0: 0858 3461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: 7:05 ค่ะคุณฟังกลับมาในช่วงถามมาตอบได้นะคะใน Healthy Time ขอขอบคุณค่ะ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของสลักเพชรจมนะคะคุณฟังสลักเพชรจมเนี่ยอาจารย์หมอบอกว่ามันจะอยู่แค่ไม่เลยเข่าลงไปข้างล่างนะไม่เลยเข่าลงไปข้างล่างมันจะอยู่แค่แบบตรงก้นนะปวดลึกในสะโพกปวดร้าวลงขาต้นขานะคะคุณฟังแต่จะไม่เลยเข่าทีนี้อาการเนี่ยมันปวดปวดเจ็บๆอาการก็คือสามารถที่จะนวดได้นะทานยาได้เป็นบางครั้งที่สำคัญมันจะปวดแบบพอรำคาญอะไรอย่างเงี้ยลืมถามอาจารย์ไปว่าประคบร้อนได้ไหมประคบเย็นได้หรือเปล่าอาจารย์กลับมาค่ะ
3: กลับมาแล้วครับท่านฟังครับเชิญครับเข้าได้เลยครับ
2: อาจารย์เราถามก่อนที่เราจะไปตอบคำถามหนูลืมถามไปว่านอกจากนวดนอกจากการกินยาคลายกล้ามเนื้อประคบร้อนได้ไหมคะอาจารย
3: ์ถ้าเป็นข่าวเสื่อมนะท่านฟังครับจำขึ้นใจเลยครับเราไม่ค่อยประคบเย็นแล้วประคบร้อนลูกเดียวส่วนใหญ่ไม่ว่ากรณีกับต่างระยะนู้นระยะแรกระยะกลางอะไรเงี้ยประคบความร้อนเป็นหลักครับท่านฟังเพราะงั้นการมีกระเป๋าต้องร้อนหรืออะไรก็ตามแต่ที่ช่วยให้ร้อนๆได้นะที่คุณสะดวกใช้อ่ะกรุณาซื้อติดบ้านไปเลยก็ต้องใช้มันช่วยเป็นครั้งเป็นคราวอยู่แล้วนะครับเย็นเนี่ยเฉพาะเวลาคุณเกิดไปบิดข้อเข่าขึ้นเกิดบาดเจ็บจุดนั้นประคบเย็นแค่วันนั้นจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นร้อนอยู่ดี
2: คร
3: ับ ให้มีถุงร้อนๆแล้วสักถุงนึงเต่าก็ซื้อให้คุณแม่บ้างนะครับไอ้ถุงฟอฟางสะดวก
2: จูเจลเนาะอาจารย์แล้วสลักเพชรจมเนี่ยสามารถประคบร้อนได้ไหม
3: ได้ครับช่วยได้ครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ถุงฟ้าเนี่ยมันสะดวกดีไม่ใหญ่เกินไปนะกระเป๋าร้อนมันใหญ่เกิน
2: มัน
3: เพิ่มขึ้นนะครับ
2: นะคะคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังชื่อว่าคุณเหี่ยฮอบอกว่าผมก็เคยเป็นนะครับอาจารย์เมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นสับสนระหว่างหมอนรองกระดูกกับสลักเพชรจมปรากฏว่าเป็นสลักเพชรครับแต่แค่ทำกายภาพก็หายอาจารย
3: ์ขอบคุณนะครับที่ช่วยแชร์นะครับสลักเพชรเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับคุณหมอผู้รักษาคุณจะเลี้ยวซ้ายไปเป็นหมอกระดูกทับเส้นประสาทที่ยาวยุ่งเหยิงต้องผ่าตัดหรือเลี้ยวขวาไปเป็นสลักเพชรจมเพราะการรักษามันคนละสไตล์กันนะแล้วก็ดูแลต่างกันเนี่ยสำคัญคือคุณเนี่ยจะต้องเล่าเป็นคำพูดที่ชัดถ้อยชัดคำให้ชัดเจนสังเกตตัวเองใครจะไปรู้อาการคุณแล้วมันไม่ได้ตรวจเจอโรคชัดเจนมากนะครับคนไข้เล่าเนี่ยมันบอกหมอมากเลยว่ามันเริ่มยังไงสตาร์ทมันเป็นยังไงแล้วก็มันเป็นต่อไปเป็นยังไงแล้วมันปวดร้าวลงที่ขาเนี่ย มันลงถึงไหนชี้ให้ชัดๆคงแค่ตรงนี้แหละครับคุณหมอแค่ตรงนี้ชี้เลยอย่าไปชี้น่องเลยนะชี้น่องมีเรื่องนะครับ
2: ชี้น่องมีเรื่อง
3: แบบใบ้ให้ไง
2: เด็กค่ะมีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ตื่นขึ้นมาเนี่ยอายุ57ปีสูง182หนัก73
3: ครับ
2: คุณกรบอกว่าตื่นเช้ามามันมีอาการมึนหัวอาจารย์รู้สึกเมื่อยๆทางไหล่ซ้ายมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับ
3: ไม่ขออายุอีกทีสิครับ
2: อายุ57หนัก73สูง182
3: ครับอันนี้ผมไม่มีเบาะแสพอจะอธิบายฟังได้ว่าคืออะไรนะข้อมูลมันไม่ค่อยมันค่อนข้างจะกว้างขวางมากการเราเนี่ยครับต้องขออภัยเคสนี้ผมไม่สามารถจะชี้แนะได้นะ
2: ค่ะส่วนคุณเดวิดบูนนะฮะแฟนรายการประจำก็บอกว่าถ้าเราไปฉีดวัคซีนงูสวัสดมาวันแรกมันมีอาการปวดแขนมากเลยหลังจากนั้นก็มีไข้ตามมาให้กินพาราได้ใช่ไหมครับอาจารย์อาการแบบนี้มันจะดีขึ้นภายในกี่
3: ว
2: ัน แล้วก็ถ้าภายในกี่วันยังปวดอยู่ต้องทำยังไงครับอาจารย
3: ์ไปสามวันนะครับทุกคนมันจะดีขึ้นครับนั้นวันแรกสองวันแรกเนี่ยกินพาราได้เลยครับเอาขนาดทั้งตัวคุณนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ก็ตามแต่เช่นผู้ชายส่วนใหญ่เฉลี่ยเม็ดครึ่งเม็ด500นะแล้วหักอีกเม็ดหนึ่งหักไว้กึ๊กนะฮะเอาครึ่งเม็ดไปกินเม็ดครึ่งก็พอแล้วนะครับเป็นตัวสองเม็ดถ้าฝรั่งก็ค่อยสองเม็ดฝรั่งตัวใหญ่ๆ ผู้หญิงไทยอะไรครับ1เม็ดก็พอแล้วครับ500มิลลิกรัมก็อยู่
2: อ้าวยังเต่าตัวใหญ่กี่เม็ดดีจัง
3: เต่าที่เอาเม็ดเต่าเม็ดครึ่ง
2: เม็ดครึ่ง
3: เพราะว่าทีเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนรู้เหตุอยู่แล้วครับยิ่งไอตัวนี้ครับงูสวัสดเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับตัวที่ฉันฉีดปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทำให้มีร่างกายมันก็ไม่เคยเจอมาก่อนมันก็จะมีไข้มีเจ็บปวดตรงนั้นนะแต่เป็นได้ประมาณสัก 7-2 ชั่วโมงเทียบเป็นวันก็คือ3วันจะดีขึ้นแต่ครบความร้อนด้วยก็ได้นะถ้าสุดที่เจ็บคุณเจ็บมากเลยเอากับถุงฟ้านะครับประกบร้อนตกโปะบ้างก็จะช่วยได้ให้มันหายได้เร็วขึ้นนะครับ
2: โอเคนะคะคุณผู้ฟังที่ถามเรื่องของเข่าเสื่อมมาอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าปวดเข่าเสื่อมเราจะนอกไปหาหมอมาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นดูแลตัวเองได้อย่างไรคะอาจารย
3: ์เริ่มเลยครับน้ำหนักอย่าให้เกินลดหนักลงเริ่มกลับไปเรื่องเพิ่มใหม่เลยครับอย่าหนักเกินถ้าเกินอยู่ปัจจุบันนี้ก็ค่อยลดลงช้าๆลงช้าๆแต่ให้ตั้งใจว่าจะลงแน่ควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายยังไม่ต้องเพราะมันเจ็บเข่าอยู่ไงก็เอาแค่ลดอาหารลงนะครับที่ก็กินชามใหญ่ๆหรือ2ชามต่อมื้อก็เหลือแค่1ชามก็พอชามก็เล็กลงนิดนึงข้าวนะก็กินไปแล้วก็ลดมันลดทอดนั่นก็ลดอาหารลงแต่เย็นๆตั้งใจจริงๆจังๆข้อ2คืออย่านั่งยองๆอีกแล้วเอาเก้าอี้อย่างเดียวเลยครับนั่งเก้าอี้อย่างเดียวนะครับ
2: นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้คุณสุบินค่ะคุณสุบินนี่ถามให้ลูกชายนะคะอาจารย์ยาวนิดหนึ่งลูกชายเนี่ยอายุ40ปีน้ำหนัก80นะคะสูง170แล้วก็ไปญี่ปุ่นนั่งเครื่องบินไปขาข้างซ้ายเดินขยกขยเกอาจารย์ครับรักษา3เดือนแล้วยังไม่หายเลยขอคำแนะนำอาจารย
3: ์โอ้ยอันนี้ต้องการตรวจต่อแล้วครับ MRI หรืออะไรทุกอย่างที่จุดที่เขาเจ็บที่หลานเขาเจ็บนะเช่นเจ็บที่เข่าเจ็บที่ข้อเท้าเจ็บที่อะไรต้องว่ากันเป็นจุดๆไปเพราะว่าท่านนายขนาดนี้มีการรักษาด้วยแล้วไม่หายแปลว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นด้วยนะข้อต่อมีหลายเหตุเลยครับต้องดูให้ชัดว่าอะไรเป็นเหตุของมันนะครับหรือจะเป็นโรคกับการเผาผลาญไม่ดีหรือเปล่าเช่นกดจูริกอะไรพวกนี้มันแอบซ่อนๆได้หลายโรคแล้วล่ะครับเพราะน้องก็อายุ40แล้วครับเข้าสู่ระดับที่ตำราแพทย์เขาเขียนว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกระดูกแล้วนะแต่ผมเอา4 5นะคนไทยบวกให้อีก5ปีหยวนๆไปวะนะเพราะบางทีคน40ปียังพูดยากครับน้องยังคิดว่าเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะก็เอาบวก45ปีก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าฟังหมอพูดมากขึ้นก็จะเชื่อกันมากขึ้นกับการรักษาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่น้องคนนี้คือหมอกระดูกถ้าหมอคนเก่ารักษา3เดือนแล้วยังไม่หายก็ต้องปรับเปลี่ยนหมอสักคนนึงสิ
2: อาจารย์ขออนุญาตแชร์สำหรับคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะอย่างน้องอาจจะน้ำหนักเยอะแล้วก็การนั่งเครื่องบินอาจจะไม่ขยับเคลื่อนอาจจะไม่แบบเอ็กซ์โซไซส์อะไรหรือเปล่าคะมันก็เลยแบบมีผลต่อเข่าม
3: ีเรื่องเดียวครับคือเรื่องนั่งเครื่องบินมานานๆเขาเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มที่หลอดเลือดดำมันอักเสบนะครับดีเวนทอมโบซิต DVT เส้นเลือดในน่องมีอาการอักเสบขึ้นจากการนั่งอยู่นานๆไม่ได้ขยับเลยโรคเดียวนั้นเองซึ่งอันนี้รักษานานจริงๆก็คือ 2-3 เดือนต้องให้ยาละลายริมเลือดต่อเนื่องกันนะครับแต่น้องไม่ได้เล่าเหตุการณ์ว่าจะใช้ยาอะไรรักษายังไงไงแต่ถือคิดว่ากลับไปพูดใหม่ก็คือต้องหาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรครับ
2: ไปหาหมอก่อนเลยใช่ไหมอาจารย์อาการแบบนี
3: ้ใช่ครับเพราะว่าต้องแยกก่อนว่ามันเกิดจากริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำที่น่องหรือเปล่าเป็นเหตุทำให้เกิดเจ็บปวดได้นานๆหรือข้อต่อหรือเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างเป็นเหตุนะครับมิฉะนั้นเราก็จะหลงทางไปอีกไกลอะนะฮะ
2: จะมันเกี่ยวกับเส้นเลือดด้วยเหรอคะอันนี้ขออนุญาตไม่รู้จริง
3: เพราะว่ามีเหตุคือนั่งเครื่องบินนานๆแต่ความจริงแล้วไปญี่ปุ่นนี่ก็แค่5 ชั่วโมง
2: ใช่
3: ไม่ได้ยาวนานก็ผมว่าไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ผมเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงแต่แรกไงนะถ้าไปอเมริกาเนี่ยต่อสอง
2: นาน
3: ๆมีเรื่องนะครับแค่ยุโรปก็10กว่าชั่วโมงแล้วครับยุโรปเนี่ยนะ
2: ค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังชื่อคุณภูสิทธิ์ค่ะอาจารย์คุณภูสิทธิ์บอกว่าลูกชายอายุ12ไปทำการถอดเล็บนิ้วโป้งมา3 อาทิตย์แล้วตอนนี้แผลหายดีแล้วทีนี้คุณหมอแนะนำให้

0: ไปว่ายน้ำจะถามว่าว่ายน้ำน่ะมันจะมีผลดีอย่างไรครับแล้วอาจารย์ต้องว่ายบ่อยแค่ไหนหรือมีแนวทางในการดูแลเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับน้องว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว
1: ครับคุณหมอเขาก็เชียร์กีฬาที่มันจะยั่งยืนต่อไปยังไงนะครับเพราะว่าน้องว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว12ขวบลูกไทยสมัยนี้เติบโตมาคุณพ่อแม่ก็สอนว่ายน้ำก่อนแหละไม่รู้ละอนุบาลนะเพราะมันมีสระว่ายน้ำน้อยๆในที่โรงเรียนอนุบาลทุกที่นะก็สอนก่อนแล้วก็ครูจะสอนดำผุดดำว่ายเก็บเหรียญที่เขาโยนมาในพื้นของสระนังเต่าเป็นประสบการณ์ผมมีประสบการณ์ลูกสาวลูกชายสองคนรู้เลยเก็บได้ให้รางวัลอย่างเงี้ยนะครับว่ายน้ำเป็นถ้าว่ายน้ำต่อเนื่องกันไปก็จะดีเพราะออกกำลังกายเป็นการทำที่เด็กเขาจะดีกับหัวใจปอดเขาด้วยทั้งร่างกายเลยมันคือเรื่องการออกกำลังกายต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับถอดเล็บหรอกนะครับถอดเล็บมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะกิจเป็นโรคเฉพาะเจาะจงคือเล็บตัดไม่ถูกวิธีนะครับเขาพูดเรื่องเล็บต่อไปในอนาคตนะครับ
0: นะคะอาจารย์เมื่อวานนี้เต่าในช่วงสุขภาพนั่นหนึ่งอะค่ะเต่าพูดถึงเรื่องของจุดดำลอยไปลอยมาเรื่องของในสายตาก็อาจจะทำให้วุ้นในตาอาจกำลังจะเสื่อมได้ทีนี้คุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มมีอาการเหล่านี้คะอาจารย
1: ์50กว่าใกล้ๆเกษียณเนี่ยนะครับมันจะมาเลยครับมองไปเนี่ยวิ่งฟื้นแล้วขยะมองจากตาแล้วขยะไปนู่นไปนี่แล้วมองพื้นกำแพงที่สีอ่อนๆนวลๆ นะครับมันจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่ามันวิ่งผ่านฟื้นไปสภาพก็มาอีกแล้วฟื้นแค่กดโชว์แล้วออฟเราก็ให้มีการเคลื่อนที่เลยนะพี่ขยะเหล่านี้เป็นจุดเล็กๆคล้ายๆกับขยุ่มของเศษผงหญ้าพวกนี้นะครับมันก็คือการที่มีการเสื่อมของวุ้นในตาซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของดวงตาทำให้ตาเรากลมดิกอย่างเงี้ยนะครับเพราะใช้วุ้นเนี่ยครับเป็นตัวที่ส่งคงรูปร่างรูปทรงไว้นะแล้วมันก็มีความเสื่อมไปก็จะมีลักษณะที่เป็นขยะให้เห็นเป็นแบบของนอกเรื่องอ่ะวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่มีรายซีเรียสครับที่เราดูแลตัวเองนึงๆนะครับก็ค่อยชั่วขึ้นแน่ๆนะ
0: ถ้าเราปล่อยไว้อาจารย์มันจะอันตรายต่อขนาดไหนอะคะ
1: ไม่มีอันตรายรุนแรงนะครับยกเว้นถ้ามีการร่อนของจอประสาทตาด้านหลังนั่นเองที่จะมีปัญหานะส่วนใหญ่แล้วร่างกายเราจะปรับตัวเองโดยสมองเป็นคนฉลาดครับปรับชินกับไอ้วุ้นเช่นนี้ขยะอันนี้นะครับสักพักนึงก็จะมองไม่เห็นแล้วไม่สนใจแล้วสมองเป็นคนสั่งว่าไม่สนใจขยะนี้เราก็จะไม่เห็นอีกต่อไปครับแต่ตอนแรกๆตอนสักสองสามเดือนแรกมันจะเห็นมันวิ่งไปไม่ห่างอย่างเงี้ยโชว์ออฟมาตลอดเป็นคนขี้โชว์หิวแสงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพักสักหนึ่งสมองจะบอกว่าตัดศูนย์แทงศูนย์ขนาดนี้ขยะตัวนี้ไม่เอาไม่มองแล้วไม่สนใจแล้วทันทีมันมีขยะอยู่หลายอันตลอดไปต่อเนื่องไปอันหนึ่งผ่านไปอันสองบ้างอันสามบ้างแต่สมองเราจะปรับตัวให้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปกติก็แล้วกันอย่าไปสนใจมากเลยจะได้ไม่รำคาญมากไม่งั้นรำคาญจังเลยนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองนะจริงๆแล้ววุ้นในตาเสื่อมหรือว่าพวกสายตาคลาดเคลื่อนเนี่ยมันเป็นตามวัยไหมฮะอาจารย
1: ์วัยนี่แหละครับไอ้วัยที่กระสลักเซตนี่แหละครับ
0: โอ้โหไม่อยากเป็นเลย
1: คนแก่นะท่านฟังคนแก่มันต้องเป็นอยู่แล้วนะมันเริ่มเป็นสตาร์ก็ตอนวัยสลักเซตนี่แหละครับ50ฝ่าเนี่ยครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดสายพูดคุยกัน022485937คำถามเนี่ยถามมาได้เลยนะคะจะเป็นสลัดเพชรจมหรือว่าคำถามอื่นๆที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงระหว่างรอสายค่ะอาจารย์มีคนก็ถามว่าถ้าสมมติว่าคำถามเกี่ยวกับสลัดเพชรจมนะฮะเช่นขอท่ากายภาพขอท่ายืดเหยียดสักนิดนึงไหมนั่งทำงานอยู่เนี่ยไม่สะดวกนอนนั่งทำงานอยู่ยืดเหยียดได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ครับทำง่ายๆไม่ยากหรอกครับนั่งทำงานก็คุณก็นั่งให้มันแบบให้ตัวให้ก้นมันเลยๆทางริมๆนิดๆหนึ่งริมๆเก้าอี้นะพิงพนักให้เต็มที่สบายๆเลือกเก้าอี้ตัวที่มีเท้าแขนซ้ายกับขวาด้วยก็สบายขึ้นถ้าคุณก็นั่งแบบนี้นะนั่งเองๆเองๆจะสี่ภาษาง่ายดีท่าเนี่ยนะแล้วก็เอาขาข้างที่คุณเป็นตรงนี้ขึ้นข้างขวาก้าวส้นเท้ายกขาทั้งขาเลยขึ้นมาเลยนะครับไปถึงหัวเข่าซ้ายก็มันมีกูเคียงๆกันนะครับเอาเข่าเอาขวาเอาฝ่าเท้าเราขออภัยกับส้นเท้าเนี่ยผ่านแพ้เส้นทางด้านซ้ายให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันตึงก้นขวาที่เป็นโรคแล้วก็ข้ามเข่าซ้ายที่วางอยู่ปัจจุบันนี้ที่มีอยู่เนี่ยครอสข้ามไปเลยไปเลยครอสข้ามไปเลยให้มันตึงแล้วก็ค้างไว้นับหนึ่งสิบในใจหนึ่งสองนับช้าๆแล้ว

0: ต่างๆทุกสิบยืดมันยืดชัดกันมาเล็กๆทางด้านขวานะแต่นี่เอาส้นเท้าเปลี่ยนไปทางซ้ายนะทางต่างข้างเข่าซ้ายนะก็ตึงแบบนี้ครับมันก็ช่วยระดับหนึ่งใจเย็นๆค่อยๆทำรู้สึกตัวเองว่าเอาแค่นี้ตึงดีแล้วนะก็สปอร์ตแค่นี้ไม่ต้องเวอร์ขนาดไหนนะครับ
1: อาจารย์มีสายสดมานะคะคุณสุรินอายุ59ปีน้ำหนัก91ส่วนสูง174อยู่ในสายนะคะอ้าวสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะอ่ะมาที่ SMS นะคะคุณผู้ฟัง6693บอกว่าปวดตรงแก้มก้นด้านขวาถ้าเดินหรือยืนนานๆจะปวดมากแล้วก็ชาลงไปถึงเท้าเลยครับแบบนี้สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับสลักเพชรหรือกระดูกทับเส้นประสาทครับอาจารย
0: ์เน้นต้องเต่าเน้นตรงที่ว่าปวดร้าวถึงเท้าใช่ไหม
1: ปวดร้าวและชาลงไปถึงเท้าเลยครับ
0: นี้ต้องเริ่มรักษาสตาร์ทขึ้นจากรักษาแบบที่เป็นโรคคิดว่าจะเป็นหมอกระดูกทับเส้นประสาทไปก่อนนะท่านเบื้องต้นเลยนะอาจจะเป็นสลักเพชรก็ได้จะเป็นรุนแรงมากแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย 80-90% เขาคิดถึงหมอกระดูกทับเส้นประสาทไปก่อนแหละเพราะอาการมันปวดร้าวลงต่ำกว่าเข่าลงไปมากไปถึงเท้าต่างๆใช่ไหมเขาเล่ามันเนี่ยนะปวดลึกลงไปข้างล่างมากนะครับแล้วมันกดทับเส้นประสาทแบบกดเยอะซึ่งสลักเพชรมันไม่ค่อยกดเยอะขนาดนี้ไงมันกดแค่บิดเบียดเส้นทางกันขอแย่งที่กันอยู่เท่านั้นเองแต่อันนี้มันรักษามันกดลงเยอะมันกดตรงบุ๋มเหมือนกันแต
1: ่
0: มันกดลึกลงไปถึงเท้าได้นู่นนะ
1: ค่ะอาจารย์คุณสุรินทร์มาแล้วค่ะหนูขอย้ำนิดนึงอายุ59น้ำหนัก91ส่วนสูง174อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
1: ค่ะเรียนเชิญค่ะ
2: ครับจะเรียนถามอาจารย์ครับพอดีไปตรวจอันตราซาวช่องท้องส่วนบนนะครับปรากฏว่าไปพบนิ้วในถุงน้ำดีนะครับขนาด 1.3 เซนนะครับตอนนี้เขาในอันตราซาวเนี่ยเขาพบว่ามันอยู่บริเวณตรง GB neck ครับ
0: ครับ
2: พอดีผมเป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็ความดันแต่คราวนี้เบาหวานเนี่ยมันสงบแล้วคราวนี้เราควรต้องผ่าตัดไหมครับหรือว่าจะต้องติดตามเขาหรือว่าจะต้องเฝ้าระวังยังไงครับทุกคนอาจารย
0: ์เขาเอามีกี่เม็ดครับอัลตราซาวด์เจอกี่เม็ดครับ
2: อัลตราซาวด์เนี่ยพบที่ขนาดใหญ่สุดเนี่ย 1.3 เซน1.3 เซนนิ่นนะครับ 1.3 เซนเนี่ยก็ประมาณ1เมตรครับส่วนเม็ดเล็กๆเนี่ยในอัลตราซาวด์เนี่ยแต่เยอะเนี่ยมันไม่ทราบจำนวน
0: อาการที่ไปหาหมอครั้งนี้ครับคุณไปบ่นเขาเรื่องอะไรครับเป็นบ่นให้หมอฟังเรื่องอะไรครับ
2: ไปตรวจสุขภาพ
0: เลย
2: ไปตรวจสุขภาพประจำป
0: ีครับ
2: เจอคร
0: ับ แต่ไม่มีอาการอื่นใช่ไหมครับเจ็บแถวท้องน้อยข้างบนด้านบนไม่มีครับโอเคครับดังนั้นผมคิดว่าแค่นี้นะครับเป็นเคสที่เราเจอประจำในการตรวจเช็คร่างกายให้คนอายุมากนะท่านฟังพอดีคุณจะเป็นคนน้ำหนักเยอะด้วยนะ91กิโลถือว่าคนอ้วนละมันจะไม่ไขมันคอเลสเตอรอลในร่างกายคุณก็สูงด้วยไอ้เม็ดนี่เวลาทั้งในถุงน้ำดีนะครับเหตุการณ์เกิดจากสองเหตุคือหนึ่งโคเลสเตอรอลเป็นศัตรูร้ายเลยเป็นเม็ดนิ่วนะครับเอาไปวิเคราะห์ดูในเม็ดนิ่วคุณจะเจอโคเลสเตอรอลหรือถ้าคนกลุ่มที่เป็นโรคเลือดกลุ่มอื่นๆที่ทาร์สเมียอีกเรื่องหนึ่งนะครับของคุณก็ไม่เกี่ยวก็เป็นโคเลสเตอรอลแง่ๆมันหนักเยอะด้วยนะครับอ้วนด้วยต้องลดพวกนี้ลงให้ได้ถ้าเป็นงั้นก็จะเกิดนิ่วบ่อยๆแล้วคุณหมอก็จะรับเฝ้ารอคุณแล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาการปวดเจ็บหรืออาการตัวเหลืองตาเหลืองที่ว่าดีซ่านมาไหลก็จะตัดถุงน้ำดีคุณเลยแต่ผมก็คิดว่าหมอปัจจุบันนี้ครับเขามีการใช้กล้องในการผ่าตัดทั้งนั้นนะเคสอย่างนี้นะครับไม่ได้ผ่าไว้ด้วยมือแบบเป็นแผลใหญ่ใช้กล้องเข้าไปทำเป็นแผลที่สะดือแล้วก็ที่ข้างๆสองแผลขนาดดินสอแทงผ่านได้นะก็คงจะเชียร์คุณทำผ่าตัดเพราะอายุคุณถึงขนาดหนึ่งและอ้วนด้วยคงจะเชียร์ตัดถุงน้ำดีออกก็บอกครับครับครับครับไปเลยครับไม่ต้องไปคานครับเพราะว่ามันเป็นการรักษาที่ดีมากๆปัจจุบันนี้ครับแล้วก็คุณหมอมีฝีมือในการผ่าตัดถุงน้ำดีจากใช้กล้องเนี่ยทุกคนนักแพทย์ไทยบนแพทย์ไทยคุณหมอทุกคนถูกฝึกถูกอบรมมาจากโรงเรียนแพทย์ในที่การเดียวกันหมดนะครับเครื่องมือกล้องกับเครื่องมือยี่ห้อเดียวกันทั้งนั้นยี่ห้อทุกที่ทั้งประเทศนะครับทำเลย
2: ครับคุณหมอครับเจาะเลือดล่าสุดเนี่ยคอเลสเตอรอลมัน117นะครับ คราวนี้

0: เราถึงแม้จะค่ามันประมาณนี้เราก็ควรจะผ่าตัดออกถึงแม้ไม่มีอาการใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าดูค่าตัวดีตัวร้ายคุณไม่ได้บอกเลยเมื่อกี้นี้นะแล้วก็คุณรักษาด้วยยาด้วยอยู่หรือเปล่าขณะนี้ผมเชื่อว่าคุณหมอให้ยาสแตตินคุณ
0: ครับมีครับ
1: ไม่มีเห็นนะครับมันลงเพราะค่าสแตตินครับจริงๆแล้วตัวคุณเองเนี่ยคอเลสเตอรอลมันสูงไงแต่ค่ามันลงต่ำใช่ไหมที่ว่าหมอก็พอใจเพราะว่ารู้ว่ามันสูงให้ยาไปกดมันลงไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่มียานี่มันไหลแล้วก็มันขึ้นระเบิดเถิดเทิงเลย
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นคนอยู่ได้เพราะอย่างนี้เพราะคุณต้องรักษาต้นเหตุจริงๆมันคือจุดที่เป็นโรคก็คือนิ่วขนาดเม็ดคุณมันอยู่ตรงปากทางเลยมันไปอุดรูท่อน้ำดีได้เลยไหมครับท่านสัง
0: ครับครับผมก็ควรจะผ่าตัดออกใช่ไหมครับ
1: ครับครับไปเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคุณสุรินทร์มากๆนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรง
1: ที่คุณสุรินทร์เล่าเนี่ยครับท่านฟังท่านอื่นที่ฟังอยู่รายการอยู่นะครับกรณาฟังไว้ชัดๆเลยครับมันเป็นลักษณะแบบเล่าแบบทิปิคอลมากทิปิคอลว่าเป็นระดับต้นแบบเลยครับว่าของพวกนิ่วสูงน้ำดีมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับต้นแบบถ้าตั้งกันในกระแสเลือดมีคอเลสเตอรอลสูงรักษาด้วยยาสแตตินลดไขมันลงแล้วก็ไปทำอัลตราซาวด์ตรวจเช็คร่างกายเจอเม็ดไอ้เม็ดใหญ่นะครับคุณเห็นเม็ดเดียวก็จริงแต่อัลตราซาวด์แต่ว่าตัดตรงนี้มาเปิดถุงดูทีไรนะครับ20-30เม็ดเลยนะครับท่านฟังเม็ดเล็กเยอะเลยอ่ะพบพวกมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเม็ดแรกที่เจอมันเป็นตัวบอกสายให้หมอรู้ว่ามันมีแน่เหมือนเงยนะแต่พอเปิดจริงเข้ามาตัดออกมาแล้วมันสองมันเปิดถุงดีดูแหวกดูสิครับ20-30ทั้งนั้นนะครับท่านฟังครับ
2: อืมนะคะอ่ะหนูขออนุญาตมาที่คำถามส่งท้ายค่ะอาจารย
1: ์
2: นะคะขอบคุณคุณสุรินทร์ค่ะ
0: ขอบคุณคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: นะคะ
1: มาที่ต้องรอครับ
2: อ่ะมาคำถามของคุณ8499อาจารย์ครับผมเนี่ยอายุ41ปีสูง171หนัก80ตื่นมาฉี่ตอน4:00ทุกวันเลยถ้ากินน้ำเยอะจะมีฉี่ประมาณเที่ยงคืนกับ4:00คืนนึงนะถ้ากินน้ำเยอะจะเพิ่มรอบคือตอนเที่ยงคืนแต่ถ้าตื่นปกติธรรมดาคือ4:00จะต้องคือมันปกติไหมครับอาจารย์มันเป็นสัญญาณบ่งว่าผมจะเป็นอะไรไหมครับอาจารย
1: ์มันเยอะไปนิดนั่นเองครับเยอะไปนิดนึงว่าอายุขนาดคุณก็กินน้ำเยอะไงถ้าวันไหนไม่กินน้ำเยอะก็เหลือครั้งเดียวนะครับก็เริ่มปกตินะครับก็ปรับน้ำสิครับจากกระทุ่มครึ่งต้นไปค่อยๆจ่อน้ำเข้าไปอย่าไปกินที่เราเป็นแก้วเต็มๆนะกินสักจุดครึ่งแก้วบ้างอะไรบ้างให้น้ำไม่ตกค้างร่างกายคุณเยอะเกินไปนะครับ
2: อืมนะคะอ่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามกันเข้ามาคุณแคทบอกว่าม่านตารั่วอาจารย์ผลการรักษาจะหาย 100% ไหม
1: ช่วยได้เยอะครับปัจจุบันเราใช้เลเซอร์ช่วยนะก็หมอตาก็จะใช้กล้องส่องตรงตาคุณอยู่ก็นับไปดูเป็นเรื่องๆนะคราวนี้ก็ช่วยได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสนิดนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของม่านตาละนะ
2: ม่านตารั่วมันร้ายแรงไหมอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบกับพวกบุ้นตาเสื่อมอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนั้นมันเรื่องที่เจอบ่อยบุ้นตาเสื่อมนะครับม่านตารั่วเป็นเรื่องที่นักไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ว่ามันก็มีความหมายกับคุณหมอตานะแต่ผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องตามากเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากนะครับ
2: นะคะ
1: ก็ขอตอบได้ขนาดนี้นะยังไงก็ตามแต่คุณต้องพบหมอตาลูกเดียวครับหมออื่นรักษาคุณไม่ได้ไงก็ต้องมีเช็คกล้องส่องกันถึงทำได้นะครับ
2: อ่ะขอมาคุณที่คุณวาวานะคะคุณวาวาบอกว่าอาจารย์เมื่อวานฝนตกหนักมากเลยสามีมีเหตุต้องไปลุยน้ำขนของทั้งที่หนูมีทั้งหนูมีแมลงสาบเยอะแยะไปหมดบังเอิญเพิ่งจะเป็นแผลสดเล็กๆที่เท้าถามว่ามีโอกาสติดเชื้อฉี่หนูเยอะไหมคะอาจารย
1: ์ก็มีนะท่านฟังเพราะว่ามันเป็นแผลที่เชื้อลมไปเข้าได้อ่ะก็สังเกตอาการดูดีๆสักประมาณสัก10 วันจากเนี้ยมันมีไข้ขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ว่ากันไปแต่แผลนี่ผมว่าต้องดูแลนะตอนนี้ให้มันอย่าให้ติดเชื้ออื่นๆเช่นทาด้วยเบตาดีนไอ้ที่น้ำตาลทองๆน้ำยานะทาเรื่อยๆแผลมันหายไปกับตาเลยแล้วก็เฝ้าระวังดูอาการเพราะฉี่หนูไม่ว่าเกือบประมาณ10-14 วันหลังที่คุณเอ็กซ์โพสเจอแล้วนะมันจะเริ่มมีไข้มาก่อนเลยพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
2: เลปโตสไปโรซิสระวังกันหน่อยเนาะมากับฤดูฝนนะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเจอกันทีกับอาจารย์หมอปัญญาวันจันทร์นะคะวันนี้ทั้งอาจารย์หมอแล้วต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ช่วง ถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: ฟัง Active Radio ไม่ส

0: ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: 7:36:52 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียพี่แป้ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นวันนี้เป็นวันพระนะครับสวัสดีครับพี่แป้ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้ถ้าใครทันนะคงจำกันไม่ลืมนายวันวัน
0: อ๋อนายวันวัน
1: เหตุเกิดที่นิวยอร์ก
0: ครับ
1: โอ้โห
0: อุกอาจ
1: เครื่องบินชนตึกหนึ่ง
0: ครับ
1: มันคงเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวนะ
0: ใช่
1: มันเหมือนหนังเลยนะตอนนั้นนะครับ
0: ในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นรีพับลิกันเป็นรัฐบาลก็เหมือนตอนนี้แหละรีพับลิกันเป็นรัฐบาลใช่รีพับลิกันเป็นรัฐบาลแล้วก็จอร์จ W. บูชนะครับก็คือบูชผู้ลูกนะฮะณขณะนั้นตอนนี้ก็เป็นผู้นำอดีตผู้นำที่ยังอยู่นะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าคุณพ่อจอร์จบูชเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเธอปันใจนี่ก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับที่จะรังสรรค์เพลงอย่างนี้ขึ้นมาก็ต้องเป็นพี่ดีนิติพงษ์หอหน้าน
1: ิติพงษ์หอหน้านะเพลงนี้ผมใช้หากินหลายปีมากเป็นเพลงโปรดร้องเมื่อไหร่ก็เข้าปากอัศนีโชติคุณเพลงนี้เธอปันใจ
0: ก็โอ้โหกลับไป 26 ปีที่แล้ว
1: ใ
0: ช่เพราะว่า2533อ่ะ2533นะครับ
1: อ่ะสัปดาห์แห่งอัศนีวสันต์นะเรียบร้อยก็เลือกเพลงที่เพราะ
0: 26 36ปีแล้ว
1: เลือกเพลงที่เพราะและเป็นเพลงที่แบบว่าดังสุดๆนะฮะ
0: แต่ไม่ค่อยเข้าสถานการณ
1: ์ไม่ค่อยสถานการณ
0: ์
1: คือเริ่มมีสถานการณ์ที่ปันใจเล็กน้อย
0: คือเป็นการเลือกที่ไม่เข้าสถานการณ์ยิ่งเพราะว่าปักใจฮะที่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะปักใจฮะ
1: ปักใจ
0: ถึงมีปัญหาถ้าปันใจไม่มีปัญหาแต่ปักใจนี่มีปัญหาเลย
1: เดี๋ยวสิสักพักหนึ่งก็จะปันใจตอนนี้ยังปักใจอยู
0: ่
1: ยังเหนือดวงอยู
0: ่
1: เอาละครับนะสิ่งที่ผมกังวลอย่างยิ่งเมื่อคืนจนแทบจะนอนไม่ค่อยหลับ
0: มีอะไรอีก
1: กระส่ายกระสับไปหลายเวลาก็ทีมที่5ของพรีเมียร์ลีกอ่ะดิลงสนามยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้จะรอดหรือจะร่วงอ่ะ
0: ทีมอะไรเก่งจริงเลย
1: โชยเห็นโชยเห็น
0: ทีมอะไรเก่งจริง
1: ไม่จะยิง1-0แล้ว2-1ไม่เอาเฮ้ยยิง4-0
0: ทีมเก่งจริงเลยทีมนี้เป็นอดีตแชมป์3สมัยนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนก็ให้เกียรติเอาชนะซาบานะครับดับเบิลแชมป์จากอัซเซอร์ไบจานไป4-0นะครับ
1: ไม่ได้เล่นมาหลายปีน
0: ะ
1: ตั้งแต่ปี2023
0: ใช่ใช่ก็เป็นมาติอุสคุนย่านะครับนาทีที่27
1: เบิกเลิกชาติวันชัย
0: คนนี้ก็เป็นทีมชาติบราซิลนะฮะบูโนฟานานซ์นะครับกัปตันทีมนาทีที่42นะฮะแล้วก็เบนจามินเซตโก้นะครับนาทีที่45
1: ครึ่ง
0: แรกก็ 3-0
1: เซตโก้ก็ยิง
0: ใช่ๆ

0: เขาเหลือ10คน
1: เออแต่ว่าเหลือ10คนเนี่ยในเกมที่นำอยู่4-0แล้ว
0: อ๋อ4-0ถึง10คนโอเคนั่นคือเก่ง
1: เออเจ้ามูเซล่านะครับทีมชาติเยอรมันแฮร์รี่เคนนะครับนาทีที่61นะครับแล้วก็โซเดวิสนะครับที77แล้วก็ไมเคิลโดเรเซ่ทีมชาติฝรั่งเศสนาทีที่83แต่ว่าบูโดกิมเหลือ10คนนาทีที่87แล้วมานาทีที่90+2ก็ได้ประตูที่5จากไมเคิลโดเรเซ่นะครับไบยมินิกก็ชนะโบโดกริมไป5-0นะครับส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นก็เป็นเฟเนบาเช่เสมอกับอโรมา1-1นะครับ PSV อาร์เฟนนะครับทีมดังจากเนเธอร์แลนด์เสมอกับซักตาโดเนตนะครับ1-1โคโมนะครับทีมที่น่าจับตามองของเชสฟาเบกัสนะครับของอิตาลีปรากฏว่าชนะอาเบลสิก4-1อันนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะทำทีมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีด้วยสลาเวียปรากนะครับแพ้คาบ้านต่อปลองนะครับไป2-3นี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในนัดประเดิมฤดูกาลนี้นะครับในรอบลีกเฟสทีมจากอังกฤษชนะทุกทีมนะครับไม่เสมอเลยนะช
0: นะทุกทีมนะครับ
1: นะของสเปนยังมีเสมอบ้างมีแพ้บ้างแต่ว่าอังกฤษชนะทุกทีมนะครับ
0: ครับ
1: ก็
0: สเปนที่แพ้ก็แอตมาดริดไงก็แพ้ต่อทีมพรีเมียร์นี่แหละครับ
1: ใช่ครับ
0: คือลิเวอร์พูลไป 2-1
1: นั่นก็คือเรื่องหนึ่ง
0: ส่วนพวกคาราบาวเลยเอาไว้ก่อนวะถ้าใครอยากรู้คู่ไหนก็แจ้งมาแล้วกันเพราะว่ายังไม่ใช่รอบลึกๆครับ
1: แล้วก็ตัดไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นก็จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียเพื่อหาแชมป์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ฟังเราแพ้ต่ออดีตแชมป์นะครับอย่างออสเตรเลียไป0-3นะครับโดยเซตแรกเนี่ย22-25
0: สูสี
1: เซตที่2 24-26
0: สูสีกว่ามีดิว
1: แล้วก็เซตที่3นะครับ19-25
0: แพ้ปลาย
1: แล้วก็ทีมที่เราปราบไปก็คือเกาหลีใต้ฮะบังอาจนะครับชนะจีนฮะ
0: ชนะจีน
1: ใช่เกาหลีใต้ชนะจีน
0: ชนะจีน
1: ใช่เราชนะเกาหลี
0: ครับ
1: เกาหลีชนะจีน
0: ชนะจีน
1: 3-1เซตนะครับ17-25 25-21 25-22แล้วก็29-27นะครับ
0: เกาหลีไปต่อ
1: เกาหลีไปต่อ
0: รอบ4ทีม
1: ใช่ครับเกาหลีไปรอพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรืออินเดียต่อไปซึ่งถ้าเป็นไฮโลก็เปิดถ้วยแทงอ่ะเป็นเจอญี่ปุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนสายล่างเนี่ยอิหร่านกับไต้หวันนะครับไต้หวันที่เราชนะมา3-2เซตเนี่ยถ้าเป็นเปิดถ้วยแทงเนี่ยก็ออสเตรเลียเจอกับอิหร่านแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยในรอบรองชนะเลิศเนี่ยมันก็จะเป็นทีมที่เคยสัมผัสแชมป์มาแล้วทั้งสิ้น4ทีมที่ได้แชมป์จะมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศเพราะว่าจีนเนี่ยก็เคยได้แชมป์มาแล้ว3สมัยแต่โดนเกาหลีนะครับเคลียร์ตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามสูตรนี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นอิหร่านพบกับออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นพบกับเกาหลีใต้4ทีมนี้เพื่อหา1ทีมไปโอลิมปิกเกมส
0: ์
1: ส่วนที่เหลือถามว่ายังมีโอกาสไหมยังมีโอกาสแต่ต้องไปรอชิงแชมป์โลกแล้วก็ไปรอ Nation League นะฮะซึ่งส่วนใหญ่นักวอลเลย์บอลชายของทวีปเอเชียเนี่ยไม่ได้ค่อยเข้าไปลึกๆมากนัก
0: ใช่ครับก็ไม่ใช่เฉพาะเกมฟุตบอลอย่างเดียวนะครับวอลเลย์บอลนะฮะออสเตรเลียก็มาเล่นกับเอเชียด้วย
1: ใช่มาแฝงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่ามันมีนิวซีแลนด์ด้วยนะวอลเลย์บอลชายมีนิวซีแลนด์มาด้วยนะเออแต่ว่านิวซีแลนด์ก็ตกรอบไปไง
0: ฟุตบอลไม่มาเพราะก็อยู่ที่โน่นที่เดิมโอกาสไปบอลโลกสูงมากจะตามมาทำไมเอาละนะฮะอื่นๆล่ะ
1: แล้วก็มี
0: US Open US Open
1: US Open เนี่ยก็ถือเป็นปรากฏการณ์นะครับในประเภทหญิงเดี่ยวเพราะว่ามือ1มือ2มือ3มือ4ของโลกเข้ารอบรองชนะเลิศหมดเลย มาพบกันโดยนัดหมายนะฮะนั่นหมายความว่าในรอบรองชนะเลิศเนี่ยอย่างอายนาซาบาเลนกาเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าเอาชนะลินดานอสโควาที่เอาชนะน้องลาลานาน้องทุ่งสงของเราไป2-1เซตเนี่ยปรากฏว่าซาบาเลนกามือ1คนปัจจุบันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเจสสิก้าเปกูล่าอันนี้นักเทนนิสที่รวยที่สุดในโลกจากพื้นฐานครอบครัวที่ดีมากอยู่แล้ว
0: นี่คือรอบรอง
1: เธอเป็นมือ3 ของรายการนะครับมือ1เจอมือ3

0: 3เจสสิก้าเปกูล่าเอาชนะเอมมานาวาโรนะครับเพื่อนร่วมชาติมือ26ของรายการไป2-1เซตนะครับเซตแรกเปกูล่าแพ้ไปก่อน3-6แล้วกลับมาชนะใน2เซตหลังนะครับ6-4แล้วก็6-3นี่คือสายบนส่วนสายล่างนะครับก็เป็นโคโค่กอล์ฟนะครับเอาชนะเมราอันเดียว่ามือ5ของรายการจากรัสเซียไปได้อันเดียว่าเนี่ยเธอเป็นนักเทนนิสดาวรุ่งวัย19ปี
1: แล้
0: วก
1: ็
0: จากรัสเซียแล้วก็เป็นแชมป์เฟรนช์โอเพ่นหญิงเดี่ยวนะครับในปีนี้ด้วยนะหญิงเดี่ยวเฟรนช์โอเพ่นในปีนี
1: ้
0: เจอโคโค่กอล์ฟเข้าไปนะครับ
1: จำชื่อน้องไว้ดีนะมิราอันเดรียว่านะครับเล่นดีมาก
0: โคโค่กอล์ฟเป็นมือ4ของรายการวัย22ปีแล้วก็เป็นแชมป์สแลมมาแล้ว2รายการก็คือเฟรนช์โอเพ่นในปี2025เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นแชมป์ US Open มาแล้วนะในปี2023นะครับโคโค่กอล์ฟชนะไป2-1เซตนะครับเซตแรกอันเดรียว่าชนะก่อน6-2เซตที่2นะครับโคโค่กอล์ฟพลิกกลับมาชนะ7-6ไทเบรก9-7
1: สูสี
0: แล้วก็เซตที่3นะครับห่างเลยโคโค่กอล์ฟนะครับอายุมากกว่าประสบการณ์เก๋าเกมนิ่งกว่าเอาชนะไปขาดรอยนะครับ6-2
1: โคโค่กอล์ฟรองไปเจอกับ
0: เอรีนาไลบากิน่าว่าที่มือหนึ่งของโลก
1: โอ้โหจากคาซัคสถาน
0: คาซัคสถานเนี่ยเอาชนะเจ้าซีเวนไปก่อนอันนี้แล้วนะครับ2-1เซตดังนั้นเนี่ยมือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่เข้ามาครบเลยสายบนมือหนึ่งเจอมือสามสายล่างมือสองเจอมือสี
1: ่
0: นี่เป็นปรากฏการณ์เลยนะตั้งแต่มี US Open มา1975คือครั้งสุดท้ายที่1-2-3-4เข้าด้วยกันแล้วหลังจากนั้นหลังจาก1975
1: ก็
0: ไม่มีเลยนี่เป็นครั้งหนึ่งนะครับ
1: มาเจอกันโดยนัดหมาย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าบ้านเราก็เป็นวันมาฆบูชา
0: อะไรทำนองนั้น อะไรทำนองนั้นนะฮะส่วนประเภทชายเดียว
1: 1 2 3 4ชายเดียวรอบรอง
0: รอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศคาเลนคาราเชนอฟนะครับซึ่งเป็นนักเทนนิสจากรัสเซียเอาชนะคู่แข่งจากเบลเยียมมาได้นะครับอเล็กซานเดอร์บล็อกไปที่เบลเยียมเนี่ยถอนนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือหนึ่งของรายการจากเยอรมันนะครับซาเวเรฟเอาชนะบุกซิดฟรานเดอร์เซนเบอร์ชัฟนะครับจากเนเธอร์แลนด์ไป3-0เซตนะครับมือหนึ่งเจอมือที่ไม่ได้รับการจัดวางมือนะครับคือคาเรนคาเชนอฟนั่นคือสายบนส่วนสายล่างสหรัฐเจอกันเองนะครับฟรานซิสเดโฟนะครับมือ11ของรายการพบกับเบลเชลตันนะครับมือ8ของรายการ
1: สหรัฐเจอกันเองคู่หนึ่งรอบรองอีกคู่หนึ่งเยอรมันเจอรัสเซีย
0: นั่นหมายถึงว่าสหรัฐเนี่ยเข
1: ้
0: าร
1: ับ
0: ชิงเป็นอย่างน้อยนะครับ แต่ว่าถ้าจะชิงทั้งชายและหญิงเนี่ยก็ต้องไปเชียร์โคโค่กอล์ฟนะครับให้เจอกับเจสสิก้าเปกูล่าถ้าเจสสิก้าเปกูล่าเจอโคโค่กอล์ฟเนี่ยรับชิงเป็นออลอเมริกันเลยนะอเมริกันเจอกันเองเลยนะครับ
1: ให้มันสมชื่อ US Open
0: US Open ก็ดูว่าจะสม หรือไม่สมอย่างไรนะฮะ
1: วันเสาร์ชิงหญิง
0: ใช่ครับ
1: วันอาทิตย์ชิงชาย
0: ใช่ครับ
1: ครับเงินรางวัลสูงมากครับพวกแกรนด์สแลมนี
0: ่
1: ชนะนี่เขาว่าประมาณ60ล้านบาทไทยใช่ไห
0: ม
1: นะฮะเรื่องอื่นๆนี่เมื่อวานเราก็เกริ่นไปถึงฟีฟ่าอาเซียนฟุตบอลซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ฟีฟ่าเขาดำเนินการเองมีการเชิญนะครับพวกปากีสถานอะไรพวกนี้มาร่วมแข่งขันด้วยจีนอินเดียไม่มาในครั้งนี้ก็นะครับพวกพรีเมียร์ดิวิชั่นจะแข่งอินโดชาเลนจ์ดิวิชั่นแข่งที่ฮ่องกง
0: ครับ
1: เมื่อวานความคืบหน้าก็คือมีการนะครับจับแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เราอยู่กับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานหลังจากนั้นก็โปรแกรมฟาดแข้งออกมาแล้วทีมไทยจะประเดิมสนามเจอกับปากีสถานเกมแรกนะ
0: ครับ
1: 26กันยาเวลา4โมงเย็นเผื่อเราอยากจะดูหรือได้ดูแล้วก็วันที่2ตุลา29กันยาแล้วก็พัก31มา2ตุลาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับโอ้ย29กันยาก่อนเจอกับเวียดนาม26กันยาเจอปากีสถาน29กันยาเจอเวียดนาม2ตุลาเจอฟิลิปปินส์นะครับทั้ง3นัดเตะที่เมืองบันดุงนะครับรอบแบ่งกลุ่มนี่หลังจากพบกันหมดแล้วทีมที่แชมป์ของกลุ่มจะเข้าชิงกันเลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนอันดับ2ก็ชิงที่3
0: ครับ
1: ในวันที่5 นะครับ5ตุลาก็เราจะได้ดูหรือไม่ไม่รู้แต่ที่สำคัญคือเราจะรับทราบรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติชุดฟีฟ่าอาเซียนในวันที่14กันยาครับบ่าย2ครับเขาจะประกาศรายชื่อนักเตะชุดนี้โดยแอนโทนีฮัดสันกุนซือใหญ่ชาวอังกฤษก็ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง Facebook FA Thailand YouTube Facebook ช้างศึกประมาณนี้ครับอื่นๆอีกนะครับโหมีบ่นนะฮะ
0: อะไรอ่ะ
1: เรื่องของทัพนักกีฬาไทยที่นะเป็นตัวแทนทีมชาติจะไปแข่งเอเชียนเกมตอนนี้หลายชนิดกีฬาก็เดินทางไปแล้วส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดทุกคนก็นัดหมายตั้งแต่เช้ามืด นะครับเพื่อจะไปทำเนียบรัฐบาลไปปกติแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะต้องอวยพรอวยชัย
0: อ้าวไม่อยู่นี่นายกอยู่นอร์เวย
1: ์ไม่อยู่ไม่อยู่นอร์เวย์ครับก็เลยมอบหมายคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับ
0: ครับ
1: นะครับก็บทนี้ก็ไม่ต้องพูดนะทำอะไรบ้างนะ
0: เ
1: วลาเจรจาบอกท่านก็ต้องยินดีแต่เป็นตัวแทนทีมชาติแต่ก็อย่าลืมนะครับนะก็ฝากให้ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมนำขนบธรรมเนียมเอกลักษณ์อันดีงามของไทยไปสู่นานาชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็เรียบร้อย
0: แล้วบ่นมีปัญหาอะไรอ่ะ
1: บ่นครับเพราะว่าทุกครั้งที่ไปฮะ
0: ครับ
1: ผู้สื่อข่าวสังเกตว่าเขาจะมีนะครับอาหารว่างไว้คอยต้อนรับมีเครื่องดื่มกาแฟน้ำดื่มขนมนมเนยครับครั้งนี้ครับไม่มีแม้กระทั่งน้ำดื่มไม่มีอะไรเลยนะครับได้รองรับนักกีฬาครับ
0: และนักกีฬาเขาต้องตื่นมาตีสี่ตีห้าหกโมง
1: ต้องงดซ้อมต้องตื่นแต่เช้าต้องเดินรถทางไกลเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นมางานนี้แต่ไม่สมเกียรติกับการต้อนรับนักกีฬาที่ทำเนี่ยไม่รู้ใครเป็นคน
0: เขาไม่จำเป็นจะต้องมาก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นอีเวนท์ที่ภาครัฐจัดไปเพื่อให้โอวาทในสถานีก่อนไป
1: ใช่
0: นักกีฬาไม่จำเป็นจะต้องไป
1: ไม่ต้องไปทำเนียบนะคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้โอ้โหพลาดมหันต์นะก็เลยบ่นกันมาว่าไม่ให้เกียรตินักกีฬาเลย
0: อันนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องรูทีนนะที่ไม่ควรพลาด
1: เรื่องรูทีน
0: เพราะอาหาร
1: มีน้ำเย็นๆ
0: ค
1: อยต้อนรับสักหน่อย
0: ใช่โอ
1: ้โอ้ตายคือทุกครั้งมันมีไง
0: เ
1: พราะที่นี่เป็นครั้งแรกไม่มี
0: อ
1: ่ะโอ้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับนักกีฬาก็ถามมา
0: ฮะ
1: ใจนี่สนุนกีฬาจริงหรือเปล่าเป็นรัฐมนตรีกีฬาเอออย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านท่านอาจจะ
1: มือใหม่ไม่รู
0: ้ไม่ท่านอาจจะไม่คิดว่าไม่มีก็ได้นะไม่คิดว่าไม่มีไม่คิดว่าไม่มีเพราะว่ามันน่าจะเป็นคนที่แบบเกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว
1: สุภาษิตไทยใครมาเยือนบ้านท่านก็ต้องคอยต้อนรับขับสู้
0: ขับสู้ฮะ
1: เลี้ยงดูปูเสือขับสู
0: ้ต้อนรับขับสู้
1: ขับสู้ไม่ใช่ขับสู้
0: คือเขามีเจ้าที่ไว้ทำไมอ่ะเจ้าที่เขาต้องรู้อยู่แล้วไงนี่มันนักกีฬาตัวแทนทีมชาติคุณจะปล่อยปละละเลยอย่างนี้ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: เขาเรียกว่าใจไงใจถ้ามันอยู่ในใจว่าให้เกียรติรักนะฮะอย่างนี้มันก็ต้องมีของ
0: เ
1: ฮ้ยมาก็ต้องต้อนรับหน่อยเรียกอะไรเนี่ยแต่ไม่มีการเกริ่นแล้วก็เอ่ยขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำให
0: ้ไอ้การมาพูดเนี่ยคือแทนท่านนายกเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะท่านนายกติดภารกิจสำคัญมาก
1: ๆ
0: แต่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ะภาพรวมแบบคนที่เป็นออกไนซ์ก็ไม่ควรพลาดเรื่องง่าย
1: ๆงานนี้ไม่ถึงต้องมีออกไนซ์จ้างหรอกแหมเจ้าหน้าที่เยอะแยะถ้าสั่งหน่อยเดียว
0: เพราะปกติเนี่ยเวลาครม.ประชุมเนี่ยแล้วจะไปกินอะไรหรืออะไรทำนองเนี้ยถ้าไม่กินตรงทำเนียบรัฐบาลตรงข้างหลังนะที่มีศูนย์อาหารอยู่นะเขาก็จะมีอาหารแถวนั้นอ่ะมันมีแหล่งอาหารอาจจะไม่ต้องถึงขนาดอร่อยมากนะแต่อร่อยมากก็มีแถวนางเลิ้งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะไม่ควรจะต้องมาต้องมาพูดในเรื่องนี้ผมว่า
1: อ่ะมาดูหน้ากีฬากันหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันวันนี้ขอเลยนะครับบุรุษเทพ3คู่คู่แรกต้องเป็นแมนยูกับแมนซีนะ
0: สำคัญไหมคู่นี
1: ้โอ้ยมันดาร์บี้แมตช์คู่ใหญ
0: ่
1: เราเพิ่งเตะเมื่อคืนนะฮะแต่เขาเตะมาล่วงหน้าเรา2วันแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาครับอย่าบ่นเรื่องนี้นะช้างศึกชุดใหญ่เปิดปากีฟีฟ่าอาเซียนครับฮัสสันประกาศ23นักเตะ14กันยาแล้วก็แป้งหนุน100ล้านให้ไทยลีก1 2แล้วก็3ซึ่งสโมสรในไทยลีกบ้านเรานี่ไทยลีกก็จะได้สโมสรละ15ล้าน
0: ครับ
1: ไทยลีก2จะได้สโมสรละ4ล้านไทยลีก3จะได้สโม

0: สอละ1,250,000สมาคมจะแบ่งจ่ายเป็น4งวดเมื่อวานก็จ่ายงวดแรกแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับของ16ทีมของที1ก็จะได้3,750,000อย่างเงี้ยไทยลีก2 18ทีมก็รับไป1ล้านบาทไทยลีก3นี่69ทีมนะก็รับไป 312,500 บาทเรียบร้อยนะก็ถือว่าเป็นเงินที่มาจากค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆก็แบ่งสรรปันส่วนให้กับสโมสรกันไป
1: ครับ
0: 4งวดด้วยกัน
1: อ
0: ืมอื่นๆนี่ก็ชนะแต่ยังเซ็งปืนยิงน้อยต้าบ่นเสียดายนะฮะก็ได้ลูกเดียวอ่ะเหนือนาโปลีอ่ะครับนะแล้วก็เทนนิสไม่ง่ายหญิงไทยโดดเด่นแต่เอเชียนเกมหนักก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยบอกว่าชุดนี้ของเรานะครับทีมชาติไทยพร้อมมากฝ่ายหญิงมีรวงข้าวลลนาธารฤดีน้องไหมมัญชนาสว่างแก้วเป็นมือท็อปร้อยของโลก
1: ครับ
0: ฝ่ายชายมีบูมกสิริสำเร็จนะก็เพิ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศเทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75ได้เป็นครั้งแรกก็ได้รองแชมป์
1: ม
0: าชายคู่เรามีปรัชญาอิสโลเป็นมือ50 95โลกเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่าในระดับเอเชียนี่มีนักเทนนิสระดับนะฮะระดับโลกหลาย
1: ผมว่าหนักมากอ่ะ
0: ก็ความหวังล่ะความหวังก็ลุ้นเหรียญลุ้นเหรียญครับลุ้นเหรียญนะลุ้นเหรียญลุ้นเหรียญก็คืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ลุ้นเหรียญนะฮะประมาณนี้เชื่อมั่นในระบบจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่นชัวอนุทินเชียร์ลุ้นทัพเอเชียนเกมไทย15ทองนะฮะอนุทินชาญวีรกูลก็ฝากส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยก็ฝากให้นะฮะแต่น้ำไม่เลี้ยงไงลืมฝากให้หมดไงคุณสุรศักดิ์ก็รับฝากนะฮะเขาฝากมาแค่นี้ก็ทำหน้าที่แค่นี้ไงไม่ฝากเรื่องเลี้ยงน้ำเรื่องเลี้ยงขนมมาด้วย
1: แต่การบริหารจัดการของญี่ปุ่นดีมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยจาก NHK ออกมาเผยแพร่ภาพเนี่ยโหแบบ
0: ล่าสุด
1: ดีมากเลย
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ปกติเลย
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
0: มันมีคลองใหญ่ๆกลางเมืองไงโอ้โหตอนนั้นน้ำมันล้นเกือบถึงสะพานนะ
1: ฮะ
0: อ่ะก็เป็นการเขาเรียกว่าเลนบอมเลนบอมนะตกทีๆแล้วก็ติดต่อกันเกิน2วันก็เกิดปัญหาทางการครับแต่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับนะเมืองเขาติดทะเลด้วย ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอีกสักข่าวจักรยานได้เฮ2สิทธิ์ชิงแชมป์โลกทีมสปินไทม์ไทอันปั่นกันที่จีนก็พลเอกเดชาก็ปลื้มนะฮะเพราะว่าทีมสปินชายแล้วก็ทำไทยอัน1กิโลเมตรชายนี่สะสมคะแนนระดับโลกอันดับ15ไง
1: ครับ
0: ก็เลยได้ไปแข่งนะชิงแชมป์โลกนะครับก็จะแข่งกันที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน 14-18 ตุลาหลังเอเชียนเกมเนี่ยครับนักปั่นก็มีพวกใครมั่งอ่ะจายนางสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรลัดอะไรพวกนี้ครับอ่ะมาดูของ Daily Newปลุกพวกหนูมารับโอวาทแต่เช้าทับเอเชียนเกมขมคอน้ำสักแก้วก็ไม่มีให้ดื่มนี่นี่พาดหัวนั่นของหน้ากีฬาเดลินิวนะครับนี่แล้วก็นะบาโกล่าแค่ตะคริวกินปืนยิ้มโอเรกาดเข้าฝักยิง2เกมละภาพที่ลงก็เป็นภาพของวอลเลย์บอลหนุ่มไทยนะฮะก็ตอนนี้48ของโลกนะ
1: ครับ
0: เจอออสเตรเลีย42ของโลกก็แพ้ไป3เซตครับตกรอบ8ทีมแต่ถือว่ามาไกลมากไกลเกินฝันแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับทีมนี
1: ้ก็อาจจะไปได้ถึง47นะครับอันดับ47แล้วก็46ของโลกต่อไปนะคร
0: ับแล้วก็มีภาพของนะนักกีฬาชุดเอเชียนเกมนะตอนนั้นก็ไปถึงก็เก๊กหน้าหล่อกันถ่ายรูปหน้าทำเนียบไงไม่ใช่เข้ามาง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: แหมต้องติดทีมชาติถึงได้มานะพวกเรานะก็ถ่ายรูปกันไปพอเข้าไปจะกินน้ำสักหน่อยไม่มีครับไม่มีต้องมาเซเว่นกันมาดีอ่ะพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองการจับกุมเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์หลังมีหลักฐานการเสพเมถุนและทุจริตเงินวัดการสอบสวนยาวถึงช่วงกลางดึกเมื่อเวลา 23:11 นคืนที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงมาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินการสอบปากคำโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามว่ามีอะไรอยากจะขอโทษบอกกล่าวหรือมีความเครียดหรือไม่สมีโชติตอบกลับด้วยท่าทีเรียบเฉยเพียงสั้นๆว่ามันเป็นธรรมดาครับก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นไปยังอาคารด้านบนการเดินทางมาถึงกองปราบปรามในครั้งนี้เลื่อนเวลาออกไปจนดึกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลานานในการตรวจนับทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลโดยต้องใช้ยานพาหนะขนย้ายถึง4คันรถทั้งนี้ในขั้นตอนการตรวจนับเงินสดได้เตรียมเครื่องนับธนบัตรมาใช้งานถึง4เครื่องแต่ด้วยจำนวนเงินที่มีมหาศาลส่งผลให้เครื่องนับธนบัตรเกิดขัดข้องและพังเสียหายไป2เครื่องระหว่างการทำงานผู้ก่อเหตุรุนแรงวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารับแจ้งเหตุระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนหมายเลข42ในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยื้องปั๊มปตท.ปันนะเระเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไปเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ปะทะเทือกเขาตะเวยึดอาวุธและระเบิดพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2รายด้านชาวบ้านนับร้อยรอรับศพแน่นโรงพยาบาลความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลัง4ชุดปฏิบัติการเปิดชุดการกดดันไล่ล่าและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุบนเทือกเขาตะเวพื้นที่บ้านโต๊ะเล็งตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2รายได้แก่นายอูเซงอายุ34ปีมือประกอบและขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องและนายอูเซงอายุ35ปีทั้งคู่มีประวัติเชื่อมโยงเหตุยิงถล่มจุดตรวจและลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอระแงะนอกจากนี้ยังตรวจยึดของกลางอาวุธปืน M16 อุปกรณ์การประกอบระเบิดสารตั้งต้นและอุปกรณ์พักแรมได้อีกหลายรายการทั้งนี้ระหว่างปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจลื่นถลายตกเขาได้รับบาดเจ็บหัวไหล่หลุด1นายคือ10ตำรวจตรีณัฐภพเทพสุวรรณถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องมีเครือญาติและประชาชนกว่า300คนมารอรับศพผู้เสียชีวิตโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้องและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายซึ่งขอเวลาดำเนินการเพียง30นาทีก่อนมอบศพให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามให้ทันภายใน24ชั่วโมงซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีกลุ่มวัยรุ่นร่วมทำพิธีละหมาดหายัดบริเวณลานจอดรถเพื่อขอความสันติสุขซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังคุมเข้มรอบพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อป้องกันเหตุแซ่ซ้องจากมือที่3
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ Hansi Flick มองว่าลามินยามาลคู่ควรกับการได้รางวัลบัลลองดอร์ประจำปีนี้ Hansi Flick Head Coach ของบาร์เซโลนาออกมาสนับสนุนให้ลามินยามาลสตาร์ดังประจำทีมคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมโลกหรือบัลลองดอร์ประจำปีนี้หลังเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยามาลถือเป็นนักเตะที่โดดเด่นอย่างมากในการเล่นให้กับทั้งบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนซึ่งเขาเพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026กับทัพกระทิงดุมาด้วยและล่าสุดทาง Hansi Flick ได้ออกมาสนับสนุนว่าแข้งรายนี้นั้นคู่ควรที่จะได้รับรางวัลบัลลงดอร์ในครั้งนี้มากที่สุดหลังมีชื่อติดเป็น1ใน30คนสุดท้ายที่มีลุ้นรางวัลดังกล่าวต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: ศรีสะเกษยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก1ประกาศคว้าตัวสตีเฟนฟันไดเข้ามาเสริมแกร่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูโดยสตีเฟนฟันไดเกิดเมื่อปี1997ผ่านการฝึกฝนฟุตบอลจากระบบเยาวชนในประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อนตัดสินใจออกมาหาความท้าทายใหม่ในต่างแดนด้วยการย้ายมาค้าแข่งกับเซาท์ไอแลนด์ยูไนเต็ดสโมสรในลีกอาชีพภายใต้สมาพันธ์ฟุตบอลโอเชียเนีย ส่วนประสบการณ์บนเส้นทางลูกหนังในลีกโอเชียเนียถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของสตีเวนฟันไดค์ในด่านชาวดัตช์รายนี้ขณะที่รูปร่างสูงใหญ่ตามแบบฉบับผู้รักษาประตูยุโรปน่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มความเหนียวแน่นและความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของทัพลำดวนเพลินได้เป็นอย่างดี
2: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 8:08 น.13 วเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9:00 น.ขอขอบคุณ TrueFortic นะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับและขอบคุณ FVT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬาจากนี้ไปเนี่ยกิจกรรมของ FM 99ที่ทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้เลยก็คือการแข่งขันกอล์ฟนะครับ The Charity Golf ในวันที่29 ตุลาคมนะพี่แบ๊
2: สนามวินเทจ
1: สนามวินเทจนะครับที่สมุทรปราการครั้งนี้แต่ว่าพี่แบ๊ไปดูสนามมาแล้วเนี่ยสมบูรณ์แบบสวยงามนะครับ
2: สนามแข่งขัน
1: อ่ะแล้วก็ในส่วนของแรลลี่ของ FM 99นะครับ21-22 พฤศจิกายนนะครับก็เป็นที่อัมพวานะครับที่อัมพวาแล้วก็จะตรงกับแดงเดือดที่นั่นด้วยนะคร
2: ับ
1: แรลลี่แดงเดือดนะฮะมัสซันแรลลี่แดงเดือดแอดอัมพวาสมุทรสงครามนะครับจากนั้นแล้วนี่ก็จะมีร้อยแรงแหลงใต้นะครับในเวอร์ชั่นปี4ทริป2นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของเบตงแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งที่ใกล้เคียงนะครับตามคำเรียกร้องของแฟนอนุแฟนนะครับติดตามนะครับรายละเอียดได้ทาง FM 99แล้วก็ทุกสื่อในเครือของบมจ. อสมท. นะครับนี่อยากจะพูดถึงข่าวใหญ่ที่สุดใช่ไหมพี่แม
2: ่โอ้ยหน้าหนึ่งวันนี้ ทุกฉบับเรียงกันมาเลยนะฮะคนเหนือโต๊ะฮะเรื่องนี้ยังไม่ทำนะฮะครับมีแต่คนเหนือดวงก่อนหน้านี้ของไทยรัฐก่อน
1: ครับ
2: จับเจ้าคุณยักยอก92 ล้านคลิปสวาทตรกรม

0: ม่อนตำรวจยื่นหมายขณะนั่งฉันเช้าสำหรับกับข้าวเต็มโต๊
1: ะ
0: โต๊ะที่นั่งกินก็คือโต๊ะเนี่ย
1: ครับ
0: ที่มีกิจกรรมเข้าจังหวะนั่นแหละครับต้นตำรับเหรียญเหนือดวงนายกคนดังเป็นลูกศิษย์นายกอนุทินก็เคยเอามาโชว์ผู้สื่อข่าวนะ
1: คือตอนนี้เนี่ยนายกอนุทินควักมาโชว์เนี่ยเหรียญเหนือดวงเหรียญเหนือดวงก็บอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าตอนที่นายกโชว์เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นนายก
0: ยังปี64ยัง
1: แต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ท่านยังมีอยู่ไหม
0: ตอนนี้ก็ต้องรีบเก็บ
1: ใช่
0: เก็บเข้ากรุนะฮะ
1: ใช
0: ่โอ้มูลค่านี้หลักหมื่นและหลักแสนนะ
1: ครับมีหลักล้านด้วยนะมีหลักล้านด้วยแล้วก็มีเกจิพระอย่างเกจิพระผู้หญิงดังๆอ่ะก็บอกว่าประกาศออกมาเลยว่าถ้าใครที่เคยเช่าไปกับทางร้านเนี่ยนะฮะเอามาคืนได้เลยฮะแล้วก็ให้ราคาตามฮะ
0: ราคาเดิม
1: ราคาเดิมเลยครับเขาบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียชื่อเสียงไงแต่บรรดาเกจิพระอีกส่วนหนึ่งบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านทำเนี่ยยังขังอยู่อ
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมูลค่าทางเหรียญเนี่ยไม่ได้ลดลงไปเลยอันนี้ก็ว่ากันไปนะ
0: มันขึ้นกับการเวลา
1: ตอนที่ทำ
0: ยังขังอยู
1: ่
0: แต่ปัจจุบันคนทำไม่ขังแต่ท่ายังขัง
1: ใช่มันขึ้นอยู่กับการเวลา
0: ดึงราคาไม่มันตกไง
1: ดึงราคาม
0: ันเป็นความเชื่อนะ
1: แล้วก็มันมีอยู่เมื่อวานมันก็มีเรื่องเนี้ยขึ้นมาเยอะมากแต่ที่ผมชอบมาอยู่เรื่องนึงนะ
0: ว่า
1: คือคุณพี่สำราญรอดเพชรเนี่ยสัมภาษณ์และการเกี่ยวกับจตุคามเนี่ยก็บอกว่า
0: จตุคามรามเทพ
1: ใช่
0: ก็ใช้จตุคามกึ่งๆเนี่ยที่มาทำรุ่นคนเหนือดวงเนี่ยคร
1: ับ ใช่เขาบอกว่ามีผู้รู้เป็นกูรูแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของจตุคามรามเทพด้วยนะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
0: บ
1: อกก็บอกว่าจตุคามรามเทพเนี่ยที่สร้างหลังปี44นะหลังปี44นะฮะ
0: ครับหลังนะฮะ
1: ปอหมด
0: ครับผม
1: ปอหมดไม่ว่าจะสร้างที่วัดพระศรีมหาธาตุหรือว่าที่อื่นก็ตามแล้วก็อ้างประมาณ 3-4 คนนะที่เป็นพระนะฮะหนึ่งในนั้นนี่ด้วยสมิโชติด้วยฮะสมิโชติด้วยก็บอกสมิโชติเนี่ยที่หากินตอนนั้นเรียกพระไงพระโชติเนี่ยที่หากินอยู่กับที่วัดพุทธสวรรค์เนี่ยแสบเลยแสบเลยตอนนั้นอันนั้นเป็นคลิปในอดีตนะ
0: อาจตุคามเนี่ยมาทำคนเหนือดวงก็เป็นวัดใหญ
1: ่วัดใหญ่
0: วัดหลวงนะวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: พระเจ้าอู่ทองสร้างนะฮะ
0: มีภาพ
1: 673ปีอ่ะ
0: ภาพตอนกองปราบนำหมายสารจับกุมพระวชิรยานหรือเจ้าคุณอติโชตนะฮะอายุ66ปีนะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เจ้าตำรับเหรียญจตุคามรามเทพรุ่นเหนือดวงได้คากุฏิวัดหลังเบียดบังนำเงินทำบุญนะเงินทำบุญกับเงินสร้างพระพวกนี้น
1: ะ
0: นับร้อยล้านบาทไปให้นางสาวปุญญวีรุ่งเรืองอายุ47ปีหรือสีกาเอสาวคู่ขา มีคลิปสวัสดโอ้โหมัดแน่น มีภาพให้ดูด้วยคลิปสวัสดที่ว่าคือเจ้าหน้าที่ไปติดกล้องไว้ในโรงครัวซึ่งก็ไม่รู้ไงเจ้าวาดไม่รู้มีการแสดงกันนะเห็นเลยนะฮะโอ้โหหนังอาหนังเอ็กนะฮะประมาณนี้สิกาเอนี่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีลูก3คนละ
1: ฮะ
0: ก็จบระดับปริญญาตรีเหมือนกันนะ
1: ฮะ
0: เคยเป็นนักเมเยอร์นะตอนเด็กนักเรียนตอนอายุ17เนี่ยหน้าตาดีแลนะครับเอาล่ะนะฮะแล้วก็คราว
1: รอง66นี่ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหม
0: คนเพิ่งเคยผม
1: แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านคลิปเขาบอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยจากลูกศิษย์ฮะ
0: ล
1: ูกศิษย์เอาไปให้ตำรวจฮะ
0: เขาใช่ก็ไปแจ้งกองปราบก็ติดกล้องไง
1: ลูกศิษย์ก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยพฤติการไม่ค่อยจะดีพอพฤติการไม่ค่อยจะดีเนี่ยเอาคลิปเนี่ยไปให้ตำรวจนะครับแล้วก็เหตุการณ์ปฏิบัติการอะไรต่างๆที่พี่แปลว่าเนี่ยนะฮะเขาบอกเกิดในกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะนะฮะ
0: แล้วเมื่อคืนเจ้าที่ตำรวจกองปราบนะ
1: เป็นไง
0: พาไปค้นกุฏิอ่ะนับเงินยังโอ้โหยังไม่เสร็จเลยนะ นับจนเครื่องนับเงินเสียนะ เขาบอกหลักร้อยล้านนะแล้วยังมีทองอีกนะ
1: ใช่
0: นี่ไม่รวมที่บ้านนะสีกาเอนะบ้านสีกาเอมีทองคำประมาณ90บาท น้ำหนัก90บาทไม่ใช่ราคานะน้ำหนัก90บาทมีเงินอีก3ล้านกว่ามีพระเลี่ยมทองเยอะแยะไปหมดรวมทั้งสมุดบัญชีเงินฝากโฉนดที่ดินอีกหลายที่ยังไม่ได้ประเมินอ่ะนะครับ
1: คือเมื่อวานเนี่ยตอนเราจัดรายการเนี่ยทางตำรวจเนี่ยปฏิบัติการ3พื้นที่ที่กรุงเทพที่ปทุมธานีแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็รวบตัวได้โดยตำรวจ
0: ศรีกาเอกับเจ้าวาดเนี
1: ่
0: ยแค่2ปี
1: ไม่ผมไม่รู้
0: ปี67เองนะปี67เองนะไม่ใช่ปี69
1: เออผมไม่กล้ายืนยันเพราะว่าพี่โชติเนี่ยเป็นเจ้าวาดตอนปี63อ่ะ
0: อันนี้ปี67นะก็ค้าขายของอยู่แถวๆวัดนั่นแหละ
1: ครับ
0: เออเนี่ยศรีกาเอ๋อ่ะนะ
1: แต่ว่าที่หาคืออะไรรู้ป่ะก่อนหน้าเนี่ยประมาณปี63เนี่ยคุณเอ๋เนี่ยเขาประกอบธุรกิจไงแล้วก็ทำปุ๋ยปลอมกรมวิชาการเกษตรเขาเพิ่งแจ้งความพอแจ้งความเนี่ยยังจับอะไรไม่ได้เลยนะยังจับไม่ได้เลยมาจับได้อันนี้แหละค้าหนังค้าเขาอ่ะ
0: นี่เลยค้าโต๊ะนี่ไม่ใช่ค้าเขา
1: เหรอโอเคร
0: ีวิวเอาภาพนะฮะของโต๊ะกลมสีแดงซึ่งเป็นของกลางนะขึ้นรถกระบะมาด้วยนะครับมาเป็นของกลางนะฮะเนี่ยเรนิวเอามาลงให้ดูด้วยนะครับอ่ะไปข่าวอื่นดีกว่าก็เรื่องพุทธศาสนาก็ยังเป็นเรื่องที่เราเคารพรักนับถือคำสอนก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นี่เป็นเฉพาะบุคคลนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับปชน.ฟาดตำรวจชอบแต่ของแพงไอ้ทีมมาร์คแท็กทีมรุมขย่มยำใหญ่กกต.ขุดโกงสว.เล็งหั่นงบนะครับนี่ก็จบเรียบร้อยนะต่อไปก็จะต้องส่งต่อให้สว.พิจารณาต่อเรื่องงบประมาณนะครับมีภาพของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายตัดงบกกต.ระบุไม่มั่นใจงบจะถูกใช้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยสังคมสงสัยกกต.รู้เห็นเป็นใจกับการโกงสว.มาตั้งแต่ต้นนะก็ประมาณนี้แล้วก็จี้เคารพกฎหมายไทยม็อบคอปทอบุกสถานทูตยิว4ข้อเรียกร้องภูเก็ตก็ไม่เอาจัดงานปีใหม่นะมีภาพกลุ่มมวลชนเครือข่ายมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินแล้วก็คอปทอนำโดยคุณสนธิลิ้มทองคุณจัดชุมนุมทวงคืนประเทศไทยหน้าสถานทูตอิสราเอลด้วยนะครับแล้วก็ขย่ำจมเขี้ยวพิษบูดุกัดเจ้าของดับแฉประวัติโหดซ้ำรอยคนเก่าคือเจ้าของเก่าที่ชลบุรีอ่ะ
1: ครับ
0: ก็โดนเจ้าพิษบูตัวนี้อ่ะกัดเสียชีวิตมาแล้วนะแล้วก็ส่งมาเลี้ยงที่สุพรรณตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาจะทำเขาไม่ใช่วิสามันอ่ะของหมาเนี่ยนะแต่คุณยายนะคุณยายวันดีอ่ะก็บอกว่าจะมารับเลี้ยงเอง
1: ครับ
0: แล้วแกมารับเลี้ยงอยู่ในซอยบ้านผมด้วยนะ
1: เอาเหรอ
0: โนมินสองหนึ่งเนี่ยผมอยู่แยกสองก็อยู่แยกเจ็ด
1: ฮะ
0: ก็โดนขม่ำไทยเป็นศพที่สองนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาไอ้พิษบูตัวเนี้ย
1: ไม่ได้มาถึงซอยเจ็ดใช่ไหม
0: ไม่ถึงส่งคืนเจ้าของที่สุพรรณเพราะเขารู้โอ้บริสัยกันดี
1: ครับ
0: โอ้ที่สองลายน
1: ะ
0: แล้วมันก็แก่ด้วยเลยนะไม่สบายด้วยนะเออประมาณนี้เรื่องของสุนัขเนาะที่เราก็คุยกับมันไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์มาดูของเดลี่นิวพาดหัวเรื่องนะฮะพระอย่างไรจับเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เปสีกา92ล้านสาวโชเสพเมถุนคาโต้เผยต้นตำรับเหรียญเหนือดวงอนุทินเคยห้อยคอบูชาโชสื่อด้วยนะฮะแล้วก็มีภาพนะฮะตอนเจ้าที่กองปราบไปจับกำลังนั่งฉันโอ้โหอาหารบนโต๊ะดูที่ปลาตัวนี้บนเลือดต้องกินประมาณ7คนน่ะ
1: คือไม่ได้มาจาก
0: ฉันอยู่คนเดียวเนี่ย
1: ไม่ได้มาจากการบิณฑบาตแน่นอน
0: โอ้ยนี่ต้องทำพิเศษนะฮะใส่บาตรไม่ได้ครับใหญ่กว่าบาตรนะฮะปลาตัวนี้ครับปลาสามรสน่ะ
1: เหรอ
0: แล้วก็
1: เห็นแล้วรู้เลยปลาสามรส
0: อีกภาพก็เปลี่ยนเป็นชุดขาวยอมศึกแต่โดยดีนะฮะเขาเรียกว่าเสร็จโดยภาพจำยอมฮะก็นะสองภาพแล้วก็ภาพโต๊ะกลมอ่ะใครอยากจะดู
1: คือวงจรปิดที่วัดเนี่ยก็บอกมีอยู่30ตัว
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะที่จับได้เน
0: ี่
1: ย
0: อันนี้เจ้าหน้าที่เขาแอบไปติดไว้ในครัวฮะแล้วก็หัวรองแฉบิ๊กการเมืองหนุนอิสราเอลฮุบที่นี่สนธินำม็อบยื่น4ข้อขู่ยกระดับ18 19กันยานะครับแล้วก็ติดป้ายห้ามเข้าอุเทนปทุมวันจัดดูแลปลอดภัยรายงานยศชนัน โดยตรงทุก30วันนะครับก็ทั้ง2โรงเรียนต้องหยุดไป3เดือนแล้วก็อุเทนต้องย้ายตอนนี้ย้ายแน่นอนแล
1: ้
0: วไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ต

0: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สุขอีกแล้วสุขไม่ธรรมดาสุขที่ยิ่งใหญ่มากในอดีตสุข11กันยาน่ายวัน
1: อันนี้อยู่ชั้น9พี่แป้อยู่ชั้น9
3: ครับ
1: ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะกลมอะไรใช่ไหมฮะ
2: ชั้น9ไม่ได้มีโต๊ะกลม
3: มีแต่โต๊ะเหลี่ยม
2: มีแต่เตียง
3: เตียงได้ข่าวจัดงานใหญ่แล้วก็งานหนักร่างกายรับไม่ได้ต้องนอนให้น้ำเกลือเลยเหรอ
2: โรคเก่ากำเริบอีกแล้ว
3: โรคเก่าตั้งแต่สมัยอายุเท่าไหร่อ่ะ
2: ก็เป็นโรคที่ทำให้เข้ามาเป็นนี่เป็นครั้งที่ปีนี้ครั้งที่สามแล้ว
3: ไอ้ต่อมลูกหมากเนี่ยนะตามวัยตามวัยแต่คุยได้แค่นอนเฉยๆนอนพักผ่อนหมอบอกเนาะกี่ปีแล้วนายวันวัน
1: โอ้โหนานมาก
3: เรามีความรู้สึกภาพยังติดตาไหมฮะคุณธีรชัย
2: ก็ในวันวันนี้ก็
3: เครื่องบินชนตึกนั่นแหละ
2: ก็เขาก็มีการทำสารคดีกันทุกปีนะทุกคนก็ยังคิดถึงกันอยู่ก่อนเป็นเหตุการณ์ที่มันเสียสูญเสียแบบไม่คาดคิด
3: ไม่คาดคิดแล้วไม่คิดว่าคนจะทำกันได้นะ
2: ใช่แล้วในวันวันนี้เขาก็ทางNFL เขาก็จัดไปแข่งวันที่9วันที่11เดือน9กันที่ออสเตรเลียขณะนี้กำลังแข่งอยู่ที่เมลเบิร์นนะย้ายออกมาแข่งนอกจะเท่ากับว่าคืนนี้คืนวันที่9ของอเมริกาเขาจะดูคู่นี้ตอนนี้กำลังดูกันอยู
3: ่
2: แต่ว่าเป็นเช้าของออสเตรเลียเป็นเย็นบ่ายของออสเตรเลียแล้วก็เป็นเช้าของเรา
1: 25ปี
2: ออสเตรเลียแลมเจอกับซานฟรานซิสโก 49ers
3: ที
2: ่
3: ออสเตรเลีย
2: ที่เมลเบิร์นเมลเบิร์น
3: ออสเตรเล
2: ียพาร์คของออสเตรเลียแล้วก็เป็นการถ่ายทอดสดครั้งแรกนะที่ผ่านทาง Netflix ฮะ
1: ใช่
2: อันนี้ AS อะไรหรืออะไรไม่ได้ถ่ายนะที
3: ่
2: ด
3: ู
2: อ
3: ยู่เนี่ย Netflix
2: ดูจาก Netflix
3: ก็เป็นนะฮะ
2: ขณะนี้
3: ปรากฏการณ์ใหม่
2: ก็นำซานฟรานซิสโก 49ers อยู่7-3
3: ครับวันนี้จะไม่รบกวนเวลาเยอะมากเอา3คู่ของพรีเมียร์กันก่อนว่าเห็นด้วยกันไหมกับคริสซัตตันนะฮะเรา3คน3มุมครับคู่แรกผมขอเลยนะครับว่าต้องเป็นแมนยูกับแมนซีคุณดุเทพ
1: ก็โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่เลือกมานะครับท่านผู้ฟังก็เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี
3: ้
1: เกมคู่นี้แข่งในวันอาทิตย์ที่13นะครับวันอาทิตย์ที่13
3: กี่โมง
1: กันยายน2569ในเวลา 22:30 นาที
3: ไม่ดึกมาก
1: แล้วก็เลือกคู่ลิเวอร์พูลพบกับฟูลแลมนะครับแข่งขันในวันเสาร์เวลา 21:00 นนะครับ
3: ครับ
1: ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยเป็นคู่ที่น่าสนใจก็คือเฮาซิตี
3: ้
1: ทีมที่ยังไม่เสียประตูเลยนะ
3: ยังไม่เสียประตูแล้วยังไม่แพ้
1: ยังไม่แพ้เลยพบกับเชลซี
3: เชลซี
1: เนี่ยเรื่อง3คู่นี้ถามว่าพี่แป๊ะอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่สนใจอาร์เซนอลหรือผมเพราะว่าอาร์เซนอลของผมเนี่ยละวันที่ฐานที่เข้าใจพี่แป๊ะ
3: ขอเลย
1: เจอซันเดอร์แลนด
3: ์นะขอละวันที่ฐานที่เข้าใจ
2: เข้าใจได้
3: เข้าใจได้ไม่มีปัญหานะ
1: ไปที่โอทัฟฟอร์ดนะครับ
3: เชลซีก็น่าสนใจนะ
1: ใช่วันนั้นก็เลือกเชลซีไง
3: ใช่ๆไปเล่นคาราบาวรอบ3อ่ะ
1: เออ
3: โดนลีดนำ 2-0 อ่ะพลิกกลับมาชนะ 6-3 อ่ะเหนื่อยมากนะ
1: ครับที่โอทัฟฟอร์ดนะครับในวันอาทิตย์เวลา 22:30 นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คริสตันบอกว่าช่วง 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผมมักจะทายผลคู่นี้เนี่ยพลาดไปอย่างน่าเสียดายเสมอ
3: แล้วชอบดูแคลนแมนยู
1: แล้วผมเนี่ยนิสัยของผมก็คือมักจะเลือกฝั่งซิตี้เสมอ
3: นั่นน่ะสิ
1: แต่ผมครั้งนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนักนะเขาบอกว่าซิตี้เนี่ยเล่นด้วยระบบที่รัดกุมและมีระเบียบมากขึ้นภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกาโดยเฉพาะการขึ้นเกมจากแดนหลังพูดง่ายๆคือพวกเขาจะไม่เล่นเกมรุกแบบบุกแหลกและแหกค่ายเหมือนเดิมนะฮะที่เคยผ่านมาในสไตล์ของเป๊ปเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่คิดว่าสไตล์การทำทีมของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับจากสมัยที่คุมเชลซีหมายถึงมาเลสกานะครับและยูไนเต็ดก็น่าจะเตรียมรับมือกับสิ่งนี้ไว้แล้วผมชอบไมเคิลคาริกนะฮะผู้จัดการทีมของยูไนเต็ดมากโดยเฉพาะนิสัย

0: ที่ไม่เหลิงจนเกินไปไม่ว่าทีมจะแพ้หรือชนะนะครับการโดนเอเวอร์ตันตีเสมอในช่วงท้ายเกมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงสร้างความรู้สึกนะครับให้เหมือนกับความพ่ายแพ้กับแฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของยูไนเต็ดก็คือเกมรุกที่ยังไม่ลงตัวและยังไม่คลิกกันเท่าที่ควรนะครับดูสถิติการเสียประตูของแมนยูแล้วเนี่ยผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแนวรับของเขาเนี่ยจะแข็งแกร่งพอที่จะต้านเกมรุกของซิตี้ได้หรือไม่ผมไม่ค่อยมั่นใจแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักนะครับพวกเขามักจะสร้างปัญหาให้กับทีมตัวเองเสมอนะฮะแต่ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับคู่แข่งนะฮะซิตี้เนี่ยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะ4นัดรวดในรายการตั้งแต่เปิดพรีเมียร์ลีกมาแต่พวกเขายังดูมีช่องโหว่ในบางครั้งนะครับในเกมเจอกับควอนทรีเนี่ยเขาชนะได้เพียงแค่1ประตูต่อ0ซึ่งจุดนี้เนี่ยแมนยูก็น่าจะสังเกตเห็นเช่นกันโดยเฉพาะไมเคิลคาริกคริสตันชี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ2 AI ก็ชี้ว่า2ประตูต่อ2เช่นกัน
1: นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่มาเชียร์แมนยูผมเล่นในโอเทฟฟอร์ดครับให้เสมอกันครับคุณธีรชัย
2: ก็สกอร์มันก็คงใกล้เคียงนะโอกาสเสมอสูงครับ
1: เสมอนะฮะ
2: เห็นด้วย
1: เห็นด้วยไม่ค้านไม่ย้ายโรงอำนวยสินไป
2: อำนวยสินไป
1: ครับผมว่าการให้เสมอของคริสตันนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากแล้วครับอย่าไปคิดถึงเอาชนะเลยนะครับแฟนแมนยูทั้งหลายขอให้ไม่แพ้ก็ดีใจแล้วประมาณนี้นะ
0: ฮะ
1: ก็น่าจะเสมอกันไปแต่ไม่ถึง 2-2 หรอก 1-1 ก็พ
0: ออ่ะแล้วก็ไปที่เกมการแข่งขันคู่วันพรุ่งนี้เวลา 21:00 นนะครับที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลพบกับฟูลแลมคริสตันบอกว่าผมจะทำหน้าที่รายงานข่าวเกมนี้ให้กับสถานีเรดิโอ5ของ BBC แล้วก็ร่วมกับคอมเมนเตอร์อีกคนหนึ่งคือเอียนเดนิสนะครับ
1: คร
0: ับ ก็บอกฟูลแลมเนี่ยมีประเด็นที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะในตัวของผู้จัดการทีมซึ่งเคยคุมทีมเรอัลมาดริดมาก่อนนะครับก็คืออัลบาโรอาเบลัวซึ่งจะต้องเผชิญกับความกดดันอย่างหนักนะครับว่าคุณจะชนะได้นัดแรกในพรีเมียร์ลีกเมื่อไหร่ในสายตาผมเนี่ยฟูลแลมเหมือนจะขาดความแข็งแกร่งแล้วก็ขาดประสบการณ์ไปมากนักเตะอย่างเซซ่าปาราซิออสนะครับในกองกลางแล้วก็กอนซาโลกาเซียในเกมรุกเนี่ยมีทักษะที่ดีมีแววที่ดีมีของดีอยู่ในตัวแต่อาบลัวยังไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและลงตัวนะครับในขณะเดียวกันลิเวอร์พูลเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงหลังจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เสียประตูผมยังเชื่อว่าแม้จะมีการวางพยายามวางเทคนิคอย่างไรในการเล่นเพรสซิ่งสูงแล้วก็ครองบอลบุกแต่เชื่อลิเวอร์พูลเนี่ยจะเสียประตูในเกมนี้นะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเมื่อมาเล่นในแอนฟิลด์แล้วเนี่ยก็ยังต้องให้ลิเวอร์พูลเหนือกว่าลิเวอร์พูลจะชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1ครับ
1: จะยิงมาก
0: ส่วน AI ให้ลิเวอร์พูลชนะ 3-1
1: โอ้ครับเพราะว่าเกมล่าสุดก็เกือบนะ
0: ฮะ
1: พลิกกลับมาชนะแอตมาริด 2-1 คุณเรชัยครับให้ 2-1 เองครับเล่นในบ้านแอนฟิลด์ด้วยครับกับทีมฟูลแลมทีมรอนดอน
2: ทำนวยสินครับ
1: ทำนวยสินครับไม่แยงไม่แยงนะฮะ
0: อ
1: ่
0: ะเฮียว่าไง
2: ก็ไม่รู้แต่ว่า
1: เพราะว่า
2: ชนะของลิเวอร์พูลสูงกว่ามาก
1: ลิเวอร์พูลหลังจากที่เสมอแล้วก็เริ่มชนะแล้วตอนนี้ก็ชนะมา2เกมแล้ว
2: ประตูง่ายกองหน้าจำได้ดีแต่กองหลังยังไม่ดีฟูลแลมปีนี
1: ้ครับกองกลางของลิเวอร์พูลมันเยอะเกินก็เอานะไม่แพ้หรอกแต่ว่าชนะไม่เยอะนะไม่เกิน1ลูกครับนะสไตล์ของลิเวอร์พูลชนะแน่นอนครับ
0: แล้วก็พรุ่งนี้เช่นกันนะครับคู่เชลซีกับฮัลซิตี
1: ้
0: เล่นในเวลา 21:00 นนะครับ
1: บ้านเชลซี
0: บ้านเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับคริสตันบอกว่าผมมีความทรงจำที่ดีกับเกมคู่นี้นะครับเพราะว่า1ใน3ประตูที่ผมยิงให้กับเชลซีนั้นเกิดขึ้นในเกมที่พบกับฮัลซิตี้ในฟุตบอล FA Cup นะครับฮัลยังเป็นทีมเดียวนะครับในพรีเมียร์ลีกที่ไม่เสียประตูเลยพวกเขาเป็นทีมที่ผมคาดการผิดพลาดมากที่สุดในฤดูกาลนี้สำหรับผลการแข่งขันของเขานะครับยิ่งวันเวลาผ่านไปผลงานของเขายิ่งทำให้ผมหน้าแตกซ้ำไปซ้ำมามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผมก็ยังฟันธงให้เชลซีจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้แม้ว่าเดอะไทเกอร์หรือว่าฮาวเนี่ย จะเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดและเขาไม่เสียประตูเลยแต่เมื่อคุณมาเจออย่างโคพาเมอร
1: ์
0: โมแกนโรเจอร
1: ์
0: แล้วก็เจ้าเปโด
1: โคพาเมอร์ยิงทุกเกม
0: คุณไม่สามารถที่จะหยุดยั้งนักเตะพวกนี้ได้ฮาวเล่นเกมรับได้อย่างดุดันแน่นอนแต่การที่เชลซีแสดงให้เห็นในเกมคาราบาวครับที่พบกับลีดส์ยูไนเต็ดเมื่อวันพุธนะครับเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะเจาะแนวรับของฮาวได้แล้วก็มองว่าฮาวเนี่ยจะต้องเสียประตูแรกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยในเกมนัดนี้ผมมองว่าเชลซีจะชนะได้อย่างสบายๆ3ประตูต่อ0
1: โอ้เยอะไปคุณธีรชัยตั้ง3-0พูนสวัสดิ์เลยครับเขายังไม่เคยเสียประตูครับ
0: สิงโตเจอกับเสือ
2: เชลซียังต้องปรับปรุงตองหลังเหมือนกับฟูลแลมมาแหละ
1: เสียประตูทุกนัด
2: เสียประตูง่ายแต่เป็นฟุตบอลเป็นทีมที่น่าดูที่สุดในพรีเมียร์ลีกในช่วงนี้นะ
1: เปิดเกมลุก
2: เขาทำทีมแบบดุเดือดมากแล้วก็เปิดเกมลุกคุ้มค่ากับการดูเพราะฉะนั้นเอาถึงแม้ว่าจะดูว่าเป็นทีมที่ยังไม่เสียประตูแต่ว่าเมื่อดูกับทีมที่เฮาเล่นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีพิษสงเท่ากับกองหน้าอย่างเชลซีนะ
1: โอ้เขาชนะแมนยูมา2-0นะคร
2: ับ ใช่ก็แมนยูก็ยังไม่มี
1: อะไรนะ
2: เฮาได้เพราะว่าแมนยูไม่ได้อยู่ในทีมที่น่ากลัวเหมือนเชลซีกองหน้านะ
1: ก็รับ
2: ดูดันครับก็เจอซีแฮสกอร์ไม่รู้ครับ
1: ไม่รู
0: ้
1: ถึง3ไหมอ่ะ
2: ไม่มันผมว่าอยู่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง
1: ไม่ใช่ไม่ก็ใกล้เคียงก็คือ2ประมาณนี้ครับโอ้ย
0: ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยคริสตันวิคอสกอร์คือ1-0
1: 1-0
0: ใช่แล้วอาร์เซนอลไปเยือนไงไปเยือนซันเดอร์แลนด์
1: เถียงหน่อยว่าจะยิงมากเกิน1ลูกไหมฮะคุณเดชชัยครับกับซันเดอร์แลนด์
2: ซันเดอร์แลนด์ก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้
1: เอาประมาทไม่ได้อีกแล้ว
2: อีกอย่างหนึ่งก็เป็นทีมที่ก็ต้องเล่นกันแบบเรียกว่าเกรงอกเกรงใจกันนิดไม่ได้ให้มีใครเสียหน้าเพราะกับตันทีมของซันเดอร์แลนด์คือชาก้า
0: ใช่บุกยอดซาก้าใช่ครับใช่
2: ไม่ซาก้าของซัน
0: ไอ้กันดิซาก้าที่เคยอยู่อาร์เซนอลมาก่อน
1: อ๋อมาอยู่ซันเดอร์แลนด์ตอนนี้
2: เกรงอกเกรงใจกันบ้าง
1: เลยนี่ออกตัวก่อนแล้วจะยิงน้อย
0: 1-0นะโอ้โห
1: นี่เป็นทีมที่ยิงน้อยที่สุดนะของทีมพรีเมียร์ลีก5ทีมที่ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืออาร์เซนอลนะฮะ
0: ใช่
1: ยิงก็1-0เองนาโปลี
0: ประหยัดมากประหยัดมากไปเน้นในรอบน็อกเอาท์นะครับไปเน้นในรอบน็อกเอาท์ต่อไป
1: ก็ประมาณนี้3คู่นะ
0: มี3ทีมว่ามี4อ๋อมีหลายทีมเหมือนกันนะที่ยังไม่แพ้แต่มีอยู่2ทีมที่ชนะรวดทุกนัดก็คือแมนซีกับอาร์เซนอล
1: อาร์เซนอล
0: เท่านั้น
1: ซึ่งสัปดาห์นี้ก็ยังไม่เกิดว่าจะเหลือนะทีมเดียวอะไรเงี้ยนะไม่มีนะน่าจะมีนะ
0: แต่ว่าทีมที่ยังไม่แพ้ใครเนี่ย นอกจากแมนซีอาร์เซนอลแล้วเนี่ยก็มีฮาวซิตี้มีเบนฟอร์ด
1: ม
0: ีลิเวอร์พูลมีนิวคาสเซิล
1: ม
0: ีเอเวอร์ตันแล้วก็มีลีดส์ยูไนเต็ด
1: นี่คือยังไม่แพ้ใคร
0: ยังไม่แพ้ใครเลย
1: แต่มีเสมอกับชนะ
0: มีเสมอกับชนะใช่ครับ
1: ชนะรวดมีของสองทีมนะ
0: ส่วนที่แพ้รวดมีสองทีมเหมือนกันโคเวนทรีซิตี
1: ้
0: กับฟูลแลมนี่แหละ
1: ฟูลแลมโคเวนทรีที่อาร์เซนอลชนะลูกเดียวนะโอ้โหเอา US Open ครับมีคู่ไหนอยากจะเอ่ยถึงไหมฮะ
2: โคเวนทรีนี่แมนซีชนะลูกเดียวไม่ใช่เหร
0: ออะไรนะฮะ
2: ชนะนะ
0: โคเวนทรีแมนซีชนะโคเวนทรี1-0ใช่ครับ
2: ล
1: ู
2: กเด
1: ีย
2: ว
1: ลูกเดียวไม่ใช่เซนอลเป็นแมน
2: ซีเซนอลชนะ3-0วันเปิดไง
1: ยัง
0: จำได้
1: เอามา US Open นะฮะมาถึงรอบรองกันแล้ว
0: ถ้าเป็นหญิงเดียวนี่
2: ก็ผู้หญิงนี่ก
1: ็มีอะไรที่ดูพลิกล็อกไหมครับ
2: ตอนเช้านี่ผมยังดูก็ยังไม่ได้เล่นกันนะไม่รู้เล่นยังนะ
0: ยังครับพี่แป๊ะอ๋อแต่ว่าเล่นไปแล้วคู่ตอนนี้กำลังเล่นอยู่คู่หนึ่งก็คือซาบาเลนก้ากับเจสสิก้าเปกูล่าเซตแรกเนี่ยเปกูล่าโดนไปแล้วฮะแพ้ไปแล้วฮะ5-7ฮะเซตแรกมือหนึ่งของโลกชนะอยู่ตอนนี้ชนะในเซตแรกไปแล้วฮะ
2: เล่นคู่แรกนี่เป็นซาบาเลนก้าชนะเปกูล่าไปแล้วเนี่ย
0: ชนะไปเซตเดียวครับ
2: 2-0แล้ว
0: อ๋อชนะ2-0แล้วอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวผมอัปเดตนะฮะ
2: คู่นี้

0: ที่กำลังเล่นกันอยู่ก็คือโคโค่ค
1: อฟ
2: ไลบากิน่า
1: ไลบากิน่าฮะ
2: เขากำลังเล่นอยู
0: ่เพิ่งเริ่ม
2: เพิ่งเริ่ม
0: แต่ว่าโคโค่คอฟนำอยู่ชวนจะได้เซตแล้วนำอยู่5-2เก
1: มจะมีอเมริกันเข้าไปไหมพี่แป๊ะดูสภาพแล้วเนี่ย
0: ก็อเมริกันไม่มีไปหนึ่งแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ตอนนี้ก็แต่ว่าตอนนี้คอฟก็นำทำท่าจะได้เซตแรกจากไลบากิน่านะก็อาจจะสมสนุกสมใจอเมริกันนะ
1: อ
0: ย่างน้อยก็มีอเมริกันเข้าไปทั้งชายและหญิงถ้ากอล์ฟเข้าวันนี้พรุ่งนี้คู่ชิงของนี่มันมีอเมริกันเจอกันเองก่อนตัดเชือกอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไงก็ต้องมีอเมริกัน
2: ฝ่ายชายมีแน่นอน
0: ทั้งชายและหญิง
1: แต่อาจจะมองหน่อยไหมล่ะเอเรน่าและบากิน่าจะขึ้นมือหนึ่งของโลกแล้วจะมาแพ้ในรอบรองชนะเลิศ
0: ตอนนี้ก็ตอนนี้โดนนำอยู่ตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้โดนนำอยู่5-2เฟรม
1: แต่สถิติในการเจอกันของคู่นี้เนี่ยไลบากิน่าเป็นรองนะโคโก้กอล์ฟดีกว่าในการเจอกันนะสถิติในการเจอกัน
2: ใครอยากดูเทนนิสรายการดีๆก็ชมกันได้ก็ถามหน่อยเรื่องของฝ่ายชายคู่เดียวว่าคนไหนจะเข้าชิงกับไอ้หนุ่มอเมริกันอเล็กซานเดอร์สเวเลฟหนุ่มชาวเยอรมันหรือเป็นคาเรนคานอฟจากรัสเซียครับ
0: ไอ้คาชานอฟนี่มันก็ถือว่าเข้ามาถึงรอบนี้ได้ก็ต้องถือว่าเก่งนะเขาก็อยู่จะมามารอบ8คนอยู่ตลอดนะฮะก็เป็นรองครับ
2: เป็นรองสวิเลฟเยอะ
0: ก็เป็นรองเป็นมันไม่แทบจะพูดได้เลยว่าเซเลฟน่าจะเข้าไปได
2: ้น่าจะไปชิงกับเอาหนุ่มอเมริกัน
0: ครับ
2: ไอ้หนุ่มอเมริกันคนไหนล่ะครับ
0: ไอ้หนุ่มอเมริกันคนไหนนี่ก็ต้องดูว่าเขาจะตกลงกันว่ายังไง
2: แต่ยังมีหนุ่มเยอรมันไปชิงกับหนุ่มอเมริกันแน่นอนฝ่ายชาย
0: เซียโฟเขาเป็นรุ่นพี
2: ่
0: ฟรานซิสเซียโฟนี่ก็ปลาเข้าไป28-29แล้วส่วนหนูน้อยเป็นเชลตันนี่ก
2: ็ล้มอัคลาสมานะ
0: 19เองแต่ว่าสไตล์ผมชอบเขา
2: ครับ
0: เดิมเชลตันชอบเขา
2: ค
0: ือวิ่งสู้ฟัดแต่ถึงทุกลูกเซโฟก็สงสารเขาย
2: ังไงฮะ
0: เพราะว่าเขามานานแล้วก็เป็นผิวดำอเมริกันที่ผมอยากให้เขาประสบความสำเร็จสักคนหนึ่ง
2: หายากอยู่นักเทนนิสผิวสี
0: พูดถึงจริงๆแล้วเชลตันมีเวลาแต่ว่าถ้าเซโฟรอบแค่คราวนี้ก็ปลายทางเหมือนกันแล้ว29แล้ว
1: แสดงว่าพี่แป๊ะมองว่ารักพี่เสียได้น้องรักพี่เสียได้น้องใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แต่ว่าต้องเชียร์พี่
2: อ๋อเชียร์พี่
1: เชียร์เทโฟนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าแชมป์เป็นของอเล็กซานเดอร์โซเลฟเป็นเยอรมัน
0: เลยเซเลฟได้เข้าไปได้เข้าไปจริงก็คู่จริงใครเจอเขาก็เป็นรองเขา
2: เพราะเขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งนะ
1: ใช่
2: ของ US Open ปีนี
0: ้คือเซเลฟเนี่ยถ้าทัวร์นาเมนต์ไหนไม่มีโจโควิชไม่มีอาคาราสไม่มีซินเนอร์น
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นคนที่มีโอกาส
1: สูงสุด
0: นี่เขาก็ต้องขอบคุณอาคาเช้าดอกไม้ถ้าชิงกับเชลตันก็อาคาเช้าดอกไม้ไปขอบคุณเชลตันเพราะว่าปราบอาคาราสให้เขามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ใครเข้าชิงก็ได้แต่ว่าถ้าถามผมก็ยังอยากให้เป็นคนที่เขาเป็นพี่ให้เขาเข้าไปสมหวังสักทีได้จริงก็สมหวังแล้วนะ
1: นี่
2: ครับแต่อยากให้หวังกว่านั้นประมาณนี
1: ้
2: ดูกันได้หญิงชิงวันเสาร์ชายชิงวันอาทิตย
1: ์
2: วันจันทร์มาฟังใน Morning Talk ครับอ่ะมาเรื่องเล่าจากธีรชัยบนเตียง
0: ไอ้เรื่องที่พูดค้างไว้นิดนึงก็อยากจะขอแสดงความคิดเห็นหน่อยที
2: ่
0: ถูกต่อว่าต่อขานกันแล้วเกินว่าน้ำจากแก้วก็ไม่มีเสิร์ฟให้
2: ไม่มีเป็นขวดด้วย
0: คือคนเราก็ไปนึกถึงว่าไปนึกว่าผู้รับผิดชอบใครเป็นคนรับผิดชอบตัวใหญ่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องง่ายๆเลยนะของเจ้าหน้าที่คณะทำงานอะ
1: นั่นน่ะสิครับมันง่ายมาก
0: มันไม่ไปนายกหรือว่ารัฐมนตรีสุรศักดิ์เขาก็ไม่ลงรายละเอียดแบบนี้หรอกใครจะไปบอกเฮ้ยวันนี้เองต้องเอาน้ำไปวันนี้ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ใช่หรอกแต่ว่าคนที่เขารับ

0: ถ้ามันไม่มีนี่แสดงว่ามันขาดการความคิดทางด้านของการเป็น
1: การบริการเลย
0: เจ้าของสถานที่
2: อ
0: ่ะเพราะคุณเชิญเขามาแล้วคุณลองคิดดูเขาต้องซ้
1: อม
0: บางนั่นเขาก็ไม่ซ้อมเขาก็ยอมมาม ันก็ไม่เหมือนกับงานที่ผมจัดก่อนหน้านั้นวันหนึ่งนะนักกีฬามาบ้างเจ้าหน้าที่ผู้บริหารมาอาหารเที่ยง
1: อาหาร
0: เพียบ
1: อาหารพร้อม
0: 5ดาวเลย
1: นั่นส
2: ิ
1: แหมระดับราชพฤก
0: ษ์เป้5ดาวเลย
1: ไม่ได้ดูงานก่อนหน้านี้เลยรัฐมนตรี
0: แต่ที่เขาประมาณก็น้อยกว่ารัฐบาล
1: เดี๋ยวเชิญมาอีกรอบเชิญมากินอย่างเดียวนี่เป็นเลิกงามยามไม่ดี
0: พร้อมกันทุกคณะเนี่ยมันมีโอกาสเดียวไงเพราะคุณเชิญมาอีกรอบแข่งเสร็จก็เชิญผู้ชนะเท่านั้นใช่ไ
2: หมหรือว่าเขาเอาคอนเซปต์ใหม
1: ่
2: คือจะได้ดื่มน้ำหรืออะไรเนี่ยต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่ผิดเลยนะครับผิดเลยนะไม่ควรทำอย่างนี้นะ
0: อย่างนี้ไม่ใช่แล้ว
2: ไม่ใช่ผิดเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ผิดมาก
1: นี่พลาดงานนี่งานเดียวเดือนละตีหมดเลยนะ
2: ใช่โอ้โห500กว่าคนนะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินเลยน้ำยังไม่มี
1: บ้านเราผู้ใหญ่ไม่โดนหรอกโดนแต่เด็ก
0: ๆผมก็สงสารน้องชายผมนะดนตรีเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้เขาเป็นคนโผล่พาปลาสายมีน้ำใจจะตายถ้าเขามันจริงๆเนี่ยมันไม่มีวันเล็ดลอดไปจากการดูแลดูรับรองดูแลได้หรอกนะมันต้องเจ้าหน้าที่อย่างเดียวครับครับ
2: เรื่องเล่าเลยครับท่านพี
0: ่ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะพี่ๆน้องๆก็ได้รับข่าวก็มาส่งกำลังใจกันมาก็เป็นธรรมชาติของคนอายุปูนนี้มันนี่สาเหตุอะไรรู้ไหมครับสาเหตุโทษท้องผูกนะฮะถ้าท้องผูกปุ๊บมันไปกระทบกับส่วนตรงนั้นนะเลือดออกท้องผูกเนี่ยพอไปกระทบระคายตรงนั้นเนี่ยเลือดใช้เลือดเมื่อวานออก200 cc นะฮะ
1: โอ้โหมันอยู่ติดกันอ่ะ
0: ว่ามันอยู่ติดกันพอดีแม่เป็นอะไรที่ผมก็เริ่มเบื่อชีวิตละพูดตรงๆมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันเสียเวลาแล้วก็ต้องมานอนโรงพยาบาล 2-3 วัน
1: ต้องกินมะขามมื้อเที่ยงสักหน่อย
2: มะขามบ้อมเหรอ
1: มะขามเปียก
2: อ๋อมะขามเปียก
1: แต่ก็มีทำขาย
0: ผมก็พยายามนะอาจารย์ยาถ่ายอยู่แต่ว่าบางจังหวะของมันเนี้ยอุจจาระมันแข็ง
1: มะขามเปียก
0: เปียกสี
1: มะขามหวานอ่ะตอนนี้เขามีบอกมาเด็ดออกให้มันเรียบร้อยนะเข้าปากอย่างเดียวเลย
0: กลายเป็นสิ่งที่คิดไม่คิดว่าจะไม่มีอะไรหลังจากผ่าขูดอะไรออกแล้วแต่ก็ยังระคายอยู่จนได
2: ้
0: ครับผมอ้าวเรื่องเราวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องคนที่จะประสบความสำเร็จคือเขาบอกคนที่ประสบความสำเร็จมันต้องเรียนเก่งเสมอไปหรือไม่นะ
1: ไม่จริง
2: ไม่จริง
0: ครับก็เป็นที่ยอมรับว่าไม่ใช่อ่ะจริงๆแล้วการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาความรู้คะแนนสอบอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งมันก็สิ่งพื้นฐานจริงๆที่จะประสบความสำเร็จมันคือนิสัยฮะคือไม่ใช่เรื่องเรียนเก่งแล้วจะประสบความสำเร็จเสมอไปคือความรู้มันอาจจะช่วยให้เราเริ่มต้นได้ดีแต่นิสัยเป็นสิ่งที่จะกำหนดว่าเราจะเดินทางไปได้ไกลเพียงใดคนที่นิสัยใจคอดีก็เหมือนจะมีเครื่องจักรที่ดีอยู่ภายในตัวไม่ว่าจะทำอะไรก็มีโอกาสที่จะทำได้ดีนิสัยสำคัญนิสัยดีๆแล้วไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้สูงๆหรอกครับนะสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะเขาก็บอกว่ามันมีการฝึกได้เหมือนกันนะถ้าสนใจลองฟังดูเขาบอกว่าการจะมีนิสัยดีคุณไม่ต้องไปเป็นด็อกเตอร์หรอกด็อกเตอร์นิสัยไม่ดีก็เยอะ
1: เยอะ
2: เยอะมาก
0: แต่นี้เขาบอกว่าลองมีใช้สิ่งที่เราเจอกันอยู่ตลอดเวลา5ห้องนะเริ่มฝึกได้จาก5ห้องครับจะในบ้านจะในโรงเรียนจะในวัดในอะไรอย่างเราก็อยู่วัดแล้วก็ฝึกในวัดนะหนึ่งห้องนอนนะฝึกวินัยและการบริหารตัวเองคือก่อนนอนนี่ก็ต้องลองวางเรื่องความวุ่นวายฝึกสมาธิตื่นขึ้นมาก็ตื่นให้ตรงเวลาเก็บที่นอนทำอะไรให้เรียบร้อยคือกิจวัตรประจำวันเหล่านี้มันฝึกให้เราเป็นคนมีวินัย

0: ในมีความรับผิดชอบไอ้ประเภทที่ปลุกเสียงนาฬิกาปลุกแล้วไปกดเสียงแล้วไปตั้งซ้อนไปซ้อนมาอันนั้นไม่ได้อ่ะ
1: ค
0: ือติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็นำพาตัวเองไปสู่การกระทำที่เสียหายในนาทีสุดท้ายเสมอไอ้ความสำเร็จจริงไม่ได้เกิดจากงานชิ้นใหญ่ๆแล้วฝึกนิสัยในตอนเช้าจากห้องนอนก่อนนี้ก็เป็นการฝึกวินัยสลัดความงวงเงียอะไรขึ้นมาทำแล้วก็ให้มันเข้าระบบมันก็จบไปนะไอ้ตรงเนี้ยเด็กวัดจะรู้ดีเพราะว่าไม่นั้นก็โดนนะถือปิ่นโตไม่ทันก็โดนนะต้องเตรียมปิ่นโตก่อนสองห้องน้ำก็ฝึกความเกรงใจก็คือการใช้น้ำใช้เข้านานไปก็เกรงใจยิ่งถ้าบอกว่าอยู่โรงเรียนประจำอยู่วัดอยู่อะไรพวกนี้จะรู้ดีนะน้ำใช้เปลืองก็ไม่ได้เข้านานไปก็ไม่ดีเพื่อนฝูงรออยู่นะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นห้องน้ำเป็นห้องแห่งความเกรงใจฮะคือฝึกให้รู้จักเกรงใจความสะอาดของห้องน้ำการดูแลทำอะไรต่างๆนี่ก็เราเดินตามหลังใครเข้าไปเห็นเคลอะอยู่เนี่ยเรารู้เลยมันไม่ใช่แล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องของห้องน้ำก็ฝึกนิสัยใจคอสามห้องแต่งตัวก็ฝึกความพอดีเสื้อผ้ารองเท้าอย่าสภาพดีสภาพไม่นั่นการใช้สอยนะฮะการที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบถึงขนาดที่จะต้องฟุ้งเฟ้อแต่ไม่ต้องถึงกับขาดแคลนก็ถามตัวเองว่าอันไหนมันคือความพอดีเสื้อผ้าอะไรหน้าผมอะไรต่างๆก็ดูให้มันตามพอเหมาะพอควรแล้วก็เราก็ได้ยินแล้วก็มีคนที่มีสตุ้งสตังก็สะสมรองเท้าเสื้อผ้าแต่มันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ว่ากันแต่ว่าห้องแต่งตัวมันก็ส่งผลในเรื่องฝึกความพอดีและรู้จักการสละของออกไปบ้างบริจงบริจาคบ้างสี่ห้องกินข้าว
1: ครับต้องมีโต๊ะกลมแล้ว
0: พวกเราไม่มีห้องกินข้าวตอนเด็กแต่เด็กรุ่นหลังน่าจะมีมันฝึกอะไรครับไอ้ทงเราเนี่ยผมทำไมต้องเอาความทรงจำในเรื่องวัดเพราะอะไรก็ตอบแบ่งมันเรื่องของการแบ่งปันมาเป็นเรื่องแรกเลยครับคุณสุเทพยุทธพงศ
1: ์
0: นั่งกินข้าวกันเนี่ยมันแบ่งกันกินนะพูดง่ายๆนะคือพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวโต๊ะกลมเนี่ยอย่างบ้านคุณยุทธพงศ์ก็ครอบครัวพร้อมโต๊ะกลมอย่างเนี้ยก็ทำให้พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็การแบ่งปันนายอันนี้พ่อชอบกินใช่ไห
1: ม
0: อันนี้พ่อชอบกินเอาไปเดี๋ยวเปรี้ยวกินอันนี้อะไรแบบนี้ทั้งหมดนะมันก็เป็นเรื่องการเสียสละนึกถึงผู้อื่นแล้วก็ทำให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีด้วยเพราะฉะนั้นภาพในอดีตของเราเนี่ยถ้าเรานึกถึงว่าห้องครัวห้องกินข้าวมันฝึกอะไรครับมันฝึกรู้จักการให้ฮะการแบ่งปันครับแล้วรุ่นของผมมันรุ่นเด็กก็เข้าไปตั้งแต่เด็กๆมันก็รุ่นพี่ก็รุ่นพี่ขอเราให้รุ่นพี่ก่อนนะไม่ใช่รุ่นพี่ให้เรานะแล้วเดี๋ยวรุ่นพี่เขาให้เรามาเขาให้ความเมตตาปราณีนะไม่แตะกันคอเราอะไรทำนองนั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องบนโต๊ะอาหารถ้าห้องทำงานนะเราฝึกการตัดสินใจการจัดลำดับความสำคัญโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารอาจจะไม่ใช่สะท้อนความยุ่งยากนะมันบอกถึงที่เราไม่เป็นระเบียบไม่ตัดสินใจหรือกังวลจะมีข้อมูลไม่ถึงพอองค์การจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เปรียบเสมือนการจัดความคิดให้ชัดเจนฮะรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังนี่ฝึกตัดสินใจเล็กๆน้อยๆก็มาจากห้องทำงานเหมือนกันก็สรุปรวมความแล้วสามัญมากนะฮะคุณสุเทพยุทธพงศ์ทั้ง5ห้องอ่ะ
1: คร
0: ับ เราผ่านมาหมดแล้วอ่ะแล้วมันช่วยฝึกให้เราเป็นคนที่รู้จักรักษาความสงบความสะอาดความมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาสุภาพอ่อนน้อมมีการแบ่งปันจิตใจที่สงบมั่นคงนะคนที่เรียนเก่งอาจจะมีความรู้มากอาจจะก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนแต่ว่าถ้าไม่มีนิสัยที่จะช่วยพาตัวเองไปในทิศทางที่ดีแล้วเนี่ย ผมว่าก็ปัญหาที่เราพูดคุยกันนะครับเอ๊ะทำไมเรียนเก่งทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จก็บางทีนิสัยมันไม่พาให้เอาความเก่งไปประกอบและทำให้ตัวเองนี้สามารถที่จะก้าวมาอยู่แถวหน้าได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าเป็นคนความรู้มากที่ขาดนิสัยที่ดีเลยครับเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่นิสัยดีอย่างพวกเราความรู้มีไม่มากแต่ว่าเอานิสัยเข้าว่าเป็นหลักไว้ก่อนครับ5ห้องเปลี่ยนนิสัยครับฝากไว้เพื่อพิจารณาครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับด้วยครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น R4 ลิ้น 804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: 8:52 น. 21 วินาทีช่วงสุดท้ายของมอร์นิ่งทอล์คครับ
1: ยังติดใจชื่อวัดพุทธไทยสวรรค์น
2: ะ
1: มันชื่อมันคุ้นๆนะพวกกระบี่กระบองเลย
2: ใช
1: ่สำนักพุทธไทยสวรรค์นี่วัดนี้วะ
2: ใช่ฮะใช่
1: เอาโล
2: แล้วถ้าใครดูบุพเพสันนิวาสเนี่ยนี่เลยฮะฉากที่แบบว่าฉากที่ซุ่มซ้อมกัน
1: พวกประชาชนทั้งหลายที่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารมาซ้อมฟันดาบกันนะ
2: ใช่แล้วก็
1: อยู่ในสำนักพุทธไทยสวรรค์คือวัดนี้เลย
2: ใช่ครับแล้วก็พระที่เรียงรายพุทธรูปที่เรียงรายกันเนี่ยก็คือที่วัดนี้เลยนะนี่เป็นฉากหนึ่ง
1: สมัยพระเจ้าอู่ทองนู่นเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะวัดนี้เก่าแก่
2: แล้วก็เป็นหนึ่งในวัดที่ไม่ถูกพม่าเผานะ
1: ครับ
2: วัดหน้าพระเมรุวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยไม่ถูกพม่าเผานะครับ
1: ไม่มีเพราะไม่มีทองตอนนี้ทอง
2: ยังไม่รู้
1: กุฏิเจ้าอาวาสมันรู้นับได้เท่าไหร่เนาะ
2: พี่โชตนี่เขานับกันว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สิบนะพี่โชตเนี่ยสมีเรียกสมีสมีนี่คือการปราชิกนะเป็นพาและปราชิกนี่เรียกสมี
1: เอาละไปดูข้อความกันครับคุณบอยไข่เค็มมาคนแรกสวัสดีครับป๋าพี่เทพทำไมทีมอื่นเจอทีมอ่อนบอกเจอมามืดแต่พอทีมเราเจอบอกเป็นทีมอบต.มันคิดได้ยังไงวะไอ้พวกเวนว่าแต่ป๋ามีเหนือดวงปล่อยให้ผมสักวงเปล่าผมพร้อมจบนะขอแบบมีกลิ่นหน่อยๆนะชอบ
2: ขอบคุณ
1: เป็นวายเป็นวายผมมีรุ่นอื่นไม่ใช่รุ่นเหนือดวงนะผมไปตัดรองทรงช่างบอกรองทรงหมดเหลือแต่สกินเฮดผมทำยังไงดีครับป๋าจากคุณเบียร์กันเนอร์รองทรงสกินเฮดนี่ก็ต่างกันเล็กน้อย
2: ใช่
1: สกินเฮดนี่จะสั้นกว่าเยอะเลย
2: ใช่
1: นะ
2: สกินเฮดนี่ตัดง่ายนะเขาจะมีเบอร์อยู่ตรงแบตเตอรี่แล้วก็ไถรอบหัวแล้วจบ
1: ใช่รองทรงนี้ก็คือนะจะมียาวข้างบน
2: ใช
1: ่นะเหนือหูนี่จะสั้นหน่อย
2: ใช่
1: ครับก็เอาไงดีคุณเบียร์กันเนอร์คุณชอบแบบไหนอะถ้าใส่สกินเฮดแล้วคุณใส่ซัฟฟารีด้วยนะ
2: uh-huh.
1: หรือคุณแต่งแบบครึ่งแบบครึ่งท่อนนะ
2: uh-huh.
1: คุณหนักกินได้เลยนะ
2: แต่
1: เพราะเป็นทรงของตำรวจทหาร
2: ปัจจุบันเนี่ยแต่อย่าพยายามทำนะ
1: อย่า เดี๋ยวคุก เดี๋ยววันที่นี้จะมีดาร์บี้แมตช์ผมหวังว่าจะมีเฟอร์กี้ไทม์เหมือนกับนัดที่เจอเอเบอร์ตันนะว่าที่นิวโซชาท่านปลัดคาริกไอ้ประตู 2-2 มันยังไม่ลืมเลยนะจนบัดเดียวนี้นะแม่มันเป็นจังหวะที่เตะมันไกลไปจังหวะนั้นก็หายไปแล้วแม่
2: แม้แต่เขาเตะไกลเหมือนกันนะเขาเตะไกลแล้วไอ้วุฒิตันสวนเข้ามาเงี้ยแล้วยิงสวยด้วย
1: ไกลมาเข้าเท้าเขาต้องไกลไปกลางสนามเลยโอ้โหมันหนาวมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าคราวหน้าผมใส่เสื้อคนวิ่งมาก็อย่าว่ากันนะครับผมอันนี้2ชั้นยังไม่อยู่เลยนะฮะ ป๋าผมฟังเรื่องราเรื่องเล่าของคุณอาธีรชัย2วันที่แล้วที่แกพูดเรื่องนักการเมืองและสวไม่ค่อยดีเอาตรงๆนะครับผมก็เห็นอยู่พรรคเดียวที่สู้เพื่อประชาชนแล้วก็โดนประชาชนด่าเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลดูแลภาษีแฉทุกอย่างจนโดนไม่รู้กี่คดีแต่ก็โดนด่าตลอดเฮ้ออย่าคุณแอฟเชลซี
2: อันนี้ก็ว่ากันไป
1: ต้องเลือกอย่างมันก็ต้องเสียอย่างนะคุณแอฟนะขาวหน้านะอย่าเปลี่ยนใจนะอย่าปันใจต้องใช้เพลงของนะของอัศนีก็เคยสัญญากันแล้วไงเอออย่าปันใจนะได้อย่างเสียอย่างเป็นเพราะห้อยเหรียญเหนือดวงตลอดเวลานี่เองทำให้ช่วงนี้ดวงตกได้ขนาดนี้ไม่น่าไปเชื่อไอ้ทิศโชติมันเลยจริงๆจากคุณหนูรักชาติอันนี้ชื่ออ ัน
2: นี้ชื่อตัวละคร
1: เขาชื่อคุณหนูรักชาตินะ
2: ที่ส่งมาอาจจะไม่ได้เกี่ยวอ
1: าจจะซ้ำใครก็ไม่ใช่นะแมนยูข่มฝันซิตี้นะครับถึงไงล่ะแมนซิตี้ยิงแค่2-0ใช่ไหมแมนยูยิง4ฮะ
2: ไม่แน่นะเขาเปิดโรงละครแห่งความฝันของเขาเนี่ยช่วงหลังไม่ค่อยมีใครใช้คำนี้นะ
1: ยัดเยียดให้แมนซีแพ้เป็นเกมแรกนี่ให้เหลืออาร์เซนอลทีมเดียว
2: นี
1: ่น้องวอลเลย์ชายเก่งแล้วนะครับใช่ใช่
2: ใช่ครับเก่งมากครับ
1: พัฒนาขึ้น
2: ใช่ครับขอบคุณปาร์คีวอนด้วย
1: เข้าสู่เอเชียเลย
2: ครับ
1: จากคุณลูกนับมาฝากถามถือใช้มั้งครับจากเรื่องเล่าเมื่อวานอยากไงเขาไม่เอาแบบนี้อาเจียมีความอย่างไรบ้างอยากรู้อันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะ แล้วก็คนนี้ก็ส่งอีกข้อหนึ่งก็คือนั่งเมืองวงที่ดีแล้วจุดแต่อยากทราบว่าถ้าจุดๆเข้าใจเข้าใจคุณเข้าใจค
2: ุ
1: ณ
2: ใจเย็นจ้า
1: จ้าค่ะจ้ามีเรื่องให้เราเยอะเลยวันนี้ขอบคุณท่านปลัดจากคุณแง่แซม
2: ก็ปลัดอะไรอ่ะ
1: ก็นี่ไงท่านปลัดเนี่ยพี่โชติของคุณนั่นแหละท่าน116บอกว่าป๋าขอคลิปบนโต๊ะกลมหน่อยนะครับ
2: โอ้ผิดกฎหมายนะฮะส่งกันผิดกฎหมายนะครับนำเข้าข้อมูล
1: หน่อย
2: ละมกอนาจารผ่านทางสื่อโซเชียลนี่ผิดกฎหมายนะครับ
1: ครับแล้วก็ท่านนี้ให้ความรู้บริป๋าคนไทยเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าการเผยแพร่ก่อนไลค์หรือก่อนแชร์ภาพและส่งต่อคลิปภาพลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตมีความผิดตามกฎหมายไทยโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: อืมใช่ๆอันนี้ชัดเจน
1: สวัสดีครับพอสุเทพและป๋าแป๊ะทั้งสองผมไม่ใช่คนขายอยากให้อาแป๊ะลองทานไฟเบอร์ของ Amway ดูนะครับนี่คุณยาชัยครับนะคุณยาชัยคืออาแป๊ะนะผมอะป๋าแป๊ะคุณอยากให้อาแป๊ะลองทานไฟเบอร์ของ Amway ครับป๋าครับเมื่อวานที่วัดแถวอยุธยาเขาเกิดเหตุการณ์กรกแตกเลยครับกลุ่มไม่แตกครับกุฏิแตกกลุ่มยังอยู่โอ้โห
2: อีตาและถ้าต่อไปเนี่ยท่านเจ้าว่าท่านใหม่ท่านจะผมว่าต้องไม่อยู่กตินี
1: ้วัดท่าการร้องเจ้าอาวาสมาดูแลเจ้าอาวาสนี้ชั่วคราว
2: และคงไม่ต้องไม่คงจำพรรษาที่กุฏินี
1: ้ก็
2: ไม่จำวัดที่กุฏินี้แน่นอน
1: ไม่รู้ท่านสิแต่ว่าเมื่อคืนยังนับกันไม่หมดเลยนะเงินนะฮะสวัสดีครับป๋าพลเทพต้องกลับไปดูสภาพและพฤติกรรมของสมาชิกภายในพรรคตัวเองก่อนครับและอีกอย่างอย่ายุ่งกับสถาบันผมว่าพรรคนั้นก็คงไปได้ดีกว่านี้ทำตัวเองชัดอย่าบ่นเลยนะครับจากคุณป้อมเมื่อก่อนผมก็เคยรักเต็มร้อยนะตอนหลังก็เหลือ90ตอนที่ไปประเคนให้คุณหนูเป็นนายกเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดของฟักนี้เลยครับผมนายกครั้งแรกเนี่ยนะไปเชื่อคนอย่างนี้โถ่วงการการเมืองบ้านเราไม่มีมิตรแท้ศัตรูที่ถาวรนะคร
2: ับ เขาบอกว่าถามป๋าแป๊ะมาว่าเวลานั่งกินข้าวเนี่ยนั่งโต๊ะแบบไหนฮะ
1: ที่บ้านเลยครับคือโต๊ะไหนไม่สำคัญแต่สำคัญมานั่งทานกับใคร
2: โอ้โหพระคุณ
1: อาหารบนโต๊ะไม่ใช่เรื่องสำคัญ
2: ก็บอกท่านหนึ่งบอกว่าขอพรุ่งนี้ขอเพลงสบายสบายพรุ่งนี้ไม่ได้สบายสบายเพราะพรุ่งนี้หยุดไง
1: พรุ่งนี้หยุด
2: เรามาเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลปภและเทศบาลแม่สายเตือนประชาชนริมน้ำสายยกของขึ้นที่สูง เมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำสายให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางเนื่องจากฝนที่ต

0: หนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำรวมถึงฝนที่ตกในพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มสูงขึ้นจนถึงพื้นสะพานพรมแดนเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮไปตักเศษไม้เศษขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไหลมากับน้ำและติดอยู่กับตัวสะพานเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำไหลพื้นที่ชุมชนหัวฝายถ้ำผาจมซึ่งน่าจะไม่มีปัญหากำแพงบิ๊กแบ็กน่าจะสามารถควบคุมได้ส่วนพื้นที่ที่อยู่ถัดจากพื้นที่เสี่ยงสะพานพรมแดนคือชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจกำแพงบิ๊กแบ็กตลอดเวลาเพราะหากเกิดปัญหารั่วไหลจะได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพราะมีรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สายออกประกาศให้ประชาชนเตรียมความพร้อมหากต้องมีการอพยพเนื่องจากคาดว่ามวลน้ำขนาดใหญ่จากพื้นที่ต้นน้ำจะทะลักไหลลงมายังพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กในช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือหากสถานการณ์วิกฤตนายอำเภอแม่สายนายวรายุทธ์ข้อมบุญนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายคอยอำนวยความสะดวกเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงภายในวัดพรหมวิหารไว้รองรับประชาชนหากมีการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายนช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมระยะสั้นได้ทั้งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง 13-14 กันยายนช่วยอุรังอุตังจากไฟป่าอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าสามารถช่วยเหลือลิงอูรังอุตัง6ตัวออกจากพื้นที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดรวมของอูรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น15ตัวปัจจุบันอูรังอุตังทั้ง6ตัวถูกนำตัวไปดูแลเฝ้าระวังระบบทางเดินหายใจจากพิษควันไฟอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ฟื้นฟูในเมืองเกตาปังในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกทั้งนี้ไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ตัดขาดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นป่าดิบชื้นทำให้อุรังอุตังติดค้างอยู่ตามสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านและไม่สามารถเดินทางกลับเข้าป่าลึกได้อย่างปลอดภัยสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแม็กซ์แอร์เบลมั่นใจว่าแฮร์รี่เคนจะต่อสัญญากับบาเยิร์นมิวนิกอย่างแน่นอนแม็กซ์แอร์เบลผู้อำนวยการกีฬาบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งเซอร์บุนเดสลีกาเยอรมนีมั่นใจว่าแฮร์รี่เคนหัวหอกทีมชาติอังกฤษจะต่อสัญญาฉบับใหม่ในทีมอาริอันส์อารีนาออกไปอย่างแน่นอนโดยปัจจุบันเคนเหลือสัญญากับบาเยิร์นจนถึงปี2027เท่านั้นแต่ว่าด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมตลอดช่วงเวลาเกือบ4ปีในชุดเสือใต้ทำให้ทีมแชมเปี้ยนส์ลีกาฤดูกาลล่าสุดเดือนหน้าเจรจาเพื่อจับกองหน้าวัย33ปีต่อสัญญาใหม่แล้วนอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบาเยิร์นยังเชียร์ให้เคนคว้ารางวัลบัลลงดอร์ปีนี้ไปครองอีกด้วยหลังคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดของบุนเดสลีกามาครองได้ถึง3สมัยติดต่อกันแล้วต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: สมาคมฟุตบอลอังกฤษสั่งปรับเงินอาริสวงเบเกอร์ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลเป็นจำนวน 8,000 ปอนด์หรือราว 350,000 บาทในข้อหาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากการเตะป้ายบอร์ดเปลี่ยนตัวนักเตะเสียหายหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2ประตูต่อ2เมื่อวันที่29สิงหาคมสำหรับเหตุการณ์ในช่วงครึ่งหลังของเกมดังกล่าวขณะที่สกอร์เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1หงแดงเตรียมจะเปลี่ยนตัวนักเตะ3คนพร้อมกันแต่ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตัดสินที่4เกิดขัดข้องทำให้การเปลี่ยนตัวล่าช้าและจังหวะต่อเนื่องบอลออกข้างสนามฟอเรสต์ฉวยโอกาสทุ่มบอลเร็วโดยที่เกมไม่ได้หยุดให้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวนักเตะเพราะปัญหาเรื่องป้ายไฟขัดข้องทำให้ไนโก้วิลเลียมส์หลุดเข้าเขตโทษแล้วถูกอาริสงทำฟาวล์ทำให้ลิเวอร์พูลเสียจุดโทษซึ่งมอร์แกนกิฟส์ไว้ยิงจุดโทษเข้าไป
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
5: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 9:11 นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick กับทางFM Kazuka Active Radio นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับอยู่ผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โค้ชในตำนานของเราครับโค้ชเจี๊ยบกระทาทองไวทยานนท์
1: สวัสดีครับโปเตครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
0: นะก็ SMS ส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM Kazuka Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังในวันฝนฟ้าคะนองนะครับทั่วกรุงและทั่วประเทศนะครับใครจะเดินทางไปไหนวันนี้ก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับสภาพพายุแล้วก็เรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใครที่จะไปออกรอบก็ต้องอย่าลืมพกอุปกรณ์ป้องกันกันไปสักนิดนึงนะครับ
0: ร่ม
1: เรนโคเวอร์ถุงกอล์ฟร่มนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าบางท่านมีเสื้อครับ
0: เรนโค้ท
1: ก็จะดีมาก
0: เรนโคเวอร์สำหรับใส่ถุง
1: ครับ
0: มีคือเอาง่ายๆถ้าเรียกกันรวมๆจะเรียกว่าเรนเกียร
1: ์โปเตชอบอะไรระหว่างถือร่มกับใส่เสื้อ
0: ถือร่มกับฝนตกใช่ไหม
1: ใช
0: ่ปกติร่มไม่ถือเสื้อก็ไม่ใส
1: ่ชอบตากฝน
0: ผมเป็นประเภทว่าถ้ารู้ว่ามีฝนปุ๊บ จะหนีเข้าซุ้ม
1: ฝนคืออันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรากำลังคุยกันเรื่องฝนนะไม่ใช่เรื่องประจุไฟฟ้าน
0: ะครับฝนถ้าเล่นได้ถือร่มก็ได้แต่ถ้าแบบว่าแบบที่พี่เจ๊บอกคือถ้ามันหนักจริงๆอะไรจริงซุ้มครับ
1: ถ้าอันนั้นมันเรื่องธรรมดานะครับจริงๆผมว่าสำหรับคนที่ไม่เคยลองอ่ะผมอยากจะเชิญชวนนะครับการใส่เสื้อการฝนเนี่ยก็ผมว่าคล่องตัวดีนะแต่ว่าในเงื่อนไขที่ฝนตกไม่หนักฝนบ้านเราต้องตกไม่หนักถึงใส่เสื้อได
0: ้
1: นะถ้าตกหนักก็แนะนำให้ใส่รองเท้าบูท
0: เอามันเอาไม่อยู่จริง
1: เอาไม่อยู่หรอครับ
0: เอาไม่อยู่
1: เสื้อกันฝนแบบมันเหมาะสำหรับประเทศที่มีสภาพอากาศอีกแบบนึงอ่ะยุโรปอะไรเงี้ย
0: คึ้มๆตกตลอดเงี้ย
1: มีจำหน่ายนะครับบ้านเราก็มีจำหน่ายหลายที่เลยที่เห็นเยอะๆก็ที่ธานิยะก็มีจำหน่าย
0: ครับ
1: นะครับก็มีจำหน่ายแล้วก็อย่างช็อปเปิดใหม่ของไทลิสก็มีจำหน่
0: าย
1: เป็นเกียร์กันฝนดีด้วยน่าสนใจมากใครผมว่าใส่ถุงติดใส่ถุงกอล์ฟไว้อะนะครับเพราะว่าบางครั้งการออกรอบเล่นกอล์ฟช่วงเช้าฝนมันไม่หนักมากไง
0: มันไปปล่อย
1: พรมๆนะครับมันแค่พรมๆก็ใส่ได้
0: แล้วสาเหตุที่ผมไม่ใส่เสื้อฝนแบบที่พี่เจี๊ยบบอกครับมันไม่มีไซส
1: ์
0: ปัญหาหลักแค่นี้ อ่ะมาการแข่งขันนะครับตอนนี้ก็
1: อยู่ในช่วงบรรยากาศของการแข่งขันรายการใหญ่
0: ใช่แต่ก่อนที่จะแวบไปโซฮาม
1: ครับ
0: เราแวบไปรายการหนึ่งพี่อาร์มเล่นอยู
1: ่ครับ
0: Amgen Irish Open รายการโอเพ่นของไอร์แลนด์เล่นกันที่ Trump Golf Links International
1: ครับ
0: Dubac Island
1: ครับ
0: ตอนนี้พี่อาร์มกีรเดชอภิบาลรัฐของเรานั้นเล่นไปแล้ว1วันอยู่ที่อันดับ91ร่วมมี4โอเวอร์พาร
1: ์ครับ
0: เร่งนิดนึงนะครับเพราะว่าผู้นำตอนนี้อยู่5อันเดอร
1: ์ครับ
0: เท่ากับว่าดูจากจำนวนนักกอล์ฟที่ลองลำน้ำดูแล้วดีไม่ดีอาจจะตัดตัวที่สักประมาณ
1: 4
0: น่าจะ
1: ไม่ถึง3
0: น่าจะ2โอเวอร์เพราะช่วงกรุ๊ป3มันเยอะอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: รายการนี้เป็นของ DP World Tour นะครับ
0: นะครับ
1: ถ้าใครได้ดูคลิปทางออนไลน์จะเห็นว่านักกอล์ฟหลายคนนอกจากจะต้องต่อสู้กับสภาพสนามแล้วเนี่ย
0: ต้อง
1: สู้กับลมด้วย
0: ต่อสู้กับสภาพอากาศด้วย
1: โอ้โหก็คือมันคือเหมือนเป็นภาพที่เราเคยเห็นเวลาพายุเข้าที่ไต้หวันหรือว่าพายุเข้าที่ญี่ปุ่นนะครับ
0: ครับ
1: ล่มเอาลงมาขวางแล้วตัวปลิวตามล่มอะไรแบบเนี้ยนั่นเลย
0: ลม
1: น
0: ั่
1: นเลยเขาตีแบบนั้น
0: โดนดึงโดนดึง
1: โอ้โหแต่กรรมการก็ใจร้ายจังเลยไม่มีหยุดทัวร์นาเมนต์สักพักนึงอะไรก็ไม่มีเลยปล่อยให้เขาแบบคือไม่มีใครตีลูกลอนแองเกิลได้ถึง12นะครับทุกคนแทบจะเอาเหล็ก4เคาะกันอย่างเดียวเลยก็ว่าได้เพราะมันบอลมันเจอลมแล้วมันไม่สามารถควบคุมทิศทางได้จริงๆนะครับก็ต้องส่งแรงใจช่วยโปรอาร์มของเราด้วยนะครับ
0: แต่ที่บอกครับว่าลมแรงๆพวกนี้เวลาเขาจะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะเวลาเขาจะหยุดเล่นเขาจะต้องส่งเสียงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาต้องยิงประทัด
1: เปิดสัญญาณเปิดบูด
0: สัญญาณเปิดบูดยิงปืนลูกซองขึ้นฟ้ามันก็จะเป็นปัญหากับนักกีฬาหลายๆคนบางทีว่าตีทีออฟไปแล้วแล้วก็ยิง
1: อันนั้นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงนะครับส่วนใหญ่เขาถึงมีกติกาว่าถ้าทีออฟไปแล้วนะครับแล้วมีเสียงบูดหยุดการแข่งขันขึ้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเดินไปที่ลูกนะครับแล้วก็เอาทีนะครับทีของเราเนี่ยปักไว้ข้างๆลูกด้วย
0: ครับ
1: ไม่ต้องเก็บลูกขึ้นมานะครับไม่ต้องเก็บลูกขึ้นนะครับหลายคนคิดว่าเอาทีไปปักแล้วเก็บลูกนะครับสาเหตุที่ต้องปักทีเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อพายุลมแรงเนี่ยมันอาจจะมีฝนตกน้ำไหลแล้วก็พะชะลูกของเราเคลื่อนที
0: ่
1: เขาก็เลยให้ปักทีเอาไว้ด้วยอันเดียวก็พอนะครับบางท่านเนี่ยปักไว้2อันขนาบเลยเหมือนจะล็อกทีไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะอันเดียวก็พอนะครับก็เป็นการ
0: เวลาที่กติกาคือถ้ามีสั่งให้หยุดเล่น
1: ครับ
0: จะต้องทำการมาร์คลูก
1: ครับ
0: ไว้ด้วย
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนยันว่าลูกกอล์ฟคุณอยู่ตรงไหน
1: ใช่
0: นะ
1: ครับถ้าอยู่บนกรีนก็ต้องมาร์คนะครับอยู่บนกรีนเอาลูกเก็บขึ้นมาได้เลย
0: ใช่
1: นะครับแต่ถ้าอยู่ในแฟร์เวย์อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาร์คอยู่ในรัฟต้องมาร์คไหมนะครับ
0: ก็ต้องมาร์คแหละ
1: ก็ต้องมาร์คนะครับถ้าในกรณีฝนตกแล้วกรรมการสั่งหยุดการแข่งขันนะครับแต่ว่าคุณจะไปยุ่งกับลูกไม่ได้มาร์คข้างๆแต่ว่าลูกต้องอยู่ตรงนั้นนะครับอย่าไปจับลูกอย่าไปขยับลูก
0: แต่ผมเป็นหนึ่งคนนะที่ตอนแข่งขันแล้วถ้าแบบว่ายิงปั้งเพื่อรอฝนหยุดอ่ะไม่มีอารมณ์อยากไปตีต่อแล้วเพราะว่ามันจะช่ำจะแฉะจะเละเทะแบบสุดๆเลยนะฮะ
1: แต่เพราะถ้ามันเป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันแล้วมันไม่ตีต่อไม่ได
0: ้นั่นไงปัญหา
1: เพราะนั่นไงนะมันก็ต้อง
0: หลายคนจะรีบตกรอบกันเลยทีเดียว
1: นะครับอยากจะนอนกันอย่างเดียวนะ
0: เค
1: ยที่ล่าสุดที่แบ็คเมาน์เทนครับ
0: ครับ
1: ทีออฟไป7หลุมแล้วกรรมการนะครับกรรมการโปรหมูของเราเนี่ยแหละคร
0: ับ
1: นะครับโปวันชัยมีชัยวันนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร
0: ์ครับ
1: ผมเห็นโปหมูขับรถมาเนี่ยผมรู้ละเอาแน่ถือกระป๋องแดงๆมาเนี่ยเอาแน
0: ่กัน
1: แป้นนะก็ต้องขึ้นมารออยู่บนขับเฮาอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับโปเต
0: โอ
1: ้เพราะว่าเวลาต้องรอจนกว่าประจุไฟฟ้ามันจะผ่านไปนะครับพอผ่านไปแล้วเกินรัศมี20กิโลเมตรแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีช่วงเวลาให้สนามเนี่ยกรรมการต้องลงไปตรวจสนามก่อนนะครับว่าสภาพสนามเคลียร์ไหมสามารถใช้แข่งขันได้ต่อไหมนะครับถ้ากรีนไหนมีน้ำเนี่ยเขาจะให้เจ้าที่สนามเนี่ยลงไปกวาดน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องกรีนสำคัญมากเรื่องบังเกอร์เนี่ยบางทีอาจจะยังมีน้ำขังถ้าสภาพที่ไม่ใช่แชมเปี้ยนชิพคอร์สนะครับเป็นสนามต่างจังหวัดเนี่ย
0: มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งของเมืองนอกครับที่พายุเข้าที่พี่เจ๊บอก
1: ครับ
0: แล้วบังเกอร์ขอบบังเกอร์ถลายเนื่องจากน้ำมันเยอะจนขอบบังเกอร์มันเอาไม่ไหว
1: ครับ
0: ก็ต้องเป็นกาวและรีแพร์ณเวลานั้นไป
1: ณเวลานั้นไปครับก็ปรับสภาพตามสภาพความเป็นจริงในการเล่นไปนะครับก็มันไม่มีใครอยากให้หยุดหรอกครับอยากจะตีจบจะได้รีบกลับไปพักเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแข่งต่อไง
0: ใช่แล้วถ้าสมมติว่าฝนตกแบบสัก4ชั่วโมงเงี้ย
1: เป็นอะไรที่แบบ
0: ทุกคนก็บอกว่าไปแข่งกันพรุ่งนี้ต่อไปตีเก็บกันนะก็เท่ากับว่าวันรุ่งขึ้นก็ต้องตีเก็บจากเดิม
1: หลุมที่เหลือครับ
0: แล้วค่อยซ้ำอีก18
1: ใช่ครับนี่แหละนี่คือการแข่งขันกอล์ฟนะครับแต่มันก็เป็นอย่างนี้มา 4-500 ปีแล้วอะ
0: ใครบอกว่าเป็นนักกอล์ฟสบาย
1: นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับสนุกดี
0: อ่ะโอเคมาดูการแข่งขันกันต่อนะครับสำหรับสาวไทยก็มีไปแข่งอยู่3แมตช์ด้วยกันนะครับแมตช์ที่เริ่มไปแล้วแล้วก็เข้าไประยะทางหนึ่งแล้วก็จะเป็นแมตช์ของเกาหลีนะครับก็คือรายการ KB Financial Group Golden Life Championship
1: ครับ
0: มี2สาวไปครับจรวีบุญจันทร์กับพัชรจุฑาคงกพันธ์ตอนนี้จรวีบุญจันทร์อยู่อันดับ15ร่วมมีด้วยกันอีเวนต์พานะครับในวันแรกแล้วก็สักช่วงเที่ยงๆจะออกนะครับส่วนต๋องพัชรจุฑาคงกพันธ์นี่อันดับ34ร่วมครับอยู่ที่หลุม15ตอนนี้ตีเกิน2อยู
1: ่
0: นะครับ
1: คร
0: ับ เอาจะช่วยจะเชียร์กันด้วยเพราะเดี๋ยวกว่าพัชรจุฑาคงกพันธ์จะบินไปญี่ปุ่นเพื่อไปเล่นเอเชียนเกมให้
1: ครับ
0: นะครับยังไงก็เอาจะช่วยจะเชียร์ด้วยส่วนสาวที่ปักหลักอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับโปสายป่านพันนรัตน์หลังจากที่ได้เข้ารอบมา2รายการ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ว่าตีเกิน

0: 4อันดับ75ร่วมครับในวันแรกของรายการ Sony JLPGA Championship นะครับก็รอลุ้นวันที่2ครับว่ายังไงแต่วันแรกเกิน4ก็หลุดขอบไปนิดนึงส่วนแชมป์เจ้าไม่ใช่แชมป์ส่วนคนที่นำคือนานานาไกนี่ก็อยู่ที่8อันเดอร์นะครับวันนี้ทำเพิ่ม2อันเดอร์สำหรับแฟนๆสาวไทยหลายคนที่ถามว่าทำไมไม่พูดถึงน้องกันบ้างเลยน้องอโปวันนี้มีแข่งนะจ๊ะรายการ Guardian Championship League Epson Tour League 2นะครับ
1: ครับ
0: นะก็น้องอโปชุนชิวาวงลากลงไปเล่นนะฮะแล้วก็ตอนนี้น้องอโปก็อยู่อันดับ8ของ Race for the Card ใน League 2ก็คือ League Epson Tour
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นมาปีหน้าน่าจะได้ขึ้นมาอยู่ในทางด้านของ LPGA Tour อีก1คนนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนโซฮัมครับออกมาแล้วสำหรับแมตช์ลีดเดอร์บอร์ดแมตช์บอร์ดออกมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ด้วยกัน4คู่ในวันแรกก็คือวันนี้ตอนเย็นนะครับ Friday Foursome
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีแมตช์แรกฝั่งอเมริกามีเอลิสันคอร์ปุสกับเนลลี่คอร์ด้า
1: ครับ
0: เจอกับฝั่งยุโรปครับชาร์ลีฮอลกับล็อตตี้วอร์ดลงทุนฝั่งไหนดีครับพี่เจมส
1: ์โอ้โหเป็นการแข่งขันที่ชมสนุกกว่าลุ้น
0: ใช่ครับเพื่อความสบายใจนะ
1: เป็นการแต่เป็นการแข่งขันที่น่าดูมากนะครับเป็นการแข่งขันที่น่าดูมากจริงสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับ
0: ครับผม
1: เมื่อเช้าถอยหลังไป3ชั่วโมงนะก็มีการแถลงข่าวนะครับของสองฝั่งไม่เชิงแถลงข่าวเชิญสมาชิกทีมมานั่งคอนเฟรนซ์กันมานั่งคุยกันหน่อยว่าอะไรเป็นยังไงนะครับแต่เป็นจังหวะที่ผมกำลังเตรียมตัวมาเดินทางก็เลยไม่ได้ฟังนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะไปกลับไปเก็บประเด็นนะครับแต่ดูเหมือนแอนดานอตควิดนะครับเขาก็ออกมา
0: หัวหน้าทีมออกมา
1: ใช่นะครับให้สัมภาษณ์ความพร้อมนู่นนี่นั่นแล้วก็หวังว่าคร่าวๆนะครับเท่าที่ฟังแบบผ่านๆหูนะก็บอกว่าก็ตอนนี้ทุกอย่างก็ค่อนข้าง complete สมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็พร้อมสำหรับการแข่งขันละนะครับก็เหลือแต่คือตอนนี้ความรู้สึกนักกอล์ฟก็คืออยากจะแข่งละเหมือนกับกระเฮียนกระหือรือจะใช้คำนั้นก็จะดูเกินไปหน่อยไหม
0: มีความอยากที่จะแข่ง
1: เออพร้อม
0: อ
1: ยากจะเจอ
0: เครื่องติด
1: ไฟอ่ะจะไฟอ่ะ
0: เครื่องติดละเครื่องติดละ
1: เครื่องติดอ่ะจะไฟอ่ะยุโรปเครื่องติดอ่ะนะก็ต้องดูว่าทางฝั่งอเมริกาจะว่าอย่างไรบ้าง
0: ออดเชคเกอร์บอกว่าตอนนี้
1: สภาพอากาศเป็นไงบ้างครับโปรเต
0: ก็สภาพอากาศโอเคครับยังไม่มีอะไรออกมาขนาดนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ประมาณ76ฟาเรนไฮต
1: ์ครับ
0: แล้วก็ลมประมาณ3นิดๆ
1: ความ
0: ชื้นไม่มี
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วเขามีการเรียกร้องกันไหมว่าขอร้องนะสนามนี้ห้ามดูดกัญชานะอะไรนั่นเพราะแข่งเนเธอร์แลนด์นี่มันเป็นอะไรที่สูญเสียงว่าเดี๋ยวเหมือนเทนนิสอีกนะเทนนิสต้องมาโหวต
0: คงไม่หรอกมันเป็นมันเป็น
1: กีฬาม
0: ันเป็นกีฬานั่นของเขาแล้วบ้านเมืองเขาก็ไม่เหมือนของเรานะฮะแล้วก็ทางออดเชคเกอร์บอกว่าคู่แรกเนี่ยให้ทางด้านของอเมริกาเนี่ย6-5
1: เลยเหร
0: อใช่แล้วทางยุโรปเนี่ยให้1-1
1: ครับ
0: ทางยุโรปให้1-1นะแล้วก็คู่ที่2นะครับเป็นแอลิสันลีกับลอเรนคัพลิงเจอกับนาน่าโคเตสแมสเซนกับสาวไทยคนเดียวในทีมครับซิลินบูติเ
1: อสาวไทยคนเดียวในทีมซิลินบูติเ
0: อครับย้ำว่าสาวไทยคนเดียวครับ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วปีนี้ถามหลายคนแล้วว่าเชียร์ทีมอะไรเชียร์ทางด้านยุโรป
1: เพราะมี
0: ซิลินบูติเอ
1: นะครับ
0: ถือเป็นสาวไทยนะทั้งนั้นที่เขาเกิดที่นู่นนะโอเคนะครับต่อมาแมตช์ที่3นะครับจะเป็นแอนเดรียลีกับลินดี้ดันแคนเจอกับเอสเตอร์เฮเซนไลท์แล้วก็เลโอน่าแม็กควาย
1: ครับ
0: เอสเตอร์เฮเซนไลท์เป็นเยอรมันเลโอน่าแม็กควายเป็นไอร์แลนด์แอนเดรียลีเกาหลีลูกครึ่งอเมริกา
1: ครับ
0: ลินดี้ดันแคนนี่ถือว่าเป็นอเมริกา 100%
1: ครับ
0: นะครับก็แมตช์ที่3นี่ดูทรงแล้วลินดี้ดันแคนนี่ตัวเก่าเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ตัวแบบว่าแบบไม่เป็นคือถามว่าเป็นคนใหม่ไหมก็ใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าอ่อนหรือว่าประสบการณ์ไม่มีอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ชั้นเชิงของฝั่งยุโรปในเรื่องการเล่นแมตช์เพลย์นี่มันแบบมันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะ มันติดตัวมาธรรมชาติอ่ะนะฮะแล้วก็แมตช์สุดท้ายจะเป็นโรสจางเจนนิเฟอร์คราฟโชเจอกับไมอาสตาร์แล้วก็ลินแกนครับ
1: ครับ
0: นะฮะ ก็สวีดิชคู่มาเจอกับทางด้านของอเมริกันจีนกับอเมริกันฝั่ง
1: ครับ
0: ฮาวาย
1: ฮาวาย
0: หรือคอปูสเป็นฮาวายน่าจะคอปูสเป็นฮาวายนะครับไปเจอกันก็มาดูกันว่าวันแรกใครจะเอาไปนะครับ
1: ครับกติกาวันแรกเนี่ยจะเป็นแบบโฟร์ซัมนะ
0: ใช่
1: เป็นโฟร์ซัมก็คือสลับกันตีนะครับ1ทีมจะมี2คน
0: ครับ
1: นะครับผมเซิร์ฟโปเตไปเล่นช็อตแอปโพส
0: ครับ
1: ถ้าออนผมกลับมาพัดแต่ถ้าไม่ออนผมก็ต้องชิปเข้าไปอะไรอย่างนั้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็คิดคะแนนดีที่สุดก็จะมีแค่1 1 2คะแนนเท่านั้นแหละนะ1กับ0นะครับหรืออาจจะ1 1เสมอกันก็ได้ครึ่งๆไม่ใช่1 1ครึ่งๆเหรอพี่นะคร
0: ับในช่วงเช้านะในช่วงเช้าจะเป็นโฟร์ซัมนะส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นโฟร์บอล
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่2ก็เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วก็วันสุดท้ายวันที่3เนี่ยก็จะเล่นซิงเกิล12คู
1: ่โฟร์บอลคือตีลูกใครลูกมันแล้วคิดคะแนนที่ดีที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็หวังว่าปีนี้จะเป็นใครเพราะว่าตั้งแต่ชนะกันมาเนี่ยปีที่แล้ว2024เป็นของอเมริกา
1: ครับ
0: 3ปีก่อนหน้าเป็นของยุโรป
1: ครับ
0: แล้วอเมริกาอีก2ครั้งยุโรป2ครั้งอเมริกา3ก็ผัดกัน
1: ไปสลับมา
0: ไปมา
1: สนุกโซฮัมคัพเนี่ยสนุกการชมนะครับถ้าใครสนใจจะชมโซฮัมคัพเนี่ยเป็นรายการพิเศษนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ที่ได้สิทธิ์การถ่ายทอดสดไปคือกอล์ฟชาแนลกอล์ฟช
0: า
1: แนลนะครับอันนี้ไม่มีเพจทีวีนะครับต้องดูผ่านกอล์ฟชาแนล
0: กอล์ฟชาแนลก็อยู่กับทรูวิชั่น
1: ครับ
0: นะฮะก็ตามระเบียบครับเป็นของกอล์ฟชาแนลไปนะฮะโอเคไม่มีอะไรแล้ว
1: ครับน่าติดตามน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือเมื่อเช้าหรือเมื่อวานผมเชื่อคุณผู้ฟังก็คงติดตามเหมือนเราเวลาสภาพทีม2ทีมเขามาถ่ายรูปรวมนะใช่ไหมเมื่อวานมาโปรโมทถ่ายรูปรวมกันแล้วก็จะเห็นเลยว่าฝั่งยุโรปดูมันกระเฮี้ยนกระหืดรือไงก็ดูมันคึกคักอ่ะดูมันสนุกสนานอ่ะ
0: ก็
1: ปกติถ้าเป็นกอล์ฟทีมประเภทแบบเนี้ยฝั่งยุโรปเขาจะดูนิ่งๆดูแบบอื่นๆมึนๆยังไงไม่รู้นี่อยู่เนเธอร์แลนด์โดนตัวไหนเข้าไป
0: ก็เล่นบ้านเขา
1: สาว
0: ๆสาวๆเล่นบ้านเขาแล้วคนที่ดีสุดคือชาร์ลีฮาวใช่ไหม
1: ปกติจนเนิร์ดๆนี่แบบอะไรอ่ะ
0: บ้านเขา
1: ให้สัมภาษณ์ที่เพื่อนๆหัวเราะกันทั้งทีมอะไรเงี้ยสนุกมากนะครับเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจมากแล้วจะได้เห็นเรื่องของความสามัคคีของทีมยุโรปนะเขาค่อนข้างมีแบบแผนในเรื่องของการวางแผนหรือว่าเรื่องของการเล่นต่างๆจะช่วยกันค่อนข้างเยอะในขณะที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยแบบ
0: ตัวใครตัวมัน
1: ตัวใครตัวมัน
0: ตัวใครตัวได้นะฮะ
1: น่าสนใจครับรายการนี้น่าชมมากๆจริงเพราะว่าดูสวิงคุณสุภาพสตรีเนี่ยมันไม่ได้หนักหน่วงเหมือนดูฝั่งรอลลี่แม็กอินลอย DP World ตอนนี้ไงนะคร
0: ับ
1: มันจะเนิบๆนุ่มๆแต่ว่าสนามท้าทายนะครับสนามท้าทายมากแล้วสนามสวยมากด้วย
0: ครับ
1: นะครับสนามเนียนกริบเลยนะครับน่าสนใจจริง
0: ๆฮะก็ปีนี้ก็ลุยกันให้เต็มที่นะครับสำหรับสาวๆนะฮะ
1: ครับ
0: สาวๆก็อย่างที่บอกไปคนที่เล่นมากที่สุดในทีมยุโรปคือชาร์ลีฮอลครับปรากฏตัวแล้ว7ครั้งก
1: ับ
0: ซิเคโรต้าซิกันดาที่เป็นสเปน
1: ครับ
0: ปรากฏตัวกันแล้ว6ครั้งวินนิ่งเปอร์เซนเทจของชาร์ลีฮอลอยู่ที่60
1: เล่นมากกว่ากัปตันอีก
0: วินนิ่งเปอร์เซนเทจของชาร์ลีฮอลอยู่ที่ 61.11%
1: ครับ
0: winning rate ของเคลต้าซิกันดานี่อยู่ที่ 51.85%
1: ครับ
0: ส่วนสาวไทยคนเดียวซิลินบูติเยเนี่ยมาแล้ว4ครั้ง winning percentage อยู่ที่ 53.57%
1: เล่นเธอเก่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมตช์โฟร์ซัมเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ไปดูตอนซิงเกิลแมตช์เพลย์นะโหซิลินบูติเยนี่เป็นมือสังหารเลยนะใจนี่แบบเล่นแมตช์เพลย์รายการแบบเนี้ยครับจะแบบจะมาติ๋มไม่ได้
0: ต้องบู๊
1: ถ้าติ๋มมาอยู่บ้านเลยนะครับคิดบอกได้เลยว่าติ๋มอยู่บ้านเธอไม่ต้องมาม
0: ันต้องบู๊
1: พัดแอปโพสไดฟ์ไม่มีคำว่ายังนะครับ
0: ครับ
1: เต็มทุกดอกนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้น่าชมจริงๆสนุกเป็นกอล์ฟในเชิงบู๊แอคทีฟนิดนึงนะครับแต่ว่าสนุกมากๆนะครับ
0: แล้วคนที่มีวินนิ่งเปอร์เซ็นต์เรทสูงสุดถึง 70.83% รู้ไหมใครทางฝั่งเลียวหน้าแม็กควายปรากฏตัวแค่3ครั้งแต่ชนะ 70% อ่ะ
1: เออโอ้โหแบบมาเงียบๆอ่ะแต่มาแน่ๆเออ
0: ชนะ8เสมอ3แพ้1
1: แพ้แต้มเดียวเลย

0: มากมาก
1: เลย3-1ฝั่งทีมอเมริกานะครับคนที่มีเปอร์เซ็นต์เทรดสูงสุดคือลอเรนคัฟลิงครับ
0: ครับ
1: ปรากฏตัวครั้งเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ชนะ3-1 87.50%
0: ครับ
1: เลนนี่คอร์ด้าเนี่ยมา4ครั้งเช่นเดียวกันเล่น16แมตช์นะครับเวทวินนิ่งอยู่ที่ 65.63%
0: ครับ
1: 10เสมอแพ้ชนะ10แพ้5เสมอ1นะครับ
0: ครับ
1: ก็ลองดูว่าระหว่าง60ท็อป60 68 80% อย่างรอเลนคัฟลิงเนี่ยจะไปเจอกับทางด้านของ 70% ของฝั่งยุโรปไหม
0: ครับ
1: เพราะว่า 70% ทางนั้นเขาเป็นกัปตันพิกซ์แต่ว่าถ้าเป็นของรอเลนคัฟลิงนี่เข้ามาตามระเบียบ
0: ครับ
1: นะครับยังไงไปดูกันก่อนว่าจะยังไงกันต่อนะฮะ
0: สำหรับสาวไทยจริงๆนะฮะที่ไม่ใช่ซิลีนบูดิเย่หลังก็ต้องรอแมตช์หน้านะเป็นอาคันซออ
1: าคันซอใช่อาคันซอ
0: จีโน่แข่งนะครับมีชื่อที่ต้องไปแน่ๆคือจัสมินสุวรรณปุระ
1: แชมป์เก่าน
0: ะต้องไปแน่ๆนะครับจีโน่แข่งนะครับ
1: ชื่อขึ้นแล้วเหรอ
0: ปลายสัปดาห์นะครับไอ้ปลายเดือนนะปลายเดือน20เท่าไหร่นะ25นะครับสัปดาห์ต่อไปนะครับ3ล้านเหรียญรายการนั้นที่วอลมาร์ทนะครับอาคันซอแชมเปี้ยนชิพ
1: ก็มีต่อไปก็รอลุ้นว่ายังไงแล้วจะไปจบรายการ CME เอาตังค์อีกเหมือนเดิมไหมนั่นคือรายการใหญ่ที่ทุกคนบอกว่าทีโน่ชนะบ่อยจังแต่เมเจอร์ไม่เอา
0: ส่วนจบยังฮะต่างประเทศ
1: จบประเทศหมดแล้วครับ
0: หมดแล้วในไทยบ้างในไทยสัปดาห์นี้ก็จะมีรายการใหญ
1: ่ครับ
0: เป็นของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
1: รายการเด็กสิทั้งนี้
0: ไม่ใช่รายการชิงถ้วยพระราชทานลอเจ็ด
1: รายการใหญ่เลย
0: ใหญ่เลย
1: ราย
0: การพร้อมเลยนะครับปีนี้มี15ชาติร่วมการแข่งขันนะครับเป็นชื่อจริงๆคือสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับปีนี้เป็นปีที่91แล้วนะครับใช้สนามปัญญาอินทราเป็นสนามแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง19
1: ครับ
0: คอร์สที่ใช้คือ B และ C
1: โอ้โห
0: ซ้อมวันนั้นคอร์สบีตกน้ำ3ลูก
1: ฮะ
0: ไม่ง่ายนะครับเซตสนามแบบชนิดที่เรียกว่าพา70นะฮะเป็นเซตเป็นพา70ลดหลุม1พา5เนี่ยเหลือพา4
1: แสดงว่าสั้นระยะละกะให้ไปตกระยะดักเลยเนี่ย
0: ใช่แล้วก็หลุม10ฝั่ง B เอาให้ขอไปหลุม7นะฝั่ง C จากพา5เหลือพา4นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็กรีนนะครับธงปักกลางหน้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ในวันแรกๆนะซึ่งค่อนข้างยากใครที่เล่นปัญญาอินทราประจำเนี่ยจะรู้ว่าช็อตแอปโรชของปัญญาอินทราเนี่ยครับสั้นไม่ได้เพราะลูกจะไหลย้อนกลับมาลงแฟร์เวย์ด้านหน้าแต่ถ้าเลยนะครับเลยตำแหน่งกลางกรีนไปแล้วเนี่ยบางครั้งลูกจะตกแล้วไม่หยุดใช่ไหมครับเพราะนั้นวิธีเล่นก็ต้องหาล้อนสูงๆหน่อยให้บอลลอยโด่งๆหน่อยแต่ปัญหาคือ 2-3 วันนี้มีทั้งลมทั้งฝน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรายการนี้สนุกแน่ปีที่แล้วเนี่ยผู้ชนะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะ22อันเดอร
1: ์ว้าว
0: นะครับนี่เป็นการแข่งขันแบบอเมเจอร์นะครับ
1: อเมเจอร์อย่างโหดเลย
0: นะครับวันแรกก็กดไป10อันเดอร์แล้วอ่ะผู้นำมาจำได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้น่าสนใจมากมีนักกอล์ฟชั้นนำจากทั่วทวีปนะครับเอเชียเลยสิงคโปร์มาเลเมียนมาอินโดนะครับญี่ปุ่นฟิลิปปินส์มาหมด
1: ครับ
0: นักกอล์ฟไทยของเราเก่งๆหลายคนนะครับพวกทีมชาติก็ลงแข่งขันเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นน่าไปดูเขาพูดถึงรายการนี้กันในสังคมกอล์ฟนะครับบอกว่าถ้าก่อนที่จะไปเล่นโปรนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะไปเป็นทีมชาติหรือเป็นทีมชาติแล้วก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านถ้วยแชมป์นะครับหรือไม่ติดท็อปไฟต์ในรายการลอ7ชิงถ้วยพระราชทานรายการที่7เนี่ยมันเหมือนแก้วมีตำหนิ
1: ของไม่ครบ
0: ใช่
1: ของไม่ครบ
0: ขนาดนั้นเลยนะครับเพราะรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ต้องบอกว่าคุณต้องใช้วิทยายุทธ์ทุกอย่างที่มีในกระเป๋าเลยอ่ะ
1: เอาออกมาให้หมด
0: ใช่ถึงจะมีโอกาสติดท็อปไฟต์ของรายการนี้ไม่ง่ายนะครับรายการนี้น่าชมมากที่สำคัญคือแข่งที่ปัญญาอินทรากลางเมืองเลยนะครับกรุงเทพตอนเหนือเพราะฉะนั้น ใครว่างก็สามารถไปเดินชมได้นะครับ16ถึง19กันยายนที่จะถึงนี้ครับ
1: ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงต่อไปมาตอบ SMS กับ YouTube นะครับส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วทาง YouTube Live เลยครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: ครับกลับเข้ามาช่วงที่2นะครับ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM99 Active Video ช่วง Golf Trick ได้เลยเราไปดู SMS
0: ผมชอบ SMS แรกมากเลยครับ
1: จ๋าว่า
0: คุณพี่ คุณพี่ป้อมนะฮะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับโค้ชเจี๊ยบปัวเต
1: สวัสดีครับ
0: ตอนที่โค้ชบอกว่าให้ไปตีกอล์ฟถ้าไปตีกอล์ฟหน้าฝนให้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันไปด้วย ผมนี่ตกใจหมดเลยแม่นึกว่าให้ผมเตรียมถุงจุดๆไปด้วยซะอีกแฮะก็ต้องไปนานะครับที่สนามไหนก็มีแล้วแคดดี้ประจำของผมก็เป็นผู้ชายด้วยสิเอาลองดูดิพี่พี่ป้อมพี่ผมรักพี่ป้อมมาก
1: คือผมรักพี่ป้อมเหมือนกันแต่ผมว่าพี่ป้อมมองพี่เจี๊ยบแบบว่าเครดิตน้อยนิดเครดิตพี่เจี๊ยบดูไม่ดี
0: หมดกันหมดกันผมพูดถึงเรื่องอากาศครับพี่ป้อมแหม
1: แต่
0: เรื่องนั้นได้ยังไง
1: แต่ตอนพี่พูดเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอะ
0: แล้วที่ผมชอบคือแคนดี้เป็นผู้ชาย
1: จุดมุ่งหมายหลักจุดมุ่งหมายหลักของอุปกรณ์ป้องกันเขาทำมาให้สำหรับกันทุกอย่างแหละครับนะฮะ
0: บางครั้งผมก็ใช้นะพี่เอาตรงๆนะคือไม่ใช่คืออย่าคิดไปถึงเรื่องอื่น
1: เวียงออกเองได้นะ
0: เอามาใช้อย่างกรณีสงกรานต์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: สมัยวัยรุ่นนะครับหนุ่มๆเราก็หนึ่งในตองอูมกันนะเราก็มีพกอะไรเงี้ยแล้วโทรศัพท์มันจะเปียกน้ำ
1: ในยุคก่อนยุคก่อนโทรศัพท์
0: เอาไม่อยู่ผมก็ต้องใช้นั่นแหละคอนดอมใส่เข้าไป
1: ครอบโทรศัพท์ไป
0: ครับ
1: ครอบกระเป๋าตังค์ไปนะฮ
0: ะ
1: ไม่ให้มันเขาเรียกอะไรนะไม่ให้มันโดนน้ำ
0: ไม่โดนน้ำไม่โดนความชื้นนะครับเมื่อวานผมไปออกรอบคุณเดียวที่ราชคามมาทีออฟประมาณ5โมงเย็นนิดๆ5โมงนิดๆเหรออากาศดีมากเพราะฝนตกไปแล้วคนก็ไม่เยอะรถยังเข้าสนามได้ใช้เวลาไปแค่3ชั่วโมงครึ่งมีติดนิดหน่อยอ๋อน่าจะทีออฟประมาณ5โมงเช้า11นาฬิกานะครับผลประกอบการ45-48
1: โอ
0: ้สุดยอดเลยพี่มีหลุดพา4ออก8แค่หลุมเดียวได้มา2พา2ดับเบิลที่เหลือโบกี้ล้วนถือว่าพอใจตามสังขารถ้าวันนี้อากาศเป็นใจไปอีกรอบหนึ่งครับโอ้ยอิจฉาครับพี่
1: โหดร้าย
0: อิจฉาจริงๆนะครับตอนนี้ฝนน่าจะเบาๆเม็ดลงแล้วกระมังครับบ่ายน่าจะอากาศดีวันไหนที่ฝนตกเช้าๆอย่างเงี้ยนะบ่ายอากาศดีนะแต่ถ้าวันไหนเช้าอากาศดีเนี่ยบ่ายเนี่ยหืมเซ็งมากเล่นก็ไม่ได้นะโอ้ยอิจฉาพี่ป้อมเลยอ่ะไปเล่นราชคามราชคามในจุดเด่นของราชคามอันนึงที่ผมชอบมากคือเป็นสนามที่เดรนน้ำได้ดีมาก
1: ครับ
0: นะครับฝนตกหนักๆเลยเนี่ยไม่เกิน15นาทีแห้งเล่นได
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: เล่นได้แล้วหญ้าก็ไม่ได้โหดร้ายไม่ได้แฉะเดินแล้วสบายนะครับไม่มีอาการน้ำขังมากเกินไป
1: ครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: SMS ต่อมาถามว่า
0: จีโน่เคยเป็นแชมป์รายการใหญ่ CIMB กี่ครั้งครับ
1: ถ้าจำไม่ผิด2ครั้ง2ครั้งติด2ครั้งติด
0: ครับ
1: นะฮะสอง

0: มาดูทาง YouTube บ้างนะครับ
1: คุ
0: ณน
1: ั
0: ทสอนทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่เต
1: สวัสดีครับ
0: นะครับคุณพี่ SPZ นะบอกว่าฝนตกนี่เจ็บใจมากเคยไปตีน็อตน็อตเทอรังสิตนะครับถึงหลุม18ช็อต2ตีข้ามน้ำไปออนแล้วรอพัดเบอร์ดี้นี่นะแต่เพื่อนอีก2คนได้ไปหลังกอไผ่จะขึ้นช็อต3แกหยุดตีเฉยเลยบอกว่ากลัวฟ้าเพราะฝนเริ่มตกแล้วแม่เบิ้ลมาซะด้วยครับ
1: เอ้าเฮ้ยอันนี้เรียกบิดดิอันนี้ไม่เบิ้ลแล้วอันนี้บิดดิ
0: บิด
1: อันนี้บิดดิ
0: อันนี้เพื่อนไลน์ฮะเพื่อนไลน์กาดมากนะ
1: อันนี้เพื่อนดิดนี่น่ะ
0: ก็พี่ไม่ประกาศตะโกนเบิ้ลมาเขาอาจจะเล่นต่อก็ได
1: ้เดมเมอร์โยนไปแล้วไม่เล่น
0: พอตะโกนบิดไอ้เบิ้ลมาก่อนเขาก็เลยไม่เล่นเลยอ้างฝนตกเลยนะ
1: ครับ
0: คุณพี่เทวินนะครับบอกว่าสวัสดีครับรายการอะไรสิง
1: ชินฮาดงแฮ
0: อ๋อชินฮาดงแฮโอเพ่นมีนักกอล์ฟไทยไปแข่งไหมครับ
1: ไม่ขึ้นในลิสต์นะครับว่ามีการแข่งขันชินฮาดงแฮในปีนี
0: ้ครับ
1: นะครับดูในทางด้านของเอเชียนทัวร์แล้วแต่เดี๋ยวต้องไปดูก่อนในโคเรียนทัวร์กับเจแปนทัวร์เดี๋ยวผมดูให้
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของชินฮาดงแฮปกติมันจะโคแซงชั่นกันหลายๆตัวระหว่างเอเชียนทัวร์เจแปนทัวร์แล้วก็โคเรียนทัวร
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวผมดูโคเรียนทัวร์ให้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะ
0: ครับผมในระหว่างนี้ผมหาปัญหามาให้โปรเตอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะมีท่านที่ส่งข้อความมาทาง489899นะฮะถามมาว่าโปรเจคโปรเตครับกรณีชิปที่9นาฬิกานะครับสอบถามกลไกเวลาที่จะเริ่มดาวสวิงว่าต้องเริ่มกระบวนการไหนต้องขยับอวัยวะไหนก่อนนะครับจากกอล์ฟมือใหม่ครับตอบอันนั้นก่อน
1: เดี๋ยวแป๊บหาก่อนหา
0: ครับ
1: มันขึ้นช้าเลยกันชินฮาดงแฮใช่ไหมตอนนี้แข่งกันอยู่นี่นาหรือเปล่าแข่งกันอยู่ในรอบ2ชินฮาดงแฮมีแดนไทยบุญมาครับไป1คนที่เป็นคนไทยสะดมแก้วกัญจนาคนที่2นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่ใต้เล้งโปรเจกต์คัทด้วยเขาตัดโปรเจกต์คัทที่อีเวนต์พาครับตอนนี้แดนไทยบุญมาเกิน1สะดมเกิน2ครับ
0: น่าจะโดนสภาพอากาศเล่นงานกันอยู่หรือเปล่า
1: ผู้นำเป็นอกเตโฮครับจากเกาหลีใต้ที่ตาม
0: เกาหลีเหนือหรือเปล่าชื่อแปลก
1: ๆไม่รู
0: ้เขาไปโฮเลย
1: เขาขึ้นชื่อเขาเป็นเกาหลีใต้นะธงเกาหลีใต้แล้วก็ที่ตามมาเป็นที่2ก็มีคิมบิโอนะครับแล้วก็ยูอาร์มินฮยอกนะฮะแล้วแต่ยูมินฮยอกนี่เป็นอเมเจอร์นะแล้วก็ยูอิจิโร่โอโฮ
0: ร
1: ินะฮะที่กำลังไล่อยู่นะครับสำหรับผู้นำนะครับดาวสวิงโลกอวัยวะไหนก่อนดาวสวิงใช่ไหม
0: ครับ
1: มือ
0: กับ9นาฬิกานะ
1: มือกับแขนเลยจ้าถ้าชิปนะไม่ได้เป็นพีชนะเพราะว่าเราไม่ต้องการช่วงล่างที่ขยับตัวคร
0: ับ
1: เราต้องการให้แต่ถ้าสมมุติบอกว่ายังมือใหม่เลยจริงๆให้รู้สึกว่ามีการเหยียบหรือมีการทิ้งน้ำหนักลงไปที่ทางเท้าซ้ายก่อน
0: ก่อนที่จะสวิงเลยนะ
1: ก่อนที่จะ
0: เซตนะ
1: ใช่ก่อนที่จะปล่อยทุกอย่างลงมานะจ๊ะแล้วก็จบสวิงค้างไว้ด้วยต้องเท
0: ่
1: การเท่ไม่ได้หมายความว่ามันดูเท่แต่หมายความว่าเป็นการจัดระเบียบร่างกายขาจบสวิงนะครับต้องมีฟอร์ลส่งฟอร์ลทูด้วยนะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะครับ
0: เริ่มย้ำนะฮะอีกทีนะครับถ้าเซตอัพนะครับน้ำหนักอยู่ฝั่งถ้าคุณเป็นคนถนัดขวา
1: ครับ
0: น้ำหนักอยู่ซ้ายทั้งหมดจะไม่มีการถ่ายน้ำหนักนะครับเมื่อลากแบ็กสวิงไปที่9นาฬิกาแล้วเนี่ยนะครับจังหวะดาวสวิงเนี่ยให้เริ่มจากแขนและมือนะครับนะครับไม่อย่าไปเริ่มจากมือก่อน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสปีดหรือว่าความเร็วนะครับอัตราเร่งในการสวิงเนี่ยลูกสั้นเนี่ยเราจะไม่เร่งเด็ดขาดนะครับเราจะปล่อยให้กลไกของหัวไม้หัวเหล็กที่มันมีน้ำหนักเนี่ยทำหน้าที่ของมันเอง
1: ครับ
0: ฝรั่งเขาใช้คำว่า let the club do the work
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับก็คือเราเมื่อเราจับกริปแล้วเนี่ยให้รู้สึกถึงน้ำหนักของหัวwedge หรือว่าหัวเหล็กที่เราใช้นะครับแล้วใช้น้ำหนักอันนั้นแหละเข้ามาตีลูกในจังหวะที่ไม่เร่งจนเกินไปนะครับอันนั้นจะเป็นการ

0: ิ่งที่ถือได้ว่าคอมพลีทที่สุด
1: ครับ
0: อืม
1: ก็คือให้มันเร่งด้วยตัวมันเองอะครับ
0: ใช่นะฮะอย่าไปเอามือกระชากอย่าไปกระตุกนะครับอย่าไปพยายามที่จะตีให้เร็วให้แรงไม่ใช่
1: ชิปคือการเล่นที่สบายที่สุดอย่าไปแต่งเติมอะไรมันมากนะครับ
0: ผมอายุจะ55
1: ครับ
0: จะเปลี่ยนก้านชุดเหล็กจาก 950R ไปเป็นกราไฟต้องใช้สเปคไหนดีครับ
1: ถามคนที่อายุใกล้เคียง55ที่สุดก่อนสายตา
0: แรงเลย
1: สายตา
0: แม
1: ่สายตาโหดร้ายจริง
0: ๆผมก็กำลังมีความคิดเช่นเดียวกับคุณพี่อยู่เลยครับว่ากำลังจะเปลี่ยนไปเป็นกราไฟแต่ว่าอยากจะให้ไปลองนะครับเพราะผมเคยมีปัญหาแล้วปัจจุบันผมใช้150S อยู่นะครับ
1: โหหนักกว่านี่นี่เขาใช้100นี่เขาใช้95
0: แต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นกราไฟแล้วเนี่ยประเด็นคือไฟบอลมันโด่งเกินไป
1: ธรรมดาธรรมดาธรรมดาน
0: ะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ไปลองก่อนบางครั้งเราคิดว่าเราตีไม่ได้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนไปเป็นกาไฟแต่ถ้าเกิดไปลองแล้วมันก้ำกึ่งอ่ะผมยังเชียร์ให้ใช้อันเก่าแต่ถ้าอยากใช้จริงๆนะครับก็ต้องหาสเปคที่มันใกล้ๆก่อนนะครับไม่ใช่น้ำหนักใกล้นะครับให้ดูความแข็งใกล้นะครับพอถ้าน้ำหนักใกล้เนี่ยคุณจะเจอก้านกาไฟที่มีความแข็งมากกว่าปกติเพราะอะไรเพราะความแข็งความหนาแน่นของเหล็กกับกาไฟเนี่ยมันต่างกันกว่าจะให้กาไฟมันหนักเท่าเหล็กเนี่ยมันต้องใช้ปริมาณเยอะขึ้นนะครับความหนาแน่นมันมากขึ้นก้านก็จะแข็งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปดูจากก้าน R นะครับที่เป็นกาไฟ R ก่อนแล้วลองสวิงดูว่าน้ำหนักมันอยู่เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะลดลงไปประมาณสัก15กรัม20กรัมอาจจะเป็น 70R 80R ประมาณนั้นนะครับ
1: ก็ถ้าสำหรับผมก็บอกเลยว่าให้ไปดูอยู่3แบรนด์ครับ
0: ครับนี่ระบุแบรนด์ได้เลย
1: ให้ดูอยู่3แบรนด์นะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็น3แบรนด์หลักที่เรียกว่าเป็นเสาค้ำจุน
0: ทำการไฟ
1: ไฟอยู
0: ่
1: นะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายตัวครับอันดับแรกไปดู Mitsubishi ก่อนนะครับถามว่าทำไมต้องไปดู Mitsubishi ก่อนเพราะ Mitsubishi เขาจะมีหลายสเตทในก้านเหล็กเขาจะมีตั้ง MMT อยู่หลายสเตทนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นไดมอนด์ตัมหรือเป็นแกรนด์บาซาร่าหรือเป็นแวนควิชด้วยแนะนำว่าถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองตีบอลลักษณะไหนให้ไปลอง MMT ดูก่อนว่า MT range มันมีตั้งแต่50หรือ40เนี่ยแหละจำไม่ได้แต่จนไปจบถึง110กว่าเลย
0: คร
1: ับ เรนจ์ค่อนข้างกว้างนะครับส่วนถ้าเป็นของทางด้านของฟูจิคุระเนี่ยตอนนี้ก็คนเขาก็เล่นกันหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กเซียม MCI แล้วก็พวกโปรวิสต้าโปรอย่างเงี้ยก็เล่นได้ครับลองไปดูก่อนเพราะทางของฟูจิคุระที่เป็นพวกเนี้ยมันจะมีเบสการออกแบบที่ไม่ได้เป็นญี่ปุ่นจ๋ามากๆอย่างเงี้ยครับลองดูก่อนเนาะส่วนของอันนั้นของ Mitsubishi นี่ตั้งแต่59จนถึง120กรัมเลยครับให้เลือกกันตามสะดวกเลยส่วนของฝั่ง KBS อันนี้ก็จะเมนดีไซน์เมนหลักเป็นของฝั่งอเมริกา Flex จะพ่วงกับน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาไปเลือกดูดีๆก่อน มันจะมีให้เล่นหลายตัวเช่นตัว PGI PGH PG Tour TGI Tour
0: ครับ
1: มันเป็นก้านที่ฝั่งผู้หญิงเขาใช้เล่นในทัวร์นาเมนต์กันเยอะนะครับลองไปดูสำหรับคนที่ต้องการก้านแบบว่าตึงๆหน่อยนะครับนะ
0: ครับ
1: คือเอาง่ายมิตซูตัวเลือกเยอะหาของง่ายฟูจิคุระตัวเลือกเยอะแล้วอยู่ตรงกลางถ้าเป็น KBS ตัวเลือกก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่ตึงหน่อย
0: ค
1: อนโทรลเน้นคอนโทรลหน่อยน
0: ะ
1: ก็ลองเลือกดูรถบ้านรถสปอร์ตแล้วก็รถแท็กครับลองเลือกดูนะครับผมงงว่าทำไมก้านกาไฟวิทโด่งครับเพราะวิถีบอลมันขึ้นอยู่กับหน้าเหล็กไม่ใช่หรอครับ
0: โปรเตอธิบายเพิ่มเติมไหม
1: เรื่องที่ถามว่าทำไมวิถีบอลโด่งไม่ได้อยู่ที่หน้าเหล็กคำตอบก็คือ
0: ต้องใช้คำนี้นอกจากหน้าเหล็กแล้วหน้าเหล็กใช่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้บอลโด่ง
1: ครับ
0: มันยังมีอีกหนึ่งประกอบในส่วนของก้านก็คือ
1: เรื่องของเวลาที่ตอนตีลงมาถ้าก้านมีเบนดิ้งพอยท์ที่แตกต่างกัน
0: จุดดีดครับ
1: มันจะทำส่งผลต่อไดนามิกลอฟตอนเข้าปะทะนะครับถ้าพูดให้เป็นตามแบบว่าสายวิชาการแบบมีเครื่องวิเคราะห
0: ์
1: ก็จะมีไดนามิกลอฟที่เปลี่ยนไปตามจากเบนดิ้งพอยต์ของก้านนะครับแต่ถ้าเอาภาษาไทยง่ายๆก็คือก้านที่มีการดีดหรืออ่อนกว่า

0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะดีดลงมา
0: ครับ
1: แล้วหน้าไม้ปิดเยอะกว่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าก้านที่ดีดปลายใบไอ้ดีดปลายก้านอาจจะเป็นช่วงดีดอาจจะเป็นช่วงดีดงัดขึ้น
0: ครับ
1: นะครับมันเลยทำให้ส่งผลต่อไฟบอลที่เยอะกว่า
0: ครับ
1: แต่ที่สำคัญนอกจากจุดดีดและสำคัญที่สุดแล้วเห็นได้ชัดที่สุดคือน้ำหนักของตัวก้านจะเป็นตัวส่งผลมากครับ
0: ครับ
1: น้ำหนักก้านยิ่งเบาการเคลื่อนที่ยิ่งเร็ว
0: ครับ
1: สปินมา
0: ครับ
1: พร้อมกับสปีดเพราะฉะนั้นมันจะโด่งครับแต่ถ้าก้านนั้นน้ำหนักมากๆสปีดมันไม่มากตามสปินมันก็พุ่งลงใช่ครับนะฮะ
0: ที่โปเตคุยเรื่องไดนามิกล็อกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมากับไดนามิกล็อกที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของอย่างที่โปเตอธิบายครับเรื่องของความเร็วในการสวิงเนี่ยสปีดมันจะเขาเรียกขออภัยสปีด
1: ที่ควรสปินได
0: ้นะครับมันจะเกิดขึ้นตามมาสปินยิ่งเยอะนะครับบอลมันจะยิ่งลอยโด่งมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับใช่หน้าเหล็กเป็นส่วนสำคัญในการสร้างลักษณะของฟลายบอลว่าจะโด่งหรือจะต่ำขึ้นอยู่กับองศาหน้าเหล็กนะครับแต่ว่าก้านก็มีส่วนสำคัญเป็นอัตราผกผันเมื่อขึ้นกับความเร็วของการสวิงครับใช้คำนี้ดีกว่
1: า
0: ถ้าคุณสวิงเร็วจัดๆอ่ะก้านก็มีผลเยอะมากในการทำให้ลูกโด่งหรือลูกต่ำนะครับ
1: เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ต้นเดือนจัดบ่อยนี่คำศัพท์มาสุดๆเลยนะ
0: ใคร
1: พี่เจี๊ยบตั้งแต่จัดฟุตต้นเดือนมาในคำศัพท์เรื่องพวกนี้มาเต็มเลยนะแปรผกผันแปรผันผก
0: ได้รับถ่ายทอดความรู้มาจากถ่ายเชิงวิศวกรรมมาจากคุณเฉลิมวงศ
1: ์โอ้โหนะประมาณนั้นครับประมาณนั้นแล้วก็ถามว่าก้านเหล็กดีดได้ไหมดีดได้
0: ดีดได้ครับดีดได้
1: ดีดได้ดีดได้ก้านเหล็กเบาๆเช่นแบบว่าอ่ะพูดแบรนด์เลยก็ได้ครับฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความดีดมากกว่าหน่อยเพราะเขาเชื่อว่าคนญี่ปุ่นตัวเล็ก
0: ครับ
1: แรงดีดไม่พอ
0: ครับ
1: เขาก็ต้องเพิ่มแรงดีดให้ใหญ่ให้จากก้านนี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับส่วนฝั่ง
0: ถ้าฝั่งเกาหลีอย่าง KBS เนี่ยก็จะดีดน้อยลงหน่อย
1: ก็ใช่เพราะแบรนด์
0: น้อยกว่าญี่ปุ่น
1: มาทางนี้หน่อยเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่ง
0: ของอเมริกา
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ แต่ถ้าคุณไปใช้แบบไดนามิโกตัวเก่านะคลาสสิกนะ
0: โอ้โห
1: มันจะไม่ช่วยให้คุณลอยมันจะเถื่ออย่างเดียว
0: นะครับ
1: นะฮะ
0: ด้วยเหตุนี้ถึงต้องมีลักษณะก้านหลายคาแรคเตอร์หรือว่าหลายคุณสมบัติเอาไว้ให้นักกอล์ฟแตกต่างกันนะครับบางคนชอบบอลที่ลอยโด่งๆตกแล้วหยุดก็อาจจะต้องหาก้านที่มันมีความอ่อนตัวมากกว่านะครับเพื่อให้เกิดไดนามิกล็อกในการตีมากขึ้น
1: ครับแต่โดยสรีระแล้วคนที่สูงไม่เกิน180อัตราตีบอลลอยจะสูงกว่าคนที่สูง180เพราะว่า1คือ CG ร่างกายอยู่ต่ำกว่า
0: ครับ
1: 2คือระยะทางของหัวไม้ที่ลงมากระทบเนี่ยแนวสวิงจะเป็นแนวสวิงที่แฟลตหรือว่าแบนกว่า
0: ครับ
1: ถ้าคนตีตัวสูงๆดูอย่างสกอตตี้เชฟเลอร์ครับ
0: ครับ
1: หลายคนบอกเนี่ยไดเวอร์ต้องตีเป็นมุมเสยนะ
0: โอ้โห
1: สกอตตี้เชฟเลอร์มันเสยไม่ได้ครับ
0: มันเกือบจะฝังดินเลยฮะเวลาเขาตี
1: ตีลบ4
0: โอ้โห
1: ตีลบ4แต่ว่าหลอบเขาใช้เท่าไหร่นะ12
0: ใช่ครับ
1: เขาใช้หลอบช่วยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจ
0: หัวลงไปสุดๆเลยฮะ
1: ใช่การที่คุณใช้หลบ8หลบ9แล้วคุณบอกว่าสปีดคุณสูงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าคุณบอกว่าผมตีไม่ลอยจริงๆผมจะใช้หลบ12ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ต้องคำนึงไปด้วยว่าร่างกายเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้สูงสัก180อัพเนี่ยโอกาสที่มันจะรอดหรือโอกาสที่มันจะโด่งเกินจำเป็นมันก็จะมา
0: ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับจริงๆของไทยมีก้านเก่าแก่ใช้ดีคือ KBS KKSP นะครับโปเตโบเจฟรู้จักกันไหมครับ
1: KKSP หรอ
0: KKSP ผมขออภัยจริงครับผมไม่เคยลองเลย
1: KKSP ผมนึกภาพไม่ออกขอดูกันนะ
0: ครับ
1: กาไฟเหรอ
0: ไม่ผมไม่เคยลองเลยเอ๊ะจริงๆเราน่าจะผ่านตากันบ้างนะ
1: ไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะทำไม่ได้แล้ว KKSP ย่อมาจากอะไรเอ่ย
0: มีแต่ KBS นะเท่าที่
1: ใช่ตอนนี้เห็น KBS ครับ KKSP
0: ครับ
1: ใครเคยเห็นใครเคยอะไรส่ง SMS มาบอกกันได้นะฮะ
0: KBS อ่ะผมเคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นตัวทัวร์90ตอนนั้น
1: เ
0: ป็นตัวทัวร์90115
1: 115
0: S นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนใช่ตอนนั้น ก็เป็นเหล็กที่ค่อนข้างให้ความรู้สึกเฟิร์มนะครับหรือว่าหนักแน่นเวลาตีเนี่ยจะหวังให้ลูกลอยมากๆเนี่ยต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะทีเดียวในการสร้างไดนามิกหลอบลงไปนะครับต้องตีกดๆลงไปหน่อยให้บอลมันเกิดสปินเพิ่มขึ้นหน่อยมันถึงจะได้บอลลอย
1: ทำไมผมไม่เป็นแบบพี่เลยอ่ะ
0: ก้านแก้วสุพรรณครับฮิฮิ
1: แก้วสุพรรณนี่ใคร
0: ก้านแก้วสุพรรณฮิฮิ
1: ก้านแก้วสุพรรณนักมวยป่ะครับ
0: ขอไปจริง
1: เดี๋ยวๆการแก้วสุพรรณนี่นักมวยป่ะฮะ
0: ไม่น่าใช่นะฮะKK อะไรนะ KK KKSP อ๋อต้องถอดคำใช
1: ่การแก้วสุพรรณ
0: นักร้องครับ
1: นักร้องเหรอครับ
0: โอเคขอไปจริงครับ
1: ผมไม่รู้จักเกิดไม่ทัน
0: ผมเกิดมาก็จุยบอยแล้วพี่
1: น
0: ี
1: ่แสงอายุเชีย
0: ร์ล้อเล่นนะครับล้อเล่นต้องขออภัยจริงครับไม่ทันจริงการแก้วสุพรรณ
1: ไม่ทันเนี่ยนะฮะเป็นวงแร็ปวงใหม่ได้เลยนะเนี่ย
0: คุยกัน
1: KSP เนี่ย
0: ผมมีเรื่องของการแข่งขันอีกหนึ่งรายการนะครับขออนุญาตเมื่อสักครู่นี้อาจจะข้ามไปก็คือช่วงเนี้ยนี่ขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมีการแข่งขันรายการสิงห์ SCT นครราชสีมาแชมเปี้ยนชิพนะครับชื่อเนี่ยอยู่นครราชสีมาแต่แข่งกันจริงที่เขาใหญ
1: ่ใกล้ๆการคาบได้
0: ก็ถือว่าเขาใหญ่ที่อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมานะ
1: ครับผม
0: อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
1: ครับ
0: นะครับผู้นำนะครับทองพิพัฒน์รัตนนยานนท์อเมเจอร์นะฮะวันนี้เนี่ยเล่นไป4หลุมพอกดไป4เบอร์ดี
1: เดี๋ยวนี้
0: เมเจอร์นะฮะ
1: เดี๋ยวนี้แอมเล่นกันดีจัง
0: ครับ19อันเดอร์นำร่วมอยู่กับสุรดิษฐ์ยงเจริญชัยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อันดับ3ร่วมเนี่ยก็มีณัฐพงษ์เอ๊ะขออภัยฮะเนติพงษ์สีทองเอ๊ะณัฐพงษ์รัชชานนท์นะครับ18อันเดอร์กับสหสวัสดิ์อริยาอริยชัยวคิน
1: ครับ
0: นะครับ
1: นึกว่าเนริพงศ์สีทองอิน
0: ไม่ใช่ครับ17อันเดอร์มีวลิตมันทอนนะครับแล้วก็มี16อันเดอร์มีโคซุเกะฮามาโมโตะนะครับ
1: แล้
0: วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแข่งกันเป็นรอบสุดท้ายแล้วต้องมาดูว่าจบการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสนามนี้ไม่ง่ายนะฮะแต่ก็ไม่ยากสำหรับคนตีเฟดเป็นสนามที่คนตีเฟดจะชอบมาก
1: ๆลองรับขวา
0: ใช่ครับผม
1: โอเค
0: ครับ
1: โอเคครับขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความเลยนะครับแล้วมาพบกับผมกับพี่เจี๊ยบได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสมิโชติเครียดหนักหลังถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนก่อนถูกคุมขังพร้อมสีกาคนสนิทเจ้าตัวยังอยู่ในชุดขาวหลังศึกไม่กินข้าวภายหลังตำรวจคุมตัวสมิโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาถึงกองบังคับการปราบปรามเมื่อคืนที่ผ่านมานำตัวไปสอบปากคำที่กองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามตลอดทั้งคืนจนกระทั่ง5นาฬิกาเจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมกับสีกาคนสนิทมาควบคุมที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่ถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องส่วนวยาวัจกรหลังจากถูกสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วต่อมา 7:50 นาทีเจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวและน้ำดื่มมาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุดโดยสมิโชติยังคงสวมชุดขาวลักษณะเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพงสภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนหลังถูกสอบปากคำเข้มตลอดทั้งคืนและยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้ส่วนสีกาคนสนิทยังคงสวมชุดเดิมลักษณะล้มตัวนอนภายในห้องคุมขังต่อมาเวลา 8:10 นาทีมีหญิงอายุประมาณ50ปี2คนอ้างตัวเป็นญาติของสมิโชติเดินทางมาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเข้าไปรอด้านในเพื่อรอเยี่ยมสมิโชติสำหรับความคืบหน้าทางคดีเวลา 11:30 นาทีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงรายละเอียดของคดีขณะที่การพิจารณาฝากขังสมิโชติและสีกาอาจมีขึ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนื่องจากตำรวจมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมงตามขั้นตอนของกฎหมายชลบุรีแจ้ง3ข้อหาหมวดโอยิงภรรยายังไม่สรุปแรงจูงใจความคืบหน้าคดีร้อยตำรวจตรีทัดพงษ์หรือหมวดโอตำรวจสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีก่อนหลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมเจรจาโดยลูกชายที่รับราชการอยู่ภาคใต้บินขึ้นมาช่วยเจรจาจนกระทั่งยอมมอบตัวและถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงพันตำรวจเอกสราวุฒินุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงระบุว่าภารกิจปิดล้อมเจรจาสิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมในส่วนของคดีความพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหมวดโอในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช่เหตุส่วนจะมีข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุพันตำรวจเอกสราวุฒิระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่มีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัวตำรวจยังต้องสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนจะสามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดส่วนพฤติกรรมของหมวดโอที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่หรือกับเพื่อนร่วมงานไม่เคยพบพฤติกรรมอารมณ์ร้อนผิดปกติยืนยันว่าการสอบสวนจะดำเนินตามพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและแรงจูงใจต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่ใ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคาร์เลโออันเชลติเรียก3ผู้รักษาประตูหน้าใหม่มาติดทีมชาติบราซิลคาร์เลโออันเชลติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลประกาศรายชื่อนักเตะทีมแซมบ้าที่จะลงเตะเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นัดพบออสเตรเลีย25กันยายนและพบอินเดีย3ตุลาคมนี้ออกมาแล้วโดยมีการเปลี่ยนแปลงทีมจากที่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026โดยเฉพาะผู้รักษาประตูที่เรียก3นายทวารหน้าใหม่มาติดทีมและไม่มีชื่อของอาลิสงเบเกอร์จากลิเวอร์พูลและเอเดอร์สันอดีตผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนกองหลังมีอาตูดิอาสจากแอตเลติโกพาราเนเซ่มอร์โรจูเนียจากPSV ไอโฮเฟนติดทีมด้วยขณะที่นักเตะตัวหลักยังติดทีมหลายคนทั้งวินิซิอุสจูเนียดาวยิงเรอัลมาดริดราฟินญาจากบาร์เซโลนามาร์กวินยอสจากปารีสแซงต์แชร์กแมงบรูโน่กีมาไรส์และกาเบรียลมาเกาเยส2นักเตะจากอาร์เซนอลต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: เชียงใหม่ยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวไวลิงตันสมิธกองหน้ามากประสบการณ์มาร่วมทีมลุยศึกไทยลีก2อย่างเป็นทางการโดยไวลิงตันสมิธวัย38ปีเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพที่บ้านเกิดบราซิลในปี2006ก่อนออกเดินทางไปเล่นในลีกเปรูปี2010จากนั้นปี2017ย้ายมาค้าแข่งในไทยเป็นครั้งแรกกับทีมไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครพร้อมพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก3ตั้งแต่ปีแรกต่อมาเวลลิงตันได้กลับไปเล่นที่ประเทศเปรูอีกครั้งแล้วก็หวนกลับมาค้าแข่งในประเทศไทยกับแพร่ยูไนเต็ดเป็นเวลา3ปีจากนั้นย้ายไปเล่นที่เวียดนาม1ปีและกลับมาที่ไทยอีกครั้งกับสมุทรสาครซิตี้ต่อด้วยแพร่ยูไนเต็ดส่วนในฤดูกาลล่าสุดลงเล่นกับโปลิสเทโร FC
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
7: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
8: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็เรามี Special Guest ครับคุณแก้มพิญญพัฒน์ดาษอุตราฮะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ไม่ได้ยินเสียงใสๆในรายการมาตั้งนานเนี่ย
9: รายการไม่ค่อยมีเสียงผู้หญิงใช่ไหมคะ
8: ใช่มีเสียงจันทร์นิก้าอย่างนี้ผู้ชายล้วน
9: ๆค่ะ
8: ครับ
9: สวัสดีพี่เม่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเนอะ
8: ให้แนะนำให้แนะนำตัวกันหน่อยได้ไหม
9: ค่ะก็แก้มพิญญพัฒน์ดานอุตรานะคะเอ๊ะเราพูดเสียงสองออกไปหรือเปล่าเนี่ยแหมพอพูดมาอย่างงี้ชงมาปุ๊บเสียงสองอัตโนมัติเลยนะพี
8: ่คุณแก้มนี่เป็นอดีตหรือปัจจุบัน
9: ก็ยังเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ค่ะก็จัดรายการอยู่คลื่นใกล
8: ้ๆวันนี้ได้โอกาสชิงตัวมาน
9: ิดหน่อย
8: ครับแต่ว่าคนที่เคยดูทีวีช่อง7ช่อง9เนี่ยครับก็คุณแก้มก็เป็นผู้ประกาศข่าวในยุคนึงนะฮะ
9: อุ๊ยคุณพี่คะคุณใช้คำว่ายุคเลยเหรอคะ
8: อุ๊ย
9: มันแรงนะคะ
8: ครับโอเคก่อนที่จะไปทักทายพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะท่านผู้สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเรา Reality 4689899หรือไลน์ YouTube Reality Travel หรือ Facebook Fanpage Reality Travel ครับไปกันที่ SMS โจหัวกันก่อนเลยนะฮะน้องอามซ่านะฮะวัวไม่ขยับมอร์นิ่งครับ ลุงเหม่งพี่แก้มดูพี่แก้มตั้งแต่ผมยังใส่ชุดนักเรียนมัธยมพี่แก้มน่าจะจำอามได้นะครับเคยคอมเมนต์ตั้งแต่พี่แก้มในสับวันใหม่เพจ 100.5
9: โอ้นี่น้องอามฟังกี่คลื่นน่ะน้องอามตามหมดเลยอ่ะน้องอามเป็นคนที่ติดตามข่าวสารตลอดเวลา
8: ครับก็จริงๆเขามีที่มาที่ไปเขาตามต๊อปวุฒินันมา
9: เขาตามหลายคนมาก
8: ใช่ไม่ใช่คือ99เนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาติดตามต๊อปวุฒินันแล้วพี่ชวนต๊อปมาจัดรายการ
9: อ
8: ามตอนนั้นเขายังเรียนมัธยมอยู่เลยเด็กๆ
9: จำได้
8: เขาตามต๊อปมาเสร็จแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไปไหนเลยต๊อปไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับ
9: น้องเป็นคนขยันมากคือน้องแบบว่าติดตามข่าวสารตลอดน
8: ่
9: าชื่นชมมากๆค่ะ
8: วันนี้เรามีอัปเดตเรื่องอะไรบ้างจริงๆเนี่ยแก้มทำกันบ้านเยอะมากเลยพี่กำลังขับรถอยู่บอกพี่มีอะไรให้อ่านบ้าง
9: หนูก็กำลังขับรถเหมือนกัน
8: เอาต้องถึงก็ต้องจอดรถ
9: จอดแล้วอ่าน
8: เลยส่งมาจะได้สบายใจอ่ะเชิญครับมีอะไรบ้างจะพูดอะไรไหม
9: อ้าว
8: อัปเดตกุ้งโดยขบวนกันหน่อยดีกว่าน
9: ี
8: ่ฮะ
9: เอ้ยคือเห็นภาพแล้วมันเจ๋งมากเลยอ่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ค่ะ
8: กุ้งเดินขบวนที่แก่งลำดวนอำเภอน้ำยืนครับเราก็พูดกันประจำเป็นทุกปีนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอัปเดตเป็นรูปที่ถ่ายเมื่อคืนนะฮะ10กันยายนเวลา 3:40 นาทีนะครับกุ้งเยอะเลยนะฮะกุ้งเดินกระบวนสวนกระแสน้ำไปวางไข่กันนะฮะ
9: เขาเดินกันช่วงไหนอะคะช่วงไหนของปีหรือของวันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่านี่ใหม่เป็นมันเกิดขึ้นประจำถูกไหมแต่ไม่เคยเห็นเอง
8: เขาเดินกันเดือนหนึ่งตั้งแต่1ถึง30กันยาแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็เดินแหละ
9: แต่เราไม่
8: ใช่ก็น้ำมันแรงน้ำมันแรงเขาก็เลยจะสวนกระแสยังไงอยู่กุ้งมันตัวที่เดียวอารมณ์ประมาณกุ้งฝอยน้ำจืดอะ
9: แต่ดูแบบดูจากภาพแบบเหมือนพอส่องไฟแล้วเขาเรืองแสงนิดๆไหมคะหรือเปล่า
8: ตัวมันใส
9: ๆใสๆแล้วแบบว่าสะท้อนไฟดีจังเลยดูแบ
8: บ
9: ถ่ายออกมาแล้วสวยงามมาก
8: จริงๆต้องชมเจ้าที่อุทยานครับท่านอธิบดีกรมอุทยานนี่เขารณรงค์นะฮะให้ช่างภาพของอุทยานทุกอุทยานโซเชียล

0: ทุกอุทยานต้องถ่ายรูปสวยมีช่างมีครูไปสอนอ่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะผลงานแบบสวยงามนะคะก็เดือนนึงใช่ไหม
0: ต้องไปรู้จักอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งอุทยานนี่เขาก็ไม่ธรรมดานะนะคนติดตามเยอะหลายแสนเหมือนกันไม่แพ้จันทร์เราเลย
1: เราก็ต้องไปให้เขาสอนถ่ายรูป
0: ไม่ต้องไม่ต้องอันนั้นมันเจ้าที่อุทยานอ่ะโอเคเอาไหนมาต่อไหม
1: ค่ะก็จริงๆพอพูดถึงอันนี้ที่อุบลใช่ไหมคะที
0: ่
1: อ
0: ุ
1: บลก็เลยนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวอุบลเหมือนกัน
0: สามพันโบก ครับช่วงนี้นะคงไม่เห็นแล้วมั้ง 3,000 โบกต้องไปหน้าแล้ง
1: ใช่แต่ว่าถ้าแล้งมากก็ไม่ดีอีกมันจะแห้งๆไปหมดไงเพราะว่ามันจะมีน้ำ มันจะถ้าเกิดว่ามีน้ำประมาณหนึ่งจะถ่ายรูปสวย
0: ครับก็ไปช่วงไป 3,000 โบกก็ต้องไปช่วงปลายฝนต้นหนาวหนาวนิดนึงแล้งหน่อยๆแต่จันทร์บอกว่าช่วงนี้ซุปเปอร์เอลนิโญนะฮะเดือนหน้าก็จะแล้งแล้ว
1: อ๋อแต่ถ้าไปช่วงที่ร้อนน่ะก็จะทรมานอยู่นะ
0: ก็จะแดงก็จะมอดไหม้กันไ
1: ปเดือดอยู่เพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยก
0: ็ค
1: ่อนข้างจะอากาศร้อนแล้วตอนนั้นก็คิดว่าอยากจะไปถ่ายรูปให้สวยๆไงแล้วก็แต่งตัวแบบโอ้จัดเต็มมากแบบก็ไม่เต็มขนาดนั้นหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเอาให้เข้ากับสถานที
0: ่
1: และถ่ายแล้วสวยมีความผิวไหวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซ
0: ึ่
1: งมันก็สวยจริงๆคือก็พยายามโพสท่ากับหิน
0: เหมือนลิซ่าเลยไหม
1: แองอะไรต่างๆ
0: ที่เขามีท่าพริ้วพริ้วมีรูปลิซ่าไปแปะไว้ตรงนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ยิ่งกว่านั้นอีกประมาณพันรูป
0: อ๋อคร
1: ับ แต่ว่าก็กระเตงลูกไปด้วยนะตอนนั้นนะคะคือลูกยังเล็กๆเราก็แบบเออเผื่อจะเขาจะสนุกแต่มันคือความลำบากของเราเพราะว่าเราอุ้มลูกไปด้วยแล้วก็ร้อนมากมันไม่มีที่หลบแดดนะคะเหมือนมีแค่บางมุมที่พอจะไปนั่งหลบได้แต่ถ้าเราอยากจะแบบถ่ายรูปให้ทั่วๆเราก็คือจะต้องเดินกลางแจ้งไปอย่างนั้นแหละและถ้าฝนตกมันมีจังหวะที่ฝนตกด้วย
0: ครับ
1: คือไปวิ่งหาที่หลบฝนก็ไม่ใกล้นะก็วิ่งกันแบบอุตลุดเลยคือเหมือนกับมีวันที่ไปตอนแรกเนี่ยยังไปตอนเย็นแล้วมันก็เริ่มใกล้จะแสงไม่ค่อยมีละแล้วฝนมันก็เริ่มมาอันนี้ก็วิ่งกันอุตลุดก็มาอีกทีนึงวันรุ่งขึ้นซ
0: ึ่
1: งก็คือช่วงที่ร้อนแล้วก็คิดในใจว่าทำไมเราไม่มาหน้าหนาวอ่ะ
0: โอ้
1: คือหน้าหนาวอ่ะมันน่าจะฟินไงมันเออแบบเดินชิลๆลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามาในช่วงที่อย่างตอนนั้นแก้มไปอ่ะมันจะออกจะไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร
0: ่
1: ซึ่งถ้าไปตอนที่น้ำเยอะๆมันก็จะถ่ายรูปแล้วมีแบบเงาสะท้อนมีความได้ไปอีกมุมนึงอีกแบบนึง
0: แล้วช่วงถ้าเกิดไปถ่ายช่วงทไวไลท์
1: โอ้โหยิ่งสวย
0: ครับช่วงทวายไลท์ก็เป็นช่วงหัวค่ำนะแดดกำลังจะรับขอบฟ้าอย่างนี้ยังมีแสงสุดท้ายอยู่โอ้โหเ
1: ว้ยก็แนะนำถ้าใครยังไม่เคยนะคะแต่ว่าชาวรายการนี้ก็คงเคยกันบ้างแล้วมั้งเขาก็เที่ยวกันฉ่ำใช่ไหมคะ
0: ฮะ 3,000 โบกนี่ก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วก็จะเห็นว่ารูปก่อนหน้านี้เนี่ยน้องลิซ่าก็ไปแปะอยู่ที่ 3,000 โบกด้วยครับลึกเข้าไปนะฮะนอกจาก 3,000 โบกแล้วเขามี 6,000 โบกด้วยอยู่ที่อยู่ด้านในครับมันก็จะเป็นเกาะแก่งเป็นลึกลับดูลึกลับซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกครับใครที่มีโอกาสเดินทางไปก็ไปเที่ยวกันได้
1: พี่เม่งไปมากี่ครั้งแล้วคะ
0: โอ้น่าจะสัก 2-3 ครั้งอะไรประมาณนี้ครับ
1: อ่ะแล้วเทียบความแตกต่างในแต่ละครั้งยังไงบ้าง
0: ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเวลาไป 3,000 โบกก็จะรู้ทัมมิ่งก็ไปช่วงไปฝนต้นหนาวน้ำลงแล้วไม่งั้นก็ไปเห็นไปช่วงหน้าฝนก็ไม่เห็นสักโบกน้ำกลบหมดครับก็จะไปช่วงไปฝนต้นหนาวนี่แหละสักพฤศจิกาธันวาถ้าจะมีเดือดๆหน่อยอย่างที่แก้มเคยไปใช่ไหมช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าก็จะมอดไหมดาวดิ้นกันด้วยเหมือนกัน
1: มันจำไม่ได้ว่ามันเป็นเดือนไหนแล้วเพราะว่าไปเมื่อ10เป็นเกือบ10เป็น10ปีแล้วล่ะค่ะ
0: ครับที่นี่ก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็จะมีน้ำตกสวยด้วยน้ำตกลงรูน้ำตกแสงจันทร์อยู่ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มใกล้เคียงกันนะครับ
1: แล้ววัดอีก
0: วัดสิรินทรซ้อนสิรินทรครับ
1: วัดราม
0: ใช่ฮะวัดเรืองแสงครับช่วงเวลาโพเพจะเข้าไปทาสีภายน้ำไว้นะครับประดับประดาอยู่ที่ตัวอุโบสถนะฮะพอฟ้าเริ่มมืดนะฮะลวดลายบนอุโบสถก็เริ่มเรืองแสงเหมือนที่เราดูที่หน้าปัดนาฬิกานี่แหละ
1: สวย
0: สวยเป็นแบบครับ
1: ฮะ
0: ฮะ อ่ะไปกันที่ข้อความครับส่งเข้ามาที่เพจ Variety Travel คุณซอย FC คุณแก้มครับเฮ้ย FC เมื่อไหร่เนี่ยฟังแต่รายการผมไม่ใช่เหรอฟังคุณแก้มเกริ่นเข้ารายการผมยังหยุดยิ้มไม่ได้เลยครับเนี่ย
1: ฮะโอ้ยขอบคุณจังเลยค่ะ
0: พี่เม่งน้องแก้มเมื่อเช้าไปผมไม่ตัดผมบอกช่างเอารองทรงสั้นช่างบอกรองทรงสั้นหมดเหลือแต่สกินเฮดผมคุณทำไงดีครับก็สกินเฮดดีครับรออะไรฮะ มาเยอะใช่นะคุณสุวิทย์ครับส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube นะครับทักทายครับไหนบอกว่าอาจารย์ธรจะเข้าวันศุกร์ไงหรือจะเข้าช่วงท้ายครับไม่เข้าครับผมบอกไปแล้วอาจารย์หยุดไปก่อนฮะเจออาจารย์ทีวันจันทร์ครับเป็นต้นไป
1: ค่ะทนฟังแก้มไปก่อนละกันค่ะระหว่างนี้
0: โอเคฮะก็มีหลากหลายเรื่องหลากหลายราวนะครับที่คุยกับทางคุณแก้มไว้เตรียมกันทางนี้เขาเป็นห่วงไงว่าเอ๊ะจะให้คุยเรื่องอะไรดีใช่ไห
1: มค่ะเร
0: ื่อง
1: อะไรต่อคะ
0: อยากคุยเรื่องอะไรฮะก็ทำนักพุทธไทยสวรรค์ประกาศว่าเข้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเรียบร้อยแล้วคดีนะฮะครับมั้งโบราณสถานวัดพุทธไทยสวรรค์เปิดให้เข้าชมตามปกติครับอันนี้ประกาศจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะฮะ
1: เราอยู่โซนกลางๆก็มาต่ออัมพวาไหมคะพี่เมงเห็นในรูปแล้วแบบสวยมากสวยคือเป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นแสงไฟเรืองรองเยอะๆชอบไปดูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จัดงานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเหมาะกับคนที่ไปเที่ยวดูไฟตอนกลางคืนด้วยแต่กลางวันก็สวยเพราะว่าก็จะมีแบบจุดถ่ายรูปอะไรมากมายทีเดียวนะคะก็เหมาะนะเพราะว่าอัมพวาจริงๆมันก็ใกล้ๆนะขับไปชั่วโมงครึ่งเองจากกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เขาจัดงานเนี่ยวันนี้วันแรกนี
0: ่
1: วันแรกของการจัดงานเนรมิตอัมพวา
0: ครับก็ทำให้อัมพวาเนี่ยในช่วงของหัวค่ำไปจนถึงดึกเนี่ยส่องแสงเรืองรองสวยงามเลยเล่นกับเรื่องในเรื่องของแสงสีไม่รู้มีเสียงด้วยหรือเปล่าแต่น่าจะมีนะ
1: มีสิ
0: ครับ
1: ต้องครบต้องครบนะคะคืองานเนรมิตอัมพวาเนี่ยค่ะเขาจัดภายใต้แนวคิดเมืองสามน้ำร้อยสายใยแห่งชีวิตนะคะก็จะนำพวกแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องราวของชุมชนริมน้ำมาสร้างสีสันให้กับอัมพวานะคะก็มีจุดที่ให้ถ่ายรูปจุดไฮไลท์เนี่ยหลายจุดเหมือนกันนะมันจะมีอย่างถ้าใครที่ชอบแนวแบบความสวยงามของดอกไม้เขาก็จะมีพวกจุดที่เอาดอกไม้มาปะแปะไว้ด้วยนะแล้วก็จะมีตรอกดอกไม้ใช้คำว่าประดับประดา
0: มีหลากหลายจุดเลยจริงๆอยากให้เข้าไปดูรูปกันที่เพจ Variety Travel พอรูปที่เขาทำมานี่มันสวยมาก
1: สวยแต่เหมือนกับน่าจะเป็นรูป AI หรือเปล่าคะ
0: ก็ตนิดนึงแหละ
1: แต่ว่าเราจะได้เห็นภาพจริงแล้วเพราะว่ามีบางคนก็คือได้ถ่ายรูปไปบ้างแล้วเพราะมันมีช่วงที่เขาแบบเหมือนกับไปทดลองไฟอะค่ะเป็นวันที่ทดลองไฟเมื่อวานใช่ไหม
0: ใช่
1: วันสองวัน
0: ก็เมื่อวานเป็นไลน์อัพเซตอัพไม่ใช่ไลน์อัพเซตอัพแล้วก็ในเป็นช่วงของรันทรูแหละนะจะพูดทำไมเนี่ย งานออร์แกไนซ์เนี่ยนะครับ
1: ไม่มันคือเราก็จะได้เห็นภาพจริงแล้วไงว่าโอเคคือเห็นตามภาพที่เขาเอามาใช้โปรโมทเนี่ยมันจะมีความเป็น AI หน่อยๆเราก็อาจจะไม่รู้ว่าของจริงมันคือเหมือนไหมนะแก้มก็เลยไปเสิร์ชดูว่าแล้วมีคนที่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีภาพแล้วแหละ
0: เมื่อวานที่แก้มพูดขึ้นมาเนี่ยทำให้ได้ขึ้นมาได้เลยเมื่อวานนี้มีพวกเพจของคนรู้จักเพจของสื่อท้องถิ่นที่อัมพวาเนี่ยเขาขึ้นรูปทดลองส่องไฟสวยเหมือนกัน
1: สวยสวยค่ะ
0: ครับ
1: ก็เหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปเพราะว่ามันก็จะมีแบบมีมุมที่เขาตั้งใจทำไว้เพื่อเป็นสำหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะอ่ะหลายจุดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันจะมีจุดแบบไหนบ้างคืออ่ะอย่างถ้าเราอยู่ตรงโซนที่เป็นริมน้ำก็อย่างหนึ่งใช่ไหมคะถ้าโซนที่เป็นสไตล์แบบประดับประดาด้วยดอกไม้เนี่ยก็เขาจะเรียกว่า blooming อัมพวาใช่ไหมอันนี้จะเป็นส่วนของอาคารสำนักงานเทศบาลแล้วก็มีThe river, the light, the bloom อันนี้เป็นการประดับพวกแสงสีสำหรับตลาดน้ำแล้วก็มีจุดที่ไหว้พระใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเหรอแล้วก็มีอะไรอีกอะ
0: เยอะแยะมากมายเลย
1: ไฟ
0: โดยส่วนใหญ่ก็ ร้อยเรียงนะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำในหลายจุดทั่วทางประเทศไทยก็จะเป็นสไตล์นี้หมดนะครับแต่ว่าที่เนรมิตอัมพวานี่ถือเป็นงานใหญ่งานหนึ่งนะฮะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดที่อัมพวาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขออนุญาตนะฮะใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดที่เพจ Variety Travel แล้วกันครับนะฮะไปกันเรื่อง ก็ข้อความกันหน่อยดีกว่านะฮะขอต่อน้องแก้มโหเต็มปากเต็มคำ ดูฟุตบอลไหมครับเชียร์ทีมอะไรผมเดาทีมสีแดงแดงแน่ๆเลยไม่เชียร์มั้ง
1: คำถามยากจัง
0: ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอล
1: เนี่ยคือถ้า
0: สีฟ้าเรือใบ
1: ถ้าตามลูกอ่ะก็แมนซิตี้แต่เราก็ไม่ค่อยได้ดู
0: เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ค่ะแต่ไม่ค่อยได้ดูหรอกค่ะ
0: ฮะเอาเป็นว่ามีสักทีมแล้วกันเพราะว่ามา99เนี่ยมันต้องเชียร์สักทีมนึงเชียร์ตามลูกก็ตามลู
1: กก็ได้ค่ะ
0: โอเคย้ำกันดีๆครับท่านฟังแล้วท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุย
1: ค่ะ
0: เขินเลยเนี่ยโอ้แนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะฮะแม่นานๆจะมีสุภาพสตรีมาทีผมก็ตะกุกตะกักตะเกิกไปหมดเลย ครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยฝนเริ่มลงหมอกเริ่มมานะครับที่ดอยอินทนนท์มีรายงานข่าวนะครับช่วงนี้อากาศปิดหมอกปกคลุมยอดดอยอินทนนท์โอ้หน้าไปขึ้นไปบนยอดดอยแล้วหมอกลอยอยู่ข้างๆตัวเหมือนเราอยู่ในทะเลหมอกฮะ
1: ยังไม่เคยได้เห็นเลยอะทะเลหมอกที่อินทนนท์ว่าเป็นยังไง
0: ต้องไปตัวจะเปียกๆหน่อย
1: เพราะว่าจากแบบอย่างพวกสายแถวๆอะไรนะเขาคอภูทับเบิกอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: น้ำหนาวอะไรพวกนั้น
1: อันนี้ก็จะเห็นเนาะหรือว่าที่พะเยาที่มันจะมีแบบทะเลหมอกฟูๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเนี่ยนะที่เคยเห็นทะเลหมอกตอนไปเขาใหญ่ด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นแบบเหมือนกับขึ้นเข้าไปขึ้นไปข้างบนหน่อยแล้วจำชื่อที่พักไม่ได้แล้วด้วยแต่ว่าจำได้ว่า
0: เป็นอยู่ในเขตอุทยานหรือว่าอยู่ในเขตข้างนอก
1: จำไม่ได้พี่มานานแต่ว่าเป็นความทรงจำที่คือปกติเวลาแก้มไปเขาใหญ่เนี่ยก็จะไปเหมือนกับเป็น
0: ปากช่องน้ำหนาว
1: ไปปากช่อง
0: น้ำเขียว
1: แถวโซนที่แบบที่มีโรงแรมเยอะๆซึ่งมันก็จะไม่ได้ค่อยได้สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดอะไรนักหรอกเพราะว่าเราก็จะเน้นกิจกรรมในโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันเคยมีอยู่ช่วงที่ไปขึ้นเขาแบบขับขึ้นไปเลยแล้วก็ไปพักที่ไหนจำไม่ได้ขออภัยจริงๆจริงๆอยากแนะนำมากเลยและอยากรีวิวมากเลยอ่ะแต่ว่ามานานแล้วเราก็เลยลืม
0: แถวนั้นเต็มไปหมดเลย
1: เยอะมากแต่ว่าที่นั้นน่ะคือจำได้ว่าเป็นห้องที่พอเราตื่นมาแล้วมองหน้าต่างอะค่ะมันเป็นเวิ้งว้างไปหมดแล้วก็มีหมอกและเห็นเขาใหญ่ๆแบบลูกใหญ่ๆข้างหน้าแล้วมันฟินมากแต่ไม่ลำบากนะมันไม่ได้แบบคือสบายอ่ะ
0: ครับเดินทางสะดวกสบายจอดรถได้รถถึง
1: ใช่ๆรถถึง
0: ครับโรงแรมดีอาหารการกินดีชีวิตดีว่างั้นเถอะ
1: ก็ดีแต่ก็นะอยากจะไปใหม่เหมือนกันแต่จำไม่ได้ว่ามันคือที่ไหนพี
0: ่
1: เสียดายแบบเนี้ย
0: เดาว่าเป็นปากช่องครับ
1: ไม่แน่ใจ
0: เพราะว่าทางฝั่งของสาริกานครนายกเนี่ยเขาก็มีโรงแรมดีแต่ว่ามันอยู่ต่ำไงยังไม่ค่อยเห็นทะเลหมอกเท่าไหร่แต่ถ้าไปทางโซนปากช่องวังน้ำเขียวช่วงนั้นเนี่ยทะเลหมอกจะเยอะแล้วก็มีภูเขาลูกเล็กๆให้ไปตั้งโรงแรมอยู่ข้างบนยอดเขายอดนันเขาด้วย
1: คือหมอกที่แกมเห็นมันจะไม่ได้เป็นทะเลหมอกฟูอะไรขนาดนั้นมันจะเหมือนกับ
0: พอ
1: มีพอมีแต่ว่ามันคือเหมือนด้วยความที่ว่าก
0: ันก็มีเยอะแยะเลยมันโอเค
1: เอาเป็นว่านั่นแหละค่ะก็เป็นประทับใจเน
0: าะกลับมาที่ดอยอินทนนท์ครับก็เมื่อเช้านี้นะมีถ่ายรูปมาแล้วก็รายงานบรรยากาศนะครับอุณหภูมิ12องศาเซลเซียสไปได้แล้วนะฮะที่กรงบริเวณกิ่วแม่ปานเนี่ย14องศาเซลเซียสนะครับเป็นกิ่วแม่ปานเป็นจุดเดินศึกษาธรรมชาติของดอยอินทนนท์มองออกไปเนี่ยสวยงามเลยครับน้องแก้
1: ม
0: คุณแก้ม
1: ตอนนี้เท่าไหร่นะกี่องศานะคะ
0: 14องศาเซลเซียสครับ
1: 14โอ
0: ้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าจะชำจริงๆแล้วชำนาญเรื่องท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่าใช่ไหมสวิตเซอร์แลนด์นี
1: ้ก็
0: นิดนึง
1: ก็ก็ไปต่างประเทศ
0: บ่อย
1: ก็ไปอยู่บ้างเรื่อยๆค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่เป็นคนชอบเที่ยวภูเขาเนาะ
0: ครับ
1: คือถ้าเทียบทะเลกับภูเขาเนี่ย ทะเลบ้านเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วทะเลบ้านเรานี่คือโอ้สุดยอดแต่ว่าพอเราจะเที่ยวภูเขาเนี่ยเขาของประเทศไทยมันจะออกมันจะไม่ได้มีความสลับซับซ้อนถ้าเทียบกับเทือกเขาระดับเลเวลเทือกเขาของต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นของเรามันจะเป็นแนวแบบเป็น
0: ความมหึมาอลังการสู้เขาไม่ได้เหมือนกันเธอของเขามีหิมะโอ้โหประดับประดาสวยเลยอะไรเงี้ยวิวสองมองฝั่งซ้ายขวาเขาโอ้โหตรึงตะลานยิ่งใหญ่ตรึงให้เราสะกดให้เราอยู
1: ่ชอบอากาศหนาวเอางี้เราชอบอากาศหนาวเราก็เลยเวลาเที่ยวก็จะชอบเที่ยวที่แบบหนาวเย็นๆหน่อยแต่ว่าคือภูเขาในไทยอ่ะก็จะมีความสวยในแบบของเขาแหละคือถ้าอย่างสมมติในอย่างที่แก้มชอบก็อย่างเช่นดอยหลวงเชียงดาวเงี้ย
0: oh. อ๋อ
1: แบบมันชอบความแบบใหญ่อยู่ใหญ่ๆแล้วแบบมันโอ้โห อลังการเงี้ยค่ะ
0: แต่ว่าไม่ลองเดินขึ้นไปข้างบนบ้างล่ะมองอยู่ฝั่งตรงข้าม ในอุทยานใช่ไหม
1: ยังไม่ได้ขึ้น
0: อ๋อ
1: ใช่ใช่
0: คือจริงๆเนี่ยไม่ต้องมองแต่ในอุทยานเท่านั้นนะครับดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยไปยืนอยู่ตรงเขตของริมถนนนะมองไกลๆก็เห็นดอยหลวงเชียงดาวแล้วนะฮะมันก็ใหญ่จริง
1: แต่ยิ่งเข้าไปอยู่ใกล้ก็จะยิ่งแบบโอ้มันรู้สึกมัน
0: ต้องไปลองต้องไปลองชมดอยหลวงเชียงดาวช่วงที่มีไฟป่าโอ้โหอลังการไงสวยเชียวเหมือนมีใครไปจุดเปลไฟเทียนไขอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน
1: คือถ้าเกิดว่าเราอย่างถ้าเทียบภาพแล้วกันจะได้แบบพอเห็นภาพเงี้ยคือ
0: ค
1: ที่แก้มชอบมากก็อย่างแบบโดโลไมท์อย่างเงี้ยที่อิตาลีอ่ะคือขับไปทางไหนแล้วรู้สึกว่ามันก็มีเขาที่เขามีความเชฟที่มันต่างกันมันมีเสน่ห
0: ์การท่องเที่ยวอิตาลีต้องเข้าแล้วแหละ
1: ขออภัยคือสถานทูตอิตาลีเข้าได้นะคือเหมือนกับว่าความสลับซับซ้อนและรูปทรงของภูเขาในแต่ละจุดอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันแล้วก็มีความอลังการในแบบของเขาเนาะแต่ว่าของไทยเราก็มีแหละแต่คือแก้มเองอาจจะเที่ยวน้อยกว่าคนที่ฟังรายการนี้ฮะพี่เม่งและแฟนรายการเนี่ยก็อาจจะแบบแนะนำเข้ามาได้นะคะ
0: อ
1: ันนี้จะได้เปิดประสบการณ์ตัวเองด้วยเนาะเปิดโลกด้วยว่าเผื่อได้ไป
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าพอมีลูกอ่ะมันก็จะเที่ยวลุยๆไม่ค่อยได้มากนะ
0: โอ้อ้าวแล้วตอนสาวๆนี่แสดงว่าลุยมากเลยเนี่ย
1: ก็ไม่เท่าไหร่หรอกหมายถึงว่ามันก็จะยังมีความคิดที่จะไปแล้วก็ได้ไปได้ง่ายกว่า
0: ครับก็สมัยนุ่มๆเหรอก็ลาสเวกัสนะไม่เช้าไม่เลิกไม่ใช่คุณซุยส่งเข้ามาครับขอโทษนะครับคุณแก้มคือใครครับพอดีผมเกิดไม่ทันครับแต่ต่อก็สวยน่ารักครับผมต่อให้เอาให้จบ
1: เกิดไม่ทันนะ
0: คุย
1: อายุเท่าไหร่นะคะขอโทษ
0: คุณสุวิทย์นี่เขาหกสิบกว่าแล้วนะคุณแก้มเขาเป็นอดีตไม่ใช่อดีตปัจจุบันก็เป็นผู้ประกาศข่าวนะครับเคยอ่านข่าวอยู่ช่อง7แล้วก็ช่อง9ตอนนี้นั่งทำอะไรนั่งเป็นผู้ประกาศอยู่ที่ฝั่งของ 100.5 นะฮะเดินผ่านเจอตัวก็เลยขออนุญาตยืมตัวมาครับยืมพออ้อมมา เคยไปปากช่องไหมครับภูหมอก ตบปากทีนึง
1: ทำไมอ่ะ
0: เขาพูดไม่ได้ใช่ไหมห้องคืนละ 10,000 อ่ะพูดแล้วก็พูดไปนะครับบายอนใต้10คนอาหารฟรีนะครับปิด1ทุ่มครับเช้าวิวแบบสวิตเซอร์แลนด์ครับอ๋อ
1: คุณหมอประธานในขอเปิดดูสิ
0: ฮะอันนี้ก็ไปตามน้ำเพราะเชียวนะ
1: อ้าวเราก็ใครแนะนำมาก็พร้อมที่จะไปส่อง
0: ส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยรวมทั้งฝั่งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนนะส่งกันเข้ามาฮะไม่อ่านนะเราจะไม่อ่านชื่อแต่เราจะถ้าไม่พลาดนะเราจะไม่อ่านชื่อนะครับแต่เราจะพูดให้ลองดอยสการ์ดน่านครับไปมาหลายรอบแล้วครับเบื่อแล้วดอยสการ์ดมีที่อื่นอีกไหมฮะดูเวลาแล้วครับ10:30 นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้ Active

0: 061-658-3461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel นะครับก็อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็วันนี้เรามี Special Guest นะครับคุณแก้มพิญญพัฒน์ดันอุตรานะครับแล้วก็ท่านฝากสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับแล้วก็ในช่วงนี้ฮะที่โตลอนโตนะครับเขาจัดงานฟิล์มเฟสติวัลนะฮะToronto International Film Festival TIFF ครั้งที่51เริ่มไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จัดยาวไปถึงวันที่20กันยายนนะครับที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาที่พูดถึงในเรื่องของงานเทศกาลหนังเนี่ยเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหน่วยงานทางภาครัฐด้วยนะครับเขาไปส่งเสริมในเรื่องของการเชิญชวนนะครับพวกกองถ่ายต่างชาตินะฮะให้เดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับในเรื่องของการใช้โลเคชั่นของไทยโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวครับ
3: จริงๆแล้วกองถ่ายต่างประเทศมาถ่ายไทยกันเยอะมากอยู่เหมือนกันนะหลังๆก็เห็นหลายเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็งานที่โตรอนโตนี่ก็คือเขามีงานมีหนังไทยเข้าไปด้วยใช่ไหมที่ไป
2: ครับ
3: อะไรนะคุณยายวรนาถอ่ะ
2: เรื่องอะไรที่หยดอ่ะเหรอใช่ป่ะ
3: ไม่รู้
2: อ่ะ
3: ของคุณใหม่ดาวิกาก็เห็นแบบโอ้โซลเอาท์นะที่ต่างประเทศอะค่ะ
2: คุณยายวรนาถนี่เก่าเกินใครวะ
3: อ้าวคุณเกิดไม่ทันเหรอคะ
2: ครับ
3: คุณยายวร
2: เกิดทันแต่ไม่ใช่ทาเกตเขา
3: ไม่ก็คือเขาทำเวอร์ชั่นของคุณใหม่ดาวิกาแล้วก็เรื่องคุณยายบรณาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเขา inherit ใช่ไหมคะก็เป็นโปรเจกต์ของ GDH อันนี้เขาไปฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตนี่แหละที่แคนาดาช่วง 10-20 กันยายนนี้แล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหรอบปฐมทัศน์นี่คือโซลเอาท์อย่างรวดเร็วด้วยนะคะได้รับความสนใจจากต่างชาติ
2: เด
3: ี๋
2: ยว
3: หนังไทยแล้วอะ
2: ช่วงปลายปีเมื่อมีการปรับควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับกลายเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่ก็เข้าใจว่าในเรื่องของฟิล์มเฟสติวัลก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีบทบาทมากนะฮะก็สำหรับประเทศไทยนะครับก็ดึงดูดกองถ่ายภาพยนตร์ระดับโลกหลากหลายเรื่องเลยฮะมาถ่ายที่ประเทศไทยนะครับตอบทุกโจทย์ด้วยนะฮะช่วงนี้ก็ทำโปรโมทด้วยภาพของแต่ละจุดที่อยากจะให้กองถ่ายมาถ่ายนะครับเช่นอ่างกาดอยอินทนนท์นะครับสภาพก็จะเป็นบ่าติดเขาทางภาคเหนือเกาะแล้วก็ทะเลระดับโลกของประเทศไทยกระบี่ภูเก็ตพังงานะครับรวมทั้งอารยธรรมสถาปัตย์นะครับร่วมสมัยในกรุงเทพมหานครนะฮะจริงๆเมื่อวัน2วันก่อนก็เพิ่งได้ดู
3: ม
2: าหนังอะไรนะขึ้นไปทำไม
3: หนังอะไรอะคะ
2: ขึ้นไปทำไม
3: ขึ้นไปทำไง
2: พี่เลจริงๆเลยขึ้นไปทำไมแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างบนขึ้นไปที่สูงไง
3: ชื่อหนังอะไรอะ
2: The Fall
3: อ๋อ
2: ครับขึ้นไปทำไม
3: เออ
2: ฮะ
3: ก็หนังที่จริงก็เป็นอุตสาหกรรมที่ถ้าพูดถึงนะ
2: ฮะ
3: แก้มว่าโมเดลของเกาหลีอ่ะมันก็มาจากฮอลลีวูดแหละความที่อุตสาหกรรมหนังมันมีความเฟื่องฟูมากๆแล้วก็เขาก็จะได้แบบถ่ายทอดแนวคิดหรือ
2: วัฒนธรรมเพลงดนตรีสินค้าท่องเที่ยวโซจูอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพ
3: ใช่ๆแต่ว่าคือด้วยความที่ฮอลลีวูดเขามาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้เห็นความแบบมันเหมือนกับเป็นการโฆษณาประเทศของตัวเองเนาะอย่างเช่นว่าเราเห็นว่าเหตุการณ์เวลามีมนุษย์ต่างดาวบุกโลกหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆอเมริกาคือผู้นำ
2: อ
3: เมริกาคือคนที่จะนำทุกคนแล้วก็สั่งทุกคนบอกทุกคนอย่างเงี้ยมันคือการบอกในเชิง
2: ปลูกฝัง
3: เออจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคือเหมือนกับว่าเขาอะสื่อแนวคิดออกมาแบบอ้อมๆให้คนรู้สึกว่าเออประเทศเขานี่มันสำคัญเนาะเออคนประธานาธิบดีอเมริกาคือคนที่สำคัญของโลกเนาะหรือสถานที่นี้มันมีความยิ่งใหญ่ยังไงทำไมมันต้องไป ทำไมมันสำคัญอะไรเงี้ยมันก็จะมีหนังแต่ละเรื่องที่จะสื่อสารออกมาเมสเซจต่างๆกันแต่ว่าเราดูเราก็จะรู้สึกว่าเออประเทศเขานี่สำคัญในแบบที่เขาสื่อสารมาแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเอออย่างสมมติซีรีส์เรื่องไหนดังแล้วมันมีสถานที่ไหนเป็นหลักเมืองไหนเป็นหลักมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าฉันอยากไปเมืองนี้จังเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไทยเราก็ทำได้นะถ้าเราเอาเนื้อหาของทำให้หนังอ่ะหรือภาพยนตร์หรือซีรีส์เนี่ยเนื้อหามันน่าดูจริงๆอ่ะคือไม่ใช่ว่าบทอะไรก็ได้นะบทมันต้องแบบมันต้องปังด้วยพอบทปังแล้วคนดูชอบในเนื้อเรื่องอ่ะแล้วอะไรที่มันแฝงอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือนโฆษณาแฝงนะไม่ว่าจะเป็นภาพต่างๆใช่ไหมคะสถานที่หรือว่าความคิดที่เราถ่ายทอดออกมาแล้วสื่อสารให้โลกรู้อ่ะ
2: ครับก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราดังอยู่แล้วเรื่องของหนังผีเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะมาอำนาจในเรื่องของการทำหนังผีกับอีกเรื่องนึงที่ทวีความสำคัญขึ้นมาเรื่อยๆก็คือซีรีส์วายนะครับประเทศไทยนี่น่าจะติดท็อปของโลกแล้วไม่ใช่ท็อปวันก็ท็อปทูอ
3: ่ะดังนั้นแมสเซจที่เราสื่อสารคืออะไรคือประเทศเราเปิดกว้างในเรื่องของรสนิยมต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าความหลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยอันนี้เราก็คือสื่อแมสเซจออกไปแบบนี้แต่ถ้าอย่างสมมติเราบอกว่าเราอยากจะเป็นประเทศที่เน้น medical and wellness แล้วหนังหรือซีรีส์ที่เกี่ยวกับความเป็นหมออ่ะหรือความแบบสื่อสารในการพักผ่อนในเชิง wellness ดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยเรามีเนื้อให้นึกถึงอ่ะมีกี่เรื่องอ่ะ
2: ก็อาจจะไม่ถึงขนาดที่ว่าเข้าไปอยู่ในหนังเป็นหมอแต่ว่าให้เห็นภาพบรรยากาศริมทะเลไปเล่นโยคะนั่งพักผ่อนจิบน้ำกิ๊กห้วยฟังเสียงคลื่นเป็นซีเทอราปีเนี่ยหรือไปนั่งอยู่ในป่าเป็นforest bath อะไรประมาณนี
3: ้
2: มีแล้ว
3: น
2: ี่มีแล
3: ้
2: ว
3: แนวอย่างนั้นอ่ะไทยเราทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันมีความซึ่งพูดจริงๆแล้วในการแพทย์ของประเทศไทยเราอ่ะคือเก่งนะเจ๋งเลยแหละแล้วก็ต่างชาติก
2: ็
3: เข้ามาเป็นคือมากันเยอะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราชูได้แต่เราได้สร้างภาพตรงนั้นออกไปให้ชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างสุดเวลาถ้าดูจะสังเกตว่าซีรีส์ของเกาหลีที่เกี่ยวกับหมอเยอะมากหลังๆเนี่ยเห็นเยอะมากแล้วเขาก็จะทำให้เห็นภาพของความเก่งของหมอที่แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้แล้วกว่าจะเป็นหมอเนี่ยต้องโหฝ่าฟันกันกว่าจะเข้าโรงเรียนแพทย์ที่แข่งขันกันสุดๆเลยมันต้องเก่งเป็นอัจฉริยะในการเข้ามหาวิทยาลัยนี้ให้ได้และเข้าไปแล้วต้องเชี่ยวชาญเฉพาะทางหมอที่เก่งในด้านนี้มีชื่อเสียงอย่างไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงแล้วอะเราสามารถทำแบบนี้ได้นะประเทศไทยเราอะให้เขาเห็นภาพของความเก่งโดยที่เราไม่ต้องพูดตรงๆว่าหมอไทยเราเก่งมากหมอไทยเราคือจีเนียสเลยในด้านนี้นี่คือ
2: จบมือทำไม
3: ของโลกอ้าวจริงๆพี่คือเรารู้สึกว่าเนี่ยคือการสื่อสารแบบเนียนๆที่ทำให้ชาวโลกอะรับรู้ว่าอ๋อจริงๆในไทยมันเป็นอย่างนี้หรอในอุตสาหกรรมนี
2: ้มีอินเนอร์เนี่ย
3: มีอินเนอร์นะ
2: ก็ไม่รู้ว่าในแง่ของราคาแล้วก็การเข้าถึงการแพทย์ของเกาหลีเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการสื่อสารผ่านทางหนังนะเราก็เห็นอยู่ว่าเขาทำได้ดีแต่ของไทยนี่เราก็ใช้ word of mouth นะฮะที่ส่งพลานุภาพนะครับปากต่อปากบอกเล่ากันว่าถูกและดีเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ที่เที่ยวข้างเคียงก็สวยด้วยอาหารก็อร่อยฮะ
3: ค่ะซึ่งการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทยเรา
2: อย่าไปแตกเขามากทีโอเคเอาว่ากันไป
3: อ้าวมันก็มีคือเรื่องของสุขภาพนี่แหละที่เป็นด้านหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะคะคือมันจะมี4สาขาการท่องเที่ยวเนอะที่เป็นการท่องเที่ยวศักยภาพสูงนะ
2: ค
3: ะอันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะใครที่อยากจะเข้ามาดูแลสุขภาพอาจจะเป็นในเชิงการแพทย์เลยเพราะว่าหมอประเทศเขาอาจจะแบบรักษาแล้วแพงเขาก็มาที่ประเทศเราแล้วบริการดีๆแล้วก็รักษาก็เก่งด้วยแล้วไม่แพงด้วย
2: อย่างคุณแก้มเคยไปเรียนอยู่ต่างประเทศถามนิดนึงเวลาป่วยเนี่ยเข้าถึงแพทย์ง่ายไหมประเทศที่ไปเรียนเนี่ย
3: โชคดีที่ไม่ป่วย
2: โชคดีเลยใช่ไหม
3: โชคดีไม่คือเราก็ทำประกันไว้ในฐานะเราเป็นนักเรียนเราต้องมีทำประกันไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นยังสาวๆสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรก็ถ้าเราก็จะพกยาพวกยาแบบยาฆ่าเชื้อยาแก้หวัดยาอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองถ้ามันแบบป่วยเล็กป่วยน้อยเราดูแลตัวเองได้แต่ถ้าแบบ โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอจริงจังขนาดนั้น
2: พี่ต้อง

0: การบริการและ
1: แ
0: ล้วก็เรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยเรื่องของความงา ความงามเราก็เก่งนะจริงหมอสัญญกรรมประเทศไทยนี่เอามาทำหนังทำซีรีส์ที่แบบ
1: สวยได้มิดหมอใช่ไหม
0: โชว์ความเก่งของหมอแบบสุดๆไปเลยได้
1: สวยเช่นมิดดูสวยเช่นมิดหมอไม่ใช่แบบเปลี่ยนจากชายกลายเป็นหญิงได้มิดหมอใช่ไหม
0: ก็เก่งอีกนะ
1: เออก็เก่งอยู่
0: หมออะไรก็ทำเก่งอีกอ่ะบินกันมาทำมากมายใช่ไหมคะอ่ะแล้วสิ่งที่มันจะล้อมรอบอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาเที่ยวไปด้วยหรือว่าที่พักอาหารสุขภาพหรือการนวดของไทยเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้มันสนับสนุนกันไปได้แบบทั้งองค์รวมอ่ะ
1: สำหรับเรื่องของ wellness ก็เป็นหนึ่งใน big event big method แล้วกันนะครับที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจะลงมือทำถึงในช่วงสิ้นปีนี้มีหลายงานแต่ว่าเน้นในเรื่องของ wellness ครับ
0: ค่ะแล้วก็อีก3ด้านอ่ะอีก3ด้านอะไรบ้างนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจใช่ไหม
1: ครับ
0: คนก็มาติดต่อธุรกิจมาดูงานแฟร์ต่างๆพวกเอ็กซ์โปที่ไทยเราก็จัดเก่งอยู่แล
1: ้
0: วนะคะการประชุมสัมมนาหรือว่ามีกิจกรรมทางเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งมันก็สามารถผสมผสานไปในหลายๆแบบได้เนอะเพราะว่าพอเขาทำมาเพื่อทำงานหรือมาทำธุรกิจอะไรแล้วเนี่ย
1: เขาก็ต้อง
0: มีเวลาที่จะต้องพักอะพักที่ไหนล่ะโรงแรมเราก็ดูแลได้อยู่แล้วเพราะว่าโรงแรมไทยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะอย่างในกรุงเทพเนี่ยก็มีหลายโรงแรมที่พร้อมจะตอบโจทย์อะคุณจะไปดูงานที่ไหนล่ะคุณจะไปทำงานไปประชุมที่ไหนล่ะมันก็มีโรงแรมอยู่ล้อมรอบอยู่แล้วแถวๆนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปพักผ่อนท่องเที่ยวต่อเนื่องได้อีก
1: คือพวกนี้เนี่ยมีทั้งฝั่งของคนที่มาประชุมด้วยตัวเองนะ
0: ฮะ
1: พอมีวันว่างวันนึงไปตีกอล์ฟดีกว่าครับรวมทั้งฝั่งของครอบครัวที่เป็นผู้ติดตามมาอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเขาบางทีเนี่ยประชุมที่กรุงเทพน
0: ะ
1: แต่ว่าญาติเนี่ยไปดำน้ำอยู่แถวๆพังงากระบี่ก็มี
0: ก็แหมไปสนามบินแป๊บนึงแล้วก็บินอีกชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วไงคือก็หรือว่าอาจจะช้อปปิ้งล่ะก็มีที่ให้ช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะซึ่งทำแบบนี้มันก็จะยิ่งทำให้เขา spending เนาะเรื่องของมูลค่าที่เขาจะเพิ่มในการท่องเที่ยวในแต่ละรอบมันก็ยิ่งมาก
1: เป็นเรื่องของวงการใช้วงรอบของการใช้จ่ายวงในวงที่2วงที่3ประมาณน
0: ี้ฮะใช่แล้วก็การท่องเที่ยวอันที่3ก็คือเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมนะคะก็มาแล้วมาสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมนะมาเห็นวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นนะคะมาเรียนรู้อะไรที่มันมีความเป็นไทยๆอ่ะอย่างแบบศิลปะหัตถกรรมนะคะหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเราก็จะได้ไปสัมผัสด้วยเนาะไปชิมไปลองดูหรือลองทำเรื่องของเกี่ยวกับดนตรีศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเงี้ยคีย์หลักก็คือเรื่องของประสบการณ
1: ์ experience เดี๋ยวนี้เนี่ยมาเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามาเที่ยวไปถึงที่หมายที่จะไปต้องเน้นในเรื่องของการมาแล้วได้ประสบการณ์ที่ประทับใจอะไรกลับไปด้วย
0: ใช่ได้ประสบการณ์ซึ่งของเราก็มีหลากหลายเนาะแล้วก็จริงการเที่ยวในเชิงเนี้ยสมมติอย่างถ้าเป็นมาดูคอนเสิร์ตก็ถือว่าอยู่ในหมวดนี้ถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องฮะ
0: อ่ะแล้วสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขาบอกว่าเขาจะตั้งเป้าจะมาทางนี้เลยนะเขาตั้งเป้าเลยแล้วเขาบอกว่าจริงแล้วประเทศที่มี potential มาก
1: ๆครับ
0: และถือเป็นคู่แข่งคือประเทศไทยนะ
1: ใช่
0: แต่เขาคิดว่าเขายังนำอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้เป็นข่าวที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังก่อนอันนี้เนาะหมายถึงในรายการของแก้มเองเนี่ยเป็นปีแล้วนะ
1: ครับ
0: ช่วงที่ไม่เพราะว่าตัวแก้มเองอ่ะก็ไปดูคอนเสิร์ต Lady Gaga ที่สิงคโปร์แล้วทีนี้หลังจากนั้นอ่ะเขาก็มีข่าวเรื่องนี้ซึ่งเป็นข่าวของสื่อสิงคโปร์นี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือแนวทางนโยบายของรัฐบาลเลยที่อยากจะผลักดันตรงนี้แล้วเขาก็ดีลศิลปินระดับโลกมาว่าถ้าคุณมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยไม่ให้คุณไปไหนในภูมิภาคนะถ้าอยู่ในโซนอาเซียนเนี่ยให้มา exclusively ที่สิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้นถ้ามาทัวร
1: ์อ๋อก็ไม่เป็นไรก็ได้ไม่ติดหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนสิงคโปร์เนี่ยก็มาเที่ยวประเทศไทยเยอะ
0: ใช่เราไม่ได้ว่า
1: แข่งเรื่อยๆ
0: จะแข่งกันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ว่า
1: อันนั้นไทยเราดูเองได
0: ้อันนั้นน่ะ คือจะบอกว่าแนวทางเนี้ย เขาอ่ะ เขาเป็นแผนที่

0: ชัดเจนเลยว่าเขาต้องการที่จะมาแบบนี้เพื่อดึงการท่องเที่ยวเข้าสิงคโปร์คือพูดถึงแล้วอ่ะการท่องเที่ยวของเขาถ้าเทียบกับการท่องเที่ยวของเราอ่ะ
1: คนละสเกล
0: มันคนละสเกลอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเขาก็ไม่ได้มีที่เที่ยวหลากหลายเยอะแบบเราประเทศเขาก็เล็กกว่าถูกไหมคะแต่ว่าเนี่ยคือแนวทางที่เขาบอกว่าเขาต้องดึงคนเข้ามาพอคุณมาดูคอนเสิร์ตแล้วยังไงต
1: ่
0: ออ่ะคุณต้องพักที่ไหนล่ะ
1: ค
0: ุณไปร้านอาหารไหนล่ะแล้วช่วงนั้นสิงคโปร์คึกคักมากเลดี้กาก้ามารู้สึกจะ3วันมั้งจำไม่ผิดถ้าไม่ใช่สิจำไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ความเอ๊ะทำไมรู้สึกเราโชว์ความจำสั้นเยอะจังมาสิคือเหมือน
1: ข้ามข้ามไปเรื่องนี้ไม่ถึงว่าความจำสั้นนะแต่เอาเลดี้กาก้าต่อเอาให้จบ
0: หรือเริ่มเอาไซเบอร์ไม่ใช่เขาว่ามาหลายวันแล้วก็จำไม่ได้ว่ามีถึงขั้นวิปที่ข้ามสัปดาห์ด้วยหรือเปล่าแบบสมมติเสาร์นี้เสาร์หน้าอะไรเงี้ยก็จำไม่ได
1: ้
0: หรือมันแค่ในวีคเอนด์นั้นอ่ะแต่ว่าพอมันมีช่วงที่ทิ้งห่างอะค่ะ
1: ครับ
0: คนก็จะต้องมาแล้วก็บางคนดูซ้ำไงไม่ได้ดูรอบเดียวก็มีนะ
1: อ๋
0: อแต่ว่าคุณก็จะ
1: ดูซ้ำเหรอโอเค
0: บางคนอะแต่ว่ายังไงก็ตามคือการที่เราได้เดินทางไปตรงนั้นปุ๊บมันก็จะต้องหาที่เที่ยวหาที่ไปร้านอาหารหรือไปว่าไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆในประเทศเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งประเทศไทยเราอะคือถ้าเกิดเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมตรงเนี้ย
1: ครับ
0: นะ
1: ทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วตอนนี้เป็นนโยบายของทั้งฝั่งของกระทรวงเลยนะฮะครับตอนนี้ก็อย่างทูมอร์โรแลนด์อย่างนี้ก็ส่งเสริมดึงให้มาจัดมีดีลมีการทำเซ็นสัญญากัน
0: ซึ่งสถานที่จัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยเราอะถ้าให้นึกมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่
1: พัทยาที่นี่ทูมอร์โรแลนด
0: ์เอาในกรุงเทพเนี่ยก็กรุงเทพก็จะมีที่ไหนบ้างก็นึกภาพกันเน
1: า
0: ะ
1: บุรีรัมย์ก็ราชมังคลา
0: ซึ่งถ้าเรานึกถึงราชมังคลามันก็ร้อนเนาะ
1: อ่
0: ะแต่ไม่เป็นไรบางทีแฟนๆก็ต้องสู้อยู่แล้วนะแล้วการเดินทางล่ะสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดเลยอ่ะคือการวางแผนเรื่องของการเดินทาง
1: อ่
0: ะอันนี้เทียบเคยไปดูคอนเสิร์ตที่อเมริกาโซฟายสเตเดียมอันถ้าเกิดจริงๆถ้าดูกีฬาอาจจะมีเคยเห็นโซฟายสเตเดียมอยู่ไหมคะเพราะว่าเขาก็จัดหลายๆอย่างใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าการจัดที่เป็นคอนเสิร์ตในสเกลของสนามกีฬาที่โซฟายสเตเดียมอยู่ใน LA เนี่ยเชื่อไหมว่ารถไม่ติดและขึ้นรถง่ายมากแล้วก็ขับออกไปง่ายมาก
1: ที่อเมริกาอะไรก็ใหญ่โตไปหมดเช่นถนนก็ใหญ่โตมีถนนหนทางใหญ่โตเยอะแยะ
0: ไม่แต่ว่าคืออย่างน้อยๆรถที่มันโหเป็นกี่คัน
1: อ
0: ะ
1: ของประเทศอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึง
0: แล้วเมืองเขาก็คือเมืองที่ต้องขับรถมันไม่ได้ว่าแบบขึ้นรถไฟหรืออะไรอย่างนี้กันนะคะก
1: ็
0: ขับรถแต่ว่าการระบายรถหรือคือคนที่ออกมาแล้วอ่ะรู้สึกว่าฉันไม่ติดขัดเรื่องของการเดินทางอ่ะ
1: อันนี้เห็นด้วยก็เป็นโจทย์ที่เวลาคนที่จัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องเน้นเรื่องพวกนี้สักนิดนึงนะฮะไม่ให้เรื่องของทราฟิกนี่มันแจมมากเกินไปไปกันที่ข้อความกันนิดนึงครับให้คุณแก้หายใจคอหน่อยฮะรู้สึกจะอินไปนิดนึงทายาทอสูรครับผมทันยุคสมัยจะไม่พอจะตุลฟุตโอ้อันนี้ผมเกิดทัน
0: ใช่ทันแต่ตอนเด็กๆก็ไม่กล้าดูนะมันกลัว
1: คุณแก้มทันปอบผีฟ้าทายาทอสูรโรงแรมผีไหมครับยุคนั้นทำให้กลัวบ้านเก่าๆตามต่างจังหวัดมาก
0: ทันค่ะแต่ก็ไม่ได้ดูเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ากลัวผีนะคะแต่ว่าเนี่ยเรื่องที่จะอยู่ในความทรงจำมากเลยคือตอนเด็กโรงงานอะไรนะตุ๊กตาผีอ
1: ่
0: ะ
1: ตุ๊กตาจ๋า
0: หนูอยากกลับบ้าน
1: ตุ๊กตาผีจำได
0: ้
1: ตุ๊กตาจ๋าข้ารักเจ้ายิ่งนี่ร้องเพลงได้เลยนะ
0: โอ้โห
1: แต่ไม่กล้าดู หลับตาดูนะบอกซะก่อนเรื่องนี้ผมอ่ะกลัวมาก
0: ความทรงจำคือกลับมาจากโรงเรียนแล้วแบบ
1: ครับ
0: อุ๊ยมันเป็นละครในช่วงเวลาประมาณนั้นอ่ะบ่ายๆเย็นๆน่ะ
1: ตะกี้ผมหูฝาดไหมครับที่ได้ยินว่าคุณแก้มีลูกแล้วเหรอครับเฮ้ออี
0: เสียงเด็กใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้จริงๆยังไม่จบนะมันมีท่องเที่ยวประเภทไหนอีกที่ยังไม่พูดทางน้ำค่ะ
1: ครับก็ทะเลนะของไทยเรา
0: ของแน่นอนเราทางน้ำเรานี่โดดเด่นมากทะเลเอ่ยแม่น้ำเอ่ยโอ้เยอะแยะไปหมดแล้วทะเลเราสวย
1: เดี๋ยวน
0: ี้เรามีหลายแบบด้วย
1: เดี๋ยวนี้เรามีเทรนด์ท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ชอบมากเลยนะ
0: อะไรคะ
1: นั่งห่วงยา

0: างแล้วก็ลอยไปตามลำธารเห็นไหมที่ปายอ่ะแม่น้ำปายเขาใช้คำว่าแม่น้ำปายแต่จริงๆแล้วมันเล็กมากความกว้างของลำธารเนี่ยประมาณสัก5-6 เมตรเท่านั้นเองแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติไปลอยกันเนี่ยโอ้โหเป็นพันหลายพันนะลอยตามน้ำนัดกันแล้วก็ไปลอยกัน
1: น่าสนุกอ่ะจริง
0: แต่ว่าเขามีคนคอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลความปลอดภัยม
1: ี
0: เจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นจุดๆด้วย
1: นะครับหรืออย่างจริงๆอะไรนะเรือกระด้งของเวียดนามเห็นบางที่ในไทยเอามาทำกันนะ
0: ใช่
1: เขาเรียกชื่อนี้ไหม
0: ไม่รู้ว่าที่เวียดนามเรียกอะไรนะ
1: แต่
0: จะเรียกเรือกระด้งก็ได้ที่เป็นกลมๆแล้วก็พาแล้วก็วนไปวนมาใช่ไหมครับ
1: แล้วก็จะแบบมีความเอียงไปเอียงมาเบาซี่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ของไทยกิจกรรมทางน้ำที่เป็นแนวแบบตามเขื่อนก็เยอะนะ
0: ครับ
1: ตามเขื่อนหรือว่าอ
0: ่
1: างเก็บน้ำแล้วเขาก็จะมีพวกกิจกรรมด่านให้ตะลุยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นกิจกรรมฐานนะ
1: อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าปีนป่ายเล่นแพโอ้เราหลายอย่างอยู่นะ
0: ก็มีทั้งไฮล็อกนั่นก็ถือว่าเป็นฐานประเภทหนึ่งที่เพิ่งมีข่าวไปแล้วก็มีสปาร์ตันก็มีแล้วก็มีทั้งกิจกรรมฐานที่ว่าเนี่ยได้เข้าใจว่าจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่า
1: พี่นึกภาพอย่างกาญจนบุรี
0: ในค่ายทหารหรือเปล่า
1: ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อน
0: อาจาร
1: ย์ไม่อ่ะพี่เหม่งดูที่กาญจนบุรี
0: ครับ
1: ตามอย่างเช่นเขื่อนอะไรอ่ะเขื่อนศรีนครินทร์เน
0: าะอ๋อเออหมายถึงว่าฐานในเขื่อนใช่ไหม
1: เขาเรียกที่แบบเหมือนเป็นเรียกไม่ถูกไงที่จะเป็น
0: กิจกรรมให้เราทำตามเป็นจุดๆตามที่ลอยน้ำอยู่ในเขื่อนศรีนครินทร์
1: ใช่ค่ะเขื่อนเชี่ยวหลาน
0: อ้าวใครรู้ส่งเอสเอ็มเอสมาบอกหน่อย
1: เขาใช้คำว่าอะไรประเด็นที่พูดไม่ถูกคือไม่รู้ว่าเขาใช้คำว่าอะไร
0: อ๋อคือข้างในมันมีกิจกรรมเยอะมีทั้งนั่งแพเฟิร์สคลาสพรีเมียมนะจิบเครื่องดื่มเย็นๆ
1: เนี่ยอย่างเงี้ยพี่เรียกไม่ถูก
2: ถึงจะต้องเดินมา
1: เนี่ยมันเรียกไม่ถูกมันเหมือนแบบ
2: อ๋อเครื่องเล่นทางน้ำโถ
0: ที่เป็นพวกบ้านลมบ้านบอลลอยน้ำทั้งหลาย
1: สไลด์ดงสไลเดอร์ให้อะไรเนี้ยให้ปีนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็มีเยอะฮะทั้งในเขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนศรีนครินทร์มี
1: ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นของที่พักไง
0: ลอยน้ำอยู่ที่พัทยาเขาก็มีอย่างนี้เลยเป็นสไลเดอร์ใหญ่ๆที่เป่าลมเบิ่มเทิมมีขี่อะไรนะขับเจ็ตสกีเนี่ยลอยอยู่ระหว่างไอ้ตรงหน้าหาดไซแก้วตรงฝั่งของกองทัพเรือนะครับก็มี
1: สมัยเดี๋ยวนี้มีเยอะ
0: คือ
1: ตามรีสอร์ทที่พักต่างๆที่เขาทำตรงนี้แล้วก็หรือแม้แต่โรงแรมเองโรงแรมเชนทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะสระว่ายน้ำก็จะไม่ใช่สระว่ายน้ำที่มาว่ายธรรมดานะคะยิ่งพอเราได้พาลูกไปทำกิจกรรมเราก็ยิ่งหรือเราเวลาเราดูโรงแรมเราต้องดูด้วยว่าอ่ะสระว่ายน้ำเขามีอะไรสนุกบ้าง
0: คนมีลูกเท่านั้นถึงจะรู
1: ้เพราะว่า
0: เวลาไปไหนเนี่ยก็มักจะแบบเฮ้ยมีกิจกรรมอะไรที่ให้ไปกิจกรรมครอบครัวให้ลูกให้หลานได้เล่นกัน
1: หลังใช่แต่ว่าพอเดี๋ยวนี้หลายๆโรงแรมก็จะเริ่มมีเอาพวกกิจกรรมทางน้ำมาใส่ในสระว่ายน้ำเพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าโรงแรมที่ยิ่งสร้างใหม่อะค่ะสระว่ายน้ำเขาจะสร้างมาจนในระดับที่แบบโอ้โหฟูลเฟซิลิตี้แบบหมายถึงสไลเดอร์ฉันต้องอลังการหรือมันต้องมีของเล่นเยอะเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบครอบครัวแล้วเมืองไทยเราเหมาะมากเพราะว่าเราก็เมืองร้อนเราก็เป็นเมืองที่โอ้ที่ได้อยู่กับน้ำนี่มันสนุกอะแต่อยู่ยังไงอยู่นานๆหรืออยู่ยังไงแบบเป็นจุดขายของแรมด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะมันก็จะต้องแบบมีอะไรเยอะๆ
0: ก็โรงแรมทึกโดยส่วนใหญ่นะถ้ามีเครื่องเล่นพวกนี้เนี่ยแล้วก็ทั้งในเรื่องในส่วนของเครื่องเล่นที่เป็นสไลเดอร์กิจกรรมฐานทางน้ำที่อยู่ในสระว่ายน้ำเนี่ยก็ถ้าพูดก็รู้เลยอ่ะเขาก็รู้กันในกลุ่มของพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆนะครับเซิร์ช Google ขึ้นมาก็เด้งขึ้นมาปึ้งเลยที่พยาก็มีหัวหินก็มีหลากหลายพื้นที่บางทีก็กิ๊บเก๋นะเป็นเดอะเวฟอะไรอย่างเงี้ยมีคลื่นขึ้นเทียมสร้างเองนะฮะไปลอยน้ำกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: SMS ครับกลัวผีแล้วตอนไปเที่ยวต่างประเทศนอนโรงแรมไม่กลัวหรอครับไม่รู้ครับก็เลยไม่กลัวครับ
1: เผื่อผีคุยกันไม่รู้เรื่อง
0: กลัวไหม
1: ไม่ก็คนเราอ่ะเวลาเราดูหนังผีของไทยอ่ะมันจะเป็นบรรยากาศไทยๆ
0: ม
1: ันจะมีความหลอนแบบไทยๆแต่ก็ดีที่ว่าไม่ค่อยได้ดูก็เลยไม่ค่อยกลัวแล้วค่ะโตมาไม่ค่อยกลัวแล้ว
0: ตอนเด็กมันถูกบังคับให้ดู
1: ไม่ได้บังคับไม่มีใครบังคับแต่มันบังเอิญเด็กอ่ะ ชอบฟังเรื่องผีเองไงเพื่อนมาเล่าหรืออะไรแล้วเราก็แอบดูนิดนึงแล้วดูแล้วก็รู้ว่าอย่าดูเลย

0: สมัยนี้มีทีวีอยู่ไม่กี่ช่องอะนะครับ
1: ใช่
0: เออเขาเปิดอะไรเราก็ดูอันนั้นแหละต้นชั่วโมงก็บ้างอะไรบ้างฮะหน้าตาทั้งสองคนเหมือนคนหล่อวงบอเบิ้ล300จ้าใครวะ
1: คนอ๋อเหมือนคนหล่อเดี๋ยวนะคะดิฉันด้วยเหรอคะ
0: อืม
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: ครับจริงๆเรื่องของท่องเที่ยวเดี๋ยวกลับมานิดนึงนะจริงๆเราวงมาร์กไว้ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องท่องเที่ยวหน้าหนาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ท่องเที่ยวหน้าหนาวแล้วไงเวลาพี่เบ่งไปเที่ยวหน้าหนาวของไทยนี่แนะนำที่ไหนบ้างคะ
0: ก็ต้องดูว่ากรุงเทพมหานครหนาวหรือเปล่าไง
1: ก็นานๆมันจะมาบ้างแหละเนาะสักอาทิตย์นึง
0: ช่วงนี้หนาวนานหนาวยาวแล้วก็หนาวถึงจะหนาวเป็นช่วงๆแต่อากาศก็เย็นใช้ได้คือถ้ากรุงเทพมหานครหนาวก็จะอยู่กรุงเทพมหานครแต่ถ้ากรุงเทพมหานครไม่หนาวก็ทางเลือกเลยก็จะไปเชียงใหม
1: ่
0: เพราะเป็นเมืองที่มีความคุ้นเคยมากเพื่อนอยู่กันเต็มไปหมดเลยครับ
1: พูดถึงอะถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวแล้วอยู่ในกรุงเทพอะค่ะมันมีที่ที่น่าเที่ยวเยอะมากมันมีหลายที่ที่เราก็อยากไปหรือแม้แต่สตรีทฟู้ดแบบไปเดินเยาวราชหรืออะไรเงี้ยมันมีที่น่าไปเยอะมากนะแต่หลายครั้งที่ท้อ
0: เพราะว่าอากาศใช่ไหม
1: เพราะอากาศเราคิดว่าไม่สู้
0: เขาก็มีเทรนท่องเที่ยวอีกเทรนหนึ่งขึ้นมาคือเดินเที่ยวกลางคืนไม่ใช่พวกไนท์ไลฟ์พวกนั้นนะไม่ใช่นะไม่ใช่ปาร์ตงปาร์ตี้พวกนั้นแต่ว่าเป็นเดินเที่ยวย่านชุมชนยามค่ำคืนครับก็เริ่มมีในหลายพื้นที่และทรงวาดก็
1: ม
0: ีนะฮะบรรทงบรรทัดทองแล้วก็มีย่านโซนเมืองเก่าอย่างของเยาวราชก็เริ่มทำเป็นไนท์วอล์กเดินดูประดับประดาไฟเขามีซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ2ฝั่งก็ประดับประดาไฟอยู่แล้วสวยงามให้มองไปเดินเที่ยวกันยามค่ำคืนเดินกลางวันเนี่ยมอดไหมตายกันไปข้างหนึ่งเดินกลางคืนนี่ก็สบายอีกแบบฮะเย็นสบายดีเหมือนกัน
1: รอหน้าหนาวของปีนี้นะคะ
0: ครับ
1: จะมาเร็วไหมนะ
0: ก็มาแน่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาสำหรับวันนี้นะครับแหมต้องขอบคุณคุณแก้มากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็คุณแก้มพิญญพัฒน
1: ์ดานอุตราค่ะ
0: ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยครับอ่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานแจกันดอกไม้นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบในปีนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้วันที่13กันยายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีของนายอนุทินซึ่งเกิดวันที่13กันยายน2509ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ความคืบหน้าที่กองปราบเช้าวันนี้นายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยังถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังกองปราบปรามเช่นเดียวกับนางสาวเอหญิงสาวคนสนิทซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าวันนี้จะต้องสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนและนัดเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินหลังจากเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้แยกกันเข้าตรวจค้นหลายจุดทั้งบ้านพักกุฏิของผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งในกุฏิของนายโชติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบทั้งทองและเงินสดหลายล้านบาทซึ่งความจริงทรัพย์สินเหล่านี้ควรอยู่ในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อวัดหรืออยู่ในนามของวัดไม่ควรอยู่ในกุฏิส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งในเวลา 10:30 นจะแถลงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ส่วนขั้นตอนดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งสองคนหลังจากจับกุมจับศึกและนำตรวจค้นเมื่อวานนี้ให้ความร่วมมือดีหลังจากนี้จะต้องสอบปากคำอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดส่วนการฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนยังไม่ชัดเจนว่าจะฝากขังในช่วงบ่ายวันนี้ทันหรือไม่รำลึกวินาศกรรม11กันยายนเนื่องในวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนในมหานครนิวยอร์กซึ่งเพิ่งเข้าสู่ช่วงค่ำก่อนวันครบรอบได้จัดการรำลึกด้วยการเปิดไฟส่องเป็นลำแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าจากบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของอาคารแฟลต World Trade Center เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีที่ร้ายแรงที่สุดในแผ่นดินสหรัฐกว่า 3,000 คนลำแสงคู่ของงานแสดง Tribute in Light ประจำปีเป็นผลงานประจำปีของสมาคมศิลปะให้มีรูปทรงคล้ายกับตึกแฝดที่ถูกผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินมาพุ่งชนเหตุการณ์ครั้งนั้นยังทำให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคงไปทั่วโลกและทำให้เกิดสงครามในอัฟกานิสถานตามมาด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดว

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคีรินทำสถิติขึ้นอันดับ1ของโลกในการวิ่งถนน20กิโลเมตรคีรินตันติเวศนักวิ่งทีมชาติไทยขึ้นทำเนียบเบอร์1ของโลกในระยะ20กิโลเมตรตามการจัดอันดับล่าสุดของ World Athleticsหรือสหพันธ์กรีฑานานาชาติด้วยผลงานเวลาดีที่สุดในรอบปีนี้โดยคีรินเพิ่งตัดสินใจพักการแข่งขันจากทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นรวมทั้ง4เกม2027ปีหน้าที่มาเลเซียเพื่อก้าวจากระยะกลางไปสู่ระยะไกลเต็มตัวล่าสุดที่คีรินได้แชมป์รายการ Faxon Law New Haven Road Race ระยะ20กิโลเมตรด้วยเวลา 58.03 นาทีนั้นสถิติดังกล่าวกลายเป็นสถิติดีที่สุดของระยะนี้ในปีนี้และสถิติดังกล่าวเป็นอันดับที่63ของโลกตลอดการนับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บสถิติในปี1900ด้วยต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: มิเคโลมูดริกปีกตัวยืมของท็อตแนมฮอตสเปอร์สต้องพักรักษาตัวราว8สัปดาห์หลังจากได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าระหว่างการฝึกซ้อมโดยนักเตะวัย25ปีซึ่งย้ายจากเชลซีมาอยู่กับสเปอร์สแบบยืมตัวในซีซั่นนี้ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและขณะนี้เขากำลังสวมอุปกรณ์พยุงข้อเท้าเพื่อรักษาอยู่สำหรับมูดริกลงสนามให้ไก่เดือดทองได้เพียง1นัดในฐานะตัวสำรองเกมเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์0ประตูต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับเป็นการลงเล่นระดับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกของเขานับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2024อีกด้วย
2: ช่วง Premier League Update
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ำเร็จใดๆที่ได้มาจากฟ้าเบื้องบนต้องแลกด้วยความอดทนขยันฝึกฝนทั้งกายและใจในสนามกีฬาโอลิมปิก

0: มาแล้วนัดใดไลฟ์ก่อติดเอเชียนเกม2569นะครับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับอยู่ด้วยกันกับผมเจงส่งศักดิ์วันนุจิตนะครับวันนี้น้องนรสมีวิมลรากรมีปัญหาการบาดเจ็บนะไม่ฟิตนะฮะก็เลยเรียกน้องนิกธีรวัฒน์การวาริทิพย์นะครับมาจัดรายการร่วมกันนะครับเห็นนิกก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมครับ
1: สบายดีครับผม
0: เอ้าก็เห็นออดออดช่วงหลังเป็นไงสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มาดำเนินรายการที่ FM 99เนี่ยจะมีอาการเขาเรียกว่าหวัดระแวงนิดหน่อยครับ
0: อ๋อเหรอ
1: มาดำเนินรายการเคียงข้างซูเปอร์สตาร์ตลอดการของอสมทผมก็จะมีอาการแบบว่าเกรงเล็กน้อยครับสวัสดีครับพี่เจ๋งครับคุณผู้ชมครับผมครับผม
0: วันนี้เรียกนิ่งมาเพราะว่าเมื่อวานนี้นิ่งเนี่ยไปเมื่อวานนี้มาเข้ารายการตอนแรกจะเข้ารายการเน
1: า
0: ะมีห้องส่งเลยแต่ว่ามีติดภารกิจ
1: ครับ
0: แต่บรรยายวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: ที่ไทยโลก3เจอออสเตรเลีย
1: ครับ
0: แต่รอบ8ทีมสุดท้ายตอนนั้นเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งนะ
1: ครับ
0: ครับก็เลยไม่ได้มาเลยวันนี้บอกว่าถ้าว่าว่างมาคุยกันหน่อยเป็นยังไงเมื่อวานนี้เพราะว่าวอลเลย์บอลชายเดี๋ยวจะไปแข่งขันเอเชียนเกมด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: แข่งที่หลังใช่ไหม
1: แข่งที่หลังทีมหญิงคือครั้งที่แล้วที่หางโจเนี่ยชายแข่งก่อนแล้วก็ทีมหญิงแข่งทีหลัง
0: เ
1: ขาจะแยกกันเลยไม่มีมาวันนี้ชายพรุ่งนี้หญิงเขาจะจบเป็นจ็อบไปนะฮะก็ครั้งนี้เนี่ยที่ทีมหญิงจะเริ่มต้นก่อนเนี่ย

0: คือมันจะเริ่มต้น16พิธีเปิดจะ19ใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้บาสเกตบอลเริ่มไปแล้วถูกไหมครับเริ่มก่อนพิธีเปิดเยอะเหมือนกันนะเกือบ10วันเนี่ยนะฮะคือด้วยความที่ทีมหญิงเนี่ยจบชิงแชมป์เอเชียไปสักพักแล้วก็เลยทีมหญิงเนี่ยเดี๋ยวแข่งก่อนส่วนทีมชายเนี่ยที่ให้แข่งหลังจากทีมหญิงเนี่ยก็อาจจะหลังวันที่20อ่ะเนาะเพราะว่าทีมชายเนี่ยภารกิจชิงแชมป์เอเชียของทุกชาติเนี่ยจะสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยก็คือในวันน่าจะวันอาทิตย์ที่13อาทิตย์ที่13กันยายนนี้ถึงจะจบก็เลยกลายเป็นว่าทีมชายก็จะมีเวลาเตรียมตัวให้มันมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงสัก10วันอะไรแนวนี้ก็เลยกลายเป็นเดี๋ยวรวบไปแข่งหลังจากที่ทีมหญิงแข่งเสร็จแล้วกันก็ดีเหมือนกันนะแยกอีเวนต์ไปเลยก็ถือว่าดีจะได้ไม่เขาเรียกว่าได้เชียร์กันไปตามสัดส่วนตามลำดับขั้นตอนนะฮะ
1: เดี๋ยวไปว่ากันนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราสองคนได้489899แล้วก็ทุกช่องทางนะครับทางออนไลน์นะTikTok Facebook และ YouTube ของเรานะครับทุกบ้านเลยนะมาคุยกันนะครับถ้าเป็นของจีนจะเป็นอะไรนะจีอันนั้นคุยชี่อะไรนะนะ
0: ไอชี่เหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นไอ TikTok ของเขาอ่ะ
0: ผมไม่ทราบไม่ทราบ
1: ความว่าของเขาจะไม่เหมือนอเมริกันใช่มั้ย
0: ใช่เขามีทุกอย่างของเขาเองหมดนะครับ
1: ใช่มั้ย
0: มันจะเป็น Google มันจะเป็น YouTube อะไรเขามีของเขาเองหมด
1: แต่ว่าถ้าเราไปอยู่ที่นั่นน่ะเราจะเล่นอะไรไม่ได้อ่ะนะใช่มั้ย
0: ก็
1: ของเขาอ่ะ
0: ต้องเขาเรียกว่าอะไรมุด VPN ป่ะที่เขาชอบใช้กัน
1: เออ
0: นะครับ
1: เรียกว่าบ้านเราเนาะ
0: ใช่คืออินเทอร์เน็ตเขาจะบล็อกอ่ะครับคือจริงเขาก็มีแอปพลิเคชันคือไม่ว่าใครจะคิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยที่มันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยคือมันไม่ได้เฉพาะเกี่ยวกับพวกสิ่งอุปโภคบริโภคแล้วอะทีนี้มันเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจีนเขาก็จะทำแอปให้ประชาชนเขาใช้ที่มันมีความใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันที่สากลทั้งโลกเขาใช้กันมากที่สุด
1: อ
0: ย่างเช่นคุณเล่นไลน์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีแอปของเขาที่มันคล้ายๆกับไลน์เอาไว้คนจีนใช้กันเพื่อที่จะทำให้หนึ่งคือประชากรของเขาเยอะที่สุดเกือบจะเบอร์หนึ่งของโลกหรือเบอร์หนึ่งของโลกถูกไหมฮะมันจะได้เวอร์ไวคนใช้เยอะก็จะได้เวอร์ไวอย่างน้อยเนี่ยประชากรของเขาสมมตินะพันล้านคนอย่างเงี้ยพันล้านคนเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศนั่นนี่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนั่นนี่ก็จะได้แอปเนี้ยไปเขาเรียกว่าไปเผยแพร่แอปของเขามันจะได้กองโลกมากขึ้นเขาก็โอเคเขาก็ถือว่าเป็นชาติที่เรื่องพวกนี้เขาก็ไม่เป็นรองใครในเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่จะขึ้นมาใช้ในระบบสากลถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะครับพูดถึงบ้านแล้วพี่นึกถึงเมื่อกี้คุยเรื่องบาสผู้หญิงอะเนา
0: ะ
1: นะครับก็มีน้องคนหนึ่งชื่อจางจื้อยี่นะส่วนสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ220กว่าเซนติเมตรอะ2เมตร20
0: ครับ
1: เดี๋ยวบาสเกตบอลหญิงเนี่ยทีมชาติจีนเนี่ยเข้ามาด้วย
0: จริงๆน้องคนนี้เนี่ย
1: เคยเห็นไหม
0: เคยครับเพราะว่าเขาไปเล่นไอรายการระดับเยาวชนมาเมื่อสักป
1: ี
0: สองปีแล้วก็เป็นเซนเตอร์ที่
1: อยู่28เอ้ยไม่ใช่อยู่18
0: ใช่เป็นเซนเตอร์ที่เขาล่ำลือกันในฟีบ้าว่าวุ้ยใหญ่โตมโหฬารคือเทียบกับแม้กระทั่งเล่นกับชาติในยุโรปอย่างหรือออสเตรเลียเขาก็ยืนชนิดที่เรียกว่าตัวคนละไซส์เลย
1: 2เมตร20เซนติเมตร
0: นั่นแหละนั่นแหละผมเคยเห็นเขาเล่นอยู
1: ่อ๋อ
0: คือถ้าเล่นกับคนไทยนี่ก็คือรอโพสต์เพย์ข้างในแล้วก็พลิกตัววางได้เลยอ่ะไม่มีใครบล็อกได้หรอก
1: มาด้วยนะปีนี้
0: ก็มาสิครับก็ต้องมา
1: ส่วนจีน
0: สูงขนาดนี้ไม่มาได้ไงยังไงก็ต้องใช้ครับแต่ว่าเขาก็มีข้อเสียนะคือเขาก็ยิงกลางไม่ได
1: ้เหรอ
0: เท่าที่ผมดูนะเคยดูอยู่ครั้งของครั้งยิงกลางไม่ได้ดูว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็จังหวะเคลื่อนตัวช้านิดนึงแล้วก็จังหวะซ่อนบอลไม่ค่อยดีคือตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่ามีโอกาสโดนตบหรือว่าโดนสตีลบอลได้ง่าย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่า
1: ตอนนี้เขาสูงเนี่ย2เมตร23เซนติเมตรขึ้นมาอีก3เมตรเอ้ยไม่ขึ้นอีก3เซนติเมตร
0: โอ้โหยิ่งเกิน
1: อยู่18ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ขึ้นมาอีก0จุดเท่าไหร่เท่าไหร่3เซนติเมตรอ่ะ
0: อ่ะฮะ
1: คุณเอก
0: ครับ
1: โหดมากตัวสูง
0: เขาสูงกว่าคุณเยอะเหมือนกัน
1: แต่ตัวหนาขึ้นนะ
0: ใช่ใช่
1: 28ตัวบางๆเอง
0: คือผมเห็นเขาเมื่อ2ปีที่แล้วนะตอนนี้เขาสูงขึ้นไปอีก3เซนใช่ไหม
1: เออ
0: นะครับก็อย่างนั้นแหละคือจีนคือโอ้โหมันผมว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าไงพี่เจ๋งมีความผิดปกติทางอันนี้เหมือนกันนะพันธุกรรม
1: ไม่หรือว่าเขาเป็นคนอันนี้แบบเป็นคนให้พ่อกับแม่คนที่ตัวสูงเหมือนหยองหมิงที่เขาแบบผลิตขึ้นมาเลย
0: คือหยองหมิงมันก็ยังสูงแบบชนิดที่ว่ามันก็ยังหาได้บ้างไงไซส์หยองหมิงที่เป็นคนจีนน่ะ
1: ครับ
0: แต่เนี้ยในประเทศจีนจะมีอย่างเงี้ยกี่คน223 226ที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
1: อี
0: กปีนี่เกินไปนะฮะเนี่ยคืออายุเท่านี้เนี่ยแล้วคุณคิดดูว่ามันจะไปเท่าไหร่นี่นะซามูเอลเดกาล่าเมื่อก่อนเล่นให้กับโมโนแวมไพร์อ่ะเล่นให้กับการไฟฟ้า PA ในไทยแลนด์ลีกอ
1: ่
0: ะอ
1: ัน
0: นี้เป็นมอลตาอันนั้น228เจ๋ง
1: ครับ
0: นะฮะมันจะเทียบเท่าแล้วนะแต่นั้นผู้ชายไงนะฮะ
1: เพราะว่าตอนน้องอายุ7ขวบนะ
0: ครับ
1: สูงเท่าไหร่160แล้วอ่ะ
0: โ
1: อ้160เซนอันนี้เรื่องจริง
0: 7ขวบก็สูงกว่าเจชนาธิปแล้วนะ
1: เจ็ดเท่าหรือว่า58
0: ร้อยห้าแปดร้อยห้าเก้าเออ
1: โอ้7ขวบเนี่ยสูง160เซนติเมตรนะเอ้าดูน้องก็ได้นะเดี๋ยวบาสเกตบอลหญิงก็จะลงแข่งขันนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นของโปรแกรมของบาสชายนะครับก็ติดตามได้ตอนนี้ก็มียิงสดนะบาสเกตบอลชายนะครับทางเอสเพลย์ก็จะตัวเต็งก็จะเป็น
0: ก็ญี่ปุ่น
1: จีน
0: เกาเอเชียก็เกาหลีอีกทีมนึงออสเตรเลียมีไหม
1: ออสเตรเลียไม่เห็นนะ
0: ถ้าไม่มีก็ตัดไปไม่เป็นไรคือถ้ามี
1: ก็ไม่มี
0: ถ้ามีก็น่ากลัวก็เห็นเมื่อวานมาชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์อยู่ก็เลย
1: ในอิหร่านเนี่ย
0: อิหร่านผู้หญิงไม่มีอะไรฮะ
1: เมื่อวานไม่แต่ผู้ชาย
0: เมื่อวานก็โชว์มึนเลยตั้งแต่เกมเปิดสนาม
1: แพ้กาตา
0: เหนือเขาดูอยู่เหนือเขาตั้งเยอะ
1: ผมก็ตามบาสอยู่ใช่ไหม
0: ผมเป็นแฟนคลับของคุณชวนกรตันเจริญไงฮะ
1: ของคุณต้น
0: แต่เมื่อวานคุณต้นไม่ได้พาคู่นั้น
1: เหรอ
0: คุณเป็นวัชรินดูผมเป็นหัวติดตามบาสเกตบอลมาจากบาสเกตบอล NBA
1: ครับ
0: นะครับก็เลยเรียกได้ว่าคือดูจัดได้ไม่เป็นหรอกบรรยายก็ไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับเคยมีคนให้ผมไปบรรยายเขาก็ให้ผมบรรยายอยู่แล้วผมบอกไม่เอาแล้วก็ยันขยออยู่นั่นแหละ
1: ยาวมิงเนี่ยสูงเท่าไหร่
0: ครับ
1: ยาวมิง2เมตร29เซนติเมตรนะ
0: ก็ผู้ชายไง
1: 229เซนติเมตร
0: เดี๋ยวผมดูเดกาล่าก่อนเดกาล่านี่เท่าไหร่นะครับ
1: ของเรามีไหม
0: อุ้ยโอ้บ้าแล้ว
1: ครับ
0: อยู่วัดสุทัศน์นะครับโอ้โห
1: เหรอ
0: เออจะไปหาที่ไหนคนไทย129เซนติเมตร
1: อ
0: เดกาล่าที่ผมพูดถึงเนี่ย230
1: ฮะ
0: 230
1: ผู้ชาย
0: เป็นชาวมอลตานะครับก็เคยเล่นในเมืองไทยอยู่หลายปีเหมือนกันกับตอนบาสเกตบอลไทยลีก
1: ครับ
0: TBL นะครับเออก็แฟนๆบาสเกตบอลหลายคนที่เป็นแฟนคลับของพวกโมโนแวมไพร์ของพวกไฮเทคของพวกกายฟ้าพีเอสิสเกตจำได้บิ๊กแซมเขาเรียกบิ๊กแซมผมยังมีรูปที่เคยไปถ่ายเขาอยู่เลยนะครับเนี่ยผมเนี่ยตัวในประมาณไม้เนี่ยเขาเนี่ยตัวเนี่ยน่าจะประมาณแท่นมาเนี่ยเส้นเออนะครับแฟนผมเมื่อก่อนเคยไปถ่ายแต่ไม่ใช่แฟนคนปัจจุบัน
1: ครับ
0: พูดถึงทำไมวะเนี่ย
1: จะชั่ว
0: ลืมนะครับผมแต่มาหลายปีแล้วไงตอนนั้นผมติดตามบาสเกตบอลไทยลีกอยู่นะฮะที่สนามสเตเดียมทูเวนตี้ไน
1: น
0: ์เออนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: อ้าวก็ตอนนี้การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเดี๋ยววอลเลย์บอลค่อยว่ากันเนาะ
0: เดี๋ยวการอะไรนะครับ
1: ฮะ
0: การอะไรไม่คุณบอกว่าการอะไรนะ
1: การแข่งขัน
0: ไม่ใช่ครับต้องเป็นการแข่งกีฬาครับถ้าการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องของไก
1: ่กลับมาตลกมาตลกโปกฮาแล้วตลก
0: จริงไหมล่ะเออ
1: มาตลกอีกแล้วตลกอีกแล้ว
0: โอ้พูดบูมไม่ไอเลยไหม
1: บาสเกตบอลชาย
0: ครับ
1: เอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยเปิดฉากขึ้นแล้วนะ
0: เ
1: มื่อวานนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีญี่ปุ่นเนี่ย98แต้มนะชนะอินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาเป็นแชมป์4เกมไม่เหรออ
0: ินโดนีเซีย
1: เหมือนชนะฟิลิปปินส์ได้
0: บาสเกตบอลนะ
1: เห็นว่าฟิลิปปินส์เขามีปัญหา
0: ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชายนี่ผู้ชายอันนี้บาสชายแข่งก่อนเนี่ย
0: เอเ
1: ช
0: ีย
1: นเนี่ย
0: เอซีเกมปลายปีที่แล้วเหรอที่บ้านเราเหรอ
1: ใช่เหมือนอินโดนีเซียจะชนะฟิลิปปินส์ปกติฟิลิปปินส์เขาจะจอย
0: ไม่ได้ถ้าคุณว่าใช่ก็ใช่ผมไม่เปิดแล้วกันเชื่อคุณแล้วกันเอาดีนะ
1: ใช่เหมือนจะได้แชมป์4เกมที่
0: บ้านเรา
1: เรืออันดับ3ไปดูก่อนไม่ได
0: ้แน่ๆอีกแล้วเมื่อวานคุณก็ไปว่าคุณเอ็มคนนั้นเนี่ยคุณนี่แหละเออเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะ
1: ฟิลิปปินส์ได้ไปขออภัย
0: นั่นไงผมก็ถึงว่าแหละมันตะงิดแหละถ้าคุณจะพูดว่า
1: ฟิลิปปินส์เป็นแชมป์4เกม
0: เออในซีเกมยังไงบาสเกตบอลผู้ชายก็ต้องเสร็จฟิลิปปินส์
1: ฟิลิปปินส์ใช่ไหม
0: ยากที่ชาติอื่นจะไปคือมันก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสแต่ว่ามันยากนิดนึง
1: เดี๋ยวฟิลิปปินส์ตอนนี้แข่งอยู่นะ
0: ครับ
1: คุณนิกเจอบาเรน
0: แข่งอะไรครับบาสเหรอครับ
1: แข่งบาส
0: หญิงใช่ไหม
1: ผู้ชายไง
0: อ๋อผู้ชาย
1: บาสชายแข่งก่อน
0: อ๋อโอเค
1: เนี่ยบาสชายแข่งก่อนก็
0: ครับ
1: ข้างในก็แข่งไปนะนิกข้างนอกฝนตกอยู่เลย
0: อ๋อหมายถึงนอก
1: ฝนตกอยู่ใช่
0: ฝนตกอยู่ที่ครับมันเป็นกีฬาในร่ม
1: แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าสถานการณ์ก็กลับมาปกติแล้วนะที่โดนอะไรนะฝนเอถล่มอ่ะ
0: ฟุกุโอกะเหรอ
1: ที่ไม่ใช่ที่จังหวัดไอจินาโกย่าไงที่เรนบอมใช่ไหมนะครับตกหนักรอบสักเดี๋ยวร้อยกว่าปีอ่ะปรากฏว่าแค่วันเดียวนะเขาเคลียร์ได้เลยเออสายรถไฟใต้ดินกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วตอนนี้นะ
0: ก็คือตกแบบเขาเรียกว่าตกถล่ม
1: โอ้นับเขาบอกเลยใน100กว่ามิลลิเมตรต่อชั่วโมงเลยพี่ก็ไม่รู้มาตราวัดเขามันยังไงเขาบอกมันสูงอ่ะน้ำท่วมสูงเลยอ่ะ
0: เออ
1: ตอนนี้ก็แข่งกันอยู่นะบาเรน
0: แ
1: ล้วส่วนคู่ช่วงเช้านะ
0: แข่งบาสเกตบอลกันอยู่แข่งขันแล้วโอ้โหคุณนี
1: ่จีน
0: อืม
1: เกือบได้ร้อยแต้มนะเป็นทีมแรกฮะชนะคาซัคสถานไปอย่างขาดลอย99ต่อ61
0: ก็เขายังห่างอยู่จีนลีกเขาแข็งแรงครับ
1: เห็นว่าตอนนี้โอ้โหบาสในประเทศจีนน่าจะดังสุดเลยมั้งเวลาที่ NBA เข้ามา
0: เอเชียมาทำโครงการบ่อย
1: ส่วนใหญ่เข้าไปจีนนะ
0: ใช่
1: เขาว่าดังมากบาสเกตบอล
0: มาโชว์ตัวแล้วก็ก่อนเปิดฤดูกาลชอบมามีพรีซีซั่นที่จีน
1: ส่วนใหญ่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้มาที่ญี่ปุ่นแล้วหลังเขาไปจีนเลย
0: โอ้ญี่ปุ่นน้อย ใบจีนแล้วก็มีใบยุโรปอะไรเงี้ยนะ
1: เออ
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: คืออย่างมีอะไรเปิดตลาดไงมันก็มีบางช่วงที่อีเจนเหลียงก็ไปแล้วก็ซุนอยู่ก็มีเคยไปแต่ว่าช่วงหลังก็หายไปอะไรเงี้ยคือมันไม่ถึงอ่ะ
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยมีโจฉีไปอยู่แป๊บนึงก็ไม่ได้เล่นรู้เยอะไหมรู้เยอะไหม
1: เฮ้ยบ้านกูก็ได
0: ้โอ้โหไม่ธรรมดาผมบอกแล้วนะฮะ
1: แชมป์เอเชียนเกมหรือเปล่าเป็นไร
0: อะไรนะฮะ
1: ฟิลิปปินส์นะ
0: ครั้งที่แล้วเหรอครับใช่ใช่ใช่ใช่ครั้งที่แล้วฟิลิปปินส์ได้ที่หางโจ
1: นี่หางโจ
0: รอบรองชนะจีนมั้งถ้าจำไม่ผิด
1: จีนได้ที่3
0: ใช่ไงก็ฟิลิปปินส์แพ้ฟิลิปปินส์รอบรองไงใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ฟิลิปปินส์ชนะใครรอบชิงจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นจอร์แดนปะ
1: จอร์แดน
0: นั่นไงโอ้โหนี่
1: 76-10
0: ไม่ได้เปิดเลยนะฮะเนี่ยเออ
1: ก็รอบรองใช่ไหม
0: เออ
1: รอบรองชนะจีน
0: เห็นไหม
1: เดียว
0: เห็นไหมเออใช่ด้านเดียวใช่ไหม
1: 77-76
0: รอบรองชนะจีนแล้วรอบผู้อำนวยการชนะใครครับ
1: เอาแล้วเอาแล้วมาหายแล้วมาหายแล้วเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าอย่าห่าง
0: อ๋อโอเคโอเคครับครับครับครับครับ
1: ว่าชนะอยู่นะญี่ปุ่นอันดับ8นะ
0: ญี่ปุ่นชายนะ
1: ญี่ปุ่นชาย
0: อ
1: ืมแสดงว่าฟิลิปปินส์ก็จอร์แดนจีนชนิดไตเป็นใช้ได้นะ
0: คือฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อก่อนน่ะแค่แม้ว่าไม่ได้มีตัวที่โอนสัญชาติมาเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วแต่ช่วงหลังเนี่ยมีโอนมาอีก 2-3 คนเป็นสัญชาติสหรัฐที่มาเล่นใน PBA แบบนานๆมันก็จะสามารถโอนได้อ่ะหลักๆเลยที่เห็นก็คือจัสตินบราวนี่
1: ครับ
0: อันนี้ก็เล่นมายาวนานมากแก่แล้วนะปัจจุบันเนี่ย35-36แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังถือว่าคือพวกคนอเมริกันพวกเนี้ยเขาเรียกว่าไงมันมีเบสิกพื้นฐานที่ค่อนข้างแน่นกว่าคนเอเชียเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยด้วยรูปร่างด้วยสรีระด้วยอะไรเงี้ยเวลาข้ามเข้าไปวางเวลายิงระยะไกลเขาก็จะแม่นยำแล้วก็เด็ดขาดกว่าคนเอเชียยังไงก็ต้องยอมรับว่าบาสเกตบอลมันเป็นกีฬาประจำชาติของสหรัฐเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนสหรัฐเราเล่นบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กอะพอวันหนึ่งเริ่มรวยอ่ะพี่เจ๋งเขาก็จะมาหากินในยุโรปกับในเอเชีย
1: ครับ
0: เวลาที่อยู่ใน NBA ไม่ได้หรือบางคนก็ไม่สามารถที่จะดราฟเข้า NBA ได้ตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็หากินในยุโรปและในเอเชียได้สบายไปทั้งชีวิตประมาณนี้แล้วกันเนาะนะฮะ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็เป็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมเนาะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนฟุตบอลหญิงเน็กไปแล้วนะ
0: ไปสิ
1: ไป
0: เออ
1: ทำไม
0: ฮะทำไมเดินทางเงี้ยเหรอ
1: ไปแล้วไงก็ไปสิทำไม
0: ครับก็คุณบอกไปแล้วนะก็คือคุณกำลังจะไปดูฟุตบอลหญิงใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ใช่บอลหญิงก็ไปก่อนไง
0: แล้วคุณเชิญมาผมมาคุยเรื่องวอลเลย์บอลชายเนี่ยยังไม่ได้คุยเลยเบรกสองแล้วกันนะ
1: เบรกสองเบรกสอง
0: โอเคครับ
1: เดี๋ยวคุยให้
0: ครับ
1: บอลหญิงเราไปแล้วเดินทางไปนาโกย่าเรียบร้อยเมื่อคืนผ่านมานะ
0: ครับผม
1: ครับก็นำทีมไปโดยโค้ชอันเฟรด
0: โอ้ดี
1: สีทองอินต้องมีอินนะท่านเอกพงศ์สีทองเป็นนักกอล์ฟนะฮะ
0: ขอบคุณครับมันพูดเพื่ออะไรครับ
1: ก็เคยแต่ก่อนเนี่ยว่าเอ้ยนิติพงศ์สีทองหรือว่าไอ้สีทองหรือว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าว่าไปแล้วไปถามจะไปถามพีอาร์ข่าวไอ้พี่เฮ้ยเอาเฟรดนิติพงศ์สีทองอินเขาตีเขาก็ตีกอล์ฟนะเขาเขียนผิดหรือเปล่า
0: ครับ
1: คนละคนครับพี่เอา
0: คือคุณจะเอานิติพงศ์ห่อหน้า
1: อันนั้นนักแต่งเพลงฮะ
0: เออนั่นนิติพงศ์ครับอืม
1: อันนั้นก็
0: ฉายาแล้วเอาเฟรดเนี่ย
1: เอาเฟรด
0: ใช่
1: ศูนย์หน้าไง
0: พายกระซิบ
1: อ๋อนั้นมาโกฟานประเทศนะ
0: ครับ
1: ครับก็เดินทางไปเมื่อคืนที่ผ่านมาตอน3ทุ่มนะเดินทางไปยังนาโกย่าเลย
0: ครับผม
1: เราอยู่ในสายเดียวกับทางญี่ปุ่นเจ้าภาพนะชนิดไทเปและเวียดนามด้วย
0: นะโอ
1: ้ในกลุ่ม E
0: ยากเหมือนกันนะ
1: ยากหนักเลยถือว่าหนักเลยเจอแบบเจอกันหมดนะนะครับเอาแชมป์กลุ่มและรองแชมป์เข้ารอบและอันดับ3ดีสุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกเจอญี่ปุ่นนะ
0: อุจภาพเนอะ
1: 17.30
0: บ้านเขาหรือบ้านเรา
1: เอ้าจภาพสิก็เจอญี่ปุ่นสิ
0: ก็รู้แล้วไงไม่ใช่เว 17.30 ในบ้านเขาหรือบ้านเรา
1: ก็บ้านเราบ้านเราถ้า 19.30 ก็บ้านเขาบ้านเราก็ 17.30
0: คุณดูในวิกิใช่มั้ย
1: ไม่รู้ผมดูในข่าวฟุตบอลไทยเลย
0: อ๋อโอเคได้ครับผมเออ
1: นี่พีพีทีไปยิงสดด้วยนะและเอสไปยิงสดด้วยเอสไปยิงสดทั้งหมดใน17ช่องนะมีบรรยายไทยอีก3ช่องนะครับติดตามได
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวญี่ปุ่นก่อนเลย
0: ครับผม
1: ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะมีคนเขาสะใจมาบอกว่าคุณนิกครับทำเขาไว้เยอะนะครับบางเจ๋งนะฮะโดนเอาคืนให้เอ็มหน่อยฮะ
0: ผมบอกเลยวันนี้มาล้างแค้นให้คุณพี่หยองเดชเขาฝากมาเยอะมาก
1: ผมจะเดี๋ยวว่าไงบ้าง
0: เดี๋ยว
1: จะ
0: บอกว่า
1: ตอนไหนอยู่ตอนไหน
0: โอ้ผมเจอคุณพี่หยองเดชที่ไปงานแถลงข่าวไทยลีกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่พารากอน
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็เจอที่งานบีจีปทุมอีก
1: อ๋อ
0: ว่าวันไหนมาจัดกับเบ่งฝากเอาคืนให้หน่อยนะ
1: เบ่งเลย
0: เบ่งเลย
1: ไม่มีพี
0: ่ไม่มี
1: เฮ้ย
0: ไม่มี
1: พี่หยอง
0: พี่หยองเดชฝากมาอย่างนี
1: ้พี่เอง
0: แล้วก็
1: เมื่อเช้าจัดรายการเขาอยู่นะ
0: บอกว่าคับแค้นคับใจมานานมากแล้ว

0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ขอตีลำตัวหน่อยว่าอันเ
1: นอะเออบอกว่าฝากน้องนิกธีรวัฒน์ช่วยจัดการบังเบ่งให้หน่อย
0: เอาเหรอ
1: เออคุณเป็นอิสลามเหรอ
0: ฮะ
1: โอ้บังเลยนะ
0: พี่เป็นคนเชี่ยวชอบอยู่ข้างหลังไงก็เลยบังไงบัง
1: ตายแล้วอ๋อถ้าคุณเป็นคนชอบบังแสดงว่าคุณเป็นคนชอบอยู่ข้างหน้านะครับบังคนอื่นเขา
0: พี่เหมือนกองหน้าไง
1: เออ
0: บังบอลเหมือนยุสกบุรพาไงบังบังปุ๊บแล้วก็พลิกยิง
1: โอ้ตายแล้วตายแล้วแต่เท่าที่ผมเห็นนี่ฝีเท้าคุณนี่เหมือนเดนนิสเบลเบกอะนะฮะไอช็อตที่ก็แก๊กก็แก๊กตรงมุมทงกับคิมดองจินแล้วแบบตอกซนออกอะนั่นแหละคุณเลยที่มันพี่แมนยูมาเล่นชาริตี้ที่เมืองไทยอ่ะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละช็อตนั้นน่ะของคุณเลย
0: เหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: ครับผม
0: มาที่เมืองไทยจะว่าไอ้อัดนันยานาซายมาด้วยใช่ม
1: ั้ยอัดนันยานาซาย
0: ตอน
1: นั้นยังเป็นจานูซาร์ดอยู่เลยยังไม่รู้ชื่อที่ถูกต้องกันเพิ่งมาเป็นยานาซายตอนหลัง
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเควินเดอะบอยเนี่ยยังเป็นเดอะบุญอยู่เลยตอนนั้นน่ะคุณทําได้มั้ยที่เขาสลักชื่อนักกีฬาของแมนยูกับเชลซีเป็นชื่อภาษาไทยอ่ะสิงออฟที่เจอกับสิงออฟซา
0: ใช
1: ่ๆเออแล้วเมื่อมาสัก10กว่าปี12 13ปีแล้วที่เดวิดบอยคุมอ่ะแล้วปีแรกอ่ะนะฮะ
0: ปีแรกเลยใช่มั้ย
1: แล้วก็ปีเดียว
0: เฮ้ยคุณไปว่าเดวิดมอมาเขา
1: เออ
0: ชุดเซตวันนะเป็นคนที่ถูกเลือก
1: แล้วเป็นไงอ่ะนัดล่าสุดช็อกกันมั้ยล่ะเดวิดมอยจัดให้อ่ะ
0: เดวิดมอยรู้จักกันเดียวเหรออ
1: ุ้ยไม่ถึงด้วยแค่แบบช่วงสักเมษาพอทีมชัดเจนว่าไม่ได้ไป UCL เขาก็ปลดแล้ว
0: เออเหรออ
1: ืมอยู่ประมาณไม่ถึงฤดูกาลด้วย
0: แต่ได้ว่า
1: แล้วกิ๊กมาคุม3นัดสุดท้าย
0: เฟลานี่มาด้วยอ่ะอืม
1: เฟลานี่นี่มาไม่ได
0: ้มาเอมิลานเฟลานี่ไง
1: มาเดือนเฟลานี่เอามีควนมาต้ามามักกะลาตอนนั้นน่ะเป็นปีที่กำลังจะแข่งบอลโลก2014ผมฝึกงานอยู
0: ่
1: อื
0: มใช่แล้วก็จะได้ว่าแล้วเดวิดมอร์เนี่ยไปพูดอะไรกันนักเตะแมนยูว่าเนี่ยคุณเล่นเหมือนเนี่ยเฟลานี่สิเรียวเฟลานาไม่พอใจเฮ้ยเฟลานี่คือใครอ่ะ
1: ไอหัวฟูใช่ไหม
0: ใช่แต่เฟลานี่ก็เล่นมาก็ไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหม
1: ก็เรียกได้ว่าตอนอยู่กับเอเวอร์ตันชัดกว่า
0: อืม
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เออนะครับผมอืมครับ
0: เอาก็ทีมแรกก็คือกีฬาไทยทีมแรกที่จะแข่งในเอเชียนเกมก็คือฟุตบอลหญิงนะ
1: ครับ
0: ว่าเจอศึกหนักพอเจอเทนนะนาเดชิโกะ
1: ญี่ปุ่นเหรอ
0: ญี่ปุ่นชื่อฉายาเขาม
1: ันไม่ใช่ซามูไรไม่ใช่
0: ซามูไรบรูนผู้หญิงถ้าเป็นไอ้นาเดชิโกะเป็นเหมือนชื่อดอกไม
1: ้รหัสอะไรรหัสอะไรครับ
0: อืมจะอืมเอาอีกแล้ว
1: คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นคุณไม่มีรหัส
0: เป็นชื่อดอกไม้
1: มาฝากแฟนๆรายการเหรอครับ
0: เป็นชื่อดอกไม้
1: ก็เอารหัสมาก่อน2รหัสมาก่อน
0: อืม
1: มีมั้ยฮะ
0: ก็เอ้ามาก็ทีดีกรีของญี่ปุ่นคือแชมป์โลก1สมัยนะ
1: อืม
0: เอเชียแชมป์เอเชียล่าสุดด้วยปี2016และแชมป์เอเชียนเกม2ครั้งหลังสุดโอ้หนักอยู่นะ
1: หนักสิเออ
0: ที่ชิซูโอกะสเตเดียมฮะ
1: คือเล่นบ้านเรายังเหนื่อยเลยอ่ะถูกป่ะล่ะเออนะฮะ
0: ก็เอาเฟรดเดทพงสีทองอินนะ
1: ครับ
0: อดีตกองหน้ามาร่วมทีมก็แรงกิ้งที่สูงของเราก็เป็นญี่ปุ่นไต้หวันเวียดนามสูงกว่าเราหมดเลยอ่ะ
1: ก็ธรรมดาธรรมดา
0: ไปต่อหรือเปล่าเนี่ย
1: คือก็ยากหนักหน่อยแหละคือไม่เป็นหรอกกิจมันก็ว่างในสนามแหละฟุตบอลมันก็11คนเท่ากัน90นาทีเหมือนกันนะฮะคือถ้าเราทำประตูได้ก่อนเราก็จะเป็นทีมที่ขึ้นนำถ้าเรายิงประตูได้เยอะกว่าอีกทีมนึงเมื่อจบ90นาทีเราก็ชนะแค่นี้แหละครับง่าย
0: ๆเออง่ายๆนะเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมนะครับเมื่อวานเจ๋งพาเอ็มเลี้ยววันนี้นิกพาเจ๋งเลี้ยวนะคร
1: ับ นะฮะ
0: เออไปทำคนหนูเยอะ
1: คือเมื่อวานบอกว่าไม่ว่างมาเนี่ยคุณก็ยังต้องให้มาวันนี้คิดเอาแล้วกันไม่รู้รักอะไรผมรักหนานะฮะเออ
0: นะฮะเก็บโต๊ะเอาครับผมไม่เอาเซ่อย่าไปพูดเอาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณคุยเรื่องของวอลเลย์หน่อยเป็นยังไงวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายเป็นยังไง
1: บัลเล่ได้ไหมฮะไม่ใช่วอลเลย์นะบัลเล
0: ่
1: วอลเลย์นะจะนึกว่าคุยเรื่องบัลเล่ครับผม
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: ครับผม
2: 99 Liveดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬา

0: 0858 3461
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: มาแล้วในเบรก2ของ99 Live ก่อนเอเชียนเกมนะครับวันนี้นะครับเกียรติจากน้องนิกนะมาคุยเรื่องของวอลเลย์บอลหน่อยแต่ว่าเบรกแรกเราคุยเรื่องของบาสเกตบอลกับฟุตบอลหญิงก่อน
3: ใช่เอเชียนเกมตามคอนเซปต์รายการไงนะฮะผมก็เหมือนแบบเข้ามาสอดแทรกนิดหน่อย
2: ได้เลย
3: ใช่ไหมฮะเออนะคร
2: ับ เป็นไงเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลชายของเรา
3: วันนี้เปลี่ยนแนวทางบ้างไหม
2: เป็นยังไง
3: เป็นคนถามแล้วคุณเป็นคนตอบบ้างไห
2: ม
3: ลองไหม
2: ให้คุณพูดดีกว่าพี่ได้ฮะทำอย่างอื่นนะฮะเมื่อวานนี้เป็นยังไงก็อันดับโลกของเราก็สี่สิบเขาเนี่ยใช่ไหม
3: สี่สิบห้ากับสี่สิบสอง
2: ตอนแรกเราเท่าไหร
3: ่50 กว่า
2: เลยขึ้นมา
3: เราชนะมา3นัดไงแล้วเราชนะกาตาร์เนี่ยมันบวกเยอะที่กาตาร์เขาเล่นกิ้ง20ไง
2: ครับ
3: ใช่ไหมฮะแต่กาตาร์รายการนี้เขาไม่มีต่างชาติ
2: เป็นไงบ้าง
3: เลยใช้ตัวโอนก็เลยกลายเป็นว่าเราก็
2: เห็นว่าเอาในครั้งนี้เนี่ยคือวอลเลย์บอลชายได้รับเสียงชื่นชมเยอะ
3: คืออย่างนี้คือมันเป็นเอฟเฟกต์ต่อเนื่องมาจากทีมหญิงมันใกล้กันมากแล้วก็ที่ผ่านมาทีมชายมันถูกพูดถึงไม่เยอะเข้าใจได้เพราะว่าฐานแฟนคลับของทีมชายเนี่ยมันสู้ทีมหญิงไม่ได้สู้ไม่ได้จากอะไรด้วยเรื่องของความสำเร็จแล้วกันระดับแรกถูกไหมครับสองคือความฟีเวอร์อ่ะความสำเร็จมันชัดเจนมากเพราะว่าทีมหญิงเขาไประดับโลกโอเคเขายังไม่ได้ไปโอลิมปิกแต่ว่าเขาอยู่ในคลาสของชิงแชมป์โลกในคลาสของ VNL ชนะทีมใหญ่ๆที่เป็นระดับบิ๊กมาครบทุกชาติแล้วแม้บางชาติชนะแค่ครั้งเดียวก็ตามแต่ทีมชายเนี่ยแม้แต่โอกาสจะหาไปเจอกับอิตาลีเจอกับฝรั่งเศสเจอกับเยอรมันเจอกับอเมริกาบราซิลเนี่ยก็ยังหาโอกาสจะไปเจอไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะทีนี้มันก็เลยถือว่าไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากแต่ว่ามันก็จะมีแฟนๆเฉพาะกลุ่มที่เขาก็ซัพพอร์ตวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในทุกที่และทุกทางนะครับทีเนี้ยในรายการนี้เนี่ยนะครับเมื่อทีมหญิงเนี่ยได้ไปโอลิมปิกเนี่ยถูกไหม
2: ใช่
3: ถือว่ากระแสเนี่ยมันยังอยู่ในเรื่องของวอลเลย์บอลไทยพอทีมหญิงไปโอลิมปิกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วทีมหญิงเนี่ยก็ไปเตรียมตัวแข่งเอเชียนเกมมันมีโปรแกรมทีมชายแข่งต่อเลยคนเนี่ยมันก็ยังอินมาจากทีมหญิงกันอยู
2: ่
3: ถูกไหมฮะทีนี้พอมันอินมาจากทีมหญิงปุ๊บเนี่ย มันเป็นรายการเดียวกันก็เลยบางส่วนเนี่ยก็เลยมาให้กำลังใจทีมชายกันในระหว่างเวลาที่รอทีมหญิงจะแข่งแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทางโมโนแม็กสปอร์ตเนี่ยช่อง29เนี่ยเขาถ่ายทอดสดให้ดูกันทุกคู
2: ่
3: ที่เป็นทีมชายผ่านทางหน้าจอทีวี
2: ครับ
3: มันก็เลยเข้าถึงง่ายขึ้นกว่าการที่ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดมากมายเหมือนในช่วงเวลานี้เมื่อก่อนมันก็มีแต่ว่าทีมชายมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะต้องเรียนตามตรงทีนี้พอมันเริ่มชนะกาตาร์ถูกไหมฮะคนก็เลยเอ้ยมันเฉียขึ้น
2: เพราะชนะอันดับโลกโหสูงเราเยอะนะ
3: แต่คือต้องบอกเข้าใจก่อนว่าชนะกาตาร์วันนั้นได้เนี่ยโอเคแหละเราก็ทำได้ดีด้วยนะครับแต่อีกเรื่องเนี่ยคือความโชคดีของเราเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะคือมันเป็นจังหวะที่กาตาร์เองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาอะไรกันภายในทีมหรือว่ากับสมาค
2: ม
3: เพราะว่าเขาไม่ใช้นักกีฬาตัวโอนสัญชาติเลยซึ่งปกติเนี่ยกาตาร์เนี่ยเขาใช้นักกีฬาที่เป็นตัวโอนสัญชาติเนี่ยในสนามเนี่ย6คนเนี่ยเขาจะใช้5คนคือมีลิเบโร่กับบอลเร็ว2คนที่เป็นสัญชาติกาตาร
2: ์ครับ
3: เพราะฉะนั้นเขาก็จะขึ้นมาอยู่ในระดับท็อป4ของเอเชียมา 5-6-7 ปีแล
2: ้
3: วนะฮะทีนี้เนี่ยพอวันนั้นเนี่ยโค้ชเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แพ้ไทยเนี่ยโค้ชชาวอิตาลีอาเจนตินาพี่เจ๋งนะให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเสียดายเหมือนกันที่เราซ้อมผู้เล่นไว้ชุดนึงแต่ว่ามาแข่งจริงเนี่ยกลับต้องใช้ชุดนึงแต่เขาไม่พูดถึงปัญหาทีนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเขามีปัญหาแน่นอนถูกไหมเพราะว่าในบรรดา12ทีมที่ส่งมาแข่งในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยกาตาร์เป็นทีมเดียวที่ส่งผู้เล่นแค่12คนที่เหลือเขาส่ง14คนหมดเพราะฉะนั้นมันต้องมีขึ้นใต้น้ำภายในหรือสงครามอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเราก็เลยชนะได้ 3-0 ก่อนจะได้เจอกาตาร์5ครั้งเนี่ยเราได้เข้ามาเซตเดียวนะครับในทุกรายการต
2: ั้
3: งแต่บอลสายการเจอกันวันนี้เราชนะเขา 3-0 มันเชียร์ขึ้นไงคนก็คิดว่าโอ้กาตาร์ก็เป็นระดับท็อปเพราะฟุตบอลก็อยู่ระดับท็อปในเอเชียถูกไหม
2: ครับ
3: ต่อเนื่องไปยังการชนะเกาหลีใต้อีก 3-2 แต่เกาหลีใต้เนี่ยช่วงหลังต้องยอมรับว่ามันก็โอเคแหละคือเรามองกันตามหน้าเสื้อเนี่ยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเขามองเนี่ยยังไงเราก็ไปลองเกาหลีใต้ทุกครั้งแหละก่อนลงสนามนะแต่ว่าในเนื้อเกมในรายละเอียดเกมมันสู้กันได
2: ้
3: เมื่อ2เดือนที่แล้วเราก็เพิ่งชนะเขามาในรายการ AVC Nation
2: ครับ
3: แต่มันคนละชุดกันเหมือนกันครั้งนั้นก็เป็นชุดผสมแต่ครั้งนี้เกาหลีใต้มาชุดใหญ
2: ่
3: ตอนนั้นเราชนะเขาได้อีกแล้ว
2: ครับ
3: ก็เลยมันยิ่งพีคไงตอนนี้คือนักกีฬาก็มั่นใจแล้วนะโซเชียลก็เริ่มประโคมนะหลายๆเพจหลายๆกลุ่มก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะขึ้นช่องทางการติดตามของทีมชายเนี่ยมันก็เลยมีมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งผมเองอ่ะก็ยังช่วยประโคม
2: ใช่พี่ก็พูดตรงแต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้ตามนะแต่ว่ารู้ว่ามีโค้ชมี
3: คืออย่าง
2: นี้คาเดชมีอะไรพี
3: ่คือกีฬาทุกชนิดแหละพี่เจ๋งถ้ามันแพ้บ่อยๆอ่ะหรือว่าผลการแข่งขันมันเขาเรียกว่าไงมันไม่เข้าสู่รอบลึกมันไม่มีโพเดียมยืนผลงานมันอาจจะเล่นดีก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ชนะ ขาเรียกว่ามันไม่มีความสมเร็จที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นรูปธรรมเนี่ยความน่าสนใจหรือการพูดถึงมันจะน้อย
2: ครับ
3: พอมันเริ่มชนะเนี่ยชนะเกาหลีใต้เสร็จปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยข่าวมันเริ่มดังแล้วคนเริ่มมาดูมากขึ้นกว่าไอ้กลุ่มที่เคยติดตามหลังจากที่ชนะกาตาร์อีกเอานี่ชนะเกาหลีชนะเคป๊อปนะฮะถูกไหมฮะ
2: ใช่
3: แล้วมันจะมีแฟนบางกลุ่มที่มันซัพพอร์ตเกาหลีใต้อยู่แล้วเพราะว่าหน้าตาดีถูกไหมฮะลีกเกาหลีใต้ก็ค่อนข้างดีคนติดตามกันเยอะอยู่แล้วนะครับพอชนะได้ทั้งกาตาร์และเกาหลีใต้ทีนี้ใจมาดิกระแสมาดินะครับ คนก็ ที่ช่วงนี้กำลังรอเชียร์ทีมหญิงที่อาจจะไม่ได้มีอะไรดูมากมายในช่วงที่ว่างๆหรือว่าข่าวสารของทีมหญิงเนี่ยมันน้อยลงช่วงนี
2: ้
3: ผมอะเดานะผมเดาว่าสมาคมอะอันนี้ไม่รู้นะจริงหรือเท็จนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยู่ในลูกการที่งดเล่นข่าวทีมหญิงแป๊บนึงเพราะทีมชายอยู่ในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเหมือนกัน
2: ครับ
3: ให้คนได้ติดตามทีมชายกันเยอะๆเพราะทีมหญิงไม่มีอะไรตอนนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเดินทางไปล่วงหน้าไปเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเดียวอาจจะมีแมตช์อุ่นเครื่องแต่ก็เป็นแมตช์อุ่นเครื่องภายในแบบปิดกับทีมมหาลัยหรือว่าทีมเยาวชนของซางะฮิซามิสึสปริงอะไรก็ว่ากันไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับรอบแรกนัดสุดท้ายเนี่ยมันชนะไชนีสไทเปหรือไต้หวันได้อีกโอ้หมายความว่าไงพี่เจ๋งชนะมัน3นัดรวดเลยอ่ะ
2: ใช่
3: ซึ่งโอ้กลุ่มของเราไม่ง่ายนะครับเราจะมีโอกาสชนะ3นัดรวดในรายการระดับเอเชียแบบนี้ที่ไม่ใช่ AVC Nation เนี่ยได้อีกเมื่อไหร
2: ่
3: อันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่เซอร์ไพรส์มากเราอยู่ในเกตเดียวกันกับทางญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านที่เป็นแชมป์กลุ่มของทุกกลุ่มที่ชนะ3นัดรวด
2: ครับ
3: เราเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม4มาอยู่อันดับ3ของ Combined Standing แต่ว่าความโชคร้ายของเราเนี่ยมีนิดเดียวคือรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเจ้าภาพแสบเหมือนกันในมุมของผมนะ
2: ยังไงอ่ะ
3: เขาจัดให้เราเล่นเล่นต่อเลย
2: ไม่ถึง24ชั่วโมง
3: ก็วัดพัก24ชั่วโมงก็คือจบบ่าย2แล้วก็ลงเล่นอีกวัน 8:30 นทั้งๆที่ตัวของพวกเขาเองเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะที่พวกเขาจะเจอกับอินเดียเนี่ยผมมองว่าเขาสามารถเล่นเมื่อวานได้เพราะว่าวันพุธเขาพักแล้วเขาเล่นวันอังคารแล้วเขาพักพุธถูกไหมครับ
2: ครับ
3: นั่นหมายความว่าเขาพักกันสองวันเลยแล้วเอาตัวเองอะมาเล่นวันศุกร์ช่วงค่ำเลยอะคือเอาเต็มเหนี่ยวเลยอะพักสามวันเลยอะพี่เจ๋ง
2: ครับ
3: แล้วไทยเพิ่งเล่นวันพุธต้องมาเล่นวันพฤหัสเนี่ย เสียเปรียบร่างกายมากออสเตรเลียเองก็เช่นกันเล่นกับญี่ปุ่นในแมตช์สุดท้ายวันอังคารช่วงค่ำก็ได้พักวันพุธออสเตรเลียคือจะเป็นต่อเรา
2: ครับ
3: อันนี้คือความโชคร้ายของเรานิดเดียวถ้าร่างกายเราสดร่างกายเราไม่ได้ใช้ในวันพุธหรือใช้แบบไม่หนักมากเนี่ยจะสนุกสูสีกว่านี้แต่ถามว่าจะชนะไหมตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าก่อนลงสนามเนี่ยเราก็เป็นรองเขาอยู่เยอะออสเตรเลียนะด้วยสยะร่างกายด้วยน้ำหนักบอลนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เป็นรองออสเตรเลียเรื่องของร่างกายหนึ่งละถูกไหมสองคือเรื่องของอินดิวิดัวความสามารถทางกายภาพของผู้เล่นคุณภาพทางกายภาพนะฮะกลายเป็นว่าเราก็เลยทำได้แค่นั้นอ่ะมันก็ทำได้ดีแล้วนะในเนื้อเกมที่ผมไปนั่งบรรยายอยู่แต่มันเร่งไม่ขึ้นนะครับมันเหมือนว่ามันมีช่วงที่เราทำได้ดีแต่ว่าช่วงที่เขาทำได้ดีมันมีเยอะกว่าเราสองเซตแรกเนี่ยเราแพ้เซตแรกแพ้3แต้มเองนะฮะ
2: ครับ
3: เซตสองเนี่ยตามหลังถึง8แต้มนะครับแต่ลากเขาไปดิวส์ได้เกือบจะป้นเขาได
2: ้เซตสองเนี่ยสนุกจำได้ว่าเขาขึ้น24แล้วตามหลังเท่าไหร่8แต้มไหม
3: ใช่ครับไม่ใช่มันมีน่าจะมีช่วงตามสัก12ต่อ20อะไรแนวนั้นน่ะนะครับมันมีช่วงตาม8แต้มอ่ะนะฮะแล้วก็เราก็ค่อยๆไล่ไปก็แก๊กๆไปจนพาเขาไปดิวส์ได้24เท่ากันหลังจากที่เราตามหลัง
2: นั้นที
3: ่เหมือนเราตามหลัง24 22อ่ะ22 24แล้วเราพาเขาไปดิวส์ได้ตรงนั้นน่ะก็เลยกลาย
2: เป็นสนใจมากช็อตที่เรา
3: ตีอัดบล็อกออกข้าง
2: เออใช
3: ่อืมนะครับผมภาคจังหวะนั้นนี่ก็เหมือนหลุดเลยโอ้เราตามหลัง11ต่อ19นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาทำคะแนนมาชุดได้ได้3เสีย1ได้3เสีย1มาสักที2ทีอะไรเงี้ยมันก็เริ่มทันไงนะครับแล้วก็ไปตามหลัง22ต่อ24เราก็เขาเสิร์ฟเสียแล้วเราก็เขาเรียกว่าเบรกการทำเบรกได้อะคือเราเสิร์ฟแล้วเราเป็นฝ่ายที่ตื้อแลนลี่เขาได้แล้วก็ตีอัดบล็อกออกข้างไปแต่ว่าอีก2คะแนนสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราก็ต้านเขาไม่อยู
2: ่
3: ลูกสุดท้ายติดบล็อกของนภาเดชนะครับก็เลยตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะว่าถ้าเราป้นได้อะพี่เจ๋งใจมันมานะ
2: ครับ
3: ร่างกายมันอาจจะดรอปแหละมันสู้ความเฟรชชี่ของออสเตรเลียที่มันพักมาไม่ได้หรอกแต่ว่าพอใจมันมาแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นได้ลูกบ้ามันจะมาไงไม่ได้จะเสียไงทีนี้พอโอ้โหมันตาม02เจอกับชาติที่ส่วนสูงเนี่ยก็ตึกอะ มันก็ดรอปลงไปเซตที่3มันก็ยังพยายามอยู่แหละแต่มันก็เร่งไม่ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปแล้วทั้งกายทั้งใจ

0: ทั้งไชนีสไทเปเนี่ยผมว่ามันดีมากๆแล้วเพียงแค่จังหวะบางจังหวะเนี่ยมันไม่เป็นใจนะครับซึ่งผมว่าไอ้เรื่องการจัดโปรแกรมเนี่ยหลังจากนี้นะพี่เจ๋งนะไม่ว่าจะชาติไหนเป็นเจ้าภาพอ่ะไอรายการระดับเอเชียหรือว่าไอรายการระดับโลกอ่ะผมว่ามันต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้หน่อย
1: เ
0: พราะว่าทีมหญิงของเราก็เจอมาแล้วตอนที่แข่งกับเกาหลีใต้ที่ต้องแข่งต่อเนื่องนะครับมันก็คือพูดว่าทุกชาติมันก็ได้เสียไม่ต่างกับเราแต่ว่าไอ้รอบแรกมันพอทนไงแต่พอเป็นรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันยิงเป้าอ่ะแพ้กับบ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยต้องให้ส่วนกลางมาช่วยดูเยอะหน่อยอย่างเช่นถ้าเรามาแข่งในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยออสเตรเลียจะพัก2วันก็เรื่องของเขาแต่เรามีเวลาได้พักไม่ต้องทำอะไรเลย1วันเนี่ยมันอาจจะดีกว่าไหม
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะดีกว่าการที่เราโอ้โหเป็นรองก็เป็นรองหมดแล้วต้องมาแข่งแล้วเราเป็นแชมป์กลุ่มอ่ะพี่เจ๋งเราไม่ได้เข้ามาในฐานะทีมบัวแต่ทำไมเราต้องเล่นต่อเลยอ่ะถูกไหมฮะคล้ายๆนั้นแหละไม่มีอะไรพอทีนี้พอมันให้เจ้าภาพจัดการเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะนี้แหละเจ้าภาพก็ต้องเอาตัวเองสบายสุดถูกไหม
1: ก็มีผลเหมือนกัน
0: แต่ไม่ต้องแต่ไม่ควรต้องเอาตัวเองสบายสุดขนาดนี้เขาตัวเองก็พักมาแล้วนี่ถ้าคุณพัก3วันน่ะนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโอ้โหเราคิดไกลกันไปถึงการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เรามีโอกาสจะไปหยิบตั๋วชิงแชมป์โลกถ้าเราจบ1ใน3ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นครั้งที่2ที่เราจะได้ไปเล่นหลังจากปี98ในรอบเกือบ30ปีแต่ว่ามันก็ยังเป็นฝันต่อไปที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์ในส่วนของทีมชายเราก็เคยทำได้ดีที่สุดก็คือปี2005ที่จบอันดับที่5นะครับที่สุพรรณบุรี
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่าเราคงจบอันดับที่5แหละถ้านับตามคอมไบน์สแตนดิ้งอ่ะถ้าไม่ได้มีแต่ไม่น่าใช่เพราะว่ายังไงเราก็ผลงานเราก็เหนือกว่าจีนแต่เพราะว่าเกาหลีใต้ก็ชนะจีนนะน็อกจีนตกรอบไปเลยนะ
1: เอาเหร
0: อนะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยพูดว่าเฮ้ยวันนั้นเนี่ยพี่เจ๋งถ้าเราเลือกแพ้ไต้หวัน 2-3 เนี่ยหมายถึงว่าเล่นจิตวิทยานะเราจะเข้ามาเจอเกาหลีใต้จะดีกว่าไหมก็ดูเอาแล้วกันว่าเกาหลีใต้ที่กระท่อนกระแท่นรอบแรกเนี่ยบทเขาจะพีกอะจีนก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน
1: เออนี่น่ากลัวนะ
0: อ่ะวอลเลย์บอลไม่ใช่กีฬาที่มองมาอย่างตะยางนะครับว่ารอบแรกเราชนะเขาแล้วเนี่ยอีก3วันเราเจอเราจะชนะนะครับไม่ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อวานเราชนะไต้หวันวันนี้เราจะชนะไต้หวันหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้นะครับ
1: อ
0: ยู่ที่วันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่บอลมันเข้ามาเข้ามือมากแค่ไหนอยู่ที่พลังวันนั้นเนี่ยความสดชื่นความเฟรชชี่ของร่างกายนักกีฬาเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนนะอย่างผมถามว่าเมื่อวานเราแพ้ออสเตรเลียเนี่ยอีก3วันมาเจอเนี่ยเราอาจจะได้เซตก็ได
1: ้
0: เราอาจจะพลิกล็อกชนะก็ได
1: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะพี่เจ๋งคุณผู้ชมนะนะฮะเออครับ
1: ก็เห็นนะเอกับตันฟุกอะที่เป็นกัปตันทีมใช่ไหมล่ะนะครับก็บอกว่าเรามีความผิดพลาดเล็กๆน้อยใช่ไหมเห็นจะตัวร้องไห้
0: เ
1: ลยนะ
0: เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอินกับ
1: มือเซตอะ
0: มือเซตรอบนี้เป็นกัปตันทีมด้วยเขาก็คงเสร็จเป็นกัปตันทีมครั้งแรกก็คงเสียดายที่ไม่สามารถที่จะนำลูกทีมเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้อย่างน้อยแต่มองรอบรองไว้ไม่ได้ตัวชิงแชมป์โลกไม่เป็นไรเพราะว่ารอบแรกมันดีมากไงพี่เจ
1: ๊บ
0: เขาก็ค่อนข้างที่จะแพ้ชั้นแรงแล้วก็คือกลุ่มนักกีฬากลุ่มนี้อนุชิตใครนะที่บุญยฤทธิ์วงศ์ธรนภาเดชพวกนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มนักกีฬาพวกที่เกลียดความพ่ายแพ
1: ้
0: หลายครั้งเนี่ยที่เกมมันจบเนี่ยไม่ว่าจะเล่นในนามสโมสรหรือในนามทีมชาติเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าโพสต์ในลักษณะที่มันน่าผิดหวังทั้งที่ไม่ได้มีใครว่าอะไรเขาเลยแต่เขาผิดหวังตัวเขาเอง
1: ครับ
0: ผิดหวังในแง่ของผลการแข่งขันที่มันไม่ชนะเขาเรียกว่าเป็นพวกเกลียดความแพ้แพ
1: ้โ
0: อ้ครับ
1: นะฮะก็เห็นนะบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวเนาะนะครับว่าคือสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากทำไม่ได้ไงแต่ว่ามันทำไม่ได้นะแล้ววันนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่าออสเตรเลียก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ผิดพลาดนะเขาก็มีความผิดพลาดเหมือนกันนะใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้ฟุกอ่ะ
0: ก็คือบุญยฤทธิ์เนี่ยคือผมพูดเมื่อวานกับคุณในโฟนอินคุณจำได้ไห
1: ม
0: ว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกมที่เขาเล่นเนี่ยมันเอาท่าสมูทเนี่ยหมายความว่าถ้าทีม
1: ไอ้ทีมเลยเหรอเอาท่าสมูท
0: มันเอามาใช้ได้กับทุกคำนะครับเอาท่าสมูทได้คือเขาเป็นความเนียนไงถ้าเราเล่นในสภาวะที่เราไม่ได้เป็นรองมากแต้มมันไม่ได้ตามมากเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเราเป็นเกมที่แต้มนำสัก 4-5 คะแนนเนี่ยฟุกจะปล่อยความสามารถของตัวเองออกมาได้เต็มที่มากเนื่องด้วยสมองมันจะโล่งสมองมันจะโล่งทีนี้สมองต้องมือเซตเนี่ยมือเซตเนี่ยก็เหมือนครีเอเตอร์ในการออกแบบเกมบุกให้กับทีมถูกไห
1: ม
0: เดี๋ยวก็ยูกันไปตรงนู้นเดี๋ยวก็ยูกันไปตรงนี้เดี๋ยวก็ยูกันไปตรงนั้นคือมันจะไม่มีความกังวลด้วยแต้มที่มันนำอยู
1: ่ครับ
0: มันสามารถที่จะไม่ต้องบังคับออกตัวสำคัญออกตัวชัวร์ก็ได
1: ้
0: มันจะทำให้บล็อกคู่แข่งเนี่ยรวบทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ทีเนี้ย

0: ก็อยู่ในสภาวะที่เจอกับทีมที่ดีกว่าแต้มมันไม่ได้มีโอกาสนำเขาเลยเนี่ยมันตามเขาตลอดเนี่ย
1: ม
0: ือเซตมันจะเกร็ง
1: ครับ
0: เกร็งตรงไหนเกร็งตรงที่ว่าตัวที่ไม่ชัวร์ผมก็ไม่กล้าออกให้ผมก็ต้องออกให้กับพาร์ทเนอร์ที่ผมมั่นใจว่าชัวร์ที่สุด 1-2 คน
1: ครับ
0: มันก็ไปตกที่นภาเดชกับชัยวัฒน
1: ์
0: มากหน่อยแต่ทีเนี้ยนภาเดชเล่นรอบแรกมาเนี่ยอย่างกับพระเอกถูกไห
1: ม
0: ตีมาเนี่ย28คะแนนนัดนึง26คะแนนนัดนึงผมถามว่าพวกเนี้ยระดับเนี้ยเขาไม่รู้เหรอว่าเราใช้ใครเป็นตัวหลักในการออกคะแนนเขาไม่รู้เหรอว่าใครเป็นตัวหลักของเราอันดับหนึ่งในการออกคะแนน
1: เ
0: ขาก็ดูแลบริการทุกระดับประทับใจล้างขัดสีเคลือบแบ็กสิครับถูกไหมฮะเขาก็มีการเอ็กซเรย์มีการทำกันบ้านมีการดูวิธีการตีว่าไอ้ตัวตีของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนภาเดชหรือว่าชัยวัฒน์เนี่ยมันถนัดการตีลักษณะไหนถนัดการตีมุมไหนมุมไหนเป็นมุมเก่งก็เอาบล็อก4มือ6มือไปรอสิครับ
1: ครับ
0: ถ้าซื้อถูกก็ได้เปรียบแล้วถ้ามารอก่อนตัวตีของเราจะตีก็ได้เปรียบแล้วถ้าอ่านถูกถ้าอ่านไม่ถูกก็อาจจะช้าหน่อยแต่รวบเข้ามาก็ยังมีโอกาสเซฟด้วยความที่ตัวกลางเขาเนี่ย203ทั้งคู
1: ่ครับ
0: ถูกไหมฮะมือเซต206กับเจาะยังไงอ่ะก็ค่อนข้างยากคือเราเล่นด้วยความยากลำบากเอางี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้22คะแนนมาเซตหนึ่ง24คะแนนมาเซตหนึ่งเนี่ยกับทีมระดับออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ว
1: ครับ
0: คุณแค่ไม่เคยเห็นออสเตรเลียเขาอยู่ในเวทีระดับโลกบ่อยแต่จริงๆคุณได้ดูเกมเนี้ยคุณต้องรู้แล้วว่าเขาแข็งแรงมากไซส์ผู้เล่นเหมือนยุโรปเลยแล้วไม่ใช่ว่าเล่นไม่เป็น
1: ครับ
0: นี่คือฝรั่งเลยนะพี่เจ๋งทั้งทีมเนี่ยนอกจากลิเบโร่เนี่ยคือ200กว่าหมดไม่มีใครต่ำกว่า203
1: ม
0: ีลิเบโร่คนเดียวลิเบโร่ก็180กว่า
1: โ
0: อ้อยู่เมืองไทยต้องตีนะ
1: ครับ
0: 180กว่านี่อยู่เมืองไทยต้องตีนะครับ
1: เออ
0: แต่เป็นฝรั่งเนี่ยเป็นได้แค่ลิเบโร่ตำแหน่งเดียวนั่นแหละนะครับเขาเคยเล่น VNL มาก่อนเคยเป็นแชมป์เอเชียมาก่อนเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้มีการผลักดันและสนับสนุนกีฬาชนิดนี้อย่างเต็มรูปแบบแต่ตัวผู้เล่นของเขาก็กระจายกันไปเล่นตามลีกต่างๆถึงเวลาก็รวมทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามีกีฬาที่เป็นกีฬาประจำชาติเขาคือออสเตรเลียรูลส
1: ์
0: เน้นฟุตบอลถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลก็ไม่ได้ถือว่าเน้นมากแต่ก็มีแมตช์แข่งก็รวมตัวกันไปแข่งเมื่อก่อนก็เคยเล่นวีเอ็นแอลนี่แต่พอมันตกชั้นขึ้นมาก็ขึ้นไปยังขึ้นไปไม่ได้แต่ผมบอกว่าทางออสเตรเลียเนี่ยทำเป็นเรื่องเป็นราวนะ
1: ครับ
0: ปลูกฝังเยาวชนผลักดันแต่เด็กสร้างศูนย์ฝึกมีโค้ชเก่งๆมาวางรากฐานผมบอกเลยท็อป3เอเชีย
1: ครับ
0: ท็อป20โลกไม่ยากง่ายมากมีทุกอย่าง
1: ครับ
0: สรีระร่างกายความสูงตีหนักแข็งแรงใครจะสู้ล่ะครับ
1: ครับ
0: ยกเว้นญี่ปุ่นไว้ทีมนึงที่ว่าเอออันนี้มันก็เป็นชาติที่ไม่ได้ใหญ่ทั้งทีมแต่ว่าอ่ะคุณทำได้แบบญี่ปุ่นทุกชาติไปละคุณเห็นมีใครทำได้ก็ไม่
1: ม
0: ีก็ยกเว้นเขาไว้ชาติหนึ่งที่ว่าเออถ้าจะเอาไปเทียบกับญี่ปุ่นก็ยกให้เขาไปว่าเออเขาก็ยังไงเขาก็มันเป็นความพิเศษอะของคำว่าญี่ปุ่นละกันนะฮะ
1: ครับ
0: เออก็ประมาณนี้เราก็เลยกลับบ้านนะครับแต่ว่าพี่เจ๋งคุณผู้ชมที่เคารพครับทีมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยตอนแรกตามกำหนดการเดิมเนี่ยจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยนะ
1: อ๋อตามแผนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วก็กลับมาเพราะว่าของเราก็จะแข่งตั้งหลัง20นี่เนาะเอเชียนเกมอ่ะแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วครับ
1: อยู่ต่อเลยที่มีข่าวว่าจะกลับ
0: จากเอาจากผมนี่แหละเพจผมเออทีแรก
1: แล้วคุณต้องมาแอคทำไม
0: เอาไอ้เคมบ้างไม่ได้หร
1: อ
0: ผมหาข่าวได้ที่แรกของเคมบ้างไม่ได้หรอนะฮะ
1: ยังไง
0: นะครับเป็นการประสานงานให้ของทางกัปตันกิฟต์วิรวันอภิญญาพงศ
1: ์
0: เพราะว่ามีเริ่มมีการซุบซิบนินทาว่าเฮ้ยโอ้โหทีมหญิงทำไมดูแลดีไปซ้อมก่อนกำหนดนั่นนี่เงินอัดฉีดก็เยอะนู่นนี่ก็เลยทีมชายไหนอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: ก็ไม่ต้องกลับแล้วอยู่ไปเลยเดี๋ยวหาที่ซ้อมให้เขาเรียกว่าเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปก่อนโปรโตคอลของเอเชียนเกมแล้วกันถ้าคุณดูดิวอลเลย์บอลชายแข่งวันไหนวันแรกกันเริ่มวันไหนสมมติเริ่ม20ไม่ต้องดูก็ได้สมมติเริ่ม20
1: วันจันทร์
0: เฮ้ยจันทร์ที่ถึงได้หร
1: อ
0: บ้าไม่ใช่
1: อ๋อวอลเลย์บอลชายเหรออ๋ออันนี้วอลเลย์บอลหญิง
0: เอาวอลเลย์บอลชายแข่งวันไหน
1: น่าจะหลังวันที่20มั้ย
0: สมมุติ20สมมุตินะถ้าสมมุติว่าวันชายแข่ง20เนี่ยเจ้าภาพเอเชียนเกมเขาจะให้เข้าไปนอนโรงแรมตามห้องพักที่จัดให้ได้แล้วก็สนามซ้อมที่เตรียมให้ได้ในวันที่17
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ก
0: ับโปรโตคอลของมหกรรมกีฬามันจะเป็นอย่างนี้เข้าไปแข่งก่อน3วันเข้าไปในสถานที่จริงได้ก่อน3วันแต่ทีเนี้ยก็อยู่ที่เราถ้าเรามีพาร์ทเนอร์เรามีงบประมาณในการที่จะไปเก็บตัวก่อนเนี่ยเราก็ไปเช่าโรงแรมเอาไปเช่าสนามซ้อมเอาหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนรู้จักว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ ดูแลกันมาตลอดเนี่ยคุณก็ไปใช้คอนเนคชันของคุณในการจัดหาที่ซ้
1: อม
0: ที่มันไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในโปรโตคอลของเอเชียนเกม
1: ครับ
0: เนี่ยนะกับบันกิฟต์วิรวันอภิญญาพงศ์เนี่ยเขาก็เลยประสานให้ให้เราไปได้ที่หลักที่นอนได้ที่ฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: เราก็เลยไม่ต้องกลับนะครับแล้วก็อยู่เตรียมแข่งเอเชียนเกมไปเลยเพราะมันอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็มีกลับแค่2คน
1: ครับ
0: นะครับเพราะเอเชียนเกมก็ได้12คนชื่อเขาก็ตัดไปนานแล้วแหละคนนึงที่ชัวร์ๆก็คือประเสริฐปิ่นแก้วอีกคนนึงก็น่าจะเป็นน้องกาก้าพักพงษ์บุญช่วยผู้เล่นตัวอิสระเราก็เหลือ12คน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ในเรื่องของเม็ดเงินอัดฉีดพี่เจ๋งคุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก็มีคุณเดชาสุวรักษ์ประธานสโมสรไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครออกตัวเจ้าแรกเลย
1: ครับ
0: ขออนุญาตพูดถึงหน่อย 100,000 บาทถ้าชนะออสเตรเลียได้แต่ว่าเราไม่ชนะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อแต่ว่าเขาก็อาจจะมีให้ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วพอคุณเดชาออกตัวเนี่ยผมเอาไปปล่อยข่าวผมเนี่ยก็เริ่มมีหลายเจ้าที่ตามมานะครับ50,000บ้าง30,000บ้างอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมชายนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนว่าเขาก็อยู่ภายใต้เขาเรียกว่าภายใต้เงาของทีมหญิงอยู่แล้วในเรื่องของการสนับสนุนแต่วันนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้เห็นว่าทุกภาคส่วนเริ่มที่จะสนใจแล้วก็มองเห็นทีมชายมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยในกลุ่มวอลเลย์บอลต่างๆก็เริ่มมีการระดมทุนจากแฟนๆกีฬาโอนเงินให้กับน้องๆนักกีฬาชายเพื่อเป็นการเลี้ยงอาหารเลี้ยงกาแฟก็ได้กันมาเยอะเหมือนกันนะครับก็มันจะมีคนตั้งตัวขึ้นมาว่าให้ร่วมกันสมทบทุนเพราะทีมชายไม่ได้มีเงินอัดฉีดมากมายเหมือนทีมหญิงที่ได้เป็นล้านๆจากหน่วยงานต่างๆสปอนเซอร์ต่างๆนั่นนี
1: ่
0: แต่เท่าที่ทราบมาอีกครั้งเนี่ยคือเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยถ้าทีมชาติไทยเนี่ยกลับมาจากแชมป์เอเชียเนี่ยทางโมโนแม็กซ์จะเรียกขอเข้าพ
1: บ
0: แต่อันนี้ไม่ได้กลับเนี่ยก็อาจจะต้องรอหลังเอเชียนเกมไปเลยถูกไหมฮะพี่เจ๋งฮะ
1: ครับ
0: เออเป็นเรื่องที่ดีไหมฮะ
1: ก็เมื่อวานนี้ภาพที่น่ารักนะก็คือมีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยที่เป็นชาวญี่ปุ่นที่เป็นน้องๆสปอนเซอร์เนาะมาขอลายเซ็นแล้วก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่กับบรรดานักกีฬาไทยหลายคนเลยรวมทั้งโค้ชปาร์คด้วยนะโค้ชปาร์คมีคนมาขอเซลฟี่นะมีถ่ายลงถ่ายรูปน้อยอะไรเงี้ย
0: ตั้งแต่วันก่อนละ
1: ใช่ไหม
0: นะครับ
1: บริเวณแฟนโซนอ่ะสนามเอคิตาคิวชัว
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เนาะมีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นนะบอกว่าขอบคุณโค้ชปาร์คกีวอนและทีมชาติไทยที่ทำให้พวกเขามีความสุขตั้งแต่นัดแรกที่ลงแข่งขันนะ
0: อัน
1: นี้เป็นชาวญี่ปุ่นเขาพูดนะ
0: ครับ
1: ครับก็น่าจะได้แฟนคลับไปเยอะนะ
0: ครับ
1: พอไหม
0: ครับผมก็ดีแล้วครับเพราะว่าคือเราก็ต้องถ้าถามเป็นเรื่องเป็นราวนะนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยก็ไม่ใช่ว่าหน้าตาไม่ดีนะเออก็มีออร่าอยู่ใช่ไหมฮะเออแม้ว่าจะเป็นรองคุณทรงศักดิ์นิดหน่อยก็ตาม ครับผม
1: ครับ
0: ก็ให้กำลังใจกันต่อแหละเรายังเหลืออีก2รายการทั้งในส่วนของเอเชียนเกมทีมหญิงแล้วก็ทีมชายทีมหญิงก็ลุ้นเหรียญเต็มตัวเพราะตอนนี้เราพีคมากมองถึงแชมป์หรือเปล่าพี่เจ๋งมองว่าไงอะคือมันก็เป็นรายการ
1: มีโอกาส
0: เหมือนชิงแชมป์เอเชียแหละชาติมันก็ชาติเดียวกันแล้วก็ตัว
1: มัน
0: ก
1: ็
0: ต
1: ั
0: ว
1: ไม่มา
0: อายุไม่มา
1: ชิมามูระไม่มา
0: ก็แสดงว่าต้อง
1: โคชิมะก็ไม่มา
0: ไม่มาอยู
1: ่
0: ถ้ามาอยู่แสดงว่ามาไงแล้วไม่มาอยู
1: ่แล้วมาอยู่ก็ตัวแบกญี่ปุ่นด้วยนะตอน
0: ก็เหลือวาดา
1: เลย
0: คาโต
1: ะวาดาโอ้โหร้องไห้วันนั้นก็อาจจะ
0: สงสารไหมสงสารไหม
1: อาจจะเสียกำลังใจไปเยอะซาโตะก็ไม่มีอิชิคาวะเป็นตัวแบกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวบอลเร็วตัวเก่าใช่ไหมล่ะ
0: อิชิกะยามาดะฮาริโยชิมามูระ
1: ชิมามูระไงไม่มาเห็นไม่มาเนี่ยแต่ว่าโคชิมะไม่มาแน่นอน
0: ไปอเมริกา
1: เออเอลิโบโรตัวเก่งเขาอะ
0: ไม่มาเขาก็ไม่ใช้อยู่แล้วโค้ชเขาชอบฟูกุโดเมะมากกว่างงเหมือนกัน
1: ก็มีการส่วนจีนด้วยความที่โค้ชก็โดนวิจารณ์เยอะนะโค้ชยังอยู่ใช่ไหม
0: วิจารณ์
1: ใ
0: ช่ไหมวิจารณ์โพลิสนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่นักมวย
0: อะโค้ชเจ้าหยง
1: ครับ
0: อยู่เลยครับก็ถ้าไม
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวก่อนแข่งเนี่ยมีผ่าตัดด่วนก็ชัดเจนละโดนไล่ออก
1: แต่ว่าเห็นว่าโอ้เอติ่งวอลเลย์บอลของจีนเน
0: ี่ย
1: สาบส่งอยู่นี่ใช่ไหม
0: ไอ้โค้ชเจ้าหยงเนี่ยตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็โดนด่าเนี่ยไม่ทำงานแล้วคือเขาไม่ได้ชอบกันอยู่แล้วแฟนๆวอลเลย์บอลจีนเนี่ยหนึ่งคือคุณเปลี่ยนแนวทางการทำทีมคุณถ่ายเลือดทีมมาโดยที่ทุกคนยังไม่ได้เตรียมใจที่จะแบบว่าไม่ใช้จูถิงแล้วอ่ะลีหญิงก็ใช้น้อยอะไรเงี้ยเออเปลี่ยนมือเซตเป็นเด็กหมดเลยคือเจ้าหยงเคยทำจีนตอนสมัย U19
1: ครับ
0: เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชชุดใหญ่เนี่ยไอเด็กชุดนั้นเนี่ยมันก็เริ่มโตมาใช่ไห
1: ม
0: แบบ20กว่ากันแล้ว22 23เขาก็จะพยายามที่จะผลักดันไอเด็กชุดที่เขาเคยสร้างเนี่ยขึ้นมาเกือบทั้งที
1: ม
0: แต่ทีนี้เนี่ยเราก็เห็นตั้งแต่ปีที่แล้วมันยังไม่ถึง
1: ครับ
0: มันได้อยู่ไม่กี่คนแต่เขาก็พยายามจะผลักดันให้มันไปต่อให้ได้ในปีที่2ซึ่งปีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะผมถามว่าการชนะสหรัฐในรอบ8ทีมของ VNLมันก็เป็นเกมนึงที่คุณอยู่ในบ้านแล้วมันก็มีโอกาสพลิกล็อกได้แต่ว่าคุณก็ได้แค่นั้นน่ะเวลาคุณไปเจอกับอิตาลีคุณไปเจอกับอะไรอ่ะที่เป็นชิงที่3คุณก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีนะฮะเนี่ยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยคุณเสียแชมป์ไม่ได้แชมป์นี่ที่บ้านเนี่ยคุณแพ้ไทย2รอบเนี่ยอูเสียหน้ามากไง
1: ใช่
0: คือกลายเป็นว่าเขาก็เลย ผมมากลัวเขาหลังเกมแพ้ไทยจะโดนกระทืบหมดด้วยนะ
1: จริงป่ะ
0: คือมันต้องมีไอ้พวกแฟนบอลแฟนกีฬาหัวรุนแรงอะที่มันเกลียดอยู่แล้วอะแล้วยิ่งมันแบบผลงานมันเป็นอย่างนี้อีกแล้ว

0: แล้วหน้าตาเขาก็ไม่ค่อยรับแขกอ่ะพี่เจ๋งคือหน้าตาเขาเหมือน
1: แต่ว่าตอนที่แพ้เราก็โค้ดเราไปจับมือเขาก็ตบไหล่
0: ธรรมดานั้นมันมิตรภาพโค้ดคุณจะให้เขาด่ากลับมาหรือไงคนแพ้ก็ต้องรักษาต้องคีปลุกก่อนแต่ในใจใครจะไปรู้มันไส้จะตายมันชนะผมถึงบ้านอะไรเงี้ย
1: เออ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เ
1: ออดูข้อความหน่อยบอกว่าสวัสดีครับคุณเจงคุณนิกวันก่อนน้องเอ็มจัดกับเจ๊เต่าโดนเจ๊เต่าดุว่าจะเรียกเต่าไม่ได้ต้องเรียกพี่เต่าจากคุณจอยบางจ่าเอาเรียบร้อย
0: เออผมมันกล้าเรียกพี่เต่าว่าเต่าเลยเหรอ
1: โอ้อันนี้มันโหดมาก
0: มันเอามาหิดขนาดเลยเหรอ
1: บอกว่าเซต2แต้มนั้นให้ซันน่าน่าจะได้เซตนะครับเซต2ให้ซันน่า
0: อะไรนะฮะ
1: เซต2
0: ทำไม
1: ซันน่าที่เราแพ้เซต2ยังไงจังหวะไหน
0: เจอออสเตรเลียเหรอ
1: เออ
0: บอลแรกเราคุณภาพการรับบอลแรกของเราเมื่อวานไม่ดีนะครับเราก็ต้องชมออสเตรเลียว่าเขาเสิร์ฟดีมาก
1: รับแล้วป๊อปคอร์นใช่ไหม
0: กับป๊อปคอร์นก็ได้บุญบั้งไฟเดือน6ก็ได้ได้หมดแต่แล้วแต่ใช้ เออแตกก็ได้ได้หมดเออนะครับ
1: ตารางแปลกๆไม่ให้เราพักเลยถ้าได้พักเยอะกว่านี้น่าจะสู้ได้เขาบอกมา
0: ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่มันจะสนุกกว่านี
1: ้อืม
0: นะฮะ
1: อ่ะคุณปลักสุดนี้เข้ามาครับมาชาเอฟแอลเมลเบอร์ซานฟานชนะแรมนะครับ
0: เอ็นเอฟแข่งแล้วเหรอพี่เจ๋ง
1: แข่งแล้วฤดูกาลเมื่อวานนี้
0: เปิดแล้วเหรอ
1: เปิดแล้ว
0: เอาพวกพี่ต้นนะพากวาอะไรก็
1: ซัก
0: กันดูดิเออ
1: ก็รีแมตช์ได้ชิงไง
0: วิกนี้บุนเดสเจ๋งพากเกมไหนจะได้ดู
1: เ
0: กมไหนฮะ
1: เอวสแบก
0: เอวสแบก
1: ชิบาเยน
0: อ๋อกับอานิกร
1: ครับ
0: นี่คุณนี่เกาะติดอานิกรเลยนะพี่เจ๋ง
1: อาจารย์เอาไม่ลาหมดแล้วเหรอ
0: เออ
1: โอ้ยข้อความ
0: นี่ขออีกอันนึงเขาบอกว่าพี่เจ๋งอยากให้พากวอลเลย์บอลกับนิกน่าจะสนุก
1: คุณซ
0: ี
1: น
0: ไ
1: ม่ได้หรอ
0: คุณจะมาบทบังรัศมีผมไม่ได้นะ
1: แต่ก็มีคนชมเยอะๆ
0: ครับผมนี่ผมก็เคยพาคุณทีนึงตอนเอเชียนเกมนัดนึงนะครับเออนะครับประมาณนั้นครับ
1: ลาไปก่อนดีกว่านะครับ ว
0: ัน
1: จันทร์เราเจอกันใหม่
0: วันจันทร์ผมมาอีกวันจันทร์ผมมาอีก
1: ไม่มาแทนนนท์มีการบาดเจ็บนะ
0: ครับ
1: วันนี้เราสกอร์ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: โทษเครียดหนักโดนเค้นสอบตลอดคืนพร้อมกับสีกาเอเช้านี้นั่งนิ่งไม่กินข้าวตำรวจขยายผลตรวจยึดทรัพย์เพิ่มตำรวจปัตตานีเปิดวงจรปิดล่าคนร้ายขี่จักรยานยนต์บอมกดบึ้มรถหุ้มเกราะตำรวจมายอบาดเจ็บ4นายส่วนที่พร้อมมวลชนรวมตัวกันหน้าสถานทูตอิสราเอลและอ่านจดหมายเปิดผนึก4ข้อเรียกร้องให้คุมเข้มนักท่องเที่ยวชาวยิวปราบนอมินีวันนี้ครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายเพื่อรำลึกเหตุการณ์โจมตีที่ร้ายแรงที่สุดบนแผ่นดินสหรัฐทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่11กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกไปดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุที่ปัตตานีคนร้ายซุกระเบิดในรถจักรยานยนต์แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อยไป4นายครับโดยกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย1คนขี่รถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดมาจอดริมถนนสาย42อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากนั้นลงจากรถเดินเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางไม่นานรถจักรยานยนต์ก็ระเบิดขึ้นในขณะที่รถยนต์หุ้มกระบอกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอขับผ่านมาพอดีแรงระเบิดทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4นายมีอาการหูอื้อแน่นหน้าอกตอนนี้ทุกคนอาการปลอดภัยแล้วครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยโดยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบแล้วเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายที่เกิดเหตุพบเศษซากรถจักรยานยนต์กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณและจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดจะเห็นว่าคนร้ายสวมใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นและก็ดูลักษณะคล้ายสวมผ้าสโลงมีกระเป๋าสะพายข้างหลังมาจอดรถริมถนนคนร้าย

0: อาศัยความมืดหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะเบื้องต้นคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมที่หวังทำร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อตอบโต้หลังเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2คนในป่าภูเขาทึกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนครับส่วนความคืบหน้าที่นราธิวาสหลังเจ้าหน้าที่วิสามัน2แกนนำติดอาวุธบนเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็นำร่างทั้ง2คนลงจากเขาก็คือนายอูเซงมามะอายุ46ปีและนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุร้ายใช้อาวุธปืนแล้วก็วางระเบิดถล่มจุดตรวจบูเกะซามีที่อำเภอระแงะเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาและเหตุลอบระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.ที่ระแงะเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ทั้ง2คนครับยังมีหมายจับรวมกัน9หมายทั้งเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อปี59เหตุลอบระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงตำรวจเจาะไอร้องเหตุวางระเบิดโจมตีกองร้อยทหารพรานที่อำเภอระแงะแล้วก็เหตุวางระเบิดเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบที่พักของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเพื่อเขาตะเวส่วนจุดที่มีการปะทะบนเขาเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากครับมีทั้งอาวุธปืนสงคราม M16 อาวุธปืน AK หรือว่า AK ซองกระสุน M16 และ AK47 หรือว่า AK ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในท่อ PVC พร้อมใช้งาน1ลูกแล้วก็ยังมีเครื่องยังชีพในป่ามีเตาแก๊สและยารักษาโรคครับ
1: วันนี้นะคะตอน4โมงเย็นค่ะที่ชาบัดป่าตองจังหวัดภูเก็ตมีการนัดหมายประกอบพิธีทางศาสนาและชำระล้างบาปของชาวยิวและอิสราเอลจากทั่วโลกนะคะท่ามกลางเสียงคัดค้านจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตค่ะบรรยากาศที่ภูเก็ตเช้านี้นะคะมีฝนตกหนักสลับกับหยุดเป็นช่วงๆค่ะก็เลยทำให้บรรยากาศภาพรวมที่ชาบัดป่าตองยังคงเงียบเหงานะคะและจนถึงตอนนี้บริเวณด้านหน้าชาบัดทีมข่าวยังไม่พบว่ามีกำลังตำรวจมาคอยประจำการอยู่แต่อย่างใดค่ะอาจจะเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลานัดหมายที่จะเริ่มในตอน4โมงเย็นแล้วก็สิ้นสุดช่วง3ทุ่มนะคะแต่พบว่าบนถนนได้มีการนำกรวยจราจรมาวางไว้เพื่อกั้นไม่ให้มีรถมาจอดที่ฝั่งตรงข้ามชาบัดแล้วก็พบว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับเข้าไปภายในชาบัดมีการขนกล่องบางอย่างค่ะก็น่าจะเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารหรือว่าเครื่องดื่มสำหรับเตรียมรองรับผู้ที่มาร่วมในพิธีช่วงเย็นวันนี้นะคะระหว่างที่ทีมข่าวรอเก็บภาพบรรยากาศก็มีเจ้าหน้าที่2คนค่ะซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลเมืองป่าตองนำหนังสือไปปิดประกาศภายในชาบัดสอบถามเจ้าหน้าที่รายนี้ก็ให้ข้อมูลเพียงสั้นๆนะคะว่าหนังสือนี้เป็นพ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองให้มาติดประกาศแจ้งพอทีมข่าวถามว่าแจ้งในส่วนใดทางเจ้าหน้าที่ก็บอกเพียงว่าเป็นการมาแจ้งหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เคยมาลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อราว2เดือนก่อนให้ตรวจสอบเรื่องอาคารแห่งนี้ว่ามีการก่อสร้างถูกต้องหรือไม่มีการต่อเติมหรือว่าดัดแปลงไม่เป็นไปตามแบบหรือเปล่านะคะซึ่งก็ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดมท.2ลงมาตรวจพื้นที่เป็นเวลาเกือบ2เดือนแต่ว่าเทศบาลเมืองป่าตองเพิ่งจะทำหนังสือมาแจ้งกับทางชาบัดวันนี้ค่ะพอถามว่าหนังสือฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดัดแปลงอาคารหรือว่าการปฏิบัติไม่ถูกต้องในส่วนใดจนที่ก็ตอบเพียงว่าต้องไปถามนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนะคะส่วนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตวันนี้เขายืนยันนะคะว่าจะมาเคลื่อนขบวนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการจัดพิธีค่ะเดินเริ่มเดินจากบริเวณวงเวียนโลมามาตามถนนราชอุทิศ200ปีแล้วก็มาปักหลักไฮพาร์คที่ฝั่งตรงข้ามชาบัดแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ทำให้ตำรวจต้องจัดกำลังมาควบคุมพื้นที่เป็นพิเศษหรือไม่ก็ต้องรอดูตอนบ่ายนะคะข้อมูลจากแกนนำกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าหลังจากทางกลุ่มแถลงข่าวเมื่อวานเพื่อจะแสดงจุดยืนผิดหวังที่ทางจังหวัดไม่ฟังเสียงคัดค้านต่อมาทางผู้กำกับการสภ.ป่าตองก็เชิญตัวแทนกลุ่มก็คือคุณสายชนหนูเชษฐ์ไปพูดคุยเพื่อขอความร่วมมือให้เลี่ยงการเดินขบวนมาชาบัดเพื่อลดการกระทบกระทั่งค่ะแต่ว่าทางกลุ่มก็ยืนยันว่าจะใช้เส้นทางเดิมนะคะโดยเน้นย้ำว่าเหตุผลสำคัญที่ต้องออกมารวมตัวกันเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่มีการปล่อยให้มีการจัดพิธีลักษณะนี้ในเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองภูเก็ตเนื่องจากมองว่าล่อแหลมแล้วก็อาจทำให้ภูเก็ตตกเป็นเป้าของประเทศคู่สงครามจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวค่ะ ส่วนกรณีที่ทางจังหวัดแจ้งว่าได้เจรจาลดขนาดการจัดงานให้เล็กลงแล้วและไม่สามารถจะระงับงานได้เนื่องจากเป็นเรื่องศาสนาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

0: ทางกลุ่มก็เลยตั้งคำถามกลับว่าการจัดงานนี้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างไรในเมื่อผู้มาร่วมงานหลายร้อยคนไม่ได้สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับคนในท้องถิ่นนะคะทางนี้ทีมข่าวก็ยังปักหลักอยู่ที่บริเวณหน้าชาบัดค่ะเพื่อจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของบธ.2ครับลุยตรวจสุสานชาวยิวที่ฉะเซินเซาครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: M-Card Radio Network เครือข่าย

0: ประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เรื่องของการตรวจสุสานชาวยิวนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสุสานยิวที่ฉะเชิงเทราพบ4ศพไม่มีรายละเอียดแจ้งตายสาเหตุเสียชีวิตบริษัทแจ้งจะย้ายออกวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสุสานชาวยิวที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราโดยมีชาวบ้านตำบลเสม็ดใต้มาถือป้ายขอบคุณมท.2ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและบุคลากรทุกหน่วยงานที่ไม่ทิ้งกันครับมาช่วยไล่ผีจากบ้านเราโดยชาวเสม็ดใต้นะครับบอกว่าไม่เอาผีออก อยู่ในพื้นที่จากนั้นในพลผีครับได้เข้าไปดูภายในสุสานขณะที่บริเวณด้านหน้าได้มีการติดป้ายห้ามใช้อาคารซึ่งเป็นคำสั่งของอบต.เสม็ดใต้นายพลผีให้สัมภาษณ์หลังการตรวจพื้นที่ครับว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีใบอนุญาตในการประกอบเป็นสุสานหรือว่าพิธีทางศาสนาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยังเจอศพอยู่ข้างในจริงๆ4ศพโดยมี3หลุมโบกปูนแล้วแล้วก็ได้พิสูจน์โดยตัวเองว่าเสียชีวิตในปี66และ68รวมถึงอีกศพหนึ่งเสียชีวิตตอนปี69ครับซึ่งเป็นการยืนยันว่ามาในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนอีกหนึ่งร่างยังอยู่ในเต็นท์ยังไม่ได้โบกปูนก็เชื่อว่าน่าจะมาในปีนี้ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอครับได้พูดคุยกับบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แล้วได้รับแจ้งว่าจะมาย้ายศพวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าอยากจะย้าย3ร่างไปสู่ศาลย่านเจริญกรุงซึ่งขณะนี้มีร่างของชาวอิสราเอลอยู่ประมาณ49ร่างไม่แน่ใจว่ามีที่เพียงพอหรือไม่แต่ว่าก่อนย้ายต้องขอเอกสารยืนยันเพราะไม่อยากให้มีการอำพรางร่างผู้เสียชีวิตในประเทศไทยแต่ประเด็นการย้ายไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับตนครับแต่สิ่งสำคัญคือทั้ง4ร่างเป็นคนต่างชาติจริงหรือไม่ชื่อที่โบกปูนและก็สลักหินอ่อนไว้ใช่บุคคลที่อยู่ข้างล่างจริงหรือไม่จึงให้อธิบดีกรมการปกครองและก็สาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตเพราะวันนี้เราไม่รู้เลยว่าเสียชีวิตโดยปกติหรือไม่ปกติเกิดจากอุบัติเหตุหรืออยากให้ทางบริษัทนำร่างจะได้ส่งเอกสารต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้ขับทางเจ้าหน้าที่ก่อนย้ายนะครับนายพลพียอมรับว่าสงสัยว่าได้รับอนุญาตครั้งแรกมาได้อย่างไรตั้งแต่ปี64ซึ่งขอในปีนั้นแล้วก็ได้รับปีนั้นเลยแต่ในปี66ไม่ได้รับการต่ออายุซึ่งในอำเภอได้รายงานว่าถนนบางเส้นในตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ยกสถานะเป็นถนนหลวงหรือว่าถนนทางหลวงชนบทหรือว่าถนนอบต.แต่ทั้งหมดณนาทีนี้ถือว่าผิดอยู่แล้วจะให้ทางจังหวัดทำเอกสารถึงศาลปกครองเพราะไม่ทราบว่าตอนที่เขาไปร้องศาลปกครองพยานหลักฐานเป็นอย่างไรและวันนี้ครับชาวบ้านในพื้นที่มีความกังวลใจรวมตัวกันถือป้ายจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำเอกสารเน็บเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในเรื่องของการตรวจสอบครับ
2: มาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก338ต่อ144เสียงงดออกเสียง2เสียงให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน3788ล้านบาททันทีท่าพิจารณาผลการลงมติเสียงข้างมาก388เสียงที่รัฐบาลได้รับต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณครั้งนี้มีจำนวนเสียงมากกว่า292เสียง16พรรคการเมืองที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำตั้งรัฐบาลถึง46เสียงค่ะโดยพบว่าเสียงดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคกล้าธรรม56เสียงซึ่งเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้ด้วยเว้นเพียงนางนฤมลพินโยสินวัตรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายสุรศักดิ์ชิงณวันนะคะส.ส.สระแก้วที่ไม่ปรากฏผลการลงมติรวมถึงยังได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคไทยสร้างไทยครบทั้ง2เสียงด้วยค่ะสำหรับผลการลงมติของส.ส.รายพรรคการเมืองนั้นพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ปรากฏการลงคะแนนเสียงจำนวน7เสียงของนายอนุทินชาญวีรกูลส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งติดภารกิจต่างประเทศนายเสมอกันเที่ยงธรรมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อนายไตรเทพงามกมลส.ส.บุรีรัมย์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยส.ส.อุบลราชธานีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ส.ส.สตูลและนางสาวสุชาดาสร้าง แทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิค่ะเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่ลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงพรรคประชาชาติที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแม้ว่าจะมีกระแสข่าวต่างๆภายในพรรคนะคะและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อของพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคจะออกมากล่าวถึงคดีหัวสว.อยู่ต่อเนื่องค่ะแต่ว่าการลงมติของพรรคและพันตำรวจเอกทวีก็ยังคงลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันพรรครวมไทยสร้างชาติลงมติเห็นชอบนะคะแต่ว่าไม่ปรากฏการลงคะแนนของนายชัชวาลคงอุดมส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะส่วนพรรคการเมืองขนาดเล็กก็ลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะทั้งพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคเพื่อชาติไทยพรรคทางเลือกใหม่พรรคไทยทวีทรัพย์พรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคมิติใหม่พรรครวมใจไทยพรรครวมพลังประชาชนพรรคใหม่และพรรคโอกาสใหม่ค่ะขณะที่ด้านฝ่ายค้านนะคะพรรคประชาชนลงมติไม่เห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันเว้นแต่นายสุริยาวงอารีส.ส.อุดรธานีซึ่งเป็นงูเห่าแล้วก็ไม่ปรากฏการลงคะแนนของเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ลงมติไม่เห็นชอบค่ะแต่ไม่ปรากฏการลงคะแนนของนายอัมพรพินสาส.ส.บัญชีรายชื่อและนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังลงมติไม่เห็นชอบแต่ไม่ปรากฏการลงคะแนนของนายณรงค์ชัยวีระกุลส.ส.อุบลราชธานีขณะที่พรรคเสรีรวมไทยและพรรคไทยภักดีลงมติไม่เห็นชอบตามแนวทางของฝ่ายค้านค่ะ
1: ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมยืนยันครับว่าการลงมติเห็นชอบร่างพรบงบประมาณปี70ก็เป็นไปตามมติและก็แนวทางเดียวกันของพรรคโดยสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจตรงกันยึดหลักเหตุผลความรับผิดชอบและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตลอดการพิจารณางบประมาณพรรคกล้าธรรมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งตรวจสอบตั้งคำถามและทักท้วงในประเด็นที่เห็นว่าต้องได้รับความชัดเจนขณะเดียวกันหากสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ช่วยให้ประเทศเดินหน้าต่อได้พรรคก็พร้อมให้การสนับสนุนพรรคกล้าธรรมมีเอกภาพเราคิดแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครแตกแถวแม้แต่คนเดียวเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือประโยชน์ของประชาชนและประเทศครับย้ำว่าจุดยืนของพรรคคือการพิจารณาทุกเรื่องด้วยเหตุผลสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องกล้าทักท้วงสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องกล้าสนับสนุนโดยไม่ให้อคติหรือว่าความเห็นต่างทางการเมืองมาอยู่เหนือประโยชน์ส่วนรวมครับการเมืองแข่งขันได้แต่เมื่อเป็นเรื่องของบ้านเมืองเราต้องยืนอยู่ข้างประชาชนสิ่งใดดีเราก็พร้อมสนับสนุนสิ่งใดไม่ถูกต้องเราก็พร้อมจะตรวจสอบร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าพรรคกล้าธรรมจะเดินหน้าทำงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวสมาชิกทุกคนยึดแนวนโยบายและเป้าหมายเดียวกันมีความเข้าใจตรงกันและพร้อมทำหน้าที่เพื่อผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มที่กล้าทำจะเดินไปข้างหน้าด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะความรับผิดชอบต่อประชาชนคือหน้าที่ของเราไม่เคยเปลี่ยนครับ
2: มีความคืบหน้าเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะเตรียมจะเสนอครม.สัปดาห์หน้าแล้วค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยระบุว่าเป็นโครงการที่จะเข้ามากระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4ของปีนี้แล้วก็ไตรมาส1ของปีหน้าโดยภาครัฐจะสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์ในส่วนของค่าที่พักนะคะรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก1สิทธิ์จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทหากประชาชนเที่ยวพักในราคาที่สูงกว่า 2,000 บาทจะต้องเป็นผู้จ่ายส่วนต่างที่เหลือ

0: เองขณะที่ถ้าพักในราคาต่ำกว่า 2,000 รัฐบาลจะจ่ายตามจริงเนื่องจากกำหนดวงเงินสนับสนุนไว้ไม่เกิน 2,000 ค่ะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นคูปองนะคะซึ่งมีมูลค่าต่อ1สิทธิ์โดยในเมืองหลักจะได้รับคูปอง 1,500 บาทเมืองรอง 2,000 บาทสำหรับหลักการใช้คูปองก็จะมีลักษณะคล้ายโครงการคนละครึ่งค่ะโดยรัฐบาลจะจ่ายสนับสนุนครึ่งหนึ่งและนักท่องเที่ยวจ่ายอีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าโครงการครั้งนี้จะมีการขยายประเภทผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะจากเดิมที่คูปองใช้เฉพาะด้านอาหารก็จะขยายให้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาร้านของที่ระลึกร้านนวดรวมถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวอย่างเช่นการดำน้ำดูปะการังการล่องเรือเพื่อให้ประชาชนสามารถนำสิทธิ์ไปใช้กับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้หลากหลายมากขึ้นค่ะเบื้องต้นในเฟสนี้โครงการไทยเที่ยวไทย plus จะให้จำนวน1ล้านสิทธิ์นะคะโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์ส่วนช่วงเวลาลงทะเบียนคาดว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2569ขณะที่กำหนดเริ่มใช้สิทธิ์จริงวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง15ธันวาคม2569ค่ะจากนั้นก็จะงดใช้สิทธิ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นระยะเวลา1เดือนก่อนจะกลับมาเริ่มใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่16มกราคม2570ถึง28กุมภาพันธ์2570ค่ะท่านี้จะมีการเว้นช่วงกลางนะคะช่วงวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ของโครงการนายสุรศักดิ์บอกว่าโครงการนี้จะเสนอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าค่ะโดยใช้เงินจากพรบ.กู้เงินพรบ.เงินกู้นะคะเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบวงเงิน 4,000 ล้านบาทและคาดการณ์ว่าจะสามารถกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้กว่า 2,000 ล้านบาทค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับคผ.หรือว่ากรมควบคุมมลพิษครับเดินหน้าค้นหาต้นตอน้ำมันรั่วไหลย่านคลองเตยเร่งเปิดหน้าดินตรวจสอบเพิ่มเติมโดย2จุดที่ตรวจเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยคราบน้ำมันครับดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์ล่าสุดว่าคผ.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC แล้วก็ค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครผลตรวจบริเวณบ่อพักที่5ซึ่งอยู่ใกล้ที่เปิดหน้าดินพบค่า VOC หรือว่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ลดลงจากเมื่อวันที่9กันยายนครับซึ่งตรวจพบ626ppm หรือว่าลดลงประมาณ 76% และไม่ตรวจพบค่าการติดไฟโดยกลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวก็ลดลงด้วยส่วนการสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบว่าชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุยังได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าซึ่งอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรตรวจวัดค่า VOC 138 ppm ขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันส่วนบริเวณที่อื่นครับไม่พบค่า VOC แล้วก็ LEL สำหรับการค้นหาต้นตอการรั่วไหลทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจพื้นที่โดยบริเวณริมทางรถไฟหรือว่าบ่อ1ได้ขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึก2เมตรซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะหรือว่าบ่อ2อยู่ห่างออกไป8เมตรแล้วก็ได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมเพื่อค้นหาต้นตอเพิ่มเติมเบื้องต้นจากการประเมินพื้นที่เปิดหน้าดิน2จุดยังไม่พบร่องรอยคราบน้ำมันครับโดยคผ.ประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสนับสนุนการตรวจวัดแล้วก็ปริมาณความปลอดภัยในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกับผู้ว่ากทม.ในชัชชาติ สิทธิพันธ์อัปเดตสถานการณ์การตรวจหารอย รั่วซึมของท่อน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเปิดหน้าดินแล้วก็ตัดแผ่นคอนกรีตสำรวจแนวท่อทั้งคืนก็ยังไม่พบจุดรั่วไหลชัดเจนพร้อมจัดที่พักชั่วคราวลดผลกระทบเสียงและเครื่องจักรระหว่างทำงานครับโดยบริษัทน้ำมันเอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยปรับศูนย์บัญชาการห่างแนวท่อตรวจวัดไอระเหยน้ำมันทุก1ชั่วโมงกำหนดเขตห้ามเข้าแล้วก็ห้ามทำให้เกิดประกายไฟหรือสูบบุหรี่เด็ดขาดภาพรวมยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: เลขาปปช.ยืนยันนะคะว่าพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ถูกด้อยค่าค่ะนายสุรพงศ์อินทรัตน์ถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าทางปปช.ยังคงมีการประชุมหารือกันเป็นระยะนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลและก็อยู่ในช่วงปลายของการรวบรวมพยานหลักฐานวันนี้ช่วงบ่ายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงร่วมกับปปง.เกี่ยวกับการยึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ได้ดำเนินการแยกเรื่องการชี้มูลในส่วนที่เราจะทำได้ก่อนแล้วก็ดูว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องไปถึงใครบ้างและจัดกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีอยู่3-4 กลุ่มตามที่มีการแถลงความคืบหน้าไปก่อนหน้านี้เพื่อให้มีความชัดเจนว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดบ้างควบคู่กับการติดตามเส้นทางการเงินพร้อมรับรองว่าเราจะต้องสาวไปถึงตัวการให้ได้ค่ะในส่วนของการคุ้มครองพยานเลขาธิการปปช.บอกว่าต้องดูก่อนนะคะว่าเมื่อสอบพยานไปแล้วตัวพยานมีคำร้องขอรับความคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนมั่นใจว่ากฎหมายปปช.มีกลไกที่ครบถ้วนแต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวพยานนะคะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนด้วยส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพายื่นหนังสือด่วนขอคุ้มครองพยานและผู้ให้ข้อมูลในคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะเกรงว่าจะถูกได้ค่าทางสังคมหรือไม่ปลอดภัยในการดำเนินคดีนายสุรพงษ์ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวตามกลไกอยู่แล้วค่ะ
1: มีความคืบหน้าการจับกุมสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็จับกุมศรีกาคนสนิทด้วยก็เอาเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามมีการสอบปากคำตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดครับตำรวจได้นำตัวทั้งสองคนมาควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่ถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องส่วนวิยาวัจกรหลังถูกสอบปากคำนานกว่า4 ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วครับเจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็น้ำดื่มมาให้ผู้ต้องหาคนละ1 ชุดโดยสมีโชติยังคงสวมชุดขาวมีอาการเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพงสภาพอิดโรยแล้วก็ยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้ส่วนสีกาคนสนิทยังคงสวมชุดเดิมลักษณะล้มตัวลงนอนอยู่ภายในห้องคุมขังครับขณะที่มีหญิงอายุประมาณ50 ปี2 คนอ้างตัวเป็นญาติของสมีโชติเดินทางเข้ามาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเดินเข้าไปรอด้านในเพื่อเข้าเยี่ยมสมีโชติครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนค่ะในมหานครนิวยอร์กที่ในช่วงค่ำก่อนวันครบรอบมีการจัดรำลึกด้วยการเปิดไฟส่องเป็นลำแสงจากบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งอาคารแฟด World Trade Center เพื่อไว้อาลัยกับเหยื่อผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนลำแสงคู่ของงานแสดง Tribute in Light ประจำปีเป็นผลงานประจำปีของสมาคมศิลปะให้มีรูปทรงคล้ายกับตึกแฝดที่ผู้ถูกก่อการร้ายกลุ่มอัลกออิดะจี้เครื่องบินมาพุ่งชนด้านเลขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสไว้อาลัยแด่เหยื่อผู้เสียชีวิตโดยนายฟาฮันฮักรองโฆษกของนายกูเตเรสบอกว่าการก่อการร้ายเป็นการโจมตีต่อมนุษยชาติที่ทิ้งบาดแผลไว้ตลอดทั่วโลกนะคะเพราะเหยื่อมาจากมากกว่า90 ประเทศจึงขอเรียกร้องถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังเพื่ออนาคตที่ปราศจากการก่อการร้ายนายกูเตเรสยังได้ยกย่องผู้รอดชีวิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความกล้าหาญหลายคนเสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยปีนี้ยังเป็นปีครบรอบ20ปีนับตั้งแต่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้นำยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกมาใช้ซึ่งการต่อสู้กับการก่อการร้ายยังคงเป็นภารกิจร่วมที่ยังไม่เสร็จสิ้นค่ะผ่านมา25ปีแล้วนครนิวยอร์กยังคงมีปัญหาจากผลกระทบตามมาต่อเนื่องนะคะกลายเป็นประเด็นขัดแย้งด้านสาธารณสุขเพราะประชาชนต้องเผชิญกับมลพิษโดยขาดการจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาด้านโรคภัยตามมานอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ชาวนครนิวยอร์กโดยเฉพาะเด็กๆที่ประสบเหตุการณ์สะเทือนใจงานศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตของเหตุการณ์9/11ต่อเด็ก ผลงานวิจัยบอกว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่สามารถดำเนินชีวิตไปได้ต่อแต่ว่าเด็กและครอบครัวบางส่วนยังคงรู้สึกถึงผลกระทบนั้นเป็นเวลาหลายปีจึงต้องใช้วิธีการบำบัดด้วยสื่อสารทางสังคมและกิจกรรมต่างๆผ่านการสนทนาศิลปะและบทกวีค่ะ
1: ประท้วงทรัมป์ระหว่างประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันครับเกิดเหตุวุ่นวายในระหว่างที่พรรครีพับลิกันของสหรัฐจัดการประชุมใหญ่กลางวาระเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสผู้ประท้วงหลายสิบคนครับได้ประท้วงด้านนอกสถานที่จัดงานก็ทำให้มีผู้ถูกควบคุมตัวไปอย่างน้อย2คนพวกเขาแสดงความไม่พอใจต่อตัวในทรัมป์ประธานาธิบดีครับที่ทำลายประชาธิปไตยทำให้ต้องสกัดกั้นเพื่อกอบกู้ประเทศพวกเขายังต่อต้านการที่ทรัมป์ประกาศในที่ประชุมว่าหากรีพับลิกันชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้จะจ่ายเงินปันผล $5,000 ให้กับชาวอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะทุกคนยิ่งไปกว่านั้นแทนจะนำเสนอนโยบายเขากลับเน้นหนักไปที่การโจมตีให้ร้ายพรรคเดโมแครตฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงและมีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์โดยที่ไม่มีหลักฐานครับ
0: นายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วนะคะเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบลิกค่ะช่วงเช้ามืดวันนี้นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียเดินทางถึงอินเดียเป็นหนึ่งผู้นำคนสำคัญที่จะร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบลิกส์ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้คาดว่าจะมีการหารือประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวันนี้นายปูตินยังมีกำหนดหารือกับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียด้วยคาดว่าจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจเป็นประเด็นสำคัญค่ะเนื่องจากว่ารัสเซียต้องพึ่งพาการส่งออกหารายได้ไปยังอินเดียในเวลาที่ถูกมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกจากการทำสงครามยูเครนการประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้นำกลุ่มบลิกส์ที่ขยายตัวขึ้นแต่ประเด็นสงครามอิหร่านซึ่งเข้าเป็นสมาชิกบลิกส์เมื่อปีที่แล้วกำลังสู้รบกับสหรัฐและอิสราเอลมานานกว่า6เดือนมีความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่สมาชิกค่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สมาชิกอีกชาติหนึ่งถูกอิหร่านโจมตีด้วยขีปนาวุธจนได้ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านส่วนอินเดียเจ้าภาพการประชุมมุ่งหวังที่จะยกระดับบทบาทของกลุ่มในเวทีโลกพยายามผลักดันให้บลิกส์เป็นเวทีส่งเสริมประเทศกำลังพัฒนาและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันการเงินและการเมืองโลกให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทงลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้ประจำหน้าที่เหมือนเดิมครับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับ
1: ครับผมก็กลับมาประจำการกันเหมือนเดิมสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยก
0: ็
1: อยู่กับเรา2คนเวลาเดิมครับ 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้ข่าวสารกีฬาไทยยังคงเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากข่าวของเอเชียนเกมแล้วเรายังมีควันหลงทัพวอลเลย์บอลทีมชายไทยเรา
0: ครับ
1: ที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างสุดเต็มที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะจอดที่รอบก่อนรองชนะเลิศหล
0: ัง
1: จากที่แพ้ให้กับออสเตรเลีย3เซตรวดนะ
0: ใช่
1: นะครับผมแม้ว่าเซตที่2เนี่ยสู้ได้อย่างสูสีเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าออสเตรเลียเนี่ยถือว่าผลงานของพวกเขาแรงกิ้งของเขาเนี่ยแม้ว่าจะดีกว่าเราแค่6อันดับแต่ว่าเขาก็ถือว่าเมื่อวานนี้แก้ทางเราได้ดีพอสมควร
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ทัพวอลเลย์บอลทีมชายไทยเราเนี่ยออกสตาร์ทนำก่อนออกสตาร์ทเนี่ยเราแพ้เขาไปก่อนนะ22-25ส่วนเซตที่2เนี่ยเราสู้ได้อย่างสุดสีแพ้ไป24-26จะมีเซตที่3เนี่ยที่เราแพ้ค่อนข้างห่างนิดนึง19-25ครับก็ทำให้ทัพลูกยางหนุ่มไทยจอดที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมก็เดินทางมาสุดได้อย่างเต็มที่แล้วสำหรับทีมชายไทยเรา
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวรุ่นกันใหม่ในรอบหน้าแล้วกันก็น่าเสียดายสำหรับทีมชายเรานะแต่ต้องยอมรับว่าในประเภทชายเนี่ยหลายชาติก็เป็นชาติที่แข็งแกร่งไงก็ทำให้เราโอกาสเนี่ยรุนเหนื่อยหน่อย
1: ใช่
0: มันก็แพ้ไปแต่ก็ถือว่าทำได้ดีละกับ3ชัยชนะในเกมรอบแรก
1: ครับ
0: ชนะทั้งเชนให้เปใช่ไห
1: ม
0: เกาหลีใต้แล้วก็อีกทีมกาตา
1: คร
0: ับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นใหม่ในรอบหน้าส่วนประเภทหญิงก็รอเตรียมทีมสำหรับเล่นชิงแชมป์โลกปีหน้าแล้วก็โอลิมปิกในปี2028นะ
1: ใช่
0: ก็โอ้โหถือว่าเป็นประสาทเลยสำหรับทีมชุดหญิงครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวช่วงเร็วๆนี้ก็จะมีวอลเลย์บอลลีกหญิงใช่ไหมก็จะแข่งด้วยก็เป็นลีกที่ได้รับความนิยมในบ้านเรารวมถึงน้องๆหลายคนก็ไปเล่นลีกต่างแดนด้วยนะอย่างสันติปาพรเนี่ยก็จะไปเล่นที่อเมริกาในปีหน้า
1: ใช่
0: แล้วหลายคนก็เล่นอยู่ในวีลีกญี่ปุ่นนะก็ตามเชียร์ได้ทุกคนเลยวอลเลย์บอลบ้านเรานี่ถือว่าเป็นระดับโลกแบบเต็มตัวแล้วนะครับผมประมาณนี้ละกันส่วนเอเชียนเกมเนี่ยเห็นเบนบอกมีว่ายน้ำใช่ไหมความพร้อม
1: จริงๆเป็นความพร้อมของเรียกได้ว่าเป็นสตาร์ตัวหลักจากทางของสมาคมกีฬาว่ายน้ำก็คือทางด้านของเงือกเงยกมลชนกขวัญเมืองครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมชาติไทยในครั้งนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บเนาะก็แล้วก็กลับมาลงฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่แล้วซึ่งก็พร้อมที่จะเดินหน้าลุยศึกเอเชียนเกม2026ครับก็ตั้งเป้าเนี่ยทำผลงานให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในรายการผีเสื้อ200เมตรซึ่งเป็นรายการที่หวังมากที่สุด
0: ครับผม
1: ซึ่งเงือกเนยก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เขาเรียกว่ามีอาการพบก้อนซีสต์นะครับก็ก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัดออกในปี2024
0: ครับ
1: แล้วดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะว่าก็ถือว่าคว้าเหรียญทองในซีเกมมาได
0: ้
1: นะครับในที่เมื่อปีที่แล้วที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพซ
0: ึ่
1: งก็คว้าเป็น3เหรียญทองนะ2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงจากกีฬาว่ายน้ำแล้วก็มีว่ายน้ำมาราธอนด้วยเงื่องเนยเนี่ยลงแข่งว่ายน้ำมาราธอนด้วยซึ่งก็คว้าเหรียญทองนะเงื่องเนยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งความหวังของกีฬาว่ายน้ำไทยเพราะว่าผลงานเนี่ยถือว่าจับต้องได
0: ้
1: เช
0: ่
1: นเดียวกับทางด้านของอีกคนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าชื่อไมล่าไหม
0: ครับ
1: ครับก็ผลงานของกีฬาว่ายน้ำไทยเนี่ยผมว่าน่าจับตามองแต่ว่าในศึกเอเชียนเกมเนี่ยก็ถือว่ามีหลายชาติที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็อยู่ในระดับท็อปซึ่งเราอาจจะเบียดยากก็จริงแต่ว่าก็มีลุ้นนะในกีฬาว่ายน้ำ
0: ก็กีฬาว่ายน้ำเนี่ยหลักๆก็จะเป็นญี่ปุ่นนะตัวเต็งเลยจีนแล้วพวกนี
1: ้
0: สิงคโปร์ก็ประมาทไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: ก่อนหน้านี้สิงคโปร์เคยมีนักว่ายน้ำที่มีชื่อเสียงอย่างโจเซฟสคูลิงนะแต
1: ่
0: ครั้งนี้จะได้ไม่ได้มาแข่งด้วย
1: ใช่ส่วนครั้งนี้เนี่ย ก็มีของไทยเราที่ตัวหลักๆเนี่ยจะเป็นสกายกิ่งโพยมชัพโพ
0: น้องสกาย
1: ใช่ก็เป็นลูกของ
0: พี่ลูกเกด
1: พี่ลูกเกด
0: ครับ
1: ครับก็ก่อนหน้านี้ทำลายสถิติที่เรียกได้ว่าเป็นสถิติที่ยาวนานพอสมควรก็ก่อนหน้านี้เป็นฉลามลุกที่ทำไว้ได้
0: ครับ
1: ก็โหกี่ปี
0: นัทนันจันกระจ่างใช่ไหม
1: น่าจะใช่เดี๋ยวผมลองเช็
0: คครับ
1: ชื่อฉลามพี่ฉลามลุกนิดนึง
0: นัทนันจันกระจ่าง
1: รัฐพงศ์สิริสามน
0: คนละคนกัน
1: คนละคนคนละคน
0: โอเคครับ
1: ครับก็เป็นเขาบอกเหมือนฉลามลุกเนี่ยเคยคว้าแชมป์รู้สึกจะเคยคว้าเหรียญทองเหรียญเงินนะที่เอเชียนเกมปี1998
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมลองเช็คข้อมูลนะแต่ว่าสกายเนี่ยทุบสถิติฉลามนุกเนี่ยรอบ32ปีไง
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่
1: งรายการก่อนหน้านี้เนี่ยก็ซิลเงินซิลเหรียญเงินเดี่ยวผสมในศึกเอเชียนเอช2026เม
0: ื่
1: อเดือนกรกฎาคมก็ผลงานเนี่ยถือว่าดีพอสมควรเช่นเดียวกับมาเรียครับเนทเดลก้าก็เป็นสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ลุยเอเชียนเกมด้วยนะแล้วเป็นดีกรีเหรียญทอง4เกม2025ด้วย
0: ครับผมแล้วท่านนั้นจักรจั่งนี่ชื่อเงือกอุ้มนะผมก็จำผิดเคยเป็นนักว่ายน้ำหญิงที่เข้าร่วมโอลิมปิกนะเมื่อปี2012
1: ฉลามนกเนี่ยเคยทำสถิติเดิมไว้ที่เอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิม่าก็32ปีที่สกายกิ่งโพยมทำไปทำลายสถิติได
0: ้ครับ
1: ก่อนจับตามองครับสำหรับทัพว่ายน้ำไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
0: ครับผมส่วนแบดมินตันวันนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วใช่ไหม
1: ชา
0: วญี่ปุ่น
1: ก็ที่ไทยก่อน
0: ที่ไทยก่อน
1: คือเมื่อเช้าเนี่ยมีภาพหลายๆสำนักข่าวไทยที่ลงภาพเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศการเข้าเก็บตัวของทัพแบดมินตันไทยก็บรรยากาศเนี่ยผ่อนคลายพอสมควรนะก็เดี๋ยวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มชั้น1ตึกศูนย์วิทย์กกท.ครับ
0: ครับผม
1: แล้วเดี๋ยวก็ใกล้ๆวันแข่งเนี่ยก็คือแบดมินตันจะแข่งวันที่20ถึง29กันยายนก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะเตรียมออกเดินทางกันแล้ว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็หวังไว้ประมาณ 1-2 เหรียญทองนะหลักๆก็คงมาเป็นประเภทชายเดี่ยวน้องวิวแชมป์โลกของเราแล้วก็ประเภทท
1: ีมหญิง
0: เป็นเหรียญประเภททีมซึ่งเราก็เลยเคยติดเหรียญมาแล้วเหรียญทองแดงใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มีลุ้นเหมือนกันเดี๋ยวผมลองไปดูนะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยในแต่ละประเภทเนี่ยประเภทใครได้แชมป์บ้างคราวที่แล้วเนี่ยเอเชียนเกม2022เนี่ยที่หางโจวเนี่ยประเภทชายเดี่ยวเนี่ยเป็นหลี่ชิเฟิงเป็นเจ้าภาพจีนนะชนะฉิวฉี่ในรอบชิงเหรียญทองแดงไปส่วนประเภทหญิงเนี่ยเป็นอากาเนะเป็นอันไซยองชนะเฉินยูเฟย
1: ครับ
0: ส่วนประเภทคู่เนี่ยเป็นทางด้านของลิงกิตเชตี้เลดี้กับเชตี้ชิลักเชตี้คู่อินเดีย
1: ครับ
0: ลิงกิตเชตี้กับทางด้านชิลักเชตี้นะที่ได้แชมป์ไปในประเภทชายคู
1: ่
0: ส่วนประเภทคู่หญิงเนี่ยเป็นคู่จีนเจี๋ยยี่ฟาง
1: ครับ
0: แล้วก็เฉิงชิงเฉิน

0: ได้เรียกว่ามีโอกาสที่จะคว้าเหรียญแหละเพราะว่าแม้ว่าผลงานช่วงหลังอาจจะเข้าเราไม่ลึกแต่ว่ายังไงก็ต้องอยู่ในหนึ่งในตัวเต็งแหละเพราะว่าเป็นระดับแชมป์โลกนะสำหรับน้องวิวส่วนประเภทหญิงเราก็พอมีลุ้นเหรียญนะน้องมิวความประวีก็มีโอกาสลุ้นเหรียญเหมือนกัน
1: ครับ
0: โดยแล้วก็หญิงคู่เราก็ถือว่าโอเคก็พอมีลุ้นเหรียญได
1: ้
0: คู่ผสมเราก็เก่งก็ดูแล้วมีลุ้นเหรียญทุกประเภทแหละแต่ว่าอยู่ว่าวันนั้นฟอร์มจะเข้าเรียกว่าเข้าฝักหรือเปล่านั่นเองนะครับ
1: ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงวิวเนี่ยตกรอบ16
0: ครับผม
1: แพ้กับหลีซี่เจียจากมาเลเซีย
0: ครับผมหลีซี่เจียใช่ไหม
1: ใช
0: ่แบบมาเลย์
1: คือหลายๆประเภทเนี่ยถือว่ามีลุ้นนะโดยเฉพาะทีมหญิงเนี่ยลุ้นได้แต่ว่าหญิงเดี่ยวเนี่ยโหเจ้าของแชมป์โลก2สมัยอย่างอันเซยองก็ถือว่าน่าจับตามองเพราะกว่ารายการที่เป็นระดับมาสเตอร์750ขึ้นไปเนี่ยโอ้กว่าต่อเนื่องเลยสำหรับอันเซยองนะ
0: ครับประมาณนี้สำหรับแบดมินตันจะเริ่มแข่งช้าหน่อยนะแบดมินตัน
1: ใช่
0: ช่วง
1: 20
0: สัปดาห์นู้นเลยใช่ไหม
1: ก็ถัดไปก็หลังจากเปิดพิธีอย่างเป็นทางการได้1วันส่วนอีกหนึ่งกีฬาแร็กเกตไทยเราครับเทนนิสครั้งนี้เนี่ยก็ทางด้านของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยอมรับว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่างานหินนะครับแต่ว่าก็หวังที่จะลุ้นนักกีฬาคว้าเหรียญติดมือกลับบ้านให้ได
0: ้ครับ
1: ก็จะแข่งขันกันตั้งแต่ในระหว่างวันที่27กันยายนนี้ครับถึงวันที่3ตุลาคมก็เชื่อว่าหากนักกีฬามีความพร้อมทั้งกายและใจเนี่ยก็น่าจะคว้าลุ้นเหรียญได้นะจากทีมเทนนิสไทยเรา
0: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยบูมกสิดิษฐ์เป็นมือหนึ่งของไทย
0: ในประเภทชาย
1: ใช่ก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในเทนนิสอาชีพครับ ATP Challenger 75ได้เป็นครั้งแรก
0: ครับ
1: ก็เป็นทิศทางที่ดีสำหรับชายเดี่ยวไทยเรา
0: ครับ
1: ค
0: ือประเภทชายเนี่ยเอาจริงในเอเชียก็อันดับก็ไม่ได้หนีกันมากนะถ
1: ้
0: าพูดถึงญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าอันดับโลกก็อย่างที่เราเช็ควันนั้นก็ประมาณ 90-80 ประมาณนี
1: ้ครับ
0: ส่วนน้องบูมเราอาจจะอันดับโลกอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าก็เคยผ่านการเล่นระดับเมนดอร์ในออสเตรเลียนโอเพ่นมาแล้วแล้วก็ได้เซตจากเดนิเอลเมดเวเดฟมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีโอกาสแหละลึกๆในการลุ้นเหรียญส่วนประเภทหญิงเนี่ยก็แน่นอนว่าตัวเต็งของเราก็คือน้องรัวข้าวราณาธาราบีนะ
1: ม
0: ืออันดับที่70ของโลกใช่ไหม70ประมาณกลางๆนะ
1: ครับ
0: ส่วนน้องใหม่ก็ฟอร์มดีช่วงหลังเป็น2คนของไทยที่ฟอร์มดีผมมองว่าในประเภทหญิงเรามีโอกาสลุ้นเข้ารอบลึกๆเลย
1: ครับก็ถือเป็นงานยากในการลุ้นเหรียญรางวัลแต่ว่าเพราะว่าคู่แข่งระดับแถวหน้าเลยอเล็กซานดราเอียร่าก็ลงในเอเชียนเกมครั้งนี้เน
0: า
1: ะแต่ว่าผลงานนักหัวไทยที่ผ่านมาถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะไปเอเชียนเก
0: ม
1: ซึ่งก็หวังมีลุ้นเหมือนกัน
0: มี
1: ลุ้นเหรียญแต่อยู่ที่ว่าถ้าลุยจะคว้าเหรียญอะไรมาครอง
0: ครับ
1: ซึ่งครั้งที่แล้วเอเชียนเกมทัพไทยเราเนี่ยเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนเนี่ยได้มา1เหรียญทองแดงนะ
0: ครับ
1: ในประเภทชายคู่ครับตอนนั้นเป็นคู่ของปัชญาอิสโลกับแม็กซิมัสโจน
0: ประเภทชายคู่ใช่ไหม
1: ก็คู่กันบ่อยนะสำหรับ2คนนี
0: ้แต่เราเคยได้เหรียญทองนะในเทนนิสเนี่ยที่บอลมาราดอนใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เคยได้เหรียญทองมาแล้วในเอเชียนเกมส่วนจีนเนี่ยเขาก็จะมีนักเทนนิสอย่างเมื่อที่เบนบอกว่าถ้าตัวเต็งของประเภทหญิงเนี่ยจะมีอเล็กซานดราเอียร่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ของจีนเขาก็มีตัวเต็งนะอย่างจางชิวันเนี่ยก็เพิ่งเข้ารอบลึกใน US Open มาไปแพ้เอเลน่าเลบาคีน่าไง
1: ครับ
0: มือ2ของโลกเป็นมือ1คนล่าสุดละ
1: ใน
0: WTA นะก็เป็นเฉิงอาจางชิวันกับทางด้านของเอล่าเนี่ยที่เป็นเรียกว่าตัวเต็งในรายการนี้นะเอเชียนเกมประเภทหญิงเนี่ยในเทนนิสครับผม
1: ทางชิวเวิร์นปีที่แล้วก็ลงแข่งออสเตรเลียนโอเพ่นในระดับที่ว่าเจอกับซาบาเลนกา
0: ครับ
1: เ
0: ป็นมือควอลิฟายนะใน US Open รอบนี้แล้วก็ไปตกรอบควอเตอร์ไฟนอลเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ส่วนเอล่าเนี่ยก็เป็นแชมป์ซีเกมที่เราไปดูมาล่าสุดนะแล้วก็อันดับโลกเนี่ยตอนนี้ทะยานไปสูงมากแล้วนะเอล่าเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้อยู่อันดับที่18ของโลกแล้วถือว่ามาได้ไกลแล้วนะนักเทนนิสจากฟิลิปปินส์
1: เดี๋ยวนี้กีฬาแร็กเก็ตในทวีปเอเชียหรือว่าพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะ
0: ใช่จริงๆฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเก่งเทนนิสอยู่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนเวลาสดซีกงซีเกมเนี่ย เราก็เจอ

0: ิลิปปินส์บ่อยในประเภทอย่างผมจำได้ว่าเคยที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็เหมือนจะเข้าชิงดนัยอุดมโชคเนี่ยก็เคยเข้าชิงกับนักเทนนิสฟิลิปปินส์นะก็เขาจะเก่งกีฬาพวกนี้นะฟิลิปปินส์ครับนาดาวนี่เป็นลูกศิษย์นาดาวด้วยใช่ไหม
1: ก็เป็นลูกศิษย์นาดาวก็เข้าแคมป์กับนาดาว
0: นาดาวแคมี่นะ
1: ใช่
0: ครับผมก็เดี๋ยวประมาณนี้ละกันเรื่องของเทนนิส
1: ครับ
0: แล้วก็ผมเห็นล่าสุดเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะในเอเชียนเกมสำหรับฟุตบอลชายก็เมื่อวานมีสัมพงสัมภาษณ์ด้วยก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปเก็บตัวและเก็บตัวซ้อมกันโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นใช่ไหมก็ยังขาดบางรายอยู่ที่ยังติดภารกิจกับสโมสรนะอย่างเช่นยศกรบุรพาใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวบินตามไปก็เมื่อวานเนี่ยสิทธาบุญล่าเนี่ยกองการจัดการท่าเรือก็ให้สัมภาษณ์เรื่องภายในแคมป์ด้วยก็บอกว่าตอนนี้โค้ชวางธวัชชัยดำรงตระกูลเนี่ยก็กำลังเรียกว่าติวเข้มเริ่มแท็กติกนะแล้วก็รวมถึงเรื่องแบบการใช้ชีวิตนอกสนามอะไรงี้ด้วยก็เหมือนเป็นพี่ดูแลน้องประมาณนี้
1: ใช่
0: แล้วก็มีการเขาเรียกว่านี่ผมชอบมากเลยนะเป็นการมีการแบบเปิดวิดีโอจังหวะที่โค้ชวางเนี่ยยิงประตูใส่เกาหลีใต้ให้ดูเพื่อเป็นแรงบันใจให้น้องแรงบันดาลใจให้น้องๆชุดนี้นะกับการเป้าหมายเนี่ยลุ้นเหรียญรางวัลเอเชียนเกมให้ได้ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยเพราะเราไม่เคยได้นะเหรียญเอเชียนเกมเนี่ยมากสุดคือเข้าที่4ฮะจบที่4ครั้งแล้วก็ส่วนของศิลปวันดีเนี่ยก็บอกว่าโค้ชวังเนี่ยช่วยให้แบบตอนนี้กำลังติวเข้มเรื่องการเรื่องพัฒนาเรื่องร่างกายเลยเป็นหลักเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยมันเตะถี่มากนะเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายเนี่ยเรียกว่าจำเป็นมากแล้วก็เขาก็ตั้งเป้าที่ช่วยทีมให้ดีสุดในรายการนี้นะแล้วก็อยากพาทีมเข้ารอบให้ลึกที่สุดเหมือนกันสำหรับศิลปวันดีรวมถึงสิทธาบุญล่าด้วยก็คือ2นักเตะที่เพิ่งเข้ามาร่วมแคมป์ทีมชาตินะก็เดี๋ยวซ้อมกันที่ไทยเนี่ยแหละจนถึงวันที่2ก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13เลย
1: ใช่
0: ก็13เนี่ยวันอาทิตย์
1: ใช่ครับ
0: ก็ไปถึงแล้วก็จะมีเวลาพักอีกประมาณ 2-3 วันก่อนที่จะลงเตะนัดเปิดสนามเจอคีร์กีซสถานในวันพุธ
1: ที่16
0: ก็โปรแกรมถ่ายทอดสดนี้ก็ออกมาแล้วนะก็ทีมชาติไทยเจอคีร์กีซสถานวันพุธเนี่ยบ่าย2ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน ASPay แล้วก็ช่อง1 HD 31
1: ครับ
0: ส่วนเกมที่2วันที่20กันยายนวันอาทิตย์เนี่ยเตะบ่าย2เหมือนกันก็ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32นะแล้วก็ ASPay เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ส่วนเกมที่3เจอญี่ปุ่นวันที่23กันยายนเนี่ยก็จะเจอกับห้างครึ่งเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยไทยรัฐทีวี32กับ ASPay ก็จะถ่ายเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ต้องจับตามองกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับทัพช้างศึกไทยในเอเชียนเกม
0: ส่วนผลการแข่งเอเชียนเกมเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของบาสเกตบอลอยู่นะก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีจบไปแล้วไหมเมื่อช่วงเช้าที่ผมเช็คนิดนึงมีจบแล้ว1คู่ก็เป็นตัวเต็งอย่างจีนนะประเภทชายนะก็ชนะคาซัคสถานไป99-61เลยคาซัคสถานนี้พอเป็นเอเชียนเกมเขาก็มาเล่นกับเรานะแต่ถ้าเป็นเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเขาไปอยู่ทางยุโรป
1: ครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวตอนนี้มีแชมป์เก่าอย่างฟิลิปปินส์ก็แข่งอยู่นะเจอกับบาเลนใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องเบนดูสกอร์ล่าสุดหน่อยละกันส่วนผลการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยที่น่าสนใจนะก็เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นเมื่อวานชนะอินโดนีเซียไป98-53นะก็เกาหลีใต้ชนะซาอุไป82-66น่าเสียดายนะบาสเกตบอล5คนเราไม่ได้ไปแข่งนะสำหรับไทยเรา
1: ก็จะ มีเป็นหญิง
0: แต่ว่าเราแข่ง 3x3 นะ
1: ใช่ถ้าเป็นชายเนี่ยแข่ง 3x3 ส่วนหญิงแข่งทั้ง 3x3 แล้วก็5
0: ครับ
1: ซึ่งชายเนี่ยจะมีโอมจักรวาล
0: โอ
1: มชนะทิพย์จักรวาล
0: ชนะทิพย์จักรวาลนะ ไม่ใช่ชนะทิพย์สองสินนะคนละคน
1: กัน
0: น
1: ะล่าสุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอลชายครับก็ไล่มาที่85-89คือก่อนหน้านี้เนี่ยตามอยู่13แต้มนะ
0: ครับผม
1: แชมป์เก่าอย่างฟิลิปปินส์ไล่มาเหลือเพียงแค่4แต้มเท่านั้น
0: โอเค
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นฟิลิปปินส์นี่ถือว่าเป็นเต็งนะเพราะว่าเป็นแชมป์เก่าด้วย
1: เป็นเต็งคู่ขี้กับญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นนี่ผมว่าน่าจะมีรุยฮาชิมุระด้วยนะ
0: มีไหม
1: น่าจะมีเดี๋ยวผมลองเช็คให
0: ้จากเอเวเลเกอร์ใช่ไหม
1: กะตอนนี้ไปละย้ายออก
0: ย้ายออกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูนิดนึงแต่ว่ารายชื่อผมดูเป็นยังเป็นฟีบ้าเอเชียนคัพอยู่นะเดี๋ยวผมลองให้น้องเบนเช็คแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: สำหรับรายชื่อของทีมชาติญี่ปุ่นในเอเชียนเกมครั้งนี้นะ
1: อ
0: ุทามิฮาชิมูระนี่ก็โหเรียกว่าได้กระแสด้วยนะนักแข่งระดับ NBA มาเล่นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนิดนึงเดี๋ยวให้เบนดูแล้วกัน
1: ได้
0: แล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยวันนี้ในเรื่องของเอเชียนเกมน่าจะจบแล้วนะ
1: มีทีมหญิงไงทีมหญิงบินไปละ
0: ทีมหญิงวอลเลย์บอลใช่ไหม
1: ฟุตบอล
0: ใช่ไหมก
1: ็
0: บินไปแล้วนะทีมของโคชอันเฟตในช่วงสีทองอินก็เจองานหนักหน่อยเจอทั้งเชนิดให้ไปทั้งเวียดนามและญี่ปุ่นซึ่งเกมแรกเนี่ยเจอหนักเลยเจอญี่ปุ่นกันเลยแล้วก็เหนื่อยหน่อยอ่ะในรอบแบ่งกลุ่มนะแต่ว่าก็เดี๋ยวบินไปแล้วก็น่าจะไปเตรียมความพร้อมกันเพราะว่าวันแรกเนี่ยจะเตะวันที่14ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ครับเจอญี่ปุ่นก่อนเลย
1: นะครับ
0: ประมาณนี้ละกันก็ประมาณนี้สำหรับเอเชียนเกมนะอีกประมาณ8วันก็จะเริ่มแล้วเสาร์หน้าเนี่ยวิธีเปิดมาแล้วนะก็ตามเชียร์กันได้สำหรับทัพนักกีฬาไทยก็จะเริ่มทยอยแข่งและประเภททีมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมอ่ะช่วงท้ายเหลือเวลาอยู่วันนี้ก็ฟุตบอลไทยก็มีนะเป็นไทยลีกเนี่ย3คู่ก็จะเป็นเกมของ3ทีมที่จะไปเล่นใน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีกสัปดาห์หน้าก็เลยขอมาเตะก่อนวันศุกร์เลยก็คู่แรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ใช่ไหมวันนี้ก็จะกลับไปเล่นในบ้านครับนัดแรกเลยแล้วก็มีราชบุรีเจอแบงคอกด้วยแล้วก็ท่าเรือเจอกับลำพูนเลเยอร์ส่วนบุรีรัมย์เนี่ยเจอกับเชียงรายนะเป็น3คู่ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยบุรีรัมย์เนี่ยจะเตะกับเชียงรายตอน 18:00 นะแล้วก็ท่าเรือเตะกับลำพูนตอน 18:30 เห็นว่ามีคอนเสิร์ตพี่แจ๊สใช่มั้ย
1: ใช่
0: ครับแล้วก็ราชบุรีเนี่ยจะเจอแบงคอกตอน 19:00 นก็บุรีรัมย์ก็เพิ่งมีการเปลี่ยนกุนซือนะแยกทางกับมาร์คแจ็คสันเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตั้งกุนซือใหม่เข้ามาคุมทีมมาริโอซินวาใช่ไหมเป็นกุนซือที่เป็นนักเตะที่ตอนเป็นนักเตะเนี่ยเขาเคยอยู่กับFC ปอร์โตตอนที่มูรินโญ่พาคว้าแชมป์เมื่อปี2004นะ
1: คร
0: ับแล้วก็ตอนนี้ก็มารับงานคุมทีมบุรีรัมย์ละก่อนหน้านี้ก็เคยคุมทีมโบวิสต้าในโปรตุเกสมาแล้วนะแล้วก็มีอเมริกาด้วยทีมเก่าพี่มุ้ยแล้วทีมล่าสุดเนี่ยเป็นเอานัชมาทีมในซาอุดิอาระเบียก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านนัดแรกสำหรับแฟนบอลประสาทสายฟ้านะก็เจอเชียงรายเลยก่อนที่สัปดาห์หน้าเนี่ยวันอังคารจะเล่นใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตนัดแรกเนี่ยต้องบุกไปเยือนคู่ปรับตลอดกาลเลยยาโฮดารุทัสซิมนะทีมจากมาเลเซียเจอกันบ่อยๆนะคู่นี
1: ้
0: ส่วนท่าเรือนัดแรกชนะราศีสลายมานะเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านนัดแรกเหมือนกันแล้วก็จะเจอกับ
1: ท่าเรือเนี่ยจะลำพูน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ลำพูนเกมแรกฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้มาในบ้านขาดลอยเลย
1: แพ้ไทย 1-4
0: ครับทีมก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะว่าไม่มีทั้งอนันต์ยศสังวันแล้วก็อัครพงศ์พิเศษที่ย้ายออกไปแล้วก็ท่าเรือวันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่ดี
1: ครับ
0: ในบ้านนัดแรกแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยผมว่าผมไปดูคอนเสิร์ตดีกว่า
1: เอาไม่ดูบอล
0: ก็ดูคอนเสิร์ตด้วยดูบอลด้วย
1: ครับ
0: ก็แฟนบอลท่าเรือผมว่าวันนี้น่าจะไปเยอะส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นดาร์บี้แมตช์วันนี้เลยราชบุรีเจอแบงคอก
1: ครับ
0: เกมแรกแบงคอกชนะในบ้านมา 3-1 นะชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดส่วนราชบุรีเนี่ยราชบุรีเนี่ยก็แพ้อยุธยามา 2-1 เกมนี้ราชบุรีในบ้านผมว่าพวกเขาต้องจัดเต็มแล้วแหละเพราะว่าเกมแรกแพ้มาแล้วนักเตะในข่ายทีมชาติราชบุรีนี่ถือว่าเยอะมากนะประตูเนี่ยกำพลแน่ๆแล้วแล้วก็มีแนวรับมีจนฮันเข็มดีใช่ไห
1: ม
0: กองกลางก็มีธนวัฒน์ซึ่งกิจถาวรที่นาทีเรายิงไกลสุดสวยเลย
1: ใช่
0: ดูแล้วเกมนี้ฮัสซันน่าจะไปดูแหละเพราะว่าทั้งสองทีมชาติทั้งทีมเลยก็เดี๋ยวตามเชียร์ได้สำหรับทั้ง3ทีมทั้งเรียกว่า3คู่แล้วกันในไทยลีก1วันนี้นะส่วนไทยลีก2เนี่ยโปรแกรมวันนี้เดี๋ยวผมขอลองดูว่ามีไหมนะไทยลีก2วันนี้จะมี1คู่นะพัทยายูไนเต็ดจะเจอกับโปลิสเทโร
1: ครับ
0: เทโรนาทีแล้วก็ชนะมาเหมือนกันครับก็เทโรก็เป็นหนึ่งในทีมลุ้นเลื่อนชั้นด้วยนะประมาณนี้อ่ะมีอะไรเพิ่มเติมในช่วงท้าย
1: ก็มีข้อความครับ
0: ครับผม
1: ก็ฉลามนุกได้2เหรียญทองเอเชียนเกมครับกลับมาได้ทีหลังเพราะว่า นักกีฬาจีนเนี่ยตรวจโดปไม่ผ่าน
0: ครับ
1: แล้วก็เป็น1994เอเชียนเกมครั้งที่12ที่เมืองฮิโรชิมา
0: ครับ
1: ตอนนั้นแน่ฉลามนุกได้2เหรียญทองจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายแล้วก็เดี่ยวผสม400เมตรชาย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: อื
1: ้อๆใช่ก็ขออภัยแก้ข้อไอ้แก้ไขข้อมูลนิดนึง
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยประจำวันศุกร์ก่อนหยุดยาวนะหย
1: ุ
0: ด2วันวันเสาร์อาทิตย์ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าแล้วก็เรื่องของเอเชียนเกมน่าจะเข้มข้นขึ้นรวมถึงนักกีฬาไทยก็จะเริ่มลงแข่งและฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงนะแล้วก็จะต่อเนื่องกันยาวไปตลอดเกือบทั้งเดือนเลยสำหรับเอเชียนเกมที่นาโกย่าและไอจี
1: จนถึงวันที่4
0: ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอาเซียนครับ
1: ครับ
0: ที่เราก็น่าจะมีการตามกันด้วยนะเดี๋ยวดูว่าสุดบทสรุปจะเป็นไงสำหรับเรื่องการถ่ายทอดสดเดี๋ยวมาว่านสัปดาห์หน้าแล้วกัน
1: ครับ
0: อาเซียนครับนะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องเป็นต้องลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เกาะกระแสกีฬาไทยในวันจันทร์หน้าครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้เวลา 13:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกอบย้ำต้องแยกศาสนาออกจากความประพฤติของสงฆ์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มีกฎหมายแต่อยู่ที่การควบคุมกิเลสในใจนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนโดยระบุว่าต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนากับพฤติกรรมส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสภายในใจที่กฎหมายหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยากจะควบคุมหากบุคคลนั้นห้ามใจตนเองไม่ได้ท่านนี้ยืนยันว่าหากมีความผิดจริงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการปกป้องพร้อมวอนขอความร่วมมือประชาชนหยุดเผยแพร่หรือแชร์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะเป็นการทำร้ายจิตใจชาวพุทธและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้มอบนโยบายให้พส.ปรับการทำงานเป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยเน้นย้ำเรื่องการจัดสรรงบประมาณกว่า60ล้านบาทเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนพระในการตรวจสอบพระจริงหรือพระปลอมควบคู่ไปกับการเซตระบบบัญชีกลางของวัดที่ใช้จ่ายเงินที่ใช้งานง่ายและเชื่อมโยงกับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของความผิดปกติของทรัพย์สินรายรับรายจ่ายได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงการนำเทคโนโลยีอย่างระบบบริจาคอัตโนมัติของกรมสรรพากรเข้ามาช่วยกำกับดูแลส่วนกรณีวัตถุมงคลและพุทธพาณิชย์นั้นมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องแก้ด้วยการให้ความรู้และปัญหาและปัญญาขณะที่ข้อเสนอเรื่องให้มีตำรวจประจำวัดมองว่าไม่คุ้มค่าด้วยขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติอีกพลพีสั่งผู้ว่าฉะเชิงเทราเทียบสภาพสุสานอยู่ปี 64-67 ถึง 67กางขาเข้าออกประเทศได้อย่างไรเร่งหาต้นตอนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามกรณีพบร่างผู้เสียชีวิต4ศพภายในสุสานจังหวัดฉะเชิงเทราว่าเน้นย้ำให้สืบว่าทั้ง4ร่างเข้าออกประเทศไทยได้อย่างไรและมีการแจ้งเสียชีวิตอย่างไรซึ่งจากที่ตนลงพื้นที่ดูสภาพหน้างานไม่มีอะไรบ่งบอกมีแต่ชื่อและการโบกปูนเท่านั้นส่วนตัวสงสัยว่าย้ายมาได้อย่างไรแต่ร่างแรกมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต ายอีก3ร่างยังไม่ได้แจ้งจึงสงสัยว่าเป็นร่างของชาวต่างชาติจริงหรือไม่ร่างเข้ามาได้อย่างไรโดยได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนายอำเภอบางคล้าเปรียบเทียบคำขอเมื่อปี2564และคำขอต่อใบอนุญาตเมื่อปี2567ที่ยื่นเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2566ซึ่งอำเภอและจังหวัดได้พิจารณาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567แล้วไม่ให้ต่อใบอนุญาตอยากจะให้เอาข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าวันที่ให้อนุญาตสภาพพื้นที่เป็นแบบนี้และวันที่ไม่ได้ให้อนุญาตสภาพพื้นที่เป็นแบบใดผิดตั้งแต่ปี2564หรือไม่หรือมีการปรับเปลี่ยนทำให้ปี2567ไม่ให้ต่อใบอนุญาตหากเจ้าของสุสานและญาติยังไม่ได้ย้ายร่างออกภายใน7วันจังหวัดจะต้องวางมาตรการหากเป็นผู้ย้ายเองจะย้ายทั้ง4ร่างไปไว้ที่ใดรวมถึงโทษต่างๆด้วยว่าผิดข้อกฎหมายใดบ้างก่อนจะแจ้งดำเนินคดีต่อไปซึ่งต้องสรุปทั้งหมดภายใน13กันยายนนี้
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
10: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับการท่าเรือ FC ปล่อยยืม2นักเตะไปร่วมทีมหัวกังยูไนเต็ดการท่าเรือ FC ทีมในศึกไทยลีก1ปล่อยยืมนัฐกิจโพสีและภูตเนศสมจิตย้ายไปร่วมทีมหัวกังยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยนัฐกิจโพสีปีกวัย18ปีเป็นหนึ่งในผลผลิตจากอะคาเดมีของสิงห์เจ้าท่าและมีโอกาสก้าวขึ้นมาสัมผัสทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล 2024-2025พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรที่สามารถทำประตูในศึกไทยลีกได้ด้วยวัยเพียง17ปี2เดือนกับอีก6วันด้านภูตเนศสมจิตกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีเป็นนักเตะทีมชาติไทยชุด U17 ที่ผ่านศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายโดยเจ้าตัวเซ็นสัญญาระยะยาวกับการท่าเรือ FC ตั้งแต่ฤดูกาล 2024-2025แซมดาโนควอเตอร์แบ็กตัวเก่งของซีแอตเทิลซีฮอคส์แชมป์เก่าได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเกมและเล่นต่อไม่ไหวในเกมเปิดฤดูกาล2026ซีซั่นใหม่ของ NFL และอาจจะต้องพักยาวโดยซีฮอคส์ในฐานะแชมป์เก่าได้เล่นในบ้านลูแมนฟิลด์ในเกมเปิดซีซั่นใหม่เจอกับคู่ปรับจากซูเปอร์โบว์เมื่อต้นปีอย่างนิวอิงแลนด์แพทริสโดยเกมนี้เป็นซีฮอคส์ที่เปิดบ้านแซงชนะไป13-10แต่ว่าเกมเล่นมาได้แค่2นาทีเศษในการเป็นฝ่ายบุกครั้งแรกของซีฮอคส์ทางด้านดาโนก็มาได้รับบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
9: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับรายการเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการเดินทางนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์ 14:00 น.ถึง 15:00 น.ครับรายการ Motor In Trend จะนำข่าวสารอัปเดตใหม่ๆนะครับเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์มาฝากคุณผู้ฟังกันรวมถึงทิศทางการตลาดนะครับมีอะไรใหม่ๆเราจะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับอยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยครับสวัสดีครับพี่โจครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ครับผมก็ทุกวันพฤหัสและศุกร์ครับเราสองคนจะอยู่ตรงนี้นะครับตอบคำถามเรื่องราวการใช้รถยนต์นะครับการซ่อมแซมการดูแลใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะครับเมื่อวานนี้เรามาจัดรายการนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมายทีเดียวนะครับจนกระทั่งช่วงท้ายเนี่ยตอบคำถามไม่ครบนะครับไม่จบวันนี้ต้องขออนุญาตมาตอบคำถามนะครับคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่เราตอบคำถามได้ไม่ครบจริงๆเพราะว่าเวลาจำกัดนะครับเดี๋ยววันนี้มาว่ากันต่อนะครับ
5: เอามาเลยดีครับที่ค้างอยู
4: ่เมื่อวานนะครับมีท่านผู้ฟังที่ค้างคือค้างทาง YouTube นะฮะพี่เดี๋ยวนะฮะเสกสรรนะครับพี่เสกสรรถามว่าวิ่งรับจ้างแอปชาร์จ EV 100กิโลเมตรกว่าๆแล้วใช้น้ำมันหลังจากนั้นคือเรียกว่า PHEV ไหมครับรถวิ่งรับจ้างผ่านแอปนะ
5: ครับ
4: นะชาร์จ EV 100กิโลเมตรกว่าๆนะครับก็คือชาร์จไฟ100กิโลเมตรกว่าๆวิ่งได้100กิโลเมตรกว่าๆแล้วหลังจากนั้น
5: ก็เป็น PHEV ในชาร์จไฟ
4: แล้วหลังจากนั้นแล้วใช้น้ำมันหลังจากนั้นเรียก PHEV ไหม
5: PHEV ครับ
4: ก็คือ PHEV นะครับเพราะว่า
5: เป็นไฮบริดที่ชาร์จไฟได
4: ้ครับ
5: นะครับอันนั้นได้อยู่ก็มีหลายรุ่นอยู่นะ
4: ครับ
5: นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะแบตเตอรี่ก็จะดีขึ้นจากเป็นตอนนี้ก็100 กว่ากิโลเมตรทุกคันนะที่เป็น HEV นะครับ PHEV นะ
4: ครับ
5: ก็ใช้ได้อยู่ได้อยู่ก็ดีครับพี่มันจะประหยัดแล้วระหว่างที่แบตหมดมันก็จะทำการชาร์จเองสลับไปสลับมาไม่จังหวะเรายกคันเร่ง
4: ครับ
5: มันก็มีการรีเจนเนอเรชันนะรีเจนกลับเข้าไปเบรกก็เบรกเก็บพลังงานกลับไปนะครับ
4: ครับ
5: ก็กลับเข้าไปที่แบตเตอรี่เหมือนกันก็ช่วยให้ประหยัดขึ้นครับประหยัดขึ้น
4: ครับ
5: แล้วก็สะดวกโดยที่ไม่ต้องชาร์จว่างค่อยชาร์จไม่ว่างก็เติมน้ำมันไป
4: ครับ
5: ครับ
4: อืมครับผมส่วนคำถามต่อมานะครับจากคุณชนะตรีตระกูลนะครับบอกว่าสวัสดีครับเพียรทั้งสองรถไฟฟ้าที่ตลาดนาเจริญสรุปเกิดจากอะไรเรียงสรุปเรียงครับเกิดจากอะไรนะครับตลาดนาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีไกลจากบ้านผมมากเลยคุณผู้ฟังบ้านผมอยู่ลำลูกกาปทุมธานีนี่แหละ
5: ไฟไหม้รถ
4: ควันขึ้นควันขึ้น
5: แค่ควันออก
4: ใช่ครับ
5: ก็ส่วนใหญ่อย่างนี้นะควันขาวๆพวยพุ่งฟู่ประมาณนี
4: ้ครับ
5: ก็เริ่มจากแบตเตอรี่อย่างนั้นนะครับ
4: ครับ
5: นะมาจากแบตเตอรี่ครับ
4: ครับรถที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น BYD Seal นะครับเอาทะเบียนด้วยไหมฮะเผื่อใครจะใกล้ไปซื้อเลขอะไรลงท้าย79
5: น
4: ี่ทำการบ้านมาละเอียดเลยนะครับก็คืออยู่ดีๆเนี่ยมันมีควันนะครับค่อนข้างหนาเลยนะครับพุ่งออกมาจากด้านท้ายรถก่
5: อ
4: นนะครับซึ่งเจ้าของรถเขาก็บอกว่าจอดมาขับจากบ้านพักแล้วมาซื้อแวะกับข้าวในตลาดนะครับพอเดินทางกลับมาที่รถก็ตกใจสุดขีดเพราะว่าเห็นกลุ่มควันมันเริ่มหนาแล้วออกมาจากใต้ท้องรถแล้วก็ออกมาทางท้ายรถด้วยนะครับอย่างต่อเนื่องเลยแล้วคนก็อยู่แบบเยอะมากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสภ.คูคตก็เลยต้องระดมเอารถดับเพลิงรถฉีดน้ำนะครับเพื่อควบคุมอุณหภูมิไว้ก่อน

0: เบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีเปลวไฟลุกนะครับยังไม่มีเปลวไฟลุกแต่ว่ามีควันพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่อง
1: เซลล์นี่คือเซลล์ตัวใหญ่ใช
0: ่
1: ไหม
0: พี่ใช่ใช่
1: เซลล์ที่ใช้เซลล์ to body เลยนะแบตเตอรี่ก็คืออยู่ใน
0: แชสซี
1: แชสซี body เลยนะครับอย
0: ู
1: ่ในนี่เลยคือป้องกันการกระแทกอะไรที่ดีเลยแต่ว่าถ้าจะรื้อมาซ่อมก็รื้อได้แต่ว่ายากหน่อย
0: ครับตอนนี้ยังไม่มีแถลงอะไรมาจาก BYD นะครับก็คงต้องให้เวลาเขาละเขาไปดูก่อนว่าเกิดอะไร
1: ใช่
0: อะไรขึ้น
1: แต่ว่ายังไม่ BYD นี่ถือว่านับเคสได้เลยนะไม่มีนะ
0: ก็นับทุกเคสแหละนับมากหรือนับน้อย
1: ใช่ใช่ไม่เหมือนอย่าง Volvo นะ
0: Volvo
1: เขาแบบไม่ได้ผมไม่ได้เชียร์ใครหรือเทคไซส์ใครนะ
0: ครับ
1: คือ Volvo เนี่ยยอดขายน้อยกว่า BYD
0: ครับ
1: เมื่อวานเนี่ยดูเนี่ยอันดับ1กับอันดับ10นะ
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ BYD ตั้งแต่ขายเข้ามา120,000กว่าคัน
0: ครับ
1: Volvo 20,000กว่าคันนะ
0: ครับ
1: ห่างกันหลายเท่าแต่ว่ามันก็ไปไกลกว่าเขาไงก็ลองดูฮะลองดูถ้าได้ความยังไงแล้วเดี๋ยวจะนำเสนอต่อนะครับว่าม
0: ัน
1: เกิดจากอะไรแต่ส่วนใหญ่นะแบตเตอรี่แล้วเราก็จะไม่ได้ข่าวนี้เพราะว่าเขาก็จะเก็บข่าวกันไ
0: ป
1: ทางคนลูกค้ากับทางบริษัทเขาก็จะ
0: เจรจากัน
1: เกลียดเสียกันไปจบเราก็ไม่รู้เรื่องละ
0: ครับ
1: จะไปตามก็บอกไม่มีอะไรแล้วพี่
0: อีกข้อความหนึ่งคุณกิรีต็อกโก้นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองเพิ่งขายซิตี้ไปจะซื้อรถใหม่ควรซื้อรถไฟฟ้าล้วนหรือ2ระบบดีครับที่ดูอยู่มีที่เป็นไฟฟ้าก็คือ X ผึ่งตัวใหม่ดีไหมครับ
1: โอ้ซื้อไฟฟ้ามันก็ดีตรงที่ว่ามันประหยัดมันประหยัดเลยแหละถ้าเกิดคุณใช้แล้วคุณไม่ต้องมานั่งรออะไรรออะไรนะไม่พังไม่มีอุบัติเหตุอ่ะมันดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาความสะดวกสบายเทศกาลต่างๆมันก็ต้องเป็นไฮบริดนะ
0: ครับสะดวกกว่าในเรื่องของการหาจุดชาร์จ
1: ผมเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้เองนี่เถียงกันอยู่มีคลิปเถียงกันอยู่ถ้าใครได้ดูนะว่าจองตู้ชาร์จไว
0: ้ครับ
1: จองตู้ชาร์จไว้แล้วมาไม่ทันเวลาคือมาไม่ทันเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ต้องตัดไปเลยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: สมมติผมจองไว้บ่ายโมง
0: ปกติมันจะมีระยะเวลาให้เท่าไหร
1: ่15นาทีมาไม่ถึงเนี่ย
0: ระบบจะ
1: ต้องตัดอัตโนมัติตัดปุ๊บเนี่ยเขากินฟรีเลยนะตังค์อ่ะตู้กินฟรีเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดพี่มาทันใน15นาทีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วผมชาร์จอยู่ผมก็ต้องถอยให้พี่นะ
0: ครับ
1: ตู้มันก็ต้องแบบให้ไม่ได้คุณชาร์จไม่ได้แล้วคงกระทาทองเพราะว่าผมจองไว
0: ้ครับ
1: แต่คราวนี้ถ้าพี่มาเกินบ่าย3 15นาที
0: ครับ
1: มันตัดแล้ว
0: สิทธิ์นั้นเป็นของคนอื่นแล้ว
1: ก็ของคนอื่นพอมาผมก็เสียบชาร์จอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ล้อกันหน้าตู้เลยนั่งสู้หน้าตู้ชาร์จเปิดมือถือคนละเครื่อง
0: ครับ
1: ซัดกันอันนี้ก็ต้องดูดิเปิดมือถือพี่ก็เปิดผมก็เปิดถูกป่ะ
0: ครับว่าเวลาเป็นของใคร
1: ก็เถียงกัน
0: ครับ
1: ไอคนนี้ก็บอกว่าพี่มันหมดเวลาไปแล้ว
0: ครับ
1: ไอคนนั้นบอกว่าอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: ไม่รู้น้ำใจไม่มีน้ำใจ เอาความถูกต้องหรือเอาอะไรเป็นหลักไง
0: พูดเหมือนท่านส.ส.ในสภาเลยที่ท่านประธานสภา บอกจะไม่นั่งต่อท่านส.ส.ท่านนั้นบอกว่าน้ำใจไม่มีเหรอท่านประธานสภานั่งมาตั้ง6ชั่วโมงแล้ว จะให้เป็นลมคาบันลังเลย
1: คือมันต้องบอกว่าอันนี้เลือกความถูกต้องหรือเลือกน้ำใจ
0: น้ำใจกับความถูกต้องอ่ะ
1: มันดูจริงแล้วมัน
0: ความถูกต้องก่อนไหมครับ
1: เขาต้องเขาก็ต้องชาร์จเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณมาไม่ทันอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้มันเป็นปัญหาแบบ
0: ไม่อันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาผมบอกเลยว่าถ้าคนเรา
1: ปัญหาของคนใช้รถไฟฟ้าคือเรื่องพวกนี้เยอะมากพ
0: ี่
1: มาทะเลาะกันที่หน้าตู้นี่แหละ
0: ควรจะมียึดหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ที่มันมาตรฐานไว้ก่อนนะคร
1: ับ แล้วก็เริ่มแล้วใช่ไหมที่ไม่มาดึงออกเวลาหมด
0: บทแล้วชาร์จเต็มแล้ว
1: ถึงกำหนดแล้วไม่มาตอนออกเนี่ยตอนนี
0: ้ครับอย่างสุดผมจอง4 ทุ่มนะครับพอ4 ทุ่มปุ๊บผมไปปรากฏยังมีรถคันอื่นจอดชาร์จอย
1: ู่เต็มแล้ว
0: เต็มแล้วหรือไม่เต็มก็แล้วแต่อะ
1: คือเขาแต่เขาไม่อยู่ที่รถไง
0: ใช่
1: ตอนนี้เขาก็เริ่มชาร์จเงินของคนทั้งพวกนี้นะ
0: เหรอ
1: มีเลทชาร์จแล้วนะครับเริ่มมีแล้วเริ่มแบบแต่ก็ยังไม่แพงมากบางคนก็ถือว่าผมว่าบางคนอาจจะแบบ I don't care ก็คือก็อยากจะจ่ายถ้าเกิดไม่มานะ
0: ครับ
1: มันก็มีคืออยากจะแนะนำให้แบบก็แพงๆไปเลยจะได้หมดเรื่องไป
0: ชาร์จชาร์จแพง
1: เพราะว่าเทสลาแพงเทสลาถ้าคุณไม่มาดึงออกเนี่ยคิดเป็นนาที
0: นาทีละ50 บาทอะไรเงี้ย
1: ของปตทเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ชาร์จแล้วแต่ว่ายังผมจำเหรียญราคาไม่ได้แต่ว่ายังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่
0: ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกติกากลางอ่ะทุกคนควรจะเคารพกติกากลาง
1: พี่บอกผมเองว่าคนไทยไม่กลัวหรอกเรื่องกติกากลางแต่ถ้าเรื่องเสียเงินอ่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่มาคุณไม่ทำตามนี้เสียเงินนะ
0: ใช่ไงก็คือ
1: มันจะเสียมันจะต้องออกไง
0: เอาทีละเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยอย่างเรื่องพอถึงเวลาแล้วคุณไม่มาเอารถออกเนี่ย
1: คนอื่นเขาก็อยากชาร์จ
0: นั่นคือคุณไม่เคารพกติกากลางไงคุณก็สมควรที่จะต้องเสียเงินจ่ายนะครับไก่เรื่องนึงเรื่องของน้ำใจเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ามันต้องเป็นเรื่องของกติกากลางเมื่อถึงเวลาแล้วคุณไม่มาตามเวลากำหนดเนี่ย
1: กติกาก่อน
0: กติกาก่อน
1: กติกาต้องมาก่อน
0: คุณจะมาบอกว่า
1: ส่วนเรื่องน้ำใจ
0: เลย
1: น้ำใจหรือไม่น้ำใจเนี่ยต้องมาดูว่าเฮ้ยถ้าผมไม่รีบงั้นพี่เอาไปนิดนึงก่อนแล้วพี่ได้ไปต่อได้ไหม
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวผมช้าต่อแต่ไม่ใช่ว่าพี่แบบ
0: หรือว่าขอโทษนะผมจำเป็นจริงๆขอธุระด่วน
1: อันนี้ก็ต้องคุยกัน
0: ผมขอแค่ 10% เพื่อจะได้ไปตรงนั้นด่วนแป๊บนึงก่อนได้ไหมอัน
1: นี้ก็ได้
0: แล้วก็เจรจากัน
1: แต่ไม่ใช่
0: พอแต่ไม่ใช่จะมาอ้างว่า
1: พอผมบอกว่าอันนั้นพี่ก่อนก็ได้ครับคราวนี้ผมรอยาวเลยมันก็ไม่ใช่
0: มันก็ไม่ใช่เพราะเขาก็มาตามเวลาที่เขา
1: คุณมาไม่ทันเวลาเนี่ยมันถึงได้บอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยผมยังไม่กล้าซื้อผมกลัวโดนเขายิงหน้าตู้เดี๋ยวผมไปเถียงเขาเงี้ยพี่ไม่มีน้ำใจเลยเงี้ยเขายิงผมทำไงอ่ะ
0: ไม่หรอคนไทยนั่นนายกบอกห้ามยิง
1: มันยังพกปืนกันเต็มเลยพี่ดูข่าวดิ
0: เอ้าไม่เห็นท่านนายกบอกพกกันเต็มเลยท่านยังบอกไม่มี
1: เอามาดูนะฮะมีข้อความพี่ประยูนนะครับ
0: ฮะ
1: พี่ประยูนบอกว่า
0: ระหว่างหลวงพ่อ
1: หลวงพ่อกับคุณเจี๊ยบนะฮะใครเอลดีกว่ากัน
0: พี่โจครับพี
1: ่นะฮะคุณพี่มนตรี
0: ครับ
1: บอกว่ารบกวนสอบถามรถวิ่งบนถนนลาดยางโอเคเลย
0: ครับ
1: กับวิ่งบนถนนคอนกรีตแล้วรู้สึกว่ามัน
0: เด้ง
1: เด้งครับปัญหาอยู่ที่โชคไหมครับหรือว่าต้องเซตอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมครับปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับพี่ถนนที่เป็นลาดยางหรือที่แอสฟัลต
0: ์ครับ
1: หรือยางมาตอย
0: แอสฟัลต์
1: กับถนนคอนกรีต
0: ครับ
1: มันมีความต่างกันอยู่แล้วนะครับพี่คือ
0: ความหนาแน่นความนุ่มนวลมันต่างกัน
1: คอนกรีตเนี่ยกับยางอ่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโชคพี่เกี่ยวกับที่ยางเสียงของยางตัวเนื้อยางเราเนี้ยเวลาเราจัดทดสอบรถนะครับเวลานักข่าวแล้วว่าทดสอบรถหรือว่ารถใหม่ออกมาเนี่ยถนนที่จะใช้ทำการทดสอบรถเราจะเลือกเส้นทางที่เป็นยางมาตอยหรือแอสฟัลต
0: ์เท่านั้น
1: ใช่เพราะว่าพอเวลาขับปุ๊บเสียงยางที่มันบดไปกับพื้นยางมาตอยเนี่ยมันเงียบแล้วมันเรียบกว่าม
0: ันนุ่มด้วย
1: ในขณะที่คอนกรีตเนี่ยมันแข็งแรงทนทานกว่าแต่ว่าคอนกรีตมันจะกระด้างกว่าพอทดสอบรถเนี่ยคนขับไม่รู้หรอกว่าถนนบนเนี้ยเป็นอะไร
0: ครับ
1: ก็จะมาบอกความรู้สึกว่าโอ้คันนี้เนี่ยเสียงเนี่ยนุ่มเงียบมากเลยเวลาวิ่งนะแต่เขาจะไม่ทดสอบบนถนนที่เป็นคอนกรีต
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรพี่ถนนคอนกรีตมันจะดังแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู
0: ่ครับ
1: นอกจากเวลาพี่ซื้อยางอ่ะเขาจะมีบอกเดี๋ยวนี้มีสติ๊กเกอร์บอกยางอันนี้เสียงเท่าไหร่อัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะมีบอกที่ยางเห็นป่ะ
0: ครับ
1: มีใบโฆษณาอยู่อันนี้ไม่ได้เป็นอะไรครับเป็นปกติครับพี
0: ่ครับ
1: เป็นปกติอาจจะลองเช็คลมยางดูแล้วก็เทสดู
0: ครับ
1: เช็คลมยางใหม่ทั้ง4ล้ออะไรลองแข็งไปอ่อนไปแล้วลองไปวิ่งถนน2แบบนี้ดู
0: ครับ
1: เผื่อได้ฟีลลิ่งใหม
0: ่
1: ๆ
0: น
1: ะครับ
0: คำถามต่อไปน่าสนใจมากของคุณพัชรีเดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นไปคุณพี่บ่าวนนทไทยคนนนทไทยทักเข้ามาสวัสดีครับพี่ๆบอกสวัสดีครับพี่บ่าวครับแล้วคุณพัชรีถามเขาว่าพี่คะรถไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายรวมถูกกว่ารถไฮบริดจริงไหมคะถ้าเทียบ 200,000 กม.เท่ากัน 200,000 กมเท่ากัน
1: ใช้งานไป 200,000 กมเท่ากันเหรอผมว่ามันมีตัวเลขแล้วแบบเนี้ยปลายทางมันใกล้กัน
0: ใช่
1: ปลายทางใกล้กันครับ
0: ผมมีให้เงื่อนไขอย่างนี้ครับสมมุติถ้าเกิดพี่ใช้พี่จะคิดแค่ 200,000 แต่รถใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยรถไฟฟ้าถูกกว่าอะไรในการซ่อมบำรุงการดูแลรักษาน้อยกว่าก็เลยถูกกว่าแต่ถ้าเกิด
1: ระหว่างทางก็ถูกกว่าระหว่างทางที่ถูกกว่าค่าเชื้อเพลิงก็ถูกกว่า
0: ใช่แต่ถ้าใช้ 200,000 แล้วเลิกใช้ทั้งคู่อันเนี้ยรถไฟฟ้า
1: คือรถไฟฟ้าพอถึง 200,000 กิโลอ่ะพี่ไม่ต้องคิดขายใครแล้ว
0: ใช่มูลค่าจะไม่เหลือแล้วครับ
1: ไม่เหลือแล้วต้องใช้ต่อไม่ใช้ต่อในแบตเตอรี่มันอาจจะ
0: ดรอปลงไปเรื่อยๆแต่รถไฮบริดมันยังใช้ได้อีก
1: ไปได้ต่อใช่
0: มูลค่าของรถมันอยู่ตรงนั้นด้วย
1: มันก็เลยไปอีกได้ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: พอมาถึง 200,000 โลด้วยกันเนี่ยไฮบริดเนี่ยยังมีราคาแล้วยังใครใช้ได้ดีกว่า
0: ใช่
1: แต่ส่วนแบตเตอร
0: ี่
1: แบตรถไฟฟ้าก็หัวใจก็อยู่ที่แบตเตอรี่ว่าแล้วมันจะไปต่อได้แค่ไหนก็ต้องมาลุ้นกันอีก
0: ครับ
1: พอรับประกันรถไฟฟ้าประกันแค่160,000 กิโล
0: 180,000เต็มที่
1: 160,000ใช่ไหม
0: ครับ
1: พอเลย160

0: หกไปแล้วเนี่ยเขาถือว่าแบตเตอรี่มันคุ้มค่าแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าจะซื้อใหม่ซื้อแบตใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปคุยกันว่าเขาจะมีแบบไหนที่จะช่วยให้ไหมในบริษัท
1: ได้เป็นให้ไหมมีส่วนลดให้ไหม
0: ใช่ใช่
1: อันนี้เป็นนอกเรื่องไม่เกี่ยวกับที่เราคุยกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นแคมเปญพิเศษแล้วนะฮะ
0: คือแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ย 160,000 กิโลเมตร
1: ครับ
0: อันนี้เขาถือว่าถึงจุดคุ้มทุนของคนใช้คนขายคนซื้อคนอะไรแล้วล่ะ
1: ใช่
0: พอเราถึง 200,000 แปลว่าเราทะลุเป้าไปแล
1: ้
0: วนะครับ
1: อันนึงเลยที่เป็นข้อด้อยของรถไฟฟ้าเมื่อเทียบเฉพาะตัวแบตกับตัวแบตนะครับถ้ากรณีในระหว่างทางก่อนถึง 200,000 เนี่ยถ้ามีแบตเสื่อมต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าต้องเปลี่ยนยกแพ็คนะฮะต้องเปลี่ยนทั้งแพ็ค
0: ที่เวลาบอกว่าเปลี่ยนเป็นเซลล์ได้
1: อ่
0: ะถึงเวลาไม่จริงไง
1: ไม่จริงนะ
0: ไม่จริง
1: แต่รถไฮบริดอ่ะมันเปลี่ยนเป็นเซลล์ได้จริงครับหรืออย่างมากก็เปลี่ยนเป็นโมดูลมันเริ่มจากเซลล์เซลล์ก็คือเป็นก้อนเล็ก
0: แล้วเป็นโมดูลมันต้องเป็นลูกใหญ่ๆก่
1: อ
0: นลูกใหญ่ๆแล้วก็มีกี่เซลล
1: ์ครับนั่นเป็น1โมดูล
0: เล็กๆจริงชิ้นเสียบๆไป
1: ครับแล้ว12โมดูลเป็น1แพ็คอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: ต้องดูว่าบางทีมันไม่มีใครเปลี่ยนให้ไงมันก็ขายยกแพ็คยกแพ็คเอาง่ายก่อน
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยนะคร
0: ับ แต่ถ้าถามผมค่าใช้จ่ายถึงเวลา 200,000 ด้วยกันเนี่ยใกล้เคียงกันถ้าใช้มาถึง 200,000 ด้วยกันโดยที่คุณไม่ต้องรออะไรนะไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างไม่แตกต่าง
1: ครับ
0: แต่ว่าความสะดวกสบายไฮบริดสะดวกกว่า
1: ครับและหลัง 200,000 ถ้าใช้ต่อไฮบริดยังมีราคา
0: ได้เปรียบกว่าได้เปรียบต้องเรียกว่าได้เปรียบมากกว่านะถ
1: ้
0: าถึงตรง 200,000 โลไปแล้วนะครับ
1: ถ้าเป็นพี่โจเลือกซื้ออะไรครับ
0: ผมต้องซื้อไฮบริดพี่ใจผมยังไม่ถึงผมเพิ่งบอกเมื่อกี้ไปเองว่าผมไม่กล้าซื้อรถไฟฟ้า
1: อ๋อถ้าถามผมไหมถามผมหน่อยไหม
0: ไม่ผมไม่ถาม
1: งั้นผมไม่ตอบ ถ้าเป็นผมก็ยังเลือกไฮบริดครับนะฮะ
0: พี่กรณ์บอกว่าถ้าไม่คิดว่าจะเคารพกติกาแนะนำใช้กระบะREEV ดีกว่าไหม
1: ใช้ระบบใช้ระบบ
0: อ๋อใช้ระบบแล้ว
1: เอ้พี่นี่มีปัญหาเรื่องสายตานะระบบ REEV ดีกว่าไหมครับ
0: ใช่
1: ครับหรือรถไฮบริดธรรมดาก็ได้นะครับ
0: REEV ก็ตอนนี้คือเอาจริงๆเนี่ยมันก็คือไฮบริดนี่แหละแต่เขาก็ไม่อยากให้เราเรียกว่าไฮบริดเขาจะมีไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดพอเป็น REEV ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็คือแบบเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันวิ่งได้ไกลขึ้นระยะทางมันไกลขึ้น
1: ครับ
0: คุ้มกว่าอ่ะคุ้มกว่าอันนี
1: ้
0: จ่ายตังค์แล้วคุ้มกว่าเพราะเทคโนโลยีใหม่ขึ้นเรื่อยๆ
1: นี่คุณพัชรีแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมมาบอกว่าแต่ไฮบริดเปลี่ยนเป็นโมดูลที่ศูนย์ไม่ได
0: ้ต้องอู่นอกเท่านั้น
1: ต้องอู่นอกเท่านั้นใช่อันนี้ใช่ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณพัชรีไปถึงแสนกว่าโลแล้วเนี่ยผมก็แนะนำอู่นอกนะ
1: คุณพัชรีจะไม่เข้าศูนย
0: ์ไม่เข้าศูนย
1: ์ผมไม่แนะนำให้เข้าศูนย์นะคร
0: ับ
1: นะครับแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนใช้แต่ละบ้านไม่เหมือนกัน
0: เข้าศูนย์แพงกว่าเยอะ
1: เข้าศูนย์ค่าใช้จ่ายในศูนย์เนี่ยเมื่อรถอายุมากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในศูนย์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: แต่ก็แล้วแต่ได้หมดครับ
1: ใช่นะครับมาดูทางด้านของ468 98 99บ้างนะครับ
0: ปาเจโร่ปี16
1: เดี๋ยวก่อนอันนั้นมีนี้ด้วย
0: เอาละ
1: เออสวัสดีครับพี่ๆฟังข่าวล่าสุดกฤษฎีกากรมสรรพสามิตของกรมสรรพสามิตครั้งที่1ที่เพิ่งประชุมกันมาเมื่อต้นเดือนให้ขึ้นภาษีรถ EV
0: ผ่าน
1: เรียบร้อยแล้วแบบนี้ถ้ามีแผนจะซื้อรถไฟฟ้าต้องซื้อภายในปีนี้ไหมครับหรือรอดูไปก่อนดูทรงปีหน้าราคาขึ้นแน่นอนพี่ๆพอจะมีอัปเดตข่าวเรื่องภาษีรถไฟฟ้า EV บ้างไหมครับ
0: คือเท่าที่ทราบรู้แค่ว่าถ้าขึ้นอ่ะถ้าทางรัฐมีมาตรการขึ้นบริษัทรถยนต์ที่ขายก็ต้องขึ้นพอขึ้นมันก็ต้องแพงขึ้นราคารถมันแพงขึ้นแพงขึ้นโดยที่เขาไม่ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะ
1: ค
0: นขายไม่ได้กำไรเพิ่มขึ้นมันก็แพงเพราะภาษีนี่เลยเอาภาษีเนี่ยไปบวกรวมพวกให้มันมีการแข่งขันกันในระดับที่ใกล้เคียงกับรถค่ายของญี่ปุ่นของเยอรมันหรือของอะไรก็แล้วแต่ที่อย
1: ู่
0: ใน
1: IEC
0: ที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมันก็จะแพงขึ้นโดยที่แบบแพงขึ้นโดยแบบไม่มีอีโนอีเน่อะไรอ่ะมีอันนี้ขึ้นมาถ้าจะซื้อสมมุติจะซื้อจริงๆแล้วรีบตัดสินใจได้คุณก็จะได้รถที่ถูกกว่าหลังจากที่สัมปทานมิตรบวกขึ้นมันก็ต้องแพงขึ้นไปเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ข้อความต่อมา
0: ปาเจโร่ปี16
1: ครับ
0: เทอร์ล่าปี18แบนลอง
1: ใบตัวไหนดีครับใช้ยาว
0: เทอร่าผมเชียร์เทอร่าพี
1: ่ผมก็เชียร์เทอร่าครับ
0: เทอร่านั่งดีกว่านะครับ
1: เทอร่าน
0: ิสสันเทอร่าเนี่ย
1: ทนกว่า
0: เป็น PPV ที่ถ้าจัดไม่จัดที่ราคาและความนิยมนะ
1: เอ
0: าการใช้งานนะเจ๋งกว่า Fortuner เจ๋งกว่า MiX
1: แต่
0: บริษัทเขาทำยังไงก็ไม่รู้สู้ใครไม่ได้เลย
1: ครับ
0: มีเบาะที่นั่งแถวที่2
1: เทเตอร์
0: เขาเป็นเขาเรียกว่าเทเตอร์ซีทคือแถวหน้าคู่หน้าผู้ขับขี่กับคนนั่ง
1: ครับ
0: จะต่ำกว่า
1: แถวที่2
0: แถวที่2นิดนึง
1: ทำให้แถวที่2เนี่ยมองทะลุไปข้างนอกได้ไม่เมารถ
0: เขาเรียกว่าเทเตอร์ซีท
1: ครับระบบเครื่องเสียงก็จะเป็นระบบเขาเรียกอะไรนะอย่างดีเลยอ่ะจอ
0: คืออย่างนี้เทอร่ามี2ตัวนะ
1: ครับ
0: ตัวแรกไม่ใช่นะพี่ตัวแรกไม่โอเคนะ
1: ตัวแรกอย่าไปยุ่งเลยนะ
0: ตัวแรกเนี่ยสู้ปาเจโร่ไม่ได้
1: ครับ
0: แต่ปาเจโร่เนี่ยพวงมาลัย
1: ปี18
0: ฟิลของพวงมาลัยเนี่ยปาเจโร่เนี่ยเหมือนรถยนต
1: ์ครับ
0: ฟิลการขับขี่พวงมาลัยเนี่ยเหมือนกับรถเก๋งเลยแต่เทอร่าใช้รวมๆคู่นี้เทอร่าเหนือกว่า
1: ครับ
0: ตัวไมเนอร์เชนของเทอร่านะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เทอร่าเขาเลิกแล้วด้วยนะต้องบอกก่อนนะพี่ต้องทราบด้วยว่าเขาไม่มีแล้วนะครับนิสสันเขาไม่ทำต่อแล้วเขาหยุดการตลาดไปโดยที่คนนิสสันเองก็รู้ว่ารถดีๆทำไมไม่เอามาก่อนไปเอาตัวแรกมาก่อนซึ่งตัวไมเนอร์เชนเนี่ยควรจะเอามาไม่ต้องเอาตัวแรกมานะพอก็ทำให้แบบชื่อเสียงของเทอร่ามันดูแบบไม่ดีไปแล้วแล้วคราวนี้จะเอาของดีมาขายทีนึงความเชื่อถือคนก็เลยไม่ค่อยสนใจซึ่งจริงๆตัว2ดีกว่าขับดีกว่าในกลุ่มของ PPV เลยดีเลย
1: ครับเทอร่าปี18เป็นเจนแรกพี่
0: ต้องไปอีกเจนนึง
1: ต้องมีปัญหามันจะมีปัญหาเรื่องเกียร์และกินน้ำมันมาก
0: แล้วก็เรื่องเบาะเรื่องอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างแต่ถ้าอีกเจนนึงจะดีกว่าเหนือกว่าเลยถ้าพี่ชอบตัวนี้นะพี่ลองไปดูเจน2ครับ
1: ครับผม
0: เจนแรกเนี่ยพี่เจี๊ยบไปขับที่ฟิลิปปินส
1: ์พินาตูโบ
0: จำได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่เจน2เนี่ยไปขับที่นี่ครับเชียงรายฮะอะไรนะถ้ำขุนอะไรนะคุณนางนอนเลยเนี่ยไปถึง
1: หลวงนี่แหละ
0: ใช่ใช่ครับแนะนำเป็นเจน2ครับพี
1: ่ครับผมก็เห็นด้วยกับพี่โจ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพี่ได้เจน2จะดีมากนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่ก็ถ้าเขาบอกกันว่าถ้าวันนั้นเทอร่าเปิดตัวก่อน Fortuner อ่ะ Fortuner ก็ไม่ต้องขายอ่ะเอางี้แล้วกัน
0: ยาก Fortuner เขาเทอร่าแบบเทอร่าต้องเอาเจน2มาก่อน
1: ครับ
0: แล้วเจน1อ่ะข้ามไปเลยไม่ต้องมีอย่างนั้นได
1: ้ครับผมรถผมเป็นเบนซินติด LPG เพิ่มแบบนี้เรียกไฮบริดไหมครับพี
0: ่เรียกว่าไบฟูเอลครับพี
1: ่เออนะครับ
0: เรียกว่าเป็น2พลังงานคร
1: ับถ้าเป็นไฮบริดมันต้องมีระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับ
0: ของแบบ LPG กับเครื่องยนต์ต้องเรียกว่าไบฟูเอลไบฟูเอลครับ
1: พลังงาน2รูปแบบครับพี่นะครับมาดูทาง YouTube นิดนึงนะครับพี่จอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจผมว่าพี่เจฟ LD แน่นอน โอ้เพราะพี่เจฟวงสวิงดีครับ
0: นี่ว่าไงโอ้โหนี่เขารู้จริงเนี่ย
1: ผมชักจะรักพี่จอยมากกว่าคุณพี่ผมหล่อไหมครับแล้วนะตอนนี
0: ้ เดี๋ยวรอพี่ทัดพลเข้ามาสิ
1: พี่โจมีนะพี
0: ่มีอะไรครับ
1: รุ่นเหนือโต๊ะ
0: ไม่มี
1: นี่เหรอนะครับ
0: คุณพี่ WT บอกว่าพี่ครับ
1: Nissan X-Trail E-Power น่าใช้ไหมครับสนใจตัวนี้ครับหรือมีตัวอื่นเทียบไหมครับ
0: พี่ประตูลม9โ
1: อ
0: ้ถ้าพี่มาทาง Excel เนี่ยแล้วพี่ไม่ต้องสนใจตัวอื่นแล้วถ้าคนใช้ระดับนี้นะ
1: ครับ
0: ถ้าถามถึงนิสสันแล้วก็ต้องนี่แหละครับ
1: นิสสันมันแตกต่างพี
0: ่ต้องให้คนใช้นิสสันตอบ
1: นิสสันมันแตกต่างถ้าพี่ใช้แล้วอ่ะพี่ก็จะรู้ว่าจุดเด่นเลยของนิสสันเลยนะคือภายในภายในเนี่ยเวลาเข้าไปนั่งรถติดเนี่ยมันอยู่ในรถได้ทั้งวันแต่ถ้าพี่ไปอยู่ในยี่ห้ออื่นบางยี่ห้อผมบอกเลยว่าพี่จะรู้สึกแบบทำไมมันดูแย่อย่างนี้ว่าภายใน
0: บางทีบางอันมันดูกองแกงนะ
1: ใช่แต่นิสสันเนี่ยภายในพี่คือมันรถมันเป็นรถที่สร้างมาสำหรับการใช้งานจริง
0: น
1: ะครับเอาจริงๆแล้วพอมันเป็น Excel E-Power เนี่ยเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองมันไม่ต้องไปกังวลแล้วไง
0: ใช่ใช่
1: ไอ้ Excel ตัวแรกไอ้ตัวนั้นอ่ะถือว่ากินกว่าคนอื่นเมื่อเทียบกัน
0: แต่ว่า Excel ก็ไอ้อ๋อผมเคยขับ
1: ตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วย
0: ผมเคยขับตัวนี้ในพม่าพี่ที่วิ่งเข้
1: า
0: ผมไปเข้าที
1: ่เทพพันใจอะนะ
0: ไม่ใช่ผมไปนี่เลยไปพัทไม่ใช่พัทธอินแควผมไปที่ไหนวะผมไปรับไม้ที่เมืองมันดาเลพี
1: ่รับ
0: แล้วก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็ไป
1: เฮ้ยพี่ไปกับผม
0: ผมไปอินเลด้วยนะผมไปอินเลทะเลสาบอินเลแล้วก็วิ่งมา
1: อ๋ออีกทริปนึงเหรอพี่ไปทริปนึง
0: แล้วก็มาเข้าทางเหนือวิ่งกลับมาเข้าทางแม่สายไปผ่านเนี่ยฐานสเตทเนี่ย
1: ครับ
0: ไทยใหญ่เลยเนี่ยวิ่งมาเป้าปับโหทางแบบทางแย่มาก
1: คือถนนยังไม่น่าวิ่งอ่ะ
0: ถนนแบบมันไม่ได้เป็นถนนนะ
1: กลับมา
0: ถนนเป็นแฮนด์เมดอ่ะ
1: ครับยังเป็นทางกรวดอยู่
0: แล้ววิ่งอยู่เนี่ยปุ๊บยางแตก
1: ครับ
0: พี่นกขับยางแตก
1: คุณศักดิ์ณรงค
0: ์ขับปุ๊บรถวิ่งอยู่เนี่ย
1: ต้นไลท์ทีวี
0: วิ่งอยู่ปุ๊บยางโบ๊ะคือก้อนหินมันคมมากพี
1: ่ครับ
0: พอเราร
1: ถไม่ใช่ถูกยิงแน่ใจนะ
0: คนในรถรู้ว่าแบบพอยางแตกใช่ไหม
1: ครับ
0: รถมันสะบัดปุ๊บสะบัดปุ๊บเฮ้ยยางแบนละหลังจากที่เรารู้ว่าตอนนั้นอ่ะในวินาทีนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: รถมันแบบดึงชุบๆๆมันรู้เลยว่าตอนนี้ล้อไหนต้องการแรงเบรก
1: มาก
0: แรง
1: เ
0: บร
1: กน้อย
0: มันชดเชยแล้วรถไม่เสียอาการ
1: ครับ
0: รถจอดฟึบดีงามจอดปุ๊บเรียกมาเลย
1: ครับ
0: เซอร์วิสบอไปเซอร์วิสตอนนี้ยางแตกโอ้โห
1: ช่วยเปลี่ยนล้อให้
0: มาเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยรุ่นนี้มันดีอย่างนี้เอง
1: ข้อดีของ Excel นะครับนี่คือข้อดีของ Excel นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่อ้วนสนใจอยู่ผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นเหรอถ้าเป็น e-power ก็คือต้องคือเปรียบเทียบกับ hybrid ด้วยกัน
0: e-power เนี่ยพี่ได้ขับฟิลรถไฟฟ้า
1: ใช่
0: ฟิลการใช้งานรถไฟฟ้าแล้วก็พี่ก็ไม่ต้องไป
1: ไม่เปลืองน้ำมันอ่ะ
0: เฮ้ยมันต้องเปลืองน้ำมันนี่มันต้องใช้น้ำมันไม่ได้เติมไง
1: เข้าใจไงแต่มันไม่ได้เร่งปุ๊บไม่ได้เหยียบน้ำมันไงมันปั่นไฟตลอดเวลาม
0: ันจะบอกว่ามันไม่ต้องไปเป็นนักสู้หน้าตู้ชาร์จเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี
1: ้ใช่
0: นะครับเติมน้ำมันนะครับไม่ต้องอะไรนะเขาต้องอีลุงตุงนังไม่ต้องไปตรงนั้น
1: ผมก็ลองนึกว่าถ้าเปรียบเทียบ Excel ไป compare เลยนะกับแบรนด์อื่นที่เป็น e-power หรือเป็น
0: hybrid ด้วยกัน
1: จะมีก็อะไรอ่ะ Lexus ซึ่งมันก็ราคาก็คนละเรื่องอ่ะ
0: ถ้าเป็นนี่เหรอ
1: SUV hybrid
0: H6 เหรอนี่รู้อ่ะผมว่า Excel ถ้าพี่เลือกแล้วมันก็เจ๋งอ่ะก็เจ๋งนะเจ๋งผมว่ามันน่าใช้แล้วมันมีน้อยคนด้วยที่ถามหา Excel e-power เนี่ย
1: น่าใช้พี
0: ่
1: น่าใช้จริงๆนะครับ
0: ไม่ต้องไปเตียบเสียเวลาชาร์จ
1: คุณวุฒิชัยนะครับถามมาว่าสนใจเทอร่าอยู่พอดีเลยขอบคุณครับสำหรับข้อมูลนะครับอย่าลืมนะพี่ไปดูเจน2อย่าดูเจนแรกนะครับคุณพี่ทัศพลมาแล้วนะสวัสดีครับพี่โจพี่เจี๊ยบนี่วันนี้ขึ้นพี่โจก่อนปกติเขาต้องพี่เจี๊ยบก่อนนะ
0: แต่เขาต้องลงท้ายด้วยพี่
1: อ๋อเหรอขอถามพี่ๆทั้ง2นะครับเห็นพี่ไปเทสรถตามต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบ่อยๆอยากรู้ว่าพวกพี่บุกปิ่นโตไว้ทุกที่เลยไหมครับหรือตามหัวเมืองใหญ่ๆ
0: ไม่พี่ปิ่นโตถือไปหิ้วไปลำบากพี่ปิ่นโตเราจะลำบากมาก
1: ครับเราพวกทัพพระเจ้าตากพี่ไปเมืองไหนก็ตีเลยนะล้อเล่นนะครับล้อเล่นแต่เป็นเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นนะพี่
0: ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้พ
1: ี่
0: เจี๊ยบจักรยานสีแดงกับโต๊ะสีแดงชอบอะไรมากกว่ากันครับ
1: มันไม่ใช่สีแดงอะพี่มันเป็นเขาเรียกอะไรวานิชเคลือบไม้มันเป็นวานิชสีแดงแล้วเคลือบผิวมันอีกทีหนึ่ง
0: พี่บ่าวนนท์ไทยพี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าเอาปาเจโร่ขับขึ้นดอยผาอี้ก็ดีอยู่นะ
1: ผาฮีผาฮีก็ดีอยู่นะครับ
0: อ่า
1: โอเคครับ
0: ฟิลมันดีนะพี่ฟิลพวงมาลัยมันดีนะครับ
1: ครับ
0: นะแล้วตอนนี้ราคาถูกมากด้วยนะ
1: ครับ
0: นะ
1: ปาเจโร่นะ
0: ใช่ใช้ดีเลยผมชอบแบบขับปุ๊บฟิลพวงมาลัยมันเจ๋งมากนะ
1: ครับผมอ่ะจริงๆวันนี้พี่โจมีเตรียมเรื่องมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับคนที
0: ่ผมลืมแล้วเนี่ย
1: พูดคุย เรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอันนี้ต้องขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราอยากจะถ่ายทอดมุมมองแล้วกัน
0: คือต้องบอกว่าไอ้เรื่องของมุมมองว่ารถทำไมรถจีนบุกบ้านเราแล้วแบบเราเดือดร้อนแบบนี
1: ้ครับ
0: คนใช้รถก็รู้สึกแฮปปี้เหมือนเมื่อวานเนี่ยพูดเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็เลยกลับไปคิดเฮ้ยพอเราไปมองที่เยอรมันดูบ้าง
1: ครับ
0: เยอรมันนี่เคยแบบต้องบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต
1: ์ของโลก
0: ของโลกนะครับวันน
1: ึงแต่อเมริกาที่บอกใหญ่ๆยังไม่เท่าเยอรมัน
0: สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เยอรมันส่งออกประเทศเยอรมันร่ำรวยเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต
1: ์ตั้งตัวได้อ่ะ
0: ใช่เขาเคยไปตั้งโรงงานในจีนมาสัก 2-3 ทศวรรษที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตั้งโรงงานโดย Volkswagen ที่ตั้งโรงงานในจีน
1: ยุคนั้นน่ะสถานะของจีนคือโรงงานรับจ้างผลิต
0: จีนยังไม่ได้ผงาดแบบนี
1: ้ครับ
0: เข้าไปสร้างมาบอกว่าโอ้โหถ้าใครอยากรวยอ่ะให้ไปขายของกับจีน
1: ใช่
0: คุณขายได้ 1% ของประชากรคุณก็รวยแล้ว
1: ผมเคยคิดจะไปเปิดร้านกาแฟ
0: โอ้เจ๊งเลย
1: เค้ากินชาทั้งประเทศเลยในยุคนั้น
0: ก็คือVolkswagen ไปตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตรถขายVolkswagen
1: ครับ
0: ป็นทั้งแท็กซี่เป็นทั้งรถบ้านทรงก็ไม่ได้สวยอะไรเลย

0: ก๊อปเลียม
1: โฟกก๊อปนี่ยังเป็นแบบว่าวัยรุ่นขึ้นมานะซันตาน่านี่คือแบบ
0: เหมือนเลียมอะ
1: เหมือนเอาขยะไปทิ้งอะ
0: โอ้พี่เปรียบซีเรียส
1: เอาเหมือนกับว่าคุณ
0: ที่เขาชอบ
1: คุณไม่รู้คุณไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะเอาไอ้โมเดลนี้ไปทิ้งที่ไหน
0: เออ
1: ใช
0: ่ใช่
1: เขาจะไปขายแบบนี
0: ้ไปขายใน
1: ประเทศอย่างนี้
0: ใช
1: ่วันนั้นอะเยอรมันแบบนี่จีนคือตลาดที่แบบหอมหวานมาก
0: ๆครับ
1: เก็บเอาดีมาตลอดถูกไหมแล้วก็พลังงานที่ยุโรปใช้เนี่ย
0: ครับ
1: เป็นพลังงานราคาถูกที่กดหัวรัสเซียมา
0: ครับ
1: ให้ส่งน้ำมันส่ง
0: แก๊ส
1: ส่งอะไรมา
0: ราคา
1: ถูกถูกไหมแล้วก็แบบโอ้ตัวเองแบบเป็นประเทศที่สะอาด
0: อ้างหลายๆเรื่อง
1: อ้างแบบว่าเป็นเทพอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้มีสงคราม
0: ครับ
1: สงครามเกิดขึ้นปี2002
0: ครับ
1: 2022
0: ครับ
1: รัสเซีย
0: เข้ามาละ
1: รัสเซียกับยูเครนรัสเซียแข่งข้อเคยปิดระบบ
0: ส่งพลังงาน
1: น้ำมันถูกไหม
0: ครับ
1: เยอรมันต้องกลับไปใช้ถ่านหินอย่างเงี้ยคือตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้เขาสูญเสียแบบเรื่องของทุกสิ่งอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์
0: พลังงานเรื่องของเทคโนโลยี
1: เคมีนะครับเคมีพันวิศวกรรมทุกอย่างต้นทุนสูงขึ้นหมดเลยเพราะว่าไม่มีพลังงานราคาถูกให้แล้ว
0: ครับ
1: ทำให้เยอรมันนั้นน่ะเสียโอกาสในการแข่งขันไปอีกเรื่องในขณะเดียวกันเนี่ยจีนเนี่ยเลิกเป็นตลาดใหญ่ให้กับทุกคน
0: เลิกเป็นผู้ผลิตเพื่อรับจ้างผลิตแล้ว
1: แล้วเลิกเป็นตลาดที่แบบยุโรปใครเอาอะไรมาก็จะรวยอ่ะไม่ใช่แล้ว
0: ตอนนี้คือจีนเนี่ยเ
1: ป็นผู้ผลิตเองแล้วก็มีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวมีทุกสิ่งอย่างที่เหนือ
0: สูงกว่าด้วย
1: สูงกว่าเยอรมันสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาตอนนี้กลายเป็นว่ารถเยอรมันขายสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ตอนนี้จีนรถจีนส่งออกแซงยอดขายของญี่ปุ่นไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับมันผ่านจุดตัดตรงนี้ไปแล้วนะว่าระหว่างที่ญี่ปุ่นกำลังร่วงจีนกำลังขึ้นเนี่ยตอนนี้จีนมันกำลังขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่จะบอกก็คือว่า
0: เดี๋ยว
1: เบรกก่อน
0: พักกันสักครู่หนึ่งอยากรู้ว่าคืออะไรน่าติดตามมากนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trendดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับ4689899นะครับส่งข้อความเข้ามาถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมให้พี่โจ้ต่อประเด็นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับเราบ่นกันเหลือเกินว่ารถจีนมาเนี่ยทำเอาญี่ปุ่นออกมาร้องโยเยเหมือนเด็กเลยผมใช้ขออนุญาตใช้คำแบบในสภา
1: ไม่ได้เลยได้เลย
0: นะร้องเหมือนเด็กเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลช่วยหน่อยนู่นนี่นั่
1: น
0: อยากจะเรียนว่ามันไม่ใช่ที่เดียวในโลกอ่ะเชิญพี่โจ้ต่อ
1: ผมพูดถึงไหนนะเมื่อกี้เนี่ย
0: บอกว่าเยอรมันสูญเสีย
1: ทุกสิ่งทุกอย่างตอนเนี้ยเขาต้นทุนแพงพอต้นทุนแพงซัพพลายเออร์ที่เขามีเหมือนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลิตไฟหน้าผ้าเบรกช่วงล่างทุกสิ่งอย่างที่จะเข้าไปในโรงงานรถประกอบรถยนต์เนี่ย
0: ครับ
1: เหมือนกันเขาก็เหมือนเราแต่เขาใหญ่กว่าเราเยอะแล้วต้นทุนทุกคนสูงขึ้นหมดตอนนี้ก็คือว่าตกงานไปแล้ว 50,000 กว่าคนในเยอรม
0: ัน ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะในอุตสาหกรรมย
1: านยนต์นะแล้วก็กำลังจะมองว่าเฮ้ยถ้าต้นทุนเราสูงขนาดนี้เราต้องเปลี่ยนไปผลิตประเทศอื่นต้องส่งออกไปทำนอกประเทศแล้วรถจะผลิตในเยอรมันไม่ได้แล้ว
0: ต้นทุน
1: มันสูงมาก
0: สูงเกินไป
1: ใช่ตอนนี้ก็คือนอกจากต้องแข่งกับตัวเองนะเจอจีนกระทุ้งก็ไปอีกอะ
0: แล้วตุ๊กการ์ดผม

0: สะพรึงไปทั้งโลก
1: อุตสาหกรรมยานยนต์ของบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเยอรมันเนี่ยของเราเราไม่มีแบรนด์ไหนที่เป็นแบรนด์ไทย
0: ครับ
1: เราเป็นคนรับจ้างผลิตเรายังร้องขนาดนี
0: ้เราไม่มีดีไซน์นะเราไม่มีศูนย์ดีไซน์เซ็นเตอร์เราไม่มี R&D มาตรฐาน
1: แต่ว่าตอนนี้คือเยอรมันอ่ะโดนทุบแบบเนี้ยโอ้โหแบบคนตกงานหมดอ่ะ
0: เขาล่วงหนักกว่าเราเยอะครับ
1: นะครับ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามาตรการต่างๆเราอาจจะต้องรอดูว่าเขาจะแก้ทางยังไง
0: ครับ
1: นะประเทศแบบนั้นนะจะแก้ทางยังไงแล้วเราจะได้รู้ว่าเออตอนเนี้ยเราจะไปทางไหน
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ซึ่งบอกว่าไอ้การขึ้นภาษีทำให้รถมันแพงขึ้นแข่งขันขึ้นเนี่ยผมว่าตรงนี้ไม่ใช่ปลายทาง
0: ครับ
1: มันอาจจะเป็นแก้แบบรูปหน้าปะจมูกไปก่อน
0: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าพูดตรงๆ
1: มันจะต้องคือแล้วผมเชื่อว่าจีนก็ไม่หยุดด้วยแบบเนี้ยในเมื่อถ้าเขาเติบโตมาจากโหที่ผ่านมาโดนทุบโดนนวดเพราะวันนี้เขาได้เริ่มไล่คนอื่นไปเรื่อยๆเนี่ยกำแพงอุตสาหกรรมที่ตั้งกันไว้ของเราระบบนิเวศเราพังหมดแบบนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่หยุดนะเขาต้องไปต่อเรื่อยๆมีอะไรมาเรื่อยๆส่งเสริมไปเรื่อยมันจะไปเรื่อยๆไงพี
0: ่
1: นี่มันแค่เริ่มต้นไงเราก็แบบร้องกันขนาดนี้แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องสู้ฮะต้องสู้
0: อันนั้นพี่โจพูดถึงปัจจัยภายในประเทศที่ทำให้เยอรมันเนี่ยถอยหลังนะครับหรือว่าลดจากสถานะผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตยานยนต์นะครับผมมีปัจจัยภายนอกมาเสริมอีกเรื่องหนึ่งในขณะที่ฝั่งยุโรปกำลังถอยหลังเนี่ยขอให้สังเกตเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเอาเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีจากฝั่งจีนนะครับณเวลานี
1: ้นอกจากเทคโนโลยีที่พี่บอกว่าแข่งขันได้
0: ไม่ใช่แข่งขันได้ไปไกลแล้ว
1: แต่ว่าเขาจะมีอย่างต้นทุนเนี้ยราคาต้นทุนเขาต่ำอุปกรณ์เขามีเยอะถูกไหมซัพพลายเออร์เขาถูกกว่า
0: ครับ
1: ซอฟต์แวร์ทันสมัยแล้วแบตเตอรี่ก็เป็นเหมือนของตัวเองอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช
1: ่แล้วระบบต่างๆอย่างที่พี่บอก
0: คือซัพพลายเชนอะมาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้ว
1: ใช่
0: ครับและในขณะที
1: ่ข้างหมดแล้ว
0: เราขณะที่เรากำลังเถียงกันเรื่องค่าแรงไทยกับเวียดนามในโรงงานประกอบรถยนต์ใครถูกกว่ากันนะครับแต่ว่าสิ่งที่จีนทำคือเขาซื้อบริษัทผลิตหุ่นยนต์ของเยอรมันเพื่อจะให้หุ่นยนต์เหล่านั้นอะมาผลิตรถยนต์แทนคนเป็นไงนี่คือเขามองข้ามไปช็อตแล้วนะ
1: พอเขาซื้อใช่ป่ะเขาจะได้โน้ตฮาวไปด้วย
0: ใช่
1: ได้ความรู้ได้เทคโนโลยีได้อะไรไปหมด
0: แล้วเขาตัดปัจจัยเรื่องบุคลากรออกไปเลยครับใช้เป็นภาคอุตสาหกรรมแบบเขาเรียกนิวเทคโนโลยีใหม่ 100% เป็นดาร์คแฟคทอรี่หรือว่าโรงงานที่ไม่ต้องเปิดไฟเพราะอะไรเพราะเวลาหุ่นยนต์มันทำงานมันต้องใช้ไฟครับมัน
1: ไม่ต้องมองใช่ไหม
0: มันไม่ต้องมองมันใช้เซ็นเซอร์ใช้อะไรทุกอย่าง
1: มันก็จะประหยัดกว่าการเป็นว่าตอนนี้เทคโนโลยีจีนดีกว่าต้นทุนถูกกว่าแล้วก็มีทุกสิ่งอย่างที่เป็นของตัวเองในขณะที่ยุโรปต้องนำเข้าทุกอย่างแม้กระทั่งพลังงาน
0: ครับ
1: เพราะพลังงานตัวเองเนี่ยไม่ได้ราคาถูกแล้ว
0: ครับ
1: การแข่งขันสูง
0: ครับ
1: สู้ลำบากแล้วตอนนี
0: ้ฟังดูคุณผู้ฟังจะบอกแหมพี่เจี๊ยบดูเชียร์จีนยังไงไม่ใช่นะครับผมยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าจากจีนผมยังอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยซื้อในแบรนด์ที่มีการลงทุนโรงงานในไทยก่อนเห็นชัดๆก็คือ BYD MG นะครับแล้วก็ Omoda แอนแจคูกำลังเริ่มต้นแต่เป็นลักษณะของโรงงานประกอบนะครับ
1: ที่จะตามมาก็พวกจีลี่เชอร์รี่อะไรพวกนี้ก็จะตามมาน
0: ะครับกำลังลงทุนอยู่แต่ตามใดที่ยังไม่ลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าอุปกรณ์อะไหล่อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหลายถ้ายังไม่มาเต็มรูปแบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอย่าไว้ใจนะครับอย่าพึ่งไปปักใจเชื่อว่ามันเทคโนโลยีดีกว่าอะไรก็ดีกว่าซื้อเลยละกันไม่ใช่เราต้องดูเหตุผล
1: อันนั้นเรื่องของเทคโนโลยี
0: ครับ
1: แต่เรื่องของการค้าขายอ่ะเขาก็แบบเขาพร้อมยกไงอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ต้องระวัง
0: คำว่าพร้อมยกนี่หมายความว่าสมมติถ้าเกิดเขาเจอมาตรการกีดกันทางภาษีปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าเขาไปอยู่ประเทศอื่นเขาได้เปรียบมากกว่าเขาได้ผลประโยชน์มากกว่า
1: เขาก็ไป
0: เป็นเรื่องปกตินะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องแบบระวังหลายๆด้านเราประเทศเราไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด
0: ์ครับ
1: ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองไงแล้วเราเป็นคนรับจ้างนะคร
0: ับ นี่มีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทาง YouTube นะครับพูดคุยกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้คุณ Outsider Man บอกว่านิสสันรถดีแต่หลังจากคิดหลายตลบแล้วเทียบกับค่ายอื่นสั้นๆเลยว่าอย่าดีกว่านี่ก็เป็นความรู้สึกเดียวกับที่พี่โจ้พูดไปอ่ะคือรถดีแต่ทำยังไง
1: สินค้านะดีหมดเลยนะถ้าเกิดว่ามองดูนะในโชว์รูมนิสสันนะ
0: ครับ
1: เก่งเล็กมีนะ เก่งใหญ่มีใช่ไหม
0: ครับ
1: มีอะไรอเมล่าเทียน่าใช่ไหม
0: อเมล่านี่รถดีมากนะรถยอดเยี่ยมยุโรปนะ
1: คันซีซีเทอร์โบเงี้ยนะ

0: แล้วก็พิกอัพก็มี
1: ครับ
0: จะขับ2ขับ4จะเป็น2ประตู4ประตูมีใช่มั้ยเทอร่ามีรถตู้มีทุกอย่างที่โตโยต้าม
1: ีโปรดักมีหมด
0: มีทุกมุม
1: ครับ
0: ที่รถที่จะใช้งานในเมือง
1: ดูมันน่าจะเป็นอันดับ1อันดับ2ในประเทศนะ
0: แล้วมีมุมไหนที่มันขายได้นิสสันน่วมไปหมดเลยมันแบบหันไปทางนั้นก็โดนหันไปนี่ก็โดน
1: ค
0: ือมีโปรดักเยอะแต่ผมว่ามันอันนี้เป็นที่ตัวบริษัทไม่ใช่สู้ไม่ได้นะโปรดักสู้ได
1: ้ครับนะครับกันราคาจะประมาณไหนครับถ้าจะมาราคา
0: ถ้าจะมาน่าจะเป็นปลายปีนะครับ
1: กัน
0: แล้วคนที่อยู่ในนิสสันก็บอกว่าโหลำบากพี่ราคาผมสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้
1: ทำราคาสู้ยาก
0: เขาก
1: ็คุณเจอเขาเรียกอะไรนะคุณจะต้องสู้กับเว่ยอย่างเดียวราคา
0: ผมก็เหนื่อยก็เหนื่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาเนี่ยมาก็คือไม่ได้มาจะขายเยอะด้วยไม่ได้คิดจะขายเยอะ
1: นิสมาร์เก็ตครับ
0: ถ้าเกิดสนใจอ่ะต้องรอแล้วเล็งไว้แต่ราคาจะไม่ถูก
1: อืม
0: แต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดเขาอยากจะขายมีวอลลุ่มบ้างเหมือนที่เขาขายเซเลน่าเอาเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็ทำราคาถูกอ่ะ
1: จะไม่ใช่นิสแบบนิสสันเออร์แวนแบบเมื่อก่อนละรถเพื่อการไปที่แบบนั้นไม่ใช่ละ
0: ไม่มาตัวนี้เจ๋งพี
1: ่ตัวนี้เจ๋งนะกลายนี้เจ๋งมากเป็นค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับคุณวินเทจบอกว่าจริงครับนิสสันภายในสวยหรูดูดีหลายรุ่นแต่บอดี้ออกแบบสวยสู้แบรนด์อื่นไม่ได้จากใจผู้ใช้นิสสันครับ
0: นี่แก๊งพี่นี
1: ่ผมอยากจะเรียนนี้ครับพี่ถ้าพี่ได้ไปเห็นฟุกะนะครับนิสสันฟุกะที่ไม่เข้าไทยนะที่ญี่ปุ่นนะ หรือไม่ต้องไลเทียน่าก็ได้เทียน่าที่ญี่ปุ่นข้างในเนี่ยเป็นหนังเขาเรียกอะไรหนังกลับอะ
0: อาคันทาร่า
1: สีฟ้าอมเขียวในขณะที่ณวันนั้นเนี่ยโตต้าแคมรี่ยังเป็นหนังเทียมอยู่เลยอ่ะ
0: มีงี
1: ้แต่ว่าไทยไม่เอาเข้าครับพ
0: ี่มีงี้ครับตอนที่มันมีผู้บริหารจาก Honda
1: ครับ
0: ไปที่ญี่ปุ่นก็จะไปดูเรื่องที่ว่าเขาจะเอาแต่นานแล้วนะโมเดลที่จะ Accord เข้ามาว่าจะต้องไปสรุปรุ่นไหนดีเขาไปเห็นนิสสันเทียน่าที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ตอนนั้นเทียน่ายังไม่มาเหมือนกันรุ่นแรกยังไม่เข้ามา
1: ครับ
0: พอเขาเห็นปุ๊บเขาบอกเลยบอกว่าสวยแล้ว
1: ตายแน
0: ่ไม่ต้องขายแล้วแอคคอร์ดเขา
1: โ
0: อ้ดักดีมาก
1: ถ้ามาอย่างนั้นนะ
0: ถ้ามาแบบนี้นะพอถึงเวลามาปุ๊บเขาก็มาแบบนั้นจริงๆนะ
1: ครับแต่ภายในไม่ใช่เลย
0: ไม่มาเหมือนที่พี่คนนี้เขาตกใจนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่การตลาดโดนนวดยับสู้ไม่ได้เลย
1: ครับนะมาคุยต่อนะครับ
0: คุณพี่เบอร์มาร์ก
1: บอกวันนี้พัทยายูไนเต็ดเจอกับโปลิสเทโลจะผ่านได้ไหมจ๊ะไทยลีกนัดที่2พี่ชอบอะไร
0: โหผมไม่รู้เลยอ่ะพี
1: ่ก่อนจบรายการพี่จอยบอกว่าพี่ช่วยตอบให้หายข้องใจหน่อยโต๊ะเอามาทำไม
0: ไม่ผมข้องใจว่าเอาโต๊ะไปทำลายทำไมนี่ผมถามผม
1: เอาละ
0: เออเอาไปทำลายมันไม่เกี่ยวกับโต๊ะนะ
1: เออ
0: ชอบสองท่านมีสตอรี่เล่าสู่กันฟังเอามาเล่าบ่อยๆนะครับ
1: รบกวน CC ไปท่านที่ผู้อำนวยการใหญ่เลยแล้วกันตอนนี้เรามีท่านผู้อำนวยการ
0: วันนี้บุรีรัมย์จะเจอเชียงรายครับจะผ่านไหมครับ
1: เออ
0: ถ้าคู่นี้ก็โอเคนะสมน้ำสมเนื
1: ้อผมว่าชั่วโมงนี้นะผมชอบเชียงรายนะ
0: โอ้ยังไงผมก็ต้องเหนือไว้ก่อนพี่
1: อืม
0: บุรีรัมย์ชนะเกมนัดแรกสุโขทัย
1: ครับ
0: ส่วนมาเชียงรายชนะเกมแรกเช
1: ่
0: นก
1: ัน
0: ชลบุรีมา
1: แข่ง
0: เทพอาจเจอราชบุรีจะผ่านไหมครับ
1: คู่ท้ายถึงเจ้าท่าเจอลำพูนนะคุณกิริ
0: เอ็กเผิง L3 น่าสนใจไหมครับมีตัวไหนแนะนำบ้างเอ็กเผิง L3 นี่หน้าตายังไงนึกก่อน
1: เอ็กเผิง L3 ยังไม่เคยขับผมยังไม่เคยขับเลย
0: เอ็กเผิงนี่คือชอบจริงๆนะ
1: พี่จิ๋วใช่ไหมนี่เอ็กเผิง
0: ใช่ใช่รถจากค่ายแก๊งเนี่ยพี่เอ้ย
1: ครับ
0: ผมเรียนด้วยความจริงใจแล้วก็เคารพทั้งเอ็กเผิงแล้วก็พี่นะ
1: มึงเคารพอะไรผมอ่ะ
0: พี
1: ่ที่หมายถึงคุณพี่ที่ถามมา
0: ใช่คือค่ายเนี้ยเขาก็ดึงดันขึงขังอยู่นะครับ
1: คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเตรียมพร้อมสูงสุดและพร้อมยกเลิกในทันทีอะไรเงี้ย
0: มันไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีอ่ะ
1: คือ
0: โปรดักต์อะไรเงี้ยดีแต่ว่าคนที่ถือแบรนด์เข้ามาอย่างงี้ดีกว่านะคนที่ถือแบรนด์เข้ามาเงี้ยผมกลัวตรงนี้ผมกลัวเพราะว่าไม่ได้อะไรหรอกมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตังค์ผมนะแต่เพราะผมกลัวพี่จะแบบไหนๆฟังแล้วจะได้ไม่เป็นผู้ประสบภัย
1: ครับ
0: อืม
1: ก็โดยสเปคอะเป็นรถที่น่าสนใจมากๆเป็น SUV ไซส์เดียวกับIM6 นะครับรูปทรงหน้าตาไปทางนั้นเลยสวยนะครับออกแนวแบบ

0: เมโทรคลาสสิกมีความสวยนะผมว่าสวยเลยนะ L3 นะครับจุดเด่นคือสามารถชาร์จจาก 10-80% ภายใน20นาทีกำลังไฟสูงสุด236กิโลวัตต์นะครับสามารถวิ่งได้ตามมาตรฐาน NEDC 600กิโลเมตร
1: 900,000ใช่ไหมราคาประมาณนี้ไหม
0: ประมาณ
1: ก็ถือว่ารับได้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังเรื่องผมเมื่อกี้นี้เนี่ยก็น่าขับอ่ะใช้ได้
0: ต้องลองไปขอขับดูบ้างแล้วล่ะ
1: ต้องลองดูครับ
0: เดี๋ยวต้องโทรหาลูก
1: พี่ลองดูพี่ลองดูพี่รู้จักเขาพี่ต้องลองสนทนาเซไฮไปแล้วเอามาลองขับ
0: ครับฐานล้อ2.85 เมตรนะฮะยาวกว่าชาวบ้านเขา10 เซนถ้าอย่างนี้
1: ห้องโดยสารก็กว้างขึ้น
0: ห้องโดยสารกว้างขึ้นแสดงว่าต้องมีระบบเลี้ยว4ล้อหรือเปล่าเพราะถ้า2.85นี่มันน่าจะเลี้ยว4ล้อมั้ง
1: พี่อย่าไปเดา
0: เดี๋ยวขอไปดูสเปคก่อนนะครับน่าสนใจแต่รูปร่างหน้าตาสวยเพียงแต่ว่ารถยนต์นะครับมีถ้าเป็นกราฟเขาเรียกกราฟ5ด้านนะครับรูปร่างหน้าตาอันนี้แล้วแต่ผมไม่สามารถตัดสินแทนท่านได้ถ้าท่านบอกสวยก็คือสวยนะครับสำหรับผมก็ยอมรับว่าหน้าตาเนี่ยสวยเลยและเป็น SUV ด้วยนะครับ SUV มันก็มีความน่าใช้มากกว่ารถซีดานนะครับแต่พอมองด้านอื่นนะครับด้านบริการหลังการขายสมมุติ10เต็มเนี่ย
1: คือโอเคเรื่องรถอะเรื่องโปรดักต์อะโอเค
0: ตัวรถโอเค
1: เรื่องบริการหลังการขายเรื่องผู้ที่นำเข้ามาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอันที่บอกว่าอันนี้คืออาจจะน่าสน
0: ใจมันเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาด้วยเพราะเราซื้อรถแล้วไม่ใช่ซื้อแบบซื้อแล้วจบมันมีเรื่องของการซ่อมบำรุงและเรื่องของการขายต่อด้วยนะครับเพราะนั้นสมมติใช้ไปแล้วกรณีอย่างเนต้าบริษัทเขาเลิกเนี้ยทำไงอะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจเพิ่มเติมด้วยไม่ได้หมายความว่าผู้นำเข้าเขาจะเลิกนะไม่ใช่นะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะไปดูข้อมูลเขาว่าการลงทุนเขาลงทุนแค่ไหนเขาจริงจังแค่ไหนกับการทำตลาดรถคันนี้หรือว่าแบรนด์นี้นะครับถ้ายอดขายเนี่ยทุกคนนำของเข้ามาขายเนี่ยครับคิดง่ายๆสมมติมันต้องลงทุนสมมติอ่ะเราจะเอารถสมมติผมเป็นผู้ผลิตกาแฟแล้วกันผมจะเอากาแฟเข้าไปขายในประเทศใกล้ๆเราผมก็ต้องมีการลงทุนใช่ไหมครับไปทำส่งใหม่ๆก็ต้องส่งเข้าไปขายก่อนใช้เงินลงทุนสมมติรวมละเบ็ดเสร็จ 3,000 ล้านบาทแล้วผมดูว่ายอดขายคุ้มไหมถ้าคุ้มใช่ไหมครับผมก็อาจจะสามารถสร้างโรงงานผลิตที่นั่นได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแต
1: ่
0: ถ้าไม่คุ้มอ่ะเอ๊ะผมเปลี่ยนจากประเทศที่ผมส่งอยู่เนี่ยผมลองไปประเทศอื่นดีไหมนะครับสถานการณ์รถยนต์ก็เหมือนกันนะครับ
1: เพราะตอนนี้แบรนด์เยอะมากนะ
0: ใช่การแข่งขัน
1: ไ
0: ม่สูงมาก
1: นั่นเยอะมากเดี๋ยวมีมาอีกนะ
0: แล้วปัจจัยที่เขาเข้ามาขายบ้านเราเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่ารถที่จีนเหล่านี้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีครับเมื่อประเทศไทยจะมีการปรับสิทธิพิเศษทางภาษีให้มันสมดุลกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยต้องรอดูว่าสถานะของบริษัทเหล่านั้นจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งนึงก็ยังไม่สายนะครับอันนี้สุดแล้วแต่นะแต่ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าซื้อก่อนเท่ก่อนก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับมุมมองของความเป็นสื่อเนี่ยผมมองในมุมนี้นะครับ
1: อยากให้เสียเงินแล้วคุ้มก็ได้ความคุ้มค่า
0: ไม่ใช่ความคุ้มค่าอย่างเดียวด้วยนะไม่ถูกลอยแพภายหลังด้วยเอาใช้คำนั้นดีกว่านะครับคุณพี่ MI นะครับผมเป็นผู้บริหารนิสสันจะขายรถราคาถูกกว่าชาวบ้านเยอะๆเลยครับพอติดตลาดค่อยมากระดึ๊บขึ้นแอบขึ้นแบบน้ำมันก็เขาอาจจะคิดแบบพี่ก็ได้
1: ไม่ใช่แบบน
0: ี้แต่ว่ามันยังไม่ทันติดตลาดสักที
1: ต้องเป็นอันนี้ครับต้องเป็นก่อนยุคที่ยังเป็นสยามกลการอยู
0: ่ใช่
1: ยุคที่เป็นสยามกลการนั่นคือคุณ
0: มีอำนาจตัดสินใจ
1: คุณพรเทพเขาก็บอกว่าผมเนี่ยอยู่เนี่ย1 ใน 3ไม่ขึ้นเป็นที่1หรอก
0: ครับ
1: เดี๋ยวพอโตโยต้าเบอร์1 Isuzu ผมก็อยู่ที่3
0: ครับ
1: พอแบรนด์ที่4อย่าง Ford ทำแคมเปญขึ้นมาตึ๊ดๆๆ
0: เขาก็
1: นิสสันเขาบอกเขาก็ผมก็รวมอยู่ที่4
0: เออ
1: พอแคมเปญเขาหล่นลงไปผมก็กลับขึ้น
0: มาเขาหมดแคมเปญผมก็กลับขึ้นมา
1: เขาก็อยู่อย่างเงี้ยเขาบอกเขาอยู่อย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: เขารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่พอเป็นนิสสันไทยแลนด์มาปุ๊บญี่ปุ่นมาปรับนู่นแบบนี้แล้วไม่เชื่อไทยว่า
0: ญี่ปุ่นไม่ค่อยความสัมพันธ์กับเรื่องของบริการหลังการขาย
1: แล้วก็ไม่เชื่อว่าคนไทยทำแบบนี้เชื่อสิแบรนด์เราอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อ
0: ครับ
1: มันก็เลยแบบถ้าเทียบวันที่สยามกลการกับวันที่เป็นนิสสันประเทศไทย
0: โอ้โหคนละเรื่อง
1: มันต่างกันการบริหารมันต่างกันวันนั้นนิสสันสยามกลการขายดีมากนะ
0: ขนาดแฟร์เรดี้ยังขายดีอ่ะ
1: เขามีโต๊ะ
0: President ยังขายดีอ่ะ
1: เขามีโต๊ะแยกเลยเขาว่าลูกค้ารายใหญ
0: ่
1: โต๊ะนี้ถ้ารถนำเข้าไปนั่งโต๊ะนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาดูแล
0: ใช่ นะครับอ่ะคุณ Outsider Man บอกว่าราคาขายต่อกับค่าสวิตช์จุดตายของนิสสันไงครับพี
1: ่
0: ถูกต้องเลยนะครับมีข้อความทาง4689899นิดนึงครับ
1: หมดเวลานะพี่มาแล้ว
0: ว้ายเห็นเขาขายรถมือ2ในโซเชียลราคาถูกแบบมาก Vios ปี2012 200,000 102มีคำแนะนำไหมครับ
1: ไปดูรถพี
0: ่ครับ
1: ไปดูรถครับ
0: ครอบครัวสนใจรถไฟฟ้าพี่นำตัวไหนดีครับปัจจุบันใช้ CRV ดีเซลดูงบประมาณล้านต้นเด็กผี83โอ้โหเยอะเลยตอบไม่ทันแน่นอน
1: ตอบไม่ทันเลยนี่เดี๋ยวขอเก็บไว
0: ้ติดไว้เป็นการบ้านครับเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้ามาตอบให้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกข้อความนะครับทุก SMS สัปดาห์หน้ามาเจอกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสั่งเร่งสางปัญหาเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ไม่ให้กระทบประชาชนยืนยันเอกชนรับเดินรถต่อถึงมกราคมปีหน้านายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการการรถไฟพร้อมด้วยนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวภายหลังการเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่าตนและผู้ว่ารฟท.ได้รายงานความคืบหน้าในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาในด้านการให้บริการและมีความกังวลจากผู้ใช้บริการจากปัญหาในเรื่องสัญญาณระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดโดยรฟท.ได้เตรียมความพร้อมในส่วนการเจรจากับเอกชนที่ยื่นข้อเสนอ4เงื่อนไขซึ่งบางส่วนยังตกลงไม่ได้ซึ่งจะไปเจรจากันต่อโดยผู้ว่ารฟท.จะไปดำเนินการขณะเดียวกันรฟท.ต้องเตรียมพร้อมในการเข้าไปบริการแทนโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเรื่องการให้บริการประชาชนจึงกำชับให้รฟท.ไปดำเนินการให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าการให้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงก์จะมีความต่อเนื่องด้านนายอนันต์กล่าวว่าจากการหาหรือเบื้องต้นเอกชนพร้อมเดินรถให้จนถึงวันที่31มกราคม2570ก่อนที่รฟท.จะเปลี่ยนถ่ายการเดินรถขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าหลังจากสิ้นเดือนกันยายนนี้จะยังมีการเดินรถอยู่พลพีเผยงานปีใหม่ยิวภูเก็ตลดผู้ร่วมงานเหลือ700คนหลังคนไทยกังวลนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการการจัดงานวันปีใหม่ยิวจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ว่าสองผู้จัดเข้ามาปรึกษาและแจ้งกับทางจังหวัดภูเก็ตโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2คนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2คนเข้าร่วมการประชุมตอนแรกแจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คนในจำนวนนี้ 1,000 คนเป็นชาวอิสราเอลที่อยู่ในภูเก็ตและอีก 1,000 คนจะเป็นผู้ที่บินตรงมาจากอิสราเอลขณะที่ทางจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่าจะมีคนไทยออกมาแสดงจุดยืนถึงความกังวลที่มีต่อชาวอิสราเอลพร้อมแจ้งไปยังผู้จัดงานกระทั่งผู้จัดงานกลับไปคิดและตัดสินใจจะลดขนาดงานลงเดิมทีตอนกลางวันจะจัดงานที่ชาบัตรแล้วจะจัดงานในโรงแรมตอนกลางคืนเปลี่ยนเป็นจัดงานที่ชาบัตรอย่างเดียวระยะเวลาตั้งแต่บ่ายถึงเที่ยงคืนและลดจำนวนคนลงจาก 2,000 เหลือ700คนซึ่งคนที่เข้าร่วมจะต้องมีตั๋วเท่านั้นถึงจะเข้าได้ขณะที่ทางผู้จัดงานได้ขอความร่วมมือไปยังสภ.ป่าตองขอกำลังในตำรวจ50นายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยขณะที่ตนมีคำสั่งไปยังรองผู้ว่าราชการจังหวัดควรจะส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลงไปดูได้ว่ากิจกรรมของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไรรัสเซียโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนคลิปวิดีโอที่เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ได้รับการเผยแพร่โดยสำนักงานบริการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนในภูมิภาคเคียฟเผยให้เห็นเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างหนักซึ่งตัวอาคารที่พักอาศัยสูง9ชั้นหลังจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัสเซียโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังเร่งควบคุมสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนอย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่สามารถยืนยันสถานที่หรือวันที่บันทึก

0: ภาพในวิดีโอได้อย่างแน่ชัดแต่ไม่พบวิดีโอนี้เวอร์ชั่นเก่าที่เคยโพสต์ลงออนไลน์ก่อนวันที่11กันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับประเสริฐปิ่นแก้วประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติไทยแล้วเจ้าเบิร์ตประเสริฐปิ่นแก้ววันเร็วทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียประกาศอำลาการรับใช้ทีมชาติไทยเป็นครั้งที่2หลังเกมที่ทัพนักตบหนุ่มไทยพ่ายกับออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานที่ผ่านมาสำหรับประเสริฐปิ่นแก้ววัย29ปีเคยประกาศเลิกเล่นทีมชาติไทยไปแล้ว1รอบเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะตัดสินใจเรียกกลับมาติดทีมชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมสุดท้ายรอบแรกที่เอาชนะไชนีสไทเป3-2เซตนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: มาริซิโอโปเชติโน่เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาแสดงความเห็นว่าเชลซีควรถูกกริบแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่น2016ถึง2017หลังทำผิดกฎการเงินและจะทำให้สเปอร์สซึ่งเจ้าตัวคุมทัพอยู่ตอนนั้นคว้าทรอฟี่แทนสำหรับเชลซีถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA สั่งปรับเงิน10ล้านปอนด์เมื่อเดือนกรกฎาคมและได้รับโทษแบนห้ามซื้อขายนักเตะเป็นเวลา2ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะแบบรอลงอาญาจากความผิดฐานละเมิดกฎ74ข้อหาในยุค ของโรมันอับราโมวิชนอกจากนี้พวกเขายังถูกพรีเมียร์ลีกสั่งปรับเงินอีก 10.75 ล้านปอนด์เมื่อเดือนมีนาคมด้วย
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
8: ์ฮัลโหลพี่ป๋อง
9: ว่าไง
8: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
9: เออเอาดิ
8: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพง
9: ได
8: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
9: เออดี
8: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
10: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
11: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 14:08 นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการกันเลยออฟไลน์ในวันนี้ต่อน้อยอาจารย์เชิดชูค่ะขออนุญาตเป็นพี่สมเกียรติ1วันนะคะวันนี้พี่สมเกียรติติดนะพบแพทย์คุณผู้ฟังอ่ะวันนี้ต่อน้อยก็จะมาแทน1วันนะคะความแซ่บความสนุกอาจจะไม่เท่าพี่ปองนะคะพี่ปองปักหมาหรือว่าพี่สมเกียรติแต่ว่าความสมบูรณ์แบบของรายการยังอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะมีอาจารย์สันติเสวยวิมลมาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะไปกินข้าวที่ไหนกันดีเนาะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณก่อนนะคะคุณผู้ฟังน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะคะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดที่แหมสายสุขภาพต้องฟังค่ะยุคนี้เป็นเรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนนะคะแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันขอแนะนำค่ะชีว่ารุ่น RC1804นะคะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้นะคะเพราะว่าเขามีซึ่งสเตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อก็เคลือบแบบว่าเขาเรียกว่านอนสติ๊กนะคะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะค่ะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กค่ะก็ครบจบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้แบบอิสระด้วยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอก.แล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นค่ะจากราคาปกติ 2,990 บาทก็ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะ990บาทนะคะสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับของแถมเพิ่มทันที2รายการที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสเตนเลสอย่างดี4คู่ด้วยกันนะคะรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทคุณฟังโทรเลยค่ะ021143990 021143990นะคะค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะอ่ะคุณผู้ฟังคุณอาอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณอาคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณต่อมน้อยคุณสวยนะคุณงามผมจำอสมท
0: อุ๊ยพูดแบบนี้ก็เขินนะลอยแล้วเนี่ย
1: มันไม่ต้องเขินเราต้องยอมรับความจริงเลยความจริงก็คือความจริงคืออย่างนี้สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสันติสเวทวิมลแม่ช้อยนางลำความรู้คู่ความอร่อยแต่ความอร่อยก็คู่กับคุณธรรมคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์ก็คือความสุขันอยู่ครับคุณละน้อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราไม่เจอนานคิดถึงนะ
0: คิดถึงเหมือนกันคิดถึงแม่ช้อยดอยหลวงคิดถึงอาหารคิดถึงทุกๆอย่างคิดถึงสันติเสวยวิทย์มนคิดถึงแม่ช้อยนางรำแล้วยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะฝนโปรยพรำตั้งแต่เช้ามีเมนูอะไรแนะนำในช่วงฝนตกแบบนี้ไหม
1: เอาล่ะวันนี้จะคุยเรื่องเมื่อวานเนี้ยที่ร้านแม่ช้อยดอยหลวงฉลองขึ้น17ปี
0: อุ้ย
1: 17ปีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ขึ้นปีที่18นะครับวันนี้จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าตลอด17ปีเนี่ยมีอาหารที่เราขายดีและได้รับความนิยมประจำร้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและจะเล่าที่มาให้ฟังด้วยนะครับว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยที่เราขายดีเนี่ยมีที่มาทุกรายการ
0: ค่ะ
1: เอารายการแรกขนมปังหน้าหมู
0: โอ้โหอันนี้เดี๋ยวต่อขอพูดนิดนึงได้ไหมต่อคอนเฟิร์มต่อคอนเฟิร์มเพราะว่าต่อไปกินมาหลายครั้งแล้วต่อจะบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆเนี่ยก็อยากไปอีกเนี่ยเนี่ยก็อยากไปอีกเนี่ย
1: ได้ที่มาก็คือคุณยี่หวายายีแม่ครัวตัวดีไปเรียนที่วิทยาลัยในวังในวังนะของประเทศ
0: ค่ะ
1: ท่านพระเจ้าก็ทรงสอนให้เราไว้เขาเล่ากันนะครับว่าท่านรัชกาลที่9อ่ะนะครับท่านโปรดมากเลยโปรดขนมปังหน้าหมูมากท่านเสวยทุกวันครับ
0: ค่ะ
1: คุณตอนน้อยก็เคยกินแล้วใช่ไหม
0: เคยค่ะ
1: เอาล่ะที่มามาแล้วนะเมนู2กุ้งแม่น้ำคั่วเกลืออ
0: ๋ออันนี้เขากินมาแล้ว
1: มากินได้ป่ะ
0: ไปกินรอบ3
1: กุ้งแม่น้ำก็ที่มีที่มาได้มาจากพัทลุง คือพัทลุงมีกุ้งเขาเรียกกุ้งสามน้ำคือมีน้ำกร่อยน้ำจืดและน้ำทะเลมันอร่อยมากยิ่งเอามาคั่วกับเกลือนี่โอ้ยขายดิบขายดีคนชอบมากเลยนะครับคุณตาหน่อย
0: ค่ะ
1: คุณตาหน่อยคือ

0: นานหรือยัง
1: เคยค่ะเคยที่ร้านของคุณอาเนี่ยครั้งหนึ่งไปรอบที่สามแล้วถึงจะได้กิน
0: ก็มันกุ้งนี่มันเป็นซีซั่นมันเป็นฤดูกาลมันนะไม่ใช่มีทุกวันฉะนั้นถ้าไหนถ้ามีแล้วลูกค้าเนี่ยจะมาเลยรู้เลยว่าเราได้กินกุ้งสามน้ำนะครับซึ่งมีอยู่ที่พัทลุงแห่งเดียวเมนูที่สามกระดูกอ่อนผัดใบยี่หร่า
1: เฮ้ยอันนี้ตอนที่ไปไม่ใช่กระดูกอ่อน
0: เป็นอะไร
1: เป็นเนื้อแล้วเป็นอะไรหนูจำไม่ได้แล้วอาจารย์มีไหม
0: ไม่ใช
1: ่
0: กระดูกอ่อนเนี่ยมันเป็นอาหารไทยโบราณของคนอยุธยา
1: แสดงว่าไม่ใช่ละหนูไม่ให้กินละ
0: น่ะคือคนอยุธยาสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไม่ใช่กระดูกหมูอ่อนนะเขาใช้กระดูกงูเห่าเอากระดูกงูเห่ามาสับนะครับนะใส่เหล้าโรงนิดหนึ่งหอมมันจะกินแล้วเคี้ยวกรุบๆเอาไปผัดกับใบยี่หร่าเอ้ยต้องเอามากินนะหนูแต่ที่นี่เราไม่รู้ว่าคนกรุงเทพไม่กินกระดูกงูเห่าก็เราก็ดัดแปลงเอากระดูกหมูอ่อนนี่ก็ขายดีครับเมนูที่สี่นะครับท่านผู้ฟังมะเขือยาวผัดปลาเค็ม
1: นี่เลยข้าวหมดไปสามจานเนี่ย
0: มะเขือยาวผัดปลาเค็มเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยเป็นของคุณยี่หวาเขาเพราะคุณยี่หวาเขาเป็นคนเหนือแต่ว่าเขามีเชื้ออยู่นาน
1: ค่ะ
0: เป็นอาหารของพวกอยู่นานนะครับฉะนั้นที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างเราหรือไม่แต่เราศึกษาเมนูนี้มาจากพวกอยู่นานเพราะคุณยี่หวาเขามีเชื้ออยู่นานเขาเกิดเมืองไทยแต่ว่าตระกูลเขาเนี่ยมาจากเมืองอยู่นานขับล่องหนีภัยคอมมิวนิสต์มาแล้วลองแม่น้ำโขงมาแล้วมาขึ้นที่เชียงแสนอันนี้ก็เคยทานแล้วใช่ไหม
1: เคยทานแล้วค่ะ
0: แต่อร่อยก็เมนูที่ห้านะครับมัสมั่นเนื้อมัสมั่นไก่
1: เออ
0: เคยไหม
1: อันนี้เคยอาจารย์วันนั้นน่ะท่านรักษาการคนก่อนพี่บอลงานเลี้ยงเกษียณที่ร้านแม่ช้อยได้ทาน
0: ลูกคุณผลคือไอ้ที่มัสมั่นเนื้อมัสมั่นไก่เป็นตระกูลบุญนาคของผมคือบุญนาคจะเป็นมุสลิมที่เรียกว่าชีอะ
1: ค
0: ่ะไม่ใช่ซุนีที่คุณเต่ากินไปทั่วประเทศไทยเนี่ยจะเป็นซุนีนะครับพวกนี้นะฮะจะสังเกตได้ง่ายเลยพวกนี้กินอะไรออกหวานมากสังเกตไหมพวกซุนีเนี่ยอ้วนผู้หญิงนี่อ้วนมาเรียกมะเนี่ยแหละคนอ้วนนั่นแหละ
1: มะ
0: แต่พวกชีอะเนี่ยนะเป็นเปอร์เชียก็คืออิหร่านที่รบชนะอเมริกาฝั่งนี้แหละครับก็เชคอัมมัดนะเป็นเปอร์เชียตอนนั้นยังไม่มีอิหร่านนะครับเข้ามากรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ค่ะ
0: ก็เอามาสอนให้คนไทยได้กินว่ามัสมั่นแกงแก้วตาหอม
1: อิหร่านรสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฟันหาน
0: ั่นล่ะรัชกาลที่สองท่านก็มาไปเจียนไม่ได้กราบเพลียอาหารหวานข้าวนะครับคือมัสมั่นนี่นะครับคนยุทธยาสมัยโบราณผมก็เป็นคนยุทธยาเหมือนกันนะเขาไม่เรียกมัสมั่นเขาเรียกสลามันแม่สลามันแล้วตอนหลังรัชกาลที่สองท่านมาเขียนมัสมั่นนะแกงแก้วตาเนี่ยแหละก็เลยทำให้คนเรียกสลามันเนี่ยเป็นมัสมั่นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเอาละครับเมนูที่หกแกงฮังเลฮังเลยะเนี่ยแหละครับเราต้องเราอะที่มาที่ไปเนี่ยฮังเลเนี่ยมันเป็นอาหารของพม่ามันจะเรียกภาษามาไปคิดเลยนะผมเนี่ยได้เครื่องแกงฮังเลจากลำปางเพราะว่าพม่าเคยมายึดเมือง ชียงใหม่ลำปางเอาไว้เกือบ200ปีแล้วก็บรรดาคนพม่าก็มาทำผงแกงทางเลขาอยู่ที่ลำปางแต่ปัจจุบันนี้เหลืออยู่เจ้าเดียวเจ้าสุดท้ายเลยฉะนั้นถ้าคุณเคยทานทางเลที่ไหนนะครับก็จะไม่เหมือนทางเลที่ผมซื้อมาจากร้านของคนพม่าที่จังหวัดลำปางยังไม่เคยกินใช่ไหมคุณเต่าย
1: ังค่ะอันนี้ยังค่ะ
0: มันจะไม่เหมือนใครคุณกินเครื่องคุณเคยกินทางเลที่ไหนนะครับจะมากินที่นี่คุณจะบอกมันไม่ใช่มันต่างกันมากเลยนี่เป็นเมนูที่ขายดีมากมา17ปีแล้วของร้านมาชอยโดยรวม
1: คร
0: ับเมนูที่7บะกุเต๋
1: อันนี้ก็ยัง
0: โอ้โหบะกุเต๋อนี่มีที่มาเนี่ยคนเข้าใจผิดเยอะนะคุณตาว่าบะกุเต๋อเป็นของสิงคโปร์มันไม่ใช่บะกุเต๋อแท้จริงอยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่เมืองที่ห่างจากกัวเกล60กิโลเมตรคือเมื่อปีที่ผมไปสอนอาหารไทยให้กับรัฐบาลมาเลเซียผมก็จะให้ผมสอนต้มยำกุ้งผมก็สอนต้มยำกุ้งมันของธรรมดาธรรมดาผมก็บอกเฮ้ยอยู่เอาต้มยำกุ้งผมไปแล้วทำไมไม่เอาของอร่อยอร่อยของชาติเองมาให้คุณกินบ้างเขาบอกงั้นต้องไปเมืองเกลังเปอรังนี่เป็นภาษามาเลยแต่ถ้าฝรั่งก็เรียกว่าเมืองแกรงเมืองนี้นะคุณเต่าถ้าคุณไปจะเห็นตกใจทั้งเมืองนะครับทั้งเมืองเลยไม่ใช่มีร้านเดียวทั้งเมืองขายแต่บักกุเต๋
1: อ
0: แล้วบักกุเต๋อเขานี่นะครับเขาบอกว่าเครื่องเขาไม่เหมือนกับที่ไหนคือถ้าจะเล่าให้ลึกๆ ลงไปอีกสักหน่อยบะกุเต๋อเนี่ยมันเป็นอาหารของฮกเกี้ยนนางชาวฮกเกี้ยนนะซึ่งเป็นพี่น้องกับตาจิ๋วอาก้าพวกเนี่ยเครื่องมีอยู่ว่าพวกฮกเกี้ยนมาทำงานเป็นกรรมกรแบบขามอยู่ที่ทะเลเนี่ยก็ภรรยาเห็นสามีเนี่ยนะครับโอ้ทำงานเหนื่อยไม่มีแรงก็ไปเอาไอ้กระดูกหมูซี่โครงหมูนะมาตุ๋นกับเครื่องยาจีนให้กินพอกินไปแล้วเอ้ยสามีแข็งแรงขึ้นก็กลายเป็นเรื่องเล่าลือกันว่าต้องกินบะกุเต๋
1: อ
0: เมืองแกรงหรือเมืองกระดักผมเองก็ไปเห็นแล้วคุณเต่าตกใจเลย
1: ค่ะ
0: เองทั้งเมืองตั้งแต่หกโมงเช้ายันสองทุ่มนะมีบักกุเต๋อเต็มไปหมดไม่ได้เป็นร้านเดียวนะเป็นร้อยร้านเลยและแต่ละร้านนะครับรสชาติของเขาจะไม่เหมือนกันแตกต่างไปเรียกว่าสูตรใครสูตรมันผมก็เลือกเอาสูตรหนึ่งมานะครับว่ามันอร่อยเจ้านี้มาอร่อยก็มาที่ร้านแม่ชอยแต่ว่าผมก็เติมความเป็นตัวผมลงไปคือเขาก็บอกว่าที่มึงกระรังแกรงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ที่คนหมอเขาบอกว่าใส่เป็ดสามอย่างจะมีอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งได
1: ้
0: ฉะนั้นร้านผมเนี่ยร้านบะกุเต๋อที่เราทำเราจะใช้เป็ดสามอย่างเพราะเราก็เชื่อหมอพูดว่ามันมีอนุมูลอิสระที่สามารถจะป้องกันโรคมะเร็งได้ครับ
1: เห็ดสามอย่างที่บ้านแม่ช้อยดอยหลวงคือเห็ดอะไรบ้างคะ
0: มีเดี๋ยวมันมีเห็ดของญี่ปุ่นเห็ดของจีนเห็ดของไทยนี่แหละครับมาลองทานดูนะครับงั้นเราคุณสดไปเนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนที่กระลังหรือเมืองแกรง
1: ต้องไปจัดแล้วมากุเต๋แล้วยิ่งอากาศเย็นๆฝนตกแบบนี้นะ
0: ถ้าอุ่นใจแล้วอุ่นนะ
1: ใช่
0: ครับใช่แล้วครับเมนูต่อมาเมนูที่8ยำเย็นตาโฟ
1: อุ๊ย
0: อุ๊ยผมจะบอกได้ว่าผมเนี่ยคุณยี่หวายาหยีนะตัวนี้เป็นคนคิดคนยำเย็นตาโฟ พราะเย็นตาโฟส่วนใหญ่คุณไปทานจะเป็นน้ำใช่ไหม
1: ไม่น้ำก็แห้ง

0: อันนี้เราทำอย่างคุณรู้ไหมว่าเย็นตาโฟนี่เป็นของจีนฮักก้าหรือจีนแค
1: ่
0: เขาเรียกเหยียนกู้ฝูเหยียนกู้ฝูเต้าหู้เหยียนกู้ฝูผมก็เลยบอกว่าคุณยูบาเขาคิดคนว่าเอ้าไม่น้ำไม่แห้งแล้วเอามายำเลยแล้วก็ผมจะบอกนะว่าน้ำยำเย็นตาโฟผมนี่มันอร่อยอร่อยไม่เหมือนใครละนะขายดีมาใครมาที่ร้านก็เริ่มต้นเอายำเย็นตาโฟมาหนึ่งจานนะอันที่9เอา9เข้ารายการก็พอนะครับข้าวผัดดอกเกลืออ
1: ันนี้กินอร่อย
0: ครับเกลือเราใช้เกลือเนี่ยใช้เกลือตัวผู
1: ้นะ
0: คือเกลือนี่นาเกลือถ้าคุณไปถามพวกสาวนาเกลือนะครับเขาจะรู้เลยว่าเกลือตัวผู้เกลือมันมีสามอย่างหนึ่งเกลือตัวผู้ตัวผู้นี่จะเกิดตอนเช้า6 โมงเช้านะเกลือพวกตัวผู้นี่ไม่เค็มนะครับพอสักเที่ยงหรือจะบ่ายเป็นเกลือตัวเมียมันแดงเกลือตัวผู้มันจะเป็นเหมือนเดือยอ่ะมันเดือยจำนวนเดือยก
1: ็
0: ประเทศส่วนพอตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยจะไปกินอะไรก็เรียกเกลือสตุกเป็นก้อนมันเค็มปิดเลยนะครับฉะนั้นเมื่อจะกินข้าวผัดดอกเกลือเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันอร่อยตรงที่ว่าเราใช้เกลือตัวผู
1: ้
0: ซึ่งมันมีราคาแพงกว่าเกลือตัวเมียและเกลือสตุก
1: เนี่ยนะผู้หญิงท่านใดที่ไปกินร้านแม่ช้อยเดยหลวงไม่ได้ค่าโฆษณานะคุณผู้ฟังแต่เราเคยไปกินมาแล้วก็จะต้องสั่งข้าวผัดดอกเกลือบอกว่าเอาเกลือตะพู้นะแต่ถ้ามีผู้ชายไปสั่งล่ะขอเป็นเกลือตัวเมียได้ไหมอาจารย์เออไม่อยากกินเกลือตัวผู้อยากกินเกลือตัวเมีย
0: กินเลยครับสารพัดกินเลยครับให้มากินนะครับ9 เมนู9 รายการที่ร้านแม่ช้อยเดยหลวงนะครับเพราะว่าเราขึ้นปีที่18แล้วมันก็ต่อสู้กันมาเยอะแยะแล้วดอกตังน้อยไม่ใช่วันนี้เรามีร้านก็พอใช้ได้นะครับร้านเราก็มันเริ่มมาจากข้างถนนเลยผมขายเขามันไก่เบตงนะคนในสวนก่อนแถวบ้านผมเนี่ยเป็นสวนทุเรียนหมดคนชาวสวนไม่รู้จักเขามันไก่กินไม่เป็นกันนะครับขายไม่ได้ขาดทุนย่อยถ้ามันจะไม่เป็นไรเราสู้นะครับเพราะตอนหลังเนี่ยเราก็เรามาคิดดูว่าเมื่อขายข้าวมันไก่ไม่ได้ลองขายกาแฟดูดิเพราะผมตอนอยู่ธรรมศาสตร์ไปเป็นวาเลนเซียอยู่ตอนยูเซอร์จังหวัดตากตอนนั้นถนนจากจังหวัดตากไปมาสอบยังไม่มีนะครับรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มาสร้างถนนให้พอสร้างถนนให้ผมก็ไปนั้นอยู่ธรรมศาสตร์ก็ไปอยู่บนดอนมูเซอร์ไปเจอพวกมูเซอร์เขาปลูกกาแฟพวกมูเซอร์นะมูเซอร์มีสองอย่างมูเซอร์ดำมูเซอร์แดงนะครับก็เลยคิดได้ไอเดียว่าทำไมเราก็มีดอยหลวงของเราที่เชียงรายแล้วก็มาลองปลูกกาแฟดีไหมตกลงผมก็ลงทุนเลยนะครับซื้อพันกาแฟมาจากดอยมูเซอร์เอามาปลูกที่ดอยหลวงก็โอเคครับปลูกขึ้นดีครับได้กาแฟเพราะพวกแถวบ้านผมมาเขาก็กินกาแฟแต่ว่าเขาทำอีกคุณเต่าเขาเหมือนกาแฟมาปัดทุบต่ำคุกต่ำๆแล้วก็น้ำร้อนใส่แล้วก็ส่งกินผมบอกคนหนึ่งไม่เอาผมก็เลยบอกในพี่ชายของคุณยี่หวาที่ป่าจ่าบอกให้จะเรียนวิชาคั่วกาแฟที่ดอยตุงที่ดอยตุงก็เสียเงินเสียทองไปก็ไปเรียนครับพอเรียนเรียบร้อยรู้มาถึงที่บ้านผมในสวนในที่คุณมาเดี๋ยวนี้เครื่องคั่วกาแฟยังอยู่เครื่องคั่วกาแฟนี่คุณก็บอกว่าสันติเป็นนักเรียนเยอรมันทำไมไม่ซื้อเครื่องกาแฟเยอรมันดีหรือไม่ก็อิตาลีก็ดีผมไม่ซื้อผมซื้อเครื่องคั่วกาแฟของมหาวิทยาลัยเกษตรโดยเหตุผลว่าเราต้องให้

0: นไทยเราเนี่ยเรียนผิดเรียนถูกนะครับจะได้มีเครื่องพูดภาษาไทยเราต้องเอามาใช้อยู่ทุกวันนี้ยังมีนะครับยังเพราะตอนหลังทำไปทำมาปรากฏว่าที่ดอยหลวงผมเนี่ยนะคนงานหายากเหลือเกินกาแฟต้องดูแลต้องเก็บต้องดูอะไรอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยบอกว่าตัดสินใจเลิกเถอะทั้งที่เราก็ทำรายได้ดีพอควรสุดท้ายผมก็เลยบอกคุณยี่หว่าว่าปลูกยางกันแล้วกันนายางเพราะว่ากีดน้ำยางมาจะถูกจะแพงนะก็เอามาขายได้ก็ได้ครับได้ได้ทุกปีได้เงินทุกปีก็ได้จากการกรีดยางที่ดอยหลวงเนี่ยครับ
1: คุณอากรีดเป็นไหม
0: ตื่นเต้น
1: คุณอากรีดยางเป็นไหมคะ
0: ผมไม่กรีดครับผมไม่กล้า
1: เป็นเจ้าของสวนยางนะคุณอา
0: ไม่ไปข้างเขาเชื่อให้คนงานต้องขีดไม่ใช่เราไม่ใช่ท่านที่เราคุณเต่ารู้ไหมว่าในสวนยางนี่มันร่มเย็นเคยเห็นไหม
1: เคยค่ะ
0: เย็นสบายและร่มเย็นนี้งูมันเยอะ
1: จริง
0: งูเยอะนะ
1: งูเยอะงูเยอะจริงจริง
0: ผมแก่ๆอย่างนี้จะไปวิ่งหนีงูได้ยังไง
1: อาจจะแบบว่านึกว่าคุณอาแบบค่อยๆหัดลองกรีดดูสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆหนูก็กรีดไม่เป็นหรอกค่ะหนูก็กรีดไม่เป็นแต่ว่าเห็นเพื่อนกรีดแต่มันง่ายดีแท
0: ้ให้ผมทำแบบข้าวให้คุณมันเต่ากินดีกว่าน
1: ี่นะคะ
0: มันเราคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างนะ
1: จริง
0: เก่งบางอย่างเท่านั้น
1: นะคะ
0: ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะครับเก่งบางอย่างแต่เมื่อบางอย่างที่เราเก่งต้องเก่งให้จริง
1: ค่ะ
0: ถ้าเก่งไม่จริงอย่าไปทำเสียเวลานะครับ
1: นะคะโอ้ยอยากจะเล่าต่อมีคำถามเรื่องมะกุเต๋แล้วก็ผัดรถไฟมาด้วยเดี๋ยวต่อจะถามรอบเบรกหน้าได้ไหมอาจารย์ขอพักก่อนไหม
0: เอาได้พักเลยครับ
1: ขอคือห้องส่งตอนนี้มันอากาศเย็นข้างนอกก็อากาศเย็นขออนุญาตไปจิบอะไรร้อนๆสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามนะคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 0698-9696-736 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์14:32 นค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของ Color of Life นะคะวันนี้ตอนน้อยค่ะขอเป็นตัวแทนนะคะของพี่สมเกียรตินะคะแม่ช้อยกับพี่สมเกียรตินะคะพี่ปองปอกหมาวันติดภารกิจนะคะคือกระซิบบอกเลยมาว่าพี่ปองไปหาหมอคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็เลยหาหมอก็คือมาจัดรายการไม่ทันนั่นแหละก็เลยต่อสแตนด์บายรออยู่นะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องอาหารในเบรกที่2นะคะขออนุญาตพูดถึงสิ่งดีๆผู้มีอุปการะคุณให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำประหวานนะคะน้ำประหวานแม่รีนะคะคุณผู้ฟังของดีจากทะเลใต้นะคะแม่รีเนี่ยเขาได้ใส่ใจทุกหยดนะโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพเนื้อแน่นหอมหวานนะผสมกับน้ำตาลมะพร้าวคุณผู้ฟังเรากินมาแล้วนะจะบอกว่ามันอร่อยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟนะคุณผู้ฟังเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครนะคะสูตรต้นตำรับกลมกล่อมแล้วก็ละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บแบบพอดีแบบมีระดับนะคะทานคู่กับทางด้านผลไม้รสเปรี้ยวนะคะอร่อยลืมไม่ลงหรือใช้ทำอาหารรสชาติก็ยังลงตัวนะคะน้ำประหวานแม่รีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจนะคะคุณผู้ฟังไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven ท็อปนะคะกรูเมดมาร์เก็ตโลตัสวิลล่ามาร์เก็ตนะคะฟู้ดแลนด์และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะจำว่าน้ำประหวานแม่อารีนะคะคุณผู้ฟังส่วนอีกหนึ่งนะเอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารแบบเฮลตี้นะคะก็ต้องเครื่องนี้เครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรนะคะที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED นะคะใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสนะคะทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นคุณผู้ฟังยังสามารถทำเมนูอื่นได้อีกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้นะคะฟังก์ชันแบบครบจบในเครื่องเดียวก็990 บาทนะคะแถมฟรีค่ะกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบแล้วก็คุณผู้ฟังสนใจก็02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้าที่100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเรากลับมาในเบรกที่2นะคะคุณผู้ฟังมีคำถามถามมาเรื่องของข้าวผัดดอกเกลือนะคะหรือเกลือนี่เนี่ยเราจะสัมผัสด้วยลิ้นเราได้ไหมว่าเกลืออันไหนตัวผู้หรือเกลืออันไหนตัวเมียเพราะว่ามันเค็มทั้งสองแบบเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมเวลาเราไปทานเนี่ยนะมันต่อขออนุญาตแชร์นิดนึงเรื่องของข้าวผัดดอกเกลือนะทานร้อนๆ นะคุณผู้ฟังมันละมุนลิ้นมากแล้วมันอร่อยมากอาจารย์กลับมานะคะ
3: ครับผม
2: นะคะคุณผู้ฟังถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเกลือที่เรากินตัวผู้หรือตัวเมียอาจารย
3: ์ก็ดูเกลือดูตัวมันนะอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเกลือตัวผู้มันเป็นมีลักษณะเดือยนะอวัยวะเพศผู้ชายเกลือตัวเมียเนี่ยลักษณะมันจะแบนนะครับเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเปรียบเทียบส่วนในเกลืออย่างผมว่าจะเรียกเป็นเกลือกระเทยแล้วกันมันจะได้คู่กันมันจะรุ่นชายที่ดีแล้วกระเทยคือเกลือสตุกเป็นมากเลยเข้มเหมือนนายสมเกียรติอ่ะเข้มนะ
2: ขาสะดุ้งแล้วป่านนี้พี่สมเกียรติอ่ะ
3: นะ
2: พี่สมเกียรติสะดุ้งแล้วเดี๋ยวไปนินทา
3: ก็เลยเขารู้สมเกียรติกินอย่างสมเกียรติอ่ะกินไม่ต้องเสียตังค์อ่ะมันเข้มไหมล่ะ
2: โหอาจารย์พูดเสียงดังกระซิบข้างๆหูหนูก็ได้พูดเสียงดังแบบนี้เขาได้ยินหมด
3: ผมก็ด่ามันอาจารย์เป็นสมเกียรติเอ้ยเองก็แก่แล้วตายไปเนอะเงินก็เอาไปไม่ได้แบ่งคนนึงบ้างไม่ได้มันเค็มมันหวงไม่หมดเรามีที่ดินมันรวยได้สมเกียรติ
2: จริงเหรอ
3: โอ้โหคุณเก่าที่ดินข้างบ้านผมซอยพิเชียนานข้างแล้วซอยเลวดีเนี่ยมันมีอยู่แปลงใหญ่มันเขาต่อมันไม่ถูกใจมันก็ไม่ขาย
2: โอ้โหนี่เพิ่งรู้ได้เนี่ยว่ามีที่ดิน
3: จริงแล้วมันก็จะมีที่ที่เขาเคราะห์เนี่ยที่พี่น้องมันอยู่ที่นั่นสุริยะธรรมศาสตร์พี่น้องเนี่ย คุณจุริยานี่นะเขาเป็นคนแรกที่บุกเบิกเนี่ยบุกเบิกที่ที่ตรงนั้นน่ะที่เขาคอเขาจะมีวิวที่สวยที่เขาเรียกวัดผาแก้วแต่ผาวัดผาแก้วมาที่หลังนะมาที่หลังโหยถ้าคุณไปที่เขากรอผมแนะนำคุณเขาต้องไปร้านที่ของคุณสุริยาพายบริสโตอะไรเนี่ยนะครับ
2: ต้องไปถามพี่สมเกียรติต้องไปถามพี่สมเกียรติ
3: อร่อยมากอร่อยมากอาหารอร่อยโดยเฉพาะอาหารเยอรมันนะผมชอบกินนะขาหมูเยอรมัน
2: ค่ะ
3: แต่ที่ผมจะพูดไม่ใช่อันตรงนั้นไอ้ตรงที่ถัดไปนี่นะไอ้สมเกียรติมีอยู่ตั้ง 3-4 ร้อยคุณคิดสิเขาขออะไรเท่าไหร่ล่ะ
2: โอ้โหนี่สิทีเน
3: ี่ยแล้วมันก็ไม่ให้ใครมันก็บอกว่าจะให้คนตรงโน้นวานมันบอกมึงไม่ต้องมาพูดกูไม่เอาเลยไม่อยากจะได้เสียเวลา
2: ป่านนี้แค
3: ่จริงๆคุณต่อน้อยคุณต่อน้อยลองคุยกับมันดูสิบางทีมันจะแพ้ทางคุณก็ได้
2: แหมระดับพี่สมเกียรติเนี่ยอาจารย์สันติคุ้นคุ้นคุ้นเคยกันมานานยังไม่แพ้เลยหนูเป็นใครคะอาจารย
3: ์คนหนูเป็นหนูหนูว่าจะมีอะไรดีของหนูใครจะไปรู
2: ้นะคะอาจารย์เมี่ยงคำเมื่อสักครู่เมี่ยงคำเนี่ยถ้าเราเอาน้ำปลาหวานแม่เลยมากินเป็นแทนน้ำจิ้มได้ไหม
3: เมี่ยงคำเอาน้ำปลาหวานได้นะมันเข้ากันได้นะน้องได้แม่ฮารีเขาอร่อยนะครับน้ำปลาหวานเขา

0: คนปัตตานีเขาใช้ของดีเลยผมก็ไปเยี่ยมโรงงานเขาคุณสาวน้อยหลังบกว่างไปชวนเกียรติไปโรงงานก็ใหญ่โตเศรษฐีทำอ่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อที่ผมไปคณะจะไปดูไอ้โรงงานทำน้ำปลาหวานเขาพอเห็นทางเข้ามันตกใจเลยที่มันเป็นสไลด์เลยครับก็เพราะสามีเขาทำเรื่องฟาร์มเน
1: ี
0: ่ยทางใต้เขามีฟาร์มเยอะพวกฟาร์มทางใต้เนี่ยก็ส่งมาที่ทางโรงงานของสามีของแม่อาลีครับนะครับแม่อาลีก็สามีตามใจนะอยากจะทำอะไรเล่นตามภาษาเศรษฐีเนี่ยก็ทำเป็นโรงงานเป็นเลยเดียวเป็นร้อยล้านแล้วดูผมนี่จะเล่าให้ฟังก่อนเพิ่มเติมนิดนึง
1: ได้ค่ะ
0: รู้จักเขาเลยนะมีวันหนึ่งที่ร้านแม่ชอยโดยด่วนมีผู้หญิงคนหนึ่งมากับผู้ชายสองสามคน
1: ค่ะ
0: เอาน้ำปลาหวานให้ผมกินไม่พูดอะไรเลยบอกอยากให้ช่วยกินหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงผมก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันอร่อยนะครับอร่อยดีอร่อยจริงท่านผู้ฟังผมไม่มุสาหรอกครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยก็กลับไปเราก็เลยมั่นใจว่าน้ำปลาหวานแล้วเขาเก่งมากถึงขนาดถ้าคุณกล่าวไปซื้อน้ำปลาหวานที่ไหนๆก็ตามไปก็จะมีรถเดียวใช่ไหมครับแต่แม่อารีเขามีทั้งน้ำปลาหวานรสธรรมชาติหรือรสดั้งเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันหนึ่งคือน้ำปลาหวานอย่างชนิดเผ็ดซึ่งผมเนี่ยคนกินรสจัดอยู่แล้วผมก็ชอบมากอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังนะถ้ากินรสจัดอย่างผมเนี่ยต้องกินน้ำปลาหวานแม่ลีชนิดเผ็ดนะครับ
1: อาจารย์ชอบจัดจัดใช่ไหมอ่ะชอบรสจัดจัดทุกอย่าง
0: ทุกอย่างคุณใต้ยกินรสจัดทั้งนั้นเลยคุณสาวไปเจอคุณไม่ผิดหวังเลยต้องกินทานโอ้แล้วก็กินได้หมดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กินกับไอ้มะม่วงเบานี่โอ้ยมันเข้ากันมาก
1: โอ้อร่อยอร่อยเคยกินนะ
0: นะหรือคุณจะไปกินกับไอ้ผลไม้รากไม้อย่างอื่นก็ได้
1: แอปเปิ้ลเขียวก็ได
0: ้ได้ครับไอ้แอปเปิ้ลเขียวก็ได้ชมพู่ก็ได้ครับ
1: ได้นะคะ
0: มันได้หมดเลยครับท่านผู้ฟัง
1: อ่ะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาอาจารย์เขาบอกว่าพี่เต่าน้อยเมื่อไหร่จะกลับโคราชล่ะเรียนเชิญมาชิมชาลินข้าวมันไก่ด้วยนะครับอยู่แถวๆชลประทานโคราชอาจารย์เคยไปกิน
0: ไหมไม่เคยนะเพราะข้าวมันไก่นี่เราก็ไม่เคยคิดว่าโคราชมันจะมีก็มันไก่มันมีแต่ไก่ย่างอร่อย
1: ไก่ย่างข้าวช้าง
0: เอออร่อยก็ไม่รู้นะก็มันไก
1: ่อ่ะเดี๋ยวต่อไป
0: เวลาจะไปลองกินนะครับ
1: เ
0: ขาคุณเต่าครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้าวมันไก่เดี๋ยวนี้มันมีสองชนิดแล้วนะข้าวมันไก่ที่เรากินดั้งเดิมนะก็เป็นแบบไห่หลำ
1: ไห่หลำ
0: ไห่หลำแต่ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาขึ้นเนี่ยคุณเคยจะยินชื่อคุณหมึกข้าวมันไก่ไหม
1: หมึกเหรอฮะหนุ่มไม่เคยได้ยิน
0: โอ้โหร่ำรวยมหาศาลเลยเป็นข้าวมันไก่แบบสิงคโปร์ครับคุณลองไปนะฮะเขาขายดีมากที่เขามีโรงก็เป็นร้านแต่เป็นโรงงานเลยหัวกลางเขาอยู่ที่ในซอยสวนผักรู้จักซอยสวนผักไหมครับ
1: รู้จักกัน
0: นั่นล่ะคุณไปกินเนี่ยอร่อยมากแต่เขาเป็นคนสุพรรณบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะมีเปิดอีกร้านหนึ่งที่ร้านที่ตัวจังหวัดสุพรรณบุรีขายดีมากผมเนี่ยนะจะเล่าให้คุณเต่าฟังผมไม่รู้จักครั้งแรกเนี่ยเขาเปิดร้านเล็กๆอยู่ในซอยกิ่งเพชรนะครับมาลำบากมากที่จอดรถไม่มีแต่คนก็เล่าลือนะก็บอกว่ามันอร่อยไอ้ผมแพ้ทางความอร่อยอยู่แล้วก็ไปกินคุณตกใจเลยคุณเต่าร้านเขาห้องเล็ก
1: ๆ
0: คนนั่นเอียดเลยพวกคนจีนสิงคโปร์คนจีนจากที่อื่นมาเป็นลูกค้าคอยผมก็ไปกินเขาคุณเต่าต้องไปกินนะอร่อยจริงๆเพราะเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่ทำบุกเบิกข้าวมันไก่สิงคโปร์โอ้ยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องไปกินคุณเต่า
1: ค่ะ
0: คือตับ
1: ไก
0: ่ตับไก่เขาโอ้ยเขาเรียกตับสีทองเลยสีทองจริงๆนะ

0: น้ำซุปกับน้ำจิ้มเนี่ยอาจารย์คือให้อะไรอ่ะ
1: ข้าวมันไก่ของไหหลำเขาจะต้องมีน้ำซุปนี่แต่สิงคโปร์ถ้าที่จำได้ไม่มีน้ำซุป
0: นะอ๋อมีน้ำซุป
1: ผมก็กินผมก็ชอบกินน้ำซุปของพวกไหหลำเขา
0: อืมนะคะอ่ะคุณต้อยถามเข้ามาบอกว่ามะกุเต๋ภาคใต้ของไทยมันเป็นสไตล์ไหนคะอาจารย
1: ์ทั้งหัดใหญ่นะครับไล่ลงไปเรื่อยจนๆนั้นเป็นแบบสิงคโปร์ครับไม่ใช่มาเลเซียแต่ตามผมจะแนะนำแต่เนี่ยที่มะกุเต๋อร่อยจริงที่ภูเก็ตที่มันนมผมไปภูเก็ตต้องไปกินเป็นบาปูเต๋ก็ขายอยู่ที่ชายแดนติดกับมาเลเซียนะครับเขาเรียกสุไหกโลกเลยนะครับ
0: นะ
1: เขาไปใส่เต่าหื
0: ้อ
1: กินต้องกิน
0: ถ้า
1: คุณจะเอาไปที่ภูเก็ตถามใครบาปูเต๋แม่นงเนี่ยใครจะรู้จักแล้วเขาจัดแปลงเก่งนะคุณเขาจะมีพริกที่หนูให้กินด้วยมีผักให้แหนมด้วยนะครับมีเป่าฮือด้วย คุณต้องติดใจนะเวลาคุณไปทำข่าวกีฬานะถ้าภูเก็ตมันมีนะคุณต้องไปกีฬานี้แล้วคุณจะรู้ว่ามันอร่อยมาก
0: มะกุเต๋แม่นงนะอาจารย
1: ์แม่นง
0: ในกทมเนี่ยมีร้านมะกุเต๋แนะนำไหมนอกจากไม่ช้อยดอยหลวง
1: ในกรุงเทพมะกุเต๋เนี่ยผมไม่ได้ไปว่าเขานะฮะลิ้นไก่ก็ลิ้นมันมันจะไปว่ากันไม่ได้ร้อยลิ้นก็ร้อยรสร้อยรสก็ร้อยคนร้อยลิ้นก็ลาวดลิ้นร้อยคนไม่เหมือนกันผมยังไม่ถูกใจผมซะเลย
0: ค่ะแล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ชอบ
1: ว่าลิ้นใครลิ้นมันแต่ผมบอกไปแล้ว
0: นะคะข้าวผัดรถไฟสมัยนี้มีขายที่ไหนบ้างคะอยากย้อนความทรงจำอาจารย
1: ์ดีครับถ้าคุณรู้จักโรงแรมรัตนโกสินทร์โรเยนไหม
0: รัตนโกสินทร์แถวอนุสาวรีย์เหรออาจารย์ไม่ใช่
1: สนามหลวงนะ
0: สนามหลวงเออสนามหลวงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหม
1: ครับเฮ้ประชาธิปไตยได้แต่ผมว่ามันใกล้สนามหลวงใกล้อ๋อ
0: ใกล้สนามหลวงกว่าเส้นนั้นแหละเส้นนั้นแหละ
1: เส้นนั้นหลักคุณไปในโรงแรมโรเจอร์เขาชื่อโรเจอร์แต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ารัตนโกสินทร์จะมีพ่อครัวที่เขาเคยทำข้าวผัดรถไฟและผมก็ไปกินเขามันก็อร่อยเพราะว่าผมคุณพ่อผมเคยเป็นไปทำราชการอยู่ที่อำเภอปราณบุรี
0: ค่ะ
1: จังหวัดยกจิตผมก็ไปกับคุณพ่อก็นั่งรถไฟเนี่ยมันมีตู้เสบียงเดี๋ยวนี้ก็คงจะมีแล้วคุณพ่อก็จะสั่งสุรามาตึกเนื้อดึกตึกตับแล้วก็สั่งเนื้อยำเนื้อของพวกไหหลำเนี่ยนะพวกนี้เป็นพวกหลำกินไปแล้วผมก็จะได้กินข้าวผัดรถไฟในตู้รถสถานสมัยก่อนข้าวรถไฟเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เขาใช้ซอสแดงซอสมะเขือเทศแล้วตอนหลังนี่มาเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าใช้ซีอิ๊วดำแล้วแต่ใครชอบแต่ผมชอบใช้ซอสมะเขือเทศมากกว่าครับ
0: โอ้โหอาจารย์ของหนูเนี่ยมาในยุคข้าวผัดที่ใส่ซีอิ๊วดำละเป็นข้าวผัดรถไฟ
1: ตามไปทางโคราชดีอ่ะ
0: หนูเคยทานตอนสมัยจำได้ว่ามาดอนเมืองกรุงเทพอ่ะอาจารย์นั่งรถไฟฟ้าจากนั่งรถไฟจากโคราชมา
1: เออ
0: แล้วแม่พากินแต่เป็นเด็กนะตอนเป็นเด็กพอโตขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้กินบนรถไฟหรอกค่ะทำเอง ใส่ซีอิ๊วดำก็เป็นข้าวผัดรถไฟอะไรอย่างเงี้ย
1: เออแต่ข้าวผัดรถไฟเราไปกินกับไข่ดาว
0: อร่อยนะ
1: ไม่ใช่เอาไข่ไปเลยกับข้าวนะต้องกินกับไข่ดาวและไข่ดาวที่อร่อยต้องเป็นไข่เป็ดไม่ใช่ไข่ไก่
0: คือไข่เนี่ยห้ามผัดเศษข้าวถูกต้องไหมฮะผัดก็เป็นผัดข้าวธรรมดาแล้วค่อยมากินกับไข่ดาวต่างหาก

0: ัดเนี่ยแล้วก็ทอดไข่ดาวไว้ปุ๊บมันนะมันจะอร่อยมากคุณเราก็เอาไข่ไปคนกับข้าวอย่างมันไม่เข้าเนื้อมากินไข่ดาวไอ้ไข่ขาวแล้วก็กรอบนะคนโบราณเนี่ยทอดเก่งนะไอ้ต้องไข่แดงเนี่ยนะเป็นน้ำเยิ้มเลยเนี่ยโอ้เก่งมากการกินไข่ดาว
1: โอ้นี่นี่นี่คุณผู้ฟังถ้าน้ำนนมีข้าวผัดรถไฟนะครับอาจารย
0: ์ตรงไหนร้านอะไรลอง
1: ลองส่งมาใหม่ได้ไหมคะ4490บอกว่าถ้าน้ำนนมีร้านข้าวผัดรถไฟ
0: ไปกิน
1: โนโนโนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านอาจารย์เขาถามอาจารย์มาว่าถ้าสมมุติว่ามีเงิน 1,000 บาทให้แม่ช้อยพาไปกินของอร่อย1มื้อเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเลือกกินอะไรดีครับ
0: 1,000 บาทล่ะมันก็ขึ้นว่าคุณชอบกินอาหารประเภทใดครับถ้าอาหารทะเลนะครับ
1: 1,000 บาทจะพอไหมอาหารทะเล 1,000 บาทอ่ะ
0: ผมคิดว่าพอนะร้าน1ปูม้าหมดแถวรามคำแหงเนี่ยปูม้าก็อร่อยมากเลยปูม้าก็สดมากเลยนะไม่เกิน1,000บาทละปูม้านะครับกิโลตั้งนะแล้วผมก็ถามแม่ผมไปกินร้าน1ปูม้าเขาเนี่ยผมชอบปลาปลาย่างเกลือ
1: โอ้ปลาย่างเกลือ
0: โอ้ยปลาย่างเกลือเขานี่นะเขาใช้ปลาอะไรครับปลาทะเลนะกระพงย่างเกลือคุณเต่าเอ้ยมันเกลือเนี่ยโซเดียมไบโตกลูเมตเนี่ยเอามาเป็นก็กินกลายเป็นโซเดียมไบโตเมตหวานอร่อยแล้วน้ำจิ้มเขานี่นะใครจะนึกว่าไอ้ปลาเนี่ยมันของกินกับของน้ำจิ้มหวานไม่ได้แต่เขามีน้ำจิ้มหวานในจิ้มแล้วมันก็เข้ากันเหลือเกินคุณไปกินแล้วคุณจะรู้มันอร่อยจริงๆแต่ผมชอบกินไปถึงนี่นะตัวเดียวเนี่ยตัวนึงเนี่ยนะครับผมเนี่ยคนเดียวกินหมดเกลี้ยงเลยอร่อยครับอยากแนะนำให้ท่านผู้ฟังไปกินหนึ่งปูม้านะฮะเขาดูใน Google ได้ถามเบอร์โทรศัพท์เขานะครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังถ้าน้ำนนข้าวผัดป้าอ้วนครับอาจารย
0: ์ถ้าน้ำนนข้าวผัดป้าอ้วนนะ
1: นี่นี่มีคนข้าวผัดป้าอ้วนอาจารย์
0: จะไปลองดูจะไปลอง
1: นะคะแล้วก็มีคนถามมาว่าเพื่อนจะมาประเทศไทยครั้งแรกควรแนะนำเมนูอะไรดีครับอาจารย
0: ์โอ้มาจากไหนอะประเทศไหนต้องบอกสิถ้าเป็นอิสลามนะเราก็ต้องแนะนำอาหารไทยที่คนอิสลามก็กินได้นะฮะถ้าเป็นคนยุโรปก็รสนิยมอย่างหนึ่งคนอเมริกาก็รสนิยมอย่างหนึ่งคนออสซี่ก็นิยมอีกอย่างมันไม่เหมือนกันแหละครับคุณต้องบอกผมให้ชัดหน่อยว่าเพื่อนคุณเป็นคนมาจากประเทศใด
1: นะมาส่งมาใหม่ขอข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดนึงมาจากประเทศอะไรนะจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้อาจารย์อันนี้ต่อถามเพิ่มเติมด้วยร้านอาหารที่อาจารย์เคยบอกว่าอยู่แยกบ้านแขกที่เป็นร้านอาหารของอาจารย์ชื่อร้านอะไรนะฮะ
0: สี่แยกบ้านแขกฝั่งทนถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละครับเป็นพวกอิสลามเราซีแยกบ้านแขกเป็นอิสลามที่อร่อยมากแล้วคือซุปหางวัว
1: โอ้ย
0: อร่อยคุ้มคุ้มกิขนาดผมจำได้แต่ผมเด็กๆเนี่ยคุณวงอภัยวงเนี่ยมานั่งกินนะครับผมมีกินแล้วก็เสียดายคุณเลิกขายไปได้แก่มากนะครับแต่ผมก็ได้สูตรไอ้ซุปหางวัวของมาเขามาเขาก็สอนเนอะเขาก็เมตตาสอนเราคนอิสลามเป็นคนจิตใจงามเราก็เอามาขายที่ร้านแม่ช้อยได้หลวงแต่ไม่ได้ขายบ่อยนะครับนานๆเพราะเราต้องสั่งหางวัวอย่างดีนะครับไม่ใช่เอาไอ้ตรงโคนมันซึ่งมันเต็มไปด้วยมันต้องกินตรงปลายมันกินหางวัวต้องกินตรงปลายนะจะมีเนื้อมีกระดูก
1: ซุปหางวัวมันต้องกินคู่กับข้าวหมกไก่ไหมอาจารย์เพราะว่าเวลาเราไปร้านอิสลามเราจะชอบสั่งข้าวหมกไก่กับซุปหางวัวอะไรเงี้ย
0: เข้ากัน
1: เนาะ
0: ของคู่กัน
1: นะคะเพื่อนมาจากอเมริกาค่ะเป็นลูกครึ่งอินเดียอเมริกาอาจารย
0: ์ลูกครึ่งอินเดียอเมริกา

0: กาก็คงจะเบื่ออาหารอินเดียแล้วนึกมากินอาหารไทยเราจะดีกว่า
1: อาหารไทยอะไรดีล่ะ
0: อาหารไทยผมว่าฝรั่งอเมริกาชอบกินต้มยำชอบกินผัดไทยไปถึงผัดนะเดี๋ยวนี้ผู้อเมริกาเก่งนะกินส้มตำใส่ตะลาได้ก็ลองดูนะครับจะเอาร้านไหนก็ได้มีร้านอาหารอีสานอร่อยก็อยู่นู่นแหละครับเรื่องราวร้านชื่อเรื่องราว
1: เรื่องราวใช่ไหมคะ
0: เรื่องราวมันเขาเขียนเรื่องของราวเนี่ยแหละครับเรื่องมีส้มตำอร่อยมาก
1: อ๋อเรื่องราวราวลอลิง
0: นั่นเรือลำแรกก็เรื่องของราวครับแล้วตอนนี้นะครับที่เขานิยมมากคือส้มตำหลวงปาง
1: อ๋อ
0: เคยกินไหม
1: เคยครั้งหนึ่งนานมากแล้วหลวงพ่อบางเส้นมะละกอเขาไม่สับเหมือนบ้านเรานะเขาจะฝานหั่น
0: เป็นบางอร่อยแล้วผมก็ชอบไปที่ไหนเนี่ยเริ่มต้นผมกินส้มตำหลวงพ่อบางผมอยู่หลวงพ่อบางมาไปกินน่ะริมแม่น้ำโขงเลยใกล้ๆวัดพระเชียงทองพระเชียงทองไปกินแล้วสุดใจโอ้อร่อยอร่อยมากเลยครับ
1: นะคะอาจารย์คะซุปผังวัวที่อาจารย์พูดถึงแถวแยกบ้านแขกมันชื่อร้านอะไรคะ
0: ก็เข้าไปในซอยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเลิกไปแล้วนะคุณมันมีชื่อแล้วล่ะเขาแต่ก่อนก็ไม่มีชื่อเขาไปในสี่แยกบ้านแขกบ้านผมก็อยู่แถวนั้นผู้บุญนาคก็จะอยู่แถวนั้นนะครับก็เข้าไปเดินไม่ลึกแล้วครับไอ้ซอยนี่มันออกปากีรันลูจีได
1: ้อ่าเลยไปทางด้านบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสักนิดหนึ่งแถวนั้นนะ
0: ใกล้กันใกล้กัน
1: นะคะอีกคำถามหนึ่งทิ้งท้ายค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็บอกว่าทุกวันนี้ร้านอาหารนะมันดังจากโซเชียลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากถามอาจารย์แม่ชอยคิดว่าร้านที่คนแห่ไปตามกระแสกับร้านที่อร่อยจริงๆมันต่างกันยังไง
0: ส่วนใหญ่ร้านที่อร่อยจริงเขาไม่ไปจ้างรีวิวหรอกครับไอ้ส่วนที่จ้างรีวิวนะผมว่าอันตรายดาบสองคมเหตุผลก็คือถ้ามันอร่อยจริงก็จะขายได้ถ้ามันไม่อร่อยจริงถูกถล่มทลายเลยนะครับพิจารณ์กันเต็มที่ผมเห็นมาหลายร้านแล้วคร
1: ับ
0: แล้วไปจ้างเข้ามาคุณเต๋าใช่ไหมผมก็ตกใจจ้างกันเป็นหมื่นเป็นแสน
1: จริง
0: ผมเนี่ยทำแม่ช้อยมาครบเปิดพิจารณ์50 ปีไม่เคยเอาตังใครสัก10,000 บาทเลยครับบางทีก็เอาไปให้เขาซะด้วยครับมีร้านยกตัวอย่างนะคุกไม้ไทยลาวอะไรเนี่ยนะครับของพี่น้องในสุรศรีพาทำผมไปกินวันแรกโอ้โหมันพื้นดินก็สกปรกหนาเจ้าผมก็ควักไปให้เขาไป20,000ต่อคุณไปเทพื้นให้มันสะอาดเถอะนะของคุณอร่อยทุกอย่างอร่อยนะครับแต่ว่าพื้นมันสกปรกนี่นะครับแล้วไม่ใช่ร้านเดียวที่ผมเสียเงินให้นะหลายร้านนะเสียเงินให้ทั้งนั้นครับไม่ได้ร่ำรวยแล้วครับแต่อยากให้เขาเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีให้มันสมบูรณ์แบบ
1: อาจารย์พูดถึงคลุกไม้ไทยลาวนะหนูไปกินอยู่ที่ซอยลาดประเขาแล้วหนูจำไม่ผิดหนูว่า
0: ที่เราลาดประเขาแล้วหนู
1: จริงเหรอฮะ
0: ใช่อันนี้ที่พูดที่เกิดที่ลาดประเขาตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่แถวโน่นหลายเลยฮะ
1: หนูอะไปเจอเมนูหนึ่งซึ่งสมัยเป็นเด็กก็เคยกินพอไปเจอเมนูนี้อาจารย์เหมือนรังผึ้งอะรังผึ้งเอามาย่างเกลืออ
0: ๋ออร่อย
1: อร่อยมาก
0: อร่อยอร่อยทั้งเหนือก็มีเลยบีม
1: บีม
0: อร่อยผมก็กินอะคือเหนือผมก็กิน
1: นะโหเสียดายกำลังอร่อยกับอาจารย์ในเวลาหมดแล้วค่ะ
0: ครับเอาคงว่างมาจัดรายการร่วมกันใหม่นะหนูเด
1: ้อนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: รักษาเทวดาคุ้มครองนะ
1: ขอบคุณมากค่ะลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคุมตัวสมีโชติและสีกาฝากขังและค้านประกันตัวตำรวจกองปราบปรามได้ควบคุมตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามทั้งสองคนแต่ไม่ได้คำตอบและเดินก้มหน้าขึ้นรถไปทันทีเบื้องต้นตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจับ2เจ้าหน้าที่ DSI เกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกำลังตำรวจบก.ปปป.กระจายกำลังลงพื้นที่เพื่อขยายผลคดีหลังจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้โดยเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จำนวน2คนซึ่งถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวในบ้านพักย่านดอนเมืองหลังพบเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นรายแรกสามารถควบคุมตัวได้ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนอีกรายเข้าควบคุมตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่บก.ปปป.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายครึ่งแรกปี69ชาวจีนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศไตรมาส2ปี2569และครึ่งแรกปี2569พบว่าไตรมาส2ปี2569จำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ภาพรวมในช่วงครึ่งแรกปี2569การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลให้ผู้ซื้อชาวต่างชาติบางส่วนชะลอการตัดสินใจซื้อและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กลุ่มผู้ซื้อชาวต่างชาติหลักยังคงเป็นชาวจีนทั้งในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ผู้ซื้อสัญชาติสหรัฐอเมริกามีการโอนห้องชุดที่มีมูลค่าเฉลี่ยสูงที่สุดส่วนผู้ซื้อสัญชาติอินเดียมีการโอนห้องชุดที่มีพื้นที่เฉลี่ยสูงที่สุดทันทีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศครึ่งแรกปี2569พบว่ามีจำนวน 6,533 หน่วยลดลงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีมูลค่า 28,267 ล้านบาทลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อพิจารณาสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุด10อันดับได้แก่จีนรัสเซียพม่าสหรัฐอเมริกาไต้หวันฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมันออสเตรเลียและอินเดียโดยผู้ซื้อสัญชาติจีนยังคงมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงที่สุดทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าแม้จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโนอาโอกาฟอร์ประกาศ

0: หยุดเล่นให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์โนอาโอกาฟอร์กองหน้าของลีดส์ยูไนเต็ดประกาศว่าจะไม่เล่นให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่มีมูรัตยาคินเป็นเฮดโค้ชอีกต่อไปโดยให้เหตุผลว่าสูญเสียความเชื่อใจไปแล้วสำหรับโอกาฟอร์วัย26ปีเริ่มติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2019ลงเล่นไปทั้งหมด26นัดแต่ในฟุตบอลโลก2026เจ้าตัวได้โอกาสลงสนามเพียง19นาทีเท่านั้นโอกาฟอร์ได้เปิดเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเจ็บปวดใจอย่างมากความเชื่อใจถูกทำลายและคำมั่นสัญญาไม่ได้รับการรักษาได้ไตร่ตรองอย่างดีแล้วว่าจะไม่เล่นให้ทีมชาติภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชคนปัจจุบันอีกต่อไปต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่แอนโทนีฮัดสันกุนซือทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลรายการ FIFA เซนครับ2026ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่14กันยายนนี้เวลา 14:00 น.ก็ติดตามการประกาศรายชื่อได้ทาง Facebook FA Thailand YouTube Facebook ช้างศึกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการ FIFA เซนครับ2026จะเริ่มนัดแรกพบปากีสถานวันที่26กันยายนนัดที่2พบเวียดนาม29กันยายนและนัดที่3พบฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมโดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์จะเข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนอันดับ2ของกลุ่มจะต้องไปชิงอันดับ3กับอีกสาย
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Techno for Life
1: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FM 99 Active Radio นะครับในช่วงของ Techno for Life ประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569นะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับตู่สยามทรัพย์สีทองและท่านอาจารย์ดร.สงครามโพวิไลครับวันนี้มาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
10: ์สวัสดีครับกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกท่านครับพบกัน
9: ผมต้องส่งเสียงแบบให้มันดูดังหน่อย
10: ตื่นเต้นตื่นเต้น
9: ตื่นเต้นนิดนึงพอดีกำลัง
11: สวัสดีครับ
9: พอดีกำลังแชร์ YouTube อยู่นะครับ
11: เดี๋ยววันนี้การสงครามสวัสดีครับพี่ตู่
9: เดี๋ยววันนี้ผมมีแขก2ท่านแต่ผมยังไม่เปิดว่าเป็นใครนะวันนี้เดี๋ยวเปิดอาจารย์ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์สงครามหายไปไหนมาให้อาจารย์นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยต่อกันครับอาจารย
10: ์หายไปไหนมาก็ไปผ่าตามาตั้งแต่เดือนก่อนนู้นกรกฎา แล้วก็พอเดือนสิงหาทั้งเดือน

0: นี่ผ่าตายังไม่ทันเสร็จก็ล้มหัวฟาดพื้นอีกเข้า ICU ด่วน
1: แล้วอาจารย์แล้วอาจารย์ไปล้มมันทำไมล่ะครับ
0: ก็ผมไม่อยากล้มหรอกธรรมดาเราก็รู้ว่าเราแข็งแรงอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: แต่ใครไม่รู้มาผลักผมอ่ะมันวูบมันอยู่ๆมันวูบแล้วหัวฟาดพื้นเลยอ่ะต้องรีบส่งโรงพยาบาลด่วนจะไม่เป็นไรแล้วตอนนี้สบายสบาย
1: เพราะหลายๆคนเป็นห่วงอาจารย์นะครับที่อาจารย์หายไปนะผมก็แจ้งไปประมาณนึงว่าอาจารย์ปลอดภัยดีเพียงแต่ไม่อยากจะชี้แจงเยอะเดี๋ยวหลายๆคนบางคนอาจจะฟังแล้วไม่อาจจะไม่อาจจะอะไรอ่ะอาจจะตกใจเพราะคนรักอาจารย์เยอะนะเหมือนผมฮะอาจารย์เหมือนผมคนรักผมเยอะ
0: ที่ว่าครับโชคดีที่ว่าหมอพูดอยู่คำหนึ่งที่ผมสบายใจเขาบอกว่าเมื่อเข้าห้อง ICU แล้วเช็คทุกระบบหมดสมองประสาทหัวกะโหลกหัวใจนู่นนี่นั่นก็บอกว่าไม่เป็นไรเยอะแต่คุณโชคดีอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าถ้าล้มลักษณะอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่รอด
1: โอ้
0: แต่ทำไมผมรอด
1: อ๋อนี่ถือว่าโชคดีมากนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: เช่นเคยครับอาจารย์นอกจากฟังพวกเราทางคลื่นวิทยุ FM 99แล้วนะครับท่านยังสามารถรับฟังพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นฟังสดหรือฟังย้อนหลังนะครับถ้าฟังสดตอนนี้ก็หมุนเปิดมาเลยนะครับที่ทาง YouTube Channel นะครับจะเห็นหน้าพวกเรานะฮะเห็นแขกรับเชิญด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ให้แขกรับเชิญแนะนำตัวนะครับว่าเป็นใครนะส่วนทางวิทยุรอไปก่อนนะครับส่วนเว็บไซต์ที่เป็น Official ของเรานะครับ fm99activeradio.mcot.net นะครับก็ยังคงเป็นเว็บไซต์ที่ยังให้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนถูกต้องนะครับไม่มีการอะไรเค้าเรียกอะไรนะอาจารย์ไม่ต้องกลัวเรื่องสแกมเมอร์นะฮะส่วนทางโซเชียลมีเดียนี่ก็ถ้าเห็นข้อความใดๆที่แบบอาจารย์ข้อความมายืมตังอาจารย์ป่วยขอบริจาค อะไรเงี้ยนะครับมาเช็คที่เว็บไซต์เราก่อนนะอย่าเพิ่งไปรีบบริจาคให้อาจารย์นะครับนะครับเพราะว่าอาจารย์ยังปกติอยู่นะยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคนที่จะเข้ามารับฟังสดหรือว่าย้อนหลังก็ตามแต่นะครับง่ายๆเลยครับเพียงพิมพ์คำว่า FM 99 Active Radio นะครับเดี๋ยวนี้ Search Engine ทำงานง่ายครับอาจารย์ FM ก็
0: สบายเลย
1: ติดวิดีโอนี่เจอแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทักทายพวกเราวันนี้นะครับ SMS 4689899นะครับเป็นช่องทางที่ต้องบอกว่าเป็นช่องทางที่คลาสสิกเสมอมานะครับก่อนอื่นครับอาจารย์ก่อนจะไปเรื่องของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับ
0: ชูโฟติก
1: วันนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับใครที่ไม่อยากให้ใครพลาดเลยนะนะครับไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าวันนี้ผมมีแขกรับเชิญอีก2ท่านนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของเดี๋ยวนะครับอาจารย์ผมขออนุญาตย้อนกลับไปเปิดดูนิดนึงนะครับว่าเราคุยเรื่องอะไรนะครับเพราะเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหความรู้ผมนี่แบบน้อยนิดมากนะฮะกับเรื่องนี้นะครับวันนี้เลยพอดีโชคดีจังหวะอาจารย์เข้ามาพอดีนะวันนี้อาจารย์จะได้เป็นคนประสานกันเหนียวแล้วล่ะฮะเป็นเรื่องของ alternative photography เขาบอกว่าเรื่องนี้มันตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะฮะตอนแรกผมฟังก็ alternative ผมก็นึกถึงเพลงอาจารย์ผมก็เอ๊ะมันจะเป็นยังไงแต่เผอิญนะฮะความรู้ที่ได้มาวันนี้ผมก็โทรไปถามแขกรับเชิญของเรานี่แหละนะครับท่านแรกนะครับขอทักทายผมต้องทักทายตามอายุนะอาจารย์เนาะ
2: ใช่คร
1: ับใช่ไหมต้องทักทายตามอายุเนาะผมจะทักทายข้ามอายุไม่ได้นะอาจารย์สุรพงษ์เอี่ยมพิชัยฤทธิ์อาจารย์สุรพงษ์เอี่ยมพิชัยฤทธิ์นะครับอาจารย์เป็นเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวดีกว่าอาจารย์ปู่แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย์ปู
2: ่ได้ครับผมสวัสดีครับอาจารย์สงครามสวัสดีครับทุกท่านครับผม
0: สวัสดีครับ
2: อาจารย์สุรพงษ์เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ครับนิกเนมเรียกกันว่าอาจารย์ปู่ครับ
1: ผมลืมตกคำว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีคำนำหน้าหรือเปล่านะฮะคุณชัยอนันต์หรือพี่ต้อมนะครับบุญสูงเนินสวัสดีครับพี่ต้อม
3: สวัสดีครับพี่ต้อมแนะนำตัวเองนิดนึงครับอาจารย์สงครามครับผม
0: สวัสดีครับ
3: ผมต้อม ใช้อนันต์บุญสูงเนินครับไม่ได้เป็นช่างภาพแต่ว่าไม่มีคำนำหน้าด้วยครับพี่นายก็พอครับพี
1: ่วันนี้มีด็อกเตอร์นะฮะแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นะฮะแล้วก็มีเรา2คนที่ไม่มีคำนำหน้านะครับพี่ต้อม
3: ใช่ครับพี่
1: งั้นผมขออนุญาตเรียกอาจารย์ปู่กับเรียกพี่ต้อมนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งตามอายุผมขออนุญาตเรียกเป็นน้องอาร์มแล้วกันนะฮะ
4: ครับได้ครับ
1: วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ alternative photography ซึ่งจริงๆแล้วพี่ต้อมกับอาจารย์ปู่เนี่ยได้ทำเรื่องนี้มาด้วยกันนะแล้ววันนี้มีคนทักถามผมว่าอ้าววันนี้ไม่มีเอ๊ะมีอ๋อมีคำถามเลยผมบอกเลยวันนี้ผมตัดทิ้งหมดนะฮะอ๋อของอาจารย
0: ์ขอเว้นไว้ก่อน
1: อ๋อของอาจารย์แล้วก็คำถามของผมเนี่ยเว้นไว้ก่อนวันนี้ผมอยากให้ฟังเรื่องของ alternative photography กันยาวๆเลยนะฮะเพราะเรื่องนี้ต้องบอกว่ากับยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างเป็นยุคแห่งความรวดเร็วของดิจิตอลครับอาจารย์
2: คร
1: ับ ดังนั้นเนี่ยมันก็มีกลุ่มหรือมีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะทำภาพออกมาโอ้โหมันใช้เวลามากครับน้องอามแต่ละภาพผมไปดูมาแล้วผมแอบดูมาแล้วโอ้โหมันใช้เวลาจนแบบว่าผมทนไม่ไหวผมบอกเลยผมรอไม่ไหวผมเป็นคนใจร้อนนะฮะวันนี้ก็เลยเชิญทั้งสองท่านมาเล่าให้ฟังแต่นิดนึงก่อนว่าน้องอามวันนี้จะต้องเป็นคนถามแทนผมแล้วล่ะ
0: นะไม่เป็นไรใครนึกแต่อะไรได้ก็ถามใครนึกอะไรได้ก็ถามไป
1: เพราะเรื่องนี้ผมอาจจะนึกออกยากนิดนึงแต่น้องอามมันน่าจะทันรุ่นเดียวกันนี่แหละเพราะมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการอัดภาพกระบวนการของการใช้น้ำยาเคมีในการสร้างสัมภาษณ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องของกระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้อง large format
2: ครับ
1: โอ้โหครบถ้วนกระบวนการวันนี้ใครไม่ได้ฟังเสียดายแย่นะผมเชิญอาจารย์ปู่เริ่มเลยดีกว่าครับว่าไอ้ alternative photography เนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์ปู่กับพี่ต้อมเชิญเลยครับ
2: ได้ครับสวัสดีครับalternative photography เนี่ยครับภาษาไทยเราเรียกกันว่าภาพถ่ายทางเลือกจริงๆแล้วมันก็เอากระบวนการดั้งเดิมนะครับมันกระบวนการที่เริ่มต้นมีการถ่ายภาพในโลกนะพวกสารไว้แสงพวกสารเคมีต่างๆที่เคยคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ยุคแรกๆเมื่อ180-200ปีที่แล้วนะครับเอามาใช้นะครับแล้วก็เอามาผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็คือเอาทั้งกระบวนการดั้งเดิมโบราณมาบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์งานในแนวคิดใหม่ๆโดยใช้โปรเซสเดิมๆโดยใช้เคมีเดิมๆมาทำงานซึ่งพวกกระบวนการทั้งนี้เราสามารถที่จะเอาเคมีสารไว้แสงนะฮะพวกซิลเวอร์ไนเตรตมาผสมกับเกลือนะฮะแล้วก็เอามาฉาบบนกระดาษบ้างฉาบบนกระจกบ้างฉาบบนโลหะบ้างเอามาแผ่นฟิล์มเอามาถ่ายฟิล์มนะครับเพราะว่าสมัยนี้พอเราใช้ดิจิตอลกันเนี่ยชีวิตมันเร็วเกินไปเร็วจนเบรกไม่อยู
1: ่อาจารย์ปู่ครับแล้วกระบวนการของ alternative photography เนี่ยมันเริ่มได้รับความนิยมเริ่มได้รับความนิยมมาเมื่อสักประมาณนานหรือยังครับอาจารย
2: ์ในต่างประเทศเนี่ยประมาณเกือบ15ปีแล้วครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับที่เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นนะฮะจุดแรกที่เริ่มเห็นกันบ่อยๆก็คือไซโยโนไทป์หรือว่าบลูพริ้นท์ที่เป็นภาพสีน้ำเงินนะครับอันนี้จะเห็นกันบ่อยขึ้นนะครับเพราะอันนี้เป็นกระบวนการแรกๆยุคแรกๆที่เริ่มมีการเอาเคมีมาฉาบกระดาษกันนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนตัวเคมีอื่นๆอย่างพวกเวทเทสพวกน้ำยาเปียกสมัยรัชกาลที่5น้ำยาสดสมัยนั้นเนี่ยก็เริ่มเอามาใช้กันเอาย้อนกลับมาใช้ซึ่งคุณต้อมเนี่ยพี่ต้อมแล้วเนี่ยตำนานเลยครับคนนี้เรียกว่าอยากรู้อะไรที่ถามพี่ต้อมเลยคนนี
1: ้ครับ
2: ครับครับ
1: เอ้าน้องอาร์มเราว่ายังไงบ้างครับ
0: ผมพอผมฟังอาจารย์ปู่พูดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับช่วงแรกๆที่ผมเรียนถ่ายภาพสมัยโกดักนะฮะ2512อะไรพวกนี้ก็เรียนเรื่องขาวดำในห้องมืดอ่ะแล้วก็ได้มารู้ประวัติศาสตร์อะไรบ้างอะไรแต่อยากจะถามอะไรนะพี่อะไรนะพี่ต้อมเหรอ
1: ครับ
3: ครับ
0: อยากให้พี่ต้อมพูดเรื่องไอ้นี่ alternative อะไรนี่ให้ฟังทั้งนิดในความคิดของท่านนะ
3: ในมุมของผมนะครับ

0: จริงๆจริงๆที่มาที่ไปก็คือผมไม่ได้เรียนมาทางถ่ายภาพตั้งแต่เริ่มแรกครับคือหมายความว่าก็เป็นคนทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพครับแล้วก็มันมีช่วงเวลาหนึ่งชีวิตที่พอมีกล้องดิจิตอลเข้ามาในบ้านเรามีความนิยมมากขึ้นทุกคนสามารถเข้าถึงการถ่ายภาพได้มากขึ้นนะครับผมก็อ่านหนังสือมั่งไปเรียนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอไปเรียนเนี่ยได้สัมผัสกับเขาคือได้หนังสือมาเล่มนึงเป็นของอาจารย์สมานเฉตการซึ่งท่านก็เขียนแบบการถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับแล้วผมสิ่งที่ผมสนใจคือพอผมถ่ายดิจิตอลก็สนใจอยากรู้ว่าฟิล์มกับห้องมืดเป็นยังไงแล้วก็ประกอบกับหนังสือเล่มนี้ครับเปิดไปที่บทแรกมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพในสยามผมก็อยากรู้ว่าไอประวัติศาสตร์มันเล่าถึงเรื่องอะไรบ้างซึ่งผมก็ไม่ได้ลงไปในเชิงประวัติศาสตร์ลึกๆครับแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมคือมันมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงกระบวนการหมายความว่าก่อนจะมาถึงก่อนเริ่มต้นการถ่ายภาพเนี่ยมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างในระหว่างทางก่อนที่จะมาเป็นฟิล์มก่อนที่จะมาเป็นดิจิตอลในปัจจุบันด้วยความที่ตอนเรียนในพาร์ทของอนาล็อกก็คือฟิล์มกับห้องมืดครับผมไม่ได้เรียนกับน้ำยาสำเร็จรูปโดยตรงผมเรียนกับสารเคมีที่ต้องมานั่งผสมเองทำเองอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราไปอ่านถึงอัลเทอร์เนทีฟก็เราก็ค่อยๆไล่ดูแล้วก็เจอว่าโอเคพอมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงไซโยโนไทป์หรือบูปินเขาก็กล่าวถึงสารเคมีที่ใช้ในการทำงานว่าโอเคมี2ตัวนะรวมกันแล้วได้เป็นสารไวแสงสามารถที่จะเอาไปฉาบบนกระดาษหรือวัสดุอย่างอื่นเพื่อเอาไปตากแดดเพื่อให้เกิดรูปได้ซึ่งหนึ่งในเคมีตัวนั้นอ่ะถูกใช้ในห้องมืดซึ่งเราทำงานอยู่แล้วทำงานกับกระดาษทำงานกับฟิล์มอยู่แล้วผมก็แบบแค่หาเคมีเพิ่มอีกตัวนึงมาทดลองก็ผมก็จะได้รู้แล้วว่าไอ้บูปินอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดภาพเกิดสีเกิดอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์
0: ก็เลยเป็นที่มาตอนเริ่มต้นนะครับ
1: นี่มาที่มาของเริ่มต้นก็ต่างกันจากอาจารย์ปูอาจารย์ปูนี่เรียนเรื่องขาวดำมาตั้งแต่สมัยอยู่เทคนิคหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับเรียนมากับอาจารย์ฟูนเจ็ดจำหลัดนั่นแหละครับ
1: อาจารย์ฟูนนี่ต้นแบบ
2: 1213นั่นแหละครับประมาณรุ่นโน้นแหละครับ
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สุรพงศ์เราเรียนสมัยก่อนที่เราเรียนเนี่ยไอ้เคมีพวกนั้นเนี่ยตัวไหนที่เราใช้เยอะที่สุดครับเพราะว่าตอนที่สมัยผมเรียนแรกๆจากโกดักเนี่ยนะฮะที่เรียนกับฝรั่งจากโกดักเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เคมีเยอะมากใช่ไหมพวกเมทัลโซเดียมซัลไฟไฮโดรควินโอนโซเดียมคาร์บอนเนตโซเดียมโบรไมด์อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่บ้าง
2: ยังใช้อยู่ครับยังใช้อยู่ครับเพราะว่าเคมีช่วงนั้นก็คือยังใช้พวกล้างฟิล์มล้างกระดาษขาวดำในปัจจุบันยังใช้กันอยู่แล้วก็ส่วนอัลเทอร์เนทีฟก็ยังมีเคมีพวกนี้ยังเข้าไปแทรกอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเริ่มแยกส่วนออกไปในส่วนของบางตัวอย่างเช่นตัวซีเปียเนี่ยนะครับตัวซีเปียก็จะมีเคมีอยู่2ตัวใช่มั้ยฮะไอ้ตัวที่เป็นตัวนะตัวกัดตัวไซยาไนด์นะครับไอ้ตัวนั้นแหละครับที่มาทําบลูพริ้นตัวเคมีก็ยังคงใช้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเอามา
1: เมื่อก่อนนี้ผมตอนผมอยู่ห้องมืดแรกๆที่ผมทําห้องมืดตัวเองที่บ้านเนี่ยผมก็เล่นงมเลื่อยเปื่อยไปเลยย้อมซีเปียย้อมบลูโทน
2: ครับ
1: อะไรตัวไลน์โปรเซสอะไรพวกนี้นะสนุกสนานมากแต่ตอนหลังผมมาเป็นวิทยากรอย่างเดียวไม่ได้แค่ห้องมืดอีกเลยครับ
2: ครับ
1: พี่ตู่ฟังดูแล้วพี่ตู่คิดยังไงบ้างอ่ะ
3: โอ้โหผมฟังดูแล้วผมบอกเลยครับอาจารย์ผมจะบอกว่าผมเกิดไม่ทันผมก็กระดาษปากเลยคือจริงๆแล้วผมมาถ่ายภาพเนี่ยมันจริงๆผมถ่ายยุคฟิล์มจริงแต่ว่าผมนอกเนื่องจากผมถ่ายเป็นคอมเมอร์เชียลอาจารย์คอมเมอร์เชียลผมคือผมเป็นคนถ่ายและกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผมก็ส่งแล้วก็ไปพึ่งทางร้านเท่าล้างอะไรเงี้ยผมไม่ได้แบบเป็นนักถ่ายภาพที่แบบชอบมาทำห้องมืดมาผสมน้ำยาจะไม่ใช่แนวนั้นเพียงแต่ว่าฟังแล้วผมรู้สึกว่ากระบวนการของ alternative photography เนี่ยถ้าผมใช้คำว่าเหมือนเราทำฟิล์มใช้เองอย่างเงี้ยได้ไหมครับอาจารย์ปู
2: ่ได้ครับได้ครับเพราะว่าพวกเวทเทจเนี่ยเราก็ทำฟิล์มกระจกใช้เอง

0: เรียกว่าพวก
1: มันก็เลย
0: Alternativeเนี่ยเป็นพวกเหมือนกับพวกนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับ
1: ครับ
0: ประเภทโอเคมีตัวนั้นผสมตัวนี้ผสมนี้ผสมตัวนั้นได้ผลยังไงก็เอามา
1: ทดลองกันไป
0: ปร
1: เ
0: ะ
1: รื
0: ย
1: ุ่ อย
0: กต์มาประยุกต์มา
1: โอ้
0: ท
1: โห
0: ดลองกันด
1: ถ
0: ู
1: ้าเป็นอย่างนี้นี่ผมว่าที่อาจารย์บอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขานิยมกันมาประมาณสัก15 ปีแล้วแต่ในบ้านเราเนี่ยประมาณสัก7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่านะถ้าเปลี่ยนวิธีการเรียกเป็นเรียกจัดออโตเนทีฟนะเป็นการผลิตฟิล์มมาถ่ายภาพเนี่ยผมว่าเมื่อ2-3 ปี 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องดังแน่นอนเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนไปซื้อฟิล์มมาถ่ายรูปเล่นอาจารย์จำได้ไหมน้องอ่านจำได้ใช่ไหม
0: จำได้จำได้
1: คนโอ้โหฟิล์มบูดฟิล์มเสียฟิล์มหมดอายุถ่ายแล้วมูดมันสวยอารมณ์โอ้โหใส่ฟิล์มแล้วหนำเตยไม่เข้าเปิดมามันฟอกแสงมันไปโอ้โหผมบอกเลยว่าอาจารย
0: ์แหมถ้ายกผมถ้าเป็นแบบนี้โดนเคหัวไปแล้ว
2: โดนตีครับโดนตีแบบนี้มาเลย
0: โดนตี
1: ผมว่านะเอาตัวในที่ฟอตกราฟี่อ่ะเพิ่มวงเล็บมาหน่อยว่าหลักการที่คุณผลิตฟิล์มใช้เองผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ๆน่าจะสนใจนะเพราะว่าเขาปัจจุบันนี้ฟิล์มแพงมากนะครับอาจารย์ม้วนหนึ่งเห็นบ่นกันในตลาดนะโอ้โหม้วนหนึ่ง800ยิ่งไอยิ่ง ISO เนี่ยสำคัญมากผมถามอาจารย์ปู่หรือพี่ต้อมก็ได้นะไอ้สมมติเราผลิตฟิล์มเองได้แนวกระจกหรือแนวอะไรก็ตามแต่อย่างที่อาจารย์อธิบายมันเนี่ยเราสามารถที่จะทำ ISO มันได้แตกต่างกันไหมครับอาจารย
0: ์ทำ ISO แตกต่างกันก็ทำได้นะครับแต่ก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเคมีบ้านเรามันมีถูกกำหนดด้วยกฎหมายส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็คือเคมีดิบที่จะเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างหายากหาน้อย
3: อันบางตัวมันอันตรายนะ
0: บางตัวใช่ตอนนี้พี่ต้อมกำลังทดลองอยู่ครับพี่ต้อมเอาตัวไหนทดลองอยู่นะทำอะไรนะโครเมียมอ่ะ
2: เอาโครเมียมคือจริงๆเป็นจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยครับพี่คือนอกจากเคมีที่อาจารย์ปู่พูดถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่บ้านเราเหลือน้อยจนหายากแล้วเนี่ยก็คือพวกองค์ความรู้อะครับเราอย่างที่จักรปู่บอกฝรั่งเริ่มก่อนเราเป็น10 ปี 20 ปีเราเพิ่งตามหลังแล้วยังไปไหนไม่ได้ไกลมากเนี่ยองค์ความรู้บ้านเราน้อยกว่าเขาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีที่หายากอย่างที่จักรปู่บอกคือถูกควบคุมด้วยบางอันไม่ได้ถูกจำหน่ายให้ทั่วไปด้วยถูกใช้เฉพาะในแลบอย่างเดียวเนี่ยองค์ความรู้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เราไม่มีโอกาสได้ทดลองเยอะมากนะครับบางทีก็ละอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมเอาไปให้อาจารย์ปู่ก็คือเอาโครเมียมอะลัมโครมอะลัมมันเป็นสารที่ใช้ผสมกับเจลาตินเพื่อทำดรายเพจก็คือเป็นกระจกฟิล์มแห้งก่อนที่จะมาเป็นฟิล์มม้วนในปัจจุบันของเราอะครับใช่ครับอันนี้เป็นฟิล์มแห้งเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเราสามารถหาความรู้ได้พอสมควรครับแต่ก็ไม่มีใครมาบอกหรือคอนเฟิร์มว่าไอ้องค์ความรู้นั้นอ่ะจะต้องทำยังไงต่อถูกหรือไม่ถูกมันจะมีรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์ที่แบบต้องทำอย่างนี้ก่อนถึงมาได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราเข้าถึงได้ไม่เยอะมากครับนอกจากทดลองเองไปเรื่อย
0: คือไอ้หลักการอันนี้
2: คร
0: ับคือหลักการอันนี้เมื่อสมัยที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าก่อนที่จะมาถึงพวกเราก่อนรัชกาลที่5เนี่ยเขาเรียกดรายเพลทคือ
4: เม็ด
0: กระจกแห้งจะกลายเป็นเวทเพลทกระจกเปียกกระจกแห้งดรายเพลทเวทเพลทคือตอนหลังมาถึงมาเป็นดรายเพลทใช่มั้ย
4: ใช่คร
0: ับ ทําส่งออกต่างประเทศได้อะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแล้วได้อาจารย์ครับแล้วไอ้เคมีปัจจุบันนี่ยุคขาวดำปัจจุบันท้ายๆเนี่ยมันเป็นเคมีที่ผสมเสร็จแล้วอะมันไม่เหมือนยุคของเรานี่ต้องเอาทีละอย่าง7 อย่าง 8 อย่างบอลแลกโซเดียมโพแทสเซียมอะไรมาผสมตอนนี้ยุคของเราตอนนี้ที่ใช้เนี่ยมันใช้น้ำยาสำเร็จรูปได้ไหมไม่ได้นะ
4: ได้ครับ
0: ได้ใช่ไหม
4: ได้ก็ได้ครับเพียงแต่ว่าบางทีเราเจอน้ำยาสำเร็จรูปเนี่ยข้อจำกัดของเราก็คือว่าเราต้องซื้อจำนวนปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องมาสต็อกเองอะไรเองเนี่ยบางทีเราใช้ไม่ต้องการใช้มากแล้วก็ถ้าเราผสมเองไปเอาเคมีดิบผสมเองเนี่ยผมว่ามันเซฟกว่าม
0: ันสบายกว่า
4: แล้วก็ลดต้นทุน
0: ประหยัดด้วย
4: ประหยัดเยอะเลยครับ แล้วเราอยากจะเพิ่มเราอยากจะลดทำได้หมดแล้วผลของภาพออกมาดูแล้วไม่แจ่มเงี้ยเราอยากจะให้มันแจ่มขึ้นก็เพิ่มไฮโดรควินอนเข้าไปอีกนิดนึงหรือว่ารายละเอียดไม่เคยดีแล้วก็เพิ่มเมทัลลงไปถ้ารูปแล้วทำแล้วมันป๊อปมันเป็นเทาแล้วก็ลดโบไมล์ลงมาอะไรเช่นนี้เราก็สามารถจะไปเพิ่มเป็นลด
0: เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้พวกเราเรียกตอนนั้นว่าไฮคอนทราสต
4: ์
0: ไฮคอนทราสต์นี่แหมต้องเพิ่มไอ้นี่เพิ่มอันนี้เท่านี้จะเป็นอย่างนี้เพิ่มไอ้นั่นเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วผมถามอีกอย่าง
4: เติมโน่นเติมนี่แค่การทำก๋วยเตี๋ยว
0: เติมอะไรไปเรื่อยเออจันแอนแล้วช่วงปัจจุบันที่ผมไม่ได้แตะท้องมืดมานานเนี่ยไอ้พวกที่เขาใช้ล้างฟิล์มกับล้างกระดาษเนี่ยมันใช้ตัวเดียวกันไหมหรือต้องแบ่งเหมือนกัน
4: มันจะมีสองแนวคิดนะครับอาจารย์แนวคิดหนึ่งก็คือใช้ตัวเดียวกันได้อย่างเช่นเรามีน้ำยาล้างฟิล์มอยู่อย่างเช่นพวก HC110 อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจำเป็นต้องมาล้างกระดาษเงี้ยเราก็เอาตัว HC110 นะครับมาเติมคาร์บอเนตเข้าไปมันก็มาล้างกระดาษได
0: ้เติม
4: ครับก็เติม
0: ก่อนเราต้องรู้ว่า developer
4: ใช่ๆว่า
0: developer paper กับ developer film อะไรพวกเนี้ยนะ
4: ครับแต่ก่อนเราแยกกันแล้วเดี๋ยว
0: แล้วไอ้พวก fixing bud อะไรพวกนี้ยังใช้อยู่ไหมครับ
4: ใช้อยู่ครับยังใช้อยู่ครับที่ยังใช้อยู่ไฮโปนี่ปกติต้องใช้อยู่แล้วครับถึงจะเป็นเวทเทก็ยังใช้ไฮโปอยู
0: ่ก็แสดงว่าก็ยังรักษารุ่นเก่าๆอยู่นะ
4: ครับครับก็คือเริ่มขุดเอาของเก่ามาใช้พูดง่าย
0: ๆเอาของเก่ามาใช้
4: เอาเคมีเดิมๆเนี่ยเรามาใช้ประจำทำงานในยุคปัจจุบันนะครับ
0: ครับ
4: สนุกครับสนุก
0: สนุกนะครับผมฟังแล้วยังอยากสนุกเองเลยพี่ตู่ไม่อยากสนุกมากเหรอ
4: นะคร
1: ับ โอ้ยผมเดินไปถ่ายเสร็จผมเดินไปร้านแล้วก็จ่ายค่าล้าง30 บาทพอแล้วครับอาจารย
0: ์โอ้โห
1: ผมตัดช่องน้อยก็พอตัวอาจารย์เดี๋ยวก่อนผมฟังแล้วเนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับว่านอกจากเราจะเหมือนกับทำฟิล์มมาใช้เองได้แล้วเนี่ยเรายังต้องมาทำกระบวนการล้างฟิล์มเองด้วยอีก
4: ใช่ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็เลยเดี๋ยวเราคงต้องเบรกกันสักช่วงหนึ่งก่อนละให้อาจารย์ปู่กับพี่ต้อมได้พักก่อนแต่ผมฝากคำถามไว้คำถามหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วยมาแนะนำหน่อยผมอยากทราบว่าพอจะมีวิธีเบื้องต้นแนะนำไหมสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นอาจจะแบบวิธีที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดหรือว่าเคมีที่คุณหาซื้อได้ง่ายที่สุดผลออกมาก็คือได้เท่าที่ได้กับการที่คุณไม่มีความรู้มากมายเนี่ยม
4: ี
1: วิธีแนะนำไหมว่าคุณไปใช้น้ำยาตัวนี้นะคุณใช้อย่างนี้นะทำอย่างนี้ให้ลองไปทำเล่นแต่ถ้าคุณอยากได้มากกว่านั้นเนี่ยคุณค่อยมาเรียนรู้มากขึ้นผมฝากไว้หน่อยนะครับอาจารย์ปู่กับพี่ต้อมว่าช่วงหน้าเดี๋ยวมาแนะนำคนฟังหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเบื้องต้นเราอยากจะลองเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงกับการที่แบบยังไม่มีภูมิความรู้เยอะนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์อยากให้อาจารย์น้องอาร์มช่วยคุยเรื่องของการถ่ายภาพด้วย 4x5 ด้วยเพราะว่าที่ผมไปดูเนี่ยการทำฟิล์มแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้กล้องพวก 4x5 ถ่ายพวกลาสฟอร์แมตถ่ายนะครับงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังว่าเราจะไปอะแดปต์แอพพลายใช้ยังไงกับเทคโนโลยีของออโตเนทีฟโฟโตกราฟีนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน
2: ครับผม
5: เทคโน for life ดำเนินรายการโดยนายมอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Acer
8: ราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวัน

0: ือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
1: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เทคโนโลยีไลฟ
4: ์ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับก่อนอื่นนะครับจะไปเรื่องอะไรน้ำน้องอามจะไปเรื่องออโตเนติฟโฟโตกราฟีกันยาวๆนะผมขอทักทายท่านนี้ก่อนเลยดีกว่าเราจะได้ลากกันไปยาวๆเลยนะเพราะว่าผมฟังมันตั้งแต่ครึ่งแรกกันเนี่ยผมก็บอกว่าก็น่าสนใจดีนะครับแต่ต้องทักทายคนนี้ก่อนครับอาจารย์ในเบรก2ของเรานะครับชูโฟติกเป็นที่หนึ่งเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีนะครับมี UPS ตั้งแต่800 VA ถึง 1,000 kVAสามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง
8: ชูโฟติกของดีควรมีประจำบ้านนะครับ
7: มาสักทีนะฮะหายไป2ครั้ง 02-186-3010 นะครับหรือที่ www.chuphotic.com นะฮะ Chuphotic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะครับเรามาเข้าเรื่องกันในเรื่องของออโตเนทีฟเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของออโตเนทีฟกันยาวๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอทักทายเพื่อนๆนะผมมาดู SMS แล้วไม่มีนะอาจารย์4689899นะครับ SMS เราอย่าลืมนะ4689899ทักทายกันมาหน่อยสวัสดีคุณวิชิตแมนนะครับบอกว่ามาโคโพวิไลกลับมาแล้วนะฮะบอกให้อาจารย์เต้นฉลองนะครับคุณวิชิตแมนบอก
8: ใช่ครับเดี๋ยวลุกเต้นเลยครับ
7: คุณวิชิตแมนถามว่าเคยใช้เปล่าเลนส์อนามอร์ฟิกนะครับกำเนิดจากสงครามโลกติดใจภาพอย่างว้าวเลนอนามอร์ฟิกผมเคยได้ยินนะอาจารย์สงครามน้องอามเคยได้ยินไหม
8: เคยได้ยินเคยได้ยินครับ
7: น้องอามเคยใช้ไหมผมลืมมันไปละ
8: ไม่เคยไม่เคย
7: ผมคุ้นๆอยู่นะอนามอร์ฟิกนะครับแต่ว่าผมลืมมันไปละเอาเป็นว่าเลนผมตอบแบบกำปั้นทุบดินดีกว่าเลนแต่ละตัวฟิลลิ่งมันไม่เคยเหมือนกันหรอกดังนั้นการที่เราชอบเลนเก่าอ่ะบางครั้งอ่ะมันชอบเพราะว่ามันไม่มีมันไม่เคยเห็นมันอาจจะไม่สวยก็ได้ผมบอกตรงนี้ดีกว่าบางคนบอกว่าเลนเก่ามันสวยมันอาจจะไม่ได้สวยก็ได้มันอาจจะถูกจริตคุณหรือไม่ถูกจริตคุณแต่คุณไปมโนว่าเฮ้ยมันถูกจริตเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีมันอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเจออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอยู่ที่หลายอย่างดังนั้นใครชอบเลนแบบไหนก็แล้วแต่สะดวกนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณณัฐสรทักทายอาจารย์มานะแล้วก็คุณสวัสดีทาสนะครับสวัสดีอาจารย์ครูสงครามกับพี่ต้อมนะน่าจะเป็น FC พี่ต้อมนะแล้วก็คุณสุวัฒน์นำผมอ่านแค่คุณสุวัฒน์ละกันนะข้างหลังผมไม่อยากอ่านนะเดี๋ยวอ่านผิดนะเขาบอกว่ารู้จักแต่ develop กับ fixer กับ fixer นะครับเคยล้างขาวดำส่วนล้างฟิล์มมีน้ำยาสำเร็จมาผสมใส่เครื่องเอาม้วนฟิล์มที่ถ่ายแล้วมาใส่จำชื่อน้ำยาไม่ได้ครับนานแล้วเกิน15ปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะคุณสวัสดิ์ทาสบอกว่าคุณนิธิกิจรับชมครูสงครามอยู่ครับเนี่ย FC กันทั้งนั้นเลยนะฮะอาจารย์นี่คนรักเยอะนะฮะผมเหมือนกันนะอาจารย์คนรัก เป็นร้อยคนเกลียด3ล้านกว่าตอนนี้นะฮะเรามาต่อครับอาจารย
8: ์เดี๋ยวลุยเลย
7: อ่ะผมให้อาจารย์อาจารย์น้องอาร์มต้องช่วยผมถามเพราะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี
8: ้บางทีทั้ง2ท่านกำลังคุยๆอยู่ผมก็ยังขัดจังหวะไม่ได้ไงเดี๋ยวมันตะกุกตะกัก
7: เอามาต่อตั้งแต่เบรกที่แล้วที่ผมถามว่าอันนี้ผมไม่มีความรู้นะมันสามารถทำได้หรือทำไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะครับฝากที่เมื่อกี้ถามไว้กับพี่ต้อมกับอาจารย์ปู่ว่าสมมุติคนฟังเราอยู่เนี่ยหรือดูเราทาง YouTube เนี่ยเฮ้ยอยากจะลองเริ่มทำเนี่ยจะเริ่มยังไงไปหาซื้อน้ำยามาลองทำเองเลยได้ไหมหรือว่ายังไงดีครับอาจารย์เชิญครับ
8: ข้อแรกเลยผมถามสองท่านก่อนต้องมีห้องมืดที่บ้านไหม
4: มีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับมีทั้งสองรูปแบบ
8: ถ้ามีก็ได้แล้วถ้าไม่มีล่ะครับ
4: ไม่มีก็ทำได้ครับ
7: เราเริ่มแบบไม่มีดีไหม
8: บอกด้วย
7: เราเริ่มแบบไม่มีดี
8: เริ่มแบบ
7: ดีกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีเชิญครับอาจารย
4: ์ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสมัยใหม่เนี่ยเราใช้วิธีเอาภาพเราเนี่ยปริ้นลงบนแผ่นใสนะฮะเป็นปริ้นผ่านปรินเตอร์อิงค์เจ็ตธรรมดานะครับปริ้นเป็นแผ่นใสทำเป็นให้กลับ forward เป็น invert กลับเป็น negative
7: ทำเหมือนเป็นฟิล์มทำเหมือนเป็นฟิล์มอย่างนั้นได้ครับ
4: ใช่เป็นฟิล์มครับแล้วก็เอาปริ้นเนี่ยมาอัดบนวัสดุไร้แสงที่เราฉาบลงไปได้นะครับอย่างพวกปริ้นเนี้ยส่วนใหญ่แล้วตัวต้นฉบับเราเนี่ยเราจะได้ทั้งที่เป็นวัสดุธรรมชาติพวกใบไม้ดอกไม้ใบหญ้าพวกนี้เอามาสร้างงานแล้วก็จากฟิล์มที่เราได้จากปริ้นฟิล์มที่เราล้างปกติทั้งแบบแล้วก็ฟิล์มที่เราได้จากอินเจ็ตนะครับอันนี้เราเอามาทำได้อันนี้คือตอนนี้ที่เราไม่มีห้องมืดเองนะฮะเพียงแต่ว่าตัวเคมีเนี่ยมันจะไวต่อรังสี UV นิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานกับพวกนี้ต้องระวังแสงแดดนะฮะตัวที่เราฉาบกระดาษพวกนี้ต้องอยู่ในที่ร่มหน่อยอย่าไปโดนแดดแล้วก็ไฟในบ้านต้องเป็นไฟที่ไม่มี UV ก็คือพวกฟลูออเรสเซนต์ที่ควรปิดไปเลยเพราะว่ามันจะมี UV จะทำให้กระดาษเราฟอกได้นะครับ
8: อันนี้ก็เพราะนั้นต้องกางเต็นท์ต้องกางเต็นท์ในบ้าน
4: เนี่ยไม่ได้ขนาดไม่มีขนาดนั้นก็ได้ครับ
7: อาจารย์บอกไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์นี่แล้วถ้าเป็นหลอด LED แบบปัจจุบันนี้ได้ไหมครับ
4: LED ปัจจุบันก็ต้องปิดครับเพราะบางทีมันจะมี UV อยู่เยอะครับ
7: อ๋อ
4: ครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟแรงการวัดนะฮะพวกหลอดไฟทางเส้นหลอดไส้ฮะอันนี้ใช้ได
7: ้อ๋อ
4: ครับไฟการวัดไฟลาวนะครับ
7: อย่างนั้นก็คือเป็นหลอดทางเส้นหลอดกลมๆว่าอย่างนั้นเถอะที่เป็นไฟ
4: ใช่จัดถึงนั้นแค่5วัตต์เนี่ยกำลังพอดีเลยกำลังสวยนะครับทีนี้ทางด้านอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยมันอยู่2ส่วนส่วนนึงก็คือส่วนที่เราเอาเคมีผสมกันเองนะครับมาทำเป็นวัสดุไร้แสงอีกส่วนนึงก็คือพวกเอาเคมีที่มีอยู่แล้วนะฮะแล้วเอามาดัดแปลงแล้วเอามาล้างฟิล์มเอามาทดลองใหม่ๆเนี้ยในกลุ่มเนี้ยเราเรียกว่าพักถ่ายเชิงทดลอง
8: เนี่ยอาจารย์ปู่ครับอาจารย์ปู่ให้เคมีที่เราใช้มันเหมือนเมื่อก่อนเราไหมต้องเติมกี่ซีซีต้องเติมเท่าไหร่เงี้ยต้องมีอัตราส่วนอะไรไหมครับ
4: ตอนที่เราทำตัวไหนฮะตัวอัลเทอร์เนทีฟใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
4: มีครับเราจะใช้1:1ครับ50-50AB A กับ B แล้วก็ผสมกัน50-50นะครับแล้วเวลาเราโปรเซสแล้วเนี่ยตัว developer เนี่ยเราใช้น้ำเปล่าล้างที่พอเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยบางทีสีมันจะซีดๆนิดหนึ่งอยู่พวกบลูพริ้นเนี่ยสีมันจะซีดๆนิดหนึ่งเราก็เอาไฮโดรเจนฟลอกซายเยื่อยาล้างแผลนะครับที่ตามร้านขายยาได้นะครับก็ใช้น้ำยาล้างแผลตัวนี้เป็นตัวล้างตัวทำ developer ให้สีมันเข้มขึ้น
8: ครับแบบนั้น
4: ใช่ครับก็คือใช้ไฮโดรเจนออกไซด์ประมาณ5ซีซีผสมน้ำ500เคราเติร์ดลงไปภาพจะขึ้นแบบสีเข้มขึ้นมาเลยเหมือนเราเอาลงดีวอปเปอร์นะครับครับ
8: ตัวฟิกซิ่งอะไรก็ต้องใช้อยู่นะ
4: ถ้าเป็นกระบวนการบลูพริ้นนี่ไม่ต้องเลยครับพอล้างน้ำเสร็จก็
8: ใ
4: ช้ได้เลย
8: ไอ้ชาดีจังเลยไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วยัดฟิกซิ่ง
4: ใช่ครับ
8: แล้วของพี่ตะ
9: ถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยในออนไลน์อะครับอย่างพวกบ้านแดงบ้านฟ้าอะไรเงี้ยถ้าเราเสิร์ชคำว่าไซยาโนไทป์เนี่ยมันจะมีชุดสารเคมีสำหรับเป็นชุดคิดสำหรับผู้เริ่มต้นชุดปรากฏขึ้นมาให้เราซื้อไปทดลองเล่นได้ครับ ซื้อไปทดลองเล่นได้ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องทำฟิล์มเนี่ยอาจจะไม่ถึงทำฟิล์มสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับ

0: วางหรืออันเนี้ยหรืออันเนี้ยอย่างอันเนี้ยก็คือใช้วัสดุครับใบไม้กิ่งไม้เศษสิ่งของวางครับให้มันเกิดรูปภาพโดยวิธีการเกิดรูปภาพเนี่ยก็คือเคลือบสารในห้องปกติอย่างอันเนี้ยก็คือเป็นสภาพแสงที่ผมนั่งทำงานก็คือเป็นไฟ LED แต่เป็นหลอดที่เป็นวอร์มอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาจะให้เขาเกิดเป็นภาพก็คือถือออกไปข้างนอกไปตากแดดโดยมีสิ่งของวัตถุวางทับอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยครับวางทับอยู่ข้างบนเอาไปตากแดดพอไปตากแดด
1: เรื่องแดดเดี๋ยวการโทษนี้เรื่องแสงแดดนี่ต้องใช้แสงแดดใช่ไหมใช้ไฟไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ก็คือด้วยความที่สารเคมีมันไวต่อ UV ครับอาจารย์สงครามในสาร UV ที่เยอะที่สุดในโลกเราเนี่ยก็คือแดดนะครับ
1: ถือ
0: วัสดุออกไปทำงานในแดดในช่วงกลางวันเนี่ยครับสะดวกไม่ได้มีต้นทุนต้องหาอุปกรณ์อะไรเยอะแยะเพิ่มเติมเลยครับก็คือแดดเอาวัสดุวางเอาสิ่งของวางลงไปบนกระดาษที่เคลือบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วหลังจากเสร็จในแดดเนี่ยคือตามที่อาจารย์ปู่ว่าคืออย่างบูฟินที่เราซื้อเป็นชุดคิดสำเร็จรูปครับเอาไปล้างน้ำเปล่าธรรมดาในห้องครัวในห้องน้ำอะไรเงี้ยครับได้ล้างจนกระทั่งมันเหลือแต่ภาพกับ
1: อย่างนี้ไอ้ลวดลายที่พูดเมื่อกี้ว่าเรื่องใบไม้ดอกไม้หรือเรื่องรูปร่างต่างๆพวกนี้เมื่อก่อนที่ผมเคยทำเล่นคือผมใช้มือไปปะก็ได้ใช้เท้าไปเหยียบก็ได้อะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: ก็ออกมาแปลกดีสวยดีด้วย
0: เป็นการเขาเรียกอะไรพิมพ์ภาพโดยใช้น้ำยากับแม่พิมพ์กดลงไปบนกระดาษอย่างที่อาจารย์สงครามว่านั่นก็ได้เหมือนกันครับ
1: ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังทำได้นะ
0: ใช่ครับแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์ปู่ยกตัวอย่างแนะนำก็จะมีแผ่นใสแบบนี้ครับแผ่นใสพอเราพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่เราถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยครับสามารถที่จะมาทำเป็นแม่แบบแล้วก็ทับไปบนกระดาษที่เราเคลือบน้ำยาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปตากแดดหรือเอาไปไว้ใต้หลอดไฟที่เป็นพวกหลอด UV อะไรพวกนี้เพื่อที่จะทำงานเงี้ยก็ได้เหมือนกันครับอาจารย
1: ์ก็แสดงว่าในกระบวนการเหล่านี้ที่เราทำอยู่นี้ไม่ต้องอาศัยเครื่องขยายเลยใช่ไหม
2: ไม่ต้องเลยครับ
0: ใช่ครับ ก็คือณปัจจุบันคือมันมีคำเรียกอีกอย่างนึงครับอาจารย์มันเรียกกระบวนการทางนี้ว่ามันเหมือนเป็นกระบวนการที่เป็นไฮบริดก็คือมีซอสต้นฉบับมาจากทางดิจิตอลแล้วก็มาจบลงบนกระดาษอย่างนี้ครับเป็นฮาร์ดคอปปี้โดยไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์แต่ใช้วิธีไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์ลงกระดาษโดยตรงแต่ใช้เครื่องพิมพ์ทำฟิล์มต้นฉบับแล้วก็ได้ภาพลงบนกระดาษที่ทำด้วยมือครับอาจารย์
1: เรียกว่าแล้ว face to face เลย
0: ใช่ครับ
2: ใช่ contact print นะครับ
1: contact print นั่นแหละ face to face เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องใช้ห้องมืดไม่ต้องใช้เครื่องขยายไม่ต้องซื้อเลนส์ดีๆมันทำอีกต่อไปแล้วพี่ตู่ฟังแล้วอยากทำแล้วสิ
3: ว่าจะเก็บอุปกรณ์ที่บ้านกล้องเครื่องขายแล้วครับ
1: เอ๊ะอาจารย์ปู่ครับ
2: ครับผม
1: ในกระบวนการนี้เรื่องของอุณหภูมิในห้องหรือเรื่องอุณหภูมิรอบๆตัวที่เราทำมันเหมือนสมัยก่อนไหมว่าเนี่ยเวลาเราจะล้างฟิล์มเวลาเราจะทำภาพขยายเคมีต้องน้ำยาต้องอุณหภูมิแค่นี้เท่านี้เดี๋ยวนี้ต้องฟิกขนาดนั้นไหม
2: ครับไม่ถึงขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าถ้าคุมได้ก็ดี
1: เพราะคุมแสงอย่างเดียว
2: อุณหภูมิห้องครับมีเคมีมีบางกระบวนการอย่างพวกไซโยไทป์อย่างเงี้ยอย่างสีฟ้าที่ต้องโชว์ให้ดูตะกี้เนี้ยถ้าว่าเราไปเคลือบบนแก้วบนกระจกพวกนี้อันนี้ต้องใช้น้ำเย็น
1: อ
2: ุณหภูมิต้องเย็นลงมาไม่งั้นมันละลายครับ
1: นั่นแหละ
2: มันจะเหมือนฟิล์มสมัยก่อนนะครับล้างร้อนขึ้นมาปัญหาอีโมชันหลุด
1: เป็นแถวถ้าซาร้อนก็ได้อีกแบบหนึ่งเย็นได้อีกแบบ
2: ใช่ครับ
1: ครับนี่แล้วก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับพวกที่จะเริ่มต้นเราต้องละเอียดละออนนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราต้องฟิกว่าห้องในห้องเราต้อง30องศานะน้ำยาต้อง25องศา22องศา18องศาอะไรพวกนี้
2: ใช่ครับ
1: แล้วว่าอะไรที่มันพิเศษสุดครับที่เราทำแล้วต้องระวังที่สุดเนี่ยในกระบวนการพวกนี้ทั้งสองท่านเลยเรามีความคิด
2: เคมีครับเพราะว่าเคมีบางตัวเวลาเราทำงานกับมันเนี่ย อันดับแรกเลยก็คือต้องใช้ต้องใ

0: ุงมือครับเพราะว่าฟิล์มพวกนี้เวลามันสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเนี่ยเวลามันไปโดน UV ครับปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีถ้าเกิดว่าสีมันก็ที่มันเคมีที่มันติดอยู่บนผิวหนังเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีด้วย
1: อ๋อ
0: นะเพราะงั้นถ้ามันเป็นบลูพริ้นท์มันโดนแสงปุ๊บมันก็จะเป็นบลูก็จะกลายเป็นสีม่วงๆอยู่บนนิ้วเรา
1: อ๋อ
0: นะครับซึ่งตัวเนี้ยอันตรายนิดหนึ่งก็คือเวลาเราล้างออกไปหมดเนี้ยเวลาเราไปหยิบโน่นหยิบนี่ทานเข้าไปถ้าเขาเราทานสารเคมีดิบๆเข้าไปด้วย
1: เอออ
0: ันนี้
1: ผมเคยครับเมื่อก่อนนี้ไอ้ตัวไซยาไนด์เนี่ยเราล้างไม่อาจไม่สะอาดหมดนะผมเคยที่ปากมันมีอะไรติดแล้วผมเอานิ้วไปเขี่ยที่ริมฝีปากพอลิ้นมาโดนปั๊บเฮ้ยมันแตกเว้ยต้องรีบอมน้ำว่นทิ้งทันทีเลย
0: ครับนั่นแหละครับต้องระวังตัวนี้แหละครับเพราะงั้นเวลาเราทำงานกับพวกเคมีพวกนี้เราจะเตือนก่อนขั้นต้นเลยว่าเคมีทุกชนิดมีพิษทั้งนั้นงั้นต้องเซฟตี้ไว้ก่อน
1: ข้อที่หนึ่งห้ามเข้าปากข้อที่สองบางตัวห้ามหายใจเข้าแรงๆข้อที่สามเรื่องสายตาที่กำลังเพ่งน้ำยากระเด็นมานี่อันตราย
0: ครับ
2: เหมือนถ้าเป็นกฎห้องมืดเลยครับอาจารย์ตอนทำงานห้ามเอาขนมก็ไปกินด้วยครับเวลาทำงานไปด้วยเอามือหยิบไปด้วยนี่แบบว่าไม่ได้เลยครับ
1: นั่นแหละพี่ตู่ฟังแล้วก็สายหน้าแล้ว
0: จะพวกบูปรินเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดสัมผัสอยู่กับนิ้วเราแล้วเนี่ยเวลาทำความสะอาดก็ค่ะใช้พวกสบู่ใช้พวกน้ำยาล้างจานก็ล้างออกได้ครับก็พอจะลดความเข้มข้นของเคมีมันลงไปได้ครับนะฮะอันตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงเวลาทำงานกับสารเคมีอย่าไปจ้องใกล
1: ้ๆอย่าใกล้เคียว
2: จริงๆถ้าไปดูคลิปอย่างต่างชาติฝรั่งเวลาเขาทำงานนะครับจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดนั้นนะครับเขาก็จะแบบถุงมือป้องกันผ้ากันเปื้อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเขาก็ทำงานแบบสบายๆผสมสารเคมีเสร็จเทลงไปบนกระดาษเอาแป้งปาดอะไรเงี้ยครับมันก็จะระวังในเบื้องต้นแบบปกติเหมือนเราทำงานกับน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาอะไรก็ตามที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดประมาณนั้นเลยครับการทำงานกับเคมีในกลุ่มอัลเทอร์เนทีฟจะเหมือนกับเคมีในชีวิตประจำวันที่เราทำงานกันเลยครับไม่ได้เป็นแบบเคมีอันตรายแบบรุนแรงอะไรอย่างนั้นครับแต่ถ้าเกิดใครขยับอัลเทอร์เนทีฟไปแบบกลุ่มเคมีขึ้นมีความอันตรายรุนแรงสูงขึ้นการระวังป้องกันมันก็จะต้องสูงขึ้นตามอยู่แล้วครับเป็นอันนี้เพียงแต่ว่าเราก็จะเห็นบางทีแบบเราก็จะเคยเจอแบบว่าบางณปัจจุบันงานทำคลิปทำคอนเทนต์ทำอะไรพวกเนี้ยอัพขึ้นโซเชียลบางทีมันจะมีถ้าเราไม่ได้โปรเทคมากเพียงพอแล้วเรามีผู้ติดตามเป็นกลุ่มที่เป็นต่างชาติบางทีเราจะได้รับฟีดแบ็กมาว่าทำไมยูไม่ใส่ถุงมือทำไมไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนหน้ากากแว่นตาอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีบ้างแต่ก็มันก็เป็นหลักการทำงานปกติในปกติอยู่แล้วครับคือเคมีในชีวิตประจำวันอย่างน้ำยาล้างน้ำยาทำความสะอาดในชีวิตประจำวันเราทำงานยังไงกับกลุ่มอัลเทอร์เนทีฟนี่คือแบบนั้นเลยครับ
0: ก็มีข้อแนะนำนิดนึงก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้ก็กรุณาเลี่ยงเคมีนะครับอย่าเยอะกับมาเล่นพวกอัลเทอร์เนทีฟมากนะถ้าเป็นภูมิแพ้นะครับเพราะว่ามันจะเซนซิทีฟมาก
1: ใช่ครับเพราะนั้นเรื่องการหายใจเรื่องการมองเรื่องอ้าปากเนี่ยนี่ต้องระวังที่สุดแล้วอีกอย่างนึงที่ผมเคยเจอก็คือว่าถ้ามือเรานิ้วเราโดนมีดบาดหรืออะไรที่ยังไม่หายดีเนี่ยก็อย่าไปโดนน้ำยาพวกนี
0: ้ใช่ครับ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องสวมถุงมือครับ
1: สวมถุงมือไว้ด้วยนะครับเอ๊ะอาจารย์ทั้งสองท่านครับไอ้เรื่องของเคมีที่เราใช้กันเนี่ยตามหลักแล้วที่ตอนนี้ทำกันอยู่เนี่ยใช้หลักๆเนี่ยสักกี่ตัวครับ
0: พี่ต้อง
2: จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงเคมีในแต่ละกระบวนการครับมันจะถูกมันจะถูกกำหนดเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วครับว่าบูปินใช้ AB ตัวนี้นะถ้าจะทำแวนไดก็จะใช้ ABC อันนี้นะถ้าเกิดเป็นซอหรือเคมีที่ใช้ในการถ่ายรูปมันจะเป็นเคมีในกลุ่มของเขาครับไม่ได้ถูกเอามาใช้ด้วยกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะถูกแยกเป็นชุดของเขาอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์เมืองนอกหรืออยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาถ้าสนใจที่จะทำอัลเทอร์เนทีฟร้าน

0: ค้าที่เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ครับเขาจะมีทำเป็นชุดๆขายให้เลยว่าถ้าจะทำโมบินให้ซื้อชุดนี้แวนไดให้ซื้อชุดนี้จะทำเว็บเพจซื้อชุดนี้ไปจะทำไดเพจให้ซื้อเกมีตัวนี้ไปอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างนั้นเลยครับอาจารย
1: ์สะดวกดีนะ
0: ดีวีล็อกจะต้องฟิกแต่ว่าในบ้านเราหายากครับตอนนี้ในแพลตฟอร์มออนไลน์มีบูปินหรือไซโนไทอยู่ครับอาจารย์ก็เข้าถึงตรงนั้นได้ค่อนข้างสะดวกสำหรับผู้เริ่มต้นครับ
1: ครับอาจารย์ธนพงศ์ครับตอนที่ถ้าสอนอยู่เนี่ยมีบ้างไหมที่เกิดการผิดพลาดในการทำอะไรมันเกิดจากอะไรบ้างที่ผิดพลาด
2: มีครับส่วนใหญ่แล้วก็คือเรื่องของอัตราส่วนนะครับว่าเวลาผสมกันไปแล้วมันมากมันน้อยต่างกันนะฮะอันนี้ก็จะให้ผลที่ไม่สมบูรณ์ที่เยอะที่คาดหวังนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของเคมีบางทีเราผสมเอาไว้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราผสมข้ามวันนานๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพไว
1: เสื่อมตามสภาพ
2: มันเสื่อมตามสภาพครับเพราะงั้นเวลาเราผสมเคมีเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีก่อนใช้งานนะฮะถึงจะผสมเคมีใช้งานกันจริงเราไม่ผสมจริงข้างคืนแล้วก็ A กับ B ต้องแยกจากกันเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราผสมกันเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเสื่อมสภาพทันทีมันก็เหมือนดีลอปเปอร์ที่เราล้างกระดาษนะครับมันก็แล้วมันไปเรื่อยครับ
1: ไอ้ความเป็นสแตนดาร์ดของมันก็ยังคงอยู่เรื่องเกี่ยวกับเวลาเรื่องการผสมพวกนี
2: ้
1: ต้องเข้มงวดว่ากับการทำเลยล่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องละเอียดนิดนึงถ้าเป็นเริ่มต้นแรกๆก็ใช้วิธีจดครับจดทีละขั้นตอนแล้วก็จด
1: รู้จำรู้จดต้องรู้จำรู้
2: จดครับต้องจดแล้วก็ต้องจำ
3: ผมฟังเพลินๆเลยครับอาจารย์แต่จะบอกว่าเหลือไปดูนาฬิกาอีกทีนึงเวลาเราใกล้จะหมดซะแล้วนะฮะอาจารย
1: ์
3: มีท่านคุณสุวัฒน์นะครับคุณสุวัฒน์นะฮะบอกว่าเรียนแบบเครื่อง KG30 หาหลอดกลมที่ให้แสงสีม่วงเขาพิมพ์มาแค่นี้ฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นคนที่เคยล้างฟิล์มอยู่เหมือนกันนะฮะ
2: นั่นน่าจะเป็นเคยทำพวกซิลสกรีนนะครับ
3: ครับ
2: หลอดตัวม่วงก็คือหลอด UV ที่ต้องเคยมาลอง
3: อย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์เวลาเราไม่มีละเดี๋ยวผม
1: หมด
3: เดี๋ยวผมให้อาจารย์ปู่กับพี่ต้อมฝากดีกว่าว่าถ้าใครอยากสนใจเรื่องพวกนี้ทำยังไงได้บ้างแล้วก็ได้ยินว่าอาจารย์ปู่เองก็มีหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพจำหน่ายอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: เห็นว่าเหลือไม่เยอะนะท่านอาจารย์ปู่ยังไงดีครับหนังสืออาจารย์สั่งที่อาจารย์ได้เลยหรือยังไงครับ
2: สั่งที่ผมก็ได้ครับเป็นหนังสือเทคโนโลยีภาพสีนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัดขยายภาพสีล้างฟิล์มสีล้างสไลด์สีอัดรูปสีทั้งหมดเดียวที่เกี่ยวกับสี color photography เนี่ยอันนี้แหละครับเล่มนี้ก็เหลืออยู่30เล่มแล้วครับสุดท้ายแล้วฮะ
3: เวลาเราไม่พอแล้วสำหรับพี่ต้อมเดี๋ยวผมพูดแทนเองแล้วกันนะฮะตอนนี้พี่ต้อมกับอาจารย์ปู่ก็ทำคอร์สเกี่ยวกับออโตเนทีฟโฟโตกราฟีนี่แหละอยู่กับทางพิคครับเอ้ยพิคครับเขาเรียกอะไรครับพิคครับคาเฟ่พิคครับสตูดิโอทำอยู่กับทางพิคครับนะใครสนใจก็ลองไปตามที่เพจของทางพี่ต้อมหรือของอาจารย์ปู่ได้เลยนะก็จะมีรายละเอียดอยู่แล้วก็ผมฝากเอาไว้สำหรับสุกหน้าครับอาจารย์น้องอาร์มเราผมเดี๋ยวผมปรึกษาก่อนถ้าสุกหน้าอาจารย์ปู่กับพี่ต้อมว่างเนี่ยผมจะเชิญเข้ามาแล้วเดี๋ยวอยากจะให้แนะนำมือใหม่เลยเอาแบบจับมือทำเลยเท่าที่เป็นไปได้เพราะผมฟังแล้วเนี่ยพอพูดถึงเคมีเนี่ยหลายคนกลัวครับอาจารย
1: ์แน่นอน
3: เดี๋ยวถ้ามีเวลาสุกหน้าเรามาต่อกันนะสำหรับสุกนี้ต้องขอขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการรับฟังนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณคร
3: ับ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ สวัสด
0: ี
4: คร
0: ับ
4: Techno for Life ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีแถลงคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำคดียังไม่จบเมื่อเวลา 14:00 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยย้ำว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบการดำเนินการที่เสร็จสิ้นเป็นเพียงส่วนของกระบวนกระทรวงมหาดไทยโดยมีการแจ้งชื่อทั้งหมดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิกถอนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติออกจากตำแหน่งขณะที่การดำเนินคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นมีการทำงานที่กว้างกว่านั้นมากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของ7หน่วยงานทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะที่สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมทั้งประสานข้อมูลและพยานหลักฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลการดำเนินคดีต่อไปโดยเบื้องต้นได้จับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะมีการดำเนินการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินแล้วกว่า320ล้านที่ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบันหากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปคนบ้านเจ้าหน้าที่ DSI หลังถูกจับเอี่ยวนายกเฮงช่วยโกงสอบท้องถิ่นพบเพิ่งซื้อบ้านหรูราคา20ล้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.นำคนบ้านของ2เจ้าหน้าที่ DSI ที่เกี่ยวข้องกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้จุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคือบ้านพักของผู้ต้องหาย่านเทิดราชัน27ก่อนพบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังจึงนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งย่านดอนเมืองซึ่งเป็นบ้านพักหรูเพิ่งซื้อใหม่ราคา 19-20 ล้านบาทภายในบ้านยังอยู่ระหว่างการตกแต่งต่อมาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนายกเฮงส่วนรายละเอียดรอการแถลงข่าวเวลา 16:00 นขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายอนุรักษ์ที่จับกลุ่มได้ที่บ้านพักภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาถึงยังอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอนุรักษ์พยายามวิ่งหลบผู้สื่อข่าวและไม่ตอบคำถามสื่อแต่อย่างใดด้านกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยทันทีกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง2รายโดยให้พิจารณาดำเนินการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อครหายืนยันว่าไม่มีนโยบายปกป้องหรือช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับฟิลิเป้คูตินโญย้ายไปร่วมทีมซานโตสแบบไร้ค่าตัวฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าฟิลิเป้คูตินโญกองกลางวัย34ปีบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทีมซานโตสในลีกบราซิลบ้านเกิดแบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสัญญาจะมีระยะเวลาจนถึงสิ้นปีนี้สำหรับการย้ายทีมครั้งนี้จะทำให้คูตินโญได้กลับมาลงเล่นเคียงข้างกับเนมาจูเนียเพื่อนสนิทอีกครั้งในสีเสื้อของซานโตสในลีกบราซิลสำหรับคูตินโญก่อนหน้านี้เขาเพิ่งแยกทางกับสโมสรวาสโกดากาม่าเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์และอยู่ในสถานะนักเตะฟรีเอเย่นมาโดยตลอดจนกระทั่งได้ตอบรับข้อเสนอเพื่อมาช่วยซานโตสในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: มาร์คแอเบลผู้อำนวยการกีฬาของบาเยิร์นมิวนิกยอมรับอยากได้ตุลบัตเตรบาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมแต่สู้ค่าตัวไม่ไหวโดยบาโกล่าเพิ่งย้ายจากปารีสแซงต์แชร์กแมงไปอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวสูงถึง123ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,400 ล้านบาทและเอเบลก็ยอมรับว่าเมื่อเห็นตัวเลขที่สูงขนาดนี้ตัวเขาและทีมงานจึงทำได้เพียงแค่ต้องยอมตัดใจจากดาวเตะวัย23ปีช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 16นาฬิกา7นาทีพบกับสปอตไกด์วันศุกร์นะครับมีผมหมอเมากับน้องอ๋อคุณคมกริจนภาลัยนั่งประจำการอยู่สวัสดีครับน้องอ๋อครับ
2: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีแฟนๆสปอตไกด์ทุกท่านครับ
1: เริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะครับเน้นฟุตบอลไทยแล้วทุกศุกร์เนี่ยนะครับเวลาจัดเสร็จก็จะมีคนโทรว่าอยากให้พูดเรื่องนู้นเรื่องนี
2: ้
1: วันนี้SMS 4689899ผมตั้งใจมาพูดเริ่มต้นเลยนะครับใครอยากรู้เรื่องราวของฟุตบอลไทยจริงๆแล้วมีเรื่องราวของบอลไทยเชิงลึกเยอะมากเลยนะครับซึ่งผมเชื่อแน่ว่าใครที่ฟังฟุตบอลไทยนะครับที่ไหนก็คงจะไม่เหมือนที่นี่นะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับส่ง SMS มาถามเลยนะครับเรื่องลึกๆลับๆที่อยากรู้เกี่ยวกับฟุตบอลไทยจะเป็นระดับสโมสรระดับทีมชาติทุกรุ่นหรือว่าฟุตบอลเอาฟุตซอลฟุตบอลชายหาดทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ทางน้องอ๋อหรือว่าคุณคมกฤษณภาลัยจะมานั่งประจำการอยู่ที่สปอตไกด์ใครที่ฟังอยู่เนี่ยส่วนท่านที่บอกว่าอยากให้ผมวิจารณ์ฟุตบอลนะครับสุดสัปดาห์จริงๆรายการต่อไปเนี่ยนายที่นายกูรูเนี่ยเขาลงรายละเอียดลึกอยู่แล้วอะนะ
2: ครับ
1: อันนี้ไม่จำเป็นเลยผมว่าน้องๆเขาทำได้ดีกว่าผมอยู่แล้วเอาว่าเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเรื่องราวของฟุตบอลเรื่องว่ากีฬาที่เราเองจะสรุปให้เร็วเพื่อให้สองช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับเรื่องของการไปดูฟุตบอลแดงเดือดกับผมเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าต้องรีบนะครับไป19ถึง25พฤศจิกายน7วันนะครับบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์นะครับเป้าหมายเนี่ยชัดเจนว่าไปดูฟุตบอลแดงเดือดแล้วก็ไปเที่ยวนะครับถามว่าไปเที่ยวเนี่ยเอาเฉพาะที่ที่จำเป็นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่รกรุงรังเอาออกหมดเลยนะครับผมเนี่ยผมบอกทัวร์เลยนะครับราคาเต็ม 163,000 บาทรวมวีซ่ารวมค่าทิปไกด์ค่าคนขับรถทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่หมดนะครับอาหารทุกมื้อนะครับเป้าหมายอย่างแรกไปดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่สนามแอนฟิลด์แล้วก็ผมเน้นว่านั่งลองโลเวอร์เพราะว่าจ่ายเงินค่ามัดจำไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ไปดูเนี่ยผมใช้คำว่าต้องไปดูนั่งลองโลเวอร์ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะดูไม่รู้เรื่องหรอกไปนั่งดูแล้วมองเห็นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทัวร์สเตเดียมเนี่ยจำเป็นต้องทัวร์โดยเฉพาะลิเวอร์พูลกับแมนยูสองสโมสรเนี่ยมีความเก่าแก่แล้วก็มีเรื่องราวมากมายจะใช้เวลาทัวร์สเตเดียมทุกซอกทุกมุมเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็มาแวะที่เมกาสโตร์นะครับคือสถานที่ที่จำหน่ายของที่ระลึกของสโมสรที่อยู่ในบริเวณสนามนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เสื้อหรือว่าของแบรนด์เนมทั้งหลายไปที่เอาท์เล็ตเมืองแมนเชสเตอร์อาหาร4อย่างที่เป็นไฟ

0: ครับเป็ดย่าง4ซีซั่น Lobster Burger บุฟเฟ่อาหารบราซิลแล้วก็ Fit and Chip นะครับส่วนอาหารที่เหลือทุกมื้อผมใช้คำว่าทานได้ไม่หรูหรานะครับไปเที่ยวเนี่ยลอนดอนนะครับก็แน่นอนนะครับใครที่ไปครั้งแรกต้องไปพระราชวังบักกิ้งแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนอายบิ๊กเบนแล้วก็เขาเรียกว่าทัศนียภาพริมแม่น้ำเทมส์แต่ไม่ได้ล่องเรือนะครับครั้งนี้เราตัดทิ้งเลยเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็เราจะผ่านเมืองเบอร์มิงแฮมก็เที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมไปลิเวอร์พูลไปแมนเชสเตอร์อันนี้เที่ยวหมดนะครับแล้วก็ที่อยากให้ไปก็คือมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก็คือออกฟอร์ดที่อยู่ชานเมืองลอนดอนนะครับพักโรงแรม4ดาวถามว่าตอนนี้โอนเงินมาแล้วทั้งหมด8ท่านนะครับแต่ที่โทรมาเนี่ยผมว่าประมาณเกือบ100สายนะครับแล้วก็มีคนมาถามว่าเดี๋ยวถ้าใกล้ๆไอ้ใกล้ๆนี่ผมบอกผมน่าจะปิดจ็อบภายในสัปดาห์หน้านะครับ30ที่นั่ง 163,000 ใครที่สนใจก็โทรหรือแอดไลน์มาที่086 035 4,000 นะครับมาถามรายละเอียดได้เลยแล้วก็ต้องจ่ายเงินถึงจะได้สิทธิ์นั้นทันทีคือปีนี้เป็นปีที่ผมคิดว่าน่าไปเพราะว่า1เนี่ยลิเวอร์พูลกับแมนยูผมว่าสูสีแล้วก็การไปดูที่แอนฟิลด์เนี่ยได้อารมณ์นะครับเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยผมไปเนี่ยขนาดผมเชียร์แมนยูนะผมยังมองว่าที่แอนฟิลด์เนี่ยบรรยากาศมันดูคลาสสิกนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ 163,000 บาท086 035 4,000 นะครับส่วนเรื่องราวของกีฬานะครับตอนนี้น้องอ๋อต้องนับถอยหลังแล้วนะครับกับเอเชียนเกมแล้วก็มีหลายชนิดกีฬา
1: เริ่มแล้ว
0: ตอนนี้เดินทางแล้วนะครับบอลหญิงเดินทางแล
1: ้
0: วนะครับแล้วก็ฮอกกี้แล้วก็บาสเกตบอลแล้วอีกหลายชนิดกีฬาเราจะดูพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งเนี้ยวันที่19กันยายนแต่หลายชนิดกีฬาแข่งก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็ทยอยกันเดินทางนะครับไปครั้งเนี้ยเขาไม่มีหมู่บ้านนักกีฬานอกอ๋อเขาจะมีให้พักที่เรือนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าที่พักที่เขาจัดไว้นะครับบรรยากาศอาจจะไม่เหมือนกับประเทศที่จัดแล้วมีหมู่บ้านนักกีฬานะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมการนะครับโดยเฉพาะแต่ละสมาคมนะครับเอาว่ามีสมาคมหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือเรื่องของกอล์ฟนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับท่านนายกสมาคมนะครับคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดินทางไปเยี่ยมแคมป์นะครับแล้วก็บอกว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวความพร้อมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมการไม่ต้องพูดถึงนะครับไปครั้งเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าน้องๆที่ไปเนี่ยมีความพร้อมมากโดยเฉพาะตัวนักกีฬาที่จะลงแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าเตรียมไปครบเลยนะครับโดยเฉพาะทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อมาบอกกล่าว
1: โอเปียโนไหมที่เป็นแชมป์เก่าพี่หม
0: ออภิชยายุบลไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอีกหลายๆคนเดี๋ยวนี้กำลังดูรายชื่อล่าสุดเนี่ยนะครับที่ผมได้มาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับ
1: คร
0: บเลยนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอภิชยายุบลนะครับแล้วก็แหมดูดีรายชื่อ
1: โปรปราย
0: โปรปรายพัชระจุฑา
1: ค
0: งกระพันน้องอ๋อบอกเลยครับที่เหลือ
1: ก็นัตกิตตาวงทวีรา
0: ซิม300
1: เอ๊ะทำไมคนเดียวเนี่ยทำไมฉายาแตกต่างคนอื่นไม่หรอซิม300นี่มาจากไหน
0: คือต้องซิมเนี่ยเป็นคนที่ตีไกลมาก
1: โอ้300หลา
0: 300หลาเขาเลยฉายาว่าซิม300
1: นึกว่าซิมระบบเติมเงิน
0: ซิม300นะครับเรียกว่าคือเป็นนักกอล์ฟที่ฝีมือดีนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้แชมป์รายการใหญ่ๆแล้วก็พยายามที่จะเทิร์นโปรไปแข่ง LPGA นะครับก็ยังไปไม่ได้นะครับทีมหญิงเนี่ย3คนนะครับโปรเปรียโนอภิชยายุบลโปรพีเคพัชรจุธาคงกระพันแล้วก็ซิม300นัทกิตตาวงทวีราส่วนทีมชายเนี่ยโอ้โหเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยผมว่าประเทศต่างๆเนี่ยมีสะดุ้งนะครับมีสะดมเจ้ากาญจนาโปรเพชรมีโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนสินแล้วก็โปรฟีฟ่าพงสพัฒน์เหล่าพักดีนะคร
1: ับ
0: ท่านนายกนะครับก็บอกว่าไม่หวังมากแต่อยากได้ทุกเหรียญ
1: หวังน้อย
0: แล้วก็น้องอ๋อรู้ไหมไปเขาเรียกว่ามิสเตอร์เพรสเนี่ยหวังน้อยมากตัวแทนจากสมาคมกอล์ฟ

0: หวังเล่นบอกว่าหวังแค่เหรียญเดียวผมว่าเนี่ยสมาคมเนี่ยเรามีโอกาสจะได้มากกว่า1เหรียญทองนะครับปีจำได้ไหมครั้งที่แล้วก็ได้2เหรียญทองนะครับเพราะฉะนั้น
1: บ
0: ุ
1: คคลหญิง
0: ใช่นะครับไปครั้งเนี้ยผมว่ากอล์ฟจะทำเหรียญทองให้กับทีมไทยส่วนอีกประเภทหนึ่งที่ตอนนี้ออกเดินทางไปแล้วแบดมินตัน
1: ครับ
0: ให้น้องอ๋อพูดแล้วเพราะว่าท่านนายกก็บอกว่ามั่นใจคือเหรียญเนี่ยมีแน่จะเป็นเหรียญอะไร
1: คือแบดเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดตลอดพี่หมอมันดูลำบากเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันผมไม่รู้ว่าธรรมชาติทำไมมันต้องมาทำอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: คือกว่าจะสายกว่าจะออกโปรแกรมกว่าจะออกมันต้องรอจนสุกดิบวันสุดท้ายนะพี่หมออย่างในเอเชียนเกมคราวนี้ก็เหมือนกันแบบประเภททีมเนี่ยจะเริ่มวันที่20กันยาแต่การจับสลากจะมีวันที่19
0: คือมันคาดเดายากนะต้องบอกนะ
1: โอ้โหมันจะวางแผนอะไรลำบากพี
0: ่
1: หมอ
0: แล้วก็มือก็ไม่ห่างกัน
1: แล้วก็สำคัญครับแบบเนี่ยโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ออกเสร็จของวันพรุ่งนี้คุณจะต้องรอจนเกือบคู่สุดท้ายของวันโปรแกรมวันรุ่งขึ้นถึงจะออกว่าคุณจะได้แข่งตอนกี่โมงนักกีฬาจะพักผ่อนการจะวางแผนรับประทานอาหารอะไรต่างๆมันต้องไปนั่งรอพี่หมอคือแบบทั้งที่โปรแกรมปฏิทินการแข่งขันเนี่ยมันสามารถทำแบบชนิดกีฬาอื่นได
0: ้ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยนะมันทำให้นักกีฬาพวักพวง
1: ใช่ครับคือสมาธิก็ไม่อยู่แต่ไปบอกว่าเฮ้ยมันจะออกมาเร็วไม่ได้เพราะนักกีฬาหลายคนลง2ประเภทซึ่งมันก็มีไม่กี่คนหรอกถ้าไปเล่นระดับอาชีพที่จะเล่น2ประเภท
0: ครับ
1: นี่ครับ
0: ครั้งนี้น้องอ๋อเขาบอกว่าไอ้ที่หวังว่าได้เหรียญแน่ๆเขาบอกว่าทีมหญิงอ่ะเราได้เหรียญแน่จะเป็นเหรียญอะไรแค่นั้น
1: คือทีมหญิงนี่มันคนส่งไม่เยอะเพราะว่าจะมีแค่รอบ16รอบก่อนรองรอบรองแล้วก็รอบชิง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอเข้าถึงรอบรองเนี่ยคุณติดเหรียญแล้วนะครับขณะที่ประเภทเดียวนี่แหละประเภทบุคคลเนี่ยที่น่าสนใจพี่หมอประเภทบุคคลเนี่ยมันจะเริ่มวันที่25จะจับสลากวันที่24สำคัญเลยครับประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวถ้าเข้าถึงรอบ32คนสุดท้ายเท่ากับว่าวันเสาร์ที่26กันยายนถ้าผ่านคุณต้องตี2รอบในวันเดียว
0: ครับ
1: นี่มันจะเป็นเกมที่หนักมากสำหรับรัชนกอินทนนท์ของผม
0: ครับ
1: ไม่เท่าไรทุกคนก็ยังห่วงไปถึงเสี่ยวิวด้วย
0: ถูกต้อง
1: เพราะเสี่ยวิวเนี่ยชอบตีเกมยาวถ้าตี2แมตช์ในวันเดียวจะไหวหรือไม
0: ่
1: แล้วที่สำคัญถ้าสายออกมาไม่ดีไปเจอหนักโอ้โหน่าเป็นห่วงพี่หมอ
0: ครับคือที่เขา ประเภททีมเนี่ยทีมหญิงเขาบอกมีเหรียญ
1: ครับ
0: ประเภทอีก5ประเภทเนี่ยชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมเขาบอกว่าชายเดียวเรามีโอกาสเพียงแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าวิวจะไปได้ไกลแค่ไหน
1: ก็เนี่ยถึงบอกว่ามันต้องรอดู
0: สาย
1: กีฬาชนิดอื่นเขาจับสายกันเรียบร้อยหมดแล้วไอ้แบดมินตันมันรออะไร
0: ใช่ส่วนประเภทหญิงเดียวเนี่ยน้องเมย์รัชนกออกมาพูดแล้วว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอนะครับถามว่ามีโอกาสลุ้นไหมมีแต่ยาก
1: เขาบอ
0: กว
1: ่
0: าประเภทหญิงเดียวเนี่ยยากท
1: ุ
0: กคนเนี่ยยากหมดเขายังไม่เชื่อว่าชายคู่หญิงคู่เราจะมีเขาเรียกว่าคู
1: ่มือเหรียญ
0: ส่วนคู่ผสมเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาบอกบาสเดชาพลเขาบอกว่าสภาพอาการบาดเจ็บหายละแล้วก็พร้อมจะลงสนามในการแข่งขันเอเชียนเกมอ่ะผมมองว่าลุ้นไปที่ชายเดียวกับคู่ผสมนะครับอีกประเภทหนึ่งของกีฬาที่เราเนี่ยแอบหวังเหรียญทองไว้เยอะก็คือเทคบอลไทย
1: เทคบอล
0: เทคบอลคือต้องอ๋อผมเนี่ยถ้าเวลาผมพูดกับใครนะไอเทคบอลไทยเนี่ยผมใช้คำว่าเหมือนแต่ก็เล่นบนโต๊ะปิงปอง
1: ก็แต่ไปเที่ยวเนี่ยต้องปรับตัวนิดนึงนะ
0: ฮะ
1: ไอลูกขึ้นฟงขึ้นฟ้าจะฟ้าแบบเต็มเตียนเตี่ยนี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าไปเอเชียนเกมครั้งนี้มีการเปลี่ยนกติกาพี่หมอ
0: โอ้โหเนี่ยขอบคุณน้องอ๋อมากเลย
1: ขึ้นฟาดทำคะแนนฟาดลงโต๊ะฝั่งตรงข้ามถ้าลูกบอลออกนอกกรอบเทคนิคการแข่งขันคุณเสียคะแนนพี่หมอ
0: โอ้แล้วขอโทษนะ ไอ้เนี่ยคือจุดเด่นของนักกีฬาไทย
1: ที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
0: โอ้โห
1: ปัญหาสมัยก่อนตอนเทคบอลเริ่มต้นใหม่ๆฮังการีเป็นคนเริ่มต้นนะครับก็เป็นเจ้ามาตลอดพอนักกีฬาไทยไปแข่งโดนลีลาตะก้อไทยไปขึ้นฟาดเนี่ยยุโรปตะลึงจะเปลี่ยนกติกาพี่หมอห้ามขึ้นฟาดตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้ไปคุยกันอีท่าไหนก็ยังได้เล่นแบบเดิมแต่เที่ยวนี้เห็นบอกว่าถ้าขึ้นฟาดลงโต๊ะฝั่งตรงข้ามแล้วลูกบอลกระดอนออกพื้นที่เทคนิคคุณเสียคะแน
0: นอันนี้
1: มันจะต้องลงพื้นในเขตเทคนิคก่อนค่อยกระดอนออกถึงจะได
0: ้โอ้อันนี้เป็นข้อกำหนดที่ต้องบอกว่านักกีฬาจากเมืองไทยต้องระวังเลย
1: ครับ
0: เพราะของเราเนี่ยที่น้องอ๋อบอกเลยโอ้โหได้ถ้าได้ตีลังกาเตะนี่เต็มตีนเตี่ย
1: พี่สมศักดิ์ดวงเมืองอ่ะแกก็บอกว่าตอนนี้แกก็นักกีฬาก็ต้องเริ่มปรับตัวเริ่มกำลังตอนนี้ก็ปรับตัวกันอยู
0: ่
1: แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าพูดถึงมาตรฐานแล้วเนี่ยเทคบอลในเอเชียของเราเนี่ยก็ยังเหนือกว่าชาวบ้านอยู่พี่หมอ
0: เฮ้ยผมว่าประเภทเนี่ยเราได้แน่จะได้กี่เหรียญแค่นั้นนะเทคบอลนะส่วนเรื่องของเทนนิสเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะยากนะแต่ผมชอบท่านนายกสมาค
1: ม
0: คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์นะท่านบอกว่าเราเนี่ยสร้างนักกีฬามาตั้งแต่ผมเนี่ยรับตำแหน่งนายกสมาคมนะครับแล้วมาถึงวันนี้เรามีทั้งน้องรวงข้าวมีทั้งน้องใหม่ที่เรียกว่าเข้าไปอยู่ในท็อปร้อยของโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่หวังเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับส่วนประเภทชายเนี่ยก็แอบหวังนะครับเพราะว่าผลงานของทั้งน้องบูมกสิดิษฐ์เนี่ยนะครับน้องนัทปัชญาอิสโลพวกเนี้ยถือว่าดีนะครับยากแต่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเพราะฉะนั้นลอนเทนนิสสมาคมก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นมวยสากลสมัครเล่นนะครับเขาบอกว่าเราน่าจะได้ลุ้นจากทีมหญิงนะครับมวยหญิงตอนนี้ผมว่ามีโอกาสหวังมากกว่ามวยชาย
1: นาบิวยังไม่ไปใช่ไหม
0: ยังนาบิวยังไม่ลงตัว
1: นาบิวนี่เป้าหมายคือถ้าได้คือจะไปโอลิมปิก
0: โอลิมปิกคือต้องอ๋อการออกมาให้สัมภาษณ์ระหว่างสมาคมมวยสากลสมัครเล่นที่มีคุณพิชัยชุนหะวชิระกับโปรโมเตอร์ของวันเนี่ยนะครับชาตรีคุณชาตรีเนี่ยมันมีเงื่อนไขซึ่งตอนนี้ยังไม่ลงตัวเอาว่าเดี๋ยววันหลังมีเวลาผมจะมาพูดเรื่องนี
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นนาบิวเนี่ยคืออีก2ปีที่โอลิมปิกเกมถ้าเขามาแข่งถ้าเขามาลงเล่นมาซ้อมนะตามเงื่อนไขที่ทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่นตกลงได้นะครับแล้วก็นิดนึงนะครับส่วนเรื่องของเทนนิสรายการการแสลมสุดท้ายของปีนะครับเดินทาง US Open เนี่ยเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับวันนี้คืนนี้จะมีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างนะครับอันนาซาบาเลนกานะครับมือหนึ่งนะครับของโลกพบกับเจสสิก้าเปกูล่ามืออันวางอันดับ3อีกคู่หนึ่งก็เอลีนาไรบาคีน่ามืออันดับ2พบกับโคโค่กอล์ฟมือวางอันดับ4นะครับอันนี้มาตามนัดทั้ง1 2 3 4เลยส่วนชายเดี่ยวนะครับจะแข่งขันกันนะครับวันเช้าวันเสาร์นะครับเป็นการพบกันระหว่างอเล็กซานดราสเวเลฟเจอกับคาเรนคาชานอฟส่วนอีกคนหนึ่งก็คือฟรานซิสเทียโฟจะพบกับเบนเชลตันนะครับอันนี้เป็นรอบรองของทั้งหญิงและชายนะครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นเรื่องราวของกีฬาที่ไม่ใช่ฟุตบอลนะครับที่ผมนำมาพูดคุยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมถามน้องอ๋อเหมือนเดิมยังยืนยันไม่ว่าเอเชียนเกมครั้งเนี้ยเรามีลุ้นที่14เหรียญทอง
1: ผมว่าเหนื่อยผมว่าไม่ถึงนะ14ทองเที่ยวเนี้ยอย่างตะก้อที่บอกว่าจะเอา4ทองเนี่ยผมก็ยังดูว่าในถ้าไปเอามาตรฐานจากตะก้อคิงคัพมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปวัดเพราะว่าอย่างมาเลส่งมาคิงคัพเนี่ยคือส่งมาเพื่อให้ได้รู้ว่าฉันส่งเท่านั้นเองเพราะว่าตัวผู้เล่นที่มาเล่นในตะก้อคิงคัพหนล่าสุดเนี่ยไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดของเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่า4ทองเนี่ยน่าจะเป็นได้แค่เป้านะผมว่าเต็มที่ตะก้อน่าจะสัก3ทีมเดียวผมมองว่ามาตรฐานตรงนี้ทีมเดียวเราเนี่ยยังเป็นรองมาเลย
0: ครับก็ วันอังคารหน้าเนี่ยผมมาจัดกับน้องเจดกำลังติดต่อกับโจ้ห้าโจ้ไม่ใช่โจ้ห้าหร
1: อ
0: สืบสักผันสืบนะครับมาพูดถึงเรื่องเซปักตะก
1: ้
0: อว่าเราจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสืบสักผันสืบเนี่ยเขาเป็นเขาถ้าบอกเป็นตำนานของนักเซปักตะก้อเมืองไทยแล้วกันนะครับ
1: เดี๋ย
0: ว
1: เลขาเก่าเลขาชุดที่แล้ว
0: ครับนะครับอันเนี้ยเราบอกว่า4แต่ผมมั่นใจ2ที่หญิงทีมหญิงทีมเดียวทีมเดี๋ยวรอวัน
1: ทีมหญิงเนี่ยโอ้โหยังขี่ชาวบ้านเยอะ
0: ใช่
1: นะทีมชายเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีทั้งเกาหลีที่ดีขึ้นนะ
0: เ
1: กาหลีใต้นี่น่าจับตามอง
0: โอ้ไม่ใช่ไทยมาเลย์อย่างเดียวแล้วตอนนี้ผมว่าประเทศอื่นก็พัฒนานะครับเทคบอลเขาหวัง3เหรียญทอง
1: อ
0: ันเนี้ยผมว่าพอได้แต่ไอ้ประเภท1เหรียญทองเนี่ยอย่างeSport อันนี้ผมก็ยังเชื่อนะ
1: eSport น่าจะได
0: ้คุณทองเนี่ยสันติโหลทองนายกสมาคมก็ออกมายืนยันเรือใบผมก็ว่าได้หวัง1เหรียญทองเพราะว่าเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยเรือใบได้2เหรียญถ้าจำไม่ผิด
1: เที่ยวนี้ไปซ้อมแล้วด้วยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ว
0: กรีธาต้องบอกว่าน้องบิวพอจะมีความหวังไหม
1: ผมว่ามีหวังนะถ้าเพราะมันเป็นกีฬาสถิติพี่หมอ
0: ก
1: ็มันอยู่ที่วันแข่งอ่ะ
0: เออมันเร็วมากนะ
1: ออกบ็อกสตาร์ทดีไหมเพราะว่าเทพบิลเนี่ยปัญหาที่เราเห็นมาก่อนหน้าเนี่ยคือช่วงออกสตาร์ทไม่ดี
0: ใช่
1: ไม่รู้ว่าตอนหลังๆเนี่ยโค้ชแก้ไขจุดบกพร่องตรงนี้ได้ขนาดไหน
0: เป็นเขาเรียกว่าเครื่องดีเซลอ่ะนะครับคือตอนแรกเนี่ยปล่อยเขานำไปแล้วไปไล่ตอนหลัง
1: ร้อยเมตรอ่ะพี่หมอถ้าออกดีนะมันก็แบบมีชัยไปกว่าครึ่งอ่ะ
0: แต่โค้ชชาวอเมริกันคนนี้เขาบอกเก่งมากเพ
1: ื
0: ่อทำให้บิลเนี่ยเวลาต่ำกว่า10วินาทีได้เดี๋ยวรอดูกันกอล์ฟเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเมื่อกี้ผมพูดแล้วผมว่ากอล์ฟเรามีโอกาสทั้งชายหญิงเนี่ยผมว่าเราได้มากกว่าหนึ่งด้วยใครไม่มั่นใจผมมั่นใจนะแล้วก็เทควันโดของคุณพี่มนต์ศรีวิกรพอไม่มีน้องเทนนิสเนี่ยเขาก็หวังแค่หนึ่งเหรียญทองก็พอได้นะ
1: ก็พอไหวอ
0: ่ะส่วนอีก2ประเภทกีฬาเนี่ยอันนี้ผมไม่มีความรู้จริงยูยิสูกับคูราช
1: อันนี้ยอมเหมือนกัน
0: อันนี้ไม่มีความรู้นะอ่ะ14เหรียญทองนะครับนักกีฬาของไทยทั้งหมด694คนชาย356หญิง338นะครับเจ้าหน้าที่และนักกีฬารวมกันทั้งหมด991คนก็ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่นะนักกีฬามี694นะครับหวัง14เหรียญทองนะครับขอให้เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนและก็ติดท็อป6ของเอเชียนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเริ่มต้นนะครับอ่ะมาที่ SMS เลยเดี๋ยวเรื่องบอลไทยจะได้เอากันสนุกเลยนะครับ3ข้อความภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอิมนิ่งหมอพี่อ๋ออาร์มซ่ามาเยอะครับนักเตะคนไหนชอบซดน้ำซุปตอบปีเตอร์ชูตนักเตะจากบุรีรัมย์นะครับสุขสนุกไม่ทุกลุกมาทักเพลินยิ่งนักอัดทุกข่าวชาวเหล่านี้2หนุ่มหล่อหน้าใสแถมใจดีคุยทันทีไม่รีรอย่อทุกข่าวจากอัลซ่านะครับอ่ะพี่เทียนท่าฉลองนะอ๋อเชิญ
1: ผมเหรอ
0: จะ
1: สุขสบายใครกังวลคนคุยข่าวเล่าเรื่องราวรวดเร็วและรับรู้ข่าวเข้มข้นคึกคักคอยไขคู่ช่วยเชิดชูชิงชัยใช่กีฬาสปอร์ตไกด์วันนี้ชี้เด่นชัดหมอมาจัดนัดแนะและแลหาอ๋อเอ่ยอ้างไม่ห่างจริงใจมาสุขอุราแน่นอนในตอนเย็นนะครับขอบคุณพี่เทียนท่าฉลอมนะครับ
0: ฝากไปต้องเจด้วยนะไม่มีผิดสักตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าจะต่อว่าต้องไปต่อว่าพี่เทียนนะ
1: ต้องเจดนี่เสียชื่อนะคนเมืองอุบลคนเมืองนักปราชญ์นะ
0: อุบลนะแล้วก็ขอโทษนะอ่านผิดกับทุกวัน
1: โอ้อย่างนี้เดี๋ยวต้องจับเข้าคลอส
0: เขาซีกับยานอสนะถ้าคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่เนี่ยนะโอ้โหเสียงในฟิล์มเลยนะครับ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ไม่เคยเจอตัวจริง
0: น้องเจดเขาเป็นคนที่เคารพเยนอสมากเขาบอกว่าเนี่ยพบกันเมื่อไหร่เนี่ยพี่หมอจะแบบเสียงในฟิล์มตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดถึงเยนอสเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวอีกสองครึ่งเรื่องของฟุตบอลไทยเต็มๆอย่าลืมนะมีข้อความอะไรเนี่ยยังไม่ส่งมาเลยนะครับเรื่องราวฟุตบอลไทย4689899นะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
0: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยแต่ขอขั้นด้วยเรื่องราวของผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็ยังเป็นยางรถยนต์ดันลอปนะครับเคยสงสัยไหมทำไมยางบางรุ่นมีฟองน้ำอยู่ด้านในเพราะทุกครั้งที่รถวิ่งจะเกิดคลื่นเสียงสะท้อนภายในยางซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการมีเสียงรบกวนในห้องโดยสารฟองน้ำอะคูสติกจึงเข้ามาช่วยดูดขับคลื่นเสียงเหล่านั้นทำให้เสียงกล้องลดลงห้องโดยสารเงียบขึ้นคุยกันสบายฟังเพลงได้เต็มอรรถรสสัมผัสความเงียบระดับ Luxury Comfort กับยาง Dunlop Sport Max Lux ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Silent Core ฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางแล้วก็พิเศษ 1,000 ท่านแรกที่ซื้อยาง Sport Max Lux ครบ4เส้นของ Dunlop นะครับลงทะเบียนรับประกันยาง120วันรับฟรีนะครับ Electric Coupon เติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทฟรีพร้อมผ่อน 0%นาน6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการนะครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage หรือว่าต้องการสอบถามนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับในเรื่องราวของยางรถยนต์ถึงจะไม่ใช่แบรนด์ Dunlop ก็ได้นะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage เขียนคำว่า Dunlop Thai Thailand ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หรือเข้าไปที่ www.dunlopthai.co.thร่วมสนุกนะครับกับการลุ้นบอกผลรางวัลผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสัปดาห์นี้เลือกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับเพียงท่านเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันลอปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นเจ้าบ้านจะชนะเสมอหรือแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งมาที่0860354000นะครับใครที่บอกถูกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันแล้วก็สกอร์นะครับ3ท่านนะครับจะได้นะครับร่มสวยๆจากดันลอปนะครับต้องใช้คำว่ายางรถยนต์ดันลอปหรือว่ายางดันลอปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเขียนคำว่าแมนยูจะชนะเสมอหรือแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์เท่าไหร่ส่งมาที่0860354000นะครับอ่ะน้องอ๋อเรื่องราวของฟุตบอลไทยเริ่มต้นด้วยเห็นบอกว่าฟุตบอลชายหาด
1: ใช่ครับคือจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียไปเมื่อวานนี้10กันยายนพี่หมอ
0: ครับ
1: รายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่สำคัญอีกรายการหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นการคัดเลือกหา3ทีมตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตซอลขอไปฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกปีหน้า
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ฟีฟ่ายังไม่ประกาศนะว่าจัดที่ประเทศไหนแต่ว่าในส่วนของชิงแชมป์เอเชียเนี่ยปีนี้จะไปเตะกันที่น่าจะเป็นเขาหลัก

0: จังหวัดพังงา
1: โอ้ไทยเป็นเจ้าภาพ
0: ไทยเป็นเจ้าภาพเลยคือฟุตบอลชายหาดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะไม่นิยมหรืออะไรก็ไม่อยากใช้คำว่าไม่นิยมนะเพราะทั้งพวกตะวันออกกลางนี่เอาจริงเอาจังมากพี่หมอช่วงหลัง
1: ครับ
0: แต่ไม่ยอมรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
0: ไทยจะเป็นเจ้าภาพปีนี้ครั้งหน้าปีหน้าไทยก็ยังจะเป็นเจ้าภาพอีกนะรอบสุดท้ายยิงแชมป์เอเชียเนี่ยแต่ครั้งนี้มันมีความสำคัญคือจะไปชิงแชมป์โลก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมเนี่ยได้ยินในเรื่องราวของฟุตบอลชายหาดมาตั้งแต่โอ้โหนานมากนะแต่ในเมืองไทยเนี่ยต้องถามน้องอ๋อว่าทำไมไม่ได้รับความนิยมผมว่าฟุตบอลชายหาดเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วพูดถึงเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักฟุตบอลโต๊ะเตะโต๊ะใหญ่นะแต่ก็ถือว่ามีฝีมือนะ
0: ก็ทุกวันนี้ในวงการกีฬาบ้านเราผมมองว่าพอมาถึงฟุตบอลมันพยายามจะผลักดันให้ไปสู่คำว่าอาชีพให้เยอะเกินไปหน่อยพี่หมอ
1: ครับ
0: ทั้งที่ความพร้อมการจะไปสู่ความเป็นอาชีพเนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้แม้แต่ฟุตซอลที่เตะกันอยู่ทุกวันนี้ก็ทีเถอะพี่หมอผมก็ยังมองว่าถ้าเปลี่ยนแปลสภาพให้มันเป็นกึ่งอาชีพจะดีกว่าไห
1: ม
0: แต่พอไปใช้คำว่ากึ่งอาชีพมันก็ไปติดกับดักอีกเรื่องของการจะสนับสนุนจากภาครัฐพี่หมอเงินตรงนี้มันก็จะหายไปอีกเพราะตอนนี้กีฬาบ้านเราในส่วนของฟุตบอลเนี่ยมันถูกไปประกาศเป็นกีฬาอาชีพไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็ทำให้เรื่องของพัฒนาการเรื่องของการที่จะกระจายออกไปสู่ภูมิภาคที่กว้างขึ้นมันก็เหลือน้อยอย่างฟุตบอลชายหาดทุกวันเนี่ยพี่หมอเหลือเล่นกันอยู่แค่6ทีม
1: ฮะ
0: เตะกันถ้าเอาเฉพาะวันเตะกันนะเดือนครึ่งจบแล้ว1ปีนอกจากนั้นน้องๆจะไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลชายหาดอีกเลย
1: ไม่ได้รับความนิยมนะแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนไม่มีเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลย
0: ใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังต้องใช้คำว่าขอยืมสถานที่กกท.จัดการแข่งขัน
1: ฮะ
0: แล้วก็เรื่องตัวนักกีฬาที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็น้อยมากเพราะเหลือแค่6ทีมพี่หมอ
1: เข้าใจเลยคือไอ้ฟุตบอลชายหาดเนี่ยมันก็เหมือนตอนสมัยตอนเริ่มต้นฟุตซอลเนี่ยเราก็ต้องเอาจากโต๊ะใหญ่เนี่ยมาเล่นเป็นฟุตซอลนะครับผมก็เห็นในตอนที่สมัยก่อนผมคุกคีเนี่ยฟุตบอลชายหาดเนี่ยก็คือเอาฟุตบอลโต๊ะใหญ่เนี่ยนะครับที่บางคนอยากเล่นมาเล่น
0: ใช่
1: นะครับคือมันไอศาสตร์ลูกหนังของฟุตบอลชายหาดกับไอการเล่นโต๊ะใหญ่เนี่ยมันคนละแบบ
0: คนละเรื่องเลยพี่หมอเพราะว่าเมื่อสักปีกว่าๆเนี่ยผมก็ไปคุกคีมาพักหนึ่งฟุตบอลชายหาดนี่มันจะคนละเรื่องกับฟุตบอลฟุตซอลเลยนะครับแท็กติกการเล่นอะไรแท็กติกบางอย่างอาจจะคล้ายกับฟุตซอลแต่กับฟุตบอลเนี่ยคนละเรื่องนะครับ
1: คือน้องอ๋อผมเล่าให้ฟังนี่ผมเคยไปดูครั้งหนึ่งตอนสมัยเจนีฟูดให้การสนับสนุนแล้วก็คุณลุงโรจน์เจ้าของเจนีฟูดเชิญผมไปดูผมไปดูนะผมนั่งดูเนี่ยน้องอ๋อรู้ไหมผมตกใจมากโอ้โหผมว่ามันมีเทคนิคแท็กติกที่จะนึกว่าอย่างเราเนี่ยเราเคยเล่นโต๊ะใหญ่มาแล้วบอกว่าเฮ้ยมันไม่ยากฟุตบอลใช่ฮะแต่พอไปเห็นโอ้โหแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่มีทางเลย
0: อย่างนี้น้อยคนเล่นประตูพี่หมอใช้เท้าไม่ดีนี่จบเหี้ยเลยนะ
1: ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลชายหาดนะก็เป็นเจ้าภาพ
0: ผลการจับสลากแบ่งสายนะ
1: ครับ
0: นะครับทีมชาติไทยของเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพก็เลยได้อยู่ในโถ1จับมาได้โถ1อีก1ทีมนั่นก็คือญี่ปุ่นอยู่ในสายเราคือตอนแรกเนี่ยเขาวาง3โถนะครับมี12ทีม3โถโถละ4ที
1: ม
0: โถ1เนี่ยมันจะมีไทยเจ้าภาพอิหร่านแชมป์เก่าญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าแล้วก็โอมานอันดับ3จากครั้งที่แล้วปรากฏว่าเราไปเอาทีมจากโถ1อย่างญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในสายของเราตอนนี้ถือว่าถูกโฉลกกับญี่ปุ่นไทยแลนด์ฟุตบอลเอเชียนเกมทั้งชายหญิงก็เจอ
1: ญี่ปุ่น
0: แต่อีก2ทีมพี่หมอถือว่าเจองานเบาเพราะได้บาเรนกับอิรักมาก็ทำให้ใน สายเนี่ยของเราเนี่ยก็มองกันว่าน่าจะผ่านได้นะถ้าตามมาตรฐานเพราะเราเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมเขาแน่นอนยังไม่เคยชนะญี่ปุ่นเลยแต่กับบาเกเรนเราก็ยังไม่เคยแพ้เขาส่วนอิรักตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในเชิงลูกหนังชายหาดเนี่ย7ครั้งพวกเขายังไม่เคยผ่านรอบแรกแต่ประมาทไม่ได้เพราะว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยอิรักก็มีผลการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับส่วนถ้าเข้ารอบผมก็มองว่าเราน่าจะผ่านเป็นอันดับ2ของกลุ่มแล้วทีนี้ในรอบก่อนรองเราจะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม B กลุ่ม B นี่มีอิหร่านเลบานอนเวียดนามอัฟกานิสถานอิหร่านนี่เขาการันตีแชมป์กลุ่มแน่ๆเพราะฉะนั้นอีก3ทีมที่เหลือถ้าเราเข้าที่2เจอใครก็ได
1: ้
0: เราก็ยังน่าจะดีกว่าแต่อย่าประมาทเลบานอนนะครับส่วนถึงรอบรองเจออิหร่านสู้ไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไปลุ้นอีกทีตั๋วชิงอันดับ3จะไปเจอใครในรอบชิงอันดับ3ที่น่าจะเป็นโอมานซาอุ UAE 3ชาตินี
1: ้
0: ซึ่งในรอบ4ทีมสุดท้ายถ้าเราไปถึงเราเป็นรองทุกชาติ
1: ครับก็มีโอกาสลุ้นไปแข่งขันชิงแชมป์โลกเลยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็น
0: เพราะว่าตัวผู้เล่นถึงตรงนี้น
1: ะ
0: ถ้ามีแนวโน้มกันอยู่เนี่ยมันก็จากหน้าเดิมๆทั้งหมดแหละพี่หมอ
1: ครับ
0: เพราะมีตัวผู้เล่นที่อยู่ในโครงข่ายอยู่สักประมาณ20ถ้ามีเวลารอบันทึกไว้นะเด
1: ี๋
0: ยวถ้าเขาประกาศตัวประมาณวันที่19กันยายนเนี่ยสุริยาบริเดชวัชระเลภัยจิตนาทีจีปนมาซายุกิโยชิดะรัชานนท์จันทเสนเฉลิมชัยแซ่ลิ้มรัฐพงษ์นาดีวุฒินันท์ปลือทองเจ็กซ์โทเทนคมกริตณน่านอามินเหลมมันอภินันดุงโคกวดนี่น่าจะเป็น12คนสุดท้าย
1: ครับ
0: แต่อาทิตย์หน้าเขาจะประกาศ20แต่ว่า12ชายชื่อนี้ผมมั่นใจติดเกิน 80%
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลชายหาดนะ
0: คร
1: ับ พอทั้งอ๋อพูดถึงเรื่องนี้นะฟุตบอลชุดใหญ่ FIFA อาเซียนครับจะประกาศรายชื่อวันที่14กันยายนอยากให้ทั้งอ๋อเขาเรียกว่าคาดเดาว่าพวกตัวหลักทั้งหลายเนี่ยจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยไหม
0: เอาจริงๆนะผมก็เหนื่อยนะ
1: อันนี้ผมถามเนี่ยทีละทอน
0: ดู
1: พวกตัวหลักๆ
0: รู้อะไรไหมพี่หมอฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับจะเริ่มเตะวันที่เท่าไหร่พี่หมอจำได้ไหม
1: ก็นี่เขาโปรแกร
0: มมันจะเตะกันปลายเดือนนี้แล้วนะ
1: ฮะ
0: แล้วเขาจะประกาศรายชื่อกันวันไหนที่ผมเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมพี่หมอนี่จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้สโมสรปฏิเสธการปล่อยตัวนักฟุตบอลมาเล่นทีมชาติได
1: ้
0: ตอนสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าผมคุยกับพี่หมอเรื่องระเบียบฟีฟ่าว่าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายชิงแชมป์ระดับทวีประดับชิงแชมป์โลกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยจะต้องปล่อยตัวให้กับชาติก่อนกี่วัน12วัน14วันแต่ในทัวร์นาเมนต์ระดับนี้ที่เป็นฟีฟ่าเดย
1: ์
0: มันมีกรอบเวลาพี่หมอถ้าคุณประกาศรายชื่อไม่ถึง15วันสโมสรมีสิทธิ์ปฏิเสธปล่อยตัว
1: อันนี้เป็นระเบียบเลย
0: นี่คือ
1: เรื่องของการปล่อยตัว
0: ระเบียบของฟีฟ่าเลยนะพี่หมอ
1: ครับที่จะแข่งวันแรก26กันยาย
0: น
1: กับปากีนัด2พบเวียดนามวันที่2ตุลาแล้วก็นัดสุดท้ายพบฟิลิปปินส์นะครับวันที่2
0: 10 26กันยาใช่ไหมเพราะตอนนี้วันที่11ก็เท่ากับเหลือเวลาอยู่ประมาณ14 15วันพอดีเลยเป๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศเดือนอาทิตย์หน้าที่แอนโทนีฮัสสันบอกจะประกาศสัปดาห์หน้าประกาศออกมาสิเขามีสิทธิ์ไม่ปล่อย

0: ั้งแรกเนี่ยนะฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับในรอบแรกเนี่ยไปแข่งที่อินโดนีเซียก็อยากดูรายชื่อภายใต้การคุมทีมของแอนโทเนียอันนี้ผมอยากดูนะว่าตกลงแล้วจะได้ผมไม่ค่อยห่วงนักเตะต่างชาตินะเพราะว่านักเตะต่างชาติเนี่ยสุภโชคสุภนัทพวกเนี้ยมาหมด
1: อ่ะนะคือพวกเนี้ยเขามืออาชีพคือในต่างประเทศพวกที่เป็นมืออาชีพจริงสโมสรมืออาชีพจริงเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือกับสมาคม
0: ครับ
1: เพราะว่านี่คือถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนักเตะเขาสำคัญอย่างนึงที่สุดเลยคืออะไรไม่พี่หมอถ้านักเตะในสังกัดคุณติดทีมชาติมันเท่ากับสินค้าคุณราคาขึ้น
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในอนาคตฉันจะขายเนี่ยฉันได้ราคาดีแน่นอนยิ่งไปทำฟอร์มดีๆมาเนี่ยโอ้โหดูดิอายุบูอัดดี้อายุเท่าไหร
0: ่
1: ตอนนี้ย้ายทีม
0: ใช่
1: ราคาเท่าไหร
0: ่ถูกต้อง
1: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อย่าฝากคิดดีๆนะแล้วก็ที่สำคัญตอนเนี้ยชุดเนี้ยจะได้ใครบ้างเนี่ยถ้าสมาคมต้องการต้องเอาให้เป๊ะแล้วทีมไหนปฏิเสธอย่างที่ผมเคยบอกถ้าอ้างว่าเจ็บสมาคมสามารถสั่งให้นักเตะคนนั้นเดินทางมาตรวจที่สมาคมก็ได้โดยแพทย์ของสมาคมหรือสมาคมจะส่งแพทย์ไปตรวจที่ต้นสังกัดก็ได
0: ้
1: ถ้าพบว่าปฏิเสธการเล่นโดยไม่มีอาการบาดเจ็บจริงมันมีบทลงโทษสมาคมสามารถทำเรื่องพวกนี้ร้องเรียนไปที่ฟีฟ่าได
0: ้
1: ฟีฟ่ามีบทลงโทษถึงสโมสรได้สมาคมเองก็สามารถลงโทษได้ด้วยที่ว่าถ้าพิชัยปิตุวงศ์ถูกเรียกตัวมาแล้วไม่มาเล่นปฏิเสธการเล่นทีมชาติหลังจากจบนัดสุดท้ายของทีมชาติจบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าห่วงปฏิทินนั้นถัดไปอีก5วันคุณหมดสิทธิ์เล่นลีกในประเทศไม่ว่าจะเป็นรายการใด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจบ FIFA Day เนี่ยมันก็จะเป็นห่วงกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นนัดสุดสัปดาห์จะเป็นฟุตบอลลีกในประเทศของแต่ละชาติเนี่ยสโมสรนั้นต้องห้ามใช้นักเตะคนนั้น
0: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่บ้านเราไม่เคยเอามาใช้
0: ฮะก็คือทำได้อ่ะแต่ในเมืองไทยทำไม่ได้แล้วกันนะครับ
1: ว่าเราไม่ยอมใช้เพราะว่าสมาคมเราเล็กกว่าสโมสร
0: คือที่อยากดูรายชื่อเนี่ยก็จะดูว่าให้ความร่วมมือไหมเพราะครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องบอกว่าสมาคมเนี่ยคุณท่านนายกคุณวันพันล่ำซำบอกเองว่าหวังจะได้แชมป
1: ์แกบอกมานานแล้วว่า AFF อาเซียนครับไม่ได้ตั้งความหวังเพราะรู้ว่าสภาพนักเตะเราไม่ได้แต่หวังจะเป็นประวัติศาสตร์ในรายการฟีฟ่าอาเซียนครับ
0: ใช่
1: อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ตกรอบแรก
0: อุ้ยจ่ายเงินรางวัลเยอะนะ ผมว่านักเตะถ้าใครมาเล่น อยากเล่น เพราะว่าส่วนแบ่งเนี้ย
1: เยอะ
0: ก็ถือว่าเยอะนะ
1: แล้วก็รอบแรกเนี่ยเจอปากีเวียดนามฟิลิปปินส์ก็วัดกับเวียดนามชาติเดียว
0: คือถ้ามาชุดใหญ่เนี่ยผมก็ดูว่าเวียดนามไม่น่าสู้เราได
1: ้ใช
0: ่ถ้าเราจัดชุดเต็มนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็รอดูทีเนี้ยผมอยากพูดต่อไปถึงชุดเอเชียนเก
1: ม
0: คืออ่านข่าวเนี่ยตั้ง2วันมาละสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นประกาศรายชื่อนักเตะชุดเอเชียนเกมของเจ้าภาพนะครับเฮดโค้ชก็คือโกโออิวะนะครับบอกว่าเขาต้องการผู้เล่นอายุไม่เกิน23ปีแล้วก็เรียกนักเตะนะครับนอกจากรุ่นอายุที่เป็นหลักนะครับ28ปีมาแล้วเนี่ยเขาใช้โควต้านะนักเตะนะครับก็เรียกนักเตะต่างชาติมาอีก4คน
1: ครับ
0: ก็คือลิออนอิชิฮาระจากแอซัดแอคมาน ะครับแล้วก็เคอิตะโคซุกิจากไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับคนเนี้ยลงเล่นให้กับไอทักแฟรงเฟิร์ต2นัดแรกในบุนเดสลีกาลงแบ็คซ้ายเป็นตัวจริง
1: หมูมาก
0: ส่วนกองกลางนะครับเนลสันอิชิวาตาลิจากซังทุยดองในเบลเยียมและก็กองหน้าอูเซเอ็นวาดิเกจากอัลบอกในเดนมาร์กญี่ปุ่นเอาจริงนะครับ
1: แต่ว่าตัวในประเทศเข้าที่เหลือนี่อายุแค่21นะไม่ได้เต็ม23นะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าคุณภาพของญี่ปุ่นตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในเอเชียนเกมเนี่ยเขาพิสูจน์ของเขามาตลอด
0: ใช่
1: เขาเอา19ปีบ้าง21ปีบ้างไปเล่นเพื่อเป้าหมายสู่โอลิมปิก
0: ใช่แล้วก็โค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยออกมาพูดถึง

0: เขาเรียกว่าผลงานของทีมชาติเขาให้เครดิตทีมชาติไทยมากนะเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมระดับสูงมาตรฐานดีนะครับแล้วก็สภาพอากาศญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในกลุ่ม A แต่เขาบอกว่าเขามั่นใจเลยว่าไทยกับเขากับญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะผ่านเข้ารอบนะครับนี่นะขนาดโค้ชญี่ปุ่นเขายังให้เครดิตนะครับทีมชาติไทยชุดนี้เลยแต่พวกเราเนี่ย เห็นการเตรียมทีมของโค้ชวังนะครับต้องบอกว่าน่าเห็นใจ
1: ครับ
0: สภาพทีมนะครับประกาศรายชื่ อเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปรื้อฟื้นนะครับ
1: มันทำอะไรไม่ได้แล้วก
0: ็
1: ต้องไปสู้กันตามนั้นแหละ
0: สัปดาห์นี
1: ้ครับ
0: ซ้อมเงียบๆไม่มีข่าว
1: ก็ถึงตรงเนี้ยทุกคนปล่อยที่มีภารกิจอย่างวันเนี้ยมีไทยลีกเตะใช่ไหมครับวันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์หลังจากนั้นจบวันเสาร์ปุ๊บเที่ยงคืนครึ่งเดินทางไปญี่ปุ่น
0: ใช่
1: วันนี้เห็นบอกว่ามีอุ่นเครื่องนะของชุดเอเชียนเกมก็คงจะเป็นพวกตัวที่เหลืออยู่ใครไม่มีภารกิจก็มาลงเล่นเกมนี้เพื่อทำความเข้าใจแท็กติกกันครั้งสุดท้ายแต่ว่าทางโค้ชวังเองก็บอกว่าไปเที่ยวเนี้ยตอนแรกคิดว่าแมตช์แรกอาจจะไม่เหนื่อยนะแต่สุดท้ายเหนื่อยมากแล้วล่ะพี่หมอเพราะว่าคีร์กีสถานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอน
0: ครับ
1: โดยเดิมทีเนี่ยคนเก่าเนี่ยถูกแต่งตั้งขึ้นไปคุมชุดใหญ
0: ่
1: พอเปลี่ยนคนปั๊บไอ้นี่มาใหม่เลยเปลี่ยนนโยบายทำทีมเอาตัวผู้เล่นอายุเกินกลับมาใส่ทีม
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้น2แมตช์แรกที่เราบอกว่าน่าจะได้สัก4แต้มเป็นอย่างน้อยโอ้โหอันนี้ต้องลุ้นกันเหนื่อยละ
0: คือได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดที่ทำทีมเขาบอกว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงของคีร์กีสถานนัดแรกเขาบอกจะเป็นตัวตัดสิน
1: ชะตากรรมอยู่นัดนี้แหละ
0: ว่าทีมชาติไทยเนี่ยคือถ้าชนะหรือเสมอเรามีโอกาสเข้ารอบแต่ถ้าแพ้นะจบ
1: ถ้าแพ้นี่เรียบร้อย
0: จบนะครับยศกรบุรพาสบายผมบอก
1: เป็นนัดแรกนะบินกลับมาเมืองไทยอยู่ยาวไปเลยไม่ต้อง
0: อยู่ยาวไม่ต้องไปอันนี้นี่ไม่ใช่เราแช่งนะนี่คือข้อเท็จจริงที่น้องอ๋อข้อมูลของคีร์กีสถานผมก็ไปดูแล้วโอ้โหเหนื่อยแล้วก็ผ่านรอบแรกไปเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้าผ่านเป็นที่สองแน
1: ่
0: ผมเราคงไม่ไปชนะญี่ปุ่นหรอกนะก็ไม่ง่ายนะครับการเตรียมทีมแล้วก็ทีมฟุตบอลที่ลงเล่นในเอเชียนเกมเนี่ยผมบอกให้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาเอาจริงนะ
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงกันทั้งนั้นเลย
1: งานนี้ก็หวังว่าลูกตะบันที่ราชมังคลาจะพาน้องๆไปถึงรอบรองให้ได้นะ เป็นเป้าหมาย แต่ไม่ใช่เป้าหมายของสมาคมหรืออะไรมากนะ เพราะอย่างที่เขาไปแถลงข่าวที่งานของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาเขาก็บอกว่าฟุตบอลชายนี่เหนื่อยฟุตบอลหญิงน่าจะไปถึงรอบลึกๆได
0: ้
1: ซึ่งมันก็สวนทางกับผมพอสมควรนะไอ้ฟุตบอลหญิงเนี่ยฟุตบอลหญิงเนี่ยผมว่าเหนื่อยกว่าฟุตบอลชาย
0: ไปเรียบร้อยแล้วเดินทางไปเรียบร้อยแล้ว
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอลหญิงไปแล้ว
0: เอาเฟรด
1: ก็อย่ารีบกลับแล้วกัน
0: โอ้น่าสตาร์ทผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าฟุตบอลหญิงเราเนี่ยนะจะไปได้ไกลอันนี้ไม่ดูถูกนะด้วยหลายปัจจัย
1: คือ
0: หลาย
1: แรกพี่หมอวันที่14เนี่ยเป้าแรกเลยนะสำหรับผมนะต้องแพ้ให้น้อยที่สุดคุณไม่มีทางที่จะสู้ญี่ปุ่นได้แน่นอน
0: ครับ
1: นัดที่เหลือเจอไต้หวันไปชิงแชมป์โลกมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็นักเตะไทยหลายๆคนปัจจุบันก็ไปค้าแข่งในไต้หวันมาตรฐานของฟุตบอลที่นู่นมันดีขึ้นเยอะขณะที่เวียดนามเราไม่ชนะเขามาเลยนะครับเราเสียแชมป์4เกมมา4สมัยแล้วก็หลังๆเนี่ยแพ้เวียดนามมาตลอดเพราะฉะนั้นไปรอบเนี้ยผมยังมองว่าถ้าผ่านเข้ารอบเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสละ
0: ถูกนัดที่เล่นกับเนี่ยไต้หวันเนี่ยจะเป็นนัดชี้ชะตาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานบอลหญิงไต้หวันเนี่ยผมว่าดีนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายอันนี้เห็นด้วยนะก็เป็นเรื่องราวของบอลเอเชียนเกมนะผมมีเวลาสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจะได้วิจารณ์ฟุตบอลนะครับเมืองทองไอ้เรื่องของฟีฟ่าเนี่ยมีคนไม่เข้าใจเยอะว่าทำไมไอ้เรื่องของขึ้นทะเบียนนู่นนี่นั่น

0: ก็พอเมืองทองอย่างเคสล่าสุดเนี่ยตอนแรกคิดว่าจบไปแล้วหลังจากที่ขายคณะคำยกให้แบงคอกได้น่าจะเอาเงินมาเคลียร์นี่ปรากฏว่าเพิ่งจะมาโผล่อีกหนึ่งรายว่ายังมีคดีกันอยู่กับฟีฟ่าแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงเคลียร์กันได้พี่หมอเพราะว่ามันมีเวลาถึงวันที่16ตอนเนี้ยสมาคมไอ้ตลาดของเมืองทองเนี่ยไอ้ตัวผู้เล่นไทยเนี่ยตอนนี้เอาขึ้นทะเบียนได้แล้วเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์เนี่ยคงไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแมตช์ไปเยือนอุตรดิตถ
1: ์ที
0: ่มีนักเตะไป15คนเป็นผู้รักษาประตู3คน
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะเคลียร์ได้เคลียร์ได้ผมว่านะคงไม่มีปัญหาหรอกเพราะมีเงินมาละ
1: ก็ต้องบอกว่าจากเว็บไซต์ของ FIFA เนี่ยเขาก็ออกมาพูดชัดเจนนะว่าห้ามเมืองทองขึ้นทะเบียนนักเตะนะครับก็ไอ้เรื่องของมาโก้ซาลิตที่ถูกยกเลิกสัญญาเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับอ่ะถ้าจบก็ทุกอย่างก็สบายใจได้เพราะว่าปัญหาตอนนี้ที่พูดถึงเพราะว่ามีคนถามแล้วก็เมืองทองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องราวของการลงไปเล่นในที2เนี่ยแล้วก็ไอ้เรื่องของนักเตะเนี่ยไอ้โดนฟ้องนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างเนี่ยมันต้องเคลียร์ให้จบก่อนวันที่16กันยายน
0: มันเป็นทีมใหญ่พี่หมอหลายคนยังมาแซวเลยนะเฮ้ยเมืองทองนี่มันทีมระดับที2แต่ทำไมข่าวมันเยอะกว่าทีมในระดับที1วะเพื่อนๆมาถามผมบอกนี่คือทีมใหญ
1: ่คือเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อ่ะนะเพราะมันเป็นเค้าเรียกว่ากฎระเบียบของ FIFA ซ
0: ึ่
1: งนักฟุตบอลต่างชาติเค้ามีสิทธิ์ร้องเรียนนะครับ
0: คือนักเตะไทยก็มีสิทธิ์ร้องเรียนพี่หมอแต่บ้านเราทำไมไม่กล้าอย่างที่เคยมีคดีมาก่อนหน้าเนี่ยอย่างเรื่องของชวัญวิทย์แซ่เล้าพอจำกันได้ไหมครับช่วงที่เตะกันเนี่ยแล้วก็ทางต้นสังกัดคือพรามแบงคอกก็มาบอกว่าเนี่ยมีไอ้บางสโมสรมาแอบตีท้ายครัวพี่หมอรู้ไหมครับในระเบียบการแข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศไทยมีเขียนระเบียบตัวนี้ไว้ชัดเจนมากไปดูเลยครับข้อ6เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอามาอ่านให้ฟังนะแต่ผมเล่าตรงนี้ให้ฟังก่อนว่ามันมีเขียนเอาไว้เลยว่าสามารถทำอะไรได้บ้างทำไมไม่ทำกันลงโทษอะไรต่างๆหรือแม้แต่เรื่องที่ติดเงินเนี่ยพอมีเรื่องร้องเรียนเข้าไปเนี่ยฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายจัดการเงินมันต้องตรวจสอบแล้วเฮ้ยจริงไม่จริงจริงปุ๊บระเบียบก็มีเขียนเหมือนกันว่าสามารถตัดแต้มได
1: ้
0: ก็ไม่ทำพี่หมอว่าการตัดแต้มในระบบฟุตบอลลีกกับปรับเงินอันไหนหนักกว่ากันพี่หมอ
1: คือผมพี่หมอว่าตัดแต้มหนักกว่า
0: ใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่แต่ทีเนี้ยเมืองไทยเนี่ยผมว่าตัวปรับเงินเนี่ยสโมสรเหนื่อยกว่าเพราะว่าสายปาดไม่มีนะแต่ตัดแต้มในเรื่องใหญ่มาก
0: โอ้ตัดแต้มนี่เลสเตอร์ตกชั้นก็เพราะตัดแต้ม
1: ใช่แต่อ่ะมันจึงมีประเด็นอีกนะน้องอ๋อเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับไอ้เรื่องของไอ้ VAR ที่น้องอ๋อพูดช้าไว้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเราพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดย
3: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุ

0: ายนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกมั่นใจเสถียรภาพรัฐบาลไม่ปรับครม.ช่วงนี้ไม่ระบุชัดดึงกล้าทำร่วมรัฐบาลแต่ไม่ปิดโอกาสเล็งคุยธรรมนัสส่วนตัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีพรรคกล้าธรรมโหวตสนับสนุนงบประมาณปี70ให้รัฐบาลมีนัยยะทางการเมืองหรือการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งหน้าหรือไม่ว่าตนขอไปพูดคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก่อนยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันส่วนก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมบอกว่านายอนุทินยังเป็นเพื่อนซี้กันเหมือนเดิมนายอนุทินกล่าวว่าตั้งกี่สิบปีแล้วถ้าเทียบรุ่นก็รุ่นเดียวกันยืนยันเสถียรภาพของรัฐบาลทุกวันนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งและต้องทำทุกอย่างให้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งจะได้ผลักดันนโยบายและการดำเนินการต่างๆได้ส่วนพรรคกล้าธรรมมีโอกาสร่วมรัฐบาลใน4ปีนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสส่วนเป็นไปได้หรือไม่ว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปจะมีพรรคกล้าธรรมเข้ามาร่วมด้วยนายกกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่ตอนนี้ยังไม่ปรับครม.นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์ได้ติดตามการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณด้วยหรือไม่เพราะเห็นไปคอมเมนต์โพสต์ของส.ส.ว่าเรารับฟังจากความเห็นจากทุกฝ่ายว่ามีข้อเสนอแนะใดในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนอยู่แล้วส่วนการพิจารณางบประมาณฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องหัวสวมาโจมตีรู้สึกเบื่อหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของสสเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนที่ทำคดีก็ดำเนินการไม่ขอก้าวล่วงส่วนมั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะไม่ทำให้สะดุดทางการเมืองนายอนุทินกล่าวว่าตนเป็นนายกครบปีวันที่7กันยายนที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะข้าราชการประจำที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ทำงานก็ไม่มีอะไรที่สะดุดเพราะได้รับความร่วมมือและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนวันที่14กันยายนจะติดตามการพิจารณาประเด็นหัวสวของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวันที่14ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศติดตามการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเดือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนผลออกมาอย่างไรก็พร้อมรับใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่เกี่ยวไม่มีความกังวลใดๆตัวบุคคลไม่สำคัญเท่ารัฐบาลรัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องที่ไม่ใช่นโยบายเรื่องผิดกฎหมายเรื่องขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลของนายอนุทินไม่ทำวันเกิดนายกนิมนต์เกจิเมืองตรังพระครูรัตนสิกขาการปิดทองนรสิงห์ตึกไทยคู่ฟ้าพระอาจารย์ประสูติเกจิดังเมืองตรังรับกิจนิมนต์เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อมอบขวัญกำลังใจในการทำงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปิดทองรูปปั้นนรสิงห์เพื่อเสริมสิริมงคลสำหรับเกจิดังรูปดังกล่าวเคยลงยันและเป่ากระหม่อมนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดตรังและได้ให้พรให้เป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยขณะที่เพจ Facebook วัดในเตาถ้ำพระพุทธโกสีโพสต์ภาพขณะพระครูรัตนสิกขาการคงฤทธิ์หรือพระอาจารย์ประสูติเจ้าอาวาสวัดในเตาจังหวัดตรังโพสต์ภาพกับนายอนุทินระหว่างเยี่ยมนายอนุทินบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยเพจของวัดระบุว่าพระครูรัตนสิกขาการคงฤทธิ์ได้มอบขวัญกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังมีภาพขณะพระครูรัตนสิกขาการกำลังสักอักขระเลขยันต์ลงบนโต๊ะทำงานของนายอนุทินและร่วมกันปิดทองรูปปั้นองค์นรสิงห์ที่อยู่บริเวณระเบียงหน้าชั้น2
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอาร์เซนอลเตรียมต่อสัญญากับมิเกลอาร์เตต้าออกไปสโมสรอาร์เซนอลเตรียมจับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมชาวสเปนิชต่อสัญญาฉบับใหม่ในถิ่นเอเมเรสต์สเตเดียมออกไปแล้วหลังพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในซีซั่นก่อนที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีโดย BBC สื่ออังกฤษรายงานว่าการเจรจาระหว่างอาร์เซนอลกับอาร์เตต้ามีความคืบหน้าไปมากแล้วโดยทุกฝ่ายต่างมั่นใจว่ากุนซือวัย44ปีจะฝากอนาคตเอาไว้กับทัพปืนใหญ่ต่อไปในระยะยาวอย่างแน่นอนต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่ระยอง FC ทีมในศึกไทยลีก1ประกาศคว้าตัวณัชชาพรหมสมบูรณ์เข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยณัชชาวัย25ปีเป็นกองกลางตัวรับที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องเคยลงสนามให้กับนนทบุรียูไนเต็ดสมุทรปราการ FC และอยุธยายูไนเต็ดนอกจากนี้ยังเคยติดทีมชาติไทยในระดับเยาวชนตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน18ปีจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอีกทั้งยังเป็นนักเตะที่โดดเด่นในบทบาทกองกลางตัวรับด้วยความขยันความมุ่งมั่นและวินัยในการเล่น
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: กลับมาพบกับสปอตไกด์เรื่องราวของฟุตบอลไทยในวันศุกร์นะครับอ่ะน้องอ๋อ VAR สัปดาห์ที่แล้วน้องอ๋อเป็นคนพูดว่าทีสองไม่ต้องพูดกันเดี๋ยวรอ5นัดสุดท้ายส่วนไทยลีกเนี่ยเชียงรายกับชลบุรีคือตัวอย่างตอนนี้เรื่องของ VAR จะมีปัญหาไหมสัปดาห์นี
4: ้ไม่น่ามีแล้วนะถ้ามีนี่ต้องไปปรับเงินแล้วพี่หมอแต่ว่าหลังจากที่ไม่มี2แมตช์ใช่ไหมครับวันเสาร์อาทิตย์เอ้ยวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะก็เชื่อว่าน่าจะแก้ไขอะไรกันได้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือในระดับ T2 อ่ะพี่หมอ
3: ครับ
4: ก็มีหลายสโมสรนะหลังจากที่เตะนัดแรกกันไปเนี่ยหลายสโมสรก็ลงคลิปมีบทสัมภาษณ์ของตัวเองในเพจสโมสรเยอะแยะมากมาย
3: แต่ประเด็นเนี้ยพอไม่มี VAR แล้วการตัดสินเนี่ยมันก็ผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมคือมันจะหาความยุติธรรมในเรื่องราวของการตัดสินของผู้ตัดสินเมืองไทยได้แบบไหน
4: ครับคือตอนเนี้ยเท่าที่ทราบข่าวนะสมาคมกำลังพิจารณาเรื่อง VS Video Support ที่ยอมมาใช
3: ้
4: หลังจากที่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าถ้าจะเอามาใช้ต้องลงทุนใหม่ต้องอบรมต้องไปเรียนกันใหม
3: ่
4: ซึ่งผมบอกเลยไม่จริงพี่หม
3: อ
4: ผมเคยพูดอีกหนึ่งรายการไปแล้วคุยกับบับเบิ้ลไปแล้วนะครับเรื่องของ Video Support เนี่ยพี่หม
3: อ
4: มันจะมีค่าใช้จ่ายต่อแมตช์นะอันนี้เอาเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลมันจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทแต่ถ้าไปต่างจังหวัดใกล้ๆมันก็จะมีค่าน้ำมันค่าที่พักเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนในส่วนของซอฟต์แวร
3: ์ครับ
4: ซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีราคาอยู่ประมาณ 4-50,000 บาทต่อเครื่องซอฟต์แวร์นี้ก็คือ Vmix Slow นะครับ1ซอฟต์แวร์มันจะมี4 input คือความจริงมันมีเยอะกว่า4 input แต่เขาบอกว่าน้องที่ผมไปขอข้อมูลไปขอความรู้มาจากเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใส่4 input เนี่ยมันกำลังดี1 input กับ1กล้องอย่างของฟุตซอลเนี่ยเขาใช้4กล้องตรงเส้นประตูฝั่งละ1สนาม1นะครับแล้วก็กับลูกบอลอีก1เท่ากับ4กล้องพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถดึงมาดูได้แต่ถ้าเอาให้เต็มแม็กของมันเนี่ยน้องก็บอกว่าไอ้ Vmix Slow เนี่ยสามารถใช้ USB Capture มาเพิ่มเข้าไปได้อีก2เท่ากับจะเป็น6 input หรือถ้าคอมพิวเตอร์ของเราแรงดีจริงเนี่ยในรถ OB เนี่ยมันใส่ได้ถึง8 input แต่ไม่แนะนำ
3: ครับ
4: ตรงนี้เขาต้องบอกว่าถ้าเอามาใช้พี่หมอมันสามารถใช้ได้เลยอยู่ที่สมาคม
3: คืออันเนี้ยลงทุนฮาร์ดแวร์ครั้งแรก
4: ใช่
3: แค่นั้นแหละ
4: 40,000-50,000แปดสนามก็จะประมาณเท่าไหร่5840ประมาณ400,000นะครับแล้วก็ค่าไปเลี้ยงต่อแมตช์25,000ถ้ามันทำให้ข้อสงสัยลดลงได้ผมว่ามันคุ้มกับภาพลักษณ์
3: มันน่าลงทุนนะอันนี
4: ้ที่สำคัญคืออะไรไหมพี่หมอหลายคนบอกว่าแล้ว VAR ที่ซื้อมาต่อไปนี้จะทำไงเฮ้ยถ้าพร้อมฤดูกาลหน้า VAR ก็มาใช้ทีสองได้ VS เอาไปใช้ในฟุตซอลลีกหญิงได้พี่หม
3: อ
4: ทุกวันนี้ฟุตซอลลีกหญิงเป็นลีกเดียวของฟุตซอลที่ไม่มี VS หลายๆทีมในฟุตซอลหญิง ก็มาบ่นให้ผมฟัง
3: ก็นำไปใช้ต่อได
4: ้
3: นะอันนี้
4: ไม่ได้เสียเปล่า
3: คือลงทุนฮาร์ดแวร์ไม่แพงผมอันนี้ผมก็ศึกษานะตอนหลังผมถึงรู้ว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าใช้ VAR เนี่ยมันใช้จ่ายเยอะก็เปลี่ยนมันVAR ก็ลงทุนฮาร์ดแวร์ครั้งเดียวส่วนไอ้คนใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายบ้างนิดหน่อย
4: นะอันนี้อีกนิดนึงไหนๆพูดถึง VAR แล้วพอดีคุณตั้มยอดนักพากย์ของผมเนี่ยนะเขาส่งข้อความมาแซวผมเขาบอกว่าหลังจากตัดสิน VAR เนี่ยให้พูดออกใหม
3: ่
4: ผมก็เรื่องนี้ผมเคยไปผลักดันนะในที่ประชุมตอนสมัยผมเป็นผู้จัดการที
3: ม
4: ผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้ผู้ตัดสินพอไปดู VAR เสร็จมันออกมาทำสัญลักษณ์มืออะไรของมันก็ไม่รู
3: ้
4: มึงจะเป่าว่าเป็นฟาวหรือมึงจะให้เป็นประตูปิดปุ๊บปุ๊บ
3: เอ้
4: านี่เป็นประตูนี่ว่ะแต่มันให้ไปเล่นลูกเป่า
3: ภาษา
4: เออผมก็บอกว่าเออถ้าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะไมลอยใช่ไหมพี่หมอที่ติดไปกับผู้ตัดสินได
3: ้ง่ายจะได
4: ้มันพูดออกมาเลยคนดูก็รู้เรื่องก็ลดความกดดันของผู้ตัดสินได
3: ้ถูกต้อง
4: นะอันนี้ก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะสำหรับสมาคมฟุตบอลไทย
3: ครับนะครับฝากไปยังผู้บริหารแล้วกันฟุตบอลไทยลีกวันนี้3คู่เอาคู่เอกเลยบุรีรัมย์พบสิงห์เชียงราย
4: โอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าหลังจากที่เชียงรายเคยเป็นหอกข้างแค่ของบุรีรัมย์มาหลายปีนะแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็ต้องบอกว่าสู้กันไม่ได้แล้วพี่หมอด้วยคุณภาพด้วยการลงทุนตอนนี้บุรีรัมย์5นัดหลังนี่ก็สอยเชียงรายมาตลอดเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ยิ่งไปเล่นที่บ้านบุรีรัมย์นะผมว่าบุรีรัมย์ได้โค้ชใหม่มาม
3: าริโอซินวา
4: น่าจะ3แต้มสบายๆอ่ะในบ้าน
3: คือจะจัดใครลงเล่นนะเหนือกว่าทั้งนั้นนะผมบอกให้
4: นะที่น่าสนใจวันนี้มีอย่างเดียวสไตล์ของกุนซือคนใหม่เป็นยังไงเท่านั้นเองที่น่าดูนะครับ
3: อ่ะส่วนสิงห์เชียงรายเนี่ยที่ลงชื่อว่าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็พี่วรวุฒิวังสวัสดิ
4: ์
3: นะ
4: ส่วนโค้ชจริงก็โค้ชฮั่นไง
3: โค้ชฮั่น
4: แต่โค้ชฮั่นนี่ผมบอกนะผมต้องยอมรับนะพี่หมอว่าบ้าจริงแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าน้องอ่ะจะมาแค่ฉาบฉวยเดี๋ยวจะไปเล่นการเมืองแต่ณวันนี้เขาเอาจริงเอาจังกับฟุตบอลต้องยอมรับนะ
3: ครับก็เป็นคนบ้าบอลคนนึงเท่าที่ไม่ใช่เฉพาะไอ้ทีมเชียงรายอย่างเดียวนะในเรื่องราวของบอลยุวชนเยาวชนเด็กเนี่ยเขาก็เอาจริงอ่ะ
4: ครับ
3: เท่าที่ผมรู้นะวันนี้บุรีรัมย์จะชนะสิงห์เชียงรายในบ้านบุรีรัมย์ชนะเยอะด้วยในมุมมองผมนะสู้กันไม่ได
4: ้ครับ
3: ส่วนการท่าเรือพบกับลำพูนวอริเออร
4: ์
3: ลงเล่นสนามในบ้านของเตยวันนี้คนไปรถติดแน่นอน
4: ครับก็ผมว่าน่าจะเป็นอีกเกมนึงนะคู่นี้ที่มันค่อนข้างจะขี่กันอยู
3: ่
4: ลำพูนเปิดเกมแรกไม่ดีเลยนะครับแพ้ในบ้าน1ประตูต่อ4ต่ออุทัยธานี
3: ครับ
4: เกมนี้มาเจอการท่าเรือที่ฟอร์มนัดแรกก็ไม่ได้ดีเดชหรอก
3: ไม่ดี
4: นะเพียงแต่ว่านัดนี้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็ตัวขุมกำลังเนี่ยผมเชื่อว่า3แต้มสำหรับท่าเรือเกมนี้ไม่น่ายากเพราะว่าลำพูนตอบตรงๆตอนนี้เกมรุกหายไปเลย
3: ครับ
4: ตั้งแต่เสียอนันต์ยอดสังวาเนี่ยเกมด้านซ้ายนี่ก็อ่อนยุบเลยนะพี่หมอ
3: ครับคือวันนี้ถามว่าผมดูผมอยากเห็นตัวผู้เล่นต่างชาติของการท่าเรือนะผมอยากเห็นกาก้าเมนเดสลูคัสคอสต้านะครับอิซัมเอาซัมฮิบรูโน่โมเรล่าอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: ซึ่งยังนั้นแรกเนี่ยไม่เข้าตาผมก็ดูว่าไม่ใช่ของแท
4: ้ครับ
3: แต่ต้องดูอีกสัก2สามนัดนะแล้วค่อยตัดสินใจส่วนลำพูนสู้ไม่ได
4: ้ลำพูนนี่เหนื่อยเพราะว่าแดนกลางก็เสียหัวใจหลักของพวกเขานะไออะไรอ่ะที่เคยขึ้นมาเล่นทีมชาติอยู่พักเป็นกองกลางกัปตันทีมของลำพูนเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ลำพูนฤดูกาลเนี่ยมิติของฟุตบอลมันหายไปนั่นก็คืออัครพลพุ่มวิเศษ
3: อัครพล
4: เพราะคนเนี่ยผมชอบในจังหวะการ สอดจากแถว2มาเล่นในเกมรุกเนี่ยจะเห็นได้ว่าก่อนที่เขาจะติดทีมชาติผมว่านี่คือจุดเด่นที่ทำให้โค้ชเรียกไปติดทีมชาติคือสอดขึ้นมาเล่นแล้วเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วทำประตูได
3: ้ครับ
4: นี่คือมิติที่ลำพูนฤดูกาลนี้นัดแรกไม่เห็นเลย
3: ไม่มีคือขาดเขาเรียกว่าเพลย์มาร์เก้ตมาร์เก้เลยนะครับ
4: เรื่องของมองวินนี่ก็ส่งผลด้านขวา
3: ใช่
4: นะครับ
3: สู้ไม่ได้นะอีกคู่หนึ่งสูสีหน่อย
4: อีกคู่นี่ถือว่าเกมการชิงอันดับ 2-3 ของฤดูกาลได้เลย
3: นะราชบุรีพบแบงคอกยูไนเต็ด
4: ครับราชบุรีเกมแรกไม่ได้มี3แต้มเนาะแพ้ให้กับทางอะไรนะแมตช์แรกอ้าวพูดไปก็เลย
3: ลืมตกใจนะ
4: แพ้อยุธยา
3: อยุธยา
4: 1ประตูต่อ2ในเกมที่เล่นลุยน้ำ
3: ลุยน้ำอ่ะ
4: หลายคนบอกว่าไปวิพากษ์วิจารณ์แมตช์คอมปล่อยให้เตะได้ยังไง
3: ถูกต้องถูกต้อง
4: คือตรงนี้พี่หมอต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งแมตช์คอมมิชเนอร์ผู้ควบคุมการแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที
3: ่
4: ใบสั่งห้ามเตะนะพี่หมอ
3: ครับ
4: คนที่มีสิทธิ์อำนาจจะพิจารณาว่าแมตช์นี้เตะได้เตะไม่ได
3: ้
4: คือผู้ตัดสิน
3: ถูกต้อง
4: นะครับส่วนแมตช์คอมหน้าที่ของแมตช์คอมเพียงแค่ไปดำเนินจัดการแข่งขันให้เรียบร้อยตามระเบียบการแข่งขันเขาไม่มีสิทธิ์ไปตอบว่าอันนี้ห้ามเขามีสิทธิ์ห้ามแค่การขึ้นทะเบียนดูตัวผู้เล่นคนนี้ไม่มีชื่อมาเฮ้ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ห้ามเล่นอันนี้คือไปปฏิบัติตามระเบียบแต่คนมีอำนาจตัดสินใจว่าแมตช์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นคือผู้ตัดสิน
3: ถูกต้อง
4: นะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันใหม
3: ่ระเบียบ regulation อันนี้ชัดเจนมากแมตช์คอมมิชชั่นเนอร์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการแข่งขันในแมตช์ที่เขาทำหน้าที
4: ่ครับ
3: คู่นี้น้องอ๋อว่าไงราชบุรีกับทูแบงคอก
4: สูสีสูสีแบงคอกที่เราคุยกันก่อนหน้านี้พี่หมอว่าเฮ้ยปีนี้มันดูเงียบๆตลาดเงียบๆแต่สุดท้ายมาแรงตลาดใหญ
3: ่
4: ค่าคณะคำยกผมว่าจะไปเติมแดงกลางให้กับแบงคอกได้ดีเลยสำหรับค่าคณะเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าดูมากมีโอกาสนะที่แบงคอกจะบุกไปชนะราชบุรีถึงแม้ว่าตามสถิติของแบงคอกการเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีแบงคอกคล้ายๆกับพีทีประจวบมีปัญหาเกมนอกบ้านแต่ว่าวันนี้ได้ลูกสดได้ตัวบิ๊กเนมของลีกไปเนี่ยผมว่าราชบุรีปีนี้ก็น่าจะเหนื่อยราชบุรีปีนี้จักรพันธ์แก้วพรมกับตันโน้ตย้ายไปแล้ว
3: ย้ายไปแล้ว
4: ตัวเก่าที่จะครองเกมในแดนกลางผมว่าจังหวะของราชบุรีมันอาจจะเปลี่ยนไปหน่อย
3: ครับคือนัดแรกเนี่ยพอสภาพสนามมันไม่ดีมันไม่เห็นฟอร์มการเล่นของราชบุรีวันนี้ก็มีธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรแดนกลางนะโลเก้เมซ่าเนี่ยแดนหน้าก็โจนาธานวิเอล่าบูโนเมนเดสเรายังไม่เห็นเลยว่านักเตะเหล่านี้ดีไม่ดีส่วนทูแบงคอกผมเห็นด้วยกับน้องอ๋อนะโอ้ไม่ต้องเอานักเตะต่างชาติเลยแดนกลางเนี่ยวีระเทพทิติพันธ์ข้าคณะเป็นไงสามคน
4: ครับ
3: พอแล้ว
4: โอ้โหแน่นถึงว่าเป็นเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ถึงจะอายุ30หน่อยๆแล้วแต่เรื่องการเป็นพลังไดนาโมมันก็ยังใช้ได
3: ้
4: ถ้าเป็นสมัยก่อนเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเราชอบนักเตะไทยไปเที่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศไอ้นิวเนี่ยมันผมมองว่ามันคือสเตฟานรอยเตอร์คนหนึ่งเลย
3: ถูกคือ3คนเนี่ยที่วีระเทพทิติพันธ์ข้าคณะนี่คนละแบบ
4: ครับ
3: แล้วมายืนคู่กันได้ไม่ต้องนักเตะต่างชาติเลยผมบอกให้นะส่วนข้างหน้าเนี่ยก็ไม่มีนักเตะไทยนะครับเลือกใช้ได้เลยใครทางทัตวันนะครับวิลเลียมพ็อปอย่างเงี้ยอันกาซันนี่โคเฮนอะไรเงี้ยผมดูสูสีนะแล้วผมก็มองว่าทูแบงคอกไม่แพ้
4: ใช่ครับมีสิทธิ์บุกไปเก็บ3แต้ม
3: ครับส่วนคู่ที่เหลือนะ
4: ราชบุรีนี่ภาวะพังวนนะพี่หมอกลางสัปดาห์หน้า FC แชมเปี้ยนลีกเริ่มแล้ว
3: มาแล้วมาคู่อื่นนะศรีสะเกษพบอยุธยายูไนเต็ด
4: โอ้คู่นี้อยุธยาไปเยือนก็จริงนะแต่ว่าเกมแรกก็โชว์ให้เห็นแล้วนะในการล้มราชบุรีเกมรับเขาก็ไม่เบา
3: ไม่เร็วไม่เร็ว
4: ขณะที่ศรีสะเกษเนี่ยเห็นแผลใหญ่ เกมรับมีปัญหา
3: แพ้
4: ช่องเยอะเกิน
3: แพ้
4: ช่องเยอะ
3: เกินแรก 1-3
4: นะของน้าช่วยนี่ผมยังน่าเป็นห่วงเหมือนเดิมอ่ะผมก็ยังเชื่อว่าอยุธยาน่าจะบุกไปชนะได
3: ้โอ้โหเห็นด้วยเลยนะจากกฤตศิริวัฒนาศาสตร
4: ์
3: หัวหน้าสตาฟโค้ชของอยุธยาน
4: ี่เป็นกุนซือสายเลือดใหม่
3: ใช่อันนี้ผมได้ยินชื่อแล้วต้องเหลียวมองเลยนะครับคู่อุทัยธานี นะครับของกามาพบกับปัตตานีของหานลงชุนหะคุณากร อุทัยชนะลำพูน 4-1 มาส่วนปัตตานีนัดแรกเสมอ BG ปทุม 0-0 อ
4: ย่างที่ผมบอกอ่ะปัตตานีใช่ไหม
3: ครับ
4: ดามยานอฟผู้รักษาประตูปัตตานีช่วยได้เยอะนะทีมของกามาก็ไม่ได้คิดว่าจะชนะปัตตานีได้ง่ายๆหรอกผมว่านะเพราะว่าตัวผู้เล่นเกมรับของเขาทั้งไมคอนดักกราสเนาะจากบราซิลเน
3: ี่
4: ยมันก็ยืนปากหลักได้ดีแล้วก็ตัวบาซินที่เอามาของปัตตานีผมว่าดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยผมก็เชื่อว่าถึงปัตตานีจะต้องไปเยือนก็ไม่น่าแพ้นะ
3: ครับคืออุทัยธานีเนี่ยมาบุกแน่นอนไม่ต้องพูดบอลกามานะเพียงแต่ว่าปัตตานีเนี่ยจะรับได้ดีแค่ไหนผมชอบอย่างที่น้องอ๋อบอกผู้สาวประตูด้วยแล้วก็ผู้เล่นที่ปัตตานีผู้เล่นต่างชาติที่ปัตตานีดึงมาเนี่ยมันลงเล่นแล้วเป็นตัวหลักได้หมด
4: ใช่โอ้โหใหญ่ใหญ่ทุกตัว
3: ใหญ่ทุกตัวอ่ะถ้าเสมอเนี่ยผมถือว่าปัตตานีชนะแล้วกันคู่นี้นะแล้วก็บีจีปทุมเล่นในบ้านพบกับราศีสไลของสิริศักดิ์ยอดญาติไทย วีจีปทุมเสมอปัตตานี 0-0 มาส่วนราศีสไลแพ้การท่าเรือ 1-2
4: ราศีสไลชื่อชั้นอ่านไม่ดีนะแต่ถ้าดูฟอร์มผมว่าฟอร์มมันดีกว่าบีจีนะพี่หมอยังเล่นเป็นทีมนะ
3: คือบีจีเนี่ยมันน่าตกใจมากอ่ะ คือไปเสมอปัตตานีด้วยรูปแบบการเล่นที่ไม่น่าประทับใจเลย
4: เหมือนแบบผมก็นั่งคุยกับกุนซือมากประสบการณ์บางท่านนะเขาก็บอกก็งงกับมันเหมือนกันนะบางห่วงเวลาเล่นไปเหมือนมีแท็กติกมีกรุ๊ปแท็กติกให้เห็นแต่เล่นไปชะไหนมันเป็นต่างคนต่างเล่นแล้วฟุตบอลไปหยุดที่ชนาธิปสงกรสินนานเกินไปชนาธิปเองจะบอกว่าไม่ฟิตหรืออะไรไม่รู้พี่หมอผมดูนัดแรกอ่ะผมดูเหมือนว่าเจมันอยากจะโชว์เกินไปหรือเปล่าจังหวะพื้นที่ไม่มียังจะพยายามเลี้ยงจะฝ่าให้ได้เงี้ยซึ่งด้วยวัยของเจด้วยความปราดเปรียวความ

0: รวดเร็วต่างๆและความฟิตอย่างที่เราทราบกันมันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยเพราะฉะนั้นบางจังหวะเจเล่นยากไปหน่อยไหมสำหรับเกมแรกนะเกมนี้ผมคิดว่าถ้าเจออกบอลง่ายขึ้นเคลื่อนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะทำให้เกมลุกของบีจีไหลมากกว่านี้ก็ถ้าปรับเนาะผมก็ยังชอบทีมใหญ่อยู่ผมก็ยังคิดว่า BG เล่นในบ้านน่าจะเก็บราศีสไลด์ได
1: ้คือต้องอ๋อถ้าวันนี้ BG ไม่ชนะนะผมบอกให้ คุณประวีณเหนื่อยอ่ะ
0: ปวดโค้ดอีกไหม
1: คือราศีสไลด์ของนักต่อยผมนะ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าตื้ออยู่แล้วเป็นบอลตื้ออยู่แล้ว
0: ถ้าเหลือเกือบไม่ได้3แต้ม
1: ใช่นะก็มองว่า BG ปทุมน่าจะผ่าน
0: ครับ
1: PT ประจวบเล่นในบ้านพบสุโขทัย
0: นี
1: ่พีทีประจวบนัดแรกแพ้ระยองส่วนสุโขทัยนัดแรกแพ้บุรีรัมย
0: ์โอ้พีทีประจวบเล่นในบ้านเชื่อขนมกินได้สำหรับโค้ชเตี้ยนะครับแล้วก็สุโขทัยเองของโค้ชเกิ้ลลัทธีก็เป็นโค้ชดาวรุ่งคนใหม่นะหมายถึงว่าผมก็ยังเชื่อว่าประจวบในบ้านยังเหนียวแน่นน่าจะชนะสุโขทัยได้นะพี่หมอ
1: คือโค้ชเตี้ยเนี่ยในบ้านแล้วเก่งๆนะแต่ออกนอกบ้านเนี่ยบางทีแบบ
0: เป็นปัญหาสำหรับพีดีประจวบมา 2-3 ฤดูกาล
1: ใช่นะนัดที่แล้วเนี่ยไปเยือนระยองแพ้ระยองเนี่ยโอ้โหแบบเสียเครดิตเลยนะแต่เล่นในบ้านเนี่ยก็ต้องยังยอมรับว่าสะสมก็ยังน่ากลัวนะครับสุโขทัยเนี่ยต้องพิสูจน์นะคือปีนี้เปลี่ยนเยอะนะ
0: ยังต้องปรับกลุ่มผู้เล่นกันอยู
1: ่ใช่
0: ผมว่ามันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร
1: ่ผู้เล่นต่างชาติก็ใหม่กับทั้งหมดเลย
0: น่าจะเป็นอีกฤดูกาลที่ต้องมาดิ้นรนหนีตายอ
1: ่
0: ะบักโจหายไปนี่ลดทอนประสิทธิภา
1: พเสียหายไหมเสียหายมากบักโจไม่อยู่เนี่ย คือเป็นยังไงบักโจอยู่สุโขทัยก็ยังเป็นตัวอันตรายนะไม่อยู่แล้วนะครับคู่นี้ผมมองว่าเสือเตี้ยน่าจะเอาตัวรอดพีทีประจวบน่าจะชนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งชลบุรีพบระยองดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออก
0: อีกเกมนี้สำคัญมากถ้าไม่ชนะสำหรับชลบุรีนะโอกาสจะขอยศกรบุรพาอยู่ญี่ปุ่นยาวๆนี่จบเลยนะเพราะว่าเกมแรกก็แพ้
1: ใช่
0: ถ้าเกมนี้แพ้อีกต้องไม่ลืมนัดถัดไปของชลบุรีคือเจอบุรีรัมย
1: ์ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้ามันได้3แต้มมันก็ยังผ่อนพอจะไปเจรจาได้ไห
1: ม
0: นะครับยิ่งถ้าผลการแข่งขันที่เอเชียนเกมนัดแรกออกมาไม่เป็นผลดีกับเราเนี่ยจะต่อรองเอายศกรอยู่ต่อไหมหรือจำใจต้องยอมปล่อยกลับมาเนี่ยซึ่งเรื่องนี้นะผมก็คุยกับวังนะวังก็บอกว่าผมคงไม่ไปคุยไม่ไปพูดอะไรแล้วก็คงปล่อยตามนี้เพราะก่อนหน้านี้เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยชลบุรีเขาไม่อยากจะปล่อยยศกรมาซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยต้องเชียร์ชลบุรีเต็มที่พี่หม
1: อ
0: เพื่อให้ชนะระยองแฟนๆระยองอย่าด่าผมนะผม อยากให้ชลบุรีชนะเผื่อเขาจะปล่อยยศกรอยู่ทีมชาติ
1: คือบรรยากาศทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่านี้เยอ
0: ะ
1: แต่ผมบอกว่าระยองของโค้ชโดนัทเนี่ยนะก็ไม่ธรรมดานะผมบอกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ค
1: ือเชียร์เนี่ยเข้าใจว่าเราเชียร์อยากให้เขาเรียกว่ายศกรไปแบบสบาย
0: ๆ
1: นะครับรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคก็ปรารถนาอยากให้ทีมเนี่ยมีผลงานดีแบบเหมือนปีที่แล้วตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกเหนื่อยเขาไม่อยากเป็นแบบเมื่อปีที่แล้วนะ
0: ปีนี้ก็ได้ตัวผู้เล่นไปเสริมหลายคนอ่ะชลบุรีเนา
1: ะ
0: อย่างทิสตองโดตอนแรกจะได้ย้ายไม่ได้ย้ายสุดท้ายพอเคลียร์กันได้ก็ยังได้เล่นตั้งแต่นัดแรกนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเกมนี้ผมก็ยังเชื่อว่าเล่นในบ้านถึงจะเป็นดาร์บี้แมตช์นะปีที่แล้วระยองก็มาทำผลงานที่สนามนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยมีโอกาสออกหน้าเสมอมากกว่าพี่หมอ
1: เห็นด้วยเห็นด้วยคือถ้าจะมีทีมชนะผมก็ยังมองว่าเป็นชลบุรี
0: ครับ
1: แต่ถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่าโอกาสเสมอสูงเพราะระยองของนัดแรกที่ผมดูเนี่ยผมว่าเล่นดี
0: ครับ
1: นะก็เป็นไทยลีกทั้งหมดนะเก็บช่วงท้ายนิดนึงผมเลือกเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าสโมสรอยู่เหนือทีมชาติเหมือนบางทีมเน้นต่างชาติแต่เอาตัวไทยไปดองไว้ตั้งใจประกาศตัวช้าเพราะให้เข้าเกณฑ์ที่สโมสรไม่ให้นักเตะหรือเปล่าครับ
0: อันนี้ก็ไม่มั่นใจเขานะเพราะว่าไอ้เรื่องขอตัวส่งชื่อไปแล้วให้เขาอนุญาตมาเนี่ยมันคนละประเด็นกับหนังสือขอตัวนะ
1: คือตอบยากอ่ะ เอาว่าอยาก

0: ฟังรอวันศุกร์หน้านะครับไอ้เรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวให้ประกาศออกมาเพราะว่ามีประเด็นค่อนข้างเยอะ
1: ครับผม
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วผมมีเรื่องราวที่จะถามน้องอ๋อเยอะมากเลยนะครับขอเป็นศุกร์หน้าแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับ 17:34 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99 เทปรีดิโอคือมาแข็งแรงครับเข้าสู่ช่องรายการนายที่นายกูรูนะครับวันนี้ประจำวันศุกร์ที่11กันยายนนะครับก็ยังรับหน้าที่โดยพี่เอกนพดลชูชกุลวงศ์นะครับแล้วก็มีผมสนวิรุณมารับหน้าที่แทนสวัสดีพี่เอกและสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: สวัสดีคุณสนครับสวัสดีทุกฟังทุกท่านด้วยนะครับ
3: วันนี้ก็ขออนุญาตมาแทนนะฮะซึ่งโอ้โหเมื่อคืนนี้เป็นไงพี่เอกฟุตบอลได้ดูไหม
4: ดูแมนยูแล้วก็ไปเก็บตกไฮลงไฮไลท
3: ์
4: เป็นสัปดาห์แรกแมตช์เดย์แรกที่แชมเปี้ยนลีกโคตรโหดอ
3: ่
4: ะ
3: เต็มอิ่ม
4: เมื่อคืนก็20กว่าลูกนะ
3: จริงกันเยอะเออก็เมื่อคืนนี้นี่โอ้โหแมนเต็ดนี่เรียกความมั่นใจนะครับก็สามารถชนะซาบาบากูก็คือทีมที่เพิ่งก่อตั้งมา9ปีจากอาเซอร์ไบจัน
4: ครับผม
3: แล้วก็เห็นบากุนซือนี่เคยไปแข่งแฟนบันแท้นะเพื่อที่จะนำเงินรางวัลไม่ใช่แฟนบันแท้เกมเศรษฐีนำเงินรางวัลมาเรียนโค้ชนะครับ
4: นึกว่ามาอยู่ที่เมืองไทยไปเล่นแฟนบันแท
3: ้เป็นเหมือนกับเกมเศรษฐีของประเทศเขาลิทัวเนีย
4: ครับผม
3: นะครับก็แมนยูชนะไปซึ่งก็พี่เอกว่าน้อยไปหน่อยไหมหรือว่าพอดีเมื่อคืนแมนยู
4: ก็โอเคผมก็คิดว่าผมว่ากะว่าอย่าให้ต่ำกว่า3ลูกก็พออ4ลูกนี่ถือว่าผมว่าโอเคนะ
3: ค
4: แต่จริงๆแมนยูเมื่อคืนเนี่ยโหผมว่ามันต้องครึ่งโหลอ่ะ
3: โอกาสเยอะมาก
4: มากกว่านั้นแต่เราเห็นต่อให้เป็นซาบาเป็นทีมเล็กแต่เห็นแมนยูเล่นเมื่อคืนผมว่ามันจะเรียกความมั่นใจเยอะนะจากจังหวะเข้าทำจังหวะเซตฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสนุกนะม
3: ัน
4: เป็นเกมฟุตบอลที่มันคนละคลาสเลยคนละคลาสเลย
3: ก็ดอกงดอกูเชสโก้เมื่อคืนฉายนะก็ถือว่าตามฟอร์มนะครับก็ส่วนนอกนั้นอีกคู่หนึ่งที่ยิงเยอะก็บาเยิร์นตอนแรกเหมือนฝืดแต่สุดท้ายก็โหโบโดกริมต้านไม่ไหวถึงแม้ว่าจะได้ว่าปีที่แล้วก็ปราบทีมแข็งแกร่งมาหลายทีมนะครับ
4: นึกว่าจะได้แค่เฉือนนะ
3: ใช่
4: ที่ไหนได
3: ้มาช้ามาช้าแต่มาชัวบาเยิร์นมิวนิก
4: กูเห็นแต่ละลูกบาเยิร์นยิงเมื่อวานอ่ะ
3: โอ้โหพี่เอกเห็นไมเคิลโอดิเซ่ยิง
4: โอดิเซ่ยิงอีซายนี่ลูกเก่งเขาเลยนะ
3: ใช่ปั่นโคตรเวอร
4: ์มันอ่ะยังมัน
3: ครับ
4: อ่ะสรุปก่อนคุณสนผลการแข่งขันในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้ก็เล่นกัน2ช่วงเนาะช่วงแรก 5:45 2คู
3: ่ครับ
4: PSV กับชักต้า 1-1 นะครับแล้วก็เฟเนเบเช่กับโรม่าก็เสมอ 1-1รอบ 5:45 เนี่ยจะจืดนิดนึงแต่ไปช่วงตี2โหยังมันนะ
3: ใช่
4: บาเยิร์นกดโบโดกริมไป 5-0 แล้วแมนยูชนะทางด้านซาบาบากูไป 4-0 สลาเวียปรากแพ้ให้กับลอง 2-3 แล้วก็โคโม่กดไลป์ซิกไป4-1
3: ครับก็ไอ้รอบที่พี่เอกบอกอะตี2นี่ยิงกันสนั่น
4: ครับผม
3: อย่างแมนยูก็4-0บาเยิร์น5-0แล้วก็โคโม่นี่เหลือเชื่อนะจริงๆคือดูเกรดชื่อชั้นจะสูสีกับไลฟ์ซิกกับพี่เอกแต่ยิงไป 4-1 ก็สมยี่ห้อเชฟฟาเบกาสที่เขาบอกเป็นกุนซือที่เน้นเกมรุกนะครับ
4: ก็อาศัยความเป็นเจ้าบ้านนะก็ถือว่ามันเลยเมื่อคืน
3: ครับนั่นคือเรื่องราวของเมื่อคืนซึ่งยังไงเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดอีกทีนะครับ
4: ครับผม
3: นอกนั้นก็ยังมีโปรตุเกสก็มีคู่หนึ่งอามาโดรานี่ชนะทางบราก้าไป 2-1
4: ครับ
3: บอลกรีซนี่ก็พนาทีในกอสนี่ชนะทางคีฟิซิอาส 3-1 นะครับ
4: ครับผม
3: ก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงจริงๆวันนี้เนี่ยก็รับช่วงต่อจากเมื่อกี้ช่วงของพี่อ๋อแล้วก็อาหมอ
4: ครับ
3: วันนี้เดี๋ยวมีไทยลีกแข่งแล้วนะพี่เอก
4: ฟรายเดย์ไนท์
3: ใช่เพราะว่าจะเป็น3ทีมที่ต้องไปเล่นในเวทีระดับเอเชียอย่างเอเซลอีลิตไง
4: ครับผม
3: ก็เลยก็ลงสนามกันตั้งแต่วันนี้เลยได้พักเยอะๆก็มีบุรีรัมย์เดี๋ยวเล่นกับเชียงรายนะครับนอกนั้นนี่การท่าเรือเดี๋ยวเล่นกับทางลำพูนแล้วก็คู่ใหญ่สุดคือราชบุรีจะรับมือกับทรูแบงคอก
4: ครับ
3: นะครับอ่ะก็ในช่วงรายการเราเดี๋ยวไงเดี๋ยวตามผลให้เพราะว่าเดี๋ยวเขาเตะอย่างคู่เร็วสุดบุรีรัมย์นี่6โมงตรงพี่ก็เดี๋ยวคิกออฟกันแล้วนะครับ
4: ทีสองจริงมันให้มีทีมใหญ่ชนกันเลยนะพัทยากับโปลิสเทโร
3: ครับ
4: บอลไทยนี่เราไม่ต้องรีวิวแล้วเพราะว่า
3: หมอเขาจัดละ
4: โอ้พี่ออกคนเดียวก็อยู
3: ่เออจริงๆเรา
4: พี่หมอกับพี่ออนี่เขาสายบอลไทยแล้ว
3: ใช่
4: น่าจะมีรีวิว
3: เราก็โอ้โหเมื่อกี้แฟนๆน่าจะเสพกันเต็มอิ่มละนะฮะอ่ะก็ถ้ายังไง
4: แต่ถ้าถามความชอบผมชอบเจ้าบ้านหมดแล้ววันนี
3: ้บุรีรัมย์ท่าเรือแล้วก็ราชบุรีอ่ะพี่
4: ใช่
3: ก็เดี๋ยวไลน์องค์ไลน์ครับเดี๋ยวเราดูให้
4: ครับผม
3: ครับช่วงนี้ก่อนจะไปพูดคุยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับสำหรับ ขอบคุณนะครับกอบกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
4: ครับผม
3: ส่วนนอกนั้นก็ต้องถ้าพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานก็คือแบรนด์กอบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนั่นแหละแล้วก็มีอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากมาแนะนำนะครับก็คือกอบกรอบเนี่ยผลิตจากมันฝรั่งสดคัสสันอย่างดีและแผ่นหนานะครับเน้นเลยคำว่าหนานะครับแล้วก็สะใจเคี้ยวเพลินในทุกคำนะครับมีให้เลือกหลายรสชาติด้วยนะครับรสชาติแรกซองสีน้ำเงินนะครับรสดั้งเดิมซึ่งรสชาตินี้เนี่ยแตกต่างจากรสอื่นเพราะว่าเป็นรสเดียวที่เป็นแผ่นเรียบนะครับนอกนั้นก็เรียกได้ว่ามีอีก2รสชาตินะคือรสสาหร่ายซองสีดำแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเบสเซอร์เลยนะรสสาหร่ายเนี่ยนะครับส่วนนอกนั้นก็เป็นรสชาติที่3คือชิคเก้นบาร์บีคิวนะครับซองสีขาวกลิ่นหอมบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินนะครับรสชาติที่4เนี่ยต้มยำกุ้งนะครับซองสีน้ำตาลแล้วก็เรียกว่าเข้าถึงเครื่องต้มยำแบบไทยๆนะครับแนะนำไม่ซื้อเป็นของฝากเพื่อนต่างชาติได้เลยนะครับรสชาติที่5เนี่ยเป็นเฟรนชิลลี่ครับซองสีแดงขาวเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีกิจกรรมร่วมสนุกด้วยนะครับคือใครอยากเห็นคุณกันณภัทรเป็นแบบสไตล์ชาวร็อกเนี่ยก็มีกิจกรรมดีๆไปติดตามกันได้ทาง Facebook Instagram TikTokของ Youthful Food ได้เลยนะครับแล้วก็หาซื้อกรอบกรอบได้แล้วที่ Lotus Big C Top Tops Daily นะครับ Macro Max Value Max Smart Jeffrey แล้วก็ The Mall ได้นะครับช่วงนี้เนี่ยก็ดูฟุตบอลก็ต้องมีกรอบกรอบติดตัวไว้เลยนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
4: ครับผมอ่ะก็สรุปสถานการณ์ของแชมเปี้ยนลีกกันไหม
3: ได้พี
4: ่ก็ในสัปดาห์แรกเนี่ยมีผลเสมอแค่2คู่นะคู่เมื่อคืนนั่นแหละ2คืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาโอ้โหมีแพ้ชนะกันหมดเลยก็มี2คู่ที่มีแบ่งแต้มคือเฟเนเบเช่โรม่าแล้วก็พีซีกับชักตาโดเน็ตนะครับ
3: คู่เฟเนเบเช่โรม่าผมดูอยู่โอ้โหเปิดเกมแรกเลยพี่สูสีอ่ะไม่คิดว่าจะเสมอนะไม่ค
4: ิ
3: ดว่าต้องมีลูก3แน่นอนอ
4: ่
3: ะเพราะว่าโรม่านำก่อนจากแบงกิสตันเต้แล้วก็ไอ้ทางด้านนาธานิเอลบาวป่ะไอ้แบ็คของเฟเน่แบ็คอังกฤษอ่ะมาตีเสมอให้กับเฟเน่1-1แล้วนั้นก็ไม่มีลูก3
4: ครับ
3: เพราะนั้นก็สูสีนะครับกินบ่งกินบูดไปดัดบูริชี่ของเฟเน่บาเช่ก็โหเมื่อคืนนี้ก็ผลงานด
4: ีก็ดีมันจริงเฟเน่ก็เกมในบ้านเขาโอเคอยู่แล้ว
3: ครับ
4: ก็ตารางคะแนนของในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบบิ๊กเฟสจบเกมแรกเนี่ยปารีสแซงต์แชร์กแมงก็นำเป็นจ่าฝูงนะครับบาเยิร์นมิวนิกอันดับ2บาร์ซ่าอันดับ3แมนยูอันดับ4โคโมอันดับ5ลิสบอน6แล้วก็สุดการ์ดแล้วก็อันดับ8เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆ3แต้มเนี่ยมี16ทีมแต่ทีเนี้ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะพอมันเป็นลีกเฟสนะคุณสนมันก็จะมีลูกได้เสียอันนี้สนุกตรงที่นับลูกได้เสียนี่แหละ
3: ครับ
4: เพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันเฮดทูเฮดนะถ้าเป็นรอบแบ่งกลุ่มเปเชยิง6เสีย1บวก5บวก5เท่ากับทางด้านไบเยิร์นจริงไบเยิร์นเมื่อคืนก็น่าจะเสียได้ครึ่งแรกนะ
3: ใช่ครึ่งแรกมันแบบเจาะไม่เข้าตอนแรกถึงนึกว่าครึ่งแรกนี่จะโหงานลำบากนะเพราะโบโรกิมก็ทำได้ดี
4: คือก็เลยทำให้เปเชเนี่ยบวก5เท่ากับไบเยิร์นแต่ว่าลูกยิงเปเชเยอะกว่า
3: บ
4: าร์ซ่ายิงได้5เสีย1บวก4เท่ากับแมนยูนะแมนยูยิงได้4ไม่เสียประตูก็ทำให้ลูกได้เสียบวก4ถ้าเมื่อคืนแมนยูกดอีกสัก3ลูกนะจ่าฝูงนะ
3: ใช
4: ่จริงๆโหต้องคือไม่ต้อง3หรอก2ลูกอ่ะชนะต้อง6-0น่ะขึ้นจ่าฝูงเลยนี่มันเสียได้แทนเลยก็ส่วนทีมที่แพ้ในเกมแรกนะครับก็จะเป็นวิยาเรียลขับบูสลิวมีสลาเวียปรากแอดมาดริดอินเตอร์ LAS เคลินนาโปลีกาลาตาซารายไวกิ้งปอร์โต้
3: ครับ
4: ไลป์ซิกเฟนอร์ดซาบ้ายังมีทีมที่แบบหนักกว่าซาบ้าอีกนะคือสโลวานบาติสลาว่าแล้วก็รวมไปถึงบูโดกริม
3: แต่สโลวานนี่ก็อย่างรอบปีที่แล้วก็มารอบลีกเฟสพี่คุณผู้ฟังแต่ก็แจกแต้มนี่แหละส่วนบีนาวเนี่ยเป็นทีมใหญ่ที่มาจากลีกใหญ่อย่างลาลิก้าก็ไม่น่าเชื่อนะปีที่แล้วผลงานไม่ดีอยู
4: ่
3: โหลองบวยอ่ะจากรอบลีกเฟสก็คือได้ดูดีกว่าบวยแค่ประตูได้เสีย
4: ครับผม
3: แต่ว่าปีนี้มาโอ้โหเกมแรกก็ไม่ดีที่สำคัญคือในลาลิก้าฤดูกาลนี้ก็ยังไม่ชนะ
4: ครับ
3: โอ้โหพลันน่าเป็นห่วงวีราล2อินิโกเปเรสเด็กกุนซือลาโยไงที่ปีที่แล้วพาลาโยชิงไอคอนเฟลนต์อ่ะ
4: ครับ
3: แล้วก่อนที่จะแพ้นะครับก่อนที่
4: จะต้องแชมป์ก็ชนะไป3ทีมนะบาร์ซ่ามาดริดเบติสแพ้2คือบีเรียลกับทางด้านแอตเลติโกมาดริดมันก็เป็นสัปดาห์แรกนะมันก็คงจะ ืออีก7เกมคงต้องลุ้นกันไปทีละสัปดาห
3: ์ครับ
4: เพราะว่าอาจในแต่ละแต้มในแต่ละลูกที่มันยิงได้มันจะไม่มีผลกับการจัดอันดับใครที่หลุดอันดับ24อันนี้คือตกรอบเลยส่วนใครที่ติด1ใน8ก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอัตโนมัติ
3: ครับ
4: ส่วนอันดับ9ถึง24ก็ต้องมาดูว่าคุณจบอันดับไหนจะมาเจอใครในรอบเพลย์ออฟอีก2เกมเย่าเยือน
3: ใช่
4: นะสนุกแน่ๆนะครับอ่ะแมนยูเมื่อคืนเป็นไงคุณส
3: ันใช่ก็โหต้องยอมรับว่าก่อนเกมเนี่ยแฟนๆก็อาจจะเป็นห่วงเพราะว่ามันจะจินตนาการภาพเหมือนเกมเจอฮาวไงพี่เอกคือดูแมนเต็ดเหนือกว่าดูแบบว่าเรียกได้ว่าน่าจะสถิตินู่นนี่นั่นประสบการณ์ดูดีกว่าซาบ้าบากู
4: ครับ
3: แต่ก็ตอนเจอฮาวก็แบบนี้แหละมันจะหาย
4: แล้วก็เจอฮาวไปเยือนไง
3: อันนั้นก็ใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าแมนยูอย่างไอ้วันเจอเอเวอร์ตันก็น่าผิดหวัง
4: ค
3: ือกำลังจะชนะอยู่แล้วแล้วก็มาโดนท้ายเกมโหแล้วใครยิงไม่ยิงเป็นเอเจลี่เมสแลนไนอดีตนักเตะอาร์เซนอลนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้แมนยูก็จัดชุดเต็มนะครับประกอบไปด้วยข้างหน้าเนเชสโกแฟนแมนยูหลายคนอยากเห็นว่าแบบเอ้ยคือแบบอยากให้มีหน้าเป้าจริงๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นคำถามเรื่องของความฟิตแต่พอเมื่อคืนออกสตาร์ทตัวจริงแล้วก็ยิงได้นะครับ
4: ครับ
3: ลุกมีเมลสคุณย่าด้านซ้ายไปนั้นเอเมอร์โมด้านขวาตรงกลางเป็นหน้าต่ำเป็นบูโน่แฟนันเดสซึ่งผมว่าจัดอย่างเงี้ยพี่เอกมันชัดไงว่าเออหน้าเป้ามีก็ใช้เอเมอร์โมไปขวาคุณย่าไปซ้ายเงี้ยมันเหมือนกับจัดถูกที่ถูกตำแหน่งอ
4: ่
3: ะ
4: เอเมอร์โมตอนอยู่เบรนท์ฟอร์ดเขาก็เก่งริมเส้น
3: ใช
4: ่เก่งริมเส้นเขาเป็นตัวแบ

0: แบ็กขวามาซาวีแบ็กซ้ายเป็นดอกูซึ่งจริงๆอ่ะคือพอเอามาเล่นตรงนี้มันก็จบในเวกไม่ต้องเอาไปเล่นตัวลูกให้มันแบบบางทีดูเกะกะแล้วก็ประตูแลมเม่นนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งก็ส่วนซาบ้าบากูนี่โหถ้าดังสุดนี่คือซิมิกอ่ะดาวยิงของเขาในรอบรอบคัดเลือกนะครับก็เล่นมา27นาทีตอนแรกโหแฟนแมนยูก็น่าจะแบบโหจะครึ่งชั่วโมงแล้วยิงไม่ได้
1: แต่ว่าโอกาสเขาก็มาเรื่อยๆนะ
0: เรื่อยๆใช่แล้วนำ 1-0 จากลูกคุณย่านาที27
1: ครับ
0: ลูกนี้พี่เอกว่าไง
1: ผมว่าการเข้าทำโคตรเป๊ะเลยคือผมดูแมนยูตั้งแต่ต้นเกมแบบสนคือมาแบบเนี้ย ส่งมันได้แล้วผมว่าเดี๋ยวก็มาประต
0: ูอ่
1: ะเพราะว่าโหเข้าทำแต่ละดอกมันมีโอกาสตลอดอ่ะผมว่าการเข้าทำลูกนี้มันเป๊ะกระโดดมากระโดดมาแปลจังหวะมันได้พอดี
0: ก็เรียกว่ามัน
1: เป็นจังหวะนั้นพอดีนะ
0: เพราะคุณย่าปีนี้ถ้าในพรีเมียร์ลีกยิงได้ยังน่าจะยังนะแล้วก็ลูก2ก็บูโน่เฟร์นันเดสนะครับนาที42
1: โอ้ต้องชมคนจ่ายนะ
0: เทเลมัน
1: อ่ะ
0: ก็น่าจะ
1: ลบจอมเอซิตทั้งคู่
0: ลบเสียงวิจารณ์ได้ไงเพราะก่อนหน้านี้เทเลมันในพรีเมียร์ลีกนี่โดนวิจารณ์ยับนะแต่ตอนแรกผมว่าคือน่าจะจบ 2-0 แล้วเอกที่ไหนได้มาได้ลูก3จากเบนจามินเชชโกนาที45
1: คือแฟนแมนยูพันแท้พันทางพอลูกสามมาเนี่ยอุ่นใจแล้ว
0: แล้วฮะ
1: ก็คือ
0: สบายตัว
1: มันคือฟุตบอลชั่วโมงเนี่ยนะส่วนนำ 2-0 บางทีมันเสียวนะ
0: ใช่
1: เนาะถ้านำ 3-0 เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ความห่างระหว่าง2กับ3เนี่ยมันไปไกลแล้วก็ 3-0 เนี่ยยิ้มเลย
0: ครับ
1: รูปเกมก็ดีกว่าโอกาสทำก็เยอะกว่าแล้วสกอร์ก็ห่างด้วย 3-0
0: เล่นสบายแล้วครึ่งหลังก็มีเปลี่ยนเอาเทเลมันไปพักแล้วก็เอาเมสันเมาส์ที่แหมช่วงปีดีซั่นนี้ดีๆแล้วก็เจ็บก็กลับมาโลอีกทีในครึ่งหลังครับนอกนั้นก็เซ็กซี่แฮนเชสโกอังเดซานโตแทนเมนูในตัว14
1: ครับผม
0: แล้วก็มาได้ลูก4จากลิซานโดมาร์ติเนสนาที68หลังนั้นก็ไม่มีอะไรละแฮร์รี่อามาร์ตลงมาแทนดอกูก็แบ็คไซด์ดาวรุ่งแล้วก็เชียร์เลซี่มาแทนเอ็มเบอร์โม
1: ครับผม
0: ก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าหมดจดก็คือคนละคลาสนะครับแล้วก็แมนยูนี่นอกจากสกอร์จะชนะขาดแล้วโอ้โหโอกาสเข้าทำนี่21กับ11ครั้งอ
1: ่
0: ะแมนยูครองบอล 58% แล้วก็ซาบ้าแค่10แค่ 42%
1: ครับ
0: แล้วก็ค่า XG เนี่ยเลยค่าคานคาดหวังเป็นประตูเนี่ยโอ้โหแมนยู 3.55 พี
1: ่ก็
0: เยอะสุดในฤดูกาลนี้ตั้งแต่แมนยูเล่นมาม
1: ันเกิดขึ้นจากโอกาสทำที่มันเยอะแล้วโอกาสทำแต่ละครั้งเนี่ยมันเขาใช้ว่ามันล่อเป้าอะเอโบโมจริงๆก็มีโอกาสนะ
0: ครับ
1: ยิงตรงกรอบโดนเซฟหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีมาเรื่อยๆก็มีจังหวะเข้าทำแมนยู21ครั้งตรงกรอบไป10อ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ได้ประตูมา4ผมว่าน้อยด้วยซ้ำ
0: ก็ไม่ถึง 50%
1: ไม่ถึง 50% แต่ว่าพอชนะ 4-0 แบบนี้โอ้โหสกอร์มันก็ขาดลอยนะใครที่ไม่ได้ดูรูปใครที่ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดเมื่อคืน
0: อ
1: ่ะเฮ้ยโอ้สบายสบายสวยสวย
0: ครับ
1: แต่ใครที่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะเสียดายที่ยิงน้อยไปด้วยซ้ำแต่ก็เปิดหัว 4-0 โอเค
0: ก็ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าแมนยูก็ถ้าย้อนกลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกล่าสุดก็ยุคเทนฮากอ่ะพี่เอกยุคนั้นยังมีอันโทนี่มีแบบโอ้โหแบบ
1: จบบวย
0: นานมาแล้วอ
1: ่
0: ะก็ไม่เข้าไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มอ่ะเออแล้วตอนนั้นระบบการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มหรือไม่เป็นลีกเฟสเลยอ่ะ
1: 6นัดรู้สึกว่าจะมีแต้มเดียวนั่นไงเนี่ยแหละ
0: ครับส่วนซาบ้านี่โอ้โหนอกจากยิง11ครั้งเป็นรองแมนยูแล้วไม่ตรงกรอบเลย
1: ม
0: ันก็ต่างกันเยอะ
1: เป็นทีมที่เล่นรอบคัดเลือกมาตั้งแต่รอบแรกอ่ะ
0: ครับ
1: 8เกมกว่าจะเข้ารอบลีกเฟสได้แต่ผมมองว่าซาบ้าเองคงไม่ได้คาดหวังอะไรหรอก
0: ใช่
1: พอเข้ารอบลีกเฟสได้เนี่ยมันเงินทั้งนั้นนะคุณสุนได้ควอลิฟายเข้ามาเล่นในรอบนี้ได้เป็นทีมที่แบบจริงๆผมว่าเขาก็รวยอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอได้มาเล่นในเวทียุโรปเนี่ยมันก็อ่ะทำให้สถานภาพทางการเงินเนี่ยมันดีขึ้น
0: ใช่
1: สู้กันไม่ได้ครับแมนยูก็เล่นที่โอเดฟอร์ดก็ต้อนไป4ประตูต่อ0
0: ส่วนคู่2นี่ต้องไปดูบาเยิร์นมิวนิกกับโบโดกริมซึ่งก็โบโดกริมนี่ปีที่แล้วเฮียนมากทีม ระดับเทพของลีกนอร์เวย์นะครับแต่เหลือเชื่อนะพอผมไปดูข้อมูลลีกนอร์เวย์แชมป์ลีกไม่ใช่โบโดกริมนะเว้ย
1: ไวกิ้งอ่ะ
0: เป็นไวกิ้ง FKนะครับสงสัยโบโดกริมโมแต่ไปซีเรียสกันเนี่ยแหละแชมเปี้ยนลีกปีที่แล้วที่เข้ารอบ
1: เขารอบลึกมากเอ๊แล้วโมผมไปไหนเนี่ย
0: โหโมนี่ตกไปเยอะเลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นทีมกลางๆตารางลีก
1: โ
0: น
1: เวย์ไปละเหมือนบอลโนเวย์เหมือนสลับกันขึ้นเนาะ
0: ใช่
1: โรเซนบอก
0: โรเซนบอกเนี่ยหนักกว่าโมอีกคือตกไป
1: เป็นโมโมจริงๆมาดีตั้งแต่ยุคโซชาแล้วใช่ไหมแล้วก็ช่วง 4-5 ปีหลังก็เป็นโบโดกริม
0: ใช่
1: ปีที่แล้วก็เป็นไวกิ้ง
0: ครับ
1: แต่ว่าทั้งไวกิ้งทั้งโบโดกริมเข้ารีเฟรชหมดนะทั้งสองทีมเลย
0: ก็บาเยิร์นเมื่อคืนนี้เนี่ยแฮร์รี่เคนกองหน้าเป้านะครับตรงกลางตัวลุกนะผมเห็นแล้วเป็นข่าวดีคือจะมามูซาล่าที่มีวูบ2ครั้งตอนปีดีซั่นเนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงนะพี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็ตัวลุกมีไมเคิลโอลิเซ่มีลุยดีอาร์ตกองกลางมีพัฟโลวิทมีโจชัวคิมมิช แบ็คขวาไลเมอร์แบ็คซ้ายฟองโซเดวิสกองเซนเตอร์เป็นโยนาธานทาก็เปอร์เมกาโน่ประตูเป็นนอยเออร์ส่วน

0: ชุดนี้ถือว่าดีนะ
1: ก็ดีสุดแล้วที่บาเยิร์นมีอ่ะ
0: ผมว่าจัดแบบตามตำแหน่งเป๊ะๆ เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าไลเมอร์เองตำแหน่งจริงเขาต้องจะเป็นมิดฟิลด์เนาะแต่ภาคหลังมาเขาเล่นทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาได
1: ้
0: เล่นแบ็กขวาดีสุดแล้วไลเมอร์อ่ะ
1: แล้วก็ของโบโดกิมถ้าคุ้นหน่อยก็อย่างแพทริกเบิร์กกองกลางเบอร์7แล้วก็แนวรับบอทัฟเนี่ยซึ่งโหเมื่อวานนี่โดนใบแดงด้วยแต่ว่าไอ้แยนเพเทอร์ฮาวเก้เนี่ยเมื่อวานนี่เป็นแค่สำรองนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เขาเสียกองหน้าไปให้เซลติกอ่ะ
1: ใช่ไอโอ้โหจำชื่อ
0: ผมก็จำชื่อไม่ได้ชื่อเนี่ยออกแนวคล้ายๆกันนี่แหละ
1: ครับก็คือรูปเกมเนี่ยบาเยิร์นเนี่ยครองบอล 66% โบโดกิมแค่34%
0: ครับ
1: แล้วก็บาเยิร์นยิงไป25ครั้งตรงกรอบ12อ่ะก็โอ้โหจริงๆคือครึ่งแรกเนี่ยควรจะได้แล้วแต่ว่าไม่ได้นะครับแล้วก็กว่าจะมาปลดล็อกคือครึ่งหลังครึ่งแรกกับบาเยิร์นพี
0: ่
1: ยิงไวเฉพาะครึ่งแรกนะ11ครั้งไม่ได้สักประตูตอนแรกนึกว่าจะงานเข้าแล้ว
0: ขาดส่วนนิดนึงไอ้แคสเปอร์คอกอ่ะ
1: อ๋อของ
0: ศูนย์หน้าเดนมาร์กอ่ะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ย้ายไปเล่นกับเซลติก
1: ครับ
0: ผมก็งงแล้วครึ่งแรกบาเยิร์นยิงไม่ได้เลยอ่ะทั้งที่แทบจะขยโยงอยู่ฝั่งเดียวนะ
1: ครับก็จนมาครึ่งหลังเนี่ยมาปลดล็อกได้นาที47จากจามาลมูซาลาเป็นแอสซิสต์แฮร์รี่เคน
0: ยิงสวย
1: ล
0: ูกเนี้ย
1: หลังจากนั้นก็พอทำนบแตกเนี่ยก็นาที61แฮร์รี่เคนมาเบิ้ลลูก 2-0 นะครับหลังจากนั้นไอ้ลูก 3-0 เนี่ยมอนโซเดวิลส์นะกลับมายิงได้แล้วหลังจากเจ็บไปนานนาที77
0: เป็นลูกยิงที่เก็บตกจากนอกกรอบซัดเข้าไปแบบมัน
1: อ
0: ะเต็มหลังเท้าเลย
1: แต่ยกลูกที่สวยสุดผมให้โอลิเซ
0: ่ลูก4นะ
1: 40
0: ลูก40เนี่ย
1: เลนาร์ดคาร์แอซิส
0: เป็นลูกที่เราเห็นบ่อยมากฤดูกาลที่แล้วอะ
1: ดูเหมือนจะง่าย
0: ดูเหมือนจะง่าย
1: ปั่นเข้าสามเหลี่ยม
0: แต่มันง่ายสำหรับเนี่ยพวกโอลิเ
1: ซ่
0: แอร์ยันลับเบนอะไรอย่างเงี้ย
1: พวก
0: ลูกยิงแบบเนี้ย
1: ไอต้องแบบพวก
0: ปาร์เซล่าดีไซน์ตรงๆอ่ะ
1: ก็40นาที83แล้วก็ปิดท้าย50จากโอลิเซ่คนเดิมนาที90+2ก็หมดจดแล้วก็โบโดกิมมีโดนใบแดงโดยบอทัฟนาที87ก็เละแต่ผมว่าถ้าในบ้านโบโดกิมโบโดกิมพอสู้ได้แต่พอมาเล่นที่บ้านไบเยิร์นก
0: ็
1: ตามคาดถึงแม้ครึ่งแรกอาจจะพลิกล็อกหน่อย
0: เมื่อกี้เราดูคู่แมนยูกับซาบ้าบากูที่ว่ามีโอกาสยิงเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: บาเยิร์นเยอะกว่ายิงไป25ตรงกรอบ12ได้มา
1: สนามเอียงอ่ะแต่ผมว่าช่วงหลังบาเยิร์นก็ต้องระวังนะเว้ยคือโอกาสเยอะแต่ทำไม่ได้พี่เอกจำเกมไปที่เซอร์เชาเก้ได้ไหมโอ้คือชนะน้อยยังพลิกล็อกแต่ยัน0-0น่ะน่าจะแบบพังกันทั้งโลกอ
0: ่
1: ะ
0: บางวันเขาโดนนำทั้งสองลูกเขาก็กลับพลิกมาได้นะแต่บาเยิร์น
1: ไอ้วันจะไม่มาก็ไม่ได้จริงอ่ะแบบไอ้วันเจอชาวเก้หรือครึ่งแรกเมื่อคืน
0: อย่างเมื่อคืนที่ครึ่งแรกเสมอ0-0น่ะ
1: ครับ
0: เต็มที่แค่สองลูกอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: หรืออาจจะเบียดสัก1-0อะไรเงี้ยแต่โอ้โหพอกดติดปุ๊บก็มาเลยนะผมว่าสกอร์แรกสำคัญเพราะว่าโบโดกริมพอเขาเรียกว่ากำแพงแตกปุ๊บมันพังเลย
1: เขาพยายามจะบุกสู้แล้วก็เละ
0: ครับ
1: นะครับส่วนอีกคู่นึงที่ผมไม่ยกให้สูสีสุดเมื่อคืนคือโคโมกับไลป์ซิกแต่สกอร์ดันไม่สูสี
0: ครับผม
1: โคโมนี่เล่นแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับส่วนไลป์ซิกก็เล่นเรื่อยๆอยู่ละเมื่อคืนนี้เนี่ยโคโมดูวีคาร์ดนี่ผมว่าตัวเก่งนักเตะกรีซอีกแล้วนะช่วงนี้นักเตะกรีซมาแรงขายดี
0: ครับ
1: นะครับก็ยิงประตูได้ด้วยเล่นหน้าเป้ากองกลางเมนิโก้ปาสซึ่งหลายคนแบบได้ยินชื่อมานานแต่ยังไม่ค่อยเห็นฟอร์มนะครับมีข่าวอาร์เซนอลด้วย
0: คือเชสจะปล่อยเลยผมว่าปล่อยอ่ะเอาโอเคอ่ะทีมมันก็อาจจะได้ตังค์แต่ว่านักเตะเองมันถ้าไปอยู่ทีมใหญ่เกินอ่ะผมว่าไม่ดี
1: ก็อย่างจริงๆเขามีสัญญาของมาดริดซื้อกลับได้แต่ก็เขาเลือกอยู่โคโมเพราะว่าได้โอกาสลงเยอะกว่า
0: ใช่คืออยู่เนี่ยโอ้ถ้าคุณไม่เจ็บไม่แบนอ่ะยังไงคุณก็เดอะแบกของทีมอยู่แล้ว
1: อะใส่เบอร์สิบอะด้านขวาเป็นอาเซเน่ดิยาเนี่ยปีกดาวรุ่งดึงมาจากเบติสด้านซ้ายเป็นมาตินบาทูรีนาทีมชาติโครเอเชียกองกลางมีดาคุนย่าแล้วก็มีย่านะครับในแนวรับมีรามอนกับชาโลบาโอ้โหชาโลบานี่ไปอยู่โคโมนะพี่เอกนะแบ็คขวานี่ยานคูโตที่เคยเล่นกับนาโปลีที่ตอนดังๆกับจิโรน่า
0: ครับ
1: ประตูเป็นบูเตสส่วนไลป์ซิกนี่โอ้โหข้างหน้าเอ็นคุนคูกลับไปอีกรอบหลังจากไปเชลซีไปมิลานแล้วไม่ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: หน้าคู่มาร์กกี้ยูจำได้ไห
0: ม
1: เด็กบาร์ซ่าเก่าที่เคยอยู่เชลซี
0: ครับ
1: แล้วก็กองกลางมีด้านเอลอานาอุยตัวโรม่าเก่ามีแม็กซิโมวิชมีอันโตนโอนูซาแนวรับมีออบานมีลูเคบ้าแบ็กซ้ายเดวิดรวมประตูเป็นวานเดอร์ฟูดนะครับก็ รูปเกมอ่ะจริงๆมันโหโอกาส14ครั้งเท่ากันเนี่ยพี่เอกครองบอลได้50ต่อ50อ่ะแต่กลายเป็นว่าความคมเป็นของโคโม่นะโคโม่ได้ 1-0 จากมาตินบาทูริน่านาที15แล้วก็ดูวิคาร์ 2-0 นาที38
0: ถ้าไม่ดูสกอร์อ่ะไปดูพวกสถิติโอกาสเข้าทำการครองบอลโอกาสยิงเนี่ยโหไม่คิดว่าจะห่างขนาดนี้นะ
1: ใช่3-0อาร์เซเนลดีเยลนาที54แล้วก็มีมาร์คซิโมวิชเนี่ยตีไข่แตกให้ไลป์ซิกไล่มา 1-3 นาที58แล้วก็มีแม็กซิมเม็กซิมิโนปาโรเน่มายิงให้ไลป์ซิกมายิงให้โคโม่หนีเป็น 4-1 นาที90
0: ครับ
1: จบเกมชนะขาดแล้วก็เป็นการลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเกมแรกแล้วชนะด้วยสำหรับโคโม่นะก็อาจจะเป็นทีมม้ามืดในฤดูกาลนี
0: ้ครับผม
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งก็ผ่านสั้นๆเร็วๆก็ซาลาเวียปาร์คจากเช็กนี่โอ้โหนำลองก่อนนะพี่เอกจากสุดท้ายพอไปโดนใบแดงเหลือ10คนแล้วก็แพ้ลองไป 2-3
0: ครับ
1: ลองนี่ก็ต้องยอมรับว่าตัวผู้เล่นหลักๆก็หายไปเยอะก็เป็นทีมเก่าไอ้นี่ด้วยไงไอราวันเกเรเย่แต่ตอนนี้ไอราวันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะ
0: ครับผม
1: ท
0: ีมแรกก็อกหักไม่ได้แชมป์นะ
1: ใช่
0: แต่ฝรั่งเศสอะ
1: ลองเนี่ยก็จะมีไอ้นี่ไงทัตตาหน่อยก็มีโตแวงมีอย่างอีวานโนวิชกองหน้าโครเอเชีย
0: เอ้แต่ปีนี้เขาได้ซูเปอร์คัพไปแล้วนี
1: ่
0: ชนะไปเช
1: เหลือเชื่อชนะแบบเป็นทีมยอมล้มยักษ์นะนะฮะแต่ตอนนี้กุนซือก็เป็นเดวิดไอเดวิดท็อปโมลเลอร์ดิกุนซือแฟรงก์เฟิร์ตเพราะว่าไอปีแอร์ซาร์ชเนี่ยที่เคยคุมแบบปีที่แล้วคุมลองอ่ะตอนนี้มาคุมพาเลตโอ้โหแล้วผลงานพาเลตน่าเป็นห่วง
0: ครับ
1: นะครับอ่ะนั่นก็คือพวกคู่ดึกส่วนคู่เร็วที่พี่เอกบอกก็คือทางฝั่ง PSV กับชักต้านี่ก็เสมอ 1-1 ซึ่งน่าผิดหวังนะ
0: ครับ
1: เพราะ PSV นี่ปีนี้ตัวผู้เล่นดีแต่ว่าไม่ชนะชักต้าที่เอาตรงๆคือยังเล่นในบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าทางเรื่องของสงครามในยูเครน
0: ครับ
1: PSV นี่มีทั้งอีวานเปรีซิชแล้วก็ลูเบนฟานบอมเมลนี่ลูกชายมาร์คฟานบอมเมลนะ
0: ครับ
1: กองกลางมีกุสทิลแนวรับมีไอเกียทูด้าที่เคยอยู่ซันเดอร์แลนด์ปีที่แล้วนะครับก็ไม่ชนะ PSV นี่ยิงไป10ครั้งอะได้ลูกเดียวนะครับ
0: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันถึงแมตช์เดย์ที่2ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับ
1: ตอน
0: นี้17:59 นนะครับพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: ฮัลโหลพี่ป๋อง
6: ว่าไง
5: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
6: เออเอาดิ
5: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
6: ได
5: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
6: เออดี
5: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
7: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
13: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
14: อ่ะ 18:04 นาทีนะครับมาอยู่กับเบรกที่2นะครับของ99 Guru นะครับประจำวันศุกร์นะครับก็อยู่กับพี่เอกนภดลและผมสนวิรุณนะครับ
15: ครับ
14: เบรกนี้นี่ก็กลับเข้ามาพร้อมกับเกมไทยลีกคู่แรกของวันนี้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเชียงรายลงสนามแล้วพี่เอกนะ
15: ครับผม
14: ก็เล่นไปประมาณ5นาทีครับยัง 0-0
15: เป็น2ทีมที่เกมแรกชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะ
14: ใช่
15: บุรีรัมย์บุกไปชนะสกอตไทย 3-1 ส่วนเชียงรายก็เฉือนชนะชลบุรี 1-0
14: ใช่ก็โหบุรีรัมย์มาชุดน้ำเงินสีกรมแหละแล้วก็เชียงรายมานี่ส้มแปดเลยนะครับ
15: ครับ
14: ขอความยังคุยกับเราได้นะ4689899นะครับทาง SMS เป็นหลักแล้วก็ทั้ง Facebook Live YouTube Live ก็จัดมาเลย
15: อ่ะเดี๋ยวพูดถึงแชมเปี้ยนลีกอีกนิดนึงนะก็นัดที่2เนี่ยจะกลับมาเล่นกันนู่นเลยนะครับในช่วงกลางเดือนตุลาคมเลยนะครับ
14: ครับ
15: ก็จะมีโปรแกรมลงเล่นกันแค่วันอังคารกับวันพุธนะค่ำคืนวันอังคารเนี่ยก็จะเล่นกันตั้งแต่ช่วง 5:45 มี2คู่ลองเจอลิสบอนนะครับแล้วก็ซาบาบากูจะได้กลับไปเล่นในบ้านเจอกับสลาเวียปาร์คส่วน 2:00 เพียบเลยครับอาร์เซนอลเจอลิวแอตเลติโกมาดริดเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกาลาตาสไลเจอบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานเจอคลับบรูซอาเบร์ไลฟ์ซิกเจอ PSVไวกิ้งได้กลับไปเล่นในบ้านนะครับเจอกับทนานบาเยนมิวนิกบีเรียลเจอกับนาโปลีเฟยนอตเจอโคโมแล้วก็เอาคืนวันอังคารในจบที่บีเรียลกับนาโปลีนะครับส่วนคืนวันพุธก็จะมีเฟยนอตเจอโคโม LAS เคลินเจอลิเวอร์พูลนะครับมีโรม่าเจอมาดริดวิลล่าเจอเฟเนบาเช

0: เรอัลเบติสเจอกับ FC ปอร์โตโบโดกริมเจอกับบอร์เซียดอร์ทมุนด์บิ๊กแมตช์นัดที่2ครับซิตี้เจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงมีชักกาโดเนตเจอ AEK เทนแล้วก็สโลวานบาติสลาวาเจอกับสตุตการ์ดนะครับ
1: ครับ
0: ก็มี2คู่ใหญ่นะ PSG ซิตี้ PSG แล้วก็แอตมาดริดเจอแมนยูอาร์เซนอลในบ้านเจอลิวลิเวอร์พูลบุกไปเยือน LAS เคลินวินล่าเจอเฟเนบาเช่
1: ครับ
0: แล้วก็อีกทีมหนึ่งของวินล่าลิเวอร์พูลอาร์เซนอลซิตี้ห้าทีมนะ
1: ใช่
0: มีอยู่ห้าทีมก็สัปดาห์ที่สองของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะนู่นเลยกลางๆเดือนตุลาคมนู่นเลยนะครับ
1: โอ้ก็อีกสักพักพี่เอกว่าคู่ไหนคู่เอกแมตช์เดย์หน้า
0: ก็ต้องเป็นเปซแอปต้องเป็นซิตี้เปซเชแหละเพราะว่าน่าจะดูแบบโหดสุดละ
1: โ
0: อ้แล้วก็คู่รอง
1: ก็น่าจะเป็น
0: ตราหมีกับทางด้านแมนยูอ่ะ
1: ครับ
0: บิ๊กแมตช์ก็น่าจะ2คู
1: ่อ่ะ
0: เกมของแมนยูที่ไปเยือนแอตมาดริดเนี่ยเล่นคืนวันอังคารส่วนแมนซิตี้กับเปซเชเล่นคืนวันพุธ
1: ครับ
0: 15
1: เขาติดตามชมติดตามเชียร์ได้นะครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณกันก่อนนะครับกรอบกรอบนะมันฝรั่งแท้ทอดกรอบนะครับแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
0: ครับเดินทางระวังหน่อยนะครับฝนตกลมแรงมาก
1: ลงแล้วพี่
0: โอ้โห
1: เมื่อกี้ผมมา
0: ออกไปเมื่อกี้นี่หนักเลย
1: เราเป็นกำลังใจให้ใครติดอยู่บนท้องถนนก็นั่นแหละมี FN99 อยู่เป็นเพื่อนกัน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: วันนี้มันสุกด้วย
1: เออใช่
0: ไม่ต้องรีบ
1: ก็ไทยลีกเตะเดี๋ยวยังไงผมแจ้งไลน์อัพบุรีรัมย์เชียงรายหน่อยละกัน
0: ได้เลย
1: เผื่อบางท่านตามอยู่นะครับก็วันนี้บุรีรัมย์ก็ชุดใหญ่นะเปิดประตูเป็นทางนิวเวทริชนะครับแนวรับเนี่ยมีเนธานไปไลนะครับแล้วก็มีอย่างอูลอสลาดาโควิชนะครับแล้วก็ชินภัทรลีออกที่เจอทีมเก่านะเป็น3เซนเตอร์วิงแบ็คขวาเนี่ยเป็นทางมาร์คดาบาโร่นะอดีตเด็กลามาเซียนะครับคนนี้แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นสุประชาอาสลักไหประโคนวันนี้เป็นกัปตันทีมด้วยนะ
0: ครับ
1: กองกลางเนี่ยมีทางโกลันคาวซิชนะครับมีธีรธรบุญมาทันแล้วก็มีทางด้านโรเบิร์ตซูนะเป็นตัวลุกคู่หน้าวันนี้เป็นเกียร์เม่บิโซลี่แล้วก็ทางด้านสุประชัยใจเด็ดนะพี่เอกนะส่วนฝั่งเชียงรายเนี่ยวันนี้อ่ะก็ไล่ตามเบอร์แล้วกันประตูพิรักวรวงศ์นะครับแนวรับมีเศรษฐศิษย์สุวรรณเศษมีทางด้านวันเดอร์ซันนะครับมีทางด้านลายฮันสจูวัตแฮริสจูวัตขออภัยตัวลุกมีทางด้านจอร์จคอสตานะครับมีทางล็อบซันจูเนียมีพัทรพลศึกษากิจนะครับมีเฮริโอเซนเตอร์กับตันทีมแล้วก็เซนเตอร์อีกคนหนึ่งเป็นโคเซ่ปีเรสโกเมสแล้วก็ทวัชชัยอินประโคนนะครับ
0: ครับผม
1: โอเคก็แจ้งเรียบร้อย
0: ศู
1: นย์ศูนย์อยู่นะโอ้แล้วคือพอเชียงรายมีต่างชาติ7คนเนี่ยพี่มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นรองบุรีรัมย์มากนะ
0: เล่นกันมันอะช่วงต้นเกมอะเกือบ10นาที
1: ครับ
0: เข้าดักกันทุกจังหวะเลยนะครับ
1: โอเคแล้ววันนี้บุรีรัมย์นี่เป็นการประเดิมคุมทีมของกุนซือใหม่มิเกลอาร์เตต้าโหพี่เอกไม่แก้ให้เลยหน้าโคตรเบื่อน่ะ
0: ไม่ได้ตามเลยรู้แค่ว่าเขามีโค้ชใหม่มาม
1: ีโค้ชใหม่มาหน้าแบบอย่างกับมิเกลอาร์เตต้า
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะก็ต้องมาดูเพราะว่าจริงๆก็
0: อู้นี่มีนักเตะเชียงรายเจ็บนะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้มีกระแทกกันให้ไปชนป้ายโฆษณาเลยนะตัดมานี่อัดหนักอีกแล้ว
1: ครับนี่เหมือนคอมเครื่องนี้เมาส์มันค้างๆเหรอพี
0: ่ที่มีคนถามว่าอยู่ในชุด3แชมป์ของมูรินโญ่เหรอ
1: ใช่นั่นแหละ
0: FC ปอร์โตอ่ะ
1: ก็ตอนนี้เนี่ยกุนซือเนี่ยเป็นเนี่ยแหละแบ็คซ้ายของชุดของโชเซ่มูรินโญ่นะครับ
0: อันนี้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว
1: แต่งตั้งทางการแล้วเป็นนี่ไงมาริโอซินวาหน้าเหมือนอาร์เตต้ามากนะฮะก็เลยแหมถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบนะครับเฮ้ยแต่มีกองเชียร์ไปเชียร์ที่สนามบุรีรัมย์เนี่ยเด็กกองเชียร์เชียงรายอ่ะคือแบบโอ้โหเดินทางแบบไกลอ่ะ
0: โอ้แต่เดี๋ยวแฟนเชียงรายมีไกลกว่านี้อีก
1: เอาไว้เชียงรายไป
0: คุณต้องลงใต้ปัตตานีคุณต้องลงปัตตานี
1: น่
0: าจะมีไกลกว่านี้อีกแน่นอน
1: นี่ไงเดี๋ยวพี่เอกดูดิเสื้อชมพูเนี่ยให้เดี๋ยวให้เขาหันหน้ามาดูหน้าเหมือนอาร์เตต้าป่ะการแต่งตัวนี่ก็เหมือนเลยรองแบบกางเกงสแลกรองเท้าผ้าใบอ่ะ
0: แต่เขาดูชิลดีนะ อายุเพิ่ง49เองโอ้รุ่นเดียวกันเลย
1: ใช่ก็ยังไม่มีประตูนะครับช่วงนี้มีข่าวคราวไหมพี่หรือว่าจะดูเรื่องของ SMS
0: ดูข้อความเลย
1: ได
0: ้ถ้าข่าวใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรน่ะผมว่าตลาดซื้อขายนักเตะมันก็ปิดไปแล้ว
1: นี่ไงข่าวใหญ่เนี่ยข่าวใหญ่แฟนแมนยู
0: อะ
1: ฮาวิบาลต่อสัญญาเนวัลสันเนี่ย
0: ลุยส์ฮอ
1: ลุยส์ฮอคือโหคนอื่นเขาย้ายหนีกันหมดลุยส์ฮอที่บอกโหผมรักที่นี
0: ่ต่อสัญญายาวจนถึง31คุณสนผมบอกเลยไอ ต่อสัญญาเนี่ย มันอาจจะต่อเพื่อเรียกราคาให้กับต้นสังกัดก็ได้นะ
1: ไม่แต่ถ้าเขาอยากย้ายเขาก็ไม่ควรต่อพี่เพราะว่าโหแมนยูนี่เขาก็แบบตอนแรกจริงจังนะแต่หนึ่งก็ประกาศต่อสัญญาไปถึง2031นะครับอายุแค่22นี่ก็ถ้าอยู่ตามสัญญานี่ก็จะโอ้โหอยู่ถึง27อ่ะ
0: ก็โอ้โหทั้งแต่อย่างลุยส์ฮออ่ะเอาจริงเดี๋ยวในตำแหน่งทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติของอังกฤษอ่ะก็เขานี่แหละมันอยู่ได้อีกยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในโฟกัสของทีมใหญ่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แมนยูเผื่อลิเวอร์พูลจะไปแจมก็ได้นะแบ็คซ้ายลิเวอร์พูลไม่ดีนะ
1: แต่โอ้โห
0: ซิตี้อย่างเงี้ย
1: แต่ลิเวอร์พูลไม่เข็ดอ่ะพี่เพราะว่าตอนเคยเคสอยู่บอลหมัดก็โคตรดี
0: ก็ต้องให้โอกาสเพราะว่าโค้ชใหม่มาแล้วไงพ่อมาแล้วต้องให้พ่อเขาเทนหน่อย
1: แต่ว่าถ้าอิราโอล่ายังใช้งานเคอร์เคสไม่ได้นี่ก็รู้ว่าไงแล้ว
0: อัน
1: นี้เขาบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เล่นให้นิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ฐานแฟนบอลที่นี่เนี่ยมีการสนับสนุนที่ดีสนามเซนต์เจมส์พาร์คก็ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ผมเห็นรอยยิ้มของแฟนบอลแล้วผมทำให้ผมอยากอยู่ต
0: ่อไอ้ประเด็นเรื่องบรรยากาศเสียงเชียร์สนามนี่ผมเห็นด้วยเซนต์เจมส์พาร์คเป็นหนึ่งในสนามที่ถ้ากองเชียร์ได้เชียร์กันจริงๆอ่ะโคตรดังอ่ะ
1: ครับ
0: เชียร์โคตรมันอ่ะว่าอย่างปีที่แล้วลิเวอร์พูลไปเยือนอ่ะโหเสียงก็หึมแต่ต้นเกม
1: ครับ
0: บรรยากาศผมว่าดีที่เซนต์เจมส์พาร์คอ่ะ
1: ก็เป็นข่าวที่น่าจะใหญ่สุดแล้วนี้ละ
0: พอไม่ได้ย้ายก็ต่อให้มันจบๆไปส่วนจะซื้อจะขายอะไรก็เดี๋ยวตลาดรอบหน้าถ้ามีใครมาซื้ออาจจะต้องราคาแพงหน่อย
1: ผมว่าแมจไจเซอร์ก็ถือว่าดึงผู้เล่นได้ดีนะเนี่ยแบบเหมือนกับเข้ามาแล้วแบบดูมีอำนาจดูมีอิทธิพลดูแบบมีวิธีการมีแท็กติกที่ดีอ่ะนะครับก็เลยอาจจะอยากอยู่ต่อนะส่วนข้อความนะครับข้อความแรกนะช่วงเรานะครับตั้งแต่ 5:30 เป็นต้นมาเนี่ยบอกว่า UCL นัดแรกทีนี้มีผลต่างประตู4ลูกยิงเยอะมีบาร์ซ่าปารีสบาเยิร์นแมนยูอ๋อแล้วก็ดอกกูเขากลับมาแล้วอยากจืดเองสงสัยก็ต้องแบ็กซ้ายอ่ะเพราะว่าแบบไปเล่นตัวลุกบางทีมันดูขาดท
0: ัก
1: ษะเขาไม่ได้เยอะ
0: แบ็กซ้ายถ้าตัวหลักอย่างลุกชอถ้าดอกกูเป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้เพราะยังไงมันก็ต้องสลับกันเล่น
1: ครับ
0: เพราะว่าแมนยูผมว่ารอบหลีกเฟสไม่ตกหรอกยังไงก็ผ่าน1ใน8ไม่ติดแต่ผมว่า1ใน24ก็ไม่น่าหลุดอ่ะ
1: ไม่น่ารู้อยู่แล้วแต่ต้องยอมรับโปรแกรมแมนยูยากกว่าลิเวอร์พูลนะพี่ลิเวอร์พูลเนี่ย
0: ลิเวอร์พูลน่าจะเบาสุดแล้ว
1: น่าจะหนักเบอร์ต้นๆแล้วที่เหลือก็
0: คุณส่วนไปดูโปรแกรมลิเวอร์พูลกับอีก4ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลเบาสุด
1: ง่ายสุดใช่ไอวิลล่าเนี่ยโหก็อัดเลือด
0: ซิตี้ก็หนักนะ
1: ครับ
0: ซิตี้ก็หนัก
1: นี่ว่าคุณส่วนทำไมบอลไทยมาตรฐานต่ำกว่าญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านตอบตามความเป็นจริงไม่อวยก็ต้องยอมแล้วว่าลีกเขาอะเอาง่ายๆเลยถ้าชัดสุดคือญี่ปุ่นเนี่ยโครงสร้างเยาวชนเขาแข็งแกร่งแล้วพอเขาปลุกปั้นเยาวชนมาดีเนี่ยแล้วเขาปล่อยผู้เล่นไปเล่นในยุโรปเรียกได้ว่าไม่ว่าลีกใหญ่ลีกเล็กเนี่ยเขาก็เลยมีคุณภาพผู้เล่นที่ได้ให้เลือกใช้งานเยอะแล้วพอผู้เล่นเลือกใช้งานเยอะมันก็ประสิทธิภาพทุกชุดไม่ว่าชุดเยาวชนชุดเล็กชุดใหญ่ก็ไม่หนีกัน
0: ครับผม
1: เพราะนั้นมันก็นั่นแหละต้องมองย้อนกลับไปถึงเรื่องการพัฒนาเยาวชนมีแค่ประเทศเดียวในโลกนะพี่ที่ไม่พัฒนาเยาวชนแต่ว่าเก่งเกาหลีเหนือ
0: โอ้เขาอาจจะ
1: ที่แบบโอเคไม่ใช่การพัฒนาประช
0: าชนแบบปิด
1: ไม่มีลีกแต่ว่าทีมชาติแข็งแกร่งถูกไหม
0: คือทีมฟุตบอลนะเหมือนผมได้ยินข่าวบางทีเขานักฟุตบอลเขาไปซ้อมต่างประเทศนู่นเลยนะไปเก็บตัวไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเลยนะในหลายชนิดกีฬาอย่างก่อนหน้านี้หรือแม้ทั้งอิหร่านเงี้ยฟุตบอลหญิงก็มาเก็บตัวที่บ้านเรานะ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะไปลุยศึกเอเชียนคัพเนี่ยไอ้ที่ชิงแชมป์เอเชียที่เขาได้อันดับ4มา
1: ครับ
0: หลายชาติที่เราคิดว่าไม่มีอะไรอ่ะแต่เบื้องลึกเบื้องหลังบางทีเขาก็แข็งแกร่งในเรื่องของกีฬานะ
1: หรือง่ายๆนั่นแหละก็โครงสร้างเยาวชนเราไม่แข็งแกร่งแล้วก็แผนงานเราไม่ต่อเนื่องพอแบบปี2ปีก็เปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนแนวทางอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบใช้คำว่ามันพัฒนาแหละแต่พัฒนาช้ากว่าไอ้ชาติที่เขาถามมา
0: เป็นคำถามที่แบบ
1: ญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่าน
0: เป็นคำถามที่แบบง่ายๆนะ
1: ถามง่ายแต่ตอบยาก
0: เป็นคำถามที่

0: แบบไม่ได้ยากเลยแต่หูเวลาตอบยากนะ
1: ครับนี้บอกว่าขอทัศนะ2ทีมเน้นๆจำๆครับจากคุณ3 4 6 9เดี๋ยวรอช่วงสุดท้าย
0: เดี๋ยวรีวิวให้เพราะวันนี้มีฟุตบอลลงเล่นกันเยอะมาก
1: ลาลีกาเซบีย่ากับบาเลนเซีย
0: แต่ผมจะดูเดอะแชมเปี้ยนชิพคืนนี้
1: แล้วไม่ชิปนี่วันนี้คู่ไหน
0: เวสต์แฮม
1: เวสต์แฮมกับ
0: เล็กแฮม
1: เล็กแฮมนอกนั้นก็ถ้าวันนี้เหรอวันนี้เดี๋ยวดูให้วันนี้นี่มี
0: เซเรียมียูนิโอน
1: แต่วันนี้ไม่มีพรีเมียร์ลีก
0: ไม่มีพรีเมียร์แต่ก็มีเดอะแชมเปี้ยนชิพแทน
1: มีแชมเปี้ยนชิพมี
0: เซเรียมีลีกเกอร์ชั่วบุนเดสมีหมดอ่ะถ้าลีกใหญ่มีหมด
1: เดี๋ยววิเคราะห์ให้นะครับที่บอกเมื่อคืนบอลว่ามันแล้วนะครับแต่เคี้ยวกรอบกรอบเนี่ยมันก็อีกครับ
0: อันนี้ถูกต้อง
1: โอ้โหจากคุณ3สี
0: ดูบอลให้มันต้องซื้อกรอบกรอบมาเคี้ยวไปด้วย
1: ใช่ MVP แล้วความนี
0: ้จดเบอร์ไว้ดิเดี๋ยว
1: ให้ครอบกรอบ
0: ส่งตังค์ไปให้
1: แพ็กเกจ
0: 20บาท
1: นี่บอกว่าสวัสดีค่ะน้าเอกนะสนพี่ไม่รักแต่น้องรักพี่นี่ไงแล้วเขาบอกว่าและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกค่ะคอนเสิร์ตพี่น้องอัศนีวสันต์เนี่ยน้าเอกนะสนได้ไปไหมคะเป็นศิลปินยุคนานๆหรือเปล่าคะแล้วทำไมเนี่ยบังออนเอาแต่นอนคะแล้วทำไมบังเอิญต้องติดดินด้วยคะช่วยอธิบายด้วยค่ะหนูไม่ทันจริงๆค่ะจากนะจากช่วยอธิบายนะคะนะจากคุณธนทุนแฟนนอน
0: ก็เพลง
1: พี่เอกได้ไปดูไหม
0: ไม่ได้ไป
1: ผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่ายอมรับเลยว่าบัตรไม่มีแล้วก็ไม่ไหว
0: ใช่โอ้โหเป็นวงที่เล่นสดได้มันโนหนึ่งของผมนะ
1: อ
0: ัศนีวสันต์อะ
1: พี่ป้อมพี่โต๊ะ
0: ใช่
1: ครับก็บังเอิญทำไมต้องติดดินเหรอเนื้อเพลงแล้วมันคล้องจองไงบังออนบังเอิญแต่ถ้าบังยัดเนี่ยจะเป็น
0: ถ้าบังเบ่งมาแล้ว
1: บังเบ่งนี่ก็ส่งคิวมาแล้ว
0: แล้วส่วนมีสองวันไหม
1: ผมมีไอ้วันเสาร์ผมชั่วโมงครึ่งอ่ะพี่ผมฟันหล่ออ่ะผมแหวกบังเบ่งเล่นผมอ่ะ
0: ก็กันอย่างที่คุณสนบอกแหละมันก็เป็นเพลงก็เหมือนคาราบาวอ่ะ
1: ครับ
0: กระบาไอเพลงที่เขาแบบมีชื่อคล้ายๆกันลูกรอลูกแก้วลูกหินอะไรอย่างเงี้ยมีหมดอ่ะ
1: หรือถ้าสมัยนี้ก็ไทยโทสมิธเนี่ยไอแดงไอเขียวอะไรเงี้ยแบบมันต้องแบบสีมันตัดกันนี่บอกสวัสดีครับพี่เอกฮิฮิกับพี่ต้นสนครับจากคุณนันทพงศ
0: ์สวัสดีครับ
1: ทำไมต้องพี่เอกฮิฮิอ่ะพี
0: ่ก็มา
1: อ๋อโอเครู้ละแต่บุรีรัมย์นี่ยังไม่นำนะ
0: ยัง
1: จะ20นาทีแล
0: ้
1: ว
0: ไอ้เชียงรายช่วง
1: ต้านอยู่อะ
0: ช่วงแรกที่มาสู้อยู่แล้ววิ่งทุกตัวเลยอะ
1: คู่นี้พี่เอกว่าบุรีรัมย์ชนะขาดไปปีที่แล้ว8นะปีที่แล้ว 8-1
0: ผม
1: แต่ปีนี้
0: 2ลูกถือว่าขาดไหมอะ
1: 2ลูกถือว่าก็ใช้โอเคพอรับได
0: ้
1: ปีที่แล้วเนี่ยบุรีรัมย์เล่นในบ้านชนะ 8-1 แต่ถ้าไปเยือนชนะ 2-1
0: พี่โซลี่ลงไหม
1: มีสตีลง
0: ไอ้ลงผมว่าโอเคผมว่าได้อยู
1: ่แต่ตอนนี้ยังดูไม่ค่อยเหนือกว่านะ
0: ค่อยๆบทไป
1: ครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับคุณเอกคุณสนคู่ไบเยอร์มิวนิกเนี่ยครึ่งแรกจบ 0-0 ผมนึกว่าจะเรียบร้อยแล้วพอเปิดมาดูอีกที 4-0 ตกใจมาได้ไงเนี่ยจากคุณไก่101
0: จบอีกที5เลยนะพี่ไก
1: ่นั่นแหละคือไบเยอร์ที่แบบพร้อมจะเร่งเครื่องตลอดเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็นี้บอกว่าลุยส์ฮอลเป็นจอร์ดี้นะครับเอาช่วยเข้าใจด้วยอย่าคุณบอลสาลิกา
0: เข้าใจคุณบอลแต่เพียงว่าตลาดซื้อขายสมัยเนี้ยบางทีคือทางด้านนิวคาสเซิลน่ะสถานการณ์บางสถานการณ์มันต้องบีบให้ขายนักเตะออกนะเงินมีอยู่แล้วเป็นทีมรวยที่สุดในโลกอ่ะแต่คุณจะซื้อเข้าอย่างเดียวให้ค่าเหนื่อยเยอะๆบางทีมันไม่ได้มันเต็มเพดาน
1: น่ะ Financial Fair Play มันค้างคออยู
0: ่คือถ้า
1: เป็นสมัยก่อนนะโห
0: ถ้ามาในยุคแบบพร้อมชิกมันซูกับเสี่ยหมีเนี่ยโอ้โหผมก็มันอ
1: ่
0: ะ
1: อัน
0: นี้ติดลง
1: บนเลยป่านนี้นี่ไอ้นิวคาสเซิลเป็นแชมป์ไปแล้วซื้อได้แบบไม่ต้องคำนึงกด Financial
0: Fair Play เพราะดูนะผมว่าความยิ่งใหญ่นิวคาสเซิลฐานแฟนบอลน่ะผมว่าเป็นทีมใหญ่กว่าแมนซิตี้ด้วยซ้ำผมว่าเบียดกับถ้าเบียดกับพวกอาร์เซนอลสเปอร์แมนยูลิฟูอ่ะ
1: คือระดับไอช่วงปี2000เนี่ยเบ๊เขาก็เคยไปแชมเปี้ยนลีกมาแล้วไงนิวคาสเซิลโดยที่แบบยังไม่ต้องมีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์นะคร
0: ับ ก็นั่นแหละผมว่าบางทียังเขาเรียกว่านิวคาสเซิลยังต้องยืดหยุ่นกับการซื้อมาขายไปอยู
1: ่ครับ
0: เว ลองได้ไปเชมเบอร์ลีสัก5ปีอ่ะ
1: โอ้โหถ้างั้น
0: เออผมว่า
1: คราวนั้นจะเสร็จได้เต็ม
0: เขาจะมีเพดานในการใช้เงินเพิ่ม

0: ขึ้นไปอีกอ่ะ
1: ครับก็ส่วนฮอลตอนเป็นดาวรุ่งเขาเป็นเด็กปั้นเชลซีนะ
0: จริงๆแบ็กดีทั้งคู่นะลิฟฟลาเมนโต้ลิสโฮ
1: แต่ลิฟฟลาเมนโต้เจ็บบ่อยนะ
0: ใช่
1: ครับมีคุณฟ้าก็สวัสดีนะครับแล้วก็คุณธัญเทพบอกว่าแมนยูถือว่าซ้อมใหญ่นัดหน้าเปิดบ้านเจอเรือใบผมขอเสมอก็ได้นะครับสัก 2-2 ขออย่างเดียวเลยให้มันสนุกสนุกหน่อยแล้วก็กลัวเล่นแบบรอโดนถ้าสู้แล้วยังแพ้ยังไงก็ได้สู้เรือใบตอนนี้ยังไม่ถือว่าเข้าที่ดีครับโอเคนี่เห็นด้วยซิตี้นี่ก็นัดที่แล้วที่เราพลาดกันนะพี่เอกกว่าจะชนะโคเวนตี้ก็หืดจับ 1-0
0: ก็เฉือน 1-0
1: ลูกบอลมีแค่วันเจอพาเลทที่ยิงเยอะ
0: ไ
1: อ้วันเจอบอลหมัดก็โกงตายยิงท้ายเกม 2-1 น่าจะบ้านซิตี
0: ้ผม
1: บ้านซิตี้พี
0: ่ผมว่าไม่รู้นะความรู้สึกของผมอ่ะผมว่ากองเชียร์พรีเมียร์ทุกทีมอ่ะมันพอเป๊ปไม่อยู่แล้วมันรู้สึกแบบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อะไรเงี้ยว่ารู้สึกไม่ค่อยโหดเท่าไหร่
1: แต่ขออภัยบ้านแมนยู
0: สู้ได้ถ้าบ้านแมนยูผมว่าลุ้นได
1: ้
0: แบ่งแต้มไปก็ถือว่าไม่ได้แย่นะ
1: แล้วแมนยูก็ชอบเล่นดีแมตช์ใหญ่อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับนี่บอกว่าสวัสดีครับเด็กผีปี80นะครับจากคุณไพรัต
0: นะครับสวัสดีครับ
1: คุณอาคมบอกว่าคู่นี้ไม่เน้นฮาแต่ถ้าบังเบ่งจะถามว่าฮาไหมฮาไหม
0: ความฮามันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
1: ครับพี่เอกถามนี่ฮาไหม
0: ใช่ผมไม่เคยถามใครว่าฮาแล้วผมไม่ใช่สายฮาเหรอไอ้เล่นมุกเล่นมุกอะไรผมไม่ค่อยถนัดหรอก
1: ครับนี่บอกว่าคุณสองคนเนี่ยมีเหรียญเหนือดวงไหมครับพี่เอกมีไหม
0: ไม่มีอ
1: ่
0: ะผมห้อยเหรียญท้าวเวสอ่ะ
1: ท้าวเวสสุวรรณโ
0: นท้าวเวสสุวรรณอ่ะ
1: แต่ถ้าใครมีให้ผมโอเคนะผมถือว่าผมรับไป
0: แต่ลูกค้าก็มีฮิตอยู่ช่วงนึง20ปีแล้ว
1: อ
0: ่ะแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อคูณอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่คุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับนะครับสบายสบายครับสำหรับแมนยูนะฮะก็ยินดีด้วยสำหรับแฟนผีได้ดูบอลแชมเปี้ยนลีกในรอบหลายปีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ชนะแบบชื่นมื่นนี่บอกคุณเอกจำปี2013-2014ได้ไหมครับอันดับ1ลิเวอร์พูลแข่ง35คะแนนอ๋อลิเวอร์พูลแข่ง35นัด80คะแนนอันดับ3ซิตี้แข่ง33นัด71คะแนนสุดท้ายเราพลาดซิตี้ได้แชมป์ปีนั้นเราพลาดกันยังไงครับจากคุณแก้วลิเวอร์พูล
0: ผมไม่แน่ใจว่าปีที่เจอราดลื่นป่ะ
1: ไม่แน่ใจปี2013-2014อ่ะพี
0: ่ผมเข้าไปเช็คดูลิเวอร์พูลจบนัดที่เท่าไหร่อ่ะจบนัดที่36อ่ะยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ผมนึกไม่ออกเดี๋ยวต้องไปดูทีว่าแมนซิตี้อ่ะเขามาปาดหน้ายังไง
1: อ่
0: ะ2013-14ครอปน่าจะยังไม่มานะ
1: ยุคโรเจอร์พี่ใช่ไหม
0: ถ้ายุคโรเจอร์ก็น่าจะเป็นเจอราดลื่นหรือเปล่าถ้าพลาดแชมป์อ่ะผมนึกออกอยู่ช็อตเดียวจริงเพราะว่าลิเวอร์พูลจบนัดที่36มีอยู่80แต้มนัด37เสมออ ะจบนัดที่35ชนะนำเป็นจ่าฝูงจบนัดที่36แพ้ยังนำเป็นจ่าฝูงพอจบนัดที่37เสมอหล่นเลย
1: เรื่องอายุโรเจอร์
0: เข้าใจว่ายุคโรเจอร์แต่ว่าไอโมเมนตัมลิเวอร์พูลที่มันเหวี่ยงในช่วงท้ายอ่ะมันเกิดมาจากอะไรผมเดาว่าจะเป็นแมตช์ที่เจอกับเชลซีเปล่าใช่อ่ะผมเข้าไปดูแล้วใช
1: ่
0: ลิเวอร์พูลแพ้เชลซี0-2ที่แอนฟิลด์27เมษายนแล้วก็นัดรองสุดท้ายลิเวอร์พูลเสมอกับพาเลท3-3
1: ครับ
0: นัด38ชนะนิวคาสเซิล2-1นั่นแหละน่าจะเป็นเหตุผลแหละที่ทำให้ลิเวอร์พูลพลาดแชมป์อ่ะ
1: อันนี้บอกว่าวันนี้ขอเน้นๆทักตัวครับจะไปซื้อโต๊ะครับจากคุณวุฒิพงษ
0: ์
1: เม็ดไงคุณวุฒิพงษ์ก็เชียร์เม็ดเลย
0: เม็ดมันเตะไม่น่าวันนี้ลิกเดอร์ไอ้สรุปเม็ดเนี่ยอยู่ลีกเดอร์หรือนาซองนาว
1: ไม่ลีกเดอร์นะพี
0: ่ลีกเดอร์
1: แล้วพี่เอกมีโต๊ะกลมไหมที่บ้านน่ะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีอ่ะ
0: เมื่อก่อนมี
1: โต๊ะสี่เหลี่ยมอ่ะ
0: เอาไว้นั่งเล่นไพ่อ่ะไม่มี
1: ครับ
0: โต๊ะกินข้าวก็โต๊ะสี่เหลี่ยม
1: ไม่แต่ไอ้จริงๆอ่ะโต๊ะกลมอันนี้ก็ซีเรียสนะโต๊ะกลมมันมีที่มาพี่เอกเคยได้ยินคำว่าอัศวินโต๊ะกลมไหม
0: ไม่เคยได้ยินอ่ะผมเคยได้ยินแต่ว่า
1: อันนี้เรื่องจริง
0: ฟุตบอลโต๊ะกลม
1: เรื่องจริงคือเขา

0: ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็โต๊ะเป็นสี่เหลี่ยมแหละแต่น่าจะยุคในสมัยพวกกรีกพวกอะไรประมาณนั้นนะพี่เขาบอกว่าอยากให้แบบทุกคนเท่าเทียมกันเขาเลยผลิตโต๊ะกลมขึ้นมาเพราะว่าถ้าโต๊ะเหลี่ยมเนี่ยบางทีมันจะมีหัวโต๊ะถูกไหมมันจะแบบเหมือนมีใครแบบเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือใครที่แบบพอนั่งไล่เรียงลงมาก็ดูเป็นรองแต่พอเป็นโต๊ะกลมเนี่ยทุกคนเท่าเทียมกัน
1: อ
0: ันนี้แหละที่มาของโต๊ะกลมอันนี้แบบซีเรียสนะไม่เกี่ยวกับโต๊ะกลมอะไรที่เป็นข่าวนะเนี่ยแล้วคุณวันเดพงใหม่แล้วแบบ
1: จะกลมจะเหลี่ยมได้หมดอ่ะ
0: เหรอไม่ติดนะ
1: ไม่ติด
0: เนี่ยคุณวันเดพงถามชอบโต๊ะกลมกันไหมครับนะฮะอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกพี่สนนะครับจากคุณณัฐสรนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณตั๊กบอกว่าโค้ชเฮาได้บ้องหันษา
1: ก็คือ
0: เซอร์เกย์ยาคิโลวิชนะครับเป็นกุนซือ
1: ยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงห
0: าบอสเนียแอนด์โครเอเชียนะ
1: เ
0: ป็นมีแบบมี2สัญชาติ
1: ประกาศแล้วใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจนี่ไง One Premier League Manager of the Month Augustยอดเยี่ยมเดือนสิงหาโ
1: อ
0: ้โหต้องได้ดิพี่เอกชนะแมนยูชนะโคเวนทรี
1: แล้วเป็นทีมที่คิดว่าไม่น่าจะมาได้7แต้มอ่ะเขาไม่เสียประตูด้วย
0: ครับ
1: 3นัด7แต้มส่วนพวกอาร์เตต้าพวกอลองโซ
0: คือทีมใหญ่อยู่แล้ว
1: มาริสกาผมว่าม
0: ันเป
1: ็
0: นท
1: ี
0: มท็อปอยู่แล้ว
1: ปกติ
0: ไม่แต่ว่าพอได้บ้องเนี่ยแล้วเนี่ยโปรแกรมที่จะถึงสู่สัปดาห์นี้ไปเยือนเชลซีผมว่าเละเละนะเพราะว่าในแฟนตาซีเนี่ยวีคนี้เขาเนี่ยเขาจ้องเชลซีกันเพียบพี่เอกเพราะว่าเล่นในบ้านยังไงแล้วเจอเฮาหรือเฮาจะมีอาถรรพ์อีก
1: ก็ไม่แน่
0: เฮาจะบุกแบ่งแต้มหรือจะถึงขั้นชนะเชลซีถึงบ้าน
1: บอกเลยเนี่ยพอบ้องเสร็จปุ๊บทำงานแน่ๆแล้วโหแล้วนักเตะยอดเยี่ยมเป็นเจ้าเปโดนะ
0: ครับ
1: นักเตะยอดเยี่ยมเป็นเจ้าเปโดส่วนพวกเซฟออฟเดอะมันลูกยิงยอดเยี่ยมเนี่ยยังไม่เห็นมานะฮะแต่ถ้ามาเราจะแจ้งให้นี่เท่ากับว่าผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเป็นของเฮาซิตี้แล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมเป็นของเชลซีจากิโลวิชใช่ไหมเซอร์เกย์จากิโลวิช
0: เซอร์เกย์จากิโลวิชเป็นกุนซือบอสเนียโคแอตนะครับจริงๆคือแกโนเนมมากนะ
1: ใช่
0: ก็แบบไม่คิดว่าจะแบบโอ้โหเก่งขนาดนี้นะครับเพิ่งจะอายุ49เองอ๋อเคยคุมนี่พี่เอกเขาเคยคุมไอ้นี่เดนโมซาเก็บแล้วก็คุมพวกมาริบอร์คุมลิเยก้าคุมเคเซริสบอลในตุรกีนะครับอันนี้บอกว่าวาระกรรมบอลไทยจะไปบอลโลกผมได้ยินตั้งแต่ตอนเตะบอลกทมลีกอายุ15ตอนนี้ผมอายุ42อย่าว่าแต่ไปบอลโลกเลยออกจากอาเซียนไม่ได้เลยโครงสร้างการต่อยอดไม่ต่อเนื่องประมาณนี้นะครับคุณธัญเทพ
1: ก็วางเป้าหมายไว้ทุกๆครั้งแต่ว่าเราไปไม่ถึงไหนโดยเฉพาะคนในยุคนี้ก็น่าจะรู้อ่ะนะด้วยเหตุผลอะไรอ่ะไม่ว่าจะเรื่องของนักเตะโค้ชระบบการบริหารจัดการของสมาคมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวข้องกันหมดอ่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะมีคุณคมทัศชะธีระบอกว่าเสมอพระเลสามสามไงชัวเลสัวเลร้องไห้ใช่เก็บท้ายปีนั้นนะพี่
1: ใช่แต่ว่าจุดเริ่มต้นมันคือไอ้วันที
0: ่แพ้เชลซี
1: พอแพ้เชลซีโมเมนตัมมันเปลี่ยนเลยพอแพ้เชลซีปุ๊บแล้วก็มาเสมอสามสามแต่ว่าซิตี้เนี่ยของเขาอ่ะชนะหลังจากที่ซิตี้วันนั้นเขาแพ้ให้กับลิเวอร์พูลมา 2-3หลังจากนั้นเขามีเสมอหนึ่งแล้วก็กด5เกมรวดแซงชนะด้วยการเป็นแชมป์อ่ะเจ็บปวดมากซิตี้86ลิเวอร์พูล84
0: ครับ2แต้ม
1: 2แต้ม
0: คุณนิพัฒน์บอกว่าผมว่ายุคลาฟาหงเล่นโหดสุดเหรอบางคนไม่ชอบลาฟานะแฟนหงอ่ะ
1: โหถ้าโหดผมยังชอบคอปอยู
0: ่ยกเชิงคอปมันสุดหร
1: ือ
0: ว่ายุคนี้มันว่าเพกยุคออเจอร์มันไหม
1: ถ้ามันก็โซเลสอะมัน
0: ถ้
1: ายุคโซเลสอะมัน
0: คุณวุฒิพงศ์บอกนิวแบกนาดิโอเมดเจ็บนานไหมพี่เอกใครอะกั๊กโปะหรือใครเดี๋ยวอ๋อหรือนี่ไอ้นี่เปล่าบาโคล่าเปล
1: ่
0: า
1: ก็เห็นอีโรน่าบอกเป็นแค่ตะคิวเป็นตะคิว
0: ครับ
1: เดี๋ยวโดนเปลี่ยนตัวออกเกมล่าสุดนะ
0: มีบอกว่าฮอลเนี่ยค่าตัวไม่ใช่35ล้านเหมือนแอนเดอร์สันนะครับอย่างต่ำ100ล้านเจออย่างนี้ผีไม่กล้าสู้ครับจากคุณบอลสอริกา
1: ก็
0: โอ้โหแอนเดอร์สันตอนปล่อยไปฟอร์เรสนี่35นี่พลาดเลยนะเนี่ย
1: คือลิสฮอถ้าย้ายแล้วเคี่ยวจริงๆอ่ะผมว่าปั้นถึง100ผมว่าถึงนะ
0: อืม

0: ไอ้บางคนคิดว่าไม่น่าจะเยอะยังเยอะเลย
1: ใช่
0: แล้วดิว100ล้านพรีเมียร์เนี่ยโอ้โหเยอะมากอะ
1: ครับเรียบร้อยบุรีรัมย์1-0เกียร์เมบิโซลี่อยู่ดีก็ยิงดื้อๆครับหน้ากรอบแล้วกดเข้าเสาไป
0: เอา
1: แ
0: ล้วรู้ได้ยิงไงให้ไม่เข้าดีกว่า
1: เฮ้ยแต่มันไกลนะพี
0: ่โอ้ยระดับบิโซลี่เลือกได้หมดเลยจะมุมไหน
1: อ
0: ะผมว่าประตูมีผวาเจอจากนั้นบิโซลี่ล่อเป้าแบบเนี้ย
1: ครับอภิรักษ์วรวงศ์นะวันนี้เขาสับประตูเชียงรายนะครับโดนไปแล้ว1-0
0: เหมือนยิงจุดโทษอ่ะคุณจับปุ๊บคุณวิ่งเลือกบุมได้เลยอ่ะ
1: คือคลาสเขามันเกินไทยลีกไปแล้วนะพี่เอกนะส่วนตอนนี้เกมการท่าเรือกับลำพูนนี่เตะละนะครับ2นาทียัง0-0จังหวะที่ธีราธรเนี่ยเบียดแย่งบอลอู้แล้วเหมือนมีฟาวหรือเปล่า
0: ไม่ฟาว
1: ไม่ฟาวแล้วบอลมันทะลักมาแล้วธีราธรเบิ้ลไม่บิโซลี่ไม่ล้ำแล้วกดตรงหน้ากรอบโอ้โห1-0
0: เหลือๆเลยโอ้ยิงดีด้วย
1: ครับ
0: ยิงคมอ่ะ
1: คาร์ดเขาเกินไทยลีกอ่ะโซลี่อ่ะคืออยู่กี่ปีก็เป็นดาวซันโบตามนั้นจำนวนปีอ
0: ่
1: ะ
0: ถ้าย้ายก็ขายได้อีก
1: ใช่
0: นะ
1: อ่ะบุรีรัมย์นำแล้วนาที33นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนนี้บอกว่าคุณเอกถ้ากับโคราชจะพูดภาษาสำเนียงโคราชได้อยู่ไหมครับสอบถามนิดนึงครับแล้วก็ถามว่าพี่สนเคยหรอใช้โต๊ะกลมบ้างไหมครับ
0: บ่อย
1: เดี๋ยวดิเอาพี่เอกก่อนพูดสำเนียงโคราชได้อยู่ป่ะ
0: ผมภาษาโคราชผมพูดไม่เป็น
1: อ
0: ่ะภาษาโคราชผมพูดไม่เป็นถ้ากลับบ้านเนี่ยจะพูดภาษาอีสาน
1: ครับ
0: หรือภาษาลาวอ่ะภาษาอีราชภาษาโคราชเป็นภาษาเฉพาะตัวนะพวกหลวงพ่อคูณ
1: อ
0: ่ะพูดได้คุณทศพวกโคกัวสีคิ้วอะไรพวกนี้บางท่านพูดได้แต่ผมสำเนียงไม่ได้แต่ฟังออกแต่ฟังรู้เรื่องผมจะสื่อสารในภาษาอีสาน
1: ครับ
0: ภาษาลาวประมาณนี้นะครับ
1: แต่ว่าโต๊ะกลมนี่ผมไม่เคยนะนี้ไม่ได้โกหกเพราะว่ามันเจ็บที่มันแข็งผมไม่ถนัดร่างกายผมก็ไม่ดีด้วย
0: จริงเปล่า
1: ครับนี่บอกว่าโต๊ะกลมได้เยอะกว่าโต๊ะแบนครับกลมกับแบนครับนี่ไม่น่าจะใช้โต๊ะแล้วล่ะอันนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองวันนี้ผมอารมณ์ดีครับแต่เสื้อแมนยูขับรถทั่วกรุงเทพอากาศแปรปรวนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจากเซอร์รูนี่
0: โอ้โหฟอร์มดีขนาดนี้ต้องใส่แล้วครับกดซาบาไปทั้ง4-0
1: ครับ
0: นะพอชนะแบบนี้แฟนบอลก็อารมณ์ดีนะเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่โอ้ข้อความมันสลับนะคุณ5166บอกว่าวันนี้ขอเพลงตามกระแสหน่อยครับฉันโต๊ะเธอของไทยธนาวุฒินี่เคยฟังไหม
0: เคยฟัง
1: ผมไม่คุ้นอะร้องไง
0: จำเนื้อร้องไม่ได้แต่เพลงนี้เคยได้ยินอยู
1: ่คุณโจผีบอกว่าเหรียญเหนือดวงรุ่นล่าสุด อ่านไม่ได้เลย เออขออภัยนะ อ่านไม่ได้อ่ะคุณโจผีอ่านแล้วผมจะไม่ได้มาจัดแล้วอ่ะ
0: ก็สรรหามาก็ตามนั้นแหละก็ตามนั้นเลย
1: ไม่แต่ถ้าเอาเรื่องสาระพี่เอกผมสงสารคนที่เขาบูชาไว้นะ
0: ก็ใช่
1: เอาตรงๆเหมือนเงินหายอ่ะ
0: ก็ใช่ไง
1: ไม่แล้ววันนี้ผมดูผลกระแสมีเหมือนกับว่าทีมสอบสวนที่เป็นคนไปจับกุมอ่ะคือมาออกรายการไงแล้วพี่หนุ่มถามว่าอ้าวแล้วคือแบบผู้คุณตำรวจมีไว้ไหมเขาบอกมีเนี่ยแล้วพอผมรู้เรื่องผมรีบไปปล่อยก่อนเลยก่อนที่จะจับกุมพี่หนุ่มบอกโอ้คุณนี่โหดเหี้ยมใจได้นะ
0: รู้
1: เลยทำไมไม่บอกคนอื่นอ่ะบอกคนอื่นด้วยสิ
0: ถ้าบอกปุ๊บมันไม่ได้ไงโหดนะ
1: ครับ
0: คือจำได้ว่าก่อนหน้านี้วงการพระก็ตั้งแต่วัดไร่ขิงมาแล้วก็มีมาเรื่อยๆอ่ะวัดแล้วแหละโอ้เป็นพระระดับผู้ใหญ่ด้วย
1: โอ้โหแล้วแบบ
0: ที่วงการพระสะเทือนเหมือนนั่น
1: โอ้โหว่าที่ไปตรวจค้นในกุฏิพระเอกมีเป็นร้อยล้าน
0: อ
1: ่ะเอางี้ทองคำเป็นหนึ่งทองคำเนี่ยไม่ใช่บาทแบบมูลค่านะม
0: ี
1: ทองพันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วพี่เอกดูดิบาทเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ห้าหกหมื่นมั้ย
0: ประมาณโอ้ย 60,000
1: แล้วเอา 60,000 คูณ 1,000 น่ะคิดดูแค่ทองคำอย่างเดียวไม่รวมเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นน่ะเท่าไหร่อ่ะ600ล้าน
0: ใช่ๆโอ้
1: นะ
0: ถึงว่านะ
1: ครับ60,000 คูณ 1,000 แสนล้าน10ล้าน100ล้าน
0: ทองด้วยเงินสดด้วย
1: เออทำไมเราจะเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นดีพี่
0: ผมทำอย่างนี้ไม่ได้
1: ยังไม่ถูกเลยผมอ่ะแหมจะไปบวช
0: ทำไม่ได้อ่ะ
1: ครับเนี่ยบอกประตูควรมีป้ายเตือนสติให้มิดชิดหน่อยครับหน้าประตูวัดนะครับอะไรเนี่ยคุณ1999
0: คนไทยก็เป็นแบบนี้จะบอกว่าหลอก
1: อาจจะ
0: บอกว่าหลอกง่ายก็ได้นะคุณส่วนเพราะว่าคนไทยชอบทำบุญ
1: เชื่อพี่เอกใช้คำว่าความศรัทธาไม่มีถูกไม่มีผิดอ่ะ
0: อย่างเราเข้าวัดอ่ะคืออย่างน้อยสมมติว่าเราไปไหว้พระทำบุญถวายสังฆทาน
1: อ
0: ่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้เลยคืออะไรรู้ป่ะรู้สึกโล่งใจ
1: ความสบายใจ
0: รู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนถึงชอบแบบทำบุญทำทานอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่ามีนะที่คิดว่าแบบทำบุญเยอะจะได้ไอ้บริจาคเยอะจะได้บุญเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าม
1: ีแบบ
0: ไม่งั้นไม่มีเศรษฐีแย่งกันทำบุญหรอก
1: ก็
0: บางวัดอะผมบอกเลยมี
1: ไอ้คำว่าตามกำลังศรัทธาเงี้ยไอ้อย่างสมมติพี่เอกมีเยอะเราก็ต้องแบบเราก็ต้องเพิ่มเยอะตามสถานะที่เรามีถูกไหม
0: กูคุณสนตามมันนอกอะบางทีคุณใส่ซองร้อยเดียวพระยังแบบหน้าบึ้งอะ
1: อ
0: ้าวจริงๆไปสวดงานศพงานบวชเนี่ยบางทีโหต้องมี500มีพันอะ
1: ครับ
0: ต้องมีค่าน้ำมันต้องมีค่ามกทาย กต้องมี
1: ค่าปัจจัยเยอะมากต้องถึง
0: แต่ไม่รู้ว่าทำไงก็ได้อย่างนั้นอ่ะ
1: ครับอันนี้บอกว่าผัดหมี่โคราชเหมือนผัดไทยใช่ไหมครับคุณอนันพงษ์ถาม
0: โหมันก็จะมีความต่างกันอยู่ผมไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือน
1: เนื้อถามให้ผมเนี่ยยืม80 ล้านไปซื้อวีซ่าอาเซียนให้ดูหน่อยครับจากคุณบุติพงษ์80 บาทตอนนี้ยังเหนื่อยเลยแต่เขาลดแล้วนี่พี่ตอนนี้มันล่าสุด30แล้วเหลือ30 ล้าน
0: ถ้าเพิ่งแล้วมาลดตอนเนี้ย
1: แล้วก็มันขายไม่ได้แล้วไง
0: ก็ใช่ไง
1: มันจะเตะแล้ว
0: คือต้องนึกถึงคนซื้ออ่ะค
1: ุ
0: ณโอ้โหคุณมาลดตอนนี้แล้วคนซื้อไปเขาจะไปทำธุรกิจยังไง
1: ครับ
0: ถ้าคุณลดสักเดือนที่แล้วอ่ะเขายังมีเวลาเดือนนึงในการที่จะทำนะใช่ไหมจะมีอีเวนต์ทำโฆษณาทำนู่นทำนี่เตะเมื่อไหร่แต่ก็เตะแล้วนี
1: ่ใช่
0: ฟีฟ่าเดย์อ่ะ
1: ใช่ยันจะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์มีใครไปซื้ออ่ะนะ
0: ฟีฟ่ามันวุ่นวายอ่ะผมยังชอบระบบอาเซียนคัพเหมือนเดิมอยู่นะไทเกอร์คัพซูซูกิคัพอ่ะผมยังชอบแบบนั้นอยู่
1: ก็คือเตะแบบแบ่งกลุ่มแล้วเจอกันหมดเพราะว่าไออันเนี้ยมันเอาแค่มันแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วก็เตะแบบของตัวเองเจอกันหมดแล้วที่1กับที่1 2กลุ่มมาชนเลยนัดชิง
0: มันมีทีมรับชงรับเชิญผมว่ามันไม่ขลังอะในความรู้สึกผมแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะ
1: แต่ตอนแรกอะถ้ารับเชิญเป็นจีนหรือไม่ก็ถ้าอีกอันนึงจริงๆจะเป็นอิน
0: เด
1: ีย มันยังพอน่าสนแต่พอไม่ใช่จีนไงมันก็เกตมันเรียก
0: คุณสนมองแบบนี้
1: ไม่ได้ไป
0: ระดับจีนอินเดียเขาใหญ่กว่าอาเซียนเขาจะมาทำไมสู้เขาแบบไปอุ่นเครื่องกับทีมอื่นดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปจ้างทีมชงทีมชาติดังๆมาอุ่นดีกว่าผมว่าเขาไม่มาหรอกมันเล่นอาเซียนฟีฟ่าครับอ่ะ
1: อันนี้เขาบอกว่าอ๋อหมายถึงป้ายเรื่องการแต่งตัวโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้มิดชิดหน่อย
0: บางวัดมีนะต่อให้คุณใส่ขาสั้นไปเขาก็จะมีเหมือนกับ
1: มีผ้าคลุมให้คลุม
0: เหมือนมีผ้าถุงให้คลุมอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่สุดท้ายมันก็
0: เอาจริ
1: งๆต่อให้แต่งยังไงถ้ามันมันเราจะสมมุติทำ
0: เรื่องนี้คนไปวัดมันต้องรู้คุณสนคนที่ไปวัดอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะคุณไม่ควรใส่ขาสั้นไปคุณไม่ควรใส่กระโปรงสั้นไป
1: ครับ
0: เพราะว่าทำบุญคุณก็ต้องนั่งต่อหน้าพระอยู่แล้วอ่ะมันไม่เหมาะสมหรอก
1: อันนี้บอกว่าเหรียญเหนือดวงในก่อนหน้านี้ในตอเนี่ย40,000ยังไม่มีใครปล่อยตอนนี้เหลือ4 บาทแล้วมั้งก็ต้องยอมรับนั่นแหละมันเกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธา
0: ครับผม
1: พอมันมีข่าวมันก็โหพวบห้าบช่วงนี้18:40แล้วพี่เอก
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเบรกนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาพร้อมกับการรีวิวฟุตบอลค่ำคืนวันนี้นะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีทั้งแชมเปี้ยนชิพมีทั้งลาลีกาซีเรียอาแล้วก็ลีกเอิงนะครับแต่ช่วงนี้เบรกสักครู่นะครับช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับกับในนายกูรูครับ

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: 18นาฬิกา42นาทีนะเบรกสุดท้ายของ99กูรูประจำวันศุกร์นะครับยังอยู่พี่เอกนพดลและผมสนมิรุณนะครับ
3: เดี๋ยวผมแจ้งโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้ก่อนเดี๋ยวให้เซียนสนรีวิวไปวันนี้เนี่ยฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมัน1คู่นะครับยูโรเบอร์ลินเจอกับชาลเก้เกาโชซาลา1คู่ครับเวเนเซียกับฟิออเรนติน่าศึกลาลิก้าสเปนก็มีคู่เดียวนะครับเซบีย่ากับบาเลนเซียลีกเอิงฝรั่งเศสมีเรนกับโอลิมปิกมาร์เซย์แล้วก็ถ้าเป็นคู่เอกของผมค่ำคืนนี้ผมจะดูเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ
2: ใช่
3: เวสต์แฮมกับทางด้านเร็กแฮมจะเล่นกันตี2ตรง
2: อ่ะงั้นก็ดูเดอะแชมเปี้ยนชิพเลยตามที่พี่เอกบอกนะครับตี2ตรง
3: ถ่ายทอดหมดแล้วเนี่ย
2: ใช่แชมเปี้ยนชิพก็โมโนก็เวสต์แฮมปัจจุบันนี่อยู่อันดับ2ในแชมเปี้ยนชิพนะพี่เอก
3: ใช
2: ่6นัดมี11แต้มเป็นรองจ่าฝูงตามหลังเวสต์บอมอยู่แค่2แต้ม
3: หลังจากที่เขาแข่งจบสัปดาห์ที่แล้วอ่ะขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยนะแล้วมาโดนเวสบอมอ่ะแซง
2: เหลือเชื่อเวสบอมจ่าฝูงเว้ยนะก็ส่วนทางเลสแฮมในนัด14นะครับมี7แต้มจาก6นัดนะครับ
3: ครับผม
2: ซึ่งถ้าดูนัดล่าสุดเนี่ยเวสแฮมนี่ต้องบอกว่าเข้าเบรกเลยพี่เอกเพราะ3นัดหลังสุดในแชมเปี้ยนชิพชนะหมด
3: ครับผม
2: ชนะโบตัน 3-2 ชนะดาร์บี้ 3-0 แล้วก็ชนะวูฟ 4-2 ส่วนทางฝั่งเลสแฮมเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่ชนะเกมเดียวพี่เอกชนะมีวอล
3: 3-0
2: แล้วก็ที่เหลือก็ดั่งเกมที่แล้วก็เสมอเบอร์ลี่ 1-1 นะครับ
3: นึกว่าจะมาดีนะเพราะว่าเล็กแฮมถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเขาอุ่นเครื่องกับทีมใหญ่หมดเลย
2: ใช่
3: ช่วงปรีซีซั่น
2: เขาอุ่นเครื่องเล็กแฮมนี่แพ้ลิเวอร์พูลลูกเดียว 0-1 แล้วก็มีชนะลีดได้ด้วย 3-2
3: ครับผม
2: แต่พอเล่นจริงแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับซึ่งคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนพี่เอกพอเล็กแฮมนี่ก็เพิ่งขึ้นมาดิแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ถ้าดูสภาพทีมในวันนี้เวสแฮมไม่มีโทมัสซูเซกคนเดียว
3: ครับ
2: ส่วนเล็กแฮมก็ไม่มีทางด้านคาคาเซ่นะกองกลางทีมชาติออสเตรเลียชุดบอลโลกวันนี้เวสแฮมก็อยู่กันครบนะครับข้างหน้าเป็นปาโบนะหน้าเป้าตัวลุกมีทางด้านมูกาซ่านี่ดาวรุ่งที่ยืมมาจากแมนซิตี้ด้านขวาจอร์ดโบเวนด้านซ้ายเป็นไมนอร์โซโลมอนแนวรับยังนำโดยพวกแม็กซ์คิวแมนพวกคอนตันตินอสมาฟโรปานอสแบ็คขวาคายวอลเกอร์ปีเตอร์ประตูเป็นแมตต์เฮอร์แมนเซน
3: ครับผม
2: เพราะนั้นเวสแฮมก็โอ้โหจริงผู้เล่นหลายคนนี่มันเกรดพรีเมียร์ลีกนะพี่เอกนะครับส่วนทางเล็กแซมเนี่ยข้างหน้าแซมสมิธหน้าเป้าที่เหลือมีวินดาสนะครับตัวกองกลางมีทางนั้นไวแมนแล้วก็แนวรับมีทางนั้นคาร์ลัมดอยที่เคยอยู่เลสเตอร์ก็คู่เล่นนี่เวสแฮมดีกว่าหมดแล้วก็เล่นในบ้านด้วยพี่เอกเวสแฮมครับชนะได้แล้วก็จะชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกัน
3: คิดเหมือนกัน
2: ไม่มีปัญหา
3: ชนะปุ๊บจะขึ้นจากฝูงก่อนเลย
2: ครับ
3: คู่นี้ผมก็เชื่อเวสแฮมน่าจะทำได้นะ
2: สัก 2-1 ประมาณนี้น่าจะยิงกันเยอะด้วยเพราะว่าก็เวสแฮมเหมือนจะเกมรับไม่ดีคือช่วงหลังก็ยิงได้เยอะเสียเยอะนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็โอ้โหส่วนการท่าเรือนี่ออกนำลำพูนแล้วเพียง 1-0 นะครับจากจุดโทษนะเป็นจุดโทษแล้วก็เป็นอัลซาบี้ยิงเข้าไปในที่14อัลซาบี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นธีรศิลป์ของน่าจะเป็นตัวเลบานอนว่าเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่า
3: วันนี้เพิ่งเล่นมา10กว่านาทีเองนี่
2: ใช่อัลซาบีนี่ไงกองหน้าโอมานอิสลามอัลซาบี
3: ใส่หมายเลข7ให้กับท่าเรือ
2: ครับก็นำไปละการท่าเรือนะครับส่วนลีก2ที่จะที่จะพรีวิววันนี้ไปดูเวเนเซียฟิออเร็วๆนะเซเรียอาคู่นะผีเน่าลงผุเลยเพื่อนเวเนเซียนี่บุ้ยนะขออภัยอันดับ18มียังไม่มีแต้มเลย3นัดแพ้รวดส่วนฟิออเนี่ยบุ้ยอันดับ20 3นัดแพ้รวดแล้วก็ลบ8ประตู

0: โอมาซานตัวโน่ที่ยืมมาจากมาดริดกองกลางมีฟาโจลี
1: ่สามสี่ปีที่แล้วอ่ะ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะยังเข้าชิงพวกคอนเฟอเรนซ
0: ์ใช
1: ่ติดๆกันอยู่เลย
0: ในยุคในอิตาเลียโน
1: ่เออ
0: ประตูก็ยังเดคอา
1: ร์แล้วเริ่มมาแผ่วปีที่แล้วนะฟิโออ่ะปีนี้ออกสไตล์ไม่ดีผมว่าเวเนเซียไม่แพ
0: ้เฮ้ยวันนี้มาแปลกวันปกติพี่เอกต้องแบบเพราะว่าฟิโอเขาดูเหลื่อมกว่านิดนึงไง
1: ดูแล้วไม่น่าไหว
0: นอกบ้าน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: ไม่น่าไหว
0: ส่วนลาลีกาซึ่งสำหรับผมให้คู่นี้เป็นคู่เอกเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วนี่โอ้โหเซบีย่าวาเลนเซียพี่เอก
1: บิ๊กแมตช์เลยนะ
0: แต่ตอนนี้นี่หนักทั้งคู่นะฮะก็เซบีย่านี่ดีหน่อยยังอยู่อันดับ7มี7แต้มจาก4นัดส่วนวาเลนเซียเนี่ยใครจะไปเชื่อตอนนี้บูไว้อันดับที่204นัดมีแต้มเดียวว
1: าเลนเซียกับฟิโอใครหนักกว่ากัน
0: ถือว่าเป็นหนัก
1: ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งคู่นะ
0: เออ
1: เอาจริงฟิออคือทีมใหญ่ในเกาโชในยุคก่อนทีมนึงเลยนะ
0: คือฟิออผมมองว่าหนักกว่าเพราะตัวมันยังดีแต่ว่ามันผลการแข่งขันไม่ได้ไอเลนเซียเนี่ยคือเข้าใจได้ว่าเขาขายไปหมดแล้วอ่ะก็บาเลนเซียนัดที่แล้วเนี่ยแพ้บาซ่าเละไป 0-5
1: ครับ
0: ส่วนเซบีย่านัดที่แล้วเสมอเอสปันยอล 1-1 แบบเกือบชนะนะนำแล้วแต่ว่าโดนเอสปันยอลยิงท้ายเกม
1: ครับ
0: ก็คู่นี้เนี่ยเซบีย่าก็ไม่มีรูเบนวากาสกับซางการเต้ที่โดนแบนส่วนบาเลนเซียเนี่ยเจ็บเพียบเลยสกี้กานอสเด็กเก่าลิเวอร์พูลโคเปเต้เซนเตอร์เดยากาบี้เซนเตอร์ฟูคิเย่พวกนี้เจ็บหมดลูอิซิโอคาก็เจ็บแต่เซบีย่าชุดนี้โหพี่เอกโนเนมมากตัวกองหน้าเป็นอูเล่เนี่ยตัวลูกมีเอจูเก้มีพวกด้านนั้นสตาร์แซงประตูวาลาโชดิมอสส่วนบาเลนเซียเนี่ยข้างหน้าเป็นอาดาวดานจูมามีฮาวิเอเลียตที่ยืมจากลิเวอร์พูลมีทางเซนเตอร์อย่างเปรูมีเซซ่าตาเรกาพวกเนี้ย
1: ดานจูมาเคยเล่นในพรีเมียร์
0: ใช่ดานจูมาเคยอยู่
1: เบียร์เรอัลด้วย
0: น่าจะเคยอยู่บอลมัดถ้าจำไม่ผิด
1: ตัวริมเส้นจี๊ดๆหน่อย
0: ตัวดัตช์อ่ะยังไงพี่เอกผมก่อนละกันผมมองว่าเซบีย่าชนะได้เพราะว่าเซบีย่าอย่างน้อยมันยังมีเกมที่ดีอย่างไอ้วันที่ชนะบินบาว 3-1 ชนะรายโย 2-1 อะไรเงี้ยส่วนบาเลนเซียปีนี้ยังไม่ชนะเลย
1: ชอบเซบีย่าเหมือนกัน
0: ใช
1: ่บุรีรัมย์จบครึ่งแรกแล้วนะครับนำสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับส่วนไปต่อนะครับบุนเดสลีก้าเยอรมันวันศุกร์วันนี้มียูเนโอนเบอร์ลินเจอชาลเก้ซึ่งโอ้โหนัดที่แล้วชาลเก้นี่พลิกล็อกช็อกโลกเสมอไบเอิร์น 0-0 ประตูโยริสคอริอุสเนี่ยโอ้โหเอาอยู
1: ่ครับ
0: ส่วนยูเนโอเนี่ยนัดที่แล้วก็แพ้กับทางทีมอย่างค้างยูเนโอนนี่นัดที่แล้วโอเคแพ้กับเลเวอร์เป็นเละเหมือนกัน 0-4
1: ครับ
0: ก็คู่นี้สถิติเจอกันมาช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นว่าบอลบ้านใครบ้านมันนะครับซึ่งวันนี้เล่นที่บ้านยูนิโอนก็อ่ะสั้นๆพี่เอกก
1: ็ชอบเจ้าบ้านนะ
0: ยูนิโอนใช่ไห
1: มผมว่าเจ้าบ้านก็ผมว่าไม่แพ
0: ้ใช
1: ่เสมอยอมเจ็บตัวแต่ผมว่าในบ้านยูนิโอนเบอร์ลินเจอกับทีมขนาดแบบนี้น่าจะเบียดได้นะ
0: ครับยูนิโอนก็นำโดยพวกลานี่เคดีราพวกไมเคิลอาร์บิเชอร์กองกลางนิทาสวิตเซอร์แลนด์เซนเตอร์มีเฟลิกอูโดไคพวกนี
1: ้
0: ส่วนชาวเก้นี่โอ้โหดังสุดก็เนี่ยแหละโยริสคาริอุสอ่ะ
1: ครับ
0: มีเซนเตอร์เนมันยักคาติชที่เคยอยู่กับเรนเจอร์
1: เชโก้เข้ามาอยู่กับชาลเก้ไหม
0: ใช่แต่วันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเจ็บเปล่าเห็นไม่มีชื่อคาดการณ์ว่าจะลง
1: แต่เขาก็แก่แล้วอ่ะ
0: อยู่เยอะครับผมก็มองว่ายูนิโอนอาจจะเบียดได
1: ้
0: นะครับปิดท้ายไปดูกันที่ลิกเอิงนะครับลิกเอิงวันศุกร์
1: ต้องเรียกส่วนลิกเอิงไหมเน
0: ี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ต้องเรียกอู่ลิกเอิงผมไม่มีแล้วลิกเอิงตอนนี
1: ้อู๋ใหญ่นะ
0: อู๋ใหญ่
1: ก็จองลิกเอิงแล้วตอนนี
0: ้ครับวันนี้มีแลนด์เจอหมักเซยพี่เอกจริงๆก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าสนใจเพราะว่าปีนี้แลนด์มาดีนะครับ
1: ครับ
0: แลนด์ปัจจุบันอันดับ5เลย3นัดมี7แต้มยังไม่แพ้ใครส่วนมักเซยอันดับ10 3นัดมี3แต้ม
1: ครับ
0: นัดที่แล้วเนี่ยแลนด์นี่ชนะองเช่ 2-1 ส่วนมักเซยนัดที่แล้วแพ้เปรีด FC คาบ้าเลย 2-3
1: ครับผม
0: ก็วันนี้แลนด์จะประกอบไปด้วยพวกข้างหน้าเป็นเลอปอตัวเก่งเขากองกลางมีโทมัสซงมีโดวิดบลาสมีมูซาอัลชามารีกองกลางมีวอลองแตงลอนจีเย่ส่วนมาร์กเซย์เนี่ยโอ้โหขายไปหมดแล้วเพศกินบูดไปแล้ว
1: มีโอบาไม่อยู
0: ่โอบาขายไปแล้วไปอยู่ดาคอวันนี้มีอามินกูรี่มีฮามินฮาริสเล่นด้านขวามีไปเชากองกลางมีฮอยเบียพวกนี้แนวรับมีอาเกิดพี่เอกแลนด์สือมาร์กเซย
1: ์ชอบแลนด์ครับผมว่าในบ้านน่าจะไม่แพ
0: ้
1: มีโอกาสถึงชนะด้วย
0: มองเหมือนกัน
1: ผมชอบแรน
0: ผมมองว่าแรนน่าจะเบียดได้แล้วก็ที่สำคัญคู่นี้เป็นบอลเกมลุกเอนเตอร์เทนน่าจะยิงกันเยอะ
1: ครับผม
0: ครับอ่ะครบถ้วนก็เป็น5คู่จาก5ลีกประจำวันนี
1: ้ครับ
0: นะครับ

0: พรีเมียร์ลีกไม่มีนะ
1: พรีเมียร์ลีกไม่มี
0: พรุ่งนี้พรีเมียร์ลีกไม่มีคู่18:30นะครับพรีเมียร์ลีกพรุ่งนี้มีกี่คู่7คู่จะออกสตาร์ทช่วงแรกอ่ะ3 ทุ่ม5 ทุ่มครึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีช่วงที่2เลยมั้งอาร์เซนอลนะ
1: อ
0: าร์เซนอลไปเยือนเซนเตอร์แลนด์อ่ะ
1: ทำไมเตะดึกยังอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: แปลกเหมือนกันนะฮะก็มันไม่บ่อยนะเอกที่พรีเมียร์ลีกเตะ2
0: ใช
1: ่เออก็ติดตามได้ FM 99แล้วก็ภาคสดทุกคู
0: ่แกล้งสะดุดมันก็ได้มั้งอาร์เซนอล
1: โอ้อย่าใช้คำว่าแกล้งเลยพี่ซิตี้ชนะทุกนัดนะซิตี้ชนะมาทุกเกมนะ
0: ซิตี้เชลซีชนะแต่ว่ามันก็ยังแบบดูติดขัดดูยังไม่เนียนตาเท่าอาร์เซนอลไง
1: ครับช่วงท้ายเดี๋ยวเก็บ SMS แล้วก็ข้อความทาง Facebook แล้วก็ YouTube หน่อยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยคุณสนทำไมต้องร้องไห้ด้วยล่ะเดี๋ยวจัดไฟให้เลยดังแล้วรอเล่นไม่ได้ครับคืออะไรฮะงง
0: นั่นน่ะสิ
1: คุณ85คุณ8354นะฮะผมไม่ได้ร้องไห้นะพี่แซวอะไรมาป่ะนี่บอกว่า11กันยาจำกันได้ไหมคะวันอ๋อเครื่องบินชนตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์หนูเกิดปี42แต่เหตุเกิดปี44ค่ะหนูเกิดทันนะคะตอนนั้นหนู2ขวบจากคุณเทนทุนแฟนนอน
0: 2ขวบรู้เรื่องแล้วหรอคุณเฮอวันน่ะ
1: ใช่วันนี้ตรงกับวันนั้นพอดีคุณเฮอลงทุนนี่อายุน้อยกว่าผมอีกไงตอนแรกผมนึกว่าอายุพอกับผม
0: เกิด44เหรอ
1: เกิด42 42ก็ปีนี้27เออเพราะปีเพราะผมเกิด32
0: 69
1: ก็เขาเนี่ย27
0: ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
1: วันนั้นพี่เอกทำอะไรอยู่วันนั้นตอนแรกผมยังเด็กอยู่ไหมผมก็แบบเอ๊ะทำไม
0: น่าจะนอนอยู่ที่หอพักอ่ะ
1: อ๋อแล้วได้ดูข่าวพี่วันนั้น
0: ได้ดู
1: ตอนแรกเขา
0: ตกใจอยู
1: ่ตอนแรกเขาโน้ตอุบัติเหตุนะแบบไอ้ที่เครื่องบินลำแรกชนตึกแรก
0: ใช
1: ่แล้วพอลำที่สองอ่ะมันไม่อุบัติเหตุแล้วไง
0: เราคิดว่าคุยเรื่องของจริงมีด้วย
1: ว่าหนังนะ
0: เราก็เห็นนะหนังยังไม่โหดขนาดนี้เลยนะ
1: เออ
0: โอ้เครื่องบินชนตึกเกิดขึ้นจริงว่ะ
1: ครับนี่บอกว่าอ๋อเป็นวัดหลวงด้วยสีกาคนนั้นจะโดนข้อหาผมของหลวงไหมครับ
0: โดนฮะโดนแน่นอนฮะ
1: อย่าบอกว่าแมนยูเนี่ยเมื่อคืนยิงขู่แมนซิตี้หรือเปล่าครับ
0: ยิงได้ต้องยิงอย่างน้อยก็เรียกความมั่นใจเหมือนก็ซ้อมใหญ่อ่ะ
1: ยิ่งแต่ซิตี้ก็ชนะเกมยากนะพี่บุกไปชนะไอ้ปอโต้ถึงบ้าน
0: 2-0
1: มันก็ไม่ง่ายนะปอโต้ในบ้านเขาแกร่งนะ
0: ก็มันเป็นแมนเชสเตอร์เดอร์บี้อ่ะผมว่ายังไงมันก็สนุก
1: ครับ
0: ยังไงมันก็สนุก
1: อันนี้บอกว่าวันนี้ท่าเรือจะผ่านไหมครับ
0: ก็นำ1-0แล
1: ้ววันเนี้ยใน3คู่ผมมั่นใจการท่าเรือที่สุดเพราะผมมองว่าลำพูนปีนี้ไม่ดีเพราะเขาเสียตัวหลักเขาไม่มีทั้งไอเนี่ยอัครพงษ์พุ่มวิเศษไปบีจีแล้วก็ไอเจ้าอนันต์ยอดสองวานก็ไปบุรีรัมย
0: ์ครับผม
1: ตอนนี้26นาทีการท่าเรือนำอยู่1-0นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่บุรีรัมย์นี่ยังไม่เริ่มครึ่งหลังนะบุรีรัมย์ยังนำเชียงรายอยู่1-0
0: เล่นที่แพสสเตเดียมด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะดุอยู่นะท่าเรืออ
1: ันนี
0: ้อ๋อนี่เหรออาร์เตต้าคุณเหรอ
1: ใช่เหมือนนะพี่เอก
0: จมูกโด่งเหรออาร์เตต้านิดนึง
1: เออแต่ทรง
0: คล้ายๆอยู่คร
1: ับ เออแบบเขาโครงอ่ะ
0: เออแล้วลูกทีมยิงได้นี่แบบไม่ดีใจเลย
1: ครับ
0: เนี่ยนี่คุณเดวินต้องเดินมาตีมืออ
1: ่ะนาง Facebook นะครับมีคุณกลาชัยบอกว่าอ๋อรายการ16นาฬิกาบอกว่าให้รายการ17นาฬิกาวิเคราะห์พอรายการ17นาฬิกาวิเคราะห์บอกว่ารายการ16นาฬิกาวิเคราะห์มาแล้วเมื่อกี้เราหมายถึงบอลไทย
0: บอลไทย
1: แต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยเมื่อกี้จัดให้เต็มอ
0: ีคือตอนที่นายกูรูจะมี3เบรกแล้วก็เบรกสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาพรีวิวฟุตบอลของค่ำคืนของค่ำคืนนี้
1: ครับ
0: มันก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรตามแต่ละช่วง
1: อ
0: ะไรอย่างงี้นะครับ
1: แต่เมื่อกี้ก็จัดให้เต็มอิ่มแล้วคุณพ่อน้องมิ้นพิมพ์มาขออนุญาตไม่อ่านนะครับบอกเชียร์วิ่งกัน6คนประมาณนี้นะฮะคุณเสียโก้บอกว่าสวัสดียามเย็นครับพี่เอกใหญ่และน้องสนวันนี้เสียดายมีงานวิ่งเลยไม่ได้ไปดูพัทยาที่สนามหนองปลื้ออ่ะก็พัทยาที่อยู่ที่2ใช่นี่ครับหุ่นกิ้งกือบอกเสื้อ True Bangkok ซื้อได้ที่ไหนครับร้านอาลิแล้วก็พวกซูเปอร์สปอร์ต
0: อยู่เนี่ยในโซเชียลในเพจของสโมสรก็มีขายนะ อย่างของผมโคราชอ่ะเขาก็มีขาย
1: ครับ
0: เราก็จิ้มแล้วก็สั่งเลยแล้วเขาก็ส่งมาให้
1: โอ้ยเรื่องซื้อเดี๋ยวนี้สะดวกสบาย
0: ค
1: ุณสกายแมนบอกสวัสดีครับพี่เอกนพดลวิศน์นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณเจี๊ยบบอกว่าพยองเดชบรรยายทีมจากอ่าวไทยผลงานไม่ดีล่าสุดชลบุรีแพ้จากคุณ

0: แก้วขอนแก่น
1: ต้องไปต้องบรรยายประจวบอีกหรือเปล่า
0: ไม่ทราบ
1: อ่าวไทยอ่ะ
0: นะฮะมีคุณประพิษทักทายมาคุณนาทีบอกไม่มีความสุดสัปดาห์เหรอครับอ่าได้สุดสัปดาห์พี่เอกไม่มีปัญหาจัดให้อยู่แล้วพรีเมียร์ลีก
1: ฟันธงเลยได้ไหมนะ
0: ได้ไม่ต้องรายละเอียดเยอะ
1: ถ้าพรีวิวไม่น่าจะทัน
0: อ
1: ่ะ
0: อืม
1: ก็ใช
0: ่ไหมใช่สุดสัปดาห์ผมล้อมหนึ่งเพราะว่าโหค้างวันนี้ไม่อาทิตย์นี้ไม่มีฟรายเดย์ไนท์อ่ะโอเคโปรแกรมนะครับสุดสัปดาห์นี้แอสตันวิลล่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับวันเสาร์สามทุ่มพี่เอก
1: วิลล่าน่าจะมีความมั่นใจแล้วผมว่าเบียดได้
0: อ่ะผมมองเสมอผมว่าวิลล่าอย่างไอ้ลาล่าสุดก็เสมอเฮาอ่ะยิงไม่ได้นะครับบอลมัดเบนฟอร์ดครับสามทุ่มวันเสาร
1: ์บีบีเจอกันบ้านใครบ้านมันผมว่าบอลมัดไม่แพ
0: ้อ่ะผมมองว่าบอลมัดต้องชนะแล้วเพราะว่าโดนตีเสมอท้ายเกมมาหลายทีแล้ว
1: ใช่ใช่
0: เชลซีเฮาครับ
1: ถล่มยับฮะเชลซี
0: เห็นด้วยถล่มยับเพราะว่าเฮานี่น่าจะต้านไม่อยู่
1: ผมจองตั้งแต่เชลซีหลายตัวแล้วจะใส่ไว้ในเกม
0: พาร์เมอร์โรเจอร
1: ์
0: ชาวเบโด
1: เกมบุกโหดมากเชลซีอ่ะ
0: ครับแล้วก็มีพาเลตอิปสวิชครับวันเสาร์สามทุ่ม
1: เดี๋ยวให้ทริกมิเชลบุกมายิงอีกผมชอบพาเลตนะ
0: ครับ
1: ว่าบอลเคี่ยวกว่าเกมที่เซลเฮิร์ตพาร์ค
0: ผมว่าพาเลตต้องชนะแล้วไม่งั้นไอพีแอร์ซาร์ดนี่ผมอาจจะโดนปลดเร็วเลยลิเวอร์พูลฟูลแลมครับ3ทุ่มวันเสาร
1: ์นัดนี้พี่ขออาเบรัวอย่ามาซ่านัดนี
0: ้โอ้โหแต่อาเบรัวยังไม่ชนะเลยนะพี่
1: ใช่ใช่
0: จะโดนไล่ออกแล้วนะ
1: เกมที่แอนฟิลด์บอกว่าลิเวอร์พูลก็น่าจะชนะฟูลแลมได
0: ้ครับสเปอร์เอเวอร์ตันครับ5ทุ่มครึ่งวันเสาร
1: ์คู่นี้กับผมชอบเอเวอร์ตันนะ
0: ผมว่าเอเวอร์ตันไม่แพ
1: ้ผมเห็นเอเวอร์ตันเล่นกับแมนยูถือว่าโอเคนะ
0: ครับแล้วก็ตี2วันเสาร์ครับซันเดอร์แลนด์อาร์เซนอล
1: ซันเดอร์แลนด์แพ้ไม่ขาดครับผมว่าจะแพ้แบบเฉือน0112
0: ผมมองว่าอาร์เซนอลชนะได้เพราะปีนี้ถือว่าแกร่งทั่วแผ่นแล้วก็นอกบ้านก็ปีที่แล้วเสมอ
1: จะชนะแบบไหนอ่ะชนะแบบถ้าแฟนมันทาต้อง2นะ
0: อาขาดผมว่าขาดปีนี้อาร์เซนอล
1: ผมให้ซันเดอร์แลนด์แพ้ไม่ขาดแต่ผมยังคิดว่าอาร์เซนอลเคี่ยวพอที่จะชนะได
0: ้โคเวนซี่ไบรตันครับ2ทุ่มวันอาทิตย์ไบรตันเลย
1: ผมก็ชอบไบรตันนะผมว่าคนที่คิดว่าคงไม่กลัวไบรตันมันจะสนุกแล้วมันจะเปิดหน้าแรกผมว่าเกมบุกไบรตันน่าจะคมกว่า
0: ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ4ทุ่มครึ่งวันอาทิตย
1: ์โอ
0: ้แมนยูไม่แพ้
1: โอกาสเสมอสูงผมชอบแมนย
0: ูแมนยูไม่แพ
1: ้คู่นี้ผมชอบแมนยูเพราะแมนยูไม่แพ้เหมือนกัน
0: ตี2วันจันทร์ครับลีดยูไนเต็ดและนิวคาสเซิล
1: ชอบนิวครับ
0: ผมชอบลีดผมว่าลีดปีนี้เหนียวแล้วไอ้วันกลางสัปดาห์ที่เอกนำเชลซี 2-0 ก่อนนะแล้วโดนพอเชลซีส่งชุดใหญ่
1: เชลซีเขาส่งกับรองลง
0: ครับดูทาง YouTube ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับสั้นๆเพราะว่าโอ้โหส่งมาค้างไว้อันนี้บอกว่าบอกให้สนกับเอกมาข่าววิเคราะห์แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ด้วยแจ้งไปแล้วนะครับแล้วบอกว่าคุณวิทิพงศ์บอกขอบคุณมากเราสองคนเรื่องทัศนะไม่เคยขัดจัดให้ตลอดแล้วก็บอกว่า
1: แมนยูซิตี้แข่งวันอาทิตย์นะครับเป็นซูเปอร์ซันเดย
0: ์อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วไอ้ที่นายกูดูวันศุกร์โดยพี่เอกธรรมสนลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สน

0: ียว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: 1-6-7-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทาง FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับนี่คือนินทากีฬาโลกนะครับวันนี้นายวันวันครับ11กันยายน2569นะครับวันนี้มิสเตอร์โจอี้รายงานตัวพร้อมกับคุณเต้ยมาเธอร์ดรัมครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจอี้ครับ
4: สวัสดีครับ
5: จริงเราสวัสดีกันแล้วนะเราก็สร้างภาพจัดฉากสวัสดีกันอีกที
4: ดีมากนะต้องอาศัยบรรยากาศแบบนี้แหละที่เรา2คนจะมาพบกันต้อง11กันยายนน่ะแบบนั้นเลย
5: นี่25ปีแล้ว
4: 2001นะครับเกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นตกใจนะนายวันวันตอนนั้นนี่2001ท่านผู้ฟังอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนนั่งรถเมย์อยู่นี่มีคนโทรมาบอกเลยว่าเกิดเหตุขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด
5: ์คิดว่าเซ็นทรัลเวิลด์ไหน
4: ตอนนั้นยังเป็นชื่อเก่าอยู่ก็คือ World Trade นะคร
5: ับ
4: จนกระทั่งได้รับทราบโอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์สะเทือนโลกใช่ไหมพี่เต
5: ้ตอนนั้นเนี่ยของผมเนี่ยยังทำงานอยู่สยามรัฐยังไม่เลิกงานตอนนั้นอยู่ฝ่ายจัดหน้า
4: ครับ
5: มันเกิดขึ้นประมาณช่วงหัวค่ำบ้านเราเนาะ
4: เออ
5: นะก็ปิดหน้ามาแล้วหนังสือพิมพ์
4: เช้าที่นู่นมาค่ำที่นี
5: ่ใช่แปดโมงเช้าที่นู่นนะก็ปิดหน้ามาแล้วทุกอย่าง
4: ครับ
5: โหมันพี่โจยี่เคยทำงานสื่อพิมพ์ก็น่าจะทราบถ้าทุกอย่างมันปิดหมดแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอะไรง่ายๆหรอก
4: ถูกต้อง
5: จบแล้วมันต้องยิงสีแล้ว
4: ปีนั้นสำคัญมากเลยนะ
5: ยังไง
4: หนังสือพิมพ์คมชัดลึกอ่ะกำลังจะทำคลอดวางแผนอย่างเป็นทางการและราชบุรี
5: ทางการพอ
4: ตอนนั้นเลยเมื่อเดือนตุลากันยายนนี่เขาก็กำลังแบบทดลองก่อนเทสระบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก
5: นั่นแหละแล้วก็จังหวะที่เหมือนจะสงบนิ่งจะเตรียมเดินแยกย้ายแล้ว
4: ครับ
5: รื้อหนังสือพิมพ์ใหม่หมดเลยโอ้โหรื้อแบบ
4: เ
5: ปลี่ยนดัมมี่เปลี่ยนอะไรทุกอย่างหารูปบินลาเดน
4: เ
5: ป็นหน้าหนึ่ง
4: อ๋อเหรอแล้วภาพตึกมาอย่างภาพตึก
5: ซึ่งจะมาแล้วเป็นรูปภาพตึกมาแล้วเร็วมากแล้วก็เป็นรูปของสยามรัฐจะใช้ภาพตึกเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็บินลาเดนไดคัตสอง
4: โอ้โหแต่แสดงว่าข่าว

0: เร็วมากนะ
1: โรคช็อกไม่ใช่ที่ยังช็อกโรคนี่โรคช็อก
0: โรคช็อกเออใช่ใช่ช็อกโรคเขาเอาไว้เล่นกับผลกีฬา
1: อ่านี่โรคช็อกแต่ช็อกจริงนะเป็นวิธีการก่อวินาศกรรมที่ไม่มีใครคาดถึงแม้แต่บทหนังอ่ะดิโจยี่ไม่มีใครคิดว่าจะใช้วิธีเนี้ย
0: คล้ายๆหนังด้วยนะเพราะว่าเราดูหนังมาบ่อยต้องมีฮีโร่มาป้องกันเหตุการณ์ไม่ให้เกิดขึ้นไง
1: ครับ
0: แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีไม่มีฮีโร่ท่านใดที่จะมาช่วยได้นะครับจำได้ว่าผู้สื่อข่าวที่นู่นนะเขากำลังรายงานทีวีอยู่อ
1: ่
0: ะแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์เป็นตึกใช่ไหม
1: ครับ
0: ตึกวอร์เทรดเนี่ยนะแล้วก็เครื่องบินลำที่สองอ่ะคือชนสองลำใช่ไหม
1: ใช
0: ่กำลังรายงานลำแรกอยู่
1: หมายถึงที่วอร์เทรดนะที่วอร์เทรด
0: กำลังรายงานลำแรกชนแล้วอะไรอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ลำที่สองชนต้องหันกลับไปมองอ่ะแล้วก็พูดออกมาแบบอะไรครับเนี่ยถ้าพูดเป็นเพราะๆเลยนะนี่มันเกิดขึ้นอะไรครับนี
1: ่
0: แบบนั้นเลยโหแบบโลกช็อกจริงๆช็อกมากช็อกมาก
1: แล้วควันอะไรก็มาบุ้มบุ้มบุ้มนะ
0: สุดท้ายแล้วก็ตึกก็ถล่มลงมา
1: แล้วก็ตึกที่โดนชนทีหลังลงก่อน
0: เหรอ
1: เพราะว่าที่โดน
0: เอ้าดี
1: ตึกที่โดนชนก่อนปกติมันต้องลงก่อนใช่ไหมแต่นี่ที่ชนทีหลังลงก่อนเพราะว่าไปโดนใต้ก่อน
0: อ๋อโดนแบบจะแจ้งกว่า
1: โดนใต้กว
0: ่
1: าโดนฐานกว่าน
0: ี่แหละ
1: ไม่มี
0: ฮะ
1: ไม่มีฮีโร่ก็จะมีฮีโร่ก็คือเหตุการณ์จากนั้น
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ไหมฮะก็คือพวกทีมกู้ภัยทั้งหลายแหล
0: ่ดับเพลิงอะไรพวกนั้นใช่ไหม
1: อะไรพวกนั้นพวกที่พลีชีพก็เยอะ
0: เออ
1: หรือแม้แต่ทีมกู้ภัยของอเมริกาก็ว่ากันว่าเสียชีวิตจน300กว่านาย
0: ครับ
1: ทั้งตอนนั้นแล้วก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามันมีสารเคมีสารจากการระเบิดอ่ะที่ทำให้ก่อมะเร็ง
0: ครับ
1: ที่ต่อเนื่องมาซึ่ง
0: ทำกระจายใช่ไหม
1: กระจายคือก็ต้องเข้าไปทำงานอ่ะในทางรัฐบาลของอเมริกาก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็เป็นผลระยะยาวต่อมา
0: อ๋อนี่ผู้ที่ทำงานทางด้านหน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับถือว่าน่ายกย่องมากเลยเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยคนมีแต่วิ่งออกจากตึก
1: ครับ
0: แต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปในตึก
1: ต้องวิ่งสวนนะ
0: ซึ่งในเวลาต่อมาก็กลายเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันเสียชีวิตไปก
1: ็
0: จำนวนมากโอ้ยหลายพันคนด้วยกันนะเนี่ยเราก็มาคุยกับเต้ยในวันนี้กับเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว25ปีสามารถพูดได้เรื่อยๆนะเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่เต้ยเดี๋ยวนินทาคุณรีมิงอะไรเขาไปไหนเนี่ยทำให้เราต้องมาเจอกันเนี่ย
1: เขาไปดำน้ำ
0: ดำน้ำเหรอ
1: ผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้คุณหยองเขาส่งผมมา
0: ครับ
1: ของคุณนี่ใครส่งคุณมาครับ
0: หยองคนคุมคิว
1: โอ้คุณหยองเขาส่งผมมานะวันนี
0: ้
1: เห็นริมหมิงเขามีบุญคุณกับผมวันนี้เขาไป
0: มีบุญคุณด้วยเรื่องอะไร
1: วันนี้เขามีแถลงข่าวครอบรันกันเลย
0: เอาวิ่งลิเวอร์พูลเดอะครอบรัน
1: ซามี่เฮียปูเขาไป
0: เฮ้ยคุณสมชายสายลงมา
1: ฮูเปียเนี่ย
0: ซามี่ฮูเปีย
1: เขาไปนะฮะท
0: ี
1: นี้ทางบิจีอ่ะที่เขารับมาจากไม่ใช่รับสิประสานงานกับทรู
0: ดำเนินการนะ
1: เรื่องซิม
0: ซิมอะไร
1: ซิมโทรศัพท์สำหรับเอเชียนเกม
0: อ๋อที่คุณจะเดินทางไปที่นาโกย่าใช่ไหม
1: จะไปนาโกย่า
0: แล้วยังไงซิมเขารีมิงเขาให้คุณเหรอ
1: เขาต้องฝากไว้ให้ไงนี่ถ้าผมจะไปผมก็ไม่ว่างนะเพราะผมมีนี่ไงมีเดี๋ยวผมจัดรายการที่ออฟฟิศเลยฝากรีมิงไม่เอานะก็ดีมิงก็ไม่ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไอ้เรื่องซิมนี่สำคัญนะพี่โจยี่เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี
1: ้สมัยนี้เรื่องโทรเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอก
0: ยังไง
1: เน็ตนี่เลย
0: อ๋อใช่ใช่
1: เดี๋ยวนี้โทรมันโทรไลน์กันได้
0: มีเน็ตมันถึงจะโทรได้ไงเน็ตต้องมาก่อน
1: เน็ตต้องมาก่อน
0: ครับ
1: ก็ขอบคุณทรูนะทีนี
0: ้เราเนี่ยขอบคุณดีมิงเหรอ
1: ไม่เป็นไรเพราะผมก็ไปเอาไอดีการให้เขามาเหมือนกันก
0: ็
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคือพี่ดีมิงเนี่ยฉลาดคือของแกเนี่ยอยู่กับผมคือไอดีการ์ดมีตัวประกันแล
0: ้
1: วแกเลือกวิธีที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปเอาซิมให้เดี๋ยวเราจะได้นัดแรกกัน
0: มาแลกเปลี่ยนกัน
1: เราจะได้ร้อนรนมั่งแต่ให้เราร้อนรนมั่ง
0: ที่อยากจะเจอกันใช่ไหม
1: เพราะที่ผ่านมาสัปดาห์ผ่านมาเขาพยายามนัดผมตลอดผมก็ไม่ว่างไม่ใจเย็นเดี๋ยวก่อน
0: อ
1: ๋
0: อแต่คุณมีเอดิก้าเป็นตัวประกันอยู่
1: ของแกอยู่กับผม
0: ครับ
1: นะแต่สุดท้ายแกก็ไปเอาให้ผมนะฮะแล้วก็พอพี่ลีหมิงไปรับจากทางทรูมาได้เนี่ย
0: ครับ
1: ทางทีมงานของโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็แจ้งมาว่าก็มีให้เหมือนกันมีแจกเหมือนกันผ่านทางโอลิมปิก
0: อ๋อนี่

0: ุณ2ซิมเลยเหรอเนี่ย
1: ผมเลยได้2ซิมแหละ
0: เออดี
1: ๆทั้งซิมสิทธิ์ตายแล้วอะไรมีซิมอะไรกัน
0: แล้วมันชิม
1: เหรออ
0: ่าคุณจะเล่นคุณจะเล่นซิมต้องซิม300นะ
1: ซิมอ๋อ
0: น้องซิมน้องซิมนักติดตาเนี่ย
1: ที่ตี300ทีกว่าจะลงหลุมนะ
0: 300หลาสิบ้าบอคอแต่ใครไปตี300ครั้ง
1: ครับทางพี่นกโอลิมปิก
0: คุณเจ้าแม่เลยคนนี
1: ้คนนี้เนี่ยอ
0: ยู่ที่โอลิมปิกไทยนะครับ
1: คือทางทีมงานของพี่นกเนี่ยถ้าเกิดนักข่าวใหม่ๆเนี่ยผวานะ
0: ทำไม
1: เพราะแกดุๆไง
0: ดุเนี่ยใช่
1: แกวิ่งตลอดเวลาแก
0: ดุดันร้อนแรง
1: ฉายาก็เยอะ
0: อะไรบ้าง
1: นก walking dead จะเดินตลอด
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ก็มีนกเร็วกว่านรก
0: โอ้ยสปีด
1: นกตลก
0: น่าล่ะเห็นเวลาคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะไม่ค่อยยืนนิ่งๆอ่ะวิ่งคุยเอาต้องการความเร่งร้อนอยู่ตลอดเวลาทำอะไรเขาทำอะไรคุณ
1: ขณะวันแรกนะพี่โจดี้พี่โจอี้ไปเอาเอดิการ์ดของไอซิ่งเกมมาก่อนก็เอาเผื่อของทีมงานเดลินิวแต่ผมไปคนเดียว
0: ครับ
1: คือพี่โจอี้ก็บอกทราบว่าเวลาทำเอดิการ์ดเนี่ยก็ต้องทำไปก่อนทุกคนเพราะแต่ละที่ไม่รู้ว่าใครไป
0: เออใช่
1: มันทำล่วงหน้าเป็นปี
0: ทำไป
1: นะผมก็หยิบมาให้สี่ห้าคนฉันเดินออกจากนี่นะจากบ้านอัมแล้วนะ
0: ครับ
1: แกวิ่งมาเลยใครไปเมื่อคืนใครไปเมื่อคืนไม่ยอม
0: อ๋อเหรอใครไม่ไปคืนด้วยเหรอ
1: ต้องคืนจะบอกต้องไปคืนนะทางญี่ปุ่น
0: เอามาหิด
1: เออแล้ววันนี้แกก็แจ้งมาพี่นกโอลิมปิกแกแจ้งมาว่าแกพิมพ์มา
0: ครับ
1: บอกว่าใครที่มารับอาดิดาสให้มารับซิมการ์ดด้วยทางไลน
0: ์แล้วอาดิดาสเกี่ยวข้องอะไร
1: นั่นน่ะสิผมก็เลยโทรไป
0: ครับ
1: จะถามว่าอาดิดาสนี่คืออะไรไปงานอะไรคือหรือว่ากูจะได้รองเท้าอาดิดา
0: สอุปกรณ์เสริมในการทำข่าวใช่ไหม
1: พอพี่นกรับสายเราจะอ้าปากถามพี่นกบอกดูอะไรแค่นั้นนะเออสุดท้าย
0: ไม่รู้เรื่องสักอย่าง
1: ไอ้ที่ผมไม่ว่างไปรับซิมการ์ดอ่ะ
0: ครับ
1: ที่ฝากพี่ลิมิงไปน่ะสุดท้ายผมก็ต้องไปเอาอยู่นกไกลมาด้วย
0: โอ้ชักไม่มีบุญคุณละ
1: ไกลมาด้วยเทเวศเออนะคือสรุปว่าที่เขาบอกว่าใครมารับอาดิดาส
0: เอดิการ์ด
1: คือเอดิการ์ด
0: โอ้ยต้องถอดรหัสอีก
1: เออแล้วแกพูดให้ทางเครื่องก็พิมพ
0: ์ไม่ได้พิมพ์เองไงพอพูดไม่ชัดปุ๊บเนี่ยมันขึ้นไปคำอื่น
1: เออคือผมมันก็พอจะเดาได้แต่ผมอยากจะถามว่าผมไม่แมววันนี้ได้ไหม
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวผมจะจัดรายการ
0: ซึ่งก็คุยกันรู้เรื่องดี
1: ก็ไม่รับสาร ไม่อ่านแล้วที่ไลน์ไปถามไม่อ่านเลยสักอย่าง
0: เออนี่คืออุปสรรคนะครับในการเตรียมตัวไปเอเชียนเกมที่นาโกย่าในช่วงปลายเดือนนะ
1: ครับจะแข่งแล้วนะเอเชียนเกม
0: คุณลีหมิงก็ไปนะครับแล้วก็เต้ยก็ไปใช่ไหมเต้ยไปวันไหน
1: ผมไปคืน23ครับพี่โจยี
0: ่23นะอุ้ยพิธีเปิดผ่านไปแล้วค่อยไป
1: เปิด19
0: นี่คุณจะไปเชียร์บิวภูริพลโดยเฉพาะ ผมร
1: ู้ดูโปรแกรมแล้วเหมือนทางทีมมาเขาจัดไหมผมไปสนับกรีธาโดยเฉพาะ
0: เหรอก็ดีก็ดี
1: ก็ดีแล้วก็
0: เพราะว่าเป็นไฮไลท์ของงาน
1: ครับ
0: แล้วไม่แวะดูฟุตบอลหน่อยอ่ะ
1: ฟุตบอลจะเตะนะสุดท้ายรอบแรกซึ่งจะเป็นวันที่22นะ
0: ได้อยู่ได้อยู่นัด2 นัด 3เนี่ย
1: 16 19 22
0: 22เหรอ
1: 16คีกิส
0: เออ
1: เนี่ยจะเตะละ
0: ครับ
1: 19เป็นฮ่องกง22เนี่ยเป็น
0: เจแปน
1: เป็นญี่ปุ่น
0: เออ
1: ถ้าจะเข้าก็รีบเข้าแต่สองนัดแรก
0: นี่บอกโค้ชวังใช่ไหมล่ะ
1: บอกมนูนบอกคุณอิดด้วยพี่จะเดินทางพรุ่งนี้นะพี่โจยี่ของบอลชายสมบอลหญิงไปแล้ว
0: บอลหญิงถึงแล้วตอนนี
1: ้
0: ซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นละบอลชายกำลังจะตามไปเดี๋ยวหญิงนี่จะเล่นก่อนใช่ไหมล่ะเขาจะเตะวันจันทร์น่ะ14 กันยานัดแรกเลยเจอกับเจแปนนี่แหละ
1: ญี่ปุ่นไม่เท่าไหร่
0: พี่อัลเฟรดนำไปนำทีมไป
1: ญี่ปุ่นจะมีอะไรพี่ก็แค่แชมป์โลก
0: แค่แชมป์โลกแค่เจ้าภาพ
1: แชมป์เก่าแชมป์เอเชีย
0: อันนี้ประเดิมกีฬาแรกของไทยเราเลยนะ
1: ใช่ไหม
0: ในเอเชียนเกมครั้งนี้ที่เราจะได้ชมอ
1: ่
0: ะที่เราจะได้ชมได้เชียร์กันนะทางถ่ายทอดสดนะ
1: พี่อัลเฟรดจะนำทัพ
0: เออนะครับเอเชียนเกมกำลังจะเริ่มคือเริ่มแล้วล่ะแข่งไปแล้วนะพิธีเปิดนี่19 กันยายนนะครับโอ้ยก็ไปร่วมสัปดาห์กว่านะเนี่ยนี่เรามาคุยล่วงหน้ากันนะครับส่วนอีกเรื่องนึง
1: เข้าสู่บรรยากาศแล้วเนาะ
0: เออ
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงต้องให้คุณเต้ยพูดนะครับ
1: ยังไงอีกอะเราไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยมาถึงก็โยน
0: ผมต้องโยนให้คุณ

0: เพราะว่าแฟนๆรายการถามมาเยอะเลยว่าคุณสมชายสายลมนี่เป็นยังไงคุณต้องพูดเสกข้อมูลคุณดีที่สุด
1: ผมก็ไม่รู้เห็นว่าจะเบี้ยวแล้วเหรอ
0: วันพุธวันพุธ
1: เ
0: หรอวันพุธต้องจัดกับหยองปรากฏว่าหยองมาคนเดียวแล้วคุณสมชายเนี่ยโทรศัพท์เข้ามา
1: เหรอ
0: แล้วเขาก็บอกว่าผมก็สี่ห้าโมงเย็นที่ผมก็อยู่บ้าน
1: อ้าว
0: ทำนู่นทำนี่ซื้อนู่นซื้อนี่กินก็ฟังรายการของ99นะ
1: อันนี้คือพี่สมชายใช่ไหม
0: แกรายงานให้ฟังบอกว่ารายการก่อนนินทาเนี่ยคือนายที่นายกูรูไง
1: ใช่
0: แกก็ฟังไปหกโมงกว่าละเกือบทุ่มละพอตอนนั้นน่าจะเป็นชิตตี้ชิตพลกับจันเอกจัด
1: ครับ
0: พอสวัสดีครับไปแล้วจบรายการฮิปูเขาพูดขึ้นมาว่าเอ้ารายการต่อไปต้องกูจัดนี่ว่า ขออภัยพูดด้วยคำไม่สุภาพนะ แต่ให้มันได้อารมณ
1: ์เอ้
0: าก็เลยต้องโทรเข้ามาไงหยองก็เดี่ยวไมโครโฟนอยู่ไง
1: นี่แล้วนี่ครั้งที่สองเท่าที่ในช่วงไม่กี่เดือนนี่นะ
0: แล้ว
1: ครั้งแรกในตอนที่ผมไปมีคุณหยองแล้วก็ทางทีมงานไปงานศพพี่เหรียญ
0: ครับ
1: นะวันนั้นก็ต้องเป็นพี่ปูเข้ากับพี่ลิมิงใช่ไหมพี่ปูก็ลืมเงี้ย หยองก็นี่เลยหยองก็ต้องเข้าสายจากนู่นเลยจากวัดมาเลยกุศลาธรรมาเข้าไปเลย
0: เออใช่ใช่ใช่
1: ใช่
0: ไหมมันลืมได้นะทั้งที่ที่เป็นเองแกนะวันพุธพอดีถูกไหม
1: ครับไม่ได้ฝากนะไม่ใช่ใครฝากใคร
0: ลืมดื้อเลยผมนึกมาบอกหยองคนคุมคิวนะครับบอกหยองเมื่อแจกจ่ายคิวไปแล้วเนี่ยนะถึงวันนั้นเนี่ยสักบ่ายๆอย่าให้ถึงเย็นมากนะช่วยเตือนด้วยนะ
1: เออใช่ใช่
0: มันลืมได้บางทีแบบสมองมันว่างเปล่า
1: ใช่
0: เราก็แบบเออเลยเหยแล้วกลับบ้านเฉยเลยอ่ะคิวเสริมอะไรเงี้ยเราบางทีมันไม่ได้อยู่ในเมมไง
1: ต้องเตือนต้องเต
0: ือ
1: น
0: เออต้องเตือนนะครับแล้วก็คุณสมชายก็มาคุยกับหยองวันนั้นเนี่ยผมก็ฟังอยู
1: ่ไม่ไง
0: คุยเรื่องปัญหาสุขภาพสภาพสุขสักครึ่งชั่วโมงกับคุณหมอปัญญาไข่มุก
1: เหรอ
0: คุยคุณหมอปัญญานี่ก็จัดรายการตอนเช้าสภาพสุขภาพคุณสมชายเขาก็รายงานเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาอะ
1: อัปเดตนะอัปเดตเป็นไง
0: เขาอัปเดตแล้วเขาเลือกได้2ทาง
1: เฮ้ยก็คือหายขาดกับหายแล้วติดติ่งนิดๆ
0: จะเป็นมะเร็งหรือวัณโรคดี
1: เฮ้ยเลือกไม่น่ายากมันต้องเลือกอ่ะ
0: ก็เขาเลือกมะเร็งเอ้ยไม่ใช่เขาเลือกวัณโรคไงผมเลือกแล้วผมเลือกวัณโรคดีกว่า
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: เพราะว่ามันน่าจะหาย
1: หายได้
0: ถูกไหมที่คุณบอกไม่น่าเลือกยากอันนั้นแหละสุดท้ายเขาเลือกวัณโรคเขาบอกแล้วแต่ปรากฏว่าไม่เจอไง
1: เฮ้ยไม่เจอโรคเหรอ
0: ไม่เจอโรงพยาบาล
1: ไปผิดเลยเออละห่างละไอรายการนี้มันมีถึกโป๊ะถึกโป๊ะอะไรบ้าง
0: ไม่มีไม่มีโอ้ยจันแนนอยู่ข้างนอกก็ไม่ช่วย
1: เออ
0: ครับ
1: ถึกโป๊ะ
0: เอาจริงแต่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพแกจริง
1: ๆเออนานเหมือนกันนะ
0: สองอย่างเพราะแกไอไง
1: แกเส้นเลือดระยะยาว
0: เออ
1: เออ
0: เขามีแต่ AI นี่ปูไอ
1: แล้วเวลามาจัดกับพี่สมชายนะ
0: ครับ
1: เวลาแกจะเริ่มพูดนะต้องลุ้นนะแกจะก็มันเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ เป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
1: กลั้นเยอะ
0: คือสัปดาห์ที่แล้วคิดว่าเออฟิตละฟิตละมาสัปดาห์นี้ฟิตละ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าแกก็พอจับได้นั่นแหละแต่ลืมซะงั้นน่ะมันเป็นอีกอาการนึงละ
1: เดี๋ยวพี่สมชายนี่แกว่างมากจนลืม
0: ครับ
1: นะแต่ถ้าเป็นผมพูดตรงนะโอ้ยอาจจะยุ่งมากจนลืมอะนี่นั่นนู่นนี่นั่น
0: เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเราต้องเตือนกันนะเตือนกันก็ไม่ได้เลยมันลืมได
1: ้เออ
0: เออแล้วเขายิ่งเพ่งเล็งอยู่ด้วย
1: จริงเหร
0: อวันก่อน
1: ตัวแล้วว
0: ันอันนี้โทรมาใช่ไหมคุณสมชายใช่ไหม
2: ครับ
0: บีแหลมสิงก็ลืมผม
1: อ๋อใช
0: ่
1: ใช่
0: แต่ไม่
1: ถึงกับโฟน
0: ไม่ถึงก็ลืมหรอกแล้วบีเขาก
1: ็ติดงาน
0: ภารกิจแน่นแล้วก็ช่วงค่ำมันมีฝนตกรถติดด้วย
1: ใช่
0: ก็โทรเข้ามา
1: อ
0: ะไรแบบนั้นผมต้องเรียกหยองอีกคนนึงให้โทรเข้ามาอีก
1: เ
0: พื่อความคึกคักตอนที่คุณไปบีจีนั่นแหละวันนั้นวันนั้นแหละ
1: อ๋อนั้นที่วันเล่บอลก็กลับมาใช่ไหมโอ้โหนั้นนี่ผมก็ไปบีจีก่อนนะ
0: เออผมก็ไม่อาจจะปล่อยให้คุณกับหยองมีความสุขได้ผมก็บอกช่วยมาแรงโทรเข้ามาหน่อยโฟนอินเข้ามาหน่อย
1: เ
0: ออให้มันคลึกคลักเลยคลึก
1: เออใช่คุยสองคนสนุกกว่า
0: ดีกว่า
1: อ่าน
0: ะครับก็ชวนคุยกันนะวันนี้นี่นายวันนี่ว่าจะมาคุยเรื่องเกมมหากรรมเกมในช่วงเวลาที
1: ่เออหน่อย
0: ที่ซีเกมตอนปี2001ที่นายวันนี่แหละคุณจำได้ไหม
1: 2001นี
0: ่เหตุการณ์นายวันเลยตอนนั้นน่ะ
1: ผมไปซีเกมแรกเนี่ยเป็น2003แล้ว2001ยังไม่ได้เป็นนักข่าว
0: เอ้ย
1: 2001ก่อนเวียดนามนั่นเลย
0: นี่แหละมาเลเซีย

0: นี่แหละ
1: อ๋อ
0: 2001นี่แหละ
1: ครับ
0: คือ
1: มันเป็นยังไง
0: นำมาย้อนรำลึกเมื่อ25ปีที่แล้วนี่ตอนนั้น4เกมที่มาเลย์แข่งอยู่พอดีแข่งอยู่พอดีเลย
1: ตอนนั้นเลยเหรอ
0: ตอนนั้นเลยช่วงเวลาที่แบบเกิดเหตุการณ์นายวันๆเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีกีฬาบางอย่างเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลานั้นน่ะอันนึงที่จำได้ดีนะครับปิงปองปิงปองนี่ได้เหรียญทองทีมชายซึ่งไม่ค่อยได้นะปิงปองเราได้เหรียญทองยากเย็นมาก
1: ทีมชาย
0: อันนี้ทีมชายได้เหรียญทองวันก่อนหน้าสัก10กันยา10กันยาเนี่ยได้เหรียญทองแล้ววันที่11เกิดเหตุการณ์นายวันๆเกิดขึ้นทีมปิงปองชายเนี่ยเขาจะเดินทางไปเลี้ยงฉลองกันเพราะเหรียญทองนี่มันแหม
1: โอ้โหมันนานๆทีต้องเอาละ
0: จะไปฉลองที่ไหนรู้ไหม
1: ที่ไหนครับ
0: ตึกเปโตนัส
1: โอ้โหตึกแฝด
0: ตึกแฝดปรากฏว่าโดนห้ามไม่ให้ไปเพราะเกิดเหตุการณ์ในวันเกิดขึ้นบอกที่มันเกี่ยวอะไรล่ะมันอยู่ที่อเมริกาโน่นอันนี้จะมากินข้าวที่แถวๆตึกเปโตนัส
1: เกี่ยวดิ
0: ไม่ได้มันตึกแฝดเหมือนกัน
1: ใช่ผมก็
0: เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ทราบ
1: คือชั่วโมงนี้มันต้องนี่แหละมันผวาขึ้นหมดแล้วตอนนั้นอะ
0: เจ๊งทั่วโลกเลย
1: ผวาหมดละ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งโอลิมปิกไทยตอนนั้นนี่พลตรีจารึกนี่ต้องบอกเลยบอกว่า
1: เป็นไง
0: เฮ้ยอย่าไปเลย นะพวกความปลอดภัยอะตอนกระทั่งเฮียเต็กเนี่ยพีระเดชพึกเนี่ยนะครับผู้จัดการทีมตอนนั้น
1: ของปิงปอง
0: ของปิงปองเนี่ยจะพาน้องๆนักกีฬาไปกินข้าวอ้าวไม่ก็ได้อยู่หมู่บ้านนักกีฬาก็ได้ไม่ต้องกินแล้วก็มาบอกนักข่าวว่าคุณคิดดูแล้วกันปิงปองนี่กว่าจะได้เหรียญทองเนี่ยต้องรอตึกวัวเทศถล่มเราถึงจะได้เหรียญทองเลยแล้วก็ไม่ให้ไปกินข้าวฉลองชัยชนะอีกอะไรแบบนั้นอ่ะก็เพื่อความปลอดภัยต้องเซฟ
1: ใช่ใช่
0: ต้องเซฟ
1: ตอนนั้นมันชุลมุนหมดเลยนะ
0: โอ้โห
1: คือจริงๆมันมาสองลำถ้าลำเดียวเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าถ้ามาลำเดียวนะมันจะอยู่ในกระบวนการหาสืบหาข้อที่จริงอีกอย่างน้อยต้องมี12ชั่วโมง24ชั่วโมงถูกไหม
0: เออ
1: แต่นี้พอมัน2ลำเนี่ยมันชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วว่าวินาศกรรมแล้ว
0: ใช่ใช่นะนึกว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมล่ะ
1: นี่ขนาดปิงปองเนี่ยต้องรอให้เกิดเหตุการณ
0: ์ครับ
1: ถึงจะคว้าเหรียญทองได้
0: ใช่
1: เหมือนลิเวอร์พูลไงต้องรอให้โลกหยุดถึงจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีก
0: แล้ว
1: โควิดอ่ะต้องโลกหยุดเออแต่ตอนนี้โลกหยุดเลย
0: แต่ถ้ามีขึ้นมันจะมีสงครามด้วยใช่เหรอ
1: เออใช่ใช
0: ่มีด้วย
1: สงครามก่อน
0: เออ
1: ผมว่านั้นมันปั่นกันหรือเปล่าพวกแก้งลิเวอร์พูลอ่ะ
0: เพราะว่าลิเวอร์พูลพอเข้ามาปี2020ใช่ไหมจาก19เข้ามา20
1: 20
0: นำจ่าฝูงเลย
1: โอ้โหโดดเลย
0: กำลังจะมาละกำลังจะมาละ
1: พอไอชนะแมนซิตี้แล้วก็โอ้โหชนะวิลล่าแมนซิตี้แล้วโอ้โหโดดเลย
0: แล้ว
1: เมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
0: แล้วพอเกิดเหตุโควิดระบาดปุ๊บเออขอให้ลีกฤดูกาลนี้ยกเลิกได้ไหม
1: ยกเลิกได้ไงวะเล่นมาขนาดนี
0: ้โอ้เสียงสูงอีก
1: เออจะชุกเลยจะบ้าเหรอ
0: เออมันต้องมีนะเหตุการณ์สำคัญของโลกใช่ป่ะแล้วมันสัมพันธ์กับกีฬาไงสัมพันธ์กับกีฬาเนี่ยเออเราก็มานึกถึงนะแป๊บเดียวใน25ปีละมันช่างรวดเร็วซะเหลือเกินใช่ไหม
1: นี่ดีกว่าคุณเบียร์เขาบอกว่า
0: ทำไม
1: เนี่ยน่าจะถ่วงเวลาได้เยอะ
0: อะไร
1: เขาบอกให้พี่
0: รู้ถึงเวลาทำไมล่ะมีอะไรว่าไม่ใช่
1: พี่เล่าประสบการณ์น้ำข่าวที่ริโอหน่อย
0: ริโอทำไมอ่ะ
1: เหมือนในหนังไหมหนังอะไร
0: ยังไงอ่ะ
1: มันมีหนังอะไรอ่ะคุณเบียร
0: ์ริโอเดจาเนโรเหรอ
1: เออ
0: คงเขาคงดูเรื่องไอ้นี่มา Incredible Hulk ใช่ไหมมันเป็นฉากอยู่ที
1: ่
0: ที่ริโออ่ะแล้วตอนพระเอกเอ็ดเวิร์ดนอร์ตัน
1: อ
0: ่ะที่ยังไม่เป็นฮักนะแล้ววิ่งหนีแล้วฉากต่างๆตัวนั้นคงจะเป็นสลัมที่ริโอเดจาเนโรนั่นแหละสวยๆหน่อยสวยๆหน่อย
1: ฝากนะไอ้ภาคนั้นกับลิปไทเลอร์นะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: สวยมากเลย
0: โ
1: คตรสวยเลย
0: เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเหรอ
1: ไม่ใช่ดิลิปดิลิปผมชอบนะเออเป็นไง
0: นี่แหละก็คือมันถึงว่าสลัมไม่ได้สวยหรอกแต่ว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจไงใช่ไหมแล้วปรากฏว่าบีแหลมสิงห์นี่เขาชอบพูดบ่อยๆว่าเขาไปเที่ยวสลัมนี้มาแล้วกับโจอี้และอาจารย์ส้มแล้วก็พี่ปุ๊กวางโจอีกคนนึงนะ
1: ครับ
0: ก็ไปเที่ยวมาแล้วก็ซึ่งเราก็ไม่อยากไป
1: ทำไมอ่ะ
0: คุณจะไปเที่ยวสลัมทำไม
1: เออผมก็ว่างั้นแหละ
0: เออแล้วบีก็บอกไปเถอะนะอี้ไปแพงนะไม่ใช่ถูกๆพันกว่าบาทอ
1: ่ะอันนี้เสียค่าอะไร
0: ค่าทัวร์ไง
1: ค่าทัวร์เขาสลัมมานะ
0: เหมือนคุณทัวร์สเตเดียมทัวร์อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ยอย่ามาต้องจะพาไปนู่นคลองเตยไปพาเจอพี่หนู
0: ที่นี่ที่นี่ก็มีดูคุณจะไปดูทำไม
1: เออ
0: บีจัดการพาไปเลย
1: พี่ถ้าเป็นตอนนี้นะถ้าคุณมาสลัมมาที่คลองเตยนะ
0: ทำไม
1: นอกจากเจอสลัมแล้วยังเจอน้ำมันใต้ดินด้วย
0: เฮ้ยอะไรอ่ะ
1: เอาที่น้ำมันรั่วใต้ดินอยู
0: ่จริงเหรอ
1: ที่คลองเตย
0: ไม่เอาแซ่อ่
1: ะยังไงต่อทำไมครับ
0: นั่นแหละก็ไปทัวร์สลัมคือที่บอกว่าจัดทัวร์แล้วก็เก็บตังค์เนี่ยก็เนื่องจากว่าคุณจะไปเดินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้
1: ต้องมีบริการ
0: ต้องไปในฐานที่ที่จัดมาให้เรียบร้อยแล้วจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงแล้วก็มีทัวร์เนี่ยอธิบายไปได้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรไปขึ้นไปบนดาดฟ้าดูแบบเบิร์ดไอวิวดูนี่อันนี้ฝั่งนี้สลั
1: ม
0: ฝั่งทางด้านขวานี่เป็นตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยมันจะคอนทราสต์กันแบบเนี้ยคือนำพาทัวร์ก่อนที่หัวหน้าทัวร์จะหนีไปทิ้งทัวร์หัวหน้าทัวร์โทรศัพท์อยู
1: ่
0: นะบีก็ตามติดแป้งหลังหัวหน้าทัวร์โทรศัพท
1: ์
0: โทรปั๊บนึงร้องไห
1: ้ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: บีก็สงสัยอ้าวร้องทำไมอ่ะก็นำทัวร์อยู่ดีๆร้องไห้แล้ววางสายไปแล้วบอกพ่อตายไปก่อนนะ
1: แล้วพี่บอกเขาว่าไง
0: พ่อคุณตายจะบ้าแล้ว
1: ให้เร็วสิมันโยนกลับมาเร็ว
0: ผมก็คิดก่อนว่ามันจะเป็นคำไม่สุภาพหรือเปล่ามันไม่ดีแต่มันเป็นความจริงนะครับสุดท้ายแล้วเขาหนีไป
1: ก็ต้องไปเคลียร์
0: ไปจัดการไงก็ให้รองหัวหน้าทัวร์เนี่ย
1: ครับ
0: ดูแลต่อซึ่งเราก็หวาดหวั่นวิตกมากๆเลย
1: ว่าบารมีเขาถึงหรือเปล่า
0: เราจะปลอดภัยไหมเนี่ยอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นที่มาของบีแลมสิงห์เขาได้ตั้งชื่อให้ผมอ่ะอี้ไว้อาย
1: ทำไมอ่ะ
0: กลั
1: ว
0: ตาขาว
1: มันก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะ
0: เราก็กลัวแซ่
1: เราไม่แล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นเราต้องไปป่ะล่ะ
0: นั่นน่ะสิมันตั้งแต่แรกก็ล่ะโอ้โหนะอี้ไปเถอะเดี๋ยวรถตู้ไปรับที่บ้านเลยนะ
1: ไม่เที่ยวห้าง
0: เลยนั่นน่ะไปแล้วก็วันนั้นนี่ไปเที่ยวสลามก่อนนะแล้วตอนเย็นนี่เป็นฟุตบอลเหรียญทองนะชิงชนะเลิศบราซิลกับเยอรมันเราก็กลัวเราเป็นอะไรไปเดี๋ยวไม่ได้ดูต้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องไปสลาม
0: มาลาคาน่าสิไปดูฟุตบอลเหรียญทอง
1: ครับ
0: โอลิมปิกเกมนั่นแหละคือการผจญภัยที่เมื่อ10ปีโอ้10ปีแล้ว
1: ครับ
0: 10ปีที่แล้วนะก็บอกท่านผู้ฟังเอาไว้อ่ะบางท่านก็ถามบ่อยว่ามีเวลาเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้มีอะไรเพิ่มเติมอีกป่ะนะเดี๋ยวบีฟังอยู่ป่ะ
1: สรุปไฮไลท์คืออะไรในการไปสลัมที่บราซิล
0: ก็ไปดูสภาพเขาแล้วไปสูดกลิ่นอายที่สดชื่นขี้หมาเต็มเลยกลิ่นก็
1: ไอ้คนเราก็แปลกเว้ยแล้วเสียเท่าไหร่นะ
0: พันกว่าบาทจ่ายหลังจบทัวร์มาทุกคนตามนี้นะเงินเท่านั้นเท่านี้คือรูปแบบของสลัมที่ริโอเดจาเนโรเนี่ยมันก็แบบเป็น
1: ค
0: ุณคงถ้าดูในหนังเรื่อง Incredible Hulk เนี่ยนะมันก็จะซ้อนๆกันมองไปแล้วอยู่บนเขาไงตึกรามบ้านช่องติดกันอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปก็ทัวร์ก็อธิบายก่อนพ่อเขาตายนะเขาอธิบายก่อนอธิบายว่าตรงนี
1: ้
0: เป็น
1: อย่าไม่เสียใจนี่ตอนนั้น
0: ชุมชนเข้ามารวมกันตรงนี้เขาไม่มีบ้านเล็กที
1: ่นั่นเหรอ
0: เขาจะฝากของสมมติจะส่งไปรษณีย์อย่างเงี้ยนะเขาจะไปฝากที่ร้านตัดผม
1: อ๋อจุดใหญ่จุดเดียว
0: ทุกคนก็มาที่นี่ตัดผมแล้วก็อันนี้ของคุณนะบ้านนี้เต้ยอะเต้ยอะมาเต้ยบ้านนั้น
1: อ
0: ะลูกยายอะไรคุณแม่ชื่ออะไร
1: แม่ปานี
0: คุณแม่ลูกยายปานีเนี่ยนั่นแหละก็เอาไปเอาได้อย่างเงี้ยชุมชนของเขาแล้วก็จะมีคนนี่มาต้อนรับเราด้วยนะถึงบอกเป็นทัวร์ไงต้องตีกลองแซมบ้า ต้อนรับอ่ะ
1: พี่ผมว่านะไอ้เนี่ยรู้กันแน่เลย
0: ใช่สิ
1: ใช่ไหมคือแบบว่าถ้าคุณไปเองดุยๆอ่ะตื้บ
0: มันอันตราย
1: ตื้บเลย
0: มันอันตรายไม่ใช่จุดที่คุณควรจะไปคุณก็อย่าไปแล้วก็กำแพงบางอันก็เป็นกราฟฟิตี
1: ้
0: เขียนนู่นเขียนนี่ฉันรักเธอจนใหญ่เป็นชื่อนักบอลนักบอลเปเล่ซิโก้อะไรก็เขียนโซคาเตส1970
1: อะไรเงี้ยนะ
0: แชมเปี้ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สวยมากหรอกแต่ว่ามันก็นี่เขาชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ไปดูสายไฟยุ่งเหยิงพันกันเป็นร้อยเป็นพันซึ่งบ้านเราก็มีเยอะ
1: ดีเว้ย
0: นั่นแหละ
1: คือเสียเงินไปมากมายเพื่อดูอะไรที่ไว้เจริญหูเจริญตา
0: อีกสี่รอบนึงเขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีเหมือนกัน
1: ก็มี
0: แบบนั้นน่ะก็เดี๋ยวดูเข้าไป
1: บ้านเรามีที่เลย
0: บ้านเราเพียบเลย
1: ที่ไหนก็ได้เอาตรงไหนอ่ะ
0: ก็บอกแล้วว่าอย่าไปบีก็บังคับขู่เข็น
1: เฮ้ยเอาไหมเราแบบชงให้อาจารย์ชัดชาติแบบ
0: ยังไง
1: หาสักที่นึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเสื่อมโทรม
0: มันจริงๆก็ไปนะ เราก็ไปนะแถวนั้นน่ะคลองเตยผมไปนะ
1: พี่
0: ไปซื้อที่นอน
1: เฮ้ยดีใช่ไหม
0: จริง
1: เหรอ
0: ก็มันมีร้านเยอะตลาดปีนังไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ที่นอนตอนนั้นจะแต่งงานแล้วก็ซื้อที่นอน
1: เออ
0: ไปแต่ไปแถวนั้นเลย
1: เอาแบบฟูกหนาๆใช่ไหม
0: เออนั่นแหละ
1: แบบโต๊ะกลมไม่เอานะ
0: ไม่เอา
1: โต๊ะเพราะมันมีคนคอมเมนต์เรื่องโต๊ะกลมมาเยอะผมขอจัดเรียงเรื่องโต๊ะกลมไปก่อนเลยได้ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้เรียนท่านผู้ฟังเลยผมไม่ค่อยได้ติดตามนะฮะแล้วพอมีคลิปมาเนี่ยก็อยากจะดูชัดๆมันก็ไม่มีให้ดูก็เลยดูแล้วก็ได้แต่ปลงไปทอดถอนหายใจ
1: โอ้แต่ว่าท่านนี่ก็60กว่าแล้วนะ
0: เออ
1: เขาชื่นชมกันหัวหน้าโอ้ก็บอกแล้วชื่นชมว่า60กว่าเนี่ย
0: หัวหน้าโอ้ยังมาแจมตรงนี
1: ้เหรอเออหัวหน้าโอ้
0: ชอบเรื่องนี้ใช่ไหม
1: 60กว่ายังสามารถพาขึ้นโต๊ะได
0: ้
1: แต่ผมชื่นชมที
0: ่
1: 60กว่าแล้ว
0: ครับ
1: ยังปึงปัง
0: โอ้ไม่น่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานเลยจริง
1: อันนี้มันตลกร้าย
0: ตลกแล้วมันหัวเราะร่าน้ำตารินนะครับ
1: ใช่โอ้โหแล้วไอ้ทุกวันนี้เวลาเราทำบุญเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะ
0: แต่มีท่านหนึ่งเนี่ยได้ส่งข้อความมาในรายการเนี่ยนะไม่ใช่รายการเรานะ
1: เขาว่า
0: หรือเมื่อวันนี้แหละก็บอกว่าผมนี่ยึดมั่นอยู่ที่ความดีครับยึดมั่นอยู่ที่คำสั่งสอนธรรมะ
1: อันนั้นคือแก
0: มากกว่าที่ตัวบุคคลครับ
1: ถูกต้อง
0: แบบเนี้ยก็ถูกนะครับก็คล้ายๆแบบเหมือนศิลปินเหมือนกันนะศิลปินบางคนนี่แบบผลิตงานออกมาได้แบบว่าสวยงามอ่ะไพเราะอย่างเงี้ยอร่อยอย่างเงี้ยแต่พอเจ้าตัวเขาไปทำอะไรไม่ดีเข้าเนี่ยผลงานเขาก็ยังสวยงามยังไพเราะยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับเราก็ยึดไปในสิ่งที่มันดีงามดีกว่าใช่ไหม
1: ถูก
0: เขาจะเป็น
1: ไปเรื่องกัน
0: ก็เป็นไป
1: กีฬากีฬาเนี่ยมันไม่ชอบนิสัยส่วนตัวแต่ก็เก่ง
0: นักกีฬาเหรออ
1: ่านักกีฬา
0: ใคร
1: ตอนนี้คิดไม่ออก
0: คิดไม่ออกใช่ไหม
1: อย่างเช่นพูดตรงอย่างพี่สมรักมีคดีเรื่องกับเยาวชนตอนนี้คดีเป็นยังไงไม่รู้นะใครถูกใครผิดไม่รู้นะเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลบสิ่งที่เขาเคยทำไว้ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศได้อ
0: ำนาจลื่นเลง
1: อ่ะด้วย
0: อำนาจเรื่องเลิงอย่างนี
1: ้
0: นะครับจริงๆดูข่าวดูพฤติกรรมของพี่อำนาจบ่อยนะตอนริโอผมก็เจอเขานะเขาเป็นนักชกคือแชมป์โลกมาก่อนใช่ป่ะแล้วเป็นทีมชาติไปแข่งที่ริโอด้วยจำได้เจอตอนกินข้าวเลยนะก็
1: อำนาจต่อยโครม
0: ใช่เห็นพี่อำนาจเป็นแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลมากเลยว่าเขาเนี่ยควรจะมีคนอยู่ใกล้ชิดเขาแบบ24ชั่วโมงเลยนะคอยอยู่เคียงข้างเขาแบบนั้นเลยนะใครก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเราเมื่อประสบความสำเร็จมากเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเงินทองชื่อเสียงเนี่ยไม่มีความหมายความหมายที่แท้จริงคือคุณต้องมีคนที่อยู่ข้างกายคุณนะครับอาจารย์ยิปมันได้บอกเอาไว
1: ้
0: ในภาค3
1: เฮ้ยความจำคุณดี
0: ประมาณนี้อาจารย์ยิปมันบอกไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคนที่อยู่ข้างกายเรา
1: ทีนี้เนี่ยอย่างเพชรอำนาจเนี่ยนะฮะคือโอเคอาจจะชกทีมชาติเป็นแชมป์โลกอ
0: ่
1: ะแต่คนก็ต้องเข้าใจว่านักมวยแชมป์โลกมันก็รายได้มันก็ไม่ได้เยอะเหมือนต่างประเทศ
0: เหรอเอ้ยเยอะสิ
1: มันก็เยอะแต่มันมาถึงไม่เยอะไง
0: อ๋อเหรอ
1: มันก็มีนู่นนี่นั่นแล้วอำนาจก็ป้องกันไม่ได้นาน
0: ครับ
1: คือมวยอ่ะมันก็อยู่ที่ขายได้ไม่ได้ด้วยอย่างเช่นอย่างแซมสันอาจจะเป็นแชมป์แค่ WBF ที่เป็นสถาบันแบบรองๆแต่ว่าใครๆก็อยากจับ
0: เพราะแซมสันจากมวยไทยมาเป็นแชมป์โลกมวยสากลใช่ไหม
1: ครับ
0: เออ
1: นี่ขึ้นไปก็เดินหน้าฆ่ามันเนี่ยไฟละล้านเงี้ย
0: ครับ
1: ต่อคิวไปเลยอย่างอำนาจก็ป้องกันไม่กี่ครั้งนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็หลังจากที่เกิดเหตุอ่ะ
0: ครับ
1: ผมไม่สบายใจพูดตรง
0: เฮ้ยเรื่องอะไร
1: พออำนาจเขาหลุดเขารั่วมันมีคลิปต่างๆออกมาเยอะ
0: เหรอ
1: ซึ่งสมมติถ้าพี่รั่วนะถ้าพี่รั่ว
0: คุณยกตัวอย่างไกลๆไม่ได้เหรออ
1: ่าสมมติเอาใครดีวะ
0: เอาผมก็ได้อ่ะ
1: สมมติหยอง
0: เออหยองเนี่ยเออ
1: หยองรั่ว
0: หยองรั่วแล้วเป็นไง
1: หยองรั่วเพราะว่าไม่มีใครจ้างไปพากย์เลย
0: เฮ้ยนี่คุณกล้าหยามหยันคุณหยองคิวทองเหรอแปลว่าไง
1: เออ
0: ถ้ารั่วขึ้นมา
1: แล้วหยองก็อาการดีพูดอะไรไม่รู้เรื่
0: อง
1: เละเทะด่าคนนั้นคนนี
0: ้
1: แล้วผมก็อาจจะทำเป็นหวังดี เฮ้ยหยองมึงแล้วระหว่างนั้นผมก็ถ่ายคลิปหยองไปด้วยแล้วก็โพสต์โซเชียล
0: เ
1: นี่ย
0: ก็ทำลายหยองไปในตัว
1: มันคือการทำลาย
0: เออจริงจริงซึ่งคุณก็ได้ทำไปแล้วอุ้ยหยองเลย

0: มีโจอี้ที่โจอี้ต้องมีกวนเพื่อนสนิทอยู่แล้วไอ้พวกทำอะไรรั่วๆเน
1: ี่
0: ยในกลุ่มอาจจะมีเช่นอาจจะดื่มแล้วมีอาการอะไรเงี้ยม
1: ันโอ้เยอะเลยเยอะเลยถอดเสื้อเต้นบนโต๊ะด้วย
0: มันมีอยู่แล้วมันมีซึ่งมันไม่ได้ขนาดอำนาจหรอกคือแต่เราก็เอ้าขอขั้นนิดนึง
1: ครับ
0: เชียงรายตีเสมอบุรีรัมย
1: ์ไอ้ระหว่างที่คุยกันนี้นะนินทากีฬาโลกนะครับเราก็ดูฟุตบอลไทยลีกไปด้วยนะบุรีรัมย
0: ์
1: กับเชียงราย
0: ครับ
1: โอ้ยตีเสมอแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ตีเสมอ
1: แล้วไมนิวแอตริดไม่เซฟ
0: สึกจะบอลมันชนคานมากระเด้งกระดอน2สามที
1: โอ้โหหนึ่งประตูต่อ1แล้วนะครับมิสซูรี่ยิงให้บุรีรัมย์นำไปก่อนนะตอนนี้1 1แล้วนะครับสดๆณเวลานี้เลย
0: เดี๋ยว
1: ดูภาพช้าเซโอ้ย
0: ไม่ล้ำ
1: โอ้โ
0: หฉลับ
1: ชนคาน
0: สอนชนคานแล้วโดนซ้ำนี่แหละครับภาษาเพิ่งเปลี่ยนลงมาแทนธีรธรเมื่อปักกระเดี๋ยวนี่สองฉลับเลย
1: แหมเขาเรียกแคนนอนหนึ่งสองแล้วไปชนคานครั้งที่สาม
0: ครับ
1: นะก่อนที่เชียงรายจะได้ประตูตีเสมอนะครับ
0: เอาหนึ่งหนึ่งก็แล้วก็เวลาก็น่าจะเหลือมาหนึ่งสิบนาทีแล้วนะฮะเอาว่าถึงอำนาจต่อให้จบ
1: ว่าไปเ
0: ซ่นะมันพูดถึงไหนแล้วก
1: ็น่าถ่ายคลิปเอาไว้อะแล้วก็มาเผยแพร่อย่างเงี้ย
0: คือมันผมดูแล้วไม่สบายใจคืออย่างถ้าเราเป็นเพื่อนอะ
1: ครับ
0: เอหยองอาจจะรั่วเราก็ถ่ายรูปเต็มที
1: ่เฮ้ยเอาเป็นหยองรั่วจริงๆได้ไหม
0: รั่วจริงเต็มที
1: ่ครับ
0: เราก็จะแชร์ดูกันเองในกลุ่ม
1: แ
0: ล้วอันในกลุ่มไลน
1: ์เราก็อาจจะต้องแจ้งพักพวกกันในกลุ่มว่าเฮ้ยหยองเป็นอย่างนี้แล้วนะทำไงดีมีอาการนี้รักษาได้ไห
0: ม
1: ตามหมอตามอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่นี่เอาไปเผยแพร่
0: เผยแพร่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงพี่จอนนี่นะผมว่าพี่จอนนี่แกก็มีลิมิตของแกนะว
1: ่
0: าก็ไม่จะไม่ close แม้อะไรคือโอเคแกก็หาก็มีคอนเทนต์กันด้วยแต่ว่าแกก็เป็นคนที่บอกว่าแกก็ช่วยอำนาจช่วย
1: พอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องเผยแพร่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเงี้ยทุกเรื่องนะทุกเรื่องเลยนะผมรู้สึกว่าบางทีมันก็เราก็ไม่น่าเอาไปใส่ไว้ในโลกออนไลน์ไปซะทุกอย
0: ่
1: างบางทีเรื่องแบบสนุกสนานนี่แหละแต่บางทีอาจจะสมมตินะอย่างนี้นะสมมติญาติผู้ใหญ่ของเราวันพ่อก็ได้วันแม่ก็ได้อย่างเง
0: ี้
1: ยเราก็อยากจะรำลึกถึงพ
0: ่อ
1: รำลึกถึงแม่อย่างเงี้ยผมเห็นคนเนี่ยคือพอดีแม่ป่วยนั่งรถเข็นอยู่อะไรก็ไปถ่ายรูปแล้วบอกรักเสมอนะอะไรเงี้ยผมคิดว่าคุณแม่คงไม่อยากจะ
0: ให้เดินออกสภาพเหมือน
1: ตัวเองไปอยู่ในอย่างเงี้ยจริงจริงก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกแต
0: ่
1: เราคิดมากไงว่าจริง
0: ก็จริงก็จริง
1: ด้วยภาพที่ออกมาเนี่ยคุณแม่ก็อย่าไปทำท่านเลยสมมติเอาภาพเด็กๆดีกว่าเขาเลี้ยงเรามาอะไรโพสต์ไปอย่างนั้นมันจะดีกว่านะมันเลยกลายเป็นแบบกลายเป็นเครื่องมือไปคุณแม่กลายเป็นเครื่องมือให้เรามาสื่อสารกันในโลกออนไลน์ใช่ไหมที่มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะแบบนั้นแหละนะด้วยความห่วงใยตัวนี้พี่อำนาจเป็นไงบ้างไงพี่เพชรเนี่ยเป็นไงบ้าง
0: ผมตามข่าวล่าสุดก็เข้าสู่กระบวนการแพทย์แล้วแล้วก็ต้องให้ยาให้อะไรจริงจังแล้ว
1: แต่วันก่อนอ่านข่าวบอกต้องให้ยาถอนพิษอ่ะตกใจเลยนึกว่าผมดูหนังกำลังภายในอยู่ถอนพิษเหร
0: อ
1: คืออะไรอ่ะอ๋อหมายถึงว่าสภาพร่างกายใช่ไหมต้องให้ยา
0: ไม่ใช่มาเอามือมาผลักข้างหลังเพราะเห็นพี่จอนนี่เขาอัปเดตล่าสุดที่ผมตามดูนะก็บอกว่ามันก็ไอ้ที่แกรับเข้ามาในร่างกายมันยาวนานยาวนานกันไปแล้วไอ้ล่าสุดที่แกไปหลุดที่งานวัดอ
1: ่
0: ะก็ด้วยอันนั้นแหละพอดื่มเหล้าไปสักอาจจะอะไรก็อาจจะไม่ดื่มเลือดอะไรก็แล้วแต่นะปิงนิดเดียวมันก็เลยเหมือนขาดพึงเลยนะก็ทีแรกที่พี่จอนนี่แกรับเข้าไปก็แกคิดว่าจะเป็นการบำบัดแบบบุคคลกับบุคคลได้ไม่ต้องถึงมือแพทย
1: ์
0: เป็นต้นอย่างเงี้ยก็จริงก็ดูเหมือนดีนะเหมือนแกไปถ่ายมิวสิกวิดีโอไปเป็นครูสอนมวยอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่นะ
1: ก็มีนั่นแหละ
0: นะแต่ก็ต้องให้กำลังใจนะพี่จอนนี่นะเพราะว่าคือยังไงอะถ้าเกิดทำให้อำนาจกลับมาได้อะอย่างน้อยเขาเป็นบุคลากรที่จะสร้างประโยชน์อะไรหลายแหล่ดีกว่าพูดตรงอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรดีกว่าที่จะปล่อยเขาเป็นกุ้ยข้างทางที่คอยไปเกเร
1: ใช่
0: เป็นภัยสังคมอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นคนที่ให้โอกาสเขาเนี่ยเป็นคนที่น่ายกย่องต้องให้โอกาสเขา
1: แล้วอันตรายด้วยนะถ้าแบบหมายถึงว่าจะปล่อยให้อำนาจไปเองอะดำเนินชีวิตไปแบบนั้นนะถึงบอกว่าต้องมีคนที่อยู่ข้างกายเนี่ยนะอยู่กับเขา24ชั่วโมงก็ยิ่งดีนะครับ
0: ส่งลิมิตไหม
1: ประคับประคองฮะ
0: ส่งลิมิต ซึ่งลีมิงไหม
1: เขาดูแลตัวเองได้ไหม
0: กลัวลีมิงจะไปหากินกันลำบาก
1: เฮ้ยคุณอะไรเนี่ยคุณจะไปนาโกย่ากับเขาเนี่ย
0: ผมไม่ได้ไปเขาก็ไปกับพี่โจโจ
1: ้เอ้ย
0: บอกไปพี่โจโจ
1: ้หนักกว่าไปกับลีมิงอีกคุณต้องสมัครสมัครกันหน่อยเจ้
0: เมื่อกี้รักกัน
1: ต้องมี
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าอันนี้เราคุยกันไปถึงนายวันๆแล้วก็ซีเกมใช่ไหมเดี๋ยวเอเชียนเกมนี่กำลังจะเริ่มแล้ว
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังนะ4689899นะคุยกับเราได้นะครับข้อความมาทาง YouTube แล้วก็Facebook นะครับแล้วก็4689899ตอนนี้เราโหมลงเอเชียนเกมไงใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าจะแข่งแล้วเนี่ยในสัปดาห์พิธีเปิดนะสัปดาห์หน้าเรามีหน้าที่ที่จะโหมลงให้มันเกิดความคึกคักนะต้องดูอะไรคราวนี้วอลเล่ย์ไหมวอลเล่ย์ฟุตบอล
0: ฟุตบอลยังไงก็ต้องดู
1: ต้องดู
0: แล้วก็รีบดูเดี๋ยวจะตกหลังไม่ตกแต่แต่ผมไปดูเส้นทางเดี๋ยวไปคุยจะเบรกหน้าเดี๋ยวไปไล่ๆดูเส้นทางมาแล้วบอลชายนี
1: ่เป็นยังไง
0: ดีเหมือนกันนะเส้นทางดีเหมือนกันนะ
1: เส้นทางที่จะเราจะเดินไปสู่รอบน็อกเอาท์
0: รอบรองเลย
1: ถึงรอบรอง
0: เพ
1: ราะหมดรอบแบ่งกลุ่มเป็นรอบ8เลยใช่ไหม
0: รอบ8ทีม
1: 8ทีมรอบ4ทีมแล้วก็รอบชิง
0: เพราะว่าที่ผ่านมาเช่นเกมจะรับสมัครไม่อั้นใช่ไหม
1: อะไร
0: ก็คือใครยื่นสมัครรับหมด
1: ก็เข้าแข่งได้เลยถูกต้อง
0: แต่คราวนี้เขาจะตัดตามอันดับเอาแค่16กับ12 16คือชาย12คือหญิง
1: เอาแค่นี้16ทีมโอ้โหตอนบ้านเราเป็นเจ้าภาพนี่รับหมดนะ
0: โอ้โหเขาเดียวก็รับหมด
1: 20กว่าทีมเกือบ30อ่ะจำได้
0: เขา
1: ปี98
0: ครับ
1: แต่ที่ผ่านมาก็รับหมดอยู่แล้วเหรอครั้งนี้ค่อยมีการแบบจำกัดใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ระบบเขาก็ดีเหมือนกันนะ
0: ก็ดี
1: อันนี้ฟุตบอลแบดมินตันดูไหมแบดมินตันเอ้ยแบดมินตันเขาเพิ่งจะแถลงข่าวไปนะครับความพร้อม
0: อะไรอ่ะ
1: เราก็ไปหลายทีแล้วที่เขาแถลงที่การกีฬาประเทศไทยเราก็ไปหลายทีแล้ว
0: นี่มันฉลาดมากเลยไอโฟนผมพอพี่พูดว่าแบดมินตันมันก็บอกว่าฉันช่วยคุณเกี่ยวกับเรื่องแบดมินตันนั้นไม่ได้คือไม่ได้ถามเลย
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: ไม่ถามไม่ตอบตอบมาเลยเหรอว้าตายละ
0: รู้ดีเลยกันแล้วเนี่ย
1: ทันสมัยมาก
0: ๆไอ้นี่น่ากลัวนะพี่โจ้ย
1: น่ากลัวน่ากลัวนะ AI นี่เดี๋ยวค่อยมาบ่นว
0: ่
1: ามันนอกจากคุณสมชายสายลมไอแล้วเนี่ย เอก็ไอด้วยเนี่ยโอ้โหมันคืบคลานไปทั่วทุกมุมโลก
0: พูดถึง AI เอมัติชนนี่ก็ยังไอไม่เลิก
1: ไอ้จริงเหรอไอ้นั่น AI ตัวจริงนะ
0: ครับพักไหมพี
1: ่ต้องพักแล้วใช่ไหมตอนนี้19:45 นะครับอุ้ยนินทาจนหิวน้ำเลยพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับไปนินทาต่อในช่วงต่อไปครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook

0: กิจกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
1: กลับเข้ามาสู่นินทากีฬาโลกครับในช่วงที่2นะครับตอนนี้ทุ่ม47นาทีนะครับระหว่างที่เราดำเนินรายการอยู่ขณะนี้ก็ดูฟุตบอลไทยลีกไปด้วยนะครับบุรีรัมย์เสมออยู่กับเชียงรายนะครับ1ประตูต่อ1นะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมละเดี๋ยวเราก็คงจะได้ทราบมาตอนนี้นาทีที่87แล้วนะครับบุรีรัมย์จริงๆเลยนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมทีมเยือนนะเชียงรายตีเสมอบุรีรัมย์จนได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความก่อนนะครับ SMS เพราะว่าจัดรายการกับคุณรีมิงนี่เขาไม่ให้อ่านก่อน2ทุ่มนะครับ
2: ทำไม
1: ต้องทักทายก่อนไงคนส่งเข้ามาเนี่ยข้อความใจจริงเลยเราอยากจะคุย
2: คุยไปเรื่อยๆดีกว่า
1: ใช่
2: เรียลไทม
1: ์เผื่อเขาส่งมาถามเพิ่มเติมไงหรือเราตอบไปแล้วเขาไม่พอใจก็คุยกันต่อได้นะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับพี่โจอี้และลุงเต้ยอามซ่ามาแง้วง
2: ับสวัสดีคร
1: ับ ก็คุณดูแล้วเขาเรียกผมพี่โจอี้แล้วเขาเรียกคุณลุงเต้ยนะครับนักเตะคนไหนซ่อมของได้ตอบมอยสเตอร์คีม
2: คีมเหรอ
1: คีนนะน้องอามนะพอได้นะ
2: ไม่ได้อะ
1: ครับ
2: ได้เราเล่นแหมคุณนาวบอกสาเสียตังส่งมาจนประดา
1: น ข้อความนี้ยาวหน่อยนะเมื่อวานรายการดึก
2: ๆ
1: ที่พี่เจ๋งเป็นดีเจผมเห็นรีวิวเรื่องวอลเลย์บอลชายไทยกับออสเตรเลียมีรีวิวแล้วบอกว่ามารอลุ้นกันที่มันแข่งจบไปแล้ว ทำไมเหมือนรอดูอยู่ มันหลีหลันปะมันยังไงอ่ะ
2: คือรายการลีลัน
1: เหรอ
2: วันแรกมันแข่งจบไปตั้งแต่เย็นๆเมื่อวาน
1: เพราะว่าแข่งที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
2: ญี่ปุ่นฟุกุโอกะ
1: จบแล้วจำได้ว่าบ่ายๆเย็นๆก็มาแล้วผลการแข่งขันนะแหมจริงเลยเชียว
2: เดี๋ยวผมดูทางนี้นะทาง Facebook หน่อยนะ
1: นี่แล้วต่อไปเลย
2: แต่ผมขอดูนะเพราะว่าใครมาตั้งค่าเครื่องนี้เนี่ยผมงงมากเลยตั้ง
1: ทำไม
2: เอาปกติแถบถ้าท่านมีคอมพิวเตอร์แถบมักจะอยู่ข้างล่าง
1: ด้านล่างใช่ไหมอะไรไง
2: อันนี้ใครไปตั้งค่าเอาแถบไปอยู่ทางซ้ายเนี่ยมันงงมากเลยเนี่ย
1: เขามีความคิดสร้างสรรค์นะครับ
2: ครับอันนี้เขาบอกตอนเที่ยงพี่สมกับพี่ลิมิงเนี่ยจัดรายการจะสาวกันเรื่องเจ้าอาวาส
1: เหรอทำไมอ่ะโอ้ยจัดไปทะเลาะกันไป
2: แล้วเมื่อวานเรื่องเจ้าอาวาสใช่ไหม
1: ครับ
2: วันนี้มีเรื่องปลาคาร์ฟอีก
1: เฮ้ยจริงเหรอทำไมอ่ะปลาคาร์ฟทำไมปลาคาร์ฟเชิญยิ้มอ่ะ
2: นี่สิคือมีข่าวว่าเดี๋ยวก่อนถึงข่าวนี่รู้สึกจะมี
1: โอ้ยยิงได้แต่ไม่ได้นะ
2: บุรีรัมย์ส่งบอลเข้าประตูไปครับแต
1: ่ไม่เป็นประตู
2: ยกนะ
1: ครับ
2: นะมีข่าวว่ามีคนวิทยฐานนะจัสติงจากับปะครับ
1: จริงเหรอ
2: จัสติงจาปะครับ
1: คนกับปะครับ
2: พี่โจยี่ยังดีนะผมเป็นข่าวที่แรกจากเดลินิว
1: ครับ
2: นะอาจจะเป็นเราไอ้เนี่ยอยู่เดลินิวมันเลยขึ้นไปก่อน
1: เออ
2: ก็ยังดีนะที่เขาใส่รูปปลาคาร์ฟมาด้วย
1: นะฮะถ้าไม่ใส่อ่ะ
2: ไม่ใส่ผมคิดว่าโหนะครับเชิญยิ้มโดน
1: โดนจิ โอ้ยนะปลาคาร์ฟ
2: ผม
1: เอ้ยไม่ได้สิเราความฮาเราต้องดูหมด
2: เออ
1: นะครับนี่ฮาอยู่แล้ว
2: โอ้ชอบมาก
1: เออ
2: นะครับนะรอกนี่ชอบมาก
1: ครับ
2: เออก็เป็นเรื่องแปลกๆอ่ะคนไปมีอะไรกับปลาคาร์ฟ
1: จริงเหรอ
2: ทีนี้ผมคิดว่า
1: เออ
2: ยังไงวะผมไม่อ่านเนื้อเรื่องนะ
1: เ
2: พราะว่ามันรู้สึกมันเกินไปแล้วนะเออแล้วก็สักพักฟีดของข่าวสดจะขึ้นมาก็ได้ทราบว่าเป็นการเรียกอะไรเนี่ย
1: อะไรล่ะ
2: เขาทั้งปาก
1: ว้ายตายละโอ้ยคุณยิ่งอธิบายยิ่งจินตนาการเห็นภาพชัดเจน
2: ผมไม่ได้อ่านเนื
1: ้อดีละที่ไม่อ่าน
2: แต่ข่าวสดเนี่ยดีกว่าเดลินิว
1: ข่าวสดก็ลงปลาคาร์บเหรอ
2: ปะครับ
1: โอ้ยนี่เขาลงกันทั่วใช่ไหมสื่อแบบไปทั่วทุกแขนงเลยใช่ไหม
2: เดลินิวเนี่ยลงรูปปะครับ
1: ครับ
2: ข่าวสดลงปะครับแต่คาดตาปะครับด้วย
1: ดีแล้ว เขาจะได้ไม่เป็นการละเมิดปะครับ
2: มันตลกร้ายเลยพี่ชูยี่มันเหมือนที่เราคุยมันคือตลกร้ายอ
1: ่
2: ะ
1: เออนี่ก็ถือว่าเซฟปะครับแล้วเนี่ยใช้ได้
2: แล้วปะครับเนี่ยเป็นตัวสีขาว
1: เออ
2: ไม่รู้ไม่ผลนะแม่ตาวิทยาฐานนั้นมีอารมณ์หรือเปล่า
1: อ๋อเห็นขาวๆไม่น่าจะอารมณ์เหรอ
2: แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ตอนจัดรายการเดนิวก็มีคนคอมเมนต์มาท่านผู้ฟังคอมเมนต์มาว่าย
1: ังไง
2: เอางั้นถ้าเห็นปลาหมึกก็มีอารมณ์ปลาหมึกก็ขาว
1: ก็เหมือนที่คุณไปดูเหมือนคุณไปดูหนังกลางแปลงแล้วหนังยังไม่ฉายไงคุณน่าเกิดอารมณ์แล้วเพราะว่าเห็นจอขาวๆไม่ได้ไง
2: โอ้ยผมเห็นกระดาษ A4 ผมก็เรียบร้อยเลย
1: นี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่เต้ต้องรีบแต่งงานนะครับเพราะมีอารมณ์ง่ายแล้วเกิน
2: เป็นอะไรกันเนี่ย

0: นายอี้สมัยเรียนเทพศิรินท
1: ร์
0: เคยไปแข่งโต้คารมมัธยมศึกษาไหมเกษตรนลิงอ
1: ่ะเสนาลิงเป็นรุ่นน้องผม
0: นะคร
1: ับผมไปเชียร์เขาอยู
0: ่ไอ้น้องอะไรเงี้ยเหรอ
1: เฮ้ยมีตอนนั้นคุณทุเรียน
0: ครับอ๋อทุเรียนจำได
1: ้สองสิงห์ลิงทุเรียนจำได้ไหม
0: จำได้จำได้
1: สมเกียรติสมเกียรติสมเกียรติจันทร์พรามก
0: ็
1: คือเสนาลิงใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณทุเรียนที่จริงชื่ออะไรอ่ะสุพจน
0: ์
1: ประมาณนี้นะ
0: หลังแกก็เฟดไปจำไม่ค่อยจำชื่อจริงไม่ค่อยได้แล้ว
1: สามคนสามคนแล้วก็เก่งมากนะครับตอนนั้นเป็นโต้คารมมัธยมศึกษา
0: ใช่ใช
1: ่นะครับเทพศิรินทร์นี่เก่งมากนะตอนนั้นนะน่าจะเข้าชิงชนะเลิศในปีนั้นนะคร
0: ับ
1: แล้วแพ้ทีมหนึ่งจากภาคใต
0: ้
1: นะครับ
0: แต่จำชื่อไม่ได้
1: ขุนพลของทีมนั้นเนี่ยผมจำชื่อโรงเรียนไม่ได้นะขุนพลของทีมนั้นค
0: ือเราเลยเพราะภาคใต้เดี๋ยว
1: ว่าไปเซ
0: นัทวุฒิใส่เกลือ
1: นัทวุฒิใส่เกลือ
0: นี่เดาล้วนๆเลย
1: นั่นแหละเอาชนะไปได้แชมป์ไปเทพศิรินทร์ก็แพ้ทีมของคุณเต้นใช่ไหม
0: ครับ
1: นัทวุฒิใส่เกลือกูเก่งมากตอนนั้นโอ้โหการคือเราดูการ
0: เก่ง
1: รายการโต้คารมมัธยมศึกษาเนี่ยนะสนุกเหมือนเราดูบอล
0: อ
1: ่ะเหมือนเราดูการแข่งขันอะไรก็ได้ที่แบบใครจะแพ้ใครชนะว่าสนุกอ่ะสนุกมากตอนนั้น
0: เมื่อก่อนมันรายการเยอะๆทีวีวาที
1: ทีวีวาทีแล้วตอนหลังเป็นเวทีวาทีแบบนี้นะตั้งชื่อให้งงเล่น
0: ๆเราสนุกนะเมื่อก่อนรายการมันคลาสสิกนะ
1: ดำเนินรายการโดย
0: โอ้จำไม่ได
1: ้คุณกนิกาธรรมเกศร
0: ครับ
1: แล้วเปลี่ยนเป็นอาจารย์จตุพลชมพูนิตน
0: ี
1: ่
0: โอ้อาจารย์จตุพลนี่ก็เป็นคนที่เรียกทอล์กเก่งมาก
1: เก่งแซ
0: ่ทอล์กตลกมีสาระ
1: มีสาระ
0: มีสาระ
1: จตุพลไทยทอล์กเคยไปดูไหม
0: ดูทางวิดีโออ
1: ๋อเหรอดูวิดีโอเนี่ยเหรอ
0: ใช่ชอบวิดีโอ
1: ช่วยกรอไปตรงกลางๆม้วนได้ไหม
0: แล้วแกตลกตลอดแหละ
1: อาจารย์เชน
0: ที่แกเล่าเรื่องที่แกไปพาเขาย
1: ังไม่ชายังไม่ชาใช่ป่ะ
0: แกเป็นนักยิมนาสติก
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: นะ
1: ก็อุบัติเหตุก็เกิดจากการเล่นยิมนาสติกนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับแกตีลังกาม้วนไปกี่รอบไม่รู้สมมติว่าสักสามรอบอย่างน
0: ี้
1: นะแกว่าไปสามรอบครึ่ง
0: เกินไปนิดนึง
1: ไออีกครึ่งนึงนี่แหละที่ทำให้แกต้องยังไม่ชาย ังไม่ชาเนี่ยนะฉีดยาชาก่อนผ่าเข่า
0: ก็คือหมอเรียกหมอวิสันดี
1: ครับ
0: เป็นคล้ายๆเป็นแพทย์ฝึก
1: อย่างนั้นเหรอ
0: ก็เลยให้ไม่เต็มโดสไม่เต็มโดสขนาดว่าคาไว้ให้มีความรู้สึกแต่ไม่สามารถพูดได้คือไปคาตรงนั้นพอดี
1: แกพูดได้นะยังไม่ชา
0: แค่นี
1: ้ยังไม่ชานั่นน่ะแล้วไม่ชาเหรอกาแฟไหม
0: ไม่ชา
1: โอ้ยยังมาหาตอนนี้อีก
0: ไม่ใช่
1: นะครับนี่ข้อความล่าสุดนะสรุปดีครับมาแทนคุณหลีหมิงเลย
0: อัน
1: นี้พูดถึงใคร
0: เราต้องคู่ไงใครก็รอนี่คุณเออคูสติกก็ทักมาสวัสดีพี่
1: แล้ว
0: คุณแอดไว้สวัสดีครับพี่พีเตอร์คุณแอดไว้อภินันท์นี่ก็เป็นทีมถ่ายทอดสดพวกฟุตบอลพวกรายการต่างๆไงนะ
1: สุดยอด
0: ติดต่อไปได้นะนี่ผมโฆษณาให้เลย
1: เหรอแต่เออคูสติกนี่เรารู้จักเขาใช่ไหม
0: รู้จัก
1: คือเขาใช่ไหม
0: อันนี้แหละนี่เดี๋ยวเขาจะไปนากุย่าด้วย
1: ดี
0: เขาจะไปพร้อมกับคุณกัน
1: เพราะผมกับเต้ยนะครับคุณฟังไปที่วงเวียน22แล้วไม่เจอ เอคูสติกเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าคิดถึงเขา
0: อ๋อไปกินเอี่ยมโภชนาไง
1: ไปอย่างนั้นแหละ
0: มันจะดีเลย
1: จริงๆก็นี่
0: ตลกเขาไม่เล่นกันถึงตายนะ
1: เอี่ยมโภชนาถูกแล้วนะครับ
0: เอี่ยมโภชนา
1: ผมไม่กินกับพยองเดมา 2-3 ครั้งแล้วก็พูดถึงคุณเต้ยทุกครั้งว่าใครจะจ่ายมื้อเนี้ยจริงๆผมจ่ายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมบังคับหยองด้วย
0: ครับ
1: ว่าข้าวเนี่ยสั่งได้ถ้วยเดียวพ
0: อ
1: เพราะผมบังคับเขาให้ลดน้ำหนักผมจ่ายได้แต่คุณต้องกินข้าวแค่ถ้วยเดียวพอ
0: กินเนื้อไปเด็ด
1: หม้อไฟหนึ่งหม้อแล้วสั่งกับข้าวเพิ่มได้อีกอย่างเดียวเท่านั้นและข้าวถ้วยเดียวเท่านั้นผมบังคับเขาเพราะไปกินนี่สี่ทุ่มแล้วไงมันดึกแล้วคุณจะไปกินอะไรเยอะแยะ
0: เออแต่หลังสมัยนี้ผมก็สมัยก่อนที่เรายัง
1: ลุ่งเรือง
0: ไปด้วยกันบ่อยๆนะแต่เรายังกินกระจายแต่เดี๋ยวนี้เออผมรู้สึกว่าผมกินแล้วมันอิ่มง่ายรู้สึกว่าเมื่อก่อนเรากินไปได้ไง
1: อย่ากินอิ่มเกินไปเพราะด้วยวัยไงและยิ่งพยองเดชนี่ก็บ่นเรื่องน้ำหนักตัวที่มากขึ้น
0: มึงไม่น่าบ่น
1: งานการที่มากขึ้นถูกไหมแล้วก็พักผ่อนน้อยลงแบบน
0: ี้อันตรายอ่ะอันตราย
1: ก็วันพุธที่ผ่านมาเขาคุยปัญหาสุขภาพกับคุณสมชายสายลมเนี่ยมันแย่ทั้งคู่ไงคือเราก็เป็นห่วงนะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าหลีหมิงก็ขาหักไปแล้วทีนึง
0: เออเหรอ
1: แล้วตีแบตก็บ่นมากนะครับพี่หลีหมิงเนี่ยไหลติด
0: ย
1: กไม่ขึ้นยกไม่ขึ้น แล้วตีแบตได้ยังไง
0: ก็นั่น
1: เ
0: ล
1: ยมันเป็นอุปกรณ์สำคัญนะหัวไหล่เนี่ยในการตีแบตอ่ะหนึ่งท่านแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณสมชายสายลมใช่ไหมสภาพร่างกายก็ดีอยู่ทราบดีอยู่ว่าเป็นยังไง
0: ครับ
1: พยองเดย์นี่ผมเป็นห่วงเขามากนะครับเพราะว่างานเยอะงานเยอะตอนแรกมาเป็นฟรีแลนซ์นี่ก็เป็นห่วงหลังจากที่คุณเต้เดลินิวในไล่เขาออกนะครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาว่าไล่เดลินิวออกจากตัวเขา
1: เขา
0: ไล่บริษัทเดลินิวออกจากตัวเขา
1: ครับ
0: เขาบอกให้ทุกคนมาเซ็น
1: จะรับทราบด้วยมิน่าละตอนออกวันสุดท้ายไปแล้วนะไม
0: ่
1: มีใครสนใจเลย
0: ครับ
1: กล่าวว่าให้ยื้อไว้สักนิดนึงก็ไม่มีใครรั้งเขาไว้เลยนะแต่นี่เรื่องจริงนะครับคุณผู้ฟังเอี่ยมไปกินเอี่ยมกันมา 2-3 ครั้งเนี่ยถ้วยเดียวพอข้าวอ่ะ
0: ใช่
1: กินไม่ต้องไปอิ่มมากคุณคิดอย่างนั้นไหมล่ะหรือว่าไง
0: ใช่ใช่คือด้วยอาจจะด้วยอายุผมนะพอกินมากๆแล้วมันเหมือนมันไม่สบายท้องไม่สบาย
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นได้กินแบบว่าสมมติว่ากระเพาะบรรจุได้ 100% นะแต่ละมื้อนี่ท่านก็กินสัก 70% พอ
0: ใจเย็นเพราะว่ามันกำลังเคลื่อนสุขภาพไงใจเย็นมันยังไม่อิ่มเราตอนนั้น
1: น่ะนี่คือรายการสภาพสุขภาพ
0: ดีมาก
1: คุณหมอปัญญาไข่มุกนะผมชอบฟังรายการนี้มากเลย
0: เอาบุญรำจบแล้วพี่โจ้ย
1: ครับ
0: เสมอฮะได้แต้มเดียวครับแต้มหมดเลย
1: เช่นเดียวกับเวลาตอนนี้2 ทุ่มละต้องพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมานินทากันในช่วงหน้าครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลมสนับสนุนโดย
3: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในแลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานซือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั่นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: กับเข้ามาสู่นินทากีฬาโลกในช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้2ทุ่ม6นาทีนะครับย้ำสกอร์กันอีกสักนิดนึงนะผลการแข่งขันบุรีรัมย์เสมอกับเชียงรายนะครับ1ประตูต่อ1นะครับ
5: ส่วนอีก2คู่นะพี่โจอี
4: ้ท่
5: านผู้ฟังนะราชบุรีกับทรูแบงคอกนะเริ่มครึ่งหลังมาได้สักนาที2นาทีลาดลีนำอยู่ 1-0 นะ
4: นี่ลาดลีดีมากเลยผมคนเพชรลี
5: ใกล้ๆไปเพชรบุรีไม่มีทีมส่วนตัวเนี่ย
4: รอนิดนึง
5: ส่วนการท่าเรือนี้เล่นในแพสเตเดียมครั้งแรกนะเพราะมึงเตะนัดที่2
4: แล้ว
5: เพิ่งได้ประตูออกนำลำพูนวอลเลอร์เป็น 2-1 นะครับ
4: โอ้เฮ้ย
5: นาทีที่70
4: ฟ้า
5: 76ละอันนี้จะ677
4: เหรอ2ต่อ1นะครับการท่าเรือนี่วันนี้เขาเดี๋ยวว่าเอนเตอร์เทนผู้ชมเต็มที่ใช่ไหมที่แพทสเตเดียมอ่ะ
5: เดี๋ยวจบแล้วเขามีแจ็ตสปุตนิกปาบิยองกุ๊ก
4: เฮ้ย
5: จะเฮ้ยทำไมอ่ะ
4: ผมไปดูคอนเสิร์ต
5: เป็นไง
4: อัศนีวสันต์มานะ
5: ครับ
4: แต่ผมไม่ได้ไปดูรอบต้นๆผมไปดูรอบรองสุดท้ายนะรอบต้นๆนี่เขาก็ถ่ายคลิปมาแล้วมาเผยแพร่เนี่ย
5: ครับ
4: ก็มีแขกรับเชิญที่จะเซอร์ไพรส์คุณ
5: เ
4: จฟซาเตอร์เขาบอกเฮ้ยคุณโจอี้เจฟซาเตอร์มาผมก็เฮ้ยเจฟมาเหรอเขาเป็นใครอ่ะเรียนตามทงก็ไม่รู้จักเจฟซาเตอร
5: ์ผมก็รอให้พี่เฉลยขอโทษนะเดี๋ยวเราเนี่ยอยู่คนละรุ่น
4: มันหลุดเจนไป
5: คือเขาไม่ผิดหรอกเราผิดเราผ
4: ิ
5: ดเอง
4: ก็เลยพอกลับไปดูนะเขาร้องดีนะเสียงสูงมากทะลุทะลวง
5: ครับ
4: ก็เลยเป็นแฟนน้องเจไปละ
5: ผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
4: ผู้ชายใช่เขามาร้องเพลงน้ำลายของซินดี้ฟู
5: จะร้องยากนะ
4: เข้ามากเข้าได้ดีมาก
5: ครับ
4: นะก็ไปดูคอนเสิร์ตมาแฟร์เวล40ปี
5: ครับ
4: อัศนีวสันต์อ
5: ันนี้ที่พี่ว่าไปดูรอบรองสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่รอบสุดท้ายนี่คือรอบที่ยกมาจากที่เวทีล่มที่เวทีล่ม
4: นั่นแหละคือบัตรของผมคือ8กันยาวันอังคารใช่ไหม
5: แล
4: ้วซึ่งเป็นรอบสุดท้าย
5: อ๋อแล้วเก้าที่เสริมมา
4: แต่เนื่องจากวันที่สองกันยาวรอบแรกน่ะมีเหตุพื้น
5: ยุบสะเทือนครับ
4: พระสุธากัมปนาทนะครับก็เลยนำรอบแรกวันที่สองกันยามาปิดท้ายวันที่เก้ากันยานะครับทำให้ผมเนี่ยกลายเป็นรอบรองสุดท้ายไปแต่ก็สนุกสนานเหมือนเดิม
5: นะครับ
4: ส่วนจะมีอีกเมื่อไหร่นี่แฟนๆก็ถามมามากมายนะก็รอไปก่อน
5: ไม่สุดท้ายเหรอ
4: คือเขาบอกแฟร์เวลคอนเสิร์ตไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศิลปินทั้งสองท่านก็บอกว่าจริงๆก็ไม่อยากเลิกหรอกด้วยสังขารอะไรเนี่ยก็ว่าไปเรื่องอายุนะแต่พี่ป้อมเขาบอกว่าก็ไว้เจอกันใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คล้ายๆว่าเรียนจบ40ปีแล้วก็มาฉลองกัน
5: โอเค
4: แนวนี้นะครับ
5: ก็ถ้าเกิดคนเล่นยังไหว
4: ครับ
5: คนเล่นไม่ท
4: ้
5: อคนฟังก็ไม่ทิ้ง
4: แต่ผมเนี่ยนะ
5: เป็นไง
4: ยืนดูเนี่ยนะ
5: อุ้ยเหรอยืนดู
4: หลังๆนี่ชักเริ่มตึงละบอกเอ้ยอะไรหน้าตึงเหรอหรือเข่าตึงบอกกระเป๋าเงินในกระเป๋าอะตึง
5: ตัวก็แพงขึ้นทุกปี
4: คือยืนอยู่เฉยๆเนี่ยนะพอเราไม่มูไม่ขยับเลยนะสู้คนข้างๆผมไม่ได
5: ้
4: โอ้ยเต้นแนวดิ่ง
5: ภรรยาคุณเหรอ
4: ครับจะห้ามก็ไม่ได้
5: ไอ้ภรรยาคุณนี้ก็อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วซบลงมาทำไมเนี่ยคอลลาเจนมีเปล่าข้อเข่าเนี่ย
4: จะห้ามก็ไม่ได้ก็ปล่อยเขาไอเราปรากฏว่าเต้นดีกว่านะครับบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วยืนดูนะคุณต้องมีมูฟสักนิดนึงพอผมยืนเฉยๆเนี่ยมันพอผ่านแล้วชั่วโมงนึงเอ๊ะ
5: น้ำหนักมันจะกดอยู่ทีเดียว
4: เข่าเคิร์ลมันชักจะหมุนไม่อย่างที่ใจต้องการก็แสดงว่าเราก็มีอาการเหมือนกันอย่างว่าละ50กว่าแล้วมันก็เป็นแบบน
5: ี้นี่ไงพี่ยี่ลองสังเกตเด็กแม่ค้าที่ยืนขายของนี
4: ้ครับ
5: จะมีปัญหาเข่าเพราะยืนอย่างเดียวไม่เดิน
4: ที่เขาว่ายืนขาแข็งนั่นแหละมันก็เป็นแบบนั้นนะครับพูดถึง อายุอนามสังขารนี่ลืมไป
5: ทำไม
4: เดือนนี้นี่เป็นเดือนของการเกษียณอายุนะครับกันยายนเนี่ยข้าราชการรัฐวิสาหกิจเนี่ยทำงานจนถึง30กันยาถ้าอาย
5: ุ
4: 60ปุ๊บเนี่ยก็งานเกษียณเขาต้องเปิดเพลงคุณจำได้ไหมว่างานเกษียณเขาเปิดเพลงอะไร
5: น้องแมว
4: ไปๆเนี่ยเหรอโอ้ยพี่เตยนี่
5: จะส่งมาแล้วสิโอ้โห
4: พี่เตยนี่โหดร้ายจริงไม่ใช่มุกสิอันนี้ความจริง
5: โอเคโอเคต้องเพลงอะไรเพลงอะไร
4: ก่อนจากกันขอสัญญา
5: โอ้โหเพลงของอินโดจีน
4: วงที่มีนักร้องนำที่ชื่อว่าดาอินโดจีนนี่เอง
5: ไม่ใช่ไม่เอ็นโดฟิน
4: อ
5: ๋
4: อเหรอ
5: คร
4: ับ ก่อนจากกันขอสัญญาใช่ไหม
5: ครับ
4: ฝากประทับตึงตาจนกว่าจะพบกันใหม่แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยหลังๆนี่เขาเปิดเพลงพี่เบิร์ดละ
5: เพลงอะไร
4: ด้วยรักและผูกพัน
5: เอาก็ได
4: ้แบบนั้นก็ได้เหมือนกัน
5: ก็ได้อ
4: ย่างเงี้ย
5: เบิร์ดก็นิ่มดิ
4: เพราะว่างานที่การแกลงประเทศไทยเนี่ยวันนี้เลยเขามีงานเกษียณละ
5: เอาจริงเหรอ
4: วันนี้เลยวันนี้เลย
5: ทำไมผมไม่รู้เนี่ย
4: ทำไมอ่ะ
5: ไม่มีอะไร
4: คือที่กก
5: ท.คือจะไปมั่วกินฟรี
4: ที่กกท.วันนี้เขามีทั้งแถลงแบดมินตันเดอะคอปก็แถลงที่ราชมังไม่ใช
5: ่
4: เหรอ
5: ใช่
4: แถวลานพาซ่าตรงนั้นน่ะ
5: ใช่ใช่
4: เฮ้ยงานเยอะทำไมคุณไม่ไป
5: ก็
4: อยากจะไปไม่ใช่เหรอ
5: ก็ผมต้องไม่เอาซิมไงครับ
4: ก็เราไปหลายทีละนะฮะอยากจะเจอท่านรองผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยที่กำลังจะเป็นผู้ว่าการคนต่อไปนะ
5: ครับ
4: ผมไป4ครั้งแล้วผมไม่เคยเจอท่านเลยนะครับเนื่องจากว่ามันวาสนาไม่ถึงเฉียดไปเฉียดมาไม่เจอ
5: นี่ผมเจอตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวว่าทางบอร์ดเคาะผมปรีก็ไม่ห่างกันเลย
4: เจอทันทีเลยเหรอ
5: เจอทันทีแล้วนั่นเลยก็เดินหนีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งคุณโปรดปราน
4: เสนอหน้าจริงๆ
5: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพ
4: ึ่
5: งไปเจอที่งานของ
4: ฟุตบอล

0: บอลนั่นแหละเออ
1: วันนั้นใช่ไหม
0: นั่นแหละวันนั้นเลย
1: อาเซียนคัพวันนั้นใช่ไหมที่คุณถ่ายทอดสดมาใช่ป่ะจำได้จำได
0: ้
1: นะครับ
0: พี่โจเอี้ยนี่พี่เนศักชัยเขาบอกว่าเป็นความคิดที่ดีนะที่จะอ่านข้อความซะแต่นั้นเนิ่นดีกว่าตอนใกล้เลิก
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าข้อความมากมายอ่านไม่ทัน
1: อ่านไม่ทันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ขอให้โจเอี้ยอันนี้สำคัญขอให้โจเอี้ยและเต้ยจัดรายการนี้อาทิตย์ละ3วัน
1: พูดดีมากเลยนะครับ
0: ว่าเราก็อ่านเลยดีกว่า
1: ไหนอ่านอีกหน่อยนึงก็แล้วกันนะบอกว่าเมื่อวานเห็นชนะนี้พี่โจอี้เลยมาทำงานใช่ป่ะล่ะจาก
0: ใครชนะ
1: ดีกันเองเนี่ยที่ชนะนี่อาจจะเป็นใช่นิวคาสเซิลหรือเปล่า
0: เซนเตอร์
1: ที่ไปชนะมิลวอลอ
0: ่ะอ๋อบอลลิกครับ
1: คาราบาวนะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวพี่บีกันส่งมาใหม่นะคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์แพงเพราะกราฟิกเขาเยอะค่ะภาพสวยต้องให้เขาหน่อยท่านล่าสุดได้คงไปดูมาเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
0: เดี๋ยวนี้ตั๋วคอนเสิร์ตก็ประมาณนี้แหละ
1: ผมตั๋วยืนนะครับซื้อตามปกตินะ 3,500 บาท
0: ไปกี่คน
1: 1 2คน 7,000 ครับ
0: ไม่รวมค่ากิน
1: ไม่รวมอย่างอื่นนะเครื่องดงเครื่องดื่มอาหารอะไรนะ
0: หลับไม่ได้นะ 7,000 อ๋อตั๋วยืนไม่หลับอยู่แล้ว
1: ก็คนเต้นเขาก็ต้องเต้นให้คุ้มอ่ะ
0: ใช่ๆถูกแล้ว
1: แต่ปรากฏว่าบอกท่านฟังอีกนิดนึงตั๋วปีศาจหน้าสนาม
0: เป็นไง
1: 3,500 ตั๋วยืนนะขายประมาณ 8,000
0: โ
1: อ้นะอันนี้
0: สุดยอด
1: รอบรองสุดท้ายนะแล้วก็บัตรนั่ง 5,500 บาทขายใบละ 10,000 กว่าบาท 11,000 บาท
0: โอ้
1: 2ใบเอาไป 22,000 แล้วกัน
0: โอ้เป็นทอง
1: พูดเหมือนคนผมเป็นคนมีกระตังอย่างนั้นน่ะพูดเป็นพูดธรรมชาติมากเลยสองใบ 5,500 22,000
0: พูด
1: ธรรมชาติ
0: พูดเหมือน220
1: นะซึ่งเราก็อย่างน้อยเขาคิดว่าเรามีตังขนาดนั้นนะ
0: มีตังมีเลยเราก็มี
1: มีป่ะ
0: มี มีน้อยเอง
1: มีใช้ที่อื่น
0: คร
1: ับ
0: ขอไล่เลยนะ
1: ให้คุณจะอ่านเลยใช่ไหม
0: อ่านเลยเพราะมันก็อีก15ที
1: ว่าไป
0: คุณเปิ้ลเนี่ยบอกว่าในที่สุด2ดีเจดังก็โคจรมาเจอกันเยี่ยมเลยค่ะ
1: นี่แหละสิ่งที่เราต้องการแหละ
0: ว่าแต่2ท่านเคยไปทำบุญที่วัดที่มีข่าวไหมทุกๆปีมีข่าวดังข่าววัดดังกับสีกาพี่ชี้สายทำบุญไหม
1: ทำบุญเนี่ยนะนี่มันมีข่าวก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับวงการสงฆ์เนี่ยนะวัดไร่ขิงใช่ป่ะ
0: วัดไร่ขิงเอ๊ะ
1: ใช่ป่ะวัดไร่ขิงไม่มี
0: ใช่ป่ะก็มีชัวร์
1: ก็มีเหมือนกัน
0: วัดไร่ขิงก็มี
1: อาจารย์แนนช่วยได้ไหมชาววัดไร่ขิงป่ะที่มีปัญหาอะไรเงี้ยผมจำได้ว่าผมไปวัดไร่ขิงไปให้อาหารปลา
0: สีกาอะไรนั่นล่าสุดอะ
1: ทำบุญ
0: โอ้จำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: แบบนั้นอะก็เลยคิดว่าอย่างที่เราคุยไปเมื่อช่วงก่อนนี้ไงว่ายึดมั่นในคำสอนของท่านนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มันยึดมั่นในความดีและความถูกต้องจะดีกว่า
0: คือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยไปวัดนั้นวัดนี้เอาแต่เข้าใจนะ
1: คน
0: ที่เขาไปตามวัดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเวลาเราไปเที่ยวแหละ
1: เหมือนก็เที่ยวพักผ่อนนั่นแหละ
0: พี่โจอี้ไปห้าง
1: ค
0: นกลุ่มหนึ่งเขาไปวัดอย่างผมเนี่ยอย่างมีวันสำคัญอย่างวันเนี้ยจริงๆก็ต้องไปวันนี้วันเกิดแม่ผม
1: แล้ว
0: ซึ่งแม่ผมเสียแล้วก็แต่ไม่มีเวลาไปทำบุญ
1: ใครนะคุณแม่ผมชื่ออะไรนะ
0: คุณปณี
1: โอ้ยายปณีอ่ะลูกเต้ยลูกยายปณีอ่ะอุ้ยขออภัยคุณแม
0: ่ก็เลย
1: เดี๋ยวพวกความหานะไม่มีอะไร
0: ก็เดี๋ยวบอกแม่เล่ไปพรุ่งนี้เดี๋ยว
1: อ๋อเหรอเล่ไปก่อนนะ
0: บอกแม่ขอเล่พรุ่งน
1: ี้
0: อย่างงี้ก็ผมก็ใช้วิธีใกล้ๆวัดใกล้ๆไปทำบุญ
1: ครับ
0: ฮะคุณดอนฟอร์เรสต์บอกพี่เต้ยหน้าตาทรงผมคล้ายโค้ชเบ้ไพโรจน์บอลแล้วจะได้ดีหรอก
1: เฮ้ยมีส่วนนะโค้ชเบ้ก็ประมาณนี้ป่ะ
0: แล้วไหนบอกทีแรกใครนะ
1: เขาบอก
0: คุณเฮง
1: โค้ชเฮงเหรอเฮ้ยโค้ชเฮงก็ได้นะ
0: พี่ชิโน
1: อ้าวไม่ได้นิชิโนะโคโนะหล่อเกินไป
0: อ๋อเหรอ
1: คุณไม่ถึงเขาหรอก
0: นี่นิชิโนะก็ตอนนี้เขาทำงานที่ทีมชาติแต่เขาใส่นาฬิการุ่นนี้ตอนนี้เขาคงจะเปลี่ยนแล้วผมยังไม่เปลี่ยน
1: คุณก็ใส่ให้เหมือนเขาใช่ไหมเอ้ยพูดถึงโคเฮง
0: เป็นไง
1: นี่บุนเดสลีกาในวัน
0: อ
1: าทิตย์นี้นะ
0: น
1: ่าดูมากนะ
0: ใครเตะ
1: เอเวอร์สแบก
0: ของนิโคลัส
1: ไม่เกี่ยวสันจะเจอกับบาเยิร์นมิวนิกไง
0: เอาแล้ว
1: จะเป็นวันอาทิตย์นะอุ้ยนี่ต้องดูฮะ
0: คุณเนมเขาจองเอเวอร์สแบกมา2นัดแล้วนะ
1: ได้ไหม
0: ก็นัดก็2นัด
1: เ
0: ขาพลาดทั้ง2นัดเลย
1: เหรอ
0: 2นัด
1: แรกแล้วงั้นก็ต้องพี่เนมแล้วล่ะเพราะว่าคุ้นๆกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะที่บุนเดสลีกาเพราะว่าพูดถึงพี่เฮงไงบุนเดสลีกาคนแรกไงที่คนไทยนะ
0: ครับหัวแฮท่า
1: 1979ที่แฮท่าเบอร์ลิน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็
0: เกิดนะผมว่าน
1: ิ

0: เจอร์มี่เกลสันเพิ่งจะลงเล่นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออมันเป็นโอ้ห่างกันประมาณเกือบ50ปี
1: อ
0: ่ะกว่าจะมีนักเตะไทยเนี่ยไปอยู่ในลีกบุนเดสลีก้าแล้วก็ฟอร์มดีเนี่ยชนะมา2เกมอ่ะ
1: เอลส์แบก
0: เอลส์แบกเนี่ยแล้วจะเจอกับบาเยิร์นนี่มันของจริงเลย
1: นัดแรกนี่ก็ชนะเลเวอร์มาก่อนเลย
0: เลเวอร์มา 3-2 อ่ะแล้วมาชนะอะไร 4-3 เนี่ยเออทำให้อยากดูเป็นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณสี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ต้องดูแล้วต้องดูแล
1: ้วพีพีไม่ถ่ายนี
0: ่ไม่ถ่ายแล้ว
1: ต้องเอเอส
0: ไปทางเอเอสละ
1: พีพีเขาเป็นลาลิก้าละครับบ้านใหม่นี้ยังไม่มีโต๊ะกินข้าวน้องคิดเปล่าโต๊ะกินข้าวแบบไหนบอกพี่นะจะไปซื้อให้เร็วไวน้องอยากได้โต๊ะกลมสีแดงๆเอ้า
0: อันนี้ใคร
1: คุณทูบ
0: ไปทูบยอดเยี่ยมมากเลยแต่อย่างที่บอกนะข่าวโต๊ะกลมเนี่ยไม่ค่อยได้ดู
1: อัศวินโต๊ะกลม
0: มาดูแล้วมันก็ปลงไงต้องปรงนะแบบถอนหายใจเฮือกๆอ่ะนะ
1: จุ๊ยครับที่ริโอมีโต๊ะกลมอ่ะ
0: พี่ต้องพอเราลงบ้างนะ
1: คุณอ
0: ุ้ยข่าวแต่ละวันจริงๆเลยเชียว
1: คนไทยเว้ยดีเว้ย
0: ถือว่ามันอยู่ในกระแสไง
1: มันอยู่ในกระแสนะคือมันกลบทุกข่าวมิดเลยนะ
0: ใช่
1: อยู่เลยนะ
0: จะมีสู้ได้กับปลาคาร์ฟคุณอ่ะเท่านั้นอ่ะที่เหลือก็
1: เกลียดบ้างเลยข่าวปลาคาร์ฟเลยแล้วข่าวสดหัวข่าวนี่มีบรรยายนะ
0: ครับ
1: ประมาณว่าจะเป็นปลาซ็อกเกอร์แต่กลัวเงี้ยงอะไรมั้งไอ้บ้าจะบ้าหรอวะคุณบ้าเหรอ
0: เห็นไหมล่ะคอมเมนต์เขาน่าเปี่ยมจินตนาการเห็นไหมอย่าไปลองล่ะเ
1: ด้
0: ยขอเตือนนะอย่าลองนะไม่เอานะ
1: เสียโก้ก็บอกสวัสดียามค่ำพี่โจยี่หล่อสุดและพี่เต้สุดหล่อผลบอลไทยลีก2โอ้ไทยลีก2เลยเหรออ
0: ่าไทยลีกแหมคือมาอย่างนี้นี่เข้าทางเลยเพราะพี่เต้เนี่ยก็สายบอลนะ
1: โอ้โหแล้วจะไปหายังไงเดี๋ยวนะ
0: แล้วสายตายาวด้วย
1: จ้าเนี่ยไม่ได้เอานี่มา
0: ข้ามไปก่อน
1: ไม่หมดเลย
0: มันหาไม่ยากมันหาไม่ยาก
1: ครับ
0: เออ
1: คือจะบอกพี่เขาใช่ไหมว่าหาไม่ยากหาเองเถอะอะไรเงี้ย
0: เออใช่
1: นะครับเดี๋ยวนะโอ้โ
0: หหาไม่ยากแต่เราก็หาไม่ได้นะเห็นไหมล่ะ
1: พี่ใจใจเย็นนะ
0: ครับ
1: อ่า
0: ข่าวยาเมาจะแขวนสตั๊ดกับข่าวเจจะแขวนใหม่อันไหนจะเป็นไปได้ครับพี่นานอาร์ตเขาส่งมา
1: ครับ
0: ยาเมาเขาจะแขวนสตั๊ดเหรอยังสิ
1: บ้า
0: ก็พอดีเวลาเดียวกันน่ะถึงตอนนั้นเนี่ยพี่ลีหมิงก็แขวนใหม่ไง
1: อ
0: ๋
1: อนานใช่ไหม
0: จะประมาณนั้นน่ะใช่ปะล่ะ
1: โอลามินกับเพิ่งมานะแกยุ่นน้อยแกอาจจะมาอยู่ในโฟกัสเร็วไง
0: ยังไม่20เลยโอ้โหถ้าแขวนสตั๊ดก็ต้องไปอีก15ปีอ่ะ
1: ครับ
0: นะตรวจกระเป๋าเลยค่ะคนซื้อคนขายมารยาทแย่มอ๋อเหรออันนี้เกี่ยวคอนเสิร์ตใช่ไห
1: ม
0: เออไปเจอมาหนูซื้อการกุศลโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
0: ไม่ใช่โรงพยาบาลรามาเหรอนะรอบน้องเจฟบัตรขายบัตรผีขายกันอ่ะแล้วก็บัตรผีรุ่งเรืองจริงๆแล้วก็บริษัทจัดการยังไงเหมือนกันนะพี่เต้นะ
1: บอลก็มีเหมือนกัน
0: ครับ
1: ฮะคุณสมรักษ์สวัสดีเรามานะคุณณัฐพงศ์บอกว่าใครจะเป็นประสานนักเตะสเปอร์คนแรกทำประตูทุกการนี้
0: อ๋อเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เดี๋ยวสเปอร์เขาย
1: ิงไม่ได้เลย
0: เขาฟอร์มไม่ดีไงเดี๋ยวว่าจะเจอเอเวอร์ตันนะ
1: เจอเอเวอร์ตัน
0: ก็ต้องเชียร์กันหน่อย
1: ครับ
0: เอเวอร์ตันเขาก็พอได้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่ามันสูสีกัน
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะเอเวอร์ตันนี่ก็เพิ่งไล่ตีเสมอแมนยู
0: ไอ้ลูกนั้นสวยนะ
1: สวยยิงแบบเอฟเลยลูกแบบผีจับยัดอะไรเงี้ย
0: สเปอร์จะเจอกับเอเวอร์ตันนะครับ5:30 พรุ่งนี้นะครับ
1: นะฮะคุณสารุศักดิ์ชัยสวัสดีมาคุณเป้ยบอกลุงหมิงกับคุณเต้ยไม่อยู่ขอเสนอคุณโจยี่และคุณอธิคมจัดคู่กันค่ะ
0: นี่ไงเราต้องรวบรวมสรรพกำลังนะแล้วก็ถ้า 2-3 ท่านถ้าผู้อาวุโสนั่นหาหมอเมื่อไหร่เราก็จัดการเลยนะ
1: ผมขอโยกไปทาง YouTube
0: ดีมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณปลั๊กสวัสดีเมื่อ25ปีแล้วเต้ยกับโจยี่ดูข่าวในวันเมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะ
0: นะก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็แต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับ
1: นะใครในคลื่นที่มีวลีว่าหาไม่ทายกันถูกเปล่า
0: โอ้จะเป็นใคร
1: ใครฮะ
0: สงศักดิ
1: ์แสนฝืดลูกมาตุลีครับ
0: อ๋อเหรออันน
1: ี้
0: ใครอ่ะแสนฝืดนู่น
1: ไม่รู
0: ้หมายถึงใคร
1: มาสวัสดีมานะคุณณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์บอกว่าแจ้งว่าทางรถติดมากฝนตก
0: ที่สมทนี่ก็ตกอยู่นะ
1: ตกหนักเลยนะนี่ขามามันก็เรียบร้อยเลยเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ย
0: จะกลับไปยังไงเลยท
1: ีนี้ชำแฉะเลยเนี่ย
0: รถเครื่องใช่ไหมคุณอ่ะ
1: มอไซค์
0: เ
1: ด
0: ้โอ้ตาย
1: แต่ผมวนไปส่งพี
0: ่วันหลังคุณขับมา2คันสิจะได้เป็น4ล้อจะได้ปลอดภัยหน่อย
1: ฟันธงวิมลีอังกฤษด้วยครับไม่ต้องฟันแล้วมั้ง
0: ฟันไปบ้างแล้วนะ
1: หน้าไอ้รายการมาสักครู่นี้คุณเอกเขาจัดการแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคู่ที่น่าสนใจนะของวันเสาร์นะครับไม่มีคู่บิ๊กแมตช์นะเดี๋ยวเชียร์ลิเวอร์พูลดีกว่า
1: Big match
0: เจอฟูลแฮม พราะคุณก็ต้องดูคู่นี้

0: ช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่สามทุ่ม
1: ครับ
0: ต้องเชียร์เนี่ยเชลซีกับฮัลซิตี้เนี่ยเออไอ้คู่นี้น่าสนใจเพราะฮัลเข้ามาแรง
1: เข้ามาแรงฮัลยังไม่เสียประตูเลย
0: จะต้องพาดหัวรอไว้เลยดับซ่าดับซ่า
1: ต้องมาแบบนี
0: ้ชาบี้อลองโซ
1: ภาษาซื้อพิมพ์
0: นี่ฟังทงไปบ้างแล้วนะนี่เอาใจเต็มที่
1: นี่ไงคุณนัทบอกว่าในวันเนี่ยผมยังเรียนอยู่รามตอนเช้าซื้อสตาร์ซ็อกเกอร์หน้าแรกไม่แต่ข่าวในวัน
0: เห็นไหมแม้แต่กีฬา
1: ต้องหลีกอ่ะ
0: ก็ยังต้องเปลี่ยนเป็นเหตุการณ์สำคัญ
1: โลกหยุดอยู่เนี่ยโลกหยุด
0: ของโลกใช่
1: ครับหางานทำไม่ได้มา3อาทิตย์แล้วครับเครียดมากอาใจเย็นๆไม่เป็นไรคุณบ๊อบเพชรนะไม่เป็นไรฮะ
0: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาให้นึกถึงหยองเป็นตัวอย่างไว
1: ้
0: นะครับเพราะหยองก็หวาดหวั่นขวัญผวามากไม่ค่อยมีงานปัจจุบันนี้โอ้โหเวลาพักผ่อนแทบไม่
1: ม
0: ีนะครับ
1: ครับซัตตันให้ใครครับนี่คืออะไร
0: ซัตตัน
1: ซัตตันเชลเลอร
0: ์ซัตตันหรือซัตดันหรืออะไรเนี่ย
1: เออนั่นดิ
0: พี่รัตพงศ์ส่งมาใหม่นะ
1: ค่าตัวพี่อี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะพอจะมาจ้างมายายบอลองค์กรชั่วโมงละ 200,000 เพราะว่า
0: อุ้ย 5,000 ก็ไปแล้วมั้ง
1: 500 ก็ไปนี่
0: เดี๋ยวคุณตัดราคาผมอย่างนี้เลย
1: ผม500นะ
0: โอ้ตายตายตาย
1: ขอให้มีน้ำฟองฟูหน่อยพี่สมชายแกจะกลับมาจัดแบบเต็มที่เมื่อไหร่ฮะ
0: ต้องว่ากันไปเป็นสัปดาห์นะเดี๋ยวพี่เดอะแมนนะเดี๋ยวเช็คความฟิตผ่านแล้วเดี๋ยวมา
1: พี่สมชายแต่ลมเนี่ยแกเหมือนดาร์เลนแอนเดอร์ตันอ่ะ
0: ทำไม
1: เป็นผู้จัดรายการกระดูกยุงนะ
0: ตีกระดูกยุงเจอนั่นเจอนี่แล้วมันคือต้องให้เขาพบสาเหตุที่แท้จริงนะ
1: ครับ
0: ว่าพี่เป็นอะไรแล้วก็จะได้รักษาให้ถูกจุดไง
1: เออโดนเลี้ยงไข้ว่ะผมเนี่ย
0: ไม่ใช่ว่าตัดชิ้นเนื้อไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มาบอกว่าเออตัดมาไม่พอนะขอตัดเพิ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
1: ครับถ้าบอเจ๋งพอเจ๋งกลับมาจัดนินทาว่าเรตติ้งรายการสูงแซงรายการตีสี่แน่เอาก็จะไม่เรากระจายกำลังไง
0: แต่พี่เจ๋งเขาไปทุกช่วงเวลาจริงนะ
1: เขี้ยว
0: แล้วหมอเนี่ยว่าเก่ง
1: ครับผมเริ่มนับถือพระสงฆ์แล้วครับไม่ไหวจริง
0: ๆพี่นัทนะ
1: มันคือผมว่าคนที่ห่มจีวรไม่ได้หมายความว่าแปลงเป็นคนดีทันทีแต่พี่โจยี่พูดถูกเลยคือมันแก่นก็คือคำสอนนะเรานับถือคำสอนแต่ว่าพระสงฆ์นี่คือคนที่เอาคำสอนมาบอกเราอีกทีหนึ่ง
0: ส่งต่อใช่ไหม
1: ใช่เป็นสาร
0: ม
1: ือสื่อสาร
0: คือมีตอนที่มีข่าวในวงการผ้าเหลืองแบบนี้เยอะๆนะ
1: ครับ
0: หลวงพ่อท่านหนึ่งเนี่ยท่านพูดได้ดีเหมือนกันนะ
1: เขาว่าอย่าง
0: ท่านบอกว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะก็เป็นผู้ฝึกตนเหมือนกัน
1: ใช
0: ่นะเราเนี่ยฝ่ายคารวาสเนี่ยก็ต้องช่วยกันประคับประคองกันไปถ้าเห็นพระภิกษุสงฆ์ทำไม่ดีหรือไปทางไม่ดีหรือผิดพลาดอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องเตือนกันต้องช่วยกันนี่มันถึงจะไปด้วยกันได
1: ้
0: แต่เราไปมองลักษณะว่าหลวงพ่อหลวงปู่ท่านเป็นผู้วิเศษอ่ะ
1: จะไปยึดติดมันนะ
0: แล้วสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเลวร้ายเนี่ยนะก็คือบริวารแวดล้อมนั่น
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: คนภายนอกกิเลสมารตัวจริง
1: นั่นแหละพวกโหนน่ะโหน
0: ทำท่านหวั่นไหวได้
1: ครับ
0: ท่านกำลังแบบกำลังจะไปดีๆไปตรงๆเนี่ยก็ไปทำให้ท่านเซซะอะไรแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ดีนะที่เราศึกออกมาแล้ว
1: ใช่ไหมตอนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าเราห่มจีวรปุ๊บเราก็ไม่กลัวผีเลยเด
0: ้ทำไมครับ
1: ใช่ไหมก็คือชุดความคิดของเราก็คืออ
0: ๋อเราเป็นพระอะไร
1: ผีกลัวพระ
0: เออ
1: จริงไม่ใช
0: ่พระก็หวั่นไหวเหมือนกันอะไรแบบนี้ถึงว่าเป็นผู้ฝึกตนแล้วกันนะช่วยกันประคับประคองศาสนานะครับ
1: เมื่อคืนฝันว่าสาวที่เราเคยจีบมาเขียนรีวิวว่าทำไมถึงไม่เลือกเรา
0: เออ
1: น่าสนใจดีเออดีเว้ย
0: ครับ
1: นะแค่นี้ก็ตอบ
0: ก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าคุณเต้ยเนี่ยก็เคยไปจีบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็แต่งงาน
1: อันนี้ไม่ได้พูดไอ้นี่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยผม
0: ไอ้ผมพูดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า
1: ได้พูดได้อะไรเป็นอดีตไปแล้ว
0: สุภาพสตรีท่านนั้นก็แต่งงานไปแล้วเนี่ยพี่เต้ยก็ผิดหวังเล็กน้อย
1: ครับ
0: แต่ผิดหวังมากยิ่งขึ้นเมื่อสุภาพสตรีท่านนั้นบอกว่าพี่เต้ยจีบไม่จริงจังเอ้ย
1: พูดเล่นหรือเปล่า
0: ทำให้เขาเกิดความหวังขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยพี่เต้ยเขามีครอบมีครัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ต้องอย่างนั้นถูกต้อง
0: ครอบครัวสุขสันต์โรเบนสันสีลมนะฮะก็คือชีวิตคู่ครองกันไปครองรักครองเรือนกันเป็นอย่างดี
1: ดีมากดีมากเพราะรายการเนี่ยญาติฝั่งภรรยาผมติดตามอยู่
0: ใช่ไหมแล้วข่าวลือไม่รู้จริงหรือไม่เนี่ย
1: ไม่จริงเรื่องอะไรไม่มีอ่ะ
0: ลีมิงไปขยายความว่า
1: ว่า
0: เต้ยนี่มันมีเมียเป็นนักมวยใช่ไหม

0: ไม่ครับชื่อเนตไงเนตน้อยสอวรส
1: ูงเนตเนี่ยมันคนเป็นชื่อของผู้หญิงก็ถูกแล้ว
0: เอออ่ำกันไปเรื่อยนะจริงบ้างเท็จบ้างนะ
1: พี่ลิมิงก็จะติดต่อภรรยาผมไม่ดำน้ำไม่ได้เลยก็บอกภรรยาผมถ้าทางจะเป็นคนรวยอย่าคบคนรวยไม่ไหวนะอะไรนะสวัสดีพี่โจยี่คุณเต้ยฮะมีเหรียญเหนือดวงไหมฮะ
0: อ่ะยะเห็นไหม
1: เหมือนนายกไม่นายกเขาบอกไปว่าไงก็ไม่ถูกนะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าพระท่านเป็นยังไง
0: เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่มันก็สั่นสะเทือนกันนะวงการมังมอเตอร์เนี่ยพระเครื่องนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะนะครับ
1: นะฮะเห็นด้วยครับยึดรายการอาซอลิมิงพระอาจารย์ยอมพระอาจารย์พยอมท่านบอกว่าผีเน่ากับลงผุนะครับทาง YouTube หมดแล้วมีทาง
0: ครับ
1: เดี๋ยว
0: Facebook ก็น่าจะยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ข้อความทาง4689899นะครับขอผลแลมโบ้เล็กยอด IQ ล่าสุดด้วยค่ะแข่งหรือยังใครชนะคะขอบคุณค่ะจากคุณเคยลงทุนแฟนนอนนะแลมโบ้เล็กเหรออ๋อที่ต่อยที่ตกตาช่างป่ะ
1: มวย
0: นะโอ
1: ้อ๋อที่น้ำผ่านแต่น้ำหนักไม่ผ่าน
0: เพราะเดี๋ยวนี้ช่างน้ำหนักเขาม
1: ีค่าน้ำด้วย
0: ค่าน้ำเนี่ยเพราะว่าลดน้ำหนักที่บางทีเนี่ยน้ำหนักลดได้เนี่ยเขาต้องดูค่าน้ำด้วยบางที
1: มีค่าน้ำด้วย
0: บางทีคนอย่างสมัยนู้นเลยนะเขากินยาขับปัสสาวะอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะซึ่งมันอันตราย
1: ใช่ใช่
0: น้ำหนักผ่านได้ค่าน้ำต้องผ่านด้วยนะครับวันเสาร์นี้อาร์เซนอลจะชนะได้เป็นจ่าฝูงยาวเลยไหมครับ
1: อาร์เซนอลงานไม่หนักนะสิจะไปเยือน
0: ซันเดอร์แลนด
1: ์อาร์เซนอล
0: แต่เขาเตะวันจันทร์ไม่เหรอ
1: คืนอาทิตย์ป่ะ
0: คืนเดี๋ยวนะทูมอร์โลของวันเสาร์คืนวันเสาร์
1: คืนวันเสาร
0: ์
1: ดึกวันเสาร
0: ์ดึกวันเสาร
1: ์ตีสอง
0: ตีสองนะแต่ตอนนี้อาร์เซนอลนี่นะครับได้รับการยกย่องแหละว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี
1: ้เฮ้ยแต่แมนซิตี้เนี่ยพี่โจยี่ผมคิดว่าแกจะสะดุดนะหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชแล้วก็โรดี้ก็ไม่อยู
0: ่ครับ
1: มาดีเหมือนกันนะ
0: มาดีมาดีที่ว่าเป็นทีมที่ดีสุดในโลกเนี่ยตอนนี้
1: เขาม
0: องไปที่บาเยิร์นกับบาซ่าก่อนว่าพวกยิงระเบิดเถิดเทิงไงช่วงต้นฤดูกาลใช่ไหมแต่พออาร์เซนอลเนี่ยคือไม่ต้องยิงเยอะแยะอะไรนะแต่การเล่นแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้แบบตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยรูปแบบการเล่นดูแน่นดูน่าเกรงขาม
1: เดี๋ยววัดกันปีนี้ว่าจะได้แชมเปี้ยนลีกไหมคือถ้ามันต้องพิสูจน์กันที่แชมเปี้ยนลีก
0: แล้วลิเวอร์พูลอ่ะ
1: โ
0: อ้ คุณถอนหายใจทำไมเนี่ยนะครับแต่ว่าท่าเรือนี่ชนะลำพูนไปแล้วนะ2ประตูต่อ1นะครับส่วนราชบุรีกับแบงคอกก็เดี๋ยวว่ากันไปต่อนะ
1: ตอนนี้สกอร์เท่าไหร่พี่จอย
0: มองไม่เห็นว่ามาเท่าไหร่ เรามัวแต่ดูท่าเรืออยู
1: ่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยว
1: เวลาร
0: ายการต่อไปเนี่ยก็คงจะ
1: จากเพื่อนแล้วกัน
0: ดำเนินต่อได้นะสปอร์ตรีแลกซ์ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นพี่มนละเข้ามานะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับนินทากีฬาโลกต้องลาไปก่อนนะครับผมโจอี้และพี่เต้ยแม่กลองลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: อุดมศักดิ์และทีมงาน
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: ขอโทษนะครับนักร้องนำคนใหม่ของ Linkin Park นะครับวงร็อกไม่ใช่สิวงเมทัลนูเมทัลที่ยิ่งใหญ่สุดในยุค2000นะครับคือไม่ค่อยมีผู้หญิงที่ร้องเพลงแนวเนี้ยแล้วขึ้นมาร้องแบบเนี้ยไม่เท่จริงว่ะเท่แบบเท่เลยนะครับ
1: คนละอารมณ์กับนักร้องชายนะ
0: ก็คนอารมณ์กับเชสเตอร์แต่ผมแยกนะเชสเตอร์คือเชสเตอร
1: ์ดนตรีมันนำด้วยแหละ
0: ก็ด้วยรู้จักเขาเท
1: ่
0: เอมิลี่เท่ครับเท่แล้วก็เสียงแห้งเสียงแห้งนะต้องใช้คำว่าเสียงแห้งแต่ว่าเป็นเสียงแห้งที่มีเสน่ห
1: ์ครับ
0: แล้วก็วากได้ดีวากแบบแห้งๆอ่ะแต่มันแตกหูดีนะครับแล้วก็เข้ากับวงดูแล้วมันดูแล้วมันดูแล้วมันเนียนตา
1: เขามีออดิชั่นนักร้องนำไหมหรือว่าจิ้มเลย
0: ไม่มีไอ้ไม้ชิรดาไปจิ้มเลย
1: คือ
0: เอมิลี่เขาเป็นนักร้องนำวงอื่นอยู่แล้ววงร็อกอื่นอยู่แล้วแล้วก็ไอ้นี่ชอบด้วยความที่มันเบอร์ใหญ่ไงใครไม่อยากมาวะนี่ครับ
1: ถ้าทำกัน
0: โอ้มาทีเดียวเลยจบเลยนะฮะก็ทัวร์คอนเสิร์ตแล้วนะตอนนี้ก็ไปมีทั่วโลกนะ
1: ครับมีมาไทยไหม
0: ไม่มีลิงไม่มีแต่ปีหน้าจะมีเวสต์ไลฟ์

0: อันนี้ก็ขวัญใจผมนะ
1: ครับผม
0: นะฮะมาเป็นบอยแบนด์เลยผมเนี่ยนะครับ
1: ก็
0: ซัมแวร์บิลองนะครับก็คิดถึงพอฟังแล้วก็คิดถึงเนเน่นะเนเน่เราก็จะเป็นคนที่เสียงกังวาน
1: เดี๋ยวพวกนี้จะเปิดคอนเสิร์ตนะ
0: สุดท้ายแล้วนะ
1: ที่ตลาดนาคา
0: ก่อนจะบินไป AGT
1: อเมริกา
0: แล้วที่สำคัญก็คือไปทั้งวงคนออกตังค์ให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าสัวจัดให้เลย
1: ก็สนับสนุน
0: สนับสนุน
1: เรื่องการเรียนด้วย
0: ถูกต้องก็ผมว่าได้ขึ้นทั้งวงอ่ะเชื่อผมงานเนี้ยมีขึ้นทั้งวงแหละไปขึ้นไปครั้งสุดท้ายทั้งวง
1: เพราะว่าตอนน้องไปแข่งที่อเมริกาเมคอัพเด็กๆ เขาก็ดูเขาเรียกว่าดูสดอยู่
0: ใช่งานนี้ได้ขึ้นทั้งวงแน่ในมุมผมนะแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยซ้อมเนี่ยซ้อมทั้งวงอ่ะคือซ้อมวงอ่ะคือซ้อมทุกวันอ่ะ
1: มันดังทุกตัว
0: มันจะต้องมีอะไรแน่นอนครับน่าจะต้องขึ้นไปเล่นอะไรกันสักอย่างต้องมีเชื่อผมนะครับก็อาจจะเป็นประกวดเกมสุดท้ายเลยแล้วก็เซอร์ไพรส
1: ์เบบี้ชักที่อเมริกา
0: ไม่รู้แต่ขอร้องสวิชัยโอมา
1: เวอร์ชันร็อกไง
0: เป็นเวอร์ชันเมทัลเดชีต้องเป็นโพสกันนะมันล็อกมันก็คันหูไปหน่อยไม่เอานะฮะก็ลุ้นกันเนาะแล้วพรุ่งนี้ตลาดนาคาน่าจะแตก
1: เห็นพวกฝรั่งเนี่ยมาเรียกว่าทัวร์เพียบเลย
0: ผมไปไม่ทันเว้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอยู่ภูเก็ต
1: ผิดที่น้อง
0: เขา
1: ไม่ตรงพี่ก็ผิดที่แน่ๆผิดที่น้อง
0: มันไม่ได้ผิดที่เขาหรอกมันก็ผิดที่ผมนี่แหละคือ
1: ไปทั้งที่ไปทำไมไม่อยู่รอ
0: ไม่ผมมีงานวันจันทร์อังคารพูดให้ผมไปวันที่ทำไมล่ะ
1: ทิ้งงานไป
0: มันทิ้งไม่ได้
1: รอเจอเนเน่ก่อน
0: คือน้องเนี่ยวันเสาร์นี่เล่นกับโอโซนวันอาทิตย์นี่เล่นเดี่ยวถูกป่ะและไอ้หลาดใหญ่เนี่ยมันมีวันอาทิตย์ด้วยผมก็ไม่เคยผมไป
1: ภูเก็ตปกติน้องก็เล่นเสาร์อาทิตย
0: ์
1: เปิดหมวกอยู่
0: ผมไปภูเก็ตเนี่ย20-30ครั้งนะผมไม่เคยเดินหลาดใหญ่เชื่อป่ะไอ้เมืองเก่าโอทาวที่มันทำเป็นถนนคนเดินผมไม่เคยเด
1: ินไปหาเด็กหรือไปทำงาน
0: ไปทำงานไอ้บ้านะฮะถ้าไปหาเด็กก็ไปวันศุกร์แล้วถ้ามันมีก็ดีดิคุณก็พูดไปเรื่อยนะฮะคือก็ผมว่าตอนนี้ที่นาคามาร์เก็ตเนี่ยหรือตลาดนาคาเนี่ยมันกลายเป็นคนไปดู
1: ใช้คำว่าเป็นแลนด์มาร์คภูเก็ตอีกที่นึงได้ไหม
0: ผมว่าได้นะผมไม่เคยไปผมอยากรู้เหมือนกัน
1: พ่อเนเน่นะไม่เราอ่ะพอน้องดังอ่ะพอมาเห็นตั้งแต่เมื่อก่อนนะเนาะแทบจะไม่มีคนเลยน้องเขามาเล่นกีตาร
0: ์ไม่มีคนเลยแรกๆที่น้องมาอยู่คนเดียวอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วยังมีฝรั่งบ้างหรอแหลม
1: แล้วก็พอเล่นคนเดียวพอมันมีวงก็เริ่มมีคนมานั่ง
0: ใช่
1: มีโต๊ะมานั่งกินข้าวอะไรเงี้ยพอเล่นเพลงแนวนี้เมื่อเท่านั้นแหละ
0: มากันเต็มเลย
1: ที่เข้าถึงอ่ะชอบเลย
0: มากันเต็มเลยแล้วตอนนี้คือไม่ใช่แล้วตอนนี้คือแบบคือต้องเข้าใจก่อนนะในภูเก็ต
1: จะโทษคนไทยก็ไม่ได้นะพี่เพราะว่าเพลงแนวนี้
0: ไม่โทษ
1: ถึงน้อย
0: ไม่โทษ
1: บางคนก็มีแต่โอ้ยพอน้องมันไม่ดังก็ไม่เห็นมีใครก็คนไทยมันก็อาจจะ
0: คือ
1: เข้าถึงเพลงพวกนี้น้อยกว่าฝรั่ง
0: ถ้าเนเน่มาเล่นในกรุงเทพอาจจะไม่ดังอาจจะแป๊กแต่เล่นในภูเก็ตคือฝรั่งเยอะต้องเข้าใจก่อนฝรั่งเยอะแล้วฝรั่งมีตังนะคือถ้ามากรุงเทพเนี่ยบางทีเจอฝรั่งแบ็คแพ็คเจอฝรั่งไม่มีตัง
1: น้องก็น่ารักนะบางทีมีฝรั่งขึ้นไปแจ
0: กใช่แต่ในภูเก็ตเนี่ยคุณไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยคือฝรั่งต้องผู้ดีนะเว้ยไม่ค่อยมีแพ็คแพ็คนะผมบอกก่อนนะมีก็น้อยนะมีมันก็จะไปอยู่พวกปากท้องก็คนรวยอะจริง
1: แถบอันดามันนะ
0: คือคนรวยคือมันมาไกลมากมันความรู้สึกมันไม่เหมือนเมืองหลวงเข้าใจอารมณ์ป่ะมันเป็นเมืองแบบ
1: ภูเก็ต
0: เหมือนฮาวายอ่ะ
1: กระบี่พังงาอะไรเงี้ย
0: มันต้องมือคนรวยอ่ะแล้วจริงๆกูฟังแล้วภูเก็ตเนี่ย
1: พี่มันก็คือนั่งเครื่องไปลงที่
0: ภูเก็ตดิ
1: ที่นู่นเลย
0: ลงภูเก็ตดิมันไปลงที่ไหนลง
1: ใหญ่นะครับภูเก็ต
0: เฮ้ยผมเล่าเรื่องนี้
1: ครั้งก่อนว่าที่เจอตัวออมอ่ะ
0: คุณผู้ฟังครับขอร้องนะว่าอย่าไอ้ภูเก็ตหาดใหญ่แล้วนั่งรถตู้เนี่ยมี7ชั่วโมงนะผมบอกก่อนคืออย่างที่ผมพูดนะภูเก็ตวันเสาร์ที่เนี่ยนอกจากมีตลาดนาคาเนี่ยมันยังมีที่เดินเนี่ยพวก walking street เนี่ยที่เขาทำดีๆเนี่ย
1: อ
0: ีก 2-3 ที่นะคือเพราะฉะนั้นมันเป็นการดึงคนเยอะจริ
1: งเมื่อก่อนไอ้อะไรตลาดบางลาอะไรเงี้ย
0: ไม่รู้
1: ใช่ภูเก็ตปะ
0: ไม่รู้ผม
1: มีประเด็นกันอยู่ช่วงนึงอะ
0: ไม่รู้ใช่เปล่าแต่ว่าในเมืองมันจะมี2ที่มันมีที่ใหม่กับที่เก่าไอ้ที่เก่าก็ตลาดใหญ่ไงไอ้ที่โอทาวมันจะมีเลยไปนิดนึงก็ทำเป็นถนนคนเดินเหมือนกันแล้วก็มีเนี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ตลาดนาคาจริงๆมีไนท์มาร์เก็ตหลายที
1: ่
0: ภูเก็ตมีไนท์มาร์เก็ตหลายที่นะวันธรรมดาก็จะมีไนท์มาร์เก็ตอีกที่นึงผมไม่เคยเดินเหมือนกัน
1: ภูเก็ตนอกจากฝรั่งอะที่เขาเรียกว่าอะไรพี่มนช่วงตุ๊ดจุงตุ๊ดจีนก็ดังไหม

0: ตุ๊ดจีน
1: ที่
0: ดังคือกินเจ
1: กินเจ
0: ถ้าที่ดังคือกินเจ
1: ที่เขาเดินลุยไฟอะไรพวกนี้เหรอ
0: เออที่ดังคือกินเจที่แทงปาก
1: ใช่
0: นี่ที่นี่คือกินเจเนี่ย
1: แสดงว่าจีนก็เยอะ
0: ฮกเกี้ยนเนี่ย
1: จีนก็ทั่วประเทศอะนะ
0: ไม่เขาว่าจีนคือต้องเข้าใจก่อนเดี๋ยวถามอีกเดี๋ยวกินเจแล้วมันเกี่ยวคนจีนทำไมไม่กินคุณรู้ไหมทำไมคนจีนไม่กินเจแล้วทำไมคนจีนไม่ใช่สายกินเจ
1: ไม่รู้
0: เนี่ยคุณไม่รู้ผมตอบให้แล้วก็จะไม่ต้องถามทั้งชีวิตเขาสันนิษฐานไม่ใช่สันนิษฐานนะเรื่องจริงคือกินเจมาจากคนฮกเกี้ยนแล้วคน
1: ฮกเกี้ยน
0: คนฮกเกี้ยนคืออยู่ในมณฑลกวางตุ้งเป็นคนใต
1: ้จีนใต
0: ้อยู่ที่ใต
1: ้
0: ก็เหมือนคนใต
1: ้
0: แต่ฮกเกี้ยนนะฮกเกี้ยนเป็นเมืองไอคนที่มาอยู่เยอะที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือคนใต้จิ๋วด้วย
1: นี่คนใต้จิ๋ว
0: นี่คือคนใต้
1: คือเยอะที่สุดในประเทศไทย
0: เยอะที่สุดในประเทศไทยคนใต้เหมือนกันบ้านติดกับฮกเกี้ยนบ้านติดฮกเกี้ยนแล้วมีใครมีฮักกาฮักกาคือจีนแคะก็จะมาอยู่เนี่ยมีพวกนี้แล้วมีไหหลำไหหลำก็จะเป็นเกาะ
1: ที่อยู่ทางใต้ของจีนเงี้ย
0: อยู่ทางใต้เหมือนกันแต่มันจะเลยไปหน่อยแต่เอาเป็นว่าสามเมืองเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ย
1: แสดงว่า
0: พยพมาอยู่
1: แสดงว่าจีนหรือพยพก็คือทางใต
0: ้ทางใต้ยังติดทะเลไง
1: ลงมาม
0: ันหนีมาม
1: ันเดินทางใกล้สุดอย่างเงี้ย
0: แต่คุยละคนละภาษานะคุยไม่รู้เรื่องนะจีนหน้าจิ๋วจีนฮกเกี้ยนจีนฮักกาเนี่ยคุยคนภาษา
1: อย่างงี้เขาถึงมีภาษาจีนกลางอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: ไม่เกี่ยวจีนกลางแมนดารินคนอันต้องแยกอีก
1: เหมือนบ้านเราไห
0: มไม่เกี่ยว
1: ภาษาท้องถิ่นมีทุกที่แต่ว่าเวลามาอยู่ในกรุงเทพเมืองหลวงก็ต้องใช้ภาษากลาง
0: อันเดียวผมจะอธิบายให้ฟังใจเย็นเอาทีละเรื่องเดี๋ยวผมเอาตรงนี้จบก่อนแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องภาษาคราวนี้เนี่ยเขามาสามเมืองมาอยู่ในเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยคนที่อยู่เยอะที่สุดในภาคกลางคือคนใต้จิ๋วถูกไหมส่วนคนฮกเกี้ยนเนี่ยย้ายมาหูหลายร้อยปีละ มาก่อนเลยฮกเกี้ยนชอบ
1: ฮกเกี้ยนมาก่อน
0: มาก่อนเลยฮกเกี้ยนเนี่ยแล้วฮกเกี้ยนอยู่ทางใต้เยอะประเพณีกินเจมันคือ
1: ก็ได้ไป
0: เกี้ยน
1: อยู่นู่น
0: ใช่แต่คนใต้จิ๋วจริงๆก็มีประเพณีกินเจนะแต่มีไม่เยอะ
1: ม
0: ีแค่ไม่กี่อำเภอไม่กี่ตำบลอะไรเงี้ยไม่เยอะก็รับอิทธิพลมาจากฮกเกี้ยนนี่แหละแต่พอมาอยู่เมืองไทยมันกลืนไง
1: ต้นตำรับคือฮกเกี้ยน
0: ฮกเกี้ยนเพราะฉะนั้นคนจีนที่มันไม่กินไม่เกี่ยวแผ่นดินมันใหญ่มาก
1: ก็ไม่ถือว่าไม่เป็นไร
0: ก็ผมเคยพูดไงว่าผมถามหน่อยประเพณีผีตาโขนที่ไหน
1: เมืองเลย
0: เออมีที่เดียวทำไมทั้งประเทศไม่มีผีตาโขนมันเป็นประเพณีท้องถิ่น
1: บางพื้นที่
0: ถูกต้องมันเป็นประเพณีท้องถิ่นกินเจก็เหมือนกันมันเป็นประเพณีท้องถิ่นคนกลุ่มเล็กๆคนใต้จิ๋วมีอยู่10ล้านคนในเมืองทีนะมีอยู่10ล้าน
1: มันเดียวเหมือนงานบุญบั้งไฟอะไรเงี้ย
0: ใช่แต่พูดถึงเรื่องภาษาเนี่ยอย่างที่บอกว่าภาษาแมนดารินภาษาจีนกลางประธานาธิบดีคนแรกของจีนเหมาเจ๋อตุงพูดจีนกลางไม่เป็นต้องมานั่งเรียนจีนกลางผมบอกก่อนนะคือภาษากลางภาษาแมนดารินเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจจีนมันมีเป็นพันภาษาประเทศมันใหญ่มากมณฑลนึงใหญ่กว่าประเทศไทยนะคุณอย่าลืม
1: โอ้ยต้องไปถามลูกละ
0: ใหญ่มาก
1: เรียนภาษาจีนนี่เรียนภาษา
0: ไม่แต่เรียนภาษาจีนกลางถูกแล้วณวันนี้รัฐบาลเขาบังคับให้เรียนให้พูดภาษาจีนกลางมาหลาย10ปีแล้วเพราะฉะนั้นทั้งประเทศเนี่ยเขาพูดจีนกลางกันหมด
1: พูดจีนได้หลายแบบก็ดี
0: ก็ดีเพราะคุณไปท้องถิ่นนั้นคุณก็พูดมันเยอะคุณจะพูดยังไงเข้าใจลมไหมขึ้นเหนือก็พูดอีกแบบไปตะวันออกก็พูดอีกแบบตะวันตกพูดอีกแบบใต้พูดอีกอย่างใต้อีกหลายภาษาเอาเฉพาะใต้เนี้ยก็อ้วกแล้วเข้าไปเจอฮักกาพูดไงภาษากินแค่เซ็กฟันงงอีก
1: พี่มนใครภาษาจีนอ่ะจีนกลาง
0: แต่จิ๋ว
1: จีนกลางพูดได้ไหม
0: จีนกลางพูดไม่ได้คืออากงผมเป็นชาวอิตาเลียนนะต้องคุยก่อนนะแต่พอดีย้ายมาอยู่กับชุมชนแต่จิ๋วก็เลยซึมซับภาษาแต่จิ๋วด้วยผมฝรั่งผมไม่ได้อพยพมาคุณต้องดูด้วยแล้วกวางตุ้งอีก
1: เป็นญาติกับอิโกนูไหม
0: ไม่เกี่ยวอิโกนูมันแอฟริกาแต่มันย้ายไปอยู่นู่น
1: ก็โบราณไงก็อิตาลีเหมือนกัน
0: ก็อิตาลีแต่อิตาลีแอฟริกาแต่อากงผมอิตาลีแท้
1: แต่หน้าตาคุณเหมือนคาราโมไนซี่นะ
0: ไม่เหมือน
1: จะมีออกแนวอาร์เจนตินา
0: ไม่เหมือนคุณนี่ผิดละผมนี่คล้ายคานาวาโรเอาจริงเลย
1: เอาโอ้โหพี่เล่นของแกเลยเหรอ
0: ผมนี่คานาวาโรถ้าผมว่าผมทองในคานาวาโรเลย
1: คานาวาโรหรือบาโรเอาดิ
0: ถุยเถอะไอ้บาโรแหมคือถ้าผมไว้ผมยาวเนี่ยผมเดลเบียโรนะ
1: เฮ้ยขอถ้าพี่เดลเบียโรขอเป็นต็อตเต้ได้มั้ยอิตาลีหาหล่อน้อยๆโอ้น้อยมากนะส่วนใหญ่ผู้ชายอิตาลีจะหล่อนะ
0: โคตรหล่
1: อ
0: คือเขาบอกว่า
1: ใครที่เป็นอิตาลีแล้วแบบมองเขาไม่หล่อนั่นโอ้โหโชคร้ายมาก
0: ผู้ชายอิตาลีเนี่ยเขาโหวตว่าเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่สุดในโลกคือหน้าตาดีสุดในโลก
1: เซ็กที่สุดในโลก
0: เซ็กซี่เออเซ็กสุดในโลกไม่น่าใช
1: ่
0: หรอก
1: ก็พี่ก็ไปดูโปสเตอร์บอลโลกปี94เลย
0: อ่าฮะ
1: หล่อทุกตัว
0: หล่อทุกคน
1: ดีโน่ขนาดดีโน่เ

0: มันมีทรงของความ
1: ผู้ชายจะเลี่ยนอ่ะผู้ชายจะเลี่ยนอ่ะมันก็เห็นนะผมเชื้อสายจะเลี่ยนไงมันก็จะมีความหวานๆออกมาหน่อยในหน้าผมธรรมดาแต่โกงผมไปอยู่ผิดที่ไงไปอยู่แถวตลาดน้อย
0: แล้วมาอยู่ที่นี่นานยังหลายร้อยปี
1: ร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วย้ายมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
0: อันนี้คือลูกครึ่งไทยอิตาลี
1: ใช่ลูกเซียวไม่ใช่ลูกเซียวอย่าไปพูดอย่างนั้นลูกครึ่งไม่ดีนะฮะอ่ะหนึ่งสองสาม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสองทุ่มครึ่งครับจนถึงสี่ทุ่มนะฮะวันนี้ผมมอนามี่ครับพร้อมด้วยคุณเอกนพดลนะครับ
0: พี่อยู่ไปไหนเนี่ย
1: แกบอกว่าแกไปกับเมีย
0: นักที่ผู้ชายเมียเหรออ
1: ีกแล้วเนี่ย
0: อ๋อผมว่าเข้าใจว่านึกว่าแกติดผ้าบอล
1: แกไปกับเมีย
0: แสดงว่าแฟนน่าจะไปหาหมอหมอนัดวันนี้เปล่า
1: อีกแล้ว
0: แต่ไม่ได้ไปเอไปเมืองจันใช่ไหม
1: ไม่ไปแล้วไปทุกอาทิตย์จะไปทุกอาทิตย์เลย
0: เฮ้ยมีช่วงนึงเขาต้องไปดูแม่ยายต้องไปดูญาตินะ
1: แม่
0: เขาไม่เขาไม่ใช่แค่รักเมียคนเดียวนะ
1: ต้องรักฝั่งน
0: ู้
1: น
0: ต้องรักครอบครัวด้วย
1: รักครอบครัวฝั่งนู้น
0: ถูก
1: ครอบครัวฝั่งเนี้ย
0: ก็รักอยู่แต่รักน้อยกว่าฝั่งนู้นครอบครัวฝั่งนี้ก็มีเฮียเล็กดูอยู่แล้วมีเต็มติ๊กอยู่แล้ว
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรมัน
0: ก็
1: เกี่ยว
0: ก็ดูแลฝั่งนู้นไม่มีคนดูแลไงเมียไม่สบายแม่ยายไม่สบาย
1: ก็ต้องดูแล
0: ก็เป็น
1: คุณต้องเอาแบบอย่างนะ
0: เป็นเขาเรียกว่าเขยคนโตว่า
1: คุณต้องเอาแบบเยี่ยงอย่าง
0: พี่อู๋นี่คือไอดอลผมอยู่ละ
1: โอเคแต่คุณไม่เหมือน
0: ทำไม
1: คุณไม่เหมือนคุณไม่ได้รักเมียขนาดนี
0: ้
1: คุณไม่รักเมียขนาดนี
0: ้พี่มันไม่รู้พี่เห็นแค่เปลือกนอกผ
1: มคุณไม่รักเมีย
0: ถ้าพี่ถ้าพี่รู้เฮ้ยพี่ไลแมนผู้หญิงเหรอ
1: ไลแมนผู้หญิงเนี่ยไม่แปลกหรอกกรรมการผู้หญิงยังไปเป่าฟุตบอลโลกมาแล้วเลย
0: ไม่พวกของไทยลีกไม่ค่อยเห็น
1: เฮ้ยนี่ฟีฟ่าด้วยนะนี่กรรมการฟีฟ่าหมดเลยนะไลแมนก็ฟีฟ่านะเฮ้ย
0: โอ้โหลัดลีฝีมือว่ะเมื่อกี้น้ำนองหมดเลยรีดออกเร็วมาก
1: คือสนามเป็นสนาม
0: หยุดอยู่นะนี่ยังรีดอยู่นะ
1: เป็นสนามรุ่นใหม่ก็แต่ฝนตกหนักมากคุณผู้ฟังตอนนี้ไทยลีกเนี่ยนะครับคู่ของราชบุรีมิตรผลกับใครวะจำไม่ได้
0: แบงค์บีอูเปล่า
1: ไม่รู้นะฮะยังแข่งกันไม่ค่อยได้นะคุณผู้ฟังนะรีดน้ำกันอยู่นะเมื่อกี้กรรมการมาทดสอบ
0: น่านลีนำอยู่หนึ่งศูนย
1: ์มาทดสอบสนามอยู่นะครับ
0: น่านลีกับบีอู
1: บอลยังตกไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่กำลังรีดอยู่คือ
0: ผู้ตัดสินเหมือนกับมาเช็คสภาพนะ
1: คือนิดหนึ่งนะคุยนิดหนึ่งได้ไหมเอาเรื่องเนี้ยสนามราชบุรีสนามโคตรดีนะผมไปมานะคุณผู้ฟังผมไปที่ห้องแต่งตัวห้องทุกอย่างลงไปหมดแล้วดีมากคำถามก็คือว่ามันผิดที่สนามหรือมันผิดที่ฟ้าฝนวะที่ฝนมันตกลงมาทีไรแล้วน้ำมันเอาไม่อยู่ทุกทีมันคือเพราะอะไรวะทั้งที่เป็นสนามใหม่เขาต้องมาเคลียร์เรื่องน้ำให้เร็วที่สุดอยู่แล้วอ่ะมันทำไมมันถึง
0: ช่วงนี้มันช่วงหน้าฝน
1: อันนี้โทษฝนใช่ไหม
0: โทษฟ้าฝนนี่ไม่ได้
1: มันต้องโทษอะไร
0: ก็ถ้ามันหนักเกินถ้ามันหนักเกินจริงๆผมว่าก็อย่าไปโทษเลยแต่ถ้าตกปุ๊บแล้วมันพอเล่นได้แล้วสภาพสนามมันสามารถระบายน้ำได้ทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ว่าม
0: ันจะโอเค
1: ผมเข้าใจแต่ว่าผมกำลังจะคุยพอยต์ผมไม่ได้อยู่ที่อะไรพอยต์ผมอยู่ที่ว่าสนามใหม่เนี่ยระบบระบายน้ำมันต้องดีไง มันต้องรองรับได้ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนเอากูเอาอยู
0: ่ผมว่าน่าดีเป็นสเตเดียมฟุตบอลที่ดีทีมนึงนะ
1: แต่ทำไมต้องมานั่งรีดน้ำ
0: ผมว่ามันคงจะหนักเกินอะ
1: อันนี้ต้องโทษฟ้าฝนใช่ไหมไม่ได้โทษสนามใช่ไหมผมถึงมันถึงพอยต์ไงว่าโทษอะไรดีจะโทษฟ้าฝนหรือโทษสนาม
0: ผมไม่โทษอะไรเลย
1: ไม่โทษอะไรเลย
0: เพราะว่ามันถ้ามันตกหนักเกินต่อให้ตกบุรีรัมย์ก็ต้องหยุดพี
1: ่ก็ต้องโทษฝนแหละมันหนักเกิน
0: สนามสุกโอ้นี่ยิงไม่ได้เลย
1: โอ้น้ำสุกนี่เป็นปักแน่นอนครับ
0: ไม่ได้เลย
1: อันนั้น
0: ราชมังก็ต้องรีดนะ
1: โอ้โหอันนั้นต้องคือสนามเนี่ยนะผมพูดเลยนะในชีวิตผมไปดูเกือบทุกสนาม
0: ของไทยที่ไหนดีสุดกัน
1: ของไทยเหรอถ้าระบายน้ำนะบุรีรัมย
0: ์น่าจะบุรีรัมย์นะ
1: บุรีรัมย์คือผมเคยชมราชมังว่าดีนะหลังๆไม่ไหวว่ะผมก็ไม่เข้าใจนะ
0: อ
1: าทั้งที่สนามมันลอยตัวอยู่นะไอ้ใต้สนามบุรีไอ้ใต้สนามราชมังมันเป็นที่จอดรถนะเว้ย
0: ใช่
1: คือคุณฟังมันไม่ได้อยู่บนพื้นนะมันอยู่ข้างบนนะ
0: ผมเคยเข้าไปจอดไปแล้ว
1: เออแล้วทำไมมันถึงระบายน้ำได้ช้าขนาดนั้นวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่ทำสนามบ่อยเหลือเกินอีกอันนึงนะอย่างสนามเก่าๆไม่ต้องไปคุยกันเลยมันไม่มีระบบระบายน้ำสนามสุบไม่
0: ม
1: ียิ่งไอสนามเนี่ยไอเทพหัสดินเนี่ยโอ้โห
0: ดีสุดเมื่อก่อนนะทำสนามเป็นหลังเต่าให้มันแบบ
1: ก็โดนด่า
0: แล้วก็มีล่องรอบ
1: ๆมันก็โดนด่าเพราะมันวิ่งมันไม่ค่อยดี
0: ใช่
1: ถูกป่ะล่ะคือสนามรุ่นเก่าๆไม่ต้องไปพูดถึงแต่สนามรุ่นใหม่ๆแบบเนี้ยเขาต้องคำนวณในเรื่องของการระบายน้ำมาอย่างดีอยู่แล้วผมบอกว่ามันน่าจะโทษเรื่องของไอเนี่ยไออะไรวะ เรื่องของฟ้าฝนมากกว่ามันหนักเกิน

0: ตายจับจะเป็นผมนะเป็นผมว่าผมก็ต้องทำให้มันดีถูกไหมจะยังบุยรำเนี่ยถามว่าก็ถ้าหนักจริงๆเนี่ยมันจะเจิงนะแต่มันแป๊บเดียวนะ
1: ใช่
0: มันแป๊บเดียวเล่นได้นะอันนี้ต้องยอมรับว่าของเขาดีจริง
1: อ่ะส่วนที่2จบแล้วนะครับบริสเทโลบุกไปชนะพัทยา 3-0
0: ครับแล้วทำไมไม่ทำสนามมีหลังคากันไปเลยเอาจบๆไป
1: โอ้ชานบางทีมันก็งบประมาณอ่ะ
0: มันจบๆไปฝนตก
1: สโมสรในไทยไม่มีสโมสรไหนที่ได้กำไรหรอก
0: มี
1: บุรีรัมย์อ่ะ
0: บุรีรัมย์มีกำไร
1: นอกนั้นอ่ะถ้าเป็นเหมือนเมืองนอกนะพี่จะโบตันจะเวสบอมจะโอแดมจะอะไรอย่างเงี้ยยังไงคุณก็เต็มเพราะคนต่างประเทศเขาดูฟุตบอลเป็นแบบ
0: เป็นชีวิตจิต
1: เป็นชีวิตจิตใจใช่ไหมแต่เมืองไทยบางทีแบบต่อให้สนามใกล้ๆแล้วคนไม่ไปมันก็ไม่ไปอะไรพี
0: ่
1: ผมถึงบอกกันว่าถ้าเป็นระดับสโมสรอ่ะสัก 20,000 นิดๆอ่ะ
0: ดีแล้ว
1: กำลังสวยแต่ทำให้มันเป็นแบบสนามฟุตบอลเลย
0: ไม่แต่ว่ามัน 20,000 นิดๆอ่ะก็ได้แต่มันต้องเผื่อเพราะว่าณสมัยเนี้ยสนามที่มาตรฐานในการจัดแข่งขันนานาชาติเนี่ย 20,000 ไม่พอ
1: แล้วอาพี่แล้วมันกี่ปีจะจัดทีอ่ะ
0: เข้าใจแต่ว่าอันนี้เข้าใจแต่มันต้องเผื่อให้กับประเทศด้วยเป็นผมทำผมเผื่อประเทศผมไม่สนหรอกแล้วผมทำสตาร์ทก็ต้องมี 60,000
1: อ
0: ่ะผมคนมีตังอ่ะคุณจะอะไรกับผมอ่ะผมรวยอ่ะ
1: ผมจะทำทั้ง 25,000
0: 25,000 ก็ทำได้แ
1: ค่นี้ผมเรียนสโ
0: ม
1: สรผมก่อน
0: มันผม 60,000 ผมตังผมเยอะผมก็ว่ากันไปนะผมทำเผื่อประเทศ
1: อย่างงี้ทางสมาคมกกต.ก็ต้องมาสนับสนุนด้วยดิ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่ถ้าเป็นผมไงผมจะทำ 25,000 ผมไม่ทำ 40,000
0: อันนั้นแล้วแต่คุณ
1: ถ้าอยากทำ 40,000 ก็เอามาลงสปอนเซอร์ให้ผมเดี๋ยวทำให้อ
0: ันนี้แล้วแต่คุณเพราะว่าอย่างราชบุรีก็ทำ
1: แค่น้อยหอยน้อย
0: ราชบุรีก็ประมาณ 20,000
1: ราชบุรีระดับมิตรผลนะพี่ใช่ป่ะ
0: ไม่ใช่เขาไม่ใช่โรงงานน้ำตาลมิตรผลเขา
1: เป็นสปอนเซอร์เมนสปอนเซอร์ไงแต่สโมสรถ้ามันไม่มีเมนสปอนเซอร์มันอยู่ไม่ได้หรอก
0: จะเป็นสปอนเซอร์ปีเท่าไหร่คุณเ
1: อกพี่ถ้าจะเอาแค่แฟนบอลขายของสโมสร
0: ไม่เข้าใจเข้าใจ
1: ก็ถึงบอกไงว่าถ้าไทยลีกมีทีมเดียวที่เลี้ยงตัวเองได้คือบุรีรัมย์เขาดีทั้งเรื่องแฟนบอล
0: เมอร์เชนได
1: ซ์ซื้อขายคอนเนคชั่นและสปอนเซอร
0: ์
1: นี่แหละมี
0: เขามีครบ
1: แล้วอีกที่สำคัญนะซื้อมาขายไปบุรีรัมย์ก็ดี
0: ซื้อมาขายไปคือผมว่านานๆทีเอาเป็นว่าบุรีรัมย์เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคุยให้ฟังนิดนึงหลายคนบอกบุรีรัมย์เอาตังค์มาจากไหนวะเฉพาะเงินรางวัลที่ได้มาทั้งหมดเกือบร้อยล้านนะคุยแค่นี้กันก่อนนะเอามาจากไหนโชปี้คัพ20ไทยลีก10ไอแชมป์ FA คัพอ่ะ5ล้านจริงๆจะได้ลีกคัพอีก5ล้านนะ
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: AFC ก็ได
0: ้ AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยได้มา40กว่าล้านเพราะว่ามันเข้ารอบชนะเข้ารอบ40กว่าล้านเยอะมากนะ
1: FC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยคล้ายๆกับยูฟ่าก็คือ
0: เหมือนกัน
1: ในแต่ละแมตช์อ่ะ
0: มีจางง่ายแต่ยูฟ่ามันเยอะกว่าอยู่แล้วก็ปีที่แล้วก็อาร์เซนอลซัดไป100กว่าล้านปอนด์อ่ะใช่ป่ะล่ะ
1: ใช
0: ่แต่บุรีรัมย์ได้ขนาดไปตกรอบ8นะยังได้มา40กว่าล้านเลยคิดเอาแล้วกัน
1: ใช่
0: เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณไม่ต้องพูดถึงบุรีรัมย์เนี่ยอันดับ1ในการหาเงินเขาเลยคือขายเสื้อปีนึงขายเป็นแสนตัว
1: ทำเองด้วย
0: คือมีจำได้มั้ยปีใส่เสื้อสีชมพูอ่ะ 6-7 แสนตัวนะสีนั้น
1: นะเขาก็มีทีมชุด2ตัวคิดมาแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ไปเยือนยะโฮอีกนะFC แชมเปี้ยนลีกนะเดี๋ยวเจอยะโฮนะ
0: ก็เมื่อกี้จบเสมอไปแล้วนะบุรีรัมย์อ่ะ
1: เสมอ1-1
0: นำก่อน1-1
1: บิสโซลี่นำก่อน 1-0 นึกว่าจะไหล
0: ไม่ไหล
1: จบเสมอ
0: แต่จริงๆยิงเข้าไป2ลูกไม่ได้นะน่าจะมีเรื่องล้ำหน้า
1: แต่ถ้าเรือเนี่ยสบาย
0: 2-1
1: ชนะลำพูนวอริเออร์ส่วนเกมราชลีกับบียูเนี่ยพี่มนตอนนี้เกมหยุดอยู
0: ่
1: ราชลีนำอยู่ 1-0 ยังไม่มีรายงานว่าเลื่อนกันแข่งขันนะตอนนี้เกมหยุดอยู่
0: เพราะก็สายน้ำอยู
1: ่ผมว่าน่าจะเล่นให้จบเพราะราชลีน่าจะมีคิวกลางสัปดาห์ป่ะ
0: มีแชมเปี้ยนลีก
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: แชมเปี้ยนลีก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ต้องเขียนให้จบส่วนที่2โปลิสเทโลก็บุกไปชนะพัทยา 3-0 จบเรียบร้อยนะครับ
0: ครับผ
1: ม
0: นะฮะก็ลุ้นนะเพราะฝนมันหนักจริงๆครับวันนี้นะฮะก็ลุ้นว่าสนามจะเล่นได้ไหมถ้าไม่ได้เลื่อนมันไม่มีเลื่อนไง
1: ลาดลีเดี๋ยวจะเล่น FC Champions League วันที่15วันอังคาร
0: เ
1: ซี่ยงไฮ้พอร์ต
0: ไปเยือนใช่
1: เล่นในบ้าน
0: เล่นในบ้านเจอเซี่ยงไฮ้โอ้โหถ้าฝนตกเนี่ยเซี่ยงไฮ้ปวดกระบาลอีกเห็นป่ะมัน
1: แต่ปีที่แล้วก็รอบ8นะ
0: FC 2เข้าใจแต่จากจีนนะผมไม่ห่วงหรอกไอ้บอลจากจีนน่ะมาเลยนะฮะแต่โอ้โหแต่ปีนี้เจอญี่ปุ่นเยอะเลยอ่ะนะครับก็
1: ผมมองในเรื่องเป็นเรื่องดีนะพี
0: ่พัฒนา
1: เจอบ่อยๆเจอทุกปีเลยเราจะได้รู้ศักยภาพอย่าง

0: อย่างปีที่แล้วอ่ะทั้งลาลีทั้งบียูเราก็เจอทีมอย่างญี่ปุ่นนะ
1: ก็ผ่านได้
0: ก็พอสู้ได้เออผมว่าถ้าระดับสโมสรเนี่ยไทยก็ยัง
1: พอได้อยู่
0: กับเขาได้
1: พอได้อยู
0: ่ดื้อได้
1: เพราะด้วยกำลังฝรั่งนะฮะนักเตะต่างชาติเยอะอ่ะนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยนิดนึงเพราะว่าพยายามจะหลบเลี่ยงไม่คุยไม่พูดเนี่ยผมก็ต้องพูดแหละเพราะว่ากำลังจะประกาศตัวว่าตอนนี้ผมนำเป็นจ่าฝูงนะผมนำเป็นจ่าฝูงอย่างเงียบไม่เอาเราต้องคุยและยอมรับความจริงกันผมนำเป็นจ่าฝูง
0: ท่าเรือหรอ
1: ไออังกฤษมา 4-5 ทีมเนี่ยตอนเนี้ยผมคือเบอร์หนึ่งผมยิงเยอะสุด
0: พี่มาลิกเหรอ
1: UCL
0: โอ้ยเขาเลิกคุยกันแล้ว
1: เลิกคุยบ้าอะไรเมื่อวานเนี่ยโอ้โหจะแช่งให้ไม่ชนะอยู่เลย
0: คุยกันทั้งวันอ
1: ย่ามาคุยสิ
0: เบรกเบรกเบรกพี่แนนเบรกเลย
1: เฮ้ย
0: ตัดสายเบรกเลยเบรกเลยเบรกเลย
1: เดี๋ยวสิเอาไว้เบรกหน้าม
0: าคุยกันเปิดสายเปิดสาย
1: พักสักแป๊บครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่ส

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกประธานองคมนตรีชี้ไทยมุ่งปราบปรามทุจริตมากกว่าป้องกันระบุเป็นภารกิจของทุกคนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะและวิภาคยุทธศาสตร์ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่17โดยได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาเมื่อ11ธันวาคม2512ซึ่งมีความว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้โดยย้ำว่าเป็นพระบรมราโชวาทที่เตือนใจทุกคนซึ่งถือว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกคนที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนนักวิชาการและประชาชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญอนุทินพร้อมใช้อำนาจมท.1เชิญต่างชาติสีเทาพ้นประเทศชี้สัปดาห์เดียวโดนแล้ว2รายเผยมีรายงานบุคคลอื่นอีกหลายรายที่เข้าข่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหวขับไล่จีนเทาและชาวยิวเทาว่าทุกคนมีสิทธิ์รักชาติและมีสิทธิ์แสดงความไม่พอใจหากมีคนต่างชาติเข้ามาทำพฤติกรรมที่ไม่ต้องการรัฐบาลจึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการเนรเทศเพื่อให้การดำเนินการกับคนต่างชาติในประเทศที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยได้เร็วขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินการไป2รายและทราบว่ามีอีกหลายรายที่เข้าข่ายซึ่งอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือตัวของตนเองจะไม่รีรอที่จะเชิญคนเหล่านี้ออกนอกประเทศเองนิติเผยกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แย้มอาจได้1หรือ2เดือนขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่ากำลังพิจารณาอยู่ส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยระบุว่าไม่มีงบประมาณวันนี้มีแล้วใช่หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พระราชกำหนดกู้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทที่ใช้ไปยังมีส่วนที่เหลืออยู่ส่วนจะเพียงพอที่จะขยายไปอีก2เดือนหรือไม่นายเอกนิติย้ำว่ากำลังพิจารณาอยู่จะได้1หรือ2เดือนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยรวบ2 DSI เอี่ยวโกงสอบเรียกรับเงินจากผู้สมัคร701คนมูลค่า55ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางบุกรวบ2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลังพบพฤติกรรมพัวพันคดีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านบรรจุเข้ารับราชการได้สืบสวนพบผู้ต้องหาซื้อบ้านหรูย่านดอนเมืองมูลค่า20ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการขยายผลคดีโกงสอบท้องถิ่นร่วมกับปปช.และปปท.ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยสามารถรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันขบวนการเรียกรับเงินผู้สมัครสอบ701คนมูลค่าความเสียหายกว่า55ล้านบาทโดยทั้ง2คนใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแอบอ้างได้รับโควต้าช่วยเหลือการสอบบรรจุจากบอสผู้มีอำนาจ โดยชักชวนนายประวิตรหรือนายกเฮงให้จัดหาผู้สมัครสอบที่สนใจจนรวบรวมรายชื่อผู้สมัครได้701คนและส่งมอบเงินมัดจำ2ครั้งเป็นเงินสูงถึง55ล้านบาทแต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่สามารถบรรจุผู้สมัครเข้าทำงานได้ทำให้นายกเฮงถูกทวงเงินจนต้องหลบหนีก่อนตัดสินใจนำพยานหลักฐานเข้าแฉขบวนการดังกล่าวเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขณะนี้ได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงิน55ล้านบาทซึ่งพบว่ายังมีการแตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นอีกซึ่งหากสาวถึงใครจะบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: กลับมาครับในช่วงที่2ครับของ Sport Relax นะคุณผู้ฟังนะอ่ะนะฮะก็ฟังข่าวกันไปเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อวานตามข่าวเนาะเอกเนาะวันนี้ผมก็นั่งตามนะอยากรู้ว่ามีอะไรยังไงคืบหน้าอะไรยังไงหรือเปล่า
10: เรื่องพักเรื่องเจ้าเหรอ
9: แต่นิดนึงนะราชบุรียังไม่ได้แข่งนะครับกำลังไถน้ำกันอยู่นะฮะ นะครับ
10: ตอนนี้สามทุ่ม
9: แต่ก็คงจะต้องแข่งต่อแหละดูทรงแล้ว
10: นะ
9: ไถๆอย่างนี้ก็น่าจะได้แข่งต่อแหละ
10: มีนะพี่บียูมีโปรแกรมไหม
9: บียูไม่มีปีแล้วไม่มีบียูไม่ได้ไปครับนะฮะก็บียูโล่งหน่อยแต่ราชบุรีไม่ได้ไงราชบุรีก็ต้องแข่งไงเขาต้องพยายามนิดนึงนะครับวันนี้มันจะไปโทษใครสนามบ้านเขาด้วยไม่โทษใครไม่ได้ด้วยนะฮะก็วันนี้ตามข่าวไหม
10: ก็ดูโหนกระแสไม่หนุ่มอ่ะ
9: ตำรวจใช่ไหมผมไม่ได้ดู
10: เรื่องพระเรื่องเงินเรื่องมันวนลูปมาเรื่องประเทศไทยมีดราม่ามาให้แทบจะเรื่อย
9: ก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็สีกาก๊อปไหมที่ซัดไปแปดลาย
10: ตั้งแต่วัดไร่ขิงแล้วก็
9: โ
10: อ้โหละครสวรรค์มาหูพี่มัน
9: ซัด
10: พี่มนเชื่อป่ะเรื่องพระสีกาผมว่ามีทั่วประเทศอ่ะ
9: มีอยู่แล้ว
10: เพียงแค่
9: แต่เลยไม่รู
10: ้
9: เออ
10: ยังไม่รู้ผมว่ามีเสียวอ่ะ
9: คือผมอันนี้คุยตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมผมอยากจะคุยว่าเออไอ้เมื่อวานที่พูดไปอ่ะคือไอ้สามข้อที่เป็นปราชิกอ่ะจริงๆมันมีผลทางกฎหมายหมดนะแต่การเสพเมถุนมันไม่มีไงเข้าใจป่ะคือไอ้ขโมยของเกิน5มาสกถ้าขโมยของมันผิดกฎหมายอยู่แล้วอย่างนั้นคุณก็ต้องโดนยักยอกทรัพย์เนี่ยถูกไหมอวดอุตริมนุษยธรรมนี่มีจริงในตนที่ผมพูด คือถ้าคุณอวดอิทธิปาฏิหาริย์แล้วไม่มีจริงเนี่ยต่อให้มีจริงก็อาบัตนะต่อให้ถ้ามันไม่มีจริงแล้วเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันมีโดนหลายคนนะคุณเห็นป่ะพระที่หลอกลวงประชาชนอันนี้ก็มีกฎหมายรองรับถูกไห
10: ม
9: ไอ้ฆ่าคนตายยังไงก็โดนอยู่แล้วแต่เสพเมถุนเนี่ยมันไม่มีเว้ยก็ไอ้ศรีกาก็ไม่ได้ติดคุกเลยนะผมยักยอกทรัพย์เปล่าไม่รู้ได้เข้าข่ายยักยอกทรัพย์ได้วัดไร่ขิงโดน
10: ในเรื่องของ
9: โดนวัดไร่ขิง
10: เขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนทีนเท่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
9: สแกมเมอร์อย่างนั้นหรือเปล่า
10: เอามา
9: หลอกลวงอ่ะถ้ามาหลอกลวงพระก็ยักยอกเงินวัดก็โดนอันนี้แต่ในกรณีสมมุติเสพสังวาสกันอ่ะคือ
10: ผิดศีล
9: มันแค่ผิดศีลไง
10: มันต้องมี
9: กฎหมายเว้ยตรงเนี้ยผมว่านะคือพระปราชิกอย่างเดียวอ่ะ
10: มันต้องจับศึกพี
9: ่ไอ้จับศึกก็มันผิดกฎหมายมันไม่ผิดกฎหมาย
10: ไม่อย่างเบื้องต้นก่อนไง
9: มันศึกอยู่แล้วมันไม่ต้องจับศึกจริงๆไง
10: บางที่
9: อ
10: ่ะเขาย้ายวัดย้ายวัดแล้วไปจำ
9: ผมรู้ก็ผมถึงพูดว่ามันไม่ต้องจับศึกเพราะมันขาดด้วยความเป็นสงฆ์ณตอนนั้นอยู่แล้วแต่ผมก็เลยบอกว่าไอ้ถ้าเรื่องเนี้ยมันไม่มีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวนะฟังก่อนนะเรื่องอยู่ดีวันนี้ครั้งแรกเลยสมมุติครั้งแรกเลยพระรูปเนี้ยกับสีกาวเนี้ยซัดกันครั้งแรกบนโต๊ะสมมุติเลยครั้งแรกเลยไม่มีเรื่องเงินไม่ได้ให้เงินไม่ได้ให้ทองไม่ได้ยักยอกอะไรกันจับได้วันนั้นอย่างเงี้ยมันแค่ศึกไงแล้วมันก็แค่จบไงแต่จริงๆแบบเนี้ยมันต้องผิดกฎหมายด้วยนะมันต้องผิดทั้งผู้หญิงผู้ชาย
10: มันจะมาปัญหาคือจะเอาผิดเขาเรื่องอะไร
9: ก็ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียมันต้องมีโทษถูกป่ะคุณทำศาสนาเสื่อมอ่ะคุณทำศรัทธาคนอื่นตกอ่ะ
10: แล้วถ้ารับสารภาพอ่ะลดกึ่งหนึ่งเหมือนกฎหมาย
9: ก็ไม่รู้คุณก็ต้องข้อหาแล้วคุณก็ต้องตั้งกฎสมมติว่าเป็นพระ
10: แล้วอันนี้มันเป็นกฎหมายของพระนะ
9: ไม่กฎหมายพระมันคือแค่ศึกก็จบเอากฎหมายทั้งโลกนี่แหละมันต้องผิดกฎหมายทั้งโลกด้วยไม่งั้นคุณผิดปาราชิกแล้วคุณก็จบแค่นี้หรอ
10: มันก็อาจจะสิ้นสุดแค่นั้นไงพี
9: ่ไม่ถึงบอกมันต้องมีกฎหมายไงบอกว่าเราต้องออกกฎหมายไงมันออก
10: ไม่งั้นก็ต้องมาทำใหม่กฎหมายก็ต้องทำใหม
9: ่มันก็ต้องเขียนกฎหมาย
10: ที่มันจะไปวุ่นวายอีกหรือเปล่าม
9: ันแค่ข้อเดียวมันจะไปวุ่นวายอะไรเพราะข้ออื่นมันมีรองรับหมดแต่มันมีข้อนี้ที่ไม่มีเกิดสมยอมกันยกเว้นข่มขืนไอ้ข่มขืนน่ะโดนอยู่แล้วแต่ถ้าสมยอมอ่ะสมยอมกันแล้วยังไงมันก็แค่ศึกก็แค่นั้นอ่ะผู้หญิงก็จบผู้หญิงมาทำลายพระลูกนึง
10: ก็ต้องมีอีกสมยอมถ้าเด็ก
9: ตามไอเด็กมันโดนอยู่แล้วคืออะไรที่มันผิดกฎหมายข้างนอก
10: มันโดนไงมันก็ต้องมียิบย่อยไปอีกอ
9: ่
10: ะ
9: ไม่เกี่ยวก็ใช้กฎหมายยิบย่อยไงคุณเองไม่เข้าใจ
10: เข้าใจผมเข้าใจ
9: คือเด็ก
10: นอกเหนือจากจับศึกแล้วอ่ะต้องเอามาดำเนินกฎหมาย
9: ต้องมีตรงนี
10: ้
9: มันต้องมีตรงนี
10: ้เข้าใจ
9: เออแต่ไอเด็กมันก็ผิดอยู่แล้วถ้าเด็กต่ำกว่า18คุณก็ต้องโดน
10: ใช่
9: อันไม่เกี่ยวมันมีกฎหมายอยู่
10: แล้ว
9: แต่ตรงเนี้ยผู้ใหญ่ไม่มีกฎหมายรับรองไงมันต้องมีไง
10: เขาจะทำกันหรือเปล่า
9: ไม่รู้เราก็รู้อยู่คุณเอกก็ยังพูดเลยโอ้ยสีกากับพ
10: ระเออพี่โอ้มีทุกประเทศปัญหาคือเขาพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก่อนจะศึกอ่ะเขาชิงย้ายวัดเลยเพราะมันดังอำเภอนี้ใช่ป่ะ
9: ไปก่อนแล้ว
10: ข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่ง
9: จบ
10: เลยยิ่งไปอยู่วัดป่ายิ่งสบายเลย
9: จบเลย
10: ไม่ได้เจออะไร
9: มันผิดอยู่แล้วมันผิดด้วยพระธรรมวินัยแล้วก็ไม่รู้ครับผมว่าศาสนาเราก็อย่าไปคิดเยอะจากช่วงเนี้ยเห็นในข่าวคนมาปล่อยเหนือดวงกันเพียบเลยปล่อยกันเยอะเลย
10: พี่บอลมีไหมมี
9: ไม่มีผมไม่มี
10: พระองค์ไหนแบบดัง
9: ๆโหไม่ไหวเนื้อทองคำ3ล้านเอกปี49เอง
10: พี่ผมบางทีผมก็รู้สึกนะอันนี้ไม่ได้แบบโทษใครนะบางทีผมมีความรู้สึกว่าพระเครื่องอ่ะบางทีราคามันมาโดน
9: เ
10: ซียนพระ
9: ป
10: ั่นนี่แหละ
9: เขาปั่นกัน
10: ถ้าใครอยากจะเช่าพระนะผมแนะนำพี่ชายผมทำพระเช่าอยู่ที่บางแคอันนี้ของดีราคาถูกของดีราคาถูก
9: อย่าเรียกว่าของดีแล้วก่อนเรียกว่าของเหมือนราคาถูกด
10: ี
9: กว่าเพราะว่าจริงจะไปคุยเรื่องนี้อู๋มันห้ามไว
10: ้
9: อู๋บอกไอ้โจนไม่รู้เรื่อง
10: ถ้าคุณถ้าผมพูดแบบนี้นะเก๋จริงก็ช่างอยู่ที่ใจไหมชอบพี่จูน
9: แต่เก๋แน่นอน
10: ชอบพี่จูนดีกว่า
9: เก๋ยันลอยยัน
10: อ่ะนั่นแหละ
9: อันนี้เขียนเองเจ้าสีอะไรบอกมาเลย
10: อยู่ที่ศรัทธา
9: คือไปให้สมีโชติเจิม
10: อ
9: ่ะไอ้นี่ไม่ต้องไอ้จูนมึงเจิมเองเจ้าสีอะไรอ่ะมันทำได้หมดอ่ะ
10: เมื่อก่อนเขามีนี่อยู่เดอะมอลล์บางแคใช่ไหม
9: มีร้านอยู่เดอะมอลล์บางแค
10: ไม่ธรรมดาเนี
9: ่
10: ย
9: ไม่ธรรมดาเลย
10: จูน
9: ปิดไป3
10: เดือนเขาเคยดูดวงให้ผมด้วยนะ
9: จริงเหรอ
10: จริง
9: ถูกไหมตรงไหม
10: ตรงพี่จูนดูดวงแม่นเลย
9: มันดูให้ผมไม่เคยตรงเลย
10: พี่
9: มันดูให้ผมไม่
10: พี่จูนดูแม่นพี่แบบทำให้มันไม่แม่นอย่างนี้ป่ะ
9: ไม่เกี่ยวมันดูให้ผมไม่เคยตรงเลย
10: ม
9: ันดูให้ผมบ่อยไม่เคยตรงเลย
10: พูดความจริงกับเขาหรือเปล่าล่ะ
9: ผมไม่ได้พูดอะไรคนดูดวงมันต้องไปพูดให้ฟังถ้าเจ๋งจริงต้องทักไปเลย ผมก็ไม่ต้องพูดอะไรถูกไหมล่ะแล้วมันคบกับผมมา20 30ปีมันก็ต้องรู้อะไรผมมันรู้วันเดือนปีเกิดผมมันรู้ดวงผมมึงก็พูดมาดิ
10: หรือไม่ก็แกล้ง
9: พูดมาเห็นตรงเลย
10: ก็อาจจะแกล้งดูให้พี่มนต์ไม่แม่น
9: เฮ้ยไม่หรอกมันระดับอาจารย์ไม่หรอก
10: เดี๋ยวถ้าดูแม่นอ่ะพี่มนต์ก็ไปสู้ฮอกอีก
9: มันทำพระเก้เยอะมันก็อย่างนี้แหละเรื่องปกติดูดวงก็เลยเก้ไปด้วยนะคุณอย่าเปลี่ยนเรื่องแมวผมรู้คุณกำลังก้มหน้าก้มตาคุณอย่าเปลี่ยนเรื่อง
10: ทำไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องอะไร
9: พบผมกันเองบอกว่าตอนเนี้ยผมอยู่อันดับ4แล้วผมอยู่เหนือพวกคุณทุกคนผมไม่นับทีมจากประเทศอื่นนะผมเอาจากในอังกฤษเนี่ยไอ้ทีมอยู่อันดับ8อย่างเงี้ยไอ้ทีมอยู่อันดับ13อย่างเงี้ย15อย่างเงี้ย
10: จบนัด2ให้มาว่ากัน
9: เฮ้ย
10: จบนัด2ให้มาว่าก
9: ันมันต้องนับตั้งแต่นัดนี้ดิ
10: ถูยเจอ
9: เมื่อวานนี่แช่งแล้วแช่งอีกนะ
10: เจอซาบา
9: เมื่อวานนี่มีแต่คนบอกโอ้โหแพ้อยู่แล้ว
10: ใครเขาแช่งกัน
9: ไอ้อู๋อ่ะ1ละ
10: โอ้พี่อู๋ก็พูดไปงั้นแหละพี่อู๋ก็รู้ว่าแมนยูมันจะแพ้ยังไงพี่เสมอก็บ้าแล้ว
9: มันปิดมามันยังพูดอะไรมนมึงระวังนะมันยังพูดเลย
10: นี่ค่ะบอลคนละคลาสเลย
9: เมื่อวานเป็นไงงงกันเลยอึ้งเลยโดนไป4ลูกเนี่ย
10: ช่วงเย็นผมจัดรายการเดี๋ยวผมคิดว่ามันต้อง6ลูก
9: 4ก็พอ4ตอนนี้ก็ด
10: ำอ
9: ยู่
10: แมนยูเล่นดึงราคาเพราะว่าถ้าแมนยูชนะ6อ่ะบอลบุญวายแน่แมนยู
9: ขึ้น
10: แตง1แน่แน่
9: เที่ยงกฤษนะเที่ยงกฤษ
10: ใช่เพราะฉะนั้นเล่นระดับเนี้ยถ้าคุณหวังแชมป์ใช่ไหม
9: มันแชมป์อยู่แล้ว
10: คุณอย่าไปโดดเด่นมากเนี่ยเกาะมันไงไปก่อนเกาะไปก่อนดึงไปดึงไปดึงไป
9: ไม่เอกคือ
10: ถ้าพี่ชนะ6-0เมื่อวานอ่ะคนมันจะไปเทเชียร์แมนยูเยอะทีเนี้ยบ่อนเจ๊งนะที่อังกฤษอ่ะ
9: เอกมันมีคำถามพี่เปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันสมมุติเราไปยืนกลางแจ้งเรามองขึ้นไปเห็นพระอาทิตย์แล้วเอามือปิดพระอาทิตย์ปิดสนิทไหมเหมือนกันแมนยูมันมีแสงเกิดจ้า
10: จริงๆเอาท่าเรือไปเล่นน่าจะดีกว่าซาบ้านะเมื่อวาน
9: ดีกว่ายังไงซาบ้ามันก็ดีมันยุโรปมาเซอร์ไบจันพูดไปเรื่อยผมเลยบอกว่าคุณจะให้ผมมาเก็บรัศมีตัวเองเก็บความเก่งของตัวเองมาทำไม่ได้
10: เ
9: ข้าใจป่ะ
10: เกมหน้าพี่ไปเรียนมาดริดนะ
9: ผมประกาศแล้วไงว่า8นัดแรกผมไม่ได้หวังเยอะแค่24แต้มเท่านั้น
10: เดี๋ยว
9: ผมไม่ได้หวังอะไร
10: พี่เดี๋ยวโอ้โหพรีเมียร์ย้อนมาทันทีเลย
9: อะไรอ่ะ
10: 11นัดแรก33แต้ม
9: มันตอนนี้เหลือ27แล้วครับ ลงไปหน่อยไม่เป็นไรหรอก
10: สัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์แดร์บี้นะ
9: โอ้ยไอมาเลสกาโอ้
10: เอากูจะเอาอะไรกะสุดสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์แดร์บี
9: ้โอ้ยมาเลสกา
10: เดี๋ยววันพุธคุณไปเยือนตาหมีนะ
9: มาโอ้โหมา
10: เยือนตาหมีคุณ
9: มาลิเวอร์พูลดูสภาพมันเล่นก่อนดูสภาพมันเล่นกับลิเวอร์พูลก่อน
10: ลิเวอร์พูลก็เกือบนะ
9: กับซีโมเอนเฮ้โอ้ยตายแล้วคุณมาพูดกับผมแบบนี้โอ้ยนักเตะก็ไม่มีใจผู้เล่นเอาเล็กก็ไม่อยากอยู่
10: จำนะจำคำพูด
9: โอ้โหผมพูดเลยนะ
10: พี่ให้มันถึงสักครึ่งทางก่อน
9: ไม่เอาผมพูดตรงนี้เลย
10: แมนยูเต็ง8อะแชมเปี้ยนลีกอะ
9: เอาอย่างนี้เลยง่ายๆเลย
10: ลิเวอร์พูลเต็ง7แมนยูเต็ง8
9: ผมไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นนัดที่11 3คะแนนเต็มเท่านั้น
10: แล้วสิพี่อย่าลืม33แต้มสิ
9: มันลงไปแล้วอันนี้มันต้องลงไปแล้ว
10: เออเฮ้ยคุณพนันเลี้ยงอะไรผมป่ะเนี่ย
9: ไม่มี
10: เอ้า11นัดแรกพี่ทีฟังอยู่จำได้ป่ะ
9: ไม่มี
10: 11นัดแรกที่พี่จะเอา33แต้มแล้วพี่บอกว่าถ้าไม่ถึงเลี้ยงของเลี้ยงข้าวอ่ะ
9: ไม่ใช่อันนั้นคุยถึงเรื่องท้ายฤดูกาลนู่นจบฤดูกาลไม่เกี่ยว11นัดแรกใครจะไปกล้า
10: เลี้ยงก่อนก็ได้นะ
9: ไม่รู
10: ้ก็ได้นะ
9: แต่แชมป์เป็นลีก
10: ไม่ถือ
9: สตาร์ทอย่างนี้เนี่ย24คะแนนก็สบายๆก็ได้อยู่ก็ทำให้เห็นว่าไอ้หลายคนบอกโอ้โหไม่ได้มาแชมป์เป็นลีกนานจะเล่นไม่ดีเดี๋ยวทำให้เห็นไงเดี๋ยวทำให้เห็น
10: 4ลูกเองนะว่าทำไมไม่ยิงให้มากกว่านี
9: ้ก็เก็บตัวก็จะเจอซิตี้ไงก็จะเจอซิตี
10: ้แพทริกแบ็กซ้ายนะ
9: โอ้โหเป็นไง2แอสซิสต์นะ
10: โคตรดีคะแนนในแฟตกอร์เยอะสุดอ่ะ
9: สุดมันสุดอยู่แล้วก็ผมก็ชอบไปโจมตีมันนี่มันคือของดีของแมนเชสเตอร์นะคนนี
10: ้เอาจริงจับมันเล่นประตูก็เล่นได
9: ้โอ้ให้มันไปยืนข้างไอ้คาริก็คุมทีมได้นี่ลูกหลานเราดูบนะคุณไปล้อเล่นกับมันคุณดูทรงด้วยเมื่อวานโอ้แอซิด
10: นี่ตำนานเทพนิยายเด่นนะ
9: ถูกต้องถูกต้องนี่คนนี้จะมาสืบสารตำนานคนต่อไปนะฮะก็จบไปเรียบร้อยนะสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกในสัปดาห์แรกนะฮะ
10: สัปดาห์แรกยิงกันโหดมาก
9: เรียกว่าโล่งเมื่อวานโล่งไอ้บ้ามึงศูนย์ศูนย์ตั้งกี่นาที
10: นี่ใช้คำว่าสโมสรจากอังกฤษเนี่ยมันดีตรงที่เนี่ยทุกนัดที่ชนะนะพี่มนมันหมายถึงการมีโอกาสที่จะได้5ทีมในฤดูกาลหน้าต่อไปนะ
9: เก็บเขาเรียกว่าเก็บสัมภาระ
10: ใช่
9: ไปเรื่อยๆ
10: เพราะอย่างที่เรา ที่อังกฤษขับเคี่ยวกันอยู่นะกับสเปนฤดูกาลที่แล้วอ่ะสเปนแอตมาดริดแพ้นะบีจาริเอลก็น่าจะแพ้เพราะว่าเนี่ยมีชนะคือเบติสบาซ่า
9: ไม่ใช่
10: ใช่สิ
9: ไม่ใช่
10: เบติสบาซ่า
9: ไม่ใช่
10: แล้วก็เรอัลชนะ
9: ปีที่แล้วเนี่ยฟังก่อนนะ
10: อ
9: ังกฤษจะได้ไปแล้วไอ้ที่มันแย่งกันเนี่ยมันคือเยอรมันกับอิตาลี
10: ก็เข้าใจหมายถึงว่าไอ้สองชาติที่มันได้ค่าสมศรีห้าทีมเนี่ยผมกำลังจะหมายความว่าฤดูกาลเนี่ยมึงต้องสะสมไปเยอะๆเพราะทีมที่มันจะเบียดลุ้นกัน5ทีมเนี่ยผมว่าจะเป็นสเปนกับเยอรมันนี่แหละแมตช์เดย์แรกอังกฤษชนะ5ทีมสเปนเนี่ยชนะ3แพ้2
9: อ้าวนี
10: ่ที่ชนะคือมาดริดบาซ่าเบติส
9: ใช่
10: ที่แพ้คือบีเรียลกับแอตมาดริด
9: ใช่
10: เยอรมัน
9: ชนะ3แพ้1
10: เยอรมันก็มีไลป์ซิกแพ้เละนะ
9: ไลป์ซิกทีมเดียวสตุตการ์ชนะดอร์ทมุนด์ชนะบาเยิร์นชนะ
10: ส่วนอิตาลี
9: อินเตอร์แพ
10: ้แพ้นาโปลีก็แพ
9: ้แพ้อันนี้หนักแน่
10: โรม่าเสมอ
9: มีโคโม
10: โคโมชนะแต่ถ้าบอกว่าสัปดาห์แรกเนี่ยอังกฤษเนี่ย
9: เก็บเยอะ
10: โอเค
9: เก็บเยอะคือกำลัง
10: สัปดาห์ที่2กลัวอยู่ทีมเดียว
9: เฮ้ยกลัวลิพูอะลิพูหนักนี
10: ่ลิพูไปเยนลิน
9: ลิพูหนักนี
10: ่โอ้สบายไม่แพ้ก็พอ
9: ลิพูหนักนะ
10: อาทีมจากอังกฤษสัปดาห์หน้านะพี
9: ่
10: อาร์เซนอลเจอลิว
9: โอ้โหฝรั่งเศส
10: รูปปาก
9: เรียบร้อย
10: รูปปาก
9: มาเรียบร้อย
10: แมนยูเจอตาหมี
9: โอ้โหรูปปากอีกเหมือนกันโอ้ยหวานเจี๊ยบอีกแล้ว
10: ซิเมโอเน่รูปปาก
9: อ่ะมันมีอะไรไว้ซิเมโอเน่เนี่ย
10: สุดสัปดาห์นี้ทิ้งไปเลยพี่เมีย
9: คืออยากมันทิ้งอยู่แล้วเพราะยังไงมันชนะสบายเจอ
10: ไม่ใช่ที่ทิ้งไม่ถึงว่าแพ้ซิตี
9: ้มันจะไปแพ้ไงผมเล่นผมก็ชนะไง
10: เก็บไปลุยกับแอตมาดริดไง
9: ผมเล่นก็ชนะผมสบายแล้วเออไปแคร์อะไรตัวเยอะแยะ
10: เล่นที่โอเทฟอร์ดเหรอ
9: เออ
10: ซุปเปอร์ซันเดย์วันอาทิตย์นี้นะ 4:30 น.เป็นคู่สุดท้ายแล้วก็มีเดี๋ยวนะลิเวอร์พูลไปเยือน LAS เคลินทีมจากออสเตรีย
9: เสม
10: อไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการได้
9: คุณไม่ชนะหรอก
10: วิลล่าเจอกับเฟเนบาเช่
9: โหเฟเนออกนอกบ้านเรียบร้อยดิไม่เอ
10: าวิลล่านัดล่าสุดนี้บุกไปชนะนะ
9: วิลล่าในบ้านด้วยไม่เหลือหรอกแล้วท่านน่าจะเล่นกลับมาเล่นกันต่อครับอ้าวราชบุรีครับลงสนามนะครับ
10: แล้วก็มีซิตี้เจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนี่คู่เอกแมตช์เดย์ที่2
9: ปารีสเจอใครนะ
10: ซิตี้เลย
9: ซิตี้เจอแซงต์แชร์กแมง
10: ใช
9: ่ซิตี้ก็แพ้ดิ
10: ซิตี้เล่นในบ้านแล้วกัน
9: ไม่เหลืออะไรอ่ะมาเลสค่าถูก
10: เปเช่เปิดหัวมาสัปดาห์แรกจ่าฝูงนะบอลซูเปอร์คัพแพ้ไม่ได้แชมป์ลีกเอิงยังไม่ชนะพอมาเล่นแชมป์ลีกนี่ล่อไป 6-1
9: โอ้โหดูทีมนี
10: ่ยังโหดอ
9: ่
10: ะ
9: ไม่มีอะไรไงเออนะฮะก็รอลุ้นในสัปดาห์หน้ามีต่อนะครับใช่ไหมสัปดาห์หน้ามี
10: ไม่มี
9: เอ้ยสัปดาห์หน้าเป็นยูโรป้า
10: อืมใช่
9: สัปดาห์หน้าเป็นยูโรป้า
10: แล้วก็จะมาอีกทีก็กลางเดือน
9: ใช่
10: ตุลาคมเลย
9: ใช่นะครับ
10: เพราะกลางสัปดาห์หน้าไอ้พวกที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกสัปดาห์นี้มันจะมีคาราบาวครับไงพวกลิเวอร์พูลเซตี้แมนยูอะไรเงี้ย
9: เอาไหมคาราบาว
10: เจอสเปอร์โอ้โหเจอสเปอร์หนักใจว่ะ
9: เ
10: นี่
9: ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณไม่ใช
10: ่
9: คุณไม่ควรพูดคำนี้มันต้องเป็นแฟนสเปอร์ที่จะพูดคำนี้โอ้โหไม่น่าไหวครับสเปอร์มัน
10: จะเล่นแอนฟิลด์
9: นะ
10: กลัวไอ้ที่แบบไม่ชนะไม่ชนะกลัวมันจะมาดีที่แอนฟิลด์นัด
9: เฮ้ยสเปอร์คุณก็รู้อยู่แม่เดี๋ยวสเปอร์จัดให้นี่เป็นไง
10: สัปดาห์หน้าสัปดาห์กลางสัปดาห์หน้านะคาราบาวครับ
9: แต่ผมเจอใครก็ได้ผมเจอใคร
10: แมนยูเจอใครอ่ะ
9: ผมเจอใครก็ได้ผมไม่ได้แคร์ผมเจอใครก็ได้ได้หมด
10: แมนยูเจอไม่หนักนะ
9: เจอ
10: คาราบาวอ่ะ
9: หนักก็ไม่กลัว
10: เจอไบรตัน
9: โอ้ยไอ้ฮุสเซนเลอร์โอ้ยไอ้เด็กเมื่อวานซืน
10: เจอซิตี้เสร็จปุ๊บใช่ไห
9: ม
10: แล้วก็เจอไบรตันวันที่17แล้วก็ก่อนจะเบรกฟีฟ่าเดย์ไปเยือนฟูลแลม
9: โอ้ยตกชั้นเลยฟูลแลม
10: นี่กลับมาฟีฟ่าเดย์แมตช์แรกแมนยูเจอสเปอร์นะ
9: โอ้สเปอร์จัดให้ผมอยู่แล้วก็รู้อยู่สเปอร์จัดให้ผมอยู่แล้วมีอะไรอ่ะไม่กลัวอยู่แล้วคุณก็พูดไปเรื่อยเลยนะก็พรุ่งนี้มีอะไรบ้างคุณเอกดูสิคืนนี้ก่อน
10: คืนนี้5ลีกหลักก็มีบุนเดสลีก้าไม่มีแค่พรีเมียร์แต่ว่าฟุตบอลอังกฤษหรือแชมเปี้ยนชิพน่าดูพี
9: ่เฮ้ยคู่ไหน
10: เวสต์แฮมเล็กแฮม
9: น่าดูทุกแมตช์เล็กแฮม
10: เอ้าเล็กแฮมตรงนี้ก็ทีมของอานอไว
9: มันไม่ได้ลุ้นนะเดี๋ยวจะเวสต์แฮมตอนนี้ลุ้นตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงอยู
10: ่ใช่คือเวสต์แฮมสัปดาห์นี้แข่งพอแข่งเสร็จปุ๊บเขาขึ้นจ่าฝูงเลย
9: ใช่
10: แล้วก็โดนเวสต์บอมแซง ช่วง2เกมแรกไม่ชนะเลยแล้วก็เนี่ยพอมาชนะ3เกมรวด
9: ขึ้นเลยแต่ผมอยากดูเวสต์แฮมกับมิววอลเอาจริงๆ
10: อยากรอคร
9: ับอยากเห็น
10: ตะโมโนแม็กน่าจะมีถ่ายนะ
9: โอ้โหเดือดแน่นอนรับประกันเลย
10: ยูเนสมียูนิโอนเบอร์ลินเจอกับชาลเก
9: ้ผมว่าชาลเก้เละนะวันนี
10: ้ผมก็ชอบยูนิโอนนะ
9: ผมว่าชาลเก้เละ
10: ลาลิก้าสเปนมีเซบีย่าเจอกับบาเลนเซีย
9: บาเลนเซียปีนี้เหมือนจะเหมือนปีที่แล้วอ่ะแรกๆก็จะไม่ดีแล้วแล้วก็มันหนีจนได้อ่ะแต่ผมว่าปีนี้เหนื่อยนะเซบีย่าไม่ดีครับ2ปีที่ผ่านมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่
10: แต่เจอบาเลนเซียที่มันไม่ดีกว่า
9: น่าจะเอาอยู่
10: เซบีย่าดีกว่าเยอะ
9: นะครับ
10: อาเกาโชครับบาเลนเซียกับ
9: พีออเอาผิดน้ำแล้วลูกนี้โดนไหมโอ้โหราชบุรีครับสนามเกือบซ้ำพิษโอ้โห
10: เซฟของกำพลเหรอ
9: แม่เลี้ยงไปติดน้ำเกือบโดนตีเสมอครับไอ้ป๊อปครับดูจังหวะครับนี่ฮะไม่มีอะไรโอ้โหติดนะ
10: จะส่งคืนหลังไงในรับลาลี
9: โอ้ยติดน้ำโอ้สนามหนักแล้วครับตอนนี้รีดน้ำยังไงวะรีดน้ำไม่วิ่งเลยบอลโอ้โหเกือบโดนครับแม่กำพลยืน
10: ถูกยิงตรงกรอบแล้วนะคร
9: ับผมอ่ะต่อเชิญ
10: อาเกาโชมีเวเนเซียกับฟิออแล้วก็ลีกเกงฝรั่งเศสมีแลนด์กับโอลิมปิกมาร์เซย
9: นะฮะเอาพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยน่าสนใจ
10: พรุ่งนี้ไม่มีหัวค่ำนะ
9: ครับ
10: จะเล่นกัน
9: สามทุ่มเลย
10: ทุ่มมีพรุ่งนี้มี3ทุ่ม5ทุ่มครึ่งแล้วก็รอบดึกตีสองตีสองทีมนี่ไงซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลเล่นตีสอง
9: โอ้ยสเตเดียมออฟไลน์นะ
10: ใช่
9: ไหวหรออาร์เซนอลเนี่ย
10: โอ้โหผมว่าเบียดได
9: ้เอ้ยเล่นในบ้านนะ
10: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็แพ้ในบ้านได้เ
9: ลยแต่เล่นรอเขาดีหน่อยดิรอนิดนึงดิ
10: เพราะว่าอ๋อเดี๋ยวถ้าอาร์เซนอลแพ้
9: ไม่ต้องแพ้เสมอก็พอ
10: ซิตี้ชนะซิตี้ขึ้นจากฝูงนะ
9: มันไม่ชนะอยู่แล้วซิตี้มันไม่ชนะอยู่แล้วมันโดนตัดแต้ม
10: แต่ว่าซิตี้กับแมนยูแข่งก่อนไม่ใช่สิอาร์เซนอลแข่งก่อนเพราะซิตี้กับแมนยูเขาจะเล่นกันวันที่สี่ทุ่มครึ่ง
9: แล้วเล่นรอผมนิดนึงอาร์เซนอลน่ะรอผมหน่อยนะฮะวันเสาร์เนี่ยที่น่าสนใจเลยผมชอบไปอยากดูเลยผมว่าสเปอร์อัดยับอ่ะสเปอร์อัดเอเวอร์ตันอ่ะเรียกว่าอัดยับแล้วกันนะส่วนลิเวอร์พูลก็ถือว่าโชคดีนะเจอฟูลแลมนะ
10: เจอไอเบรัว
9: เออเจอฟูลแลมมาฟูลแลม
10: โชว์ไม่ใช่มาเก่งนัดนี้นะ
9: ไม่หรอกมันเอาไปรวมไม่น่าไหวว่ะเอาจริงๆนะครับแล้วก็หลายคนก็มองว่าฟูลแลมจะตกชั้นด้วยซ้ำนะฮะก็ดูว่าจะจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลน่าจะผ่านเนาะนะฮะส่วนวันอาทิตย์คุณเอกวันอาทิตย์คู่อื่นโคนชุยจะชนะไหมเจอไบรตันเนี่ย
10: บ้านใคร
9: บ้านโคอิ
10: โอ้โหแล้วแฟงนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านคือไปโดนเฮาอะแต่เกมของโคนชุยดีกว่าเยอะ
9: เหรออ
10: ืมคู่นี้เปิดหน้าแรกกันสนุกอะถ้าสู้กันแบบแรกกันมันเนี่ยผมชอบไบรตันนะ
9: เหรออ
10: ืม
9: ก็ผมว่าไบรตันอะรอสวนสวยแต่ปัญหาคือว่าโควินทรีมันจะยังไงนะครับผมว่าโควินทรีเกมคือแฟรงค์ลัมพาร์ดอะตั้งแต่ทำเชลซีเราก็เห็นอยู่นะตอนมาอยู่ข้างล่างแล้วมันทำเป็นแชมป์ขึ้นมาว่ามันก็ได้ตามนะแต่ตอนอยู่เชลซีผมว่าเกมมันตันๆตื้อๆไงก็ไม่รู
10: ้
9: ถูกป่ะไม่นับเจอเกมอาร์เซนอลนะเพราะยังไงเจอเกมอาร์เซนอลมึงตื้ออยู่แล้วล่ะไปไม่ได้แล้วล่ะ
10: ใช่ใช่
9: ถูกไหมล่ะ
10: ก็แพ้รวดมาเลยโควินทรี
9: นะฮะก็น่าห่วงนะ
10: คือไปแทนเบียดได้
9: ก็ลุ้นกันแล้วกันนะครับส่วนลีกอื่นๆก็ไม่มีคู่บิ๊กแมตช์นะอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเฮ้ยรอลุ้นนี่ลูกโซ่เอเวอร์เบิร์กครับเจอกับไบเยิร์นมิวนิกลงไปแล้วนะลูกโซ่เป็นคนไทยคนที่2มั้ยที่ได้เล่นในบุนเดสลีก้านะ
10: ใช
9: ่คนแรกคือ นาเฮงเล่นกับ
10: แล้ว
9: ซาเบอร์ลิน
10: แล้วเข้าไปดูวันนั้นเนี่ยแบ็คซ้ายที่โดนถอดออกก็เล่นไม่ดี
9: ใช่
10: แล้วก็ลูกโซ่ลงไป
9: ดีไหมก็บอกดีนะ
10: ก็พลิกกลับมาชนะได
9: ้เออ
10: 4-3อ่ะ
9: อันนี้เจอกับไบเยิร์นด้วยโอ้โหนะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันก็น่าเป็นความฝันนะเด็กคนนึงที่คนไทยสนับสนุนอย่างไอ้ไมคอนเนี่ยถ้าสมมุติได้ลงแล้วไปเจอลูกโซ่ทางเส้นเดียวกันเนี่ยมันน่าจะสนุกกันนะ
10: ใช่
9: นะครับก็ได้ลุ้นนะก็ลุ้นลูกโซ่กันนะครับวันอาทิตย์นะน่าจะมีถ่ายทอดนะบูเดสมีถ่ายทอดนี
10: ่บูเดสมีอยู่แล้ว
9: เออระหว่างที่ด้วย
10: แต่จะหนูไม่น่าจะได้ภาค
9: ทำไม
10: คู่ใหญ่น่าจะเป็นบังเหม่งกับ ฮานิกอน
9: เอลเบิร์กนี่ถือว่าเป็นคู่ใหญ่เลย
10: กับไบเอิร์นไง
9: อ
10: ิงไบเอิร์นไง
9: อ
10: ่
9: าจันหนูเขาไม่สนหรอกเขา
10: คู่ไหนก็ได
9: ้เก็บเบี้ยได้สุดเรือนสบายสบายอะไรก็ได้
10: ผ้าชาวเก้ก็ได้จัน
9: ได้หมดจันหนู
10: ขอได้ผ้าพอ
9: ครับแม่เอาเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงหน้ารับสายเบอร์อะไรจันน้องเอก
10: 022485936-37นะ
9: เดี๋ยวกลับมาดู SMS ด้วยนะ4689899ครับ
11: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
12: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
14: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
15: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
16: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
11: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
9: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายครับเดี๋ยวช่วงนี้รับสายกันนะจ๊ะน้องเอกเบอร์อะไรที
10: ่022485936-37
9: นะฮะ
10: ส่วนเกมราชลีนี่ประมาณ62นาทีนะครับ
9: อุ้ยนะครับราชลีเกือบนำ 2-0 ครับก็กลับมาเตะนะก็น่าจะให้เตะให้ครบแหละสนามก็สภาพก็ยัง
10: ไม่ดีอ
9: ่
10: ะ
9: เออบางจุดก็ยังมีน้ำขังกันอยู่นะครับก็ต้องยกบอลวิ่งกันไป
10: เดี๋ยวเล่นบอลกับพื้นให้มากก็พอ
9: ใช่
10: เพราะเมื่อกี้นี่บียูนี่เกือบโดนนะไอ้ราดลีเกือบโดนราดลีเกือบโดน
9: ใช่ที่หลุดไปเมื่อกี้นะฮะแต่บางจุดก็แห้งนะคุณเอกนะ
10: ใช่ใช่
9: แต่บางจุดก็ยังขังอยู่นะครับบางจุดก็เออกระดอนดีนะแต่ฝั่งซ้ายสนามเนี่ยอาจจะแบบนิดนึงเนี่ยตกแล้วไม่เด้งเลยครับอ่ะก็ลุ้นกันไปนะผมว่าคู่นี้น่าจะต้องให้จบในเวลาละครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับราดลีมีกลางสัปดาห์ที่จะต้องเล่นกับเซี่ยงไฮ้นะฮะ
10: อีกครึ่งชั่วโมงถ้าจบก็ประมาณสัก4 ทุ่มจบเนี่ยจบพร้อมรายการเรานี่แหละ
9: ในส่วนที่ยังพอรับได้อยู่คนดูก็กลับบ้านได้เคยไปยังสนามราชบุรี
10: เคยผ่านแต่ไม่เคยไป
9: สนามดีนะ
10: ผมเคยไปเมืองการเคยไปท่ามะกาก็ผ่านราชบุรี
9: นะครับก็นะฮะไปดู SMS นิดนึงครับเชิญฮะอาจารย์
10: เมื่อวานรายการดึกๆที่พี่เจ๋งเป็นดีเจเห็นผมเห็นรีวิวเรื่องวอลเลย์บอลชายไทยกับออสเตรเลียมีรีวิวและบอกว่ามารอลุ้นกันทั้งที่มันแข่งจบไปแล้วอ๋อน่าจะเป็นเทปรีรันหรือเปล่าย
9: ังไงสิ
10: เป็นเทปรีรันในช่วงกลางวันที่เอาไปออกตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจัดอ่ะเขาจะจัดช่วงกลางวัน
9: อ
10: ่ะอาจจะเป็นเทปรีรันนะ
9: คือพูดถึงผู้ชายก็แพ้ออสเตรเลียไป 3-0 นะคร
10: ับ ก็เห็นก็เรื่อง จีนก็แพ้นะท่านจีนแพ้เกาหลีใต้
9: จีนไม่ดี
10: ไม่ทีเนี้ยทั้ง
9: อัน
10: นี้ไม่ได้เกี่ยวนะมันก็อาจจะมีส่วนตรงที่การพักกันไม่เท่ากันจีนก็พักน้อยกว่าไทยก็พักน้อยกว่าออสเตรเลียเห็นบอกพัก 2-3 วันนะ
9: พักเยอะกว่า
10: ของเราพักไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะ
9: ความได้เปรียบ
10: เพราะเราฟัดกับเกาหลีใต้ก็5กับไต้หวันก็5
9: คือ
10: ก็2เซตแรกยังสูสีอยู่เลยพี่กับออสเตรเลีย
9: เซต3ล่วงเลย
10: เซต3แบบเห็นเลยว่าแบบสู้ไม่ได
9: ้คืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆอย่างวอลเลย์บอลชายไทยเนี่ยเราก็ถือว่ามาได้ไกลพอสมควรแล้วนะในมุมผมเนี่ยนะครับแต่ที่น่าตกใจคือพวกตกลงไปฟอร์มตกลงไปอย่าง ทางด้านจีนอย่างเนี้ยจีนนี่หายแบบไม่น่าเชื่อว่าจีนแย่ขนาดเน
10: ี้
9: ยใช้คำนี้เลยแล้วกัน
10: วอลเลย์บอลสู้หญิงไม่ได
9: ้แย่มากนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยคือสุดยอดแล้ว
10: ใช่
9: แต่ว่าวอลเลย์บอลชายจริงๆเมื่อก่อนต้องเก่งนะจีนก็เคยอยู่ในวีแอนเอลนะแล้วก็ล่วงมา
10: ถ้าเบอร์ต้นๆ
9: เกาหลีก็ล่วง
10: เกาหลีเนี่ยโอลิมปิกเคยไปเกาหลีเก่งมากๆนะครับวอลเลย์บอลชายโค้ชปาร์ค
9: ในยุคหนึ่งในยุคหนึ่ง
10: โค้ชปาร์คก็เคยพาเกาหลีไปโอลิมปิกนะ
9: ในยุคหนึ่งในยุค
10: ถ้าวอลเลย์บอลชายเนี่ยพี่ก็จะมีนี่แหละมีอิหร่านมีเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่น
9: ใช
10: ่นี่คือแบบ1 2 3ของเอเชีย
9: ใช่นะครับ
10: ออสเตรเลียผมเฉยๆนะ
9: ผู้หญิงก็ไม่ดี
10: ใช
9: ่ผู้หญิงก็ไม่ด
10: ีถ้าพักเท่ากันผมว่าไทยชนะได
9: ้เออ
10: นะเกิดนภาเดชตีตายผมบอกเลยวันนี้บุญยฤทธิ์ร้องไห้นะ
9: ก็เสียใจไง
10: กับทันที
9: ก็เสียใจ
10: ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเล่นโคราชเราต่อไป
9: นะครับแต่ว่าโค้ชปาร์คผมว่าดีนะเข้ามาพัฒนา
10: ดี
9: วอลเลย์บอลชายไทย
10: พี่รู้ป่าวโค้ชปาร์คนี่คือเป็นโค้ชที่ VNL เนี่ยเข้ามาช่วยไทยนะ
9: ไม่ใช่ VNL
10: FIVB เข้ามาช่วยไทย
9: ถูก
10: คือเป็นโค้ชที่เอามาช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาในเรื่องของวอลเลย์บอลอะนี่คือโค้ชปาร์คหมดสัญญาไปแล้วด้วย
9: ก็ต่อมา
10: แกอยู่ต่ออ
9: ๋อเหรอ
10: เออก็อยู่ต่อ
9: แกรักแหละนะฮะก็ลุ้นวอลเลย์บอลชายไทยนะครับปีนี้ยังเหลืออีกหนึ่งอีเวนต์ก็คือเอเชียนเกมไหม
10: เอเชียนเกม
9: นะครับ
10: เห็นบอกจะบินกลับมาไทยก่อน
9: ก็คงต้องกลับมาก่อน
10: วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนั้นเห็นบอกจะให้ผู้หญิงแข่งก่อน
9: ใช่หลังผู้หญิงซึ่งก็ต้องกลับมาก่อนผู้หญิงจะแข่งวันที่10กว่าเนี่ยกลางเดือนนี้แข่งละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังลุ้นแหละลุ้นเอเชียนเกมกันแต่อาจจะไม่มีอันดับโลกให้ได้เก็บกันแล้วนะนะครับก็ล
10: ุ้นแต่น่าติดตามมากวอลเลย์บอลชายชุดเนี่ยแต่ผมอยากให้เป็นลุงปาร์คอยู่ต่อนะ
9: ผมว่าก็คงถ้าเขารักเมืองไทยก็คงได้อยู่ต่อแหละจะแก70กว่าแล้วนะ
10: ก็ไม่เป็นไรนะเขามีฝีมือก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรถ่ายตะขาบให้เด็กๆเมืองไทยได
9: ้คราวนี้โค้ชไทยใครอ่ะ
10: ก่อนหน้าโอ้โหถ้าโค้ชไทยถ้าเป็นผู้ชายฝีมือดีถ้าไม่นับพวกทีมงานพี่ออสอ่ะก็มีโค้ชแขกอ่ะน่าจะโอเคหน่อย
9: ไม่รู้อันนี้ก็ต้องว่า
10: ผู้ชายอ่ะหายากแต่ผู้หญิงเนี่ยป้าบรรณาก็พาเด็กไปคว้าแชมป์ที่ฟิลิปปินส์
9: ดู20นะครับอ่ะมาครับสายแรกครับมิสเตอร์อาร์เซนอลครับเชิญครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับคุณมนมัมมี่กับเอกนะขาวครับ
9: ว่าไงครับ
17: ครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
10: ผมไม่ได้ได้ยินเสียงพี่นานมากนะ
17: ก็ผมบางทีโทรไม่ติดนะครับเดี๋ยวนี้คนโทรเยอะโทรยากครับ
9: ยังไงพี
17: ่ก็ไม่ยังไงครับก็คือผลงานก็อย่างอาร์เซนอลก็โอเคครับ
9: ก็ถือว่าโอเคแหละอยู่อันดับ13นะก็โอเคแหละ
10: อ
9: ันดับ13
17: 13นี่คือในไหนครับ
9: แชมเปี้ยนลีกดิ
17: หรอ
10: พี่มิสเตอร์เป็นแก๊ปให้พี่มนเขาได้เอิดไปก่อนไม่เป็นไรพี่ปล่อยเข้าไป
9: คุณไปอยู่ลึกอ่ะเอ้ยไม่ใช่โซดอาร์เซนอลมาอยู่10อายุตั้ง15เลยโอ้โห13มันไอ้ทีมข้างๆผมไอ้13อยู่ข้างๆผม
10: ไม่เป็นไร
9: พี่ไป15เลย
10: พี่ตัดจบนัดแรกเลยก็ได้นะ
9: เอาอย่าง
10: น
9: ี้เลยก็ได้
10: เอาอย่างนี้เลยก็ได้
9: ได้จบไป
10: เพราะทีมอังกฤษเนี่ยยังไงก็เข้ารอบหมดอยู่แล้ว
9: จบอย่างนี้ผมก็ที่4เว้ย
17: แต่ในลีกนี่อันดับ2นะครับ
9: ก็ยังไม่ได้จ่าฝูงนี่ไม่ได้จ่าฝูงอะไรนี่เราจ่า
17: ฝูงนัดแรกไปแล้วไง
9: นัดแรกนัดเดียวจะไปนับทำไม
17: เดี๋ยวก็จ่าฝูงไปเรื่อยๆแหละตอนนี้ผมว่าอาร์เตต้าก็เหมือนเป็นผู้บรรลุแบบเหมือนเป็นปรมาจารย์แล้วอะตอนนี
9: ้ไม่เราทีมันลงตัวพี่ทีมันลงตัวเทคนิคมันลงตัวก็เป็นเรื่องปกติ
10: เขากำลังจะเป็นกุนซือระดับซีเนียเพราะว่าเด็กๆ เริ่ม เขาเรียกอะไรพี่มึงแกเด็กๆเริ่มเชื่อมั่นเริ่มให้เหมือนกำลังจะกล้าไปเป็นแบบเหมือนเป๊ปเป็นเหมือนคอปเป็นเหมือนมูรินโญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก้าวข้ามความยากไปแล้วอ่ะ
17: ครับ
10: แล้วชั่วโมงนี้มันไม่มีเป๊ปไม่มีคอปโอ้โหอาร์เตต้ายิ้มเลย
9: เฮ้ยๆๆมีคาลิก
10: พี
17: ่เฮ
9: ้ยดูนิดนึงเนี่ยแหมจะมองข้ามกันไปได้ยังไงวะมหันไม่เห็นเหรอโอ้โหยืนโคตรหล่อเลย
10: คาลิกอ่ะครึ่งฤดูกาลรู้เรื่อง
17: ครับแล้วผมว่าอาร์เตต้าเนี่ยอนาคตนะครับผมว่าเขาต้องได้รูปปั้นสโมสรหน้าสโมสรนะ
10: ของอาร์เซนอลมีใครอ
9: าร์เซนเวนเกอร์ยังไม่ได้เลย
10: มีเทอรี่องรีคนเดียว
9: เหรอองรีเหรอ
17: เวนเกอร์มีดิ
9: เวนเกอร์มีเหร
10: เออของอาร์เซนอลนี่ผมไม่ทราบนะพี่
9: ผมจำไม่ได้ว่ะเวนเกอร์มีเหรอ
17: มี
9: นั่นเหรอผมว่าเออถ้าเวนเกอร์ไม่ได้เนี่ยคนอื่นก็ไม่ต้องหวังแล้วมั้ง
10: เวนเกอร์น่าจะมีมั้ง
17: มีโอ้โหมีตั้งแต่ตอนที่เขาสร้างสนามแล้ว
9: มีเหรอไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะผมไม่ได้แฟนอาร์เซนอลให้เดี๋ยวคุณเอกเช็ค
17: คุณเอกลองหาดูข้อมูลจริ ง
9: แล้วผมไม่ได้เคยไปสนามอาร์เซนอลด้วยดิ
17: ปีนี้ผมว่าป้องกันแชมป์ได้แล้วก็แชมเปี้ยนลีกก็น่าจะ
10: เบนเกอร์มีเบนเกอร์มีเบนเกอร์ชูถ้วยพรีเมียร์เลยอาจารย
9: ์เออมันไร้พ่ายมันต้อง
10: เผื่อถ้วยนี่จะเป็นถ้วยทองแล้วด้วยแหละ
9: เออ
17: ใช
9: ่ไอ้ถ้วยไร้พ่ายเน
17: ี่ยแล้วผมภูมิใจที่อาร์เซนอลได้อาร์มสีทองเนี่ยได้โชว์มันน่ะแล้วผมว่าตอนนี้ก็แบบไปเรื่อยๆคือชิวๆผมว่าเออดีใจว่าอย่างน้อย22ปีก็รอมานานแล้วคุ้มค่า
9: 22ปีนะบางทีม30ปีนี
10: ่เฮ้ยเบิร์กแคมป์ก็มีว่ะอาจารย
9: ์เบิร์กแคมป์ต้องมีอยู่แล้วเบิร์กแคมป์โคตรเก่งเบิร์กแคมป์ไม่มีไม่ได้เบิร์กแคมป์โคตรเก่งอองลีมก็ต้องมีผมยิงขนาดนั้น
10: อองลีรูปที่แบบสไลด์เข่าคู
9: ่
10: สนามหญ้า
9: ต้องมีอยู่แล
10: ้
9: ว
10: เวนเกอร์คือรูปที่โชว์ถ้วย
9: แต่เอียนไลท์ไม่มีนะเอียนไลท์ไม่มีนะ
17: เอียนไลท์ไม่มีมีโทนี่ดำ
9: เอียนไลท์ไม่
10: มีโทนี่ดำนี่กัปตันทีมใช่ไหม
9: แล้วก็ยิงเยอะนะเอียนไลท์เนี่ยนะฮะ
17: ผมตอนแรกๆอ่ะที่ผมเชียร์อาร์เตต้าเพราะว่าผมคิดว่าเขาอ่ะรักอาร์เซนอลด้วยใจเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เกิดจากอาร์เซนอลนะแต่ว่าเขาก็รักด้วยใจอ่ะเขาทุ่มเทอ่ะผมว่าเลือดใสตรงเนี้ย
10: แต่เขาก็จะมีเลือดปืนผสมอยู่นิดๆนะ
17: ครับ
9: ใครอ
10: าร์เตต้า
9: เขามีอยู่แล้วเขามีตั้งแต่อาร์เซนอลไง
17: ก็อย่างก็คืออยู่เอฟตันนานกว่าอาร์เซนอลด้วยนะอยู่7ปีอ่ะแต่ไม่ได้แชมป์อะไรเลยแต่อยู่อาร์เซนอลได้ไปครับประมาณ 2-3 ครั้งมั้ง
9: ก็ไม่เคยแชมป์ลีกเนี่ยใช่อาร์เตต้าใช่
17: แล้วก็มาคุมทีมก็ได้ไปครับครั้งนึงแล้วเพิ่งมาได้พรีเมียร์ลีกเนี่ยแหละผมว่าเขาเก่งอ่ะ
10: ก็ต้อง
17: พี่ป๋องบอกโอ้ไม่มีอุ้ยไม่อยากได้ผมบอกรอไปก่อนรอดูไปก่อน
10: ก็ถ้า
17: ของยิ้มแป้นเลย
10: ถ้าฟอร์มยังดีแบบนี้อยู่เรื่อยๆก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็จะไล่เทียมทาน
9: อ
10: ่ะเพราะมันพอจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นแล้วอาร์เตต้าแต่ว่าผมมองอย่างนี้นะพี่เป็นแก๊ปผมว่าอาร์เตต้ายังไม่ถึงเป๊ปถึงคล็อปนะแต่มีโอกาสถึงเพราะว่าย
17: ังไม่ถ
10: ึ
17: ง
10: ถ้าสัก4ปีติดเงี้ยโอ้มันก็อลังการงานสร้าง
9: มันเป็นไปไม่ได้ไง4ปีติดเนี่ยเพราะไอ้3ปีหลังมันจะเป็นของผมไงมันจะเป็นไปได้ยังไง
17: 4ปีติดเหรอครับคุณเอกแค่ปีนี้ได้ป้องกันแชมป์แล้วก็ได้แชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้ว
9: ถ้าได้นะถ้าแชมเปี้ยนลีกมันไม่น่าจะได้หรอมั้งแชมเปี้ยนลีกอ่ะจริง
17: ปีนี้แล้วก็ไม่ได้ก็เกือบได้รองแชมป์
10: พี่มิสเตอร์ปืนแก๊ปถ้วย2ถ้วยใหญ่อ่ะพี่มนต์เขาจอง
17: เหรอ
10: แชมเปี้ยนลีกกับบอลลีกสูงสุด
9: เอาตรงๆเลยนะผมจองทุกแชมป
10: ์ให้บาเยิร์นนะพี่ไม่ได้แมนยูนะ
9: ผมจองทุก
10: เขาให้บาเยิร์นแชมเปี้ยนลีกกับบุนเดสลีก้า
9: คุณจะไปคิดอย่างนั้นนะฮะผมเอาทุกถ้วยผมพูดเลยแล้วปีนี้ได้มาแล้ว2ด้วยอาร์เซนอลยังไม่มีอะไรเลยนะ
17: เหรออ่ะได้แล้ว
9: ได้อะไรได้จากไหน
17: คอมมูนิตี้ชิลไง
9: โอเคนับเป็น1โอเคไม่ว่ากันถือว่าได้โอเคไอ้บางทีมันยังไม่มีอะไรเลยนี
10: ่แต่แมนยูเขาได้แล้วนะ
9: ได้มา2
10: ไ
9: ม่ใช่ได้อันเดียวได้มา2
10: เขาไปได้ที่ออสโลมาด้วย
9: ถูกได้ที่ลีดนี่แหละ
10: แต่ถ้วยที่พี่มนเขาภูมิใจที่สุดคือถ้วยพี่วินิตครับนะพี
9: ่อันนี้มันใหญ
10: ่เป็นถ้วยที่ใหญ่
9: อันนี้ผมชอบแล้วชนะลิเวอร์พูล 4-0 ด้วยเดี๋ยวโอ้โหมันไม่ได้ได้ยังไงเออ
17: ครับผม
9: นะ
17: ก็นี่แหละผมก็ตอนนี้ผมก็เรียกว่าชิวๆก็เหมือนกับว่าบางทีโทรไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็ฟังไปเรื่อยแต่ผลงานของอาร์เซนอลก็จะสะท้อนให้ดูว่า
9: เออวันนี้ปีนี้ลงตัวไงพี
17: ่ตอนนี
9: ้ซื้อตัวดีด้วยมันลงตัวไง
17: ครับผ
9: ม
17: ถือว่าตอนนี้ฟอร์มดีมาก
9: ดี
17: แล้วไม่เสียประตูมาตั้ง3นัด
9: อ่ะแต่อย่าเจ็บนะสิ่งที่ผมห่วงคืออาร์เซนอลตัวหลักๆเจ็บเว้ย
10: อ
9: ันนี้น่าห่วงคือถ้าพวกดีแคนไรท์เจ็บอะไรเงี้ยน่าห่วง
17: เจ็บแต่มันก็มีตัวแทนมันก็ยังโอเค
9: มันจะไม่เหมือนไงมันถ้าสมมติดีแคนไรท์ไปเนี่ยมันจะอารมณ์เดี๋ยวก็เดียวกับไอ้โรดี้ตอนที่เจ็บแล้วทำให้ซิตี้มันแกว่งเนี่ย
17: ว่าตอนนี้ดูแล้วแต่ละคนรู้สึกฟอร์มอย่างโอเดกาเนี่ยโหฟอร์มเทพเลย
9: ยิง2เกมติด
17: โอ้โหยิง3แล้ว
9: 3เลยเหรอ
17: คืนที่ยิงลูกอันบรี
9: โอเคโอเคใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ปีแล้วก็ด่าเขาเยอะ
17: ตอนนี้ขอให้ทั้ง2ท่านและทุกคนที่รักฟุตบอลมีความสุขมากนะครับ
9: ครับ
17: โช สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับนะฮะ
10: ใครที่ฟังอยู่สายใหม่ๆนี่โทรมาได้นะ
9: นะจัดมาจัดมา
10: โทรมาได้เลยนะครับ022485936-37
9: ครับ
10: โทษเดือนละดาวแล้วกันครับ
9: อืม
10: น่าจะสนามของลาลีเนาะแต่ผมว่าต้องตกหนักจริงๆอ่ะดูพื้นสนามรู้เลย
9: อุ้ยแล้วไม่ฟาวแต่ว่าสนามเริ่มเละนะแล้วอย่างนี้มันสนามอย่างเงี้ยแล้ววันพุธมันจะรีคัฟเวอรี่ทันหรอวะ
10: ทันนาน
9: ทันไหม
10: ทัน
9: มันสนามมันเละมากเลยเนี่ยก็หวังว่าเดี๋ยวเซี่ยงไฮ้มามันนั่งบ่นไง
10: จริงเจอแดดเจอลมมันสองวันก็ได้แล้วถ้าไม่ตกแบบกระหน่ำแบบหนักวีกอ่ะ
9: อ่านต่อฮะเชิญฮะยังรับสายนะ022485936-37นะครับ
10: อืมวู้ดนะข้อความนี้4บรรทัดยาวๆเลยลิเวอร์พูลเป็นสโมสรเดียวในอังกฤษและเป็นหนึ่งใน
9: ไม่ต้องอ่านอันนี้เลอะเทอะไอคนนี้เลอะเทอะอย่าไปอ่านมันเลอะเทอะนะฮะก็ไอก็ประเภทว่าต้องมาคุยว่าโอ้โหแชมป์20ก็แชมป์พรีเมียร์2สมัยอะไรเยอะแยะไอแชมป์ยุโรป2สมัยไงไอ
10: เขาจะส่งเขาจะส่งมา20แล้วก็ต้องอ่าน20
9: ไม่นะมัน2สมัย
10: 2สมัยนั้นพี่รู้สึกไปเอง
9: ก็ผมรู้สึกอะมาถามแฟนแมนยูทุกคนว่าแฟนแมนยูรู้สึกเหมือนผมอะ
10: ไม่ทุกคนหรอก
9: ทุกคน
10: แฟนแมนยูอะ
9: เอ้ยคุณมันรู้สึกไปเองอะเด็กแม่
10: ก็ผมนับ20ของผมอะ
9: คุณนับได
10: ้
9: ผมไม่ว่ากันคุณจะนับก็นับไป
10: สโมสรทั่วโลกมีสิทธิ์ประดับอาร์มเกียรติยศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหมายถึงอะไรอะหมายถึงเอาอาร์มมาติดอะไรอย่างงี้เหรอ
9: ไม่รู
10: ้ของเชลซีเขาก็ได้นี่ไงฟีฟ่าคัพโบครับไง
9: ใช
10: ่ต้อง4ปีเลยนะ
9: ใช่
10: กว่าจะมาอีกทีก็3หรือ3ปี
9: ก็ติดไปเลยอ
10: ่
9: ะ
10: ติดไปเลย
9: ก็เหมือนกันน่ะไอ้พวกแชมป์โลกอ่ะก็ติดตามทองไป3ปี4ปีก็ติดไปเลย
10: คุณมนครับยูเซลผียิงแบบเหนือดวงฝีมือล้วนๆ4ลูกดอกูฟอร์มสั่นสะเทือน
9: มันอยู่แล้ว
10: ล้มโต๊ะเลยแต่พี่จืดเอง
9: มันสุดยอดอยู่แล้ว
10: บัดนี้พี่เอกโคราชแล้วก็พี่มนครับจากแพสสเตเดีย
9: ม
10: ไปดูลำพูนเยือนท่าเรือ น้องบอลอีกคู่ท่าเรือยิ้มหวานบุรีรัมย์เจ้าเชียงราย
9: อ
10: ู้ทั้งบอลนี่ชอบตามดูบอลไทยนะ
9: ก็ดีครับ
10: น่าจะมีความสุขเนาะ
9: อันนี้ดี
10: เอาจริงอ่ะผมก็อยากแบบตะเวนดูบอลไทยทุกเดือนนะแต่ว่ามันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย
9: ติดงาน
10: ต้องติดงานอ่ะ
9: ผมก็ไปดูได้คือจริงๆถ้ามีเวลามีโอกาสอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูบอลไทยกันนะผมว่าก็ไปสนับสนุนฟุตบอลไทยนั่นแหละนะฮะแต่ผมฝากนิดเดียวเลยแล้วกันอันนี้ไหนๆก็พูดละพวกเราสนับสนุนบอลไทยเนี่ยฝากบอลไทยสนับสนุนทีมชาติด้วยนะครับเจ้าของสโมสรทั้งหลายฟีฟ่าไม่ปล่อยมาทีก็นะอย่าอย่างนั้นนะครับช่วยๆกันหน่อย
10: ถ้าฟีฟ่าเดี๋ยวไม่ปล่อยอ่ะเดี๋ยวกระแสก็ไปสโมสรนี่ไง
9: คือให้เราเสียตังค์500ผมก็เสียผมไม่ดูด้วยนะเราก็เสียเงินก็สนับสนุนไปแต่บางครั้งอ่ะทีมชาติต้องการนะคุณไม่ปล่อยคืออะไรวะแล้วฟีฟ่าเดย์ด้วยทั้งคนไปโดนถล่มขนาดนั้น
10: อ
9: ันนี้มันก็เป็นแผลเอาพูดตรงๆแล้วกัน
10: ใช่
9: ค
10: ุณบอลมาน้องบอลมา
18: สวัสดีครับ
9: สวัสดีบอล
18: ครับค
10: ุ
18: ณผม
10: คนเต็มไหมวันนี้ที่แพท
9: ฮะ
18: ใช่ครับ
10: คนเต็มสนามไหม
18: วันนี้เหรอครับก็เกือบเต็มครับแต่ก็ไม่ถึงกับแน่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าฝั่งเจ้าบ้านน่าจะเยอะกว่าโซนเยือนครับผม
9: แต่แพ้แต่คนเยอะ
18: ใช่ถ้าเร็วคนเยอะ
9: แพ้คนเยอะอยู่แล้ว
18: ก็ประมาณเกือบ5,000คนครับ
9: สุดยอดอยู่แล้ว
18: ครับผมก็จริงๆก็

0: เหมือนกับไม่น่าจะลูกนั้นไม่น่าฟา
1: วล์ลูกไหนลูก10ใช่ไหม
0: ใช่10ครับลูกนั้นยังคาใจครับผมก็คุยกับแฟนลำพูนด้วยกันนะผมงงนะเฮ้ยตกลงมันฟาวจริงหรือเปล่า
2: เออ
0: นั่นแหละแต่ไอ้ลูก11นี่ผมว่าก็กำลังงมงตั้งกำลังมาแล้วเพราะว่าไปโดนในเจ้าเทศักยิงแต่ตรงนั้นว่าไม่ได้ยิงดี
2: เผื่อพี่ไม้นะ
0: ใช่ครับแต่อีกคู่นึงนี่เช็คโหมีเซอร์ไพรส์เลยคู่เวียงกับเชียงราย
2: ทำไมอะ1-1ไง
0: ได้1-1ก็คือนึกว่าจะโดนนึกว่าเชียงรายจะโดนที่ไหนได้1-1ก็เลยล่อตัวไป
1: แล้วเชียงรายเขาเล่นกับวีรัมช่วงต้นเกมโอ้บู๊กันมันมาก
0: แล้วก็อย่างที่ผมบอกก็อย่างพี่มนบอกว่าอยากให้สนับสนุนบุกบอลไทยเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยพวกสโมสรหรือว่าจริงๆว่าทีมชาติด้วยส่วนหนึ่ง
2: คือเราสนับสนุนนั่นแหละแต่ว่าบางทีบางครั้งมันก็คิดไงว่าเราสนับสนุนแล้วทำไมทีมชาติทำไมพวกคุณไม่สนับสนุนบ้างไงก็จะผมเบื่อคำพูดว่าเฮ้ยไปเช็คดิมันปล่อยไหมไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันไม่ปล่อยเราก็จะไม่ปล่อยผมโคตรเกลียดเลยตรงเนี้ยคือทำไมวะคือถ้าเขาไม่ปล่อยคุณก็จะไม่ปล่อยแล้วทำไมต้องเอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานนะถ้าเขาไม่ปล่อยคุณต้องทำเป็นตัวอย่างให้ดีเขาไม่ปล่อยคุณก็ลูกผู้ชายคุณก็ปล่อยไปดิเป็นผมปล่อยไม่สนหรอกทำไมต้องไปถามทำไมต้องไปเช็คไม่จำเป็น
0: ก็เหมือนโน้ตเหมือนยึกจักยึกจักว่าจะเอาไง
2: เออแล้วถ้ามันเป็นฟีฟ่าเดย์นะไม่ต้องมานั่งต่อรองกันเว้ยไม่คือปล่อยไป
1: ทำให้เหมือนมังนอกสิอยากได้ใครก็ลิสต์รายชื่อไปเลยส่วนขอไปแล้วเนี่ยถ้าเขาบาดเจ็บถ้าเขาไม่พร้อมจะถอนตรงถอนตัวก็เป็นอีกสเต็ปนึง
2: ก็ขอให้เจ็บจริงนะ
1: เออนั่นแหละ
2: ขอให้เจ็บจริงนะเท่านั้นแหละ
1: ไม่เดี๋ยวทีมแพทย์ของทีมชาติเขาก็ดูแลเองเขาประเมินเอง
2: ไม่มันมาตั้งแต่สโมสรเนี่ย
1: ไม่ก็หมายถึงว่าสมมติว่าพี่บอลอยากได้30ตัวพี่บอลรีดได้ชื่อไปเลยสโมสรให้ไม่ให
2: ้
1: ถ้าสโมสรบอกว่ารุ่นนี้เจ็บก็ไปเช็คว่าเจ็บจริงหรือเปล่า
2: เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมไม่เช็คคือมันอย่างนี้ผมอธิบายหลักการการจะเรียกนักฟุตบอลติดทีมชาติก่อนนะหลักการเป็นแบบนี้สมาคมสมมุติว่ามันจะมีฟีฟ่าอาเซียนใช่ไหมฟีฟ่าอาเซียนในฟีฟ่าเดย์เนี้ยมันจะมีจดหมายจากสมาคมส่งไปทุกสโมสรก่อนที่โค้ดลิสต์รายชื่อเอาไว
1: ้
2: สมมุติว่าสโมสรคุณเอกผมต้องการอยู่4คนผมจะส่งไปเป็นเดือนละผมส่งไปเป็นเดือนละ4คนเนี้ยเขาจะส่งไปที่สโมสรแล้วบอกว่าทางสโมสรให้เตรียมตัวนะครับเพราะจะมีนักเตะอยู่ในข่ายในการที่ถูกเลือกติดทีมชาติเขาจะประกาศแบบนี้ก่อนแล้วก็จะมาประกาศจริงๆตามที่กำหนดว่าจะประกาศวันไหนเข้าใจอารมณ์ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไอ้เรื่องการประกาศไม่ติดแต่ติดคุณว่าเอกเล่นแง่กับพี่ว่านักบอลเจ็บอ่ะอีกวันมันวิ่งป๋อเลยอ่ะแล้วมันไม่สามารถจะส่งทีมแพทย์ของสมาคมเข้าไปตรวจสอบว่าเจ็บจริงได้หรือเปล่าเน
1: ี่
2: ยไม่ได้เลย
0: แต่ผมว่าคือบางสโมสรเนี่ยอย่างมันจะมีโปรแกรมพวกบอลทั่ว ACL มาไอ้พวกสโมสรอาเซียนอีกนี่แหละผมกำลังยังคือบางทีเขาต้องใช้ไปเตะนี่นะอะไรเงี้ยบางทีมันนูเนียกันด้วยครับผม
1: ก็ช่วงฟีฟ่าเดย์เช็คยากนะน้องบอล
2: ใช่
1: ตรงไหนรู้ป่ะเพราะมันหยุดกันทั่วโลกอ่ะ
2: ใช่
1: จะบอกไม่ไปเล่นทีมชาติแล้วอีกวันต่อมาลงวิ่งป๋อมันไม่เห็นนะ
2: ใช่
1: เพราะมันเบรกหมดอ่ะเออว่าเพราะอย่างไฮลีแค่ตัวไหนที่ไปติดทีมยองทีมชาติเขาก็ไปกันหมดอ่ะ
2: ถูกคือมันเช็คไม่ได้เขาบอกว่าเจ็บมามันก็จบแล้วไงก็คือไม่ปล่อยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยทำยังไงอ่ะ
1: นี่แสดงว่าบางแสดงว่าสโมสรใหญ่กว่าสมาคมนี่สิวก็จริงนึงแหละ
2: มันใหญ่กว่าอยู่แล้วคุณเอกมันไม่ได้เป็นแค่สโมสรสองสโมสรมันเป็นเกือบทุกสโมสรมันคือมันมีข้อดีข้อเสียเว้ย
1: ครับ
2: คือข้อดีคือกรรมการบริหารสมาคมมันมาจากทีมฟุตบอลเนี่ยมันดีมันเข้าใจกันแต่คุณที่มันมาด้วยกันเนี่ยมันไม่สามารถบังคับกันได้ไงคุณเข้าใจป่ะเออถ้าคุณเป็นองค์กรกลางเงี้ยแล้วคุณเข้ามามันก็อีกแบบนึงกว่าจะมีอำนาจต่อรองแต่ว่าโครงสร้างฟุตบอลไทยมันทำอย่างนั้นไม่ได้ฟุตบอลไทยมันต้องคุณจะเป็นนายกสมาคมต้องเป็นมาเฟียหน่อยก็เท่านั้นแหละขู่คนอื่นได้อะทำได้ป่ะล่ะมันก็ไม่ได้เออใช่ป่ะล่ะ
0: นี่ผมว่าลำบากใจมากเพราะว่าจริงๆคือถ้าเป็นอังกฤษเขาคงไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าอังกฤษเขาต้องเขาเด็ดขาดเลย FA
2: โอ้โหโครงสร้างมันต่างกันเยอะครับเจ้าของทีมอังกฤษมันก็ไม่ใช่คนอังกฤษซะส่วนใหญ่ไงมันคนต่างประเทศมาใช่ป่ะล่ะในนายกสมาคมอังกฤษมันก็คุยได้มันก็ขู่ได้มันก็อะไรได้มันก็เป็นเรื่องปกติ

0: คือสโมสรในอังกฤษอ่ะเขาไม่มีประธานสโมสรที่ลงมาล้วงลูกเหมือนบ้านเรา
1: เออสมมุติคำนี้ใช่เลย
0: ก็อย่างของอังกฤษคุณเห็นเสี่ยมีเห็นชีคมันทูบอกเฮ้ยฮาแลนด์ไปไม่ได้นะใช่ป่ะ
1: เ
0: อออย่างควรเก้อาร์เซนอลเฮ้ยโอริกาจะไปนะเว้ยมันต้องแก้ไม่ได้ไงใช่ป่ะ
1: นั่นเป็นเรื่อง
0: ถ้าเอฟเอเรียกมันต้องไปหมดอ่ะ
1: ใช่มันคือ
0: มันเด็ดขาดเด็ดสโมสรในอังกฤษในเรื่องของนักเตะมันเด็ดขาดสุดอ่ะมันคือผู้จัดการที
1: ม
0: หรือเฮดโค้ชหรือหัวหน้าผู้ฝึกสอนมันไม่ได้ไปถึงกับระดับเจ้าของทีมมันไม่ได้ไกลขนาดนั้น
1: คือมันไม่เหมือนกันนะครับวิธีการคิดมันก็ต่างกันแล้วมันจะทำไงได้วิธีคิดมันก็ไม่เหมือนกัน
2: เป็นเรื่องที่แหมก็น่าหนักใจเหมือนกัน
0: ผมว่าอีกเยอะอีกหลายสิบปีกว่ามาเราจะตามพวกยุโรปทันน่ะในเรื่องของระบบการจัดการนะ
1: คือขอให้เสียสละแค่นั้นพอคือขอให้เสียสละกันฟีฟ่าเดย์ปล่อยเธอแค่นั้นแหละไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ไม่มีใครว่ากูนะก็มีสิทธิ์ไม่ปล่อยอยู่แล้วก็ไม่ว่ากัน
0: สมมตินะพี่มนต์น้องบอลถ้าครั้งนี้แบบมีออกลูกกักปล่อยไว้เต็มนะหูฮัตสันผมซวยฮัตสันผมซวยเลยนะ
1: เละอีก
0: กูรอโดนด่าเลยฮัตสัน
1: เละอีก
0: อุตส่าห์คือไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยรถได้รองแชมป์ใช่ไหมกะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยแก้มือแน
1: ่คืองานเนี้ยไอ้ FIFA อาเซียนเนี่ยต้องได้แชมป์นะต้องคุยกันก่อนนะต้องได้แชมป์คือถ้าไม่ได้คือได้แชมป์ก็แค่เสมอตัวไม่ได้พิเศษเลยเพราะมันเตะในอาเซียนไม่ได้พิเศษแต่ต้องได้แชมป์ถ้าไม่ได้แชมป์คือเอามาทำไมวะไอ้ทนี่ฮัสสันมันเป็นใครก่อนเออเอาคุยตรงนี้ก่อนถูกไหมไอ้คิงคัพไม่ต้องมันแค่บอลอุ่นเครื่องไม่ต้องซีเรียสอาเซียนครับแล้วเราอยู่กลุ่มอย่างโหดกาตาร์แชมป์เก่าญี่ปุ่นเจออินโดอีกแล้วคำถามคือเราตั้งเป้ารอบ2ไอ้อย่างนี้จะเข้ารอบมันกูเหกคำถามหน่อยแล้วก็ต้องเข้ารอบให้ได
0: ้เอเชียนเกมครั้งนี้มีอันดับ3ดีสุดมั้ย
1: เอเชียนเกม
0: เ
1: อเชียนเกมมันอยู่20
0: อ๋อของพี่วางอันนี้เอเชียนครับ
1: อันนี้เอเช
0: ีย
1: นครับอันนี้เอเชียนครับต้นปีเออต้นปี
2: โอเคครับก็ตามนั้นนะคร
1: ับ
2: ก็เมื่อคืนนี้ก็ตามเป้าแต่ว่าเกินคาดนั่นคือ40
0: แต่พี่ว่าย
1: ิงเยอะกว่าเกินคาด
0: พี่ว่ายิงน้อยไปหน่อยนะบอล
1: อย่าเรียกว่าเกินคาด
2: ยิงเยอะมากขอมากกว่านี้เลยคร
0: ับ
2: อ
0: ย่าเรียกว่าเกินมันต้อง6ลูกอ่ะต้องมี
1: แค่นี้เราก็นำทีมจากอังกฤษทุกทีมแล้วเราอยู่เหนือกว่าเขาย
0: ิงได้แค่4ถือว่าต่ำมาตรฐานนะ
1: เ
2: ออพอวันอาทิตย์นี้ก็ขอไม่ขอเลยมาขอแก้อย่างดีสุดก็เสมอ
1: ไหนเสมอเนี่ยชนะเนี่ยมันจะเสมอสมัยมันชนะอยู่แล้วมาโถคุยไป
2: ผมให้2-1แมนยูชนะ
1: ดีมาก
2: ผม
1: ดีมาก
2: ยังไงครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม
1: ครับผม
2: ขอบคุณครับผม
1: สวัสดีครับนะฮะเป็นแมนยูมันต้องคุยไปมันอยู่เฉยๆไม่ได้นี่มันต้องเราก็ต้อง
0: คุยเราไปก่อนเหมือนพี่แกล้งคุยอ
1: ่
0: ะ
1: ไหนมีผมของจริง
0: บาเยิร์นเหม็นเอิดอย่าง
1: งี้นะมันโถยทีมอย่างนั้นคุณเอกโถเอ้ยมันมาเทียบอะไรกับแมนยู
0: ทำไมบาเยิร์นพี่แบบคุยเงียบๆไม่เห็น
1: มันทีมเล็ก
0: เหมือนพี่เหมือนพี่มาเอิดกับแมนยูแล้วทำให้แมนยูเขาแบบ
1: ยิ่งใหญ่
0: เสีย
1: ไม่มีเสียมันยิ่งใหญ่เอาอะไรมาเสียคุณก็พูดไปเรื่อยไปอ่านข้อความต่อ
0: เอกอย่าเพิ่งขัดค
1: อ
0: ให้ผ่านไปสัก4นัดก่อนเชื่อลุงหง
1: มันก็ผ่านมาแล้วสอง
0: ถ้าทีมชาติไทยตกต่ำอีกหน่อยสโมสรก็คงไม่มีคนดูเตะแบบไร้คนดู
1: ถ้าทีมชาติไทยตกต่ำอีกหน่อยสโมสรมันก็ต้องแยกแยะครับมันก็ต้องแยกแยะครับ
0: ผมว่าสโมสรมันคอนโทรลคนดูได
1: ้คือทีมชาติมันตกต่ำมันต้องดูหลายๆอย่างองค์ประกอบเช่นโค้ชดีหรือเปล่าเช่นอะไรหรือเปล่า
0: อ
1: ีกอย่างนึงก็คือถ้าสโมสรสนับสนุนทีมชาติเนี่ยแล้วถ้ามันตกต่ำอันนี้สมาคมต้องรับผิดชอบ
0: ผมว่าสโมสรที่ไม่มีคนดูเลยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก
1: ใช่
0: แต่น้อยจะมากเลย
1: ใช่
0: เอาง่ายๆว่าบ้านผมตกไปเล่นที2อ
1: ่
0: ะคนที่อยู่แถบสนามเขาก็ไปดูบางทีนัดกันไปดูบางทีเด็กๆเขาก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ย
1: ราชบุรีนั่งตากฝนกันก็คนก็ดูนะ
0: ใช่
1: วันนี้มันสุกด้วยนะ
0: ใช
1: ่เออก็มีคนดูครับไม่ใช่ไม่มี
0: ส่วนทีมชาติไทยนี่ผมเห็นด้วยถ้ากระแสไม่ดีบอลไม่ได้สไตล์ไม่สนุกโค้ชไม่โอเคคนดูน้อยเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้า
1: ทีมชาติ
0: บอลมันคุณอยู่โคราชคุณก็ขับแล้วมาดู
1: ถูกต้อง
0: คุณอยู่เชียงใหม่คุณก็บินลงมาดู
1: ถูกต้อง
0: บางแมตช์บางเกมนี่แย่งซื้อตั๋วนะ
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้ากระแสไม่ได้เล่นไม่สนุกไม่มีสไตล์โอ้ใครก็อยากมา
1: ผมว่าคนไทยแบบนี้คนไทยต้องการแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรทำให้เต็มที
0: ่
1: ไม่ดีว่ากันแต่เต็มที่แล้วเราเห็นว่าเออเช่นสโมสรสนับสนุนเต็มที่เรียกใครมาหมดสู้กันเต็มที่แต่ถ้ามันไม่ดีเอาแล้วเขามาดูค่อยมาดูปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรไม่ดีเพราะโค้ชไม่ดีจากการฝึกซ้อมไม่ดีจากอะไรเข้าใจอารมณ์ใช่ไหม

0: คนไทยมันเป็นแบบนี้ไง
1: ใช่
0: มันก็ต้องว่ากันเป็นทีละสเต็ปครับ
1: มันเหมือนกับเชียร์สโมสรกับทีมชาติมัน
0: คนละอารมณ์แยกกันแยกกันไม่เกี่ยวกัน
1: ผมก็คิดเหมือนกัน
0: สโมสรก็คือสโมสรมีความเขาเรียกท้องถิ่นนิยมอ่ะเมื่อวานก็พูดไปอย่างราชบุรีคนราชบุรีเขาก็เชียร์
1: ใช่
0: คนราชบุรีเขา
1: ก็ดูราชบุรีช่วงหลังหูบอลเขาดีจะตาย
0: เขาก็ดูไม่ใช่เขาไม่ด
1: ูได้ไปเล่นฟุตบอลเอเชียในเขาเรียกว่าในลีกผลงานก็ด
0: ี
1: เมื่อก่อนเนี่ยยัง
0: เอ้า
1: ก่อนนี้ยังเล่นลีกล่างๆอยู่เลยโปรดิชั่นลีกลีกคุณภาพหมดเลย
0: ใช่นี่สนามสวยสนามเปียกน้ำได้หน่อยเท่านั้นเอง
1: ผมจำว่าราชลีอ่ะเคยชิงกับโคราชนะที่อาจารย
0: ์
1: บอลภูมิภาคอ่ะตั้งแต่โค้ชกัมเบะกัมไรอยู่
0: อ
1: ่ะที่คุมโคราชอ่ะ
0: ก
1: ็ที่เสียฟุกไปตบหัวโค้ชโคราชไงจำได้ป่ะอ๋อทักทายกันน่ะจำได้ป่ะผมไม่แน่ใจว่าทัวร์นาเมนต์ไหนมีโค้ชกัมเบะหรือไงนี่แหละ
0: ทักทายดังเพี้ยทักทายดังเพี้ย
1: เออจีโคราชตั้งแต่ยุคอาจารย์อาถรรพ์ทรงงามทรัพย์ไปทำโอ้พี่คนดูโคตร
0: เยอะ
1: แต่ว่าเขาก็จะดึงนักเตะเมืองทองไปแต่พวกตังพวกตั้งแต่มีเมทีตั้งแต่กัปตันเหลิมอะไรเนี่ยพวกบิยอนลินเดมันอะไรพวกนี้โอ้โหเล่นโคตรดี
0: ก็ตอนที่โคราชขึ้นชั้นมาใหม่ๆจำได้ไหมโอ้โหคนเต็มสนาม
1: ยิงเจอบุรีรัมย์อ่ะ
0: โอ้โหแน่นมากอ
1: ่
0: ะอันนั้นคือมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะแต่ที่พูดต้องแยกนะคุณผู้ฟังนะระหว่างสโมสรกับทีมชาตินะมันต่างกันนะ
1: ใช่ใช่
0: มันต้องแยกกันหน่อยนึง
1: แต่มันก็มีส่วนตรงที่พอทีมมันตกชั้นเล่นไม่ดีมันคนมันจะดูน้อยลง
0: แต่มีคนดูมีคนดู
1: ก็เหมือนทีมชาติไทยนี่แหละพี่มนไม่ว่าจะแพ้ชนะกลุ่มที่เขาไปเชียร์ประจำอ่ะ
0: ก็มี
1: เขาก็ยังไปอยู
0: ่ก็มี
1: เขาก็ยังไปอยู
0: ่แต่ถ้ามันจะมีแบบเยอะมีแบบเต็มกระแสคุณต้องได
1: ้พี่จะต้องดูว่าม
0: ันหลายอย่าง
1: แต่เอาง่ายๆว่าคนเต็มรัชมังครั้งล่าสุดเมื่อไหร
0: ่คนโอ้โหจำไม่ได
1: ้ยุคไหน
0: จำไม่ได้
1: ที่
0: บอกคนเยอะๆก็ไม่เต็มนะก็คือเกือบแต่มันไม่เต็มไงมันก็ไม่ได้เต็มอะไร
1: แต่ถ้าแสดงว่าถ้าเต็มจริงๆก็ต้องเป็นเอเชียนเกมอ่ะ98
0: อ่ะยุคนั้นอ่ะผมไปดูอยู่ที่เกาหลีอ่ะที่เราชนะเกาหล
1: ีผมอยู่ในสนามด้วย
0: เหรอโ
1: อ
0: ้เฮลั่นเลยวันนั้นอ่ะ
1: ตอนนั้นไม่มีขายบัตรออนไลน์นะพี
0: ่แล้วหูยิงชนเสาครับนาทีสุดท้ายครับแม่ทางด้านบีอยู่เกือบตีเสมอได้ครับอ่ะส
1: อครบละ
0: ไม่มี
1: จบพอดีพูดเรื่องบอลไทยมันยาวเนาะคุยได้ทั้งคืนเน
0: ี่ยมีคนถามผมบอกว่าได้เชฟอิตาเลียนมาแล้วขนาดมาด้วยไหมก็อิตาเลียนเป็นแบบไหนอ่ะ
1: ขนาดนี้ได้จีนแต้จิ๋วมา
0: โน
1: ถ้าเชื้อเนี่ยก็ได้เชื้ออิตาเลียน
0: ผมไม่มีความเป็นแต้จิ๋วผมแค่ไปอยู่แถวๆคนแต้จิ๋วอยู่เยอะผมมีแต่ฝรั่งครับไม่ต้องห่วงครับไปดีกว่าครับเจอกันวันสัปดาห์หน้า
1: ครับผม
0: วันนี้ผมคุณเอกไปนะครับขอกล่าวกับว่า
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านเมย์นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

ำเร็จใดใดที่ได้มาจากฟ้าเบื้องบนต้องแลกด้วยความอดทนขยันฝึกฝนทั้งกายและใจ

0: มาแล้วนัดไดไลท์ก่อติดเอเชียนเกม2569นะครับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับอยู่ด้วยกันกับผมเจงทรงศักดิ์วันนี้จิตนะครับวันนี้น้องนนทรัศมีวิมลรากรมีปัญหาการบาดเจ็บนะไม่ฟิตนะฮะก็เลยเรียกน้องนิกธีรวัฒน์การวาริทิพย์นะครับมาจัดรายการร่วมกันนะครับเห็นนิกก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมครับ
1: สบายดีครับผม
0: อ้าวก็เห็นพอดอนในช่วงหลังเป็นไงสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มาดำเนินรายการที่ FM 99เนี่ยจะมีอาการเขาเรียกว่าหวาดระแวงนิดหน่อยครับ
0: อ๋อเหรอ
1: มาดำเนินรายการเคียงข้างซูเปอร์สตาร์ตลอดการของอสมทผมก็จะมีอาการแบบว่าเกรงเล็กน้อยครับสวัสดีครับพี่เจ๋งครับคุณผู้ชมครับผมครับผม
0: วันนี้เรียกนิ่งมาเพราะว่าเมื่อวานนี้นิ่งเนี่ยไปเมื่อวานนี้มาเข้ารายการตอนแรกจะเข้ารายการเน
1: า
0: ะมีห้องส่งเลยแต่ว่ามีติดภารกิจ
1: ครับ
0: แต่บรรยายวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: ที่ไทยโดสามเจอออสเตรเลีย
1: ครับ
0: แต่รอบ8ทีมสุดท้ายตอนนั้นเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งนะ
1: ครับ
0: ครับก็เลยไม่ได้มาเลยวันนี้บอกว่าถ้าว่างมาคุยกันหน่อยเป็นยังไงเมื่อวานนี้เพราะว่าวอลเลย์บอลชายเดี๋ยวจะไปแข่งขันเอเชียเกมด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: แข่งทีหลังใช่ไหม
1: แข่งทีหลังทีมหญิงคือครั้งที่แล้วที่หางโจเนี่ยชายแข่งก่อนแล้วก็ทีมหญิงแข่งทีหลังเขาจะแยกกันเลยไม่มีมาวันนี้ชายพรุ่งนี้หญิงเขาจะจบเป็นจ๊อบๆไป
0: อ๋อ
1: ก็ครั้งนี้เนี่ยที่ทีมหญิงจะเริ่มต้นก่อนเนี่ยคือมันจะเริ่มต้น16พิธีเปิดจะ19ใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้บาสเกตบอลเริ่มไปแล้วถูกไหมครับเริ่มก่อนพิธีเปิดเยอะเหมือนกันนะเกือบ10วันเนี่ยนะฮะคือด้วยความที่ทีมหญิงเนี่ยจบชิงแชมป์เอเชียไปสักพักแล้วก็เลยทีมหญิงเนี่ยเดี๋ยวแข่งก่อนส่วนทีมชายเนี่ยที่ให้แข่งหลังจากทีมหญิงเนี่ยกาจะหลังวันที่20อ่ะเนาะเพราะว่าทีมชายเนี่ยภารกิจชิงแชมป์เอเชียของทุกชาติเนี่ยจะสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยก็คือในวันน่าจะวันอาทิตย์ที่13อาทิตย์ที่13กันยายนนี้ถึงจะจบก็เลยกลายเป็นว่าทีมชายก็จะมีเวลาเตรียมตัวให้มันมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงสัก10วันอะไรแนวๆนี้ก็เลยกลายเป็นเดี๋ยวรวบไปแข่งหลังจากที่ทีมหญิงแข่งเสร็จแล้วกันก็ดีเหมือนกันนะแยกอีเวนต์ไปเลยก็ถือว่าดีจะได้ไม่เขาเรียกว่าได้เชียร์กันไปตามสัดส่วนตามลำดับขั้นตอนนะฮะ
0: เดี๋ยวไปว่ากันนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราสอบคนได้489899แล้วก็ทุกช่องทางนะครับทางออนไลน์นะ TikTok Facebook และ YouTube ของเรานะครับทุกบ้านเลยนะมาคุยกันนะครับถ้าเป็นของจีนจะไปนั้นเองนะจีอันนั้นคุยชี่อะไรนะนะ
1: ไอชิอี้เหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นใน TikTok ของเขาอ่ะ
1: ผมไม่ทราบไม่ทราบ
0: ของพวกของเขาจะไม่เหมือนอเมริกันใช่ไหม
1: ฮะใช่เขามีทุกอย่างของเขาเองหมดนะครับ
0: ใช่ไหม
1: มันจะเป็น Google มันจะเป็น YouTube อะไรเขามีของเขาเองหมด
0: แต่ว่าถ้าเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราจะเล่นอะไรไม่ได้นะใช่ไหม
1: ก็
0: ของเขาอ่ะ
1: ต้องเขาเรียกว่าอะไรมุด VPN ปะที่เขาชอบใช้กัน
0: เออ
1: นะครับ
0: ซีรีส์วายบ้านเราเนาะ
1: ใช่คืออินเทอร์เน็ตเขาจะบล็อกนะคือจริงเขาก็มีแอปพลิเคชันคือไม่ว่าใครจะคิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยที่มันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยคือมันไม่ได้เฉพาะเกี่ยวกับพวกสิ่งอุปโภคบริโภคแล้วอะทีนี้มันเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจีนเขาก็จะทำแอปให้ประชาชนเขาใช้ที่มันมีความใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันที่สากลทั้งโลกเขาใช้กันมากที่สุด
0: อ
1: ย่างเช่นคุณเล่นไลน์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีแอปของเขาที่มันคล้ายๆกับไลน์เอาไว้คนจีนใช้กันเพื่อที่จะทำให้หนึ่งคือประชากรของเขาเยอะที่สุดเกือบจะเบอร์หนึ่งของโลกหรือเบอร์หนึ่งของโลกถูกไหมฮะมันจะได้เวอร์ไวคนใช้เยอะก็จะได้เวอร์ไวอย่างน้อยเนี่ยประชากรของเขาสมมตินะพันล้านคนอย่างเงี้ยพันล้านคนเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศนั่นนี่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนั่นนี่ก็ได้แอปเนี้ยไปเขาเรียกว่าไปเผยแพร่แอปของเขามันจะได้กองโลกมากขึ้นเขาก็โอเคเขาก็ถือว่าเป็นชาติที่เรื่องพวกนี้เขาก็ไม่เป็นรองใครในเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่จะขึ้นมาใช้ในระบบสากลถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: พูดถึงบ้านแล้วพี่นึกถึงเมื่อกี้คุยเรื่องบาสผู้หญิงอะเน
1: า
0: ะนะครับก็มีน้องคนหนึ่งชื่อจางจื้อยี่นะส่วนสูงเท่าไหร่รู้เปล่า220กว่าเซนติเมตรอะ2เมตร20
1: ครับ
0: เดี๋ยวบาสเกตบอลหญิงเนี่ยทีมชาติจีนเนี่ยเข้ามาด้วย
1: จริงๆน้องคนนี้เนี่ย
0: เคยเห็นไหม
1: เคยครับเพราะว่าเขาไปเล่นไอรายการระดับเยาวชนมาเมื่อสัก
0: ปี
1: แล้วก็เป็นเซนเตอร์ที่
0: อยู่28เอ้ยไม่ใช่อยู่18
1: ใช่เป็นเซนเตอร์ที่เขาล่ำลือกันในฟีบ้าว่าวุ้ยใหญ่โตมโหฬารคือเทียบกับแม้กระทั่งเล่นกับชาติในยุโรปอย่างหรือออสเตรเลียเขาก็ยืนชนิดที่เรียกว่าตัวคนละไซส์เลย
0: 2เมตร20เซนติเมตร
1: นั่นแหละนั่นแหละผมเคยเห็นเขาเล่นอยู
0: ่อ
1: คือถ้าเล่นกับคนไทยนี่ก็คือรอโพสต์เพย์ข้างในแล้วก็พลิกตัววางที่ตัววางได้เลยอ่ะไม่มีใครบล็อกได้หรอก
0: มาด้วยดะปีนี้
1: ก็มาสิครับก็ต้องมา
0: สูง
1: ขนาดนี้ไม่มาได้ไงยังไงก็ต้องใช้ครับแต่ว่าเขาก็มีข้อเสียนะคือเขาก็ยิงกลางไม่ได
0: ้เอา
1: เหรอที่ผมดูนะเคยดูอยู่ครั้งสองครั้งยิงกลางไม่ได้ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็จังหวะเคลื่อนตัวช้า นิดนึงแล้วก็จังหวะซ่อนบอลไม่ค่อยดีคือตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่ามีโอกาสโดนตบหรือว่าโดนสตีลบอลได้ง่าย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ตอนนี้เขาสูงเนี่ย2เมตร23เซนติเมตรขึ้นมาอีก3เมตรเอ้ยไม่ขึ้นอีก3เซนติเมตร
1: โอ้โหยิ่งเกิน
0: อยู่18ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ขึ้นมาอีก 0. จุดเท่าไหร่ตลอด3เซนติเมตรอ่ะ
1: นะฮะ
0: คุณเอก
1: ครับ
0: โหดมากตัวสูง
1: เขาสูงกว่าคุณเยอะเลยนะ
0: แต่ตัวหนาขึ้นนะ
1: ใช่ใช่
0: ยู18ตัวบางๆเอง
1: คือผมเห็นเขาเมื่อ2ปีที่แล้วนะตอนนี้เขาสูงขึ้นไปอีก3เซนใช่ไหม
0: เออ
1: นะครับก็อย่างนั้นแหละคือจีนคือโอ้โหมันผมว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าไงพี่เจ๋งมีความผิดปกติทางอันนี้เหมือนกันนะพันธุกรรม
0: ไม่หรือว่าเขาเป็นคนอะไรแบบเป็นคนเอให้พ่อกับแม่คนที่ตัวสูงเหมือนเหยาหมิงไงที่เขาแบบผลิตขึ้นมาเลย
1: คือเหยาหมิงมันก็ยังสูงแบบชนิดที่เรียกว่ามันก็ยังหาได้บ้างไงไซส์เหยาหมิงที่เป็นคนจีนเน
0: ี่
1: ยแต่อย่างเงี้ยในประเทศจีนจะมีอย่างเงี้ยกี่คน223 226ที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
0: อีก19ปี
1: นี่เกินไปนะฮะเนี่ยคืออายุเท่านี้เนี่ยแล้วคุณคิดดูว่ามันจะไปเท่าไหร่นี่นะซามูเอลเดกาลาเมื่อก่อนเล่นให้กับโมโนแวมไพร์อ่ะเล่นให้กับการไฟฟ้า PA ในไทยแลนด์ลีกอ
0: ่
1: ะอันนี้เป็นมอลตาอันนั้น228เจ๋ง
0: ครับ
1: นะฮะมันจะเทียบเท่าแล้วนะแต่น้องผู้ชายไงนะฮะ
0: เพราะว่าตอนน้องอายุ7ขวบนะ
1: ครับ
0: สูงเท่าไหร่160แล้วอ่ะ
1: โ
0: อ้160เซนอันนี้เรื่องจริง
1: 7ขวบก็สูงกว่าเจชนาทิพย์แล้วนะ
0: เจท่านเหลือ58
1: นะ158 159อ่ะเออ
0: โอ้7ขวบเนี่ยสูง160ซมนะเอาดูน้องก็ได้นะเดี๋ยวบาสเกตบอลหญิงก็จะลงแข่งขันนะครับ
1: จ
0: ากที่เสร็จสิ้นของโปรแกรมของบาสชายนะครับก็ติดตามได้ตอนนี้ก็มียิงสดนะบาสเกตบอลชายนะครับทาง S Play ตัวเต็งก็จะเป็น
1: ก็ญี่ปุ่น
0: จีน
1: เกาถ้าเอเชียก็เกาหลีทีมนึงออสเตรเลียมั้ย
0: โอเคแล้วไม่เห็นนะ
1: ถ้าไม่มีก็ตัดไปไม่เป็นไรคือถ้ามีก็
0: ไม่มี
1: ถ้ามีก็น่ากลัวก็เห็นเมื่อวานมาชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์อยู่ก็เลย

0: อิหร่านเนี่ย
1: อิหร่านผู้หญิงไม่มีอะไรฮะ
0: เมื่อวานนี้ไม่แต่ผู้ชายเมื่อวาน
1: ผู้ชายเมื่อวานก็โชว์มึนเลยตั้งแต่เกมเปิดสนาม
0: แพ้กาตา
1: ร์เหนือเขาดูอยู่เหนือเขาตั้งเ
0: ยอะผมตามบาสอยู่ใช่ไหม
1: เอาผมเป็นแฟนคลับของคุณชวนกรตันเจริญไงฮะ
0: ของคุณต้น
1: แต่เมื่อวานคุณต้นไม่ได้พาคู่นั้น
0: เ
1: ออคุณเป็นวัชรินดูผมเป็นหัวติดตามบาสเกตบอลมาจากบาสเกตบอลเอ็นบีเอ
0: ครับ
1: นะครับก็เลยเรียกได้ว่าคือดูจัดได้ไม่เป็นหรอกบรรยายก็ไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับเออเคยมีคนให้ผมเป็นบรรยายเขาก็ให้ผมบรรยายอยู่แล้วผมบอกไม่เอาแล้ว
0: เออ
1: ก็ยังทยอยอยู่นั่นแหละเออ
0: เหยาหมิงเนี่ยสูงเท่าไหร่
1: ครับ
0: เหยาหมิง2เมตร29เซนติเมตรนะ
1: ก็ผู้ชายไง
0: 229เซนติเมตร
1: เดี๋ยวผมดูเดเกล่าก่อนเดเกล่านี่เท่าไหร่นะครับ
0: ของเรามีไหม
1: อุ้ยโอ้โหบ้าแล้วเขาอยู่วัดสุทัศน์นะครับโอ้โห
0: เหรอ
1: เออจะไปหาที่ไหนคนไทย129เซนติเมตร
0: อ
1: เดเกล่าที่ผมพูดถึงเนี่ย230
0: ฮะ
1: 230
0: ผู้ชาย
1: เป็นชาวมอลตานะครับก็เคยเล่นในเมืองไทยอยู่หลายปีเหมือนกันกับตอนบาสเกตบอลไทยลีก
0: ครับ
1: TBL นะครับเออก็แฟนบาสเกตบอลหลายคนที่เป็นแฟนคลับของพวกโมโนแวมไพร์ของพวกไฮเทคของพวกการฟ้าพีเอสิสเกตจำได้บิ๊กแซมเขาเรียกบิ๊กแซมผมยังมีรูปที่เคยไปถ่ายเขาอยู่เลยนะครับเนี่ยผมเนี่ยตัวในประมาณไม้เนี่ยเขาเนี่ยตัวเนี่ยน่าจะประมาณแท่นมาเนี่ยเส้นเออนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็เคยไปถ่ายแต่ไม่ใช่แฟนคนปัจจุบัน
0: ครับ
1: พูดถึงทำไมวะเนี่ย
0: จะชั่ว
1: ลืมนะครับผมแต่มาหลายปีแล้วไงตอนนั้นผมติดตามบาสเกตบอลไทยลีกอยู่นะฮะที่สนามเซเรียมทูเรนที่ไหนเออนะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ้าวก็ตอนนี้การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเดี๋ยววอลเลย์บอลค่อยว่ากันเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวการอะไรนะครับการอะไรไม่คุณบอกว่าการอะไรนะ
0: การแข่งขัน
1: ไม่ใช่ครับต้องเป็นการแข่งกีฬาครับถ้าการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องของไก
0: ่กลับมาตลกมาตลกโปกฮาแล
1: ้
0: ว
1: จริงไหมล่ะ
0: มาตลกอีกแล้วตลกอีกแล้ว
1: โอ้พูดบุ้มไม่อายเลยไหม
0: บาสเกตบอลชาย
1: ครับ
0: เอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยเปิดฉากขึ้นแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็มีญี่ปุ่นเนี่ย98แต้มนะชนะอินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาเป็นแชมป์ 4 เกมไม่เหรออ
1: ินโดนีเซีย
0: เหมือนชนะฟิลิปปินส์ได้
1: บาสเกตบอลนะ
0: เห็นว่าฟิลิปปินส์เขามีปัญหา
1: ผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: ผู้ชายนี่ผู้ชายอันนี้บาสชายแข่งก่อนเนี่ย
1: 4
0: เกมเนี่ย
1: 4 เกมปลายปีที่แล้วเหรอที่บ้านเราเหรอ
0: ใช่เหมือนอินโดนีเซียจะชนะฟิลิปปินส์ปกติฟิลิปปินส์เขาจะจอย
1: นะอ่ะถ้าคุณว่าใช่ก็ใช่ผมไม่เปิดแล้วกันเชื่อคุณแล้วกันเอาดีนะ
0: ใช่ๆเหมือนจะได้แชมป์4เกมที่
1: บ้านเรา
0: บ้านเราเรืออันดับ3ไปดูกันไม่ได
1: ้ได้แน่อีกแล้วเมื่อวานคุณก็ไปว่าคุณเอ็มคอนนั่นนี่คุณนี่แหละเออเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะ
0: ฟิลิปปินส์ได้ไปขออภัย
1: นั่นไงผมก็ถึงว่าแหละมันตะหงิดแหละถ้าคุณจะพูดว่า
0: ฟิลิปปินส์เป็นแชมป์4เกม
1: เออในซีเกมยังไงบาสเกตบอลผู้ชายก็ต้องเสร็จฟิลิปปินส์
0: ฟิลิปปินส์ใช่ไหม
1: ยากที่ชาติอื่นจะไปคือมันก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสแต่ว่ามันยากนิดนึง
0: เดี๋ยวฟิลิปปินส์ตอนนี้แข่งอยู่นะ
1: ครับ
0: คุณนิกเจอบาเรน
1: แข่งอะไรครับบาสเหรอครับ
0: แข่งบาส
1: หญิงใช่ไหม
0: ผู้ชายไง
1: ผู้ชาย
0: บาสชายแข่งก่อน
1: อ๋อโอเค
0: เนี่ยบาสชายแข่งก่อนก็
1: ครับ
0: ข้างในก็แข่งไปนะนิกข้างนอกฝนตกอยู่เลย
1: อ๋อหมายถึงนอก
0: ที่เสีย ฝนตกใช่
1: ฝนตกอยู่ที่ครับมันเป็นกีฬาในร่ม
0: แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าสถานการณ์ก็กลับมาปกติแล้วนะที่โดนอะไรนะฝนถล่มอ่ะ
1: ฟุกุโอกะเหรอ
0: ที่ไม่ใช่ที่จังหวัดไอจินาโกย่าไงที่เรนบอมใช่ไหมนะครับตกหนักในรอบตั้งแต่ร้อยกว่าปีอ่ะปรากฏว่าแค่วันเดียวนะเขาเคลียร์ได้เลยเออสายรถไฟใต้ดินกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วตอนนี้นะ
1: คือตกแบบเขาเรียกว่าตกถล่ม
0: โอ้โหนะเขาบอกเลยในร้อยกว่ามิลลิเมตรต่อชั่วโมงเลยพี่ก็ไม่รู้มาตราวัดเขามันยังไงเขาบอกมันสูงอะน้ำท่วมสูงเลยอะ
1: เ
0: ออตอนนี้ก็แข่งกันอยู่นะบาเรน
1: ได้
0: ส่วนคู่ช่วงเช้านะ
1: แข่งบาสเกตบอลกันอยู่แข่งขันแล้วโอ้โหคุณนี
0: ่จีน
1: เ
0: กือบได้ร้อยแต้มนะเป็นทีมแรกฮะชนะคาซัคสถานไปอย่างขาดลอย99ต่อ61
1: ก็เขายังห่างอยู่จีนลีกเขาแข็งแรงครับ
0: เห็นว่าตัวนี้โอ้โหบาสในประเทศจีนน่าจะดังสุดเลยบ้างเวลาที่ NBA เข้ามา
1: เขามาทำโครงการบ่อย
0: ส่วนใหญ่เข้ามาจีนนะ
1: ใช่
0: เขาว่าดังมากบาส
1: มาโชว์ตัวมาโชว์ตัวแล้วก็ก่อนเปิดฤดูกาลชอบมามีพรีซีซั่นที่จีน
0: ส่วนใหญ่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้มาที่ญี่ปุ่นแล้วหลังเขาไปจีนเลย
1: โอ้ญี่ปุ่นน้อยไปจีนแล้วก็มีไปยุโรปอะไรเงี้ยเออ
0: เน
1: า
0: ะ
1: คืออย่างมีอะไรเปิดตลาดไงมันก็มีบางช่วงที่อีเจนเหลียงก็ไปแล้วก็ซุนอยู่ก็มีเคยไปแต่ว่าช่วงหลังก็หายไปอะไรเงี้ยคือมันไม่ถึงเนี่ย
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยมีโจฉีไปอยู่แป๊บนึงก็ไม่ได้เล่นรู้เยอะไหมรู้เยอะไหม
0: เฮ้ยบัตรกูก็ได
1: ้กูไม่ธรรมดาผมบอกแล้วนะฮะ
0: แชมป์เอเชียนเกมหรือเปล่าเป็นไร
1: อะไรนะฮะ
0: ฟิลิปปินส์นะ
1: ครั้งที่แล้วเหรอครับ
0: ใช่
1: ครั้งที่แล้วฟิลิปปินส์ได้ที่หางโจ
0: ที่หางโจ
1: รอบรองชนะจีนมั้งถ้าจำไม่ผิด
0: จีนได้ที่3
1: ใช่ไงก็ฟิลิปปินส์แพ้ฟิลิปปินส์รอบรองไงใช่ไหมแล้วก็ฟิลิปปินส์ชนะใครรอบชิงจำไม่ได้น่าจะเป็นจอแดนปะ
0: จอแดน
1: อะไรไงโอ้โหนี่
0: 70-60
1: ไม่ได้เปิดเลยนะฮะเนี่ย
0: ก็รอบรองใช่ไหมรอบรองชนะจีน
1: แ
0: ค่ด้านเดียว
1: เห็นไหมใช่ด้านเดียวใช่ไหม
0: 77-76
1: รอบรองชนะจีนแล้วรอบผู้อำนวยการชนะใครครับ
0: เอาแล้วเอาแล้วมาหายแล้วมาหายแล้วเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าอย่าหา
1: โอเคโอเคครับครับครับครับครับ
0: ก็ชนะอยู่นะญี่ปุ่นอันดับ8นะ
1: ญี่ปุ่นชายนะ
0: ญี่ปุ่นชายแสดงว่าฟิลิปปินส์ก็จอแดนจีนชนิดไต้เป็นใช้ได้นะ
1: คือฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแค่แม้ว่าไม่ได้มีตัวที่โอนสัญชาติมาเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วแต่ช่วงหลังเนี่ยมีโอนมาอีก 2-3 คนเป็นสัญชาติสหรัฐที่มาเล่นใน PBA แบบนานๆมันก็จะสามารถโอนได้หลักๆเลยที่เห็นก็คือจัสตินบาวนี่
0: ครับ
1: อันนี้ก็เล่นมายาวนานมากแก่แล้วนะปัจจุบันเนี่ย35-36แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังถือว่าคือพวกคนอเมริกันพวกเนี้ยเขาเรียกว่าไงมันมีเบสิกพื้นฐานที่ค่อนข้างแน่นกว่าคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยก็เลยด้วยรูปร่างด้วยสรีระด้วยอะไรเงี้ยเวลาข้ามเข้าไปวางเวลายิงระยะไกลเขาก็จะแม่นยำแล้วก็เด็ดขาดกว่าคนเอเชียยังไงก็ต้องยอมรับว่าบาสเกตบอลมันเป็นกีฬาประจำชาติของสหรัฐเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนสหรัฐเราเล่นบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กอะพอวันหนึ่งเริ่มรวยอ่ะพี่เจ๋งเขาก็จะมาหากินในยุโรปกับในเอเชียเวลาที่อยู่ใน NBA ไม่ได้หรือบางคนก็ไม่สามารถที่จะดราฟเข้า NBA ได้ตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็หากินในยุโรปและในเอเชียได้สบายไปทั้งชีวิตประมาณนี้แล้วกันเนาะนะฮะ
0: ครับผมนะฮะอ้าวก็เป็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมเนาะ
1: คร
0: ับครับส่วนฟุตบอลหญิงเน็กไปแล้วนะ
1: ไปสิ
0: ไป
1: ทำไมเดินทางนี้เหรอ
0: ไปแล้วไงก็ไปสิทำไมคร
1: ับ คุณบอกไปแล้วนะก็คือคุณกำลังจะไปดูฟุตบอลหญิงใช่ไหม
0: ไม่ใช่บอลหญิงก็ไปก่อนไง
1: แล้วคุณเชิญมาผมมาคุยเรื่องวอลเลย์บอลชายเนี่ยยังไม่ได้คุยเบรกสองแล้วกันนะ
0: เบรกสอง
1: โอเค
0: เดี๋ยวคุยเลย
1: ครับ
0: บอลหญิงเราไปแล้วเดินทางไปนาโกย่าเรียบร้อยก็ที่ผ่านมานะ
1: ครับผม
0: ครับก็นำทีมไปโดยโค้ชอันเฟรด
1: โอ้ดี
0: สีทองอินต้องมีอินนะท่านเดชวงศ์สีทองเป็นนักกอล์ฟนะฮะ
1: ขอขอบคุณครับมันถามพูดเพื่ออะไรครับ
0: ก็เคยแต่ก่อนเนี่ยว่าเอ้ยนิติพงศ์สีทองหรือว่าไอ้สีทองหรือว่าเขาพิมพ์พูดจะเปล่าว่าไปแล้วไปถามจะไปถามพีอาร์ข่าวไอ้พี่เอ้ยอัลเฟรดนิติพงศ์สีทองอินเขาก็ตีกอล์ฟนะเขาเขียนผิดหรือเปล่า
1: ครับ
0: คนละคนครับพี่เอา
1: ถือคุณจะเอาเนติพงศ์ห่อหน้า
0: อันนั้นนักแต่งเพลงฮะ
1: นั้นนิติพงศ์ครับ
0: อันนั้นก็
1: ฉายาแล้วอัลเฟรด
0: อัลเฟรด
1: ใช่
0: ส่วนหน้าไง
1: พายกระซิบ
0: เพราะอันนั้นมาโกฟานประเทศนะ
1: คร
0: ับก็เดินทางไปเมื่อคืนที่ผ่านมาตอน3 ทุ่มนะเดินทางไปยังนาโกย่าเลย
1: ครับผม
0: เราอยู่ในสายเดียวกับทางญี่ปุ่นเจ้าภาพนะชนิดไทเปและเวียดนามด้วย
1: นะโอ
0: ้ในกลุ่ม E
1: ยากนะ
0: ยากหนักเลยถือว่าหนักเลยเจอแบบเจอกันหมดนะนะครับเอาแชมป์กลุ่มและรองแชมป์เข้ารอบและอันดับ3ดีสุด2 จาก 3 กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกเจอญี่ปุ่นนะ
1: อุจภาพนะ
0: 17.30
1: บ้านเขาหรือบ้านเรา
0: เอาจภาพสิก็เจอญี่ปุ่นสิ
1: รู้แล้วไงไม่ใช่ 17.30 ในบ้านเขาหรือบ้านเรา
0: ก็บ้านเราถ้า 19.30 ก็บ้านเขาบ้านเราก็ 17.30
1: คุณดูในวิกิใช่ไหม
0: ไม่ดูผมดูในข่าวฟุตบอลไทยเลย
1: อ๋อโอเคได้ครับผม
0: นี่พีพีไปยิงสดด้วยนะและเอสไปยิงสดด้วยเอสไปยิงสดทั้งหมดใน17 ช่องนะมีบรรยายไทยอีก3 ช่องนะครับติดตามได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวญี่ปุ่นก่อนเลย
1: ครับผม
0: ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะมีคนเขาสะใจมาบอกว่าคุณนิกครับทำเขาไว้เยอะนะครับบางเจ๋งนะฮะโดนคืนให้เอ็มหน่อยฮะ
1: ผมบอกเลยวันนี้มาล้างแค้นให้คุณพี่หยองเดชเขาฝากมาเยอะมาก
0: เขาเจอว่าไงบ้าง
1: เขาเจอว่า
0: ตอนไหนอยู่ตอนไหน
1: โอ้ผมเจอคุณหยองเดชที่ไปงานแถลงข่าวไทยลีกเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนที่พารากอน
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็เจอที่งานบีจีปทุมอีก
0: อ๋อ
1: ว่าวันไหนมาจัดกับเบ่งฝากเอาคืนให้หน่อยนะ
0: เบ่งเลย
1: เบ่งเลย
0: ไม่มีพี
1: ่ไม่มี
0: เฮ้ย
1: ไม่มี
0: หยอง
1: หยองเดชฝากมาอย่างนี
0: ้พี่เองเมื่อเช้าจัดรายการเขาอยู่นะ
1: บอกว่าคับแค้นคับใจมานานมากแล้ว
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: นะครับตัวหน่อยว่าอันเ
1: ด้อเออบอกว่าฝากน้องนิกธีรวัฒน์ช่วยจัดการบังเบ่งให้หน่อย
0: เอาเหรอ
1: เออคุณเป็นอิสลามเหรอฮะ
0: ฮะ
1: บังเลยนะ
0: พี่เป็นคนชอบอยู่ข้างหลังไงก็เลยบังนะบัง
1: ตายแล้วถ้าคุณเป็นคนชอบบังแสดงว่าคุณเป็นคนชอบอยู่ข้างหน้านะครับบังคนอื่นเขา
0: พี่เหมือนกองหน้าไง บางบอลเหมือนยุสกอร์บุรพาไงบางปุ๊บแล้วก็พลิกยิง
1: โอ้ตายแล้วตายแล้วแต่เท่าที่ผมเห็นนี่ฝีเท้าคุณนี่เหมือนเดนิสเบลเบกอะนะฮะไอช็อตที่ก็แก๊ก

0: แอคตรงมุมทงกับคิมดองจินแล้วแบบตอกส้นออกอ่ะนั่นแหละคุณเลยที่มันพี่แมนยูมาเล่นชาริตี้ที่เมืองไทยอ่ะเมื่อ10กว่าปีแล้วอ่ะนั่นแหละช็อตนั้นน่ะของคุณเลย
1: เหรอ
0: เอออ
1: ืม
0: ครับผม
1: มาที่เมืองไทยจะว่าไอ้อัดนันยันแอซายมาด้วยอะไรอ
0: ัดนันยันแอซายตอนนั้นยังเป็นจานูซาร์ดอยู่เลยยังไม่รู้ชื่อที่ถูกต้องกันเพิ่งมาเป็นยานาไซตอนหลัง
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเควินเดอะบอยเนี่ยยังเป็นเดอะบุญอยู่เลยตอนนั้นน่ะคุณจำได้ไหมที่เขาสมัครชื่อนักกีฬาของแมนยูกับเชลซีเป็นชื่อภาษาไทยอ่ะสิงออฟที่เจอกับสิงออฟซา
1: ใช
0: ่ๆเออแล้วเมื่อสัก10กว่าปี12 13ปีแล้วที่เดวิดบอยคุมอ่ะแล้วปีแรกอ่ะนะฮะ
1: ปีแรกเลยใช่ไหม
0: แล้วก็ปีเดียว
1: เฮ้ยคุณไปว่าเดวิดมอมาเขา
0: เออ
1: ชุดเซตวันนะนี่คนที่ถูกเลือก
0: แล้วเป็นไงอ่ะนัดล่าสุดช็อกกันไปแล้วเดวิดมอยจัดให้อ่ะ
1: เดวิดมอยรุ่นการเดียวเลย
0: อุ้ยไม่ถึงด้วยแค่แบบช่วงสักเมษาพอทีมชัดเจนว่าไม่ได้ไป UCL เขาก็ปลดแล้ว
1: เออ
0: หรออืออยู่ประมาณไม่ถึงฤดูกาลด้วย
1: แต่ว่า
0: แล้วกิ๊กมาคุม3นัดสุดท้าย
1: เฟลานี่มาด้วยอ่ะอืม
0: เฟลานี่นี่มาไม่ได
1: ้มาดานเฟลานี่ไง
0: มาดานเฟลานี่อ้าวมีควนมาต้ามามักกะลาตอนนั้นเป็นปีที่กำลังจะแข่งบอลโลก2014ผมฝึกงานอยู
1: ่
0: อืม
1: ใช่แล้วก็จะได้ว่าแล้วเดวิดมอร์เนี่ยไปพูดอะไรกันนักเตะมาอยู่ว่าเนี่ยคุณเล่นเหมือนเนี่ยเฟเลนี่สิเรียวเฟเลนาไม่พอใจเฮ้ยเฟเลนี่คือใครอ่ะ
0: เออไอหัวฟูใช่ไหม
1: ใช่
0: เออ
1: แต่เฟเลนี่ก็เล่นมาก็ไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหม
0: ก็เรียกได้ว่าตอนอยู่กับเอเวอร์ตันชัดกว่า
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เออนะครับผมอืมครับ
1: อ้าวก็ทีมแรกก็คือกีฬาไทยทีมแรกที่จะแข่งในเอเชียเกมก็คือฟุตบอลหญิงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเจอศึกหนักเพราะเจอทีมนั้นนาเดชิโกะ
0: ญี่ปุ่นเหรอ
1: ญี่ปุ่นชื่อฉายาเขาม
0: ันไม่ใช่ซามูไร
1: ไม่ใช่ซามูไรบรูผู้หญิงถ้าเป็นไอ้นาเดชิโกะเป็นเหมือนชื่อดอกไม
0: ้รหัสอะไรรหัสอะไรครับ
1: จะเอา
0: คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นคุณไม่มีรหัส
1: เป็นชื่อดอกไม
0: ้ฝากแฟนๆรายการเหรอครับ
1: เป็นชื่อดอกไม
0: ้เอารหัสมาก่อนสองรหัสมาก่
1: อ
0: นมีไหม
1: ก็อ้าวมาก็ทีดีกรีของญี่ปุ่นคือแชมป์โลก1สมัยนะ
0: อืม
1: เอเชียแชมป์เอเชียล่าสุดด้วยปี2016และแชมป์เอเชียนเกม2ครั้งหลังสุดโอ้หนักอยู่นะ
0: หนักสิเออ
1: ที่ชิโซกะสเตเดียมฮะ
0: คือเล่นบ้านเรายังเหนื่อยเลยอ่ะถูกป่ะล่ะเออนะฮะ
1: ก็เอาเฟรดดิตพงศ์สีทองอินนะ
0: ครับ
1: อดีตกองหน้ามาร่วมทีมก็แรงกิ้งที่สูงของเราก็เป็นญี่ปุ่นไต้หวันเวียดนามสูงกว่าเราหมดเลยอ่ะ
0: ก็ธรรมดา
1: จะได้ไปต่อหรือเปล่าเนี่ย
0: คือก็อยากหนักหน่อยแหละคือไม่เป็นหรอกกิจกับมันก็ว่ากันในสนามแหละฟุตบอลมันก็11คนเท่ากัน90นาทีเหมือนกันนะฮะคือถ้าเราทำประตูได้ก่อนเราก็จะเป็นทีมที่ขึ้นนำถ้าเรายิงประตูได้เยอะกว่าอีกทีมนึงเมื่อจบ90นาทีเราก็ชนะแค่นี้แหละครับง่าย
1: ๆง่ายๆนะเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมนะครับเมื่อวานเจ๋งพาเอ็มเลี้ยววันนี้นิกพาเจ๋งเลี้ยวนะคร
0: ับ นะฮะ
1: ไปทำคนเหนือเยอะ
0: คือเมื่อวานบอกว่าไม่ว่างมาเนี่ยคุณก็ยังต้องให้มาวันนี้คิดเอาแล้วกันไม่รู้รักอะไรผมรักหนานะฮะ
1: เก็บโต๊ะเอาครับผมไม่เอาเซ่อย่าไปพูดเอาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณคุยเรื่องของวอลเลย์หน่อยเป็นยังไงวอลเลย์บอลชายเป็นยังไง
0: บัลเล่ได้ไหมฮะไม่ใช่วอลเลย์บัลเล
1: ่วอลเลย์
0: นะเอาจะนึกว่าคุยเรื่องบัลเล่ครับผม
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: มาแล้วในเบรก2ของนิตยสารไลฟ์ก่อนเอเชียนเกมนะครับวันนี้นะครับเกียรติจากน้องนิกนะมาคุยเรื่องของวอลเลย์บอลหน่อยแต่ว่าเบรกแรกเราคุยเรื่องของ บาสเกตบอลกับฟุตบอลหญิงก่อน
0: ใช่เอเชียนเกมไงตามคอนเซปต์รายการไงนะครับผมก็เหมือนแบบเข้ามาสอดแทรกนิดหน่อย
1: ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะเออนะครับ
1: เป็นไงเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลชายของเรา
0: วันนี้เปลี่ยนแนวทางบ้างไหม
1: เป็นยังไง
0: เป็นคนถามแล้วคุณเป็นคนตอบบ้างไห
1: ม
0: ลองไหมลองไหม
1: ให้คุณพูดดีกว่าพี่ได้ฮะทำอย่างอื่นนะฮะเมื่อวานนี้เป็นยังไงก็อันดับโลกของเราก็สูสีเขาเนี่ยใช่ไหม
0: สี่สิบห้ากับสี่สิบสอง
1: ตอนแรกเราเท่าไหร
0: ่50กว่า
1: 50กว่าเลยขึ้นมา
0: เราชนะมา3นัดไงแล้วเราชนะกาตาร์เนี่ยมันบวกเยอะที่กาตาร์เขาแรงกิ้ง20ไง
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะแต่กาตาร์รายการเนี่ยเขาไม่มีต่างชาติ
1: เป็นไงบ้าง
0: เลยใช้ตัวโอนก็เลยกลายเป็นว่าเราก็
1: ถ้าเอาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคือวอลเลย์บอลชายได้รับเสียงชื่นชมเยอะนะ
0: คืออย่างงี้คือมันเป็นเอฟเฟคต่อเนื่องมาจากทีมหญิงมันใกล้กันมากแล้วก็ที่ผ่านมาทีมชายมันถูกพูดถึงไม่เยอะเข้าใจได้เพราะว่าฐานแฟนคลับของทีมชายเนี่ยมันสู้ทีมหญิงไม่ได
1: ้
0: สู้ไม่ได้จากอะไรด้วยเรื่องของความสำเร็จแล้วกันอันดับแรกถูกไหมครับสองคือความฟีเวอร์อ่ะความสำเร็จมันชัดเจนมากเพราะว่าทีมหญิงเขาไประดับโลกโอเคเขายังไม่ได้ไปโอลิมปิกแต่ว่าเขาอยู่ในคลาสของชิงแชมป์โลกในคลาสของ VNL ชนะทีมใหญ่ๆที่เป็นระดับบิ๊กมาครบทุกชาติแล้วแม้บางชาติชนะแค่ครั้งเดียวก็ตามแต่ทีมชายเนี่ยแม้แต่โอกาสจะหาไปเจอกับอิตาลีเจอกับฝรั่งเศสเจอกับเยอรมันเจอกับอเมริกาบราซิลเนี่ยก็ยังหาโอกาสจะไปเจอไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะทีนี้มันก็เลยถือว่าไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากแต่ว่ามันก็จะมีแฟนๆเฉพาะกลุ่มที่เขาก็ซัพพอร์ตวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในทุกที่และทุกทางนะครับทีเนี้ยในรายการนี้เนี่ยนะครับเมื่อทีมหญิงเนี่ยได้ไปโอลิมปิกเนี่ยถูกไหม
1: ใช่
0: ถือว่ากระแสเนี่ยมันยังอยู่ในเรื่องของวอลเลย์บอลไทยพอทีมหญิงไปโอลิมปิกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วทีมหญิงเนี่ยก็ไปเตรียมตัวแข่งเอเชียนเกมมันมีโปรแกรมทีมชายแข่งต่อเลยคนเนี่ยมันก็ยังอินมาจากทีมหญิงกันอยู
1: ่
0: ถูกไหมฮะทีนี้พอมันอินมาจากทีมหญิงปุ๊บเนี่ย มันเป็นรายการเดียวกันก็เลยบางส่วนเนี่ยก็เลยมาให้กำลังใจทีมชายกันในระหว่างเวลาที่รอทีมหญิงจะแข่งแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทางโมโนแม็กสปอร์ตเนี่ยช่อง29เนี่ยเขาถ่ายทอดสดให้ดูกันทุกคู
1: ่
0: ที่เป็นทีมชายผ่านทางหน้าจอทีวี
1: ครับ
0: มันก็เลยเข้าถึงง่ายขึ้นกว่าการที่ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดมากมายเหมือนในช่วงเวลานี้เมื่อก่อนมันก็มีแหละแต่ว่าทีมชายมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะต้องเรียนตามตรงทีนี้พอมันเริ่มชนะกาตาร์ถูกไหมฮะคนก็เลยเอ้ยมันเชียร์ขึ้น
1: เพราะชนะอันดับโลกหูสูงเราเยอะนะ
0: แต่คือต้องบอกให้เข้าใจก่อนว่าชนะกาตาร์นั้นได้เนี่ยโอเคแหละเราก็ทำได้ดีด้วยนะครับแต่อีกเรื่องเนี่ยคือความโชคดีของเราเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะคือมันเป็นจังหวะที่กาตาร์เองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาอะไรกันภายในทีมหรือว่ากับสมาค
1: ม
0: เพราะว่าเขาไม่ใช้นักกีฬาตัวโอนสัญชาติเลยซึ่งปกติเนี่ยกาตาร์เนี่ยเขาใช้นักกีฬาที่เป็นตัวโอนสัญชาติเนี่ยในสนามเนี่ย6คนเนี่ยเขาจะใช้5คนคือมีลิเบโร่กับบอลเร็ว2คนที่เป็นสัญชาติกาตาร
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะขึ้นมาอยู่ในระดับท็อป4ของเอเชียมา 5-6-7 ปีแล
1: ้
0: วนะฮะทีนี้เนี่ยพอวันนั้นเนี่ยโค้ชเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แพ้ไทยเนี่ยโค้ชชาวอิตาลีอาเจนนะพี่เจ๋งนะให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเสียดายเหมือนกันที่เราซ้อมผู้เล่นไว้ชุดนึงแต่ว่ามาแข่งจริงเนี่ยกลับต้องใช้ชุดนึงแต่เขาไม่พูดถึงปัญหาทีนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเขามีปัญหาแน่นอนถูกไหมเพราะว่าในบรรดา12ทีมที่ส่งมาแข่งในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยกาตาร์เป็นทีมเดียวที่ส่งผู้เล่นแค่12คนที่เหลือเขาส่ง14คนหมดเพราะฉะนั้นมันต้องมีคลื่นใต้น้ำภายในหรือสงครามอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเราก็เลยชนะได้3-0ก่อนที่จะเจอกาตาร์5ครั้งเนี่ยเราได้เข้ามาเซตเดียวนะครับในทุกรายการต
1: ั้
0: งแต่บอลสายการเจอกันวันนี้เราชนะเขา3-0มันเชียร์ขึ้นไงคนก็คิดว่าโอ้กาตาร์ก็เป็นระดับท็อปเพราะฟุตบอลก็อยู่ระดับท็อปในเอเชียถูกไหม
1: ครับ
0: ต่อเนื่องมายังการชนะเกาหลีใต้อีก3-2แต่เกาหลีใต้เนี่ยช่วงหลังต้องยอมรับว่ามันก็โอเคแหละคือเรามองกันตามหน้าเสื้อเนี่ยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเขามองเนี่ยยังไงเราก็ไปลองเกาหลีใต้ทุกครั้งแหละก่อนลงสนามแต่ว่าในเนื้อเกมในรายละเอียดเกมมันสู้กันได
1: ้
0: เมื่อ2เดือนที่แล้วเราก็เพิ่งชนะเขามาในรายการ AVC Nation
1: ครับ
0: แต่มันคนละชุดกันเหมือนกันครั้งนั้นก็เป็นชุดผสมแต่ครั้งนี้เกาหลีใต้มาชุดใหญ
1: ่
0: ตอนนั้นเราชนะเขาได้อีกแล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยมันยิ่งพีคไงตอนนี้คือนักกีฬาก็มั่นใจแล้วนะโซเชียลก็เริ่มประโคมนะหลายๆเพจหลายๆกลุ่มก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะขึ้นช่องทางการติดตามของทีมชายเนี่ยมันก็เลยมีมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งผมเองอ่ะก็ยังช่วยประโคม
1: ใช่พี่ก็พูดตรงแต่ก่อนก็ไม่ค่อยติดตามนะแต่ว่ารู้ว่ามีโค้ชมี
0: คืออย่าง
1: นี้คาเดชมีอะไร
0: แพ้คือกีฬาทุกชนิดแหละพี่เจ๋งถ้ามันแพ้บ่อยๆอ่ะหรือว่าผลการแข่งขันมันเขาเรียกว่าไงมันไม่เข้าสู่รอบลึกมันไม่มีโพเดียมยืนผลงานมันอาจจะเล่นดีก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ชนะเขาเรียกว่ามันไม่มีความสมเร็จที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นรูปธรรมเนี่ยความน่าสนใจหรือการพูดถึงมันจะน้อย
1: ครับ
0: พอมันเริ่มชนะเนี่ยชนะเกาหลีใต้เสร็จปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยข่าวมันเริ่มดังแล้วคนเริ่มมาดูมากขึ้นกว่าไอ้กลุ่มที่เคยติดตามหลังจากที่ชนะกาตาร์อีกเอานี่ชนะเกาหลีชนะเคป๊อปนะฮะถูกไหมฮะแล้วมันจะมีแฟนบางกลุ่มที่มันซัพพอร์ตเกาหลีใต้อยู่แล้วเพราะว่าหน้าตาดี ถูกไหมฮะลีกเกาหลีใต้ก็ค่อนข้างดีคนติดตามกันเยอะอยู่แล้วนะครับพอชนะได้ทั้งกาตาร์และเกาหลีใต้ทีนี้ใจมาดิกระแสมาดินะครับ คนก็ที่ช่วงนี้กำลังรอเชียร์ทีมหญิงที่อาจจะไม่ได้มีอะไรดูมากมายในช่วงที่ว่างๆหรือว่าข่าวสารของทีมหญิงเนี่ยมันน้อยลงช่วงนี
1: ้
0: ผมอะเดานะผมเดาว่าสมาคมอะอันนี้ไม่รู้นะจริงหรือเท็จนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยู่ในรูปการที่งดเล่นข่าวทีมหญิงแป๊บนึงเพราะทีมชายอยู่ในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้คนได้ติดตามทีมชายกันเยอะๆเพราะทีมหญิงไม่มีอะไรตอนนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเดินทางไปล่วงหน้าไปเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเดียวอาจจะมีแมตช์อุ่นเครื่องแต่ก็เป็นแมตช์อุ่นเครื่องภายในแบบปิดกับทีมมหาลัยหรือว่าทีมเยาวชนของซังไงฮิซันบิสึกสปริงอะไรก็ว่ากันไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับรอบแรกนัดสุดท้ายเนี่ยมันชนะชาลีไซเปหรือไต้หวันได้อีกโอ้หมายความว่าไงพี่เก่งชนะมัน3นัดรวดเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ซึ่งโอ้กลุ่มของเราไม่ง่ายนะครับเราจะมีโอกาสชนะ3นัดรวดในรายการระดับเอเชียแบบนี้ที่ไม่ใช่ AVC Nation เนี่ยได้อีกเมื่อไหร
1: ่
0: อันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่เซอร์ไพรส์มากเราอยู่ในเกตเดียวกันกับทางญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านที่เป็นแชมป์กลุ่มของทุกกลุ่มที่ชนะ3นัดรวด
1: ครับ
0: เราเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม4มาอยู่อันดับ3ของ Combined Standing แต่ว่าความโชคร้ายของเราในมีนิดเดียวคือรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเจ้าภาพแสบเหมือนกันในมุมของผมนะ
1: ยังไงฮะ
0: เขาจัดให้เราเล่นต่อเลย
1: ไม่ถึง24ชั่วโมง
0: ใช่มั้ยก็วัดพักที่24ชั่วโมงก็คือจบบ่าย2แล้วก็ลงเล่นอีกวัน 8:30 นทั้งที่ตัวของพวกเขาเองเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะที่พวกเขาจะเจอกับอินเดียเนี่ยผมมองว่าเขาสามารถเล่นเมื่อวานได้เพราะว่าวันพุธเขาพักแล้วเขาเล่นวันอังคารแล้วเขาพักพุธถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าเขาพักกันสองวันเลยแล้วเอาตัวเองอะมาเล่นวันศุกร์ช่วงค่ำเลยอะคือเอาเต็มเหนี่ยวเลยอะพักสามวันเลยอะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: แล้วไทยเพิ่งเล่นวันพุธต้องมาเล่นวันพฤหัสเนี่ย เสียเปรียบร่างกายมากออสเตรเลียเองก็เช่นกันเล่นกับญี่ปุ่นในแมตช์สุดท้ายวันอังคารช่วงค่ำก็ได้พักวันพุธออสเตรเลียคือจะเป็นต่อเรา
1: ครับ
0: อันนี้คือความโชคร้ายของเรานิดเดียวถ้าร่างกายเราสดร่างกายเราไม่ได้ใช้ในวันพุธหรือใช้แบบไม่หนักมากเนี่ยจะสนุกสูสีกว่านี้แต่ถามว่าจะชนะไหมตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าก่อนลงสนามเนี่ยเราก็เป็นรองเขาอยู่เยอะออสเตรเลียนะด้วยศักยะร่างกายด้วยน้ำหนักบอลนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เป็นรองออสเตรเลียเรื่องของร่างกายหนึ่งละถูกไหมสองคือเรื่องของอินดิวิดัวความสามารถทางกายภาพของผู้เล่นคุณภาพทางกายภาพนะฮะกลายเป็นว่าเราก็เลยทำได้แค่นั้นอ่ะมันก็ทำได้ดีแล้วนะในเนื้อเกมที่ผมไปนั่งบรรยายอยู่แต่มันเล่งไม่ขึ้นนะครับมันเหมือนว่ามันมีช่วงที่เราทำได้ดีแต่ว่าช่วงที่เขาทำได้ดีมันเยอะกว่าเราสองเซตแรกเนี่ยเราแพ้เซตแรกแพ้สามได้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: เซตสองเนี่ยตามหลังถึง8แต้มนะครับแต่ลากเขาไปดิวส์ได้เกือบจะป้นเขาได
1: ้เซตสองเนี่ยสนุกจำได้ว่าเขาขึ้น24แล้วตามหลังเท่าไหร่8แต้มไหม
0: ใช่ครับไม่ใช่มันมีน่าจะมีช่วงตามสัก12ต่อ20อะไรแนวนั้นน่ะนะครับมันมีช่วงตาม8แต้มอ่ะนะฮะแล้วก็เราก็ค่อยๆไล่ไปก็แก๊กๆไปจนพาเขาไปดิวส์ได้24เท่ากันหลังจากที่เราตามหลัง
1: นั้นที
0: ่เหมือนเราตามหลัง24 22อ่ะ22 24แล้วเราพาเขาไปดิวส์ได้ตอนนั้นน่ะก็เลยการ
1: สนใจมากช็อตที่เรา
0: ตีอัดบล็อกออกข้าง
1: เออใช
0: ่นะครับผมภาคจังหวะนั้นนี่ก็เหมือนหลุดเลยโอ้เราตามหลัง11ต่อ19นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาทำคะแนนมาชุดได้3เสีย1ได้3เสีย1มาสักที2ทีอะไรเงี้ยมันก็เริ่มทันไงนะครับแล้วก็ไปตามหลัง22ต่อ24เราก็เขาเสิร์ฟเสียแล้วเราก็เขาเรียกว่าเบรกการทำเบรกได้อะคือเราเสิร์ฟแล้วเป็นฝ่ายที่ตื้อแลนลี่เขาได้แล้วก็ตีหันบล็อกออกข้างไปแต่ว่าสองคะแนนสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราก็ต้านเขาไม่อยู
1: ่
0: ลูกสุดท้ายติดบล็อกของนภาเดชนะครับก็เลยตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะว่าถ้าเราป้นได้อะพี่เจ๋งใจมันมานะ
1: ครับ
0: ร่างกายมันอาจจะดรอปแหละมันสู้ความเฟรชชี่ของออสเตรเลียที่มันพักมาไม่ได้หรอกแต่ว่าพอใจมันมาแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นได้ลูกบ้ามันจะมาไงไม่ได้เสียไงทีนี้พอโอ้มันตามศูนย์สองเจอกับชาติที่ส่วนสูงเนี่ยก็ตึกอะ
1: มันก็
0: ดรอปลงไปเซตที่3มันก็ยังพยายามอยู่แหละแต่มันก็เร่งไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยคือมันไปแล้วทั้งกายทั้งใจนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยโค้ชพาร์คเนี่ยนะครับเขาก็ภูมิใจในตัวลูกทีมนะปกติเขาเรียกว่าไงเกี้ยวกาด
1: ครับ
0: ยิงกระสุนปังปังปังปังปังปังปังด่าใส่ต่อเมื่อวานผมเห็นช่วงปลายเกมเซตที่3เนี่ยเขาก็ยังยิ้มหัวเราะกับลูกทีมอยู่อันนี้คือความรีแลกซ์ภายในทีม ครับที่มันเราได้เห็นบรรยากาศทีมที่ดีอ่ะคือไม่มีอะไรต้องเสียใจหรอกไอการที่ทีมกลุ่มไทยเนี่ยมาได้ในรอบ8ทีมเพราะมันเป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วแต่แรกตอนแรกก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอ่ะเรามองกันว่าโอ้โหแค่เราเอาตัวรอดเข้าจบอันดับ3ให้ดีที่สุดได้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอญี่ปุ่นเจออิหร่านเจอจีนเราก็โดนอยู่ดีนะครับแต่เนี่ยเราชนะได้ทั้งการ์ต้าชนะทั้งเกาหลีใต้ชนะทั้งไชเปเนี่ยผมว่ามันดีมากๆแล้วเพียงแค่จังหวะบางจังหวะเนี่ยมันไม่ได้เป็นใจนะครับซึ่งผมว่าไอ้เรื่องการจัดโปรแกรมเนี่ยหลังจากนี้นะพี่เจ๋งนะไม่ว่าจะชาติไหนเป็นเจ้าภาพอ่ะไอรายการระดับเอเชียหรือว่าไอรายการระดับโลกอ่ะผมว่ามันต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้หน่อยเพราะว่าทีมหญิงของเราก็เจอมาแล้วตอนที่แข่งกับเกาหลีใต้ที่ต้องแข่งต่อเนื่องนะครับมันก็คือพูดว่าทุกชาติมันก็ได้เสียไม่ต่างกับเราแต่ว่าไอ้รอบแรกมันพอทนไงแต่พอเป็นรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันยิงเป้าอ่ะแพ้กับบ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยต้องให้ส่วนกลางมาช่วยดูเยอะหน่อยอย่างเช่นถ้าเรามาแข่งในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยออสเตรเลียจะพัก2วันก็เรื่องของเขาแต่เรามีเวลาได้พักไม่ต้องทำอะไรเลย1วันเนี่ยมันอาจจะดีกว่าไหม
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะดีกว่าการที่เราโอ้โหเป็นรองก็เป็นรองอยู่แล้วต้องมาแข่งแล้วเราเป็นแชมป์กลุ่มอ่ะพี่เจ๋งเราไม่ได้เข้ามาในฐานะทีมบัวแต่ทำไมเราต้องเล่นต่อเลยอ่ะถูกไหมฮะเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรพอทีนี้พอมันให้เจ้าภาพจัดการเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะนี้แหละเจ้าภาพก็ต้องเอาตัวเองสบายสุดถูกไหม
1: ก็มีผลเหมือนก
0: ัน แต่ไม่ต้องควรแต่ไม่ควรต้องเอาตัวเองสบายสุดขนาดนี้เพราะตัวเองก็พักมาแล้วนี่ว่าคุณพัก3วันน่ะนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโอ้โหเราคิดไกลกันไปถึงการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เรามีโอกาสจะไปหยิบตั๋วชิงแชมป์โลกถ้าเราจบ1ใน3ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นครั้งที่2ที่เราจะได้ไปเล่นหลังจากปี98ในรอบเกือบ30ปีแต่ว่ามันก็ยังเป็นฝันต่อไปที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์ในส่วนของทีมชายเราก็เคยทำได้ดีที่สุดก็คือปี2005ที่จบอันดับที่5นะครับที่สุพรรณบุรี
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่าเราคงจบอันดับที่5แหละถ้านับตามคอมบายน์เซนนิ่งอ่ะถ้าไม่ได้มีโอ้ยแต่ไม่นะใช่เพราะว่ายังไงเราก็ผลงานเราก็เหนือกว่าจีนแต่เพราะว่าเกาหลีใต้ก็ชนะจีนนะน็อกจีนตกรอบไปนะ
1: อ๋อเหร
0: อนะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยพูดว่าเฮ้ยวันนั้นเนี่ยพี่เจ๋งถ้าเราเลือกแพ้ไต้หวัน 2-3 เนี่ยหมายถึงว่าเล่นจิตวิทยานะเราจะเข้ามาเจอเกาหลีใต้จะดีกว่าไหมก็ดูเอาแล้วกันว่าเกาหลีใต้ที่กระท่อนกันแท่นรอบแรกเนี่ยบทเขาจะพีกอ่ะจีนก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน
1: เออในน่ากลัวนะ
0: อ่ะวอลเลย์บอลไม่ใช่กีฬาที่มองมาจากตะยางนะครับว่ารอบแรกเราชนะเขาแล้วเนี่ยอีก3วันเราเจอเราชนะนะครับไม่ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อวานเราชนะไต้หวันวันนี้เราจะชนะไต้หวันหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้นะครับ
1: อ
0: ยู่ที่วันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่บอลมันเข้ามาเข้ามือมากแค่ไหนอยู่ที่พลังวันนั้นเนี่ยความสดชื่นความเฟรชชี่ของร่างกายนักกีฬาเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอย่างผมถามว่าเมื่อวานเราแพ้ออสเตรเลียเนี่ยอีก3วันมาเจอเนี่ยเราอาจจะได้เซตก็ได
1: ้
0: เราอาจจะพลิกล็อกชนะก็ได
1: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะพี่เจ๋งคุณผู้ชมนะนะฮะเออครับ
1: ก็เห็นนะเอกับตันฟุกอะที่เป็นกัปตันทีมใช่ไหมล่ะนะครับก็บอกว่าเรามีความผิดพลาดเล็กๆน้อยใช่ไหมเห็นจะตัวร้องไห้นะ
0: เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอินกับเกม
1: มือ
0: เซตรอบนี้เป็นกัปตันทีมด้วยเขาก็คงเสร็จเป็นกัปตันทีมครั้งแรกก็คงเสียดายที่ไม่สามารถที่จะนำลูกทีมเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้อย่างน้อยๆแต่มองรอบรองไว้ไม่ได้ตัวชิงแชมป์โลกไม่เป็นไรเพราะว่ารอบแรกมันดีมากไงพี่เจ
1: ๋
0: งเขาก็ค่อนข้างที่จะแพชชั่นแรงแล้วก็คือกลุ่มนักกีฬากลุ่มนี้อนุชิตใครนะที่บุญยฤทธิ์วงธรณภาเดชพวกนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มนักกีฬาพวกที่เกลียดความให้แพ้หลายๆครั้งเนี่ยที่เกมมันจบเนี่ยไม่ว่าจะเล่นในนามสโมสรหรือนามทีมชาติเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าโพสในลักษณะที่มันน่าผิดหวังทั้งที่ไม่ได้มีใครว่าอะไรเขาเลยแต่เขาผิดหวังตัวเขาเอง
1: ครับ
0: ผิดหวังในแง่ของผลการแข่งขันที่มันไม่ชนะเขาเรียกว่าเป็นพวกเกลียดความให้แพ
1: ้โ
0: อ้ครับ
1: นะฮะก็เห็นนะผลสภาพของเจ้าตัวเนาะรายการว่าคือสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากทำไม่ได้ไงแต่ว่ามันทำไม่ได้นะแล้ววันนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่าออสเตรเลียก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ผิดพลาดนะเขาก็มีความผิดพลาดเหมือนกันนะใช่ไหม
0: ครับ
1: เอ้ฟุกอ่ะ
0: ก็คือบุญยฤทธิ์เนี่ยคือผมพูดเมื่อวานกับคุณในโฟนอินคุณจำได้ไห
1: ม
0: ว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกมที่เขาเล่นเนี่ยมันเอาท่าสมูทเนี่ยหมายความว่าถ้าทีม
1: ไอ้ที่ไม่เหรอเอาตาสมุด
0: มันเอามาใช้ได้กับทุกคำนะครับเอาตาสมุดได้คือเขาเป็นความเนียนไงถ้าเราเล่นในสภาวะที่เราไม่ได้เป็นรองมากแต้มมันไม่ได้ตามมากเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเราเป็นเกมที่แต้มนำสัก 4-5 คะแนนเนี่ยฟุกจะปล่อยความสามารถของตัวเองออกมาได้เต็มที่มากเนื่องด้วยสมองมันจะโล่ง สมองมันจะโล่งทีนี้สมองต้องมือเซตเนี่ยมือเซตเนี่ยก็เหมือนครีเอเตอร์ในการออกแบบเกมบุกให้กับทีมถูกไห
1: ม
0: เดี๋ยวก็โยนไป

0: ากหน่อยแต่ทีเนี้ยนภาเดชเล่นรอบแรกมาเนี่ยอย่างกับพระเอกถูกไห
1: ม
0: แต่ยีมาเนี่ย28คะแนนนัดหนึ่ง26คะแนนนัดหนึ่งผมถามว่าพวกเนี้ยระดับเนี้ยเขาไม่รู้เหรอว่าเราใช้ใครเป็นตัวหลักในการออกคะแนนเขาไม่รู้เหรอว่าใครเป็นตัวหลักของเราอันดับหนึ่งในการออกคะแนน
1: เ
0: ขาก็ดูแลบริการทุกระดับประทับใจล้างขัดสีเคลือบแบ็กสิครับถูกไหมฮะเขาก็มีการเอ็กซเรย์มีการทำกันบ้านมีการดูวิธีการตีว่าไอ้ตัวตีของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนภาเดชหรือว่าชัยวัฒน์เนี่ยมันถนัดการตีลักษณะไหนถนัดการตีมุมไหนมุมไหนเป็นมุมเก่งก็เอาบล็อก4มือ6มือไปรอสิครับ
1: ครับ
0: ถ้าซื้อถูกก็ได้เปรียบแล้วถ้ามารอก่อนตัวตีของเราจะตีก็ได้เปรียบแล้วถ้าอ่านถูกถ้าอ่านไม่ถูกก็อาจจะช้าหน่อยแต่รวบเข้ามาก็ยังมีโอกาสเซฟด้วยความที่ตัวกลางเขาเนี่ย203ทั้งคู
1: ่ครับ
0: ถูกมั้ยฮะมือเซต206อ่ะเจาะยังไงอ่ะก็ค่อนข้างยากคือเราเล่นด้วยความยากลำบากเอางี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้22คะแนนมาเซตหนึ่ง24คะแนนมาเซตหนึ่งเนี่ยกับทีมแบบออสเตรเลียเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ว
1: ครับ
0: คุณแค่ไม่เคยเห็นออสเตรเลียเขาอยู่ในเวทีระดับโลกบ่อยแต่จริงๆคุณได้ดูเกมนี้คุณต้องรู้แล้วว่าเขาแข็งแรงมากไฟท์ผู้เล่นเหมือนยุโรปเลยเราไม่ใช่ว่าเล่นไม่เป็น
1: ครับ
0: นี่คือฝรั่งเลยนะพี่เจ๋งทั้งทีมเนี่ยนอกจากลิเบโร่เนี่ยคือ200กว่าหมดไม่มีใครต่ำกว่า203มีลิเบโร่คนเดียวลิเบโร่ก็180กว่า
1: โ
0: อ้อยู่เมืองไทยต้องตีนะ
1: ครับ
0: 180กว่านี่อยู่เมืองไทยต้องตีนะครับ
1: เออ
0: แต่เป็นฝรั่งเนี่ยเป็นได้แค่ลิเบโร่ตำแหน่งเดียวนั่นแหละนะครับเขาเคยเล่น VNL มาก่อนเคยเป็นแชมป์เอเชียมาก่อนเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้มีการผลักดันและสนับสนุนกีฬาชนิดนี้อย่างเต็มรูปแบบแต่ตัวผู้เล่นของเขาก็กระจายกันไปเล่นตามลีกต่างๆถึงเวลาก็รวมทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามีกีฬาที่เป็นกีฬาประจำชาติเขาคือออสเตรเลียรูลส
1: ์
0: เน้นฟุตบอลถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลก็ไม่ได้ถือว่าเน้นมากแต่ก็มีแมตช์แข่งก็รวมตัวกันไปแข่งเมื่อก่อนก็เคยเล่นVNLนี่แต่พอมันตกชั้นขึ้นมาก็ขึ้นไปยังขึ้นไปไม่ได้แต่ผมบอกว่าถ้าออสเตรเลียเนี่ยทำเป็นเรื่องเป็นราวนะ
1: ครับ
0: ปลูกฝังเยาวชนผลักดันแต่เด็กสร้างศูนย์ฝึกมีโค้ชเก่งๆมาวางรากฐานผมบอกเลยท็อป3เอเชีย
1: ครับ
0: ท็อป20โลกไม่ยากง่ายมากมีทุกอย่าง
1: ครับ
0: สรีระร่างกายความสูงตีหนักแข็งแรงใครจะสู้ล่ะครับ
1: ครับ
0: ยกเว้นญี่ปุ่นไว้ทีมหนึ่งที่ว่าเอออันนี้มันก็เป็นชาติที่ไม่ได้ใหญ่ทั้งทีมแต่ว่าอ่ะคุณทำได้แบบญี่ปุ่นทุกชาติไปละคุณเห็นมีใครทำได้ก็ไม่มีก็ยกเว้นเขาไว้ชาติหนึ่งที่ว่าเออถ้าจะเอาไปเทียบกับญี่ปุ่นก็ยกให้เขาไปว่าเออเขาก็ยังไงเขาก็มันเป็นความพิเศษอะของคำว่าญี่ปุ่นละกันนะฮะ
1: ครับ
0: เออก็ประมาณนี้เราก็เลยกลับบ้านนะครับแต่ว่าพี่เจ๋งคุณผู้ชมที่เคารพครับทีมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยตอนแรกตามกำหนดการเดิมเนี่ยจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยนะ
1: อ๋อตามแผนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วก็กลับมาเพราะว่าของเราก็จะแข่งตั้งหลัง20นี่เนาะเอเชียนเกมอ่ะแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วครับ
1: ดูต่อเลยที่มีข่าวว่าจะกลับ
0: จะเอาจากผมนี่แหละเพจผมเออทีแรก
1: แล้วคุณต้องมาแอคทำไม
0: เอาไอ้เคมบ้างไม่ได้หรอผมหาข่าวได้ทีแรกของเคมบ้างไม่ได้หรอนะฮะ
1: ยังไง
0: นะครับเป็นการประสานงานให้ของทางกัปตันกิฟต์วิลวรรณพิญญาพงศ
1: ์
0: เพราะว่ามีเริ่มมีการซุบซิบนินทาว่าเฮ้ยโอ้โหทีมหญิงทำไมดูแลดีไปซ้อมก่อนกำหนดนั่นนี่เงินอัดฉีดก็เยอะนู่นนี่ก็เลยทีมชายไหนๆอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: ก็ไม่ต้องกลับแล้วอยู่ไปเลยเดี๋ยวหาที่ซ้อมให้เขาเรียกว่าเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปก่อนโปรโตคอลของเอเชียนเกมแล้วกันถ้าคุณดูดิวอลเลย์บอลชายแข่งวันไหนวันแรกกันเริ่มวันไหนสมมติเริ่ม20ไม่ต้องดูก็ได้สมมติเริ่ม20
1: วันจันทร์
0: เฮ้ยจันที่ถึงได้หรอบ้าไม่ใช่
1: อ๋อวอลเลย์บอลชายเหรออ๋ออันนี้วอลเลย์บอลหญิง
0: เอาวอลเลย์บอลชายแข่งวันไหน
1: น่าจะหลังวันที่20มั้ย
0: สมมุติ20สมมุตินะถ้าสมมุติวอลเลย์บอลชายแข่ง20เนี่ยเจ้าภาพเอเชียนเกมเขาจะให้เข้าไปนอนโรงแรมตามห้องพักที่จัดให้ได้แล้วก็สนามซ้อมที่เตรียมให้ได้ในวันที่17
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ก
0: ับโปรโตคอลของมหกรรมกีฬามันจะเป็นอย่างนี้เข้าไปแข่งก่อน3วันเข้าไปในสถานที่จริงได้ก่อน3วันแต่ทีเนี้ยก็อยู่ที่เราถ้าเรามีพาร์ทเนอร์เรามีงบประมาณในการที่จะไปเก็บตัวก่อนเนี่ยเราก็ไปเช่าโรงแรมเอาไปเช่าสนามซ้อมเอาหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนรู้จักว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ดูแลกันมาตลอดเนี่ยคุณก็ไปใช้คอนเนคชั่นของคุณในการจัดหาที่ซ้
1: อม
0: ที่มันไม่ใช่อยู่ในโปรโตคอลของเอเชียนเกม
1: ครับ
0: เนี่ยนะกับบันกิฟวิรวรรณพิญญาบงเนี่ยเขาก็เลยประสานให้เราไปได้ที่หลับที่นอนได้ที่ฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: เราก็เลยไม่ต้องจับนะครับแล้วก็อยู่เตรียมแข่งเอเชียนเกมไปเลยเพราะว่ามันอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็มีกลับแค่2คน
1: ครับ
0: นะครับเพราะไอ้ที่เกมก็ได้12คนชื่อเขาก็ตัดไปนานแล้วแหละคนหนึ่งชื่อชัวร์ก็คือประเสริฐปิ่นแก้วอีกคนนึงก็น่าจะเป็นน้องกาก้าพักกระพงบุญช่วยผู้เล่นตัวอิสระเราก็เหลือ12คน
1: ครับ
0: นะครับแล้ว

0: ื่อของเม็ดเงินอัดฉีดพี่เจ๋งคุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก็มีคุณเดชาสุวรรณประธานสโมสรไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครออกตัวเจ้าแรกเลย
1: ครับ
0: ขออนุญาตพูดถึงหน่อย 100,000 บาทถ้าชนะออสเตรเลียได้แต่ว่าเราไม่ชนะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อแต่ว่าเขาก็อาจจะมีให้ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วพอคุณเดชาออกตัวเนี่ยผมเอาไปปล่อยข่าวผมเนี่ยก็เริ่มมีหลายเจ้าที่ตามมานะครับ50,000บ้าง30,000บ้างอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมไทยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนว่าเขาก็อยู่ภายใต้เขาเรียกว่าภายใต้เงาของทีมหญิงอยู่แล้วในเรื่องของการสนับสนุนแต่วันนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้เห็นว่าทุกภาคส่วนเริ่มที่จะสนใจแล้วก็มองเห็นทีมไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยในกลุ่มวอลเลย์บอลต่างๆก็เริ่มมีการระดมทุนจากแฟนๆกีฬาโอนเงินให้กับน้องๆนักกีฬาชายเพื่อเป็นการเลี้ยงอาหารเลี้ยงกาแฟก็ได้กันมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วมันจะมีคนตั้งตัวขึ้นมาว่าให้ร่วมกันสมทบทุนเพราะทีมชายไม่ได้มีเงินอัดฉีดมากมายเหมือนทีมหญิงที่ได้เป็นล้านๆจากหน่วยงานต่างๆสปอนเซอร์ต่างๆนั่นนี
1: ่
0: แต่เท่าที่ทราบมาอีกครั้งเนี่ยคือเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยถ้าทีมชาติไทยเนี่ยกลับมาจากแชมป์เอเชียเนี่ยทางโมโนแม็กซ์จะเรียกขอเข้าพบแต่อันนี้ไม่ได้กลับเนี่ยก็อาจจะต้องรอหลังเอเชียนเกมไปเลยถูกไหมฮะพี่เจ๋งฮะเป็นเรื่องที่ดีไหมฮะ
1: ก็เมื่อวานนี้ภาพที่น่ารักนะก็คือมีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยที่เป็นชาวญี่ปุ่นที่เป็นน้องๆสปอนเซอร์เนาะมาขอลายเซ็นแล้วก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่กับบรรดานักกีฬาไทยหลายคนเลยรวมทั้งโค้ชปาร์คด้วยนะโค้ชปาร์คมีคนขอเซลฟี่นะมีถ่ายรูปนอยอะไรเงี้ย
0: ตั้งแต่วันก่อนละ
1: ใช่ไหม
0: นะครับ
1: วอลเลย์บอลแฟนโซนอ่ะสนามเอคิตาคิวชัว
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เนาะมีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าขอบคุณโค้ชปาร์คกีวอและทีมชาติไทยที่ทำให้พวกเขามีความสุขตั้งแต่นัดแรกที่ลงแข่งขันนะ
0: อัน
1: นี้เป็นชาวญี่ปุ่นก็พูดนะ
0: ครับ
1: ครับก็น่าจะได้แฟนคลับไปเยอะนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับผม
1: อืม
0: ก็ดีแล้วครับเพราะว่าคือเราก็ต้องถ้าถามเป็นเรื่องเป็นราวนะนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยก็ไม่ใช่ว่าหน้าตาไม่ดีนะก็มีออร่าอยู่ใช่ไหมฮะแม้ว่าจะเป็นรองคุณทรงศักดิ์นิดหน่อยก็ตามครับผม
1: ครับ
0: ก็ให้กำลังใจกันต่อแหละเรายังเหลืออีกสองรายการทั้งในส่วนของเอเชียนเกมทีมหญิงแล้วก็ทีมชายทีมหญิงก็ลุ้นเหรียญเต็มตัวเพราะตอนนี้เราพีคมากมองถึงแชมป์หรือเปล่าพี่เจ๋งมองว่าไงอ่ะคือมันก็เป็นรายการ
1: มีโอกาสนะ
0: เหมือนทีมแชมป์เอเชียแหละชาติมันก็ชาติเดียวกันแล้วก็ตัว
1: ม
0: ันก็ตัว
1: ไม่มา
0: อายุไม่มา
1: ชิมามุระไม่มา
0: ก็แสดงว่าต้อง
1: โคชิมะก็ไม่มา
0: ไม่มาอยู
1: ่
0: ถ้ามาอยู่แปลว่ามาไงไม่มาอยู
1: ่แล้วมาอยู่ก็ตัวแบกญี่ปุ่นด้วยนะตอน
0: ก็เหลือว
1: า
0: ดา
1: เลยคาโตะวาดาโอ้โหร้องไห้วันนั้นก็อาจจะ
0: สงสารไหมสงสารไหม
1: อาจจะเสียกำลังใจไปเยอะซาโตะก็ไม่มีอิชิคาวะเป็นตัวแบกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวบอลเร็วตัวเก่าใช่ไหมล่ะ
0: อิชิกายามาดะฮารุโยชิมามุระ
1: ชิมามุระไงไม่มาเห็นไม่มาเนี่ยแต่ว่าโคจิมะไม่มาแน่นอน
0: ไปอเมริกา
1: ไอ้ลิเบโร่ตัวเก่งเขาอะ
0: ไม่มาเขาก็ไม่ใช้อยู่แล้วโค้ชเขาชอบฟูกุโดเมะมากกว่างงเหมือนกัน
1: ก็เขามีการโซนจีนด้วยความที่โค้ชก็โดนวิจารณ์เยอะนะโค้ชยังอยู่ใช่ไหม
0: วิจารณ์
1: ช
0: ายก็วิจารณ์โพลิสนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่นักมวยฮะ
0: โค้ชเจ้าหยง
1: ครับ
0: อยู่เลยครับก็ถ
1: ้าไม่อยู
0: ่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวก่อนแข่งเนี่ยมีผ่าตัดด่วนก็ชัดเจนละโดนไล่ออก
1: แต่ว่าเห็นว่าโอ้เออติ่งวอลเลย์บอลของจีน
0: สา
1: บส่งอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไอ้โค้ชเจ้าหยงเนี่ยตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็โดนด่าเนี่ยยังไม่ทำงานแล้วคือเขาไม่ได้ชอบกันอยู่แล้วแฟนๆวอลเลย์บอลจีนน่ะหนึ่งคือคุณเปลี่ยนแนวทางการทำทีมคุณถ่ายเลือดทีมมาโดยที่ทุกคนยังไม่เตรียมใจที่จะแบบว่าไม่ใช้จูถิงแล้วอ่ะหรือหญิงก็ใช้น้อยอะไรเงี้ยเปลี่ยนมือเซตเป็นเด็กหมดเลยคือเจ้าหยงเคยทำจีนตอนสมัย U19
1: ครับ
0: เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชชุดใหญ่เนี่ยไอเด็กชุดนั้นเนี่ยมันก็เริ่มโตมาใช่ไห
1: ม
0: 20กว่าแล้ว22 23เขาก็จะพยายามที่จะผลักดันไอเด็กชุดที่เขาเคยสร้างเนี่ยขึ้นมาเกือบทั้งที
1: ม
0: แต่ทีนี้เนี่ยเราก็เห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันยังไม่ถึง
1: ครับ
0: มันได้อยู่ไม่กี่คนแต่เขาก็พยายามจะผลักดันให้มันไปต่อให้ได้ในปีที่2ซึ่งปีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะผมถามว่าการชนะสหรัฐในรอบ8ทีมของ VNLมันก็เป็นเกมนึงที่คุณอยู่ในบ้านแล้วมันก็มีโอกาสพลิกล็อกได้แต่ว่าคุณก็ได้แค่นั้นน่ะเวลาคุณไปเจอกับอิตาลีคุณไปเจอกับอะไรอ่ะที่เป็นชิงที่3คุณก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยคุณเสียแชมป์ไม่ได้แชมป์นี่ที่บ้านเนี่ยคุณแพ้ไทย2รอบเนี่ยอูเสียหน้ามากไง
1: ใช่
0: คือกลายเป็นว่าเขาก็เลยผมมากลัวเขาหลังเกมแพ้ไทยจะโดนกระทืบด้วยนะ
1: จริงป่ะ
0: คือมันต้องมีไอ้พวกแฟนบอลแฟนกีฬาหัวรุนแรงอะที่มันเกลียดอยู่แล้วอะแล้วยิ่งมันแบบผลงานมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วหน้าตาเขาก็ไม่ค่อยรับแขกอะพี่เจ๋งคือหน้าตาเขาเหมือน
1: แต่ว่าตอนที่แพ้เราก็ โค้ชเอาไปจับมือเขาก็ตบไหล
0: ่ธรรมดานั้นมันมิตรภาพโค้ชคุณจะให้เขาด่ากลับมาหรือไงคนแพ้ก็ต้องรักษาต้องคีบลุกก่อนแต่ในใจใครจะไปรู้มันไส้จะตายมันชนะผมถึงบ้านอะไรเงี้ย
1: เออ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เ
1: ออดูข้อความหน่อยบอกว่าสวัสดีครับคุณเจนคุณนิกวันก่อนน้องเอ็มจัดกับเจ๊เต่าโดนเจ๊เต่าดุว่าจะเรียกเต่าไม่ได้ต้องเรียกพี่เต่าจากคุณจอยบางจ่าเอาเรียบร้อย
0: เออผมมันกล้าเรียกพี่เต่าว่าเต่าเลยเหรอ
1: โอ้อันนี้มันโหดมาก
0: มันเอามาคิดขนาดเลยเหรอ
1: บอกว่าเซต2แต้มนั้นให้ซันน่าน่าจะได้เซตนะครับเซต2ให้ซันน่า
0: อะไรนะฮะ
1: เซต2
0: ทำไม
1: ซันน่าที่เราแพ้เซต2ยังไงจังหวะไหน
0: เจอออสเตรเลียเหรอ
1: เออ
0: บอลแรกเราคุณภาพการรับบอลแรกของเราเมื่อวานไม่ดีนะครับเราก็ต้องชมออสเตรเลียว่าเขาเสิร์ฟดีมาก
1: รับแล้วป๊อปคอร์นได้ไหม
0: กับป๊อปคอร์นก็ได้บุญบั้งไฟเดือน6ก็ได้ได้หมดแต่ละใช้ แตกก็ได้ได้หมดเออนะครับ
1: ตารางแปลกๆไม่ให้เราพักเลยถ้าได้พักเยอะกว่านี้น่าจะสู้ได้เขาบอกมา
0: ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่มันจะสนุกกว่านี
1: ้อืม
0: อืมนะฮะ
1: คุณปลั๊กสวัสดีเข้ามานะครับเมื่อชาเอ็นเฟลเดลเมลเบอร์ซานฟาชนะแรมนะครับ
0: เอ็นเฟลแข่งแล้วเหรอพี่เจ๋ง
1: แข่งแล้วฤดูกาลเมื่อวานนี
0: ้เปิดแล้วหรอ
1: เปิดแล้ว
0: เอาพี่ต้นนะพกรอะไรก็
1: ใช่ใช่
0: ซัดไปดูดิเออ
1: ก็รีแมตช์ได้ชิงไง
0: วิกนี้บุนเดสเก่งมากเกมไหนจะได้ดู
1: อืม
0: เกมไหนฮะ
1: เอวส์แบก
0: เอวส์แบก
1: ชิบายัน
0: อ๋อกับอานิกร
1: ครับ
0: นี่คุณนี่เกาะติดอานิกรเลยนะพี่เจ๋ง
1: อาจารย์เอาเวลาหมดแล้วเหรอ
0: เออ
1: โอ้ยข้อความ
0: นี่ขออีกอันนึงเขาบอกว่าพี่เจ๋งอยากให้ภาพวอลเลย์บอลกับนิกน่าจะสนุก
1: คุณชิคุณได้หรอ
0: เออคุณจะมาบทบังรัศมีผมไม่ได้นะ
1: นะฮะชมเยอะอยู่
0: ครับผมนี่ผมก็เคยพาคุณทีในตอนเอเชียนเกมนัดหนึ่งนะครับ
1: เ
0: ออนะครับประมาณนั้นครับ
1: ลาไปก่อนดีกว่านะครับ
0: วัน
1: จันทร์เราจะกันใหม่
0: วันจันทร์ผมมาอีกวันจันทร์ผมมาอ
1: ี
0: ก
1: ไม่มาทันโดนมีการบาดเจ็บนะ
0: ครับ
1: วันนี้เราสุขกันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 02-2-1-6-7-6-6-1-6-7-6-6
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะต่อน้อยอัจฉราเชิดชูนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งคือไปอ่านเจอของโพสต์ของท่านนายแพทย์เจษฎาทองเถานะคะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์แล้วก็เป็นจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีท่านได้โพสต์ใน Facebook นะคะในบอกท่านว่าคลินิกสุขภาพคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎาคุณผู้ฟังจิตแพทย์บอกว่า5สิ่งนะที่ทำให้ความสุขในชีวิตของเราหายไปคุณผู้ฟังสังเกตตัวเองสิ5สิ่งที่เต่ากำลังจะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังเนี่ยมันหายไปไหม5สิ่งที่ทำเนี่ยทำไหมแล้วความสุขของเราหายไปในชีวิตจริงหรือไม่ไปติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: มีคนเคยพูดนะคะว่าความสุขมันอยู่รอบตัวเราแล้วก็ความสุขก็คือมันขึ้นอยู่กับเราจะมองสิ่งนั้นเป็นความสุขเล็กหรือความสุขใหญ่นะคะความสุขในชีวิตดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนนั้นไขว่คว้าคุณผู้ฟังแต่บางครั้งก็กลับหายไปเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณฟังถามตัวเองสิว่าทุกวันนี้เรามีความสุขหรือเปล่าหรือว่าความสุขที่เราสุขสุดๆเนี่ยครั้งล่าสุดคือเมื่อไหร่ไปดู5ข้อนี้คุณผู้ฟัง5สิ่งที่ทำให้คุณให้ความสุขในชีวิตหายไป 1. คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่ามีงานวิจัยพบว่าคนที่ใช้เวลาเปรียบเทียบตัวเองบนโซเชียลมีเดียเนี่ย โอกาสรู้สึกพึงพอใจในชีวิตนะน้อยกว่าคนทั่วไปถึง 33% เราไปเห็นนะอู้ทำไมของเขาดีจังเลยนะในโลกออนไลน์ใน Facebook เขาดีจังเลยเขาแบบนั้นเขาแบบนี้มามองกลับตัวเองแล้วทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ล่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้จากแชร์ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยว่าใครเขาจะไปโพสต์ด้านมืดของตัวเองให้คุณผู้ฟังเห็นกันใครจะไปโพสต์ในเรื่องของชีวิตติดลบของตัวเองให้คุณผู้ฟังเห็นกันให้คนอื่นเขาเห็นอย่างน้อยมันก็แค่ความรู้สึกว่าแค่ 1% ของความสุขเขาอาจจะโพสต์ให้เห็นกันแต่เราไปดู 1% ของความสุขนั้นน่ะกับยิ่งใหญ่เอาล่ะนอกจากการเปรียบเทียบแล้วข้อต่อมาก็คือการขาดเป้าหมายที่มีความหมายฟังแล้วงงไหมฮะการขาดเป้าหมายที่มีความหมายชีวิตทำสิ่งเดิมๆไปวันๆโดยไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรสมองจะลดการหลั่งนะโคพามีนซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมีชีวิตชีวาทำไปงั้นนะเดี๋ยวก็มืดละอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเคยไหมแล้วก็สามก็คือมีความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพคนเรานะคะมันจะมีความสุขได้มากขึ้นถึง 58% เมื่อมีคนอย่างน้อย1คนที่เราสามารถพูดคุยอย่างจริงจังได้มีงานวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่มีผลต่อความสุขมากมายมากกว่ารายได้หรือสถานะทางสังคมถ้าหากมีอย่างน้อย1คนฟังเรื่องราวของเราแบบจริงใจแล้วก็ข้อต่อมาเขาบอกว่าการละเลยการดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะแม้แต่พฤติกรรมเล็กๆเช่นการนอนน้อยนะนอนน้อยเกินไปหรือไม่การไม่ออกกำลังกายหรือว่ากินอาหารไม่ดีก็ส่งผลกระทบส่งผลสะสมต่อระดับสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยการติดกับดักความคาดหวังยิ่งเราคาดหวังว่าชีวิตต้องสมบูรณ์แบบมากเท่าใดเราจะยิ่งผิดหวังและโทษตัวเองง่ายขึ้นความสุขจึงหายไปโดยไม่ทันตั้งตัวเชื่อว่าหลายคนติดกับดักตรงนี้นะคะมีผู้ป่วยคนหนึ่งนะคะก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าหนูไม่ได้เศร้าแบบร้องไห้ทุกวันนะคะคุณหมอแต่หนูรู้สึกว่าไม่มีอะไรทำให้หนูดีใจได้อีกเลยเหมือนเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ใจไม่อยู่ตรงนั้นแล้วประโยคนี้ทำให้หมอรู้ว่าความสุขไม่ใช่แค่การไม่มีทุกข์แต่ที่การรู้สึกว่าชีวิตนี้มีอะไรบางอย่างที่คุ้มค่าที่จะตื่นมาเจอในแต่ละวันคุณผู้ฟังถามตัวเองค่ะว่า5ข้อนี้กระทบกับความสุขในชีวิตของคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้ความสุขคุณผู้ฟังนั้นหายไปหรือเปล่านะคะนำมาฝากกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลนะคะนายแพทย์เจษฎาทองเถาแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
6: คุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขแบบสุขสุดๆนะคะสุขแบบอย่างที่บอกเขาว่าบางครั้งเราก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายไม่ต้องมาคาดหวังอะไรมากมายพอคาดหวังอะไรมากๆนะไม่ได้ดังหวังแล้วมันจะกลายเป็นทุกข์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้วันศุกร์ครับสอดเซฟตัวเองเกี่ยวกับที่เป็นไฮไลท์สักนิดหนึ่งนะครับท่านฟังอาจจะเกี่ยวข้องกับซีรีส์ที่เราทำมาก็ได้วันนี้ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับสลักเพชรจมเพราะว่ามีคนถามมาก็บ่อยขึ้นในรายการเราเนี่ยอาการที่เป็นนะครับเริ่มจากเจ็บที่สะโพกข้างใดข้างหนึ่งครับเป็นคนที่มักจะอายุมากเข้าสู่วัยช่วงกลางคนระยะกลางกลางขึ้นไปคนอายุมากจริงๆที่มันสู้สูงวัยเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกสลักเพชรจมนะท่านฟังมันจะเป็นตอนวัยกลางคนอย่างครับช่วงรอยต่อระหว่างจะเข้าสู่จะเป็นผู้สูงวัยจะแถวอายุ50-55แต่ทำเนี่ยครับมันจะเป็นในแถวเนี้ยจากประสบการณ์ที่เราสามคนไข้มาเนี่ยครับแล้วก็เจ็บเริ่มต้นที่ก้นชี้เลยครับสะโพกไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังคุณหมอสลังไม่ปวดไม่เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับโรคหมอนกระดูกทับเส้นประสาทที่เราพูดกันเสมอๆนะครับมันจะเริ่มจากหลังไปปวดตรงหลังกลางหลังตรงแนวข้างเข็มขัดก็ต่ำไปนิดนึงนะครับไม่ใช่เริ่มจากตรงสะโพกมีสะโพกอยู่ปวดด้วยก็จริงทำให้มันคล่อมแคล่มกันระหว่างสองโรคนี้แต่ว่าจุดสตาร์ทจริงๆมักจะเกิดที่หลังเป็นส่วนใหญ่แนวคาดเข็มขัดของเราแนวขอบกับโปร่งนั้นน้องผู้หญิงนะครับแนวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสลักเพชรจมเนี่ย มันจะสตาร์ทออกมาพูดถึงความมั่นใจในคนไข้ก็เล่าฟังเนี่ยครับตรงนี้ครับหมอชี้เลยเนี่ยแนวสะโพกเนี่ยครับแนวก้นของสะโพกเนี่ยชี้จุดเริ่มต้นเลยถ้าคนกลุ่มนี้ครับที่เป็นโรคสลับผจมมักจะมีประวัติการทำงานที่ต้องนั่งนานๆทั้งวันนั่งอยู่เรื่อยเลยทั้งเต่าเนี่ยพวกนักบัญชีนะเจอบ่อยมากเลยอ่ะทำไมเป็นยังไงก็ไม่รู้นะอาจจะเพราะว่าภารกิจของเขาคือนั่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อดูข้อมูลจากหน้าจอจะทำสรุปเป็นตัวเลขซะมากกว่าประมาณนั้นนะแล้วก็อื่นอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่คนแก่ที่เป็นสลับผจมนะครับเป็นคนกลางคนวัยห้าสิบกว่าเนี่ยนะแล้วก็มันจะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นพอดีเราพูดสัปดาห์นี้พูดเรื่องคนแก่ผมก็เลยเผาเรื่องจนคัดค้านกับคนแก่คือสลับผจมไม่ค่อยเจอในคนแก่ครับท่านผู้ฟังถ้าจะเจอจริงๆคนแก่นะหมอกระดูกทับเส้นประสาทไปเลยเริ่มจากแถวหลังลงมาแล้วปวดร้าวมาที่ก้นนะตรงนี้ชี้ก้นได้แล้วก็ปวดร้าวลงต่ำไปเลยลงที่ขาแล้วก็ต่ำกว่าหัวเข่าลงไปนะครับเป็นถึงบางทีเป็นที่หลังเท้าก็มีนิ้วโป้งก็มีอ่อนแรงลงอะไรเงี้ยครับเป็นขนาดนั้นเป็นในคนสูงวัยแต่สลักเพชรจมเนี่ยมันไม่เคยลงต่ำกว่าหัวเข่าหรอกครับปวดลงขาเจ็บที่สะโพกชี้ตรงนั้นเลยปวดลงขาคุณหมอลงต้นขาแต่มักจะชี้หยุดเจ็บที่ปวดร้าวลงไปเนี่ยไปหยุดแค่แถวหัวเข่าไม่ต่ำกว่านั้นละไม่เคยลงต่ำลงไปอีกไม่ถึงน่องไม่ถึงขานี่คือลักษณะที่สลักเพชรจมนี่ผมไม่ได้ตั้งชื่อเองนะท่านผู้ฟังปู่ย่าตายายตั้งมานะในคำสมัยก่อนนู้นเลยครับแต่ยังไม่มีหมอกระดูกเลยนะครับคนไข้ก็จะเจอแบบนี้เยอะนะครับนั่งทำงานบ่อยพวกอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆพี่ๆที่ขับรถใหญ่ๆอ่ะรถขนของข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยนะนะถ้าจะนั่งขับรถทั้งวันเลยอ่ะนะบางทีมันทางได้มันทางไกลเหนือสุดไปใต้สุดอย่างเงี้ยก็ต้องประคับประคองรถเข้าไปไกลๆไปได้ข้ามจังหวัดเรื่อยๆนั่งยันเลยอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นบ่อยอันนี้คือสิ่งที่ผมสังเกตจากที่ท่านมาเล่าให้ฟังนะจะตรวจร่างกายตรวจร่างกายก็จะไม่ค่อยพบอะไรมากนอกจากก็กดตรงเนี้ยเจ็บจุดที่เขาชี้กดที่ไรหน้าเขียวหน้าแดงนะครับแล้วก็มักจะมีอาการปวดร้าวลงขาสลักเพชรจมจึงเป็นคำที่เป็นโรคที่น่าจะเชื่อว่ามีมาตั้งแต่โบราณแล้วเพราะชื่อนี้มันตั้งโดยที่ปู่ย่าตายายเขาตั้งชื่อกันมาพวกคนรุ่นผมมาเป็นหมอก็จะมาใช้ชื่อนี้เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคนไข้กับแพทย์นะชื่อจริงๆทางการแพทย์ชื่อภาษาฝรั่งพิลิฟอร์มิสไมโอไซติสนะครับมีการกดทับเส้นประสาทจริงนะเส้นประสาทเป็นเลี้ยงขาทั้งเส้นเลยเส้นใหญ่ไม่ก้อยเป็นเส้นหลักเลยโดยการเขาเป็นการกดทับแบบที่ไม่ใช่ไปกดที่บี้แบนเหมือนกับที่หมอนกระดูกทับเส้นประสาทกดนะที่หลังนะเพราะอันนั้นมันเกิดจากการที่มันปิ้นออกมาเราก็ดูมันปิ้นมาแล้วมันกดทับกันจริงจังกดเทคเป็นรอยหวับเลยแต่ไอ้เจ้าโรคนี้นะครับสลักเพชรจมเนี่ยหรือพิลิฟอร์มิสนะครับการเนื้อมัดนี้เป็นการเนื้อมัดเล็กๆอยู่ที่ก้นตรงนั้นแหละตรงที่เขาชี้จุดเจ็บนั่นแหละครับมันมีเส้นประสาทเส้นเลี้ยงขาเนี่ยลอดผ่านเลยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดมีถ้าเกิดมีการอักเสบนั่งเยอะๆนั่งแบะขาออกข้างนอกบ่อยๆเวลานั่งทีก็นั่งผู้หญิงนะน้องผู้หญิงนะเต่าที่พูดถึงกันนะครับนั่งไขว่ห้างนี
6: ่
0: ท่านี้นะครับเป็นประจำเนี่ยครับมันจะเกิดได้บ่อยนะแต่เพื่อนน้องผู้หญิงนี่เขาธรรมชาติไทยมาดีๆครับเพราะว่าสะโพกผู้หญิงเนี่ยมันจะผายกว่าผู้ชายพูดถึงโครงสร้างกระดูกเชิงกรานนะดังนั้นการนั่งไขว่ห้างจริงทำได้แบบที่จะโอกาสจะเกิดสลักเพชรจมก็ไม่ค่อยเยอะแต่ท่านี้แหละครับท่านี้เป็นท่าที่ทำให้เกิดพวกนี้บ่อยเช่นน้องผู้ชายดันไปชอบนั่งไขว่ห้างด้วยมีไหมล่ะผู้ชายนั่งไขว่ห้างเนี่ยผมไม่รู้จักนะผมไม่เคยนั่งไขว่ห้างแล้วสักครั้งนะเพราะธรรมชาติของร่างกายคนเราเนี่ยผู้ชายมันไม่เอื้อในการนั่งไขว่ห้างไม่รู้เพราะอาจจะอธิบายไงดีนะครับสะโพกเราไม่ได้ผายเหมือนผู้หญิงผู้หญิงก็สะโพก

0: ายออกไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยห้างมันจึงไม่เดือดร้อนที่ข้อสะโพกเพราะโครงสร้างกระดูกมันรับสร้างไว้รับอยู่แล้วผายไปเยอะเลยนะครับก็ปล่อยห้างนี่ก็เฉยแต่ผู้ชายปล่อยห้างนะครับผมก็เดือดร้อนมันแน่นมันอัดมันรัดอะไรทั้งหลายหมดเลยนะครับก็ทำให้ไม่สะดวกใจผู้ชายเราไม่เคยนั่งปล่อยห้างหรอกผมไม่เคยนั่งปล่อยห้างที่พูดแล้วนะครับถ้านั่งก็นั่งธรรมดานี่นะครับนั่งทำโต๊ะธรรมดาผู้ชายนั่งมักจะเป็นคนตั้งแบบกลางขาใส่ต่างหากด้วยเราสังเกตไหมน้องๆผู้ชายหลาย
1: คนนะผู้ชายนั่งนะอาจารย์เขาจะไม่ปล่อยห้างแต่เขาจะขากว้างๆหน่อยกลางขาก
0: ว้างๆขาได้สบาย
1: นั่งสบายอ่ะนั่งสบาย
0: โล่งโถงดีกลางขานี่มันไม่เดือดร้อนกับอวัยวะบางอย่างของเรานะครับเช่นสกอตตาอันทะนะครับมันทำให้เราสับนั่งสบายแต่ผู้หญิงเข้าไม่ได้เขาจะนั่งพอเขาผายเขานั่งไกวห้างเฉยเลยนั่งได้นานๆด้วยนะแต่นานเกินไปมันจะเกิดตะกุดดินใต้ระดับหนึ่งทีเดียวเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเล็กๆชื่อพิลิฟอร์มิสอีกคนเนี่ยครับมันถูกยืดนานๆในท่าที่หงายหมุนตัวออกของขาเนี่ยครับทำให้อักเสบขึ้นเพราะอักเสบรับกล้ามเนื้อมันเล็กเนี่ยครับที่มันอยู่ใกล้กับเส้นประสาทต่อกันเลยครับเป็นเชื่อมโยงต่อกันเห็นไหมทางด้านอนาโตมีเลยมันจะมีการบวมตัวขึ้นของกล้ามเนื้อเสพก็จะไปบวมขึ้นพอบวมก็ไปขยายพื้นที่ไปกดทับเส้นประสาทแต่เป็นการกดทับแบบนุ่มๆกดเนียนๆแย่งพื้นที่กันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ไปกดให้เป็นบี้เหมือนเวลาผ่าตัดก็ไปเจอในคนไข้ที่เป็นหมอนกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเราเห็นด้วยตาเปล่าเลยครับพอผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเส้นประสาทมันถูกกดเป็นบี้เลยครับเป็นรอยบุ๋มรอยหวำเลยที่เห็นที่เส้นประสาทชัดเจนแต่ของสลับไปจมเนี่ยครับมันไม่ได้กดอย่างนั้นมันกดเพราะมันไปแย่งพื้นที่อยู่กันครับเพราะตอนที่กล้ามเนื้อมันบวมขึ้นมันก็เลยแย่งพื้นที่ของเส้นประสาทที่อยู่ตรงข้างๆนั้นเลยอยู่เคียงกันมาเลยเดินกันมาด้วยกันอย่างนั้นแหละครับแล้วก็เราจึงไม่มีการรักษาที่ใช้การผ่าตัดในคนไข้ที่เป็นโรคสลับไปจมนะมันจะใช้วิธีการคอนเซอร์เวทีฟก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใช้ยาช่วยบ้างปรับท่าทางนั่งบ้างจับท่าบริหารเฉพาะจอดจงเพื่อให้การนึ่งมันเล็กๆที่เชี่ยวพลีฟอร์มิสที่ไม่การอักเสบบ้างรวมทั้งการที่ทางด้านกายภาพบำบัดก็จะมีการสอนท่านั้นท่านี้ในการช่วยลดเสียก็จะดีขึ้นเองผมแทบไม่เคยผ่าตัดคนไข้ในโรคนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังเพราะมันดีขึ้นแทบทุกรายถ้าเราใจเย็นพอเช่นให้เวลาสัก4เดือน3เดือน4เดือนขึ้นไปนะมันไม่หายเร็วหรอกครับท่านผู้ฟังครับโรคสลักเพชรจมเนี่ยน
1: ะ
0: แต่ไม่ค่อยๆดีขึ้นก็จะดีขึ้นออกเดินเมื่อไหร่เป็นเจ็บจิกก้นชี้เลยนี่ชี้กันเลยครับท่านคนไข้แบบชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยเราตรวจไข้เราต้องรู้จักว่าเขารู้สึกยังไงเขาจะพูดยังไงก็จะบอกยังไงนะไปฟังภาษาทางวิชาการมากไม่ได้หรอกครับเพราะชาวบ้านก็จะบอกอีกแบบหนึ่งเราจะเข้าใจผิดพวกหมอเนี่ยว่ามันเป็นโรคนู้นโรคนี้เข้ามายุ่งเหยิงไปหมดนะครับโทรสั่งทำ MRI อะไรวุ่นวายหมดเลยแต่ถ้าฟังเขาพูดให้ชัดๆนะครับใครจะชี้เลยนะครับที่เขาจะนั่งนานๆวัยมันจะเป็นวัยคนวัยกลางคนระยะท้ายๆกลางๆถึงท้ายๆไม่ใช่คนแก่ว่างั้นเถอะคนแก่ไม่ค่อยเจอโรคสลักเพชรจมแยะนะถ้าเด็กกันเดี๋ยวดีโรดาวหายไปเองนะครับนี่คือตัวสำคัญมากที่เราจะพูดถึงต่อพูดถึงสัปดาห์นี้เรื่องคนแก่แล้วก็มาพูดเลยฟังเรื่องว่าไอ้ปวดหลังจากการกดทับเส้นประสาทก็จะเกิดในคนแก่นะ60กว่าขึ้นไปกับเทียบกับสลักเพชรจมมันก็เกิดในคนอายุมีอายุแต่ไม่ใช่คนแก่ครับท่านฟังคนวัยกลางคนที่ยังคนที่แอคทีฟมากๆอยู่คล่องแคล่วว่องไวดูผิวหนังยังโอเคไม่มีหย่อนคล้อยอะไรมากแต่ว่าเริ่มมีปัญหาสลักเพชรจมก็แอคทิวิตี้เขาเองนั่นเองนะครับขับรถนานๆเกินไปผมว่าต้องแวะปั๊มบ้างนะท่านฟังเวลาเดินทางไกลเจอต้องเดากลับบ้านไปหาคุณแม่เนี่ยแวะบ้างนะคะ
1: โอ้โหแวะแทบทุกปั๊มเลยจ้ะ
0: เลือก
1: ปั๊มไม่ใช่แวะอะไรนะฮะแวะหาของกินบ้างแวะเข้าห้องน้ำบ้าง
0: รู้เลยช่วยได้ครับช่วยรถไอ้ท่าทางนั่งแบบที่เฉพาะนั่งขับรถเนี่ยนะช่วยได้แล้วก็จะปรับให้กล้ามเนื้อมันเล็กๆที่ว่าพิลิฟอร์มิสเนี่ยมันไม่เกิดอักเสบขึ้นมันก็ไปแย่งไม่ไปแย่งที่ของเส้นประสาทที่อยู่เคียงกับมันมันก็จะไม่เกิดปัญหาจะเป็นก็เป็นแบบเล็กๆน้อยๆ3วัน5วันแล้วก็หายไปเองอะไรเงี้ยนะซึ่งบางทีก็ไม่ต้องไปหาหมอนะครับถ้าท่านดูแลตัวเองได้ดีปรับท่าทางต่างเปลี่ยนท่าเสมอ

0: แบบที่ในทีวีเขามีของสสสกับแคมเปญออกมาหนึ่งกันตอนนี้ครับลุกขึ้นค่ะอย่านั่งนานๆค่ะขึ้นค่ะอะไรผมไม่รู้ดูเห็นเมื่อวานตรงวันนี้เองเนี่ย
1: ม
0: ันใช้คนยังไม่เหนื่อยนิ่งท่านหลังครับ
1: ค่ะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่านั่งนานเกินไปนะมันจะทำให้เป็นลักษณะสลักเพชรจมมันไม่ได้ปวดมากใช่ไหมอาจารย์มันจะปวดแบบลำคาญ
0: ลำคาญชีวิตไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วครับท่านผู้ฟังแต่ลำคาญก็แล้วกันเนี่ยแล้วมันก็พูดพูดป้าติดตามตัวคุณไปเรื่อยๆเป็นพวกมือถือมันเหมือนเปรียบเหมือนมือถือไปอยู่ไปคุณเรื่อยๆไปทำท่าไหนก็เป็นท่านั้นนะครับนี่คือตัวที่แล้วมันก็อยู่กับเราได้สบายๆนะเราไม่ได้เดือดร้อนขนาดต้องไปหาหมอขนาดต้องไปรอโรงพยาบาลไอ้สลักเพชรจมเนี่ยมันต่างกับกดทับเส้นประสาทนะท่านฟังขนาดมันปวดแบบโผมันบี้เส้นประสาทคุณเลยอะแล้วก็มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อด้วยพวกกลุ่มที่เป็นทับเส้นประสาทแต่สลักเพชรจมไม่ค่อยมีการอ่อนแรงกล้ามเนื้อแต่เจ็บตื้อจังเจ็บไปไหนก็ไปด้วยไปห้างก็ไปด้วยนี่เป็นปัญหากระดับนี้ครับมันไม่มีความสุขนะครับ
1: อาจารย์ขาในกรณีที่สมมตินะว่าพี่น้องเราขับรถไปนานๆหรือว่าเป็นอาการสลักเพชรจมเนี่ยนวดได้ไหมหรือว่าทานยาแบบพวกคลายกล้ามเนื้อพวกอะไรอย่างนี้ได้ไหม
0: ช่วยได้บ้างครับแต่ว่าจะช่วงแรกๆตอนนั้นเองนะครับเราไม่ใช้ยานานนะครับท่านผู้ฟัง3-5 วันแรกจะช่วยสตาร์ทให้มันลดการบวมของกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิสมัดเล็กๆที่พูดถึงเนี่ยให้มันลดลงนิดนึงแล้วก็สอนท่าบริหารซึ่งเป็นท่าบริหารที่มีในโซเชียลมีในวิชาแพทย์เราสอนเป็นตำราแพทย์เลยพิมพ์รูปมาเลยนะครับมีต้นแบบให้เลยวิชากายภาพบัตรก็สอนกันเป็นหลักเป็นการเลยครับท่านสามเขาที่จบเปรียบกายภาพบัตรก็จะรู้วิธีการบริหารท่านี้เป็นท่าเฉพาะเจาะจงนะครับก็มีทั้งท่านอนทำกับนั่งทำด้วยต
1: ้อง
0: อ่านครับเราหาดูเลยครับผมบรรยายตรงนี้ก็บรรยายยากนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะแต่คล้ายๆกันนั่งไหวห้างกันแต่ว่ามีการโอเวอร์ครอสไปนิดนึงนะครับเล็กเต็มกล้ามเนื้อบัตรเล็กๆตัวนี้ครับถูกยืดตัวออกอาจจะได้ยุบลบประการอักเสบลดบวมขึ้นแล้วก็ไม่กดทับเส้นประสาทมากเกินไปนะครับ
1: อาจารย์สมมุติว่าอ่ะเรานอนอยู่บนเตียงเราเอาขาเราเนี่ยอันนี้เราเต่าลองทำดูตอนไปเรียนโยคะมาอาจารย
0: ์
1: เอาฝ่าเท้า2 ฝ่าเท้าอ่ะประกบกันแล้วก็พยายามเหมือนปีกผีเสื้อบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาอย่างนี้ได้ไหมอาจารย
0: ์พอได้แต่มันไม่ตรงมากถ้าตรงมากคือต้องเอาขาข้างที่เจ็บหรือเป็นข้างขวาแล้วท่านฟังครับสะโพกขวาด้วยนะเอาเท้าด้านขวาเนี่ยมันครอสข้ามไปอีกนิดนึงโอเวอร์ไปอีกนิดนึงไม่ใช่ไปสัมผัสกันพอดีระหว่างขวาซ้ายนะนั้นคือตรงกลางเราให้ขาขวาเนี่ยเดินไปซ้ายอ้อมไปซ้ายอีกนิดนึงก็คล้ายด้านขวาห้างแต่ว่ามันดูเวอร์ขึ้นอีกนิดนึงก็จะลดอากาศเป็นพวกนี้ลงได้แล้วก็ทำค้างไว้ปล่อยค้างไปสักพักหนึ่งนับในใจ1-10ในใจครับเพื่อท่าเนี่ยมันสามารถจะยืดกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ชื่อว่าพิลิฟอร์มิสเนี่ยได้อีกสักพักหนึ่งครับ2-3 สัปดาห์พอจะเริ่มปรับตัวแล้วก็ลดอันบวมลงมันก็จะไปกดเส้นประสาทไซติกเนิร์ฟที่อยู่ข้างเคียงทำให้เรามีอาการดีขึ้นผมจึงบอกว่ามันไม่หายในวันหรอกครับมันจะใช้เวลาเป็นเดือนๆขึ้นไปแล้วแต่ใครจะรับไปกี่เดือนกันแน่นะครับแต่ว่าก็ไปพบในคนแก่พบในคนวัยกลางคนเป็นหลักนะครับ
1: เห็นไหมคุณผู้ฟังเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการอักเสบไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนแก่เพียงอย่างเดียวนะวัย50นะวัยกลางคนนี่ก็เริ่มแล้วนะคุณผู้ฟัง
0: มันจะมาแล้วครับมันจะเริ่มสตาร์ทมาแล้วก็รับสังเกตแค่ไหนเราปรับทิศทางแค่ไหนสำคัญที่สุดคือลุกขึ้นค่ะเขาชี้ให้ลุกขึ้นค่ะแล้วน้อยแบบเพลงผมไม่รู้ในทีวีก็ออกกันมา2-3 วันเนี่ยสังเกตดูครับนะมันเป็นลักษณะที่มาเชียร์กันสสส.เริ่มทำประชาสัมพันธ์เข้าสู่ทีวีและกระแสหลักนะครับทาง3579เพื่อทำให้ท่านผู้ฟังที่ดูแลทีวีย้อนอยู่นะครับนั่งดูอยู่เนี่ยจะรับข้อมูลด้วยที่ทำให้เราเนี่ยมีความรู้และสุขภาพมากขึ้นลุกขึ้นค่ะเราชี้ให้ลุกขึ้นค่ะอะไรน้องนี่ผมไม่รู้ ลองเพลงแบบในความมันเนี่ยนะ
1: นะคะก็สุดท้ายอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสลักเพชรจมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่านั่งนิ่งเหนื่อยอยู่กับที่อย่านั่งซื้อบื้ออยู่หน้าจอหรือว่าอยู่กับที
0: ่ถูกต้องครับนั่งซื้อบื้อในปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยครับทำการติดตามมาทั้งหมด14 ปีทำวิจัย2 รอบแล้วครับรอบแรกมีการเหนื่อยนิ่งประมาณสัก9 ชั่วโมงถึง10 ชั่วโมงนั่นเองวันหนึ่งนะครับวันหนึ่ง24 ชั่วโมงเนี่ยนอนก็ส่วนเนื้อ8 ชั่วโมงนะครับที่เหลือนั่งทำงานนั่งเฉยๆนั่ง

0: ดูมือถือเราจัง90ชั่วโมงปัจจุบันนี้ท่านฟังครับตกใจมากทำมา2ปีที่แล้วทำวิจัยกันดูสสก็ขอให้ทำการศึกษาคนไทยเลยนี่เขาขึ้นจาก10ชั่วโมงกลายเป็น13ถึง14ชั่วโมงดูสิครับนั่งเยอะขึ้นขนาดไหนเพราะมือถือแท้ๆเลยเนี่ยตัวทำให้เกิดต้องนั่งนั่งแล้วก็นั่งอยู่กับที่เพลินไถโทรศัพท์มือถือไถขึ้นไถลงอยู่นั่นนะครับเห็นไหมครับว่าพอนั่งปุ๊บมันจะเกิดปัญหาผมถึงยกเรื่องสลัดพระจมมาเล่าให้ท่านฟังเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตท่านระดับหนึ่งทีเดียวนะครับตายเป็นอย่างนี้แล้วก็อายุถึงกัดจัดที่พอดีเข้าสู่วัยกลางคนมันจะมาแหละครับก่อนหนึ่งถึงสลัดพระจมบ้างนะครับชื่อโบราณนะชื่อภาษาฝรั่งปัจจุบันนี่คือ Reformist นะครับ
1: ชื่อเหมือนมีตังค์นะอาจารย์เพชรสลักเพชรจมนะคะเอาเป็นว่านะนอกจากจะเป็นสลักเพชรจมแล้วนั่งนิ่งเหนื่อยเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องอื่นตามมาด้วยที่เคยเป็นประจำนั่งซื้อบื้อไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยอะไรเลยพวกนี้นะคะคุณฟังเอาเป็นว่าอาจารย์ให้พวกเราขยับขยื่นนะคะเดินบ่อยๆ
0: ลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นค่ะอย่าไปนั่งค่ะลุกขึ้นบ้างค่ะอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่จะตุนนะครับก็จำเข้าใส่สมองเลยครับอย่านั่งมันหนักนั่งก็เปลี่ยนท่าอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนท่าแต่ละครั้งก็ลดโรคภัยไข้เจ็บของเราลงโดยยิ่ง NCD กลุ่มนี้ก็คือเบาหวานความดันต่างๆนี่ครับเยอะแยะหมดหลายๆโรคลงกันแล้วทำให้ลดได้รวมทั้งลดเส้นสลัดเพชรจมลงด้วยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังนะคะมีปัญหาหรือว่ามีประสบการณ์เรื่องสลักเพชรจมไหมมีท่าเอ็กซ์ไซส์อย่างไรบ้างแชร์กันหน่อยนะคะอาจารย์มีคุณผู้ฟังถามเงินเข้ามาก่อนจะเบรกขออนุญาตถามสักหนึ่งคำถามก่อนได้ไหมอาจารย์ คุณผู้ฟังทีเจนะฮะอายุ57ปีเป็นผู้หญิงน้ำหนัก58กิโลส่วนสูง160คือมีอาการเข่าบวมมา1สัปดาห์แล้วค่ะไปพบคุณหมอซึ่งก็เบื้องต้นแจ้งว่าเป็นเข่าเสื่อมทีนี้มีคำถามอาจารย์หมอปัญญาว่าอาการปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมนะถ้าเราใช้วิธีการรักษาด้วย PRP ไม่รู้คืออะไรนะอาจารย์ดีหรือไม่คะ
0: ก็คือมันเป็นวิธีการรักษาระดับหนึ่งนะครับ PRP ก็คือฉีดเลือดเราเข้าไปตั้งแต่ท่านฟังครับอายุขนาดหนึ่งนะครับมันมีเข่าบวมผมสนใจคำว่าเข่าบวมนะที่ต่อเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยจะอ่านต้องบวมอีกทีนึงอ่านการเข่าบวมงั้นอ่านอีกทีสิครับ
1: ก็เหมือนมีอาการเข่าบวมมาหนึ่งสัปดาห์แล้ว
0: เรื่องบวมเนี่ยครับคำว่าบวมมีความสำคัญกับหมอกระดูกมันแปลว่าอะไรแปลว่าภายในเข่าข้างนั้นของคุณนะครับมีการอักเสบของเยื่อบุเข่ามันจะได้สร้างน้ำในเข่าคุณออกมาเยอะขึ้นจากการอักเสบแต่เป็นน้ำที่เห็นสวยไม่มีคุณภาพในการหล่อลื่นมันเยอะก็จริงวันนี้เยอะน่าจะดีแต่ว่าไอ้น้ำที่เยอะขึ้นเนี่ยมันไม่มีคุณภาพในการหล่อลื่นเข่าคุณเพราะเข่าเสื่อมแล้วมันบอกว่าหนึ่งเป็นโรคเข่าเสื่อมระยะเลยระยะแรกไปละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อสองคือการรักษาต้องเน้นเรื่องการที่ลดการอักเสบลงให้ได้เราถึงนิยมที่จะใช้วิธีการใส่สารบางอย่างเข้าไปเช่นยาบางอย่างเข้าในข้อเพื่อลดการอักเสบครับปัจจุบันก็มีวิธีการอื่นอีกหลายอันที่พยายามทำกันเช่นทำเลือดคุณมาปั่นแล้วก็ฉีดเข้าไปในข้อคืนกลับนะครับเราจะเป็นตัวอย่างที่ใช้กันเป้าหมายกันเดียวกันทั้งหมดนะครับคือลดการอักเสบภายในข้อเข่าคุณลงเพื่อลดการบวมไม่ให้มันบวมอีกบวมสองสามครั้งมีผลต่อการรักษายากขึ้นเข่าเสื่อมมากขึ้นมันจะทรมานคุณด้วยเข่าบวมต่างๆนะแต่มันบวมเพราะอึ่งอ่างนั่นนะเข่าเนี่ยเอ็ดตลอดวันตลอดคืนนะเจ็บแบบเพราะมันบวมมันดันมีเพรสเชอร์ในเข่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่เป็นน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นน้ำที่เห็นสวยไม่มีคุณภาพนะครับ
1: นะคะไม่อยากไปถึงจุดนั้นนะคุณผู้ฟังแต่บางครั้งมันเลี่ยงไม่ได้นะจ๊ะมันเลี่ยงไม่ได้จริง
0: ถ้าเข่าบวมเนี่ยหมอที่รักษาเริ่มเริ่มมองบนนะคำว่าเข่าบวมเนี่ยแปลว่ามันเพิ่มความรุนแรงเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้นขนาดเข่าปานกลางแล้วระยะมันบอกได้ระดับหนึ่งครับประสบการณ์รักษามานานๆจะบอกได้ผมเคยบอกอาจารย์ขาเข่าบวมข้างนี้ค่ะบวมสองทีแล้วคลินิกชาวบ้านก็เจาะให้แล้วก็มันบวมอีกค่ะก็เลยมาที่โรงพยาบาลนี่แหละไอ้ผมเริ่มมองบนแล้วนะต้องคิดวิธีการที่จะรักษาที่มันแก้จนคลินิกขั้นตอนหนึ่งละขั้นตอนธรรมดาให้ยากินไปเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยได้ผลหรอกเข่าบวมเนี่ย
1: นะคะอาจารย์มันเกิดจากอะไรนะสาเหตุ
0: ก็เข่าเสื่อมไปตั้งสึกหรอใช้มาไม่มากไม่น้อยนะน้ำหนักไม่น้อยน้ำหนักเยอะต้องก็นั่งท่าย่องท่าอยู่ประจำ

0: อยู่นี่ครับบทขยี้มากตอนแรกๆก็เป็นน้อยๆก่อนเจ็บๆบ้างเวลาเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่านั่งจากนั่งเป็นยืนก็เริ่มเจ็บๆอะไรเงี้ยทีแรกๆแต่เมื่อไหร่เข้าสู่ระยะบวมๆเนี่ยคำว่าบวมเนี่ยครับกูพึงครับหมอกระดูกเนี่ยมองบนเลยต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาขึ้นไปอีกเยอะระดับหนึ่งแล้วครับต้องให้มีการผ่าบำบัดต้องมีการปรับตัวต่างๆแล้วใช้วิธีการฉีดอะไรเข้าไปในข้อช่วยเสริมให้นะครับเจาะไอ้บัวบอกก่อนแล้วไม่รู้นะบัวมันมีน้ำเยอะน้ำแข็งสวยไม่มีคุณภาพเอาเข็มดูดออกไปเลยบางทีได้สามสายลิงก์นะคุณครับดูดจนเมื่อยนะแล้วก็ฉีดตัวลดการเสพใส่เข้าไปแทนก็จะลดได้ระดับหนึ่งจะเลือกใช้วิธีไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: อาจารย์แต่สูงวัยก็ไม่ได้เป็นข้อเข่าเสื่อมทุกคนถูกต้องไหมฮะ
0: ไม่เป็นทุกคนหรอกครับแล้วแต่ที่ใช้มาเป็นปูมหลังว่าตอนที่อายุกลางคน40 45ขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณดูแลเขาได้ดีแค่ไหนผมบอกเลยครับอย่าให้น้ำหนักมากขึ้นเพราะมันกดต่อไปทุกวินาทีทุกก้าวเดินซ้ายขวามันจะลงที่เขาข้อ2คืออย่านั่งยองๆครับเขางอเกิน90องศาไม่โอเคใครจะเถียงก็เถียงไปนะครับแต่ว่าเรามองเห็นคนที่เป็นเข่าเสื่อมตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเป็นตอนอายุ45 50จนถึงแก่ขนาด70 80หมอก็ดูเขาเป็นคนดูแลคุณจะไปเชื่อใครอื่นที่พูดเดี๋ยวนี้เราด่าไม่ได้ครับเพราะเราติดตามคนไข้ที่เป็นโรคเข่าเสื่อมเนี่ยทั้งชีวิตนะครับตั้งแต่50กว่าถึง70 80ปีเรารู้ดีว่ามันจะเป็นยังไงถ้าคุณนั่งยองๆมันจะเกิดผลเสียระยะยาวตอนแก่ทรมานคุณฟังนะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังพักก่อนสักครู่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาแชร์เรื่องของสลักเพชรจมอาจารย
0: ์
1: นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาค่ะ
0: ได้ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้กลับมาในช่วงถามมาตอบได้นะคะใน Healthy Time ขอขอบคุณค่ะ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของสลักเพชรจมนะคะคุณฟังสลักเพชรจมเนี่ยอาจารย์หมอบอกว่ามันจะอยู่แค่ไม่เลยเข่าลงไปข้างล่างนะไม่เลยเข่าลงไปข้างล่างมันจะอยู่แค่แบบตรงก้นนะปวดลึกในสะโพกปวดร้าวลงขาต้นขานะคะคุณฟังแต่จะไม่เลยเข่าทีนี้อาการเนี่ยมันปวดเจ็บอาการก็คือสามารถที่จะนวดได้นะทานยาได้เป็นบางครั้งที่สำคัญมันจะปวดแบบพอรำคาญอะไรอย่างเงี้ยลืมถามอาจารย์ไปว่าประคบร้อนได้ไหมประคบเย็นได้หรือเปล่าอาจารย์กลับมาค่ะ
0: กลับมาแล้วครับท่านฟังครับเชิญครับเข้าได้เลยครับ
1: อาจารย์ต่อถามก่อนที่เราจะไปตอบคำถามหนูลืมถามไปว่านอกจากนวดนอกจากการกินยาคลายกล้ามเนื้อ

0: ประคบร้อนได้ไหมคะอาจารย
1: ์ถ้าไม่เข่าเสื่อมนะท่านฟังครับจำขึ้นใจเลยครับเราไม่ค่อยประคบเย็นแล้วประคบร้อนลูกเดียวส่วนใหญ่ไม่ว่ากรณีกับต่างๆระยะนู้นระยะแรกระยะกลางอะไรเงี้ยประคบความร้อนเป็นหลักครับท่านฟังเพราะฉะนั้นการมีกระเป๋าต้องร้อนหรืออะไรก็ตามแต่ที่ช่วยให้ร้อนๆได้นะที่คุณสะดวกใช้อ่ะกรุณาซื้อติดบ้านไปเลยก็ต้องใช้มันช่วยเป็นคันเป็นคราวอยู่แล้วนะครับเย็นนี่ครับเพราะสมมติว่าเวลาคุณเกิดไปบิดข้อเข่าขึ้นเกิดบาดเจ็บเดี๋ยวนั้นประคบเย็นแค่วันนั้นจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นร้อนอยู่ดี
0: คร
1: ับให้มีถุงร้อนๆแล้วสักถุงนึงก็ตากเสื้อให้คุณแม่บ้างนะครับไอ้ถุงฟ้างสะดวก
0: จูเจลเนาะอาจารย์แล้วสลักเพชรจมเนี่ยสามารถประคบร้อนได้ไหม
1: ได้ครับช่วยได้ครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ถุงฟ้าเนี่ยมันสะดวกดีไม่ใหญ่เกินไปนะกระเป๋าต้องร้อนมันใหญ่เกิน
0: มัน
1: ละเกินนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังชื่อว่าคุณเหี่ยฮอบอกว่าผมก็เคยเป็นนะครับอาจารย์เมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นสับสนระหว่างหมอนรองกระดูกกับสลักเพชรจมปรากฏว่าเป็นสลักเพชรครับแต่แค่ทำกายภาพก็หายอาจารย
1: ์ขอบคุณนะครับที่ช่วยแชร์นะครับสลักเพชรเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับคุณหมอผู้รักษาคุณนะจะเลี้ยวซ้ายจะเป็นหมอนกระดูกทับเส้นประสาทที่ยาวยุ่งเหยิงต้องผ่าตัดหรือเลี้ยวขวาจะเป็นสลักเพชรจมนะครับการรักษามันคนละสไตล์กันนะแล้วก็ดูแลต่างกันเนี่ยสำคัญคือคุณเนี่ยจะต้องเล่าเป็นคำพูดที่ชัดถ้อยชัดคำให้ชัดเจนนะสังเกตตัวเองใครจะไปรู้อาการคุณแล้วมันไม่ได้ตรวจเจอโรคชัดเจนมากนะครับคนไข้เล่ามันบอกหมอมากเลยว่ามันเริ่มยังไงสตาร์ทมันเป็นยังไงแล้วก็มันเป็นต่อไปเป็นยังไงแล้วมันปวดร้าวลงที่ขาเนี่ย มันลงถึงไหนชี้ให้ชัดๆองแค่ตรงนี้แล้วครับคุณหมอแค่ตรงนี้ชี้เลยจะไปชี้น่องเลยนะชี้น่องมีเรื่องเลยนะครับ
0: ชี้น่องมีเรื่อง
1: แหมบัวแบบใบให้ไง
0: เด็กค่ะมีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ตื่นขึ้นมาเนี่ยอายุ57ปีสูง182หนัก73
1: ครับ
0: คุณกรบอกว่าตื่นเช้ามามันมีอาการมึนหัวอาจารย
1: ์
0: รู้สึกเมื่อยๆทางไหล่ซ้ายมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ไม่ขออายุอีกทีสิครับ
0: อายุ57หนัก73สูง182
1: ครับอันนี้ผมไม่มีเบาะแสพอจะอธิบายฟังได้ว่าคืออะไรนะข้อมูลมันค่อนข้างจะกว้างขวางมากการเราเนี่ยต้องขออภัยเคสนี้ผมไม่สามารถจะชี้แนะได้นะ
0: ค่ะส่วนคุณเดวิดบูนนะคะแฟนรายการประจำก็บอกว่าถ้าเราไปฉีดวัคซีนงูสวัสดมาวันแรกมันมีอาการปวดแขนมากเลยหลังจากนั้นก็มีไข้ตามมาให้กินพาราได้ใช่ไหมครับอาจารย์อาการแบบนี้มันจะดีขึ้นภายในกี่
1: ว
0: ัน แล้วก็ถ้าภายในกี่วันยังปวดอยู่ต้องทำยังไงครับอาจารย
1: ์สามวันนะครับถึงมันจะดีขึ้นครับนั้นวันแรกสองวันแรกเนี่ยกินพาราได้เลยครับเอาขนาดตัวคุณนะครับหนักเท่าไหร่ก็ตามแต่เช่นผู้ชายส่วนใหญ่เฉลี่ยเม็ดครึ่งเม็ด500นะถ้าเราหักอีกเม็ดนึงหักไว้กึ๊ดนะฮะเอาครึ่งเม็ดไปกินเม็ดครึ่งก็พอแล้วนะครับไม่ต้องสองเม็ดถ้าฝรั่งก็ค่อยสองเม็ดฝรั่งตัวใหญ
0: ่
1: ๆผู้หญิงไทยอะไรครับหนึ่งเม็ดก็พอแล้วครับ500มิลลิกรัมเขาอยู
0: ่อ้าวยังเต่าตัวใหญ่กี่เม็ดดีจัน
1: เต่าที่เอาเม็ดเต่าเม็ดครึ่ง
0: เม็ดครึ่ง
1: เพราะว่าทีเมื่อเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนรู้เหตุอยู่แล้วครับยิ่งไอตัวเนี้ยครับงูสวัสดเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับตัวที่ฉันฉีดปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทำให้มีร่างกายมันก็ไม่เคยเจอมาก่อนมันก็จะมีไข้มีเจ็บปวดตรงนั้นอ่ะถ้าเป็นได้ประมาณสัก7-2ชั่วโมงเทียบเป็นวันก็คือ3วันจะดีขึ้นแต่ครบความร้อนด้วยก็ได้แต่ถ้าจุดที่เจ็บคุณเจ็บมากเลยเอากับถุงฟ้านะครับปกปร้อนตกโปะบ้างก็จะช่วยได้ให้มันหายได้เร็วขึ้นนะครับ
0: โอเคนะคะคุณผู้ฟังที่ถามเรื่องของเข่าเสื่อมมาอาจารย์เมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าปวดเข่าเสื่อมเราจะนอกไปหาหมอมาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นดูแลตัวเองได้อย่างไรคะอาจารย
1: ์เริ่มเลยครับน้ำหนักอย่าให้เกินลดหนักลงเริ่มกลับไปเรื่องเพิ่มใหม่เลยครับอย่าหนักเกินถ้าเกินอยู่ปัจจุบันนี้ก็ค่อยลดลงช้าๆลงช้าๆแต่ให้ตั้งใจว่าจะลงแน่แน่ควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายยังไม่ต้องเพราะเจ็บเข่าอยู่ไงก็เอาแค่ลดอาหารลงนะครับที่ก็กินชามใหญ่ๆคือ2ชามต่อมือก็เหลือแค่1ชามก็พอชามก็เล็กลงนิดๆนึงข้าวนะ ก็ค่อยกินไปแล้วก็ลดมันลดทอดนะลดอาหารลงใจเย็นๆตั้งใจจริงๆจังๆข้อสองคืออย่านั่งยองๆอีกแล้วเอาเก้าอี้อย่างเดียวเลยครับนั่งเก้าอี้อย่างเดียวนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้คุณสุบินค่ะคุณสุบินนี่ถามให้ลูกชายนะคะอาจารย์ยาวนิดนึงลูกชายนะอายุ40ปีน้ำหนัก80นะคะสูง170แล้วก็ไปญี่ปุ่นนั่งเครื่องบินไปขาข้างซ้ายเดินขยกขยเกอาจารย์ครับรักษา3เดือนแล้วยังไม่หายเลยขอคำแนะนำอาจารย
1: ์โอ้ยอันนี้ต้องการการตรวจต่อแล้วครับ MRI หรืออะไรทุกอย่างที่จุดที่เขาเจ็บที่หลานเขาเจ็บนะเช่นเจ็บที่เข่าเจ็บที่ข้อเท้าเจ็บที่ไหนต้องว่ากันเป็นจุดๆไปเพราะว่าท่านนาขนาดนี้มีการรักษาด้วยแล้วไม่หายแปลว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นด้วยนะข้อต่อมีหลายเหตุเลยครับต้องดูให้ชัดว่าอะไรเป็นเหตุของมันนะครับหรือจะเป็นโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญไม่ดีหรือเปล่าเช่นกรดยูริกอะไรพวกนี้มันแอบซ่อนได้หลายโรคแล้วล่ะครับพอน้องก็อายุ40แล้วครับเข้าสู่ระดับที่ตำราแพทย์เขาเขียนว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกระดูกแล้วนะแต่ผมเอา4ท่านะคนไทย บวกเอง5ปีฉุนหยวนไปวะเออนะเพราะบางทีคน40ปียังพูดยากครับน้องยังคิดว่าเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะก็เอาบวก45ปีก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าฟังหมอพูดมากขึ้นก็จะเชื่อกันมากขึ้นกับการรักษาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่น้องคนนี้คือหมอกระดูกถ้าหมอคนเก่ารักษา3เดือนแล้วไม่หายก็ต้องปรับเปลี่ยนหมอสักคนนึงสิ
0: อาจารย์ขออนุญาตแชร์สำหรับคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะอย่างน้องอาจจะน้ำหนักเยอะแล้วก็การนั่งเครื่องบินอาจจะไม่ขยับเคลื่อนอาจจะไม่แบบเอ็กซ์โซไซส์อะไรหรือเปล่าคะมันก็เลยแบบมีผลต่อเขาม
1: ีเรื่องเดียวครับคือเรื่องนั่งเครื่องบินมานานๆก็เรียกว่าเป็นพวกกลุ่มที่หลอดเลือดดำมันอักเสบนะครับดีเวนทอมบอซิต DVT เส้นเลือดในน่องมีอาการอักเสบขึ้นจากการนั่งอยู่นานไม่ได้ขยับเลยโรคเดียวกันนั่นเองซึ่งอันนี้รักษานานจริงๆก็คือ2-3เดือนต้องให้ยาละลายริมเลือดต่อเนื่องกันนะครับแต่น้องไม่ได้เล่าเหตุการณ์ว่าจะใช้ยาอะไรรักษายังไงไงแต่ถือคิดว่ากลับไปพูดใหม่ก็คือต้องหาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรครับ
0: ไปหาหมอก่อนเลยใช่ไหมอาจารย์อาการแบบนี
1: ้ใช่ครับเพราะว่าต้องแยกก่อนว่ามันเกิดจากริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำที่น่องหรือเปล่าเกิดเหตุทำให้เกิดเจ็บปวดได้นานๆหรือข้อต่อหรือเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างเป็นเหตุนะครับเหตุนั้นเราก็จะหลงทางไปไกลๆนะฮะ
0: จะมันเกี่ยวกับเส้นเลือดด้วยเหรอคะอันนี้ขออนุญาตไม่รู้จริง
1: เพราะว่ามีเหตุคือนั่งเครื่องบินนานๆแต่วันนี้เราไปญี่ปุ่นนี่ก็แค่ห้าชั่วโมง
0: ห้าชั่วโมงใช่
1: ไม่ได้ยาวนานก็ผมว่าไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ผมเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงแต่แรกไงนะถ้าไปอเมริกาเนี่ยต่อสอง
0: นานๆ
1: ไม่มีเรื่องแล้วครับแค่ยุโรปก็10กว่าชั่วโมงแล้วครับยุโรปเนี่ยนะ
0: ค่ะนะขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังชื่อคุณภูสิทธิ์ค่ะอาจารย์คุณภูสิทธิ์บอกว่าลูกชายอายุ12ไปทำการถอดเล็บนิ้วโป้งมา3อาทิตย์แล้วตอนนี้แผลหายดีแล้วทีนี้คุณหมอแนะนำให้ไปว่ายน้ำจะถามว่าว่ายน้ำน่ะมันจะมีผลดีอย่างไรครับแล้วอาจารย์ต้องว่ายบ่อยแค่ไหนหรือมีแนวทางในการดูแลเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับน้องว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว
1: ครับคุณหมอเขาก็เชียร์กีฬาที่มันจะยั่งยืนต่อไปยังไงนะครับเพราะว่าต้องว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว12ขวบลูกไทยสมัยนี้เติบโตมาคุณพ่อแม่ก็สอนว่ายน้ำก่อนแหละไปดูละอนุบาลนะเพราะมันมีสระว่ายน้ำน้อยๆในที่โรงเรียนอนุบาลทุกที่นะก็สอนก่อนแล้วก็ครูจะสอนดำผุดดำว่ายเก็บเหรียญที่เขาโยนมาในพื้นของสระนะครับเป็นสุการ์ผมมีสุการ์ลูกสาวลูกชายสองคนรู้เลยเก็บได้ให้รางวัลอย่างเงี้ยนะครับว่ายน้ำเป็นถ้าว่ายน้ำต่อเนื่องกันไปก็จะดีเพราะออกกำลังกายเป็นการทำที่เด็กเขาจะดีกับหัวใจปอดเขาด้วยทั้งร่างกายเลยมันคือเรื่องการออกกำลังกายต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับถอดเล็บนะครับถอดเล็บมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะกิจเป็นโรคเฉพาะเจาะจงคือเล็บตัดไม่ถูกวิธีนะครับก็พูดเรื่องเล็บต่อไปในอนาคตนะครับ
0: นะคะอาจารย์เมื่อวานนี้เต่าในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งอะค่ะเต่าพูดถึงเรื่องของจุดดำลอยไปลอยมาเรื่องของในสายตาก็อาจจะทำให้วุ้นในตาอาจกำลังจะเสื่อมได้ทีนี้คุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มมีอาการเหล่านี้คะอาจารย
1: ์50กว่าใกล้ๆเกษียณเนี่ยนะครับมันจะมาเลยครับมองไปเนี่ยวิ่งฟื้นแล้วขยะมองจากตาแล้วขยะไปนู่นไปนี่แล้วมองพื้นกำแพงนี่สีอ่อนๆนวลๆนะครับ เห็นได้ชัดเจนมากเลยว่ามันวิ่งผ่านทื้อ

0: แน
1: ่ถ้าเราปล่อยไว้อาจารย์มันจะอันตรายต่อขนาดไหนอะคะ
0: ไม่มีอันตรายรุนแรงนะครับยกเว้นถ้ามีการร่อนของจอประสาทตาด้านหลังนั่นเองที่จะมีปัญหานะส่วนใหญ่แล้วร่างกายเราจะปรับตัวเองโดยสมองเป็นคนฉลาดครับปรับชินกับไอ้วุ้นเส้นนี้ขยะอันนี้นะครับสักพักหนึ่งจะมองไม่เห็นแล้วไม่สนใจแล้วสมองเป็นคนสั่งว่าไม่สนใจขยะนี้เราก็จะไม่เห็นอีกต่อไปแต่แรกๆตอนสักสองสามเดือนแรกผมจะเห็นมันวิ่งไปไม่ห่างเงี้ยโชว์ออฟมาตลอดเป็นคนขี้โชว์หิวแสงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพักสักหนึ่งสมองจะบอกว่าตัดศูนย์แทงศูนย์ขนาดนี้ขยะตัวนี้ไม่เอาไม่มองแล้วไม่สนใจแล้วทันทีมันมีขยะอยู่หลายอันตลอดไปต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งผ่านไปอันสองบ้างอันสามบ้างแต่สมองเราจะปรับตัวให้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปกติก็แล้วกันอย่าไปสนใจมากเลยไม่ลำคาญมากไม่งั้นลำคาญจังเลยนะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองนะจริงๆแล้ววุ้นในตาเสื่อมหรือว่าพวกสายตาคลาดเคลื่อนเนี่ยมันเป็นตามวัยไหมฮะอาจารย
0: ์วัยนี่แหละครับไอ้วัยที่กระสับกระส่ายนี่แหละครับ
1: โอ้โหไม่อยากเป็นเลย
0: คนแก่นะท่านผู้ฟังคนแก่มันต้องเป็นอยู่แล้วนะมันเริ่มเป็นสตาร์ทก็ตอนวัยสลักเพชรนี่แหละครับ50 กว่าเนี่ยครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดสายพูดคุยกัน022485937คำถามเนี่ยถามมาได้เลยนะคะจะเป็นสลัดเพชรจมหรือว่าคำถามอื่นๆที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงระหว่างรอสายหาอาจารย์มีคนก็ถามว่าถ้าสมมติว่าคำถามเกี่ยวกับสลัดเพชรจมนะเช่นขอท่ากายภาพขอท่ายืดเหยียดสักนิดนึงไหมนั่งทำงานอยู่เนี่ยไม่สะดวกนอนนั่งทำงานอยู่ยืดเหยียดได้มั้ยคะอาจารย
0: ์ได้ครับทำง่ายๆไม่ยากหรอกครับนั่งทำงานก็คุณก็นั่งให้มันแบบให้ตัวให้กดมันเลยๆทางริมๆนิดๆนึงริมๆเก้าอี้นะพิงพนักให้เต็มที่สบายๆเลือกเก้าอี้ตัวที่มีเท้าแขนซ้ายกับขวาด้วยก็สบายขึ้นถ้าคุณก็นั่งแบบนี้นะนั่งเองๆเอ็นเอ4เท่า3เนี่ยง่ายดีท่าเนี้ยนะแล้วก็เอาขาข้างที่คุณเป็นเมื่อขึ้นข้างขวาก้าวส้นเท้ายกขาทั้งขาเลยขึ้นมาเลยนะครับไปถึงหัวเข่าซ้ายก็มันดีกูเคียงๆกันนะครับเอาเข่าเอาขวาเอาขวาเท้าเราขออภัยกับส้นเท้าเนี่ยผ่านแผลเส้นทางด้านซ้ายให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันตึงก้นขวาที่เป็นโรคแล้วก็ข้ามเข่าซ้ายที่วางอยู่ปัจจุบันนี้ที่มีอยู่เนี่ยcross ข้ามไปเลยไปเลย cross ข้ามไปเลยให้มันตึงแล้วก็ค้างไว้นับ1-10ในใจ1-2น่าจะช้าแล้วท่านฟังทุกสิบยืดมันยืดจับกันมาเล็กๆทางด้านขวานะแต่นี่เอาส้นเท้าเปลี่ยนไปทางซ้ายนะทางฝั่งข้างเข่าซ้ายนะก็ตึงแบบนี้ครับมันก็ช่วยระดับหนึ่งใจเย็นๆค่อยๆทำรู้สึกตัวเองว่าเอาแค่นี้ตึงบีบแล้วนะก็จะพอแค่นี้ไม่ต้องเวิร์กขนาดไหนนะคร
1: ับ
0: อ
1: าจารย์มีสายสดมานะคะคุณสุรินทร์อายุ59 ปีน้ำหนัก91ส่วนสูง174อยู่ในสายนะคะสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะมาที่ SMS นะคะคุณผู้ฟัง6693บอกว่าปวดตรงแก้มก้นด้านขวาถ้าเดินหรือยืนนานๆจะปวดมากแล้วก็ชาลงไปถึงเท้าเลยครับแบบนี้สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับสลักเพชรหรือกระดูกทับเส้นประสาทครับอาจารย
0: ์เน้นต้องเต่าเน้นตรงที่ว่าปวดร้าวถึงเท้าใช่ไหม
1: ปวดร้าวและชาลงไปถึงเท้าเลยครับ
0: นี่ต้องเริ่มรักษาสตาร์ทขึ้นจากรักษาแบบที่เป็นโรคคิดว่าจะเป็นหมอกระดูกทับเส้นประสาทไปก่อนนะท่านฟังเบื้องต้นเลยนะอาจจะเป็นสลักเพชรก็ได้จะเป็นรุนแรงมากแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย 80-90% ต้องคิดถึงหมอกระดูกทับเส้นประสาทไปก่อนแหละเพราะการปวดร้าวลงต่ำกว่าเข่าลงไปมากไปถึงเท้าต่างๆใช่ไหมคือเขาเล่ามันเนี่ยนะปวดลึกลงไปข้างล่างมากนะครับแล้วมันกดทับเส้นประสาทแบบกดเยอะซึ่งสลักเพชรมันไม่ค่อยกดเยอะขนาดนี้ไงมันกดแค่บีบเส้นทางกันขอแย่งที่กันอยู่เท่านั้นเองแต่อันนี้มันลักษณะมันกดตรงเยอะๆมันกดตรงบุ๋มเหมือนกันเถอะมันกดลึกลงไปถึงเท้าได้นู่นนะ
1: ค่ะอาจารย์คุณสุรินทร์มาแล้วค่ะหนูขอย้ำนิดนึงอายุ59น้ำหนัก91ส่วนสูง174อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ถ้าเรียนเชิญค่ะ
2: ครับจะเรียนถามอาจารย์ครับพอดีไปตรวจอุลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนเลยนะครับปรากฏว่าไปพบนิ้วในถุงน้ำดีนะครับขนาด 1.3 เซนนะครับวันนี้เขาในอุลตราซาวด์เนี่ยเขาพบว่ามันอยู่บริเวณ

0: GB Next อะครับ
1: ครับ
0: พอดีผมเป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็ความดันแต่คราวนี้เบาหวานนี่มันสงบแล้วคราวนี้เราควรต้องผ่าตัดไหมครับหรือว่าจะต้องติดตามข่าวหรือว่าจะต้องเฝ้าระวังยังไงครับทุกคนอาจารย
1: ์เขาเอามีกี่เม็ดครับที่อัลตราซาวด์เจอกี่เม็ดครับ
0: อัลตราซาวด์เนี่ยพบที่ขนาดใหญ่สุดเนี่ย 1.3 เซน 1.3 เซนนิ่มเนี่ยนะครับ 1.3 เซนเนี่ยก็ประมาณ1เมตรครับส่วนเม็ดเล็กๆเนี่ยใน
1: เยอะเลยครับ
0: แต่เยอะเนี่ยมันไม่ทราบจำนวนนะคร
1: ับอาการที่ไปหาหมอครั้งนี้ครับคุณไปบ่นเขาเรื่องอะไรครับเป็นบ่นให้หมอฟังเรื่องอะไรครับ
0: ไปตรวจสุขภาพเลยไปตรวจสุขภาพประจำป
1: ี
0: เ
1: ลยครับ
0: เจอครับ
1: แต่ไม่มีอาการอื่นใช่ไหมครับเจ็บเป็นแถวท้องน้อยข้างบนว่านบนไม่มีครับโอเคครับดังนั้นผมคิดว่าแค่นี้นะครับเป็นเคสที่เราเจอประจำในการตรวจเช็คร่างกายให้คนอายุมากนะท่านฟังพอดีคุณจะเป็นคนที่หนักเยอะด้วยนะ91กิโลถือว่าคนอ้วนละถ้าเป็นไขมันคอเลสเตอรอลในร่างกายคุณจะสูงด้วยไอเม็ดนี่เลยทั้งในถุงน้ำดีนะครับเหตุการณ์เกิดจากสองเหตุคือหนึ่งคอเลสเตอรอลเป็นศัตรูร้ายเลยเป็นเม็ดนิ่วนะครับเอาไปวิเคราะห์ดูในเม็ดนิ่วจะเจอโคเลสเตอรอลหรือถ้าคนกลุ่มที่เป็นโรคเลือดกลุ่มอื่นๆเนี่ยทาร์สเบียอีกเรื่องหนึ่งนะครับของคุณก็ไม่เกี่ยวก็เป็นโคเลสเตอรอลแง่ๆมันหนักเยอะด้วยนะครับอ้วนด้วยก็ลดพวกนี้ลงให้ได้ถ้าเป็นงั้นก็จะเกิดนิ่วบ่อยๆแล้วคุณหมอก็จะรอเฝ้ารอคุณแล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาการปวดเจ็บหรืออาการตัวเหลืองตาเหลืองที่ว่าดีสร้างเมื่อไหร่ก็จะจัดการถูกดีคุณเลยแต่ผมก็คิดว่าหมอปัจจุบันนี้ครับเขามีการใช้กล้องในการผ่าตัดทั้งนั้นนะเคสแบบนี้นะครับไม่ได้ผ่าไปด้วยมือแบบเป็นแผลใหญ่ใช้กล้องเข้าไปทำเป็นแผลที่สะดือแล้วก็ที่ข้างๆสองแผลขนาดดินสอแทงผ่านได้นะก็โคเลเชียคุณทำปัดตัดเพราะอายุคุณถึงขนาดหนึ่งและอ้วนด้วยโคเลเชียตัดถุงน้ำดีออกก็บอกครับไปเลยครับไม่ต้องไปคานครับเพราะว่ามันเป็นตัวรักษาการรักษาที่ดีมากๆปัจจุบันนี่ครับแล้วก็คุณหมอมีฝีมือในการผ่าตัดถุงดีจากใช้กล้องเนี่ยทุกคนนักแพทย์ไทยบนแพทย์ไทยคุณหมอทุกคนถูกฝึกถูกอบรมมาจากโรงเรียนแพทย์ในที่การเดียวกันหมดนะครับเครื่องมือกล้องกับเครื่องมือยี่ห้อเดียวกันทั้งนั้นยี่ห้อทุกที่ทั้งประเทศนะครับทำเลย
0: ครับคุณหมอครับจอดเลือดล่าสุดเนี่ยคอเลสเตอรอลมัน117นะครับคราวนี้เราถึงแม้จะค่ามันประมาณนี้เราก็ควรจะผ่าตัดออกถึงแม้ไม่มีอาการใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะว่าดูค่าตัวดีตัวร้ายคุณไม่ได้บอกเลยเมื่อกี้นี้นะแล้วก็คุณรักษาด้วยยาด้วยอยู่หรือเปล่าขณะนี้ผมเชื่อว่าคุณหมอให้ยาสแตตินคุณ
0: มีครับ
1: ไม่มีเห็นนะครับมันลงเพราะค่าสแตตินครับจริงๆแล้วตัวคุณเองเนี่ยคอเลสเตอรอลมันสูงไงแต่ค่ามันลงต่ำใช่ไหมเพราะหมอพอใจเพราะว่ารู้ว่ามันสูงให้ยาไปกดมันลงไปแต่ถ้าไม่มียานี่มันไหลแล้วก็มันขึ้นตัวเปิดเผยเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันอยู่ได้เพราะงี้เพราะคุณต้องรักษาต้นเหตุจริงมันคือจุดที่เป็นโรคก็คือนิ่วขนาดเม็ดคุณมันอยู่ตรงปากทางเลยมันไปอุดรูท่อน้ำดีได้เลยนะครับท่าน
0: ผ
1: ู้ฟัง
0: ครับผมก็ควรจะผ่าตัดออกใช่ไหมครับ
1: ครับครับไปเลยครับ
0: ขอบคุณ
2: พ
0: ี
2: ่ขอบคุณคุณสุรินทร์มากๆนะคะ
0: นะคร
2: ับ ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรง
1: ที่คุณสุรินทร์เล่าเนี่ยครับท่านฟังท่านอื่นที่ฟังอยู่รายการอยู่นะครับกรุณาฟังไว้ชัดๆเลยครับมันเป็นลักษณะแบบเล่าแบบtypicalมากtypicalว่าเป็นลับต้นแบบเลยครับว่าของพวกนิ่วสูงน้ำดีมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับต้นแบบทั้งในกระแสเลือดมีคอเลสเตอรอลสูงรักษาด้วยยาสแตตินลดไขมันลงนะแล้วก็ไปทำอัลตราซาวด์ตรวจเช็คร่างกายเจอเม็ดไอ้เม็ดใหญ่นะครับคุณเห็นเม็ดเดียวก็จริงแต่อัลตราซาวด์แต่ว่าตัดตรงนี้มาเปิดถุงดูทีไรนะครับ20-30เม็ดเลยนะครับท่านฟัง
2: ม
1: ีเล็กๆอีกเยอะเลยอ่ะพบพวกมันเยอะมากเพราะฉะน
0: ั
1: ้นเม็ดแรกที่เจอมันเป็นตัวบอกสายให้หมอรู้ว่ามันมีแน่เหมือนเงยนะแต่พอเปิดจริงเข้ามาตัดออกมาแล้วมันเปิดถุงดีดูแหวกดูสิครับ20-30เม็ดทั้งนั้นนะครับท่านฟังครับ
2: นะคะอ่ะหนูขออนุญาตมาที่คำถามส่งท้ายค่ะอาจารย
1: ์
2: นะคะขอบคุณคุณสุรินทร์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นะคะมาที่รอครับ
2: อ่ะมาคำถามของคุณ8499อาจารย์ครับผมเนี่ยอายุ41ปีสูง171หนัก80ตื่นมาฉี่ตอน 4:00 ทุกวันเลย ถ้ากินน้ำเยอะจะมีฉี่ประมาณเที่ยงคืนกับตีสี่คืนหนึ่งนะถ้ากินน้ำเยอะจะเพิ่มรอบคือตอนเที่ยงคืนแต่ถ้าตื่นปกติธรรมดาคือตีสี่จะต้องคือมันปกติไหมครับอาจารย์มันเป็นสัญญาณบอกว่าผมจะเป็นอะไรไหมครับอาจารย
0: ์มันเยอะไปนิดนั่นเองครับเยอะไปนิดนึงว่า
2: อ
0: ายุขนาดคุณก็มันก็กินน้ำเยอะไงถ้าวันไหนไม่กินน้ำเยอะก็เหลือครั้งเดียวนะครับก็เริ่มปกตินะครับก็ปรับน้ำสิครับจากทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่อยๆจ่อน้ำเข้าไปอย่าไปกินที่เราเป็นแก้วๆเต็มๆนะกินสักจุบครึ่งแก้วบ้างอะไรบ้างให้น้ำไม่ตกค้างร่างกายคุณเยอะเกินไปนะครับ
2: อืมนะคะอ่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามกันเข้ามาคุณแคทบอกว่าม่านตารั่วอาจารย์ผลการรักษาจะหาย 100% มั้ย
0: ช่วยได้เยอะครับปัจจุบันเราใช้เลเซอร์ช่วยนะก็หมอตาก็จะใช้กล้องส่องตาคุณอยู่คณะไปดูเป็นเรื่องๆนะคราวนี้ก็ช่วยได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสนิดนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของม่านตาละนะ
2: ม่านตารั่วมันร้ายแรงไหมอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบกับพวกบุ้นตาเสื่อมอะไรเงี้ย
0: อ๋ออันนั้นมันเรื่องที่เจอบ่อยบุ้นตาเสื่อมนะครับม่านตารั่วเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ว่ามันก็มีความหมายกับคุณหมอตานะแต่ผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องตามากเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากนะครับ
2: นะคะ
0: ก็ขอตอบได้ขนาดนี้นะยังไงก็ตามแต่คุณต้องพบหมอตาลูกเดียวครับหมออื่นรักษาคุณไม่ได้ไงเพราะต้องมีเช็คกล้องส่องกันถึงทำได้นะครับ
2: ขอมาคุณที่คุณวาวานะคะคุณวาวาบอกว่าอาจารย์เมื่อวานฝนตกหนักมากเลยสามีมีเหตุต้องไปรีน้ำขนของทั้งที่หนูมีแมลงสาบเยอะแยะไปหมดบังเอิญเพิ่งจะเป็นแผลสดเล็กๆที่เท้าถามว่ามีโอกาสติดเชื้อฉี่หนูเยอะไหมคะอาจารย
0: ์ก็มีนะท่านฟังเพราะว่ามันเป็นแผลที่เชื้อลมไปเข้าได้อ่ะก็สังเกตอาการดูดีๆสักประมาณสัก10 วันจากเนี้ยมันมีไข้ขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเขาว่ากันไปจากแผลนี่ผมว่าต้องดูแลนะตอนนี้ให้มันอย่าให้ติดเชื้ออื่นๆนะเช่นทาด้วยเบตาดีนไอ้ที่น้ำตาลทองอ่ะน้ำยานะทาเรื่อยๆแผลมันหายไปกระตาเลยแล้วก็เฝ้าระวังดูอาการพอฉีดหนูเมื่อวันเกือบประมาณ10 วัน 14 วันหลังที่คุณเอ็กซ์โพสเจอแล้วนะมันจะเริ่มมีไข้มาก่อนแล้วพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
2: ลิปโตสไปโรซิสระวังกันหน่อยเนาะมากับฤดูฝนนะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเจอกันทีกับอาจารย์หมอปัญญาวันจันทร์นะคะวันนี้ทั้งอาจารย์หมอแล้วต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: Fun Active Radio ไม่สนุก

0: Quality to Well ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็ต่อเนื่องกับอาจารย์ธรนะครับมิสเตอร์เวนเดย์พิก้าไปหาหมอฮะเมื่อวานนี้ต้องงดข้าวงดน้ำนะครับวันนี้ก็ต้องไปส่องกล้องนะฮะก็ให้พิก้าไปตรวจร่างกายให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับก็มาคุยกับอาจารย์ธรกันต่อฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่มีสาระสำคัญมากมายเลยนะฮะเกิดไปคุยกับอาจารย์ธรเรื่องปลาหมอคังดำแล้วกันนะครับศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไทยเที่ยวไทยพลัสมาแล้วฮะเคาะเรียบร้อยนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายค่าโรงแรมคืนละ 1,500 นะครับพร้อมกับอีคูปองช่วยจ่าย50 50นะครับที่เมืองหลักเนี่ยช่วย 1,500 บาทแล้วก็ที่เมืองรอง 2,000 บาทนะฮะรวม 1 ล้านสิทธิ์ครับช่วงแรกเนี่ยเปิดให้ใช้ตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569แล้วก็ช่วงที่2นะครับ16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ครับเริ่มลงทะเบียนเป๋าตังนะฮะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับ2569นี้เป็นต้นไปนะครับรวมทั้งหมด1ล้านสิทธิ์ฮะแม้แต่ก็มันเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยหรือเปล่านะ

0: าจารย์มาแล้วให้อาจารย์เสียบหูฟังก่อนนะครับแล้วก็ขอเชิญประชาชนนะฮะร่วมลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารนะครับวันซ้อมใหญ่แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่16กันยายน2569นะครับระหว่างเวลา8โมงครึ่งนะครับไปจนถึง4โมงครึ่งเว้นวันหยุดราชการนะครับเบอร์ต่างๆแล้วก็รายละเอียดดูได้นะที่เพจ Variety Travel นะครับแชร์ไว้ให้แล้วนะครับเชิญโดยกองทัพเรือนะฮะพื้นที่นั่งชมเนี่ยจะอยู่ที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือนะครับอาคารราชนาวิกสภานะครับอันนี้เฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบนะฮะแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับวันซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคม2569นี้แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะครับวันที่6พฤศจิกายน2569นะครับในส่วนของวิธีการจองวิธีการรับบัตรเนี่ยเข้าไปดูที่เพจ Variety Travel นะครับอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับในสุดวันนี้มันพูดนะฮะแต่ผมโผล่มาได้นะ
0: ฮะ
1: จะเป็นเด็กเส้นนะครับ
0: ครับพรุ่งนี้ก็มาไหมฮะ
1: พรุ่งนี้มาอีกพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะฮะ
0: ก็อาจารย์บอกได้หมดผมก็เลยลงไว้ว่าเป็น
1: ได้ไงก็พรุ่งนี้ได
0: ้นะครับผม
1: คืองานที่ไม่ได้ตังค์นี่ผมไม่ค่อยซีเรียสนะฮะลงไว้ผมก็ทรยศได้นะ
0: จะบอกไม่ว่างก็บอกลงหน้าได้ครับ
1: ไม่งานที่ได้ตังค์นี่คุณค่ามันต่ำนะ
0: ฮะครับผมสารตัดสินเรียบร้อยแล้วฮะอาจารย์นะ
1: บอกไปแล้วนี
0: ่ครับยังไม่ได้บอกรายละเอียดเลยบอกแค่ว่าศาลตัดสินแล้ว
1: ตัดสินอะไรฮะ
0: ไอ้ปลาหมอคางดำอะฮะ
1: ใครสนใจ
0: อุ๊ยกูแค
1: ่ผมก็บอกได้แต่เมื่อวานไม่มีประโยชน์หรอก
0: เออจับเลยจับเอาขึ้นมาทำน้ำปลาให้หมด
1: ก็ผมก็พูดไปแล้วว่าตัดศาลเนี่ยก็ทำได้แค่นะไม่ได้หมายความว่าศาลไม่ทำอำนาจมันก็ทำได้แค่นั้นจะให้ไปทำอะไรอ่ะมันก็จบอยู่แค่นั้น
0: ถึง
1: ปกติอยู่แล้ว
0: ถึงไม่ใช่ว่าศาลตัดสินมันก็เขาก็ต้องลงมือจัดการอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: พูดไปศาลจัดไปเท่านั้น
1: ก็ผมก็บอกว่าผมก็รู้อยู่แล้วแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าศาลทำไมไม่ทำเลยศาลปกครองเขาก็ทำได้แค่นั้นทำอะไรมากกว่านั้น
0: ให้ศาลได้จับตาเองก็
1: สงสัยว่าคือหากันใหญ่คือหาเรื่องอะไร
0: ผมก็วันนี้โทรหาใครไม่ติดเลยก็นึกเมื่อตั้งแต่เช้าแล้วตกใจเฮ้ยหรือว่าอาจารย์จะมีสัมภาษณ์เยอะฮะ
1: ไม่เกี่ยวไม่มีใครสนใจนะครับเพราะว่ามันทำได้แค่นี้มันก็ได้แค่นี
0: ้
1: กลับมาเรื่องก็คือเรื่องอย่างนี้อย่าไปสนใจฮะเราโฟกัสในเรื่องที่เราต้องสนใจก็คือเรื่อง
0: น้ำฝนฝนตก
1: ล้านสิบฝนฝนอะไรคุณเองผมมูสาร้อยคำว่าล้านสิบ
0: ครับ
1: อันนั้นก็คอรมอก็อนุมัติแล้วนะครับล้านสิบซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวคุณเมย์คงแตะให้แต่ก็ว่าง่ายๆก็คือเท่าที่ผมดูเนี่ยร้านสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วคนหนึ่งเนี่ยลงทะเบียนได้ตั้ง50
0: ฮะ
1: คนงาน50แล้วจริงๆเนี่ยหมายความว่าไอ้ร้านสิทธิ์ที่เราเห็นในข่าวเนี่ยจริงๆคือ200,000คนนะไม่ใช่ล้านคนก็นี่เรากำลังคุยเรื่องไทยเที่ยวไทยไทยคนละครึ่งอะไรสักอย่าง
0: ไทยเที่ยวไทยพลัสครับ
1: โอเคชื่อมันเยอะเลยกันนะฮะก็หมายความว่าถ้าเกิดเราไปลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็ขอใช้สิทธิ์เราจะได้รับ50จากนั้นเราก็ไปผ่านเป๋าตังค์นี่แหละถ้าผมอ่านไม่ผิดก็คือลงทะเบียนเรื่องอะไรต่างๆก็ยังคงใช้แอปเป๋าตังค์เหมือนไทยช่วยไทยอ่ะ
0: ครับ
1: จากนั้นก็ไปแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้รัฐบาลเขาจะออกให้1,500
0: ฮะ
1: ฮะเราก็ใช้สิทธิ์ของเราเราก็ออกครึ่งหนึ่ง
0: ครับก็มีคูปองแนบมากับตัวที่พักด้วยครับถ้าเที่ยวที่เมืองหลักเนี่ย1,500แล้วก็เที่ยวที่เมืองรองเนี่ย2,000
1: มันเป็นคูปองทั่วไปไหม
0: ใช่ฮะเป็นคูปองทั่วไปครับ
1: ก็หมายความว่าไปใช้รู้สึกคนนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ไปที่พักนวดก็ได้นะ
0: ฮะเป็นสินค้าต้องเที่ยวได้หมดเลยฮะ
1: ที่ลงทะเบียนนะฮะไม่ใช่อยู่ดีก็คือเหมือนไทยช่วยไทยอ
0: ่
1: ะคือร้านค้าต้องลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดดูว่ามีเราหนึ่งคน
0: ม
1: ีแฟนหนึ่งคน
0: ครับ
1: สองคนลงทะเบียนกันก็จะได้สิบใช่ไหมสิบไปเที่ยวเมืองรองเมืองรองเนี่ยสิบหนึ่งก็คือ2,000 บาท
0: ครับ
1: รวมกันเนี่ย ก็จะได้เงินเป็นเงิน 20,000 บาท
0: แล้วก็แฟนอีกคนนึง
1: ก็นั่นแหละรวมแล้วไงรวมเรากับแฟน
0: อ๋อครับครับครับ
1: เมื่อว่าเรา50 2,000 บาทก็เป็น 10,000 บาทแฟนอีก50 10,000 ก็เป็น 10,000 บาทนะฮะก็ต้องแต่ก็คงมีรายละเอียดในการใช้แล้วมีช่วงแบล็คเอาท์ด้วย
0: อ๋อฮะเว้นวรรคไว้ก่อนแล้วก็ไปใช้อีกทีช่วงที่2
1: ใช่ครับก็คือ15อะไรสักอย่างนึงถึง15กุมภาพันธ
0: ์จ้ะเดี๋ยวๆๆๆๆๆไ
1: ม่ได้แต่มีแบล็คเอาท์ในช่วงปีใหม่อ่ะ
0: ครับ1พฤศจิกาถึง15ธันวาคม69นะครับแล้วก็เว้นวรรคไปนะครับไปต่ออีกทีช่วงที่2เนี่ย16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570ครับ
1: ก็หมายความว่าเว้นวรรคเป็น1เดือน
0: ฮะ
1: ในช่วงตั้งแต่15ธันวาถึง15มกราช่วงนั้นก็คือช่วงที่คนเที่ยวอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เขาต้องการดึงคนให้ไปเที่ยวในช่วงที่ไม่เที่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยมีช่วงเว้นวรรค
0: ครับขอตัดขอเก็บเต็มๆเนี่ย
1: ทั้งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ฟังตัวทีครับเมื่อวานเพิ่งออกรายการคุณผู้ฟังเยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: เตรียมการกันไว้แล้วกันแต่ถ้าเกิดไม่ใช้เขาบอกว่าสิทธิ์จะมีเรื่องนี้อะไรต่างๆนั่นรายละเอียดลงไปใช้ดูเลยกันแล้วกันว่ามันมีกติกาอย่างไรบ้างแต่ผมนี่เล็งเมืองลองไว้แล้ว
0: ฮะครับอ่ะไปอีกงานนึงนี่เขาเริ่มจัดการวันที่11นะครับนี้เนี่ยกันยายนแล้วก็จัดยาวไปถึง20กันยานะครับกับตลาดน้ำอัมพวานี่เขาออกมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ในเนรมิตตลาดน้ำอัมพวาให้สว่างสวยเปล่งประกายสีทองทั่วผืนน้ำนะครับนะก็ไปชมได้กับไฮไลท์ของงานนะครับมีม่านแสงสีเสียงดิสเพย์ดอกไม้ยักษ์บานสะพรั่งริมคลองนะครับมีสีโซนถ่ายภาพปักหมุดโฟโต้ช็อตนะฮะสุดเก๋ทั้งตอกดอกไม้อุโมงค์แสงสะพานไฟและเงาสะท้อนผืนน้ำนะครับมีศิลปินย้อนยุคไว้ยุค90นะครับมากันครบหมดเลยครับทั้งคริสตินาไทยธนาวุฒิเยอะนะฮะออกร้านต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์ทางวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมนะครับงานมี11ถึง20กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นไปถึง4ทุ่มที่ตลาดอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฮะนะก็ในส่วนของตัวพื้นที่ก็นี่เขาทำภาพออกมานะเป็นอินโฟกราฟิกสีทองอารามไปทั้งทั่ว2ฝั่งคลองที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับอาจารย์ฮะ
1: ก็ต้องหาที่นอนแถวนั้น
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันดึกไงเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วเป็นอันตรายแล้วทำไมไม่เลื่อนไปให้มันต่อใช้ได้ตอนไทยเที่ยวไทยอ
0: ุ้ยครับอาจารย์ฮะ
1: ผมจะได้ใช้ด้วย
0: อ๋อครับครับ
1: ลาดบุรีมันเมืองรองไหมล่ะ
0: ก็จริงๆก็ติดกันนะอัมพวากับลาดลีนะฮะ
1: ก็ใช่ไง
0: เที่ยวสีตลาดน้ำของทางฝั่งสมุทรสงครามแล้วก็ต่อที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ลาดบุรีเนี่ยมันยิ่งมันคือเป็นทริปเส้นทางเดียวกันห่างกันไม่ถึง15นาที
1: ก็ใช่อ่ะก็หาที่นอนแถวนั้น
0: ครับ
1: ดูตั้งเสร็จเท่ากว่าตีหน้าจะร้องเสร็จก็สี่ทุ่มพอดี
0: แสดงว่าอาจารย์อยากไปดูตีหน้าทีละ
1: พอดีเคยเจอกันหลายคนหลายคนแล้วเขาอยู่สมัยก่อนเขาอยู่คนเดียวโดเดียวกับผม
0: ครับ
1: ก็ร้องเพลงประวัติศาสตร์ยังไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเอ
0: าไทย
1: ช่วยไทยขึ้นไป
0: ทลายเงี้ยฮะพลิกล็อกกันนะดูถล่มทลายเงี้ยวะอาจารย์
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: นะฮะก็แต่ตอนก็โน้ตออกมาได้แต่อัลบั้มแรกนี่กรี๊ดกันปล่อย MV ออกมาน่ารักมากนะฮะเป็นนักร้องที่เสียงดีจริงๆเพียงแต่ว่าก็นั่นนะฮะก็จะได้เห็นว่าก็ตกลงไม่ยอมต่อเลย
0: ต่อเลยฮะ
1: ไทยช่วยไทยดิ
0: อ๋ออาจารย์ต้องโทรไปถามก็ดีครับท่านรองอ่ะ
1: 4เดือนไม่ได้มีประโยชน์เลยแล้วมีการเปลี่ยนข่าวไม่รู้สึกว่าถังแตกเลยบอกว่าจะฟรีซเงินท่านราชการอะไรสักอย่างนึงซึ่งไม่มีทางหรอก
0: ผมเนี่ยคุยกับท่านรองเยอะมากเลยท่านรองผอ.ท่านรองสารวัตรท่านรองนายกท่านรองผู้ว่าอุ้ย คุยกับใครก็รองไปหมดฮะแต่ว่ามาเรื่องน้ำท่วมกันต่อดีไหมฮะอาจารย์ฮะน้ำท่วมญี่ปุ่นโอ้โหนางโงย่าจมบาดาลแล้วเรียบร้อย
1: จริงๆเฟซผมก็เคยเขียนตั้งแต่ก่อนตกแล้วว่ามันจะมัน จะตกหนักนะในรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เตือนอย่างอุตลุดนะฮะตั้งแต่ไอ้พายุอย่างที่เคยบอกไปว่าไอ้พายุที่มันไม่เข้าไทยเนี่ยมามีฝนตกแต่ไม่เห็นมีพายุเข้าไทยเลยมีแต่ข่าวพายุทั้งหลายทั้งปวงมุ่งหน้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมันโหดร้ายมากนะฮะอันนี้ไม่เยอะคนรัฐบาลญี่ปุ่นก็เตือนไปตั้งแต่ก่อนเกิดซูเปอร์เอลนีโญแล้วว่าปีนี้พายุมาหนักแน่แล้วมาจริงมาหนักจริงแล้วก็พายุที่โดนที่ญี่ปุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของ depression ชนกันสองลูกนะฮะฝนก็เลยตกหนักเดี๋ยวภาพข่าวคุณผู้ฟังคงได้เห็นเยอะแยะมากมายผมไม่ต้องลงรายละเอียดแต่มันเป็นน้ำชุ่มท่วมฉับพลันครับ
0: ครับ
1: ก็คือฝนตกก็เหมือนกับคล้ายๆเรนบอมอะชั่วโมงหนึ่งตกมาลงมา100 กว่ามิลช
0: ั่
1: วโมงเดียวนะ
0: ครับ
1: ซึ่งนาโกย่าเองเนี่ยระบบในเมืองนาโกย่าจริงๆก็คล้ายๆกรุงเทพนะพูดถึงนาโกย่านะฮะยังไม่ได้พูดถึงโตเกียวนะพูดถึงนาโกย่านาโกย่าเองก็รับน้ำได้50 มิลเจอคือฝนตกเนี่ยเขาออกแบบเมืองให้รับน้ำได้ไม่เกิน50 มิลต่อชั่วโมง
0: ครับ
1: ฝนตกมัน100 กว่ามิลต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วมันจะมีน้ำหลากมาตามแม่น้ำล้นตลิ่งอะไรต่างๆมาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่มันจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันไงฮะก
0: ็
1: คือทุบเดียวตอนนี้ก็จะลงเกือบหมดแล้วถ้าเกิดข้าวเข้าใจไม่ผิดมันจะแต่ไอตอนที่มันท่วมฉับพลันมันก็จะเห็นว่ารถเราก็จมน้ำไปแล้วอะไรประมาณนั้นก็อันนั้นน่ะคือสิ่งที่น่ากลัวของฝนตกในแบบเรนบอม
0: มาเร็ว
1: ไปเร็วแต่ท่วมเร็วลงเร็วแต่ไอ้ท่วมเร็วนี่คือท่วมรถเราไปเรียบร้อยแล้วต่อให้มันจะท่วม3 วันหรือท่วม3 ชั่วโมงเนี่ยรถเรามันก็ท่วมอะไรประมาณนั้น
0: ก็น้ำตกรอการระบายแต่ระบายไม่ทันก็ท่วม
1: ใช่ก็เหมือนกรุงเทพอ่ะพี่แต่ว่าเราก็ต้องภาวนาว่าอย่าให้เกิดฝนอย่างนั้นลงมาในกรุงเทพนะต่อให้สิทธิผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับผู้ว่านาโกย่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าระบบทั้งเมืองมันออกแบบไว้สำหรับรับฝนแค่นั้นมันไม่ได้ออกแบบไว้เผื่อฝนโลกร้อนที่กำลังเกิดบ่อยขึ้นเรื่อย
0: ๆมองตาละห้อยกันหมดเลยฮะผู้ว่าทั้งผู้ว่าทั้งผู้ว่าเมืองนาโกย่ากับผู้ว่ากทมคร
1: ับ ก็เตรียมก็ต้องจนจะตกที่กรุงเทพหรือเปล่าทุกคนคงถามอย่างนี้คำตอบของอาจารย์ธรก็คือไม่รู
0: ้
1: ถามว่ามีโอกาสไหมก็บอกก็มีมันก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าเกิดนะเพราะเรนบอมมันก็มีโอกาสตกได้เกือบทุกที่ทั้งนั้นน่ะแต่เยอะไหมก็บอกว่าถ้าเกิดนับปีนี้คงแทบจะไม่มีโอกาสอะแต่ถ้าเกิดปีต่อๆไปลานีญาก็ไม่รู้แต่ที่นาโกย่าโดนก็เป็นจังหวะของซูเปอร์เอลนีโญบวกกับพายุที่วิ่งมารวมกันเพราะฉะนั้นมีแต่อาจจะยังไม่เกิด
0: ในขณะที่ทางฝั่งของประเทศไทยช่วงนี้ก็มีฝนตกนะฮะหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยแล้วก็ฝนเริ่มลงต่ำแล้วจากทางภาคเหนือกับอีสานตอนบนก็ไล่ลงมาเรื่อยๆฮะอาจารย์ฮะภาคใต้ก็ตื้นลมแรงเหมือนเดิม
1: เขาบอกว่าหนาวก็ลงมาไงหนาวมาเป็นวูบวันนี้ฝนจบก็จะบอกไปแล้วว่าปีนี้ฝนตกฝนจบเร็วด
0: ู
1: ฝนจบเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มขยับลงมาแล้วลมหนาวเริ่มแรงลมหนาวเริ่มมาเป็นวูบวูบวูบวูบนะฮะลมหนาวที่นี่วูบนี่คือวูบนะฮะไม่อุณหภูมิบางที่ก็ลดลงแล้ว19อะไรเงี้ยมันจะเริ่มเข้ามานะฮะ
0: อาจารย์มาหนาวกับผมเลยฮะวันละชั่วโมง
1: ไม
0: ่ที่ห้องส่ง
1: มามีแต่ผมทำเพราะฉะนั้นลมมันก็จะดันเอาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะเริ่มเห็นแล้ว
0: ครับไข่แมงดาทะเลเป็นไข่จริงๆของแมงดาทะเลหรือเป็นไข่หมึกหรือเหมือนแบบไข่หมึกกับหอยเม่นครับที่ไม่ใช่ไข่จริงๆวิคงฟังเราเมื่อวานนี้มั้งฮะ
1: เดี๋ยวนะฮะใจเย็น
0: ๆครับ
1: ไข่หมึกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของหมึก
0: ฮะ
1: ไข่หอยเม่นก็เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยเม่น
0: ครับ
1: ไข่แมงดาเป็นไข่จริง
0: ๆเต็มทั้งตัว
1: เป็นไข่จริงๆไข่อย่างที่คนเข้าใจว่าไข่อ่ะ
0: มันเอาเนื้อที่ไหนมาเคลื่อนไหวฮะกล้ามเนื้อแทบจะไม่เจอเลย
1: แมงดา
0: ทะเลเน
1: ี่ยมันอยู่แบบไม่มีกล้ามเนื้อมาตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นลิงยังไม่เกิดเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแมงดาทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์มากนะฮะอยู่มาไม่รู้กี่สิบล้านปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในปัจจุบันแมงดาทะเลถือเป็น living fossil หรือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่อยู่ลงรอดมาจนถึงปัจจุบัน มันอึดมันไม่ตายไม่มีกล้ามเนื้อข้อดีของการไม่มีเนื้อน้อย
0: ม
1: ีแต่น้อยมากอย่างเงี้ยก็คือมันไม่มีอะไรให้กินลองคิดถึงตัวที่จะกินแมงดาสิ
0: ครับ
1: มันก็สับมันก็งงว่าฉันจะจับไอ้มันเกราะมันก็เยอะหางมันก็แหลมแถมจะไม่มีเนื้อให้กินแล้วมันจะจับมันมากินทำไมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เลยอยู่รอดมาจนมนุษย์ค้นพบว่ากินเนื้อไม่ได้ก็กินไขมันเพราะฉะนั้นแมงดาทะเลก็กำลังใกล้สูญพันธุ์ในยุคมนุษย์นี่แหละ
0: โอ้ครับกินตั้งแต่จานละร้อยเห็นตอนนี้จานละ500แล้วกินไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ต้องไปกินผมนี่ไม่เคยกินนะครับ แล้วถ้าเกิดจะกินก็เอาให้มั่นนะฮะว่าไม่ใช่เป็นแมงดา
0: เฮลา
1: แมงดามันมี3ชนิดนะฮะมันจะมีถ้วยจานแล้วก็เฮลาเพราะงั้นก็เราวางไว้แล้วกัน
0: ที่กินได้คือถ้วย
1: จานนี้กินได
0: ้อ๋อครับครับ
1: แต่มันมีชนิดหนึ่งที่กินไม่ได้หางเหลี่ยมหางกลมลองไปกดดูแล้วกันครับ
0: ครับ
1: ปัญหาคือว่าต้องเห็นแมงดาด้วยถึงจะแยกได้ว่ามันเป็นไข่ตัวที่กินได้หรือกินไม่ได้บางทีบางปีก็มีข่าวว่ากินเข้าไปแล้วเกิดอาการเพราะว่ามันไม่รู้มันมีมาแต่ไข่มันไม่มีตัวมาให้ดูด้วย
0: ก็กินที่แม่ค้าเขาเอามาขายครับกินได้แน่นอนอย่าไปจับกินเองก็พอแล้ว
1: เป็นคนบอกข่าวก่อนโดนไปก็กินจากแม่ค้าจะลองดูแล้วกัน
0: แถวบ้านผมก็จับกินกันเองเลยครับ
1: ถ้าเกิดจับกินกันเองก็มั่นใจได้
0: ครับเมื่อคืนนี้ฮะอิหร่านบึ้มอเมริกาเมื่อเช้าอเมริกาบึ้มอิหร่านครับแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนเนี่ยมีประกาศมาแล้วครับเรียบร้อยน้ำมันขึ้นแล้วก็มีผลเนี่ยเรียบร้อยแล้ววันนี้ฮะช่วงเช้าดีนะผมเห็นข่าวแล้วก็พุ่งออกไปเติมน้ำมันก่อนประหยัดไปได้50บาทครับดูแล้วคงซื้อเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวไหมฮะ
1: ก็รถไฟฟ้าก็ต้องเช่าไอ้ต้องผ่อน
0: ฮะ
1: คือเปลี่ยนตอนนี้ก็ต้องคิดว่ามีเงินผ่อนต่อเดือนไปคุ้มค่าไหมพอซื้อเสร็จได้อีก3วันราคาอาจจะจบก็ได้เ
0: ฮ้ยมันมีรถไฟฟ้าขนาดเล็กอะกลมๆที่ผมเคยเล่าให้จันฟังนะวิ่งอยู่เนี่ยผมวิ่งมาจัดรายการเนี่ยเห็นเขาวิ่งประจำเลยน่ารักเที่ยวแล้วก็มีทะเบียนด้วยไปลองไปเช็คราคาเนี่ย 2-3 แสนนึงนะอาจารย์ฮะ
1: ก็ซื้อดิ
0: อุ๊ย
1: ครับแนะนำคือตอนนี้คืออะไรที่ต้องติดหนี
0: ้ครับ
1: บัญญะบัญญังไว้ไม่เกินยังพอจ่าย
0: ไปก่อน
1: ได้ก็จ่ายไปก่อนเพราะว่าการเพิ่มหนี้โดยที่เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าก็ต้องคำนวณอย่างชัดเจนว่าเปลี่ยนแล้วคุ้มถ้าเกิดจ่ายค่าน้ำมันวันเดือนละ15,000เงี้ยอย่างนั้นค่อยคุยกันแต่ถ้าเกิดต้องจ่ายค่าน้ำมัน 5-6,000 อย่างนี้ต้องคิดอีกเยอะ
0: ซื้อจักรยานแล้วกันกุ้งปริงกุ้งปริงบีบมาเรื่อยๆนะครับขี่มา
1: เดี๋ยวก็โดนผลัก
0: ที่สมทเห็นแล้วมีห้องอาบน้ำด้วยเนี่ย ดีดกิ้งกริ้งกิ้งกริ้งเอาจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมไม่รู้พับขึ้นแล้วมา
1: น่าจะได้นะ
0: คร
1: ับไม่ผมไม่มั่นใจฮะถ้าเกิดพับขึ้นน่าจะได้นะฮะแต่ก็ลองดูแล้วผมไม่เคยพับขึ้น
0: ก็ขับรถมาเหมือนเดิมนี่แหละครับผมก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าก็เสนอทางออกนะในยุคที่ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานเนี่ยมันแพงฮะ
1: เสนอทางออกที่ตัวเองไม่ทำไม่เรียกเสนออ
0: ุ้ยครับผมเคยลองแล้วพยายามใช้บริการรถไฟฟ้าเหนื่อยเหลือเกินชีวิตเนี่ย
1: ก็แล้วแต่ที่ว่าผมก็ใช้เดี๋ยววันนี้ผมก็ใช้วันนี้ผมมีประชุมกลางเมืองมันก็แล้วแต่ที่ครับว่าอันไหนมันจะได้มันก็ไม่ได
0: ้คุณเวลาส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสเปอร์จะชนะเมื่อไหร่ครับโอ้ยอาจจะต้องให้อเมริกากับอิหร่านเขาเลิกรบกันก่อนมั้งฮะ
1: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะจาก30มาเป็น20มาเป็น00รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อย
0: ๆเดี๋ยวก็กลับไปเป็น02 230เหมือนเดิม
1: แต่เดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกัน
0: ครับ
1: เพิ่มเจอหงส์นี
0: ่อุ้ยจริงเหรอฮะ
1: จริงคาราบาว
0: โอ้ครับก็เสร็จหงส์เลยฮะ จะรอดไหมอาจารย์ฮะดูแล้วนี่ก็จริงเขาเสริมทีมเยอะนะคือก็จะคล้ายๆกับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลเมื่อดูการก่อนใช้เวลาในการปรับตัวผมเข้าใจว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักพักนึงเลยแหละนะครับก็ฟัดกึ๋นเดอะซบี้กันหน่อยฮะว่าจะปรับให้เร็วขึ้นให้เข้ากันดีได้เร็วขึ้นหรือว่าจะใช้เวลานานเกินไปนี่ไม่อยากจะพูดเลยใช่ไหมฮะ
1: เรื่อยๆอย่าไปคิดมากเรื่องนี้มันดูเรื่องอื่นนี่แหละดูแต่เรื่องบอลเงินในกระเป๋าแทบจะไม่มีแล้ว
0: แหมพูดแปะเตอะไม่ได้เลยอาจารย์รีบเปลี่ยนเรื่องทันที
1: ลองให้ชนะก่อนเนี่ยผมจะค้างคุยเรื่องสเปอร์มันครึ่งชั่วโมงให้มันรู้ไป
0: ฮะภัยพิบัติอะไรเนี่ยตัวจับภัยพิบัติถ้าเป็นสึนามิมีทุ่นตรวจแผ่นดินไหวมีอะไรตรวจครับเขาใช้อะไรนะไม่รู้เหมือนกัน
1: เจอนะอะไรนะแผ่นดินไหวก็ตรวจเจอ

0: ผ่นดินไหวจริงๆเดี๋ยวนะไอ้สิ่งที่เราได้ยินคำว่าเตือนภัยแผ่นดินไหวในปัจจุบันเตือนภัยสึนามิในปัจจุบันเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ทุ่นที่ลอยตุ๊บป่องอยู่แล้วทุกคนกลัวมันใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลย
1: เพราะมันเกิดเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
0: ไม่ใช่เพราะว่าเราเตือนได้ตั้งแต่มันเริ่มแผ่นดินไหวแล้วไม่เห็นเหรอเดี๋ยวนี
1: ้
0: เวลาเขาแจ้งแผ่นดินไหวในต่างประเทศก็จะมีเขียนว่าแจ้งเตือนสึนามิยกเลิกสึนามิของญี่ปุ่นเนี่ยเห็นประจำเพราะงั้นข่าวแผ่นดินไหวในทะเลนะครับถ้าเกิดมันอยู่บนบกมันคงไม่มีสึนามิหรอกแต่ในทะเลเนี่ยก็จะมีข่าวว่าแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนหรือยกเลิกเพราะว่าเรารู้ตั้งแต่ไหวแล้วไอ้ทุ่นที่ลอยตุ๊บป่องอยู่ในทะเลเนี่ยมันมีไว้สำหรับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหรือมีไว้ศึกษาข้อมูลทางงานวิจัยแต่เรื่องของการเตือนภัยสึนามิปัจจุบันไปเตือนกันตั้งแต่เริ่มไหวแล้วส่วนแผ่นดินไหวเตือนภัยได้แน่นอนเตือนได้ดีกว่าสึนามิ
1: ครับ
0: เตือนภัยในที่นี้ก็คือเตือนได้แป๊บเดียวก่อนที่มันจะไหวไม่ใช่ก่อนที่จะไหวคือเมื่อไหวปุ๊บเนี่ยมันจะส่งคลื่นมา2คลื่นคลื่นนึงเป็นคลื่นวิ่งเร็วอันนั้นจะไม่สะเทือนแต่เป็นจะวิ่งมาถึงก่อนเราจะรู้จากเครื่องวัดจากนั้นนี่ก็จะเป็นคลื่นอันที่สองซึ่งเป็นคลื่นไหวจริงที่จะวิ่งช้ากว่าแต่ระยะห่างของคลื่นเร็วกับคลื่นช้าเนี่ยห่างกันแค่หลักวินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเตือนภัยก็เตือนได้5วินาที10วินาที15หรือ20 30วินาทีแค่นั้นหล
1: ัง
0: จากนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเตือนแล้วเนื่องจากมันอยู่ห่างมากมันขึ้นอยู่กับระยะห่างด้วยไอ้นกร้องบินผับๆก่อนแผ่นดินไหวก็เพราะว่าสัตว์รู้ไอ้คลื่นที่วิ่งไวเนี่ยก่อนล่วงหน้าเลยจะเครื่องเตือนแผ่นดินไหว
1: คนไทยไม่เคยเจอแผ่นดินไหวนะอย่างผมเนี่ยตกใจ
0: มันเกิดเมื่อไหร่วะ
1: ก็ที่แผ่นดินไหวล่าสุดนี่ไงที่เป็นอัลเตอร์ช็อคที่ที่ไหวที่พม่าเนี่ยฮะผมยืนอยู่ในห้าง
0: เขาใช่ไงก็ถึงสงสัยว่าไม่เคยเจอเรียนได้ไงก็เจอแล้ว
1: ไม่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่าตกใจตอนนี้ก็คงยิ้มนิดหน่อยมั้งแล้วก็เดินออกมาค่อยๆเรื่อยๆมา
0: ไม่มีอ่ะคนญี่ปุ่นก็ยังวิ่งบ้านอยู่เลยอย่าว่าแต่คนไทยคนญี่ปุ่นเจอมันทั้งชีวิตเจอน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งยังวิ่งเลย
1: จะโชว์เหนือหน่อยก็ไม่ได้จะถามจันครับถามจันทอนครับปลาพวกปลาน้ำกร่อยสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยจริงๆทางวิวัฒนาการมันกำลังเลือกว่าจะไปอยู่น้ำจืดหรือน้ำเค็มใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ครับแล้วก็หมดเวลาแล้วครับ
1: ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับ
0: ผมจับเวลาดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยรายการเราพักเบรกทีเราประมาณ30วินาที
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าเกิดเพิ่งเปิดมาฟังรายการนี้จุดเด่นของรายการนี้มีอย่างนึงนะฮะ
1: อย่าไปเบรก
0: ค
1: ุ
0: ณไม่ต้องเปลี่ยนช่องค
1: ือ
0: จากคุณไม่มีเวลาให้คุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนไปช่อง
1: ครับฮะ
0: เอาไงต่อเลยอ๋อปลาน้ำกร่อยปลาน้ำกร่อยเลือกจริงจริงมันไม่ได้เลือกว่าจะไปอยู่น้ำจืดหรือน้ำเค็มหรอกครับปลาน้ำกร่อยเนี่ยมันก็คือเขาอยู่ในแถวนั้นแล้วเขาวิวัฒนาการตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมกับการอยู่แถวนั้นปลาหมอคางดำก็ได้เห็นคุณหมิงชอบพูดถึงปลาหมอคางดำเป็นปลาน้ำกร่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกทะเลเต็มเนี่ยเขาก็ออกไม่ได
1: ้
0: คืออยู่ริมทะเลนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ายไปกลางทะเลเหมือนปลาคูอะไรเงี้ยทำไม่ได้เพราะว่าตัวเนี่ยป้อมนะฮะแล้วก็การทะเลนี่มันโล่งต
1: ั
0: วเทียบปลาหมอครับคางดำกับปลาทูก็จะเห็นว่าตัวปลาทูมันเพียวกว่าปลาหมอป้อมกว่าในร่างกายการกำจัดเกลือปลาหมอมันก็ทำเหมือนปลาทูไม่ได้นะฮะเลี้ยงลูกหรืออะไรก็ต้องเลี้ยงตามปากโกกลางตามอะไรซึ่งการทะเลไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์แต่ละกลุ่มเนี่ยก็วิวัฒนาการมาอยู่ในพื้นที่ที่เขาชอบและเหมาะสมกับเขา
1: ครับอ่ะย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุย แนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับคุณนรศรทักทายมาสวัสดีครับแล้วก็ขอพี่เม่งสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับดีใจไหมได้ถ่ายที่ช่วยไทยเที่ยวไทยพักแล้ว
1: รอแต่ไทยช่วยไทยนี่แหละเมื่อไหร่จะต่อนะ
0: เดิมต้องต่ออยู่แล้ว
1: ครับมาพูดถึงเรื่องหนึ่งสำคัญมากเลยนะฮะนะฮะประเทศไทยกำลังจะเป็นฮับทางด้านท่องเที่ยวจริงๆก็เป็นมหาอำนาจทางด้านท่องเที่ยวที่ติดท็อป10ของโลกอยู่แล้วนะครับแต่ทางฝั่งของญี่ปุ่นนี่เขากำลังมีปัญหาเรื่องของโอเวอร์ทัวริซึมฮะอาจารย์ฮะ
0: ก็นี่น้ำท่วมแล้วก็หายไปหมดไง
1: ผมไปเช็คตัวเลขมาวันนั้นที่พูด60ล้านคนเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเป้าในอีก2ปีข้างหน้าของญี่ปุ่นเขานะฮะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณทัก42ล้านคนได
0: ้ผมบอกคุณเหม่งแล้วว่า60ล้านคนปีนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้ไงนะฮะก็เป็นเป้าได้ก็เดี๋ยวพอเป็นเป้าถึงขนาดนั้นคนญี่ปุ่นก็ออกมาประท้วงไง
1: นี่ตอนนี้ก็ประท้วงแล้วฮะ
0: ปล่อยทอญี่ปุ่นก็ต่อสู้เราชาวญี่ปุ่นเองแล้วกัน
1: สมาคมท่องเที่ยวญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: ก็ต่อสู้กับชาวญี่ปุ่นเองไม่ชาวญี่ปุ่นบางทีเขานิสัยเขาไม่ค่อยเหมือนคนไทยอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้รับแขกขนาดนั้น
1: ตามเนื้อข่าวนี่เขาบอกว่าเขตจินจูกุเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เตรียมออกมาตรการห้ามให้บริการที่พักระยะสั้นนะฮะเพราะว่ามันกว่าครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็รวมทั้งบ้านพักที่เปิดให้เช่าผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb เนี่ยมีเรื่องของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่มขึ้นมากแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วย
0: ครับลูกผมเนี่ยแหละตัวใช้เลย Airbnb เนี่ยแหละ
1: โอ้ฮะ
0: ไม่เพราะถ้าเป็นคนเดียวด้วย
1: ครับ
0: เป็นญี่ปุ่นคนเดียวฮะถ้าชอบเป็นโซโล่คนเดียวแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวแล้วบางที่เนี่ยไปนอนมา3รอบแล้วเพราะว่าชอบคุยกับเจ้าของบ้าน
1: โ
0: อ้แต่ทัดคงไม่มีปัญหาหรอกงั้นเจ้าของบ้านคงไม่รับเป็น3รอบแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ Airbnb ในญี่ปุ่นมีหลายแห่งเริ่มมีเยอะขึ้นโดยเฉพาะเมืองรองคนญี่ปุ่นพวกอายุ25 30 35พวกนี้เนี่ยบางทีเขาก็ไปเปิดตามเมืองรองนะฮะซื้อบ้านตามเมืองรองแล้วก็ทำเป็น Airbnb
1: แต่ผมอ่านเคสกรณีของปัญหาที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยหน่อมแนมมาไม่เหมือนปัญหาของนักท่องเที่ยวเมืองไทยเราเนี่ยอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องสูบบุหรี่แล้วก็บุกรุกพื้นที่ทิ้งขยะเนี่ยมีอย่างเคสของนักท่องเที่ยวอเมริกันบอกว่าเสียงดังได้ยินเสียงดังจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นของประเทศไทยเรามันทำไมมันดู
0: ก็บอกแล้วไงอย่างแรกของญี่ปุ่นเนี่ยที่ขยะเขาเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะอีท่าไหนก็ตามคุณต้องไปวางขยะในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นแล้วก็เสียงดังเนี่ยปกติเขาก็ไม่ทำไปอยู่แล้วมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่คนญี่ปุ่นเขาก็อยู่เงียบ
1: คร
0: ับ ตรงนั้นถ้าเกิดบุกเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่ย่านคนเสียงดังเนี่ยมันก็คนจะเงียบๆไว้มันก็คือบอกว่าไงพฤติกรรมไม่เหมือนกันฮะแล้วก็คนไทยรับแขกเราปรับตัวเข้ากับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดีกว่าม
1: ีปัญหาเยอะก็ไม่เป็นไรนะฮะจะให้จ่ายเงินไว้ก่อนเนี่ยรับได
0: ้ทางด้านเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเขาเรียกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮะไม่ใช่แจกมิตรไมตรีเที่ยวฟรีประเทศไทยฮะคนละเรื่องกัน
1: อ่ะกลับมาที่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แค่เฉพาะที่โตเกียวเท่านั้นเกียวโตเองก็เล็งไว้ด้วยว่าจะห้ามที่พักระยะสั้นนะครับในกรณีของ Airbnb ด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่เมืองต่างๆทั่วทั้งโลกนะฮะก็เริ่มเข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับก็ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในยุโรปโดยก็ตั้งเป้าไว้ว่าห้ามปล่อยเช่าอพาร์ตเมนต์ให้นักท่องเที่ยวภายในปี2029ด้วยนะครับที่นิวยอร์กที่อเมริกาด้วยก็เช่นกันครับจะเริ่มใช้กฎมาแล้วตั้งแต่ปี2023นะครับแล้วก็ห้ามปล่อยเช่าที่พักนานระยะสั้นนะครับเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่า30วันด้วยครับ
0: 30วัน
1: ฮะ
0: ถ้าเกิด
1: เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของไทยนี่ก็เดือนนึงนะ30วันก็เดือนนึง
0: ก็ใครจะไปเช่าที่พักคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคนไหนมันจะไปเช่าที่พักที่เดียวAirbnbที่เดียวนาน30วันเนี่ยเพราะงั้นเราไม่ได้รับผลกระทบ
1: อันนี้ก็จริงนะ
0: สบายใจได้
1: อย่าง ยู่ตรงนี้3วัน2คืนอยู่ตรงนู้น4คืน3วัน
0: ใช
1: ่โดดไปเรื่อย
0: ๆครับ Airbnb ครับอยู่2คืนแต่ถ้าเกิดเขาว่าระยะสั้นของเขากับของเรามันคนละความหมายกันฮะเอาอย่างนี้ละกัน
1: ผมดูตัวเลขนักท่องเที่ยวของญี่ปุ่นแล้วเราก็ถือโอกาสเปิดดูเป้าของประเทศไทย42กับ33ล้านคน
4: ฮะ
0: งั้นคือเป้าเนี่ยมันก็ทำได้ฮะของเรา33ก็ดีแล้วนี่ถ้าผมว่าอยู่อย่างนี้คือด้วยเพราะเข้าใจเป้าก่อนว่ามันบางอย่างเนี่ยมันแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยช่วงนี้เนี่ยมันน้ำมันก็แพงค่าใช้จ่ายก็แพงเงินเฟ้อทั้งโลกเหมือนญี่ปุ่นเองเนี่ยนะค่าอาหารของใช้ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นบ่อยกว่าเมืองไทยอีกบอกได้เลยขึ้นกันฟุบเรียกว่าขึ้นแทบทุกเดือนเดี๋ยวไอ้กันยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีขึ้นอีก 4,000 กว่ารายการถ้าผมตามไม่ผิดจำไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นตอนนี้ของเขาไม่ได้เรียกว่าถูกนะครับแพงขึ้น
1: ฮะของประเทศไทยนี้ก็จะมีทั้งแคมเปญกระตุ้นตลาดนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็แหมเปิดเส้นทางการบินนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวอีเวนต์เทศกาลงานประเพณีต่างๆด้วยโอ้โหดูแล้วก็มีแคมเปญเพียบเลยอ่านก็คงไม่หมดเดี๋ยวท่านฟังมาดูกันเองแล้วกันนะครับแปะไว้ให้แล้วที่เพจ Vanity Travel นะฮะคุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Facebook Vanity Travel ครับส่งมาว่าอะไรวะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาส่วนใหญ่ทำจากปลาอะไรครับร้านไหนอร่อยสุดที่เคยกินมาครับปลาที่ไหนเนื้องูปลาทะเลชัก
0: ๆงูทะเลมันอาจจะมีบางที่ไหมแต่ปัจจุบันงูทะเลหายากกว่าปลาครับนั่นคือข้อแรก
1: ครับ
0: ข้อที่สองก็คือลูกชิ้นปลาแต่ก่อนเคยมีก็มีเรื่องปลาอินทรีย์อย่างเงี้ย อะไรเงี้ยถ้าเกิดไปแถวระยองของคุณเหม่งเนี่ยผมจำได้แต่ตอนนี้ถ้าจะเอาลงไปแล้วเนื่องจากทุกคนก็รู้ดีว่าปลาอินทรีย์ราคามันโหดร้ายมากนะส่วนปลาส่วนใหญ่ก็ใช้ปลาอะไรก็ได้หรือเป็นปลา
1: ให้ไม่เป็นเนื้อปลาก็พอแล้ว
0: มันก็ปนแป้งอยู่แล้ว
1: ครับคุณชูชาติสวัสดีครับอาจารย์ขอฝากถามหน่อยครับตลาดนัดบางซ่อนใต้ทางด่วนถนนกรุงเทพนนท์เขตทางรถไฟใครรับผิดชอบขยะเต็มเลยครับประหยัดขยะโอ้ยครับครับครับโอเคครับอาจารย์จะรู้ไหมเนี่ย
0: น่าผมอยู่อีกทำไม
1: ครับ
0: แต่เห็นเขาบอกว่ามันจะเลือกตั้งอะไรสักอย่างที่นนทบุรีไม่ใช่ก็อยากได้อะไรเปลี่ยนแปลงก็ไปเลือกกันแล้วกัน
1: ผู้ว่ากทมนี่ดูปริมณฑลได้ไหมไม่ดู
0: ไม่ดูไม่ดูนนทบุรีเขามีเลือกตั้งเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยผมคุณว่า20กันยาเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะเรื่องของเนี่ยอะไรสักอย่างอบจหรืออะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจพอดีไม่อยู่นนท์แต่ผมจำได้ว่ามีเลือกตั้ง
1: เมื่อวันก่อนเห็นอาจารย์ชาติชาติไปรักษาคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งเลยครับนั่นฝาแฝดเขาบอก
0: ชันชายฮะชันชาย
1: ครับ
0: ทัวร์คุณหมอทัวร์ก็ทำงานขยันแข็งทำก็ไปเยอะๆเพราะว่าจะเกษียณแล้ว
1: เป็นเพื่อนอาจารย์ทั้งสองคนเลยไหมฮะ
0: ก็เพื่อนกันกันทั้งคู่ฮะ
1: ครับ
0: จริงๆทัวร์เจอบ่อยเลยเพราะว่าลูกผมอยู่โรงพยาบาลจุฬาหลายปีตอนสมัยเด็กๆเจอกันเป็นระยะแต่คุณหมอทัวร์เป็นผอ.โรงพยาบาลจุฬาปัจจุบันแต่ก็เกษียณแล้วครับเนี่ยโทษฐานของการเกิดเร็ว
1: อ๋อผู้ว่าก็ต้องเกษียณด้วยป่ะฮะไม่เกี่ยว
0: ไม่มีเนี่ยเพราะว่าไม่มีเกษียณไม่เกี่ยวกัน
1: อ
0: ายุไม่เกี่ยวแต่หมอทัวร์เกี่ยวเพราะว่าหมอทัวร์เป็นผอ.หรือลงมาจุฬาแล้วก็เป็นอยู่ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาด้วยก็เกษียณตามระบบราชการก็คือกันยา
1: ครับ เดี๋ยวอ่านของคุณชูชาติก่อนนะข้ามท่านอื่นมาก่อนผมไม่ใช่คนกรุงเทพฮะคนไทยใช่ไหมฮะผมคนต่างจังหวัดครับมาวิ่งรถอยู่ในกรุงเทพทุกวันผมเห็นขยะแล้วมันสกปรกใต้ทางด่วนตลาดนัดกับข้าวฝั่งซอนเดี๋ยวผมบอกการทางพิเศษให้จบมันอยู่ในพื้นที่ของเขาแหละ
0: ก็น่าจะพื้นที่การทางนะใต้ทางด่วนเนี่ยถ้าเกิดใต้ทางด่วนเนี่ยการทางพิเศษก็ตื่นหรือว่าการทางพิเศษก็ต้องประสานกับเทศบาลหรือในพื้นที่อะฮะ
1: เดี๋ยวไลน์ไปบอกเนี่ย
0: ก็ขอบคุณเงินคุณสุชาตินะฮะคุณสาธารณาแจ้งมาแจ้งไปหลายสื่อแล้วครับเพราะสื่อเราไม่ค่อยมีคนฟัง
1: คุณธีรวัฒน์ฮะนักท่องเที่ยวอิสราเอลนี่ไม่ดีหรอครับ
0: ผมยังยืนยันคำเดิมที่ผมพูดมาตั้งแต่ออกรายการนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ผมไม่เคยแยกแยะชาติ ผมรู้สึกว่ามีคนในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนเลวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยแยกแยะเป็นชาติชาติไปละครับหรือว่ามันการแยกแยะเป็นชาติมันเป็นการสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการแยกมนุษย์ออกไปเป็นกลุ่มๆซึ่งผมไม่ชอบ
1: ครับสเปอร์จะเตะแชมเปี้ยนลีกแข่งวันไหนครับอาจารย์
0: เอ๊ะไอ้ที่ปวดเนี่ยฮะ
1: มัน
0: คนนี้คนนี้บล็อกได้เลยฮะบล็อกเลยฮะใช่ๆแซะนะฮะแซะอาจารย์ทอนไม่ได้ครับพูดเล่นนะครับแซะกันได้นะครับปวดได้จะจิ้มดีทำไมก็บอกแล้วไงที่16คือเป้าหมายสูงสุดของเรา
1: ครับคุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งผมยังชอบทริปเที่ยวดูหมีขาวของอาจารย์มากตอนที่หมีอาบน้ำครับฮะหมีจับปลาแซลมอนหรือเปล่าเออ
0: มีสีน้ำตาลนะครับมีสาวผมกำลังรออยู่เดี๋ยวใกล้กับเสียแล้วจะทุ่มเงินทั้งชีวิตเงินเก็บไม่ต้องเก็บมันไปดูหมีขาวนะฮะมีสีน้ำตาลมีฮะกับน้ำเล่นน้ำกัดกันด
1: ู
0: จนพอเพียงพอไปการดูหมีได้จบลงแล้วในชีวิตผมตอนนี้ต่อจากมีสีน้ำตาลก็มุ่งหน้าไปหมีขาวแล้วเพราะหมีสีน้ำตาลมีสีดำเห็นมาพอแล้ว
1: ครับหมีอวกาศมีไหมฮะ
0: ไม่ต้องเอาขาวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะเมื่อเช้าดูข่าวกาฬสินธุ์ฮะอาจารย์ฮะหมอคางดำปลูกเขื่อนลำปาว
0: เป็นข่าวมาตั้ง 3-4 วันแล้ว
1: ที
0: ่แรกจะบอกว่ามาตัวเดียวเรื่อยอะไรต่างๆนะฮะเนื่องจากข่าวนี้ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่ามากี่ตัวหรือท่าไหนนะฮะแล้วก็เอาเป็นว่ามีเปล่าแล้วกัน
1: ดูผมดูเมื่อเช้านี้ออกรายการที่อาจารย์ชอบไปออกอ่ะ
0: ผมออกเกือบทุกรายการเลยตอนนี้
1: เขากลัวว่ากุ้งกล้ามกรามจะไปหมดทั้งสิ
0: จะกลัวแล้วทำอะไรได้จะช่วยกันจับสิ
1: ครับอ๋อครับ
0: น่าจะมีน้อยอยู่ให้ยังไม่มากเพราะงั้นตอนนี้ยังพยายามช่วยกันจับกันอาจจะช่วยได
1: ้มีนักท่องเที่ยวดีกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวครับก็ถูก
0: โอ้มันเป็นความจริงฮะนี่ถูก
1: ครับมีก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วผมอยากจะไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนครับอาจารย์จะไปช่วงหน้าหนาวครับไปเที่ยวที่ไหนบ้างดีครับแนะนำหน่อย
0: แม่ฮ่องสอนผมเข้าใจว่าตอนนี้เครื่องบินยังไม่บินอยู่นะฮะแต่ยังไงก็ลองเช็คก่อนว่าเครื่องบินไหมแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันเลิกบินไปแล้วก็ยังไม่มีข่าวเท่าที่ผมทราบนะฮะจากเพราะงั้นเราก็ต้อง
1: ดีแล้วจังเครื่องแพงจะตายช่วงนี้น้ำมันแพงขับรถไปดี
0: กว่ามันไม่เกี่ยวกับว่านั่งเครื่องแพงไม่แพงไม่เกี่ยวว่าไม่มีบินเลยนั่งเครื่องแพงไม่แพงคุณผู้ฟังคนนี้เขาอาจจะมีมรดก400ล้านอยู่ในมือเลยก็ได
1: ้
0: แต่400ล้านมันก็หาเครื่องบินไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สองก็คือขับรถ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคือผมไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนถ้าเกิดอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลหน่อยนะเพราะว่าต้องขับมุ่งหน้าไปตั้งต้นแถวเชียงใหม่ปกติเราเริ่มต้นกันที่เชียงใหม่แล้วกันนะเชียงใหม่เสร็จแล้วขับผ่านลงมาไปทางแม่ริมแม่แล้วก็จะแม่แตงแล้วก็เลี้ยวไปตามป้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ผ่านแม่ริมมุ่งหน้าไปทางปลาย
0: มุ่งหน้าไปทางปลายระหว่างทางผ่านน้ำตรงเดือดป่าแ
1: ฉเยอะเลยนะ
0: เลี้ยวเข้าเลี้ยงเข้าตรงเดือดตรงเดือดป่าแฉเป็นน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับผมควรแวะผมว่าไปทีไรผมก็แวะทุกที
1: เทียบกับไก่เซอร์ยังสูงกว่าอีกนะฮะ
0: เทียบกับอะไรนะ
1: น้ำพุร้อนไก่เซอร์ของที่ฝางหมายถึงว่าอาจารย์เป็นธรรมชาติหรือเปล่า
0: ธรรมชาติสิวะ
1: โอเค
0: น้ำพุร้อนไก่เซอร์ถ้าเกิดอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรไปนั่งดูน้ำพุในสวนลุม
1: ครับ
0: ต่างเลยกันแต่น้ำพุในโลกนี้ก็มีหลายพุน้ำพุที่น้ำพุที่มีเวลาปิดที่เห็นกันผมไม่นับเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติอยู่ใจด้วย
1: ฮะ
0: ดูก็ดูไปแล้วกันผมไม่ดู
1: แต่ที่ฝางก็พุ่งสวยดีนะฮะถึงจะไม่ธรรมชาติก็เถอะ
0: มันก็ถึงบอกว่าไปดูสวนลุ
1: ม
0: ไปดูได้ไงผมยังนั่งดูอยู่เลยเต้นระบำด้วย
1: ที่หลังไอคอนสยาม
0: ไอคอนสยามเออนั้นเผลอไปยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำมีน้ำพุอยู่ดีมีน้ำพุขึ้นมาอีคนดูกันใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้น
1: กลับมาต
0: ่อก็ถึงบอกว่าจะเปลี่ยนเรื่อง
1: อ๋อครับ
0: ป่าแฝเนี่ยดีสุดแล้วไปเถอะแช่น้ำได้กินข้าวได้ซื้อข้าวไก่ย่างไปกินข้าวเหนียวไก่ย่างไปนั่งกินริมบนร้านหญ้าเขาทำดีแล้วก็เดินไปดูน้ำพุร้อนเดินเรียบริมลำธารนะ จากนั้นเนี่ยจากป่าแป๊ะขับตรงต่อไปปายก็ไปดูความสุขในปายสักหน่อยตอนนี้เห็นครับว่าเหงาคนนักท่องเที่ยวน้อยลงอะไรเงี้ยก็ไปดูเงียบๆจากนั้นก็ขับต่อไปเข้าอู้ไปตั้งหลายอันตรงนี้ทะเลหมอกเลยตอนนี้ว่าที่ไหนแล้วคุณเบง
1: ห้วยน้ำดังครับ
0: ผมอยู่แล้ว
1: ห้วยน้ำดังครับ
0: ใช่ไปนอนห้วยน้ำดังดูทะเลหมอกก็ได้จองบ้านอุทยานล่วงหน้าไป

0: ึ้นไปดูปางอุ๋งเรืออะไรต่างๆก็ได้น้ำตกผาเสือก็มีในเมืองแม่ฮ่องสอนก็มีวัดตั้งหลายวัดจึงคืนเดินเล่นเที่ยวสนุกมากยิ่งถ้าหน้าหนาวเขาจะมีตลาดคนเดินก็เลือกเวลาให้ไปพอดีกับช่วงถนนคนเดินซึ่งจะไม่มีทุกวันนะฮะนานๆมันก็ต้องมีตามวันหยุดอยู่แล้วไปเช็คเอาเองแล้วกันก็นอนในแม่ฮ่องสอนแล้วก็ถ้าเกิดมีความสุขก็แถวนั้นตัวหูที่เที่ยวมหาศาลเลยไปดูหมู่บ้านเรียงถ้าไปช่วงมกราก็ไปทุ่งบัวตอง
1: ไปชมเทศกาลทุ่งดอกบัวตองเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาก็จะมาแล้วครับ
0: แล้วก็ถึงแล้วก็เที่ยวต่อไปขับรถลงวนลงไม่อยากกลับทางเดิมก็วนเลย
1: เดี๋ยวสิขึ้นไปตรงบ้านรักไทยกินขาหมูมันโถก่อน
0: ใช่มีเที่ยวครับคือจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ย7 วัน
1: ฮะ
0: 7 วัน
1: ครับ
0: เส้นวงเนี่ยวงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้ววัดจากวงกลับทางแม่แจ่มเนี่ยกลับมาทางจอมทองเนี่ย7 วัน
1: เหมือนทัวร์ยุโรปเลยเหนื่อยเกินพักสักคืน2 คืนนอนเล่นได้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: เจ็ดวันนี้ก็พอดีนะก็พักก็ผมว่าน่าประมาณนั้นนะ7 วัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเป็นเราไม่ต้องรีบเที่ยวฮะรีบเที่ยวไม่มีประโยชน์เพราะว่าแม่ฮ่องสอนคุ้มเยอะเหลือเกินไปแล้วแล้วข้ามบางแห่งไปแล้วก็ต้องกลับไปอีกเหนื่อยเพราะงั้นเที่ยวทีเดียวเนี่ยเอาให้ครบไปช้าใจเย็นๆเที่ยวให้ครบค่าน้ำมันที่เราจ่ายไปจะได้คุ้มค่าเพราะว่าเราเที่ยวครบเส้นเนี่ย
1: คุณสวิทส่งเข้ามาครับขอทักทายตอนสายครับคุณสวิทนี่บ้านอยู่สมุทรปราการฝนตกไหมฮะแต่น่าจะแดดร้อนนะช่วงนี
0: ้วันนี้ฟ้ามันอึมๆฮะดูอาจจะตกเย็นๆมั้ง
1: แปลกพอบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยแดดแจ๋เลยฮะอาจารย์ฮะโหแทบจะมอนไหมพอสี่โมงปุ๊บฟ้ามืดเลยฮะ
0: เราก็นับเวลากันนะฮะวันเลิกเวลาเลิกงานกับฝน
1: ครับคุณธีรวัตรส่งเข้ามาแถวบ้านอาจารย์มี data center มั้ยครับพรุ่งนี้อาจารย์จะมามั้ยครับมาครับรับปากไว้แล้วมามั้ยฮะไม่มาผมจะได้เชิญคนอื่นครับ
0: เอามาดิทำไมจะไม่มาพรุ่งนี้มางานนี้ส่วน data center แถวบ้านผมไม่น่ามีนะฮะส่วนใหญ่เขาไปรวมกันอยู่แถวก็ไม่ได้ไกลกับบ้านผมอ่ะรอบๆอสมทน่าจะมีเยอะกว่า
1: อุ๊ยครับอาเซียนอาจารย์พี่เหม่งไปครบทุกประเทศยังครับยังครับเอ๊ะหรือครบแล้ววะอาเซียนนี่มันมีประเทศอะไรบ้างครับ
0: ผมขาดติมอร์
1: ติมอร์เลสเต้ฮะเคยฟังช่วงอะไรเนี่ยอ๋ออีเจท่านอื่นอ๋อที่เป็นครูสอนดำน้ำด้วยแกบอกว่าเป็นนักข่าวคนเดียวที่ทำข่าวซีเกมครบทุกประเทศครับอ๋อเหรอครับ
0: ก็เป็นไปได้นะฮะ
1: อาจารย์เนี่ยไปครบทุกทั้งโลกแล้วทุกประเทศ
0: ไม่แต่แต่ที่อาเซียนนี่ติมอร์เลสเต้ยังไม่เคย
1: โอ้ฮะดีเลยหมอล็อตบอกว่าผมติดงานในพื้นที่ครับอ้าววันศุกร์หาต้องหาคนอื่นแล้วสิ
0: หมอล็อตเหรอ
1: ครับ
0: จะบอกหมอล็อตไปว่าอาจารย์ทอนแนะนำว่ามีโทรศัพท
1: ์ฮะโอเคฮะ
0: แล้วหมอล็อตนี่ผมโอเคไม่มีไม่ก็ไม่เป็นไรฮะวันศุกร์อะ
1: ครับ
0: ไอ้วันศุกร์ผมว่างนะ
1: เอา
0: เอาคอนดีกว่า
1: ก็ถ้าวันรวดเลยนะครับอาทิตย์นี
0: ้สนุกดีอ่ะคนผู้ฟังเขาชอบ
1: โอเคฮะคอนเฟิร์มตามนี้นะครับอาจารย์ฮะดีครับไทยแลนด์จะเป็นAviation Hubของอาเซียนได้ไหมครับได้เลยครับแต่ว่าตั๋วเครื่องบินมันจะแพงมากเลยนะช่วงนี
0: ้ปัญหาของเราก็คือว่าเราก็อยู่กับประเทศหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
1: เช่น
0: โรงสนามบินก็ได้รับการเชิดชูว่าดีที่สุดในโลก
1: สิงคโปร
0: ์ใช่
1: แล้วก็เล็กที่สุดในโลกยังมาอุตส่าห์มันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ยังแวะมาพักผ่อนที่เมืองไทยเลย
0: ใช่นั่นก็เป็นเรื่องข้อดีของชาวสิงคโปร์ที่มาเที่ยวเมืองไทยเพราะงั้นถามว่าเป็นได้ไหมมันเป็นอยู่ครับมันไม่ได้เป็นได้ไหมมันเป็นอยู่แต่ถามว่าจะใหญ่ที่สุดในอาเซียนหรือเปล่ามันก็บอกว่ามันยังมีสิงคโปร์อยู่เพราะงั้นมันก็คู่แข่งกันมาเรื่อยๆนะครับ
1: จะไปเที่ยวตลาดครับซื้อของฝากของแห้งทางทะเลอาจารย์ทอนไปทะเลมาเยอะมีที่ไหนน่าไปน่าแวะบ้างครับโอ้ย
0: ผมเป็นคน
1: บุรีนะ
0: บ้านเนี้ยตลาดเลยแต่ก่อนเป็นบ้านเพอ่ะยุคคือผมไม่ค่อยชอบยุคนี้ผมว่ายุคนี้มันไม่สนุกอ่ะสมัยก่อนเวลาผมจะไปไหนต่อไหนเนี่ยไปตลาดผมก็ต้องไปหนองมน
1: ครับ
0: แล้วไม่ก็ไปบ้านเพอยู่2แห่งเท่านั้นเองในยุคก่อนนะฮะอายุนี่มันมีเยอะเลยไหมมันก็เลยบอกไม่ถูกว่าตลาดไหนเป็นตลาดไหนถ้าเกิดออริจินอลกับหนองมนกับ

0: มื่อบ้านพีแบบยุคเกาะยุคก่อน
1: เดี๋ยวผมพิมพ์ตอบหมอล็อตแต่ว่าผมอ่านออกอากาศให้แล้วนะครับเห็นหน้าที่พอดีเขามาอ่านเลยนะอุทยานนะฮะพูดอะไรไปเขาก็โพสต์ตามหมดเลยอ่ะก็ถ้าสำหรับของฝากของแห้งทางทะเลครับถ้าเป็นตลาดบ้านเพเนี่ยผมคงno idea เพราะว่าไอ้แหล่งผลิตมันก็อยู่แถวบ้านผมนี่แหละฮะก็เลยเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยก็จะมักจะไปซื้อตรงที่เขาผลิตเลยครับแต่ถ้ามาซื้อที่หนองมนเนี่ยโอ้โหมีหลายร้านเลยนะแต่ว่าร้านหลักๆเนี่ยก็อยู่ลึกเข้าไปในตลาดหนองมนอยู่ดีอ่ะ
0: คือมันเดี๋ยวนี้มันก็ส่งมาจากที่เดียวๆกันน่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดก็คือถ้าเกิดมันมีที่ไหนซื้อได้ก็ซื้อไปเถอะ
1: ครับก็ร้านหนองมนเนี่ยผมก็ไปซื้อตรงที่เขาเผาเลยจะละเอียดได้มั้ยเนี่ย
0: คือพอดีชีวิตผมเวลาต้องเอาไปใช้หาเงินน่ะครับอย่างนั้นแนะนำว่าจอดรถที่พักรถมอเตอร์เวย์ผมก็เหลือที่หายเยอะ
1: ครับอารมณ์คล้ายๆจะอะไรนะทุเรียนทอดถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยก็ไปซื้อตรงที่เขาทอดเลย
0: ใช่ถ้าเกิดผมจะซื้อต้องเป็นของราคาสูงปลากุเลาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นที่ที่ผมไปบ่อยอยู่แล้วอย่างปลากุเลาผมจะซื้อที่ดอมสักมันจะมีร้านประจำที่ตากปลาทูเรากันเห็นเลย
1: ครับเมื่อวันก่อนบานตรงผ่านตรงบรรทัดทองครับนักท่องเที่ยวเพียบเลยเขากลับมาฮิตอีกแล้วใช่ก็เป็นเรื่องความสำเร็จนี่ก็พยายามรณรงค์การท่องเที่ยวแล้วก็ทางฝั่งของกทมแล้วก็ชุมชนที่บรรทัดทองเนี่ยเขาก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากลับมาเที่ยวที่บรรทัดทองนะก่อนหน้านี้เนี่ยเงาไปช่วงหนึ่งเลย
0: ก็ดีนะครับก็ช่วยกันนะฮะว่างๆมากระตุ้นแถวเอกมัยไว้นะฮะบ้านผู้ว่าอยู่แถวนี้นี่เ
1: หรอจะต้องกระตุ้นอีกเลยครับอาจารย์ฮะ
0: เอกมัยเราเจริญได้ด้วยตัวเองนะฮะมีนักเดินไปเดินมาผมไปนวดทีไรเจอแต่ผมไม่เคยเจอคนไทยในร้านนวดผมเลยเอาง่ายๆแล้วกันใช่ข้างๆบ้านเนี่ยผมยังไม่เคยเจอคนไทยเลย
1: ฮะอาจารย์ไม่ใช่คนไทยเหรอครับ
0: ก็มีผมคนเดียวไงครับอ๋อแล้วมีบ้านผมเนี่ยมีลูกผมแล้วภรรยาผมเนี่ยจะผัดเพลียงเวียนกันไปนวดนะส่วนคนอื่นที่มีอย่างทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งอะไรต่างๆนานาชาติ
1: ถามอาจารย์ธรครับถ้าฝนตกหนักๆน้ำท่วมกรุงเทพมหานครจะแก้ปัญหาระยะด้วยการปรับผังปรับขยายท่อได้ไหมครับโอ้ถามผู้ว่า
0: ได้ง่ายมากเลยแค่ช่วงนี้เรามีเงินสัก500,000,000ก็น่าจะทำได
1: ้ขยายท่อให้กว้างกว่าเดิมสัก10-20 เซนก็น่าจะช่วยได้เยอะ
0: คือท่อนี้เราก็ขยายอยู่นะฮะเขาก็ทุบนู่นทุบนี่แต่ถามว่าจะให้รับกับฝนตกหนักๆระดับนาโกย่าเนี่ยสัก500,000,000น่าจะพ
1: อ
0: 500,000,000ยังไม่ดีไม่ดีไม่อยู่เลยขอ800,000แล้วกัน
1: ครับ
0: เนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพอมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยเราก็เลยต้องรับกับน้ำรอการระบายของโลกร้อนต่อไป
1: เรื่องของพวกแก้ไขปัญหาไฟดับน้ำท่วมเนี่ยผมว่ากทม.เนี่ยเขามีเรื่องการปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาทำอะไรก็ลงมือทำอย่างจริงจังนะครับไฟดับแถวบ้านผมเนี่ยมีรถของการไฟฟ้านครหลวงรถของการไฟฟ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยมาจอดเรียงกันเป็นตับเลยนะอาจารย์20 คันตัดมงตัดไม้เปลี่ยนสายฟงสายไฟเรียบร้อยพร้อมทีเดียวใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเสร็จหมดถนนทั้งเส้นหน้าสวนหลวงร.9นี่แหละภายในเวลา3ชั่วโมงทั้งที่ปกติน่าจะใช้ถ้ามาจอดรถคัน2คัน3คัน4คัน5คันเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักหลายวัน
0: ก็เขาก็เคลียร์ถนนไฟถนนด้านแต่กฟน.นะ
1: โอ้ครับนี่เขาก็เลิกเก็บ เก็บค่าไฟที่สอดแทรกมาในบินแล้วใช่ไหมฮะ
0: ไม่รอน่าจะเลิกแล้วพอดีไม่ได้จ่ายก็เลยไม่ได้สังเกต
1: นาวิกโยธินอเมริกาจะมาอีกเมื่อไหร่ครับอาจารย
0: ์มาเรื่อยๆ
1: อ
0: ๋อแล้วก็ตามไปที่มีสงครามอยู่เดี๋ยวก็แวะมาเรือมันต้องวิ่งมาทางนี
1: ้อ๋อครับนี่ไอเรือที่มานี่มาจากนี่แหละมาจากที่เขาลบกันเลยคร
0: ับ ก็ได้แต่วนๆอยู่ในมหาสมุทรอินเดียมันจะมาทางนี้ได้ไงก็มาทางมหาสมุทรอินเดียแล้วก็อ้อมสิงคโปร์มาแล้วก็วิ่งมาตรงไทยไม่แวะสิงคโปร์นี่แหละสิงคโปร์แต่ตอนรับสู้คนไทยไม่ได้
1: เดี๋ยวอาจารย์มาอีก2วันนี้เราไม่เบรกได้ไหม จัดตัวยาวเลยชั่วโมงหนึ่ง
0: นะฮะตามสบายแล้วกันเอาไงก็เอานะฮะน่าจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะเจอ1-2วันรวดนะครับไม่ต้องห่วงฮะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังที่คิดถึงอาจารย์ธรนะครับ
1: เดี๋ยวผมรีบไปคุยกับพี่ก้าโดนเลย สาหัสแล้วสำหรับวันนี้ครับผมอาจารย์ธรนะฮะต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: วัฒนาผู้อบอ้อมต๋องสิทธิ์ชอยราชันโต๊ะเขียวในโลกของกีฬาบางครั้งชัยชนะไม่ได้ตัดสินด้วยพละกำลังแต่อยู่ที่ความนิ่งสมาธิและสติปัญญาอันเฉียบแหลมบนโต๊ะสักหลาสีเขียวของเอเชียนเกมส์1998ชายผู้แบกความหวังของคนทั้งชาติด้วยไม้คิวอันเดียวคือต๋องสิทธิ์ชอยหรือวัฒนาผู้อบอ้อมมือวางระดับโลกชาวไทยท่ามกลางความเงียบสงัดในฮอลแข่งขันทุกสายตาจับจ้องไปที่การเดินแต้มของต๋องคู่แข่งระดับพระการจากทั่วเอเชียพยายามกดดันทุกวิถีทางแต่ด้วยประสบการณ์ระดับโลกและความนิ่งดั่งหินผาต๋องก้มลงสอยคิวส่งลูกสนุกเกอร์ลงหลุมอย่างงดงามเม็ดแล้วเม็ดเล่าจนกระทั่งลูกสุดท้ายลงสู่ก้นหลุมเหรียญทองเอเชียนเกมส์ประเภทบุคคลตกเป็นของไทยทันทีเสียงปรบมือดังสนั่นฮอยาวนานหลายนาทีวัฒนาผู้อ้อมไม่เพียงแต่คว้าเหรียญทองแต่เขาคือผู้ยกระดับกีฬาพูลและสนุกเกอร์ในไทยจากที่เคยถูกมองว่าเป็นเกมในสถานเริงรมให้กลายเป็นกีฬาระดับชาติที่ทรงเกียรติยืนยันความอัจฉริยะของสมองของคนไทยบนเวทีระดับสากล
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG

0: 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจาก

ที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับในบ้านพิซซ่าห้ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ FM 99ที่ radio.com ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสะดวกทางไหนไปทางนั้นฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยก็ SMS 468-9899ส่วนทาง YouTubeจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทก็ได้นะครับดูย้อนหลังบน YouTube FM 99 Active Radio นะอัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวคำถามประเด็นพูดคุยที่อยากจะส่งมาถามก็ได้ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับก่อนเข้ามานั่งดูไลฟ์ของงาน Gamescom X Thailand Game Show นะครับเขาก็จะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้เหมือนเดิมปีนี้ก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าปีนี้เขาเหมาทั้งฟลอร์เลยของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะเนาะแล้วก็แต่ที่รอดูจริงคือรอดูว่าจะมีเกมอะไรมาออกบูธมีเกมอะไรมาให้ลองเล่นบ้างแล้วก็ไฮนิดนึงตรงที่รอบนี้เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่างานGamescom Asia Cross Thailand Game Show เนี่ยจะมีMega Man Duo Override มาให้ทดลองเล่นแน่ๆนะครับตัวเกมจริงมันออกปีหน้าเนาะแต่ว่าเราจะได้เล่นก็โอเคคือหวังไว้แหละเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวมันจะมีงานตัวเกมโชว์ก่อนเดือนนี้นะครับแล้วก็ชื่อของ Mega Man Duo Override มันมีชื่อว่าจะไปโชว์เดโมอยู่แล้วก็เราก็จะได้เล่นน่าจะตัวเดียวกันกับที่โชว์ในงานอะไรเกมในงานโตเกียวเกมโชว์เดือนนี้แหละก็จะมาโชว์ที่งานGamescom Asia Thailand Game Show ด้วยแล้วก็มีบูธรุ่นๆมากมายนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่างาน Gamescom Asia Thailand Game Show ไม่ฟรีนะมีค่าเข้านะครับ200 300อะไรประมาณนั้นนะครับก็จัดสรรให้ดีแต่ว่าคุ้มค่าสำหรับผมว่าถ้าเป็นเกมเมอร์แล้วชอบเกมอยู่แล้วการไปงานเกมคอมเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์ผมว่าคุ้มค่าตั๋วอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็สายคอสเพลย์ปีนี้เขาก็จริงจังขึ้นเขามีการประกวดคอสเพลย์ทั้งในฝั่งตัวที่เป็นแบบนอนฮิวแมนกับฮิวแมนนอนฮิวแมนหมายความว่าคุณคอสเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์บางคนคอสเป็นรถเก๋งคอสเป็นอะไรเงี้ยกับฝั่งนึงแล้วก็ตัวนึงก็คอสเป็นแบบที่เป็นแบบคอสจากตัวคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าถ้าชนะนู่นนี่นั่นจะมีการส่งประกวดเพิ่มเติมอะไรด้วยก็น่าจะถูกใจสาย crossplay ไปด้วยนะครับนะตามนี้นี่คืองานที่จะเริ่มนะครับมาดูข่าวเกมยินดีกับ2เกมนี้ด้วยนะครับทั้ง Onimusha Way of Sword นะครับกับทางด้านของ The Blood of Dawnwalker นะครับก็ล้านแตกทั้งคู่นะครับทางด้านของ Onimusha เนี่ยทีมพัฒนาเขาเซเลเบตตั้งแต่วันแรกเลยว่า1ล้านชุดตั้งแต่ Day 1เลยนะครับขณะที่ Blood of Dawnwalker เนี่ยใช้เวลา2วันในการทะลุ1ล้านชุดนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ยินดีทั้งคู่นะครับแต่ก็มันก็พอเข้าใจได้ในหลายมุมนะอย่าง Onimusha ที่ล้านแตกก่อนส่วนนึงเพราะว่า Onimusha มันเป็น IP เก่าเพียงแต่ว่านี่คือภาคใหม่แต่ว่ามันเป็น IP ที่คนคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็สไตล์เกมก็คนเข้าใจง่ายแอคชั่นแบบแอดเวนเจอร์เต็มเหนี่ยวอะไรเงี้ยนะครับขณะที่ The Blood of Dawnwalker ถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่ามีส่วนหนึ่งของทีมที่ทำ The Witcher มาพัฒนาภาคนี้นะครับตัวเกม The Blood of Dawnwalker แต่ว่ามันก็คือ IP ใหม่สตูดิโอใหม่เนาะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเก็ตแล้วก็สไตล์ของ The Witcher เองมันก็ไม่ได้บู๊ล้างผ่านมากขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเนี่ยเปิดช่วงเดือนมหากาพย์แห่งวงการเกมเมอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่นะทั้ง Onimusha Way of Sword แล้วก็ The Blood of Dawnwalker นะครับผมตามนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีงานของ Nintendo Direct ทั้ง2วันเลยแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นงาน The Legend of Zelda ครบรอบ40ปี Direct นะครับก็คื
ไลฟ์คืนนี้ตอนประมาณ3ทุ่มสามทุ่มคืนนี้จะเป็นของเซลดาครบรอบ40ปีซึ่งคาดว่าใน Direct คืนนี้ตอน3ทุ่มเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งตัว Official Trailer แรกของภาพยนตร์ Zelda ที่เป็นฉบับ Live Action นะครับโดยที่มี Sony Pictures เป็นสตูดิโอหลักนะครับแต่ว่าเป็นเกมของ Nintendo แต่ว่ามันต้องแยกกันเนาะ Sony Pictures เขาเป็นฝั่งภาพยนตร์นะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นเทรลเลอร์ใหม่ๆตัวอย่างใหม่ๆของตัวเกม The Legend of Zelda Ocarina of Time ฉบับรีเมคด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอน3ทุ่มเหมือนกันจะเป็นงานใหญ่ของ Nintendo Direct ก็คืออันนี้จะรวมหลายๆเกมละของ Nintendo Directนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่าแฟน Nintendo มีให้ตาม2วันเลยนะครับทั้งวันนี้3ทุ่มและพรุ่งนี้3ทุ่มคืนนี้จะเป็น The Legend of Zelda ครบรอบ40ปี Direct แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็น Nintendo Direct ใหญ่นะครับก็รอได้ตอนนี้ที่รอลุ้นสำหรับผมคืนนี้คือ Official Trailer ของภาพยนตร์ Zelda นั่นแหละนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่หลุดออกมามันจะมีแต่ภาพนิ่งนะครับยังไม่มีภาพเคลื่อนไหวใดๆออกมาเลยนะครับแล้วก็ยิงเขาประกาศแล้วว่าตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ในช่วงของขั้นตอน post production เรียบร้อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีงานใหญ่หลักๆก็คือนั่นยังงาน State of Play นะครับซึ่งยังมี State of Play Global กับ State of Play ญี่ปุ่นนะครับก็มีหลายอย่างที่ announce ออกมาแล้วก็หลายคนก็อู้ดีใจนุ่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Final Fantasy 7Liberation นะครับที่เป็นภาคจบตอนภาคของ Final Fantasy 7ฉบับรีเมคนะครับก็วางขายอย่างเป็นทางการวันที่8เมษายนมีการเปิดเผยรูปแบบใหม่ๆเกมเพลย์ใหม่ๆเยอะๆมนอสงมนอสูรเรื่องของยานพาหนะนู่นนี่นั่นนะครับก็ลองไปหาเทรลเลอร์ดูแต่ว่าตัวเกมคอนเฟิร์มแล้ว8เมษายนนะครับสำหรับ Final Fantasy 7 Liberation ที่เป็นภาคจบของไตรภาคFinal Fantasy 7ฉบับรีเมคนะครับอีกอันนึงที่หลายคนค่อนข้างไฮก็คือการประกาศวันจำหน่ายของFate Extra Record นะครับที่เป็นฉบับรีเมคเหมือนกันเนาะอันนี้ก็วันจำหน่ายวันที่28มกราคมต้นปีหน้านะครับแล้วก็มีการโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆของ Marvel Wolverine ด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์ตัวละครที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ลองแนะนำว่าลองไปหาดูแล้วกันแฟนๆของ Crimson Desert นะครับก็จะมีการเปิดตัว DLC ใหม่ชื่อว่า Shattering the Unknown นะครับจะวางจำหน่าย15ตุลาคมนี้นะครับรอบนี้จะได้ไปสำรวจใต้น้ำนิ่งก็จะอยู่ใต้น้ำแล้วนะครับ Crimson Desert นะครับขณะเดียวกัน Ghost of Yote นะครับก็จะมี DLC ใหม่ชื่อว่า Most Wanted ซึ่ง DLC นี้เราจะได้กลับไปเล่นเป็นชินสกายด้วยนะครับที่เป็นพระเอกของตัวภาคแรกประมาณนี้นะครับก็รอตัว DLC มันจะมาวันที่1ตุลาคมนะครับมีFinal Fantasy Resonance ปล่อยตัวอย่างใหม่จากที่สำคัญก็คือมีการประกาศเดโมเปิดให้ลองทดลองเล่นได้แล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปลองหาเล่นดูละกันเนาะมีอะไรอีกอ่ะยิงมีเยอะเนาะมี Until Dawn 2ตัวเกมนะครับก็คอนเฟิร์มว่าวางจำหน่าย Exclusive บน PS5 เบื้องต้นนะครับอันสื่อมันยังไม่มีแพลตฟอร์มคอนเฟิร์มอ่ะแต่น่าจะลง Xbox ด้วยนะคิดว่านะครับ28มกราคมปีหน้าสำหรับ Until Dawn 2นะครับแล้วก็มีปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Dragon Quest Monster The Witcher World นะครับตัวเกมวางจำหน่ายธันวาคมนี้ต้นเดือนนะครับแล้วก็มีการประกาศตัว Dragon Ball Xenoverse ภาค3วางจำหน่ายปีหน้าแต่ยังไม่กำหนดวันนะครับมีปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Slash Zero นะครับกราฟิกสวยงามมากๆก็ปล่อยเดโมให้ลองเล่นแล้วลองไปหาเล่นได้นะครับ Metro 2039ก็คอนเฟิร์มประมาณจำหน่ายเนาะ4กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็ในงานState of Play Show Trailer ใหม่ก็ดุดันมากขึ้นกว่าที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์หน่อยก็คือเปิดตัว Man Eater 2รับบทเป็นฉลามล่ามนุษย์นั่นเองนะครับภาค2มาจำหน่ายปีหน้าเปิดให้ Village ได้ตั้งแต่

ตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็มีการคอลแลบกันระหว่าง PlayStation กับตัว Lego นะครับออก Lego ตัวต่อ Lego เนาะออกมาแล้วจะได้เป็นเครื่อง PlayStation รุ่นแรกนะครับก็สวยงามดีหลายคนน่าจะอยากได้แหละแต่น่าจะต่อยากอยู่ไม่น้อยนะครับมีเปิดเผยตัวอย่างใหม่ของ Gundam Rogue Orbit ออกมานะครับซึ่งไอ้ตัวอย่างใหม่ของ Gundam Rogue Orbit เนี่ยหลายคนรวมถึงผมด้วยดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่กันดั้มยังไงไม่รู้ว่ามันสไตล์เหมือนกับคือเกมเพลย์ตรงๆอะนะเหมือนมีความแบบเหมือนพวกแบบไบโอเนต้าเดวิลเมย์ครายอะมันดูแอคชั่นเกินหุ่นยนต์ไปนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะในความรู้สึกที่ดูนะครับแต่ว่ามันก็ดูน่าสนุกแหละมันก็ดูน่าสนุกแหละแต่แบบมันดูแปลกๆอาจจะดูไม่คุ้นเคยสำหรับกันดั้มแฟนบอยยุคเก่าอย่างผมละกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เขาออกมาประกาศเพราะเดี๋ยวว่าจะมีประกาศอีกทีหนึ่งจะงงไหมสำหรับแฟนๆ GT7 นะครับ Gran Turismo ภาค7นะครับก็เขาจะมีเขาจะปล่อยตัวอัปเดตใหม่สเปคน่าจะเป็นสเปค4มั้งสเปค4อัปเดตนะครับเขาบอกว่าพาร์ทแรกจะมาช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พาร์ท2จะมาช่วงธันวาคมแล้วเดี๋ยวก่อนที่มันจะมีพาร์ทแรกเขาจะมีงาน State of Play ของตัวเองออกมาด้วยนะครับก็รอติดตามอีกทีนึงว่าประกาศอะไรบ้างแต่ประกาศรถแน่ๆรถใหม่ๆเพียบนะครับแล้วก็จะมีอันนี้แต่นี้หลายคนน่าจะเคยเล่นไปแล้วบน Xbox กับบน PC หรือมั้งก็คือตัวเกม Keeper ที่เรารับบทเป็นประภาคารตัวใหญ่ๆเดินได้ดึงๆๆๆถ้าใครจำได้ก็เอามาลงบน Play 5แล้วนะครับมีเลฟนัวนะครับอันนี้ก็ประกาศจากโคนามิก็มาวันจำหน่ายปีหน้านะครับตอนนี้เปิดวิลลิแล้วตัวเกมน่าสนใจมากๆเหมือนกันสำหรับเลฟนัวเนาะมีตัวรัสโซดี้อินสกาเลตของโคนามิด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในการพัฒนาแล้วก็ตอนนี้สามารถวิลลิได้แล้วนะครับผมพยายามข้ามนู่นนี่นั่นไปเนาะมีรีแมชที่ประกาศคอลแลบกับทางด้านของอนิเมะอย่างบูล็อกนะครับก็เตรียมเพิ่มตัวละครของบูล็อกเข้ามาในเกมรีแมชนะครับโดยที่อัปเดตนี้จะมา24กันยายนนี้นะครับ24กันยายนนี้ตัวละครที่จะมาก็ครบเลยตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโยอิจินะครับมิกุรุเซซิโร่นะครับหรือว่ารินก็4ตัวละครที่ยอดนิยมอยู่แล้วมาครบเลยนะครับมาครบเลยแล้วก็ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวภาพยนตร์เนี่ยมั้งเพราะเดี๋ยวมันยังมีภาพยนตร์บูล็อกขังดวลแข้งแต่ว่านี้จะเป็นไลฟ์แอคชั่นฉบับคนแสดงซึ่งมันก็จะฉายสัปดาห์นี้ถ้ากับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีภาพยนตร์ใหม่น่าสนใจเข้า2เรื่องสำหรับผมนะก็คือโฮปที่เป็นของนาฮงจินซึ่งเข้าพรุ่งนี้และก็อีกเรื่องนึงก็คือเนี่ยแหละบูล็อกขังดวลแข้งในฉบับไลฟ์แอคชั่นนะครับอันนี้ก็คอลแลบกับรีแมชด้วยนะครับใครเล่นรีแมชอยู่แล้วก็รอได้เลยนะครับเตรียมมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีการประกาศอันนี้ปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ละกันสำหรับเกมแบบเกมมีมแต่มันน่าเล่นนะไม่หมายความว่ามีมผมไม่ได้หมายความว่าในทางที่แย่นั้นทางที่ดีก็คือ stupidNever Die นะครับเกมแนวแอคชั่นแบบหลุดๆหน่อยอะไรเงี้ยนี่ก็ดูน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับมีเปิดตัวอย่างใหม่ของ Daba Land of Waterscar นะครับอีกหนึ่งเกมจากสตูดิโอพัฒนาของจีนที่น่าจับตาเหมือนกันหลังๆสตูดิโอพัฒนาของจีนน่าจับตาอยู่หลายอันนะครับไปทางด้านของ Stranger Dan Heaven บ้างนะครับล่าสุดทางด้านของ RGG ริวกะโกโตคุนะครับออกมาประกาศความสำเร็จไม่ใช่ยอดขายเพราะมันยังไม่ขายแต่ตอนนี้มีคนกดวิชลิสต์สำหรับตัวเกม Stranger Dan Heaven นะครับไว้มากกว่า1ล้านครั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางด้านของ RGG เองนะครับก็มีการประกาศว่าตัวเกมจะมีวางจำหน่ายอยู่2 edition ก็คือแบบสแตนดาร์ดกับแบบดีลักแน่นอนตัวสแตนดาร์ดก็ได้ตัวเกมปกติแต่ถ้าเป็นดีลักอันนี้จะได้เยอะเลยนะครับจะได้เพิ่มทั้งเวทพ่นใหม่4อันนะครับได้อะไรกันได้ Record Player ได้ Electronic Camera ได้ Performer ใหม่4
4คนนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบชุดของตัวมาโกโตะไดโตะที่เป็นแบบชุดออริจินอลเพิ่มเข้ามาด้วยหลายอย่างเหมือนกันนะครับตัวเกมวางจำหน่ายจริงๆเนี่ยคือ15มกราคมปีหน้านะครับสำหรับ Stranger Than Heaven ซึ่งทางด้านของ IGG เขาประกาศแล้วคือเขาพูดด้วยตัวเขาเองเลยนะว่า Stranger Than Heaven เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่มีขนาดหมายความว่าขนาดในตัวเกมนะขนาดแผนที่ขนาดมิชชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยทำมาใหญ่กว่าพวกแบบตระกูลยากุซ่านู่นนี่นั่นประมาณนี้นะครับส่วนแฟนๆของ Civilization 7นะครับก็ล่าสุดสตูดิโอพัฒนาของ Civilization 7นะครับก็มีการประกาศเนื้อหาเสริม2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นอัปเดตฟรีจะชื่อว่า Ark of Tomorrow นะครับก็จะมีการเพิ่มยุคสมัยเพิ่มเข้าไปอีก3ยุคจากเดิมที่มี3ยุคเป็น4ยุคก็คือจะเพิ่มยุคที่เป็น Atomic Ageก็คือยุคประมาณช่วงปี50จนถึงประมาณปี2050ประมาณนั้นก็จะมีเรื่องของพวกอาวุธนิวเคลียร์เรื่องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือแบบใช้ภาพยนตร์ใช้สื่อโฆษณาในการที่จะแบบบริหารหรือว่าขยายอำนาจประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชนชาติใหม่ๆเพิ่มเข้ามาซึ่งก็ยังไม่ได้ประกาศว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีอีก expansion นึงซึ่งอันนี้จะเป็นแบบเสียตังค์ละ Ark of Tomorrow ฟรีแต่ Earthrise จะเป็นแบบเสียตังค์นะครับแต่ว่าตัว Earthrise เนี่ยจะไม่มีการเพิ่มยุคแต่จะมีการเพิ่มเกมเพลย์เพิ่มเข้ามานะครับก็คือพอเป็น Ark of Tomorrow จะมีทั้งหมด4ยุคใช่ไหม Earthrise เนี่ยจะมีการเพิ่มรูปแบบการเล่นใน4ยุคนั้นเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดาราศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศอะไรประมาณนี้นะครับจะมีแบบภารกิจไปสำรวจดวงจันทร์ได้ในยุค Modern Ageไปสำรวจแบบจักรวาลสุริยะเขาเรียกนะจักรวาลของเราอะมิกเวย์ของเราเนี่ยในยุคของอะตอมิกเอจอะไรเงี้ยแล้วก็นำทรัพยากรกลับมาใช้ในโลกก็คือซีเวลเซชันจะไม่อยู่บนโลกแล้วหลังจากเอิร์ธไรฟ์จะออกนอกโลกแล้วแล้วแบบโกบิกโซบิกอะรออัปเดตได้ครับก็ย้ำอีกที่ Ark of Tomorrow นั้นฟรีแต่ว่า Earthrise ไม่ฟรีนะครับอันนี้สำหรับตัว Civilization 7นะครับต่อมาก็มีของ Nintendo นิดนึงแล้วกันนะครับ Mario Kart 8 Deluxe นะครับ Nintendo ออกอัปเดตให้ตัว Mario Kart 8 Deluxe เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน 4.0.0 โดยเวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าเกิดนำมาเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยก็จะรองรับการเล่นพร้อมกันสูงสุดได้8คนแล้วจากเดิมที่เป็นออริจินอลมันจะได้4ใช่ไหมแล้วก็จะเพิ่มในส่วนตัวคาเมล่าเพลย์นะครับฟีเจอร์ออนไลน์เนี่ยสามารถคุยผ่านเว็บแคมของ Nintendo Switch 2ได้ด้วยแล้วก็จะสเกลภาพให้มีความคมชัดมีรายละเอียดที่ดีขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ก็คือเหมือนอัปเดตเพื่อให้มันสูสีหรือว่าเมื่อนำมาเล่นบน Nintendo Switch 2นะให้มันมีความสูสีหรือมีความใกล้เคียงหลายๆฟีเจอร์กับตัว Mario Kart World ที่เป็น Exclusive ของ Nintendo Switch 2ประมาณนั้นนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะรู้จักเกม Mecha Chameleon อยู่แล้วเนาะไอเกมระบายสีที่เล่นกันออนไลน์แบบสตรีมเมอร์เล่นกันเยอะมากๆนะครับล่าสุด ผู้สร้างเกมนะครับผู้สร้างเกมเขาเตรียมจัดอีเวนต์เล่น Mecha Chameleon ในโลกจริงหมายถึงให้เราเพ้นตัวเองซ่อนนั่นเองนะฮะอันนี้เขาจะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับงานเนี่ยจะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้23กันยายนนะครับที่ฟุกุโอกะนะครับชื่อตึกว่าวันฟุกุโอกะบิลดิ้งนะครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันตอนนี้เขาคือเอามาเล่าเพราะว่าจริงเขาเปิดลงทะเบียนไปแล้วแต่มันลงทะเบียนได้เฉพาะในญี่ปุ่นหรอมั้งก็เขาลงทะเบียนไปเนี่ยวันนี้วันลงทะเบียนคือวันที่8กันยายนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเต็มหมดแล้วเรามั้งนะครับแล้วก็ตัวเกมประสบความสำเร็จแค่ไหนวางจำหน่ายมาแค่2เดือนเสร็จๆตอนนี้ทำยอดขายบนสตรีมไปมากกว่า20ล้านชุดแล้วนะสำหรับ Mega Chameleon ก็เนี่ยแหละทางด้านของทีมพัฒนาก็คือทางด้านของLimolian มั้งถ้าอ่านไม่ผิด Limolian นะครับก็เตรียมจัดอีเวนต์ผมรอดูภาพข่าวเลยว่ามันจะปั่นแค่ไหน
ผมว่ามันต้องปั่นจัดๆแน่ๆนะครับสำหรับเมกาแฟมิ

0: เป็นอีเวนต์แบบที่เป็นคนเพ้นจริงประมาณนี้นะฮะอ่ะขออนุญาตพักเบรกนะครับตอนนี้พักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: เทคโนโลยีรายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: มาครึ่งหลังนะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะก็ติดตามข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆของเอเซอร์นะครับรวมถึงโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ด้วยที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th-th นะครับมาขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย5220งานคอสเพลย์เขาจัดที่ไหนนะครับเผื่อพาลูกไปดูฟังไม่ทันมันคืองาน Gamescom Asia Thailand Game Show นะครับอีเวนต์เนี้ยจริงๆเขาจัด29ตุลาถึง1พฤศจิกายนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแต่ว่าคืองานน่ะมี3วันแต่ว่างานสำหรับคนทั่วไปมี2วันก็คือวันที่30ตุลากับวันที่1วันที่29เนี่ยมันเป็น Business Day ก็คือสำหรับคนที่แบบจะต้องการเข้าไปพูดคุยทำธุรกิจนู่นนี่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะไปก็คือ30กับ1ในงานเขาจะมีอีเวนท์ที่เรียกว่า Cosplay Contest 2026นะครับก็เขาตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วเผื่อใครสนใจแล้วกันนะก็เขาจะมีหัวข้อในการ Cosplay เพื่อแบบชิงรางวัลกันนะครับรางวัลรวมเนี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทนะครับโดยเขาจะมีทั้งหมดอยู่6หมวดหมู่ให้เข้าประกวดได้สำหรับ Cosplay นะจะมี Best Solo Kid นะครับจะมี Best Solo Humanbase solo non human นะครับ base duo นะครับ base team แล้วก็ base all star ซึ่งแต่ละอันก็มูลค่ารางวัลไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละจะมีอีเวนต์อยู่ในนั้นก็ไปได้30กับ30ตุลาสิ้นเดือนหน้ากับวันที่1พฤศจิกาก็คือช่วงปลายเดือนหน้าครับปลายเดือนตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจย้ำอีกทีค่าเข้า200 300รายละเอียดลองเข้าไปดูในเพจในเว็บไซต์ของ Gamescom Thailand Asia ดูก็ได้หรือเข้าของแบร์ไตก็ได้นะครับเพราะว่าคนจัดก็คือแบร์ไตนั่นแหละนะครับลองดูนะฮะลงท้ายด้วย9292เมื่อก่อนซื้อเกมออนไลน์ของ Nintendo ใช้ Account อเมริกาตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้ว มันขึ้นว่าอะไรอ่ะไม่ได้ตอนไม่ได้เล่นนีเฮนโดเลยเลยไม่รู้ว่าตอนกดเขาเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างแต่มันขึ้นว่าอะไรมาที่บอกว่าซื้อไม่ได้แล้วหมายว่าไปซื้อที่ไหนมุดยังไงอะไรอย่างนี้บอกหน่อยจะได้แบบพอนึกออกไหมหรือใครไทยนีเฮนโดอยู่ปัจจุบันแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎในการซื้อข้ามโซนหรือเปล่าแต่ผมเห็นก็จะกระโดดข้ามโซนซื้อกันอยู่นะที่โพสกันอยู่อันนี้ไม่นี่นึกไม่ออกจริงขออภัยไม่ได้จับนีเฮนโดมาพักใหญ่มากๆแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับมาที่ SMS เมื่อกี้ SMS ไปแล้วมาที่ YouTube นะครับคุณวิฟิตแมนเป็นไหมโหยหาอดีตยุค CD DVD เก่าไม่นะผมไม่โหยหาเลยเฉยๆมากๆผมปรับตัวได้ คุณวิฟิตแมนมีโนเกียในดวงใจไหมที่เคยใช้ถ้าเอาในดวงใจที่ชอบจริงและคิดถึงจริงน่าจะเป็นตัว8310ครับจริงๆใช้เยอะนะมือถือเครื่องแรกผมก็3310แล้วก็ที่เคยจับผ่านมือถ้าในยุคแบบที่ยังเป็นแบบฟีเจอร์โฟนก็จริงๆเคยจับ8250 Butterfly แต่ว่าก็ขายแล้วก็มาเอาตัว8310นี่แหละผมชอบ8310มากกว่าผมชอบที่มันแบบเปลี่ยนหน้ากากแล้วมันสวยดีอ่ะมันมีหน้ากากแบบพวก transparent เยอะยุคนู้นน่ะนะเคยอยากได้พวกแบบซีรีส์8ซีรีส์88ด้วยนะพวก8800 8850อะไรเงี้ยแบบมันก็แพงเกินแต่มันก็ดูลักชัวรี่ดีแต่ว่ามันดูบิสเนสไปหน่อยในยุคนู้นนะครับแต่ถ้าโนเกียที่ชอบที่สุดท่านธรรมดาแบบในทุกยุคของโนเกียนะก็อ้วนดำแหละ6600อันนั้นคือชอบสุดตอนนี้คือยุคซิมเบียแล้วแต่ถ้าเกิดยุคฟีเจอร์โฟนก็8310อยู่ในความทรงจำเสมอนะครับคุณพิกซ่า70แนะนำหูฟังทรูไวเลสอินเอียร์ใช้กับ FIO M21 หน่อยราคาไม่เกิน 4,000 โอ้อุตส่าห์ใช้แดปอุตส่าห์ใช้แดปใช้หูฟังทรูไวเลสซะงั้นโอเคไม่เป็นไรเอาที่ผมชอบแล้วกันถ้าที่แนะนำแล้วที่ผมชอบก็จะมีตัวมันยังหาซื้อได้นะ Edifier Neo Bud Prana ก็ตอนนี้อยู่ประมาณ 3,000 กว่า 3,500 บวกลบไม่เกินเนี้ยแน่ๆนะครับสำหรับตัว Edifier Neo Bud Prana คือพอมันไปใช้กับแดปอ่ะมันก็ไม่ต้องไปแคร์เรื่องของไมโครโฟนแล้วถูกป่ะเพราะว่าตัวแดปมันโทรออกไม่ได้เพราะนั้นก็ตัดเรื่องไมค์ทิ้งก็เอาเรื่องเสียงเป็นตัวตั้งเพราะนั้นถ้าให้เชียร์ก็จะเชียร์นี่แหละEdifier Neo Bud Prana อีกตัวหนึ่งSoundCore Liberty 5มันก็ได้นะแล้วอยู่ว่าชอบไหมแต่ผมอาจจะชอบตัว Neo Bud Prana มากกว่านะครับจริงๆยังมีอีกตัวหนึ่งแต่มันหาซื้อยากมากแล้วเดี๋ยวมันจะไปหามือ2จริงๆมือ1มันยังมีแต่ว่าในไทยอ่ะไม่เห็นแล้วต้องไปซื้อจากต่างประเทศก็คือใน Shopee ร้านต่างประเทศยังพอมีขายก็คือตัว Nothing Ear 2024โมเดล Year 2024ต้องเป็นตรง2024ด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่ๆอย่างพวก Nothing Ear 3อะไรเงี้ยมันจะจูนนิ่งไม่เหมือนเดิมแล้วใน Nothing Ear ตัวแรกเลยอ่ะตัว2004อ่ะมันจะแบบจูนนิ่งมาแบบสไตล์แบบaudio file ประมาณนึงอ่ะซึ่งผมว่าฟังแล้วโอเคแต่ให้เชียร์สุดก็ Neo Bud Prana ครับให้เชียร์สุดก็ Edifier Neo Bud Prana ครับประมาณนี้ลองดูนะครับแต่โอ้โหอุตส่าห์ซื้อแดปแล้วอ่ะทำไมถึงจะใช้ True Wireless อ่ะเอาสะดวกเข้าว่างเงี้ยหรอคุณครับเคพี่บอสครับเกิดอะไรขึ้นที่ปู่นินจะออกมาแบนเขาโอ้โหเมื่อวานก็เล่าไปแล้วขึ้นนินโด2ผู้เล่นทำอะไรผิดไม่ได้ทำผิดมันบั๊กครับเป็นบั๊กเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์เขาซึ่งเมื่อวานซินิกออกมาแถลงแล้วว่าแก้ไขยังไงแล้วก็วันนี้ Nintendo ทั้งในไทยแล้วก็ทั้งในเอเชียในโซนเอเชียก็ออกมาแถลงแล้วก็มีการแก้แล้วเป็นเออร์เรอร์นะครับเป็นบั๊กสำหรับคนที่ไม่ได้ทำผิดจริงๆนะแต่ที่คนทำผิดแบบพวกใช้มิกสวิตช์พวกอะไรนั้นมันโดนแบนมันเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เล่นปกติอ่ะแล้วมันอยู่มันขึ้นเออร์เรอร์ว่าโดนแบนอันนั้นเป็นบั๊กของตัว Nintendo Switch Online Service เขาแก้แล้วเขาอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเขาเกมพี่บอสครับหนังเรื่องโฮปเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไม่ได้ดูจะรู้ได้ยังไงแต่เป็นหนังแอคชั่นมีมนุษย์ต่างดาวอ่ะประมาณนี้เท่าที่รู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นเท่าที่รู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นเท่าที่รู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นหนังแอคชั่นไซไฟประมาณนี้ได้ไหมน่าจะได้แหละใช้คำนี้ก็ได้คุณ GG3411 นะครับ Vivo X500 ต่างกับ X300 Ultra มีอะไรอัปเดตมีอะไรอัปใหม่เพิ่มมากกว่าเดิมไหมรุ่นไหนน่าสนใจกว่ามันยังไม่เปิดตัว รอมันเปิดตัวก่อนไหมรอก่อนไหมฮะรอพี่เขาเปิดตัวก่อนไหมเขายังไม่เปิดตัวครับเขาเปิดตัวไปปลายเดือนนี้เออเขาเปิดตัวปลายเดือนนี้คือตอนนี้โอเคเข้าใจแหละว่ามันมีสเปคหลุดออกมานู่นนี่นั่นนะครับถ้าเอาสเปคที่หลุดออกมาเอาสเปคที่หลุดอย่างเดียวอะนะมาเทียบกันนะครับกับตัว X 300 Ultra สมมุตินะครับสมมุติถ้าคุณจะเทียบถ้าเทียบมันก็คงต้องเทียบกับตัว Vivo X 500 Pro Max ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของ Vivo X Vivo X 500ที่จะเปิดตัวถูกไหมเพราะว่าคือที่มันเปิดมันจะเปิด3รุ่นนะครับก็คือเปิด X 500ธรรมดา X 500 Pro แล้วก็ X 500 Pro Max ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าเวลาทำตลาดนอกประเทศจีนอะมันจะทำแค่2รุ่นก็คือตัดรุ่นโปรทิ้งก็จะเป็น X3 X500 กับ X500 Pro Max เหมือน Oppo อ่ะเหมือนที่ Oppo Find X10 Series ผ่านกสทช.ไทยก็จะผ่านแค่2รุ่นก็คือ Find X10 ธรรมดากับ Find X10 Pro Max ตัว Find X10 Pro ที่มีข่าวว่าจะเปิดคือในจีนเนี่ยเขาจะเปิด3รุ่นแต่ออกนอกจีนอ่ะมันจะเหลือแค่2รุ่นไม่งงเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเทียบสเปคเอาจากที่มีข้อมูลตอนนี้ย้ำอีกทีว่าที่มีข้อมูลตอนนี้นะสิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลักๆเห็นชัดๆน่าจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องหลักครับเซ็นเซอร์กล้องหลักเนี่ยของตัว X300 Ultra มันจะใช้เซ็นเซอร์ตัว Sony Lightyear 901ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.12 นิ้วหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลขณะที่ตัว X500 Pro Max ตามข้อมูลจะเปลี่ยนไปใช้ตัวเซ็นเซอร์ Sony Lightyear 910หรือชื่อเดิมมันคือ Sony Lightyear 838แต่ว่าถึงแม้ว่าดูพอเปลี่ยนเป็นซีรีส์ไลเทียตัวเลขมันสูงกว่าตัวไลเทีย901ที่อยู่ใน X300 Ultra ใช่ไหมแต่ขนาดเซ็นเซอร์จะเล็กกว่านะครับเพราะว่าตัว Sony Lightyear 910ที่จะใช้ใน Vivo X500 Pro Max เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ขนาด1คือขนาดเท่ากับ828ปัจจุบันน่ะคือ1ส่วน 1.28 นิ้วนะครับแต่สิ่งที่ปรับปรุงขึ้นมาก็คือมันจะเพิ่มเทคโนโลยีตัวที่เป็นโลฟิกเข้ามาด้วยโลฟิกก็คือเวลาคุณถ่าย HDR มันสามารถถ่ายด้วยการเขาเรียกอะไรกดชัตเตอร์แค่1ทีจะไม่แบบถ่ายหลายภาพจะถ่ายภาพเดียวแล้วก็ซึ่งมันจะทำให้แบบเขาเรียกอะไรภาพจะมีไดนามิกที่ดีขึ้นนู่นเนี่ยอันนี้ตามหลักการของโลฟิกว่ากันแบบนั้นเพียงแต่ว่าก็ต้องไปรอดูของจริงอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าของจริงจะดีกว่าไหมนะครับแต่ถ้าเอาขนาดเซ็นเซอร์ตัว X 300 Ultra เซ็นเซอร์ใหญ่กว่าแน่ๆนะครับใหญ่กว่าแน่ๆแล้วก็ที่เหลือน่าจะเหมือนเดิมน่าจะเหมือนกับ X300 Ultra ตามข้อมูลที่มีนะครับตามข้อมูลที่มีเพราะว่าอย่างเทเลโฟโต้ก็ยืนยันแล้วว่าใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP 200ล้านก็คือจะตัวเดียวกับที่อยู่ใน X300 Ultra ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด 1.4 นิ้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องไปดูสิ่งที่ยังไม่รู้อ่ะสิ่งที่ยังไม่รู้จะเป็นเรื่องของระยะว่าจะใช้ระยะ 3.7 เท่าเหมือนใน X300 Ultra มั้ยหรือจะใช้ยาวกว่านู่นนี่นั่นยังไม่รู้แต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน Ultra Wide ก็น่าจะเป็นตัว50ล้านตัวเดียวกันไม่เอาใหม่ถ้า X เอาผิดอันนี้แก้ก่อน Ultra Wide 50ล้านเหมือนกันแต่เซ็นเซอร์จะเป็นคนละตัวเซ็นเซอร์จะไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาด1ส่วน 1.28 นิ้วตามข้อมูลที่ออกมาน่าจะใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.56 นิ้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นแต่ว่านั้นก็จะมีเลนส์อัลตร้าไวด์ที่จะเป็นรองตัว X300 Ultra อยู่นิดหน่อยประมาณนี้แต่ว่าได้ชิปใหม่กว่าน่าจะได้แบตที่เยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของงานวิดีโอที่เขาจะจัดเต็มมากขึ้นหรือก็ต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เขาประกาศออกมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวของ Vivo X 500 Pro Max เนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ในระดับแบบ120เฮิรตซ์คือ120เฟรมได้นะถ่ายสโลโมอย่างเงี้ยชุดกันสั่นของตัวเทเลโฟโต้ที่เป็นเลนส์ไซส์ Apple ก็เขาบอกว่าก็จะกันสั่นในระดับ SIPA 7.0 เท่ากันกับตัว X500 Ultra คือถ้าเอาข้อมูลตอนนี้ที่มีเท่าสรุปเร็วๆก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักต่างกันความละเอียดเท่ากันแต่เซ็นเซอร์คนละตัว X3 Ultra เซ็นเซอร์ใหญ่กว่าจะเป็นเบอร์ Sony Ligier 901ส่วนใน X500 Pro Max จะเป็น200ล้าน Sony Ligier 910แต่ว่าเซ็นเซอร์จะขนาดเล็กลงมานิดนึงอยู่ที่1ส่วน 1.28 นิ้วนะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านเท่ากันแต่ว่าเซ็นเซอร์จะเล็กกว่าในตัว X300 Ultra X300 Ultra มันคือ1ส่วน 1.28 นิ้วผมจำไม่ได้แล้วมันใช้818หรือ82น่าจะใช้818แหละแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นตัวน่าจะเป็น JN5 มั้งที่เป็น1ส่วน 1.56 นิ้วประมาณนี้นะครับถ้าเอาข้อมูลที่มีตอนนี้นะแต่ว่าเป๊ะๆรอเปิดตัวปลายเดือนนี้แล้วก็ของไทยกว่าจะเข้าจริงๆก็น่าจะช่วงปลายเดือนตุลาต้นอย่างช้าก็ต้นพฤศจิกาประมาณนี้นะครับคุณ HMN ยุคซิมเบียนผมใช้670นะครับคุณครับเคส่วนผมโนเกีย3350รุ่นส่งข้อความไทยเป็นตัวแรก 8,900 แถม10 D-Tag ของผมก็ D-Tag ไม่ผม AS ผม1 to core ดิตอนซื้อ3310ซื้อกับ1 to core จำได้คุณ HMN ถ้าอยากได้ระบบ Android ในทีวีที่เสถียรราคาต้องประมาณเท่าไหร่โอ้หมายอันนี้หมายถึงทีวีใช่ไหมหรือหมายถึงกล่องถ้าหมายถึงทีวีเนี่ยทีวีที่เป็นระบบพวก Android TV Google TV ก็พวกระดับราคาแบบ 9,000 หมื่นนึงก็เยอะแยะแล้วครับ TCL Xiaomi อะไรก็หาซื้อได้แล้ว55นิ้วด้วยนะแต่ถ้าเกิดจะซื้อเป็นตัวบ็อกที่ไปต่อผมก็แนะนำว่าสักประมาณขั้นต่ำก็ประมาณ 2,000 บวกลบยิงถูกกว่านี้ก็มีแหละแต่ว่าถ้าแนะนำก็ซื้อรุ่นใหม่หน่อยก็ได้อย่างพวกแบบไอ้ Xiaomi TV Box Sเติร์ดเจนอย่างเงี้ย 2,000 กว่าบาทหรือถ้าจะเอาของ Google เลยก็ Google TV Streamer 4K ก็ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทไม่ 3,500 มีทอนประมาณนั้นนะครับสวัสดีคุณนัทสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณนัทชิดลินสวัสดีครับพี่บอส Android TV กับ Smart TV เหมือนกันไหมSmart TV เป็นคำเรียกรวมๆของทีวีที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และมีระบบปฏิบัติการเพื่อติดตั้งแอปอยู่ในตัวทีวีด้วยซึ่ง Android TV เป็นส่วนหนึ่งของ Smart TV Smart TV ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการอะไรบ้างก็จะมี Google TV หรือ Android TV มันคือตัวเดียวกันเนาะเมื่อก่อนมันชื่อ Android TV ปัจจุบันมันเปลี่ยนชื่อเป็น Google TV ให้รู้ว่ามันคือตัวเดียวกันแล้วก็จะมี WebOS WebOS คนที่ใช้ก็จะเป็นทางฝั่งของ LG มี Tizen OS คนที่ใช้ก็จะเป็นทางฝั่งของ Samsungจริงๆมันมีไวด้าด้วยไวด้าเนี่ยจริงๆพื้นฐานมันคือ Android แต่มันไม่ใช่ Android TV นะมันเหมือน Android Box ซึ่งมันก็จะมีพวกแบบหลักๆก็น่าจะเป็น Hisense ใช้แหละใช่ไหมก็ผมจำไม่ได้มี Toshiba หรือ Sharp ก็แอบใช้ด้วยในบางรุ่นประมาณนี้นะครับสวัสดีคุณนัทสอนนะฮะคุณนันชินลินพี่บอสครับที่ตอบไปแล้วคุณพิกซ่าแล้วถ้าเป็นอินเอียร์แบบมีสายงบ 4,000 ใช้กับ FIO M21 แนะนำตัวไหนดีโอ้ไม่ค่อยได้ดูตรงนี้ว่ะเดี๋ยวก่อนผมอาจจะแนะนำรุ่นเก่าได้ไหมแต่ผมชอบมากกว่ารุ่นใหม่ แต่มันจะเกินงบว่ะคืออยากแนะนำตัว SIMGOT Super Mix 4ผมว่าเสียงดีกว่าซูเปอร์มิก5แต่ว่าราคาเกินครับราคาจะอยู่ประมาณ 5,000 ถ้าซื้อออนไลน์ก็อยู่ประมาณสัก 5,000 บวกลบราคาศูนย์ตั้งอยู่ 5,900 อยากเชียร์ซิมกอดซูเปอร์มิก4หรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าครินเอียร์เขาขายราคาเท่าไหร่กันอยู่ครินเอียร์เดย์เบรกเกินงบไหมเกินงบโอเคข้ามไปคลีนเอียร์เดย์เบรกขายอยู่ 7,000 กว่าบาทครับไปนึกออกหรอซิมก๊อตอะซิมก๊อตซุปเปอร์มิกมีอะไรอีกวะยามนึกก่อนมีอะไรอีกที่เขาฮิตกันนึกไม่ออกวะไม่คือหลังๆมันจะเป็นพวกแบบคือถ้างบเนี้ยที่นิยมกันก็มีปุ่มซิมก๊อตนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปลองตัวที่ไม่ใช่ตระกูลซุปเปอร์มิกสักเท่าไหร่อ่ะก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันจะมีตัวไหนที่อยู่ในงบนั้นบ้างเดี๋ยวก่อนพยายามนึกเร็วๆนะถ้างบไม่เกิน 4,000 จะมีตัว EM6L มั้งจะเป็นแบบ 1ดี

าซื้อได้นะแม้ซุปเปอร์มิง5จะออกแล้วส่วนมูนดรอปมูนดรอปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้ามูนดรอปมีตัวไหนวะมูนดรอปหลังๆนึกออกแต่พวกราคาไม่เกินพันเอาประมาณนี้แล้วกันลองดูลองดูนะครับถึงไหนแล้ววะเนี่ยถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวนะทำไมคำถามอยู่มันรันพรวดเดียวคุณวาริสเกมมิ่งนะครับจะมีเกมที่เป็น Exclusive ของ PS5 ออกอีกไหมนอกจากวูล์ฟเวอรีนหมายถึงปีนี้เหรอใช่ไหมคำถามนี้หมายถึงว่าหมายถึงปีนี้แหละเพราะถ้าปีหน้ามันมีออกแน่ๆอยู่แล้วครับมันมีทุกปีแน่ๆถ้าปีนี้เหรอยังไม่ออกว่ะเพราะว่า GTA มันก็ไม่ใช่ Exclusive เนาะเพราะมันลง Xbox ด้วยแต่จริงๆไม่อยากนับอะเพราะ Xbox คนน่าจะเล่นน้อยมากๆอยู่แล้วคนน่าจะหลักๆก็น่าจะมารายได้จากฝั่ง PS5 อันนี้ขอติดไว้ก่อนนึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดเอาที่เป็น Exclusive ชัวร์ๆก็ Wolverine ล่ะครับที่แน่ๆแล้วก็ไม่น่ามีนะนึกไม่ออกขอติดไว้ก่อนประมาณนี้ถึงไหนแล้ววะคุณครับเค้ก USB อะไรคือ USB รวมเกมยุค80 90ที่เสียบกับทีวีมีจอยให้2ตัวที่ลงขายในแอปส้มมันเล่นได้จริงไหมผมไม่รู้เลยเข้าใจว่าน่าจะผ่านอีมูมั้งไม่รู้สิคุณอะไรวะเนี่ยทอมทะเนศเหรอครับอ่าน SMS ส่งทันไหมทันเดี๋ยวกลับไปอ่านให้เห็นแล้ว2อันคุณในชิลลิงงบไม่เกิน 2,000 ดูทีวีใช้กล่องงบไม่เกิน 2,000 ดูทีวีใช้กล่องมีตัวไหนแนะนำบ้างตอนนี้อยากได้มีบ็อกเอสหรือมีทีวีสติ๊กยังใช้ได้ดีอยู่ไหมถ้าจะซื้อมีทีวีสติ๊กต้องซื้อเจน2นะครับอย่าซื้อเจนแรกนะเจนแรกโคตรช้าต้องซื้อเจน2ถ้าเจน2อยู่ในงบไม่เกิน 2,000 แน่ๆแต่ถ้าจะซื้อเจน2เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มัน9เดือน9ใช่ป่ะลองไปดูมีบ็อกเอสเทิร์ดเจนอะซึ่งปกติมันอยู่ประมาณ 2,500 แต่ว่าปกติแล้วพอมันช่วงแฟลชเซลมันจะเหลือประมาณ 2,000 บวกลบอ่ะถ้ามันสามถ้าเกิดมีบ็อกเอสเทิร์ดเจนอยู่ในงบตอนแฟลชเซลก็ซื้อมีบ็อกเอสแต่ถ้าเกิดไม่พอก็ค่อยลงมาซื้อมีสติ๊กทีวีแต่ถ้าเกิดมีสติ๊กทีวีซื้อเซคคันเจนนะซื้อเจน2นะอย่าซื้อเจนแรกชัวนะจากใจผมเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนให้คุณแม่เมื่อ2เดือนที่แล้วแม่ใช้เจนแรกมาตั้งแต่เป็นปีละอืดมากเปิดโหลดทีละบางทีแบบเสียงมาแล้วอ่ะเปิดซีรีส์อ่ะเปิด VTV อ่ะเสียงมาแล้วภาพยังไม่มาเลยอ่ะ เสียงมาแล้วไอ้ชิงฉงชิงจังแม่ดูซีรีส์จีนนะครับBBWS นะครับหูฟังอินเอียร์สาย Activo Scoop ดีมากอ่ะลองดูละกันเครือเดียวกับทางด้านของ Asset and Kern ไปลองดูละกันอยู่ในงบใช่ไหมอยู่ในงบใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคไปลองดูไปลองอันนี้ลองได้ที่มั่นคงไปลองที่มั่นคงก่อนก็ได้แต่ผมชอบซิมกอดซูเปอร์มิกจริงๆยอมรับว่าผมชอบซิมกอดซูเปอร์มิก4จริงๆคือยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดวาริเอชัน2มูนดรอปวาริเอชันมูนดรอปผมเสียถ้าผมจะซื้อใหม่ผมคงไม่ลงทุนหลักหมื่นแล้วอ่ะผมคงมาเอาซุปเปอร์กอดซิมกอดซูเปอร์มิก4แทนประมาณนี้ปึ๊บๆถึงไหนนะมาที่ SMS 5635สวัสดีครับใช้ i5 Gen 9ตอนนี้อยากเล่นDawn of Dawn of Blood Dawn Walker Blood of Dawn Walker คุ้มที่จะเปลี่ยนไหมสำหรับผมคุ้มเกมดีครับลงท้ายด้วย0501นะครับไฟ X10 Ultra ปีหน้าจะเข้าไทยไหมไม่เข้าเห็นว่าค่ายจีนเขาทำตลาดแล้วจะมี Pro Max ตอบไหมไม่มีคือถ้าอิงตามข่าวลือตอนนี้นะครับรุ่น Ultra จะไม่ทำตลาด Global ปีหน้าแล้วในฝั่งของ Oppo กับ Vivo แต่ Xiaomi คงอาจจะยังมีอยู่มั้งแต่ว่าฝั่งของ Oppo กับ Vivo จะไม่ทำแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในจีนจะมีการเปิดตัวรุ่น Ultra ไหมแต่ที่แน่คือปีนี้ในจีนเนี่ยทั้ง Oppo ทั้ง Vivo เขาจะเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นก็คืออย่าง Oppo ก็จะเป็น Find X10 Find X10 Pro Find X10 Pro Max แล้วก็ทำตลาด Global ถ้าอิงจากที่หลุดที่เขามีการลงทะเบียนกับกสทช.แล้วก็จะเป็น Find X10กับ Find X10 Pro Max นะครับก็คือจริงๆ Pro Max ของ Find X10 ตามข้อมูลที่ออกมาก็เอาหลายอย่างมาจาก Ultra นะอย่างน้อยที่สุดเลนทะเลโฟโต้ก็เอามาจากตัว Ultra แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับตัวของ Vivo X500 ก็จะเปิดตัวที่จีน3รุ่นแต่ว่าทำตลาด Global ก็ให้เดาก็ทำเหมือน Oppo แหละก็ทำ2รุ่นก็คือ X500 กับ X500 Pro Max

0: ประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0947โตชิบ้าถูกไฮเซนซื้อไปแล้วไงครับอ่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยจำได้ไม่หมดหรอกว่าใครซื้อใครไปบ้างขอบคุณด้วยที่ช่วยย้ำนะฮะอ่ะต่อคุณ HNM 326บอสว่า RAM DDR4 จะอยู่ได้อีกนานไหมนานเพราะว่า RAM แพงก็ Intel ก็ยืดแล้วไง Intel ก็ยืด AMD ก็ยืด AMD นี่ยืดแล้วยืดอีกเลยครับซ็อกเก็ต AM4 ที่ใช้ RAM DDR5 ไอ้ RAM DDR4 เขายืดโอออกไลน์อัพใหม่เตรียมไทม์ไลน์ใหม่สำหรับออก CPU ในแล้วก็ซัพพอร์ตในซ็อกเก็ต AM4 Intel ก็ทำเหมือนกัน Intel ก็ทำเหมือนกันIntel ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นก็น่าจะยืดไปอีกได้ยาวๆครับสบายๆไม่มีปัญหาใดๆครับไม่จริงๆอาจจะยังไม่ต้องขยับเล่นคือถ้ามันไม่ได้จำเป็นคือถ้าประกอบใหม่อ่ะผมก็คงเชียร์ไปซื้อ DDR5 แหละแต่ในกรณีถ้าเกิดคุณมีเครื่อง PC อยู่แล้วที่เป็น DDR4 เป็นแพลตฟอร์มที่ยังพอหา CPU รุ่นใหม่ซื้อใหม่ได้เรื่อยๆก็ยังไม่จำเป็นต้องอัปเกรดก็ได้เอาตังค์ไปทำอย่างอื่นเช่นอัปเกรดการ์ดจอแทนอัปเกรด Solid State Disk แทนประมาณนี้หรืออัปเกรด CPU แทนโดยที่ยังไม่ต้องแบบเปลี่ยนบอร์ดก็ได้มันยังอยู่ได้แน่ๆครับ3ปี5ปีสบายๆแน่ๆสำหรับ DDR4 ถ้าจากสถานการณ์ณปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ทั้ง Intel แล้วก็ AMD ประกาศออกมาเรียกว่าอยู่กันยาวๆเพราะว่าแรมแพงแต่ DDR3 มาไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ถ้าคนยังใช้อยู่ก็เข้าใจแต่ว่าสายเกม DDR3 อยู่ลำบากแล้วคุยตรงๆนะครับคุณครับเคพี่บอสคิดว่าราคาแรมปีหน้าต้องถึงกับถอดทองซื้อเลยมั้ยทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อแรมขนาดเท่าไหร่บัตรเท่าไหร่ประเภทอะไรเพราะว่าอย่างแรม32 GB DDR5 บัตร 6,000 ปัจจุบันก็แบบ10,000 ต้น 15,000 แล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณจะซื้อแบบ48 GB 64 GB อ่ะคิดว่าต้องเสือกถอดทองป่ะล่ะถ้าคุณใส่ทองสัก2สลึงผมว่าคุณต้องถอดแล้วล่ะนะครับลงท้ายด้วย0501นะครับเซลดานี่คิดว่าเปิดหนังหรือเกมเพย์ผมว่าเปิดวันขายเลยต้นธันวาก่อนคิดมัดก็บลอดคือผมว่าเต็งอ่ะเราน่าจะได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์แหละผมมันถ่ายทำเสร็จแล้วไงมันอยู่ขั้นตอนโพสต์โปรดักชันมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะมันน่าจะพอทำเทรลเลอร์ได้แล้วอ่ะก่อนนี้เขาปล่อยภาพนิ่งมาแล้วเนาะคาดหวังแล้วกันแต่ว่าที่โอกาสมาแน่ๆคือเกมเพลย์ครับอันนี้ผมว่าไม่น่าพลาดอ่ะไอตัว Ocarina of Time ฉบับรีเมคอันนั้นน่าจะได้เห็นแน่ๆนะครับน่าจะได้เห็นแน่ๆตัวเกมเพลย์เทรลเลอร์นู่นนี่แต่ว่าที่อยากเห็นมากกว่าตัวเกมที่เป็นฉบับรีเมคคือOcarina of Time ก็คือตัวฉบับไลฟ์แอคชั่นขอแสดงมูฟวี่นะครับZelda The Movie ไม่รู้ว่าใช้ชื่อจริงใช้ชื่ออะไรนะผมเรียกว่า Zelda The Movie ใช่แล้วกันฉบับคนแสดงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมาคือแบบมันโคตรได้นึกออกปะเอ้ยลุกมันดูดีอ่ะลุกมันดูดีอ่ะลุกมันดูดีก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอยากดูเห็นก็คืนนี้ว่าจะรอดูอยู่เหมือนกัน 3 ทุ่มถ้าไม่หลับไปซะก่อนเพราะว่าคืนนี้มันมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วย ตั้งใจว่าจะตื่นมาดูเรอัลมาดริดเจออินเตอร์นะครับตอนตีสองซึ่งหนักหมายความว่าผมต้องหลับก่อน3ทุ่มให้ได้ไม่งั้นไม่ไหวเนาะงั้นดูบอลไม่จบก็เลยยังชั่งใจอยู่ว่าจะดูไดเรกคืนนี้ดีไหมนะครับอ่ะหมดเวลาเซ็งโนสไลด์วันนี้นายบอสลาไปแล้วสิภาพประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Asian Game Story
6: เอริยาจุฑานุการวงสวิงสถานเอเชียของโปรเมจากอดีตสู่ยุคใหม่กีฬากอล์ฟคือสมรภูมิที่ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยึดครองมาตลอดจนกระทั่งการมาถึงของ2พี่น้องจุฑานุการและในเอเชียนเกมส์2014ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้โปรเมเอเรียจุฑานุการได้นำทัพวงสวิงหญิงไทยสร้างปาฏิหาริย์ที่โลกต้องจารึกในดินแดนที่เป็นมหาอำนาจกอล์ฟหญิงอย่างเกาหลีใต้การคว้าชัยชนะในบ้านของพวกเขาแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่โปรเมระเบิดฟอร์มเก่งวาดวงสวิงได้อย่างเฉียบคมและทรงพลังพัดลูกลงหลุมในระยะสำคัญได้อย่างมหัศจรรย์พลิกสถานการณ์นำทีมกอล์ฟหญิงไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จช็อกแฟนกอล์ฟเจ้าถิ่นทั้งสนามชัยชนะในเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นคือสปริงบอร์ดสำคัญที่ส่งให้เอริยาจุฑฐานุการก้าวไปสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกในเวลาต่อมามันคือเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยหากตั้งใจจริงก็สามารถสยบมหาอำนาจโลกและประกาศศักดาในกีฬาของสุภาพชนได้อย่างภาคภูมิ
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องรถยนต์ของเราครับเฮียนัทครับนะฮะ
1: ครับผม
0: ใครที่จะอยากจะรู้ปัญหาเรื่องรถหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้ที่4689899หรือมาทาง YouTube ก็ได้นะครับผมนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้ก็เอาเรื่องบอลก่อนนะแหมเป็นธรรมเนียมนะพรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วนัดที่3ของฤดูกาลนะฮะเมื่อวานวันต้องบอกว่าทีมลิเวอร์พูลเนี่ยแข็งแต่คืนวันศุกร์เลยนะตี2ของวัน

0: ตีสองคือวันศุกร์แล้วกันเช้าเช้าตรู่วันเสาร์อ่ะนะก็เก็บผลการแข่งขันได้อย่างสวยหรูเขาบอกว่าอีซักเนี่ยเท่าที่เปลี่ยนมาสามสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าปีแรกจะไม่ดีกับสโมสรแรกแต่ปีที่สองอาจจะฮอตมากทั้งสโมสรแรกแล้วก็สโมสรนิวคาสเซิล
1: อ
0: ันนี้คือปีที่สองของสโมสรลิเวอร์พูลม
1: ี
0: กดไปแล้ว3เม็ดนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนกับที่เคยเป็นมาหรือเปล่านะครับส่วนเพื่อนเราก็ต้องบอกว่าโอ้ต้องบอกว่านาทีบาปจริงๆนะโหพักหลังนี่ฟุตบอลนาทีบาปเยอะนะเห็นท่านนะ
1: อ
0: ือโอ้แบบมัน90นาทีมันบวกๆนี่คือไม่มีใครยอมแพ้เลยนะจะบอกให้เอเวอร์ตันก็น่าจะเหมือนกันถอดใจแล้วนะโหแต่ก็เค้าเรียกมองพอมันเกินเวลาทดมานิดนึงแล้วอะเหมือนกับกรรมการยังปล่อยให้เล่นอีกเกือบเหมือนว่าอ่ะเที่ยวสุดท้ายแล้วนะถ้าบอลออกบอลอะไรอย่างเงี้ยก็จบเลยนะเป่านกหวีดหมดเลย
1: บอลตายคือเรื่องละ
0: เออโอ้โหไม่น่าเชื่อนะผมเชื่อว่าหลายคนนะเด็กผีก็คงบอกว่าให้มึงยิงอีก10ครั้งก็ไม่เข้าหรอกลูกเงี้ย โอ้มันยิงสวยมากจริงๆอ่ะนะโหบอลโค้งแบบลาเมนยืนได้แต่มองลูกบอลน่ะปึ๊บเข้าไปเลยนะฮะแต่ตอนที่ผมนั่งดูผมก็ไม่คิดว่าจะเข้านะหมายถึงว่ามันบอลมันเร็วอ่ะแล้วมันเวลาถ่ายทอดมันไม่เห็นไงใช่ป่ะถ้าไม่ดูรีเพย์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แสดงความเสียใจด้วยสำหรับ3คะแนนที่หายไปในช่วงเค้าเรียกก่อนหมดเวลาไม่กี่วินาทีนะ
1: เอ้ยยังมีการ
0: เด็กผีก็บอกว่าคิดว่าเอ้ยโอ้ชนะแน่ๆแล้วนาทีที่88ใช่มั้ยที่มงเข้าอ่ะมงสวยจริงๆนะต้องบอกว่าลูกนั้นผมยังคิดเลยลูกชอเปิดแม่นอยู่แล้วไงแล
1: ้
0: วมีใครจะได้เปล่าโหเปิดมามงแบบเต็มหัวเลยอ่ะนะฮะ
1: ตึงคลีน
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะต้องบอกว่ามงสวยนะลูกนั้นอ่ะต้องบอกเลยแต่เอเวอร์ตันยิงสวยกว่า
1: คือผมมองว่าสุดท้ายแล้วมีแต้มติดมือดีกว่า
0: เออนะฮะ
1: สามกับหนึ่งอ่ะสามไม่ดีกว่าอยู่แล้ว
0: เ
1: ถียงใครจะไปเถียงอ่ะใช่ไหมดีแล้วไม่พลาดให้มันไม่ได้แต้มเลยอ่ะผมว่าหนัก
0: อ่ะตอนนี้ก็แมนยูก็เขาเรียกอะไรชนะเสมอแพ้อย่างละหนึ่งเลยนะครบถ้วนเลยส่วนลิเวอร์พูลก็ชนะหนึ่งเสมอสองนะฮะตอนนี้ทีมที่มี9คะแนนก็จะมีแมนซีกับอาร์เซนอลนะครับเมื่อวานอาร์เซนอลโหเล่นดีมากเมื่อวานผมว่าสงสัยปีนี้เต็งแชมป์กับอาร์เซนอลอ่ะดูวิธีการเล่นแล้วนะโหมันมีวิธีการเข้าทำแบบหลากหลายรูปแบบมาก
1: ซิตี้ล่ะซิตี้ไม่อยู่ในสายตาเลยพี
0: ่ผมว่าซิตี้ผู้จัดการทีมไม่ใช่อ่ะ
1: ยังไม่ใช่คนนั้นใช่ไหม
0: เออยังไม่คือไม่รู้ว่าต้องดูยาวๆนิดนึงอ่ะซิตี้แต่ว่าอย่างอาร์เซนอลมันเห็นมาหลายฤดูกาลแล้วไงแล้วก
1: ็
0: มันในตัวทีมมันก็คือดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะปีนี้ว่าอาร์เซนอลน่ากลัวนะน่าจะเป็นอาร์เซนอลแหละเท่าที่ผมดูนะส่วนผีกับหงเนี่ยก็ฟาดฟันกันแล้วกันเอาแชมเปี้ยนลีกไปเอาพื้นที
1: ่
0: อย
1: ู่
0: บ
1: ้
0: างไออยู่ฟาดแชมเปี้ยนลีกไปนะฮะ
1: มันจะไปฟาดยังไงดูอันดับตอนนี้ก่อนดี
0: เอ้ยครับผม
1: แต่ว่ามันห่างกับหลานนิยองนะมันห่างกับคะแนนสองคะแนนมั้ง
0: เออ
1: คะแนนเดียวเอง
0: คะแนนเดียว
1: เออห่างกันแต้มเดียวเองเดี๋ยวก็ทันนะโถ
0: ครับ
1: เรารออยู่บนนี้ก่อนนะเพื่อน
0: แต่ลิเวอร์พูลยังมีโอกาสนะถ้าได้แชมป์อาจจะเป็นแชมป์ไร้พ่ายก็ได้นะใครจะไปรู
1: ้เอาแล้วเลิมตั้งแต่หัวฤดูกาลเลย
0: ว่ายังไม่แพ้ใครไงถือว่า
1: เปิดหัวม้วนท่านี้เนี่ยเสียวเลย
0: เรายังมีโอกาสไงแต่แมนยูหมดสิทธิ์แล้วไงแชมป์ไร้พ่ายไม่มีแล้วพอแพ้ไปตั้งแต่นัดแรกเลยไงถูกว่าล่ะ
1: ครับ
0: นี่ยังไม่ทันไรนะเขาให้คาริกเอาเยอะนะอย่าเพิ่งใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งจะต่อสัญญาถาวรเองตอนช่วงจบฤดูกาลน่ะใช่ป่ะล่ะรอก่อนนะให้คาริกเขาโชว์ฝีมือก่อนอย่าเพิ่งบูมบามอย่าเพิ่งวู่วามแหมคน
1: อย่าไปตัดสินคน
0: เออคนที่มีของฤดูกาลที่แล้วเป็นไงล่ะโอ้ช่วงท้ายๆนี่ต้องบอกว่าแบบเล่นดีมากเอางี้ดีกว่าน
1: ี่มันใช่ทีมเดียวกับต้นฤดูกาลป่าววะ
0: นั่นน่ะสิ นี่นัดล่าเดี๋ยวนัดหน้านี่เจอกับแมนซีเลยนะโอ้โหยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นัดหน้านี่แหละจะวัดกันเลยว่าใครจะดีกว่ากันนะฮะ
1: เ
0: อ

0: ฮะ
1: อันนี้ผมบอกเด็กผีนะ
0: ครับอืม
1: มันเป็นคำคมแบบที่แบบว่าพูดกันมานานแล้ว
0: ครับอืม
1: โฟกัสกับผลงานท้ายฤดูกาลที่แล้วและนัดตอนนั้น
0: อือฮึครับอืม
1: เมื่อกี้พี่กำบอกเฮ้ยมีคาริกเอาแล้วอ่ะผมเลยบอกว่า
0: อ
1: ย่าเปลี่ยนม้ากลางศึก
0: อืมครับ
1: อย่าเปลี่ยนขุนศึกกลางสงคราม
0: อืมครับ
1: มันยิงกันไปแล้วคุณจะมาเปลี่ยนแม่ทัพตอนนี้ไม่ได้แล้ว
0: ครับอือ
1: ฮึแล้วคุณคิดดูดิเขาเป็นเด็กเป็นลูกในไส้อ่ะ
0: อืม
1: จะเปลี่ยนเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ได้
0: เด็กในอะคาเดมี่เลยจะบอกให้
1: พอร์ตนี้คุณต้องไปคุณต้องยืนระยะกันให้ได
0: ้
1: ตบแก้กันไปตบแก้กันไป
0: ฮะครับอ่ะเลนัดหน้านะแมนยูเจอกับแมนซิตี้วันอาทิตย์ที่13นะฮะอืมแล้วก็เวลา4:30ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะแข่งวันเสาร์ตอน3:00เจอกับฟูลแลมซึ่งฟูลแลมเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคะแนนเลยแม้แต่คะแนนเดียวนะฮะทีมพวกนี้คือน่ากลัวสำหรับลิเวอร์พูลไอทีมมีแต้มไม่ค่อยน่ากลัวไอทีมอย่างนี้แหละน่ากลัวสำหรับลิเวอร์พูลเลยนะฮะ
1: ถูก
0: อ่ะก็สนุกสนานกันนะฮะสำหรับเทศกาลบอลก็กลับมาเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะมาเรื่องรถของเราดีกว่าครับเพียนัทนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยใครที่ชอบจอดรถนอกบ้านจอดหน้าบ้านจริงๆเนี่ยศาลเขามีคำสั่งมาแล้วนะหมายถึงว่าการจอดคืออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าครอบคลุมกับบ้านที่ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรหรือเปล่าเพียนัทการจอดรถหน้าบ้านตัวเองถือว่ามีความผิดนะถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะเขาไม่ให้นะจริงๆแล้วอะแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยเขาถือว่าเป็นความผิดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนกลางไงที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งมาถือยึดครองอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนหน้าบ้านผมอ่ะจอดประมาณเดือนกว่าแล้วไม่กระดิกเลย มันไม่ไปไหนเลยมันอยู่แค่เดือนนึงอ่ะนะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการจอดรถอย่างเงี้ยถือว่ามีความผิดถ้ามีการเรียกฟ้องร้องกันนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับคือก็เข้าใจแหละ
1: บางบ้านมันไม่มันทำบ้านจนมันไม่เหลือที่จอดก็ผมพูดตรงๆนะผมไม่เข้าใจก็ในบ้านมันออกแบบมาให้มีที่จอดรถทำไมมันไม่จอดในบ้านวะพี่กำมีใช่ไหมรถที่มาจอดหน้าบ้านแต่อันนั้นมันยังไปมาไหม
0: ไม่คือเมื่อก่อนไปมา
1: ไอ้นี่แช่เลย
0: ตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วไม่ไปไหนเลยมีกับหัวรถหนึ่งทีแค่นั้น
1: อ
0: ่ะกับหัวรถหนึ่งทีซึ่ง
1: ของผมมีเชฟตาคู่
0: แ
1: ม่งจอดอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยน่าจะ6-7 เดือนแล
0: ้
1: ว
0: โ
1: อ้มันจะไม่ได้หน้าบ้านอยู่ถัดไปจากหน้าบ้านนะเสร็จปุ๊บไอ้รุ่นน้องที่อยู่บ้านข้างๆกันก็บอกว่าพี่ช่วยหาทางย้ายมันหน่อยได้ไหมคือที่บ้านอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีรับสอนพิเศษเด็กๆบางทีผู้ปกครองมารับมาจอดรออะไรเงี้ยมันจอดไม่ได้อ่ะโอเคเราก็ถามว่าแล้วมันรถใครล่ะสืบไปสืบมา5-6 หลังไม่มีของใครเลย
0: อ้าวใช่ไงก
1: ็รถใครวะอะไรเงี้ยเราก็สงสัยแล้วมันจอดเนี่ยมันก็ไม่ได้ปิดหน้าต่างหมดนะเหลืออยู่ประมาณก็10 เซนแล้วเราก็ทำไงดีวะจะเลื่อนมันก็ใส่เกียร์พีใส่แบบใส่เบรกมือไว้อะรถเกียร์ธรรมดาเราก็เลยเอาเหล็กมาเขี่ยที่เปิดประตูดึงแล้วก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็ปลดเบรกมือมันนะแล้วก็ดันไปข้างหน้าจนมันพ้นบ้านแต่ประเด็นถัดมาคือน้องเนี่ยแจ้งตำรวจแล้วว่าไอ้คันนี้มาจอดหน้านู่นเนี่ยด้วยความที่ถนนในหมู่บ้านผมเนี่ยมันยกให้หลวงไปแล้วเป็นทางด่วนเป็นทางลัดไปแล้วตำรวจก็ไปเช็คมาตำรวจมาบอกเขาว่าอ๋อรถมันติดไฟแนนซ์มันจอดหนีไฟแนนซ์อยู
0: ่เอ้า
1: ผมก็เลยแบบเอ้าแล้วทำไมไฟแนนซ์ตำรวจไม่โทรไปบอกไฟแนนซ์มันว่าไอ้รถคันนี้มันจอดอยู่นี่นะไฟแนนซ์ไม่อยากได้เหรอ
0: ใช่ตลกดีอ่ะมันก็ควรจะแจ้งเจ้าของรถเลยผู้ครอบครองอะไรนะ จ้าของตรงๆเลยอ่ะ
1: เจ้าของกรรมสิทธิ์อ
0: ่
1: ะ
0: เจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ถูกต้องว่าเฮ้ยรถคุณจอดอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยนี่มีคนร้องเรียนอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละอันจริงๆมันก็น่าจะร้องเรียนนะพูดถึงแล้วหรือว่าแจ้งไปทางไฟแนนซ์เลยในเมื่อเขาสืบรู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นรถติดไฟแนนซ์จอดหนีไฟแนนซ์อยู่อะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่เรียกไฟแนนซ์เอาไปเลยวะนะ
1: หรือมองว่ามันไม่ใช่หน้าที
0: ่
1: สไลด์ไปเลยสไลด์ไปเก็บสอนอคือสมมติมันไปเก็บสอนอก็ไม่รู้ว่าไฟแนนซ์จะมาเอาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหรือมันรถมันไม่มีมูลค่าแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่คันนั้นนะเครื่องอีซูซูนะเพราะมันเป็นบอดี้ที่มันเพิ่งจอยกันทีแรกผมคิดเอ๊ะกูไปยกเครื่องมันลง
0: ครับ
1: เครื่องมาเก็บไว้สำรองดีไหมวะแต่ก็อย่าเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่า
0: ครับ
1: ข้างในสภาพก็ถูรุ่นถูกังหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็พอเข็นมาเสร็จปุ๊บก็ยังไม่มีใครมายุ่งกับมันอีกนั่นแหละโอเคจังมัน
0: โอ้จอดอย่างนี้ถือว่าน่าเกลียดนะ
1: ใช่พี
0: ่ก็เหมือน
1: ถ้ามันจอดอีกฝั่งหนึ่งมันโดนยกแล้ว
0: คือจริงๆนะอย่างหน้าบ้านผมเนี่ยผมเขามีรถอะในบ้านเนี่ยอยู่3คันแล้วก็ไอ้นอกบ้านเนี่ย1คันแต่ไอ้ในบ้านเนี่ยใช้จริงๆอะใช้คันเดียว
1: อ
0: ีก2คันน่ะเอาไว้ให้หลานปีนรถเล่นนั่นแหละส่วนไอ้คันหน้าบ้านเนี่ยก็เมื่อก่อนก็ผุๆโผล่ๆแหละไปๆมาๆนี่ประมาณข่าวไว้ประมาณเดือนนึงแล้วพอดีเห็นข่าวนี้ไงมีคนแชร์มาเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถตรงหน้าบ้านน่ะซึ่งจริงๆก็ถือว่ามีความผิดนะถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนสาธารณะอาหารหรือในหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามีความผิดแล้วกันนะฮะ
1: กฎหมายมันอยู่ทุกที่นะ
0: ถูกต้องครับใช่เพียงแต่ว่ามันจะโดนฟ้องร้องหรือว่าโดนอันนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะจริงๆอ่ะมันคือถ้าเรารู้จักเกรงใจข้างบ้านกันนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคุยเรื่องพวกนี้มันไม่เกิดหรอกแต่ความเกรงใจมันไม่มีไงนะ
1: ถูกครับ
0: คือคนเราอ่ะถ้ารู้จักคำว่าเกรงใจปัญหาจะไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีความเกรงใจแล้วมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นอันนี้ปัญหามันเกิดแน่เพราะทุกคนก็เขาเรียกไม่อยากจะมีปัญหาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนสร้างปัญหาเองหรือเปล่านั่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยบางทีเราเห็นอย่างตรงหมู่บ้านผมใช่ไหมตรงช่วงแรกๆมันจะเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมโอ้โหอันนี้ก็หนักเลยจอดแบบโอเคมันก็จอดในฝั่งเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าคือถ้ารถมาถึงช่วงนั้นเนี่ยถ้ามีรถวิ่งสวนเข้ามาคันหนึ่งเนี่ยเอาละต้องหารูหลบละซึ่งมันจะค่อนข้างลำบากไงแล้วบางทีรูหลบอ่ะมันมีน้อยนึกออกป่ะนั่นแหละครับ
1: ถ้าออกจากหน้าบ้านพี่กำฝั่งเซเว่นเนี่ยรามินทา10-13ใช่ไหมไม่มีใครจอดในบ้านเลยนะ
0: ไม่มีจอดหน้าบ้านกันหมด
1: อันนี้มันผมว่ามันเป็นทุกข์ของใช่บางทีพอมันเลี้ยวมาปาร์กกันไอเราก็กำลังจะเข้าโซนที่มีรถจอดอีกคันมันก็จะเลี้ยวลงมาให้มันวัดใจกันละ
0: ใช่
1: ก็จะจอดอยู่กับที่สักพักนึง
0: ไ
1: อ้ถอยวะ
0: ใช่ใช่ใครจะถอย
1: สมมติเขาดันมาเอาโอเคกูถอยก็ได้วะหรือถ้าเกิดเขาถอยปุ๊บเอาโอเคขอบคุณมากแต่เวลาผ่านเนี่ยผมก็จะแบบยกมือเอ้ยขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยก็วางกันไป
0: มันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรคนเห็นแก่ตัวกันเยอะไง
1: เน้นสะดวกเน้นตัวเอง
0: ก็เน้นสะดวกไงแต่ว่าโอเคเขาก็เข้าใจแหละว่าโอเคมันอยากจอดรถใกล้บ้านไงอยากจะเห็นรถตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จอดรถหน้าบ้านนะเลิกได้เลิกซะนะฮะอย่าไปจอดเชื่อผมมันทำให้คนเนี่ยหรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่พูดก็ได้แต่ในใจลึกๆเขาอาจจะรู้สึกรำคาญและหงุดหงิดไงไม่ออกป่ะ
1: จอดรถขวางบ้านคนอื่น นะเจ้าของบ้านที่ถูกกีดขวางทางเข้าออกไปแจ้งความได้นะ
0: เห็นไหมนี่แหละ
1: เป็นประมวลกฎหมายอาญา3มาตรา397วรรค2
0: ครับ
1: โทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
0: อือฮึครับ
1: นะเฮ้ยเราจะทำยังไงดีวะไอ้คนนี้ไม่ไหวผมเราแฟนรายการที่ฟังอยู่โอ้บ้านเราก็เจอเหมือนไม่ไหวเว้ยเหตุการณ์ใดที่เราจะแจ้งได้ก็คือหนึ่งจอดจนเราเองรู้สึกว่าผู้ขับรถนะเราเองเข้าออกแบบลำบากลำบนเหลือเกินไว้ต้องตีวงต้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
0: อือฮึครับ
1: แต่จังหวะนั้นเนี่ยควรจะมีค่าเป็นหลักเป็นฐานไหม
0: อืม
1: เพราะเวลาเจ้าหน้าที่มาเนี่ยมันจะพรุบเข้าไปในบ้านทันที
0: อืมครับ
1: มีกล้องวงจรปิดบันทึกย้อนหลัง7วันแคปมาให้หมด
0: อืมครับ
1: ให้มันมีหลักฐาน
0: อืม
1: อืมเราค่อยไปว่ากัน
0: ไอ้อย่างนี้นะถ้าฟ้องปุ๊บนะรับรองเกลียดกันไปเลย
1: ก็ถูก
0: เนาะเพราะว่ามันจริงจริงมันก็เขาเรียกอะไรใจเขาใจเราไงนะฮะในเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับนะฮะ
1: ถ้าเป็นอเมริกันชนถึงศาลไปแล้วครับ
0: โอ้ยไม่รอดหรอกครับนะฮะ
1: นะเพราะว่าเป็นหนึ่งในชาติที่ทนายทำงานหนักเลยเพื่อน
0: อืมใช่ครับผม
1: นะ
0: ไอ้
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ฟ้องร้องกันอะไร
1: มาเลยทันที
0: ครับ
1: เนาะคือสมมติว่าวันนี้คุณมีธุระปรับปังจำเป็นต้องไปในพื้นที่ที่ไม่รู้จักแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหตายแล้วจำเป็นต้องจอด
0: ครับ
1: เนาะการแก้ปัญหาง่ายมากเลยเตรียมกระดาษ A4 หนึ่งอันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
0: อือฮึครับ
1: โทรแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบมา
0: อืม
1: หรือใส่เอ็นไว้อย่างน้อยให้เขาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังช่วยอำนวยความสะดวกเล็กๆไว้ให้เขาหน่อย
0: อือฮึครับอืม
1: เนาะแต่คือโดยพื้นฐานก็ไม่ควรอย่าให้มันเกินเลยถามใจตัวเองอะที่ขับรถอยู่ถ้าวันนี้กูต้องออกจากบ้านแล้วกูต้องเข็นรถคนอื่นก่อนออกจากบ้านอยากทำไหมล่ะ
0: ใช่ใช่หรือว่าออก
1: ไ
0: ปไม่สะดวกอะออกไปไม่สะดวกแต่ของผมนะประตูมีสองฝั่งใช่ป่ะเขาไม่เอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะ
1: จอดตรงกลาง
0: ถ้าเขาออกจากบ้านเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนเลยนะออกสบายทุกอย่างสบายเลยแต่เราอะจะเข้าบ้านอะเราต้องโยกบ่อยไงโยกหลายทีไงเพื่อเพราะว่ามันติดไอ้รถคันเนี้ยมันจะเข้าแบบหักทีเดียวแล้วเข้าเลยไม่ได้นี่ออกว่าม ันจะต้องหักหลายทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็เคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าจอดตรงประตูที่เขาต้องเอารถออกประจำเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนเลย
1: แ
0: ต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเขาเลือกที่เอาตัวเขาสะดวกสบายอะไรเงี้ยคือคนอย่างเงี้ยมันน่าจะโดนแต่มันน่าควรจะต้องโดนฟ้องร้องแหละจริงๆนะเพราะเขาเรียกอะไร
1: คนที่บ้านมีเวลา
0: ใช่
1: คนที่บ้านมีเวลาอยู่แล้วให้เขาจัดการ
0: ครับผมนะก็ต้องลองดูนะฮะคือต้องบอกว่าผิดกฎหมายนะฮะตอนนี้นะครับใครที่ใช้อยู่นะฮะหรือว่าทำอยู่ก็เลิกซะนะครับผม
1: อ
0: ย่างเขาบอกว่าถนนในหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์จองหรือใช้เป็นที่จอดรถส่วนตัวการจอดรถกีดขวางให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนมีความผิดตามกฎหมายนะครับก็มาแชร์กันมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องการจอดรถเพราะผมเชื่อว่าคงยังมีคนอีกเยอะที่ทำลักษณะอย่างนี้นะครับคือบางทีก็เข้าใจได้นะว่าที่จอดรถอาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะลำบากในการที่จะต้องไปหาสถานที่จอดรถแต่ในเมื่อคุณก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลกับเขาด้วยนะครับผมนะบางอย่างบางทีเนี่ยไอ้ฝั่งทาวน์เฮาส์ที่จอดไม่ได้อย่างเงี้ยมาจอดหน้าหมู่บ้านอะไรนะบ้านเดี่ยวอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงบ้านตรงข้ามเขาจะมีความรำคาญเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับเฮียนนัทอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันนะเขามีคนยกตัวอย่างมาแล้วกันจับรถอยู่สองรุ่นระหว่างจีรี่กับ CRV พิกัดเนี่ยจีรี่เนี่ย
1: เทีย
0: ค่าราคาไม่จีรี่สตาร์เรเข้ามาเทียบกันแล้วกันนะฮะมาให้เห็นนะ คือโอเคที่พูดเรื่องเนี้ยประเด็นที่พูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าโอเคทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกร้องในเรื่องของความเท่าเทียมใช่ไหมในเรื่องของเขาเรียก
1: ราคาภาษี
0: ราคาภาษีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยกตัวอย่างเคสอย่างนี้มาแล้วกันนะว่าไออย่างจีรี่สตาร์เลเนี่ยราคาเนี่ย799
1: แพงสุดในตัวไหม
0: ฮอนด้า CRV เนี่ย1,409,000อัตราบริโภคจีรี่เนี่ย 22.2 กิโลเมตรต่อลิตร CRV เนี่ย 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรสเปครถเนี่ยถือว่าเอางี้มันเป็นพื้นฐานคล้ายๆกันละกัน CRV เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนจีรี่เนี่ย 1.5 ลิตรปั่นไฟก็คือ REEV ละกันนะฮะประมาณนั้นราคามันต่างกันตั้ง
1: ตัวนึง
0: 700,000เลยนะเฮียนัท
1: ก็ซื้อ CRV ก็ได้จีรี่ 2,000
0: น่ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะสู้กันได้ยังไงอ่ะผมอยากรู้จังเลย
1: อันนี้ผมตั้งคำถามย้อนกลับไปนะพี่ขอให้ย้อนกลับไปนิดนึงCRV ผลิตที
0: ่เมืองไทย
1: ถูก มันหรือมันรู้สึกผิดที่มันจะลดเยอะอ่ะ
0: ไม่คือไอ้ที่ผมอยากเปรียบเทียบเนี่ยเพราะว่าถ้าคนอย่างรถญี่ปุ่นแล้วกันคุณต้องทำราคาที่มันถูกกว่านี้ลงให้ได้อ่ะนึกออกปะคือผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันต่างกันเยอะขนาดนี้แต่ถ้า
1: เลยนี่ใหญ่กว่า CRV นะถ้านับมิติตัวถังอ่ะใหญ่กว่าทุกมิติอาจจะมีมุมแคบที่ขอโทษทีใหญ่กว่าทั้งกว้างคูณยาวคูณสูงเลย
0: ฮะครับเนาะคือมันเห็นราคาตรงนี้แล้วแบบก็หวั่นใจนะว่าโอ้แล้วญี่ปุ่นจะสู้ราคายังไงวะเนี่ยก็ในเมื่อโอเคอันนี้ก็จริงๆก็ถามว่าไอ้ตัวอย่างจีรี่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าแล้วกันแต่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟอ่ะถ้าเปรียบเทียบอย่างรถญี่ปุ่นก็พวกนิสสันนะนึกออกปะนิสสันคิกนิสสันตัวลืมไปนั้นเลย
1: เซเรน่า
0: เซเรน่าโอเค
1: เอ็กเทรลเงี้ยโอเค
0: เ
1: ป็นแบบน
0: ี้นั่นแหละครับเนี่ยราคามันก็เนี่ยจริงป่ะมันก็เลยแบบญี่ปุ่นจะเอาอะไรมาสู้จีนได้เน
1: ี่
0: ยก็เลยยังคิดอยู่ว่าต่อให้รัฐบาลมีการปรับขึ้นราคาภาษีหรือว่ากับรถไฟฟ้าเนี่ยพื้นฐานมันก็ต่างกันอยู่นะเฮียรัตน์เนาะ
1: ถูกครับคือว่ากันด้วยพื้นฐานว่ากันด้วยสเปครถญี่ปุ่นถ้าคุณยังยืนราคานี้ไม่ผิดราคาเนี่ยใครก็ตั้งได้พี
0: ่
1: ถูกไหมเราจะขายรถสมมติมีรถสักคันหนึ่งอยากจะตั้งเท่านี้แต่มันจะมีคนซื้อไหมอันนั้นอีกเรื่องผมเชื่อว่าพอมันยืนระยะไปแล้วสัก2 ปีจากเนี้ยแล้วค่าญี่ปุ่นยังคิดว่าจะยืนราคาตรงนี้คุณย้อนกลับมาแก้2 ปีที่คุณให้จีรี่เขาสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่คุณจะทำอะไรก็ต้องรีบทำเนาะจะทำอะไรให้มันถูกลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องรีบทำเพราะ
1: คือหรือมองว่าถ้าลดเยอะสมมติว่าเอาโอเคเราคำนวณต้นทุนกันจริงๆแล้วต้นทุนมันอยู่ประมาณสักล้านนิดๆล้านต้นๆวะตัวแพงสุดแล้วถ้าลดราคาลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจะเสียความรู้สึกเหร
0: อ
1: ในมุมพี่กับคิดว่าไงจะเสียความรู้สึกไหมลูกค้าที่ซื้อไปแล้วคนซื้อร้าน79ตัวท็อปเลยจะเสียความรู้สึกไหม
0: ไอความรู้สึกตรงนี้ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเงินผมว่าเขาก็เสียความรู้สึกนะแต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเขาอาจจะนอยเล็กน้อยแต่มันก็ผ่านไปเองอะไรเงี้ยนั่นนะฮะมันก็คง
1: เหมือนขับเบนซ์แล้วรถทีละ2 ล้าน 3 ล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่พอซีรีส์มันเป็นตัวใหญ่ๆ
0: แต่ถ้าเป็นยุโรปรถขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนบ่นนะ
1: ไม่กล้าบ่นไม่กล้าบ่น
0: แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยรถขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโดนด่าเละเลยนะจะบอกให้
1: ก็เหมือนตอนนั้นที่ BYD ทำราคาแล้วก็มีคนไปร้องเรียน
0: อืม
1: เออใช่ไหมเราก็ยังไม่เข้าใจว่าอ่ะแล้วจะผมเข้าใจนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการเสียความรู้สึกอะแต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันก็เป็นกลไกทางตลาดที่ทำให้การแข่งขันมันคุณอยากชนะกำไรคันละอาจจะเหลือคันละ40,000
0: อืม
1: แต่ฉันต้องการชนะตรงนี้ในเรื่องของยอดจัดจำหน่ายแล้วก็แล้วแต่มันไม่ผิดหรอกครับญี่ปุ่นอ่ะตลอดระยะเวลาที่ผมมาเองผมเองเกิดมาหรือแม้แต่พี่กำเองที่เกิดมานานกว่าเรารู้สึกได้ว่าโปรดักต์ของญี่ปุ่นที่เราใช้แล้วเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก มันคือของปานีเราใช้กับรถญี่ปุ่นเราโตมากับแบรนด์ญี่ปุ่นไม่กี่แบรนด์เรามีรถไม่กี่แบรนด์ในไทยเอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้เปรียบเทียบว่าวันนี้มันมีคู่แข่งเยอะขึ้นอ่ะแล้วคุณจะยืนด้วยการทำตลาดแบบเดิมผมก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีหุ้นอยู่แล้วแต่ก็แค่อ๋อโอเคผมก็อาจจะเปิดใจใช้แบรนด์อื่นนะจ๊ะ
0: คือถ้ามันต้องแข่งขันกันจริงๆอะเนาะมันก็มีข้อเปรียบเทียบไงใช่ปะล่ะ
1: อืม
0: เออ
1: จีเรียมีระบบอะไรยาวีก็มีระบบอันนั้น
0: อ
1: ะ
0: อืมแล้วทำไมเขาทำได้ทำไมญี่ปุ่นทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมองวิธีคิดแบบนั้นไงนะครับอืม
1: อ
0: ื
1: มอ
0: ืมอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากจะมาแชร์หรืออยากจะมาเล่าว่าเอ้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้หรือเปล่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยดูราคาที่บางคนอ่ะถ้าคนที่แบบเอ้ยอยากมีรถผมว่าเขาก็มองไอ้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะถามว่าเอ้ยมันไม่ต้องชาร์จไฟก็วิ่งได้นี่ออกว่าเพราะใช้น้ำมันเนี่ยเติมน้ำมันแล้วแถมประหยัดกว่าด้วยราคาก็ถูกกว่าอีกมิติรถก็ใหญ่กว่าคือเอาง่ายว่ามีความครบเครื่องมากกว่าแล้วกันนะฮะนั่นแหละแรงม้ายังเยอะกว่าเลยนะ
1: โอ้ครับ200กว่าเลย
0: ใช่ถูกต้องรถ200กว่าแรงม้าในพิกัดราคาไม่ถึงล้านอ่ะนึกออกป่ะ
1: อ
0: ย่างเมื่อก่อนนี้เราจะซื้อรถในพิกัด200กว่าม้านี่ต้องมีประมาณล้าน5ล้าน6เลยนะ
1: มา
0: จะได้อ่ะ
1: เมื่อก่อนนี้โดนต
0: อ
1: น
0: ถูกต้องครับครับผม
1: อันนี้เป็นเรื่องนึงนะที่ผมเชื่อว่าเราใช้คำว่าดีถ้าคุณเป็นโชคดีที่เราไม่สื่อแล้วกันเราไม่ได้เป็นสื่อนะเราก็เป็นมนุษย์ซื้อรถทั่วไปใช้รถทั่วไปที่มีความสามารถมีความรู้ในเรื่องของการดูแลสารรถเป็นหลักมากกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองก็คือมองในมุมที่พวกคุณกำลังฟังแล้วก็กำลังมองนั่นแหละ
0: ครับ
1: ไม่มีท้ายรถมาอวยมาอะไรเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าอยากให้อวยเนี่ยเข้าสปอนได้เลยนะเต็มเหนียวเลยคุณตรงอวยให้ลืมบ้านเลขที่เลย
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงผมชอบโมเดลนี้มากเปิดตัวมาดูดีจัดเลยปาเจโร่ว่ะพี
0: ่
1: ครับปาเจโร่โฉมนี้หล่อจริงอะไม่เทียม
0: ครับ
1: ดีเซล 2.4 เทอร์โบ All Wheel Drive นะฮะเขาบอกเปิดขายบ้านเราก็ประมาณเดือน10
0: อ่าฮะครับ
1: เนาะก็เป็นรุ่นที่5ของปาเจละ
0: เ
1: นาะถ้านับก็คือตั้งแต่ปี8กว่ามั้งจนถึงปัจจุบันแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งปาเจโร่โผล่มาแบบ
0: ครับ
1: โผล่มาเจิมตลาดเซกเมนต์นั้นแล้วก็หายไป
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่ท็อปเทียร์ของคนที่จะเลือกใช้ตระกูลทั้ง PPV หรือว่า SUV ซะด้วย
0: ครับ
1: เนาะคือตอนเนี้ยเปิดตัวมาหน้าตาดูดีทีเดียวเชียวนะครับมาในพิกัดแบบ7ที่นั่ง
0: ครับ
1: หน้าปัดยาวตั้งแต่คอนโซลกลางไปจนถึงหน้าของผู้ขับขี่เลยหน้าหลังพวงมาลัยของผู้ขับขี
0: ่ครับ
1: เนาะก็ฐานการผลิตอยู่บ้านเราที่เหลือผมเชื่อว่าราคา
0: ครับ
1: มิตซูอยากให้ผิดหวัง
0: ครับ
1: ถ้าฐานการผลิตอยู่แหลมฉบังอ่ะวัตถุดิบมันเมดอินไทยแลนด์
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: นะไม่อยากเกินไม่ต้องอ่านไลน์กลุ่มเพื่อนเลยว่าต้องเฮ้ยยืนราคาแข็งโป๊กนะเราชาติญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ต้อง
0: แต่มันก็มีข้อคิดเนี่ยที่เรารู้กันนะว่าเฮ้ยส่งไปออสอย่างเงี้ยออปชั่นดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่หลายคนแบบตะขิดตะขวงใจอ่ะอยู่ในใจว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่า เราก็ไม่รู้ไงซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกลไกภาษีหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้ไงนะครับ
1: อืมแต่ออสเตรเลียประกาศรับจองล่วงหน้าแล้วนะ
0: อืมครับ
1: ตัวท็อปสุดของที่ออสเตรเลียอยู่ประมาณ2ล้าน
0: อืมอืมครับ
1: อืมตัวที่5ที่นั่งตูดเอาใช่ไหมถูกที่สุดของออสเตรเลียอยู่ล้าน62
0: ครับอืม
1: นี่แล้วดันมีราคาที่ออสไปวางไว้บนนู้นแล้วด้วย
0: อือฮึครับอือฮึมีแฟนรายการถามมาเฮนัทน่าสนใจครับสวัสดีครับพี่ทั้งสองผมขอถามด้วยความไม่รู้นะครับอยากถามว่าฮอนด้าเสียภาษีเท่าไหร่และจีลี่เสียภาษีเท่าไหร่ผมว่าเสียภาษีคนละพิกัดกันนะ
1: อย่าง
0: จีลี่เนี่ยถ้ามองกันคือมองเป็นรถไฟฟ้านะหรือเปล่าแต่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟแต่ Honda เนี่ยน่าจะมองไปในรูปของแบบไฮบริดไงมันคนละอย่างกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงแล้วผมเชื่อว่าจีลี่น่าจะถูกกว่าในเรื่องของภาษีนะครับผมจริงๆนะผมว่าเอาบรรทัดฐานในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองหรือว่าเรื่องความประหยัดอ่ะมันเป็นตัวตั้งก็ได้เนาะหรือว่าการปล่อยมลพิษอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้กำแพงภาษีมันจะดูสมเหตุสมผลกันหรือเปล่านะครับ
1: จริงๆนิสสันก็ถือว่ามาแบบตัดริบบิ้นเลยนะ REV เนี่ย
0: ใช่ถูกต้องครับแล้วพักหลังรถเขาก็จะเป็นแนวนี้หมดเลยนะเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยอนาคตจะเปิดอีลีแกนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน e-power เหมือนกันนะ
1: ถูกครับ
0: ครับผมนะลองดูแล้วกันนะครับมาข้อความกันนะฮะส่งมาได้นะครับ4689899นะครับผมสวัสดีเฮียทั้งสอง มีความคิดที่จะเกษียณการจัดรายการไหมครับผมมี6ปีก็เกษียณหรืออาจจะเร็วกว่านั้นงานใช้สายตาเยอะครับจิวเวลรี่ชอบรายการเฮียทั้งสองแต่แมนยูแพ้ครับหยอกผีเท่าพระราม3จริงๆแมนยูถือว่าสวยนะไม่ได้แพ้แหละเสม
1: อ
0: ก็ถือว่าเสมอแล้วกันนะฮะก็ยังได้หนึ่งแต้มกลับไปนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเด็กคือผมจะเห็นแต่ตอนคลิปที่แมนยูนำ 2-1 เห็นครับแต่อยากดูตอนที่แมนยูโดนตีเสมอ 2-2 กันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันไม่มีใครโพสลงมาเลยนะฮะมีแต่โพสตอน 2-1 นี่แหละโอ้ยสะใจแบบดีใจอะไรเงี้ยอยากดูตอน 2-2 กันว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะก็โดนนาทีที่แบบไม่คิดว่าจะโดนแล้วกันนะฮะแต่ว่าหลายคนก็บอกเอาดอกูลงมาทำไมอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงก่อนที่จะโดนตีเสมอนี่ก็เกือบเสียเหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะโดนชกบอลไปอ่ะช่วงทดเวลาเจ็บแล้วอ่ะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะนะฮะบอลยังเหลืออีกตั้ง35นัดใจเย็นๆนะอาจจะได้แชมป์ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ
1: นะส่วนเรื่อง
0: ว
1: างแผนเกษียณรายการใช่ไหม
0: ไ
1: ม่มีซึ่งเราคุยเราตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องนี
0: ้เออ
1: แล้วก็เราก็ไปถามแหละในกลุ่มมอเตอร์อินเทรนด
0: ์ปรับ
1: เฮ้ยเอาไงดีก็ทางช่องก็เลยออกนโยบายว่าโอเคถ้างั้นเหลือประมาณนี้นะจะได้มีเวลาไปพักไปผ่อนกันบ้าง
0: ครับผม
1: นะครับแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี
0: ้ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะครับผมก็ทำไปให้ความรู้กันไปแล้วกันนะฮะอันไหนที่เป็นความรู้อันไหนที่เป็นประโยชน์กับคนฟังก็พยายามจะหามาให้แล้วกันนะฮะแต่จริงก็อยากถ้าคนฟังอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะฮะบางทีเนี่ยเราก็บอกว่า20กว่าปีที่เราทำกันมาเนี่ยบางทีเราก็ตื้อๆเหมือนกันนะครับผมนะจะได้สวัสดีวันจันทร์สวยๆและเฮียเคาะบอลไปเคาะบอลมาก็หมดเวลาแล้วเหลือ5นาทีดอกกูเอาลงมาทำไมครับผมมีเสียงสูงด้วยนะโอ้นะเอานะบอลก็ทุกคนก็อยากจะหวังที่จะชนะมากกว่านี้ละกันนะฮะ ก็ไม่ใช่แรปเตอร์จะได้เกรงใจแต่เป็นนัดมีเรียงไงเลยขอโทษที่กวนใจเธออิอิน่าจะเป็นเรื่องเพลงว่าเนี่ยครับผมเฮียครับแอร์สู้แดดไม่ได้เวลาเปิด AC มีเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอันนี้ให้ลองดูที่เรื่องของการระบายความร้อนหน่อยมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าการถ่ายเทความร้อนของระบบมันไม่ดีมันเลยฉุดลอกทำให้มีการตัดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยของระบบนะอ่าฮะคือระบบเนี่ยเวลาถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยมันจะตัดการทำงานออกไปเลยต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกอะไรประมาณนี้นะครับลองดูอย่างที่ผมบอกดูก่อนหรือว่าเช็คในเรื่องของมอเตอร์พัดลมที่ระบายความร้อนของตัวแผงคอยล์ร้อนหรือว่าตัวคอนเดนเซอร์ดูก่อนว่ายังทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับผ
1: ม
0: เพราะอาการเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าแอร์ตู้แดดไม่ได้ก็คือมีอยู่2กรณีก็คือการถ่ายเทความร้อนไม่ดีกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือน้ำยาแอร์ขาดนะฮะว่ามันจะเจอที่จุดไหนกันแน่นะครับ
1: นี่อันนี้ถามมาเฮียครับผมอ่ะขับรถในกทม.แล้วก็มีไปเชียงใหม่ปักช่องบ่อยเลยนะไปกับครอบครัวพื้นฐานผมเนี่ยชอบรถไฮบริดครับรอมอเตอร์โชว์สิ้นปีราคาไม่เกินล้านไม่จุกจิกนั่งรถไปแบบน่าจะเป็นพ่อแม่ลูกมั้ง
0: หัก
1: คอร์สได้ไหม
0: ได้คอร์สได้ไม่เกินล้านไงแล้วคอร์สเป็นรถเอสยูวีด้วยใช่ใช
1: ่
0: อัตราความที่เปลืองเนี่ยก็ถือว่าดีนะ20บวกบวกแล้วกันนะ
1: อ
0: าโตต้าคอร์สก็น่าสนใจนะฮะ
1: ล่าสุดลูกพี่ส่งรถมาให้ผมบอกเฮ้ยพี่นั
0: ท
1: เราขายคันนี้ดีกว่าโว่
0: ครับ
1: เสร็จผมเฮ้ยตอนนี้มันยังไงอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรส่งมาดอกบัวโลตัส
0: ครับ
1: เลยบอกว่าพับเดี๋ยวนี้เลยนะพับเดี๋ยวนี้เลยลบรูปจากโฟลเดอร์ให้หมดเลยเลิก
0: ครับอ่าฮะ
1: อยากได้รถใหญ่ๆโอ้แล้วมันไปด้วยสิวะ
0: ครับ
1: คือเลือกอ่ะเอารถที่มันสมมติว่าถ้าเป็นเชียงใหม่เนี่ยถ้าถามผมนะช่วงเนี้ยผมเห็นคนถามในอย่างในกลุ่มเทสลาเยอะมากเขาเปรียบเทียบเทสลากับเมอร์เซเดสกันตอนนี
0: ้ครับ
1: ก็บอกเบนซ์เนี่ยขับพวดเดียวถึงเลยเทสลาอาจต้องมีจิ้มนะอะไรอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ แต่ประเด็นที่ผมเห็นคือมาถามในกลุ่มเทสลามันจะได้ยี่ห้ออื่นหรอวะมันคงไม่ได้ยี่ห้ออื่นหรอก
0: ครับ
1: นะแต่ก็มีเหตุผลที่น่าสนใจครับอย่างเช่น
0: ครับ
1: ถ้าเราอย่างสมมติผมยกตัวอย่างนะอย่างในกรณี BYD ก็ดีหรืออะไรก็ดี BYD มันมีทุกศูนย์ไงมีถ้าจะทุกจังหวัดแล้วกันนะที่ชาร์
0: จ
1: ผมก็มองว่ามันก็เป็นเน็ตเวิร์กของตัวเองที่ดีอยู่นะ
0: ครับ
1: เทสลามันก็มีที่ชาร์จที่ชาร์จได้เฉพาะเทสลามันก็ดีอยู่นะแล้วต่อให้ชาร์จพร้อมกันในแต่ละหัวผมว่าความเสถียรมันก็ค่อนข้างที่จะ
0: ครับ
1: เห็นได้ชาร์จถ้าเทียบกับที่ผมไปต่างจังหวัดไปชาร์จแบรนด์อื่นๆหลายๆค่ายนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้ต้องเลือกสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าไม่ไฮบริดผมว่าก็ไฟฟ้าหรือคันที่พี่กลับยกตัวอย่างไปตอนต้นรายการก็ได
0: ้ครับ
1: อะไรนะพี่อะไรนะซีรีส์สตาร์เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ไม่ลองขับเลยฮะไม่ผิดหวังแถมตังเหลือด้วยไม่ถึงล้าน
0: ครับ
1: ซีรีส์เข้าได้นะฮะบอกเลย
0: ครับผม
1: บอกยินซีโทรหา99ได้เลย
0: ฮะครับผมครับลองดูนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแว็บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนกันนะฮะก็4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยกันนะครับ

0: นะครับผม
1: อืม
0: อ่ะมาดูข้อความต่อเลยนะครับอือหืออ่าฟังมาว่าภาษีรถไฟฟ้าของจีนต่ำมากเพราะสมัยก่อนรถไฟฟ้ามีแต่รถกอล์ฟยังไม่มีรถเก๋งจึงให้ภาษีต่ำมากและคงอัตราถึงปัจจุบันรถญี่ปุ่นตรงรู้ตรงนี้จึงไม่พอใจว่าทำให้เสียเปรียบจีนคืออันนั้นเป็นประเด็นแล้วกันนะเป็นประเด็นที่เขามาถกเถียงกันนะฮะว่า
1: ที่เขาบอกว่าเนี่ยมีคนไปขอรถไฟฟ้าแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเข้าใจว่าเป็นรถกอล์ฟผมจะบอกว่าเวลาไปขอยื่นเอกสารพวกนี้เขาไม่ได้เอา A4 หรือเอาปากไปบอกอย่างเดียว
0: ใช่เขาไปชี้บนรถกอล์ฟได้ยังไงล่ะในเมื่อรถมันเป็นรถยนต์ทั้งคันน่ะมันจะไปคิดว่ารถกอล์ฟได้ยังไงอ่ะถูกออกป่ะไม่หรอกคืออย่างที่เฮียนัทเคยพูดเนี่ยว่าเราอ่ะมีสัญญากับทางประเทศจีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับในเรื่องของกำแพงภาษีนั่นแหละครับนะฮะคืออ่ะถ้ายกตัวอย่างนะทำไมจีนถึงทำ REV ได้ราคานี้ต้องถามแค่นั้นแหละที่ผมมายกตัวอย่างเมื่อต้นรายการอ่ะมีเครื่องยนต์เหมือนกันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันมีแบตเตอรี่อ่ะคือเอาง่ายถ้าเทียบกับ CRV มันก็มีเหมือนกันทุกอย่างนึกออกป่ะแต่เพียงแต่ว่าคนละรูปแบบแค่นั้นเองอย่างไฮบริดเนี่ยมอเตอร์มันอยู่ในตัวเกียร์อยู่แล้วนะฮะมันก็วิ่งในเกียร์นะมันก็เป็นตัวทำงานร่วมกันแล้วกันนะครับส่วนไอตัวของจีนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแยกกันเลยเครื่องยนต์ไม่ต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนนะปั่นไฟอย่างเดียวเลยส่วนการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวมันจะต้องมีการเปรียบเทียบอีกว่าทำไมไฮบริดจีนถึงได้ถูกกว่าญี่ปุ่นอีกเชื่อผมป่ะ
1: จีนก็ใช้เสื้อสูบพลาสติกมั้งเขาก็ใช้อลูมิเนียมกันนะ
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะมอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: อ
0: ย่างมอเตอร์ไซค์อ่ะจีนโหให้แบบทุกอย่างมาแบบเหนือกว่าแล้วกันตีไว้เหนือกว่าแล้วกัน
1: แต
0: ่มันก็ต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่สร้างความเชื่อมั่นระยะเวลาในการใช้งานอีกหลายๆอย่างมันก็ต้องมองความตรงนั้นด้วยไงแต่ญี่ปุ่นอ่ะมันอยู่มานานแล้วนึกออกป่ะมันเค้าเรียกถ้าภาษาบ้านๆหรือภาษาคนเรียกกันง่ายๆรู้มือกันอยู่อ่ะนั่นน่ะนั่นแหละแต่จีนเนี่ยมาสเปคเนี่ยดีกว่าทุกอย่างแถมราคาถูกกว่าอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไง
1: นะ
0: ญี่ปุ่นจะลดราคาลงไปสู้ไหมล่ะอันนี้ยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์นะนี่แค่ยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์นะนั่นแหละก็ต้องมองกันตรงนั้นด้วยแล้วกันนะฮะครับลดราคาลงอีกไหมครับจอยบางจาก
1: เอ็กโป
0: ร
1: ตอนนี้อย่าง SJ Cruiser เนี่ยก็เพิ่มขึ้นหลักหมื่นมั้งแต่ว่าผมพูดตรงๆกับพิกัดเครื่องยนต์ 2.7 อ่ะมันไม่ใช่รถเอามาใช้เดลี่ขนาดนั้นนะถ้าถามผมนะ
0: ผมมีความคิดอย่างเลยว่าถ้า FJ ตัวนี้เนี่ยถ้ามาในตัวดีเซลนะเฮียนัทโอ้โห
1: ระเบิดระเบ้อ
0: ระเบิดถูกต้อง
1: ของญี่ปุ่นเนี่ยผมพูดเลยนะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นแต่งกันท่วมเลยพี่ชั่วโมงนี้
0: ครับผม
1: นะบ้านเราก็มีบ้างมีให้เห็นกันอยู่บ้างแหละ
0: ฮะ
1: ร้านเพื่อนๆที่ทำร้านอะไรพวกนี้ก็เอามาแต่งกัน
0: ครับจริงๆควรตั้งภาษีกระแพงภาษีให้สมเหตุสมผลเพราะมันคือรายได้ประเทศลดแล้วลดอีกไม่เวิร์กก็บาย
1: คือศูนย์เนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขอย่างเช่นว่าคุณต้องมาสร้างโรงงานให้เกิดห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานในบ้านเรามีการลงทุนอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเป็นมาตรการ EV ทั้งหลายแหละก็โอเคเดี๋ยวมีโควต้าขายเท่านี้เดี๋ยวต้องผลิตในประเทศอีกกี่คันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนต้าเขาก็มาด้วยเงื่อนไขนี้แหละแล้วอยู่ดีเขากลับบ้านไปแล้วไม่บอกไม่กล่าวเลย
0: ครับผม
1: นี่ทำตัวไม่เจอแล้วเนี่ย
0: ครับเขาบอกว่าเมื่อคืนโค้ชข้างสนามแมนยูคาลิกหรือทูเคิลครับเปลี่ยนตัวให้ฝั่งตรงข้ามได้เปรียบตลอดเลยจากพีสามว่าใจเย็นๆทีเบลจำไอคนนี้ไม่เห็นเมื่อท้ายฤดูกาลน่ะที่พาแมนยูไป UCL อ่ะโค้ชแท็กติกมันก็คงมีถูกมีผิดกันบ้างแหละแต่เย็นๆนะฮะ
1: อย่างบอกว่าไอลูกโดนตีเสมอเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เกิ

0: เกินไปจริงๆ
1: อ่ะใช่แค่บอกว่ายิง10ครั้งก็คงไม่เข้าหรอกนะฮะใครจะไปคิดเอามันยิงโอ้โค้งเข้าสามเหลี่ยมพอดีเลยนะฮะให้ยิง10ครั้งก็ไม่เข้าหรอกเชื่อผมนะฮะก็เหมือนกับบางทีเลี้ยวพูนโดนนาทีบาปอ่ะซึ่งมันก็ไม่คิดว่าจะโดนอ่ะแต่มันก็โดนได้อ่ะนะบอกว่าอ่ะลองดูนะฮะสวัสดีครับสองเฮียยางไทยยี่ห้อเรนโซน่าจะเป็นเรนโซนะแต่เขาเขียนเป็นเทนโซนะใช้งานพอได้ไหมเขาว่าดีนะเขาว่าถือว่าโอเคเลยนะลองดูครับเป็นยางสัญชาติไทยนะฮะครับผมก็เท่าที่ดูรีวิวมาก็ถือว่าไม่ขี้เหร่แล้วกันนะครับเรียนถามสองเฮียรถฮอนด้า CNG จากศูนย์13ปีแล้วระบบแก๊สจะต้องระวังอะไรบ้างจะไปตรวจสุขภาพรถที่เฮียกรรมก็จำได้ว่าบอกทางรายการว่ารถเสียจริงค่อยมาตรวจมาซ่อมยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรก็ยังไม่ได้ต้องมาตรวจปัญหาที่ห่วงคือยังไม่เสียแต่กลัวจะเสียระวังครับเพราะรถเก่าแล้วควรตรวจหรือไม่คะตรวจสภาพรวมๆคือถ้าไม่มั่นใจก็เอามาดูได้คือมันต้องเห็นก่อนครับว่าเฮ้ยอะไรที่มันดูแล้วน่ากังวลบ้างอย่างที่ผมเราสองคนพูดในรายการตลอดว่าอย่างบางทีรถ300,000กว่าโลแล้วเอ้ยหม้อน้ำไม่เคยทำเลยแล้วเอามาดูก่อนได้สีหม้อน้ำเปลี่ยนหรือยังอะเควถ้ามันสีมันเปลี่ยนเริ่มไม่ดีแล้วแต่มันยังไม่รั่วมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่าจะทำหรือไม่ทำไงนะครับนั่นแหละฮะหรือว่าให้ท่อยางน้ำเริ่มแข็งกระด้างแล้วเริ่มแบบโอ้แข็งปกเลยอนาคตน่าจะรั่วแน่อันนี้ก็มาทำได้นะครับเลือกให้หน่อยครับเอาผ่าติดแก๊สกับ HEV ขับรับจ้างในเมืองวันละ200โลค่าเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงในทุกมิติขอบคุณครับ เอาผ่าติดแก๊สหรอต้องเป็นรถใหญ่ขนาดนั้นเลยต้องถามก่อนคือถ้าเป็นเลือกรถใหญ่ที่จะต้องเลือกแบบนั้นเนี่ยผมว่าเอาผ่าติดก็ต้องไปติดแก๊สอะผมว่ามันก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะเพราะอย่างน้อยมันก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายต่อกิโลได้ค่อนข้างเยอะพอควรนะฮะครับผมในส่วนตัวผมว่าถ้าจริงๆ HEV ผมก็ไม่รู้ตัวไหนนะที่จะเอามาเนี่ยคือต้องบอกว่า HEV ในตัวเอาผ่านเหมือนกันหรือเปล่าต้องถามด้วยนะครับเฮียของเราไม่ได้เล่นเพื่อสุขภาพอีกแล้วนะโค้ดใหม่โค้ดใหม่นี้555นะฮะก็ถือว่าวันนั้นก็ถือว่าอีสักยิงดีแล้วกันนะฮะคือฟุตบอลลูกกลมๆมันตอบอะไรไม่ได้หรอกครับนะฮะจังหวะองศามุมการยิงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับลิเวอร์พูลนะนะฮะครับผม ที่เหลือนะเดี๋ยวไปต่อ YouTube อีกนิดนึงสวัสดี2เฮียเห็นสติ๊กเกอร์7 GT ยังครับสวยมากเลยเห็นว่าจะมาไทยยังไม่เห็นนะแต่ถ้ามาก็โอเคแหละนะครับสวัสดีครับแบบขี่ตอนนี้ตลอดชีพถ้าไปเปลี่ยนเป็นแบบใหม่จะได้ตลอดชีพเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับเป็นบัตรแข่งอะได้เหมือนเดิมนะฮะชอบ Toyota FJ ทรงสวยมากแต่ไม่ไหวครับ 6-8 โลลิตรเบนซินจะไปติดแก๊สก็ขาดวารันตีเฮียทั้งสองคิดว่าจะทำเครื่องไฮบริดไหมครับไม่น่ามีแต่ถ้าดีเซลไม่แน่และอย่างคือต้องบอกงี้ว่า FJ เนี่ยมันมีโชว์รูมโตต้าที่ไหนไม่รู้ที่นัดไปดีลแบบร้านแก๊สแล้วติดแบบตั้งแต่ออกมาให้เลยนะแล้วก็วารันตีให้ด้วยนะต้องไปหาข้อมูลดูเอานะลองดูแล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับเราสองคนนะฮะวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Asian Games Story
5: สุภัทรเศรษฐุรัตน์ราชาความเร็วเหนือผืนน้ำทยานฝ่าคลื่นลมท้าทายความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือผืนน้ำในยุคโมเดิร์นของเอเชียนเกมส์กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเจ็ตสกีได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันและชายผู้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครไล่ตามทันก็คือสุภัทรเศรษฐุรัตน์บนเส้น

0: เคี้ยวและเต็มไปด้วยคลื่นลูกใหญ่สุภัทควบเจ็ตสกีคู่ใจยานออกจากจุดสตาร์ทเบียดกระแทกกับคู่แข่งจากชาติต่างๆอย่างดุเดือดทุกทางโค้งคือการเดิมพันด้วยชีวิตแต่ด้วยทางเทคนิคที่เหนือชั้นและการควบคุมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเขาฉีกหนีคู่ปรับตลอดการบินข้ามยอดคลื่นเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ย้ำแค้นคู่แข่งระดับเอเชียได้สำเร็จสุภัทเศรษฐุระคือตัวแทนของความกล้าหาญและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังร่างกายและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันซับซ้อนคนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี้
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับนี่ผมป่าแปะยุทธพงศ์วิชิตประจำการเหมือนเดิมจันทร์อังคารในห้องส่งเป็นโปเต้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีป่าแปะนะครับ
0: ฝนก็ตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำทั่วฟ้าทั่วประเทศเนาะแต่เรื่องของข่าวน้ำท่วมก็ไม่ค่อยมีละแสดงว่าตกนี่พอสมควรไม่ใช่ตกแบบเรนบอมเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์คำว่าเรนบอมออกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆเงี้ยทำให้น้ำท่วมได้อย่างที่น่านอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้น
1: เรนบอม
0: แต่เล็กเรนบอม
1: แต่แถวบ้านผมนี่ตกเป็นแบบว่าเป็นคอมั้งครับ
0: ซ่
1: า
0: แล้วก็หยุด
1: แล้วก็ซ่า
0: แล้วก็หยุด
1: แล้วก็ถ้ามาข้างมานานหน่อยก็จะแบบแม่
0: แล้วเลยตกพอดีพอสมควรนะเหมือนกันที่บ้านผมย่านเรียบด่วนก็ตกสไตล์เนี่ยแต่ตกไม่นานไง
1: ตกให้ร้อน
0: ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะสักพักก็อ้าวอีกเดี๋ยวมันก็มาแม่อีกแต่เมื่อคืนนี่ปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บทั้งคืนเลยนะครับ
1: ถึงว่าเมื่อคืนผมเจอ
0: ชุ่มฉ่ำกันไปอากาศดีนอนหลับสบายมันควรจะทำให้ผมนอนหลับได้ดีที่สุดเลยอากาศเมื่อคืนแต่พอไอ้ผลแมนยูเสมอ 2-2 โดยเอฟเวอร์ตันตีเสมอก็นาทีบาป 90+5 นี่สิมันทำให้นอนไม่หลับไปโหเกือบชั่วโมงอ่ะหลังเกมอ่ะนะ
1: ก็
0: นอนจบ4 ทุ่ม
1: ทำใจครับเพราะว่าม
0: ันทำไมต้องเกิดกับแมนยูด้วย
1: เพราะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เราไปมีเรื่องกับแมวแล้วแมว2 ลูกไว้รอบแล้ว
0: เฮาเขาเป็นเสือครับไม่ใช่แมวครับเฮาครับ
1: ผมเห็นตอนก่อนแข่งก็บอกว่าเขาเป็นแมว
0: ก็ครบทั้ง3 รถแล้วสำหรับแมนยูผมแพ้ชนะเสมอเป็นต้มยำละ
1: ตอนนี้ก็อยู
0: ่ทุกรสชาติ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที
0: ่เลข1-2 ตัวครับ
1: ที่11
0: เราต้องดูนายวันๆไงเราหุ่นระลึกถึงนายวันๆจะถึงแล้ววันจุดนี้
1: อันนั้นมันอเมริกาเหรอไม่เกี่ยวอะไรกับอังกฤษเลย
0: เราต้องอยู่11ไงเราต้องอยู่ของใหญ่ไงเออพูดถึงนายวันที่11วันศุกร์นี้จะไปเล่นที่เขาชะโงกนะ
1: อ๋อเขาชะโงก
0: น่าจะสนามสมบูรณ์แบบหญ้าจะเขียวเลยช
1: ่
0: วงหน้าฝนนะ
1: ฮะ
0: เห็นเขาว่าวันนี้นะฮะฝนก็จะตกสักวันหนึ่งแล้วจะหยุดไปจะไปตกทางอีสานก็ขอให้วันพฤหัสหยุดตกนะครับ
1: ครับ
0: เทวดาเพื่อนรักเพื่อวันศุกร์ของผมจะได้เล่นที่เขาชะโงกได้อย่างสนุกสนานไม่ได้ไปนานมากถึงมากแล้ว
1: ครับผม
0: แต่ผมจำได้ว่าเขาชะโงกนี้แฟนรายการตอนที่เราให้โหวตเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะ
1: ก็โหวตเยอะอยู่นะ
0: ได้ที่1เรื่องกรีนเรื่องสนามเนี่ยโหวตชนะแล้วครับเรายังทำหนังสือใบรับรองประกาศเกียรติบัตรไปให้สนามเลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูหน่อยว่ายังอยู่ไหมเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวจะไปเพราะว่าก็ใกล้ๆแล้วครับนะฮะวันเกษียณอายุราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ30 กันยานี้ปลายเดือนนี้แล้วจะกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันต่อนะก็เลยต้องมีการจัดงานเลี้ยงส่งหน่อยสำหรับชมรมกอล์ฟของอสมท
1: อ๋อ
0: โปรเตสนใจก็ไปได้นะครับ
1: ครับ
0: ชมรมก็ออกให้ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: โปรเตออกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับช่วยไปสอนวิธีการดรายให้มันไกลแล้วก็ตรงให้ผมสักนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ล่าสุดที่ปัญญาลาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: โอ้เล่นสบายเลย18 หลุมฝนไม่ตกเลยมาตกมาตอน6 โมงกว่าสบายไป
1: ครับ
0: ผมได้ไกลขึ้นเล็กน้อย
1: ครับ
0: ได้มาสัก10 หลาม
1: โอ้ดีเยอะครับเยอะเยอะเ
0: พราะว่าปักให้สูงขึ้น
1: สูงครับ
0: แบบที่โปรเซนแนะนำว่าให้ลูกมันลอยมันจะลูกพุ่งไปข้างหน้าพุ่งแบบยิงจรวดนี่ไม่ได้น
1: ะ
0: มันต้องให้พุ่งขึ้นแบบเหมือนเครื่องบินเทค
1: ใช่ครับ
0: เออมันได้จริงๆ
1: คร
0: ับ
1: ครับแล้วก็
0: ต้องตีก็เท่าเดิมมาแหละแต่ปักให้สูงขึ้น
1: แล้วเวลาตีก็อย่ามองพื้นครับให้มองฟ้าไว
0: ้ผมมองเพื่อนอย่างเดียวครับ
1: มองเพื่อนมันไม่ได้ระยะครับ
0: มองเพื่อนมันอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ไม่ได้ระยะครับเวลามองเพื่อนเพราะว่าเวลาเราตีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการถ้าสมมติเราต้องการตีได้ระยะเนี่ย
0: ทำไง
1: ให้มองขึ้นฟ้าไว้หน่อยหนึ่ง
0: อย่ามองขึ้นฟ้า
1: ใช่ครับ
0: มองสูงไว้
1: ใช่ครับหลักสูตรทหารเป็นใหญ่สอนไว้ครับว่าถ้าเราต้องการระยะหรือว่าดิสแทนซ์เนี่ยเราต้องมองสูง
0: อย่ามองต่ำอย่ามองต่ำ
1: อย่ามองต่ำ
0: ให้มองสูง
1: ใช่
0: โอ้โหอันนี้เป็นเคล็ดลับซึ่งผมรู้นะเนี่ยมองให้สูง
1: ใช่
0: มองแต่หน้าน้อง
1: ใช่
0: ครับไอ้นั้นมองข้าง
1: ครับเวลามองก็เทคนิคเดียวครับทหารปืนใหญ่สอนไว้ทำมือเป็นรูปตัวแอล
0: เป็นรูปตัวแอล L L L แบบตั้ง
1: ครับผม L แบบตั้งมือซ้ายมือขวาก็ได้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งชี้ไปที่เป้าที่เราต้องการ
0: ชี้ไปที่เป้า
1: เอานิ้วโป้งชี้ไปที่เป้าที่เราต้องการปึ๊บถ้าเราอยากจะได้บอลสูงมากๆตกอยู่ให้ดูปลายนิ้วข้อที่หนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าเราต้องการระยะแต่ว่าตกแล้วมีรีลีสหรือว่ามีกลิ้งต่
0: อ
1: ให้มองดูข้อที่สอง
0: ตรงกลางลูก
1: ใช่ไม่ครับข้อที่สองของนิ้ว
0: ข้อที่สองของนิ้ว
1: เวลาเราเล็ง
0: เล็ง
1: ฮะส่วนถ้าเราต้องการลูกที่พุ่งต่ำแต่ได้ระยะหน่อยแต่ไม่ได้ต่ำแบบว่าต่ำเลี่ยนนะให้ดูข้อที่3ของนิ้ว
0: ข้อที่3ของนิ้ว
1: แต่ต้องเอานิ้วเนี่ยทาบกับเป้าหมายที่ลอยอยู่ข้างหน้า
0: ทาบกับเป้าหมายอ๋อ
1: ใช
0: ่ครับครับอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับนะ
1: ครับผมเชื่อได้ครับเพราะว่าทหารไทยสายปืนใหญ่สอนมา
0: ไปลองดูแต่ปืนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำงานจริงอะนะ
1: แต่ตอนลงเขมรก็ลงดีมกันไม่ดี
0: เดี๋ยวนี้ขึ้นดีนู่น
1: ฮะ
0: เครื่องบินซึ่งหลายคนขับ
1: อ๋อโดน
0: ไปหยอดเลยนะเขาเรียกไปหยอดไข
1: ่ก็สู้ปืนใหญ่ไม่ได้ครับปืนใหญ่มันมีเรื่องของจิตวิทยาด้วย
0: ยังไงครับมันเกี่ยวอะไรครับ
1: เมื่อเสียงปืนใหญ่ดังปุ๊บทุกคนจะเริ่มกลัวแล้วมาทางไหน
0: มันจะขบขวัญ
1: ใช่
0: นี่หน้าเราฝั่งโน้นมันยิงใส่เราก่อนเลย
1: อันนั้นมันมั่วยิงอันนั้นมันยิงมั่วส่วนลั่นหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ว่าเจอโดนครับสี่ห้าลูกเงียบจิ๊บ
1: ได้ครับ
0: ก็นะเรื่องของคนเคยเป็นทหารเนาะ
1: ครับ
0: ว่าโปรเต2ปีที่อยู
1: ่6เดือนนะ6เดือน
0: ช่วงนั้นน้ำหนักลดไปเยอะไหมครับ
1: 6เดือนน้ำหนักลดเยอะครับ
0: ทำไม6เดือนอ่ะ
1: ก็ผมเป็นนักศึกษาปริญญาใช่
0: เป็นนักศึกษาจบปริญญาตรีถึงเป็น
1: ครับ
0: ไม่ติดแค่6เดือน
1: ครับผ
0: ม
1: จบปริญญาตรี
0: ไม่ได้เกี่ยวกับเรียนรดไม่ใช่เลยนะ
1: ไม่ครับรดไม่ได้เลยครับ
0: จบปริญญาตรีแล้วไปเป็นเกณฑ์ทหาร
1: ครับ
0: แค่6เดือนเอง
1: สมัครครับสมัครเป็น6เดือน
0: สมัครด้วยต้องสมัครด้วย
1: แล้วตอนสมัครสามารถเลือกแผนกได้ว่าจะไปอยู่บกอากาศเรือ
0: แต่ว่าต้องฝึกครับ
1: 1เดือนฝึก3เดือนครับ
0: ฝึก3เดือนแล้วประจำการ3เดือน
1: ใช่ครับฝึก3เดือนประจำการ3เดือนใช่คร
0: ับ เราต้องสมัคร
1: ใช่
0: สมัครใจ
1: สมัครใจ
0: แล้วก็มีวุฒิปริญญาตรีด้วย
1: ใช่ครับ
0: ติด6เดือนโอ้ครับครับมาถึงเรื่องของกอล์ฟนะฮะวันนี้จันทร์ที่7กันยาก็ต้องไปดูผลแข่งขันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วย
1: ครับ
0: นะว่าเป็นอย่างไรแต่ผมไม่มี LPGA นี่มันก็เหงาเซ็งๆอ่ะนะครับม
1: ี
0: รายการอะไรที่นักกอล์ฟสาวไทยหรือหนุ่มไทยไปร่วมแข่งขันบ้างไม่เอ่ย
1: ผมว่าที่เซ็งเนี่ยไม่ได้เซ็งจากไม่มี L หรอกผมว่าเซ็งจากแมนยูแพ้มากกว่า
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของทีวีเราก็เชียร์กอล์ฟอยู่ด้วยช่วงนี้นักกอล์ฟไทยเราอ่ะเดินดังเดิน
1: ครับอ่ะก็ไปกันที่ของผู้ชายก่อนเนาะไปที่ DP World Tour ครับรายการ Omega Master
0: ที่ไหน
1: European Omega Master ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: เม
1: ื
0: องที่สวยงาม
1: ก็อ่ะผลก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งหาคนไทยเนาะ
0: DP World Tour
1: DP World Tour ครับ
0: ไปกันกี่คน
1: ไปกัน2คนครับ
0: ครับก็คือสะดมแก้วกาญจนาก
1: ับ
0: เกรเด
1: น
0: และพี่บารัต
1: มีเต็มที่สุด2คนครับตอนนี้นะฮะ
0: ได้ตั๋วแค่นี
1: ้ครับผมก็ที่1หรือว่าแชมป์เนี่ยต้องไปกันถึงฎีกาครับไอ้อาญาดิใช่ต้องไปถึงอาญา
0: ต้อง
1: ลงอาญาเพราะว่า
0: เพลย์ออฟ
1: หรอครับเพลย์ออฟกันระหว่าง
0: ถ้าเพลย์ออฟต้องถึงเขาเรียกถึงฎีกา
1: ถึงฎีกาใช่ไหม
0: ครับ
1: ถึงฎีกาเพราะว่าผมจำได้ว่ามีศาล3ศาล
0: 3ศาลชั้นต้นอุทธร
1: ณ์ฎีกาฎีกาแต่ตอนนั้นจะมีอันนึงเป็นศาลอาญาเพราะงี้เขาเลยตกกฎหมาย
0: เพลย์ออฟกี่หลุม
1: เพลย์ออฟทั้งหมด4หลุม
0: ระหว่างใครกับใคร
1: ระหว่างทริสตันวอลเลนซ์จากแอฟริกาใต้ครับแล้วก็พอลเคซี่จากอังกฤษ
0: เขาตีมากี่อันเดอร์เท่ากัน
1: เขาตีมา18อันเดอร์เท่ากัน4วัน
0: สนามนี้ไม่ยากเท่า
1: ครับผมก็เขาเรียกว่าต้องไปเพลย์ออฟต้องไปตัดสินกันต้องไปฎีกากันนะฮะ
0: เล่นกันที่หลุม18
1: เล่นกันที่หลุม18ครับ4รอบ
0: สี่รอบเลยฟ้าไม่มืดนะครับ
1: เดินกันยับนะครับนะฮะก
0: ็รอบเดินไปเดินมาโอ้โหระยะประมาณ500กว่า
1: ครับ
0: 500คูณ4 5 4 20 2,000 เมตร2โลใช่นะ 1,000 เมตรมัน1กิโลนะคุณ
1: ครับคือถ้าเป็นนักอาชีพอ่ะเขาจะแบบตั้งใจ
0: ครับ
1: แต่ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นเรา
0: โอ้เป็นเราตายตั้งแต่หลุม2
1: แล้วเราต้องเพลย์ออฟ
0: ครับ
1: การแข่งขันธรรมดา
0: เราจะยกแชมป์ให้เขาเลย
1: เราจะแบบว่าไม่เอาแล้วนะฮะก็เป็นทริสเซอร์ลอเรนซ์ครับที่ชนะพอลเคซี่จากอังกฤษไปโดยการทำเบอร์ดี้ในหลุมที่18
0: แสดงว่ามีความฟิตมากกว่า
1: ผมว่าพอๆกัน หรอฮอเกซี่เป็นอย่างนี้หนานะ
0: ฮอเกซี่ตัวนี้อายุเยอะแล้วนะ
1: โอ้แต่หนานะ
0: หนาก็อายุเยอะได้
1: อืมเป็นคนเดียวที่คว้างลูกกอล์ฟได้ครับเท่าระยะตี
0: โอ้โห
1: คว้างลูกกอล์ฟคว้างลูกกอล์ฟพาสามอ่ะเกือบโฟ
0: ล์
1: ม
0: ัน โอ้โหแรงขนาดนั้น
1: ก็เขาพาสามพวกโปรตอนนั้นในยุคก่อนที่สมัยเขาแน่นๆนะครับมันจะอยู่ประมาณระยะสัก170 180ก็ประมาณเหล็ก9เขาอ่ะเขาก็หยิบลูกกอล์ฟคว้างโชว์เกือบลงครับนะฮะก็เป็นทางด้านของทริสเตอร์ลอเรนซ์นะครับเอาชนะพอเคซี่ไปนะครับ1สโตรกในหลุม18พา4ครั้งที่4
0: ครับ
1: นะครับ
0: พา4หลุม18
1: ครับผมก็เป็นคนที่ชนะไปแล้วก็คว้าเงินรางวัลไปนะครับส่วนของไทยเนี่ยสะดมแก้วกาญจนาไม่ผ่านการตัดตัวนะจ๊ะ
0: โอ้โห
1: คนที่ได้ตังกลับบ้านคือพี่อาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์ครับอันดับ53ร่วมไม่ได้กัน4อันเดอร์พาได้กลับมา 11,000 นิดๆยูโรครับ
0: ยูโร 10,000 ก็ประมาณ 400,000
1: ครับ
0: ก็ 400,000 กว่าเกือบ 500,000
1: ครับ
0: ก็มองในแง่ดีไว้ก่อนช่วงนี้สำหรับสะดมแก้วกาญจนาโปรเพชร
1: ครับ
0: น้องเขาต้องการความฟิต
1: ครับ
0: เล่นแค่2วันพอเพื่อชาติเพราะว่าต้องไปเล่นเอเชียนเกมมันใกล้เข้ามาแล้ว
1: ลืมเลยว่าต้องไปเล่นเอเชียนเกม
0: เข้ามาแล้ว
1: ส่วนนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับเป็นจีนลีเห่าตง
0: ลีเห่าตง
1: อยู่อันดับ18ร่วมมี11อันเดอร์ครับนะฮะ
0: ก็มันนานมากนะลีเห่าตง
1: ลีเห่าตงนี่นานมากลีเห่าตงนานมากครับลีเห่าตงนานมากนะครับอ่ะอันนี้คือของฝ่ายชายเนาะ
0: ครับ
1: ของฝ่ายสาวก็จะมีของ KLPGA ทัวร์หรือว่าเกาหลีทัวร์นั่นเอง
0: หรือทัวร
1: ์รายการชื่อน่ารัก
0: ไปไปลุยถ้ำเสือ
1: โปรว่านจารีบุญจันทร์ครับ
0: ครับความงามเราไม่เป็นรอง
1: รายการชื่อน่ารักมาก
0: เลยล่ะ
1: รายการชื่อน่ารักมากเลย
0: ชื
1: ่อโอเคเซฟวิ่งแบงค์โอเคแมนโอเพ่น
0: โอเคเซฟวิ่งแบง
1: ค์โอเคแมน
0: ไอโอเคแมนมันคืออะไรฮะ
1: ไม่รู้เป็นสปอนเซอร์อะไรครับเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มีลูกเป็นนักกอล์ฟสาวชูมืออยู
0: ่
1: ครั้งที่16และรายการโอเพ่นครั้งนี้นะครับ ก็โปรว่านจารวีบุญจันทร์ของเราได้ตังค์นะครับอันดับ36ร่วมครับมีด้วยกัน1โอเวอร์พาได้ไปอยู่ที่7,300,000วอนนี
0: ่ลืมแล้วจะคิดยังไง
1: พี่ปั้มส่งมาใหม่นะครับรบกวนนะครับ
0: รู้สึกจะเทียบกับหมื่นมั้งหมื่นวอนเท่ากับ1บาทเรื่องนี้นะไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปล่อย Google นะ
0: จำแต่ญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: 100เยนเท่ากับนะฮะ27บาทไทยเนี่ย
1: ครับผมนะฮะก็ของเขาเกาหลีก็จะเป็นอันนี้ไปแล้วก็รู้สึกจะเป็นแค่เราคนเดียวที่เป็นเอเชียชาติเดียวที่ไม่ใช่เกาหลีนะฮะเพราะอีกคน
0: เป็นสาวไทยคนเดียวอยู่ในดงสาวเกาหลี
1: ใช่ครับ
0: จะพูดอย่างนี้ก็ได้ไปผ่านตัดตัว
1: ใช่ใช่ใช่ครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารายการนี้ก็เล่น2วันเอ้ยเล่น3วันนะครับรายการนี้เล่น3วันเพราะตอนแรกเห็นมีชื่อนักกอล์ฟไทยไปแต่ถอนตัวนะก็น่าจะเป็นพัชรจุฑาคงกระพัน
0: โอ้นี่ก็เป็นสาวที่ติดเอเชียนเกม
1: หลังๆเริ่มพักตัวนะครับหลายรายการแล้วเล่น2วันเล่นวันครึ่งวันครึ่งก
0: ็
1: ขอ
0: เพื่อชาติเพื่อชาติ
1: ขอวิดรอมา
0: พัชรจุฑาคงกระพันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหรียญทองนะของทีมหญิงที่แล้วที่จีนอ
1: ่
0: ะร่วมกับโปรเปียโน
1: ก็หวังว่าปีนี
0: ้ครับ
1: ไปเล่นที่ญี่ปุ่น
0: ที่ญี่ปุ่นครับ
1: ญี่ปุ่นคงรายชื่อนักกีฬาญี่ปุ่นหน่อยอย่างฮะ
0: ยังไม่ออกกันสิผม
1: กลัวผมกลัวไม่ผมกลัวไม่กี่คนหรอกผมกลัวเอานี่อยู่มาผมกลัวเอาฝาแฝดมาอะไรเงี้ยคือกาเอา
0: เขามีเยอะไงก็มีเยอะ
1: ไม่รู้จะให้รุ่นน้องขึ้นมาหรือจะเอารุ่นพี่ขึ้นมานะครับอ่ะต่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็รายการญี่ปุ่นแหละครับรายการ Golf 5 Lady นะครับหรือว่า Golf Go Lady นะฮะก
0: ็สรุปแล้วเมื่อกี้น้องว่าเราได้อันดับเท่าไหร่ครับ
1: 34ร่วม
0: 34ร่วม
1: ใช่ครับ
0: เงินนี้คิดไม่ออกนะครับ
1: ผมนี่พี่ป้อมส่งมาแล้วครับบอกว่า 1,000 วอนเท่ากับ23บาทครับล้านนึงนี่เท่ากับ 23,300
0: เมื่อกี้ได้กี่ล้านละ
1: ล้าน3
0: ล้าน3หม
1: อฮะ
0: ล้าน3ก็ได้ประมาณสัก 40,000
1: นะฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะรายการของญี่ปุ่นนะครับ Golf 5 Lady นะฮะหรือว่า Golf Go Lady ก็ โจสายป่านพนรัตน์ของเราได้ตังครับอันดับ29ร่วมผ่านการตัดตัวนะครับได้ตังมาอยู่ที่ประมาณ 530,000 เยน
0: นิดเยนเยน
1: ฮะ 530,000 เท่าไหร่ครับ
0: 100เยนเท่าไหร่27บาท
1: อันนี้ 500,000 อ่ะ
0: โอ้โหอย่าคิดสิอย่าโตนะคิดเองคิดเอง
1: ก็เป็นสาวไทยเนาะที่ได้อันดับ29ร่วมนะครับสาวไทยคนเดียวในการแข่งขันเนาะที่1เนี่ยเป็นเจ้าบ้านครับเมฟุคุดะครับกับเมกุมิคิโดครับต้องไปเพลย์ออฟกันแล้วก็เป็นเมฟุคุดะที่ชนะไปครับนะฮะ2คนนี้เขาเล่นมาเท่ากันที่15อันเดอร์นะครับ
0: 15อันเดอร์สำหรับผู้หญิงก็ถือว่าเก่งแล้วเนาะ
1: ครับตอนเพลย์ออฟนี่ก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเล่นกันเต็มที่เหลือเกินสำหรับสาวๆของฝั่งญี่ปุ่นเนาะเพราะนี่เขาต้องเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปไอ้นี่ด้วย
0: คือต้องยอมรับจริงๆนะฮะคือรายการของเกาหลีกับรายการของญี่ปุ่นของเขาแข็งเกร็งนะ
1: ครับ
0: อันดับนะที่จะคิดคะแนนของนักกอล์ฟที่ไปแข่งรายการพวกเนี้ยเยอะบ้านเราเพิ่งมามีคะแนนช่วงหลังๆนี่เอง
1: นะบ้านเราบ้านเราเขาเรียกว่าเราตกสำรวจ
0: คือรายการของเราอ่ะที่จัดแข่งในประเทศเงินรางวัลมันค่อนข้างจะต่ำอ่ะก็เลยทำให้พอมันต่ำปุ๊บคะแนนก็ต่ำไปด้วยของญี่ปุ่นของเกาหลีนี่รางวัลเขาเยอะรางวัลเขาเยอะก็เลยทำให้นักกอล์ฟของเราที่คิดว่าฝีมือดีพอที่ไปสู้กับพวกสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลีก็ไปลุยกัน
1: ครับ
0: ใครที่ยังไม่แข็งแกร่งพอก็จัดแข่งในประเทศมีรองรับอยู่หลายรายการ
1: ใช่ครับ
0: เองประมาณทั้ง10สนามได้นะฮะ
1: ค่อยๆขยับครับคันเริ่มทัวร์ก็เริ่มมาทุกอย่างก็เริ่มต

0: เย็นหารห้าเลยครับป๋าโปเต้โดยประมาณเนี่ย
1: โอ้โห
0: เ
1: ท่าไหร่ที่เท่าไหร่ล่ะ
0: ห้าแสนนิดๆ
1: ห้าแสนก็หารห้าไง
0: ห้าแสนหารห้า
1: ครับก็ห้าหมื่น
0: อ่ะครับผม
1: โอเคครับ
0: พอกันนะสองคนเฉยเลยโอ้เล่ตกครับ
1: ห้าหารห้าได้หนึ่งโอ้ยคุณป้อมก็คิดได้เสร็จเลยแล้วก็ส่งมาเลยสิ
0: สายตา
1: สองคนนี้ยุ่งทำไม
0: สายตาสองคนมองกันแล้วห้าหันห้า
1: โอ้ใช่จริงคุณป้อมคิดด้วยครับคิดแล้วส่งมาเลยครับผม
0: ห้าแสน
1: ห้าแสนแสนบาทกระป๋า
0: ห้าแสนหันห้าน
1: ี่ช่วยกันหน่อยช่วยจัดรายการ
0: ห้าแสนหันห้าหันมาสองคนได้หนึ่ง
1: ได
0: ้หนึ่ง
1: ได้แสนหนึ่งได้แสนบาทใครนะป้อมเมื่อกี
0: ้โอ้สายป่านพนักง
1: านสายป่าน
0: ครับผมนะฮะ
1: เก่งๆยินดีด้วยนะฮะแอบยีพักไปนะแล้วก็ของฝ่ายหญิงที่เขาจะประทะกันระหว่างยุโรปกับอเมริกาล่ะ
0: โซฮาม
1: อ่ะโซฮามครับอะไรเงี้ยนะเป็นยังไงฮะ
0: โซฮามตอนนี้ก็ทางทีมยุโรปนี่ฝังตัวกันแน่นเต็มเนเธอร์แลนด์
1: ฝังตัวนี่คือเอาดินกลบ
0: ไม่อันนั้นไม่ใช่เรื่องฝังตัวอันนั้นเรื่องของอย่างอื่นหมายความว่าไปลงสนามไปอะไรเตรียมตัวพร้อม
1: ตัวฝึกซ้อมอย่างขมักเขม้นตั้งใจ
0: ใช่ครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมันเป็นของอเมริกาที่ชนะใช่ไหม
1: ปีที่แล้วใครเป็นเจ้าบ้านล่ะ
0: อเมริกาเป็นเจ้าบ้านเนี่ยคร
1: ับปีนี
0: ้ปีนี้ยุโรปเป็นเจ้าบ้าน
1: นะแข่งกันที่ไหนล่ะ
0: แข่งกันที่เนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: เนเธอร์แลนด์โอ้เรื่องสนามกอล์ฟที่เนเธอร์แลนด์ไม่เยอะนี
0: ่ฮะแต่ว่าก็คือจากดูจากที่เขาเตรียมทีมในรอบนี
1: ้
0: นะฮะก็เรียกว่าแน่นกันทั้งสองฝ่าย
1: ผ
0: ู้
1: เล่นเป็นไง
0: ผู้เล่นทั้งฝั่ง
1: เอายุโรปก่อน
0: ทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งยุโรปผู้เล่นทั้งฝั่งยุโรปค่อนข้างดีครับมีคนไทยด้วยหนึ่งคน
1: ฮะ
0: ไม่ต้องทุกคนหาหมดอ่ะเรื่องจริง
1: ก็ใช่เขาแข่งยุโรปกับอเมริกาจะมีคนไทยไปเกี่ยวดองหนองยุ่งก็ได้อย่างไร
0: นี่ครับ
1: ยังไงครับ
0: ซิลิมบูติเย่ครับ
1: โอ้ละวายผ่าน
0: ที่ใจ
1: น้องเขาเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ปล่อยน้องก็เถอะ
0: ครับนะฮะก็เรียกว่าทั้งทีมก็ถ้าเป็นฝั่งของอเมริกานะฮะฝั่งอเมริกาเนี่ยไม่อยากใช้ว่าทีมอเมริกาเท่าไหร่
1: เพราะอะไรครับมันมีคนจีนอยู่ด้วยเหรอครับ
0: โอ้ยมากกว่าจีนนี่ครับ
1: ครับ
0: โอเคคนแรกที่เข้าไปนะครับในทีมของอเมริกาคือเนลลี่คอด้า
1: เนลลี่คอด้านี่ก็อเมริกันช
0: นพี่แจมบอกว่าแม่กับพ่อเป็นเช็กโกสโลวาเกียมาก่อนนะละไว้ถามที่เข้าใจคนที่สองแองเจลหยินครับ
1: ไม่เจอโ
0: หละไว้ถามที่เข้าใจ
1: โอเคอเมริกานะ
0: คนที่สามเจนนิเฟอร์คัพโช
1: ครับชู
0: อันนี้อเมริกาอันนี้อเมริกา
1: แท้ๆเลยใช่ไหม
0: มีส่วนผสมแหละ
1: ขึ้นหยินนั่นมีจีนไอ้นั่นมีเช่น
0: นี่หน้าฝรั่งนี่หน้าฝรั่งนี่หน้าฝรั่ง
1: คนที่สี่ใคร
0: เจนนิเฟอร์คัพโชหน้าฝรั่ง
1: ฝรั่งนะ
0: แบบฝรั่งควรจะเป็นอเมริกันฝรั่งอเมริกันนะแต่ใน
1: ย
0: ุคเขาได้นี่ฝรั่งหน้าสโล
1: หน้า
0: เช็คหน้าเช็ค
1: ยุโรปตะวันออกหน้าเช็ค
0: แอชตันคิมแอชตันคิมคนที่สี
1: ่แอชตันคิมทางเกาหลีนะ
0: เราไปถามที่เข้าใจเกาหลีนะครับต่อมา
1: เยเรมี่โนนี
0: ่หน้าเอเชีย
1: หน้าเอเชีย
0: เราไปถามที่เข้าใจ
1: โอ้โนนี่ไปญี่ปุ่นนะ
0: นะฮะส่งไปน่าจะทรงนี้ทรงโนนี่เกาหลีเอ็น
1: เอ็นโนโนยิปก็เกาหลีสองเลยเนาะ
0: ฮะ
1: เมื่อกี้คิมคนแล้วนะ
0: ใช่ครับคนที่ห้านี่ลอเรนคัฟลิงอันนี้อเมริกันเป๊ะหน้าอเมริกัน80
1: มั่นใจ
0: นะฮะเอลิสันคอร์ปุสคนต่อมา
1: คอร์ปุส
0: อันนี้ฮาวาย
1: ฮาวาย
0: อันนี้มาทางฮาวายนะครับคนต่อมา
1: เสียผสมหน่อย
0: คนต่อมาอีก2คนเนี่ย
1: ครับ
0: แอดเรนลี
1: โอลีลีพวกลีทั้งหลายนี่ก็เกาหลีแหละ
0: เอลิสันลี
1: เอาแต่เกาหลีกันนะ
0: สองคนนะสองคนแล้วก็ลินดี้ดันแคน
1: ก็ต้องให้เลยอเมริกันแท
0: ้คือหน้าอเมริกันแท้แล้วมีสองคน
1: ฟิลคุสันเลยพวกนี้นะ
0: หน้าอเมริกันแท้มีสองคนนะฮะเมกันคัง
1: เนี่ยคังนี่ทั้งหลายเนี่ยก็เกาหลีกัน
0: อันนี้ก็ทรงน่าจะมีมงผสมนะฮะแล้วคนสุดท้ายคือโรสจาง
1: ที่จีนเลย
0: ฮะถ้าไม่นับว่าประเทศที่กำเนิดอยู่ในอเมริกา
1: ครับสรุปแล้วลูกครึ่งเยอะ
0: เพียบ
1: มีแท้ๆ 100% เลยอ่ะ
0: น้อยมาก
1: เพราะจริงๆแล้วการกำเนิดของประเทศสหรัฐนี่นะ
0: ครับ
1: มาจากคนหลายเชื้อชาตินะ
0: ใช่ครับใช่ใ
1: ช่เขาไปอยู่ในประเทศของอเมริกาเนี่ยนะครับของเขาต้นไม่มีอ่ะจริงๆแล้วคนอเมริกันแท้ๆยาก
0: คนอเมริกันแท้ๆก็เป็นอินแดงหมดนะคร
1: ับ ใช่เป็นลูกหลานเขาน
0: ะคร
1: ับสรุปแล้วก็อย่าไปคิดเยอะเขาก็เป็นที่รวมเชื้อชาติของหลายชาติในโลกนี้ไปอยู่ที่นั่นเพราะเมื่อก่อนเขาคิดว่ามันเป็นประเทศที่สิวิไลทางด้านการศึกษ
0: า
1: ทางด้านการทำมาหากินแต่ถ้าปัจจุบันถามผม

0: นี่ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับผมว่าปัจจุบันประเทศที่จะเป็นทรงที่ป๋าบอกคือเมืองไทยนี่แหละครับเข้ามากันเต็มเลย
1: เมืองไทยนี่ดี
0: เข้ามากันเต็ม
1: หนาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
0: เชียงใหม่มีจีนภูเก็ตมีอิสราเอล
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะทางฝั่งยุโรปบ้าง
1: ยุโรปบ้าง
0: ยุโรปนี่
1: ทีมละกี่คนเนี่ย
0: โอ้ยุโรปก็เท่ากันครับนะฮะ
1: ทีมละกี่คน
0: ทีมละสิบ
1: ท่านทีมละสิบคนยุโรปนำโดย
0: ยุโรปนำโดยชาร์ลีฮอลครับ
1: ชาร์ลีฮอลนี่อังกฤษ
0: อังกฤษน่าอังกฤษเลยเฮสเตอร์เอนเซไลท
1: ์เฮ้ยอันนี้ชาติไหนวะ
0: เยอรมันเยอรมัน
1: เยอรมัน
0: น้องเป็นเยอรมันแต่กับ
1: ดูว่าหน้าตาดีเนาะ
0: ใช่นะลอตตี้โหวต
1: ลอตตี้โหวตอังกฤษ
0: อังกฤษครับเนียสตาร์ครับ
1: สตาร์ทอันนี้ชาติไหนสวีเดน
0: สวีเดนครับสวีเดนครับไม่ได้เกี่ยวกับโทนี่สตาร์คแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ลีโอน่าแม็กไกวร์ครับคนนี้ปากให้เล่นด้วย
1: โอ้โหไอแลนด์ยักษ์เขียว
0: ครับไอแลนด์นะครับแล้วก็จูเลียโลเปสรามิเรสอันนี้สเปน
1: นะเจ้าโลเปสทั้งหลายนี
0: ่ครับผม
1: ซิลินบูติเย
0: ซิลินบูติเยนี่ชลบุรีส่งประกวดนะฮะฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นแคลอต้าซิกันดาจากสเปน
1: ซิกันดาจากสเปน
0: นะฮะลินแกรนครับ
1: ลินแกรนนี่ออกไปทาง
0: สวีเดนเหมือนกันนะฮะนาน่าโคเซฟแมทเซน
1: โอ้โหนี่ไม่เคยได้ยินคนน
0: ี้อันนี้
1: สวิต
0: นะครับนาตาชานาดูนะฮะอันนี้ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: มิมี่โรดอันนี้ก็อังกฤษผมบอกแล้วว่าปีนี้เรามีลุ้นเราเชียร์คนไทยได้หนึ่งคนในน
1: ี้นะก็ทีมยุโรปแล้วกับทีมอเมริกาแล้วผมยังให้ยุโรปเหนือกว่าเล็กน้อยถึงปานกัน
0: เพราะมีซีลีน
1: ใช่
0: เหนือคนนี้เหนือคนเยอะแหละ
1: แข่งกันที่สวิตนะครับระหว่างวันที
0: ่แข่งกันที่เนเธอร์แลนด์ครับ
1: อันนี้เป็นเลสตัน
0: เนเธอร์แลนด์แข่งที่แลนด์ครับ
1: เมื่อกี้สนามแรกแข่งที่สวิตเริ่มแข่ง
0: 11ครับ
1: 11ครับ
0: 11กันยาย
1: น
0: ใช่ครับเริ่มแข่งกัน
1: 3วันจบ
0: ใช่ครับก็ตามนั้นครับสำหรับการแข่งขันประเภททีมของฝ่ายหญิงที่เป็นเขาเรียกว่ารายการประเพณีสำคัญเช่นเดียวกับ Ryder Cup นะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมเอาใจช่วย
1: อันนี้2ปีครั้ง
0: สลับกันปีนี้ Ryder ปีหน้าโซฮามปีหน้าโซฮาม
1: ก็คือ2ปีครั้ง
0: ใช่ครับ
1: สลับกัน
0: ครับ
1: แล้วไม่เหงาเนาะปีนี้หญิงปีหน้าชาย
0: ใช่ครับนะ
1: แต่ของเราไม่ต้องสลับนะฮะของเราชายอย่างเดียวเลยกับรายการกอล์ฟทิกหรอ
0: ครับ
1: วันที่29
0: ครับ
1: ตุลาคมที่วินเทจ
0: ครับผม
1: ยังไม่ประกาศรับนะครับ
0: ฮะนะประมาณนี้ครับ
1: อืมเรียบร้อยนี่ถ่ายทอดไหม
0: ถ่ายทอดเหรอโซฮาม
1: น่าจะ
0: โซฮามน่าจะอยู่กับทรูนะโซฮามน่าจะอยู่กับทรูเพราะว่าโซฮาม
1: AS นี้เขาได้ LPGA
0: ต้องบอกว่าพวกรายการเมเจอร์กับรายการที่เป็นประเพณีมันจะอยู่เหนือพวกทัวร์นาเมนต์หลักครับมันจะลอยตัวอยู่
1: จะอยู่ของทรู
0: ใช่ครับเพราะว่าทรูก็น่าจะติดมากับพวกสปอร์อะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: นะฮะ
1: ก็สรุปนะฮะผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งรายการสำคัญของฝ่ายหญิงนะย
0: ุ
1: โรปปะทะอเมริกาเดี๋ยวรอดูกันได้นะครับผมว่ามีสายทอดแน
0: ่ครับ
1: น่าจะเป็นรายการผ้าของส่วนของ True เขานะ
0: คร
1: ับเอาละครับช่วงหน้าพูดคุยกันได้ผ่าน SMS 4689899นะครับพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์

0: ทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ครับเอาละครับเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟในเอเชียนเกมส์ก็สมาคมกอล์ฟของคุณรังสิริรักษิตานนท์นี่ก็ตอนบอกกับนักข่าววันไปบอกกล่าวถึงความมั่นใจความพร้อมก็ประกาศเลยอย่างน้อยต้อง1ทองสำหรับนะฮะกีฬากอล์ฟซึ่งจะมีการแข่งขันกัน4เหรียญทองทีมชายทีมหญิงบุคคลชายบุคคลหญิงจะภาพต้องขอความกรุณาให้ส่งนะฮะนักกีฬาได้นะฮะชาย3หญิง3เท่านั้นปกติเขาให้ส่งได้ชาย4เพราะว่าญี่ปุ่นของเขาบอกตอนนี้ต้องขอความร่วมมือของทุกชาติเลยนะขอให้จำกัดจำนวนนักกีฬาเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆที่จะเดินทางไปอย่างญี่ปุ่น
4: อันแอนอยู่
3: เพราะว่าเมืองนาโกย่าของเขาไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่มากนัก
4: ครับ
3: โรงแรมก็เลยไม่มากพอเขาเลยต้องทำอะไรรู้ป่ะมีโรงแรมพิเศษขึ้นมา2แบบแบบแรกคือทำเป็นตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่ที่ตู้คอนเทนเนอร์จะให้พวกกรรมการอะไรต่าง
4: ๆ
3: พักแต่ติดแอร์อย่างนี้นะ
4: ครับ
3: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรือสำราญลำใหญ
4: ่
3: เรือสำราญลำใหญ่นี่มีโรงแรมโอ้เป็นพันห้องเลยนะ
4: อัน
3: นี้จะมีนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที
4: ่เรือบ้าน
3: เรือสำราญ
4: เรียกง่ายๆ
3: คือเรือบ้านก็กลางทะเลเลยนะมีเรือรับส่งแล้วก็อีกส่วนใหญ่เลยก็คือนอนโรงแร
4: ม
3: แล้วเขาก็ต้องกันโรงแรมไว้กับนักท่องเที่ยวบ้างประมาณนี
4: ้ก็ง่ายๆว่านาโกย่าแคบ
3: แคบแต่ว่าการที่จะไปดูกีฬาอะไรบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปนอนที่นั่นการเดินทางโดยรถไฟของญี่ปุ่นสะดวกที่สุดในโลกครับผมว่า
4: ครับ
3: มันมีทั้งรูปแบบนะรถไฟธรรมดารถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าเลยต่างๆมากมายของเขานี่การจราจรนี่ทางรถนี่เป็นรองรถไฟนะส่วนใหญ่คนนิยมนั่งรถไฟกันมากกว่าฉะนั้นนั่งจากเมืองใกล้ๆแล้วก็คือรถไปนอนเมืองใกล้ๆแล้วก็มาเที่ยวมาชมกีฬาแล้วก็กลับไปนอน
4: เพราะนั้นเพื่อนที่เป็นญี่ปุ่นบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องนั่งชินคันเซ็นตลอดเวลาก็ได
3: ้ใช่ใช่ใช่ของเขามีรถไฟหลายรูปแบบและตัวของเขาในเวลาเขาขายมันพ่วงกันได้หมดเมื่อเราพยายามจะทำ
4: อย่างนั้นเลยช้ำ
3: เมื่อเราพยายามคำว่าพยายามคุณรู้จักว่า
4: ครับ
3: ยังดีกว่าไม่พยายามไงคือคิดแล้วก็พยายามอยู่นะว่าจะเชื่อมนะทางเรือทางรถเมย์ทางเรื่องรถไฟอะไรต่างๆก็คิดกันอยู่นั่นแหละครับยังไม่ลงตัวกันสักกะทีนะฮะ
4: ต้องเข้าใจครับว่าการเชื่อมเนี่ยมันใช้น้ำตาลเยอะบ้านเราเลยไม่นิยม
3: โอ้โห
4: บ้านเราบอกว่าคนเป็นเบาหวานเยอะช่วงนี้เชื่อมกันไม่ค่อยดี
3: ไม่ให้เชื่อมกันบ่อยนกเนาะคุณหมอเขาเตือน
4: หมอเขาเตือน
3: นี่ก็แม่อันนั้นมันคนละเชื่อม
4: หลักทั้งนี
3: ้ก็นักกีฬาของไทยนะที่คัดมาเอเชียนเกมนี้ก็จะเป็นครั้งที่สอง
4: ครับ
3: ที่เปิดโอกาสให้โปร
4: ครับ
3: นะสมัครกีฬากอล์ฟนะ
4: ครับ
3: เขาร่วมแข่งขันได้นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้มา2ทองที่จีน
4: ครับ
3: จากหญิงเลยนะทั้งบุคคลหญิงคือโตเปโนแล้วก็ทีมหญิงมีพัชรจุฑาคงกพันธ์แล้วก็แพงกี
4: ้ครับ
3: 3สาวคราวนี้ทีมหญิงของเราก็ยังมี2คนเดิมอยู่นะคือพัชรจุฑาคงกพันธ
4: ์ครับ
3: พัชรจุฑาคงกพันธ์แล้วก็ซิม300ชื่อเดี๋ยว
4: นะนัทกิตตาวงทวีรา
3: ซึ่งตอนนี้เล่นอยู่ประมาณของไต้หวันนะ
4: เล่นเคลแล้วครับ
3: นะแล้วก็นี่ฮะคนเดิมสาวสระบุรีโปรเปียโน
4: ครับ
3: สามสาวส่วนฝ่ายชายผมก็รู้ชื่อแล้วก็พอสู้ได้นะ
4: ครับ
3: ภูมิศักดิ์แสนสินสะดมแก้วกาญจนา
4: ครับ
3: และอีกคนหนึ่ง
4: ฟีฟ่าเหล่าพักวงให้เหล่าพักดี
3: นี่เป็นนักศึกษายังเป็นอเมเจอร์อยู
4: ่ครับ
3: นะครับเป็นอเมเจอร์อยู่เรียนอยู่ที่อเมริกา
4: ครับ
3: แต่ผลงานที่ดีสุดนะของเขาเป็นแชมป์อเมเจอร์ของเอเชียที่จัดที่ที่ UAE คราวนู้นน่ะ
4: ใช่ที่เขาได้ไปเล่น The Master
3: เลยนี่นะครับไปเล่นโอ้โห US Open น
4: ี่ครับ
3: มีประสบการณ์พอสมควรแต่ยังเป็นอเมเจอร์อยู
4: ่
3: ก็ลุ้นกันนะครับนะฮะกอล์ฟมีน่าจะมีถ่ายทอดให้ชมเพราะว่าคราวนี้การแข่งขันเอเชียนเกมทางฟรีทีวีเขาก็สมัครสมานใจนะร
4: ่
3: วมใจกันในการที่จะถ่ายทอดให้ชมกันนะครับ
4: เราจะได้เห็นโลโก้ทอทหารทอทหารทอท
3: หารเพราะว่าเกือบทุกชนิดกีฬาเลยนะครับนะฮะจะถ่ายทอดหมุนเวียนกัน7ช่องนะฮะก็คือรู้จักช่อง NBT ไหมครับ
4: 357
3: ช่อง11เดิมกรมยมพันธ์ไง
4: 357910
3: แล้วก็ช่อง T Sport 7
5: ที่สปอร์ต7
3: ช่องของการกีฬาเป็นช่องกีฬาแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เอ็มคอร์ดทีวีของเราคือช่อง30ของอสมทเราช่องวัน31ช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 PPTV ช่อง36แล้วก็แอปก็ทาง application AS Play application AS Play ดูได้ดูทางมือถือได้นะครับก็จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายน
4: ครับ
3: แข่งพวกกีฬาประเภททีมเพราะต้องแข่งก่อนพิธีเปิด
4: ประเภททีมเช่น
3: พวกบาสพวกอะไรพวกเนี้ยฟุตบอลหญิงชายอะไรประมาณนี้แหละครับพิธีเปิดนะฮะต้องดูว่าญี่ปุ่นเขาจะสไตล์ไหนในครั้งนี
4: ้ฮะ
3: จะเน้นประหยัดเน้นวัฒนธรรมเน้นหรูหราหมาเห่าเน้นอะไรเดี๋ยวรอดู19กันยาครับ
4: แต่เชื่อผมเถอะถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะ
3: เป็นไง
4: ต่อให้ประหยัดงบยังไงก็ออกมาดูดี
3: มีความเชื่อมั่นในความคิดของคนญี่ปุ่นเขา
4: ไม่หรอกด้วยความที่เราผมคิดว่าผมดูงานเปิดมาหลายปีหลายปีตั้งแต่จนโตนะครับได้ดูอยู่มาไม่ถึง10ครั้งหรอกแต่ก็คือประเทศที่เขาบริหารจัดการเป็นเขาจะค่อนข้างทำงานโชว์มาได้ดี
3: ครับ
4: ตอนที่ผมว่าของเราอลังการมากคือสมัยผมเด็กๆมันจะมีรายการลูกเสือโลก
3: โอ้โหเราเป็นเจ้าภาพเน
4: า
3: ะ
4: อลังการช้างขึ้นระเบิด
3: ไม่ได้ไม่ได้ช้างเราต้องม
4: าร
3: องสมบัติใช้ต้องมี
4: รู้ไหมครับว่าอเมริกาอังกฤษมารับช่วงต่อทำยังไง
3: ครับ
4: เรากล่อง3กล่องมาตั้งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์มันแล้วเอาลูกเสือกับเนนารีมาสมบัติเป็นแม่น้ำเทมส์แล้วก็รับธงต่อ
3: แค่นั้นของผมไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ย
4: แค่นั้น
3: ไอ้เรื่องไม่ให้ขายหน้านี่ไม่ได้เลยนะฮะ
4: แล้วถามอาจารย์ที่ได้ไปอาหารไทยเยอะมากเลยแกงไก่ไก่ทอดแกงไก่ไก่ทอดไข่ดาววันรุ่งขึ้นก็ไข่ดาวไก่ทอดแกงไก
3: ่สลับกันไง
4: วันอีกวันก็แกงไก่ไก่ทอดไข่ดาว
3: อยากโชว์ไงมีให้คนจำให้คนจำมันต้องเน้นเอาละครับสำหรับพิธีเปิดของเราหลายคนก็คือแซวว่าชุดนะฮะของนักกีฬาที่จะลงสนามไปเดินพาเลทมันดูแล้วไม่ทันสมัยสู้ชาติอื่นไม่ได
4: ้ครับ
3: คราวนี้ครับ
4: ครับ
3: คราวนี้ทางการกีฬาก็เลยอยากจะให้มันดูดีรวมทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกก็พิจารณากันแล้วครับ
4: ครับ
3: ชุดนะฮะสำหรับพิธีเปิดพาเลทเดินนี่นักกีฬาทีมชาติไทยนี่เราจะสวมชุดแบรนด์สิริวนาวรี
4: อันนี้ไม่ยุ่ง เอาเลยอันนี้ไม่ยุ่ง
3: นี่สิริวนาวรีเลยนะครับ ภายใต้คอนเซปต์The Art of Unity ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะครับออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็น่าจะสง่างามสมเกียรตินะของประเทศไทย
4: ครับ
3: นะครับการเดินลงสนามนี้ก็ทุกครั้งเขาจะเรียงตาม
4: อักษ
3: รเจ้าภาพก็จะปิดท้ายนะครับพิธีเปิด19กันยานะครับงานจะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็น
4: ครับ
3: นะครับส่วนกอล์ฟนี่รู้สึกจะแข่งประมาณสัก20 21 22 23เนี่ยเนี่ยนะครับดูกันว่ามาบอกกับนักข่าวด้วยความมั่นใจนะโดยเลขาเคเนี่ยเงินทองก็มีก็ให้กำลังใจกันครับ
4: ครับผม
3: กีฬาที่เราจะได้ดูกีฬาแรกของเรานะที่จะถ่ายทอดนะ14กันยาครับ บอลหญิงไทยเตะกับญี่ปุ่นเจ้าภาพ
4: โอ้
3: นะ17:30 ก็น้ำบานอะไรเหมือนกันครับเขาระดับแชมป์โลกครับ
4: งานหนัก
3: ของเราแชมป์อาเซียนยังยากเลยตอนนี้

0: นะแล้วก็ฟุตบอลชายเราซึ่งใช้ไอ้เช่นเกมเขาว่าอยู่23แต่อายุเกินได้3คนถ้าใครจะใช้นะ
1: ครับ
0: นะของเราก็จะประเดิมวันที่16กันยาครับไปกับคีร์กิสสถานคีร์กิสสถานมีพวกรัสเซียแยกมาคีร์กิสสถานนะฝรั่งเศสเนี่ยบ่าย2บ่าย2วันที่16อ่ะก็แหลมพันสำหรับเอเชียนเกมให้เราได้ดูกันนะครับ
1: ครับผม
0: ได้ไม่เหงาเดือนนี
1: ้รอเชียร์อยู่หลายกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นเซตักตะก้อนะฮะ
0: ตะก้อเราหวังสีทองด้วยนะ
1: โอ้เชียร์กันจบกับสมาคมตะก้อโลกอย่างครับ
0: จบแล้วจบแล้วโดนท่าปรับไปเรียบร้อยนักกีฬาก็หมดโทษแบนแล้วนะฮะไปดูข้อความกันครับ
1: ครับ SMS นะครับ
0: ครับสุริยกับป๋าพเต
1: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะครับอาทิตย์นี้อยู่อันที่11เดี๋ยวอาทิตย์หน้าแพ้แมนซีก็ลงไปอยู่อันดับ16สบายใจได
1: ้โอ
0: ้แต่คุณป้อม
1: ครับดีใจจังเลย แมนซีนำอยู่เนี่ยตอนน
0: ี้มา3เกมยังไม่แพ้ใครเลยชนะรวด9แต้มเต็มแต่เกมล่าสุดก็เริ่มแผ่วแล้วคุณป้
1: อม
0: ขนาดเจอน้องใหม่อ่ะเถอะชนะได้แค่1-0เองอ่ะโคเวนตี้น้องใหม่ของแฟงแลมพาร์ด
1: แต่เขาก็ไม่แพ้ฮาวนะ
0: ก็ไม่แพ้ไอ้นั่นเขาเรียกว่าแจกแต้มบุญฮะแจกแต้มบุญเพื่อสะสมบุญบารมี
1: เขาก็ยังไม่แพ้เอเวอร์ตันนะ
0: เกมล่าสุดเฮาก็เริ่มหมดแล้ว0-0แล้วก็ยังไม่เสียประตูเลยเฮายังไม่เสียประตูเลยนะเขาก็ค่อยๆไปนะคุณป้อมก็อย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวก็ม
1: า
0: จะอันดับไหนก็แล้วแต่ละครับ
1: ก็คงเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยว
0: ไม่เกินธันวาเราจะมาอยู่เลขตัวเดียว
1: เดี๋ยวสักพักก็คงมาเหมือนเลี้ยวบัวครับเก้าคนละแต้มไปเลย
0: ครับโอ้ยวันศุกร์เขามา3แต้มผม5แต้มก็แซงแมนยูไปแล้ว
1: เขาให
0: ้ก็อยู่ระดับ6แล้ว
1: ก็ให้แมนยูแทนแล้วไง
0: ครับเมื่อวานผมไปตีกอล์ฟที่อยุธยากอล์ฟขับมาครับอย่างร้อนเลยนี่ก็จะไม่รอดนะทีออฟตอนเที่ยงนะฮะหลุมสุดท้ายนี่4:30นะครับแต่เล่นไปได้แค่ 80% ไม่ทันพัดพายุเข้าฟ้าแรงมากสาบานไว้เยอะด้วยผมก็เลยจบนะ
1: ครับ
0: คุณฟอร์มแช่งมาอุทยานนี่ไม่ได้ไปนานเลยนะแถวนั้นก็จะมีราชคาม เลยไปหน่อยก็เป็นอุทยานกอล์ฟครับ
1: บางไทรนะแม
0: ่บางไทรมันไปอีกทางนึงผมเคยหลงครั้งหนึ่งมันต้องขึ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวไปทางนู้นเสนาเน
1: ี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยว
0: แต่มันอยู่บางไทรนะแต่มันไปเส้นเสน
1: า
0: ผมจำได้ผมจำได้แต่บางไซนี่ไม่รู้หลุมที่มันมีกลิ่นขยะหายอย่างไม่รู
1: ้ยังครับว่าย
0: ังอยู่นะ
1: ยังแต่เบาซอฟลง
0: อ
1: ซอฟลงหน่อย
0: มันมีหลุมขยะอยู่ใกล้ๆสนามตรงนั้นนะครับ
1: ครับผม
0: 1,000 วอนเท่ากับ 23.3 บาทครับป๋านะ1ล้านวอนก็เท่ากับ 23,300 เออถึงที่ผมดูซีรีส์ว่าเฮ้ยเองมันโดนยืมเงินเท่าไหร่โดนโกงเท่าไหร่วะเฮ้ย3ล้านวอนว่ะโอ้3ล้านวอนยังไม่ถึงแสนนี่ว่าเออตอนแรกคิดว่าเยอะ
1: ก็จริง
0: ดูซีรีส
1: ์ก็จริงนะครับ
0: คิดยากอ่ะเงินของเขาเงินประเทศที่มีสงครามเงินมันจะเฟ้อแล้วก็เงินอ่อนเงินเย็นตอนนี้หาร5เลยครับป๋าโปรเตโดยประมาณ
1: นี่แหละครับคำพูดนี่แหละครับทำให้2คนหันมามองหน้าก็หาร5นี่คือ1
0: ครับ
1: 1อะไร1แสน1ธรรมดา
0: 100เยน27บาทจำได้แค่นี
1: ้ครับ
0: แล้วก็กอล์ฟซิกวันนี้โอ้พี่เทียนพี่เทียน
1: วันนี้สวัสดีครับพี่เทียนครับ
0: เสียสละเวลาที่มีค่ายิ่งของพี่เขียนมาให้พวกเราเป็นบทกลอนนะครับกอล์ฟทริกได้ชิดใจไม่ไกลกันพาผูกพันป่าแปะและโปรเตสในวันนั้นดีมีไฮเฮเพิ่มเสน่ห์แน่นอนในตอนเช้าข่าวไขข้องต้องอยู่ดูสุขสันเมื่อมุ่งมั่นมองต่ำทำหายเหงาอยู่อย่างดีมีสุขทุกข์ไม่เอาไม่มีเศร้าแน่นอนในตอนนี้พี่เทียนคนยุโรปแท้ๆไม่มีครับเพราะประเทศนี้เกิดใหม่มีแต่คนพันผสมใช่นะพวกอพยพเข้าไปเยอะกันมากนะฮะแล้วก็ไปลุกดินแดนพวกดินแดงกันอยู่นะก็เลยผสมพันธุ์ประเพณีกันหมดนะพูดถึงเขียนตัวย่อว่า USA เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาขายจานกระเบื้องที่บ้านตอนอยู่ต่างจังหวัดมันอยู่ข้างหลังเลย USA มาจาก USA ครับของอเมริกาครับปรากฏว่ามันชื่อไทยว่าชื่ออุตสาห
1: ์แบรนด์อุตสาห
0: ์แบรนด์อุตสาห
1: ์ครับ
0: ทำยุทธยา
1: สนุกละ

0: ตีได้ด้วยหลังจากไม่เคยได้มานานมาก
1: โอ้โห
0: ตีตรงมากทั้ง2ช็อตทั้งไดร์แล้วก็เวท56
1: ครับ
0: ถ้าลูกวิ่งต่ออีกสัก1พัตเตอร์ก็จะเป็นอีกขึ้นครั้งแรกชีวิตเลยนะครับเสียดายจังมาอยู่สีแดงด้วยกันนะคุณป้อมเหมือนเดิมนะถ้าดีตีดีอย่างนี
1: ้ครับผม
0: ครับขอให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะ
1: คร
0: ับ ชีวิตผมกับเบอร์ดี้นี่นานมากเลยนะดูเตะ
1: เป็นกระป๋องในซุ้มแมว
0: ซื้อเซื้อช่วงนี้พาเขาพอใจแล้วนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบดูแลผิว
1: ทอมครีม
0: ทอมครีม
1: กับทอมครีม
0: ทอมครีมนี่ตัวเกาหลีใต
1: ้เกาหลีใต้ครับคนที่ก็กอดจีโน่สมัยก่อนนะครับตอนเล่นเทมร่วมแล้วก็พอจบตรงนั้นเสร็จไปเล่นแมตช์ของแจ็คนิคลัสที่เกาหลีปิงไม่ดีปล่อยล็อกเกอร์พัง
0: ต้นล็อกเกอร์พัง
1: ทางสนามเกือบแบนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมาแข่งเอเชียนเกมด้วยมั้งหรือไปแข่งโอลิมปิก
0: ไม่ได้ทำงานใช่ไหม
1: ยัง
0: น่าจะมาท
1: าง
0: นั้น
1: ประมาณอีก 2-3 ปีน่าจะต้อง
0: เข้ากลุ่มใช่ถ้าได้เหรียญทองในเอเชียนเกมนี่ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร
1: ไม่ต้องเข้ากลุ่มนะครับเพราะอย่างกับน้องซงยุนเข้ากลุ่มกลับออกมาหายไปเลย
0: โอ้ย
1: นะฮะ
0: ข้อความทาง
1: YouTube นะครับ
0: SMS หมดแล้ว
1: ครับทาง YouTube ทุนนักสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่ปะแปะพี่เต
0: ๋สวัสดีครับ
1: พี่ชูชาติบอกว่าโปเตปาครับช่วยจัดรายการอะไรนะช่วยจัดรายการต้องหาค่าแรงสิครับวันนี้โปเตไม่ต้องเอาค่าแรงนะครับฮะ
0: ยังไงครับพูดกันมันดูดีนะครับโปเตนะครับผมให้นะครับผม
1: เดี๋ยวเขาบอกว่าป๋าครับ FC กี่คนต้องหารหมดนะครับค่าแรงฟังกี่คนก็ต้องหารหมดเท่านั้น
0: ยังไง
1: ฮะวันนี้โปเตไม่ต้องเขาบอกว่า AI มันเพี้ยนครับเขาพูดไปอย่างนึงแล้วมันพิมพ์อีกอย่างนึง
0: โอ้
1: ละภัย
0: โอ้เลยงงดิ
1: แสดงว่าใช้ AI อันไหนอ่ะใช้ฟรีหรือใช้ของที่ลงทะเบียน
0: หรือใช้พูดแล้วมันพิมพ์เอง
1: ใช่แต่บางทีใช้ของที่ลงทะเบียนบางทีไม่ค่อยเวิร์กก็มีนะครับนะฮะค่อยๆดูพี่เชลโลบอกว่าอยากทราบเทคนิคในการเล่นสนามที่แฟร์เวย์แฉะหน่อยครับส่วนใหญ่ตีแล้วมันจะสไลด์ออกขวาหมดเลยอันดับแรกแฟร์เวย์แฉะก็พยายาม
0: แฉะมันเกี่ยวอะไรกับสไลด์ครับ
1: ไม่บางคนยืนไม่อยู่ครับ
0: โอ้
1: ไม่อยู่
0: เท้ามันไม่อยู
1: ่พอตัวมันก่อนมันก็จะเปิด
0: ก็เลยเข้า
1: ใช่
0: ซ้ายเปิดเลย
1: ใช่ครับก็แนะนำว่าให้สวิงให้ไม้ไปก่อนครับสวิงให้เราไม้ผ่านตัวไปก่อนแล้วค่อยหมุนตัวตามไม้นะครับแล้วก็เวลาตีอย่าคิดจะตีอัดหรือตีอะไรครับตีผ่านเบาๆแล้วก็เน้นสกิปบันก็คือเน้นให้มันผ่านอย่ากดพอตะกดปุ๊บน้ำมันแฉะทุกอย่างมันฝังหมด
0: บางทีกลัวกางเกงจะเลอะเงี้ย
1: ใช่
0: วงเลยเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวไง
1: ใช่ครับนะ
0: ก็อย่าหวังเกินประโยชน์จริงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: บางทีเราก็ต้องแปลงอ่ะนะต้องใช้เขาเรียกว่าวิชามารวิชาแพะวิชาอะไรก็ได้นะฮะเวลาเล่นกับเกมที่มันสนามแฉะครับ
1: ครับซิลินบูติเยเขาบอกว่าเป็นคนฝรั่งเศสที่พ่อแม่เป็นคนไทยนะฮะ
0: แล้วมันต่างจากที่ว่าพ่อแม่เป็นไทยแล้วไปเกิดที่ฝรั่งเศส
1: ไม่ต่างครับ
0: ไม่ต่าง
1: ต่างกันที่อะไรนะต่างกันที่แกมมานะครับพี่เอสพีบอกว่าเอ็มโมก้ามีจัดทริปไปดูเช่นเกมไหมฮะ
0: ก็วางแผนกันอยู่ตอนแรกๆนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะทันละเพราะว่าเรื่องที่พักเป็นหลัก
1: ที่พักเป็นหลัก
0: ที่พักมันไม่ทันละสำหรับคน40คนนะครับ
1: บินไปบินกลับได้ไหม
0: อ๋อผมไม่ใช่ยศกรบูรพาครับมีคนเอาต้าตัวขึ้นบินให้ครับผมนี่ทีมชาติไทยทีมเดียวนะครับที่ไม่ได้เตะยังเกมว่าบินกลับมาเตะสโมสรมึงหาคนเก่งได้ไม่พอได้ไงครับโอ้โห
1: ฮะ
0: โปเตและปาแป้สวัสดีครับมือใหม่ครับตีเหล็กเจ็ดออกซ้ายตลอดแก้ยังไงบ้างครับ
1: ตีเหล็กเจ็ดออกซ้าย
0: เพราะเหล็กเจ็ดเลยตลอด
1: เป็นเสียดออกซ้ายตลอดส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยหมุนตัวเน้นมือตีเป็นหลักอันนี้ขำๆหน่อยนะขำๆคือ
0: พึ่งเริ่มไปแรกก็เหล็กเจ็ด
1: ใช่แล้วก็กลัวว่าเราก็ใช้มือตีเยอะนะครับแล้วก็หน้าไม้ปิดตอนเข้าเพราะฉะนั้นวิธีจะให้มันตีตรงก็คือหมุนลงมาคำว่าหมุนลงมาคือยังไงเมื่อเราแบ็กสวิงเสร็จปุ๊บให้รู้สึกว่าเราเหยียบเท้าซ้ายสำหรับนักกอล์ฟถนัดขวาแล้วค่อยหมุนตัวมาหมุนหน้าอกเข้ามาพร้อมกับเวลาที่เข้าบอลมือกับหน้าอกจะเหมือนมีเชือกแปะอยู่ระหว่างมือกับลิ้นปี
0: ่
1: ให้มันลงมาพร้อมกัน
0: ตามได้เลย
1: นะครับ
0: มันจะลดหมุนตี
1: ใช่ครับมันจะลดอาการเพราะว่าการที่เราใช้มือตีมากๆมันจะทำให้เข้าซ้ายเพราะว่าไม้

0: คลื่อนที่ก่อนตัวแต่ถ้าเราให้ตัวกับไม้เคลื่อนที่มาพร้อมกันมันก็จะตรงขึ้นนะครับ
1: ผมจำได้กับหลักเจ็ดครั้งแรกในชีวิต
0: ฮะ
1: เห็นเพื่อนซ้อมกันอยู่ปุ๊บผมนั่งอยู่ข้างหลังมันตียากตรงไหนวะ
0: พอลองแล้ว
1: เพ่งทำไมตีแม่งไม่ตรงเลยเอามานี
0: ่ฮะ
1: พอแล้วก็เข้าไปจับหลักเจ็ด
0: ฮะ
1: ปักทีด้วยนะ
0: โอ้โหปักท
1: ีไปว้าววับวับหูเอวแทบหักไม่โดนลูกเลย
0: เรื่องพื้นฐาน
1: จากนั้นเริ่มรู้ว่าเฮ้ยต้องเอาชนะมันให้ได้ผมก็เริ่มฝึก
0: นะเรื่องพื้นฐาน
1: โอ้โหดูเหมือนง่ายจริงๆนะแต่ยากตีให้ดียากมากครับกอล์ฟนี่นะ
0: YouTube บอกว่าจีโน่พักยาวครับพักยาวครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องพักของไอ้เจ้าตัวโซฮามด้วยนะครับแล้วไปเล่น
1: โซฮามแล้วก็รายการแรกของ RPA ที่จะกลับมาหลังโซฮามก็คือที่ฮาวาย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ไป
0: อาคันซอไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ไปอ่ะที่ฮาวายไม่ไป
0: อาคันซอผมไม่เห็นชื่อนะต้องรอก่อนเพราะว่าตอนนี้ชื่อของ entry list มันขึ้นไม่ครบครับนะฮะยังมีว่างอยู่
1: จากนั้นแล้วก็จะมาแข่งที่เอเชีย3สนามเลย
0: ครับ
1: มีที่จีนที่มาเลแล้วก็ที่เกาหลีอ่ะ3ครั้ง
0: ได้ครับ
1: นะผมจำได้ที่มาเลสุดท้าย
0: ครับ
1: ที่จีน
0: ครับ
1: และอีกสนามเป็นเกาหลีใช่ป่ะ
0: น่าจะ
1: ใช่นะ
0: ใช่นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนทาวเวลที่จัดทริปบอลโรซ่าบ้าบอลทริปของเราจะมีจัดไปดูวอลเลย์บอลญี่ปุ่นด้วยไหมครับน่าจะเป็นเนชั่นเกมแต่ไม่แน่ใจอย่างพี่ป้อม
1: ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เวลาตอนนี้เราจะหมดแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: อ๋อคุณป้อมบอกว่าปกติผมตีดีแค่ไม่เกิน3หลุมจาก18หลุมครับป่า นี่ผมมีลูกค้าคนหนึ่งที่คุณอุตสาแกยังไม่แต่งงานเราไปเอ็กซิบิชันลงทะเบียนป้ายห้อยคอจะเขียนว่ามิสยูเอสเอครับ
0: ทำไมเขาไม่เขียน S กับ A ตัวเล็กล่ะคร
1: ับ ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามเราฟังพรุ่งนี้ก็พลิกนะผมแล้วก็โปรเจกต์นะครับวันนี้ขอบคุณโปรเจกต์ด้วยลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟพลิกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Asian Game Story
5: พรชัยเค้าแก้วราชันตะกร้อ10เหรียญทองตลอดกาลหากจะหาใครสักคนที่เป็นราชาแห่งวงการกีฬาอย่างแท้จริงบุรุษผู้นั้นต้องครองบัลลังก์มายาวนานนับทศวรรษในกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาแห่งศักดิ์ศรีของชาวไทยไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าชายคนนี้อีกแล้วเจ้าปุ้ยพรชัยขาวแก้วพรชัยคือเจ้าของฉายาตัวฟาดมหัศจรรย์ทุกครั้งที่เขาลอยตัวขึ้นกลางอากาศม้วนตัว360องศาแล้วฟาดลูกตะกร้อฝังลงบนพื้นฝั่งคู่ต่อสู้มันคือฝันร้ายของกองหลังทุกชาติพรชัยรับใช้ชาติในเอเชียนเกมส์มาอย่างยาวนานหลายสมัยคว้าเหรียญทองครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งสร้างสถิติโลกเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง10เหรียญทอง10เหรียญทองไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือตัวแทนของความทุ่มเทวินัยและการรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่ในจุดสูงสุดยาวนานเกือบ20ปีพรชัยเขาแก้วไม่ใช่แค่ตำนานของไทยแต่เขาคือตำนานของโลกที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ไปตลอดกาล
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับวันนี้วันเสาร์ที่12 กันยายน 2569นะครับเจอกันตี4ถึง6โมงเช้านะครับอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์นะครับแล้วก็ผมโอ๊คการมุ่งกันนะครับ
1: ครับผมนะครับก่อนเดินนั้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม
0: ครับ
1: ครับโอ้เพลงเพราะจังเลยไปอ่ะเปิดเพลงของวงโปเตโต้ใช่ไหม
0: ใช่
1: นะครับเพลงทำไมคึกคักจังเลยเพลงอะไรอ่ะ
0: ดีแล้วไงจะได้ตื่น
1: ปลุกเร้าหน่อยนะ
0: ปลุกเร้าหน่อย
1: นะครับเพลงหลังๆนั้นก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงอ่ะเนาะนะครับ
0: เหรอฟังทุกวันเลยฮะ
1: ก็แต่ที่ก็แทนที่จะคล้องไปด้วยกันเกี่ยวไปด้วยกันผมก็เหมือนกันช่วงหลังก็อายุเยอะก็ไม่ได้ฟังเท่าไหร่พักผ่อนอันนี้โอ้ผมก็ฟังตลอดอยู่นะ
0: เอ้าผมชอบฟังเพลงฮะ
1: ทำไมย้อนแย้งเราอ่ะ
0: จะได้สนุกสนานไง
1: จะได้สนุกสนานเนาะนะครับช่วงหลังก็ไปดูฟังธรรมะแล้วหลัง
0: ๆอ๋อดีแล้วฮะ
1: ดูเรื่องของสุขภาพแล้ว
0: ดีแล้วทำบุญบ่อยใช่ไหม
1: อ้าว
0: ก็ดีก็เข้าวัดทำบุญเยอะๆ
1: ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าวัดพูดตรง
0: ๆแต่ฟังธรรมะอย่างเดียว
1: ไม่ได้ฟังธรรมะก็ฟังเอ้ยเรื่องราวชีวิตผ่านมาผ่านไปนะฮะแล้วก็มองถึงอนาคตแล้ว
0: โอ้
1: ครับผม
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมรู้สึกโปร่งจังเลยชีวิต
0: อะไรวะ
1: นะเอ้ยอะไรวะหมาก็เศร้าเลยวันนี
0: ้
1: หมาก็ดึงดราม่าเลย
0: น
1: ะครับอ้าววันนี้วันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ที่12 กันยายน 2569นะครับอยู่ในการจนถึง6โมงเช้านะ2ชั่วโมงนะครับเข้ามาคุยกับเรา2คนได้489899แล้วก็ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของเรานะ
0: Facebook ก็มีใช่ไหม
1: มีวันนี้ผมมีเอาวันก่อนไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีฮะ
1: มีปัญหายังไงมันยังไงทำไมถึงเข้าไม่ได้มันยังไง
0: ไม่รู้ครับแต่ว่า YouTube มี YouTube มีแต่ว่า Facebook เขาบอกไม่มีปัญหาอะไรไม่รู้ว่า
1: ถ้า Facebook ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ไม่รู้
1: ต้องมีวิชามานิดนึง
0: อ๋อ oh.
1: เขาจะมีวิธีการของเขาอยู่ต้องทำระบบอยู
0: ่คุณก็บอกน้องไว้เด่นน้องรามอ่ะ
1: ก็กักไว้ไง
0: กักทำไมอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้
1: ไม่รู้กักวิชาไว้ไม่รู้กักวันไหนไม่รู
0: ้
1: เ
0: ขาสถานีดีกว่าคุณนะคุณรู้เปล่า
1: อะไรนะ
0: เขาอยู่ที่เดียวกับคุณนะต้องคุณจะกักเขาทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวก็รุ่นน้องก็ต้องเราก็ต้องกักข้อมูลดิ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: นาคตถ้าเขาว่ามาทับตำแหน่งเราทำไงล่ะ
0: คือโอ้โหมองไกลขนาดนั้นเลย
1: มองไกลแล้วมองไกลชีวิตคนเรา
0: คืออย่างผมอย่างคุณโอ๊ตอย่างไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่แล้วคุณไม่ต้องบอกแล้ว
1: ครับ
0: แต่ยังคนเนี่ยอย่างน้องไปน้องอะไรอย่างเงี้ย
1: บอกเขาหน่อยก็ดี
0: บอกเขาหน่อยก็ดีเวลาคุณไม่มาได้เปิดได
1: ้เออเหรอ
0: แต่คุณไม่ได้ใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่ได้ บอกไปแล้ว
0: เหรอ
1: บอกทางฟิลิปลามาแล้วว่าถ้าว่า Facebook เข้าไม่ได้เนี่ยมีวิธีการยังไงไปกดไอ้จอทางซ้ายมือกดตรงไหนอะไรบ้างยังไงมานี่แหละฮะนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกตอนแรกก็เลยถามน้องโคโปรแกรมว่าเอ้ยต้องแก้ยังไงเปลี่ยนยังไงไงเพราะว่าเอ้ยเข้าได้เฉพาะบ้านแดงไงบ้านฟ้ามันเข้าไม่ได้ไง
0: บ้านดำมีไหมบ้านดำ
1: บ้านดำเนี่ยเป็นเรายังพยายามที่จะทำแบบอะไรนะแบบไลฟ์สดผ่าน
0: ได้นะ
1: สตูดิโออยู่อ่ะ
0: ได้นะ
1: แต่ว่ามันต้องไปขออะไรคีย์สตรีมของเขาไงกับทาง
0: TikTok เหรอ
1: TikTok Thailand
0: ขอได
1: ้ไม่รู้ขอที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไง
0: ขอที่สำนักงานใหญ่เขาเลย
1: ก็ไม่รู้ขอยังไงอ่ะทำไม่หน่อยสิ
0: ทำเรื่องขอไปดิผมบอกให้ม
1: าบอกให้หน่อยเรื่องจริงนะเนี่ยทำไม่ได้นะ
0: เ
1: พราะว่าตอนนี้เนี่ยคีย์สตรีมมิ่งเขาบอกว่า
0: จะให้ขอธรรมดา
1: ถ้าจะทีมงานแล้วจะคีย์สตรีมมิ่งพี่มันต้องไปขอคีย์สตรีมมิ่งหรอคีย์สตรีมมิ่งคืออะไรเหมือนกุญแจพี่มันกุญแจเข้าบ้านเขาอะเข้าไปในสตูดิโอมันต้องเข้าบ้านเหมือน Facebook อะไรยังไง
0: บอกได้
1: แล้วก็ไปขอไอ้ขอใครดีเนาะมันก็ไม่รู้ไงขอให้หน่อยได้มั้ยเพราะตอนนี้ TikTok ของ99เนี่ย 27,000 ละ
0: ก็ขอได้แต่ว่าคุณจะใช้ผมเฉยๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็นิดๆไม่รู้นะอันนี
1: ้มีผลประโยชน์อีกแล้วเหรอ
0: แล้วแต่นะแล้วแต่ก็ถ้าไม่มีอะไรบอกฝากลมได้ลมก็ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมไม่ได้ฝากซื้อของไปญี่ปุ่นไปต่างประเทศฮะ
0: ได้
1: ถ้ามีโอกาสก็แน่นอนแซ่นึกถึงวานๆรักเคยหวานชื่นครับผม
0: ทำไมตอนนี้ไม่หวานล่ะฮะ
1: ไม่หวานแล้ว
0: ล่ะทำไมอ
1: ่ะไม่หวานแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วชีวิตช่วงนี
0: ้เอ้า
1: ครับนะครับก็เรื่องจริงเนี่ยยังไงก็ฝากด้วยนะ
0: ฮะ
1: เพราะว่าถาม

0: ูดจริงผมก็พูดจริงเหมือนกัน
1: ผมถามอ้าวก็ไม่ทำให้เหมือนกันไม่ใช่อ้าวเอ๊ะคนเนี้ยเพราะเคยไปถามไอ้คืนข้างบ้านเขาบอกก็ต้องไปขอคีย์สตรีมมิ่งค่ะอยู่
0: แล้วเขาขอได้ไหมล่ะ
1: เขาขอได
0: ้อ๋อ
1: เออแต่เราเคยทักไปไงเขาไม่ตอบกลับอะหมายถึงว่าฝั่งโน้น
0: อ
1: ะก็จะยุ่งอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ทักคุณทักไปทางเขาเลยอะ
1: อะไรนะ
0: คุณทักไปทางไหนอะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมลองบอกให้
1: ได้นะ
0: ครับ
1: นะครับอ้าวนะครับสวัสดีพี่ๆทั้งสองเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอแท็กซี่เบเกอร์เนอร์นะครับตีห้าใช่ไหมเดี๋ยวพยายามจัดให้นะเข้ามาคุยกันหน่อยสบายๆแล้วกันนะครับก็ฟุตบอลไทยลีกคนเป็นยังไงเมื่อช่วงเข้าที่ผ่านมานะครับ
0: หยองท่าเรือ
1: ท่าเรือเป็นไงฟังหมดหยองบรรยายหรือเปล่าโอ้ยหยองบรรยายสนุกมากนะ
0: ไม่ได้ฟังฮะ
1: เอ้า
0: พอดี
1: ไม่ฟังเข้าบรรยายบอลเลยคุณเนี่ย
0: ผมยังไม่มีอันนี้เลยอ่ะยังไม่ได้ซื้อแพ็คเกจหรือว่า
1: อ๋อเหรอ99เองคุณดูเอชเกมได้ด้วยนะดูเอชเกมได้ด้วยถ้าเป็นลูกค้าเอสอ่ะ
0: ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็มีดูฟรีมั้ยเนี่ย
1: ดูฟรี
0: เอชเกมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีอ่ะ
0: ไม่มีเลย
1: ต้องเป็นลูกค้าถ้าลูกค้าของ AS เนี่ย199ต่อเดือนแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเจ้าอื่นก็299
0: อ๋อไอ้ที่3ช่องที่มีภาคไทยนะก็ไม่มีดูฟรีอ่ะ
1: มาปีนี้แต่ก่อนมีฟรีใช่มั้ย
0: ใช่ใช่
1: เป็นลูกค้าของ AS อ่ะแต่ว่าคราวนี้ก็199ฮะแต่ว่าดูฟรีได้ถ้าสมัครเนี่ยก็จะดูพวกกีฬาอื่นได้ไงกอล์ฟเทนนิสอเมริกันฟุตบอลอะไรพวกนี้ไทยลีกดูฟรีหมดเลย
0: อ๋อก็คือถ้าคุณจะดูฟรีเอเชียนเกมนี่ก็คือต้องดูทางฟรีทีวีเอา
1: ใช่
0: ฟรีทีวีก็มีหลายช่อง
1: มีหลายช่องเหมือนกัน
0: ฟรีทีวีก็มีพีวีทีวีมีช่อง9มีไหมเนี่ย
1: ช่อง9มีช่อง9มีจะถ่ายบอลหญิงแต่ว่าไม่ใช่เกมแรกนะที่เจอญี่ปุ่นวันจันทร์นี้จะเป็นเกม2อ่ะแล้วก็จะมีวิ่งมีกีตาร์ด้วยนะฝากติดตามได้ทางช่อง9กด30ของเรานะครับ
0: มีหลายช่องมีหลายช่อง
1: มีหลายช่องอยู่นะ
0: ก็มีก็คือทางนั้นน่ะฟรีแน่
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้าจะดูครบๆดูทุกอันอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ต้อง AS ก็เสียก็คือเสียเป็นแพ็กเกจเขาหมดเลยที่รวมกันใช่ไหม
1: ครับผม
0: ที่รวมกันเดือนละ199
1: ใช่ไทยลีกนะครับเมื่อวานนี้ก็ราตรีชนะแบงคอกไป 1-0 นะเตะท่ามกลางโอ้โหสนามเจิ่งนองไปด้วยน้ำฮะ
0: เกมมันต้องหยุดด้วยไหมนึกว่าจะจบนึกว่าจะไม่จบแล้วนะ
1: แต่โอ้โหแต่ว่าก็เล่นกันสนุกนะก่อนที่ราดได้ชนะไป 1-0 นะครับการท่าเรือครับก็ชนะลำพูนไป 2-1 นะและบุรีรัมย์นะครับทำได้เพียงแค่เสมอกับเชียงราย1-1ครับบอลเปลี่ยนโค้ชไงบุรีรัมย์นะครับก็สมันเกอร์เสมอกันไปนะครับเพราะ3ทีมนะครับที่ลงเตะในศึกฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับเพราะเขามีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกไง
0: ครับ
1: ในรอบลีกเฟสอะส่วนตะวันออกก็บุรีรัมย์จะไปเยือนยะโฮดาโดทักษิณนะฮะ
0: ครับ
1: ในวันที่15คือวันอังคารนี้
0: อืม
1: เขาก็เลยต้องมาเตะวันศุกร์ไง
0: บุรีรัมย์นี่ตอนนี้ก็ใช้ใครเป็นโค้ชอะ
1: ให้เอมเมอร์สันเป็นโค้ชชั่วคราวไง
0: เอมเมอร์สันที่เคยคุมอะเหรอ
1: เคยคุม U23อะใช่ไหมน่าจะคนนั้นอะ
0: มาเป็นโค้ชชั่วคราวยังไม่มีโค้ช
1: ใช่จะให้มาริโอซิลวาเอาครับผมไออดีตนักเตะของปอร์โต้ในยุคของมูรินโญ่อ่ะเข้ามาคุมไม่ใช่บายังอ่ะ
0: โอ้โหเหรอ
1: มายัง
0: ไม่รู
1: ้เอ้า
0: เออ
1: ไม่รู้มายัง
0: อ๋อ
1: นั่นแหละฮะ
0: แต่มีข่าวกับคนนี้อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ๆๆเขาแต่งตั้งมาแล้วเหรอ
0: เขาแต่งตั้งแล้วด้วย
1: บุรีรัมย์แล้วอ่ะมาร์คแจ็คสันไปแล้วไง
0: ครับ
1: มาร์คแจ็คสันจู่ๆก็ไปก่อนที่จะลงเตะเกมแรกของฤดูกาลเนี่ยไปแบบไม่มีคุยนะ
0: ยังไม่ทันคุมทีมเลยโดนไปซะแล้ว
1: ไปซะแล้วนะฮะก
0: ็มาริโอซิลวาม
1: าริโอซิลวาเขามาแล้วไม่ใช่เหรอพี
0: ่มาแล้วก็แต่งตั้งแล้ว
1: แต่งตั้งมาแล้วเนี่ยคุมแล้วเนี่ยคุมยังคุมแล้วไม่ใช่เหรอผมดูเซฟแป๊บนึงก็คุมแล้วนี่ไง
0: อ๋อคุมนัดเนี่ย
1: คุมนัดนี้แหละ
0: อันนี้นัดแรกเลย
1: นัดแรกเลยมาริโอซิลวา
0: ครับ
1: เสื้อ 33,000 ตัวหมดไปแล้วนะเสื้อเยือนนะคุณ
0: หมดนัดนี้นัดเดียวเลย
1: หมดแล้วโอ้โหกระแสเนี่ยแรงมากนะโฮมอเวย์บุรีรัมย์และเติร์ดคิดเจอร์ซี่หมดแล้วนะ 33,000 ตัวคุณ
0: โอ้โหขนาดนั้น
1: ไอ้สีชมพูป่ะใช่ไหมเสื้อเติร์ดคิดเขาอะ
0: เติร์ดคิดเหรออ
1: ืม
0: เติร์ดคิดสีชมพูมั้งแต่วันเนี้ยเขาใส่สีน้ำเงินเหมือนเดิม
1: ใช่ใช่
0: ได้ในบ้านไง
1: ครับ
0: คุมแล้วนี่วันเนี้ย
1: คุมแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: เหมือนคุมแล้วนะ
0: ประเดิมโค้ชใหม่ประเดิมโค้ชใหม
1: ่ใช่วาโดซิวาไง
0: แต่ทำได้แค่เสมอ
1: สมันเกอร์เสมอกันไป
0: เสมอหนึ่งหนึ่ง
1: เสมอสมานเกินเสมอกันไง
0: โดนตีเสมอนาที77
1: มิสโซลี่ยิงก่อน 3-2 แล้วก็โรบินโยจูเนียร์ยิงให้เชียงรายตีเสมอ 1-1 ครับ
0: แบบนี้อนาคตไม่รุ่งแล้วนัดแรกเสมอเนี่ย
1: ออกสตาร์ทไม่ดีเว้ยเฮ้เก้าอี้ร้อนแล้ว
0: ร้อนจริงนะ
1: แต่ว่าหน้าตาเหมือนอาร์เตต้าเหมือนกันนะโมโนซิวาเนี่ย
0: เขาเลือกจากโง่เฮง
1: อ่ะเหมือนไม่เกี่ยวเดต้าเหมือนโอเหมือนเป๊ะเลยฮะ
0: เหรอ
1: แต่ผมยาวกว่านิดหน่อย
0: เขาเรียกจะโง่เฮงว่ะฮะ
1: เออหน้าตาเหมือนอาร์เตต้าเลยนะ
0: ครับครับ
1: นะครับ
0: อืม
1: อ่ะก็ดูต่อไปนะไปเยือนยะโฮยังไงฮะที่สนามสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมในเวลา 19:15 น.ตามเวลาไทยในวันอังคารนี
0: ้
1: ติดตามได้ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกฮะหากเสมอและแพ้กันมาก็เรียบร้อย
0: สองนัดก็กดดันซะแล้ว
1: ใช่
0: ตอนนี้นี่ถ้าเรือนี่ชนะรวด2นัดนะบุรีรัมย์กับสิงห์เชียงรายนี
1: ่
0: ชนะ1แล้วก็เสมอ1
1: โอ้ถ้าเรือออกตัวแรงเหรอ
0: 4คะแนนถ้าเรือชนะ2นัดเลยมี6คะแนน
1: ครับถ้าเรือเหมือนเมื่อวานนี้หยองกับคุณสมยศแดงโยจะให้เสียงพาสไทยนะ
0: โอ้เหรอฮะ
1: เมื่อวานนี้ไง
0: มีคอนเสิร์ตด้วยมั้ยฮะ
1: คอนเสิร์ตเหรอ
0: มีใช่ๆก็มีเมื่อวานเหมือนแบบเลี้ยงเปิดฤดูกาลนี่มีมาดามแป้งไว้อ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่มีคอนเสิร์ตพี่แจ๊ส
1: ฮะ
0: แจ๊สชวนชื่น
1: พี่แจ
0: ๊
1: ส
0: ใช่ใช
1: ่แจ๊สสปูนิกกันนะ
0: ใช่ใช่
1: ปาปิยงกุ๊กกุ๊กกันนะ
0: เออใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เออ
1: ออ๋
0: แบบเลี้ยงก็เปิดฤดูกาลก็เลี้ยงกันทุกปีเปิดปิดอ่ะ
1: อ๋อเหรออ ๋อเยี่ยมเลย
0: มีคอนเสิร์ตมาดามบอกโอ้โหรักท่าเรือมากเลย
1: มีคอนเสิร์ตมากลับมาที่บ้านดูตัวเรานะไม่รู้ผมฟังแต่หยองบรรยายเกมอ่ะ
0: โอ้ชอบมาก
1: ชอบมากเลย
0: ชอบมาก
1: โหปลุกเราเร่งเสียงตะโกนแบบโหเต็มที่อ่ะ
0: แล้วพี่แมวอ่ะ
1: พี่แมวไม่ได้พูดเลยแสกยาก
0: สบายเลย
1: สบายเลยรับเงินเท่ากัน
0: ครับ
1: ส่วนรายการอื่นนะครับเซบีย่านะครับก็ชนะมาเลเซีย 1-0 นะลาลิก้าสเปนนะครับส่วนเกาโชนะครับเวเดเซียนะครับแพ้ฟิออเรนติน่าไป2-4บูเดสกาเยอรมันนะครับโอเดออนเบอร์ลินแพ้ชาลเก้ไป1-3นะเลียฝรั่งเศสนะครับแรนชนะมาร์เซย์1-0เอเลเดลซีเนเธอร์แลนด์นะครับเอเซลักมาเสมอวิเลนทเว1-1นะครับอ่ะตกลงไปก็ได้สอบถามไปได้ก่อนนะ
0: ครับ
1: 4689899นะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยมันยังไง
0: ครับ
1: นะครับนะซึ่งจะว่าไปตอนนี้เอเชียนเกมก็ใกล้มาแล้วนะคุณนะ
0: โอ้แข่งแล้วด้วย
1: เป็นยังไง
0: มีบางประเภทกีฬานี่แข่งไปแล้ว
1: บาสเกตบอลเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่บาสเกตบอลเหมือนไอ้ฟิลิปปินส์แพ้นะคุณนะ
0: อุ้ย
1: แชมป์เก่าอะ
0: บาสเกตบอลชายเหรอ
1: บาสเกตบอลชายแข่งไปแล้วมัด5-5ไง
0: โอ
1: ้เออแต่ว่าอะไรนะกาตาร์บาเรนโอ้โห
0: ไปเอาตัวนั้นมาเด
1: ต่างชาติเด
0: โอ้คราวนี้ก็สนุกดีไปสนุกไปอีกแบบเหมือนกันนะ
1: ใช่ฮะ
0: เขมรยังมีโอนเลยฮะ
1: แต่เหมือนครั้งนี้ของเอเชียนเกมเขาจะ12ทีม
0: หมายถึง
1: ให้ส่งทีมแข่งได้ทุกทีมเลยส่งใบสมัครมาได้แต่ว่าเขาจะไม่มีคัดเลือกนะเขาจะดูตามอันดับเลยฮะ
0: หมายถึงบาสเหรอฮะ
1: หมายถึงบาสผู้ชายเนี่ยของเราอันดับ20ป่ะก็ต้องรอให้ทีมที่อยู่ข้างหน้าเราถอนตัวไงเพราะเราไม่ถอนเลยฮะโอ้โหเอาหมดเลยอ่ะสุดท้ายเราไม่ได้ไปฮะบาสชายไม่ได้ไปแต่ว่าบาสหญิงไปอยู่นะ
0: ก็ดีไปอย
1: ่
0: างก็ดีไปอย่างเหมือนกันนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ส่งไปแล้วก็รอก็พิจารณาไม่ต้องคัดเลือกนะ
1: อันนี้ใบสมัครไม่ส่งใบสมัครไปนะไม่ส่งไปอ่ะเขาก็คัดเอาจากอันดับโลกไงเราก็ไม่ถึงกันเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ต้องดูอย่างนั้นอยู่แล้วหรือว่าควรจะมีรอบคัดเลือก
1: ไม่แน่ไม่เขาไม่มีคัดอ่ะนะครับ
0: แต่ระบบของแต่ละรายการนะ
1: ใช่เออนะครับก็ญี่ปุ่นก็มาดีนะครับเกาหลีใต้แล้วพวกนี้อิหร่านวันก่อนแพ้นะอิหร่านที่เล่นเก่งอ่ะฟิลิปปินส์หัวเหมือนไม่ใช่ตัวหลักๆตัวเก่าๆก็เหมือนจะหายไปหมดแล้วนะฟิลิปปินส
0: ์
1: ส่วนญี่ปุ่นเหมือนจะไม่ใช่ตัวชุดเอเป็นชุดดีเลยคุณ
0: ครับ
1: นะครับก็ติดตามได้นะทางเอสเพลย์นะครับ
0: เฮ้ยทำไมคุณยูรู้เยอะจัง
1: ก็ดูอยู่ไง
0: โอ้ติดตามอยู่ตลอดเลย
1: ติดตามตลอดเนี่ย
0: โอ้สุดยอดเลย
1: ก็พอบรรยายได
0: ้โอ้โห
1: อาเลฮูเฮ้ย
0: แอลลีฮูนี่เป็นยังไงฮะคุณบอมก็บรรยายได้นะ
1: เออคุณบอมก็บรรยายได้ไง
0: บอมก็บรรยายได้นะ
1: เออทำเอาหยองตกใจอ่ะ
0: อ๋อทำไมฮะ
1: เอาก็เปิดไปดูเองแต่เอาเอ้ยบอมมาได้ไงฮะ
0: อ๋อ
1: โชคใจสาย
0: คนอื่นก็ภาคไม่ได้อ่ะฮะ
1: เอา
0: เอออ
1: ะไรอ่ะหยอง
0: ตกใจอะไรอ่ะ
1: วันก่อนคนอื่นเขาบรรยายฟุตบอลก็ไปบรรยายเยอะนะเอ้าเฮ้ยอิจฉาเขา
0: เอา
1: เออ
0: หนักแล้วหนักแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เขาบอกว่าคุณบอลปกติเนี่ยช่วงบ่ายๆที่สายเนี่ยไม่ได้เจอหน้าเขาหรอกนะครับผม
0: เออไม่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว
1: กับคนเราก็เปลี่ยนได้
0: เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว
1: เออใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็ต้องเอากันหน่อยต้องมีกันบ้าง
1: ก็เอาหมดแล้วช่วงนี้
0: เออ
1: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับวอลเลย์บอลหญิงมาแล้วนะคุณบอลหญิงบอลชายก็เริ่มแข่งขันก่อนแล้วก่อนพิธีเปิด
0: วอลเลย์ก็มีบอลชายก็มี
1: พิธีเปิดวันที่19เน
0: า
1: ะ
0: แต่เรานี่แข่งก่อนเลย14นี่แข่งแล้วไปถึงแล้วด้วยพี่อัลเฟรดพาทีมไปแล้วด้วย
1: เป็นยังไง
0: พี่อัลเฟรดนี่ไม่มียังไม่มีเรียกว่าโปรไลเซนนะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ใช่แต่ว่าคุมได้เพราะว่าเอเชียนเกมนี่เขาไม่ได้ต้องดูอะไรไม่ได้ดูอะไรโค้ดนะฮะ
1: เอาเหร
0: อ
1: เออ
0: คร
1: ับ นะครับอ่ะก็ว่ากันไปเนาะนะครับโดยเอเชียนเกมน้องพิงค์เนี่ยแบดมินตันเนี่ยน้องพิงค์พิชญ์โอภาสนิพัทจะแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกนะส่วนพี่ใหญ่ฮะน้องเมย์ครับและชิโดอินทนนท์นะครับเอเชียนเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4นะ
0: ครับ
1: ครั้งสุดท้ายแล้วสองพันยี่สิบสองนะครับเมย์เจ็บข้อเท้าถอนตัวนะครั้งล่าสุดที่หางโจงไงเรียกได้ว่าติดทีมชาติตั้งแต่อายุ15ปีอะเมย์และเป็นเดี่ยวมือหนึ่งของทีมหญิงได้เข้าชิงกับทีมชาติจีนด้วยนะครับทีมไทยสู้เต็มที่คว้าได้เงินซึ่งเป็นเหรียญเงินที่3ในประวัติศาสตร์ทีมหญิงนะทำได้ปี66ปี70และปี2010ครับผมนอกจากนี้ยังคว้าอีก2ทองแดงในปี2018และ2022นะครับ
0: ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี
1: ้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายอะนะก็ลุ้นกันนะ
0: แต่เห็นบรรยากาศก็สนุกสนานดีนะ
1: ยังไงเอ่ย
0: เห็นเขาระหว่างที่เขาเก็บตัวกันเน
1: ี
0: ่ยแล้วที่อยู่ที่กกท.ใช่ไหม
1: ครับผม
0: เขาก็มีผ่อนคลายมีลงไปเตะบอลอะไรกันข้างล่างด้วยดูสนุกสนานดีบรรยากาศผ่อนคลายแต่แบตเขาสนิทสนมกันอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เลยดูเป็นพี่เป็นน้องกันดี
1: เนาะ
0: ใช่ใช
1: ่นะฮะ
0: ก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดีเนาะในครั้งนี้นะฮะ
1: ว่าไหม
0: ใช
1: ่ดีไหมอ่ะ
0: ดี
1: ก
0: ็แบกนี่เราก็หวังได้แน่ๆนะ
1: ครับ
0: คือหวังเหรียญได้คือมันออกได้หลายหน้าเหมือนกันนะ
1: อ้าวถ้าวันไหนพี่ๆก็ได้อยู่นะ
0: ใช่
1: วิวกรุดอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: มันอยู่ที่ช่วงอยู่ที่จังหวะ
1: คู่ผสมเราอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: บาสกับเฟรม
0: เป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดหรือเดี๋ยวนี้หญิงชายคู่หญิงคู่ของเราก็ดีนะก็คือมีลุ้น
1: อ
0: ่ะไม่ได้ว่าแบบว่าจะไปแบบไม่ได้มีลุ้นอะไรนะ
1: ครับ
0: อย่างบางกีฬาอย่างประเภทแบบอย่างบาสเนี่ยสมมติเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นเจ้าใช่ไห
1: ม
0: เราก็ไปเข้าร่วมเฉยแต่ว่าอันเนี้ยคือเรามีสิทธิ์ที่จะได้เหรียญอย่างจริงจังด้วย
1: ครับ
0: อย่างวันเนี้ยวันที่12ใช่ไหมวันที่12เนี่ยก็มีบาสเกตบอลนะบาสเกตบอลโอ้โหนี่แข่งกันตั้งแต่ 7:45 เลยนะบาสเกตบอลชายกลุ่ม B นะ
1: ครับ
0: ไต้หวันเจอกับอิหร่านอันนี้มี PPTV ถ่ายด้วยแล้วก็บ่าย 55 มีบาสเกตบอลชายบาเรนเจอกับจีนนะครับ
1: ครับ
0: บาเรนนี่ที่นัดแรกเอ้ยชนะฟิลิปปินส์นี่แหละนะที่เมื่อวานชนะฟิลิปปินส์มานะครับวันนี้ก็เจอกับจีนนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ส่วนของไทยก็คงจะทราบกันว่าเราเนี่ยลงสนามประเภทแรกเราก็คือฟุตบอลหญิงแข่งวันที่14นะฮะ14ก็คือวันจันทร์เนาะวันที่14เวลา 5:15 นาทีไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับเป็นรอบแรกนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนบอลชายเนี่ยเว้นไปอีก2วันบอลชายแข่งวันที่16นะฮะชายนัดแรกเจอกับคีกิสถานนะครับเวลาบ่าย 3:50 นาทีนะครับ
1: ครับผม
0: บอลชายนัดแรกนี่เป็น PPTV เป็นช่องสเตช่องวันช่องวันถ่ายนะฮะส่วนบอลหญิงในวันที่12เนี่ยเป็น PPTV นะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ติดตามได้นะในศึกเอเชียนเกมนะครับก็วอลเลย์บอลนะครับก็มีน่าสนใจนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ฟุตบอลอะไรพวกนี้นะ
0: วอลเลย์บอลเนี่ยแข่งนัดแรกวันที่17
1: ครับผม
0: วันที่17วันที่วันหญิงนะฮะ
1: เ
0: จอกับคีกิสถานนะครับ
1: ครับ
0: เวลา 16:45 นาทีอันนี้ก็ PPTV นะครับ
1: ครับ
0: โอ้ฟุตบอลเราก็เจอคีกิสนะฮะแล้วก็วอลเลย์เราก็เจอคีกิสเหมือนกันนะฮะ
1: วัน
0: ที่16 17เลยนะฮะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยเจอคีกิสถานนี่ถือว่าสำคัญนะเป็นการแย่งกันเข้ารอบเลยก็ว่าได้นะครับ พราะว่าอีก2ทีมในกลุ่มเราก็คือฮ่องกงกับญี่ปุ่นซึ่งก็จะว่าไปก็คือเป็น2เป็นฮ่องกงก็คืออันดับที่

0: ที่ก็คงจะดูชื่อชั้นก็คงจะสู้อีก3ทีมไม่ได้ว่าตรงนะส่วนญี่ปุ่นก็ต้องให้เขาไว
1: ้ครับ
0: ก็เป็นเจ้าภาพด้วยญี่ปุ่นด้วยนะฮะดังนั้นอีกทีมที่เขารอบก็คือเรากับคีกิสนี่แหละนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: นัดแรกจึงสำคัญนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เ
0: ชียร์กันได้นะฮะ
1: รวมส่งใจเชียร์ทัพไทยนะนะครับเท่าไหร่ไป700กว่าคนอะใช่ไหม
0: เออใช่
1: 719คนจากทั้งหมด46สมาคมกีฬานะ
0: ครับ
1: นะครับเออ19กันยายนพิธีเปิดนะจบ4ตุลาคมเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการแล
0: ้
1: วบาสเกตบอลฟุตบอลชายแล้วก็ฟุตบอลหญิงแล้วก็รวมทั้งวอลเลย์บอลด้วยวอลเลย์บอลจะเป็นวอลเลย์บอลหญิงก่อนนะคุณนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะวอลเลย์บอลชายเนี่ยเขายังตีอยู่เลยใช่ไหม
0: ก็เพิ่งตกรอบไป
1: ตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปนะครับซึ่งทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยของเราจบการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียอันดับเท่าไหร่รู้เปล่าอันดับ5นะถือว่าเป็นสถิติดีสุดในรอบ21ปีคน
0: ครับ
1: ดีกว่าจีนอีกอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ดีกว่าจีนดีกว่าชนิดไทเปอินเดียบาเรตโอมานกาตาร์นิวซีแลนด์นะฮะโหดีสุดในรอบ21ปีสุดยอดนะ
0: ก็เสียดายวันนั้นโอ้โหเจอออสเตรเลียตัวเริ่มใหญ่เหลือเก
1: ิน
0: ออ
1: สเตรเลียก็มีผิดพลาดนะวันนั้นอ่ะคุณ
0: แต่ก็ได้เปรียบเยอะนะ
1: ครับ
0: ขึ้นหายขึ้นหายหมดเลยนะฮะ
1: โอ้แต่ตบเอาตบเบาอะแต่วอลเลย์บอลชายกับวอลเลย์บอลหญิงความสนุกมันจะต่างกันวอลเลย์บอลชายมันจะใช้พาวเวอร์พลังเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ต่างกัน
1: พละกำลัง
0: ใช่
1: วอลเลย์บอลหญิงก็จะสู้กันด้วยความเหนียว
0: ใช่
1: เออการต่อสู้ด้วยยุทธวิธีต่างๆเนาะบอลเร็วบอลสั้นนะไอ้สั้นหน้าสั้นหลังสั้นกลางโค้งหลังโค้งหน้ามาเนี่ยเนาะครับ
0: ทั้งสั้นทั้งโค้งนะฮะ
1: นั่นแหละฮะ
0: ครับ
1: นะก็แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือมีแฟนๆมาสนใจวอลเลย์บอลชายเยอะขึ้นเนาะ
0: อัน
1: นี้ก็ต้องชมโค้ชปาร์คกีบอร์ดไหมคุณว่าไหม
0: ดีมากดีมาก
1: พี่ลิมิง
0: ทำไมฮะ
1: เอาหน้าตาเหมือนพี่จินดาบุญแต่คุณพันธิเกตไงเหมือนไหม
0: เออใช่ใช่
1: อ
0: ้
1: าว
0: ใครใครจะเสียใจดีเนี่ย
1: ก็น่าจะเป็นโค้ชปาร์คกีบอร์ดนะฮะโค้ชปาร์คน่าจะอายุเยอะกว่าแกมั้งแต่หน้าเหมือนกันเลยฮะ
0: โอ้ไม่แน่นะแกอายุเท่าไหร่พี่ลิมิงก็60กว่าแล้วนะ
1: 60กว่าโค้ชปาร์คกีบอร์ดตั้งแต่70แล้วบ้าง
0: อุ้ยเหรอ
1: โค้ชปาร์คอ่ะดูสิโค้ชปาร์คเนี่ยเป็นชาวเกาหลีใต้นะซึ่ง
0: ผู้ไทยได้ยัง
1: เราได้มาจากไอ้สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ไงเขาก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยไงก็น่าจะเจ็ดสิบมากโค้ชปาร์คกีบอร์ดอ่ะโค้ชวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย
0: คล้ายๆโค้ชเชียร์ส่งมาเนี่ย
1: ตอนนั้นเราก็ไปขอโค้ชสมาคมของสหพันธ์เทควันโดโลกใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปขอโค้ชเชียร์มาม
0: ันเป็นโครงการเขาอยู่แล้วที่เขามาช่วย
1: เขามาช่วยไง
0: การโปรโมทกีฬาเขาด้วย
1: เอออันนี้เรื่องจริงนะครับตอนนั้นไปขอโค้ชเชมาเนาะแล้วโค้ชเชอยู่ไทยยาวเลยอ่ะ
0: โค้ชปาร์ค75
1: ฮะ
0: 75
1: 75แล้วเหรอ
0: ใช่
1: ไอ้นี่ยืนดูแข็งแรงอยู่นะว่าไหม
0: พี่ป้อมพี่โต๊ะยัง70กว่าแล้วเลย
1: โอ้
0: พี่ป้อม71แล้วพี่โป๊ะพี่โต๊ะ69
1: พี่ป้อมกับพี่โต๊ะนะพี่ป้อมก็คอนเสิร์ตเพิ่งจบไปเนาะไม่เล่นอีกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ฟิตมาก
1: เออ
0: สุดยอดเลย
1: เพิ่งรู้ข่าวว่าพี่ป้อมพี่โต๊ะก็สูญเสียคุณแม่ด้วยเนาะในระหว่างที่เล่นคอนเสิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายเนาะ
0: ก็คุณแม่เสียรอบที่อัศจรรย์ถล่มนั่นน่ะรอบที่พื้นยุบอ่ะรอบแรกเลย
1: ครับ
0: เสียรอบแรกแต่เขาก็
1: ไ
0: ม่ได้ออกข่าว
1: แต่ว่าได้โชว์มัสก์ก่อนเนาะ
0: สุดยอด
1: สุดยอดนะ
0: สุดยอดมาก
1: ๆคนเป็นมืออาชีพนะฮะเป็นเราเนี่ยไม่ได้แล้วโอ้โหคนที่เรารักจากไปเนาะ
0: โอ้โหแม
1: ่
0: คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราก็ว่าได้เพราะว
1: ่
0: า
1: ใช
0: ่ไม่มีแม่เราก็ไม่ได้เกิดมา
1: แล้วก็เนาะเข้าใจความรู้สึกเดียวนะผมเป็นอย่างนั้นที่เข้าใจความรู้สึกเพราะว่าก็เคยเจอมาแล้วไงแต่ว่าเป็นคุณพ่อนะโอ้โหจำได้เลยฮะบรรยากาศมันจะอึนๆอ่ะอึนงงๆเอ๊ะยังไงเอ๊ะมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ายังไงฮะครับจำได้ว่าตอนนี้คนจะมาแสดงความเสียใจเนี่ยเราแบบไม่รู้ใครเป็นใครนะเออ
0: ใช่
1: เข้าใจนะนะครับแต่ว่าพี่ป้อมกับพี่โตต้องเล่นคอนเสิร์ตต่อโอ้โหสุดยอดอันนี้นับถึงหัวจิตหัวใจนะ
0: แล้วโอ้โหคืออย่างนึงด้วยนะอันนั้นก็คือทำใจอย่างนึงนะ
1: โอ้โหเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าง
1: านก็ต้องทำอีก
0: เออแต่ว่ามันมีภาระหน้าที่ต้องทำแล้วก็
1: อันนี้เข้าใจเลย
0: แล้วก็อีกอย่างนึงที่อาจจะหลายคนคิดก็คือ มันไม่ได้ทำหน้าที่ลูกนะครับสุดท้ายอ่ะ
1: เนาะ
0: มันก็หน้าที่ลูกอย่างนึงก็คือแบบส่งพ่อส่งแม่นี่แหละนะฮะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ในครั้งสุดท้ายอ่ะลูกถ้าคุณพ่อเสียไปก็คงอยากจะทำให้เดี๋ยวมันดีที่สุดอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เขาก็คงมีวิธีการหรือว่าเขาคงเตรียมอะไรรอไว้นะฮะอาจจะรอกลับไปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ว่าไปนะฮะ
1: เนาะ
0: ครับ
1: เข้าใจเนาะ
0: แต่นั่นเป็นหน้าที่นะมันไม่ได้จริงๆนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เหมือนในก่อนนี้ก็ยังไงที่ TikTok แล้วใช่ไหม
0: TikTok อีกแล้ว
1: ดิอกหักไงแล้วก็เอาเอลาดฝักบัวนะฮะครับผมลาดน้ำใส่ดิสาไงอกหักแล้วเปิดเพลงไง

0: เออสักพักเจ้านายโทรมาเอ้ยงานเสร็จแล้วยังอกหักไม่ได้ก็ต้องโอ้ก็ต้องทำงานต่ออีกฮะ
1: ตัวเปียกซะด้วย
0: ชีวิตลำบากลำบากนะฮะ
1: เออ
0: ดังนั้นอย่าอกหักหรือว่าอย่าอะไรตอนทำงานนะฮะครับผมอกหักตอนเรียนดีกว่า
1: อ
0: ืมสบายกว่านะ
1: ครับ
0: เอ๊ะเป็นเรื่องนี้ได้ไงฮะ
1: 14เหรียญทองนะ
0: เป้าหมายเหรอ
1: ตั้งเป้าไว้14เหรียญทอง
0: ตั้งหมอจะเลยแต่จริงก็ไม่มีโพลับด้วยนะโพลับก็คือที่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะได้เกิน20
1: ฮะ
0: อืมโพลับโพลับ
1: คุณกับผมไหม
0: สมาคมกอล์ฟเนี่ยเขา
1: จับกับผมไหม
0: อ้าวความเห็นไม่ตรงกันการพนันก็เกิดขึ้นเสีย
1: เอาไห
0: ม
1: คุณว่าถึงไหมคุณว่าถึงเหรอ
0: เพราะว่าครั้งที่แล้วได้12ใช่ไหม
1: เออครั้งแรก15ครั้งที่สอง12
0: ไหมเหมือน12นะ
1: 12อ่ะ
0: เออก
1: ็ใครแล้วยัง12เลย
0: 10น่าจะ12นะ
1: เออ
0: ครั้งที่แล้วล่ะทัพไทยอ่ะ
1: อ
0: ืมๆครับมันจะ12นะอาจารย์ผิดเดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนหยอกเลยถ้าจะให้ผิด
1: ก็ใช่
0: 12 12 12
1: เออ
0: 12ทอง14เงินและ32ทองแดงฮะจีนกดไปเท่าไหร่รู้ป่าว201ฮะ
1: แต่ครั้งที่แล้วเราส่งนักกีฬาเยอะกว่าจีนนะ
0: ใช่
1: เยอะกว่าเจ้าภาพด้วย
0: คราวนี
1: ้คราวนี้น้อยกว่านิดนึง
0: น้อยกว่านิดนึง
1: ครับ
0: น้อยลงน้อยลง
1: เขาเรียกว่าลีนขึ้นลีนขึ
0: ้
1: น
0: แต่ว่าก็ไม่เยอะนะ
1: ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะเหมือนครั้งก่อน
1: โอ้นี่มันกีฬาระดับเอเชียนะฮะ
0: เออ
1: นี่กันกีฬาระดับทวีปนะ
0: อืม
1: ทวีปเอเชียนี่คือทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ
0: ใช่
1: มี2ประเทศ3ประเทศที่ใหญ่มากๆอ่ะ
0: ครับ
1: ทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งอินโดอ่ะสามประเทศนี่ก็ล่อไปครึ่งโลกแล้วมั้ง
0: เขาก็ยังมาเนาะ
1: เออ
0: เออ
1: ครับ
0: กระดับ
1: 14เหรียญ
0: อืม
1: เดี๋ยวคุณคิดว่าคุณไปฟังที่ไหนมามี20เหรียญเลย
0: โพลับมันอย่างเช่นสมาคมกีฬาก
1: ็
0: คือเขาตั้งเป้าหมายต่อไปงานมิสเตอร์เพจของสมาคมนักข่าวเฉพาะกีฬาใช่ไหมของมิกเมนอ่ะคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะฮะก็อย่าที่สมาคมกีฬากอล์ฟเขาตั้งเป้าแค่เหรียญเดียวนะซึ่งเรามีลุ้น2เหรียญนะ
1: ถ้า
0: จะได้โปรเปียโนพี่ยายิบอลเนี่ยได้2ทองทั้งบุคคลแล้วก็ประเภททีมหญิงนะเหมือนไม่กดดันตั้งเพื่อไม่กดดันไง
1: เหมือนกอล์ฟมันก็เป็นเนี่ยก็คล้ายๆกับแบดเหมือนกันคือถามว่ามีลุ้นไหมมีลุ้นแน
0: ่ครับ
1: แต่ว่าจะได้เหรียญไหมไม่รู้จะได้เหรียญอะไรไหมไม่รู้
0: อ
1: าจจะเหรียญทองเลยก็ได้อาจจะได้เหรียญอื่นเลยก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เหรียญก็ได้มันเป็นมันอยู่ที่ช่วงนั้นจริงอะกีฬาเหล่านี้นะ
0: ครับ
1: มันอยู่ที่วันแข่งขันจริงๆว่าคุณจะทำผลงานได้ดีกว่าอื่นหรือเปล่าโอ้ก็
0: เนาะ
1: ก็ลุ้นกันได
0: ้
1: ยิ่งเยอะยิ่งดี
0: ถูกต้อง
1: ยิ่งเยอะยิ่งดีเดี๋ยวเขาตั้งเป้าไว้46สมาคมที่เขามามีเดอะเพจของสมาคมพี่เหม็นเนี่ยแหละ
0: นักข่าวเฉพาะกีฬา
1: จริงๆเขาชื่อสมาคมนักข่าวเฉพาะกีฬาแห่งประเทศไทยนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ชื่อสมาคมพี่เหม็นนะ
0: ผมก็จะเรียกไอ้สมาคมนะนักข่าวเฉพาะกีฬาใช่ไหม
1: แล้วจะมีสมาคมนักข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่อันนึง
0: แล้วก็จะมีสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประเทศไทยนะสมาคมของพี่บอย
1: พี่บอย
0: พี่บอยที่คนเกียรติเนี่ย
1: พี่บอยโอ้แกชื่ออะไรวะรู้จักชื่อจริงไงด้วยพี่บอยช่อง5
0: พี่บอยช่อง5
1: เออ
0: ของพี่ว่าวได้ก่อนเป็นนายกได้ก่อนอ่ะ
1: ก็พี่ว่าวก็ส่งไม้ต่อให้พี่บอย
0: ให้พี่บอย
1: กับพี่หน่อไม้ผมเนี่ย
2: พี่หน่อไม
0: ้
1: แล้วสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา
0: อาจจะงงนิดนึงบอกว่าสมาคมอะไรคือเขาจะเป็นคนละสมาคม
1: เขามีเยอะ
0: จะมีสมาคมทีวีด้วยใช่ไหมสมาคมอะไรผู้สื่อข่าวทีวีก็มีด้วยใช่ไหม
1: คือเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ก็มีเมื่อก่อนก็เป็นของพี่แดงพี่แดงจำลองช่อง11
0: อ
1: ่ะที่ไปเป็นสวแล้วตอนนี้แกเป็นสวด้วยนะ
0: ครับ
1: จำลองอนันตสุขนะฮะสมาคมนักข่าวทีวีตอนนี้มาเป็นพี่ต๋อม
0: พี่ต๋อมช่องเจ็ด
1: ที่เป็นนายกอยู่นะ
0: ครับ
1: พี่ต๋อมก็อยู่ในสมาคมพี่เหม็นนี่ด้วยโอ้เยอะเหลือเกินนะแล้วก็มีสมาคมนี่ไง
0: อะไรฮะ
1: สมาคมพี่วอนก้านี่ไง
0: เออลืมได้ไงเออสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ไง
1: เขาวิ่งนะเขาวิ่งนะ
0: เออพี่วอนก้าเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว
1: ได้เลยเยี่ยมเลย
0: เจ๋งมาเป็นไหมมาเป็นกรรมการไห
1: ม
0: มาได้นะโอ้พี่เอาคนที่เกียจอย่างผมนี่พี่นะและอิทธิพลอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยประชุมอะไรไม่ค่อยชอบด้วยนะฮะก็เลยปฏิเสธไปที่จริงก็เขาก็เชิญมาเยอะอยู่นะไม่ได้ไปไม่ใช่หรอกไม่ได้แอคนะต้องขออภัยด้วยเราทำงานประจำอะไรด้วยไงไม่ค่อยได้ไปอ่ะประชุมอะไรก็เข้าไม่ได้ด้วย
1: โอ้สุดยอดเลย
0: แต่ถ้ามีเบี้ยเลี้ยงสักวันละพันก็น่าจะไป
1: นี่ไปประชุมก็มีเบี้ยเลี้ยงให้อยู่แล้ว
0: มีเหรอ
1: มีดิ
0: ประชุมบ่อยไหม
1: บ่อยอย่างน้อยก็โอ้เดือนนึงมีหลายครั้งนะ
0: เหรอ
1: ผมก็ไปตลอดเลย
0: พี่เต่าไปบ่อย
1: ฮะ
0: อ้าว
1: พี่เต่านี่อยู่สมาคมพี่ว่าวนี่
0: ไม่มีเขาประชุมเขาก็จะมีค่ามีลิ้นนิดหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวมี
0: เหร
1: เออจริง
0: เอ
1: าไปเราไปทำงานไปใช้สมองไป
0: ก็
1: เบรนสตอมไปหา
0: ที่ก่อนหน้านี้ที่พี่สมชายพี่เรมิงเคยไปอยู่ใช่ไหม
1: อันนั้นสมาคมผู้สื่อข่าว
0: สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่ก่อนพี่ไหนนะที่
1: ก็อยู่ก็อยู
0: ่ที่เกจจากไปแล้วอ่ะพี่เลยนะที่เป็นนายกอ่ะที่เป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยพี่อะไรจำไม่ได้ละแต่ที
1: ่พี่เหรียญที่เพิ่งเสียนี่ไงก็อยู่เป็นกรรมการของสมาคมพี่เหมียดนี่แหละกรรมการสมาคม
0: แต่ก่อนอยู่ไทยรัฐเลยคนชื่ออะไรนะที่เป็นหัวหน้าเลยหัวหน้าผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยอ่ะนะก็ตอนนั้นพี่สมชาย
1: พี่ตุ๋ย
0: พี่ตุ๋ยพี่ชา
1: พี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ย
0: ใช่ไหม
1: พี่ชาชนะภัย
0: ไม่ใช่นั้นนั้นพี่เล็กกีตาร์มาภัยของคาราบาวอ่ะใช่ไหมพี่ตุ๋ยพี่ชา
1: ใช่ใช่พี่ตุ๋ยพี่ชา
0: ที่แกจากไปแล้วอ่ะ
1: ก็โหเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาอยู่นานมาก
0: ใช่แล้วก็พี่ลิมินกับพี่อันนั้นเนี่ยพี่สมชายเป็นกรรมการ
1: ใช่
0: แล้วเขาก็ถาม
1: โอ้โหเลยเจริญจริง
0: เขาถามได้ไงเขาถามพี่สมชายว่าเอ้าพี่โป้นะครับเอ้ารางวัลนักมวยยอดเยี่ยมเป็นใครบ้างมีใครรุ่นไหนรุ่นไหนบ้างน่าสนใจแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับซ้ายเฮ้ยมีใครบ้างรุ่นนี้มีใครบ้างครับผมก็บอกอ๋อรุ่นนี้นะครับนี่มีนี่ดีครับผมเออแล้วใครสมควรได้ล่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับผมออกไปข้างนอกก่อนสร้อยใครควรจะได้สร้อยสรุปแล้วเดี๋ยวพอเอาพี่สร้อยมาเป็นกรรมการดีกว่า
1: พี่สร้อยก็เป็น
0: ใช่ไหม
1: เออก็ตอนหลังก็เลยพี่สร้อยมาเป็นเลยมั้ง
0: พี่สร้อยไม่อยู
1: ่ยอดพี่สร้อยไม่อยู่พี่สมชายสวยเลย
0: พี่ปูบอกอ้าว
1: สวยเลย
0: สร้อยสร้อยไม่อยู่วัวก็ตายเลยฮะเอออ
1: ย่างงานใหญ่ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬานี่ก็จะมีงานวันกีฬายอดเยี่ยม
0: ครับ
1: ที่จัดงานวันกีฬายอดเยี่ยมในแต่ละปี
0: อืม
1: แล้วก็กอล์ฟเกิร์ฟอะไรก็ว่าไปนะ
0: ใช่ใช
1: ่ส่วนของ
0: ที่เขาจัดงานกอล์ฟเนี่ยก็คือเขาจัดเพื่อระดมทุนมาจัดงานนี่แหละฮะจัดงานเพื่อจะเชื่อชูนักกีฬาไทยนะครับ
1: ส่วนของสมาคมผู้สื่อข่าวช่างภาพกีฬาเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีถ้ามีอีเวนต์กีฬาปีไหนมีกีฬาก็จะมีมิดเดิลเพสนี่แหละอย่าง2ปีที่แล้วก็มีซีเกมปีนี้ก็มีเอเชียนเกมแล้วก็อีกอย่างที่คนอาจจะรู้จักกันก็คือฉายาฉายาของนักกีฬานะฮะ
0: ใช
1: ่ในแต่ละปีว่าจะเลือกตั้งให้ใครให้หนึ่งคือเลือกให้ใครเลือกใครมาตั้งแล้วก็สองว่าจะตั้งว่าอะไรก็จะช่วยกันคิดนี่แหละนะครับ
0: อ๋อพี่ตุ๋ยสิบดวนชาวเล็กปีชา
1: ใช่
0: นะคุณแก่ผมก็จำ
1: เออจำเป็นปีชา
0: พี่ตุ๋ยที่จากเราไปแล้วฮะเมื่อประมาณสักสี่สักห้าปีก่อนเนาะพี่ตุ๋ยสิบดวนชาวเล็กปีชานะครับส่วนพี่บอยเนี่ยคือวรวุฒิพงษ์ธีรพลนายกบอยนายกบอยเลขาเป็นใครรู้เปล่าฮะพานุชใจเกลือไง
1: อ๋อเออใช่ใช่พี่ตั๊ก
0: พี่ตั๊กของเรา ครับผม
1: เลขาสมาคมผมนี่ก็พี่ใครรู้เปล่า
0: ใคร
1: พี่โจ้ออกหน้าแทนพี่เหม็นตลอดเลยเดี๋ยวนี
0: ้พี่โจ้รูปหล่อนะ
1: พี่โจ้ผมยาวเลยเดี๋ยวนี
0: ้เอา
1: พี่โจไทรัตนะ
0: พี่โจไทรัต
1: สนิทกัน
0: สนิทกันนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แซวได
0: ้แซวได้นะ
1: โจบอกเดี๋ยวมึง
0: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวเจอกัน
0: วันนี้เนี่ยนะครับใครที่อยากจะร่วมส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยนะครับวันนี้เขาจะมีการเหมือนเปิดขายนะคุณนะนะครับร่วมเป็นคนไทยใจหนึ่งเดียวอยากจะสนับสนุนทีมชาติไทยนะครับใส่เสื้อสวมหมวกให้กำลังใจซัพพอร์ตนักกีฬาไทยนะครับวันนี้แบรนด์ขององค์หญิงนะสิริวรรณวรีนะครับจะมีการประกาศขยายช่องทางการสั่งซื้อแล้วนะฮะทางแบรนด์นะครับเพิ่มช่องทางผ่านไลน์ช้อปปิ้งนะอันนี้เราคือเพื่อจะสนับสนุนนักกีฬาไทยนะ
1: เฮ้ยเมื่อวานนี้คนไปต่อกันเยอะมาก
0: เยอะมากใช่
1: ไหมใช
0: ่เออนี่ก็เนี่ยเขาเลยเพิ่มในคน
1: โอ้ฮิตแบบ
0: เขาบอกยอดสั่งซื้อถล่มทลาย
1: ใช่
0: ทางไลน์เนี่ยแล้วก็หากท่านใดสนใจเตรียมช้อปออนไลน์พร้อมกันได้ในวันนี้นะวันนี้วันที่12ใช่ไหม
1: วันนี้12
0: 10โมงครับคุณช้อปได้เลยที่ทางไลน์นะฮะ
1: ครับ
0: ไลน์ช้อปปิ้งอ่ะเห็นว่าเสื้อสวยด้วยนะ
1: แล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นไอตัวหมวกที่มีผ้าผูกข้างหลังนี่ไม่รู้มีอยู่ป่ะไม่มีแล้วมั้ง
0: มันมีหูใช่ไหม
1: เออเหมือนมีขออภัยนะเหมือน
0: มีไม่ได้ผูก
1: เหมือนเราไปยกข้อสารน่ะแล้วมีผ้าผูกหลังเราผ้า
0: จะมีอีกแบบนึงใช่ไหม
1: ผ้าผูกหลังใช่จะมีหมวกแก๊ปธรรมดา
0: หมวกแก๊ปธรรมดาแล้วก็หมวกที่มีเหมือนผ้าบันคอที่ไปแปะอยู่บริเวณหมวกอ่ะ
1: ที่พระองค์หญิงท่านต้องเป็นนางแบบเองเลยอ่ะ
0: ใช่
1: โอ้รูปนั้น
0: หมวกสวย
1: แล้วก็หมวกใบนั้นน่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหหากันให้ควักจะบอกให้
0: ตัวนี้เหรอ
1: ใช่เขาเป็นต้องพรีออเดอร์นะแล้วรู้สึก มีอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นแบบว่า limited edition แล้วเขาก็จัด

0: จัดทำออกมาเพื
1: ่อ
0: มอบรายได้ให้กับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วย
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เออก็วันก่อนคุณนายกเอใช่ไหมคุณสุรศักดิ์อ่ะรัฐมนตรีกีฬา
0: และบิ๊กเอ
1: ท่องเที่ยวบิ๊กเอก็นำทีมสวมเสื้อและคอลเลคชันพิเศษเชียร์ทีมไทยไงแบรนด์ขององค์หญิงอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก
0: ็ดีดีดี
1: ดีนะ
0: ดีผมจะได้ไปสั่งซื้อบ้างเพราะว่าหายากคุณเจ๋งหายากเมื่อวานคุณไปต่อคิวซื้อกันเต็มเลย
1: ที่สยามพารากอนใช่ไหม
0: ใช่ก็มีอยู่สาขาเดียว
1: ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งสยามพารากอนนะ
0: ที่ร้าน
1: เซาโซนซันโซน
0: ที่ร้านสิริวัณณวรีเนี่ยนะ
1: ใช่ฮะ
0: เ
1: ออเขามีแบรนด์นะ
0: ใช่
1: เอาเอาเออน่าสนใจเดี๋ยวเสื้อสวย
0: โอ
1: ้ไทยแลนด์แล้วก็มีโหแบบลายดีอะเนาะ
0: ไม่นี่ไม่ได้ว่าเชียร์นะคือเชียร์แหละแต่ว่าไม่ใช่ว่า
1: สวย
0: ไม่ใช่เพราะว่าเชียร์ตามหน้าที่แต่สวยจริง
1: อ
0: ันนี้บอกเลยว่าสวยจริงเสื้อก็สวยโดยเฉพาะยิ่งหมวกที่มีผ้าพันข้างหลังเนี่ยเก๋มาก
1: ครับ
0: หมวกที่มีผ้าพันข้างหลังนี่ใบ 2,900 แต่เขานำเงินไปช่วยนะ
1: ช่วยเนาะช่วยทับไทยเนาะ
0: ส่วนหมวกเชียร์ไทยธรรมดานี่ก็ 1,200
1: แล้วเสื้อล่ะ
0: เสื้อ 1,500 ครับก็ทุกอย่างที่คุณซื้อเนี่ยมีการร่วมทำบุญด้วย
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้มีน้องเทนนิสก็เป็นคนมีรีวิวทางเพจของเธอด้วยรีวิวเสื้อรีวิวหมวกเอ้ยรีวิวเสื้อรีวิวหมวกใช
1: ่ๆครับ
0: แล้วก็น้องเทนนิสเขาได้สูตรด้วยไง
1: เอาเหรอ
0: ถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยอย่างน้องวิวน้องเทนนิสหรือว่าน้องบีมเงี้ยน้องบีมพิมพิชยาเงี้ยท่านผู้หญิงท่านเลือกเองนะ
1: เอาเหรอ
0: เลือกพรีเซนเตอร์เองแล้วก็เขาก็เอามาพรีเซนเตอร์เขาจะได้ชุดอะไรโอ้โหสวยแล้วพวกนี้ก็จะแต่งแล้วก็สวยแล้วดูดีอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: มาแล้วดูดีเลย
1: เนาะ
0: ทั้งบีมนี่สวยเลยนะ
1: เออๆ
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: อ๋อมีออนไลน์นะ
1: มีมีในวันนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับต่อ10นาฬิกาตรงไลน์ช้อปปิ้งอ่ะนะครับเสื้อสวยเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: อ้าวอ๋อเขาเรียกว่าหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าดอนกอย
1: อ๋อเหรอ
0: ผูกหาง
1: อืมๆเอามีผูกอะเนาะใช่ไหม
0: เออ
1: เท่ดีนะ
0: จำกัดด้วยนะ
1: ครับ Limited Edition นะ
0: 1ใบต่อ1ท่านนั่น
1: เอง
0: ไม่รู้ตอนนี้หมดไปยังนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ไปซื้อกันได้นะ
1: ซื้อกันได้เนาะ
0: ครับ
1: เตรียมช็อปออนไลน์เตรียมช็อปออนไลน์พร้อมกันนะวันนี้10นาฬิกานะครับ
0: ครับ
1: นี
0: ่เอาส่วน
1: อะไรอะไรเป็นยังไง
0: มีอะไรวะ
1: ไม่มีอะไรฮะ
0: เทนนิสนะ
1: ครับ
0: เทนนิสตอนนี้เป็นไงบ้างคุณเจ๋ง
1: อยู่ในส่วนเพศใช่ไหมวันนี้ก็เข้าสู่ในรอบรองของหญิงเดียวเนี่ย
0: ชายเดียว
1: เอาชายเดียวด้วยตีด้วยเหรอ
0: หญิงเดียวได้คู่ชิงไปแล้ว
1: เป็นไง
0: วันนี้ชายเดียวนะฮะมีเอเซนเดอร์ซาเวเลสตอนนี้ยังตีอยู่เลย
1: ครับ
0: เอเซนเดอร์ซาเวเลสเจอกับคาเรนคาชานอฟนะฮะซาเวเลสนี่ชนะไปก่อน2เซตแล้วนะเซตแรกชนะ 6-3 นะฮะเซตที่2ชนะ 7-6 ไทยเบรก 9-7 นะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้แข่งอยู่ในเซตที่3นะครับ
1: โอ้โหหวานเจี๊ยบสมัยเล็กบอกอาคาระตกรอบไปแล้ว
0: เซตที่3นี่น
1: ำซินเนอร์ก็ไม่ได้มา
0: ใช่
1: ยอร์ควิกก็ตกรอบแรก
0: โอ้โห
1: แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบ
0: ครับ
1: หวานเจี๊ยบเลยโหแต่ว่าหญิงเดี่ยวเนี่ยน่ารักน่ารุ่นนะ
0: หญิงเดี่ยวมือ1
1: ของโลกคนปัจจุบันกับมือ1ของโลกในอนาคตนะฮะ
0: ก็จบรายการนี
1: ้แล้ว
0: ลาบากิน่าจะข
1: ึ้
0: น
1: ซาบาเลนก้านะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้แล้วเจอกันอีกแล้วนะคุณ
0: เจอกันรอบชิง
1: ครับ
0: วันนี้อ่ะวันเสาร์เนี่ยนะโ
1: อ
0: ้ถือว่าเป็นดรีมแมตช์
1: ดรีมไฟนอลแมตช์ฮะ
0: หนึ่งมือหนึ่งมือสองแล้วรอบรองนี่หนึ่งสองสามสี่เข้าครบเลยนะ
1: เ
0: ป็นครั้งแรกในรอบ40-50ปีนะที่มือหนึ่งมือสองหญิงเดียว
1: ครับผม
0: มือสึ่งมือสองหญิงมือสามมือสี่หญิงเดียวเข้าพร้อมกันในรอบรองของยูเอสโอเพ่นเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: ก็
0: แล้วก็คู่ชิงเป็น1-2ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ไรบากิน่าเจอกับซาบาเลนก้านะครับ
1: โอ้มันนะคู่นี้นะห้ามพลาดเลยดูซาบาเลก็เป็นไงแกสนำที่2ของตัวเองไหม
0: โอ้ก็มีสิทธิ์เพราะว่าไอ้แมตช์เนี้ยก็ได้เปรียบอยู่เยอะแต่ตอนนี้เซตที่3นี่ออนเสิร์ฟอยู่4-4แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: 4-4ออนเสิร์ฟก็เข้าช่วงท้ายเซตแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวก็คงจะทราบผลกันนะฮะและอีกคู่หนึ่งมันเป็นอเมริกันด้วยกันก็คือไอ้ตีอาโฟเจอกับเชลตัน
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ดูแล้วเชลตันมีโอกาสเข้านะ
0: เหรอ
1: เชลตันร้อนแรงไงได้แชมป์ที่แคนาดาส่วนสเปเลฟเนี่ยหลังจากที่จบวิบดันได้ลองแชมป์ชนะแพสเซนเนอร
0: ์
1: มาแข่งที่อเมริกาเนี่ยพวก ATP Master 1000เนี่ยแมตช์แรกก็แพ้เลยนะแต่แข่งรอบ2อ่ะที่มอนทรีออลก็แพ้ ที่ซินซินนาติก็แพ้แพ้เร็วตกรอบเร็วอ่ะแต่ US Open ดันฟอร์มดีนะฮะ
0: แกมันเน้นนี่เปล่า
1: ก็น่าจะเน้นอ่ะน่าจะเน้นไอ้ US Open
0: อ
1: ่ะเงินรางวัลเยอะหน่อยฮะ
0: ครับ
1: แต่ไม่รู้สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างนะที่ US Open คุณ
0: ไอ้กัญชาย
1: ังมีปุ๊นๆยังมีอะไรเยอะเปล่าว่าครั้งนี้ก็โดนวิจารณ์เยอะนะยูทูบเบอร์มาทำคอนเทนต์เปิดฟงเปิดไฟจะเปิดแฟลชหน้ากล้องก็เปิดอยากจะเปิดก็เปิดนะฮะอยากจะปุ่นปูนก็แนสตามเลยเหรอ
0: ไม่แต่ผมว่าการตลาดว่ะ
1: มาไหม
0: ผมว่าการตลาดคือสม
1: ั
0: ยคือมันเป็นธรรมดาของการทำอีเวนต์กีฬานั่งอย่างเรื่องการทำข่าวอะไรแบบนี้มันช่วงแรกๆอ่ะหรือว่าช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์อ่ะมันจะเขาจะนำเสนอข่าวที่มันแบบว่าด้านลบๆนิดนึงอ่ะเพื่อที่จะให้คนมาสนใจ
1: ครับ
0: ผมว่าอันนี้ก็การตลาด
1: อันนี้ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าอยู่ในสเปนปีนี้ผมบอกตรงถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะว่าแข่งกันอยู่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าแข่งกันอยู่แต่พอมีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเริ่มหันกลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นข่าวมันก็เงียบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็ไม่มีละเราก็ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าข่าวมันไม่มีพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะอาจจะมีก็หรืออาจจะไม่มีก็ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ก็คงจะมีอยู่แหละไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์แล้วคงต้องมาทำคอนเทนต์อะไรของเขานะฮะรวมถึงปุ่นนี่ก็แล้วแต่บุคคลไปนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ข่าวมันก็เงียบๆลงไปแล้วสิ่งที่คนสนใจตอนนี้ก็คือกลายเป็นเรื่องการแข่งขันแล้วนะคร
1: ับโอ้โหมันแน่นอนนะหญิงเดียวแล้วก็ชายเดียวใครเข้าไปชิงก็สุดยอดนะ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าอเมริกันนี่ไม่มีผู้ชายได้แชมป์ US Open มา23ปีแล้วนะโอ้โหเหลือเชื่อมากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีนี้ผู้ชายเข้าชิงแน่ๆหนึ่งคนนะของอเมริกันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเป็นไอ้ฟรานซิสเดียโฟหรือไม่ก
1: ็
0: ไอ้นะเบนเชตันนะ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เ
0: ออก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนแรกนะรอบ23ปีนะครับ
1: ลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: US Open เหร
0: ออ
1: เมริกันไม่ได้นานแล้วนะ
0: นาน
1: อันนี้หมายถึงฝ่ายชายใช่ไหม
0: ผู้ชาย
1: ฝ่ายหญิงเนี่ยก็ฝ่ายหญิงก็ได้เยอะเนาะ
0: US
1: Openก็ได้บ่อยๆไหมเหรอ
0: ของ
1: อเมริกันอ่ะ
0: โอ้นี่ไม่ใช่ US Openอย่างเดียวนะผมอ่านผิดไอ้นี่หมดเลยนะ
1: เหรอ
0: แกนสแลมหมดเลยนะ
1: คนล่าสุดเป็นล็อดดิกไหม
0: โหนานมากเลย
1: แอนดี้ล็อดดิกเนี่ยได้แชมป์ US Open น่าจะปีประมาณ2003ไหม
0: โอ้โหก็23ปีอ่ะ
1: อเมริกันล่าสุดอันนี้เป็นล็อดดิกนะ
0: ก็23ป
1: ีที่ได้แชมป์แกรนด์สแลมคนสุดท้ายนะรู้จะได้ US Open มั้ย
0: ตั้งแต่ปี2003ใช่
1: มั้ยล็อดดิกป่ะเอล็อดป่ะ
0: เดี๋ยวดูกัน
1: ดูซิวันก่อนเพิ่งดูหนังเรื่องอะไรนะไอลิลิชาร์ดอ่ะคิงลิชาร์ดอ่ะคุณพ่อของวีนัสแล้วก็เซเรน่าโอ้โหสนุกดี
0: สนุก
1: กว่าที่คุณพ่อจะปั้นลูกสาวลูกชายไอ้ลูกสาวทั้ง2คนเป็นนักเทนนิสระดับโลกได้โอ้ผ่านอะไรมาเยอะเนาะคุณพ่อเนี่ยแต่ก่อนโดนอะไรนะโดนคนผิวขาวแบบพูดตัวกระทืบอ่ะปางตายนะสมัยเด็กอ่ะแล้วมาเล่าให้ลูกสาวว่าลูกสาวเนี่ยอยากตีเทนนิสไงแล้วอยากจะไปแข่งเร็ว
0: ๆ
1: คุณพ่อบอกว่าสามารถที่จะต่อสู้กับโลกภายนอกได้ไห
0: ม
1: คุณพ่อเนี่ยเคยไปต่อสู้โลกภายนอกแล้วเจอแบบนั้นเนี่ยเจ็บปวดนะแล้วถ้าแพ้กลับมารับได้ไหมอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยค่อยๆก็ประงมมากค่อยๆแบบไม่อยากให้แข่งเร็วไง
0: แล้วกลายเป็นอันนั้นเลยนะ
1: ใช่
0: กลายเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยกลายเป็นเหมือนเป็นศัตรูของครอบครัวไปเลยนะ
1: ถูก
0: เหมือนกลายเป็นคนที่
1: คุณก็ดูแลใช่ไหม
0: ดูแลล็อดดิกได้แชมป์ US Open ปี2003โหนานมากเลย
1: ใช่ไหม
0: 23ปีผู้ชายอเมริกันไม่เคยได้แชมป์อ๋อแต่มันก็ไม่แปลกหรอกเจ๋ง
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าช่วง20กว่าปีที่ผ่านมามันก็ไอ้3คน4คนนั่นก็ครองความยิ่งใหญ่อยู
1: ่
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เฟเดอเรอร์นาดาวยอโควิดอาจจะมีแอนดี้เมเล่มาเสริมหน่อยมีวาวาวินก้ามาเสริมสักครั้งสองครั้งแล้วพอหมดยุคนี้ก็มาต่อยุคเนี่ยยุคไอซินเนอร
1: ์ครับ
0: ยุคอัลคาราต่ออีกนะฮะ
1: อเม
0: ริกันก็เลยน้อยก
1: ็
0: เลยไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: โอ้ก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่สร้างประวัติศาสตร์เพราะว่า4คนนี้อะไรก็เป็นไปได
1: ้อ
0: ะไรก็เป็นไปได้เข้าไปเจอใครก็สนุกเท่านั้นนะฮะ
1: ร็อดดิกตัวนี้อายุ44ปีแล้วนะเอร็อดนะฮะ
0: ครับ
1: แกก็ได้แชมป์แค่ครั้งเดียวนะคุณนะ
0: แกสแลมเดียวนี่เหรอ
1: แสแลมเดียวเลยจำได้ว่าชิงวิมเบิลดันบ่อยมากไปแพ้เฟเดอเรอร์2ปีติดมั้ง
0: ก็แกเจอเฟเดอเรอร์เมื่อไหร่แกก็แพ้
1: แกเสร็จแล้ว
0: โลกนี้จะต้องมีคนชื่อเฟเดอเรอร์

0: อย่างเดียวรถดีกอ่ะ
1: อื
0: มเสิร์ฟจนสงสารไหลกันเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เสิร์ฟไปทั้งไหลนะครับก็จะเลิกก็ดักกินระบายนะก็ลุ้นกันนะครับไอ้คู่ของเบนเชลตันกับเดียโฟนี่เดี๋ยวแข่งคู่ต่อไปนี่แหละคู่ต่อไปเดี๋ยวรอคู่นี้จบก่อนคู่นี้ก็ไม่รู้จะ3เซตหรือเปล่าหรือว่าจะมีเซต4เซต5ไม่รู้นะฮะ
1: ครับ
0: รอลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็ออกคาชนอฟขึ้น5แล้ว
1: ครับ
0: ไม่ใช่คาชนอฟซาเวเลฟขึ้น5แล้ว 5-4 แล้วแต่ว่าออนเสิร์ฟนะตอนนี้เป็นลูกเป็นเกมเสิร์ฟของคาชนอฟอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ครับไอผู้หญิงกอล์ฟผู้หญิงนี่เป็นอาทิตย์นี้เป็นโซฮามคัพนะอย่างที่เราเคยบอกกันแล้วก็แข่งวันแรกไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันที่11ก็เสมอกัน 4-4 นะครับ
1: ครับ
0: สหรัฐอเมริกากับยุโรปจบวันแรกนะฮะก็คือไรเดอร์คัพของผู้ชายนั่นเองของผู้หญิงนั่นเองนะฮะไรเดอร์คัพเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วก็โซฮามคัพที่เป็นของผู้หญิงนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้แข่งกันมาเป็นครั้งที่20แล้วนะฮะโอ้ปีนี้แข่งที่เนเธอร์แลนด์นะครับ
1: โอ้เห็นมันก่อนในมีรอบโชว์สื่อนะที่เดินบนพรมแดงแต่ละคนนี่สวยมากนะ
0: จำไม่ได้
1: จำแทบไม่ได้
0: อ
1: ะภาพบนสนามแล้วก็ภาพบนไอ้พรมแดงเนาะ
0: ใช่สวยสวย
1: สวยสวยก็คนธรรมดาคนรวยเนาะ
0: ก็ฝรั่งอ่ะก็ต้องยอมรับว่าฝรั่งสาวๆมันก็
1: เนาะ
0: สวยเด็กฝรั่งน่ารักทุกคนเลยเนี่ย
1: อืม
0: เด็กฝรั่งนี่โอ้หาไม่น่ารักน้อยมากนะตอนเด็กนะ
1: ตอนเด็กนะทุกคนเนาะตาสีฟ้าอะไรเงี้ยเห็นไหมที่เป็นมีมเป็นอะไรอ่ะจำได้ไหมตอนนี้เออคุณจำมีมที่มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ทำท่ายกมือขึ้นมาแล้วก็ yes อย่างเงี้ยทำได้
0: อ่ะจำได้จำได้
1: รู้ป่ะภาพของเขาอ่ะกลายเป็นมีมคุณแม่ถ่ายตอนไหนนะตอนไปหาดสงขลาทรายมั้งตอนแรกเนี่ยจะไม่ลงไปกับว่ากลัวว่าจะโดนบูลลี่โดนอะไรบัดเลยอ่ะเป็นภาพน่ารักดีนะและภาพนั้นรู้เปล่าเอามาช่วยคุณพ่อคุณพ่อป่วยหนักภาพเป็นมีมาพ่อผู้ชายที่เป็นเด็กอะไรก็ทำท่าแบบ
0: จำได้
1: ทำได้แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละเห็นนะเด็กๆผู้ชายตัวนั้นอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ปรากฏว่าภาพนั้นกลายขายได้นะดังเลยอ่ะ
0: แล้วเราไปนู่นได้ไง
1: ก็ไปเรื่อยนะ
0: พูดอะไรอยู่เนี่ย
1: นั่นสินะ
0: เราพูดถึงอะไร
1: พูดถึงเทนนิสไงใช่ไหมแล้วก็กอล์ฟ
0: กอล์ฟ
1: กอล์ฟที่เราบอกว่ารอบสื่อมวลชนอ่ะโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเดินบนพรมแดงแล้วแต่งตัวสวยมากนักกอล์ฟหญิงแต่ละคน
0: ก็ฝรั่งสาวๆเนาะ
1: ครับ
0: ฝรั่งสาวๆผู้ชายหนุ่มๆอะไรเงี้ยมันก็ดูดีนะพระเจ้าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมซะเลยนะ
1: เอาครับ
0: ก็ดูดีมาดูพวกนักกีฬายิ่งนักกีฬานี่เขาดูแลตัวเองดียิ่งสวยๆนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ของยุโรปนี่ก็จะเป็นสไตล์สาวผมทองหน่อยนะฮะหลายสไตล์ไปแต่ของอเมริกาเดี๋ยวนี้ก็มีแบบเด็กๆเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: อเมริกาเดี๋ยวนี้เป็นเด็กๆเยอะแล้วก็มีลูกครึ่งเยอะด้วยลูกครึ่งเอเชียเนี่ยหลายคนเลยหรือว่ามีเชื้อเอเชียเนี่ยหลายคนเลยตอนนี้เทรนด์นักกอล์ฟสาวอเมริกันเนี่ยมาทางนี้เยอะเลย
1: เนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: ผู้หญิงเนี่ยของยุโรปนี่มีเซรินบูติเย่นะของไทยก็ได้นะเรียกว่าของไทยก็ได้นะ
1: ก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทย
0: ติดทีม
1: แต่ว่าน้องไปเติบโตที่ฝรั่งเศสเกิดที่ฝรั่งเศสเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เซรินบูติเย
0: ่ก็ติดทีมยุโรปด้วย
1: ครับ
0: ปีนี้แอนนาน็อตควิสเป็นกัปตันทีมยุโรปนะฮะ
1: โอ้
0: ส่วนอเมริกานี่เป็นแองเจล่าสแตนฟอร์ด
1: หุย
0: วันแรกนี่ก็แข่งโฟซัมกับโฟบอลนะตอนเช้าแข่งโฟซัมตอนบ่ายแข่งโฟบอลก็เสมอกัน 4-4 นะครับก็ไม่รู้มีถ่ายในบ้านเราน่าจะมีนะ
1: มีไหม
0: น่าจะมีแหละกอล์ฟอะกอล์ฟหญิงอะ
1: เอสเพย์เหมือนจะเป็นอีกรายการหนึ่งมั้งคุณ
0: อ๋อเหรอ
1: แ
0: ต่ก็เราอาจจะไม่ค่อยสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่แต่มันก็เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปอเมริกาเขานะฮะ
1: ใช
0: ่บ่ายก็สนุกกันไปนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวลาไปก่อนแล้วกัน
0: ประมาณนี้นะ
1: ประมาณนี้นะไม่ผมกำลังดูว่ากอล์ฟหญิงเหมือนจะไม่ได้แข่งไหมกอล์ฟเหมือนจะไม่ได้ถ่ายนะวันนี้นะ
0: อ๋อเหรอโซฮัมคัพเนี่ย
1: เหมือนจะเป็นในการไอ้ President Cup อาจจะถ่ายอ่ะ
0: อ๋อ
1: President Cup ของผู้ชายอ่ะ
0: เมื่อไหร่ฮะ
1: President Cup ตีวันไหนอ่ะ
0: สัปดาห์หน้า
1: 22กันยาคุณสัปดาห์หน้าเฮ้ยไม่ใช่สัปดาห์ไหน
0: ต่อไปนู่น
1: 2สัปดาห์ข้างหน้าเปอร์เซ็นต์ครับไงแข่งขันอีก2สัปดาห์ข้างหน้า
0: 9 20
1: 21อันนี้เป็นทีมอเมริกาเจอกับทีม
0: ทีมดาราโลก

0: ทีมระดับโลกที่ไม่ใช่ยุโรปนะ
1: ใช่ก็มีไทยด้วย
0: ใช่
1: ถ้ามีนักกอล์ฟไทยกัปตันเลือกติดทีมนี่ก็มีติดได้ด้วยนะ
0: 24กันยายนถึง27กันยายนก็คืออีก2สัปดาห์ข้างหน้า
1: อ
0: ันนี้เอสเพย์ยิงสดฮะครับ
1: อันนี้มี
0: มีแน่นอน
1: แต่ว่าไอโซฮามนี้ไม่รู้
0: ใช่ฮะนะครับ
1: ค่ะ
0: โซฮามมีหรือเปล่าเป็นช่องไหนถ่ายไม่แน่ใจ
1: เดี๋ยวลองดูสิ
0: ลองดูซิโอ้ตัวนี้ก็ขาลอยเหรอ
1: 4-4
0: เอาเหร
1: อตอนนี้4-4อยู่
0: ไม่ผมก็ดูผลงานของเมแกนคางคุณโอ้ชนะ8ได้เหรอเมแกนคาง
1: อย
0: ู่นะตอนนี้นะ
1: ใช่จบวันแรกเอง
0: จบวันแรกอยู่นะ
1: ครับ
0: อ่าโอเคบอกว่าพี่เคยดูรีพลาย1988หรือเปล่าครับโอ้โหดีมากหนังดีมาก1988ซีรีส์เกาหลีใช่ไหม
1: เคย
0: หนังดีเลยตอนนั้นช่วงผมดูช่วง
1: มีถ่ายขออภัย
0: ที่ไหนเอ่ย
1: ถ่าย True Sport 1อ๋อ
0: ถ่าย True เอาขออภัย
1: True Sport 1
0: ครับ
1: ก็โอ้ถ่ายแต่เที่ยงครึ่งไง
0: เอาเหรอ
1: เมื่อวานนี้ก็ถ่ายแต่เที่ยงครึ่งวันเสาร์เนี่ยวันที่12เนี่ยก็เที่ยงครึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็วันอาทิตย์รอบสุดท้ายเป็นซิงเกิลแมตช์เพลย์นี่ถ่ายใน4โมงเย็น
0: ครับ
1: True Sport 1ช่อง666ครับผม
0: เยี่ยมเลย
1: ครับ
0: อ้าวรีพลาย1988เป็นยังไงคุณผมจำได้ผมดูช่วงโควิดมั้งโควิดกำลังแบบหนักเลยนะก็ต้องดูที่บ้านนะที่พักอะเนาะ
1: สุดยอดมากเลย
0: โอ้หนังดีมากอยากให้ดูเนาะเป็นหนังย้อนยุคเขาเรียกเป็นไม่ใช่หนังอะไรนะแนวพิเรียดแต่ว่าย้อนยุคไปไกลนะเป็นหนังย้อนกลับไปสมัยที่เรากำลังเติบโตพอดียุคโอลิมปิกเกมปี88อ่ะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ยุคที่เกาหลีใต้กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เขาจัดเอเชียนเกมปี86แล้วโอลิมปิกเกมปี88ซึ่งตอนนั้นเกาหลีใต้กำลังจะผงาดไปเป็นเสืออีกตัวหนึ่งของเอเชียจัดในก่อนเป็นชาติที่แบบไม่ค่อยมีอะไรเนาะและผลิตอะไรซีรีส์ผลิตอะไรเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมมันเปิดโลกอ่ะ
1: คือโอลิมปิก
0: ซัมซุงผลิตอะไรมาเยอะ
1: ที่แหละที่เป็นอีเวนต์ที่เปลี่ยนจุดเปลี่ยนของประเทศของเขาจริง
0: อันนี้เรื่องจริง
1: เขาภูมิใจกันมากเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นอ่ะ1988อ่ะก่อนหน้านั้น
0: อ
1: ่ะหรือว่าตอน1988ซ้ำเกาหลีใต้ก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่นะ
0: ใช่
1: ไม่ได้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจหรือว่าทางวัฒนธรรมอะไรเหมือนทุกวันนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าเขามีความทะเยอทะยานความกระหายทุกคนแบบทำเพื่อประเทศชาติต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้มาทุกคนรู้ว่ามันเป็นโอกาสที่จะที่จะเปลี่ยนประเทศ
0: เหมือนคะแนนแล้วเชิญเอ่ยมันปักหมุดให้ชาวโลกได้รู
1: ้
0: ว่าเกาหลีใต้อยู่ตรงไหนของโลก
1: คือหมายถึงว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ในตอนนั้นมันคาบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในตอนนั้นพอดีแล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกันผู้กำกับเนี่ยเอาเหตุการณ์จริง
0: ๆครับ
1: มาใส่ในซีรีส์ก็หลายอันอย่างการประท้วงของนักศึกษา
0: การประท้วงการคัดเลือกนักศึกษามาถือป้าย
1: ใช่
0: หรือว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นที่บ้านเขา
1: ไอเหตุการณ์ที่นางเอกถือป้ายแล้วไม่ได้ถืออ่ะอันนั้นเรื่องจริงนะคุณเจ๋ง
0: เอาเหรอ
1: ใช
0: ่
1: ผมเนี่ยชอบมากถึงขนาดผมไปหาเก็บความรู้อ่ะเก็บแบบอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริง
0: เขาเปลี่ยนเหรอเขาเปลี่ยนเหรอแต่ก่อนเขาเอาตอนแรกจะเอานักเรียนนักศึกษาใช่ไหมเขาเปลี่ยนเป็น
1: ตอนแรกจะเอาคนนึงคือไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าตัวนางเอกนะแต่หมายความว่ามันมีเหตุการณ์นี้จริงๆที่คนที่จะถือป้ายประเทศนี
0: ้ครับ
1: ถูกเปลี่ยนตัวในตอนสุดท้ายใช่แล้วก็อย่างการประท้วงของนักศึกษาที่มีเหตุการณ์อะไรกันอันนี้ก็เรื่องจริงคือตอนนั้นตอนผมดูใหม่ๆอ่ะผมดูทั้งสองรอบแบบรอบเลย
0: สนุก
1: ชอบมาก
0: ชอบ
1: เพราะมันตอนนั้นน่ะเราก็ดูเพื่อสนุกใช่ไห
0: ม
1: แต่พอเฮ้ยมารู้ว่ามันตอนนั้นเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนั้นรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังมากขึ้นก็ไปหาโน่นหาหนี้มาประกอบแล้วก็ดูใหม่อีกรอบ
0: แล้วก็
1: ส
0: นุกขึ้นอีกเรื่องนึงคืออีกเรื่องนี้คืออีกหนึ่งที่เขาใส่คือเรื่องของมุมตลกเนาะ
1: โอ้
0: ตลกแล้วมุมตลกนางเอกก็เล่นตลกดีเน
1: า
0: ะ
1: ตลกมาก
0: ตลกนึกจะเป็น
1: ตลกแบบ
0: นึกเป็นเกิร์ลกรุ๊ปด้วยนะนางเอกอ่ะน่ารักดี
1: ไอเยลิอะไรมั้ง
0: เยลิเนาะน่ารักดีเนาะ
1: ตอนนี้ก็ดังทุกคนอ่ะไอที่เล่นกัน 4-5 คนนั่นน่ะ
0: ใช่
1: ไอนี่ไงนี่เลย
0: ปั๊กบกกอมก็แสดง
1: ปั๊กบกกอมใช่ปั๊กบกกอมเป็นพระเอก
0: ครับ
1: กว่าจะเฉลยได้ว่าใครเป็นพระเอกตอนโตเนี่ย
0: เอาก
1: ว่าจะรู้ได้นะฮะ
0: อืม
1: ก็
0: เนาะ
1: ก็เล่น
0: เอ้ยเหตุการณ์ที่ตึกที่บ้านเขาถล่มสีชมพูไอ้ห้างสร้าง
1: อันนั้นก็เรื่องจริง
0: อันนั้นก็เรื่องจริง
1: เรื่องจริ งอ
0: ันนี้ในเรื่องนี้ป่ะผมจำไม่ได
1: ้เรื่องนี้ก็มีเรื่องนี้ก็มี
0: เรื่องนี้ใช่ไหมที่ตึกสีชมพูถล่มอ่ะ
1: คือมันก็มีภาพคือคุณพ่อเขาจำได้ไหมคุณพ่อเขาจะชอบดูข่าวเขาจะนั่งกินข้าวกัน
0: ครับ
1: ทั้งนั่งทะเลาะกันหน้าโต๊ะกินข้าวเนี่ยกินข้าวไปทะเลาะกันไปโวยวายกันไปแล้วก็พ่อก็เปิดทีวีดูในทีวีก็เหมือนกับว่าผู้กล่าวเขาก็พยายามใส่เหตุการณ์อะไรแบบนี้เข้ามาเหตุการณ์ที่คนเอาทองไปช่วยกันขายที่มีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรวันนี้ก็ช่วยกันเนี่ยมันก็ให้เราได้ทราบอะไรหลายๆอย่างรวมถึงความสนุกสนานที่ได้ด้วย
0: เรื่องจริงเนี่ยผมก็ไปหาเหมือนกันไอ้ตึกถล่มอะไรในไอ้ตึกอะไรซึ่งเขาเน
1: า
0: ะ
1: ห้างอะไรสักอย่าง
0: ห้างอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่อะไรล่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสอนใช่คือเรื่องของตลกมุมตลกแล้วก็มุมของครอบครัวคุณพ่อที่ไม่มีตังค์แต่ว่าคนแบบมาขายของอ่ะเขาแบบขายซื้อแกซื้อหมดอ่ะแกก็ไม่มีเงินเนี่ยแกก็ซื้อล่มมาซื้อผักมาซื้ออะไรมาเมียก็ถามนะครับว่าซื้อมาทำไมซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ซื้อมาก็ไม่ได้กินก็บอกโอ้ซื้อช่วยเขาเงินพี่ก็ไม่มีไม่ซื้อเขาบอกซื้อช่วยไปเถอะโอ้แบบเนาะมันทำให้เราแบบผมก็เลยอยากเป็นคนแบบนั้นไง
1: ครับผมขี้เมาซะด้วย
0: เอา
1: เมาบวยวายด้วย
0: แต่หาอีกเรื่องนึงก็คือหาที่อะไรนะลูกสาวไงตามหาพ่อกับแม่ไงพ่อแม่หายไปไหนไงอ๋อปรากฏว่าคุณพ่อกับแม่กำลังอะไรกันอยู่ฮะครับผม
1: เขาจะเป็นเพื่อนกันแถวนั้นก็จะเป็นแบบย่านหนึ่งอะไรเงี้ยนะชื่อละย่านอะไรไม่รู้แล้วก็แบบหลายๆครอบครัวก็พ่อแม่ก็สนิทกันลูกก็สนิทกันไงแล้วมันมีหลายๆครอบครัวครอบครัวอื่นก็ขำดี
0: ครับ
1: ครอบครัวบางครอบครัวก็รวยบางครอบครัวก็พ่อคนเดียวทั้งหลายเนี่ยก็
0: เนาะ
1: ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูแนะนำให้ดู
0: ลองดูเลย
1: คือเป็นซีรีส์ที
0: ่นี่คือกี่ภาคนะคุณ
1: รีคือถ้ารีพาย1988มีอันเดียว
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็รีพายมีหลายอัน
0: อ๋อเหรอ
1: เ
0: ขาทำใหม่เนาะ
1: ไม่ใช่ทำใหม่มันเป็นรีพายแต่ละช่วงตอนนั้นไงแต่ก็พูดกับคนเดียวกันน่ะมีรีพายอะไรอีกบ้างไม่รู้ผมจำไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ต้องเปิดดูแต่ว่ารีพายมี197อะไร75อะไรอย่างมั้ง19อะไรมีอีกรีพายเนี่ยไม่ได้มีอันเดียว
0: แต่ว่าภาพที่รีฮเยรีนางเอกอะที่แต่งหน้าแล้วแต่งหน้าขาวๆหาม าช็อตนั้นอ่ะหาดี
1: แต่ผู้กำกับคนนี้สุดยอดมากนะผมไม่ค่อยจำชื่อหรอกไอ้ดาราเกาหลีเนี่ยแต่ผมดูเยอะเขากำกับหลายเรื่องนะคุณเจ๋งเรื่องที่ผมชอบมากเรื่องคือเรื่อง Hospital Playlist อ่ะคุณเคยดูป่ะ
0: อ๋อที่คนนี้ก็กำกับเหรอ
1: ใช
0: ่ที่เป็นคุณหมอใช่ไหม
1: ใช่ที่เป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลอ่ะ
0: โอ้ที่คุณชอบมากเลยใช่ไหม
1: ร้องเพลงอ่ะ
0: เออน่าเอกน่ารักดีนะ
1: พระเอกคุณหมอก็สวย
0: แล้วก็จะมีมุมตลกกันหลายเพลงกันนะ
1: เรื่อง Poison Playbook อะไรเงี้ยพิซซันเพลย์บุ๊กเนี่ยแกก็กำกับ
0: ครับ
1: กำกับหลายเรื่องแล้วมันจะฟีลกู๊ดทั้งนั้นเลยคือเป็นผู้กำกับมือทองสมองเพชรคนหนึ่งของเกาหลีเลยก็ลองไปหางานแกดูได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: เหรอ
1: ใช่ใช่
0: ก็จะกลับไปดูแล้ว
1: เออ
0: ย้อนวันรักอะไรนะรีพาย1988เนาะ
1: เหรอชื่อภาษาไทยเหรอ
0: เออโดยเฉพาะช็อตแต่งหน้าครั้งแรกของนางเอกนะหามากเลย
1: ครับ
0: แต่งหน้าโอ้โหเขาเรียกอะไรนะหน้าลอยเลยใช่ไหมคันนี
1: ้ผู้กำกับชื่อชินวอนโฮ
0: อ๋อเหร
1: อชินวอนโฮ
0: อืม
1: โอ้กำกับหนังแบบระดับตำนานนั้นๆแต่เรื่องที่เด่นของเขาเนี่ยแหละ1988นี่แหละนะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมคน
1: เอาหมดเวลาแล้ว
0: โอ้เลยเวลามาสักพักแล้วคุณเอ้ยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อกับรอบโลกกีฬาครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์
5: โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมัน

0: แต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล

0: มากลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของรอบโลกกีฬานะครับยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็ผมโอการเมืองกันนะฮะ
1: ครับมารีพาย1988ครั้งหนึ่งฮะไม่ใช่แล้วพอแล้วมั้ง
0: พอแล้วมั้ง
1: ไปดูกันในทีวีในตู้เย็นเครื่องซักผ้าก่อนดีกว่านะฮะ
0: ครับ
1: นะครับอ้าวโอ้ตัวนี้ผมเพิ่งไปดูย้อนหลังกลับก็สนุกดีเหมือนกันนะ
0: อะไรครับ
1: มีคนเขาทำเป็นแฟนมันแท้แล้วนะ
0: แฟนมันแท้อะไรฮะ
1: แฟนมันแท้เรื่องนี้ฮะ
0: แฟนแท้รีพายเหรออ
1: ๋อโอ้โหเนาะ
0: ใช่ใช่
1: หนังดีจริงอะเน
0: า
1: ะซีรีส์ซีรีส์ไม่ใช่หนัง
0: นี่ไงผมเปิดมีซีรีพาย1997
1: ครับ
0: 1997 1988
1: อื
0: มแล้วผู้กำกับคนนี้ก็มีอีกหลายเรื่อง
1: เหรออ
0: Prison Playbook
1: ครับ
0: Hospital Playbook อะไรเงี้ยนะฮะ
1: อืม
0: ก็มีรีพาย1994ก็มี
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: สามภาคเลยเหรอ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้โห
0: มันเป็นคนละเรื่องกันนะ
1: ใช่ใช่คนละเลย
0: แต่ว่ามันย้อนไปถึงช่วง
1: แต่ว่ารีพาย1988เนี่ยคือดีสุดละขึ้นหิ้งเลย
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: รีพาย1988เอาทีหลังสุดเลยมั้ง
1: ใช่ไหม
0: ถ้าในจำนวนรีพายเนี่ยนะ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: แต่ว่าออกก่อนเหรอออกมาก่อนป่ะ
0: ออกหลัง
1: ออกหลังสุดเลยเหรอ
0: ใช่
1: แต่ว่าดังสุด
0: มันมีแต่ดังสุดมันมีรีพาย1997 1994แล้วก็1988
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ของเขานี่ก็มีอย่างที่บอกคือไอ้ Prison Playbook นะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็เรื่องในคุกเรื่องคนอยู่ในคุกนักเบสบอลอยู่ในคุก
1: ครับ
0: ติดคุกไปจับพระจับปูติดคุกแล้วก็ทำให้คุกน่าอยู่ได
1: ้เหรอ
0: เออทำให้คุกแบบโอ้ยดูอบอุ่นอบอุ่นมีแต่ไม่ดีแต่คุณมีแต่คนดีวะอะไรเออนะครับแล้วก็ Hospital Playlist นี่ก็ดังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีไอ้มันมีฮอสพิตอลเพลย์ลิสต์นี่มันมีตอนมีภาคต่อมาเป็นแบบเด็กๆก็มีเหมือนกันอีกภาคนึงเหมือนกันเป็นคุณหมอแต่คุณหมอเด็กเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ใช่ใช่
1: เนาะ
0: รับรองว่าดูหนังมุกกับคนนี้รู้สึกดีทุกคน
1: อ่
0: ะรู้สึกดีทุกเรื่องนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะลาไปก่อนแล้วกันนะฮะอ้าว
0: ใจเย็น
1: ๆใจเย็น
0: ๆสรุปผลบอลหน่อยไหม
1: สรุปผลบอลหน่อยนะครับ เราต้องฟุตบอลไทยก่อนเนาะนะครับเมื่อวานนี้ลงเตะกันนะ3คู่นะครับก่อนที่ทั้งบุรีรัมย์นะราชรีนะแล้วแบงคอกในการจับไปเตะในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกครับราชรีเมื่อวานนี้ก็ชนะแบงคอกไป1-0การท่าเรือชนะทีมลำพูนไป2-1ครับและบุรีรัมย์ทำได้เพียงแค่เสมอกับเชียงรายยูไนเต็ด1-1นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเซเบียก็ชนะบาเลเซีย1-0นะเวเนเซียแพ้ฟิออเรติน่า2-4บาเลสกาเยอรมันนะครับโอเดออนเบอร์ลินแพ้ชาลเก้ไป1-3ลีกฝรั่งเศสครับแรนชนะมาร์กเซย์1-0เอเลโรซีเนเธอร์แลนด์นะครับเอซัตอักมาสมกับวิลเลมทาเว1-1นะครับ
0: โอ้มี
1: อะไรไหม
0: เดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยนะ
1: เป็นยังไง
0: โอ้โหเวสต์แฮมนี่ฟอร์มสุดยอดมาก
1: ยังไง
0: เอาชนะเร็กแฮมนะฮะ
1: ครับ
0: ทีมเซเลบเร็กแฮมไป 6-0 กระจายเลยนะตอนนี้เวสต์แฮมเป็นจ่าฝูงนะ
1: เหรอโอ้ยเกือบจะกลับมาแล้วมั้ง
0: จ่าฝูงก็มีสิทธิ์มีสิทธิ
1: ์ครับ
0: แต่ว่าเตะก่อนชาวบ้านเขาตอนนี้เวสต์แฮมเตะไป7นัดแล้ว
1: เท่าไหร่แล้วตอนนี
0: ้มี14แต้ม
1: โอ้โหฮะ14แต้มเลยเหรอ
0: ใช่7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1
1: ครับ
0: มี14คะแนนเวสต์บอมแต่เวสต์บอมนี่6นัดมี13แต้มก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นแย่งจ่าฝูงคืนในวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับผม
0: โอ้แต่ชนะ 6-0 วันนี้ก็ฟอร์มดีนะ
1: ยอดเยี่ยม
0: จารอดโบเว่นก็ยิงนะนะฮะมานอโซโลมอนที่ยืมจากสเปอร์ก็ยิงนะฮะ
1: ครับ
0: ครับคอนสแตนตินอสมาร์ฟโลปานอสยิงเลยฮะครับ
1: กองหลังนะ
0: กองหลัง
1: ยิงเฉยเลย
0: โอ้ไอคัสเตยานอสนี่ลงไปเล่นกับเวสต์แฮมด้วยนะตัวนี้ก็
1: กองหน้าไม่เหรอ
0: กองหน้าเทคนิคดีดูแล้วเข้าตาอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: ลงไปเล่นกับเวสต์แฮมด้วยนะครับ
1: ก่อนติดตามนี่โมโดแม็กยิงสดด้วยนะ
0: อ๋อใช่ใช
1: ่แล้วก็ลมทางโมโดแม็กก็ยิงสดฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน20ปีด้วยเมื่อวานนี้เป็นการแข่งในกลุ่ม B นัดสุดท้ายนะฮะอังกฤษแพ้บราซิล 1-2 ชนะก่อนด้วยนะเอ้ยนำก่อนด้วยเดี๋ยวบราซิลยิงแซงนาทีบาปฮะ
0: อันนี้รอบแรกนะ
1: อันนี้รอบแรกนัดสุดท้ายแล้วก็แคนาดาก็ชนะเทสเนียที่มาเล่นครั้งแรกไป6-0นะครับอีกสายหนึ่งสาย A นะจะพาโปแลนด์ชนะเบนินไป 4-1 ครับและอาร์เจนตินานะครับก็ชนะเม็กซิโกไป 3ประตูต่อ2นะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ประมาณนี้นะครับ
0: ครับผม
1: นะฮะอ่ะก็อันนี้เตะกันที่โปแลนด์นะรายการนี้ก็ยิงสดด้วยหน้าทางโมโนแม็กเขานะฮะครับผมเกาหลีเหนือเป็นแชมป์เก่า
0: โอ้เหรอ
1: เออ
0: ชุดอยู่20ใช่ไหม
1: ถูกต้องบอลหญิงเขาแข็งแกร่งนะ
0: ครับ
1: แต่ไม่เล่นไปนะฮะผู้เล่นบอลหญิงของเรานะครับก็เดินทางไปแล้วใช่ไหมคุณ
0: ไปแล้วถึงเรียบร้อย
1: ถึงเรียบร้อยแล้วซ้อมแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: จะแข่งแล้ว
1: นำทีมโดยอัลเฟรดนะครับเนตรพงศ์สีทองอินนะครับ
0: ครับ
1: อดีตกองหน้าทีมชาติไทยเนาะครับก็มีการยืดกล้ามเนื้อบริเวณภายในโรงแรมที่พักนะหลังเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะนะครับประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับบ่ายวันเมื่อวานนี้เนาะนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงเตะในศึกฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมนะครับ
0: ครับ
1: เป็นไง
0: เจอญี่ปุ่นเบา
1: ๆนัดแรกนะ
0: ญี่ปุ่นนี่แชมป์แทบทุกแชมป์ที่มีในบอลหญิงในทวีปเอเชียนะเจอเรานัดแรกนะก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ฮะครับ
1: นะฮะก็วายไม่เช่นเกมในครั้งนี้แต่ว่าเจอหนามก็แล้วเจอเวียดนามด้วยคุณ
0: โอ
1: ้
0: ก็อันนั้นได้ลุ้น
1: ครับ
0: ได้วัดแต่ว่าโอ้ญี่ปุ่นนี่หนักหน่อยหนักหน่อยครับ
1: หนักนะ
0: แต่ว่าชุดใหญ่นะ
1: ส
0: ำหรับบอลหญิงในกีฬาเช่นเกมเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นชุดใหญ่เลยไม่ต้องใช้ชุดอยู่23นะครับ
1: ครับผม
0: พี่อัลเฟรดเนี่ยไปคุมเรียกผู้เล่นชุดใหญ่ไปเลยนะฮะ
1: ก็เจอญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนวันจันทร์นี่นะเวลา 11:30 นนะครับ
0: ใช่
1: PPTV HD 36ยิงสดรวมทั้ง AIS Play ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ซ้อมเนาะนะครับซ้อมน่าจะยังไม่ได้ไปสนามนะก็เลยออกมาวอร์มกันอยู่บริเวณโรงแรมที่พักนะฮะ
0: แต่เขาบอกอากาศตามที่โค้ชตามที่อะไรบอกเขาบอก
1: เป็นไงบ้างอ่ะ
0: ค่อนข้างร้อนนะช่วงนั้นอ่ะที่นาโกย่าไอจิเนี่ยนะฮะ
1: แต่วันก่อนเนี่ยฝนตกเรนบอมใช่ไหม
0: เรนบอมใช่
1: แต่ว่าเขาบอกว่าแค่วันเดียวนะหลังจากนั้นกลับมาเป็นปกติบ้านเขาล่ะ
0: สุดยอด
1: โรงแรมที่พักอะไรเหมือนเดิมแล้วก็สายรถไฟใต้ดินก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ไม่เหมือนไม่เลยเกิดขึ้นแต่ว่าวันแรกของการแข่งขันยังไม่เป็นทางการวันที่10กันยายนที่ผ่านมาบาสเกตบอลแข่งขันกันในอินดอร์เนาะครั้งแรกฝนตกนะฝนยังตกอยู
0: ่
1: แต่ว่าตกไม่หนัก
0: คือมันเป็นเลนบอมอ่ะก็คือไม่ใช่เลนธรรมดาเป็นบอมแบบโอ้โหตกกระ
1: หน่ำเหมือนตอนที่หาดใหญ่ไหม
0: ตกตูมมาใช่แบบนั้น
1: อ
0: ่ะตูมมาแบ
1: บ
0: โอ้โหปั๊บเดียวน้ำสูงท่วมเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้มันก็เกินไปนะ
1: ครับ
0: มันก็ตกแบบรับมือไม่ไหว
1: ที่เขาบอกว่าในปริมาณในฝน100กว่ามิลลิเมตรต่อ
0: ก็ที่หาดใหญ่เนี่ยก็อย่างนี้เลย
1: 1ชั่วโมงอ่ะ
0: ที่หาดใหญ่เราอ่ะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าที่ไอ้นาโกย่าเนี่ยไม่ถึง
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ถือเป็นเลนบอมที่หนักอยู่เหมือนกัน
1: หนักนะ
0: แต่ว่าเขาก็คือ1คือระบบเขาดีอ่ะระบบเขาดีแล้วก็เขาเตรียมพร้อมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงก็เลยเคลียร์เร็วเขาเจอบ่อยไง
1: ครับ
0: คนที่เคยลำบากคนที่เคยเจออะไรมาก่อนเขาก็จะรู้วิธีรับมือ แล้วก็แป๊บเดียวอีกวันนึงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะ
1: ครับ
0: ดูรูปอีกวันนึงไม่รู้ภาพโปรโมทหรือว่าเขาจะถ่ายเฉพาะที่สวยๆนะแต่ว่าโอ้แต่นึกสภาพออกเลยอะถ้าบ้านเราแบบอันนี้ไม่ได้คือขอโทษเรื่องเปรียบเทียบมันจะเห็นภาพชัดสุดอะถ้าบ้านเราท่วมขนาดนั้นตกขนาดนั้นนี่ฟื้นฟูกันเยียวยากันเป็นปีอะยังไม่ได้เงินเยียวยาเลยมั้ง
1: ครับ
0: แต่เขาแบบไม่ต้องมาเยียวยาก็คือทำให้มันเป็นปกติเลยที่สุดซึ่งก็คือใช้เวลาแค่วันเดียว
1: ครับ
0: ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิ
1: ม
0: แข่งได้เหมือนเดิม

0: เขายืนยันว่า
1: เนาะสบายนะ
0: ทางตัวแทนนักกีฬาของแต่ละชาติเขาก็วิตกกังวลเหมือนกันว่ามันจะส่งผลกระทบไห
1: ม
0: ตามภาษาคนไทย
1: ครับ
0: ที่เวลาเจอภัยพิบัติอะไรแบบนี้นี่ซวยละจะแข่งได้ไหมเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะเนี่ยอันนั้นคือเราคิดของเราไงเราคิดว่าถ้าเป็นเรา
1: ครับ
0: แต่เขานี่ชิว
1: ๆสบายเพราะเขาเจอเขามีกระทรวงไงภัยพิบัติด้วยนะที่ดูแลไอ้เรื่องนี้โดยตรงนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาก็เจอบ่อยอ่ะเจอพายุเจออะไรเนี่ยก็อ้าวจัดได้อยู่แล้วนะครับผม
0: ชิวๆชิว
1: ๆส่วนผมย้อนกลับไปบอลหญิงไทยนะครับก็มีเดชพงษ์เนี่ยเอาเฟซให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเดินทางไปถึงญี่ปุ่นนะครับบอกว่าการซ้อมที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปตามแผนนะการต่อตัวถือว่าค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันเพราะพอเราเก็บตัวกันนักเตะทุกคนก็เริ่มเข้าใจวิธีการเล่นมากขึ้นในกลุ่มเรานะครับแบงกิ้งสูงกว่าเราเยอะนะก็เป็นงานที่ท้าทายนะครับถ้าในโค้ชผมก็อยากจะโฟกัสในเรื่องที่สามารถพัฒนาไปถึงจุดที่ให้มันไปไกลกว่าจุดที่เป็นอยู่นะก็คือการเข้าถึงรอบต่อไปให้ได้นะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับมาให้แรงใจทีมฟุตบอลไทยหน่อยนะ
0: โอ้แรงกิ้งสูงกว่าเราหมดเลยไต้หวันด้วยหรอไต้หวันนี่ก็สูงกว่าเรา
1: สูงกว่าเราฮะ
0: โอ้นะก็ยิ่งต้องให้กำลังใจกันเยอะๆเลยนะ
1: ถูกต้องฮะ
0: ก็14นี้เจอญี่ปุ่น
1: ครับผม
0: แล้วก็17เจอไต้หวันแล้ว21เจอเวียดนาม
1: ใช
0: ่ครับผมจำง่ายๆนะฮะ
1: ก็เกมเจอชนิดไทเปน่าจะเป็นเกมที่เราต้องชนะให้ได้นะครับชนิดไทเปเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไต้หวันไม่ได้เดินทางมาแข่งขันครั้งนี้เพื่อทดสอบทีมนะแต่กำลังเตรียมความพร้อมภารกิจการแข่งขันบอลโลกหญิงรอบเพลย์ออฟ2027นะก็ใช้ผู้เล่นตัวหลักเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ภายใต้โค้ชชาวเบลเยียมนะ
0: ครับ
1: ครับผมส่วนเวียดนามนะครับก็เป็นคู่แข่งที่เรารู้จักกันดีเนาะมีความพร้อมอย่างมากนะใช้ชุดใหญ่แล้วของเขาเนี่ยเดินทางไปเก็บตัวที่จีนเป็นเวลา1สัปดาห์ด้วยคน
0: เนาะขนาดนั้นเลย
1: ขนาดนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ลงสนามอุ่นเครื่องกับจีนไปด้วยนะหนึ่งในทีมชั้นนำของเอเชียนะครับ
0: เวียดนามเขาเอาจริงทุกชุดทีมชาติ
1: บอลหญิงเขาเอาจริงอยู่แล้ว
0: เวลามีทีมชาติแข่งนี่เขาเต็มที่
1: ใช่ฮะแต่อัลเฟรดก็ใช้ได้นะก็พาทีมยังไงล่ะอุ่นเครื่องก็ใช้ได้อยู่นะเดโพสโตอินเนี่ยจำได้ไหมอ่ะ
0: จำได
1: ้โดยเฉพาะปี95หรือว่าซีเกมส์ครั้งที่18ที่เชียงใหม่เนาะยิง2ประตูในนัดชิงที่เจอเวียดนามนะฮะทำให้อัลเฟรดเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ดังเป็นพลุแตกเลยได้แชมป์ซีเกมส์2สมัยนะปี95แล้วก็ปี97ฮะ
0: ดังเลยตอนนั้นน่ะ
1: ดังเลยตอนนี้เป็นเฮดโค้ชทีมบอลหญิงนะชุดใหญ่เลยฮะก็แชมป์ FIFA ซีรีส์ที่ราชบุรีนะคุณและแชมป์อุ่นเครื่องที่เมียนมาด้วยเป็นไงได้ไหมอัลเฟรดฮะ
0: ได
1: ้แต่ก่อนแกก็มาทำงานเป็นโค้ชกองหน้าไม่เหรอใช่ไหม
0: กองหน้าทีมชาติ
1: ทีมชาติไทยอ่ะ
0: แกก็มา
1: ติว
0: มาอยู่แถวๆนี้ตลอดแหละ
1: อ
0: ือก็คืออยากมาช่วยชาติช่วยชาติ
1: ใช่
0: น้องไหมนะน้องไหมธนีกายังติวนะ
1: แต่ใช่น้องไหมยังติดอยู
0: ่
1: ก็
0: เชียร์กัน
1: ชุดนี้มีใครบ้างอ่ะชบาแก้วชุดนี้ก็จะเป็นผสมกันนะเนาะ
0: โอ้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อ่ะ
1: ห
0: น้าเดิมๆนี่ไม่มีแล้วมั
1: ้ง
0: โอ้นี่อะไรนะที่เป็นกองกัปตันทีมอ
1: ่
0: ะยังติดอยู่ในพิสมัยสอนใสอ่ะ
1: อ๋อ
0: ยังเห็นหน้าติดอยู่เลยนะเนี่ย
1: พิสมัยสอนใสใช่ไหม
0: อยู่เป็นสตาฟโค้ชวะเนี่ยมีถ่ายรูปอยู
1: ่เหร
0: อ
1: พิสมัยยังเล่นอยู่อ่ะ
0: ก็เนี่ยมีรูปอยู่เลยเดี๋ยวดูชื่อดิ
1: ม
0: ีป่ะเนี่ย
1: ก็รายชื่อ23นักเตะนะครับมีพิสมัยน่าจะเป็นเหมือนนั้นป่ะ
0: เป็นโค้ดอ่ะ
1: พิสมัยสอนใสโอ้โหกองกลางกัปตันเลยกองกลาง
0: ร
1: อเออ
0: แกเล่นหมดนะเริ่มนี่แกเป็นกองหน้านะกองหน้าไปเล่นกองหลัง
1: พิสมัยสอนใสแล้
0: วตอนนี้มันเป็นกองกลางเหรออ
1: ่ามีใครล่ะสารักเพลงงามธนิการแดงดาไง
0: น้องเลยนะโกอ่ะทิฟฟานี่นะมาไหม
1: ทิฟฟานี่ไม่มาคุณไม่เห็น
0: อ๋อไม่มา
1: ไม่มา
0: ครับ
1: มีกัญญนัทเชษฐบุตรไงมีจริสตาจินันทุยานะครับสำหรับเพลงงามนี่ก็เก็บตัวกันที่ Dynamic Football Camp สมุทรปราการนะแล้วก็เดินทางมานะครับ
0: โอ้เรานี่ก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะ
1: อืม
0: แต่ก็คงเรื่องมาแล้วนะ
1: ก็เต็มที่อ่ะเนาะ

0: ครับผม
1: เออลุ้นกันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วบอลชายเป็นยังไงบ้างคุณบอลชายเป็นยังไงบ้างอะ
0: บอลชายน่าจะเดินทางไปวันนี้นะ
1: ไปวันนี้ไหม
0: เอ้ยหรือว่า14วะ
1: เขาบอก
0: 14ไป14มั้ง
1: อ๋อเหรอบอลชายนะ
0: เออนี่เตะไทยลีกก่อนมั้ง
1: เออรอไทยลีกไหม
0: แต่กำหนดเดินทางของที่14ไปวันเดียวแล้วก็เตะเลย
1: ครับ
0: ใช่ใช่
1: เ
0: พราะบอลชายเตะวันที่16เอ้ยเดี๋ยวดิวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่12อ๋อเตะวันที่16ถูกแล้วเพราะผู้หญิงเตะวันจันทร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ผู้หญิงเตะวันจันทร์แล้วก็ผู้ชายเตะวันพุธ
1: ครับผม
0: วันเลขก็ตีวันพฤหัสต่อเลย
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับที่สนามซ้อม BGTC 3ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็อุ่นแข้งนะกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดอายุไม่เกิน21ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะไปลุยศึกเอเชียนเกมนะก็แข่งเป็น3ควอเตอร์นะครับควอเตอร์ละ30นาทีแต่เขาบอกไม่ได้ผลการแข่งไม่ได้บอกมานะ
0: เขาปิด
1: อ่ะเนาะ
0: เขาปิด
1: ก็เดี๋ยวเดินทางไปด้วยสายการบิน TG644 นะครับคืนนี้คุณใช่ไหมคืนนี้ไหมในเวลา20นาฬิกาวันนี้สิ
0: ไปไม่พร้อมกันนะ
1: เอ้ยทำไมไปก่อน
0: ผมเห็นยศกรจะไป14เนี่ย
1: ยศกรเขาเล่นให้กับชลบุรีก่อน
0: อ๋อ
1: เขาจะไปกลับ2รอบไงอ๋อ
0: เหรออ
1: ืมใช่ไปกลับ2รอบ
0: อ๋อ
1: ไปแล้วก็กลับ
0: อ๋อ
1: มาไทยแล้วก็ไปครั้งหนึ่งไป2รอบอ่ะ
0: อ๋อแต่ชุดใหญ่นี่
1: ชุดใหญ่ไปแล้วมั้ง
0: ไปแล้วเหรอ
1: น่าจะไปแล้วนะ
0: 13
1: อ่ะ
0: อาจจะคืนเนี้ยอาจจะคืนวันที่12เนี่ยมั้ยคือวันที่13
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ฮะ
1: อ่ะก็ลุ้นกันนะครับผม
0: เดินทางวันที่13ใช่แล้วก็ตัวผู้เล่นนี่ก็ใช้ชุดยู23ไม่มีตัวเกินนะ
1: ครับ
0: ไม่มีตัวเกินเลยสักคนนะฮะ
1: ใช่ขาไปก็เสกสรรราตรีมีชัยพลโดทนที่ไม่ได้ไปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคาคันธคำยกขอสามคนไม่ได้ไปนะ
0: โอ้ไม่มีชื่อชุดนี้เนี่ย
1: ใช่ไม่มี
0: โอ้เหรออ
1: ืมไม่มีชื่อชุดนี้ฮะ
0: ถ้าแบบมีชื่อหน่อยก็ยศกรเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ยศกรบุรพาใครกันสิทธาบุลล่าธนกิจโชติเมืองปัก
1: บุญเล็
0: กวิชันอินารามชนะพัฒน์บัวพันธ์ไออูเซม่าเทียงคามก็ติดนะติดชุดนี้ด้วยพลเอกมณีกรวันนี้ก็ติด
1: แบ็คซ้ายไงแบ็คซ้ายพีทิปจวบเนี่ยปักไอช่วยทีมชาติอยู่แล้ว
0: ก็เต็มที่ว่ากันไปนะฮะ
1: ครับผม
0: ตามเท่าที่ได้แล้วกันนะฮะครับผม
1: นะ
0: เข้าใจนะครับ
1: แล้วครอบรันคุณจะไปไหมเนี่ย
0: เอ้าผมก็ไก่รันเนี่ยผมจะไปครอบรัน
1: หรือ
0: ไม่ไป
1: เออก็ลิพูผลิตกำลังกับคุณไทยแอ็กซ่ารันรีโอไงจัดเต็มนะ13กันยายนนี้ฮะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเห็นไหมก่อนซามิฮัวเปียก็ไปเต้นกับเขาด้วยนะ
0: เต้นสวนลุม
1: เต้นด้วยสวนลุมนะ
0: โอ้แดนใหญ่เลย
1: โอ้แดนยกขาแทบไม่ขึ้นฮะ
0: เด้งดึงเนี่ย
1: ซามิฮัวเปียฮะ
0: เออ
1: นะฮะก็
0: มีเมื่อไหร่
1: จะมีในวันอาทิตย์นี้นะคุณนะ13กันยายนครับวิ่ง 5K และ 10K นะครับรอรับนักวิ่งรวม 10,000 คนน
0: ี
1: ่ 10,000 เลยนะที่พลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ
0: เหรอ
1: เป็นยังไง
0: 10,000 คนเลย
1: สิ้นสุด7ปีแห่งการรอคอยโอ้ครอบรันโอ้ครอบรันไม่ได้จัดต่อเนื่องเหรอ
0: เขาติดโควิดวะนะ
1: อ๋อติดโควิดแล้วก็ไม่ได้จัดมา7ปีนะเขาบอกนะ
0: โอ้โห
1: ก็เดี๋ยวครอบรันเนี่ยนะครับครอบรันแบงคอกเคยสร้างความประทับใจมาแล้ว2015และ2019นะก่อนเว้นยาวถึง7ปี
0: อ
1: ันนี้เป็นช่วงโควิดพอดีเหรอเนาะใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: คุณจะไปวิ่งเหรอ
1: ไม่มีเสื้อเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: มีสักตัวไหม
0: ไม่มีก็วิ่งได้
1: อ๋อเหรออ
0: ืมเอาเขาถ้าสมัครเขาก็ต้องได้ไหมเหรออ
1: ๋อเหรอ
0: เออ
1: เมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวนะคุณนะ
0: ใช่
1: ที่พลาซ่าคอร์ตนะครับพลาซ่าคอร์ตตรงไหนอ่ะราชมังคลากีฬาสถานพลาซ่าคอร์ตพลาซ่า
0: แถวนั้นมั้ง
1: ฝั่งโน้นปะฝั่งติดกับติดกับวิลเลโดมอ่ะ
0: อ๋อ
1: ตรงนั้นปะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: แอ๋ว
0: ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกัน
1: จะอ๋อทำไมฮะ

0: เขาก็มีงานแถลงข่าวนะซามิฮัวเปียนะครับอดีตกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทัชดาวีครับหรือนันชาดาวีนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลเนาะนะครับก็เป็นแอมบาสเดอร์ของฟุตบอลหญิงลิเวอร์พูลด้วยฮะนะครับและอดีตกัปตันอดีตนักฟุตบอลหญิงของสโมสรนะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในวงการรวมทางลามดาผู้สับสนเนาะนะครับและมีคุณนิ่นามาด้วยนะนี่คุณนิ่นาก็แฟนบอลพันธุ์แท้ลิเวอร์พูลอยู่แล้วไงฮะ
1: ใช่ใช่
0: มาด้วยฮะเป็นยังไงฮะคุณเนาะก็โอ้โหน่าไปนะน่าไปนะก็แข่งเนี่ย
1: เขาโอ้โหสมัครกันไปหมดแล้วมั้ง
0: หมดแล้วหมดแล้ว
1: ไปหมดแล้ว
0: มีเรสแพคด้วยนะพร้อมเสื้อวิ่งและเหรียญฟินิชเชอร์ด้วยนะลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลในทีมคอปรันแบงคอก2026นะและของที่ระลึกการกลับมาครั้งสำคัญในรอบ7ปีด้วยนะฮะคนก็ปล่อยตัวตี40นาทีนะคัตออฟ2ชั่วโมง10Kในคุณวิ่ง2ชั่วโมงป่ะ
1: โอ้โหมีคัตออฟด้วย
0: มีคัตออฟเลยนะ
1: โอ้ถ้า 10K 2ชั่วโมงนี่ก็เดิน
0: แล้วมั้งเนี่ย
1: เดินยังได้อะ
0: เฮ้ยจริง
1: เดินไปเรื่อยๆนี่ก็10กิโลนี่ก็ไม่ถึงอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะ
0: แล้วก็ต้องเข้าเส้นชัยเนี่ย 6:40 นะคือออกตอน 4:40 นาทีอ่ะแล้วก็เขาคัตออฟ 6:40 ฮะเฮ้ย
1: ไม่ถึงเลยครับคัตออฟมันคัตระหว่างทางมันออกเขาเอาละเขาวิ่งกี่กิโล
0: เขาวิ่ง10กิโลไงคัตออฟ2ชั่วโมง
1: 10กิโลมันก็ถึงเส้นชัยแล้วเหร
0: อ10กิโลต้องภายใน2ชั่วโมงอ่ะ
1: อ๋อคัตแต่คัตออฟมันหมายถึงว่าคัตออกระหว่างทางมั้ยอ่ะ
0: ไม่ใช่ก็คือคัตออฟก็คือเขาจะตัดเลยไงแต่ว่าเอ
1: ๊ะมันก็จบแล้วไงสิ
0: จบแล้วเสียชั่วโมงมันเขาถึงอยู่แล้ว2ชั่วโมงเดินได้เดินยังได้เลย
1: เออ
0: ใช่ไหมคุณเดินได้
1: ไ
0: หมแหละ10ชั่วโมงไอ้2ชั่วโมง10กิโลเนี่ย
1: คือถ้าคุณเดินไม่หยุดอ่ะ2ชั่วโมงยังไงก็ได้10กิโลอ
0: ่
1: ะ
0: ได้อยู่แล้วนะ
1: เออแต่ก็ต้องเดินแบบไม่ใช่เอื่อยไปนะก็ต้องเดินธรรมดา
0: เดินธรรมดาเนาะเดินยังได้นะผมว่านะส่วน 5K เนี่ยปล่อยตอนตี5นะคัตออฟก็1ชั่วโมงนะฮะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเดินไปประมาณสัก2กิโลครึ่งนะครับผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงมีไหมอ่ะ
1: อาจจะไม่ได้เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: เออ
1: ก็ถ้าไม่เข้าภายในเวลาก็อาจจะไม่ได้เหรียญอะไรมั้ง
0: อ่ะก็ไปกันได้นะ
1: เออ
0: นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวครอบรันนะฮะแม่ถ้ามีเสื้อสักตัวก็ยังดีนะเอา
1: ก็ถ้าสมัครก็ได้นะถ้าสมัครก็ต้องได้อยู่แล้วแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าคนสมัครมันเยอะมั้ง
0: เออคนสมัครเยอะหมื่นคนเลยนะนะครับ
1: เยอะมากนะงานวิ่งเป็นหมื่นนี่เยอะเยอะ
0: เยอะนะเยอะนะ
1: ใช
0: ่เออครับ
1: แฟนลิเวอร์พูลสุดยอดเลยแล
0: ้วโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าเขาห่างหายไปใน7ปีนะ
1: ตอนนี้ไอ้เทนนิสยูเอสโอเพ่นจบแล้วนะ
0: ครับ
1: 3เซตรวดเลยนะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: สเวเลฟชนะไปแล้วนะฮะ6-3 7-6 ไทเบรก9-7แล้วก็7-6 ไทเบรก8-6นะ
0: ก็ไปยืนรอรอบชิงใช่ไหม
1: ใช่ยืนรอรอบชิงระหว่างฟรานซิสเตียโฟเจอกับเบนเชลตันเดี๋ยวแข่ง6โมงเช้า
0: ครับ
1: 6โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับดูกันได้นะครับ
0: มาดูโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกได้ไหมก่อนที่ไปดูโปรแกรมนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันเล็กน้อยนะครับชอเปโดกองหน้าของเชลซีและเซอร์เกย์ยาคิโลวิชนะครับโค้ชของฮัลซิตี้คว้ารางวัลนักเตะและผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนสิงหาคมไปครองนะ
1: โอ้โห
0: ชอเปโดเนี่ยยิงไป4ประตูจาก3แมตช์นะคน
1: และฮัลซิตี้เจอเชลซีด้วยวันนี
0: ้เอาเหรอ
1: เ
0: ปโดเป็นนักเตะเชลซีคนแรกในรอบเกือบ2ปีที่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนฮะต่อจากโคพาร์เมอร์เมื่อเดือนกันยายนปี2024
1: ส่วน
0: หมู่เฮาเนี่ยฮะโค้ชของเขาคือยาคิโลวิชเนี่ยคุมหมู่เฮาเนี่ยเฮาสตี้มา3นัดแรกไม่แพ้ใครนะ
1: ไม่เสียประตูด้วย
0: ชนะแมนยู 2-0 ชนะโคที่ 1-0 และเสมอวิลล่า 0-0 อันดับ3คนเป็นคะแนนไม่เสียประตูด้วย
1: เป็นทีมเดียวที่ไม่เสียประตูตอนนี้ในลีก
0: พรีเมียร์ลีกใช่ไหมโหสุดยอดอาร์เซ
1: นอลยังเสียแล้วเลยสุดยอดนะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้แหละจะเสีย
0: ทำไมฮะเล่นบ้านใครอ่ะ
1: เจอเชลซีเล่นสแตมฟอร์ดบิดเชลซีก็ดี
0: ครับ
1: เชลซีก็เพิ่งมาแพ้อาร์เซนอลหูดวิดเมื่อนัดที่แล้ว 0-1 ไงก่อนนั้นก็ชนะมา2นัดรวด
0: ถ้าดิแคลไลท์ไม่เตะตัดขาโมแกโรเจอร์รุ่นนั้นก็คงเข้าไปแล้วแหละ
1: ก็สะดุดกันเฉย
0: ๆอ๋อสะดุดกันนะโอเค
1: คุณพูดอย่างนี้แฟนปืนด่า
0: แฟนปืนด่านะ
1: เออ
0: วันนี้มูฮาว
1: เนี่ยไม่ชอบอาร์เซนอลเหรอ
0: แอลมูฮาวจะไปเยือนเชลซี3ทุ่มนะ
1: ใช่3ทุ่มนี่คู่ใหญ่มีเชลซีเฮาแล้วก็ลิเวอร์พูลกับ

0: ูลแลม
1: ครับ
0: เป็นไงเดี๋ยวครบรัน
1: เดี๋ยวครบเฉยๆสิ
0: รันไหมรันไหม
1: เฮ้ยน่าจะได้นัดที่แล้วก็พลิกแซงกลับมาชนะแอตเลติกได้นะ
0: แต่ฟูลแลมเล่นบอลดีนะ
1: ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: เล่นบอลดีแต่แพ้รวด3นัดเลย
1: อ้าวแล้วดียังไงแพ้รวดฮะ
0: คือเล่นบอลสนุกอ่ะเล่นบอลโคตรสนุกเลยเป็นบอลสร้างสรรค์สุดๆอ่ะอัลเบโรอัลเบลัวเนี่ยเด็กเก่าลิเวอร์พูลด้วยแล้วเด็กเอาเด็กเรอัลมาดริดมาตั้งหลายคนจากอะคาเดมอลอะคาเดมี่มาตั้งหลายคนแล้วก็เล่นบอลแบบสร้างสรรค์มาก
1: ครับ
0: แต่ปัญหาคือมักจะแผ่วปลายแล้วก็เสียประตูง่ายเนี่ยยังไม่มีคะแนนสักคะแนนเลยเตะ3นัดแพ้รวดก็เลยทำให้เป็นการบ้านที่ตอนนี้นักวิจารณ์ก็บอกกันว่าจะเลือกสไตล์หรือจะเลือกผลการแข่งขันกันแน่บางทีสไตล์มันอาจจะต้องมาทีหลังผลการแข่งขันก็ได้
1: ใช่ไหม
0: เนี่ยเสียไป7ประตูแล้ว
1: อ
0: ะแต่ก็ยิงได้4ประตูก็ไม่น้อยนะเสียไป7ประตูแล้ว
1: ครับ
0: แต่ชนะสบายนิ่ม
1: สบายนะคุณดีนะ
0: ชนะไหม
1: ผมว่าน่าจะได้อะจาก 2-1 1-0 ชนะหนึ่งก็ยังดีลิเวอร์พูลนะ
0: ใครจะลงบ้างอ่ะ
1: ผมว่าไม่น่าเปลี่ยนก็อลิโซเบเกอร์เห็นว่าเฮลจะโดนป่ะเห็นว่าไปอะไรโดนไปลงไปเหลืองอะไรไปคุยไปกับผู้ตัดสินอะ
0: เกมไหน
1: เกมล่าสุดอะ
0: เกมแชมเปี้ยนลีกเหรอ
1: ไม่ใช่เกมแชมเปี้ยนลีกเกมลีก
0: ไอ้กับอิปสวิชเหรออ
1: ืมน่าจะใช่นะ
0: ทำไมอะ
1: เห็นไปประทักคารมอะไรกับผู้ตัดสินไม่แน่ใจก็ลิเวอร์พูลก็อลิโซเบเกอร์เฝ้าเสาแบ็คขวาก็ได้จะใช้เอาลาโฮเหมือนเดิมแหละแบ็คซ้ายก็เป็นผมจะเปลี่ยนมีรอดเกิร์กเคนมีรอดเกิร์กเคนพอมีเดลรูซันเนี่ยแกก็หลุดจริงๆนะฮะ
0: จะใช้เนี่ย
1: นัดที่แล้วก็ที่เจอกับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยโดนเจ้ามาก็ยูเรนเต้นะครับวิ่งตัดลายไปก็เป็นเขาลงเป็นตัวสุดท้ายฮะไม่ขึ้นไปพร้อมเพื่อน
0: จะใช้เซมิการ์ดเหรออ
1: ยากให้ใช้ซิมิคาร์นะผมว่านะ
0: เหรอใช้ซิมิคาร์ก็เปลี่ยนมาเป็นเกอร์เคส
1: หนักกว่าเดิม ก็จะเป็นเกอร์เคสแหละนะครับกูเซนเตอร์ก็ใช้ไอ้เจ้าฟานไดนะครับลงสนามคู่กับไอ้ชินิมิชาเก้ตรงกลางก็สโบสไลคู่กับอลิซิสแมคคาริเตอร
0: ์
1: ซ้ายก็เป็นแบลลี่บาโคล่าบาโคล่าเนี่ยแค่ตะคิวขึ้นนะนะที่เขาเป็นตัวจริงเนี่ยก็โดนถอดออกไปนะฮะเป็นตะคิวขวาก็น่าจะเป็นเจ้าบิโตมุนยอดอะแล้วก็เฟรนเวียด
0: แล้วกักโปเนี่ย
1: ก็ผมไม่ได้ละสี่สอง
0: ไม่เอากักโปอะกักโปนี่โอ้โหฟอร์มร้อนแรงสุดๆนะ
1: กักโปก็อาจจะเป็นด้าเป้าแทนอีซักเลย
0: จะ
1: เนี่ย
0: นะโอ้เพราะอีซักก็ลงแน
1: ่อีซักเนี่ยขาเรียวกันไปผมไม่ชอบเท่าไหร
0: ่ผมว่ากักโปเล่นขวาวันนี้
1: เหรอ
0: กักโปเนี่ยมาเล่นขวา
1: แทนเฟรนเวียดเนี่ยวิ่งขึ้นลงดีขึ้นนะดีนะ
0: เล่นได้หมดเลยนะซ้ายขวาโอ้คือเล่นได้บาคูล่านี่ก็เล่นซ้ายเล่นขวาได้นะ
1: ใช
0: ่ลิโอนี่ก็เล่นซ้ายเล่นขวาได้คือปีกลิเวอร์พูลเนี่ยพวกนี้ที่เก่าๆมาเนี่ยถนัดขวาหมดเลยแต่ชอบเล่นซ้ายหมดเลยแต่เล่นซ้ายเล่นขวาได้หมดเลยก็ดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: นะอ้าวแล้วก็คู่3ทุ่มนะมีพาเลทเจออิสวิชนะครับเชลซีเจอฮัลล์ซิตี้บอนมาเจอเบรนฟอร์ดลิเวอร์พูลเจอฟูลแลมแอสตันวิลล่าเจอฟอร์เรสต์ละ5ทุ่มครึ่งครับสเปอร์เจอเอเวอร์ตันเป็นยังไงสเปอร์ของเราเป็นยังไง
0: โอ้โหก็เจ็บไปอีกแล้ว
1: ยังไม่ชนะใครใช่ไหมเนี่ย
0: ยังไม่ชนะใครแล้วก็ยังยิงประตูไม่ได
1: ้โอ้โห
0: เป็น1ใน3ประตู1ใน3เกมเอ้ย1ใน3ทีมที่ยังยิงประตูไม่ได
1: ้
0: เช่นเดียวกับโคเวนทรีซิตี
1: ้ครับ
0: แล้วก็แอสตันวิลล่า3ที
1: ม
0: ใครจะเป็นยิงคนยิงประตูแรกก็ไม่รู้นะฮะ
1: สเปอร์ก็เห็นว่ามูตริกเจ็บเนี่ย
0: เล่น
1: ไปในมูตริกฮะ
0: เล่นไป16นาทีเจ็บซะแล้ว
1: อ้าว
0: เป็นการซื้อตัวที่ผมก็ตลกเลย
1: เหรอ
0: เอานักเตะที่หมดสภาพที่ไม่เหลือสภาพนักบอลแล้วมาเซ็นสัญญางงมากเลยนะก็เจ็บไป
1: เจ็บไปนะ
0: ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนใช่ใช่แต่ว่าเจมส์แมดิสันน่าจะกลับมาได้นะ
1: เจมส์แมดิสันเนี่ยเหมือนไปซ้อมนี่ก็ไปชนเขาชนกับเพื่อนร่วมทีมเยอะหรือว่าไง
0: เจมส์แมดิสันลงเกมแรกเกมเดียวลงแป๊บเดียวเหมือนกันเจ็บแล้ว
1: เจ็บ
0: ไม่รู้เป็นอะไรกันนักหนาไม่มีข่าวว่าปอโลกับอุโดกี้เจ็บนิดหน่อยด้วยไม่รู้จะลงได้เปล่าแต่ว่าซาวิโอมามูชโตนาลีไอ้มาเตอุสเฟนันพวกนี้ลงได
1: ้
0: เช่นเดียวกับมาติเตลมาติเตลนักเตะขวัญใจของแฟนบอลสเปอร์ตอนนี
1: ้เหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ย้ายมาไม่เคยเจ็บไม่เคยแบนไม่เคยป่วยเลย

0: หร
1: อไอคนอื่นเจ็บจังไอมาติแต่วไม่เคยเจ็บเลยโอ้สุดยอดมากช่วยเจ็บเนอะแต่ไอตั้งก็เสมอแมนยูมาไง
0: ใช่
1: อ
0: ืมและดีเสมอเน
1: า
0: ะ
1: กำลังมั่นใจแล้วมั่นใจ
0: กำลังมั่นใจนะ
1: ผมไม่ชนะหรอก
0: เกมนี้เหรอ
1: ใช่
0: เสมอไม่ชนะเหรอ
1: ไม่ชนะหรอกสภาพทีมมันงอนแง่นความมั่นใจก็น้อยไม่ชนะหรอกเล่นในบ้านแต่สติเล่นในบ้านเจวตันดีนะชนะตลอดเลย
0: ครับ
1: ชนะมา5นัดรวดแล้วนะในบ้านเนี่ยนะในบ้านนะ
0: ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: ให้กำลังใจนะสเปอร์คุณนะ
1: เ
0: สริมทัพเฮลจะเสริมอีกไหมเนี่ยพอแล้วไหมมกราคมดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เอาอีก
0: เฮ้ยเอาอีกเหรอ
1: เป็นข่าวดีอย่างเดียวของแฟนบอลเนี่ยคือการเสริมทัพเน
0: ี่ยโอ้โหสุดยอด
1: การแข่งขันนี่ไม่เอาแล้วซื้อตัวอย่างเดียว
0: เหรอ
1: โอ้ยหนาว
0: เดี๋ยวเตะจบนี่สเปอร์ได้เจอลิเวอร์พูลอีกนะในศึกคาราบาวครับหรือว่าลีกครับนะคุณ
1: ใช่อย่าไปเอาเลย
0: ในวันที่วันอังคารนี่ฮะ
1: ลีกครับคุณก็เอา
0: อ่ะเอาหมดนะตัวนี้ลิเวอร์พูล
1: เล่นแชมเปี้ยนลีกอะไรไปแล้วจะไปเอาทำไมลีกครับ
0: เอาหมดนะช่วงนี้
1: อย่าโลภดิ
0: อ้าว
1: เลือกดิเลือกโลภนี่แหละจะไม่ได้ทั้งอย่าง
0: ใช่
1: ไปเน้นนี่สักอย่างดีกว่า
0: เรื่องมากมาแน่แร่นะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นยังไง
1: เตะวันอังคารใช่ไหม
0: วันอังคารใช่
1: เล่นบ้านลิเวอร์พูลด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเรียบร้อย
0: แล้วมีสแตนด์เจอร์อาร์เซนอลไหมเหรอ
1: ตีสองใช่
0: เป็นไงสแตนด์แลนด์ฮะ
1: โอ้ยแต่สแตนด์แลนด์ฟอร์มดีนะสแตนด์แลนด์นี่แต้มเท่าแมนยูแล้วเนี่ยแมนยูก็เป็นจ่าฝูงแดนใต้อยู่นะ
0: อ
1: ยู่ที่11ซันเดอร์แลนด์อยู่ที่12นะ
0: ครับ
1: ครับผม4แต้มด้วยกัน
0: แต่ว่าอาร์เซนอลน่าจะดีกว่าไหม
1: โอ้โหดีกว่าเยอะ
0: ดีกว่าเยอะนะ
1: ชนะสบายอ่ะชนะ2ลูกอ่ะ
0: อุ้ย
1: 2ลูกต้องมี
0: มั่นใจเหรอ
1: มั่นใจโอ้นาทีเนี้ยใสสุดแล้วอาร์เซนอลเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วตัวเจ็บอะไรก็ไม่มีเพิ่มมีแค่ซาลิบาเหมือนเดิมคนเดียวมอสเกล่าก็ไม่ถึงว่าสกล่าไม่พร้อมมันก็มีคอนซ่าอะไรเล่นได้อยู่แล้วสบายสบาย
0: นะฮะอ่ะก็รุ้นกันนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเตะ3ทุ่มจนถึงตี2เลย
1: ครับ
0: นะครับ3ทุ่มแล้วก็มา5ทุ่ม5ทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ตี2ฮะ
1: แล้วมันก็มีนี่ไงมีวันอาทิตย์มีแมนเชสเตอร์ดา
0: ร
1: ์บี้
0: ค
1: ู่เอกของสุดสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นะฮะเล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะเจอกับแมนซิตี้นะครับ
0: ส่วนบอนดิสก้าเยอรมันนะครับน่าสนใจก็จะมีออกซ์บอร์ดครับทีมที่เป็นจ่าฝูงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะ
1: ใช่ชนะรวดสองนัดเลย
0: เจอไบเออร์เลเวอร์เซ่นนะครับที่ก็ฟอร์มดีเช่นกันสองทุ่มครึ่งวันนี้นะ
1: ครับ
0: ฝากติดตามกันนะครับก่อนมาแน่ชนออกซ์บอร์ดเนาะ
1: ใช่
0: จ่าฝูงเฉยเลยอะ
1: ลุ้นไอ้ลูกโซ่ลงด้วยลูกโซ่จะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจะได้ลงหรือเปล่านะก็ได้ดูกันนะฮะ
0: แต่ว่าเอเวสบาร์เนี่ยจะเตะวันอาทิตย์เจอบาเยิร์น
1: ครับผม
0: ครับ
1: เจอบาเยิร์นเลย
0: เจอบาเยิร์นของเราวันอาทิตย์นี
1: ้
0: เวลาสี่ทุ่มครึ่ง
1: สบาย
0: เอสเปย์ก็ยิงสดนะสบายหมายถึงว่าบาเยิร์นเหรอ
1: ลูกโซ่เก็บแฮร์รี่เคนเอง
0: อุ้ยแต่ลูกโซ
1: ่ลูกโซ่จะเจอใครนะ
0: ลูกโซ่จะเจอลูกโซ่เขาเล่นฝั่งซ้ายเจอโอลิเซ่
1: เบาๆ
0: นะ
1: เบาๆ
0: แต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าเพราะว่าแบ็กตัวจริงเขาคือลาเซอร์คุนเทอร์ลาเซอร์คุนเทอร์เนี่ยเล่นเนี่ยสองแมตช์แรกเป็นตัวจริง
1: ดีไหม
0: แล้วก็นัดที่7เล่นดีเลยนัดแรกเล่นดีมาก
1: เหรอ
0: ส่วนนัดสองเนี่ยก็ทีมตามหลังกลัดบัก 2-3 ไงแล้วเขาก็เปลี่ยนไอ้นี่คุณรับเบกซ์ลงมาในที่75ทีมตามหลัง 2-3 แล้วก็แซงกลับมาชนะ 4-3 ไง
1: นี่เห็นไหมมีโอกาสแล้วมีโอกาส
0: นะ
1: ครับ
0: ส
1: ่วนลีกอื่นมีเรอัลมาดริดนะคืนนี้เตะตีสองนะเจอกับรายโยบาเยกาโน่นะครับแล้วก็เกาโชคู่สำคัญก็มีลาซิโอเจอกับมิลานตอน5ทุ่มนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมนะก็ติดตามกันได้นะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: บอลไทยล่ะบอลไทยเป็นยังไง
1: เออใช่ลืมเลยผลเหรอผลก็รายงานไปแล้วเนี่ย
0: เอาบอลไทยโปรแกรมวันนี้นะครับก็จะมีศรีสะเกษนะครับเจอกับอยุธยานะแล้วก็อุทัยธานีนะครับเจอปัตตานี FC ทีมน้องใหม่นะครับแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอราชสีห์นะครับ
1: อ๋อ BG เล่นที่บ้านด้วยเหรอ
0: BG กลับมาเล่นที่บ้านไงนัดที่แล้วไปเยือนปัตตานีไม่เหร
1: อ
0: มาสุดที่ผ่านมาไง
1: อ
0: ันนี้เป็นแมตช์เดย์ที่2นะของศึกไทยลีกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ฝากติดตามกันนะนะครับ

0: ครับ
1: ส่วนวันนี้ก็จะมีบาสเกตบอลด้วยนะนะครับบาสเกตบอลของ S Play นะครับผมก็ฝากติดตามกันนะครับน่าสนใจก็จะมีวันอาทิตย์ด้วยเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะตอนเวลาประมาณ 17:00 น.นะครับ
0: บาสอะไรเหรอ
1: บาสบาสเกตบอลชายวันนี้ไง
0: บาสรายการอะไร
1: บาสเอเชียนเกม
0: อ๋อยังเกม
1: เป็นรอบแบ่งกลุ่มอะนะครับ
0: ครับ
1: เห็นในเพจของทีมอัลสบวกเขาตัดต่อรูปมาประชุมกันในโต๊ะนะครับอ้าวครับผมอันนี้ก็โยงไปเรื่อยเนาะนะครับสโมสรฟุตบอลในอังกฤษทีมไหนขายโอมครับตอบฮอลซิตี้ครับพี
0: ่เฮาสิจ้ะ
1: มูเฮาสิฮะโค้ชแมนยูกับบุรีรัมย์ใครจะโดนปลดก่อนกันครับจะคุณเอกบวมไมเคิลคาริกกับมาโลซิวาเหรอแต่เมื่อวานนี้ก็เสมอนะบุรีรัมย์
0: ไม่โดนไม่โดน
1: ฮะ
0: จะเย็นๆดิเพิ่งคุมทีมนัดแรกจะโดนเหรอ
1: เหรอ
0: เ
1: ออ
0: ใจเย็นใจเย็นขอสัก5นัดจะถึงไหม
1: แล้วนัดต่อไปเจอยะโฮนะบุรีรัมย์เนี่ย
0: โอ้โหอ้วกเลย
1: เอ๊ะผมดูเดี๋ยวนี้นัดต่อไปของบุรีรัมย์
0: ไทยลีกเหรอ
1: ไทยลีกไทยลีก
0: เดี๋ยวดู
1: เจอใครเจอใคร
0: แมตช์เดย์3
1: เมื่อวานนี้เจอเชียงรายเนี่ยโดนตีเสมอนะ
0: เจอชลบุรี
1: เจอโรบินโยยิงฮะ
0: เจอชลบุรีวันที่20
1: โอ้โหก็ไม่เยือนนะ
0: เยือน
1: โอ้ไม่ง่ายนะ
0: เยือนชลบุรี
1: ไม่ง่ายนะ
0: ต้องชนะนะ
1: โอ้โหในการใน3เกมรวดในฐานะกุนซือใหม่ของบุรีรัมย์แล้วไม่ชนะเนี่ย
0: เดี๋ยวดิคุณใจเย็นเขายังกะยะโฮเขายังไม่ได้เตะเลย
1: มาลุเอ้ยมาริโอซิวาบอกโอ้ยังไม่ได้หาบ้านใหม่เลย
0: ใครจะชนะก็ได้กะยะโฮอ่ะเบา
1: ๆไปเยือนนะคุณ
0: เฮ้ยธรรมดา
1: เยือนยะโฮเลยนะ
0: ของเรานี่ก็ถือว่าเป็นโอ้โหก็แชมป์ระดับอาเซียนนะแชมป์สโมสรอาเซียนนะฮะ
1: ครับ
0: กลัวที่ไหนอ่ะ
1: เหรอสมมติว่าถ้าไปเยือนยะโฮแพ้กลับมาแล้วเจอชลบุรีอีกเสมอเป็นไง
0: แต่ผมว่าไม่ผมว่าชนะ2นัดเลย
1: ซิวาบอกอ้าวยังไม่ได้หาที่พักเลย
0: ผมว่าชนะ2นัดเลย
1: เอ้ยคุณมองงั้นเหรอ
0: ใช
1: ่สุดยอด
0: พี่เนผมคุมไม่ชนะได้ไง
1: เอาเขาเป็นประธานสโมสร
0: ก็เขาคุมไง
1: เอาเหรอ
0: เขาคุมไอ้นี่อีกทีไง
1: ดูข้อความหน่อยแล้วกันนะทิ้งท้ายประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับSD Consa 50ล้านเหมือนได้ของฟรีสเปอร์อาจารย์โอ๊ควิกนี้ผ่านไหมเจมส์ตันผ่านไหมคุณ
0: ไม่ผ่านครับ
1: เล่นในบ้านนะสเปอร
0: ์ไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านนะพี่ยองเราออกจากเดลเนียลบอกจะไปดูแลแม่ตั้งแต่วันนั้นแกไปดูกี่โมงครับอ้าว
0: ไปกับบอย
1: ก็กลับไปดูแลแม่อยู่นะ
0: แกจะสร้างบ้านที่นี่เอาแม่มาอยู่ด้วยแล้ว
1: อ้าวโค้ชเก่าคุมบุรีรัมย์ชนะเชียงรายแบบเป็นสนามอารมณ์โค้ชใหม่เสมอในบ้านไม่น่ารอดครับพี่ประมาณนี้นะโอ้คุณยายสายมูส่งมาเยอะนะฮะถ้าพี่อายุ66คิดว่าจะมีแรงอ้าวครับผมบาสเกตบอลหญิงเจอแว่นศิริรัตน์ยังแข่งอยู่หรือเปล่าฮะตอนนั้นอะไรนะคุณแว่นเนี่ย
0: ศิริรัตน์ยนโยธินกุล
1: ยนโยธินกุลตอนนั้นสอนรามกันดังๆใช่ไหม
0: โอ้โห
1: สอนรามดังมากและสอนรามเล่นหนังแรกๆเลยเรื่องอะไรนะพยองป่ะ
0: เหินฟ้าใช่ไหม
1: เหินฟ้าแหละแต่เรื่องพยองมันไม่ใช่เรื่องเหินฟ้านะตอนนั้นช่องเจ็ดกำลังดังเลยแล้วหน้าตาของคุณแว่นเนี่ยศิริรัตน์เนี่ยเหมือนกับสอนรามขาวๆแล้วผมไว้ผมอะไรนะเขาเรียกผมอะไรนะผมบ๊อบไม่ใช่อะไรนะ
0: ผมลองทรง
1: ผมหลอกเอ้ยไม่ใช่ผมแบบแสกกลางอ่ะเขาเรียกทรงอะไรทรงสอนรามอ่ะ
0: พูดไม่ได
1: ้สอนรามทรงแสกกลางแล้วกัน
0: พูดไม่ได้พูดไม่ได
1: ้นั่นแหละฮะแล้วดังมากนะ
0: ครับ
1: บาสเกตบอลที่เชียงใหม่ใช่ไหม
0: น้องแว่นเนี่ย
1: น้องแว่น
0: พี่แว่นเนี่ยซีเกมที่เชียงใหม่
1: ซีเกมที่เชียงใหม่เพราะว่ามีคนไปถามเลยว่าเอ๊ะทำไมเขากรี๊ดใครอ๋อกรี๊ดคุณแว่นนะเวลาที่ลูกบาสส่งมาให้เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงเหรอนะครับเขากีกันทักษณะเลยนะดังมากตอนนั้นปี95ที่เชียงใหม
0: ่ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะ
1: เหรอ
0: เจอวันนั้นไม่ได้เจอเห็นในทีวีหรืออะไรก็ยังแบบคล้ายๆเดิมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไม่ได้เปลี่ยนไปมาก
1: เอาเฟรนเดทพงศ์สีทองใช่คนที่เคยจะย้ายไปโบโรยุคจูนิโอปอลิสต้าหรือเปล่าครับ
0: ในทีพงศ์สีทองอินเน
1: ี่
0: ย
1: อันนั้นมันซิโก้ไม่เหรอซิโก้เป็นมิดฟิลด์ไหมไปซ้อมกับมิดฟิลด์ป่ะ
0: เหมือนจะเคยนะ
1: ซิโก้เนี่ยเคยอยู่ฮันเดอร์ฟิลด์ทาวเคยไปซ้อมกับ
0: มิดฟิลด์โบโล
1: ใช่ไหม
0: ใช่ซิโก้
1: ซิโก้จำได้
0: ใช่แต่ก็ยุคเดียวกันนะ
1: ใช่
0: ยุคซิโก้

0: พีเตอร์ปอลวีนแกเกิดปี29ปีเดียวกับเรย์เมเดนอลถ้าไม่บอกผมนึกว่าแกเป็นพี่หลายปีนะครับอ้าว
1: เออไม่ใช่มั้ง
0: ไม่ใช่แล้วพี่ต้นอ่ะพี่ต้นน่าจะมีปี19แล้วผมว่า
1: คุณเลก็ไม่ได้เกิดปี2529คุณเล2520
0: อ๋อเหรอ
1: 2519หรือเปล่าพี่ต้น
0: อ
1: ่ะ
0: อืม
1: อืมคุณเล2520
0: ครับ
1: ใช่อ
0: ืม
1: ครับ
0: โหดกระแสเมื่อวานตำรวจที่จับพระวันนี้เนาะนะครับอ๋อเหรอผมไม่ได้ดูเลยฮะอืมคุณพ่อคุณแม่ผมเสียผมนึกถึงพี่ตุ๋ยมีแฟนรายการคุณพ่อเขาเสียแกส่งมาบอกพี่ตุ๋ยตอบกลับไปทำไมไม่เอาไปซ่อมอ้าว
1: โหดมากเลย
0: โหดไหมอันนี้เรื่องจริง
1: แกพูดเล่นหรือเปล่า
0: อันนี้เรื่องจริงฮะ
1: แกเผื่อพังปาก
0: มีแฟนรายการเขาส่งมาว่าผมไม่ได้ฟังพี่นานเพราะว่าไปเพิ่งจะสูญเสียคนที่รักไปอย่างเงี้ย
1: โอ้ทำไมพี
0: ่คุณยายหรือคุณตาหรือสักอย่างเลยนะแล้วทำไมไม่เอาไปซ่อมครับโอ้โหพ่อผมถามเลยครับว่าดีเจคนนั้นคือใครครับโหดมากเลยอ่ะ
1: โอ้
0: โอ้ย
1: แกคงลืมตัวมั้ง
0: อืมครับ
1: อืมอ
0: ืมสวัสดีครับคุณเจ๋งมาไม่ไหวแล้วนะครับคุณการพึ่งการนะครับเมื่อวานหยองกับเจ๋งจัดรายการด้วยการสนุกมากแต่ก็ได้รู้ว่าไม่ถูกกันเหมือนแอนดี้โคกับเชลแฮมครับพี่
1: อ๋อหมายถึงคุณกับหยองเหรอ
0: เออแมนยูไงศูนย์หน้าไงไม่คุยกันแอนดี้โคกับเท็ดดี้เชลแฮมไงฮะ
1: แต่ร่วมงานกันได
0: ้แต่ร่วมงานกันได
1: ้
0: สเปอร์จะชนะเอเวอร์ตันไหมคุณการ
1: ผมไม่ชนะ
0: เหรออ
1: ืม
0: คุณประเภทว่านอนร้องไห้ตื่นมาฝันร้ายทุกวันไม่มีงานมาเกือบเดือนแล้วนะครับสู้ๆนะพี่นะพี่บ๊อบเพ็ดนะ
1: ครับ
0: ความรู้เรื่องหนังนะแน่นมากเหมือนพี่ซิกเลยครับพี่อ้าว
1: อ๋อนั่นหนังโป้ไอซิกนั่นหนังโป
0: ้เอาเลย
1: หนังโป้ได้ฮะ
0: จริงเหรอ
1: คุณซิกก็ดูชอบ
0: เขาสิบแปดบวกเหรอ
1: โอ้ทุกอย่าง
0: เหรอ
1: 18+18ได้หมดฮะ
0: อืมขอสถิติสเปอร์เปิดบ้านเจอมาตั้งไหนครับพี่
1: ชนะมา5นัดรวดอ่ะถ้าเล่นในบ้านนะ
0: เอาเหร
1: อชนะเท่าไหร่บ้างผมจำไม่ได้แล้วนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วไงที่ชนะ
0: ล
1: อตัน
0: อ
1: ่ะทำให้รอดตรงชั้นนะฮะ
0: จากหนุ่มบ้านนอกเมมุนอาหารสุริเจกีฬาดับ6ของวงการวิทยุเชียร์เจ๋งพร้อมแล้วจะกลับไปจันทินทาหยองปิดกั้นพี่อ่ะซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรนะคิงดอมเขาเลิกทำแล้วเหรอครับอ๋อที่เป็นนั่นป่ะที่เป็นไอ
1: ้ซอมบี้
0: เหรอโอ้สนุกนะ
1: ก็สนุก
0: ตอน6ถ้า6ตอนเองนี่ใช่ไหมสนุกดีเนาะ
1: ใช่สนุกแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: ผมชอบดูตอนโควิดอ่ะก็เนี่ยหนังดูตอนโควิดตลอดนะฮะไม่มีอะไรทำเสียงไม่มีเสียงหายครับพอเจ๋งแก้ไขหน่อยขออภัยพอดีถ้าเราเปิดเพลงเราจะปิดเสียงเนาะรีพายหรือจะสู้อเมริกันพายครับอเมริกันพายเนี่ยสนุกมากวัยรุ่นกระไรกระทงวัยกระทงเลยตอนนั้นนะ
1: โอ้สุดยอดเลย
0: โดยเฉพาะฉากที่อะไรนะพระเอกใช่ไหม
1: เย่อพาย
0: ฮะ
1: เย่อพาย
0: ไม่ใช่พระเอกที่ให้นางเอกที่น่ารักอ่ะเซ็กซี่อ่ะเออไปอยู่ในห้องอ่ะเอออันนี้ก็หาดีอ
1: ่ะไอ้ที่เอาปลาคาร์ฟนี่ไม่รู้ดูเมกันพายเยอะไปเปล่านะ
0: ครับทำเป็นคุยเรื่องหนังแต่ไม่รู้จักอ้าวครับผมพี่ซิกเนี่ยรู้จักดีเขาบอกมาฮะ
1: ไม่รู้จักอะไรฮะ
0: ไม่รู้จักหนังเรื่องอะไรไม่รู้เลยฮะคุณเอกม้าขาวบอกว่าเวเนเซียจะชนะฟิออครับตาเสด็จครับพี่อ้าวเรียบร้อยพี่การครับวันนี้คนข้างๆจะด่าโค้ชหงไหมครับอ้าวครับ
1: โอ้แกไม่พูดถึงเลยฮะ
0: เมื่อวานขนาดโดนหยองเบรกแกยังไม่โกรธเลยอ้าว
1: โกรธ
0: โกรธสิฟุตบอลทีมชาติเราก็เต็มที่ครับทุกเรื่องครับประมาณนี้พี่ได้ดูข่าวโอ้ข่าวไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันเนาะช่วงนี้เน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยข่าวของคุณปาคาร์ฟเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: โหดมากจริง
0: มีเหรอ
1: จริง
0: ฮาวเฟดเป็นโค้ชทีมหญิงดีแล้วคนเก่าสมัยเป็นนักศูนย์หน้าอื่นมากแถมยิงประตูไม่เป็นประมาณนี้เนาะพี่เจ๋งอ่านข่าวอย่ามีอคติดูก็รู้แล้วอ้าวครับผม
1: วิ่งขามันขาดกันเอง
0: อดิศรไปฟังไปพังป้ายเปลี่ยนตัวตั้งแต่เกมฟอร์เรสแล้วครับเจ๋งอ๋อครับใช่เหมือนจะไปมีปัญหาสักอย่างเจอฟอร์เรสใช่ไหมโดนอะไรหรือเปล่ามาดูอ๋อจะปรับเงินมั้ง
1: เจอฟอร์เรสนัดก่อนหน้าน
0: ัดก่อนหน้าใช่ไหมนัดที่เสมอคืนนี้สเปอร์จับตาดูแฮกดี้ของเอเวอร์ตันนะครับ

0: สจ.โทนเผาเสื้อแมนยูยังครับมีอะไรอ่ะแกจัดเทปประจัดรายการกับพวกเนี่ยเสสจ.โทนอ่ะ
1: อ
0: ะข้อความทางเฟซมีอะไรบ้างคุณ
1: แฮกนี่นี่ใคร
0: มีไหม
1: มีเพียบเลยบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวไล่ก่อนนะ
0: วัยกระทงเป็นยังไงครับวัยหนุ่มกระทงไงไม่เคยได้ยินเหร
1: อตำรวจที่ออกกระแสเมื่อวานหัววัยจริงครับเห็นคลิปปุ๊บปล่อยเหรียญปั๊บก่อนจับหวานเจี๊ยบ
0: ครับผม
1: พี่คะแชมป์ยูโรเปียนโอเล่คือใครเจลีกญี่ปุ่นทำไมขึ้นมาแซงหน้าลีกจีนได้ยังไงคอนเสิร์ตพี่ป้อมผ่านไปแล้วคอนเสิร์ตพี่ตู่จะมีเมื่อไหร่แมนยูยังหายซิตี้เยอะไห
0: ม
1: ขอผลสนุกหน่อย
0: ฮะ
1: ขอผลสนุกหน่อย
0: สนุกเกอร์เหรอโอ้โหรายการอะไรอ่ะทันไหมคุณ
1: อังกฤษโอเพ่นไง
0: อ๋อเหรออ ่
1: าวันนี้เชลซีเล่นในบ้านรับน้องใหม่ฮาวซิตี้ยิงถล่ม 9-0
0: อุ้ยจัดไป
1: ฟอร์มูล่าวันสนามปีนี้สเปนกลางปี
0: ครับ
1: ทำไมพี่เจงหาวนอนหลายครั้งเพราะอะไร
0: ฮะเห็นด้วยเหรอเอ
1: ๊ขอข่าวรูเบนอัมบูริมเอซิมิลานด้วย
0: ครับ
1: ไม่พูดเยอะเจ็บคอมิลานปีศาจแดงดำญี่ปุ่นตั้งเป้าเป็นเจ้าเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงกีฬาเอเชียนเกมเจ้าเหรียญทองแดงด้วย
0: มีด้วยเหรอ
1: ตลก
0: เหรียญทองแดง
1: เอาเฟดเลิกแต่บอลเร็วเป็นกองหน้าที่ลูกกาอากาศดี
0: ใ
1: ช่ฮะ
0: ครับ
1: อัปเดตล่าสุดพีวีทีวีซูริกสิทธิ์ถ่ายสดบอลลาลิก้าจะเป็นจำนวน35นัดมาให้ดูกันครับคุณสิทธิบอกมานะครับ
0: อ้าวใช่ฮะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
1: สวัสดียามเช้าพี่ดีเจสุดหล่อทั้งสองท่านน้องทีเจบอกมานะฮะ
0: ครับ
1: คุณเจี๊ยบบอกว่าขอนแก่นอากาศดีมากที่นี่หนาวมากฮะ
0: ใช่ฮะ
1: คุณยงศักดิ์เนี่ยบอกฮะบอกว่าฉลองแมนยู 4-0 ครับคุณปุ๊บอกว่า3หาวแล้วจ้าคุณปวริศบอกว่าสอนรามแสดงเรื่องพยองเดชไหมครับ
0: พยองเฉยไม่มีเดชนะ อีลิตโอเพ่นเนี่ยรอบ8คนสุดท้ายนะชอนเมอร์ฟี่ชนะจัดทำ6ค่านะและมาร์ควิลเลียมชนะเลียมเดวิสไป6-3ครับรอบรองตีจินฮุยจะเจออลิคาเตอร์และชอนเมอร์ฟี่เจอมาร์ควิลเลียมครับ
1: ครับ
0: แข่งตีจินฮุยจับอลิคาเตอร์ในแข่งวันนี้นะทุ่มหนึ่งส่วนชอนเมอร์ฟี่กับมาร์ควิลเลียมแข่งวันอาทิตย์นะฮะเอ้ยแข่งวันเสาร์เหมือนกันแต่ว่าข้าไปวันอาทิตย์เวลาตีหนึ่งครับผม
1: ขอผลฟิออชนะ4-2
0: ครับ
1: เวสต์แฮมชนะ 6-0
0: เอมโปลี
1: นี่
0: เซเลบีน่าจะเซเลบี
1: เซเลบีเหรอเซเลบีเอมโปลีแพ้ฮะแพ้ 0-1 ฮะครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: ครับผม
0: อ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็วันนี้ติดตามฟุตบอลนะนะครับโดยเฉพาะแมตช์ที่2เนาะนะครับอาร์เซนอลโอ้ไม่รู้ใครดูทันหรือเปล่าดูถึงหรือเปล่าตีสองนะ
1: ไม่น่าถึงนะ
0: ไม่น่าถึงนะแล้วก็บอลไทยบอลเทศแล้วก็เอชเกนด้วยนะนะครับยิงสดไทยเอสเพนนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เฮลติไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Healthy Time เป็นสายชนค่ะเรามีเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะเรื่องของคุยกับอาจารย์หมอปัญญาแล้วก็มีถามตอบกัน SMS 4689899แล้วก็ทาง Facebook กับทาง YouTube ด้วยนะคะก็ติดตามกันทางเพจของเราก็คือ FM 99 Active Radio นะคะเอาละค่ะเรื่องแรกของวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งจริงๆแล้วเตรียมไว้สองเรื่องจริงๆเรื่องแรกที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งตอนนี้จากสภาพปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้เยอะจังเลยนะคะทั้งที่ อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ทั้งที่เดินอยู่ตามท้องถนนนะคะแถวบ้านเนี่ยโหบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เยอะจังเดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้เจอแล้วก็บางวันเนาะอารมณ์แบบคุ้มคลั่งขึ้นมาเนี่ยถืออะไรทำร้ายอัลวาดไปทั่วแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางภาครัฐนะคะจะต้องเข้ามาดูแลนิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งพอดีมาเจอเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของเมซี่เจนะคะเมซี่เจเนี่ยในนักกีฬาของทางDaily News นะคะก็พูดถึงเจชนาทิพย์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะถึงการดูแลตัวเองคุณเจชนาทิพย์สงกระสินนักเตะทีมชาติไทยและ BG ปทุมยูไนเต็ดบอกว่าต้องเคร่งครัดกับการดูแลตัวเองโดยเฉพาะการกินอาหารการกินทั้งหลายเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้นานที่สุดนะคะเจจะอายุครบ33ปีในต้นเดือนหน้าค่ะหายจากการบาดเจ็บตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วลงสนามให้ BG เกมเปิดสนามไทยลีกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบุกเสมอปัตตานี FC 00นะคะเขาก็ยอมรับว่าการที่เขามีการเจ็บเรื่อยๆทั้งเจ็บเองและโดนปะทะส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยต้องซ้อมเยอะกว่าคนอื่นก็สะสมนะคะต้องทำให้เส้นทางฟุตบอลนี่ยาวนานที่สุดโดยการดูแลตัวเองเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะเลือกกินสิ่งที่ดีที่สุดต่อร่างกายลงทุนกับการกินค่ะประการที่สองก็คือลงทุนดูแลตัวเองนอกสนามนะไปแช่น้ำร้อนน้ำเย็นจ้างนวดเพิ่มเติมแล้วก็เข้ามาแคมป์แต่เช้าซึ่งมีทุกอย่างมีนักกายภาพที่ดูแลแล้วก็ต้องพยายามไม่ให้บาดเจ็บเมื่อถามเพิ่มเติมถึงการกินอาหารชนาธิปบอกว่าต้องเลือกกินสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองไม่ใช่ว่ากินคลีนนะคะเชื่อว่าสิ่งสำคัญสุดก็คือมีความสุขกับการกินของเราแล้วก็เจยอมรับว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ควรกินอะไรอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ดื่มอยู่แล้วขนมขบเคี้ยวนี่ไม่กินนานแล้วตั้งแต่ไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับสำหรับขนมขบเคี้ยวก็ว่าได้นะคะก็บอกว่าขนมหวานอาจจะมีนิดหน่อยกาแฟก็ต้องไม่ใช่กาแฟใส่นมอาจจะไม่เคร่งครัดขนาดเป๊ะๆนะคะก็รู้ว่าคำว่าโภชนาการนั้นตราบใดที่ไม่เห็นวิธีการทำก็ไม่เชื่อก็ต้องเข้าไปดูกุ๊กดูเชฟก็ทำนะคะใช้น้ำมันอะไรทำยังไงใครก็พูดได้ว่าโภชนาการแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอย่างไรเจบอกว่าตัวเองก็ไม่ต้องขนาดจ้างคุกส่วนตัวแต่ว่าเลือกกินนะคะพยายามไม่กินเผ็ดขนมขบเคี้ยวนี่ไม่กินเลยค่ะเรื่องจริงนะคะแต่ว่าบอกแถมท้ายติดตลกบอกว่าเดี๋ยวโฆษณามาจ้างไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยจ้างได้นะเดี๋ยวผมคิดให้เจบอกแบบนี้นะคะก็เป็นสไตล์การให้สัมภาษณ์ของเมซิเจนะคะก็จะมีแถมอะไรสนุกๆไว้ให้กับผู้ที่มาสัมภาษณ์เขานะคะได้สนุกสนานเพิ่มเติมอันนี้จากข้อมูลจาก Daily News นะคะนักกีฬาสำหรับวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะสนทนากับอาจารย์หมอปัญญานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะคุยกับอาจารย์หมอปัญญานะคะ อาจารย์ก็อาจจะต้องรอสายอยู่สักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวอรินก็กำลังรอน้องเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์หมอปัญญาเนี่ยเดี๋ยวให้น้องช่างนี่ขออนุญาตเปิดตัวสปอร์ตโปรโมทไปสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอน้องเข้ามาต่อสายสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ค่ะอาจารย์หมออยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเสียงคุณอ้อยนะ
2: ค่ะวันนี้มาแทนคุณเต่าค่ะอาจารย์หมอคะ
3: โอ้ครับครับดีครับก็ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่วันนี้เป็นวันจันทร์นะอ้อยนะ
2: ค่ะ
3: ก็จะมีลักษณะเป็นแบบไฮไลท์นำเข้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดนะครับในห้องผ่าตัดก็จะมีหมอผ่าตัดหมอดมยาสูบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีหมออีกหลายหลายหมอเช่นมีคนที่คุมเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์หุ่นยนต์ผ่าตัดนะคร
2: ับ
3: ตอนนี้เองได้รู้ข่าวปัจจุบันนี้การผ่าตัดใหญ่ๆนะตอนนี้ผ่าตัดทางด้านวิชาศัลยกรรมนะครับก็จะใช้หุ่นยนต์เข้าช่วยเสริมนะเสริมไม่ใช่ไปผ่าตัดแทนคุณหมอนะคร
2: ับ ใช่ใช่ค่ะ
3: ไปเสริมไปช่วยทำให้ทุกอย่างกระบวนการบางอันที่ต้องมีการวัดรายละเอียดเป็นองศาเป็นเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับทำง่ายขึ้นเพราะว่าเครื่องมือพวกนี้มันคำนวณทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชัดแน่นไปได้ประโยชน์คนไข้นั่นเองนะครับคราวนี้ก็สมัยก่อนนี้ที่เราทำกันมาก่อนนี้ก่อนที่หมด2ปี3ปีย้อนหลังไปนะครับหมอเป็นคนวัดเององศาพวกนี้นะครับผมก็จะวัดเองนะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการที่วัดองศาว่าอุปกรณ์กระดูกที่ใส่เนี่ยครับหัวกระดูกเทียมของสะโพกเทียมของเข่าเทียมเนี่ยจะต้องเอียงกี่องศาถึงจะเป็นธรรมชาติที่สุดคนดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เสียเวลาเพราะว่าแผลที่ต้องลงมีดไปผ่าตัดต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้จบไปเร็วเสียเลือดน้อยแผลเล็กกับจะต้องไปวัดองศาพวกนี
2: ้
3: เราก็ขอให้กลุ่มอาชีพกลุ่มหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับทางด้านฟิสิกส์เรื่องคำนวณต่างๆนะครับกลุ่มนี้ก็คือคนที่ชื่อว่าเป็นวิศวกรต้องใช้วิศวกรนะครับอาชีพอื่นๆเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญในลักษณะของการคำนวณต่างๆวันนี้ได้น้อยกว่าก็ไปคุยกันในลักษณะที่สองวิชาชีพนะครับวิชาชีพแพทย์กับวิชาชีพวิศวกรนะครับวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันก็จะคุยกันได้ง่ายเช่นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสาขาที่ดูแลเกี่ยวเรื่องการแพทย์ของเมืองไทยเป็นหลักด้วยนะซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสองโรงใหญ่ๆเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งสุขทั้งคู่เลยโรงพยาบาลแรกใหญ่มากที่สุดในประเทศไทยครับคือโรงพยาบาลศิริราช
2: ค่ะ
3: อันนี้คือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละเป็นโรงเรียนแพทย์สอนคุณหมอทุกๆปีจะผลิตแพทย์ออกมาหลายร้อยคนนะครับ
2: อ
3: ันที่สองก็คือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ผมมีประสบการณ์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนแพทย์เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเพิ่งเกิดทีหลังศิริราชหลายปีแล้วก็ขยายตัวขึ้นนะครับตลอดเวลาก็จะเล็กกว่าศิริราชสักนิดหนึ่งสองโรงพยาบาลเนี่ยครับทั้งศิริราชทั้งรามาธิบดีนะครับเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีอาจารย์หมออยู่หลายคนก็มีการผ่าตัดชนิดที่เราพูดถึงเนี่ยครับผ่าตัดข้อสะโพกเทียมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้คนไข้ไปช่วยเขากลับไปเป็นคนที่มีประโยชน์ในการเดินทางต่างตัวด้วยตัวเองพึ่งตัวเองได้ดีมากขึ้นถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับสะโพกหรือโรคเข่านะครับการเปลี่ยนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและเข่าเทียมเราพูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วน้องอ้อยนะ
2: ค่ะ
3: ในห้องผ่าตัดเราต้องทำอะไรกับคนไข้บ้างถ้าจะได้พูดไว้สิ่งหนึ่งก็คือต้องใช้หุ่นยนต์เข้าช่วยด้วยในสมัยนี้นะครับผมก็กักไว้ตรงนั้นต้องกะว่าจะพูดวันนี
2: ้
3: เป็นการปิดท้ายให้นะครับจะท่านวันจะได้เห็นว่าพอใช้หุ่นยนต์ช่วยจริงๆด้วยโรงเรียนแพทย์นะครับแต่ไปช่วยเฉพาะส่วนหนึ่งแค่5% 10%ในการผ่าตัดนั้นนะครับที่เหลืออีก90%กับ100%นั้นเป็นฝีมือของหมอและทีมผ่าตัดทั้ง4คนนะครับผ่าตัดเป็นไข้เคสใหญ่แบบนี้ครับเราใช้คุณหมอ4คนนะครับในการผ่าตัดทั้งทีมผ่าตัดบวกกับทีมหมอดมยาอีก2คนที่นั่งดมยาสลบให้นะครับให้ท่านไม่เจ็บไม่ปวดนะส่วนนั้นพยาบาลเรียกว่า OR Nurseอีก3คนนะครับสครับเนิร์สคนหนึ่งส่งเครื่องมือผ่าตัดเลยนะครับส่งมีดส่งกรรไกรให้หมอผ่าเลยแหละผ่าเนื้อคุณนั่นแหละ แล้วก็มีอีกคนหนึ่งเรียกว่าเซอร์เคอร์ติงเนิร์สพยาบาลที่คอยหมุนเวียนเครื่องมือต่างๆตามต้องการของหมอเป ปิดชุดใหม่ให้อะไรนะครับเป็นการดูแลเครื่องมือต่างๆรวมทั้งอีกอันหนึ่งก็สำคัญมากคือเครื่องหุ่นยนต์ประกอบการผ่าตัดที่ปัจจุบันนี้หมอช่วยวัดองศาต่างๆให้มันแม่นยำที่สุดตรงกับข้อมูลของคุณโดยที่คุณหมอเจ้าของเคสอย่างผมเป็นเจ้าเป็นอาจารย์เจ้าของเคสผมก็จะมีข้อมูลของคนไข้คนเนี้ยที่เอ็กซเรย์ MRI หัวเข่าไว้แล้วว่าองศาเป็นยังไงที่ต้องการแบบที่เหมาะสมที่สุดเป็นอย่างไรตามลักษณะของสแกน MRI หรือ CT สแกนไว้ก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปในเครื่องนี้เครื่องคุณยนต์ที่พูดถึงเขาจะรู้จักคนไข้คนนี้ณเวลานี้เท่านั้นนะครับว่ากระดูกของเขาจะองเอียงองศาเท่านั้นเท่านี้นะครับเช่นแอนตี้เวอร์ชัน12องศาอย่างนี้เขาก็บอกเครื่องไว้เครื่องก็จะคำนวณโดยควบคุมโดยบุคคลกลุ่มที่เรียกว่าเป็นวิศวกรกลุ่มนี้นะครับที่ช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องนี้แล้วเขาเข้าใจขึ้นได้เป็นอย่างดีนะว่าใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วเครื่องมันจะคำนวณยังไงมีอัลกอริทึมคือกระบวนการจัดการในการคำนวณโคดดิ้งต่างๆอย่างไรแล้วก็แจ้งว่าเป็นลักษณะของการที่แขนหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์มันจะมีแขนขาคอยจับองศาให้เราเรียบร้อยครับมันจะวัดให้เรียบร้อยโดยใช้เครื่องวัดนะเป็นที่หมอไม่ต้องไปลงไปวัดเองแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะลดเวลาขั้นตอนลงมากเพราะวิศวกรคนที่เป็นคนที่ดูแลเครื่องเหล่านี้ครับเขาจะคำนวณเสร็จตลอดที่เรากำลังผ่าตัดอยู่เขาจะคำนวณให้เสร็จจากข้อมูลที่หมอให้จากที่อาจารย์คนที่เป็นเจ้าของไข้ได้ให้เขาในเครื่องนะครับเครื่องเหล่านี้ก็จะคำนวณเสร็จแล้วก็เตรียมพร้อมเลยพอเราผ่าตัดถึงกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใส่จัดการตัดกระดูกให้เหมาะสมองศาขนาดนี
2: ้
3: จะใส่ขึ้นข้อสะโพกเทียมได้ชัดเจนแม่นยำมากขึ้นใส่ข้อสะโพกเทียมได้แม่นยำมากขึ้นน้องๆกลุ่มที่เป็นวิศวกรกลุ่มนี้ที่เขารู้เรื่องเครื่องมือที่เป็นหุ่นยนต์นี่อย่างดีนะครับบวกกับเขาเป็นคนกลุ่มที่สร้างขึ้นมานั่นแหละในห้องแลบนะครับแล้วก็ผลิตให้เป็นอุปกรณ์ที่เอาผลิตออกขายเลยนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องมือเหล่านี้มาโดยใช้คำนวณจากกระบวนการต่างๆทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ต่างๆแล้วเรียบร้อยนะครับเขามาใช้กับคนไข้คนนี้ตรงเป๊ะกับคนไข้คนนี้คนเดียวซึ่งเป็นการสัญญาได้ว่าองศาที่ใส่ของกระดูกเทียมเข้าไปข้อเข่าเทียมเข้าไปสะโพกเทียมเข้าไปเนี่ยครับมันจะเป็นองศาของตัวท่านเองแท้ๆแม่นๆก็แปลว่าผ่าตัดโดยอาจารย์เจ้าของไข้คุณจริงๆนะครับอาจารย์ผ่าให้เองควบคุมการใส่อุปกรณ์ข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมที่มีหลายสายชิ้นอยู่นะครับเข้ากันได้แบบเป๊ะๆเลยสุดท้ายจบลงเลยก็คือจะคืนกับสภาพของข้อสะโพกที่ใกล้เคียงที่คุณพ่อคุณแม่คุณให้มาตั้งแต่เด็กๆใกล้เคียงกับหัวเข่ากระดูกที่เกิดเข่าที่เทียมขนาดหนึ่งปกติของคุณเองที่สุดนะครับจับได้เป๊ะเลย
2: ค่ะ
3: ผ่าตัดเสร็จแล้วขาสองข้างคุณก็จะยาวเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ครับการควบคุมกระบวนการนี้ครับกระบวนการตรงเนี้ยขณะที่เราจะใส่อุปกรณ์เทียมเข้าไปเนี่ยครับถูกควบคุมด้วยหุ่นยนต
2: ์
3: บอกกันว่าแค่นั้นแค่นี้ตาม CT สแกนตาม MRI ที่เราทำไว้กับตัวคุณแล้วหมอใส่ข้อมูลเข้าไปให้มันนะครับเสร็จแล้วคนที่ควบคุมคนนี้เป็นวิศวกรซึ่งชื่อการแพทย์เราปัจจุบันนี้ตั้งเป็นหน่วยงานแล้วก็มีการสอนการเรียนการสอนกันจริงๆในคณะมหาวิทยาลัยนะครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์เลยนะครับก็คือชื่อวิศวกรชีวการแพทย
2: ์
3: Biomedical Engineering พวกนี้จบปริญญาแล้วได้เป็นวิศวกรเลยนะครับเป็นปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเลยนะครับที่จะเข้าใจอุปกรณ์หมดที่คล้ายใช้กันในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ทั้งหมดถูกควบคุมเข้าใจและถ้ามีการผิดพลาดของเครื่องใดๆก็ตามแต่เกิดขึ้นขณะที่กำลังผ่าตัดอยู่เนี่ยเขาสามารถจัดการรีเช็คแก้ไขปรับทั้งหมดคืนกับสภาพได้ทันทีในช่วงเวลานั้นเลยก็แปลว่าเรานำคนที่เขารู้เรื่องพวกนี้จริงๆนะครับเรียนวิชาเหล่านี้มาจริงๆโดยที่แทนที่จะวิศวกรเหล่านี้แทนที่จะไปสร้างตึกสูงๆแทนที่จะสร้างสะพานใหญ่ๆข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแทนที่จะสร้างอุปกรณ์อื่นๆทางด้านต่างๆทางวิศวกรรมเขากลับมาสร้างเครื่องมือแพทย์ให้หมอใช้ในการผ่าตัดร่วมมือกับคุณหมอในการทำให้คนไข้คนหนึ่งมีสุขภาพกลับคืนสุขภาพปกติที่แม่นยำที่สุดท่านฟังเข้าใจไหมครับชื่อ วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นวิชาที่เราสอนกันมานะครับและคนที่จบคือสาขานี้เรียกว่าเป็นวิศวกรชีวการแพทย์เลยนะครับกับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตมีการเรียนการสอนปัจจุบันนี้ในมหิดลเองเราสอนถึงชั้นปริญญาเอกเลยนะครับซึ่งมีนักศึกษาอยู่เยอะแยะตอนขณะนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปช่วยสอนด้วยบางสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับเขาจะเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีเลยครับท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์การคำนวณต่างๆอัลกอริทึมต่างๆโคดดิ้งเอนโคดดิ้งต่างๆเขาไปในเครื่องยนต์ต่างเหล่านี้ครับอย่างดีรวมทั้งเขาจะเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมนุษย์ด้วยว่าชิ้นส่วนต่างๆตับไตไส้พุงกระดูกกระดี่ต่างๆนั้นมันเป็นยังไงแต่ชิ้นเรียกชื่ออะไรก็เป็นองศายังไงรวมทั้งการที่ทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์ทั้งสามกว่าอวัยวะนั้นทำงานกันยังไงเราก็ได้เรียนรู้พวกวิชาแพทย์กลุ่มนี้ด้วยนะครับที่เหมาะสมกับนักวิศวกรรมแล้วก็จะเรียนคำนวณด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่างๆมีอาจารย์ทางวิศวกรวิศวกรรมศาสตร์เขาสอนเองเลยนะครับทั้งหมดรวมๆแล้วก็คือจับวิชา2วิชาคือวิชาแพทย์ด้านพื้นฐานการดูแลอวัยวะต่างๆทำงานของอวัยวะต่างๆโดยทั้งอนาโตมีอันนี้คือที่มาที่ไปของชิ้นส่วนต่างๆนะครับบวกกับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการคำนวณตัวเลขต่างๆหัวข้อในการทำงานต่างๆมารวมกัน2สาขาวิชาใหญ่ๆเลยใส่ไว้ในเด็กคนที่ชื่อว่าเป็นวิศวกรชีวการแพทย์Biomedical Engineering ซึ่งในปัจจุบันนี้ในเมืองไทยก็มีการสอนกันในหลายมหาวิทยาลัยนะครับและที่เปิดใหม่ที่เป็นคณะแพทย์เขาก็สอนวิชาพวกนี้ด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเรามีการสอนกันอยู
2: ่
3: มันก็จะเรื่องนี้แล้วก็จะได้ช่วยคุณหมอร่วมมือกันในการที่จะ ดูแลคนไข้เพื่อได้ประโยชน์กับคนไข้แต่ถึงตัวท่านเองนะครับคนไทยทั้ง70ล้านคนที่มีการผ่าตัดมีการรักษาเครื่องมือต่างในเมืองไทยนะครับปัจจุบันเราใช้เครื่องมือทางการวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยเข้าไปร่วมอย่างมากเลยนะโดยยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยเขาก็มาช่วยส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้จะมีเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากใช้ฝีมือจากหมอทั้งหมดแล้วนะครับที่การผ่าตัดท่านเนี่ยแต่เขามาช่วยคอนโทรลและสัญญาว่าองศาต่างๆเหล่านี้แม่นจริงๆสำหรับตัวท่านเองแต่ฟังรู้สึกไงบ้างคะน้องอ้อย
2: ก็รู้สึกว่าทางการแพทย์ของเราเนี่ยการแพทย์สาธารณสุขของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีระดับโลกที่มันเข้ามาอยู่ในทุกอาชีพ
3: ทุก
2: ของคนเราใช่ไหมคะ
3: คือเป็นการบูรณาการร่วมมือกันของหลายสาขาวิชาซึ่งทั้งโลกนี่แหละครับในทุกประเทศประเทศเจริญแล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคร
2: ับ
3: แล้วก็นำมาใช้และเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของไทยเลยนะครับซึ่งมีการสอนหลายแห่งนะเช่นมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรใหญ่ๆก็จะสอนวิชาพวกนี้ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยเลยเป็นหนึ่งภาควิชานะครับ
2: ก็คือเรียนนอกจากจะเรียนทางด้านวิศวะแล้วยังต้องรู้ทางเรื่องของการแพทย์ด้วย
3: ถูกต้องครับโดยจัดตัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการที่เขาจะช่วยในการคำนวณในการคิดในการสร้างอุปกรณ์ต่างให้เราให้แพทย์ได้ใช้นะครับแต่ใช้กับคนไทยนั่นเองกับคนทั้งหมดทั้งโลกนี้ด้วยอุปกรณ์บางอย่างได้ถูกนำไปขายทำผลิตเป็นอุปกรณ์ทั้งโลกเลยเช่นเครื่องตรวจวัดความเค็มความหวานความเค็มใช้วิธีการจิ้มจุ่มจากที่น้องอ้อจะกินในห้างจิ้มจุ่มนะเอาตะเกียบที่จุ่มจุ๊บสักครู่ก็เข้าปากเลยทำได้ฉะนั้นเราก็ถ้าให้มันถูกใช้ง่ายเช่นตัวอย่างอื่นๆเช่นเครื่องวัดความหวานนะครับเราบอกอย่าหวานมากลักษณะพอดีเช่นกาแฟต่างเราสามารถเช็คได้จากการจิ้มจุ่มเอาจิ้มปลายของมันจะจิ้มไปเลยมันจะบอกว่าตัวเลขเป็นไฟสีแดง
2: เท่าไหร่
3: ได้เลย
2: ค่ะค่ะโอโซเดียมล้วนๆอะไรอย่างเงี้ย

0: ใช่ครับใช่ครับเค็มก็วัดได้จิ้มพวกแม่ค้าบอกใส่เค็มเกินไปครับแม่ค้าไม่เอาแล้วนะครับน่าลดเค็มลงหน่อยเห็นไหมครับว่าเป็นสิ่งที่กระบวนการต่างๆที่ควบคุมและเกี่ยวกับอาหารรสชาติต่างเพื่อควบคุม NCD ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ที่คุณวิศวกรชีวการแพทย์เหล่านี้เขาสร้างให้นะให้เราได
1: ้ค่ะคือกลุ่มคนพวกนี้สร้างให้ด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับต้องครับนะครับแล้วก็ใช้คนนี้ก็กระจายไปทั่วโลกครับเครื่องมือเหล่านี้สะดวกวิธีคิดก็คือสะดวกใช้แค่ถือไปแล้วก็จิ้มเลย
1: ค่ะ
0: คุณแม่ค้าที่เขาใส่เค็มก็จะรู้ว่าเขาใส่เค็มเกินไปนะคะคุณป้า
1: อันนี้เราหาซื้อได้ที่ไหนคะคุณหมอ
0: ครับ
1: ที่โรงพยาบาล
0: ตัวสอสอสอสอสอสามตัวเนี่ยตัวองค์กรที่ช่วยดูแลสุขภาพป้องกันโรคนะคร
1: ับ
0: ขอให้อาจารย์เหล่านี้ได้ช่วยผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ให้เราใช้กระจายไปทุกอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วขนาดนี้นะคร
1: ับ พอมีเยอะมากขึ้นนะคะพอมีซัพพลายเยอะขึ้นราคาก็จะถูกลง
0: ถูกลงครับจากเครื่องละเป็นหมื่นในปัจจุบันก็เหลือเครื่องละพันกว่าบาทพันสอง
1: ก็เหมือน
0: สามารถกระจายไปทุกอำเภอให้ทุกอำเภอที่รอพอสอตโรงพยาบาลประจำอำเภอเหล่านี
1: ้
0: มีใช้จะได้ควบคุมไม่ให้คนไทยที่ต่างอำเภอเนี่ยต้องกินเค็มเกินไปต้องกินหวานเกินไปแต่ก่อนเราไม่ได้ควบคุมไงแค่ให้ความรู้อยากกินเค็มนะ
1: ใช่ใช่
0: หวานนะอะไรเงี้ยนะครับคนก็รับทราบแล้วก็ยกพยักหน้าแล้วก็ขัดปัจจุบันนี้เราไปเช็คแม่ค้าเลยครับพ่อค้าตามตลาดต่างๆที่อำเภอต่างๆทุกตลาดผู้ที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นแต่ร้านสุขภาพก็จะไปคอยเช็คให้ว่าคุณป้าเป็นถึงแม่ค้าคุณป้าเค็มเกินไปแล้วเนี่ยลดลงหน่อยเลยคะคราวหน้านะครับพอตรวจเช็คได้ก็มือได้ก็ไปจิ้มซ้ำก็จะเช็คให้ได้ว่าคนในอำเภอนั้นจะได้ไม่กินเค็มกินหวานมากเลย
1: โอ้ดีมากเลยเดี๋ยวไว้ผู้ฟังบ้านไหนมีเครื่องตัวนี้ละบ้าง มาช่วยแชร์กันหน่อยเดี๋ยวไว้ ทางรายการเนาะเผื่อจะแบบซื้อมาโชว์ให้ผู้ฟังที่ฟังรายการดูหน่อยเป็นยังไงกันบ้างเราจะร
0: ักษาสุขภาพสสเองพอเสือสามตัวที่เป็นองค์กรที่ดูแลและสุขภาพนี่ก็ได้จัดการจัดหาในราคาที่ตกลงกันระหว่างอาจารย์ที่ภูมิผลิตนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราส่งมาให้รพสตตามโรงพยาบาลอำเภอต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับส่งไปให้เลยว่าเราใช้อันนี้เพื่อตรวจสอบความหวานความเค็มของอาหารที่คนไทยในพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่เนี่ย
1: จ
0: ะต้องกินต้องรับนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยเตือนแม่ค้าด้วยพ่อค้าด้วยว่าอย่าทำมากเกินไปหวานเกินไปเค็มเกินไปถึงว่ามันจะได้ผลดีก็ตอนนี้แหละครับควบคุมที่ผู้ผลิตเลยแล้วว่าเราต้องออกไปซื้อแกงที่ตลาดอ่
1: ะ
0: เราก็ชิมเค็มก็ชิมอร่อยดีเลยนะเคยชิมคุ้นชินแต่มันเกินตัวค่าตัวเลข 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแล้วก็รู้แล้วก็ตั้งข้าวตัวขนาดนี้เลยพอจิ้มปุ๊บก็รู้แล้ววันนี้คุณป้าที่เป็นแม่ค้าทำเค็มเกินไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ไปเปลี่ยนเขาเพื่อระบบต่างนั้นอยู่ด้วยกันแบบคนในไทยครับเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการรับรู้เขาทำหวานเกินไปเค็มเกินไป
1: ค่ะอย่างนี้โรงอาหารที่ตามโรงพยาบาลนะคะอาจารย์หมอ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องตรวจเช็คแบบนี้ทุกร้านไหมเพราะว่า
0: ตรวจหมดแล้วครับที่โรงอาหารที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ในตรวจหมดแล้วแม่ค้าทุกๆช่องที่ขายอาหารนี่ครับไม่มีเค็มหวานเค็มจัดหวานจัดกันไม่ได้เลยครับ
1: ค่ะรสชาติก็จะเป็นกลางๆออกไปทางจืดจัดด้วยซ้ำนะคะร้านอาหารในโรงพยาบาล
0: ให้เกิดความกลมกล่อม
1: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะ
0: พวงใส่น้ำพริกน้ำปลาต่างๆที่เราเคยหิ้วไปเติมกันในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตามโรงพยาบาลต่างห้องอาหารก็โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ไม่มีพวงเหล่านี้นะครับท่าน
1: ค่ะค่ะแล้วก็
0: พวงเป็นถึงว่าพวงใส่น้ำปลาน้ำต้มจิ้มนะครับที่เป็น
1: ค่ะก็เดี๋ยวนี้จะสังเกตว่าสมัยก่อนนี่เวลาที่คนไข้ในห้องพักเนี่ยนะคะบางทีสั่งอาหารตามโรงพยาบาลนะอาจจะไม่ค่อยได้ถูกปากสักเท่าไหร่ก็รสชาติตามแบบคุ้นเคยเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวนี้สั่งจากข้างนอกเลยค่ะจันโ
0: มให้ญาติไปซื้อมาให้เลย
1: ให้ญาติไปซื้อมาหรือว่าก็สั่งเอาเนอะแล้วก็ร้านอาหารในโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ร้านอาหารจากข้างนอกหมายถึงว่าที่มีแบรนด์นะนะคะจันหมอก็หลายโรงพยาบาลก็เริ่มมีจำหน่ายกันนะคะ
0: แต่ในสันติราษฎร์ในระบาดที่พอดีจุฬาพวกนี้คือโรงเรียนแพทย์เราไม่ให้มีนะครับเพราะไปควบคุมแม่ค้าพ่อค้าที่เราอยากให้ขายในโรงอาหารของโรงพยาบาลเลย
1: ค่ะค่ะ

0: ทุกอย่างเลยของหวานของเค็มของเผ็ดต่างๆครบ
1: ก็มีอยู่3รสชาตินี่แหละต้องควบคุมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: หวานเค็ม
0: จัดเค็มจัดมันจัดครับ3อาหารนี่ครับ
1: ใช่
0: คุมไม่ให้มันเกินเพราะว่ามันทำให้เกิดโรค NCD กับคนไทยของเราเอง
1: ค่ะค่ะเรื้อรังมาแล้วก็ต้องรักษากันไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะอาจารย์หมอกินยากันไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะเราจะเห็นแบบภาพจำลองในห้องผ่าตัดจากซีรีส์นะคะอาจารย์หมออันนั้นคือเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะเขาจำลองจากภาพจริงเลย
0: มันก็เป็นแขนขาแบบหุ่นยนต์นะคะควบคุมโดยคนที่ชื่อว่าวิศวกรชีวการแพทย์ไบโอเมดิคัลเอนจิเนียร์นะครับเป็นวิศวกรเลยเขาแก้ไขได้ทันทีถ้ามีการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นแล้วการันตีว่าการผ่าตัดนั้นจะดำเนินต่อไปอย่างเป็นปกติตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: คนที่มีความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ช่างเครื่องนะครับแต่ฟังเป็นวิศวกรที่เรียนทางนี้โดยตรงวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับแล้ว medical engineering
1: แล้วก็อยู่โรงพยาบาลนี้ก็ใส่ชุดกาวเหมือนคุณหมอไหมคะ
0: ใส่เป็นการเปลี่ยนชุดเข้าไปด้วยกันนะครับ
1: โ
0: อเป็นอีกกลุ่มทีมนึงที่ช่วยทำในห้องผ่าตัดที่มีใช้การใช้หุ่นยนต์ก็จะมีวิศวกรเหล่านี้เข้าไปช่วยควบคุมให
1: ้ค่ะเขาก็เรียกคุณหมอเรียกพยาบาลกันหมดเลยนะคะแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันยกเว้นหุ่นยนต์ไม่ต้องใส่นะคะหุ่นยนต์ไม่ต้องใส่ ใส่เสื้อกาว
0: แล้วคอยแบ่งส่วนที่หมอจะสะอาดหมอมือสะอาดแล้วป้องกันใส่ถุงมือแล้วนะครับแล้วมาเคลื่อนที่ปรับทิศทางของแขนขาต่างๆเหล่านี้ได
1: ้ค่ะ
0: ก็จะดูแล้วว่าหมอต้องการยังไงที่ต่างตรงไหนที่จะควบคุมวัดตรงไหนบ้างก็จะป้อนเครื่องเข้าไปให้เหมาะสม
1: ค่ะค่ะมันก็จะเป็นตัวช่วยมนุษย์เนาะยังไงก็ตามก็ต้องยังมีคนต้องคอยควบคุมอยู่ดีนะคะ
0: ใช่ครับต้องครับ
1: เหมือนกับอีกหลายๆที่ที่เราเจอทีนี้เราไปตามโรงแรมอย่างเงี้ยนะคะจะมองต่างประเทศหรือว่าในไทยนี่ยังไม่เห็นแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเราก็มีหุ่นยนต์ละเดินมาส่งของให้เวลาเราขออะไรเพิ่มเติมจากทางโรงแรมก็เดินขึ้นมาส่งให้เราแต่ว่ายังไงทั้งหมดก็ต้องควบคุมโดยคนอยู่ดี
0: โดยมนุษย์ที่มีความรู้
1: ใช่นะคะมาแล้วค่ะเราพักช่วงแรกกันสักครู่นะคะ
0: ค
1: ่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพีมนภัทร
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: 2016736 Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
1: กลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time ค่ะ
2: ที่เราจะพูดถึงกันท่านฟังก็ขอมาในเรื่องของการที่ทำให้พูดเรื่องเกี่ยวกับการแก
1: ่โหจารย์แก่พูดเบาๆก็เจ็บนะ หนูยังไม่แก่แต่หนูก็ไม่อยากได้ยินคำนี
2: ้จริงด้วยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมประมาณนั้นแต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าของงั้นๆน่ะก็เป็นธรรมชาติของคนไงมันก็ต้องเกิดขึ้นมีเกิดก็มีแก่แล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีตายแต่พอเข้าถึงจังหวะการแก่นี่ครับมันทำให้คนเราใจหมองนะใจหมองลงก็รู้สึกว่าชีวิตมันดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยวันคืนห้ามมันไม่ได้เลยมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนสลับกันไปกันมารวมไปรวมมากลายเป็นอายุ1ปีที่ผ่านออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปท่านฟังครับถ้าฟังแล้วไม่สบายใจกรุณาปิดตอนนี้สักตอนก่อนก็ได้
1: ไม่อาจารย์ ฟังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้จัดการกับตัวเองว่าฉันแก่แบบไหนแก่แบบอ่อนแอหรือแก่แบบสตรองอาจารย
2: ์ครับทีนี้ผมก็เชียร์ให้แก่แบบสตรองเลยครับเพราะว่ายังไงก็ตามแต่เราก็หนีมันจังหวะนี้ไม่พ้นหรอกครับยังไงทุกคนต้องเดินทางเข้ามาหาเป้าเนี้ยเป้ากันเริ่มมีความแก่เกิดขึ้นตามวัยนะ
1: ขอ
2: ให้มันแก่ตามวัยกันแล้วกันนะอย่าให้แก่แบบมีเหตุอื่นๆมันนำการแก่แต่ละอย่างซึ่งเราก็พบว่ามีเหตุหลายๆอย่างที่ทำให้เราดูแก่ลงนะครับเช่นผิวหนังเราเป็นโรคผิวหนังบางอย่างหร
1: ือ
2: โรคภูมิแพ้บางอย่างเช่นพวกกลุ่ม SLE โรคผิวหนังตัวเองมีปัญหานะครับก็จะเกิดรอยเหี่ยวรอยย่นต่างๆเกิดขึ้นได้เยอะหรือแม้กระทั่งการที่เป็นเหี่ยวเกิดขึ้นธรรมดาตามวัยเป็นรอยเหี่ยวย่นดับใบหน้าจะเห็นชัดเจนส่องกระจกทีไรเห็นทุกทีรอยเนี่ยที่เกิดขึ้นเดิมทีเราไม่เคยมีเลยนะรอยตีนเป็ดตีนการ อยร่องน้ำหมากนะครับต้องตอบช่วยบรรยายร่องน้ำหมากให
1: ้โอ้ยร่องน้ำหมากมันอยู่ตรงมุมปากอ่ะยิ้มทีก็เป็นร่อง
2: มันขึ้นบนแล้วลงล่างจะลงล่างมันขึ้นบน
1: ลงล่างอาจารย์
2: ลงล่างหาคางยังไม่หาคาง
1: ใช่เนี่ยเนี่ยคำอยู่เนี่ยเป็นนิดหน่อยแล้วค่ะ
2: ถ้าเกิดร่องพวกนี้ครับมันเกิดจากกล้ามเนื้อในใบหน้าเรามันเริ่มจะเหี่ยวย่นลงนะเริ่มจะมีการอ่อนหย่อนคล้อยลงมันถึงทำให้ระบบรวมทั้งใบหน้าเลยซึ่งมีกล้ามเนื้อหลายรายมัดรองรับผิวหนังที่โชว์ใบหน้าอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อเหล่านี้อยู่ใต้นั้นไปอีกทีหนึ่งใต้ผิวหนังลงไปอีกทีหนึ่งเป็นกล้ามเนื้อบางๆนะครับซึ่งธรรมชาติให้มามีหลายมัดตอนหนุ่มตอนสาวกล้ามเนื้อเหล่านี้มันก็ตึงดีนะท่านผู้ฟังครับมันตึงดีมันก็จะดึงขึงตึงนั้นผิวหนังที่แปะอยู่ที่ผิวครอบคลุมกล้ามเนื้อเหล่านี้อยู่ก็จะตึงตามไปด้วยมันก็เลยทำให้หน้าตาเราเนี่ยดูสดใสแต่งตึงดูผ่องใช่ไหมครับแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ดูสวยทั้งหมดเลยพออายุมากขึ้นเจ้ากล้ามเนื้อจะหักครับที่อยู่ใต้ผิวหนังลงไปเนี่ยมันเริ่มจะหย่อนคล้อยลงไม่ขึงตึงแล้วมันไม่ขึงตึงไอ้ผิวหนังที่ครอบคลุมอยู่ข้างบนคลุมอยู่ข้างหน้าไอ้ผดคนมองเห็นเนี่ยมันก็ไม่ตึงตามไปด้วยมันก็เลยหย่อนไงพอหย่อนต้องจะเกิดกล้องรอยที่เรียกว่าตีนเป็ดตีนกานี่ที่หางตาเป็นตัวอย่างชัดเจนนะมันจะมาทีเดียวเลนคิ้วนะครับหน้าผากมันมาทีเดียวเพราะว่าไอ้กล้ามเนื้อเหล่านี้มันจะไม่ตึงถ้าความสัมพันธ์กล้ามเนื้อมันตึงตลอดตึงดีแต่นั่นก็ชะลอสัก5-6 ปีอย่าให้มันเพิ่งหย่อนคล้อยเร็วนะรวมทั้งที่บุมปากนะครับที่มันจะต้องห้อยลงมาที่เรียกว่าร่องน้ำหมากเป็นตัวอย่างนะหรือแม้กระทั่งเหนียงยังอยู่ใต้คางอีกทีนึง
1: โอ้โหใช่พูดเบาๆก็เจ็บนั่นเอง
2: ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ได้มาพูดทางท่านช้ำใจนะท่านเพราะว่าต้องเกิดต้องเจอเรามีวิธีแก้ที่ช่วยชะลอได้จริงห้ามไม่ได้ก็จริงนะครับห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้หรอกถึงวัยหนึ่งก็ต้องมาแต่ท่านสามารถชะลอมันได้โดยการที่เราฝึกบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าขอเน้นก่อนนะเงี่ยหูฟังนิดนะครับท่านผู้ฟังกล้ามเนื้อใบหน้านี่ครับ ไม่ใช่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเหมือนที่กล้ามเนื้อต้นแขนกล้ามเนื้อที่ขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพวกนั้นบริหารเพื่อให้มันมีพลังในการขยับในการเคลื่อนที่ในการที่จะกระโดดโลดเต้นต่างๆได้แต่กล้ามเนื้อใบหน้าที่เราบริหารนะครับบริหารเพื่อให้มันยังขึงอยู่ไม่ให้มันหย่อนคล้อยลงมันจะไม่เกิดไอ้ร่องๆต่างๆเนี่ยมันร่องเสาร่องน้ำหมากใช่ไหมรอยติดเบติกาเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นเร็วเท่าที่ควรให้มันเกิดช้าไปสัก5-6 ปีได้ไหมเราจะได้ดูดีสักพักหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นความจริงทุกคนที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าการบริหารใบหน้ามีความสำคัญเราลืมนึกถึงกันมีแต่จะทำให้ใบหน้าเราเนี่ยสวนทางกันคือหน้าบึ้งหน้าตึงหน้าไม่พอใจพออายุมากขึ้นมันชักจะมีเรื่องไม่พอใจหลายเรื่องเนี่ยท่านฟังครับเรื่องนี้ก็ไม่ถูกใจเรื่องนี้ก็ไม่ถูกใจนึกว่าถ้าถามว่าจริงไหม
1: จริงนอกจากจะไม่ถูกใจไม่อะไรแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีภาวะเครียดเหมือนกันก็เลยมาแสดงออกทางด้านสีหน้าอะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงเนาะผู้หญิงมีเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยอ่ะ49 ปี 50 ปีเนี่ยมันหมดเมน
1: อ
2: ่ะของผู้หญิงกันนะมันมาตรงนี้ครับเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันก็เริ่มมีการเกิดฮอร์โมนเป็นหลักอ่ะฮอร์โมนนับตัวเราเป็นหลักผู้ชายยังไม่มีตรงนี้นะผู้ชายต้องเกิดตอน57-58นู่นใกล้ๆเกษียณถ้าผู้หญิงเกิดนำมาก่อนเลยนำมา6-7 ปีนำก่อนเลยงั้นแถวๆ50-51-52เนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันร้อนๆหนาวๆสักคนอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดฟังอะไรใครพูดก็ไม่ชอบใจไปหมดเลยน่าเครียดนี่เลยทำให้เกิดการหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อแบบบนใบหน้าที่อยู่เป็นขึงตึงอยู่ข้างในใต้ผิวหนังไปทีนี้ชั้นหนึ่งนะครับถ้าท่านปล่อยให้มันตึงอยู่งั้นถึงตึงในท่าที่ไม่เหมาะสมสุดท้ายก็จะพัฒนาเป็นร่องต่างๆให้เห็นขึ้นส่องกระจกทีไรเสียงใจทุกทีนะครับหน้าที่คุณคือบริหารครับทำวิธีทางที่อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าใบหน้าคุณมีการเกรงตัวในทางที่เหมาะสมที่เขาพูดถึงการปัจจุบันนี้ก็คือการยิ้มที่เขาพูดเสมอในรายการนั้นก็โปรยบางทีนึงครับยิ้มคนเราเนี่ยครับถ้ายิ้มแบบจ๋าจ๋าคือยิ้มฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยเต็มที่นี่ครับถือว่าเป็นยิ้ม100%ของนี้ดีกว่านะครับเทียบง่ายๆให้ชาวบ้านฟังเข้าใจได้เราเชียร์ให้คุณยิ้ม70%ต้องตอบพอเข้าใจว่ายิ้ม70%เมื่อเทียบกับยิ้มจ๋าเลยครับยิ้มเต็มที
1: ่ยิ้ม70%เนี่ยมีมุมปากแต่ยังไม่เห็นฟัน
2: มีมุมปากขึ้นนิดๆมันยกมุมปากขึ้น
1: ถ้ายิ้ม 100% มันจะเห็นฟัน
2: ขึ้น
1: มาหน่อย
2: ใช่ครับนั้น 100% เห็นฟันอ้าเลยถ้าปากแต่เรายิ้มแค่ 60-70% นี่ครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อที่มุมปากเรารอบปากและมุมปากซ้ายขวานี่ครับยกตัวเองขึ้นแทนที่จะเป็นลักษณะแบบห้อยลงจนกระทั่งเกิดร่องน้ำหมากมันยกทับกล้ามเนื้อสุดท้ายครับจะยกตัวขึ้นดึงตัวขึ้นให้มันตึงขึ้นนะครับเมื่อตึงขึ้นร่องน้ำหมากก็จะชะลอการเกิดลงไปถ้าจะเกิดก็เกิดเป็นร่องตื้นๆไม่ให้ลึกนักอันนี้ก็ตัวสำคัญนะครับที่ช่วยท่านได้และรวมทั้งการยิ้ม 70% นี่ครับไปดึงกล้ามเนื้อรอบๆดวงตาดวงตาถ้ามีกล้ามเนื้ออยู่บนรอบครับเป็นกล้ามเนื้อรูปวงทรงรีๆรอบดวงตาเลยดึงการในตอนนี้มีการแอคชั่นเกรงตัวขึ้นก็จะยกหางตาคุณขึ้นไม่ให้มันตกลงมาทั้งมุมปากที่มันเคยตกลงมาเกิดร่องน้ำหมากทั้งมุมของดวงตาซ้ายขวาแล้วหางตาที่มันตกลงมากลายเป็นร่องตีนติดตีนกาต่างๆที่เป็นรอยต่างๆมันถูกยกขึ้นที่การยิ้ม 70% ครับท่านครับเพราะฉะนั้นทำอารมณ์ถึงแม้อารมณ์ไม่กระยิ้มไม่ยิ้มด้วยแต่คุณก็ลองนั่งยิ้มบ้างนะนึกได้ก็ยิ้มนะครับยิ้มค้างไว้นิดๆยิ้มแค่ 70% ถ้าเทียบกับยิ้มจ๋าคุณคือยิ้ม 100% ฟันเปิดโชว์ฟันเลยที่ต่าเทียบไปฟังเนี่ยนะชัดเจนมากครับท่านฟังชาวบ้านจะเข้าใจได้เอาแค่ยิ้มเริ่มยิ้มก่อนนะครับเมื่อคุณเริ่มเห็นส่องกระจกตื่นแล้วมันแปลกๆไปนะหน้าตามันดูไม่ได้ตึงเหมือนเก่านะเราแต่งหน้าแต่งตาน้องผู้หญิงก็รู้สึกได้ครับเราทาพับตาแป้งดังนี้มันไม่ค่อยเนียนเหมือนเก่านะ อะไรเงี้ยเริ่มต้นได้สตาร์ทได้เลยครับอย่ารอให้ช้ากว่านี้นะยิ้ม 70% เพราะคนที่มีนิสัยเป็นคนที่พูดจายิ้มย่าแจ่มใสแบบกับการทำไทยคนนั้นก็โชคดีครับเพราะหน้าตาจะดูเหี่ยวย่นดูมีร่องรอยต่างเกิดขึ้นช้าตามธรรมชาติเองเพราะเขาคุยกับใครก็ยิ้มคุยกับใครก็หน้าตาสดใสเขาใส่ไอการคุย ยิ้มหน้าตาสดใสก็ใส่คนที่คุยด้วยพูดจาด้วยเนี่ยมันคือการยิ้ม 70% ตัวเขาไม่ได้ตั้งใจเลยต้องต่อเห็นภาพให้เขา
1: เห็นภาพคือจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังยิ้มอ่ะขอให้มันยิ้มจากใจอ่ะไม่ใช่เสียยิ้มหรือยิ้มสร้างภาพหรือยิ้มแบบการเมืองอ่ะคือคนมันสังเกตได้นะอาจารย์สังเกตได้สัมผัสได้นะว่ายิ้มแบบไหนกันแน่ที่เขาเรียกว่ายิ้มจากจริงจังอะไรเงี้ย
2: ครับยิ้มจริงจังมันจะยิ้มมันจะยกทั้งมุมปากและมุมตาทั้งขึ้นทั้งคู่ไอ้ยิ้มแบบนักการเมืองยิ้มเนี่ยมุมตามันไม่ยิ้มด้วยไงมันไปท่ายกเฉพาะมุมปากไอ้ยิ้มให้ดวงตามันยังฝังความแค้นความไม่ถูกอกถูกใจว่าอยู่นะนั่นมันเลยทำให้หน้าตามันขึ้นไม่เต็มที่ก็เลยลบรอยย่นเราเห็นต่างไม่ได้สมบูรณ์แบบที่ควรท่านทำท่ายิ้มอยู่ที่บ้านเปิดเพลงฟังก็ได้สบายสบายถ้าลองยิ้มดูสัก 70% จะให้ถึง100เลยนะครับถ้าไปถึง100มันจะหนักเหนื่อยจะไปมันเบื่อเขาใช้แรงพลังเยอะในการยิ้มเอาแค่ยิ้ม 70% ก็เป็นก็คราวๆไว้นั่นเองนะครับสักพักมันก็ปล่อยลง
1: นะ
2: ถึงได้กับยิ้มอีกการทำอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่โรคแพทย์วิทยาศาสตร์เรื่องความขึ้นความสวยงามนะครับการตกแต่งนะครับก็จะแนะนำคนไข้ให้ทำส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนี้เสมอแต่ว่าใครเองก็ฟังค่ะแต่ถึงเวลาจริงไม่ได้ทำมันก็เลยกลายเป็นคนที่เข้าสู่กระบวนการแก่ถ้าเรานั่งมานั่งกลัวแก่กันได้ยังไงตอนนี้มันมีข้อมูลที่โชว์อยู่แล้วอีกอันนึงก็คือส่องกระจกทีไรถ้าผมขาวมาจันยันเลยผมขาวมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าผมขาวนะครับเกิดขึ้นในขณะที่ตามวัยนะ
1: ค่ะ
2: อายุเราเกิดขึ้นก็55ปีขึ้นไปครับถึง60ปีเท่านี้จะมีผมขาวแพรมๆมาได้ถือว่าผมขาวแบบเนี้ยเป็นการเกิดตามวัยครับ
1: ค
2: ่ะไม่โทษกันแต่มันมีคนกลุ่มนึงที่เกิดผมขาวแสงมาก่อนวัยนะก็คือก่อนอายุที่55ปีเนี่ยครับจำง่ายๆเลยก่อนเกษียณอายุถ้าเข้าสู่วัยเกษียณแล้วจะผมขาวก็ไม่เป็นไรที่ต้องตามพูดนำเมื่อกี้นี้พูดเรื่องก่อนเกษียณอายุในเดือนนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่แล้ว
2: ฉะนั้นถ้าเกิดก่อนเนี้ยไปเยอะๆเช่นเอ้า45มาแล้วผมขาวเยอะเต็มกระบาลเลยเต็มหัวเลยนะครับเนี่ย นี่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นก่อนวัยครับเหตุผลสำคัญที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตัวเซลล์ที่เป็นตัวผลิตสีของโคนรากผมอ่ะก็คือชื่อสัตว์แท้ก็คือเมลานอไซต์เป็นเซลล์นะท่านผู้ฟังเป็นชื่อที่ยาวนิดนึงแต่ว่ามันมีหน้าที่มันคือสร้างเม็ดสีให้กับผมของเราเนี่ยยาวจะถึง 55-60 ปีสร้างเต็มที่สมบูรณ์แบบเพราะคนไทยเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีผมสีดำครับมันจะสร้างเม็ดสีดำให้กับเส้นผมเราทุกเส้นพอ 55-60 ปีปั๊บเริ่มจะทำงานไม่สมบูรณ์แบบผมก็เริ่มมีขาวเป็นเส้นๆแซมๆอยู่นะครับแถวรากผมก็จะเริ่มขาวขึ้นเส้นผมก็จะเริ่มมีขาวขึ้นตามวัยเป็นการที่ท่านจะต้องถนอมเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับสาเหตุจริงการที่ทำลายพวกเมลาโทนไซต์สเต็มเซลล์เหล่านี้ลงเยอะก็คือเกิดจากบุหรี่ครับบุหรี่ครับท่านสั่งบุหรี่มาอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกายที่เร็วกว่ากำหนดบุหรี่เป็นตัวเหตุทั้งนั้นเลยท่านสั่งแค่ควันที่คุณสูดอัดเข้าไปในปอดนะครับมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับทุกที่ในร่างกายทุกอวัยวะในร่างกายที่เกิดความเสื่อมเร็วกว่าขั้นตอนปกติและผมงอกเร็วกว่าธรรมดาก็เกิดเพราะบุหรี่ครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะทางการแพทย์ก็โทษบุหรี่เป็นตัวเบอร์หนึ่งเลยอย่างน้อยก็ควันบุหรี่จะทำให้เกิดการหดตัวของเลือดที่ไปเลี้ยงในหนังศีรษะร่วมด้วยเส้นเลือดที่หนังศีรษะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงเยอะเลยเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำเวลาคุณสูบบุหรี่เส้นเลือดเหล่านี้เส้นเลือดฝอยเหล่านี้จะหดตัวลงบีบตัวลงให้เล็กลงเลือดที่ไปเลี้ยงคือหนังศีรษะคุณน้อยตามไปด้วยไปกระทบต่อเมลาโทไซต์สเต็มเซลล์ที่พูดถึงที่ตุ่มๆที่คุณเวลาคุณดึงผมมาดูสักเส้นหนึ่งอะต่อลองดึงดูเคยดึงบ่อยไหมครับ
1: ไม่ค่อยดึงอาจารย์เพราะมันร่วงไหวเลยไม่กล้าไปยุ่งกับมัน
2: ที่โคนเส้นผมจะมีตุ่มๆอยู่ตุ่มหนึ่ง
1: ใช่ใช่
2: ชาวบ้านจะเห็นด้วยทุกคนแหละครับและนั่นแหละครับมันมีเมลาโทไซต์สเต็มเซลล
1: ์
2: เป็นตัวสร้างเม็ดสีให้กับเส้นผมเรานะเป็นระบบเขาเลยทำตามอัตโนมัติเลยตรงนี้ครับบุหรี่ไปทำให้เกิดเส้นเลือดมันหดตัวเลยมีเลือดไปเลี้ยงไอ้ตุ่มเนี้ย น้อยลงกว่าธรรมดามันจึงสร้างเม็ดสีไม่ได้เท่าที่ควรนะครับข้อ2ก็คืออดนอนครับบุหรี่ด้วยอดนอนด้วยโอ้โหมาเลย2ประเด็นนะครับอดนอนนี่เพราะว่ามันไม่สามารถจะสร้างสารละลายต่างที่มาช่วยทำงานข้างงานเราได้นะครับก็จะเป็นปัญหามากมายรวมทั้งกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือทำสีผมบ่อยทำสีผมเปลี่ยนเป็นสีทองบ้างอะไรเอาไปแล้วแต่จะแฟชั่นจะมานะที่ปัจจุบันที่ก็นิยมกันใช่ไหมต่างจากผมก็ไม่แน่ใจน้องผู้หญิงนะ
1: ก็แล้วแต่คนนะแต่ของเต่าเนี่ยไม่ทำสีแต่ถ้างอกเขาขาวมาเมื่อไหร่ก็ต้องไปแต้มย้อมสีสักนิดนึง
2: อันนี้ก็ถือว่าทำสีอย่างหนึ่ง
1: เล
2: ยยิ่งย้อมยิ่งย้อมยิ่งทำให้มันขาวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเป็นรบกวนพวกการที่สารเคมีต่างๆนะครับโดยยิ่งการที่ทำให้ทำมีสารที่เป็นสารย้อมที่คุณภาพต่ำหน่อยนะจะมีชื่อภาษาฝรั่งชื่อโมเลกุลของซัลเฟตซัลเฟตที่เป็นตัวที่ทำลายต่อมไอ้ตุยที่โคนเส้นผม

0: งอกจากเมลานอไซต์สเต็มเซลล์ที่เสียหายไปให้ลดบุหรี่ยาอดนอนก็ลดการทำสีผมลงโดยที่แม้กระทั่งการทำอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับเส้นผมของท่านนะครับดูแลมากเกินไปจัดการให้สวยงามตามแฟชั่นก็จะเกิดปัญหาตามมาเป็นวงจรของท่านเองถ้ารวมทั้งเราเชียร์ให้ยิ้ม 70% ของความสามารถในการยิ้มจ๋าๆคุณเองนึกได้ทำไม่เสียหายถ้ากลัวอายคนอื่นเขาหาว่าเราบ้าก็ทำยิ้มตอนขับรถสิครับพอติดไฟแดงทีไรยิ้มสักทีหนึ่งยาวไปสัก 2-3 นาทีหรือทำได้ไฟเขียวมาก็ปล่อยขับต่อไปไฟแดงหน้าก็ยิ้มมันอีกนะเนี่ยครับถ้า 70% ยิ้มคาๆไว้ในรถคงไม่มีใครมาว่าฉันว่าไอ้นี่มันบ้าเปล่าเนี่ยทำท่ายิ้มตลอดแล้วก็เวลาคุยกับใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่กันนะครับท่านฟังเพราะในบางจุดที่ผมเชียร์ท่านจะไม่ต้องกลัวแก่เพราะว่าแก่แบบนี้มันแก่จากมองกระจกเห็นชัดเลยนี่มันก็ตุ้นใจเราเกินไปนะครับ
1: จริงค่ะอาจารย์เอาจริงนะพูดถึงเรื่องของผู้สูงวัยกับรอยยิ้มเนี่ยหนูว่าเห็นอย่างชัดเจนเช่นผู้สูงวัยกับหน้าบึ้งเอาจริงไม่มีใครเขาอยากอยู่ใกล้เห็นแต่รัศมี100เมตรก็เดินเลี่ยงแล้วอาจารย์แต่ในทางกลับกัน
0: ลูกหลานวิ่งหนี
1: จริง
0: แอบหลบเลยละพอแง้มแม่ประตูเห็นยายอยู่ลุงอยู่ที่เป็นคนหน้าตาเงี้ยเขาหลบไปเข้าห้องเขาจะทิ้งทางหลังบ้านเลยนะ
1: จริงในทางกลับกันนะถ้าผู้สูงวัยโอ้ยิ้มมาแต่ไกลบางครั้งปิดแมสเราสังเกตได้ด้วยตาเขาก็ยิ้มเหมือนกัน
0: ถ้าเห็นด้วยตาใช่
1: ไหมแบบนี้ดึงดูดมากกว่าอาจารย์อ้าวถ้าเรามองในเรื่องบุคลิกภาพนะอาจารย์ยิ้มมาแต่ไกลในสร้างมิตรภาพนะเพิ่มเสน่ห์นะ
0: ครับมันเป็นสโลแกนของเมืองไทยด้วยแกแ
1: สดงยิ้ม
0: หวานนะครับเมืองแห่งการยิ้มเสน่ห์ทำให้เราเนี่ยโด่งดังในสังคมทั่วโลกก็จริงเพราะเหตุนี้อันหนึ่งครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนไทยมีรอยยิ้มอยู่เสมอนะครับถึงขั้นคุณตาคุณยายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่สัมผัสกับคนอื่นอยู่ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันครับถ้ากรุณาให้สัมผัสรอยยิ้มกับลูกหลานท่านเพราะเขาจะได้ไม่ต้องหลบเข้าบ้านเข้าห้องนอนเข้าตรงทางหลังบ้านนะครับเพราะบางทีเด็กๆพวกนี้มันขึ้นประตูหลังบ้านนะ
1: ใช
0: ่ครับถ้าเข้าหน้าบ้านเจอแน่ห้องรับแขกยายย่านั่งอยู่แล้วนะไม่เอาเราไปเข้าทางหน้าห้องครัวเข้าหลังบ้านทางครัวฮะอ้อมๆไปหน่อยแล้วเข้าทางครัวแล้วเราบึ๊บขึ้นไปเลยนะครับเจ้าหน่อยก็เองเขาปิดห้องเรียบร้อยเขาไปโดนสัมผัสกับคุณยายหน้าบึ้งๆเหล่านี้ไปรู้ที่บ้านมันเป็นงี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็ได้รับการบ่นจากแฟนรายการเนี่ยหลายท่านทีเดียวทำไมหลานชอบเข้าหลังบ้านมันไม่ผ่านหน้าบ้านฉันนั่งดูทีวีหน้าบ้านไม่รู้กลับมาหรือยังเขาบอก
1: นะจริงๆแล้วอาจารย์หนูชอบอีกอันนึงนะรอยยิ้มเนี่ยมันสร้างพลังบวกให้กับเรานะอาจารย
0: ์ครับใช่ครับ
1: เนาะ
0: ทุกอย่างมันทำให้เกิดการเป็นมิตรภาพที่ดีอ่ะแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายหมดเลยนะเจอหน้ากันคนที่รักกันในสายเลือดอยู่แล้วก็นึกเป็นปู่ย่าตายายเป็นลูกเราเลี้ยงเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กถึงเวลาพออายุมากขึ้นปุ๊บเริ่มมีการบึ้งใส่กันเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีครับทุกอย่างก็คือให้อภัยเมื่อรักเขาก็ต้องให้อภัยเขาครับคนเขาคือว่าเขาคือลูกหลานเรา
1: ค่ะ
0: แต่ลูกหลานเองก็จะได้มีชีวิตที่แจ่มใสด้วยก็ตื่นเช้ามามองหน้าปู่ย่าตายายซึ่งจะเห็นทุกวันอยู่แล้วเนี่ยโดยที่ไม่ทุกข์ใจเกินไปเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวแก่ครับท่านฟัง
1: อ
0: ย่าพูดเรื่องแก่นะครับ
1: อาจารย์
0: กระโดดทำหนึ่งนี้ครับ
1: อาจารย์เคยยิ้มเก้อไหมยิ้มให้คนแล้วเขาไม่ยิ้มให้เราอ่ะเคยยิ้มเก้อไหม
0: ไม่เคยเพราะผมนี่ผมก็ตั้งแต่เป็นการประสานงานกันโดยตรงอยู่แล้วนะผมสบตาผมก็สบตาคนนะแล้วคุยด้วยเนี่ยมองตาเลยอ่ะเพราะว่าสื่อสารกิจภาพที่ดีด้วยความจริงใจนะครับนี
1: ่
0: แล้วเขาก็จะคุยกับเราแบบจริงๆเขาก็ได้เห็นรอยยิ้มเราถึงแม้บางทีใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะครับก็อย่างเช่นจะไปรับคนไข้ที่ห้องหน้าห้องตัดเลยคนไข้ที่เรารู้จักไปทักทายหน่อยที่เดี๋ยวเราจะไปฟอกมือละเห็นดวงตากันท่านที่ใส่หน้ากากอนามัยเขาก็รู
1: ้
0: หมอเนี่ยท่านยิ้มใส่เราเขาอารมณ์ดีสบายใจวางใจเราได้เยอะเลยแค่เป็นแต่ว่าที่เขากลัวเต็มที่ของเราก็เคยรู้ใช่ไหมเขาคนไข้เข้าประจับกลัวแค่ไหน
1: กลัวมือไม้นี่เย็นสวดมนต์ถึงห้องผ่าใช่ไ
0: หมนะเจอหน้าหมอที่จะผ่าให้เขาเองเนี่ยครับตอนทักทายกันนิดหน่อยตอนที่เข้าประตูห้องประจับเข้าไปเนี่ยมันเบาใจลงเยอะผมรู้ดีครับเรื่องนี้คือสีหน้ามันก็ทำกระบวนการนี้ทุก ครั้งอยู่ทำคนไข้เข้าผ่าตัด
1: อาจารย์เราเพิ่มเรื่องนี้นิดนึงนะ

0: ก่อนที่เราจะเบรกเบอร์สักครู่แต่พูดถึงเรื่องของการรอยยิ้มสร้างมิตรภาพใช่ไหมฮะ
1: ร
0: อยยิ้มสร้างมิตรภาพรอยยิ้มเพิ่มเสน่ห์รอยยิ้มมีพลังบวกอันนี้แต่มองว่ามันเสริมบุคลิกภาพให้เราดูดีในสายตาคนอื่นที่เราเห็นเรานะอาจารย
1: ์ใช่ครับใช่ครับเพราะยิ่งเมื่อการมีการต้องมีสัมผัสกันในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนี่เกิดขึ้นนะมันสร้างความศรัทธาเกิดขึ้นจริง
0: ๆ
1: นะอยากจะคลี่คลายนะครับท่านสั่งครับ
0: แล้วยิ้มมันก็ยังลดความเครียดเพิ่มความสุขได้ด้วยอาจารย
1: ์เพิ่มแน่นอนอย่างน้อยก็เราก็ฝันเราเองคนเดียวก็ได้ยิ้มคนเดียวก็ได้ที่เทมเชียให้ขับรถติดไฟแดงยิ้มนะครับไฟเขียวหยุดยิ้มออกรถต่อตั้งใจครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังมาแชร์กันหน่อยนะมีคนผู้ฟังส่งข้อความเรื่องของความแก่มาแล้วอาจารย์นะคะแล้วก็หลายท่านบอกว่าอยากจะแก่แต่ว่าก็ต้องยอมแพ้สังขารนะคะ
1: ต้องยอมแพ้นะแต่ยอมแพ้ในเวลาที่มันเหมาะสมคือชะลอไปพักได้ไห
0: ม
1: ถามตัวเองขออีกสัก4ปี5ปีอ่ะนะถึงตอนนั้นจากที่เคยเป็น65ก็กลายเป็น70แล้วครับ
0: นะคะ
1: ในวัยขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคผมก็เอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อจะให้ท่านฟังได้ผ่อนคลายนะหรือจะทำให้เครียดมากขึ้นก็ไม่รู้แหละ
0: วันนี้จะหมอปัญญาไข่มุกตอนน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ

0: และหมอบิวพิมพ์ณภัทร
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้อง